0: ความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มี Mr. CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
1: ผลไม้เขตร้อนตัวช่วยสุขภาพที่ไม่ควรพลาดผลไม้เขตร้อนเช่นฝรั่งเสาวรสสับปะรดและกล้วยเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมที่นักโภชนาการแนะนำให้มีติดบ้านไว้ด้วยคุณค่าทางโภชนาการและรสชาติที่ถูกใจของคนทุกวัยผลไม้เขตร้อนอุดมไปด้วยใยอาหารที่ช่วยดูแลสุขภาพลำไส้สารต้านอนุมูลอิสระที่ปกป้องเซลล์และย่อยง่ายส่งผลดีต่อการควบคุมน้ำหนักนอกจากนี้รสชาติเปรี้ยวหวานสดชื่นของผลไม้เหล่านี้ยังช่วยเติมพลังงานและความอร่อยในทุกมื้ออาหารผลไม้เขตร้อนเป็นตัวเลือกที่ครบครันทั้งคุณประโยชน์และความอร่อยควรเพิ่มลงในเมนูประจำวันเพื่อสุขภาพที่ดีและสมดุลเหมาะกับทุกคนในครอบครัวสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
2: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬารายการที่พร้อมเสิร์ฟข่าวในยามเช้าทำให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องราวข่าวสารที่สำคัญทั้งไทยและต่างประเทศที่อยู่ในกระแสอัปเดตรายงานผลกีฬาข่าวสารในวงการกีฬาเจาะประเด็นหลักที่น่าสนใจข่าวหน้าหนึ่งโดยนักจัดรายการมากประสบการณ์อย่างป้าแป๊ะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และสุเทพคงเปี่ยมเล่าข่าวในมุมสบายๆอารมณ์ดีพร้อมเรื่องเล่ากับบิ๊กแป๊ะธีรชัยวุฒิธรรมในช่วงสปอร์ตอินไซต์คุยประเด็นเจาะลึกในแวดวงกีฬาที่น่าสนใจอยู่ในกระแสพบกับ Morning Talkทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 7:30 น.ถึง 9:00 น.ที่คลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมออนไลน์ไลฟ์สดได้ทาง Facebook YouTube Application FM 99
0: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ MCOT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก MCOT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ MCOT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
3: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
5: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
6: เสียงแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยกำลังจะดังกึกก้องอีกครั้งกับมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทวีปเอเชียเอเชียนเกมครั้งที่20 IG Nagoya ประเทศญี่ปุ่น43ชนิดกีฬาทุก

0: ถึง4ตุลานี้ร่วมส่งเสียงเชียร์ร่วมเป็นพลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยไปด้วยกัน
1: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ Mcot News FM 100.5 เปิดรับสมัคร Mcot CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 Mcot CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649

0: สวัสดีครับ 7:10 นครับต้อนรับคุณฟังเข้าสู่ช่วงของรายการ Morning Talk Weekend ครับมาแล้วมาแล้วครับคุณเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและผมวัชระล้อมรื่นครับสวัสดีคุณเจ๋งครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีคุณฟังแล้วก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับโอ้โหเปิดเพลงได้ละมุนละไมมากเลยอ่ะ
0: ครับผม
1: ถ้าว่าเปิดสักอีกเพลงเนี่ยผมจะเข้าป่านะ
0: ฟังแล้วเคลิ้มมาก
1: ฟังแล้วเคลิ้มนะ
0: ตื่นมาเช้าๆนะครับกับผลการแข่งขันฟุตบอลแล้วก็มาเจอเพลงนี้ครับ
1: โอ้โหครับผมเมื่อกี้เดินเข้ามาในอสมทจอดรถปั๊บเนี่ยมีพี่คนหนึ่งเขาเป็นพี่ผู้ช่วย
0: ครับ
1: หรือว่าสารถีนั่นเองนะครับก็พนักงานขับรถของอสมทไงปั่นจักรยานมาเรียบร้อยแมนยู
0: คือตะโกนมาแต่ไกลเลยใช่ไหม
1: แล้วก็ตกใจเฮ้ยมีอะไรเกิดขึ้นอ๋อแมนยูมีอะไรเหรอ
0: เดี๋ยวพูดถึงเพลงนี้ก่อน
1: อ๋อเพลงอะไรเพลงอะไรฮะ
0: เพลงแลรักนิรันดร์การของปู่จ๋าลองใหม
1: ่โอ้โหปู่จ๋าเนี่ยศิลปินทางเหนือนะ
0: ครับ
1: ครับ
0: คืออยากเป็นรักที่เล่าขานในตำนานคือไม่ได้คือไม่ได้อยากเป็นรักที่เล่าขานอะแต่แค่แบบอยากรักแล้วก็อยู่ดูแลเธอไปนานๆประมาณนี
1: ้ครับ
0: นะ
1: ก็เพลงก็ประมาณนี้นะชอบเพลงแบบเคลิ้มๆสบายสบายหลังๆเนี่ยเพลงเขาแต่งแบบมาทั้ง AI ใช้นะเอา AI แต่งอะพี
0: ่
1: AI ก็จะสัมภาษณ์ไอ้สัมผัสนอกสัมผัสในไม่ค่อยมีอะแต่งไปเรื่อยอะไรเงี้ยไม่อยากอยู่ไม่อยากอยู่ไม่จะอยู่แล้ว
0: อันนี้ไม่ได้แต่งอันนี้คือร้องเองด้วยอารมณ์ความรู้สึกตอนนั้น
1: เลย
0: ใช่
1: เพลงอะไร
0: โอ้ย
1: โอ้ย
0: อยากอยู่ที่นี
1: ่ไม่อยากอยู่
0: ที่นั่นที่ไหน
1: ที่นั่นที่ไหนที่นี่ครับ
0: คุณชาคริตครับ
1: ครับผม
0: เกิดอะไรขึ้นครับเมื่อคืนคุณชาคริต
1: เออชีวิตนะ
0: เรียบร้อย
1: เรียบร้อยนะครับอ้าววันนี้วันอาทิตย์ที่23นะครับสิงหาคม2569นะครับวันนี้สบายๆแล้วกันเพิ่งทราบเดี๋ยวค่อยเล่าเรื่องฟุตบอลทีมชาติไทยแล้วกัน
0: ครับ
1: เพิ่งทราบว่าพี่ๆน้องๆนะครับที่ทำงานอยู่ที่สมาคมกีฬาฟุตบอลไทยเนี่ยฟังเราบ่อยฟังเราเยอะใช่ไหมพี
0: ่ก็
1: เพราะว่าลูกชายของพี่เนี่ยลูกชายคนโตน้องกาก้าเนี่ยทำงานอยู่ที่สมาคมกีฬาฟุตบอลไทยใช่ไหมฮะ
0: ครับ
1: ครับ
0: ก็มีพี่ๆพุทธศิลป์นะฮะที่รับฟังแล้วก็เป็นแฟนคลับของคุณเจ๋งอยู่หลายท่านด้วยกันก็ฝากความคิดถึงมานะ
1: ฮะตัดสินดี
0: โดนแน่คุณเจ๋ง
1: โดนแน
0: ่อย่าไปวิพากษ์วิจารณ์อะไรเยอะ
1: อ๋อเขาบอกว่าเขาชอบฟังพวกเราใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่
1: ครับแต่ว่าได้สาระเนี่ย
0: ก็ไม่มีสาระเลยครับเขาบอกว่าทานข้าวได้เยอะเวลาฟังคุณเจ๋งเนี่ยอารมณ์ดี
1: อ๋อทำไมฮะ
0: ก็คือตลกไงเป็นคนตลก
1: เหรอ
0: ใช่ฮะ
1: ตลกกับชีวิตไม่ยากเยอะที่นี่ที่ไหน
0: เออ
1: ชีวิต
0: ครับ
1: เออแฟนบอลมันอยู่บอกไม่อยากอยู่แฟนบอลไทยก็ไม่อยากอยู
0: ่ครับ
1: เหมือนเดสกอนทองเหลาไงเชียร์แมนยู
0: ครับ
1: นะครับหัวค่ำก็เรียบร้อยเชียร์ทีมชาติไทยก็เรียบร้อยเมื่อวานนี้
0: เกิดอะไรขึ้นครับ
1: ก่อนนั่นน่ะสิ
0: ถ้าพูดถึงเพลงเมื่อสักครู่นี้นึกเป็นเพลงทางแบบเหมือนเป็นภาคเหนือเนาะ
1: ภาคเหนือภาคเหนือ
0: ปู่จ๋าลองใหม
1: ่ครับ
0: นะฮะแล้วก็ภาคเหนือเนี่ยตอนนี้น้ำท่วมอย
1: ู่โอ้จังหวัดน่านพี่
0: จังหวัดน่านเจ๋งแล้วก็เขาเรียกว่าค่อนข้างจะหนักพอสมควร
1: หนักเลยหนักเลย
0: นะฮะยังไงก็ส่งความห่วงใยไปยังพี่น้องชาวจังหวัดน่านด้วยแล้วกันนะครับ
1: ใช่ครับเพราะว่าเหมือนว่าน่านเนี่ยเป็นเหมือนแอ่งกระทะเลยพี
0: ่ครับ
1: ผมก็ไม่เคยไปนอกจังหวัดน่าน
0: จังหวัดน่านจังหวัดลำปางบางพื้นที่นะคุณเจ๋ง
1: ครับ
0: อย่างเช่นอำเภอแม่ทะของจังหวัดลำปางนี่ก็เป็นแอ่งกระทะเหมือนกัน
1: ครับ
0: หน้าหนาวเนี่ยหนาวแต่หน้าร้อนนี่ก็ร้อนเอาเรื่องเหมือนกันนะคุณเจ๋ง
1: หน้าฝนก็เขาเป็นแอ่งกระทะอะไรสักอย่างน่านเขาว่าถ้าน้ำมาก็เรียบร้อยเลย
0: ครับ
1: โดนเลย อยู่ภาคเหนือเนาะน่านเนาะ
0: ครับ
1: ครับ
0: ตอนนี้ทางรัฐบาลก็เร่งเข้าไปช่วยเหลืออยู่เน
1: า
0: ะ
1: โดยเฉพาะภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนเนาะ
0: ครับ
1: ถ้าภาคเอกชนก็ของมูลนิธิการจำพลังไงที่กันไง
0: จริงๆก็มีหลายมูลนิธิแหละ
1: ใช่มีเยอะมีเยอะ
0: ไปช่วยเหลืออยู่นะครับยังไงก็ขอส่งกำลังใจไปให้นะครับโดยเฉพาะพี่น้องประชาชนที่กำลังเดือดร้อนในเรื่องของน้ำท่วมอยู่ตอนนี้นะครับ
1: เข้าใจนะพี่นะคนน้ำท่วมลำบาก
0: ใช่
1: เราเคยเจอน้ำท่วมใหญ่ตอนกรุงเทพมหานครปี54
0: ครับ
1: โอ้ไปไหนมาไหนลำบากมากพี
0: ่ลำบาก
1: ลำบากจริง
0: ผมอยู่กรุงเทพกีทาเนี่ยคุณเจ๋งท่วมแบบล้อมรอบเลยนะ
1: เหรอ
0: ถนนกรุงเทพกีทาก็ท่วม

0: ทางฝั่งรามคำแหง60เข้ามาในซอยก็ท่วมเพราะว่ามันมีคลองล้อมหมู่บ้านอยู่ไงท่วมแล้ว
1: ลำบากไม่ใช่ชุดลำบากเนาะ
0: ผมนี่เด็กๆต้องอพยพไปอยู่ต่างจังหวัดกันไปอยู่บ้านคุณยายที่จังหวัดลำปางแต่ว่าตัวผมเนี่ยผมมากางเต็นท์นอนอยู่ที่อสมทอยู่วัน2วันเหมือนกัน
1: ช่วงหนึ่งใช่ไหม
0: แต่ว่าก็กลับบ้านเหมือนกันกลับไป
1: ดู
0: ไปดูบ้านไปอะไรอย่างเงี้ย
1: เอาแล้วแบบนี้ภรรยาของพี่เนี่ยไปซื้อหาข้าวของยังไงไปเนี่ยพวกเครื่องดื่มเครื่องเงี้ย
0: ก็ตุนไว้ก่อนพอน้ำมาถึงอยุธยาเนี่ยเริ่มตุนแล้วฮะพี่เ
1: จ๋อเริ่มตุนแล้วพอน้ำมาก็ว่าอะไรที่มันหนักหนานะครับมันสามารถจะผ่อนผันแล้วก็ผันแปรให้เป็นเรื่องราวแบบสบายสบายได
0: ้
1: นะครับนั่งชิวๆน้ำท่วมนั่งชิวสบาย
0: ก็มองในมุมดีไงมีบรรยากาศแม่น้ำมาอย
1: ู่
0: หน้าบ้านหน้าบันไดเราเองฮะ
1: เร
0: ีย
1: บร
0: ้
1: อย
0: จ
1: ิ
0: บคุณภาพคนไปด้วยฮะยิ้มกับเรื่องทุกข์ใจอะไรเงี้ยก
1: ็เ
0: รายิ้ม
1: บางคนเดือดร้อนจะไปเดือดร้อนทำไ
0: ม
1: นี่คิดแบบเนี่ยเขาเรียกว่ามองโลกในแง่ดี positive thinking
0: คิดบวก
1: คิดบวกไว้ thinking positive ครับ
0: เรียบร้อย
1: เรียบร้อย
0: ฮะก็ขอแสดงความห่วงใยนะครับไปยังพี่น้องประชาชนที่กำลังเดือดร้อนในเรื่องของน้ำท่วมทางภาคเหนือที่จังหวัดน่านอยู่ตอนนี้ด้วยนะครับ
1: ใช่ฮะ
0: มาเรื่องของฟุตบอลเราดีกว่าคุณเจ๋ง
1: ทีมชาติไทยเมื่อวานนี้ลงเตะฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติอาเซียนหรืออาเซียนฮุนไดครับ2026รอบชิงชนะเลิศเกมแรกที่ราชมังคลากีฬาสถาน
0: ครับ
1: เกมแรกเราก็สู้ดีๆแต่ประตูเขาเหนียวมากพัทธิกกับพี
0: ่
1: ของเวียดนามเนี่ยเหนียวจริงนะต้องยอมรับว่าเมื่อวานนี้เขามาดีจริง
0: ครับ
1: เราเนี่ยเป็นแชมป์7สมัยนะแล้วก็เวียดนามนะครับก็เป็นแชมป์3สมัยพี
0: ่ครับ
1: ครับผม
0: ก็ครึ่งแรกอ่ะคุณเจ๋งผมดูถ่ายทอดสดนะ
1: ครับ
0: ตอนแรกก็หาแอปพลิเคชันเพื่อที่จะเข้าไป
1: เขามียิงสดทาง YouTube เนี่ย
0: ใช่ครับ
1: ครับ
0: สุดท้ายจังหวะ YouTube ถ่ายพอดีก็เลยดูทาง YouTube นะฮะเมื่อคืนนี้ก็ต้องบอกว่าครึ่งแรกเนี่ยเราทำได้ดีเลยคุณเจ๋ง
1: ครับ
0: กดดันบุกใส่เวียดนามเวียดนามเองก็ไม่กล้าบุกมากใช้จังหวะโต้สวนกลับมาแต่ว่าอย่างที่คุณเจ๋งบอกผู้รักษาประตูของเขาครับแพทริกเลอเกียง
1: ครับ
0: ผู้รักษาประตูของเวียดนามเหนียวจริงครับ
1: เหนียวจริงไม่รู้ไปกินอะไรมา
0: แ
1: กไปกินในกาวตาช้างมาเปล่าฮะมีอยู่ช็อตหนึ่งที่ยศกบุรพายิงจอดๆด้วยสายปัดปลายมือเฉยเลยอ่ะ
0: ใช
1: ่วันนี้ชูทองยิงก็ปัดอีกโอ้ไม่งั้นเราสองสองเลยไม่แพ้แล้วเพียงเมื่อวานนี้อ่ะ
0: โอ้หลายจังหวะธีรศักดิ์เผยพิมายเองก็มีโอกาสคุณเจ๋ง
1: ครับ
0: นะฮะแต่ว่าโอ้โหแพทริกนี่เหนียวมากนะฮะในครึ่งแรกเนี่ยเสมอกัน 0-0 แต่ว่าครึ่งหลังนะคุณเจ๋ง
1: ครับ
0: เหมือนเราจะใช้แรงไปเยอะในครึ่งแรกคุณเจ๋งเพราะว่าเราต้องการประตูไง
1: ครับ
0: เราต้องแบบเหมือนตุนสกอร์ไว้ก่อนที่จะออกไปเยือนในเกมที่2ที่เวียดนามอ่ะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยมาโดน2ประตูครับคุณเจ๋ง
1: ครับผม
0: นะฮะเหงียนไฮลองนาทีที่62แล้วก็เหงียนควางไฮนาทีที่69ครับเจ๋ง
1: ครับ
0: ดูลูกยิงของเหงียนควางไฮไหมฮะ
1: โหยิงดูนั้นต้องยอมเข้านะ
0: ครับ
1: ครับ
0: ยิงแบบไม่จับเลยอ่ะ
1: โอ้โห
0: ปุ้งเดียวหายเลย
1: หายเลย
0: นะเสาแรกนะฮะก็เป็นทีมชาติเวียดนามนะครับที่บุกมาเอาชนะทีมชาติไทยได้2ประตูต่อ0นะครับในเกมนัดแรกของรอบชิงชนะเลิศครับเจ๋ง
1: ครับผม
0: เดี๋ยวเรายังมีเกมที่2เนาะ
1: ก็เมื่อวานนี้เราก็ถือว่าจัดชุดได้เต็มที่แล้วนี่พี่เนาะยศกรมูลภานะครับเล่นน่ะคู่กับธีรศักดิ์เผยพิมาย
0: ครับ
1: แต่ว่าเมื่อวานนี้ก็ต้องยอมรับว่าเขาเปลี่ยนตัวดีเงี้ยเชิดซอนพอถอดออกไปเนี่ยส่งสำรองลงมา2คนยิงเลยพี่
0: ใช่
1: ครับ
0: นะฮะก็ถือว่าเป็นการแก้เกมที่ยอดเยี่ยมของคิมซังซิกเฮชโค้ชของทีมชาติเวียดนาม
1: ครับ
0: คิมซังซิกเองเนี่ยชมโกเวียดนามหลังจบเกมคุณเจ๋งมีสื่อมวลชนไปสัมภาษณ์หลังเกมอ่ะเขาบอกว่าทางแพทริกเลอเกียงเนี่ยเหนียวมาก
1: ครับ
0: เกมเมื่อคืนเนี่ยต่อให้โรนัลโดหรือว่าเมสซี่ก็ยิงไม่ได้ครับโอ้อะไรจะชมปานนั้นฮะ
1: ครับ
0: โอ้ทางแพทริกบอกว่าโค้ชใจเย็น
1: ใจเย็น
0: เกมยังไม่จบ
1: ยังไม่จบยังไม่จบ
0: แต่ว่าคำชมของโค้ชเนี่ยก็ทำให้ตัวเขาเนี่ยภูมิใจแล้วก็มุ่งมั่นในการเล่นให้กับเวียดนามในเกมนัดที่2นะครับที่จะเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของทีมชาติไทยที่สนามมิดินสเตเดียมในวันที่26สิงหาคมนี้คุณเจ๋ง
1: ครับผม
0: แล้วทางเฮดโค้ชของไทยว่าไงคุณเจ๋ง
1: ก็
0: ฮัสซัน
1: บอกว่าเรายัง กลับมาได
0: ้
1: เชื่อว่าเราจะมีแบ็กกลับมาฮะก็ต้องยอมรับว่าประตูเขาเหนียวจริงนะเลอเกียงแพทริกเดี๋ยวพ
0: ี
1: ่นะครับแต่โอกาสที่เรายังมียังไม่ได้เสียหายอะไรนะครับการเปลี่ยนตัวหลักๆคือสภาพร่างกายนักกีฬาเป็นดีคิวแต่หน้าก็ต้องเฉียบคมกว่านี้รายการนี้เป็นรายการที่ยาวนานนะ
0: ครับ
1: ครับเยาวชนทุกคนที่ดันขึ้นมาทำได้ดีเยี่ยมสร้างประสบการณ์บางคนมีศักยภาพที่ดันขึ้นมาได้และสามารถอยู่ในจุดใหญ่ได้แล้วนะ
0: ครับ
1: ก็มีหลายคนนะพี่แล้วภูมิใจได้แต่เนาะ
0: เอาจริงนี่น่าจะเป็นวัตถุประสงค์หลักของทีมชาติไทยในการลงเล่นชิงแชมป์อาเซียนในครั้งนี้แหละคุณเจ๋ง
1: ครับ
0: เพราะว่าดูจากการประกาศรายชื่อตั้งแต่ต้นแล้วเนี่ย มองมาถึงการคว้าแชมป์เนี่ยก็อาจจะมีเวียดนามเนี่ยเป็นด่านสุดท้ายซ
1: ึ่
0: งต้องบอกว่าไม่ง่ายเพราะเวียดนามเองเขาก็พัฒนาขึ้นมาได้เยอะมากนะ
1: ใช่
0: แล้วก็เนี่ยฮะผลการแข่งขันก็เป็นอย่างที่เห็นนะครับเพราะว่าเอาจริงเนี่ยตัวผู้เล่นเราค่อนข้างจะไม่ 100%
1: ก็พอตัวแล้วก็เอาชุดไม่ใช่ชุดหลักอ
0: ่ะใช่
1: เราขาดไปหลายคนนะพี่นะไม่มีสุพนัทสุภชัย
0: สุภโชค
1: สุภโชคไม่มีธีรสินไม่มี
0: ธีรธร
1: บุญมาทันนะครับไม่มีเจชนาทิพย
0: ์ใช
1: ่ไม่มีปฏิวัติคำไห
0: ม
1: หลายคนเลย
0: ครับ
1: ครับผมใช่ไหมไม่มีเจ้าละไอ้กิสตาก้าแมนอีกโอ้หลายคนนะพี
0: ่ครับ
1: ขาดหลายคนนะ
0: คือตัวหลักๆเลย
1: ครับ
0: คือสโมสรไม่ปล่อยตัวเพราะว่าอยู่ในช่วงปรีซีซั่น
1: ถ้ามีเจ้าเนเธอร์แลนด์ไอ้ธีรพัฒน์ปลื้มทองด้วยนะโอ้โหยกทางฝั่งขวา
0: ครับ
1: เมื่อวานนี้เจอกันนี
0: ่แพ้นี่แพ้ทีมของสุพนัทเหมือนตาไป 0-4 เลยอ่ะ
1: ใช่
0: คอนสแตนติน ซัปโปโรทีมของพี่ชาย
1: ครับ
0: สุภโชคแต่ว่าสุภโชคไม่ได้ลง
1: สุภโชคเป็นสุพนัทเมื่อวานนี้ก็ลง
0: สุพนัทลงได้แอสซิสต์ด้วย
1: แอสซิสต์จ่ายเข้ามาตรงกลางไงหนึ่งครั้งอ่ะเนาะ
0: ครับ
1: ครับ
0: คือดูจากตัวผู้เล่นแล้วเนี่ยทีมชาติไทยชุดนี้ในมุมมองผมนะผ่านเข้ามาถึงรอบชิงชนะเลิศได้ถือว่าเก่งแล้ว
1: ครับ
0: นะเป็นไปตามมาตรฐานแล้วคุณเจ๋งแต่ว่าเจอกับเวียดนามเอาจริงในครึ่งแรกเราทำได้ดีเลยนะ
1: ครับ
0: เมื่อคืนนี้ถ้าได้สัก1หรือ2ประตูเนี่ยผมว่าเกมมันอาจจะไม่มาในทิศทางนี้อย่างจริงแต่ว่าพอไม่ได้เนี่ยโอ้โหเวียดนามเขา
1: เนาะ
0: พละกำลังดีกว่า
1: ก็
0: ประสบการณ์มากกว่า
1: ต้องยอมรับว่าเมื่อวานนี้ประตูเขาพี่หากว
0: ่
1: าไม่มีประตูเขานะเราอย่างน้อยก็ 2-3 ลูกแล้ว
0: ใช่
1: ฮัสซันก็ยังบอกเลยว่าถ้าเราคมนิดนึงนะเกมเปลี่ยนเลย
0: ใช่
1: ชมหน้าเกมเปลี่ยนจริงอันนี้ก็ไม่ได้เข้าข้างว่าเราเล่นดีนะ
0: ใช่
1: แต่โดนลูกสวนกลับเรียบร้อยเลย
0: แต่ว่าในส่วนของแฟนบอลนะครับที่เข้าไปให้กำลังใจกันเมื่อวานที่ราชมังคลากีฬาสถานก็ถือว่าเยอะขึ้นนะคุณเจ๋งนะ
1: เยอะนะ
0: เม
1: ื่อวานนี้ก็เยอะขึ้นนะพี
0: ่ก่อนเกมฝนตกหนักเลยอ่ะ
1: ครับ
0: นะฮะแต่ว่าแฟนๆฟุตบอลไทยเราก็เข้าไปให้กำลังใจนักเตะช้างศึกกันเยอะพอสมควรแต่ว่าเวียดนามเข้ามาเต็มเลย
1: โอ้เวียดนามมาเยอะเหมือนกันนะ
0: มาแบบว่าเต็มแบบว่าอัตราที่ให้โควต้าที่ให้ไปเลย
1: ใช่
0: แล้วเขาเชียร์โหคึกคักมากนัดที่2ที่จะออกไปเยือนที่มิลเลนสเตเดียมวันที่26สิงหาคมนี้เนี่ยอยากให้แฟนชาวไทยไปตามเชียร์กันเยอะๆนะครับ
1: เมื่อวานนี้เขาบอกแฟนบอลอยู่ที่ประมาณ 26,415 คน
0: ก็ถือว่ามากที่สุดละ
1: มากที่สุดละ
0: 3นัดก่อนหน้านี้ก็คือมันค่อยๆลดลงไปโดยเฉพาะนัดรอบรองชนะเลิศอ
1: ่
0: ะให้เจอกับ
1: อาจจะเป็นว่าเรากระแสของเรามาด้วยพี่เนาะนัดชิงแล้วก็คุณสรยุทธก็ใส่เสื้อทีมชาติไทยสมาคมกีฬาฟุตบอลก็ปล่อยทีเซอร์ปล่อยคลิปมาเลยพี
0: ่
1: ให้ร่วมชิงทีมชาติไทยใช่ไหม
0: ครับ
1: ครับก็เลยกระแสก็เลยมาไง26,000นะเมื่อวานนี
0: ้ครับผม
1: ที่มาชมเกมกันของเวียดนามน่าจะมา 3,000 ขึ้น
0: 3,000 กว่า
1: 3,000 กว่า
0: แต่ว่าเห็นจังหวะเวียดนามยิงประตูได้เนี่ยเฮ้ยมันแอคชั่นดีใจแล้วมันปวดใจเหมือนกันนะโดยเฉพาะเหงียนไฮลองอ่ะที่ยิงได้แล้วแบบว่าทำท่าหน้ามันไส
1: ้อันนี้เขากวนอยู่แล้ว2คนนี
0: ้ฮะเป็นสไตล
1: ์เหรอไอพี่เหงียนกวางไฮเนี่ย
0: เหงียนกวางไฮเหงียนไฮลอง
1: ครับ
0: นะฮะ
1: แต่วันนี้เล่นหนักนะยอดสกอร์ก็โดนบ่อยเหมือนกันนะ
0: โอ้อาจารย์ก็มีปล่อยจังหวะปล่อยเกมไปหลายครั้ง
1: ยศกรโดนในเบอร์5ที่เล่นหนักอ่ะอัดหนักหลายๆครั้งแล้วก็เมื่อวานนี้เจ้าชัยพลเนี่ยเกือบไม่อดทนแล้วเกือบหลุดเกือบจะบาดตายแล้วไม่อดทนแล้วจะสาวอยู่แล้วช
0: ั
1: ยพลของเราอ่ะ
0: แต่ก็วิ่งโอ้โหวิ่งแบบตลอดทั้งเกมเหมือนกันนะ
1: ครับ
0: ชัยพลอดทนมีจังหวะยิงไกลหลายลูกเหมือนกันแต่ว่าไม่ตรงกรอบนะคุณเจง
1: ใช
0: ่นะก็เสียดายแต่ว่าก็
1: ไม่เป็นไรยังมีโอกาสอยู่วันพุธนี
0: ้
1: เชียร์กันต่อนะครับวันพุธที่26สิงหาคม2569 2 ทุ่มเชียงกันต่อ
0: คือมีโอกาสแต่ว่า ถ้าถามส่วน

0: ัวก็โอกาสไม่เยอะอ่ะแต่ว่าก็ต้องเชียร์แหละ
1: ครับ
0: เนาะต้องเชียร์ต้องลุ้นกันต่อสำหรับช้างศึกทีมชาติไทยนะครับ
1: ใช่ฮะนะครับส่วนฟุตบอลทีมชาติไทยไปแล้วนะครับเมื่อวานนี้เป็นยังไงแมนยูของเราเจอหมู่เฮา
0: พี่เสือ
1: ทีมใหม
0: ่พี่เสือ
1: พี่เสือธนพลอินทรีเป็นยังไงอ
0: ย่าบร้อ
1: ยมันยังไงมันยังไงแมนยูของเรามันยังไง นะครับเมื่อวานนี้ก็ฮาวสตี้นะน้องใหม่เลยครับเปิดบ้านชนะแมนยูไป2-0ก็ โดนลูกตั้งเตะอ้าวทำไมเงียบฮะ
0: ก็รอว่าคุณเจ๋งจะพูดว่าอะไรผมจะได้
1: เล่นไม่ดีแมนยูว่าเนี้ย
0: เนาะ
1: เล่นไม่ดีเลย
0: โอ้แฟนบอลแมนยูโพสเฟซบุ๊กอ่ะ
1: เหร
0: อนับถอยหลังไมเคิลคาริกแล้วอ่ะ
1: อ้าว
0: โอ้โหเพิ่งแมตช์แรกเอง
1: แมตช์แรกเอง
0: แล้วคาริกว่าไงคาริกแบบก็มันเป็นเกมแรกเนาะ
1: เกมแรกอ่ะก็ต้องให้เวลานิดนึง
0: ครับผม
1: ส่วนคู่3ทุ่มนะครับมีฟอร์เรสแพ้ลีดไป0-1ครับอิปสวิชน้องใหม่ก็ชนะซันเดอร์แลนด์ไป2-1นะ
0: ครับ
1: เอเวอร์ตันก็ชนะพาเลทไป2-0ครับแล้วก็คู่ดึกครับเบรนฟอร์ดเปิดบ้านชนะสเปอร์ไปอย่างขาดลอย3-0สเปอร์ที่เสริมทัพน่ากลัวน่ากลัวพี
0: ่เรียบร้อย
1: เรียบร้อยโรเบโต้เดชาบี
0: ้3-0เลย
1: ครับ
0: แล้ว กอดคอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอ่ะ
1: ครับ
0: คือไปเยือนเหมือนกันนะแมนยูไปเยือนฮอลซิตี้แล้วแพ้ไป0-2แล้วก็สเปอร์ก็ไปเยือนเบรนฟอร์ด
1: ครับ
0: แพ้ไป0-3นะฮะในนัดเปิดฤดูกาลของพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับเดี๋ยวคืนนี้ลิเวอร์พูลลงสนามใช่ไหมคุณเจ๋ง
1: ใช่
0: มันยังไงอ่ะจะ3แต้มเลยไหมฮะ
1: แมนยูแพ้ใช่ไหมเดี๋ยวเตะให้ดูวันนี้เดี๋ยวเตะให้ดู
0: ไปเยือนนิวคาสเซิลยูไนเต็ด
1: ลิเวอร์พูลเดี๋ยวเตะให้ดูวันนี้ไปเยือนนิวคาสเซิลเวลา16:30
0: นิวคาสเซิลเนี่ยเสียนักเตะไปหลายคนเหมือนกันนะ
1: ทีมจะแตกอยู่แล้วไงแล้วก็แต่ว่าคู่สดต้องมีแบรนตันเจอวิลล่าก่อนนะ
0: ครับ
1: แล้วก็แมนซิตี้เจอบอนมัดฮะตอน20:00นะ
0: ครับ
1: ติดตามได้นะครับทางมโนเขายิงสดแต่ว่าถ้าฟังการสแกรของเราก็รับฟังได้นะครับ FM 99ของเรานะครับ
0: มีเราก็มีรายงานสดเหมือนกันใช่ไหม
1: มีเรามีบรรยายตลอดเมื่อวานนี้ก็ฟุตบอลไทยเขาให้เสียมาไทยโดยพยองเดชเนี่ยกับเจมใหญ่
0: โอ้คู่นี้นี่ถือว่าเป็นคู่ขวัญแล้วใช่ไหม
1: ครับ
0: จับคู่กันตลอดแล้วใช่ไหมฮะ
1: อ
0: ของ FM 99
1: ครับ
0: พยองเดชนี่เป็นผมเป็นแฟนคลับเขานะ
1: เอาเหรอ
0: ใช่แล้วมีบรรยายทางไหนอีกไหมฮะพยองเดชนอกจากFM 99แล้ว
1: โอ้เยอะเลยงานเยอะเลยช่วงนี้
0: ไทยลีกด้วยนะ
1: ไทยลีกต้องมี
0: อ
1: ยองไทยลีก
0: ครับ
1: ยองบุนเดสลีก้
0: า
1: โอ้โหงานเยอะมากเลยอ่ะยอง99โอ้โหครับ
0: ก็ไม่ธรรมดา
1: ไม่ธรรมดาคนนี้เขามีความสามารถอยู่แล้ว
0: ครับผม
1: แต่ว่าเสื้อเขียวเนี่ยซักบ้างนะพวกคุณเนี่ย
0: ใส่บ่อยแล้วฮะ
1: ใส่บ่อยมากเสื้อทหารแก
0: ทำไมเขาเป็นเอกลักษณ์เป็นสไตล์ของเขาหรือเปล่า
1: ซักทีเนี่ยแข็งเลยนะเสื้อแข็งเลยอ่ะตั้งได้ตัวเนี้ย
0: ก็คือถ้าซักเมื่อไหร่นี่น้ำนี่โอ้โหไม่ต้องห่วงฮะไปสีน้ำตาลเลยใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่
0: ครับผม
1: ครับ
0: ส่วนลีกอื่นๆคุณเจ๋ง
1: เป็นยังไง
0: เมื่อคืนก็ลาลิก้าสเปนเนี่ยเรอัลมาดริดก็บุกไปเอาชนะเอสปันยอลได้2-1ครับเจ๋งก็นำก่อนจากจูดเบลลิงแฮมนาทีที่9แล้วก็มาได้ประตูชัยเนี่ยในช่วงท้ายเกมเลยนาทีที่90เลย
1: ครับ
0: นะฮะจาก SP นะครับก็ลูกทีมของโจเซ่มูรินโญ่เนาะบุกไปเก็บ3คะแนนได้เอาชนะเอสปันยอลไป2-1นะครับส่วนคู่อื่นครับอัตเลติกบิลบาโอแพ้ซีบีย่าไป1-3นะครับบาเลนเซียเสมอกับเซตาบิโก0-0นะครับ
1: ครับ
0: การโชซิเลียของอิตาลีนะครับอินเตอร์มิลานชนะมอนซาไป4-1ครับอูดิเนเซ่เสมอกับโคโม1-1เจนัวแพ้นาโปลี0-2ครับและปาม่าแพ้กับกาญารีไป0-1นะครับ
1: ครับ
0: ลีกอังฝรั่งเศสครับลองเอาชนะโอแซไป5-2นะครับทรัวเสมอกับปารีสเอฟเซ0-0เลมองเสมอกับบรัส2-2นะครับนิสเสมอกับลอรยอง0-0แล้วก็ตูลูสครับแพ้ให้กับโอลิมปิกลียง0-2ครับเจ๋ง
1: ครับผม
0: เยอรมันซุปเปอร์คัพเตะเมื่อคืนไหมคุณเจง
1: เมื่อคืนที่ผ่านมานะครับฟรานเบ็คเคนบาวเออร์ซูเปอร์คัพ2026ฮะ
0: ครับ
1: ระหว่างดอทมุนกับบาเยิร์นที่บ้านของดอทมุนนะ
0: ครับ
1: บาเยิร์นเป็นแชมป์2แชมป์เนาะนะครับแชมป์บูเดสลิก้าแล้วก็แชมป์เดเบโพคาวเจอกับรองแชมป์บูเดสลิก้าก็คือดอทมุน
0: ครับ
1: เมื่อวานนี้ก็ประกาศว่าเป็น
0: บาเยิร์น
1: ทีมบาเยิร์นที่ใช้คำว่าบุกชนะเพราะเล่นที่บ้านของดอทมุนชนะไป 2ประตูต่อ1โอ้เล่นกันมันมากฮะ
0: ครับ
1: เมื่อวานนี้ก็ยิงสดได้นะครับผ่านทาง AIS Play ด้วยนะครับก็ประตูแรกนะครับได้ประตูนำก่อน1ประตูต่อ0จากนาธิเนียนบราว
0: น์นาทีที่28
1: ที่ขึ้นไปยิงเป็นที่จริงตำแหน่งคือแบ็คซ้ายพี
0: ่ครับ
1: แต่ว่าไปเล่นเป็นเหมือนตัวเพลย์เมกเกอร์เลยฮะ
0: อ
1: ินเวิร์ตเข้าไปข้างในเลย
0: ครับ
1: นะครับจังหวะแอสซิสต์ของไมเคิลโอดิเซ่แล้วก็ลูกสองในช่วงท้ายครึ่งแรกนะครับก็เป็นโอดิเซ่พี
0: ่ครับ
1: ได้บอลแล้วกระชากกระชากไปกองหลังไม่กล้าทำฟาวและจิ้มด้วยปลายเกลือกฮะจิ้มเหมือนรองเท้าอ่ะจิ้มแบบดีๆแหละ
0: แบบฟุตซอล
1: แบบฟุตซอลอ่ะ
0: ฉีดยาฉีดยา
1: ฉีดยาฉีดยาผ่านมือของโคโบเข้าไป
0: ครับ
1: หลังจากนั้นดอทมุนก็เร่งเครื่องมาได้ประตูไล่มานะครับในช่วงท้ายนาที75แล้วจากสำรองฮะฟาเบโอซิวากอน่าชาโปรตุเกสแต่ว่าก็ไม่เพียงพอ
0: ไม่ทันละ
1: ดอทมุนเหลือเพื่อน10คนด้วย
0: ครับ
1: รามีเมเซเมนี่ไปโดนใบแดงนะครับไปเข้าหนักนะ
0: ครับ
1: เข้าหนักใส่เจ้าอิสมาเอลไซบารีตัวใหม่
0: ครับ
1: ยกเท้าสูง
0: ฮะ
1: จังหวะเข้าแล้วเหมือนหงายปุ่
0: ม
1: อ่ะเข้าบริเวณนักแข่งผู้สินแดเนียลชลาเกอร์บอกเอาใบแดงไป
0: เรียบร้อย
1: เรียบร้อย
0: ก็จบเกมครับไบยูมินิกก็เอาชนะได้ 2-1 เนาะ
1: ใช่
0: ไมเคิลโอริเซ่นี่1ประตูกับ1แอสซิสต
1: ์ก็ได้นักเตะยอดเยี่ยมแมนออฟเดอะแมตช
0: ์ครับ
1: แต่ว่าเป็นนักเตะที่ไม่ค่อยให้ตัวเองเนี่ยฉายอยู่ในสปอตไลท์เพื่อฉลองแชมป์ไปส่วนแกก็อยู่ข้างหลังส่วนคนที่ไปสปอตไลท์คือไมคอนคาร์โดโซเมื่อวานนี้ไม่ได้ลงแม้แต่ทีเดียวแต่ว่าอยู่ข้างหน้าเลยไมคอนบอก
0: ก็เดี๋ยวคงมีโอกาสเนาะคุณใหญ่
1: ครับ
0: ไมคอนคาร์โดโซเนี่ยเป็นเจ้าหนูบราซิลหัวใจไทยนะครับเพราะว่าเคยมาใช้ชีวิตอยู่ในประเทศไทยแล้วก็ตอนนี้เล่นให้กับทีมบาเยิร์นมิวนิก
1: โอ้โหตอนนี้ไปเล่นให้กับทีมบาเยิร์นลูทิการนี้น่าจะได้รับโอกาสลงสนามบ่อยครั้งขึ้นนะเพราะว่ากอมบานีเนี่ยชอบไมคอนคาร์โดโซมาก
0: ครับ
1: คนนี้ใช่ไหมที่ทำให้ลูกชายของพี่เนี่ยต้องหลุดไปสำรองตอนเรียนโรงเรียนมัธยมใช่ไหมฮะ
0: ตอนประถมตอนประถม
1: เซนต์โดมินิกใช่ไหมฮะ
0: ป.3 ป.4 ป.5 ประมาณนี้นะ
1: ครับ
0: ก็หลุดมาเป็นสำรองแล้วก็ปัจจุบันก็เบนเข็มไปในเรื่องของเกมออนไลน
1: ์ตอนแรกเนี่ยเป็นตัวจริงอยู่เลยใช่ไหม
0: ก็เป็นตัวจริงระดับกีฬาสีของโรงเรียนประมาณนี้
1: แต่พอคาร์โดโซมาเป็นไงพี
0: ่เรียบร้อยติดสนับก้นเลยฮะบ่นเลยบอกป้าไม่ได้ลงเลยเนี่ย
1: เหรอ
0: นั่งรออยู่เนี่ยไมคอนเล่นคนเดียวเลย
1: เหรอ
0: เลี้ยงไปทั่วสนามเลยไมคอน
1: อ๋อก็สมควรแล้วก็ดูลีลาเขาเลยฮะ
0: ครับ
1: ลีลาบราซิลเนาะ
0: อยู่ห้องเดียวกัน
1: อ๋อเหรอ
0: เดี๋ยวมีรูปเดี๋ยวจะส่งให้ดู
1: อ๋อเหรอ
0: ไมคอนตอนเด็กน่ารัก
1: น่ารักนะ
0: พูดภาษาไทยกับคือพูดภาษาไทยยังไม่ค่อยแข็งแรงมากแต่ว่าก็โอ้โหพูด
1: สื่อสารได
0: ้พูดแบบขนรัดลีเลย
1: ขนราดลีเลย
0: ใช่
1: เนอมาเลยอ่ะ
0: เพราะว่าคุณพ่อเขามาเล่นให้กับทีมราดลีไง
1: อ๋อดากาคาร์โดโซ
0: ใช
1: ่
0: นะฮะก็เลยพูดสไตล์สำเนียงราดลีคล้ายๆคุณหยองเดชเหมือนกัน
1: อ๋อเนอแน่ๆ
0: คุณหยองเดชจะออกไปทางเพชรบุรีทางประจวบทางนั้น
1: คนเมืองเพชร
0: อ
1: ๋อเหรอ
0: ครับผม
1: อืมคนเพชร
0: คนเพชร
1: นะ
0: ใช่เหรออันนี้คนใต้แล้ว
1: อ๋อคนใต้แล้ว
0: คุณจะลงใต
1: ้อ๋อคนใต้นะครับเขาบอกเหนือก็ไม่เหมือนกันนี่นะใช่ไหมเหนือสุพรรณก็เหนื่อยแบบนึง
0: ใช่ใช่
1: ราชรีประจวบก็เหนื่อยอีกแบบนึงนครผมก็เหนื่อยแบบนึง
0: ครับ
1: เขาเหนื่อยคนละแบบนี่เน
0: า
1: ะ
0: ใช่แต่คุณพยองเดชก็บอกเขาไม่เน่อนะ
1: ไม่เน่ออะไรนะเปิดโครงโน่นนี้นะเปิดโครงเน่อที่ไหนไม่เน่อเลยครับผม
0: โดนหลายดอกเลยพี่พยองเดชเช้าด
1: ิไม่เน่อเลย
0: เออ
1: แล้วครับอ้าวก็ประมาณนี้ส่วนอื่นๆเป็นไงพี
0: ่ฮะ
1: ซุปเปอร์คัพไปแล้วมีลาลิก้ากับอิตาลีเป็นยังไงรายงานมายัง
0: ก็รายงานผลไปเมื่อสักครู่คุณเจ๋ง
1: มีอะไรบ้างนะที่น่าสนใจมีอะไรพี
0: ่ก็
1: นี่เน
0: า
1: ะ
0: มาดริดไง
1: เ
0: มื่อสักครู่ก
1: ็ได้ประตูในช่วงท้ายนะมาดริดนะ
0: มาได้ช่วงท้ายเกมให้บุกไปเอาชนะเอสปันยอล 2-1 ลูกทีมของโจเซ่โมรินโญ่ครับ
1: ครับ
0: เมื่อวานนี้รู้สึกเอ็มบัปเป้จะเล่นหน้าเป้าเลยไห
1: ม
0: นะนะก็เดี๋ยว
1: เมื่อวานได้เห็นไอ้มาดริดเนี่ยมาได้ประตูในช่วงท้ายพี
0: ่ใช
1: ่เห็นนะพยองเดเนี่ยรายงานผลในช่วงท้ายอยู่ไงได้ประตูในช่วงท้ายเกมมาจากการยิงของคาร์ลอสเอสปรีพี
0: ่ครับ
1: ครับนาที90พอดี
0: ก็ประมาณนี้สำหรับผลการแข่งฟุตบอลนะครับถ้าคุณฟังต้องการหลีกไหนคู่ไหนเป็นพิเศษหรือว่าตกหล่นคู่ไหนก็ส่งข้อความกันเข้ามาได้เหมือนเดิมนะคุณหญิงนะ
1: ครับผม
0: ก็พยายามจะรายงานให้หลีกหลักๆไปก่อนนะครับ
1: ใช่ฮะเออฮะเอสเวสเข้ามาคุยนะครับบอกว่าสวัสดีครับพี่เจงพี่ตุ๋ยคุณนันทพงศ์นะครับคุณนันทพงศ์เนี่ยใช่น้องรุ่งปะ
0: น่าจะใช่นะ
1: รุ่งชื่อเล่นอะไรชื่อจริงชื่ออะไร น้องรุ่งที่ไปประกวดบรรยายฟุตบอลเทเด็ดแล้วก็มีชื่อติดไงที่ผ่านการตรวจแล้วก็ผ่านการคัดเลือกแล้วก็ได้ภาคได้บรรยายด้วยไง
0: เห็นเมื่อก่อนผมเห็นเขาลงไปอบรมอยู่ใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ๆมีนันเน็กไปอบรมด้วยไงมีนันเน็กไปเป็นวิทยากร
0: ของ AS Play
1: ของทาง AS Play กันน่าจะใช่นะ
0: ครับ
1: วัวไม่ขยับครับลุงเบงลุงตุ๋ยหน้าเตะคนไหนตัวสกปรกครับตอบเคอร์ติสโครนเคอร์ติสโจนสิ
0: คุณอาร์ม
1: คุณอาร์มเนี่ยฮาตลอดเลย
0: ฮาแต่เช้าเลยครับ
1: คุณอาร์มเนี่ยที่สาวเยอะๆใช่ไหมพี่
0: เขาไม่เจ้าชู้ครับคุณเจ๋ง
1: เขาไม่เจ้าชู้นะ
0: ใช่คุณอาร์มเขาเป็นคนรักเดียวใจเดียวเหมือนผม
1: เออครับ
0: น้ำมาปลากินมดน้ำลดพยองผุดใช่หรือเปล่าครับ
1: อ้
0: าวพยองหมายถึงตอเหรอฮะ
1: อ๋อตอเหรอฮะ
0: ครับ
1: ครับ
0: พี่ตุ๋ยครับที่คลองถมเนี่ยเจออัลบั้มน่าสนใจมากครับทีของเสือครับอ้าว
1: ก็อัลบั้มของพี่เสือไงอัลบั้มแรกเลย
0: พี่เสือธนพลเหรอ
1: พี่เสือธนพลเอทลิสไงอัลบั้มแรกของเขานะครับพี่เสือก็เพลงดังเขาๆมีนะรักคงยังไม่พอ
0: ดังมาก
1: กระดาษห่อน้ำ
0: กระดาษห่อไฟ
1: ครับผม
0: กระดาษห่อน้ำมันก็เปียกเลยฮะคุณเจ๋ง
1: กระดาษห่อไฟจะมีอะไรล่ะมีชีวิตนี้ไงพี
0: ่ชีวิตนี้ใช้นี
1: ่อีกเพลงนึงที่เพลงดังก็คือเพลง18ฝน
0: โอ้โห18ฝน
1: แต่ก่อนเนี่ยเวลาเล่นกีตาร์ต้องเพลงนี้พี
0: ่ครับ
1: ดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงนี่
0: เพลงอะไรฮะ
1: เพลงนี่ไงเพลงไอ้18ฝนไง
0: อ๋อมันขึ้นจังหวะ
1: จังหวะขึ้นอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: กีตาร์ขึ้นอย่างงี้เลย
1: ผมเอาไปเล่นสมัยเรียนเล่นโฟกซอง
0: อ
1: แค่ขึ้นเท่านั้นแหละสาวกรี๊ดเลยอ้าพี่จริง
0: กรี๊ดกรี๊ดเพราะว่าร้องเพราะแหละฮะ
1: จิงจกอยู่ข้างหน้า
0: คุณเนี่ยหาแต่เช้าเลย
1: เอาจริง
0: หาลุ่มล่ามหาลุ่มล่ามมาก
1: เพลง18ฝนเนี่ยดังมาก
0: ครับ
1: หากจะมีบางทีฉันดูสับสนมีใครไหมสักคืนอย่างเงี้ย
0: อันนี้เมื่อก่อนคุณร้องสไตล์นี้เลยเหรอ
1: ใช่ใช
0: ่สาวกรี๊ดเลยเหรอฮะ
1: กรี๊ดเลยสาว
0: โอ้โห
1: ไอ้ลงมาไอ้เรื่องจริงนะลงมาปุ๊บมีคนมองอ่ะเฮ้ย
0: ไอ้คุณไม่ธรรมดา
1: เนี่ยจริงๆมีคนมองทั้งๆที่หน้าตาอย่างนี้นะ
0: เออ
1: แต่เวลาเราเล่นกีตาร์เล่นกีตาร์นะพี่เล่นกีตาร์เป็นวงอะพี
0: ่
1: น้องๆพวกรุ่นน้องเขาเข้ามองเราอะ
0: รุ่นน้อง
1: เท่นะ
0: ปี1ปี2อะไรเงี้ย
1: เขาเรียกตอนนั้นพออยู่ม .6 ใช่ไหมล่ะรุ่นน้องม .4 ม .5 เขาจะมองไง
0: ม
1: ต้นเนี่ยเฮ้ยแอคเลย
0: เราก็คิดเราก็คิดว่าเราหน้าตาดีเราหล่อแหละ
1: ผีขึ้นจักรนะเลยเราก็ใช้ได้อยู่ด้วย
0: แต่สมัยก่อนเพื่อนที่เล่นกีตาร์เป็นเนี่ย
1: ต้องมีต้อง
0: โอ้โหเป็นที่กิ๊ดกราดของบรรดาสาวๆนะ
1: ใช่ใช่ครับ
0: คุณมีอารมณ์นั้นด้วยอ่ะมีโมเมนต์นั้นด้วยใช่ไหม
1: ไม่มีลงมามีแต่คนมองในโรงอาหารแล้วก็จะมองใครวะเฮ้ยมองเรานี่ว่า
0: เฮ้ยคุณยังไม่เคยเล่ามุมนี้เลยนะ
1: เดี๋ยวผมจริง
0: ต้องหาเวลาคุยกับคุณนอกรอบแล้วก็ให้คุณเล่าโมเมนต์แบบนี้แบบสาวๆมากรี๊ดคือของผมเนี่ยผมเล่าให้คุณฟังไปหมดแล้ว
1: ครับ
0: ตอนสมัยเรียนเนี่ยผมขึ้นไปเต้นบนเวทีเนี่ยเพลงพี่เจเจตรินวัฒนศิลป์เนี่ย
1: อ๋อที่พี่ขึ้นมาแล้วว่ารักเจตรินนะครับผมอยากมาหนุนเจจิตเลยนะครับอย่าลืมนะครับซื้อเทปสารยันสัญญานะครับผม
0: ไม่ใช่
1: ไม่ใช่แล้ว
0: จอเอกบอเจ็บไงสมัยก่อน
1: อ๋ออย่าลืมอุดหนุนสารยันสัญญา
0: ผมขึ้นไปเต้นเนี่ย
1: ครับ
0: เอาแค่ดนตรีขึ้นเท่านั้นแหละคุณเจ๋ง
1: อ๋อเหรอ
0: โอ้ยสาวๆกรี๊ดกัน
1: อ๋อเพลงนั้นใช่ไหมเพลงออกมาเต้นใช่ไหมไม่ใช่อันนั้นติชิโร่
0: ไอเพลง
1: เพลงอะไรนะ
0: พี่เจนี่แหละ ฝากเลี้ยงฝากให้เธอเลี้ยงดูเนี่ย
1: อ๋อฝากเออคุณเต้นด้วย
0: เพนสาวๆเนี่ยเอาดอกไม้มาให้เอาผลไม้มาให้ด้วยนะ
1: เอาเหรอ
0: ใช่เปิ้ลอะไรพวกเนี้ย
1: ครับครับ
0: ให้ตอนนั้นยังโสดอยู่ไงโ
1: อ
0: ้โหมีแต่คนกรี๊ดพอมีแฟนเท่านั้นแหละเรียบร้อยหายหมดเลยครับ
1: เอาเหร
0: อน้ำสักแก้วก็ไม่ได้กินนะ
1: อ๋อคุณเต้นตอนเรียนมหาลัยใช่ไหม
0: เรตติ้งมันตกไงเดี๋ยวมีเวลาจะเล่าให้ฟังครับคุณเจ๋ง
1: ครับ
0: ครับเจ๋งสรุปเวียดนามเก่งหรือไทยอ่อนฮะนัดหน้าไทยเหนื่อยบอกเลยโอกาสไปชนะที่เวียดนามยากและผมเห็นบอลไทยแล้วหมดสภาพครับไม่สนุกไม่ฟีเวอร์นัดก่อนคนไปดุคนไปดูก็ไม่เต็มสนามยิ่งจัดยิ่งน้อยลงนะฮะแพ้ 0-2 เป็นข่าวปลอมใช่ไหมห้ามแชร์นะเดี๋ยวโดนฟ้องนะฮะโอ้โหยาวเลยครับ3บรรทัดครับ
1: เขา
0: บอกว่าวันแรกก็โดนซะแล้วตายแล้วอะไรกันหว่านะฮะผีแพ้คืออ่อยให้คู่แข่งใช่ไหมครับไม่เป็นไรแพ้บ่อยๆนะฮะจากพี่โบยครับคุณใหญ
1: ่โอ้พี่โบยเนาะแต่ว่านี้ถือว่าแฟนบอลไทยมาเยอะนะ
0: ครับ
1: อาจจะเป็นเรื่องของกระแสด้วยแหละนะที่อยากให้ไปเชียร์กันเยอะไง
0: แต่
1: 26,000
0: แต่มุมผมนะคุณใหญ่นะผมว่าเข้าใจได้นะ ในเกมที่เจอกับเวียดนามเราก็พยายามบุกเพื่อที่จะทำประตูแล้วในครึ่งแรกเนี่ยเราถือว่าเราเล่นได้ดีเลยแต่ว่าโกเขาเหนียวจริงนะฮะแต่ว่าพอมาครึ่งหลังเนี่ยเหมือนกับด้วยแรงด้วยสภาพของนักเตะด้วยแหละน้องจริงเนาะหลายๆคนก็มีอาการบาดเจ็บตะคริวขึ้นการเปลี่ยนตัวอะไรเงี้ยมันก็อาจจะไม่ต่อเนื่องแล้วสุดท้ายเวียดนามเขาเรียกอะไรเตรียมทีมมาดีกว่า
1: ครับ
0: นานกว่าเก็บตัวฝึกซ้อมอะไรเงี้ย
1: ฝึกซ้อมนานกว่าไปเก็บตัวเกาหลีใต้แล้วก็มีอะไรนะ
0: ใช้ตัวหลักหมดเลย
1: ปิดลีกด้วยเขาใช้ตัวหลักไง
0: แล้วก็มีนักเตะโอนสัญชาติอยู่ตั้ง 3-4 คนเอง
1: บราซิลอ่ะ
0: เปลี่ยนลงมานี่หน้าตาลูกชายถามเอ้านี่เวียดนามเหรอเงียนเหร
1: อ
0: ลงมาคนสุดท้าย
1: บราซิล
0: หน้าออกแบบ
1: แต่เราทำไม่ได้เราเนี่ยคือถ้าโอนก็ต้องมีเชื้อสายไม่ได้โอนสัญชาติเราเนี่ยคือต้องมีลูกครึ่งมีเชื้อสายไทยเราจะมาอยู่5ปีแล้วโอนสัญชาติเหมือนเขาไม่ได
0: ้ของเรามีนี่ไงทอมเบีย
1: ทอมเบียเยอรมัน
0: อุสมาเทียนคาม
1: อุสมาเทียนคามโมร็อกโกส่วนใหญ่จะเป็นลูกครึ่งมีเชื้อสายไทยจริงของเขาเนี่ยไม่มีเชื้อสายเลยแค่มาอยู่ใช้ชีวิตเฉยๆ5ปีได้แล้วของเราไม่ได้นะของเราเดี๋ยวน่าต้อง20ปีเลยพี
0: ่
1: มีทรงมีสอบเหมือนโคชเช่ไง
0: ไม่ง่าย
1: ชัดชัยเชเนี่ยโคชชัดชัยเชโคชเชยองซอกหัวหน้าผู้สอนทีมเทควันโดทีมชาติไทยอยู่ตั้ง20ปีนะ
0: แล้วต้องทำคุณประโยชน์อะไรต่างๆนานาให้กับประเทศไทยนะ
1: ใช
0: ่20ปีกว่าจะได้สัญชาติไทยแต่ว่าล่าสุดเห็นทางผู้กงผู้เก็ตอะไรเขาได้กันง่ายอยู่นะจริง
1: ก็เป็นบางข้าราชการบางคนก็นะครับผม
0: ทำไมพูดเสียงเบาอย่าง
1: นี้ก็นั่นน่ะสิอิสราเอลเขาก็มีตั้งถิ่นฐานด้วยนะต้องระวังนะ
0: ครับ
1: ดีๆก็มาเยอะนะฝรั่งแบบป่วนก็มีนะพี
0: ่เดี๋ยวนี้มีบัตรประชาชนไทยกันง่ายกว่า
1: ง่าย
0: สมัยก่อนเยอะเลยนะคุณจริง
1: ครับสมรอยด้วยอ่ะ
0: ครับ
1: เออ
0: ซุปเปอร์คัพเดย์คลาสสิกเดย์คลาสสิกเกอร์เมื่อคืนผู้บรรยายเสียงหล่อมากครับจากคุณนันทพงศ์นะฮะ
1: คุณอานิกรชำนาญคุณกูรูรุ่นหนังบอลเยอรมันของเรา
0: แล้วก็อีกหนึ่งท่านเนี่ยผมพูดตรงนี้ได้ไหมฮะ
1: ครับ
0: ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งผู้บรรยายมากประสบการณ์ของวงการฟุตบอลในบ้านเรานะคุณเจ๋ง
1: ครับ
0: เขาคนนั้นคือ
1: พยองเดช
0: ไม่ใช่ฮะคุณเจ๋งทรงศักดิ์ทีครับสวัสดีครับพี่ตุ๋ยพี่บังเป็นไงบอกแล้วไทยโดนอย่างน้อย2เม็ดแต่ไม่ได้บอกว่าผีจะโดน2เม็ดนะพี่ตุ๋ยเปิดหัวมาก็คอตกเลยเฮ้ยจากคุณบอย
1: ไข่เค็มเดี๋ยวก็ชนะอะไรครับผิดเป็นครูแมนยูอ่ะเหลือได้37นัดครับ
0: ผมให้สัก10นัดอ่ะไมเคิลคาริก10นัดนี่อย่างน้อยคุณต้องชนะสัก5-6นัดนะ
1: ต้องมานะ
0: ต้องมา
1: ครับ
0: เออนัดแรกก็โดนซะแล้ว
1: โดนเรียบร้อย
0: ชอบว่าแต่ลุงหมิงตัวเองก็ร้องเพลงในรายการเหมือนกันอ้าวเมื่อสักครู่คุณร้องเพลงอะไรฮะพี่เสือ
1: พี่เสือธนพลไง
0: เออ
1: 18ฝนแล้วก็เพลงอะไรนะเพลงฝากเลี้ยงไง
0: ครับ
1: อ้าวใช่ไหม
0: อันนี้เขาว่ามาคุณยังร้องอีกนะ
1: อ๋อเหรอ
0: ดื้อคุณ
1: คุมยาก
0: คุมยากคุณเจ๋งภาคบอลยิ้มไปแล้วก็แอบกำหมัดใต้โต๊ะ2ครั้งให้คุณเจ๋งภาคบอลไทยคู่รุดดี้นัดเยือนเวียดนามครับจากคุณจืดเองครับ
1: อ๋อเมื่อวานนี้ผมมาตามคู่แมนยูกับเฮาสตี้ก่อนเนี่ยก็ไม่ได้สะใจในแค่ตะโกนเสียงดังเฉยตอนเฮาสตี้ทำประตูได้2ลูกนะฮะ
0: ครับก็คุณตะโกนเสียงดังอยู่แล้ว
1: อ๋อเหรอ
0: เวลาทีมที่คุณไม่ชอบโดนยิงอ
1: ่
0: ะ
1: อ้าว
0: คุณก็จะเป็นอย่างนี้แหละแฟนแมนยูเข้ามาสะดุดดีกันหน่อยครับคุณเจ๋งใช่ฮะอยู่ตรงนี้เองครับนี่เป็นไงแขวนเลยฮะ
1: ครับ
0: ระหว่างเครื่องดื่มคุณภาพคนกับอาหารยังชีพพี่เจ๋งว่าภรรยาพี่ตุ๋ยจะหยิบอันไหนก่อนติดมือตอนน้ำท่วมครับ
1: ครับก็ถ้ากินอาหารเนี่ยมันแค่ประทังชีวิตนะพี่นะ
0: ใช่
1: ประทังชีวิตไปวันๆนะพี่นะแต่ถ้าคุณภาพคนมันจะลืมทั้งวันเลยนะพี
0: ่มันจะเยียวยา
1: จะมีความสุขเลยอะ
0: เยียวยาความ
1: ทั้งวันเลยไม่เครียดยิ้มแย้มแจ่มใส
0: อารมณ์ดีก็เขาเรียกอะไรนะนั่งห่วงยางไปทักบ้านโน้นทีบ้านนี
1: ้เ
0: ป็นไง
1: เป็นไง
0: ท่วมเยอะไหม
1: สบายดี
0: ขึ้นชั้น2หรือยัง
1: ไม่ต้องเครียด
0: เออ
1: ครับเขาจะขายอยู่พี่ช่วงน้ำท่วมอ่ะ
0: ก็ตุนไว้ครับเจ๋ง
1: อ๋อตุนไว้นะ
0: ใช่ครับผม
1: เ
0: อ่ะคุณเจ๋งเดี๋ยวเราพักกันครู่นึง
1: ได้เลย
0: นะฮะช่วงหน้าเดี๋ยวมาดูกีฬาอื่นที่น่าสนใจแล้วก็เรื่องราวอื่นๆในแวดวงกีฬากันต่อนะครับช่วงพักกันครู่เดียวครับ
2: Money Talk Weekend ดำเนินรายการโดยพัชระล้อมรื่นและทรงศักดิ์วรรณวิจิตร
3: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกล่องมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: เสียงแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยกำลังจะดังกึกก้องอีกครั้งกับมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทวีปเอเชียเอเชียนเกมครั้งที่20 IG นาโกย่าประเทศญี่ปุ่น43ชนิดกีฬาทุกเหรียญ

0: กาถึง4ตุลานี้ร่วมส่งเสียงเชียร์ร่วมเป็นพลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยไปด้วยกัน
1: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 จินนี่เจน่า R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มี่พัดเอย่า R5 อุ้มแบมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
2: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
3: Money Talk Weekendดำเนินรายการโดยพัชระล้อมรื่นและทรงศักดิ์วรรณวิจิตร
4: สนับสนุนโดย
5: ก๊อฟกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
6: 7:47 นครับกลับมาช่วงที่2ของ Morning Talk Weekend นะครับ
7: ครับผม
6: ยังอยู่กับคุณเจ๋งทรงศักดิ์และผมชละนะครับ
7: ครับ
6: คุณฟังยังส่งข้อความกันมาได้เรื่อยๆนะคุณเจ๋งเนาะ
7: ม
6: าพูดคุยกันนะครับโดยเฉพาะเรื่องฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเมื่อคืนนี้ก็เปิดฉากนัดแรกของฤดูกาลกันแล้วนะฮะเป็นไงกันบ้างผ
7: ิ
6: ดหวังสมหวังยังไงกันบ้างแฟนๆไก่เดยทองกับแฟนแมนยูก็คงจะเข้าใจกันดีนะคุณเจ๋งเนาะ
7: ใช่ฮะ
6: นะฮะหัวอกแบบนัดเปิดฤดูกาลแล้วแพ้แบบนี้เนี่ยเอ้ยมันต่อแต้นะจริงไม่เป็นไรครับสู้ต่อยังเหลือ
7: ต่อนะ
6: ยังเหลืออีกหลายนัดครับ
7: ครับ
6: นะฮะก็เชียร์ต่อนะครับ
7: มาเรื่องแบดมินตันเลยพี่
6: ครับผม
7: น้องหมิวของเราเป็นยังไง
6: ก็จะได้ครับเมื่อวานนี้ในรอบรองชนะเลิศในประเภทหญิงเดี่ยวของแบดมินตันรายการใหญ่ครับ BWF World Championship 2026หรือว่าศึกชิงแชมป์โลกแข่งกันที่กรุงนิวเดลีประเทศอินเดียครับเจ๋งในรอบรองเนี่ยน้องหมิวพรปวีช่อชูวงเป็นหนึ่งเดียวของไทยที่ผ่านเข้ามาถึงรอบนี้นะจริงนะ
7: ครับ
6: ก็เป็นมือ10ของโลกนะครับน้องหมิวเจอกับอากาเนะยามากูชิมือวางอันดับที่2ของรายการแล้วก็มือ2ของโลกจากญี่ปุ่น
7: ครับ
6: แล้วก็เป็นแชมป์รายการนี้เนี่ย3สมัยครับเจ๋งแล้วก็ผลปรากฏว่าน้องหมิวของเราแพ้ไป2เกมรวดเลยคุณเจง
7: ครับ
6: แพ้ไป12-21แล้วก็17-21นะครับก็ทำให้ยามากุชิเนี่ยผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศไปส่วนน้องหมิวของเราก็ยุติเส้นทางเอาไว้แค่รอบรองชนะเลิศครับแต่ว่าก็ยังคว้าเหรียญทองแดงครับคุณเจงน้องหมิวพรปวีช่อชูวงเนี่ยคว้าเหรียญทองแดงชิงแชมป์โลกได้เป็นครั้งแรกของตัวเองนะครับแล้วก็สร้างประวัติศาสตร์เป็นนักแบดมินตันหญิงคนที่2นะครับแบดมินตันหญิงเดี่ยวคนที่2นะครับที่คว้าเหรียญรางวัลในศึกชิงแชมป์โลกได้ต่อจากน้องเมย์รัชนกอินทนนท์ครับเจ๋ง
7: ครับ
6: น้องเมย์เนี่ยทำได้คือเหรียญทองในปี2013แล้วก็เหรียญทองแดงในปี2019น้องหมิวพรปวีก็ได้เหรียญทองแดงในปีนี้นะครับถือว่าเป็นนักแบดหญิงเดี่ยวคนที่2ที่ทำได้นะครับ
7: ครับ
6: ก็เรียบร้อยไปสำหรับแบดมินตันชิงแชมป์โลกนะครับดูผลกอล์ฟสักนิดหนึ่งคุณเจ๋ง
7: ได้เลยก่อนจะไปผลกอล์ฟผมรายงานไหนๆก็ไปเรื่องของแร็กเก็ตยินดีกับน้องกมลวรรณยอดเพชรนะครับที่ควงคู่นักเทนนิสจากจีนก็คือจางรุ่ยเอิญนะครับกมลวรรณเนี่ยเราอายุเพียงแค่18ปีเลยพี
6: ่
7: ก็คว้าแชมป์ประเภทหญิงคู่นะศึกเทนนิสอาชีพหญิงวีเมนเวิลด์เทนนิสทัวร์รายการ W15 เทียนจินเชิงเงินกันประมาณ 490,000 บาทนะครับที่เทียนจีนประเทศจีนเมื่อวานนี
6: ้ครับ
7: ก็ยินดีกับน้องเลยนะ
6: ครับ
7: น้องกมลวรรณกับน้องจางเนี่ยเป็นมือ4ของรายการครับเฉือนชนะคู่มือ2ของรายการจากไต้หวันไป2-1เซตนะคว้าแชมป์รับเงินรางวัลแบ่งกันไปคนละ 30,000 กว่าบาทนะครับและคะแนนสะสมอีก15คะแนนนะครับ
6: ครับ
7: ยินดีด้วยเดี๋ยววันนี้

0: เพียงทานผลิตพืชตีด้วยนะพี่นะ
1: ครับผม
0: วัย33ปีมือจัดล้อดับสามของโลกนะครับก็แข่งขันรอบรองนะครับหญิงเดี่ยวนะครับก็แพ้มาแล้วพี
1: ่
0: แพ้ในหัวใจญี่ปุ่นไป2เซตรวดครับรายการสั้นนิดนึงกอล์ฟเป็นยังไง
1: กอล์ฟ LPGA ทัวร์ครับคุณเจ๋งรายการ CPKC Women's Open ที่ประเทศแคนาดาครับตอนนี้เนี่ยกำลังแข่งขันกันในรอบที่3อยู่เลยนะฮะยังไม่จบรอบที่3นะครับบางคนเนี่ยตีถึงหลุม15หลุม17ก็ในกวนหลังๆนะคุณเจ๋งนะ
0: ครับ
1: ก็ยังแข่งขันไม่จบนะครับผู้นำเดี่ยวตอนนี้เป็นมิยุยามาชิตะนะครับมิยุยามาชิตะจากญี่ปุ่นนะครับสกอร์รวมเนี่ย19อันเดอร์พาร์นะครับก็เป็นผู้นำเดี่ยวเลยตอนนี้ตีไป15หลุมแล้วคุณเจ๋ง15หลุมในรอบที่3เก็บมาได้5อันเดอร์พาร์นะครับสกอร์รวมก็19อันเดอร์พาร์126นะครับเป็นผู้นำเดี่ยวเลยนะครับสำหรับมิยุยามาชิตะนะฮะส่วนโปรสาวไทยของเรานะครับโปรเมเอเรียจุธานุการตีจบไปแล้วครับคุณเจ๋งเก็บเพิ่ม3อันเดอร์พาร์67นะครับสกอร์รวมเนี่ย9อันเดอร์พาร์201นะครับก็อยู่ในอันดับที่10ร่วมเป็นโปรสาวไทยที่ผลงานดีที่สุดตอนนี้นะครับสำหรับโปรเมเอเรียจุธานุการนะครับอยู่อันดับที่10ร่วมนะครับ
0: ครับ
1: ส่วนคนอื่นนะครับโปรเมียวปาจารีอนันต์นาฬิกานะครับตีจบไปแล้วเช่นกันนะครับเก็บได้1อันเดอร์พาร์69สกอร์รวมมี4อันเดอร์พาร์อยู่ในอันดับที่30ร่วมนะครับผม
0: ครับ
1: สุวิชยาวินิจฉัยธรรมนะครับอยู่ในอันดับที่39ร่วมนะครับโปรฮัตมีสกอร์รวม3อันเดอร์พาร์ตีจบไปแล้วเช่นกันครับ3อันเดอร์พาร์207นะครับสุวิชยาคนอื่นๆอ่ะประมาณนี้มีแค่นี้ที่ผ่านเข้ามาเล่นใน2วันสุดท้ายครับเจ๋ง
0: ครับ
1: ครับผม
0: นะฮะ
1: สั้นๆสำหรับการแข่งกอล์ฟนะครับ
0: ครับมีเรื่องของกทพี
1: ่ครับ
0: เห็นว่าเดินหน้าประสานกรมการกงสุลทำพาสปอร์ตเล่ม2ให้กับสองที่กระดาษไทยพี
1: ่ครับ
0: นะครับก็เพื่อความคล่องตัวเนาะแก้ปัญหาการรอวีซ่าพี่ทำให้นักกีฬาสามารถที่จะไปแข่งขันในต่างประเทศได้นะครับ
1: ครับ
0: เรื่องนี้ทางกทก็อำนวยความสะดวกนะพี่นะ
1: ครับ
0: นะครับให้กับนักกีฬาอาชีพที่มีความจำเป็นต้องใช้หนังสือเดินทาง2เล่มเพื่อความคล่องตัวในการเดินทางไปแข่งขันในประเทศต่างๆนะครับก็มีนี่ไงล่าสุดก็คือ F1 ฮะเทพชยาอุ่นหนูอันนี้แชมป์เวิลด์โอเพ่นเนี่ย2026นะ
1: สนุกเกอร
0: ์สนุกเกอร์พี่
1: ซ
0: ึ่งให้มีหนังสือเดินทาง2เล่มในการเดินทางไปแข่งขันสนุกเกอร์อาชีพในแต่ละสัปดาห์นะครับ
1: ครับ
0: เป็นไงพี่ก็ดีนะ
1: ฮะ
0: ช่วยเหลือกันนะ
1: ครับผม
0: ครับผม
1: แล้วพูดถึงกกท.เนี่ยเดี๋ยวจะได้ผู้ว่าคนใหม่แล้วนะคุณเจ๋งนะ
0: ใช่ฮะ
1: ก็คือคุณปรดปรานสมานมิตรหรือว่ารองตั๋ว
0: ครับ
1: นะฮะเป็นผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยคนใหม่แล้วก็เป็นสตรีคนแรกในประวัติศาสตร์เลยที่จะได้ตำแหน่งผู้นำองค์กรคนที่14ของกกท.
0: รองตั๋ว
1: เดี๋ยวรอเขาเรียกอะไรนะรอบอร์ดอนุมัติแล้วก็ส่งไปให้คณะรัฐมนตรีเนาะคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัตินะครับก็คงจะได้ทำงาน
0: แต่ก่อนรองตั๋วเนี่ยก็จะสนิทสนมกับนักข่าวว่าเป็นฝ่ายประชาสัมพันธ
1: ์
0: ก็จะรู้จักกันดีสนิทกับคุณเต่ากับสนิทกับคุณสมยศแดงหยวนครับ
1: ไงก็ฝากอสมทไว้ในอ้อมใจด้วยนะครับ
0: เ
1: ดี๋ยวจะทำงานต่อจากดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีเนาะ
0: ครับ
1: เพราะว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยคนปัจจุบันที่จะหมดวาระในสิ้นเดือนนี้แล้วคุณเจ๋งนะฮะก็เดี๋ยวทำงานต่อเนื่องเลยนะครับก็รอมติคณะรัฐมนตรีอนุมัติมานะครับ
0: ครับ
1: อ่ะมีอื่นๆที่น่าสนใจอีกไหมจะไปข้อความสักหน่อยก่อนที่จะปิดเบรกนี้ครับคุณเจ๋ง
0: ได้เลย
1: นะฮะมีข้อความที่ส่งมาทางพูดได้ไหมพูดได้ดิบ้านฟ้า
0: ก็เป็นงานเป็นยังไง
1: ผมก็จะใช้คำที่คุ้นเคยอยู่ตลอดเวลานะเอา
0: ครับ
1: ใช้แบบคุณเจ๋งก็แล้วกันบ้านฟ้า
0: บ้านฟ้าเป็นยังไง
1: ข้อความที่ผู้ฟังส่งมาก็พอสมควรเลย
0: ส่วนบ้านแดงก็สวัสดีเข้ามานะครับคุณปลั๊กเมื่อคืนเด็กผีเรียบร้อยนะครับ
1: ครับ
0: อนุสวัสดิ์เข้ามาคุณเดนพงศ์เฮ้ยเยอะไม่คุยพรีเมียร์ลีกคุยบอลไทยดีกว่าเขาบอกมานะฮะแมนยูคาฟุตบอลไทยคาบ้านเลยครับพี่ประมาณนี
1: ้แมนยูก็บุกไปแพ้นะครับคุณเบียร์กันเนอร์ส่งมาบอกว่าพี่ตุ๋ยกรุงเทพกรีธาวันก่อนได้ไปงานวันเกิดเสียอู๊ดรัชดาที่บ่อตกกุ้งไหมครับไม่ได้ไปครับ
0: บ่อตกกุ้งอยู่ตรงไหนอ่ะ
1: เขาอยู่บกอยู่แถววังหินหรือเปล่า
0: เออแถมวังหินโอ้โหก็รวมพลของเหล่าบรรดาขาใหญ่เน
1: า
0: ะ

0: อืมอืมว่าพอปัดมือปั๊บโอ้โหแสงสว่างเนี่ยส่องกระทบตาพอเลยฮะปืนเลย
1: พอรู้ว่าเป็นอะไรคุณก็
0: โอ้โหสงสักวิ่งรองเท้าหลุดข้างนึงที่ดูด้วยกัน
1: คุณนี่ใจกล้ามากเลยนะ
0: ก็ใครจะไปรู้ฮะไอเราก็ไม่รู้เขามีเรื่องกันนะบอกว่ายังมีเรื่องกันแล้วก็ปัดปืนปัดมือเขาออกไง
1: ตอนนั้นก็กึ่มๆแล้วล่ะเอาพูดตรง
0: ๆไม่ค่อยได้ดื่มเท่าไหร
1: ่ไม่งั้นคุณต้องรู้ไม่รู้ได้ไงว่าโอ้โห
0: มันมืดเนี่ย
1: วัตถุอันตรายขนาดนั้นคุณเดินเอาไปปัด
0: สักพักพอตกพื้นเนี่ยสงสารวัตถุจิตเนี่ยวิ่งหนีก่อนเลยฮะ
1: เอาตัวรอดก่อนเลยเพื่อนเพื่อนไม่สนใจแล้ว
0: ผมจำได้จนถึงทุกวันนี้ฮะเพื่อนยังงงเฮ้ยโอ้เจ๋งเนี่ยดีมากเลยอ่ะปัดปืนเขาออกอ่ะ
1: อันนี้มันคือข่าวเนี้ยคุณเจ๋งข่าวที่งานวันเกิดเนี่ยมันสะท้อนให้เราเห็นอะไรหลายๆอย่างจริงๆนะบอกเฮ้ยบ้านเรามันก็มีแบบนี้เยอะนะ
0: ครับ
1: แต่บางทีเราอยู่อีกมุมนึงเราไม่ค่อยได้รู้อ่ะแล้วดูดิไปแสดงอิทธิเดชกันอ่ะ
0: โอ้โห
1: เจ้าพ่อนั้นเจ้าพ่อนี่
0: เจ้าพ่อแต่ละคนไม่รู้ใครเป็นใครอ่ะเนาะ
1: ครับ
0: เออถ้าอย่างนี้พี่ต้องสอนเจ้าพ่อเรียนหนังสือดีกว่าพี่
1: อ้าวอันนั้นมันภาพยนตร์นะคุณเจ๋งคนละอย่างกันใช่ครับ
0: มันเป็นหนังเลยฮะ
1: หนังครับหนังจีนเนี่ย
0: หนังจีนเนี่ย
1: เกาหลี
0: หนังเกาหลีหน
1: ัง
0: เกาหลี
1: ครับ
0: อันนี้นะสอนเจ้าพ่อเลยนะสอนเจ้าพ่อไปเรียนหนังสืออะไรสักอย่างนี่แหละโอ้แต่หนังสนุกนะ
1: สนุกมันตลกไง
0: ตลกไงผมชอบที่เป็นรุ่นน้องของเจ้าพ่อพี
1: ่
0: เ
1: ออที่ชอบนุ่งเกงสูงๆ
0: ที่ยอมเรียนเอ้พี่ต้องทำอย่างนี้
1: เดี๋ยวผมจัดการให้
0: เดี๋ยวจัดการให้ปรากฏว่าไม่รู้เรื่องฮะรู้เรื่องบ้างไหมเนี่ยรู้เรื่องบ้างไหม
1: ลุ่มล่ามตลอด
0: ลุ่มล่าม
1: เหงียนไฮลองแฟนบอลอาร์เซนอลครับยิงประตูได้ทำท่าดีใจแบบบุคาโยซาก้ากับมาร์ตินโอเดกาด
0: อ๋อเหรออ
1: ๋อเหรอมันท่ายิงแบบนี้เหรอไม่เป็นท่าดีใจแบบนี้หรอ
0: ครับ
1: แต่ว่าดูแล้วมันไส้เหมือนกันนะฮะ
0: กวนกวนโอ้ยฮะ
1: คุณกฤษมนบอกว่าสวัสดีค่ะนะครับคุณสนามชัยบอกว่าผมว่าซ้อหมิงเนี่ยคงแทงสวนเวียดนามแน่นอน
0: วันจันทร์เดี๋ยวแกจัดรายการเนี่ยแกมีแน่นอน
1: แกบอกสิงคโปร์แกยังแทงสวนเลยฮะ
0: อ้าวมีแน่บอกว่าพี่ตุ๋ยครับได้ไปช่วยเหลือภรรยาและลูกๆที่จังหวัดน่านหรือเปล่าครับ
1: ไม่มีครับอยู่ลำปางครับผม
0: อยู่ลำปางนะ
1: ใช่ฮะ
0: รอวันจันทร์ฟังอาซอลีหมิงว่าฮัสซันกับสมาคมครับผมมันแน่ฮะวันจันทร์แน่นอนแกมาแน่นอนนะวันจันทร์ฮะ
1: ครับคา
0: ริ
1: กเซ็นสัญญาคุมทีมเป็นทางการราชบุรีทองลอกแบบโอเล่กุนน่าเต๋าสโรชาเลยครับ
0: อุ้ยเรียบร้อยขอบคุณพี่ทั้งสองที่มาจัดรายการดีๆให้ฟังนะครับ
1: ครับขอบคุณครับ
0: คุณทรงศักดิ์ตลกจริงๆครับตลกขนาดว่าวันไหนไม่ได้ฟังมีความดันขึ้นครับเอายังไง
1: เอาเจ๋งเดี๋ยวเราพักครบตรงชาติกันครู่หนึ่ง
0: ได้เลย
1: กลับมาในช่วงที่3ของ Morning Talk Weekend ครับ
2: Morning Talk Weekend ดำเนินรายการโดยพัชระล้อมรื่นและทรงศักดิ์วรรณวิจิตรสนับสนุนโดยก๊อฟกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อฟกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณ

0: เดียว Money Talk Weekend ดำเนินรายการโดยพัชระล้อมรื่นและทรงศักดิ์วรรณวิจิตร
1: สวัสดีครับผมกันนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: อ้าว 8:02 น.ครับกลับมาช่วงที่3ของ Morning Talk Weekend ครับคุณอ้าวอะไรฮะคุณเจน
2: อ๋อก็พูดถึงถ้ามาเหตุการณ์ที่บ่อตกกุ้งใช่ไหม
1: ใช
2: ่ถ้าว่ามีเรื่องอะไรผมจะไปเข้าไปห้ามใช่ไหมฮะแล้วก็ไปปัดมีดเขาออกใช่ไหมฮะ
1: ก็ผมว่าท่านตำรวจคงจะไม่ได้โดนแทงหรอกตำรวจ191เน
2: า
1: ะที่โดนแทง
2: ไม่รู้เรื่องไง
1: ก็คุณเจ๋งก็จะเดินเข้าไปกลางวงแล้วก็ไปปัดมีดออกคืออาจจะไม่รู้ว่าเขามีอะไรกัน
2: ก็มีอะไรกันเนี่ยเดินงงๆเข้าไปมีอะไรเอ้ยใจเย็นโอ้ยงานวันเกิด
1: ครับ
2: งานมงคลงานมงคลอย่าทะเลาะกัน
1: แต่ดูภาพตอนยังมีสติกันอยู่นะคุณเจ๋ง
2: ครับ
1: Happy birthday to อยู่เป่าคงเป่าเค้กอะไรกันด้วย
2: เดี๋ยวพอสักพักทำไมมีเรื่องกันเนาะ
1: ครับ
2: ครับ
1: เขาบอกว่าแย่งน้ำจิ้มกันนะเจ๋ง
2: จริงเหรอ
1: ใช่น้ำจิ้มซีฟู้ดอ
2: ่
1: ะ
2: แค่นี
1: ้มันจะหมดไงน้ำจิ้มมันเหลือน้อยจะหมดอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลย
2: ไม่ครับว่าเหตุการณ์เหมือนไอ้เรนนะไปทักทายอะไรสักอย่างกันเนี่ยไปคนนึงเนี่ยจะไปทักทายอีกโต๊ะนึง
1: ครับ
2: ปรากฏว่าโต๊ะนั้นอ่ะนะครับมีคอมเมนต์กันไงไม่ถูกกันอะไรอย่างเงี้ยก็คงจะคุยอะไรตามภาษา
1: อยู่คนละแก๊ง
2: อยู่คนละไม่แน่ใจเห็นว่าไปทักทายคนที่อยู่ในโต๊ะนั้น
1: อ
2: ่ะซึ่งเคารพกันไงแต่ว่าไม่ถูกกับอีกคนที่อยู่ข้างๆอะไรอย่างเงี้ย
1: ก็เลยจะลักเปิด
2: ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นเพราะอะไรอ่ะมันมีเหมือนกันนะพี่เน
1: า
2: ะ
1: มีโมเมนต์นาบิลแต่คนละนาบิลกันนะครับ
2: คนละนาบิล
1: ตัวสูงเลยอะนาบิลเขา
2: แต่ล่าสุดเขาโดนจับไปแล้ว
1: หาตัวอยู่นะหมายถึงว่าจับคนที่ที
2: ่แทงเลยเพราะว่าไปแทงตำรวจ
1: 60กว่าแล้วคนที่ไปแทงเขาเนี่ยคุณเจ๋ง
2: อายุเยอะแล้วเน
1: า
2: ะ
1: มีลูกมีหลานคืออยู่ในวัยเกษียณแล้ว
2: คุณตมคือแบบไม่คือมันเป็นผู้ใหญ่นี่มันต้องต้องเป็นแบบอย่างที่ดีนะ
1: ถูกต้องครับ
2: ก็ดูสภาพแต่ละคนพี่หัวเหือไปหมดแล้วอย่างเอ้ยมาดิอะไร
1: ผมนี่สีดอกเราหมดแล้วนะ
2: ครับ
1: ครับผม
2: ไม่ไหวพี่นะไปดีนะ
1: ครับอยู่ไม่ไหวแล
2: ้
1: ว
2: ไม่ไหวเอ้ยอยู่ไม่ได้แล้ว
1: อ่ะคุณเจ๋ง
2: ครับ
1: มีกิจกรรมดีๆมาฝากกันเหมือนเช่นเคยครับเปิดรับสมัครแล้วครับตามคำเรียกร้อง MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3ครับถ้าคุณเป็นผู้บริหารเจ้าของธุรกิจหรือกำลังนำพาองค์กรไปข้างหน้าเคยรู้สึกไหมว่าโลกธุรกิจวันนี้หมุนเร็วจนบางทีเราแทบตามไม่ทันนะครับหลักสูตร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3เปิดรับสมัครแล้วรุ่นนี้เรายกระดับความเข้มข้นขึ้นไปอีกตลอด15สัปดาห์เต็มนะครับตั้งแต่วันที่2กันยายนถึงวันที่9ธันวาคม2569เราจะพาทุกท่านไปเปิดมุมมองใหม่เจาะลึกเศรษฐกิจรอบด้านกับกูรูด้านประเทศอาเซียนมือหนึ่งของไทยครับที่มารวมตัวกันอยู่ในหลักสูตรนี้รวมถึงนักธุรกิจตัวจริงจากประเทศต่างๆที่จะมาเปิดประสบการณ์และเป็นพี่เลี้ยงที่จะนำพาธุรกิจของท่านไปในตลาดอาเซียนพร้อมทั้งวิเคราะห์เจาะลึก2ประเทศมหาอำนาจสหรัฐและจีนแล้วก็ยังมีเรื่องของ AI for CEO รวมถึงกลยุทธ์สื่อสารธุรกิจในเชิงรุกด้วยนะครับเราจะอบรมกันที่ CW Tower รัชดาค่าลงทะเบียน 59,000 บาทครับรับสมัครถึง25สิงหาคมนี้ครับโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649ครับรีบสมัครด่วนรับจำนวนจำกัดครับผม
2: ฝากไว้ด้วยครับผมนี่งานดีๆนะ
1: ใช่ครับผม
2: นะครับอ้าวมาหน้าหนึ่งดีกว่านะครับมีอะไรน่าสนใจบ้างของผมนะครับหน้าหนึ่งของเดลี่นิวนะครับต่างด้าวทั่วกรุงเทพมหานครถือบัตรชมพู 1.6 หมื่นเชิญเจ้าบ้านเข้าให้ถ้อยคำ
1: ครับ
2: ตีมึนเจอคัดลอกเจอคัดออกจากระบบแฉพบพิรุษ13หลัง9เขตพี่

0: บัตรชมพูคือบัตรเหมือนบัตรประจำตัวชั่วคราวใช่ไหมให้กับ
1: บัตรต่างด้าว
0: บัตรต่างด้าว
1: ก็คือ
0: 16,000ใบ
1: ที่มันผิดสังเกตก็คือทะเบียนบ้านไงคุณเจมส์มันมีชื่อคนไปอยู่เนี่ยครับ20-30คนอะไรอย่างเงี้ย
0: เอาเหรอ
1: ใช่ฮะก็คือ เหมือนทำไปในเชิงธุรกิจแบบคือผิดกฎหมายอ่ะตรงๆอ่ะ
0: ก็กทมเช็คครบ50เขตพบต่างด้าวถือบัตรชมพูทะลักทั่วกรุงกว่า 1.6 หมื่นคนพี
1: ่ครับ
0: สอบพิรุธมี13หลังใน9เขตพบอยู่อาศัยเกินเกณฑ
1: ์อืม
0: โห13คนเลยเหรอ
1: คือเขตอื่นผมไม่รู้นะคุณเจ๋งแต่ว่าที่บ้านผมอยู่เนี่ยเขตบางกะปิเนี่ย
0: ครับ
1: ในเส้นกรุงเทพกีทาซอย7เนี่ยคุณเจ๋งตั้งแต่ต้นซอยไปยันท้ายซอยเนี่ย
0: ครับ
1: 2ฝั่งข้างทางเนี่ยที่เป็นร้านอาหารเนี่ย
0: อืม
1: แรงงานต่างด้าวงั้นเลย
0: ครับ
1: นะฮะสับข้าวมันไก่เสิร์ฟข้าวมันไก่ข้าวขาหมูอะไรพวกนี้ก็เป็นแรงงาน
0: ก็ต้องแถวห้วยขวาใช่ไหมล่ะ
1: ครับ
0: ห้วยขวาผมจีนเยอะคนจีนแล้วก็คนเมียนมาแต่คนเมียนมาเขาจะมาทำงานเฉยๆทำงานพวกแรงงานอะไรพวกนี้พี่สร้างโต๊ะสร้างตึกนี่ไง
1: ครับ
0: ส่วนจีนเนี่ยเขาจะแบบเดินการถนนหน่อย
1: เป็นเจ้าของธุรกิจ
0: เด้อใช่แล้วมันทำอะไรบ้างอย่างเนาะครับคนก็ไม่เข้านะเขาทำอะไรไม่รู้
1: เขาจะมีมากินกลางค่ำกลางคืนเรานอนแล้ว
0: ไม่มีเลย
1: เราไม่รู้
0: เปิดมาเดือนนึงปิดละฮะไม่เคยปิดเลยจริงเลยเฮ้เงินเยอะนะ
1: ฟอกเงินเปล่าม
0: ีสิทธิ
1: ์เออ
0: นี่พูดตรง
1: ถ้าตรวจดีๆนะ
0: เพราะว่าเดินเนี่ยโหเดินกลางถนนเลยอ่ะ
1: เ
0: ออใส่เกงขาสั้นสูบบุหรี่พี
1: ่ไม่กลัวรถ
0: ใส่เกงสีขาวตัวใหญ่ๆโค้งๆสีขาวสักซ้ายสักองค์นาราครับผมขวาสัก
1: แขนซ้ายสักทรงองค์มังกร
0: ชักเอาเหรอ
1: องค์นาราอะไรของคุณ
0: บางครั้งจะบีบแต่ใส่เขาเนี่ยมองหน้าอีกครับผม
1: คุณจะชนคุณไม่ลองชนสักทีหนึ่ง
0: จะอยากจะชนเหมือนกันนะครับ
1: ติดคุก
0: ติดคุกสิตำรวจตามหาผมสิฮะ
1: คร
0: ับผม
1: เออมันเยอะจริงๆนะ
0: เยอะจริงเยอะจริง
1: ต่างด้าวในบ้านเราเนี่ยทำกันดีๆให้มันเป็นระเบียบแล้วกัน
0: ครับบอกว่าไอรอทิ้งบอมชุดใหญ่229รายชื่อรมต.สว.ส.ส.เอี่ยวคดีหัวสมยศขอโทษละเมิดสาวกิจกรรมอนุทินปลื้มเศรษฐกิจบวกไปออซี่กีวีครับไอรอคืออะไรพี
1: ่เป็นหน่วยงานเกี่ยวกับพวกกฎหมายอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้ว เกี่ยวเรื่องหัวสวที่เขาทำอยู่ตอนนี้คุณเจ๋งเขาออกมาเปิดโปงเปิดเผยอะไรเงี้ยเกี่ยวเรื่องของหัวสวอยู
0: ่ครับ
1: ครับ
0: เปิดหลักเกณฑ์ช่วยท่วมอาจารย์เชนเจเศษลุยน่านเร่งฟื้นฟูนะครับเทวนาถต้นระดับที่จังหวัดน่าน
1: ครับ
0: ก็ให้กำลังใจกันนะครับ
1: เข้าไปฟื้นฟูเข้าไปเยียวยานะฮะอย่าให้เหมือนที่ผ่านๆมาบางบ้านยังไม่ได้เยียวยาเลยคุณเจงเป็นที่หัดใหญ่อะไรอย่างเงี้ยก็ทำให้มันเรียบร้อยแล้วก็เยียวยาประชาชนที่เดือดร้อนนะฮะ
0: ครับโผนายพลลงตัวนพสินไปสอตอมอธนกรนั่งสออทอไก่คุมภาค7ใช่ไหมพี่ประมาณนี้เนาะ
1: โผตำรวจเนาะ
0: นายพลนะฮะครับลุยสอบพยานโกงสอบโยงอดีตผู้สมัครสอสอพอทอนอกจากเพื่อไทยป่ะพี่นะครับแล้วก็มีภาพของไปฝากขังตำรวจสน.โชคชัยนำตัวนายฉลวยนะฮะเรืองเอียดอายุ63ปีแล้วพี่
1: ครับที่ไปแทง
0: ตำรวจบางกะปิออกคนนี้ใช่ไหม
1: ใช่ที่ไป
0: ฝากขังศาลอาญารัชดาพิเศษหลังก่อเหตุใช้มีดแทงตำรวจ
1: ครับ
0: 191ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ชกต่อยกันภายในบ่อตกกุ้งใกล้สี่แยกวังหินเขตลาดพร้าวกทมรับแล้วทำไมปิดหน้าปิดตาพี่ตอนทำแล้วทำไมถึงอันนั้นจริงเลยอ่ะเนี่ย พอโดนจับปิดหน้าปิดตาพี
1: ่ก็ไม่รู้อันนี้ตอบยากคุณเอง
0: เหรอ
1: บางทีมันออกสื่อเยอะๆมันก็อายเหมือนกัน
0: อายลูกอายหลานแล้วเนาะ
1: ใช่ครับแต่ว่าตอนทำเฮ้ยเส้นทางนี้พี่เดินมาก่อน
0: ครับผมหากว่าเองรู้ว่าข้าเดินเส้นทางนี้เองจะไม่กล้าเดินนครบอกไว
1: ้ถ้าพี่รู้ว่าเองเป็นตำรวจพี่คงไม่แทงเอง
0: อ้าว
1: เรียบร้อย
0: เรียบร้อยของพี่มีอะไรพี
1: ่มาดูหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐกันบ้างนะครับ
0: อ
1: นุทินโวสำเร็จจับมือ2ประเทศออสซี่แดนกีวียกระดับการลงทุนเศรษฐกิจเปิดบินตรงโอ๊กแลนด์
0: ครับ
1: ปชปจองกฐินบี้โกงสวนะครับ มีภาพของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับคุณอนุทินชาญวีรกูลแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยด้วยนะครับพร้อมกับภรรยานะครับเดินทาง โบกมืออำลาบุคคลที่มาส่งขึ้นเครื่องบินเดินทางออกจากท่าอากาศยานโอ๊กแลนด์กลับประเทศไทยครับเจ๋ง
0: ครับ
1: เห็นบอกว่าวันนี้เดี๋ยวจะกลับมาถึงแล้วจะไปดูน้ำท่วมอ่ะที่จังหวัดน่านเลยนะครับท่วมขังนาน4วันอำเภอปัวยังระทมชาวบ้านถูกตัดขาดรอคอยช่วยเหลือนะครับอำเภอปัวจังหวัดน่านยังระทมครับถนนขาดสะพานพังชาวบ้าน3ตำบลกว่า 4,000 คนถูกตัดขาดมา4วันนะครับก็เจ้าหน้าที่ต้องใช้โดรนเข้าไปตรวจสอบช่วยเหลือนะครับ
0: ครับผม
1: ก็ส่งกำลังใจให้เจ้าหน้าที่แล้วก็ให้กับพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนจากเหตุน้ำท่วมด้วยนะครับ
0: ครับ
1: จับมักกันคลั่งปาดคอร้อยตำรวจโทขี่ผ่านมาเจอชิงร้านเซเว่นคัตเตอร์ตวัดนะฮะฝรั่งนะครับชิงซับร้านสะดวกซื้อกลางกรุงคลั่งใช้คัตเตอร์ตวัดปาดคอรองสวัสดิ์จราจรสนพระราชวังครับเจ๋งแต่ว่าบาดเจ็บเนาะผมมีภาพด้วยนะฮะคุณเจ๋งนะเป็นไรฮะไปเข้าเซเว่นแล้วไปปล้นเหรอฮะใช้คัตเตอร์ปล้นเหรอฮะคุณเจ๋ง
0: โอ้เน
1: า
0: ะ
1: ผมอยากให้เจอคุณเจ๋งเหลือเกิน
0: เอาจะผมจะเอาไปปัดมีดเขาใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับคุณเจ๋งจะปัดคัตเตอร์นะครับ
0: อ้าว
1: ปืนยังปัดได้เลยฮะบิ๊กเต่าวืดเป็นผบช.พ.3ได้แค่ประจำถกกลั่นกรองตายนัดวันนี้โค้งสุดท้ายโผล่ในผล69ครับ
0: ครับ
1: ก็เป็นเรื่องของตำรวจนะครับการโยกย้ายตำแหน่งเลื่อนขั้นอะไรกันนะฮะระดับนายพลนะครับฆ่าโยนสะสวนเบญจสิริคนดังตกยากเมืองกล้วยไข่ฆาตกรจนมุมครับเจ๋งเมืองกล้วยไข่นี่ก็คือจังหวัดกำแพงเพชรครับเจ๋ง
0: ครับอ๋อเหรอกล้วยไข่กำแพงเพชรเหรอ
1: คนดังตกยากนี่รู้สึกว่าจะเป็นอดีตนักจัดรายการวิทยุอ่ะเป็นดีเจ
0: อ๋อคนเร่ร่อนป่ะ
1: ใช่
0: แล้วก็โดน
1: เร่ร่อนแล้วก็โดนโยนฆ่าโยนลงไปในสะสวนเบญจสิริไง
0: ครับ
1: นะฮะชีวิตคนเราเนาะคุณเจ๋งเนาะ
0: ใช่
1: วันหนึ่งเป็นดีเจชื่อดังจัดรายการอยู่ฮะผ่านไปอีก 4-5 ปีใครจะไปรู้ครับเจ๋งอาจจะเดินแถวห้วยขวางแถวเม่งจ๋ายอยู่เนี่ย
0: แล้วก็ใส่เกงขาสั้นใส่เกงขาดก้นนี้เหรอ
1: ขาดก้นเกงในไม่ใส่
0: แล้วนอนกลางสี่แยกนะ
1: ใช่เสื้อไม่ใส่
0: เดินแล้วเดินขาโก่งๆนี่เนาะเดินเหมือนเป็ดเดินกับเดินเหมือนปูอ่ะเหรอ
1: เดินหาเรื่องพวกคนจีนอยู่แถวเม่งจ๋ายนี่แหละครับโดนยำทุกวันนะฮะ
0: แล้วก็เวลาคนมีเรื่องกันก็ไปปัดปืนเขานะ
1: ใช่
0: อ้าวอ้าวผมเหรอ
1: หากินแถวบ่อตกกุ้งนี่แหละเรียบร้อยคนเราไม่แน่นะคุณจริงนะถ้าใช้ชีวิตประมาทนี่เป็นไปได้เหมือนกัน
0: เหรอ
1: ใช่ฮะ
0: ไม่แน่นะบางครั้งผมอาจจะเจอสมยศแดงโยนอยู่แถวคาราโอเกะก็ได้เลยนั่งอยู่ข้างหน้า
1: แถวรัชดาเนี่ยนะแถวอับอบอาบเนี่ยแกไปบ่อยฮะ
0: อาจจะเห็นเขาอยู่ข้างหน้าก็ได
1: ้
0: นั่งอยู่ข้างหน้า
1: เออ
0: ครับ
1: ชีวิตคนเราไม่แน่
0: เอาไม่แน่จริงเลยนะ
1: ครับผม
0: เอาเพราะว่าชีวิตของเราบางครั้งมันโตขึ้นไปพี่ตอนเด็กๆเนี่ยอาจจะเป็นเด็กดีไงพอโตขึ้นมามันใจแตกพี
1: ่
0: มีนะ
1: เกเรไง
0: เกเรไง
1: สิ่งแวดล้อมอะไรหลายๆอย่างพาไปนะคุณเจงนะยังไงก็ดูแลตัวเองดีๆนะคุณเจงนะ
0: ไม่แน่พี่ดาชัก 4-5 ปีพี่อนาคตพี่ดาผมมาอยู่กลางสี่แยกเหม่งจ่ายเลยพี
1: ่ครับ
0: นั่งยันชันเข่านะชันเข่าแล้วก็ใส่กางเกงหลวมๆนะพี
1: ่ครับ
0: พอจันเขาไม่ใส่กกน.พี่โอ้มันแปรดออกมาใช่เลยนะแปรดออกมาเลย
1: คุณพูดซะเห็นภาพเป็นจริงๆอย่าไปพูดงั้นนะฮะคนกำลังกินข้าวเช้ากันอยู่ครับครับผม
0: กินไข่ดาวพอดี
1: เออคุณเจ๋งมานะหนึ่งกีฬาดีกว่า
0: ตำนานปืนใหญ่วิจารอาร์เตต้ายันไม่สบายใจมากใช้วิธีกดดันนักเตะตัดชื่อบีบย้ายออกอันนี้คืออาร์เซนอลนะ
1: ครับ
0: เดนิลเขาบอกไว้นะครับสุดเศร้าการมวยโลกดักยิงหน้าบ้านอดีตแชมป์ดับทางที่จ่อคืนเวทีครับโอ้อันนี้อยู่ที่แอฟริกาใต้ดิ
1: ครับ
0: แล้วก็มีสกู๊ปว่าไฮร็อกอันตรายหรือไม
1: ่ไฮร็อก
0: ไฮร็อกใช่ไหม
1: ก็ถ้าไม่ฟิตแนะนำเลยอย่าคุณเจ๋ง
0: ครับ
1: ถ้าร่างกายไม่พร้อมกล้ามเนื้ออะไรต่างๆเนี่ยมันบาดเจ็บได้เลยแล้วโอ้โหถึงขั้นแบบว่าป่วยอะ
0: ่
1: ะบางคนนะผมเห็นภาพบางคนในป่วยเลยคุณเจงคือคุณไปยกของหนักๆไปเล่นใช้พละกำลังเยอะๆเนี่ยต้องร่างกายฟิตมากๆอ่ะถ
0: ึ
1: งจะไปแข่งได้สำหรับแฮร์ร็อกอย่าเลยนะคุณเจงผมแนะนำคุณเลยว่าคุณอย่าเข้าวงการนี้เด็ดขาดคุณวิ่งพอแล้วคุณวิ่งเท่าที่คุณทำอยู่ทุกวัน

0: นี้เนี่ยก็มากพออยู่แล้วนะคุณวิ่งผมนึกถึงใครเลยไหม
1: ใครอะ
0: ฟอเรสต์กัมป์วิ่งจนได้เหรียญทองมาราธอนอะไร
1: วิ่งจนหนวดเฟิร์มเลยนะ
0: ใช่ใช
1: ่ครับ
0: คุณเป็นลักษณะนั้นคุณวิ่งคุณวิ่งแบบบ้าคลั่งมาก
1: อ
0: ะช่วงหลังๆผมอยากจะให้คุณหยุดบ้างแต่ว่าคุณก็ทำเพื่อร่างกายเพื่อสุขภาพตัวเองอ่ะจริงๆคุณเป็นไอดอลผมนะผมอยากทำได้แบบคุณบ้างแต่ว่าตอนนี้เมื่อวานผมก็เริ่มที่จะหยิบรองเท้ากลับมาวิ่งบ้างแต่ว่าก็ได้แค่ครึ่งชั่วโมงเองคุณเจง
1: ครับ อยู่ที่ตั้งใจพี
0: ่เนี่ยมันอยู่ที่ใจจริงๆอ
1: ยู่ที่ใจเพราะว่าเมื่อวานนี้ผมว่าตื่นขึ้นมาจะวิ่งพี่ตื่นมาสักวิ่งสักหน่อยเว้ยปรากฏว่าเอาฝนตก
0: ครับ
1: นอนต่อดีกว่าอากาศพอดี
0: แต่อากาศดีน่านอนจริง
1: ๆอากาศดีไง
0: ใช่
1: มันนอนแต่ว่าจริงๆจะลุกขึ้นมาวิ่งแล้วปรากฏว่าฝนตกตอนเย็นเนี่ยฝนตกหนักไงก็เลยไม่เอาดีกว่า
0: แต่ก็ดีฮะช่วงนี้ก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองเพราะว่าเราเนี่ยอายุก็มากขึ้นแล้ว
1: ใช่
0: เจ๋งเรื่องของความดันไขมันในเลือดก
1: ิสลายติกิสลายแล้วก็มีเลยนะอะไรนะไขมันดีไขมันไม่ดี
0: เส้นเลือดตีบอะไรเงี้ย
1: ไขมันเลวเนี่ยมันจะเกาะติดพวกเส้นเลือดเวลาเลือดไปหล่อเลี้ยงสมองพี
0: ่
1: ผมเคยไปที่เพื่อนจำได้ไหมที่ผมหน้าซีดนะพี
0: ่วูบ
1: อ่ะผมเกือบไปเหมือนกันนะที่ผมจู่ๆก็เฮ้ยหน้าเมื่อแล้วก็ผมนั่งอยู่บนเก้าอี้โต๊ะข้างๆพี่ประมาณครึ่งชั่วโมงได้หน้าซีดเน
0: า
1: ะเหงื่อออกอ่ะ
0: หน้าเหลืองเลยอ่ะ
1: เกือบไปอ่ะ
0: ก็มันทำให้เราต้องมาดูแลตัวเองมากขึ้นนะอย่างนะโดยเฉพาะเรื่องอาหารการกินด้วยเรื่องการออกกำลังกายนี่ก็สำคัญผมเนี่ยโหเมื่อวานได้ดูทั้งวันเลยเซิร์ชดูเกี่ยวเรื่องของการบริหารเราปวดต้นคออย่างเงี้ยต้องบริหารยังไงอะไรอย่างเงี้ย
1: ก็เขามีเลยนะพวกอาหารเนี่ยกินพวกไขมันดีอ่ะพี
0: ่
1: พวกอะไรนะพวกถั่วลิสงผลอะไรเงี้ยมันจะทำให้เราไม่มีเส้นเลือดตีบอะไรเนี่ยผมก็กินนะพี่นะ
0: ครับ
1: เลือดเส้นเลือดตีบอะไรก็พยายามที่จะกินแล้วก็ลดพวกเค็มพี
0: ่
1: เดี๋ยวไปไตวายนะระหว่างนะ
0: เค็ม
1: ผมเนี่ยจะลดเค็มเลยหลัง
0: ๆหวาน
1: ใช่
0: ก็ควรลด
1: ครับ
0: ครับ
1: บางคนเนี่ยหวานกินหวานเนี่ยหวานเนี่ยโหตัดขาก็มีเลย
0: หวานเจี๊ย
1: หวานตัดขาเลย
0: ตัวผมเองก็เป็นนะผมชอบทานขนมหวานอ่ะ
1: ครับ
0: แต่ช่วงหลังๆนี่งดเลยลดละลูกชายบอกป้าอย่ากินเยอะอย่ากินเยอะพวกขนมหวานผมชอบขนมไทยไง
1: ครับ
0: กินโอ้ยแบบแต่ว่ามันอร่อยจริงชื่นใจ
1: ก็เหมือนผมนะเวลาสมมติกินก๋วยเตี๋ยวนะพี่หลังๆผมจะไม่
0: ใส่น้ำตาล
1: คือ
0: ใส่ไหม
1: ผมจะไม่ใส่พวกน้ำปลาน้ำตาลพริกน้ำส้มนะครับไม่ใส่ผักนะครับไม่ใส่เส้นไม่ใส่น้ำไม่กินอะไรมาแล้วพี
0: ่คุณก็เป็นแบบนี้นะคุณเจ๋งนี่แฟนรายการเขาต้องส่งมาเนี่ยท่านนี้บอกว่านั่งฟังอยู่ในรถครับขำกากเลยฮะ
1: อ๋อขำแน่นะคนสี่ถึงห้าปีกันหน้าผมไม่นั่งอยู่กลางสี่แยกเมืองสายนั่งชันเข่า
0: ผมว่าน่าจะเป็นประเด็นนี้แหละ
1: ครับ
0: คนเราเนี่ยคุณยิ่ง
1: ไม่แน่นะ
0: ดีเจแบบเป็นนักบรรยายฟุตบอลอยู่ดีๆเนี่ย
1: อ
0: ีก2ปีอ่ะมาเจออีกทีนึงนั่งอยู่
1: เขาเรียกว่าไอ้สารเคมีในร่างกายมันหลั่งพี่เนาะ
0: ครับ
1: มันจะไปอีกแบบนึงเหมือนกันนะ
0: ถูกฮะ
1: ไ
0: ม่แน่ฮะคนเราคุณเจ๋งอย่าใช้ชีวิตโดยความประมาทก็แล้วกันนะฮะยังมีอีก2ปีนั่งอยู่แยกห้วยขวางเนี่ยนั่งด่าคนจีนเดินไปเดินมาเนี่ยทุ่งเก่งตัวเดียวตูดขาดอีกอ่ะอ่ะต้องดูแลสุขภาพด้วยเจ๋งครับผม
1: กลัวผมอีกสี่ปีห้าปีข้างหน้าผมจะไปนั่งอยู่กลางสี่แยกใช่ไหมอ้าวคุณเนี่ย
0: ครับ
1: อ่
0: ะมาดูพาดหัวกีฬาของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐกันอีกเล็กน้อยครับ
1: มีอะไร
0: หงแดงพร้อมบทสาลิกา
1: ครับ
0: อิราโอล่าจัดเต็มครับคุณเจ๋งขอเก็บ3แต้มประเดิมเรือใบรอรับบอลหมัดปืนใหญ่ถล่มโคเวนทรีนะครับโอ้นี่คืนวันศุกร์แล้วเนาะ
1: ครับ
0: 3-0เลยอ่ะ
1: ใช่
0: แชมป์เก่า
1: อาร์เซนอลเปิดบ้านชนะทีมโคเวนทรีซิตี้ไปอย่างขาดลอย3-0
0: สมราคาแชมป์เก่าเลยนะฮะปั้นไอดอลนักกีฬากกท.มีแผนเล็ง6ชนิดรัฐผลักดันสู่ระดับโลกครับ
1: ครับ
0: กกท.กางแผนปั้นไอดอลนักกีฬาสร้างซูเปอร์สตาร์ที่โลกต้องรู้จักชู6กีฬาครับก็คือฟุตบอลกอล์ฟวอลเลย์บอลรถจักรยานยนต์แล้วก็อีสปอร์ตครับคุณเจ๋ง
1: ครับ
0: ฟีฟ่าโหดจริงลงดาบฟ้าขาวสั่งแบนนักเตะจำกัดคนเชียร์ครับไอหลังจบเกมนัดชิงชนะเลิศฟุตบอลโลกใช่ไหมที่แบบว่าไปงัดกันไปมีเรื่องกันนะคุณเจ๋ง
1: ครับ
0: ฟีฟ่าก็ออกมาสั่งแบนนักเตะ ของทีมฟ้าขาวอาร์เจนติน่าครับรองแชมป์โลกนะครับ

0: ครับ
1: อ่ะประมาณนี้ครับคุณเหง
0: ประมาณนี้นะ
1: ใช่ครับผม
0: ก็ลองไปอ่านตามหน้าหนังสือพิมพ์นะครับวันอาทิตย์สบายๆนะพี่เนาะ
1: ครับผม
0: คือไม่ต้องคิดมากพี่อยู่กับครอบครัวนะครับนั่งกินอาหารนั่งคุยดูหนังดูอะไรกันไป
1: ครับ
0: สบายๆแล้วฝนตกด้วยพี่
1: ใช่
0: ครับนั่งเล่าเรื่องราวว่ากันไปนะฮะอะไรเงี้ย
1: ครับ
0: เหมือนลูกชายพี่ก็ทำงานช่วงนี้ใช่ไหมฮะ
1: ก็ทำงานเมื่อวานเพิ่งกลับมาจากกรุงเทพธนบุ
0: ร
1: ี
0: ครับ
1: ไปทำงานเกี่ยวกับเป็นเจ้าหน้าที่อบรมผู้ตัดสินนะฮะก็เสร็จสิ้นแล้วเดี๋ยวจะเปิดฉากฤดูกาลไทยลีกละ
0: ครับ
1: ก็เตรียมพร้อมมาพูดคุยกันทั้งเรื่องกฎกติกาทบทวน VR อะไรต่างๆนานานะครับ
0: ครับ
1: น่าจะเรียบร้อยตอนนี้พร้อมแล้วสำหรับผู้ตัดสินของสมาคมกีฬาฟุตบอลที่จะ
0: เป็นเจ้าหน้าที่อบรมไปนะเป็นไง
1: ก็ไม่ใช่เป็นวิทยากรไม่ใช่เป็นอะไรแต่เป็นเหมือนว่าเป็นเจ้าหน้าที
0: ่อ๋อเป็นช่วยเหลือใช่ไหม
1: ใช่ครับก็เพิ่งจะเริ่มทำงานได้สัก2เดือนคุณเจง
0: ครับ
1: เมื่อคืนก็กลับมาก็หิวมาเลย
0: อ๋อเหรอ
1: นะผมก็ทำก๋วยเตี๋ยวน้ำใสให้กิน
0: เ
1: มื่อคืนนี้ใส่หมูยอใส่ลูกชิ้นหมูอะไรเงี้ย
0: ครับ
1: มีกระดูกหมูอ่อนอะไรเงี้ยทำตุ๋นแล้วก็ทำให้ลูกชาย
0: ทำไปเดี๋ยว24-25ปีเดี๋ยวก็มีแฟนตกลงแต่งงานแล้วนะเดี๋ยวอนาคตเนาะ
1: ใช่ครับตอนนี้มีแฟนแล้ว
0: มีแฟนแล้วนะ
1: ใช่
0: พูดเป็นที่บอกว่าป้าที่มาปรึกษาใช่ไหมนะครับว่าเอ้ยมีคนมาชอบอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยป้าว่าไงบ้างถ้าเป็นผู้ชายกับผู้ชายเป็นไงอ้
1: าวก็ไม่เป็นไร
0: ครับ
1: ก็เดี๋ยวนี้โลกมันเปิดกว้างแล้ว
0: เปลี่ยนนะ
1: โลกมันเปลี่ยนแล้ว
0: ครับ
1: ผู้หญิงกับผู้หญิงผู้ชายกับผู้ชายก็เป็นเรื่องปกติ
0: เป็นเรื่องปกติ
1: อ
0: นะครับแล้วก็มาปรึกษาพี่ใช่ไหมปรึกษาเป็นยังไงบ้างคนธรรมดานะครับ
1: ก็
0: หญิงสาวหนุ่มสาวธรรมดาตอบรับได้มั้ยล่ะ
1: ใช่ครับ
0: ครับผม
1: คุณจะสื่อสารอะไรกับผมเนี่ยคุณเจ๋งเอ้ยแต่ลูกชายคนเล็กเมื่อคืนไปดูฟุตบอลทีมชาติไทยกับเวียดนาม
0: ครับ
1: โหบ่นยับเลย
0: ทำไม
1: ฮะบอกว่าครึ่งแรกน่าจะยิงได้นะป๊าแต่ครึ่งหลังเนี่ยโอ้โหไม่ไหวจริงๆก็ต้องยอมเพราะว่าเวียดนามเขาแข็งแกร่งแข็งแรงรูปร่างดูหุ่นดูอะไรแล้วมันแข็งอ่ะเนาะชนทีงเรากระเด็นน่ะ
0: ครับ
1: แต่ว่ามีจังหวะฟาวล์แบบหน้ากลางขาหลายจังหวะเหมือนกันนะผู้ตัดสินก็ปล่อยให้เกมไปต่อไงโดยเฉพาะจังหวะเสียลูก 1-0 นะคุณเจ๋ง
0: ครับ
1: เหมือนยศกรบุรพาจะวิ่งไปโดนดักอ
0: ่
1: ะก็คือวิ่งแต่ผู้ตัดสินบอก
0: วิ่งมาเสียประตูไปที่ชนเขาเอง
1: ผู้ตัดสินบอกวิ่งมาชนเองพยายามอธิบายให้สารัตได้รับทราบซึ่งเป็นกัปตันทีมเนาะ
0: ครับ
1: แต่ว่าสุดท้ายแล้วเราไปเ
0: ม
1: อกองหลังเราต้องมีสมาธิมากๆกว่านี้หน่อย
0: ครับ
1: แล้วก็ลูกที่2โดนต้องยอมลูกที่2เองเหงียนกวางไฮยิงแบบเต็มข้อล่อเต็มแข้งเลยจริง
0: โ
1: อ้บอลแหวกอากาศเบียดเสาเข้าไปเลย
0: โอ้นี่คิดเองใช่ไหม
1: ของคุณโดนคุงเขา
0: อ่ะ
1: ทำไมครับผมใช้ของเพื่อนรักคุณเป็นไม่ได
0: ้คุณมาใช้เนี่ยมาใช้ที่กับผมตอนหน้าผมไม่ได
1: ้อ๋อคือใช้ที่อื่นใช้ได้
0: ใช้ได้อยู่
1: โทนคงไม่ได้ว่าอะไรแต่คุณเจ๋งว่าแหละฮะว่าทำไม
0: ดีเจครับของเค็มๆมันๆก็ดีนะขอเถียงเช่นน้ำปลาประมาณนี้นะฮะ
1: หมายถึงว่าคือทานได้แหละ
0: ทานได้แต่ว่าเหยาะไม่ต้องเยอะ
1: เอาแบบว่าปริมาณลดลงมาหน่อย
0: ผมเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยชอบกินเค็ม
1: โซเดียมเนี่ยสำคัญเลยนะ
0: ใช่เดี๋ยวหลังแล้วเป็นโรคไตระวังจะพอกไตก่อนอายุนะพี่ก่อนวัยควรนะ
1: ก็เดี๋ยวนี้เหมือนกับอายุมันลดลงมาเรื่อยๆนะ
0: ใช่ไ
1: หมคนที่เป็น
0: หลังๆเนี่ยผมกินพูดตรงๆผมกินก๋วยเตี๋ยวเลยนะพี่ผมไม่ใส่พริกไม่ใส่น้ำตาลไม่ใส่เครื่องปรุง
1: เ
0: พราะว่ามันเค็มอยู่แล้วพี่ผมไม่ใส่อันนี้เรื่องจริง
1: เขาปรุงมาแบบว่าในหม้อ
0: ดีอยู่แล้วแต่ว่าถ้าหยอกก็หยอกนิดเดียวไม่ได้หยอกเยอะเพราะว่าเรากลัวเค็มไงพี
1: ่
0: ลดเค็มลดหวานลดอย่างเงี้ยหลังๆเรากินน้ำหวานก็กินพวก25%กินแบบ
1: หวานน้อย
0: หวานน้อย
1: หวานน้อยแต่หวานนะ
0: แต่หวานนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ผมชอบดื่มน้ำเปล่าเ
1: ฮ้
0: ยอันนี้เรื่องจริงหลังๆเรื่องดื่มอะไรผมก็ลดเพราะว่าสุขภาพร่างกายไม่ไหว
1: น้ำเปล่าเนี่ยเป็นอะไรที่ดีมากๆนะคุณหมอบอกไว้ว่าวันหนึ่งคุณต้องดื่ม3-4 ลิตรอะไรเงี้ยคือต้องให้ปริมาณ
0: ก่อนนอนก่อนนอนต้องดื่มดื่มน้ำเปล่าแล้วก็ตื่นเช้ามาก็ดื่มน้ำเปล่านี่เรื่องจริงทั้งหลังผมก็ลดพวกดื่มอะไรไม่แล้วมันสภาพร่างกายไม่ไหวพี
1: ่ครับ
0: นะครับเพราะว่าเวลาเราตื่นมาพี่ดื่มน้ำเปล่าพี่นะตื่นขึ้นมาเอ้ยมันตึงตังมันดึงดังนะพี
1: ่สดชื่นนะ
0: สดชื่นเลยเอ้ยยังสู้เว้ยยังสู้เว้ย
1: ไม่เกี่ยวคือไม่ได้เกี่ยวกับน้ำเปล่าแล้วครับคุณขึ้นเองคือตื่นมาปุ๊บคุณปึงปังเองฮะคุณ
0: เอาผมว่ากินพอกินน้ำเปล่าปวดมันเอ้ยคือปวดฉี่อะพี
1: ่ก็เอ้ยคุณยังตื่นเช้ามาคุณยัง
0: เนี่ยเช้ามาไม่ได้เกี่ยวเฮ้ย
1: เคารพธงชาติอยู่แล้ว
0: มี
1: โหอย่างนี้ผมเดี๋ยวผมให้เบอร์พี่บ่าวคุณโทรไปปรึกษาแกหน่อย เมื่อวานก่อนแกโทรปรึกษาผมผมไม่รู้จะให้คำแนะนำ
0: ยังไงดีแกมีปัญหาหรือพี่บ่าว
1: บอกว่าไม่ว่าตื่นเช้าหรือว่าก่อนนอนเจ็บตุ๋ยไม่ไหวเลยเนี่ย
0: อ๋อเหรอ
1: มันเป็นอะไรก็ไม่รู้เนี่ย
0: ก็พี่บ่าวก็หนักหรือเปล่าภรรยาก็มาค้างก็ลงเรื่อมๆไงเอ๊ะเมื่อคืนนี้เรายังไงกันนะครับผมพี่บ่าวบอกโอ้ยจัดตายแล้วครับผมลืมเหรอ
1: ลืมจำไม่ได้
0: ภรรยาลืมไง
1: มาทวงตอนเช้าอีกรอบ
0: พี่บ่าวบอกโอ้จัดตายแล้วโอ้ยสองรอบเลย
1: เดี๋ยวแกจะกลับมางานเกษียณคุณต้องอยู่ด้วยนะไม่ใช่คุณหนีหน้าแกนะ
0: ผมไม่อยู่แล้วผมไปแล้ว
1: ก็เตรียมมาแล้วเจ๋งโดนแน่แต่ว่าแอลกอฮอล์เข้าไปในร่างกายนี่คุณโดนพี่บ่าวคนแรก
0: รับรองเก็บพกปืนมาแน่เลยนี
1: ่อนาคตเบ่งเนี่ยไปนั่งตามสี่แยกนุ่งขาสั้นแล้วพี่ตุ๋ยทำไมไม่ห้ามล่ะครับจากคุณนัทเรือใบ
0: ห้ามด้วยกัน
1: ผมก็นั่งฝั่งตรงข้ามนะฮะ
0: ดังด่ากันข้ามผ่านพี
1: ่ข้ามแยก
0: แน่จริงต่อยไหมต่อยกับพ่อตู้ไหม
1: แน่จริงข้ามมาดิ
0: ข้ามมาดิ
1: ไม่กล้าข้ามกลัวรถชนไง
0: อนาคตอภินไม่แน่พี่นะ
1: ครับผมเจ๋งวันนั้นพูดถึงร้านบุษบงเม
0: ื
1: ่อก่อนผมอยู่ศรีปทุมก็เคยไปกินนะฮะ
0: บุษบงเนี่ยอยู่แถวสะพานใหม่พี
1: ่ที่ว่าร้านข้าวต้มใช่ไหม
0: ที่เราเคยไปกินกันนะร้านบุษบงเป็นร้านดังอยู่สะพานใหม่นี่เราไม่ได้โปรโมทให้นะแต่ว่าเป็นร้านแบบข้าวต้ม
1: ที่ลูกชายหน้าตาดีๆหน่อย
0: มีคือวันนั้นนะผมกับคุณตุ๋ยเนี่ยคือแวะไปกิน
1: ครับ
0: เรากลับมาจากทำงานแล้วก็แวะเอ้ยพี่มีร้านนี้อร่อยตอนดึกๆเรามากินดีไหมก็ไปนั่งกินกัน
1: ครับ
0: แต่กันว่าที่จอดรถของเขานะครับผมก็มีหนุ่มหน้าตาดีขาวตีเลย
1: หล่อเป็นดารา
0: หล่อดาราได้เลยนะครับก็แล้วเอ๊ะทำไมแล้วก็แปลกใจเน
1: า
0: ะ
1: ว่าทำไมเด็กรับรถที่นี่หน้าตาดี
0: หน้าตาดีปรากฏว่าอ๋อไปรู้อีกทีคือเป็นลูกชายของ
1: เจ้าของร้าน
0: บุษบง
1: ครับ
0: นะครับเพราะว่าพ่อกับแม่ว่าอ่ะเดี๋ยวป้าจะสละสิทธินะจะสละนะแล้วให้มารับช่วงต่ออย่างทำงานได้ล่ะ
1: ครับ
0: นะครับลูกชายก็บอกอ๋ออยากจะเป็นเด็กรับรถครับป้าโอ้โ
1: หคือเริ่มจากจุดเล็กๆก่อนไง
0: จากจุดเล็ก
1: จะได้รู้ปัญหาของร้าน
0: ป้าบอกเป็นอย่างอื่นได้ไหมล่ะป้านี่แหละฮะนี่อาชีพในฝันเลยเด็กรับรถ
1: คือรอรับรถแล้วจะได้นั่งเล่นเกม
0: นั่งเล่นเกมกันนะ
1: ครับ
0: อันนี้ไม่ใช่นะนี่หลอกนะร้านดังร้านดัง
1: อร่อยเลย
0: อร่อยอร่อย
1: อืมครับ
0: แต่ว่าไปนานๆทีไปดีกว่านะพี่
1: ใช่เพราะว่าราคาใช้ได้อยู
0: ่ก็ใช้ได้อยู
1: ่ครับ
0: แต่อร่อย
1: เมื่อคืนเวียดนามแข็งแกร่งมากครับอยากให้ผอ.เจ๋งช่วยเล่าเรื่องอาหารเวียดนามซอยลาดประเขาที่ไปกินตอนพักเที่ยงหน่อยครับแล้วกลับมาทำงานทันหรือเปล่าครับจากคุณยุ้ยคองโกครับเจ๋งทำไมครับไปคุณไปกินตอนบ่ายสองเหรอฮะหรือว่าไงฮะ
0: ก็ใช้เวลาแป๊บไม่นานรีบกินรีบมาม
1: ันไกลเหรอฮะ
0: มันอยู่แถวลาดประเขาอ่ะพี่
1: อ๋อโอ้โหแล้วคุณไปกินอาหารเที่ยงไกลมากเลยนะออกไปตั้งแต่11โมงแล้วฮะแล้วกลับมาบ่ายสองเลยฮะหรือว่าไงฮะ
0: ไอ้ยุ่นอยากจี้ผมสิครับผม
1: เดี๋ยวมีเวลาเล่าให้ฟัง
0: มีเวลาแล้วฟังแป๊บเดียว
1: คุณยุ้ยคองโก
0: ไม่ไกลไม่ไกล
1: ครับ
0: ครับ
1: นัด2บอลทีมชาติไทยขอบายครับเหตุผลสภาพจิตใจไม่พร้
0: อม
1: ไม่ได้ครับ
0: ครับ
1: ต้องสู้ครับเจ๋งพร้อมไม่พร้อมก็ต้องสู้ครับยังไงก็ต้องสู้แอนโทนีฮัสซันบอกว่าเรายังเหลืออีก1เก
0: ม
1: นะฮะยังไงก็ต้องใส่เต็มที่เราเชื่อว่ากลับมาได้ละถ้าเราเนี่ยยิงลูกแรกได้นะคุณเจ๋งนะโมเมนตัมมันน่าจะกลับมาหาเราได้
0: มีโอกาสมีโอกาส
1: เพราะว่าเขานำอยู่ 2-0 ใช่ไหม
0: ครับ
1: ถ้าเรายิงนำ 1-0 ที่มิลินสเตเดียมเนี่ยสกอร์มันก็จะมา 1-2 แล้วทีนี้เนี่ยโอกาสที่เราจะไปต่อก็เป็นไปได้เหมือนกันยังไงก็ต้องเชียร์กันต่อครับ
0: ใช่ฮะ
1: ต้องสู้ต่อนะครับดูข้อความทางบ้านฟ้าบ้างเจ๋ง
0: ได้เลย
1: นะฮะส่งข้อความเข้ามาผมอ่านต่อจากช่วงเบรกที่แล้วโอ้โหคุณเบียร์กันเนอร์ส่งมาเยอะเลยบอกว่าพูดถึงคนเพชรบุรีเนี่ยนึกถึงลุงแอดดี้วีรศักดิ์ที่พากช่องโมโนกับแนทเมื่อคืนแล้วแนทโพสต์รูปดีใจที่ได้พากกับไอดอลวัยเด็กครับนะฮะ
0: แนทนี่ก็เวลาบรรยายกับใครเนี่ยถ่ายรูปตลอดนะพี่นะ
1: ครับ
0: เป็นเกียรติอย่างยิ่ง
1: และเป็นไอดอลหมดเลย
0: ไอดอลเลย
1: ก็มีไอดอลหลายคนไงฮะ
0: คร
1: ับคุณสิงโตประสิทธิชัยบอกว่าอรุณสวัสดิ์พี่ตุ๋ยพี่เจ๋งเมื่อคืนพี่เจ๋งพากบอลกับอานิกรได้ดีมากครับพี่เจ๋งให้ความเคารพอานิกรเป็นอย่างสูงแต่ทำไมเอ็มเปรี้ยวไม่ให้ความเคารพพี่เจ๋งเลยครับโชคดีรักษาสุขภาพไหมคุณเจ
0: ๋
1: ง
0: อ๋อมาถึงเอ็มเหรอ
1: เอ็มห้าเด้งไง
0: เอ็มห้าเด้งไงหลังๆเนี่ยเวลาเรียกผมเนี่ยอ้าวเบ้งไม่มีพี่แล้วเอาเบ้งโอ
1: ้เฮ้ยแต่วันก่อนผมเห็นเขาลงรูปไปรับประกาศนียบัตรเรื่องของการเก็บกู้วัตถุระเบิดหรืออะไรสักอย่าง
0: เออครับ
1: เขาเหรอเขาไปอบรมมาตอนไหนครับเจ๋ง
0: ไม่ในอดไม่เลยพี่
1: หรอแล้ว
0: ระวังนะ
1: ระวังต้องระวังวางระเบิด
0: นะวางนะเขาวางนะ
1: เออคุณวรวุฒิบอกว่าเวียดนามเก่งกว่าครับนะฮะเราต้องยอมรับนะ
0: ยอมรับนะ
1: ยอมรับ
0: คุณวิทยาบอกว่าโอ้ไปเยือนเนี่ยเวียดนามเราแพ้เขาแน่นอน0-3ประมาณนี
1: ้
0: ผมชอบดูเวียดนามเล่นนะครับอย่าไปโทษกรรมการเลยครับ
1: ครับ
0: ไทยเราก็ไม่เก่งวันนี
1: ้เอาจริงก็ไม่ได้โทษนะคุณอย่างนั้นแต่ว่าบางจังหวะเท่านั้นเองแหละบางจังหวะมันอาจจะมีกังขานิดนึงแต่ว่าก็เป็นไปตามเกมแหละ
0: ใช่
1: คือเวียดนามเข้าบอลหนักในหลายๆครั้งหลายๆจังหวะเนี่ยแบบโอ้แต่ว่าก็ผู้ตัดสินปล่อยให้เกมมันไปต่ออะไรเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่าเราเสียจังหวะเสียเปรียบกันไปนะครับ
0: เกมหน้าแมนยูเจอน้องมาเอียนะครับเจออิปสวิชนะครับถ้าไม่ชนะคาริกตกงานแน่ๆครับประมาณนี้
1: ใจเย็นครับให้สัก10นัด
0: 10นัดแล้วกัน
1: ครับผม
0: เดี๋ยวจะฟ้องหยองว่าเจ๋งขิงหยองนะครับเดี๋ยวนี้ลีกอบต.บ้านเราจะมาแล้วนะครับศาลตั้งต้นประมาณนี้นะฮะ
1: ครับ
0: เจ๋งโจ้ห้าหลาว่าง่ายโจ้ยังไม่ได้ตามเขาเลยโจ้ห้าหลา
1: แต่ผมก็ไม่ค่อยได้ตามเท่าไหร่
0: โจ้เนี่ยต้องตามเขาตอนประมาณสัก4-5 ทุ่มพี่ เขาเริ่มจะมาแล้วตาเคลิ้มมาเลยอ่ะ
1: พอได้นิดนึงใช่ไหม
0: ได้ที่แล้ว
1: ได้ที
0: ่เริ่มแล้วครับเริ่มแล้ว
1: คุณธงนำชื่ออะไรเนี่ยฮะธงดำเหรอฮะแมนยูห่วยมากๆนะครับ
0: โอ้โหแฟนบอลแมนยูบ่นยับเลยอ่ะพี่ตุ๋ยครับได้เรียนรู้ความเจ้าชู้จากพี่เจ๋งบ้างหรือเปล่าครับ
1: ก็จริงๆผมคือบุคลิกผมไม่ได้คนเจ้าชู้อยู่แล้วนะคุณจิงเนาะคุณจิงก็ทราบดีว่าผมเป็นคนรักเดียวใจเดียวนะแต่ว่าบางทีมันเรียนแบบเรียนรู้ยากนะคุณจิงมันต้องเป็นไปโดยธรรมชาติอ
0: ่
1: ะ
0: เอาแล้วที่เวียดนามเลยพี
1: ่อ้าวที่เวียดนามมันอารมณ์พาไปคุณจิงมีคนพาไปด้วยอ
0: ่ะโอ้นานแล้วนี่ปีแล้ว2-3
1: นานยังไม่มีมีลูกยังตอนนั้นยังไม่มีลูกมั้ง
0: มีแล้วมีแล้วเอาทำไมเงียบ
1: มีคนพาไป
0: ก็มีบ้าง
1: เออ
0: เอ้ยแต่สำนักข่าวไทยเนี่ยก็หลายคนนะ
1: ใช่
0: เนมเชียงรายอย่างเงี้ย
1: เนมเชียงราย
0: เนมเชียงรายเนมมาเลเซียอย่างเงี้ย
1: แมวฟิลิปปินส์ต้นบัตรูมโอ้โหแต่ละคน
0: เจ๋งเมียนมา
1: เจ๋งเมียนมาเก่งพัทลุงคุณจำชื่อได้ไหมน้องนับตังผมจำชื่อได้เลยพัทลุงอ่ะ
0: ครับผมเรียบร้อยเข้าไปพี่
1: เรียบร้อย
0: พี่เราไปนั่งกินฟังร้องเพลงสบายสบาย
1: ใช่
0: ครับปรากฏว่าจู่ๆน้องเข้ามาใช่ไหมครับ
1: แต่ตอนเรียงหนึ่งมาเลยอ่ะ
0: เราบอกคือยังไงไอ้สงสารน้องเขาเนาะ
1: เกรงใจ
0: น้องเขาอ่ะไหนๆก็มาแล้วไง
1: ครับ
0: เป็นไงพี
1: ่โอ้โหบันเทิงเลยฮะ
0: บันเทิงเรียบร้อย
1: แต่คุณโดดเด่นมากนะ
0: หมดเลย
1: ครับ
0: ไปเรียนหมดเลย
1: โอ้เช็คบินมา14,000อ่ะผมตกใจปกติผมกินเต็มที่ก็พันไม่เต็ม2,000อ่ะ
0: ครับ
1: โอ้เฉพาะค่าอาหารผมว่าสัก 3,000 ได้ไหมเรียบร้อยที่เหลือนั่นแหละฮะ
0: เรียบร้อย
1: ไอแถวตอนเลียงหนึ่งที่เข้ามานั่นแหละครับ
0: เรียบร้อย
1: โอ้
0: สมน้ำหน้าตัวเอง
1: คุณป๊อปพัฒพลบอกว่าห้าดริงอยู่ที่ผมเรียบร้อยฮะ
0: สมน้ำหน้า
1: พอเช็คบินมาเท่านั้นแหละโอ้
0: น่าเสียเลยแต่ละคน
1: เข้าห้องน้ำกันหมดเลย
0: อ้าว
1: เหลือก็เจ๋งอยู่คนเดียว
0: บอกแล้วเสียเวลาไปดูนะครับก็ดูกันหน่อยอย่ามาอ้าว่าตะคิวบานนี้ครับพี่บาบูคอนเฟิร์มเลยครับว่าพี่กุยนะครับสตาร์ทหมาที่ที่แล้วนะครับก็บอกว่าเรื่องจริงนะพี่เขาบอกมาพี
1: ่
0: ต้องเชื่อแล้ว
1: เฮ้ยแต่ผมเห็นภาพพี่กุ๋ยใน Facebook เขาโหถ่ายกับครอบครัวดูอบอุ่นมากเลยเนาะนะพี่กุ๋ยนี่ก็เป็นผู้ชายที่รักครอบครัวอีกคนหนึ่งเหมือนกันดูอบอุ่นนะอันนั้นคุณยิ้มคุณไม่พูดอะไรเลยฮะ คุณรู้อะไรลึกๆมาเหรอ ผมดูจาก Facebook นะว
0: ิ
1: เคราะห์จากตัวเองน่ะ
0: ครับ
1: ดูอบอุ่นดูเป็น Family Man น่ะรักครอบครัวนะพี่กุ๋ยนะแต่ว่าสตันมาผมว่าไม่จริงหรอกใครจะแต่ว่าใช่มั้ยพี่บอบูยืนยันเหรอ
0: ยืนยันแต่ละคนก็แว่นสายตาหลุดนะพี
1: ่ครับ
0: คว้าอะไรก็คว้าได้ก่อนนะคว้าเจ้าตูบได้ก่อนนะ
1: ขี่หลังเลยฮะ
0: ขี่หลังเจ้าตัวพี่แล้วก็บิดหูนะ
1: คิดว่าเป็นรถมอเตอร์ไซค์นะ
0: ป้ากำลังผัดข้าวอยู่แล้วไอ้หนูอันนั้นไม่ใช่มอเตอร์ไซค
1: ์อันนั้นหมา
0: อันนั้นหมาลูก
1: ครับไม่มีหรอกคุณเจ๋งคุณอุทิศบอกว่านั่งกินข้าวครับนั่งกินข้าวอยู่ก็ขอให้ทานให้อร่อยนะครับ
0: ครับ
1: ลุ้นผีไม่ไหวโดนเสืองาบลงหลุมกลับมาเชียร์ไทยก็เรียบร้อยตามผีลงหลุมครับจากคุณสุขพัฒน์นะฮะก็ผิดหวังในสัปดาห์แรกเลยนะคุณหญิงเนาะ
0: ใช่พี่ตุ้ย ครับคิดยังไงกับนักเตะไทยครับโดนตุกติกนอกเกมนะครับจนหงุดหงิดชัดเจนสารัตยังเป็นเลยนะครับ

0: ประมาณนี้
1: ก็เรื่องสมาธิแหละ
0: สมาธิเนาะ
1: ถ้าเป็นพี่อุ้มธีรธรเนี่ยผมว่าไม่มีงุนงินหรอก
0: มีมีแน่ครับธีรธรเนี่ย
1: มีอะไรฮะมีเรื่องอะ
0: เออ
1: ครับ
0: กอง
1: ก็เวียดนามเขาเล่นสไตล์นี้อยู่แล้ว
2: เ
1: ก่ง
0: เราต้องสไตล์เขาตุกติก
1: นะใช่ต้องมีสมาธินะครับ
0: ครับคุณตุ๋ยครับแมนยู2 0เป็นยังไง
1: แมนยู2 0ก็เป็นไงก็แพ้นะครับ
0: แพ้นะ
1: เฮ้ยย้ำ
0: เ
1: ห็นนายกหนูเอาหน้าผากชนกับผู้นำนิวซีแลนด์นึกถึงพี่แมวเอาแก้มชนแก้มสาวพม่าที่4เกมเลยครับอ้าวนะฮะจากคุณเบเกนเนอร์เขาเป็นวัฒนธรรม
0: เป็นวัฒนธรรม
1: เป็นการทักทายให้เกียรติซึ่งกันและกัน
0: ครับคือภาพนี้หลุดไปไง
1: ครับ
0: นะครับภาพของสดยศที่เอาหน้าแนบกับน้องที่อยู่ในร้านนึงแล้วกัน
1: ที่พม่า
0: ที่พม่านะครับและภาพก็หลุดไปถึงแฟนไง
1: ครับ
0: แฟนก็ทักมาเอ้าทำไมมีภาพนี้หลุดมาอ๋อเป็นประเพณีทักทายกัน
1: แต่นิวซีแลนด์นี่ของจริงนะเป็นวัฒนธรรมการทักทายเขาจริงเขาเอาหน้าผากเอาหน้าผากชนกันอ่ะ
0: อ๋อชนกัน
1: ใช่อ๋อ
0: แต่ว่าโยไปถึงเมียนมาเลย
1: ใช่แต่ว่าแก้มชนแก้มนี่ผมไม่แน่ใจนะเพราะผมไปย่างกุ้งผมไม่เคยเห็นนะผมขึ้นแท็กซี่ผมไม่เห็นมีไอ้คนขับแท็กซี่ไม่เห็นเอาแก้มมาชนผม
0: เออ
1: แกนั่งกินหมากเลย
0: อีกย่านหนึ่งหรือเปล่าพี่อีกย่านหนึ่งแหละตอนกลางคืนเนี่ยอ
1: าจจะคนละโซนคนละวัฒนธรรมกันเนาะตอนกลางคืนด้วยโอ้โหแล้วไปได้นะ
0: ใหญ่พูดใหญ่พูด
1: น้ำขุ่นมากเลยก็ยังไปนะฮะ
0: พี่ตุ๋ยนะครับไม่ขัดเลยครับพี่เจ๋งอัมภรรยาสุดที่รักของพี่อยู่นะเขาบอกมา
1: ไม่ขัดครับ
0: เป็นเรื่องจริงไงเนาะ
1: เรื่องจริงทั้งนั้นครับ
0: อ้าว
1: ผมนี่เลี้ยวภูทั้งใจเลยครับ
0: ครับ
1: มาจากคุณคำล่าครับรับฟังจากมุกดาหาร
0: ครับ
1: สวรรค์เขตครับผม
0: เห็นว่ามุกดาหารเนี่ยบ้านเกิดผมเนี่ยจะมีแข่งเรือประเพณีพี่
1: อ๋อเหรอ
0: เรือไอ้พายแข่งเรือพี่
1: เออ
0: แข่งเรือยาวอ่ะ
1: ครับน่าไปนะคุณเจ๋งน่าไปด
0: ูเขาจะแข่งช่วงประมาณสักกันยาตุลาเนี่ยแหละ
1: เจ๋งกลับบ้าน
0: ช่วงฤดูน้ำหลากอยากกลับแต่ว่ามันขี้เกียจเดินทางพี่เป็นคนที่ขี้เกียจหลังๆไม่อยากขับรถไม่อยากแม้กระทั่งนั่งเครื่องบินหรือว่านั่งรถไม่อยากนั่งที่มันไกล
1: อ
0: ยากแบบอยู่เฉยอ่ะ
1: เออเงินก็อยู่ไม่ต้องไปแล้วฮะคุณเจ๋งอยู่บ้านนี่แหละฮะไม่ต้องไปไหนฮะ
0: เออ
1: พอทำจริงชนะโดนด่าพอทำทีมแพ้บอกเล่นดีเอาไงแฟนบอลไทยนะครับ
0: ครับ
1: จะเย็นก็จริงๆมันเป็นเรื่องของมุมมองของแต่ละคนนะคุณหญิงเนาะ
0: ครับ
1: คิดได้ด่าได้ชมได้อะไรเงี้ยเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับ
0: ในเพจบุรีรัมย์เปิดตัวนักเตะคนล่าสุดมาจากไหนครับพี่ยังไม่หยุดเสริมอีกครับบุรีรัมย
1: ์
0: โอ้โหเสริมน่ากลัวจังเลยบุรีรัมย์ฤดูกาลนี้
1: คุณธีรพัฒน์บอกว่าขอทราบสถิติฮัสซันในทัวร์นาเมนต์นี้หน่อยครับชนะกี่นัดกี่ลูกยิงประตูด้วยตัวเองไม่ใช่หยุดโทษกี่นัดนะฮะโหในช่วงรอบแบ่งกลุ่มเราก็ผลงานดีนะคุณเก่งนะ
0: แต่มีจุดโทษกี่ลูกอ่ะ 3-4 ลูกอ
1: ่
0: ะรอบแรก
1: ครับ
0: ใช่ไหม
1: ธีรศักดิ์ก็ยิงเนาะก็ยิงในเกมหลายลูกเหมือนกันนะ
0: ครับ
1: ขอให้ไทยแลนด์เอาคืน4เม็ดครับผมนะฮะจากคุณคำล่านะครับ
0: คุณเจแค่ใจพี่โอ๊กหน่อยตื่นมาดูสเปอร์นะครับเรียบร้อยแพ้ขาแพ้เบนฟอร์ด03
1: ครับ
0: ปากเกร็ดนนทบุรีนะครับวัดกู้นะครับเมียนมาจะมายึดเดี๋ยวครับอยู่แล้วครับพี่วันนี้
1: อ
0: ๋อเหรอ
1: คืนนี้ซิตี้4ลูกได้ไหมครับพี่นะฮะจากคุณเวียรพงษ
0: ์โอ้แต่แมนซิตี้นะนักเตะใหม่โค้ชใหม่ด้วยนะ
1: แล้วนัดแรกของฤดูกาลด้วยนะคุณจริงนะไม่ง่ายนะ
0: ใช่
1: นะก็อาจจะไม่ถึงแล้วมั้งสี่ลูกในมุมมองนะ
0: แฟนผีอย่าคิดมากแมสแพสตี้สู้ต่อไปพอเจ๋งหาไม่หาไม่เขาบอกมานะ
1: ครับ
0: เสียใจพี่เจ๋งไม่เล่นซ้ายธรรมชาติขวาสิ่งแวดล้อม
1: สตาร์ทหมาพี่เจมส์ลาลิก้าอยู่ในเหตุการณ์ครับแกเห็นพี่กุ้ยทำจริงแกขี่รถวิบากไปทำงานแล้วชนเจ้าตูบแถวร้านของเจ๊ไก่คร
0: ับ
1: เออนี่ก็มายืนยันกันหลายคนแล้วนะ
0: ครับ
1: แมนยูไนเต็ดแพ้น้องใหม่ครับจากคุณปฏิญาณนะคร
0: ับ เรียบร้อย
1: ปฏิพานครับขออภัย
0: ดีเจคนนั้นคือเจ้าของวลีหาไม่หาไม่ไหมครับประมาณนี้นะฮะพี่จับครับขอนแก่นอากาศดีครับผมเขาบอกมา
1: โอ้น่าไปเที่ยวนะ
0: เออขอนแก่นนะ
1: ขอนแก่นผมวันก่อนผมดู YouTube อ่ะมีเขาพาไปเที่ยวอ่ะคุณเจ๋งมันสวยมากเลยอ่ะมันที่มันเป็นหินอะไรนะผมจำชื่อไม่ได้อะมันเป็น
0: ขอนแก่นเราเคยไปเนี่ย
1: อ๋อเคยไปตอน
0: เราเคยไปบรรยายตอนนั้น99ส่งเราไปไงบรรยายฟุตบอลใช่ไหมพี
1: ่ครับ
0: ครับลีโอคัพอะไรสักอย่างนี่แหละงานยูริพูเนี่ยจำได้เลยนะครับไปงานสักอย่างเนาะแล้วเราก็ไปเนาะโอ้โหเนาะเออแล้วเราก็ไป

0: ร้านอะไรนะอยู่แถวโรงแรมพูแมนนะพี
1: ่ครับ
0: โรงแรมไอ้ร้านอะไรนะเป็นร้านผับเขาอะ
1: อืม
0: เออแล้วเราก็เดินกลับพี
1: ่ครับ
0: ไม่มีรถกลับจดหน้าตัวเอง
1: ไปนั่งอยู่เหมือนกับมันไวมันไม่ได้แล้วไงเจ๋งกูเจ๋งพาผมไปเข้าไปในเทคในอะไรเงี้ย
0: มัน
1: ไม่
0: ใช่แล้ว
1: มันเสียงดังอ่ะ
0: เออคือหลังๆผมก็ไม่มันไม่มันไม่ใช่ไวแล้วพี
1: ่
0: ไวเราต้องไปนั่งกินข้าวต้มนั่งกินคุยกันพอแล้วกลับบ้านแล้ว
1: ส่วนอาหารอะไรงี้ดีกว่า
0: พอแล้ว
1: เนาะ
0: แล้วก็นั่งจีบเด็กเสิร์ฟด้วยพี่เน
1: า
0: ะ
1: เอออย่างนั้นดีกว่าเชียร์เบียร์เชียร์เบียร์อะไรเงี้ย
0: เออค่อยๆเตาะเขาอ่ะ
1: เออโอ้โหไปนั่งในเทคเสียงมันเข้ามาในหูเลยคุณเจ๋งมันอื้ออึงไปหมดอ่ะ
0: เออ
1: โอ
0: ้พอดีว่
1: าอย่าพาผมไปใหม่นะฮะ
0: ครับเอา
1: ครับผม
0: บอกว่าผมไม่เคยเห็นหน้าพี่เลยผมต้องเข้ามาดูนะครับไลฟ์สดฟังจากในรถนึกถึงที่นั่งกลางสี่แยกไม่ถูกเลยครับอ้าวอ๋อมาด้านดีเจนะโคตร45ปีนะพี่
1: ใช่
0: แล้วเราก็ใส่เสื้อกัดขาด้วยนะ
1: ใช่
0: ตัวเหม็นๆนะพี
1: ่ก็ถึงบอกว่าอย่าใช้ชีวิตโดยประมาท
0: ครับ
1: บางคนเนี่ยโหแบบเป็นคือทำงานดีๆเลยแหละคุณเจ๋งหมายถึงว่ามีชีวิตดีมีชื่อเสียงเนี้ย
0: ครับ
1: พอผ่านไป 5-6 ปีมาพบอีกทีแล้วมันคือกลายเป็นคนเร่ร่อนไปอะไรอย่างเงี้ยคุณเจ๋งเนาะอย่าให้ไปถึงจุดนั้นแต่ผมถ้าผมเจอคุณเจ๋งผมก็จะให
0: ้บีบแปรทักทายผมเลยนะ
1: บีบแปรทักทายให้ของกินให้อะไรบ้างแหละไม่ทิ้งไม่ทอดทิ้งคุณเจ๋งไปขนาดนั้นหรอกอาจจะซื้อขนมมาให้อะไรอย่างเงี้ย
0: ไม่แน่นะบางครั้งสารเคมีในร่างกายสมองมันหลั่งนี่เนาะ
1: ใช่ใช่
0: อาจจะเปลี่ยนไปก็ได้นะพี
1: ่
0: บอกว่าดูดวงเนี่ยครับรายการพอเจ๋งจะปลิวเมื่อไหร่ครับอ้าว
1: รายการไหนฮะไม่ใช่รายการนี้ใช่ไหมครับ
0: เออร้านจีนเทาเท่านั้นครับเปิดบางหน้าครับไม่มีคนเข้าบานนี้เออนี่เรื่องจริงเนาะดูหน่อยพี่ตำรวจเนาะ
1: ครับ
0: อยากเสนอให้ไทยใช้สเปนโอนสัญชาตินะครับ
1: ครับ
0: เหมือนเวียดนามประมาณนี้บอกว่างานเลี้ยงเกษียณอสมทจะมีแย่งน้ำจิ้มเหมือนวันเกิดบอดตะกุ้งหรือเปล่าครับอันนี้เรื่องจริงพี่เรื่องแค่นี้เหรอ
1: มันเป็นข่าวมาตอนแรกเนี่ยผมเห็นว่าม ันเป็นข่าวได้ว่าแย่งน้ำจิ้มกันจิ้มซีฟู้ดเนี่ย
0: เหรอ
1: แต่ว่าพอไปดูในรายละเอียดผมว่าไม่น่าใช่หรอกน่าจะเป็นลักษณะที่คุณเจ๋งบอกอาจจะคอมเมนต์กันพอแอลกอฮอล์เข้าไปอยู่ในร่างกายแล้วต่างคนต่างใหญ่ไงแต่ดีนะครั้งนี้เนี่ยเนื่องจากนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีห้ามพกปืนนะมันก็เลยไม่มีเสียงปุ้งปังปุ้งปังดัง
0: อ๋อเหรอ
1: ใช่เขาก็ใช้แค่มีด
0: เอ้ยแต่สอสอพกเยอะอยู่นะพี่นะ
1: อ้าว
0: กระบอกไม่
1: ได้พกอันนี้เขาเก็บไว้
0: เป็น
1: ของเขาเรียกอะไรของสะสม
0: อ๋อสะสมนะ
1: ใช่ครับ
0: เออสวัสดีครับพี่เจพี่ตุ๋ยพี่ตุ๋ยครับบอลไทยก็ยังไงพวกเราก็เชียร์นะครับแต่เล่นแล้วทำไมมองไม่เห็นนาคนเลยครับพี่เขาบอกมา
1: แต่ว่าชุดนี้หลายๆคนนะถ้าถามส่วนตัวผมนะคุณจริงนะ
0: ครับ
1: เดี๋ยวจะต้องไปแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม
0: ใช่หลายคนเลย
1: อยู่23เน
0: ี่
1: ย
0: อยู่สกอร์ในพวกนี้เน
1: า
0: ะ
1: ชัยพลอดทน
0: คณะ
1: ค
0: นเสกสรร
1: คณะคำยกนะก็ถือว่า
0: วิชั่นอะไรเงี้ย
1: โอเคนะในมุมผมนะแต่ว่าคือมันไม่ได้คาดหวังมาตั้งแต่ต้นอยู่แล้วไงพอถึงรอบชิงแล้วเนี่ยมาเจอของจริงอย่างเวียดนามก็อย่างที่เห็นนะครับ
0: ครับ
1: แต่ว่าก็ยังเหลืออีกแมตช์นึงนะฮะแมตช์หน้าที่จะไปเยือนที่มิดินสเตเดียมก็เชียร์กันต่อนะครับแต่ก็ทำใจเผื่อๆไว้บ้างกันแล้วกัน
0: ใช่
1: ครับผม
0: ดีเจคนอื่นไม่รู้แต่รูดี้เนี่ยไม่แน่พี
1: ่ เออมีโอกาส
0: เออรูดี้มาครั้งวันก่อนเนี่ยทีมงานสายบอลไทยตามหาตัวพี
1: ่
0: บอกว่าบทจะหายก็หายไปเลยนะรูดี
1: ้ครับ
0: บทจะโผล่ก็โผล่กลับมานึกว่านินจาเดี๋ยวผุดเดี๋ยวก็โผล่ไม่ผุดก็โผล่ฮะ
1: คิสซิน่าอากิร่า
0: เออจริงๆนะรูดี้จริงนะพี่
1: แต่ว่ารูดี้เนี่ยจะเป็นจะคนละสไตล์ของเจ๋งรูดี้เนี่ยจะเป็นเรื่องของอาหารการกิน
0: อาหารการกินเป็นห่วงเขา
1: ใช่
0: เพราะว่าเวลาไปร้านปลาเผาเนี่ยปลาอยู่พี่ฟอยหายพี่
1: แกเอาฟอยไปทำอะไรฮะเจ๋ง
0: ไม่รู้เหมือนกันเลย
1: ขโมยฟอยเหรอฮะปลาเผายังอยู่อ่ะ
0: คุณยังงงเอาปลาไอ้ปลาอยู่เฮ้ยครับผม
1: ไม่ผมเป็นห่วงรูดี้เนี่ยก็คือถ้าเกิดเป็นเร่ร่อนนะเขาก็จะไปขโมยอาหารร้านโน้นทีร้านนี้ทีร้านนี้ทีอะไรเงี้ยกลัวเขาจะโดนทำร้ายไม่ใช่อะไรหรอก
0: ครับ
1: แต่คุณเจ๋งเนี่ยจะไม่เป็นมุมนั้นคุณเจ๋งจะนั่งด่าคนจีนอย่างเดียวนะใช่
0: ด่าคนจีนเฮ้ยนี่นะเออชี้หน้าด่า
1: ใช่
0: ครับ
1: ครับ
0: แล้วก็วิ่งตามสาวๆอย่างเนาะ
1: ใช่เห็นคนสวยๆด้วยคุณ

0: เดินเลยปรีเข้าหาเลย
1: เอา
0: อันตรายฮะ
1: อ
0: ัน
1: ตรายนะ
0: ใช่ครับผมแจ้งเจ้าหน้าที่เข้ามาจัดการแหละถ้าผมเจอนะ
1: คุณใจเข้าลิเวอร์พูลจะไม่ทิ้งเพื่อนใช่ไหมเดี๋ยวเจอนิกเซอร์ใช่ไหมเดบเบกหน้าคุยกัน
0: อืม
1: รายการที่หายไปฝีมือพอเจ๋งหรือเปล่าครับไม่ใช่ผมนะฮะฮัสซันกุนซือหัวประกาศครับพี่ตุ๋ยคะฮามิดตินระเบิดพี่เจียงรู้จักไหมประมาณนี้ฮะ
0: อืมฮามิดตินระเบิดเนี่ยเป็นการ์ตูน
1: การ์ตูน
0: ดังเลยสมัยก่อนพอๆกับซูบาสะนะคุณเจียงแต่ว่าซูบาสะจะดังกว่า
1: ดังกว่านะ
0: แต่ฮามิดตินระเบิดเนี่ยผมชอบนะ
1: ครับ
0: เพราะว่าตัวใหญ่แล้วก็เวลายิงบอลเนี่ยยิงแรงมากเตะหนักมากนะครับ
1: เจ๊มิงยังมาจัดรายการนิทานจะเปล่าแกมา4วันเลยแก
0: อ๋อหมายถึงว่าคิวให้จัดคิวเองเหรอ
1: จัดคิวเองก็จัด4วันเลยงงเลยอ่ะแต่ละคนพี่สมชายพี่ปูงงเลยอ่ะ
0: ครับ
1: ครับแมนยูไม่ได้แย่ครับคืนฟอร์มครับพี
0: ่ใจเย็นๆนะครับเพิ่งนัดแรกนะอาจจะผิดหวังแบบกับฟอร์มการเล่นด้วยโดยรวมโหหลายๆคนนี่เหมือนเล่นบอลไม่เป็น
1: อ
0: ่ะ
1: คุณตุ๋ยพยายามให้เราเข้าใจว่าดีเจตกอับคือคุณเจ๋งใช่ไหม
0: ผมยกตัวอย่างเฉยๆครับ
1: อ๋อยกตัวอย่างนะ
0: หมายถึงว่าอย่าทำให้ตัวเองไปในถึงในจุดนั้น
1: ใช่ไม่แน่ชีวิตคนเรานะ
0: ถูกต้องครับอย่าใช้ชีวิตโดยประมาทนะฮะ
1: ครับ
0: พม่าแถวคลองจันเนี่ยเป็นเจ้าของร้านขายของเองแล้วพี่ตุ๋ยอย่าโลกสวยมาเป็นลูกจ้างอย่างเดียวนะครับ
1: ใช
0: ่ลีดยูไนเต็ดชนะเอซีมิลาน2000ถึง2001ผู้รักษาประตูหลุดเข้าไปอันนี้หมายถึงอะไรฮะผมหาตรงที่พี่เจ๋งดีเจตกอับเดินเร่ร่อนยืนด่าคนจีนครับ ช่วยเล่าเรื่องพลอากาศพลอวกาศเอกอีกทีครับจากคุณวิทยาครับเจ๋ง
1: อะไรฮะ
0: อ้าว
1: ไม่มีก็ไปเชื่อคนดีเจคนอื่นไม่มีผมนะใครคนอะไรจะไปติดตามข่าวกีฬากันในยุคพลอวกาศเอกนะฮะ เหินฟ้าอย่างนี้หรือว่าไง
0: ครับ
1: ไม่มี
0: คุณเอ็นริเก้บอกว่า FC เบ๋งรายงานตัวครับพี่นะฮะคุณปฏิพานบอกเชลซีวันพรุ่งนี้เอาแอนทองผสมมาได้ไหมครับ
1: คุณอะไรนะ
0: แอนทองผสมนี่คือดารา
1: ดาราอ๋อที่ไปเล่นเนี่ยเลือกไปเล่นไอเนี่ยไปเล่นเนี่ยไอกีฬาให้หลอกนี่ไง
0: ครับ
1: ไปเล่นประเภทคู่ผสมกับคุณเจมจี
0: คุณก็ติดตามอยู่นะ
1: เออใช่คุณแอนทองผสมเนี่ยเจ้าตัวเนี่ยเรียนรุ่นเดียวกับคุณโอกาเหมือนกัน
0: อ๋อเป็นเพื่อนกัน
1: เป็นเพื่อนกัน
0: ครับ
1: แต่ว่าคนละเซกชันนะพี่เหม
0: ือ
1: นว่าคนละกลุ่ม
0: ครับ
1: เรียนคณะนิเทศศาสตร์ที่น่าจะเป็นมอกรุงเทพด้วยกัน
0: ครับ
1: แล้วก็มีเพื่อนของคุณโอกาเหมือนกันเนี่ยสนิทกับคุณแอนธรรมสมแล้วคุณแอนธรรมสมเนี่ยเหมือนซื้อของขวัญให้กับเพื่อนน่ารักนะคุณแอนธรรมสมเนี่ยนิสัยดี
0: คุณแอนไม่ชวนพี่โอ๊กไปเล่นเล่นหนังเล่นละครบ้างฮะ
1: ก็ดูหน้าตาอย่างงี้พี
0: ่เป็นคุณพ่อได้นะ
1: เออพี่ไม่ถามเลยว่าคุณแอนเขาซื้ออะไรให้กับเพ
0: ื่อ
1: น
0: ซื้ออะไรครับซื้ออะไร
1: ยาสีฟันกับแปรงสีฟันพี
0: ่ผมอุตส่าห์ไม่ถามคุณยังย้อนมาให้ผมถามนะทำไมครับคุณโอ๊กมีกลิ่นนะฮะ
1: ทำไมถึงซื้อให้นะ
0: ยังนึกไม่ออกเลยว่าทำไมถึงซ
1: ื้อคิดดีๆนะบางคนไม่ได้โลกสวยเนี่ยบางคนแบบเฮ้ยเรานะครับเดี๋ยวมีโลออนอยู่แถวเซเว่นเนี่ยไปซื้อหน่อยสิอะไรเงี้ยบอกเราทำไมอ๋อกินตัว
0: ออกเปรี้ยวแล้วใช่ไหม
1: ออกเปรี้ยวแล้วอันนี้พักสักครู่ไหม
0: ครับผม
1: เดี๋ยวพักสักครู่ครับช่วงหน้าครับมาปีวยหน่อยสั้นบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับ3คู่นะครับที่จะลงเตะกัน2ทุ่มและ4ทุ่มครึ่งวันนี้นะครับช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนนะครับ
2: Money Talk Weekend ดำเนินรายการโดยพัชระล้อมรื่นและทรงศักดิ์วรรณวิจิตร
3: สวัสดีครับผมกันนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอฟกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
2: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
4: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
5: Money Talk Weekend ดำเนินรายการโดยพัชระล้อมรื่นและทรงศักดิ์วรรณวิจิตร
6: 8นาฬิกา51นาทีครับคุณเจ๋ง
7: ครับ
6: ช่วงสุดท้ายครับมาดูโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลรายการที่น่าสนใจในค่ำคืนวันนี้กันหน่อยนะครับ
7: ได้เลย
6: โดยเฉพาะพรีเมียร์ลีกอังกฤษคืนนี้เตะ3คู่ครับคุณเจ๋ง
7: 3คู่นะครับตอน 20:00 นนะไบรตันเจอแอตเลติก้าและแมนซิตี้เจอบอร์นมัธครับก็ไบรตันนะครับของฟาเบียนเฮอร์เซเลอร์พี่นะครับก็ไบรตันไม่น่ามีคาร์ลอสไบเลบาพี
6: ่ครับ
7: ที่จะไปแมนยูใช่ไหม
6: ใช่
7: ถ้าเจ็บไปแล้วแมนยูไม่เอาเนี่ยนะระวังนะ
6: มีผู้สื่อข่าวถามคาริกเกี่ยวเรื่องของบาเลบาเหมือนกันเมื่อคืนนี้หลังเกมที่บุกไปแพ้ฮัลซิตี้คาริกบอกว่าเดี๋ยวขอโฟกัสกับนักเตะที่มันอยู่ในทีมก่อนแล้วกัน
7: ครับ
6: ตอนนี้บาเลบายังไม่ได้เป็นนักเตะของแมนยูโดยสมบูรณ์แบบก็ยังไม่ขอพูดถึงนะครับ
7: ก็อีกคนหนึ่งที่ไม่ได้ลงแน่นอนก็คือยานคุณบามินเตพี่ที่มีข่าวว่าลิเวอร์พูลสนใจเล่นฝั่งขวาแต่เจ็บประมาณ 2-2 เดือนนะคนนี้นะนะครับนั่นคือของไบรตันส่วนอีวิลล่านะครับของอุนาเอมรี่มาอุ่นเครื่องที่บ้านเราด้วย
6: ครับ
7: ก็ต้องดูว่าเอามาดูโอนาน่าครับโอลิวัตกินเนี่ยฟิตทันหรือไม่แต่ว่าที่เจ็บไปมีก็มีเอมี่มาร์ติเนสนะพี่ประตูทีมชาติอาร์เจนตินานะและเลออนเบลลี่พี่ที่เจ็บอยู่ครับ
6: มองไงครับคู่นี้แอสตันวิลล่ากับไบรตัน
7: ฤดูกาลที่แล้วนะครับไบรตันชนะไบรตันเนี่ยแพ้วิลล่า 3-4 อ่ะพี
6: ่ครับ
7: และเล่นในบ้านวิลล่าก็ชนะไบรตันไป 1-0 โอ้ไบรตันเจ็บเยอะนะพี่นะวิลล่าก็เจ็บเยอะเหมือนกัน
6: ครับ
7: 0-4 พี่นัดแรกของฤดูกาลไม่น่าวิลล่าไม่น่าชนะได้ออ
6: กเสมอ
7: เกมนี
6: ้ออกเสมอ
7: ออกเสมอ
6: แมนซิตี้กับบอร์นมัธครับ2ทุ่มเช่นกัน
7: ก็แมนซิตี้นะครับกับบอร์นมัธแมนซิตี้เล่นในบ้านนะครับแมนซิตี้ไม่มีเชนมี่โดกูและซาบันโยซาบันโยนี่ไปนี่ไงพี่ไปสเปอร์ไง
6: ครับ
7: โดกูยังเจ็บนะครับส่วนฝั่งของบอร์นมัธโหเจ็บเพียบเลยพวกอาร์มีนอัตลี่ยูเลียนอาราโฮนะครับแรนคิสตี้เอดี้จูเนียร์ครูปี้นะครับแล้วก็มีมิโดสยาบเยวิดด้วยนะครับไทเลอร์ดำก็เจ็บอีกเดวิดบรูคเจ็บอีก
6: ครับ
7: โอ้โหเจ็บเยอะนะ
6: โอ้เก็บทั้งทีมแล้วเนี่ย
7: แต่แมนซิตี้คงกำลังดูดีกว่า
6: ครับ
7: เกมนี้ซิตี้ไม่น่าพลาดน่าจะ3แต้มนะครับฤดูกาลที่แล้วแมนซิตี้ก็ชนะบอลมา 3-1 ในบ้านตัวเองในเกมพรีเมียร์ลีกนะครับ
6: เกมนี้น่าจะออกสกอร์ประมาณเดิมไหมให้คุณเจ๊
7: ประมาณสัก 1-0 2-0 ประมาณนี
6: ้ครับ
7: ครับ
6: อ่ะคู่ดึก 4:00 นครึ่งครับนิวคาสเซิลจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทีมหงส์แดงลิเวอร์พูล
7: เนี่ยไปเยอะนะทั้งโค้ชทั้งเตะนะฮะ
6: ครับ
7: ก็โชลินตันนะครับลิบลาเมนโต้ต้องเช็คฟิตนะครับไม่น่าลงสนามได้ส่วนแดนเบิร์นลุยส์ไมลี่นะครับต้องเช็คฟิตส่วนลิเวอร์พูลนะครับคอนเนอร์แบลลี่เจ็บเอเคเดเก้ก็ยังเจ็บอยู่โจโกเมสเจ็บเลวนี่ก็ยังเจ็บอยู่ฮะ
6: ครับ
7: แต่ดูแล้วลิเวอร์พูลเกมนี้น่าจะมีพวกฟริมปองมีเคอร์เคสฟานไดชักเก้สโบสไลกาเฟนแบกอลิซองเมเกอร์เวียดกัมโปเอ็นกูมาฮาและอีซักลงพี
6: ่ครับ
7: สาม
6: แต้มไหมสามแต้ม
7: ฤดูกาลที่แล้วก็ลิเวอร์พูลผมว่าเกมนี้น่าจะสามแต้มได้นะ
6: ครับ
7: ซิตี้ไม่แก่เหมือนเดิมแล้วพี
6: ่
7: ผมว่านะ
6: นิวคาสเซิล
7: อ๋อนิวคาสเซิลไงเพราะว่าฤดูกาลที่แล้วลิเวอร์พูลก็ชนะนิวคาสเซิล 4-1 นะพี
6: ่ครับ
7: แล้วก็ลิเวอร์พูลก็บุกชนะนิวคาสเซิล 3-2
6: ไปกลับเลย
7: ฤดูกาลที่แล้ว
6: เกมนี้ก็น่าจะ 2-0 มั้ย
7: ใช่นิวคาสเซิลมาทันยาโซเพิ่งเข้ามาทำทีมใหม่ด้วย
6: สกอร์ห่างถึง2ลูกไหมครับคุณเจ๋งในมุมมอง
7: 2-1 1-0
6: เบียดเบียดเลยเหรอ
7: เบียดเบียดเกมนี
6: ้
7: ครับ
6: เห็นด้วยผมว่าลิเวอร์พูลน่าจะบุกไปเก็บ3แต้มได้จากนิวคาสเซิลยูไนเต็ดนะครับ
7: ได้เลยวันนี้ติดตามกันนะฮะ
6: ส่วนลาลิก้าสเปนครับคืนนี้บาร์เซโลนาลงเตะด้วยคุณเจ๋ง
7: เออเป็นยังไง
6: จะบุกไปเยือนเอลเช่ตอนเวลา 14:30 นะครับ
7: ครับ
6: แต่มันก็มีแอตมาดริดเจอกับบิยาเรียลตอน 16:00 นแล้วก็เกตาเฟ่เจอกับราซิ่งซานทันเดย์ตอนเที่ยงคืนครึ่งนะครับ
7: ครับ
6: การโชว์ซีเรียของอิตาลีคืนนี้ยูเวนตุสจะไปเยือนฟอซิโนเน่ตอน 17:30 นนะครับแล้วก็มีเอซิมิลานครับบุกไปเยือนโตริโน่ตอน 14:45 นะครับผม
7: ครับผม
6: ประมาณนี้เปเช่เตะด้วยครับคืนนี้ 14:00 น

0: จะเป็นคุณพ่อของคุณผู้หญิงท่านนี้หรือเปล่า
1: อ๋อ
0: พี่ตุ๋ยคะออยดินประสิวเขาบอกอย่าเลี้ยงรุ่นนะครับนครสวรรค์ไปหรือเปล่าเขาบอกมาคืออะไรพี่
1: นครสวรรค์เลี้ยงรุ่นผมไม่ค่อยได้กลับมาจริง
0: ๆอ๋อเหรอ
1: ใช่ครับเป็นเดี๋ยวติดภารกิจเรื่องงานด้วยเรื่องครอบครัวด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็ว่างไม่ค่อยตรงกัน
0: ไม่ตรงกัน
1: พอดีเด็กๆติดเรียนติดกิจกรรมโน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเราก็ไม่ค่อยได้ไปเพราะว่าผมไปคนเดียวผมก็ไม่อยากไปไงคุณเจ๋งไปแล้วมันเป็นห่วงข้างหลังอะไรเงี้ยครับ
0: คุณเจ๋งข่าวมามูสกับกาโปจะมาสเปอร์จีนปรับมีโอกาสฮะมามูสกับซามิโยงแล้วก็กาโปเห็นว่าตกคุยเรื่องสัญญาส่วนตัวอยู่นะ
1: ครับผม
0: ครับ
1: ทีมชาติเวียดนามป้องกันแชมป์อาเซียนไหมครับ2026ใช่เนาะคุณจริงเนาะเพราะว่าครั้งที่แล้วเขาเป็นแชมป์อยู
0: ่ใช่
1: นะครับเป็นแชมป์เก่านะครับเวียดนามถ้าได้แชมป์ก็จะป้องกันแชมป์ได้นะ
0: ถ้าเจ๋งไปอยู่สี่แยกหยองโคไม่อบอุ้มหยองโคไปอบอุ้มนะครับรีบไปเลี้ยงดูแน่เลยใช่ไหมเขาบอกมาฮะ
1: รับไปเลี้ยงดู
0: รับไปเลี้ยงดูเลยหยองน่าจะกระทืบสามผมนะฮะ
1: แต่ผมว่าเขาก็คงซื้ออะไรให้กินบ้างแหละ
0: อืม
1: เขาคงไม่เด็ดแบบไม่ทำเป็นไม่รู้จักเลยนี่มันไม่ใช่หรอก
0: ไม่ใช่เน
1: า
0: ะ
1: คนเคยรู้จักกันนะครับ
0: กินกาแฟตรงที่บอกว่าคุณเจ๋งใจอนาคตค่ะคืออะไรเลย
1: คุณปุ๊จะเปิดขวดบอกว่าพี่เจ๋งคะจิ้มหัวเกลือกับหักหัวคิวเนี่ย99มีไหม
0: พี่ลิมิงหักหัวคิวอ่ะ ครับ
1: คุณเจ๋งไม่ค่อยมีเนาะ
0: ผมไม่ค่อยมี
1: ไม่ค่อยมี
0: ไม่ใช่พี่ลิมิงฮะ
1: ครับผม
0: หม้อไฟอร่อยครับพี่ที่ไหนอะหม้อไฟเนี่ยอร่อยนะสดน้ำร้อนๆนะเยี่ยมเลยนะ
1: ครับ
0: เอสเลคอนซ่าย้ายมาปืนแล้วเหรอครับย้ายมาแล้วจ้าเห็นทักทายกับเอเซ่อยู่นะกองหลังของวิลล่า
1: อันนี้ฮาอันนี้ฮาคุณปุ๊จะเปิดขวดพี่เจ๋งคะนักกอล์ฟมือโปรคือมือแกบวมใช่ไหมครับ ใช่ไหมคุณเจ๋ง
0: มือโปรอ๋อหมายถึงว่าภาษาอีสานใช่ไหมครับผม
1: ครับ
0: หัวโนอย่างเงี้ย
1: มือปูดมือบวม
0: ไง
1: ครับ
0: ครับ
1: โอ้หามากเลย
0: หามากเลย
1: ครับ
0: อ่ะไปดีกว่านะครับเดี๋ยวผมต้องไปกลางสี่แยกก่อนด้วย
1: ไปทำอะไรฮะเจ๊
0: ไปด่าคนจีนก่อน
1: อ่ะวันนี้หมดเวลาครับขอบคุณผู้ฟังทุกท่านเลยครับที่รับฟังรายการแล้วก็ส่งข้อความเข้ามากันเยอะเลย
0: ครับ
1: นะฮะคุณเจ๋งทรงศักดิ์และผมชลลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับขอบคุณและสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: Money Talk Begin ดำเนินรายการโดยพัชระล้อมรื่นและทรงศักดิ์วรรณวิจิตรฟัง Active Radio ไม่สนุก

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันอธิบดีกรมการปกครองเผย3จังหวัดชายแดนใต้ยกระดับความปลอดภัยสูงสุดหลังเกิดเหตุระเบิดพร้อมกันหลายจุดสั่งประชาชนงดออกจากบ้านนายณฤชาโกษาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองกล่าวถึงสถานการณ์ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เกิดเหตุหลายจุดในช่วงคืนที่ผ่านมาว่าทราบข่าวตั้งแต่เมื่อวานแล้วและเร่งกำชับโดยเฉพาะการยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยและกำลังทั้งหลายที่อยู่ในพื้นที่โดยเฉพาะจังหวัดยะลาได้ให้ยกระดับการเตรียมพร้อมระดับสูงสุดและกำลังหลักในส่วนที่อยู่ในชุดคุ้มครองตำบลได้กำชับให้ระมัดระวังพื้นที่อย่างสูงสุดโดยเฉพาะการแจ้งเตือนประชาชนห้ามออกจากพื้นที่ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วทั้งหมดก็เป็นเรื่องของการแจ้งกำชับและเฝ้าระวังในเรื่องของมาตรการรักษาความปลอดภัยและรักษาฐานที่มั่นตนเองด้วยอีกทั้งกรมการปกครองและหน่วยที่เกี่ยวข้องออกพื้นที่ติดตามผู้ก่อการร้ายและอีกส่วนก็ปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนมาตรการของแผนพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ส่วนระหว่างนี้หากยังไม่สามารถจับกุมตัวผู้ก่อเหตุได้จะมีการประกาศห้ามออกจากพื้นที่

0: จะต้องดูแลอย่างไรบ้างนายนฤชากล่าวว่าเรื่องการประกาศเป็นแผนของจังหวัดชายแดนใต้อยู่แล้วโดยเฉพาะกองทัพภาคที่จะเป็นผู้ควบคุมสถานการณ์ดูแลในเรื่องนี้ส่วนเบื้องต้นได้รับรายงานจำนวนผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตหรือไม่นายนฤชากล่าวว่าต้องรอรายงานอย่างเป็นทางการแต่เฉพาะจำนวนที่เกิดเหตุก็ค่อนข้างหนักรวม3จังหวัดส่วนฝ่ายปกครองมีการข่าวหรือไม่ว่าการก่อเหตุหลายจุดพร้อมกันต้องการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์หรือสื่ออะไรนายนฤชากล่าวว่าด้านการข่าวเราก็ได้รับแจ้งมาเป็นระยะและได้แจ้งกลับไปหน่วยปฏิบัติในส่วนของการดำเนินการเมื่อคืนนี้เป็นเรื่องที่ถือว่าเตรียมการในเรื่องของการกระจายในพื้นที่ค่อนข้างกว้างและทุกพื้นที่ก็เฝ้าระวังอยู่ตลอดเวลาตรงนี้ได้กำชับว่าต้องปฏิบัติการอย่างไรด้วยการยกระดับขั้นสูงสุดตลอดเวลารัฐบาลยกระดับ JIC น่านเป็นศูนย์กลางประสานความช่วยเหลือนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลมีความห่วงใยผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือและต้องการให้ความช่วยเหลือจากทุกภาคส่วนส่งถึงมือประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพและตรงกับความต้องการของแต่ละพื้นที่โดยนางสาวสุภมาศอิสรภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้กรมประชาสัมพันธ์ต่อยอดการทำงานของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยจังหวัดน่านหรือ JIC น่านจากการเป็นศูนย์รวบรวมและรายงานสถานการณ์ให้ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางประสานข้อมูลความช่วยเหลือรวบรวมความต้องการจากพื้นที่และเชื่อมต่อไปยังภาคเอกชนหน่วยงานและประชาชนที่พร้อมให้การสนับสนุนเพื่อให้ทราบว่าพื้นที่ใดต้องการสิ่งใดประเภทใดและในปริมาณเท่าใดในช่วงเกิดภัยพิบัติมักจะพบว่าสิ่งของบริจาคบางประเภทมีจำนวนมากเกินความต้องการในบางพื้นที่ในขณะที่สิ่งของจำเป็นโดยเฉพาะวัตถุดิบสำหรับประกอบอาหารต้องเติมอย่างต่อเนื่องรัฐบาลจึงมุ่งจัดระบบข้อมูลและการส่งต่อความช่วยเหลือให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริงโดยให้ JIC น่านรวบรวมความต้องการจากศูนย์พักพิงและโรงครัวกลางเป็นรายวันล่าสุดข้อมูลณวันที่22สิงหาคมรองกลัวกลางแจ้งความต้องการวัตถุดิบเพิ่มเติมได้แก่เนื้อไก่ข้าวสารผักสดเครื่องปรุงรสและภาชนะบรรจุอาหารซึ่งเป็นสิ่งของที่มีการใช้ทุกมื้อและหมุนเวียนอย่างรวดเร็ว
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: สภาพสุขสุขภาพกับอาจารย์สง่าดามาพงศ์ดำเนินรายการโดยอัชราเชิดชูและทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดย
4: NSL Food The Happy Taste Creator หัวใจของความสุขอยู่ที่ความอร่อย
5: ถ้าคุณเบื่อเมนูราดข้าวแบบเดิมๆนี่เลยข้าวแท่งเมนูอาหารไทยคาวหวานอบร้อนพร้อมทานในแท่งเดียวอิ่มอร่อยมือไม่เลอะหาซื้อได้ที่สยามสแควร์วัน BTS หมอชิต BTS พญาไท BTS อโศก BTS อ่อนนุชโดย NSL Food สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ LINE @kaotang
6: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มี Mr. CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shop Mania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shop Mania

0: 9:09 สวัสดีคุณผู้ฟังทุกๆท่านเลยนะคะต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการสภาพสุขภาพวันนี้วันอาทิตย์ที่23 สิงหาคม 2569ค่ะต่อน้อยอัชราเชิดชูนะคะมาพร้อมกับดร.สง่าดามาพงศ์สวัสดีค่ะอาจารย์
1: สวัสดีครับเต่าน้อยครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังวันนี้อากาศบ้านเต่าน้อยและท่านผู้ฟังเป็นอย่างไรจะตื่นเช้ามาตอนประมาณสัก5:30 6:00 ออกไปออกกำลังกายไปใส่บาตรกับหลานเต่าน้อยสัมผัสได้เลยว่าอากาศดีๆเย็นอุณหภูมิประมาณ24-25แล้วก็มีไอหมอกเล็กๆว่าไปแล้วก็คิดถึงบ้านที่ต่างจังหวัดเนาะเต่าน้อย
0: ใช่ค่ะ
1: จะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยความรู้สึกเวลาอากาศเย็นๆแบบเนี้ยระหว่างอยู่ต่างจังหวัดอยู่ท่ามกลางทุ่งนาป่าเขากับมาอยู่ในตัวเมืองเนี่ยมันอารมณ์ต่างกันนิดนึงอากาศมันเหมือนกันฮะแต่อารมณ์มันจะต่างกันเต่าน้อยรู้สึกอย่างนี้ไหมเวลาฝนตกหรือเวลาอากาศดีๆอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครเราอดคิดถึงตอนเราเป็นเด็กที่อยู่ต่างจังหวัดไม่ได้เนาะอืม
0: ใช่หรือว่าเป็นพ่อหนูแก่อาจารย์เดี๋ยวนี้ชอบดูภาพเก่าๆภาพที่เดี๋ยวนี้ใน Facebook เนาะมันจะมีภาพอดีตเมื่อ30ปีที่ผ่านมาไปเลี้ยงวัวไปเลี้ยงควายไปเก็บบักทันใต้ต้นบักทันพุทราป่าที่เรากินอาจารย์เม็ดเล็กๆเปรี้ยวๆอมหวานอะห่อพริกเกลือไปกินไปเก็บยอดกระโดนยอดยะนางเวลาไปทำไร่ทำนาแต่อาจารย์หนูชอบวิถีชีวิตแบบนั้นมากนะแต่ตอนสมัยนั้นที่เราอยู่อ่ะเรามีความรู้สึกว่าทำไมมันลำบากชีวิตเราลำบากจังเลยแต่พอตอนนี้อาจารย์ย้อนกลับไปมองเมื่อ40ปีที่ผ่านมาเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยนั่นคือของที่มันมีมูลค่าแต่เราไม่เคยซึมซับเลยแต่วันนี้ย้อนกลับไปอาจารย์โชคดีที่ได้ใช้ชีวิตแบบนั้นนะทำให้เรามีความสุขแล้วก็มีความทรงจำที่คนในเมืองเอาเด็กในเมืองเอาจริงเขาก็ไม่ได้มาซึมซับกับเราแบบนั้นเราโชคดีมีท้องไร่ท้องนาได้เห็นการทำนาตั้งแต่กระบวนการแรกจนถึงกระบวนการสุดท้ายไม่ได้เป็นแบบนี้ปัจจุบันเขาพอข้าวสุกเขาก็ใช้รถเกี่ยวเลยเกี่ยวสีไปเลยแต่สมัยก่อนไม่ใช่นะต้องไปเกี่ยวข้าวต้องไปรัดข้าวนะต้องไปขนข้าวขึ้นลานข้าวนี่ก็ต้องทำมาจากขี้วัวขี้ควายกลิ่นธรรมชาติกลิ่นหญ้าตอนเป็นเด็กจำได้ว่าไปนอนที่กระท่อมฟางกระท่อมเลยโอ้สนุกสนานอาจารย์มันบรรยายไม่จบไม่สิ้นจริง
1: ใช่แล้วก็หลายคนบอกว่าเต่าน้อยกำลังบ่นเรื่องอะไรอยู่เนี่ยเขาจินตนาการไม่ออกจริงๆใช
0: ่
1: ไหมโดยเฉพาะคนที่เกิดอยู่ในเขตเมืองเนี่ยไอ้บรรยากาศแบบนั้นการใช้วิถีชีวิตแบบนั้นเนี่ยตั้งแต่เด็กนั้นเนี่ยบ่งบอกถึงความสุขสุขภาพดีสุขภาพจิตดีแล้วในที่สุดมันก็ถูกซึมซับมาเรื่อยๆกินอาหารพื้นบ้านได้เคลื่อนไหวร่างกายอยู่ตลอดเวลาในที่สุดโรคภัยไข้เจ็บพอเข้าสู่วัยทำงานมันก็เลยลดน้อยลงโดยปริยายเหมือนกับสิ่งที่ทางเต่าน้อยจะเอาเรื่องสุขภาพนั้นหนึ่งมาพูดในวันนี้มันเป็นการตั้งข้อสังเกตครับท่านผู้ฟังทำไมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังโดยเฉพาะโรคหัวใจหลอดเลือดหรือสโตรกเนี่ยมักจะเกิดขึ้นกับคนอายุยังไม่เยอะเมื่อก่อนเนี่ยต้อง60-70ขึ้นไปจึงปากเบี้ยวนั่งวีลแชร์ณวันนี้30กว่า40กว่าเกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นอีกไม่เชื่อถามเต่าน้อยครับท่านผู้ฟังเอาคนวัยทำงานที่อยู่ในอสมทไม่ใช่เฉพาะคลื่นใดคลื่นหนึ่งแต่อสมทภาพรวมเขารู้จักกันหมดชีวิตแล้วชีวิตเล่าอยู่กลางถนนก็มีหมายถึงเสียชีวิตขับรถอยู่กลางสนามฟุตบอลก็มีมันก็เป็นอะไรที่ตั้งข้อสังเกตเพราะฉะนั้นกรณีของคุณเลแมคโดนัลด์ที่เสียชีวิตไปหมาดๆมันทางสังคมตั้งคำถามขึ้นมาแล้วเต่าน้อยคุณเลไม่ใช่เคสแรกอะที่ทำให้คนเสียชีวิตด้วยโรคโรคเส้นเลือดหัวใจตีบแล้วตีบ3เส้นจะสิ่งที่ผมสนใจแล้วกำลังฟังเต่าน้อยอยู่ว่าเอ๊ะมันไม่มีสัญญาณอะไรบ่งบอกก่อนหน้านี้เหรอที่ทำให้คุณเลละมาระวังตัวเต่าน้อยน่าสนใจมากเต่าน้อยครับ
0: ค่ะวันนี้นะคะคุณผู้ฟังเชื่อว่าหลายท่านคงจะฟังเรื่องราวของคุณเลไปบ้างแล้วแหละซึ่งรายการเฮลที่ทำก็เคยพูดไปแล้วแต่วันนี้เราจะไปโฟกัสเรื่องของการเข็มจัด ินเค็มจัดสัญญาณเตือนเส้นเลือดสมองตีบคุณฟังคุณเรย์เนี่ยเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยไม่กินน้ำเปล่าอาจารย์จากคำบอกเล่าของเพื่อนเขาต่อเชื่อว่าหลายๆรายการคงพูดไปแล้วแล้วก็ชอบกินอาหารแปรรูปอาหารแปรรูปนี่แหละที่มีโซเดียมถึงแม้จะรสชาติจะไม่เค็มแต่มันแฝงอยู่ในนั้นอดไม่ได้ที่ต้องเอามาคุยกับอาจารย์สง่าดามาพงแล้วก็ที่สำคัญนะคุณผู้ฟังวันนี้เราพูดถึงเรื่องของการกินไม่ใช่โฟกัสเรื่องของคุณเดย์อย่างเดียวกินทุกอย่างซึ่งก่อนหน้านี้อาจารย์สง่าเคยส่งได้ส่งข้อความบทความหนึ่งที่คุณหมอท่านหนึ่งไปกินอะไรหอยนางรมใช่ไหมอาจารย
1: ์
0: นั่นแหละเดี๋ยวเราจะเชื่อมกันนะคะทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในร่างกายเรามันเกิดจากพฤติกรรมการกินปฏิเสธไม่ได้นะ 80% มันมาจากตัวเรานี่แหละระงับจิตระงับใจกันสักนิดหนึ่งคุณฟังบอกต่อกำลังเตือนตัวเองด้วยแล้วก็บอกคุณผู้ฟังด้วยว่าเรากินอย่างไรเราก็ได้อย่างนั้นแหละอาจารย
1: ์ครับก็เป็นเรื่องของสาระน่ารู้เรื่องดีๆของรายการสภาพสุขภาพซึ่งเป็นคู่หูคู่จิ้นดูโอกับรายการ Healthy Timeคนที่ฟังเฮลที่ถามบางครั้งก็ไม่ได้ฟังสภาพสุขภาพและมีคนสภาพสุขภาพจำนวนหนึ่งก็ไม่ได้ฟังเฮลที่ถามก็ไม่ผิดหรอกครับท่านผู้ฟังที่เราจะเอาเรื่องราวเดิมๆที่พูดในเฮลที่ถามมาขยายต่อในมุมมองของอาจารย์สง่าที่เป็นนักโภชนาการที
0: ่
1: อาจจะมองแตกออกไปจากอาจารย์หมอปัญญานะครับเดี๋ยวก็มองหลายๆมุมครับท่านผู้ฟังอ่ะ4689899 4689899ท่านผู้ฟังครับมาร่วมจัดรายการส่งคำถามมาที่เราได้ช่วงนี้เข้าสู่สุขภาพหน้าหนึ่งครับ
2: สุขภาพหน้าหนึ่ง
1: มา
0: คุณผู้ฟังคะเป็นข้อมูลที่เต่านำมาจากโรงพยาบาลศิครินทร์นะคะโดย TNN ออนไลน์เขาเอาบทความนี้มาลงไว้ย้ำแล้วย้ำอีกนะคะคุณผู้ฟังเส้นเลือดหัวใจตีบใครที่ชอบกินเค็มไม่ใช่เค็มธรรมดาเค็มจัดต้องระวังนะอาจจะมีอาการแน่นหน้าอกสัญญาณพวกนี้ต้องรีบไปพบคุณหมอก่อนที่จะสายเกินไปโรคเส้นเลือดหัวใจตีบเป็นอีกหนึ่งโรคร้ายนะคะที่ฆ่าชีวิตคนไทยสูงเป็นอันดับที่2รองจากมะเร็งค่ะอาจารย์แล้วก็มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องที่สำคัญคือผู้ป่วยบางรายอาจจะไม่ได้แสดงอาการ

0: ันทำให้ไม่รู้ตัวว่ากำลังมีความผิดปกติของหลอดเลือดหัวใจที่สำคัญไปมากกว่านั้นก็คือโรคหลอดเลือดหัวใจตีบคืออะไรอันตรายแค่ไหนโรคหลอดเลือดหัวใจตีบเกิดจากไขมันแล้วก็เนื้อเยื่อสะสมตามผนังหลอดเลือดหัวใจทำให้ผนังหลอดเลือดหนาขึ้นแล้วก็ช่องทางการเดินเลือดแคบลงส่งผลให้เลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจไม่เพียงพออาจจะทำให้เกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดซึ่งก็เป็นอันตรายถึงชีวิตได้โรคนี้จะพบในผู้ชายมากกว่าผู้หญิง 3-5 เท่าโดยเฉพาะผู้ชายที่อายุ35ปีขึ้นไปและผู้หญิงอายุ55ปีขึ้นไปคุณผู้ฟังถ้าคิดไม่ออกว่าหัวใจหลอดเลือดตีบเกิดจากอะไรคุณผู้ฟังคิดถึงท่อสายยางฉีดน้ำจะยังฉีดน้ำปกตินะมันก็พ่นได้ธรรมดาพอตะไคร้เต็มอะไรเต็มมันก็ออกน้อยลงละน้ำออกมาน้อยลงน้ำคือเลือดฮะแล้วก็ตะไคร้นงตะไคร้น้ำที่จับตามหล่อสายยางฉีดน้ำนั่นก็คือพวกไขมันแล้วก็เนื้อเยื่อสะสมตามผนังหลอดเลือดนั่นก็คือไอ้พวกตะคงตะไคร้ก็คือคล้ายๆแบบเปรียบเหมือนไขมันนั่นแหละที่สะสมตามผนังท่อน้ำฉีดอ่ะมันก็เลยทำให้น้ำมาออกมาน้อยมีคำถามว่าจริงหรือเปล่าคนที่อายุน้อยก็เสี่ยงโรคหลอดเลือดหัวใจตีบได้เหมือนที่อาจารย์สง่าบอกว่าแม้ในอดีตเนี่ยโรคนี้มักจะพบกับผู้สูงอายุแต่ว่าปัจจุบันพบในผู้คนที่อายุน้อยเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตเปลี่ยนไปหนึ่งในนั้นคือการกินไขมันสูงความเครียดการไม่ออกกำลังกายรวมถึงปัจจัยอื่นๆตามมาด้วยดังนั้นเนี่ยนะคะคุณผู้ฟังแม้จะอายุน้อยก็ไม่ได้หมายความว่าจะปลอดภัยเพราะผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงอาจจะเกิดภาวะหลอดเลือดหัวใจตีบเฉียบพลันได้เช่นกันเราไปดูปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคบ้างแน่นอนละอายุที่เพิ่มมากขึ้นปฏิเสธไม่ได้ว่าพันธุกรรมก็มีส่วนเหมือนกันอายุเพิ่มมากขึ้นพันธุกรรมไขมันในเลือดสูงความดันโลหิตสูงสูบบุหรี่ดื่มสุราอนุปทานที่มีอาหารไขมันสูงอ้วนลงพุงขาดการออกกำลังกายนี่คือปัจจัยเสี่ยงทั้งหมดถามว่า5สัญญาณเตือนล่ะของหลอดเลือดหัวใจตีบมันมี5สัญญาณมันมีอะไรเตือนไหมมันมีอยู่ 4-5 ข้ออาจารย์เจ็บหรือแน่นบริเวณกลางอกหายใจหอบบางคนบอกว่าแน่นบริเวณกลางอกอ๋อฉันกดไหลย้อนหรือเปล่าไม่ใช่นะแล้วก็ปวดร้าวไปบริเวณแขนคอหรือว่าไหล่เหงื่อออกมากผิดปกติกระสับกระส่ายกระวนกระวายคลื่นไส้หน้ามืดหรือใจสั่นมักมีอาการขณะออกกำลังกายหรือในช่วงที่เราทำงานหนัก แต่ว่าการรักษาไม่ได้มีแค่การผ่าตัดอาจารย์เขาพูดไปถึงเรื่องของ4-5สัญญาณคุณผู้ฟังครับปัจจุบันเนี่ยก็มีการทางเลือกในเรื่องของการรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจตีบหลายวิธีคุณหมอจะเป็นคนพิจารณาตามความรุนแรงของลักษณะหลอดเลือด อาจารย์บางคนรักษาด้วยยาในผู้ที่มีหลอดเลือดตีบบางส่วนแต่ถ้าหนักๆจะต้องทำบอลลูนหัวใจนะต้องทำบอลลูนหัวใจผู้ที่มีหลอดเลือดตีบรุนแรงและการผ่าตัดทำไบพาสหัวใจในกรณีที่ไม่สามารถรักษาด้วยการทำบอลลูนได้คุณผู้ฟังอาจจะเคยได้ยินทำไบพาสแน่ไบพาสหัวใจนะคะทีนี้มาดูเรื่องของอาหารบ้างเรารู้ละอาหารอะไรที่ทำให้เราเป็นหลอดเลือดหัวใจตีบแล้วก็มาแนะนำว่าอ่ะปรับพฤติกรรมการกินสักหน่อยได้ไหมคุณยังไม่ต้องปรับเลยก็ได้แต่ค่อยๆปรับค่อยๆปรับเช่นอาหารที่ย่อยง่ายไขมันต่ำไม่ปรุงจัดเลือกพวกผักธัญพืชตากใยสูงลดนะหวานมันเค็มโซเดียมน้ำตาลไขมันอันนี้จะเป็นสิ่งที่ช่วยดูแลสุขภาพหัวใจด้วยตัวของเราเองแล้วก็ลดเสี่ยงของโรคได้คุณผู้ฟังคะในกรณีของคุณเลอาจจะทราบไปแล้วเนาะว่ามันมีอะไรที่ทำให้คุณเลเป็นแบบนั้นบ้างเพื่อนฝูงก็ออกมาบอกกันนะคะอันนี้ตามคำพูดของคุณผู้ฟังที่เป็นแฟนรายการ
1: ลีโอพุทธด้วยหรือเปล
0: ่
1: า
0: ใช่ลีโอพุทธนั่นแหละอาจารย์คือในกรณีของคุณเรย์แม็กโดนัลนะสิ่งที่เพื่อนๆสังเกตแล้วก็เห็นได้อย่างชัดเจนก็คือเขาไม่กินน้ำเปล่าเลยอาจารย์แต่เขากินพวกเครื่องดื่มที่ไม่มีน้ำตาล คือสิ่งที่น่าตกใจก็คือผลการชันสูตรคุณผู้ฟังอาจจะฟังไปแล้วแต่ขอย้ำนิดนึงเพื่อให้อาจารย์สง่าวิเคราะห์นะคะคุณผู้ฟังพฤติกรรมของเขาเนี่ยก็ไม่ดื่มแอลกอฮอล์มาเกือบ30 ปีโชคดีเขาไม่ดื่มแอลกอฮอล์แต่เขาเป็นคนเหนื่อยง่ายนอนไม่ค่อยดี

0: ีพักผ่อนไม่เพียงพอชอบกินขนมขบเคี้ยวดื่มน้ำอัดลมตลอดดื่มน้ำเปล่าน้อยมากดื่มกาแฟที่ไม่ใช่กาแฟดำเป็นกาแฟครีมๆนะอาจารย์กินอาหารแปรรูปในร้านสะดวกซื้อที่มีโซเดียมสูงเพื่อนพูดไปแล้วว่าที่ไหนบ้างกินเบเกอรี่เน้นเบเกอรี่เขาไม่ค่อยกินข้าวกินไส้กรอกกินนุ่นกินดีทีนี้จากการที่เขาไปชันสูตรนะคะของคุณเรนเนี่ยมีภาวะเส้นเลือดหัวใจตีบ3เส้นด้วยกันภาวะหัวใจขาดเลือดเส้นเลือดตีบ3เส้น2เส้นเนี่ยตีบไปแล้ว 90% นะคะ1เส้นตีบไปแล้ว 70% อันนี้เป็นการเรียบเรียงจากคำให้สัมภาษณ์ของคุณลีโอพุทธที่เป็นเพื่อนของเขาค่ะอาจารย
1: ์คลิปนี้ถูกกระจายเป็นเกือบจะไวรัลนะต่อน้อยอาจารย์ก็ได้รับจาก 3-4 รายแสดงว่าเป็นข้อความเดียวกันหมดเลยแสดงว่ามันเป็น talk of the town เดี๋ยวถ้าต่อน้อยพูดจบแล้วเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์จะขอวิเคราะห์การวิจารณ์ของลีโอพุทธในเชิงวิชาการในมุมมองของนักโภชนาการต่อน้อยจบหรือยังครับ
0: จบแล้วจบแล้วค่ะ
1: ถ้าจบแล้วเนี่ยคำให้การของเพื่อนคุณเรย์แมคโดเนลล์เนี่ยที่เรียบเรียงจากของการสัมภาษณ์ของคุณลีโอพุทธเนี่ยที่ต่อน้อยอ่านจบไปมันสู้มี 3-4 ประเด็นนะประเด็นแรกก็คือเลไม่ดื่มแอลกอฮอล์มา30ปีแต่ก็ยังเจอเส้นเลือดหัวใจตีบอันที่1อันที่2น่าสังเกตในนี้ไม่ได้บอกว่าที่ผมถามตั้งแต่ตอนแรกเส้นเลือด2เส้นตีบ 90% และอีก1เส้นตีบ 70% เนี่ยอาการอะไรที่มันบอกให้คุณเลชล่าใจยังไม่ไปหาหมอรักษาไม่ทันท่วงทีสี่ชีวิตก็เลยต้องสูญเสียไปตรงนี้เป็นอุทาหรณ์นะท่านผู้ฟังเต่าน้อย
0: อ
1: าการที่เต่าน้อยพูดไปเมื่อสักครู่นั่นแหละครับคือ2เส้นตีบ 90% 1เส้นตีบ 70% ของคุณเรแต่ทำไมคุณเรจึงไม่รีบไปหาหมอเมื่อมีอาการจุดๆๆๆที่เต่าน้อยบอกเมื่อสักครู่อันนี้คือสิ่งที่ตั้งข้อสังเกตอาการของการนอนไม่หลับนอนไม่ดีมันไปเกี่ยวอะไรโรคหัวใจและหลอดเลือดเดี๋ยวผมจะเติมแต่สิ่งที่น่าสนใจมากก็คือดื่มน้ำเปล่าน้อยพอดื่มน้ำเปล่าน้อยมันก็ไปดื่มกาแฟไปดื่มน้ำอัดลมไปดื่มน้ำหวานกินขนมขบเคี้ยวแต่ประเด็นที่ผมจะเอามาคลี่แล้วให้มองสองมุมก็คือคุณเลกินอาหารแปรรูปในร้านสะดวกซื้อที่มีโซเดียมสูงยังโชคดีนะที่เขาบอกว่ากินอาหารแปรรูปที่มีโซเดียมสูงอาหารแปรรูปที่เดินเข้าไปในร้านสะดวกซื้อเราต้องแยกแยะให้เป็นว่าอันไหนที่กินเข้าไปแล้วมันทำลายสุขภาพอันนี้เราใช้ประสบการณ์สามารถที่จะเรียนรู้ว่าไอ้แปรรูปตัวไหนที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้เราต้องกินแต่กินไม่บ่อยกินอย่างพอดีกินให้ถูกต้องนั้นเนี่ยแทนที่มันจะทำลายสุขภาพแต่มันก็ส่งเสริมสุขภาพได้แต่ก็มีหลายตัวที่กินบ่อยๆกินเข้าไปแล้วโซเดียมสูงกินเข้าไปแล้วสารกันบูดกินเข้าไปแล้วคุณค่าทางโภชนาการต่ำนะมันก็เลยมีผลโดยเฉพาะโซเดียมนะฮะแต่สิ่งที่น่าสนใจเต่าน้อยเขาบอกว่าเลไม่ค่อยกินข้าวเน้นกินเบเกอรี่ตรงนี้ขอให้ความรู้นิดนึงข้าวกับเบเกอรี่นั้นเป็นอาหารประเภทให้สารอาหารที่เรียกว่าคาร์โบไฮเดรตให้พลังงานมันเป็นวิธีของคนต่างตะวันตกของคนต่างชาติที่สเตเปิลฟู้ดเขาหรืออาหารหลักเขาคือข้าวสาลีที่ออกมาในรูปของขนมปังหรือเบเกอรี่แต่คำว่าเบเกอรี่ที่มาเขียนเนี่ยไม่ใช่ขนมปังที่กินกับเป็นแซนด์วิชนะเต่าน้อยอย่างเดียวนะเบเกอรี่รวมไปถึงแครกเกอร์รวมไปถึงขนมปังที่ออกแนวหวานไขมันสูงอันนี้ก็คงจะตีความหมายเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นถ้าคุณบอกว่าผลิตภัณฑ์ขนมปังที่เป็นขนมปังกินกับแทนข้าวนั้นเนี่ยมันไม่ได้ต่างอะไรกับข้าวถ้าคุณกินพอดีมีประโยชน์ร่างกายให้พลังงานกับร่างกายแต่ถ้าคุณกินเยอะเกินไปแป้งหรือคาร์โบไฮเดรตที่ใช้ไม่พอก็จะเปลี่ยนเป็นน้ำตาลก็จะเปลี่ยนเป็นไขมันมันก็เลยนำมาซึ่งเส้นเลือดหัวใจตีบได้อันนี้เป็นเรื่องราวที่เราจะมานำวิเคราะห์กันนะเต่าน้อยอย่างไรก็แล้วแต่ท่านผู้ฟังก็อยากจะบอกว่ามันมีคำถามเกิดขึ้นมากมายว่าเอ๊ะประเด็นของคุณเรย์แมคโดเนลล์เนี่ย ที่เป็นสโตรกขึ้นมานั้นเนี่ยมันเกิดจากอะไรกันแน่หลายคนพยายามจะออกมาบอกว่ามันไม่ได้บอกตรงนี้นะเต่าน้อยว่าคุณเลไม่ดื่มเหล้าแต่สูบบุหรี่หรือเปล่าเขาไม่ได้พูดถึงเลยนะ
0: ไม่ได้พูดถึง
1: อันที่สองคุณเลมีภาวะความดันโลหิตเป็นอย่างไรอันที่สามคุณเลได้ตรวจสุขภาพประจำปีแล้วรู้ว่าไขมัน
0: คือขออนุญาตแทรกอาจารย์นิดนึงก็ด้วยความที่เพื่อนน่ะอยากให้ไปตรวจสุขภาพตามข่าวนะแต่เจ้าตัวดื้อไม่ยอมไปเพราะฉะนั้นวันแรกที่ภรรยาบอกว่าไม่มีโรคประจำตัวนั่นหมายความว่าก็ตัวเขาไม่ได้ไปตรวจสุขภาพเขาก็เลยไม่เจอว่าเขาเป็นอะไร
1: ถูกมันเหมือนกับคนที่บอกว่าตัวเองไม่ติดโควิดอ่ะ
0: เพราะตัวเองไม่ตรวจ
1: ไม่เคยตรวจอ่ะปากแข็งไม่เคยตรวจก็เลยบอกเออฉันพ้นโควิดแล้วฉันใดฉันนั้นคนเหล่านี้เหมือนกับคนที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงแล้วไม่รู้ตัวเต่าน้อยเป็นเบาหวานแล้วไม่รู้ตัวคนเหล่านี้อันตรายสุดๆท่านผู้ฟังฟังไว้นะการดื้อไม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีการไม่รู้ว่าตัวเองเป็นความดันไม่รู้ว่าตัวเองเป็นเบาหวานเพราะไม่เคยตรวจอันตรายมากครับคุณผู้ฟังกรณีจะเดินรอยตามคุณเรจะสูงมากเลยคุณเรอ้วนไหมเต่าน้อย
0: ไม่อ้วนนะเป็นผู้ชายตัวใหญ่สไตล์ฝรั่งจ้ะ
1: สไตล์ฝรั่งแล้วเราก็บอกว่าความผิดปกติของหลอดเลือดสมองเนี่ยเช่นมันมีหลอดเลือดโป่งพองอันนี้เราไม่สามารถจะรู้ได้หรอกมันอาจจะทำให้เลือดออกในสมองได้แม้คนที่ยังอายุน้อยอยู่ก็ตามภาวะเลือดแข็งตัวง่ายผิดปกติอันนี้อาจจะเกิดจากกรรมพันธุ์นะครับแล้วก็สิ่งที่เราต้องใส่ใจก็คือการนอนน้อยและความเครียดเรื้อรังมันไม่ใช่สาเหตุโดยตรงสักเท่าไหร่หรอกไอ้การนอนน้อยกับความเครียดเนี่ยแต่มันไปเกี่ยวโยงแต่มันสามารถไปส่งเสริมความดันโลหิตสูงต่อน้อยการนอนน้อยจะมีความดันโลหิตสูงเครียดจะมีความดันโลหิตสูงกว่าคนที่ไม่เครียดหรือคนนอนอย่างเพียงพอคนที่นอนน้อยมีโอกาสอ้วนมากกว่าคนที่นอนปกติผมเคยพูดเรื่องนี้ไปเยอะคนนอนน้อยน้ำตาลและไขมันจะผิดปกติออกไปแนวสูงคนที่นอนน้อยจะเพิ่มความเสี่ยงโดยรวมมากกว่าคนที่นอนอย่างเพียงพอเพราะนั้นประเด็นที่น่ากังวลในคนรุ่นใหม่ที่เราพูดแล้วพูดอีกก็คือเรื่องการวิถีชีวิตหรือการใช้ชีวิตที่ประมาทสิ่งที่น่าสนใจคือสโตรกในวัยหนุ่มสาวไม่ได้เกิดขึ้นแบบเฉียบพลันจากวันเดียวแล้วก็จะตายทันทีแต่หลายกรณีที่เป็นผลสะสมมาจากพฤติกรรมที่เต่าน้อยพูดไปทั้งหมดที่ลีโอพูดถึงเพื่อนตัวเองแล้วถ้ามันเป็นจริงเนี่ยพฤติกรรมล้วนเต่าน้อยพฤติกรรมล้วนๆหวานมันเค็มอาหารที่ให้พลังงานสูงอ้วนตัวใหญ่ดื้อต่ออินซูลินความดันโลหิตสูงไขมันสูงหลอดเลือดเสื่อมในที่สุดสโตรกก็ตามมาท่านผู้ฟังครับอายุอย่างนิดเดียวเองจำง่ายๆสโตรกไม่ใช่โรคของคนแก่เท่านั้นแต่เป็นโรคหลอดเลือดที่เริ่มสะสมความเสี่ยงได้ตั้งแต่อายุอย่างน้อยๆฟังไว้ครับท่านผู้ฟังที่ยังเป็นวัยหนุ่มสาวอยู่นะฮะทีนี้มาลงลึกนิดนึงอีกการนอนเนี่ยมันทำให้เป็นโรคหลอดเลือดสมองได้ด้วย6ผมพูดไปแล้วล่ะอันที่1คือความดันโลหิตสูงอันที่2คือเพิ่มการอักเสบในร่างกายครับท่านผู้ฟังการนอนน้อยการนอนเนี่ยปกติผมเคยพูดว่ามันไปกระตุ้นทำให้ก่อนมันเป็นการอดนอนดีกว่าการนอนไม่พอหรือการอดนอนเนี่ยมันไปกระตุ้นทำให้การอักเสบของผนังหลอดเลือดนะฮะพอผนังหลอดเลือดมันอักเสบปุ๊บสิ่งที่ตามมาสโตรกครับท่านผู้ฟังทำให้การควบคุมน้ำตาลแย่ลงเบาหวานจึงเลยมาไงต่อน้อยคนที่นอนไม่พอนอนน้อยโอกาสเป็นเบาหวานสูงกว่าคนนอนปกติอันต่อมาก็คือฮอร์โมนแห่งความเครียดหรือที่เรียกว่าคอร์ติซอลมันจะเพิ่มขึ้นถ้าคุณนอนไม่พออันนี้ผมบอกเลยว่าผมพูดบ่อยมากเรื่องคอร์ติซอลกับการนอนเนี่ยมันจะกระทบระบบการควบคุมหิวและน้ำหนักอันนี้ก็พูดบ่อยพอคอร์ติซอลมันออกมาเยอะการควบคุมไม่อยู่ในเรื่องความ ควบคุมความหิวกินกินกินกินอ้วนอ้วนอ้วนไขมันก็เลยสูงง่ายนิดเดียวครับท่านผู้ฟังเพราะนั้นเรื่องการนอนจึงเป็นเรื่องที่สำคัญขอตอกย้ำต่อหน่อยครับ
0: การนอนคือการพักผ่อนที่ดีที่สุดเพราะว่าการนอนเป็นการที่ร่างกายได้ซ่อมแซมในส่วนที่สึกหรอของเราเองนะผู้ฟังสังเกตนะใครที่นอนไม่พอหรือว่าใครที่นอนไม่เต็มที่วันต่อมาวันรุ่งขึ้นมันจะแบบมันจะเอื้อมันจะอืดมันจะแบบรู้สึกไม่สดชื่นแล้วก็มีอาการปวดหัวร่วมด้วยแต่ถ้าวันไหนที่เราได้นอนพอได้นอนเพียงพอนะผู้ฟังเราจะมีความรู้สึกว่าเราสดชื่นแล้วก็พร้อมที่จะปฏิบัติงานหรือว่าทำงานในวันนั้นๆด้วยเชื่อว่าหลายท่านเองคงจะมีประสบการณ์เรื่องนี้นะคะคุณผู้ฟังต่อเองนี่นะคะเห็นชีวิตคุณเลแล้วเราเป็นคนที่ชื่นชอบเข้ามาในวัย90น่ะเนาะแล้วก็เห็นเขาใช้ชีวิตแบบว่ามันเท่อาจารย์รู้สึกดีแต่เขาก็เป็นที่รักของคนในวงการบันเทิงแล้วก็คนในวงการฟุตบอลหลายๆคนก็เป็นคนที่เป็นนักฟุตบอลที่เล่นฟุตบอลเก่งนะคะสมัยเป็นเด็กเนี่ยเขาเป็นนักฟุตบอลแล้วก็เป็นนักกีฬาด้วยนะคะเอาเป็นว่าคุณเลเสียชีวิตไปแล้วแต่คนที่ยังอยู่ก็ลองเอาบทเรียนของคุณเลนะคะมาใช้ว่าเราจะไม่อยากเป็นแบบนั้นได้อย่างไรนะคะคุณผู้ฟังมาลองปรับพฤติกรรมตัวเองดูใครปรับแล้วดีแล้วก็ดีนะคะยินดีด้วยแต่ใครที่เห็นชีวิตคุณเลแล้วก็สะท้อนกับชีวิตตัวเองเนี่ยสามารถปรับได้ค่ะไม่สายเกินไปอาจารย์เราพักกันก่อนไหมเดี๋ยวช่วงหน้าหนูเห็นข้อความหนึ่งที่อาจารย์มาแชร์กับหนูหนูชอบมากเลยที่อาจารย์บอกว่ามีคุณหมอท่านหนึ่งที่อยู่ต่างประเทศใช่ไหมคะแล้วก็พูดถึงเรื่องของการกินหอยนางรมใช่ไหมไม่ใช่คุณหมอสิมีผู้ชายวัย44ปีคืออดีตเคยเป็นเจ้าหน้าที่ดับเพลิงแล้วก็อดีตเป็นนายนาวิกโยธินเขาไปกินหอยนางรมแล้วมันเป็นยังไงต่อไปเนี่ยเดี๋ยวให้อาจารย์มาเล่าน่าสนใจมากค่ะอาจารย์เพราะว่าต่อเป็นคนหนึ่งที่เป็นคนที่ชอบกินหอยนางรมดิบเหมือนกันหอยนางรมนะใส่อะไรนะพริกเผานะน้ำจิ้มซีฟู้ดนะบีบมะนาวเข้าไปยอดกระถินเข้าไปหอมเจียวเข้าไปหัวใจมันอร่อยนะแต่ว่านานถึงจะมีโอกาสทานทีเพราะว่ามันแพงอ่ะใครที่ชอบกินหอยนางรมเดี๋ยวช่วงหน้ามาอาจารย์จัดเต็มนะอาจารย
1: ์ครับก็กรณีของคุณเลย้อนไปนิดนึงก่อนจะปิดเบรกผมบอกเลยนะฮะกรณีของคุณเรเนี่ยไม่ใช่รายสุดท้ายของคนที่มีชื่อเสียงหรือคนทั่วไปในยุคหนุ่มสาวอายุ40ไม่ถึง50ชีวิตของคุณเรมันจะต้องนำเอาไปทบทวนเหมือนที่ต่อน้อยบอกฟังเราแล้วฟังข่าวคุณเรแล้วลองถามตัวเองครับท่านผู้ฟังเมื่อกี้ต่อน้อยก็พูดแล้วพูดอีกแต่ต่อน้อยพูดไปก็เหมือนกับตอกย้ำให้กับตัวเองอันนั้นเรื่องจริงเพราะต่อน้อยเองก็ต้องยอมรับว่าเขากำลังบอกตัวเองอยู่เหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นครับท่านผู้ฟังครับคุณเลอาจจะเป็นครูของเราที่จะเปลี่ยนให้เราได้เปลี่ยนวิธีการพฤติกรรมสุขภาพของเราให้มันดีขึ้นเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาดูหอยนางรมกันครับช่วงนี้พักคร
0: ู
2: ่สภาพสุขภาพกับอาจารย์สง่าดามาพงศ์ดำเนินรายการโดยอัชราเชิดชูและทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดย
4: NSL Food The Happy Taste Creator หัวใจของความสุขอยู่ที่ความอร่อย
5: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับ

0: วิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
0: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: สภาพสุขสุขภาพกับอาจารย์สง่าดามาพงศ์ดำเนินรายการโดยอัชราเชิดชูและทีมงาน FM 99
3: 37นาทีกลับมาในช่วงที่2นะคะยังอยู่กับรายการสภาพสุขสุขภาพโดยตอนน้อยอัชราเชื้อชูแล้วก็ดร.สง่าดามาพงศ์ขอขอบคุณ NSL Burgery นะคะ Burgery มาตรฐานฮาลาลที่ 7-Eleven โดย NSL Food คุณผู้ฟังกลับมาในช่วงนี้นะคะเราพูดคุยกันบทเรียนที่เกี่ยวข้องชีวิตคุณเรนะคะเราก็เอามาเล่าสู่กันฟังเนาะถือว่าเป็นวิทยาทานแล้วก็ไปสังเกตสังกาตัวเองว่าเป็นหรือเปล่าวันนี้ต่อนำเรื่องของเส้นเลือดหัวใจตีบการที่ชอบกินเค็มจัดก็ต้องระวังมีอาการแน่นหน้าอกเจ็บหน้าอกผิดปกติหรือไม่ต้องรีบไปพบคุณหมอก่อนที่จะสายเกินไปอาจารย์กลับมาค่ะ
4: กลับมาแล้วครับท่านผู้ฟังต้องขอขอบคุณ NSL นะครับถ้าไม่มี NSL รายการของเราก็คงลำบากแต่ผมจะบอกท่านฟังอีกครั้งหนึ่งว่าผู้บริหารของ SNSL ที่เข้ามาสนับสนุนรายการสภาพสุขสุขภาพเป็นหนึ่งเดียวเนี่ยเขาไม่ได้ต้องการอยากจะขายของให้คนมารู้จัก NSL รุ่นนี้นั่นแต่เขาอยากแบ่งปันฮะต่อน้อยเขาถือว่าเขาทำ CSR อย่างหนึ่งที่จะทำให้ท่านผู้ฟังรายการสภาพสุขสุขภาพได้นำเอาความรู้ที่ผมพูดแล้วเอาไปใช้กับชีวิตจริงเขาอยากจะทำบุญเพราะฉะนั้นก็ต้องขอขอบคุณด้วยจริงใจครับต่อน้อยครับ
3: อาจารย์เอาเรื่องนี้มาจากไหนเรื่องของชาวอเมริกาวัย44ปีที่เขากินหอยนางรมอาจารย์เล่าให้ฟังได้ไหมคะ
4: มันเป็นข่าวไม่ใหญ่เป็นข่าวเล็กๆไม่ได้เป็นไวรัลอะไรเอ่ยแต่ว่ามันโดนใจผมเพราะว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งผมก็ชอบเหมือนเต่าน้อยชอบเหมือนหลายคนว่าการกินหอยนางรมดิบๆเนี่ยจริงๆแล้วตอนแรกมันขยะแขยงนะเพราะตัวเองเป็นคนอยู่กระทรวงสาธารณสุขอะไรที่มันไม่สุกเนี่ยมันดิบๆเนี่ยตัวเองจะรังเกียจไว้ก่อนแต่พอกินเขาก็กล้ากลัวๆเอ้ยกินไปมันอร่อยนะกินตามแฟชั่นมีความรู้สึกเฮ้ยกินของแพงอ่ะเท่โก้แต่มาระยะหลังเลิกกินไปนานแล้วด้วยเหตุผลหลายอย่างก่อนที่ข่าวนี้จะออกมาข่าวนี้อย่างนี้ครับท่านผู้ฟังเป็นชาวอเมริกันอายุ44ปีเองนะฮะแล้วก็เคยเป็นเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและเป็นอดีตนาวิกโยธินถ้าเป็นอดีตนาวิกโยธินต้องร่างกายแข็งแรงเน
3: า
4: ะต่อต้อง
3: แข็งแรงมากต้องแข็งแรงมาก
4: แต่เมื่อปีที่แล้วเขาไปกินหอยนางรมที่ร้านอาหารอย่าไปเอ่ยชื่อเลยมันเป็นร้านชื่อดังในชิคาโก้ปรากฏว่าหลังจากกินหอยนางรมเข้าไปได้ไม่นานคืนนั้นน่ะเขาก็ล้มป่วยทันทีเลยเข้าโรงพยาบาลปรากฏว่าเขาติดเชื้อในกระแสเลือดและเกิดความเสียหายที่สมองอย่างถาวรขีดเส้นใต้เกิดความเสียหายที่สมองอย่างถาวรโดยสาเหตุมาจากการติดเชื้อแบคทีเรียที่ชื่อว่าวิบริโอแล้วแต่คุณจะออกเสียงกันละกันวิบริโอที่ปนเปื้อนอยู่ในหอยนางรมเชื้อนี้วิบริโอนั้นอยู่ในหอยนางรมดิบครับท่านฟังสุกแล้วตายสุกแล้วไม่อยู่ไม่เหลือทางอย.อเมริกันหรือที่เรียกว่า FDA เนี่ยเขาก็ออกมาเตือนเป็นประจำว่าการกินอาหารทะเลและหอยนางรมที่ปรุงไม่สุกอาจจะทำให้เสี่ยงต่อการติดเชื้อแบคทีเรียได้หลายตัวรวมทั้งตัวนี้ด้วยครอบครัวของเขาจึงทำการยื่นฟ้องโอ้โหเต่าน้อยยื่นฟ้องร้านอาหารร้านนี้ให้ชดเชยค่ารักษาและค่าเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นกับครอบครัวของเขาเพราะหลังจากเหตุการณ์นั้นจากอดีตนาวิกโยธินที่ร่างกายแข็งแรงกลายเป็นผู้ป่วยนอนติดเตียงมาเป็นปีแล้วเต่าน้อยจะถามท่านผู้ฟังด้วยประเทศไทยเคยมีใครฟ้องร้านอาหารไหมที่ไปกินอะไรออกมาแล้วมันเป็นมะเร็งกินออกมาแล้วท้องเดินผมไม่เคยได้ยินเลยอเมริกาที่เขากล้า
3: อาจจะมีแต่ไม่เป็นข่าวหรือเปล่าอาจารย์
4: น้อยมากฮะ

0: เพราะว่าผมเคยคุยกับผู้บริหารของสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคละเมื่อที่สิงคโปร์กับมาเลเนี่ยเยอะกว่าบ้านเรานะฮะการกินหอยนางรมดิบเนี่ยมันเป็นอะไรที่น่ากลัวมากเลยครับท่านผู้ฟังสมัยก่อนตอนเป็นเด็กพ่อจะชอบกินหอยนางรมมากพ่อเรียกหมอเรียวแล้วรู้ว่าข้างในนั้นเชื้อแม่งอันตรายมากเลยนะก็ห้ามพ่อไม่ให้กินเด็กขาดแล้วต้องเป็นหอยนางรมสุกเท่านั้นตัวนี้เป็นสิ่งที่เขาเปลยออกมาหอยเป็นสัตว์ที่ทำหน้าที่เหมือนกับตัวฟิลเตอร์กรองน้ำทะเลโอ้สาวน้อยนึกถึงฟิลเตอร์ในเครื่องกรองน้ำบ้านเราไห
1: ม
0: ที่มันจะกรองเอาโลหะหนักเอาฟองเอาสิ่งโสโครกอ่ะก่อนจะถึงปากเราอ่ะฉันใดฉันนั้นอะไรที่สกปรกอยู่ในทะเลหอยนี่แหละครับจะเป็นคนดูดซับเอาไว้นึกภาพออกหรือยังท่านผู้ฟังเมื่อหอยเป็นฟิลเตอร์หรือไปดูดซับเอาสิ่งโสโครกในทะเลเก็บไว้ในตัวตนเพื่อจะให้ทะเลสะอาดนั้นเนี่ยมันก็จะมีเชื้อโรคสะสมอยู่ในหอยเยอะที่น่ากลัวที่สุดก็คือพวกเชื้อวิบิโอที่ว่านี้มันรู้จักกันในนามของพวกเชื้อแบคทีเรียที่กินเนื้อแบคทีเรียที่กินเนื้อท่านผู้ฟังพวกนี้คนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงเช่นป่วยเป็นโรคตับอยู่แล้วเบาหวานอยู่แล้วภูมิคุ้มกันต่ำเวลากินเข้าไปจะเสี่ยงที่จะติดเชื้อและเสียชีวิตได้สูงขึ้นอาการมักเริ่มต้นจากอาการท้องเสียคลื่นไส้อาเจียนหลังจากนั้นก็อาจลุกลามไปติดเชื้อในกระแสเลือดครับท่านผู้ฟังบางรายถึงกับช็อกเลยนะเต่าน้อยเกิดตุ่มน้ำพุพองตามบริเวณผิวแล้วลุกลามไปกินเนื้อตายส่วนอื่นแขนขาโอ้ยแม่เจ้าหน่วยงานควบคุมโรคติดต่อที่เรียกว่า CDC ของอเมริกาพบว่าจากสถิติของคนอเมริกันที่กินหอยนางรมสดแล้วติดเชื้อเนี่ยโอกาสเสียชีวิตอยู่ประมาณ 20% ท่านผู้ฟังครับรอดมาได้ก็เป็นคนพิการตัดแขนขากันออกไปเพราะแบคทีเรียตัวนี้มันกินเนื้อดังนั้นพ่อแม่พี่น้องที่ชอบกินหอยนางรมขอให้กินสุกผ่านความร้อนนะฮะอย่าไปกินดิบกินดิบแล้วจะเกิดเหตุการณ์เช่นนี้อันหนึ่งการบีบมะนาวใส่หอยนางรมไม่สามารถจะฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้อย่างที่เราเข้าใจกันจำไว้ครับท่านผู้ฟัง
1: อาจารย์อย่าว่าแต่หอยนางรมเลยอาจารย์เห็นหอยเบงผู้ไหมล่ะหอยเบงผู้จะเป็นขนได้เป็นเส้นๆน่ะเขาบอกให้ดึงออกให้เอาออกหอยเบงผู้อ่ะคุณผู้ฟังมันจะเป็นเส้นๆคล้ายๆเส้นผมอ่ะเนาะบางคนเขากินไปทั้งแบบว่าไม่สนใจกินไปหมดเลยแบบนั้นน่ะได้เรื่องอ่ะท้องเสียนะขออนุญาตไปที่ข้อความของเฮียฮอนิดนึงนะคะก็พูดถึงเรื่องของอาหารทะเลบอกว่าหลังๆเนี่ยของทะเลหรือแม่น้ำน่ากลัวนะครับอาจารย์มันมีสารพิษจากโรงงานที่ปล่อยโดยไม่มีการบำบัดมานานจนสะสมไปเรื่อยจนถึงปัจจุบันนะคะแล้วก็มีคุณผู้ฟังท่านนี้นะคะก็คุณนกเขาบอกว่าในกรณีของคุณเลเนาะการใช้ร่างกายแบบสมบุกสมบันกับการอยู่การกินอย่างไหนทำให้เกิดสภาวะของหัวใจมากกว่ากันครับอาจารย์สมบุกสมบันนะแล้วก็การกินอาจารย์วิเคราะห์หน่อย
0: เท่ากันนะมันจะบอกว่าหัวใจหลอดเลือดสมองเนี่ยที่มันทำให้เส้นเลือดตีบอ่ะมันไม่ได้เกิดจากปัจจัยใดปัจจัยเดียวขอบอกมันเป็นเรื่องของพฤติกรรมสุขภาพองค์รวมนอนน้อยกินอาหารที่มีไขมันสูงแคลอรี่สูงมีพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งความเครียดเห็นไหมฮะเอาแค่4ตัวนี้มันเกี่ยวโยงกันหมดเลยเพราะนั้นคุณจะไปดูแลพฤติกรรมใดพฤติกรรมเดียวแล้วละเลยอีกหลายพฤติกรรมอ่ะคุณไม่พ้นแน่นอนเพราะนั้นอย่าลืมนะฮะว่าสุขภาพของมนุษย์นั้นเป็นองค์รวมที่ไม่สามารถจะพูดเรื่องใดเรื่องหนึ่งได้นะครับ
1: ค่ะคุณยูเซอร์นะคะบอกว่าอาจารย์หมอนัดผมไปเจาะเลือดตรวจไขมันแล้วก็ความดันพอไปถึงนะหน้าห้องหมอก็ติดคำว่าเลื่อนผมก็เลยต้องกลับนัดแล้วยังมาเลื่อนได้ยังไงอาจารย์เข้าใจไหม
0: แล้วเขาไม่บอกล่วงหน้าหรอ
1: ไม่เขาว่าเลื่อนตรงประตูเขาบอกว่าให้เลื่อนประตูประตูไม่ปกติมันจะเป็นผลักใช่ไหมล่ะผลักหรือดึงอันนี้บอกเลื่อนเนี่ยคุณก็ศรีถนนชัยเนาะมันเป็นมุกของเขาอาจารย์พอไปถึงหน้าห้องปุ๊บหมอบอกเลื่อนผมก็เลยกลับเลยครับอาจารย์เป็นไงอาจารย์ฟังเป็นไงนะคะนะคะอันนี้มีคุณผู้ฟังบอกว่าอาจารย์ติดตามดูรายการร่องสลานของอาจารย์บ่อยๆชอบมากที่ให้ความรู้ด้านอาหารแล้วก็อื่นๆค่ะ
0: คือขอบคุณฮะผมไม่สามารถจะพูดเรื่องร่องสลานจารย์สง่าในรายการนี้ได้มันก็เป็น COI นะฮะแต่ผมจะบอกว่ารายการนี้คนดูเยอะมากนะมันเป็นตัวตนของผมแล้วก็มันเป็นความรู้ปนกับความสนุกก็ติดตามได้ครับเอาละครับผมจะบอกว่าสิ่งทั้งหมดทั้งปวงที่เกิดขึ้นที่เราคุยกันในวันนี้เนี่ยมันเป็นอุทาหรณ์ที่จะบอกให้ท่านผู้ฟังที่ฟังเราและเป็นแฟนรายการเรามาตลอดเนี่ยได้นำไปคิดนะฮะแฟนรายการที่พยายามจะสื่อสารมาทางไลน์ส่วนตัวผมก็พูดกันเรื่องนี้เยอะมากเลยเต่าน้อยก็ต้องขอบคุณมากๆเลยอาจารย์ผมคิดว่ารายการของอาจารย์เนี่ยหมายถึงสภาพสุขสุภาพเนี่ยมันไม่ได้แค่ให้ความรู้อย่างเดียวแต่เป็นการกระตุกต่อมกลัวกระตุกต่อมอารมณ์ให้คนเกิด alert นี่เป็นคำพูดของเขานะเป็นการตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาซึ่งไม่ค่อยเห็นในรายการอื่นๆที่เอาแต่ความรู้ออกมาแต่รายการของอาจารย์กับเต่าน้อยมันทำให้คนคิดตามไม่ได้ฟังอย่างเดียวเออเต่าน้อยอันนี้ต้องขอบคุณความคิดนี้นะฮะพอมาทบทวนอีกครั้งหนึ่งมันเป็นจริตของผมเองฮะท่านผู้ฟังที่ผมเป็นนักวิชาการที่ผมไม่ได้ไปอ่านบทความหรือสิ่งที่เอาตัวเองรู้เนี่ยมาพูดแต่เพราะความรู้แต่ผมพยายามจะกระตุกให้คนลุกตื่นขึ้นมาปฏิวัติตัวเองทำกับตัวเองให้ได้อันนี้มันเป็นความสำเร็จที่ลูกศิษย์ผมจำนวนมากที่ลดน้ำหนักกับผมได้อย่างถาวรและยั่งยืนมาประมาณ20กว่าปีจนถึงทุกวันนี้เป็นเพราะผมกระตุกต่อมให้เขาเกิดความมีวินัยกระตุกต่อมให้เขารักตัวเองนะฮะก็เลยมันก็เลยมีความต่างครับต่อน้อย
1: มาที่พี่ทูบบ้างก็ขำๆกับบทกลอนของพี่เขานะคะเกิดไขมันอุดตันในเส้นเลือดเตรียมโดนเชือดหากเราไม่ไปหาหมอออกกำลังงดกินมันยังไม่พอต้องเข้าหอกับเธอนั้นฉันรอดตายนะคะอ่ะมาน้องแอมซ่าบางอัมซ่าบอกว่างดของเค็มอย่างเต็มใจแล้วพี่จ๋าได้เวลามาใส่ใจเถิดน้องพี่เจ็บหน้าอกน้ำตาตกทุกนาทีปรับหน่อยสิอย่ารีรอขอสักวันอาจารย
0: ์น้องอับซ่าเขาเก่งขึ้นทุกวันนะเต่าน้อย
1: ใช่ใช่นะคะ
0: ขึ้นทุกวัน
1: แล้วก็ฝากถึงดูให้พี่เต่าดูแลสุขภาพด้วยขอบคุณมากมากนะคะแล้วก็6576บอกว่าอาจารย์ครับผมเคยกินเบียร์กับหอยแมงผู้ไป1 กิโลหอยแมงผู้1 กิโลแล้วอาจารย์เช้ามาทั้งอาเจียนทั้งถ่ายจนต้องเรียกรถส่งโรงพยาบาลด่วนๆเลยครับอาจารย์ไอ้ยังพูดตบเบียร
0: ์นะคะอย่ารีบทำ
1: นะคะแล้วก็คุณผู้ฟังแชร์เรื่องของที่แบบว่าที่แฟนพี่เลเขาบอกว่าไม่มีโรคประจำตัวเพราะว่าพี่เขาไม่เคยไปหาหมอตรวจเลยด้วยอายุของพี่เล49ปีขนาดนี้มันเกินมามากเกินน้อยแล้วแต่ละคนครับต้องยังไงก็ต้องหายามากินอาจารย์ได้วัย45 46 47เนี่ยบางคนเริ่มเป็นไขมันในเส้นเลือดต้องกินยาก่อนนอนบางคนเริ่มเป็นความดันอาจารย์แต่ถ้าไม่ไปเลยหนูเคยได้ยินนะไม่ไปหาหมอก็ไม่เจอโรคอะไรอย่างเงี้ยดูสิ
0: มันก็อย่างที่เราบอกครับท่านผู้ฟังคือคนที่อยู่แบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นคนที่ประมาทในชีวิตครับแล้วมันครั้งแล้วครั้งเล่าอ่ะพอปัญหาสุขภาพมันสุกงอมขึ้นมาปุ๊บนั้นแล้วเราเพิ่งมารู้ตัวเนี่ยโอ้โหมันยากแค้นแสนเข็ญนะเต่าน้อยแม้ว่าชีวิตจะไม่รอดแต่ว่ามันคือไม่ตายจะเลี้ยงไม่โตอ่ะเต่าน้อยก็ติดเตียงนอนติดเตียงนั่งวีลแชร์แล้วมันไม่ได้ตัวเองนั่งวีลแชร์กับนอนติดเตียงอ่ะสบายสบายไม่ทำอะไรเลยอ้าปากกินข้าวอย่างเดียว แต่คนที่เดือดร้อนคือคนที่ใกล้ชิดท่านผู้ฟังครับฟังรายการเราแล้วจงหันหน้าไปหาคนที่อยู่

0: ใกล้คุณในครอบครัวคุณถ้าคุณไม่ดูแลสุขภาพตัวเองคุณกำลังจะผลักภาระอันยิ่งใหญ่ให้กับเขาอย่าทำร้ายเขาเลยครับดูแลตัวเองเพื่อชีวิตผู้อื่นเถอะถ้าคุณไม่รักตัวเอง
1: มีคุณผู้ฟังส่งมาชื่อไม่คุ้นเลยเป็นพี่มนหรือเปล่าทางหรือว่าเป็นผู้ฟังท่านอื่นบอกว่าการตรวจสุขภาพสำคัญมากๆนะครับอาจารย์ตรวจทุกปีก็จะดีมาก2ปีก็ยังดีอายุมากเนี่ยมันมีอะไรผิดปกติควรที่จะตระหนักพบแพทย์ตอนนี้กลางดงไร้แดดลมดีเย็นสบายครับนะแฟนรายการกลางดงไม่ใช่จะมีเฉพาะพี่พลคนเดียวนะอาจารย์มีหลายท่านนะแต่ชื่อนี้ไม่คุ้นเลยคุณผู้ฟังอ่ะก็ยินดีต้อนรับนะคะอ่ะตอนนี้มีพายุเข้าบ้านเราเหมือนกันนะอาจารย์ต้องระมัดระวังกันสักนิดหนึ่งนะคะโดยเฉพาะสภาพภูมิอากาศตอนนี้เราก็ส่งกำลังใจไปทางเหนือเนาะไปทางน่านสุโขทัยทางตากทางนั้นน่ะเริ่มมีมาแล้วแต่ว่าสภาพอากาศณวันนี้อาจารย์เมื่อประมาณสัก1ชั่วโมงที่ผ่านมากรมอุตุนิยมเขาออกมาบอกว่าเตือน4ภาคฝนตกหนักนะกทม.อ่วม 70% อาจารย์กทม.อ่วม 70% ของวันนี้ดูแลตัวเองด้วยนะคะคุณผู้ฟังอย่างไรก็แล้วแต่วันนี้เป็นวันหยุดนะถ้าไม่มีความจำเป็นต้องไปที่ไหนอยู่บ้านดีที่สุดนะอาจารย์จะมีโปรแกรมไปไหนพวกเราวันนี้
0: ไม่ไปเสาร์อาทิตย์มีหน้าที่อย่างเดียวมีนี่อยู่2อย่าง1จัดรายการวิทยุ2เลี้ยงหลานครับ
1: ม
0: ีหน้าที่อยู่สองอย่างนะไปไหนไม่ได้มันเป็นก็เป็นความสุขอันหนึ่งที่เรื่องจากเอาเรื่องส่วนตัวตัวเองไปดูแลครอบครัวแล้วยังมาแบ่งปันหนึ่งชั่วโมงให้กับท่านผู้ฟังมันเป็นสิ่งที่เราบอกว่าเฮ้ยชีวิตเรามาถึงยุคมาถึงปูนนี้แล้วนั้นเนี่ยการมีชีวิตอยู่สองแบบในวันหยุดเนี่ยมันก็เป็นความสุขอีกแบบหนึ่งแล้วถ้าหลานนอนก็จะเข้าสวนเต่าน้อยจะปลูกต้นไม้จะตกแต่งกิ่งไม้มันมีความสุขเต่าน้อยก็เลยบอกว่าความสุขอยู่ใกล้ตัวของทุกคนแต่หลายคนค้นหามันไม่เจอ
1: จริงบางทีความสุขมันอยู่แค่เอื้อมนะอาจารย์แค่เอื้อมเท่านั้นเอง
0: แต่เขาไม่เอื้อมเพราะเขามองไม่เห็นความสุขบางครั้งอ่ะเห็นนะแค่ขย่งเท้าขึ้นมาแล้วคุณคว้ามันอ่ะคุณก็จะได้ความสุขแต่คุณไม่ยอมขย่งทั้งที่คุณเห็นอยู่ท่านผู้ฟังเอาไปคิดดูนะความสุขอยู่ใกล้ตัวแต่เราหามันไม่เจอเพราะนั้นการหาความสุขให้ตัวเองไม่หมายความว่าต้องออกนอกบ้านแล้วไปเจอความสุขความสุขในบ้านมีเยอะแต่คุณค้นหามันไม่เจอค้นเถอะครับแล้วคุณจะเจอมันแล้วรีบฉวยโอกาสนี้แล้วคุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยรู้งี้ทำตั้งนานซะก็ดี
1: อ่ะทักทายคุณพ่อน้องน้ำผึ้งด้วยนะคะทักทายกันเข้ามาแล้วก็เดี๋ยวบอกชื่อจังหวัดนิดนึงนะคุณผู้ฟังพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากอาจารย์หนูขออนุญาตนะคะภาคเหนือคือแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์และตากอีสานบ้านเราก็คือหนองคายบึงกาฬและนครพนมภาคกลางนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดในขณะที่ภาคใต้นะคะคือจังหวัดระนองอาจารย์เคยได้ยินคำว่าแม่แรงไหมอาจารย์แม่แรงอะแม่แรงหมายว่าโคราชเป็นหลายอำเภอนี้ฝนไม่เคยตกมีแม่แรงเป็นกาลกินีอาจารย์เคยได้ยินไหมนี่หนูคุยกับเพื่อนหนูอะก็เป็นเจ้าของไร่มัน200-300ไร่เป็นเจ้าของไร่นาเป็นร้อยกว่าไร่เมื่อเช้าคุยกันหนูก็แชร์ว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันมีฝนตกหนักแม้แถวอีสานบ้านเราเพื่อนหนูบอกว่ามาทางนี้ได้ไหมแถวนี้ไม่มีฝนตกเลยอะไรอย่างเงี้ยบ้านเขาบอกว่าอะไรเนี่ยสีคิ้วข้าวจะตายหมดแล้วไม่มีน้ำมาเลยหนูก็ยังบ่นว่าเฮ้ยน้ำท่วมหมกเยอะแยะทั่วประเทศเลยเนี่ยแค่มันตกมาทีเดียวเธอข้าวในน้ำนี่มันไม่พอจะเหี่ยวตายหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยจ้ะดูดิคิดก็แซวๆกันแถวนั้นมีแม่แรงหมู่อะไรเงี้ยเลยเคยได้ยินคำว่าแม่แรงบอก
0: คำว่าแม่แรงในความรู้สึกผมตอนเป็นเด็กเนี่ยมักจะใช้ด่าเพื่อนที่เป็นผู้หญิง
1: ตอนที่นี่อะ
0: ไม่ชอบขี้หน้าเขาอะบอกยายเนี้ยมันเป็นแม่แรง
1: เอาแม่แรงแม่แรงเชิญค่ะอาจารย
0: ์คืออย่างนี้อันนี้ไม่ใช่เกี่ยวกับแม่แรงแต่เกี่ยวกับตัวเองที่สังเกตมาในปีนี้แหละเมื่อปีที่แล้ว 2-3 ปีก็เหมือนกัน

0: เดี๋ยวฝนก็ตกเดี๋ยวฝนก็
1: จริง
0: โอ้โหทนไม่ได้ต้องล้างพอล้างปุ๊บฝนตก
1: เป็นอาจารย์ฟังล้างตกล้างปุ๊บฝนตกคุณนกครอบถามมาว่าอาจารย์หอยแมงภู่กับหอยกาบกี้เนี่ยมีสารอาหารเหมือนกันไหมแหมหอยกับกี้ไม่ได้ยินชื่อร้านมากนะหอยกับกี้เนี่ย
0: คุณไปขุดมาจากไหนเนี่ยหอยกับก
1: ี
0: ้ผมยังนึกภาพไม่ออกเลยเป็นหอยกาบที่มันอยู่บ้านเราในหอยน
1: ้ำจืดหรือเปล่าเออ
0: น่าจะใช่นะแต่น้อยที่สมัยเราเป็นเด็กเยอะมากเลยนะหอยกับกี้อ่ะอุ้ยอร่อยนะลักษณะมันคล้ายหอยแมงภู
1: ่ตัวใหญ่
0: หอยแมงภู่แต่ว่ามันอยู่ในน้ำจืดนะเต่าน้อย
1: น้ำจืดใช่
0: ระยะหลังเนี่ยเต่าน้อยเชื่อไหมไม่ค่อยเจอละ
1: ไม่เจอไม่เจอ
0: มันเยอะมันเริ่มจะสูญพันธุ์เต่าน้อย9นาฬิกา58นาที
1: อ๋อเวลาหมดละขอแยกไปนึ่งข้าวเหนียวทอดไก่ทำส้มตำให้หลานก่อนนะอาจารย์นี่คือความสุขของหนู
0: ใช่ครับวันนี้ขอขอบคุณทุกการติดตามขอขอบทุกๆ SMS และสื่อสารมายังเราพบกันใหม่เสาร์อาทิตย์หน้าวันนี้ผมและเต่าน้อยลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สภาพสุขสุขภาพกับอาจารย์สง่าดามาพงศ์ดำเนินรายการโดยอัชราเชิดชูและทีมงาน FM 99ฟัง Active Radio ไม่สนุก

อสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกริติยาสินธุวราวรรณนายกรัฐมนตรีเรียกถกฝ่ายความมั่นคงติดตามเหตุผลใต้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางลงพื้นที่ก่อนที่จะเดินทางลงพื้นที่จังหวัดน่านได้เรียกติดตามการประชุมฝ่ายความมั่นคงโดยมีพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายอันศิสัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยนายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกข์ผู้บัญชาการทหารบกพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัฒน์เสนาธิการทหารบกและเลขาธิการกอรมน.เข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้หลายจุดเมื่อคืนที่ผ่านมาโดยเสนาธิการทหารบกเปิดเผยว่าจะสรุปสถานการณ์ให้นายกรัฐมนตรีรับทราบหลังจากที่มีผู้ก่อความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ก่อเหตุพร้อมกันหลายจุดใน3จังหวัดส่วนการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกข์ผู้บัญชาการทหารบกให้หน่วยงานในพื้นที่ดูแลประชาชนอย่างดีที่สุดซึ่งกองทัพได้ส่งกำลังพลยุทโธปกรณ์ทั้งหมดเข้าไปช่วยเหลือประชาชนให้มากที่สุดฝ่ายความมั่นคงรวบ4ผู้ต้องหาพร้อมอาวุธปืน AK-47 ที่อำเภอกรงปีนังพบปืนกระบอกนี้โยงเหตุลอบยิงปัตตานี2ศพเมื่อปี2556เจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วม3ฝ่ายเข้าบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่ตำบลไซเอะอำเภอกรงปีนังจังหวัดยะลายึดอาวุธปืนยาว AK-47 จำนวน1กระบอกพร้อมควบคุมตัวผู้ต้องหา4รายได้แก่นายอัมรันนายบุคอรีนายอิบรอฮิมและนายอาลีมีนจากการตรวจสอบประวัติปืน AK-47 กระบอกดังกล่าวพบว่าเคยถูกใช้ก่อเหตุลอบยิงเสียชีวิต2คดีในพื้นที่จังหวัดปัตตานีเมื่อปี2556พื้นที่อำเภอยะรัง1คดีและอำเภอมายอ1คดีขณะนี้อยู่ระหว่างขยายผลความเชื่อมโยงเพิ่มเติม

0: ต่อมาพนักงานสอบสวนสภ.กรุงปีนังได้แจ้งข้อหานายอัมรันนายบุคอรีและนายอาริมีนในข้อหาร่วมกันมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนที่นายทะเบียนไม่อนุญาตออกใบอนุญาตให้ไว้ในความครอบครองส่วนนายอิบรอฮิมถูกแจ้งข้อหามีและเสพยาเสพติดประเภทหนึ่งยาบ้าโดยทั้งหมดเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายแล้วผู้พิพากษาความนโยบายระงับออกวีซ่าคนเข้าเมืองของทรัมป์ผู้พิพากษาเจเนตเอวากัสศาลรัฐบาลกลางสหรัฐสั่งความนโยบายรัฐบาลสั่งความนโยบายระงับการออกวีซ่าถาวรแก่พลเมืองจาก75ประเทศของรัฐบาลภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนื่องจากเป็นการกระทำที่ขัดต่อกฎหมายคนเข้าเมืองของสหรัฐนโยบายนี้ขัดต่อกฎหมายอย่างชัดเจนและเกินขอบเขตอำนาจตามกฎหมายเนื่องจากมาโกรูบิโอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐไม่มีอำนาจทางกฎหมายในการสั่งระงับการออกวีซ่าโดยเหมารวมจากสัญชาติและกฎหมายของสหรัฐกำหนดให้สิทธิ์ขาดในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครวีซ่าเป็นของเจ้าหน้าที่กงสุลแบบรายบุคคลศาลชี้แจงว่ากรณีนี้ต่างจากคำสั่งห้ามเข้าเมืองปี2018ที่ศาลฎีกาเคยรับรองเนื่องจากครั้งนั้นเป็นอำนาจโดยตรงของประธานาธิบดีในการจำกัดสิทธิผู้ที่จะเดินทางเข้าประเทศแต่คำสั่งล่าสุดนี้เป็นการก้าวไกลขั้นตอนทางกฎหมายในการออกวีซ่าก่อนหน้านี้รัฐบาลทรัมป์ประกาศนโยบายระงับการพิจารณาและออกวีซ่าถาวรให้แก่พลเมืองจาก75ประเทศชั่วคราวเช่นอัฟกานิสถานบราซิลรัสเซียปากีสถานบังคลาเทศรวมถึงประเทศไทยโดยอ้างเหตุผลว่าผู้ลี้ภัยหรือผู้อพยพจากกลุ่มประเทศเหล่านี้มีโอกาสสูงที่จะกลายเป็นภาระทางสังคมที่ต้องพึ่งพาเงินช่วยเหลือจากรัฐ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: Color of Life ดำเนินรายการโดย
4: แม่ช้อยนางรำสันติสเวทวิมลและสมเกียรติคุณานิติพงษ์
5: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คิดง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
7: Emcord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: อินทผลัมทางเลือกเพื่อสุขภาพแทนน้ำตาลแม้น้ำตาลจะมีผลเสียต่อสุขภาพแต่ความอยากของหวานยังเป็นสิ่งที่ยากจะหลีกเลี่ยงการใช้อินทผลัมเป็นทางเลือกแทนน้ำตาลจึงกลายเป็นที่นิยมเพราะช่วยเติมความหวานได้อย่างปลอดภัยและดีต่อสุขภาพอินทผลัมเป็นผลไม้ที่มีรสหวานเข้มคล้ายคาราเมลสามารถใช้แทนน้ำตาลในขนมและเครื่องดื่มได้เป็นอย่างดีนอกจากรสชาติที่อร่อยแล้วยังอุดมไปด้วยใยอาหารและสารต้านอนุมูลอิสระเช่นโพลีฟีนอลแทนนินและฟลาโวนอยด์ช่วยลดการอักเสบและปกป้องเซลล์ในร่างกายทั้งยังเป็นแหล่งของแคลเซียมเหล็กแมกนีเซียมและวิตามินเอพร้อมคุณสมบัติที่มีไขมันต่ำที่เหมาะกับคนรักสุขภาพอินทผลัมเป็นตัวช่วยลดความอยากน้ำตาลอย่างมีประสิทธิภาพและยังมอบคุณค่าทางโภชนาการมากมายเหมาะสำหรับคนที่ต้องการลดน้ำหนักและการบริโภคน้ำตาลที่น้อยลงและปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ให้ดีต่อสุขภาพในระยะยาว
9: สุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
10: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
6: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
11: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM99 Active Radio SMS 4689899
12: นะครับคุณผู้ฟังครับตอนเราเข้าสู่รายการ Color Live นะครับทาง FM99 Active Radio ขึ้นเลยแข็งแรงนะฮะอยู่กับผมสมเกียรติคุณานที่ยิพงและอาจารย์สันติเสียงนวลวิชอนังรำครับ
13: ครับ
12: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
13: สวัสดีคุณเกียรติสวัสดีท่านผู้ฟังทั่วประเทศและทั่วโลกนะครับสันติสวัสดีมนแม่ช้อยนางรำความรู้คู่ความอร่อยและความอร่อยคู่คุณธรรมคุณธรรมสูงสุดคือการกตัญญูรู้คุณคนนะครับเอาละครับวันนี้ได้เลิกละยามดีแล้วที่ผมจะไปพูดถึงร้านปลาเห็ดลิฟท์ฟอนของคุณสันติสุขนะผมสิริ
12: ครับ
13: ก็จะเล่าให้ฟังนะครับแต่ก่อนจะเริ่มเล่าต้องบอกว่าสุดยอดไปเลยครับส
12: ุ
13: ดยอดเลยนึกไม่ถึงว่าพอสันติสุขนี่เขาเก่งสารพัดนะครับเอาว่าผมไม่ถึงที่รีสอร์ทเขา
12: ครับ
13: ลิฟท์รีสอร์ทอยู่อ่างทองนะฮะแต่ตัวพ่อหนุ่มเนี่ยเขาเป็นคนสิงห์บุรี
12: ครับผม
13: ครับพอไปเห็นตำเลยครับบอกโอ้โหคือหนุ่มไม่โชคดีอยู่ว่าอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาเลยนะครับและบริเวณนั้นเป็นคุ้งน้ำอย่างที่เขาเรียกว่าคนจีนเรียกว่าเป็นอะไร
12: ท้อง
13: น้ำแบบท้องมังกร
12: ครับ
13: ใครได้ทำเลนี้รวยเลยรวยทุกคนครับผมบอกโอ้คุณหนุ่มนี่มาโชคดีนะแต่จำเลยก็ดีเขาบอกว่าไอ้จำเลยเนี่ยมันเป็นของคุณส่วนเขา
12: ครับ
13: นะก็มีหุ้นส่วนนะครับผมก็เลยบอกว่าโอ้โหพอไปถึงนะครับตอนนั้นผมไปถึงในตอนบ่าย
12: ครับ
13: อยากชั้นกลางจะร้อนนิดหนึ่งนะครับแต่พอผมไม่อยู่เข้าไปนั่งนะเขาก็เปิดแอร์ก็มีแอร์นะห้องแอร
12: ์
13: ให้ผมนั่งสบายๆยังไม่เห็นแบบเปิดแอร์นะครับปรากฏว่าฝนตกพรำๆเย็นสบายเลยคุณสมเกียรติโอ้ยคุณสมเกียรตินะผมนั่งสบายมากผมบอกว่ามันผมขอข้างนอกนั่งนอกก็มองเห็นแม่น้ำเจ้าพระยาที่เป็นคุ้งน้ำเนี่ยสวยจริง
12: ๆครับ
13: นะครับเราอยากให้ท่านผู้ฟังเอาไว้แล้วได้ไปดูไปเห็นกับตาแล้วดูว่ามันสุดยอดครับคุณสมเกียรติ
12: โอ
13: ้
12: พื้นที่กว้างด้วยเนาะ
13: เมื่อที่เขาผมลืมถามก็กว้างเขาประมาณก็เกือบ20ไร่มั้งหรือ
12: ใช่ใช
13: ่กว้างมากแต่ที่ทำเลก็สวยมากคุณเกียรติ
12: อ
13: ันนี้ผมเอายังไม่พูดถึงไอ้เลนแพรเขานะยังไม่ขอพูดเลนแพรจะขอพูดเรื่องนั่งสบายมองคุ้งน้ำนะเย็นสบายอากาศดีเหลือเกินเรานี้เราก็ต้องมาพูดถึงเรื่องว่าทำไมใช้ชื่อปลาเห็ดลิฟท์ฟอนคุณเกียรติรู้ไหมทำไมปลาเห็ดมันต่างกันยังไงกับทอดมันปลากาย
12: อาจารย์เคยเล่าเรื่องราวของปลาเห็ดให้ฟังหลายครั้งแล้วปลาเห็ดมันก็จะเป็นปลาเล็กปลาน้อยเอามาอะไร
13: ปลาซิวปลาซอยดีเอามาสับกันเลย
12: เอามาสับมาทำเป็น
13: สับทั้งข้างเลยนะคุณเกียรติ
12: ครับ
13: แล้วใช้เครื่องกลางเผ็ดร้อนกว่าทอดมันใช้กระชายหนักๆเลย
12: คร
13: ับ อันนี้ผมกินปลาเห็ดของคุณสันติสุขเขาอร่อยมากครับ
12: อ
13: ร่อยจริงๆครับแล้วก็ที่คนบอกอร่อยมากเลยคือเขามีไอ้เนี่ยนะฮะอาจารย์เนี่ยอาจารย์ทานด้วยนะครับซึ่งอาจารย์นี่เขาก็แตกต่างกับไอ้ทอดมันซึ่งใช้เนื้อปลากาย
12: ครับ
13: ทอดมันมันใช้เนื้อปลากาย
12: ครับ
13: แต่ว่าที่อร่อยก็คือว่าอาจารย์นี่นะครับถึงปลาเห็ดเนี่ยรสจัดแล้วนะอาจารย์ก็ใช้มะละกอกับแตงกวาแม่มันเข้ากันดีเหลือเกินครับคุณนันท์ฟังอะไร
12: ทั่วไปเขาไม่ค่อยมีนะอาจารย์นะอาจารย์ใส่มะละกอ
13: ไม่มีฉันอยากจะเป็นอาจารย์แตงกวา
12: ครับ
13: ฉะนั้นผมบอกว่าโอ้อร่อยจริงๆนะปลาเห็ดของคุณร้านไอเห็ดลิเบอร์ความเนี่ยเป็นตัวเอกเลยตัวใครมาต้องก็ให้สั่งปลาเห็ดนะ
12: ครับ
13: รถเขาจัดเครื่องแกงเขาถึงนะส่วนในชัดมันเนี่ยเขาใช้เนื้อปลากรายล้วนๆนะครับไอ้นี่ปลาเห็ดเขาใช้ปลา
12: อะไรก็น้อย
13: ปลา
12: ซิ
13: ปลาซอยอะไรเงี้ย
12: ครับ
13: อันนี้ผมทานแล้วถูกปากเลยก็ครับคุณสมเกียรติผมบอกเลยอยากให้ท่านผู้ฟังที่ไม่รู้จักปลาเห็ดเนี่ยมันอร่อยอย่างไรขอให้ไปทานเถอะครับมันอร่อยจริงๆทานกันเพลินเลยนะครับคุยกันเรื่องทีมผมไปเนี่ยมีคุณที่วายาหยี
12: ครับ
13: มีคุณเต๋อ
12: ครับ
13: นะมีคุณอ้อย
12: ครับ
13: คุณจิ๋ว
12: ครับ
13: คุณจิ๋วจิ๋ว
12: ทะเลบางนา
13: ทะเลบางนานะครับแล้วมีคุณกลุ่มคุณนกไอ้ลูกบ้านปูอ่ะ
12: อ๋อเมียงปู
13: ครับเมียงปูแล้วก็ยังมีคุณเต๋ออ่ะคุณเต๋อคุณเต๋อนี่เขาคนเคยคุมทศนิสุขเนี่ยนะครับร้องเพลงตอนที่เข้าแกมมี่นะครับ
12: คีตามั้งครับ
13: ฮะ
12: เข้าคีตา
13: เอาคีตาเหรอไม่รู้นะ
12: คุณหนุ่มก็อยู่คีตา
13: อ๋อนั่นแหละก็น่าจะเลยไปคุยกับคนสนิททุกคนเนี่ยบอกว่าโอ้โหอาหารอร่อยเอาผมจะจำเรียนความตามใช้เลยนะก็ว่ามันอร่อยยังไงเราพูดถึงปลาเห็ดนะทอดมันเนื้อก็อร่อยยังไม่ใช่เราปลาเห็ดอย่างเดียว
12: คร
13: ับแล้วก็ไอ้ที่นี่มากไข่บุญชูไข่บุญชูเป็นไข่แดงนะแล้วก็ใช้เนื้อกุ้งสับจัดแล้วทำเป็นรูปไข่แล้วเอาไปทอดโอ้ยผมว่าเด็กๆคงชอบมากกินกับน้ำจิ้มบ๊วยกอ
12: ครับ
13: ครับอร่อยอันนี้ผมว่าอร่อยมากนะครับและที่อร่อยที่สุดเลยของคราวนี้ผมต้องยกให้กับต้มข่าหัวปีซึ่งผมชอบกินสมัยก่อนคุณหญิงยาทำให้กินอยู่นะครับแล้วก็ที่นี่ก็แปลกนะเขากินต้มข่าหัวปลีต้องกินกับคู่กับปลาสลิด
12: อ
13: ันนี้ไม่เคยกินเคยกินต้มข่าหัวปลีเนี่ยยังบอกคุณยี่หวานี่นะบ้านเราสวนเรามีต้นกล้วยเยอะแยะเลยเอามาทำได้เลยของดีๆนี่แหละจ่ายกันให้ท่านผู้ฟังที่ไม่เคยกินโดยเพราะเด็กๆทั้งหลายเดี๋ยวนี้ไม่เคยรู้หรอกครับว่าคนโบราณก็มีอาหารโบราณอร่อยอย่างไรครับอีกอย่างนึงนะคุณสมเกียรติแกงขี้เหล็กหมูย่างโอ้ยอร่อยจริง
12: ๆอาจารย์ชอบอาจารย์ชอบแกงขี้เหล็กอยู่เนาะ
13: ผมชอบอยู่แล้วก็แปลกนะคุณหนุ่มก็บอกเขาใช้ใบตรงกลางนะแล้วใบอ่อนไม่ใช้มันอร่อยแกงขี้เหล็กเมื่อแกกระชายเนี่ยนะสมเกียรติ
12: ครับ
13: นี่ต้องสั่งเลยนะต้มขาหัวปลีแกงขี้เหล็กหมูย่างอร่อยมากอร่อยมากๆเลยครับคุณสมเกียรติท่านผู้ฟังครับสั่งเอาไว้แล้วไปลองไปพิสูจน์ด้วยตัวเองเลยครับ
12: ครับ
13: อีกอันนึงก็มีแม่ช่อนปลาช่อนแม่ลา
12: ปลาช่อน
13: แม่ลาแม่ลาเผาเนี่ยนะก็อยู่ใกล้ๆกันเนี่ยเจ๊มาอ่างทองสิงห์บุรีแม่ลาเราอยู่ตรงนั้นอร่อยครับปลาช่อนแม่ลาหนึ่งกินกับสะเดากับมะเขือย่างจะติดแปลกมากเลยเขาให้น้ำจิ้มทั้งสี่อย่างนะคุณสุขเกียรติมีน้ำจิ้มแบบซีฟู้ดตัวไปแต่ผมชอบน้ำแจ่วมันเข้ากันกับปลาช่อนแม่ลามากเลยนะน้ำแจ่วเขาเนี่ยเข้มข้นแล้วก็มีน้ำปลาหวาน คุณคิดถึงแม่อาลีนะโอ้ยจะเอากินน้ำเปล่าหวานแม่อาลีมานี
12: ่
13: มันจะเสด็จ

0: อร่อยอะไรเลิศประเสริฐสีที่อย่างนี้แหละจริง
1: อ
0: ีกอันนึงก็มีน้ำจิ้มแซ่บอันนี้แซ่บจริงๆครับแซ่บจริงๆนะครับหลังจากนี้ก็เอาชื่อหนังมาทำเป็นอาหารด้วยหวานมันฉันคือเธอ
1: เป็นหนังที่คุณลุงกับคุณแม่เขาเล่น
0: ใช่ๆนะก็ผมแนะนำว่าเดี๋ยวเขายกมาให้กินร้อนจะอร่อยมาก
1: มันเป็นอะไรล่ะอาจารย์หวานมันฉันคือเธอ
0: มันเป็นลักษณะทอดอ่ะของทอด
1: ครับ
0: นะนั้นต้องกินร้อนอย่าทิ้งเอาไว้นะจะมันจะมันจะหย่อนความอร่อยลงไป
1: อ
0: ีกอันนึงเรื่องชื่อหนังกันวงสาคนาญาติ
1: โอ้นี่หนังของคุณจ๋าสยามของไฟสตาร์คุณหนุ่มกับคุณแม่เหมือนกัน
0: จ้ะก็เขามีนะมีปลายเหตุนะเขารวมๆมาเลยนะแล้วปลาก
1: ร
0: ายทอดมันปลากราย
1: ครับ
0: แล้วทอดมันกุ้ง
1: ครับ
0: มันเข้าจริงๆนะครับตอนนี้คุณผมก็บอกว่าอันเดียวที่ผมบอกว่าเขาเห็นด้วยอ่ะแต่ก็เขาก็ใช้ได้คือปันงานใบชะพลูนี่ออกหวานไปดีคือสมเกียรติแล้วคุณหนุ่มก็บอกว่าไอ้รสนี้แบบนี้มันสูตรที่คนอ่างทองเขาทำแล้วเป็นสัญลักษณ์ของอาหารที่อ่างทองด้วย
1: ค
0: ือเป็นน้ำใบชะพลู
1: คร
0: ับผมบอกว่าก็ดีแต่ไม่ขาดไส้กรอกเหมือนก่อนเนี่ย
1: ไส้กรอกหวานเนาะ
0: ไม่ใช่กอกต้องกินคู่กับปลาแหนม
1: ใช่ใช
0: ่ปลาแหนมไส้กอกไอ้ไส้กอกมันมีทั้งไส้กอกแบบเนื้อหมูนะแต่ผมชอบกินไส้กอกข้าว
1: ครับ
0: ซึ่งเดี๋ยวนี้หากินยากมากคุณจอมเกียรติ
1: ใช
0: ่คุณพูดฟังผมพูดเนี่ยคุณไปกินข้าวบางหรือเปล่าเนี่ย
1: กินมาแล้วอาจารย์
0: อ้าวคุณชอบอะไรไหนเล่า
1: เนี่ยที่อาจารย์พูดเนี่ยชอบหมดเลยแกงขี้เลยก็ชอบต้มขาหัวปลีเนี่ยชอบมากเวลาต้มขาเนี่ยชอบเวลาต้มขาร้านข้าวแกงแถวบ้านอ่ะบอกใส่หัวปลีหน่อยสิเขาบอกว่าคนเด็กมันไม่กินกัน
0: ไม่ใช่ต้มเกี๊ยวมันอร่อยเด็ก
1: ๆไม่เด็กมันไม่กินกันนะสิแกก็เลยไม่ใส่
0: ตอนนะลิ้นเราคนไทยนะมันต้องกินอาหารแบบไทยๆดั้งเดิม
1: นะสิ
0: อ
1: ันนี้แม่ค้าก็บอกทำแล้วคนไม่สั่งแต่แล้วแต่ว่าถ้าใส่ของเราได้ต่างหากแยกเลยใส่มาให้ด้วยเนี่ยก็เป็นร้านคุณหนุ่มก็ได้กินของที่เราชอบ
0: ใช่ใช่ใช่ในการที่เลยก็มีนะอย่าให้กินยีมันยา
1: โอ
0: ้ยีมันยา
1: คุณจินตลาค่ะโซโมกิคุณธงชัยประสงค์สันติคุณหนุ่มกฤษณ์ที่บุญชูชอบหมดเลยแกงขี้เหล็ก
0: อร่อยจริงนะยา
1: คน
0: ยาขาดต้องกินนะครับต้มข่าวพรีแกงขี้เหล็กหมูยางนะครับก็โอเคนะครับสมัยก่อนคุณหญิงย่าทำที่เราจะใช้เนื้อย่าง
1: ครับ
0: ใช้เนื้อย่างก็อร่อยไปอีกอย่างนึงแต่ผมชอบเนื้อย่างมากแต่ก็ไม่ได้เสนอเขานะว่าให้ไปทำแกงที่เหล็กเนื้อย่างนะครับแต่เขาคุณหนุ่มบอกว่าเขาใช้ใบตรงกลาง
1: ใบตรงกลาง
0: นะของใบที่เหล็กอ่ะใบอ่อนก็ไม่ใช้ใบแก่ก็ไม่ใช้แล้วหนักกระชายแก่กระชายที่มันอร่อยจริงๆผมเกลียด
1: ครับผม
0: นายฉันบอกว่าท่านผู้ฟังครับผมว่าผมไปครั้งนี้คุ้มมากเลยแล้วที่คุ้มมากๆคือผมได้ไปนอนในไอเรือนแพของเขาอยู่ในแม่น้ำเจ้าพระยา
1: ครับ
0: โอ้ในเรือนแพของเขานี่คุณนี่ก็อยู่ห้องพักในโรงแรม4 ดาว 5 ดาว
1: ครับ
0: มีทุกอย่างที่ต้องการเลยนะครับ
1: ครับ
0: ที่นุ่งที่นอนก็มีโทรทัศน์ทีวีตู้เย็นห้องน้ำส่วนตัวก็มีหมด
1: โอ
0: ้ผมนี่นะเป็นคนที่ชอบแม่น้ำเจ้าพระยามากๆ
1: คร
0: ับผมเรียกว่าแม่น้ำนิรันดร์เพราะเราเคยรักกันในที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาผมมาตื่นมาตอนเด็กนะมาเป็นนางอยู่ในริมแม่น้ำมันมืดโอ้ตรงนั้นจะพูดให้ฟังว่าแม่น้ำเจ้าพระยาแถบหน้าบ้านคุณ
1: สันติสุขนะ
0: มันไม่มีเรือมาวุ่นวาย
1: ทำไมไม่มีอาจารย์นิ่งเลย
0: ฮะ
1: ทำไมไม่มีเรือวิ่งเลยอ่ะ
0: ไม่เขาตักเอาไว้นะเขากักเอาไว้แต่เขื่อนชัยนาทแล้ว
1: ครับ
0: แบบนี้

0: นะขนาดไอ้ผมไม่ค่อยชอบไอ้สว่าลอยน้ำมาเที่ยงการก็ไม่มีเหมือนกันผมบินน้อยมากแล้วผมมันนั่งตอนดึกมันเงียบสงบนะครับมือสนิทโอ้มีความสุขลมพัดเย็นเย็นสบายสบายนะครับไม่มีเสียงเออแล้วแถวลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาแถบนั้นนะไม่มีสิ่งก่อสร้างใหญ่ๆเลยคุณสมเกียรติ
1: ธรรมชาติมาก
0: เป็นธรรมชาติเป็นบ้านของชาวบ้านเขาอยู่กันริมแม่น้ำกันโอ้ยมันทำให้ผมบอกว่าทำให้ผมคิดถึงความหลังเมื่อครั้งยังเป็นเด็กนะครับก็อยู่แม่น้ำแม่น้ำของหลวงอะตอนมันมีแม่น้ำเป็นของหลวงสมัยผมเด็กอยู่กับคุณย่าเนี่ยนะมันก็คล้ายอย่างนี้สมเกียรติก็ผมก็บอกว่าอยากเล่าให้ท่านผู้ฟังได้รู้จากสถานที่ที่มันได้การพักผ่อนทุกคนบอกโอ้โหมาแล้วหายเครียดจากกรุงเทพเลยคุณสมเกียรติ
1: โรงแรมก็มีกี่หลังครับเรือนแพ
0: ไอ้เรือนแพก็มี5หลังติดกัน
1: ห้าหลัง
0: เราก็เหมาหมดเลยทั้งหมดเลยเราก็อยู่เลยนะครับก็จึงบอกว่าท่านผู้ฟังครับใช้เวลาว่างของท่านให้มีประโยชน์ไปพักผ่อนหย่อนใจคลายเครียดสบายใจจริง
1: ๆอาหารอร่อยด้วย
0: อาหารอร่อยอยู่แล้วผมก็พรรณนาความตามไทยไปแล้วนะครับ
1: ครับ
0: ก็เจ้าบอกอายุดีกว่าเบอร์โทรศัพท์เขาติดต่อได้
1: ใครที่อยากจะไปกินปลาเห็ดหรือว่าฟรอนหรืออยากจะไปพักที่เขาเรียกโรงแรมริมน้ำแต่ว่าอาจารย์บอกแล้วลักษณะให้มองถึงว่าเป็นแพที่เป็นเหมือนโรงแรม5ดาวอ่ะ4ดาวห้องพักข้างในนะเขาหรูคือเหมือนว่านอนสบายมีตู้เย็นมีอะไรบรรยากาศทุกอย่างเนี่ยเหมือนโรงแรมแต่อยู่ในแม่น้ำ
0: แม่น้ำเจ้าพระยา
1: ใครสนใจเบอร์โทรศัพท์เบอร
0: ์087
1: 087
0: 464
1: 464
0: 0707นะครับ
1: 07
0: ครับ
1: 2ตัวละ
0: ฮะ
1: อีกทีครับอาจารย
0: ์087
1: ครับ
0: 464
1: ครับ
0: 0707
1: เบิ้ลตัวหาย0707
0: ครับก็ก่อนผมมานะครับไอ้วง The Crash ก็ไปเล่นโอ้ใช่คุณน้ำจิตบอกคนนั้นถล่มทลายเลยครับนะครับนั่นฮะ
1: พี่กอบสุกอะไรก็ไปครับไปดูซื้อตัว
0: ใช่ใช่ไป
1: ดูเยอะคือที่ของคุณหนุ่มอาจารย์คุณหนุ่มสิริสุขเนี่ยเขาก็จะจัดคอนเสิร์ตเรื่อยๆคือหมายถึงว่าเดือนละครั้งสองครั้งก็ว่าไปแล้วก็เอาเพื่อนๆรุ่นเดียวกับเขาอ่ะคุณวินลี่โอแกนบ้างคุณเสือธนพลบ้างคุณชมพูฟุตตี้คุณปิงฟุตตี้อะไรเงี้ยเอาไปทำคอนเสิร์ตแล้วคนแน่นมากอาจารย์
0: ใช่ไ
1: ปอ่างทองคุณยุยามาดูกันเยอะ
0: แล้วผมรู้นะว่าขนมเนี่ยนะเขาเป็นคนสะสมกีตาร
1: ์ครับผม
0: เขามีเป็นร้อยตัวเลย
1: ครับ
0: นะครับแล้วครูเต๋าก็เลยขึ้นไปร้องเพลงแกวงดนตรีเขามีดนตรีนะ
1: อ๋อเขามีดนตรีทุกวันป่ะ
0: ไอทุกวันไม่รู้แต่วันที่ผมไปเนี่ยมัน
1: จะมีศุกร์เสาร์อาทิตย์ศุกร์เสาร์ใช่ไหม
0: เราไปไม่ใช่วันศุกร์เสาร์อาทิตย์คุณหวาเราไปวันอะไรอ่ะ
1: อ๋อ18
0: วันอังคารผมเกียรติไม่ใช่ศุกร์เสาร์อาทิตย
1: ์ครับผม
0: เออแล้วก็พ่อประเต๋าขึ้นไปเล่นร้องเพลงผมเลยเริ่มจากเพลงเขินของการเอกที่โด่งดังแล้วก็ตามด้วยเพลงงานวัดที่ใครจะคุ้นนุ่งโดดขึ้นมาจามเออร้องเพลงเก่งเว้ยร้องเพลงงานวัดเสียงใสเลยคุณสมเกียรติ
1: ครับ
0: ใครได้ไปเนี่ยเดี๋ยวไปฟังคุณลุงร้องเพลงนี่กันนึกไม่ถึงว่ามันเออไอ้เจ้านี่มันเก่งสารพัดจะเก่งนะครับก็
1: เขามีวงน่าจะมีวงทุกวันแหละวงท้องถิ่น
0: เออใช่เขาบอกดีนะพนักงานทั้งหมดในสาเหตุดูว่าตอนนี้เป็นคนอ่างทองหมดเลยเขาไม่ใช่คนที่อื่นเลยแล้วทุกคนน่ารักเป็นเกียรติ
1: ครับ
0: น่ารักตลอดเลยครับดูดีนะครับดูแลผมอย่างดี ทั้งตอนเช้าจู่ๆก็ตื่นมาผมยังไม่ตื่นเลยมาเอากาแฟเพราะว่าผมเติมกินกาแฟตอนเช้า
1: ครับ
0: แล้วก็เอามามีโจ๊กมีข้าวต้มมีปลาท่องโกน่ารักมากครับคนกาแฟเขาก็เป็นกาแฟแบบบ้าน
1: ๆครับ
0: ไอ้มันเป็นโรบัสต้าไอ้ผมมันไม่ค่อยชอบโรบัสต้าผมชอบอาราบิก้า
1: ครับ
0: ก็เลยบอกอย่างอะไรจริงเขาก็ได้นะแล้วมีไข่ลวกมานะยังมีไอ้ไข่ดาวขนมปังใส่กรอก
1: เบรกฟาสต์
0: เออโฮสคุณเกิดมันมีความสุขนะผมก็นั่งริมนั่งในเรือนแพนะนะ
1: ครับ
0: มองแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วผมตื่นมาตอนดึกเห็นชาวบ้านพายเรือมาจับปลานะเห็นจับปลาแบบ
1: ธรรมชาติ
0: ธรรมชาติจริงสวยจริงเกียรติขนาดผมมีไออยุธยารวมที่อยุธยาที่มีชมพูเขาดูแลอยู่ยังไม่ได้ขนาดนี้เลยยิ่งไอ
1: คนเราคนเราวิวกันแล้วจันเน
0: าะเขาวิวมันคือวิว
1: หนุ่มนี่เป็นวิวแบบ
0: เขาเป็นประวัติศาสตร์
1: ใช่ที่
0: เป็นการเจดีย์สีสุริโยไทยนั่นนะเป็นประวัติศาสตร์แล้วก็ร้านบันนอนบุญบัวไอ้ก็อยู่ตรงในตรงข้ามปากเกร็ดเห็นเจดีย์เอียงเนี่ยนะแล้วแม่น้ำจอบยามีอ้อมเจ็ดรัดเจ็ดเนี่ยอยู่ข้างหน้า
1: คร
0: ับ ก็จริงก็สวยจริงแต่ก็ยังกระชึกด้วยเรือหางยุ่งหมุนดาว
1: เรือรับจ้างเ
0: ยอะใช่ผมนึกบอกมาที่บ่ายเหตุหรือว่าตอนนั้นมันได้พักผ่อนจริงได้พักผ่อนจริงนะครับ
1: มันเป็นลักษณะแบบธรรมชาติคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเพราะเราเนี่ยไปถ่ายกินเนี่ยสมเกียรติมาแล้วไงอาจารย
0: ์
1: เราไปถ่ายเราใครอยากดูเนี่ยนะครับเต็มๆเนี่ยก็ไปดูในเพจของ FM 99ได้แล้วก็เซิร์ชคำว่าวันนั้นไปถ่าย2ล้านไงไปถ่ายอยุธยาลม1ล้านเสร็จแล้วก็มาถ่ายไปเห็นเรือฟรอนต
0: ์ก็จะไม่ไกลกันหรอ
1: ไม่ไกลประมาณสัก30-40โลมั้ง
0: ใช่
1: จะมียามาตรงปลายเห็ดหรือว่าฟรอนต์ไม่ไกล
0: ใช่
1: มันแล้วไปถ่ายแล้วก็ใครอยากดูเข้าไปดูที่เพจของ FM 99นะครับเซิร์ชคำว่ากินอย่างสมเกียรติคาร์โลออฟไลฟ์เนี่ยก็จะเห็นร้านอยุธยารมด้วยซึ่งอร่อยมากนะครับก็จะเห็นร้านปลายเห็ดหรือว่าฟรอนต์นะครับกับเมนูที่อาจารย์พูดถึงเลยทุกเมนูมีอยู่ในรายการหมดเลยจะได้เห็นบรรยากาศแต่ว่า
0: เขามีเยอะมากกว่านี้นะ
1: ใช่ใช่แต่เราเลือกเมนูที่คุณบริการจะเลือก6-7เมนูเองไงอาจารย
0: ์ใช
1: ่แล้วก็
0: ไม่ไหวนะ
1: พอดีโอ้แล้วก็ตัวโรงแรมยังไม่มาเราไปถ่ายที่โรงแรมริมน้ำริเวอร์ฟรอนต์ของปลายเห็ดเลยยังไม่มากำลังจะมาก็เลยไม่ได้ถ่ายโรงแรม
0: ไปครั้งนี้ผมรู้ว่าภรรยาคุณหนุ่มสันติสุขเนี่ยนะเขาทำขนมอร่อยอยากแนะนำนะถ้าไปกินขนมกรีบ
1: ลำดวน
0: อร่อยมากนี่อร่อยจริงๆครับคุณเกียรติ
1: ครับ
0: นะก็ผมมารู้ที่หลังว่าก็ยังทำพวกไอ้ขนมแบบของบุกเบเกอรี่ได
1: ้เค้กแครอทเค้กสารพัดคือจริงๆอ่ะเบื้องต้นอ่ะอันนี้ผมเป็นคนดูแลพี่หนุ่มสันติสุขมาตั้งแต่สมัยที่เขาเล่นบุญชูชาอยู่ไฟสตาร์แล้วก็เป็นผู้จัดการเขาแล้วเสร็จพอคุณแม่เขาอ่ะเป็นคนชอบทำชอบทำเค้กเขาก็ทำที่บ้านแล้วตอนคุณแม่ก็เสียไปก็ลูกสะใภ้คือน้องตาเนี่ยเขาก็เลยทำต่อก็เป็นเค้กสันติสุขก็ขายจนกว่าก็ขายยังไม่มาไปเห็นหรือว่าฟรอนต์ก็ทำเค้กขายเลยสารพัดแล้วพอตอนหลังก็เริ่มทำไปเพราะต้องก็ไม่ได้เริ่มก็ตอนหลังก็ทำแต่ทำไม่เยอะไม่ได้โปรโมทเยอะเพราะว่าต้องเลี้ยงลูก3คน
0: ใช่
1: ก็ต้องดูแลเด็กเสร็จตอนเนี้ยคุณหนุ่มเขาก็เลยฝากมาบอกว่าถ้าใครอยากกินขนมกรีบลำดวนที่อาจารย์สันติชอบ
0: อร่อยมาก
1: เค้กเนี่ยเขาจะมีขายที่เดียวคือที่ปลายเห็ดริเวอร์ฟรอนต์ที่อ่างทองนอกจากคนที่อยากแวะไปผ่านไปแล้วซื้อกลับบ้านอะไรเงี้ยมีแต่ว่าในกรุงเทพไม่มีขาย
0: ครับที่มันเกียรติผมบอกว่าไปไม่ได้นะผมไปนอนคืนเดียวความจริงตั้งใจจะนอนสองคืน
1: โอ้เนาะไปเลย

0: อีกไปอีกเพราะว่าจริงๆคุณสันติสุขพรหมสิริเนี่ยเหมือนอาจารย์สันติแล้วก็ช่วยปั้นมาตั้งแต่สมัยเล่นบุญชูตั้งแต่สมัยโอ้ตั้งแต่คำมั่นสัญญาที่เล่นของคุณคมสันต์บุญสุธรรมแล้วก็มาเล่นแล้วก็พอเล่นคำมั่นสัญญาจบแล้วก็มาเล่นด้วยกล้าวของคุณบัณฑิตแล้วจากกล้าวมาก็มีบุญชูนี่แหละมาเรื่อยๆเลยอาจารย์ที่อยู่ไทยรัฐก็เขียนเชียร์เขาอยู่สันติสุขจินตลาแล้วก็มาเล่นหมันบันชั้นคือเธอของคุณสกัดชลจินดามาเล่นวงสาขาญาติของคุณแจ๊สสยามโอ้มาเล่นเป็นคู่ขวัญของคู่สุดท้ายไหมอาจารย์คู่ขวัญคู่สุดท้ายของภาพยนตร์จองเงินไหม
1: เหรอ
0: เพราะว่ามันมีมิตรพิชลาสมบัติอรัญญาสรพงษ์จารุณีแล้วจบก็มีสันติสุขจินตลาส่วนคนอื่นก็
1: เล่น
0: ค
1: ู่นั้นเลย
0: คนอื่นก็คู่คนนั้นบ้างคู่คนนี้บ้างแต่ว่าสันติสุขจินตลาเนี่ยเขาจะคู่กันเพราะเขาเซ็นสัญญา5 star ใช่ไหมเพราะหนังในยุคที่คุณสันติสุขจินตลาเนี่ยเป็นยุคเฟื่องฟูของภาพยนตร์ในยุคสุดท้ายเนาะที่แบบคนดูหนังคนต้องไอโซเชียลอื่นๆยังไม่มีอ่ะเพราะนั้นสันติสุขจินตลาเล่นหนัง
1: คู่กัน
0: 3-4 เรื่อง
1: ไพโรจน์ลันลาคู่กันนะ
0: ไพโรจน์ลันลาก็เล่นอยู่ช่วงหนึ่ง4-5เรื่องแล้วก็หยุดไปแต่ว่าสันติสุขจินตลาเนี่ยเล่นยาวมากเรื่องโอ้โหกี่เรื่อง40เรื่องได้มั้งอาจารย
1: ์
0: ก็เป็นคู่ขวัญคู่สุดท้ายแหละ
1: โคทำเงินทุกเรื่องสังเกต
0: ใช่เพราะว่าแต่ก่อนเนี้ยสายหนังเนาะจ๊ะเนาะสายหนังเขาต้องดูแล้วว่ามีพิชชาหรือเปล่าสมบัติอรัญญาหรือเปล่าสารพงษ์จารุณีหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาสุดท้ายก็เป็นสันติสุขจินตลาหรือเปล่าอย่างเงี้ยแล้วพอจบสันติสุขจินตลาไปก
1: ็ทำเงิน
0: ก็คราวนี้ก็เป็นทั่วไปละคนนู้นคนนี้ก็ดังเล่นเรื่องสองเรื่องไม่มีแบบคู่ขวัญแล้วนะจ๊ะเนาะ
1: ใช่แล้วใช่
0: เลยนะเพราะจ๊ะอะไรเขียนในไทยรัฐอ่ะเขียนเชียร์เต็มที
1: ่โอ้ครบเครื่องจริงๆนี่นี่โชว์แมนจินตลาเนี่ยโอ้มากับมือเลยสันติเออคุณนี่มาฝาก
0: คุณกอบสุข
1: กอบสุขเอามาฝากใครแหละคุณมีชื่อ
0: ชื่อจิตติมาชื่อจิตติมา
1: ดนตรีนะนักร้องบอกว่าขอเปลี่ยนเถอะขอเปลี่ยนให้มันใครฟังอะไรมันก็เป็นนักร้องอ่ะ
0: ครับ
1: เออก็ตั้งชื่อว่าจินตลาไอ้เจ้าแม่ไม่ยังพูดนะหน้าเหมือนหมวยยังหนูนี่เลยชื่อเป็นแขกจินตลาเออเองไม่เอาก็ไม่ต้องเอา
0: เออ
1: คนจินตลาดังนะสมัยก่อน
0: เนี่ยเป็นคู่ขวัญที่อาสันติเสวนมนเนี่ยเขียนถึงในไทยรัฐบ่อยในเป็นชุดเป็นเรียกว่าเป็นคู่จิ้นคู่สุดท้ายของหนังไทยเลยเพราะหลังจากนั้นก็มีนางเอกมาเยอะแต่ว่ามันไม่มีคู่จิ้นอาจารย์ไม่มีแบบเขาเรียกคู่ขวัญเนาะสมัยก่อนอ่ะ
1: ใช่ขนาดผมไม่อยู่ทำตัวพม่าอยู่นะพวกพม่าเนี่ยชอบจินตลาจนกระทั่งเอาตังโมเนี่ยของพม่าปลูกเรียกว่าตังโมพันจินตลาน
0: ั่นแหละสิ
1: ดังจริงๆคุณจินตลาเนี่ยดังจริง
0: มีนักร้องเอาไปใช้ชื่อจินตลาก็เยอะแยะ
1: ใช่จินตลาพูด
0: อะไรไม่ว่ากันเพราะก่อน
1: ครับ ว่าเขาดีก็ดีสิชื่อมันดีเป็นคนเนี่ยต้องคิดถึงคนตั้งชื่อเลยสิสมเกียรติ
0: ครับ
1: อืม
0: สมัยก่อนเนี่ยนักร้องลูกทุ่งอ่ะจะเอาชื่อดารานางเอกไปเป็นชื่อตัวเองเยอะเป
1: ็
0: นคนเยอะมีทั้งฮันนี่มีทั้งจินตลามีทั้งโอเยอะเลยนะจ๊ะเนาะ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: เวลาโปรโมทมันจะได้ง่ายหน่อยว่าสมัยก่อนเนี่ยภาพยนตร์เนี่ยเป็นที่นิยมของคนดูเป็นเขาเรียกว่าเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์ที่คนนิยม
1: ใน
0: วงลงหนังเพราะนั้นชื่อดารานางเอกนางเอกพระเอกอะเอาไปใช้เป็นชื่อนักร้องเยอะมันได้จำง่ายอ่ะปลายเหตุหรือว่าฟรอนเนี่ยนะครับเขาขายทุกวันใช่ไหมจ้าเขามีวันหยุดไหมครับ
1: ไม่ม
0: ีลองโทรไปดูนะเขาอาจจะมีหยุดวันหยุดวันอะไรวันหนึ่งผมไม่แน่ใจ
1: อาจจะมีนะมีวันพุธใช่ไหมคุณว่า
0: วันพุธหรือวันอังคารไม่ร
1: ู้
0: เพราะวันอังคาร
1: จะหยุดนะที่ร้านก็อยู่วันพุธแล้วน่าใช่แล้ว
0: โทรไปถามก่อนแล้วไปแล้วเดี๋ยวเสียเที่ยว
1: ครับโอ้มีจองเราหยุดจะนั่งดูแม่น้ำเจ้าพระยาที่เป็นคุ้งน้ำแบบคลองมังกรเนี่ยนะครับก็คุ้มแล้ว
0: ที่จอดรถสะดวกสบายมากที่จอดรถเยอะมาก
1: ก็เยอะ
0: ชอบเยอะออกจากถนนเอเชียเลี้ยวเข้าไปไม่ไกลนะอาจารย
1: ์
0: เส้นถนนเอเชียเส้นจากวิทยามาร้านคุณสันติสุขอ่ะ
1: ไม่ไกล
0: แล้วก็

0: แล้วเลี้ยวเข้ามีทางเลี้ยวเข้าไปแป๊บเดียวก็ถึงละ
1: เออ
0: สะดวก
1: เลยนี่จะเล่าอย่างสายมูนะฟังให้ดีหน้าวัดหน้าร้านปาเกตฮะข้างข้างไอ้ข้างข้างมี
0: ไหนฮะ
1: มีศักดิ์สิทธิ์เป็นวัดร้างเนี่ย
0: ที่ไหนอ่ะอาจารย
1: ์ที่ใกล้ปาเกตเนี่ย
0: ฮ
1: ั
0: ลโหล
1: ไอ้วันนั้นนะผมพยากรณ์บอกว่าที่เจ้าหนุ่มของเรานะอุตุบอกว่าตกหน้าตกหน้ารับรองตกหน้าแล้วก็เจ้าไอ้จะพะเลชเขาจะไปเล่นหน้าเล่นหน้า
0: เขาเล่น15
1: เออก็คุณหนุ่มก็เข้าไปบนบานที่วัดนี่ที่วัดร้างนะครับ
0: ครับ
1: คุณสมเกียรติฝนไม่ตกตรงนั้น
0: จริงๆมันหน้าฝนนะ
1: อื่นอันนะ
0: มันเป็นหน้าฝน
1: เออไปตกแถวชโยก็อยากให้ท่านสายมูเราไปดูดีผมก็ฟังเขาเล่ามานะคุณหนุ่มก็บอกนี่แหมได้เลยใจผมเลยบอกโอ้ยบรรดาหนุ่มเชื่อทั้งหลายคุณหิวนะไอ้ที่
0: ปัญหา
1: ไปยกตัวให้จอดรถจอดมันแท้เลยผมก็เอาเขาด้วยบนก็บอกว่าขอให้ผมอย่ามีโรคภัยไข้เจ็บเลยสำหรับคนแก่อายุ80อย่างผมก็โอเคนะครับมันก็ดีได้ทุกอย่างได้ทุกจริตทุกอารมณ์ที่เรามาที่แหลงปลายเหตุหรือว่าฟอนครับมีความสุขจริง
0: ๆ
1: บางก็ขอดูนะครับเป็นรู้สึกจะเรียกว่ารีสอร์ทก็ได้หรืออะไรก็ตามเนี่ยมันดีมากมากผมก็เดินทางรอบประเทศไทยไปนอนรีสอร์ทต่างๆกันบนภูเขาทั้งริมทะเลทั้งตอนนี้นะครับผมบอกว่าผมชอบไปเห็ดริฟฟอนเอามากมาก
0: เพราะงั้นเดี๋ยวสักเบรกสักครู่แล้วเดี๋ยวเรามาคุยต่อในช่วง2 SMS เยอะมากเลยอาจารย
1: ์เอาสามมาเลยอย่าลืมจดเบอร์โทรศัพท์ไว้087
0: ครับ
1: 464
0: ครับ
1: 0707ครับ
0: โอเค
1: คร
0: ับ
1: สักครู่
0: ครับก่อนที่จะพักนะครับต้องบอกกันก่อนว่าอยู่ไหนก็สบายใจนะเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลานะครับถ้าคุณมีนะครับตัวนี้เลย Mr. CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi เชื่อมต่อนะเชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi ได้เลยนะครับสัญญาณ Wi-Fi นี่ง่ายมากนะครับคุยดูภาพสดนะครับหรือจะคุยโต้ตอบแบบเห็นหน้าแล้วก็เสียงนะทำได้ผ่านมือถือครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับแล้วก็ตัวความละเอียดเนี่ยนะครับ8ล้านพิกเซลนะซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับเขาเรียกว่า4K UHD ครับติดตั้งง่ายครับทั้งในบ้านนอกบ้านนี้ได้เลยสบายมากทนแดดทนฝนนะฮะและที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งนะครับมันมีไอตัวเพิ่มเมมโมรีนะ SD card ได้สูงถึง128 GB บันทึกต่อเนื่องได้ถึง30วันครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะครับเพราะฉะนั้นการที่เรามีนะฮะเราสมมติว่ามีอะไรมีตัวจับการเคลื่อนไหวนะแล้วก็แจ้งเตือนได้ด้วยวันนี้นะครับเราบอกเลยว่ากล้องตัวนี้เนี่ยนะครับนะหมุนได้355องศานะแล้วก็หมุนขึ้นลงได้75องศาความคุมการคุมกล้องวงจรปิดนะครับเราใช้ตัวแอปพลิเคชันตัวผ่านแอปอ่ะแอปในมือถือได้เลยแล้วก็กลางคืนก็ไม่ต้องห่วงนะครับกลางคืนเนี่ยมีโหมดอินฟราเรดครับเพื่อที่จะให้เห็นในที่มืดนะใช้ได้ด้วยรับประกัน1ปีครับตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะครับจาก Shop Mania ครับซื้อ1แถม1ซื้อ1แถม1ครับชัดๆเลยนะครับราคาเพียง 1,290 บาทโทรเลยครับ02-114-3990 02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปต้องช็อปแมเนียครับพักสักครู่ครับ
2: Color of Life ดำเนินรายการโดย แม่ช้อยนางรำสันติเสวตวิมลและสมเกียรติคุณานิติพงษ
3: ์ Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยายวายยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
4: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ MCOT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก MCOT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ MCOT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
5: นาจินาออนทัวร
6: ์น้ำตกถ้ำพระหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามของจังหวัดบึงกาฬตั้งอยู่ถ้ำกลางพื้นป่าอันอุดมสมบูรณ์และเป็นแหล่งพักผ่อนยอดนิยมของนักท่องเที่ยวที่ต้องการสัมผัสความเย็นสดชื่นของธรรมชาติพร้อมชมความงดงามของสายน้ำที่ไหลลดหลั่นลงมาตามชั้นหินอย่างสวยงามค่ะจุดเด่นของน้ำตกถ้ำพระคือบรรยากาศร่มรื่นและความสมบูรณ์ของธรรมชาติรอบด้านนักท่องเที่ยวสามารถเดินชมเส้นทางธรรมชาติเล่นน้ำหรือพักผ่อนท่ามกลางเสียงน้ำตกที่ไหลตลอดทั้งปีนอกจากนี้บริเวณใกล้เคียงยังมีถ้ำและจุดชมวิวที่เพิ่มเสน่ห์ให้กับสถานที่แห่งนี้เหมาะสำหรับการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและการถ่ายภาพเป็นอย่างมากน้ำตกถ้ำพระจึงเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดบึงกาฬที่สะท้อนถึงความงดงามและความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติได้อย่างลงตัวสำหรับใครที่กำลังมองหาสถานที่พักผ่อนเงียบสงบและใกล้ชิดธรรมชาติที่นี่คืออีกหนึ่งจุดหมายที่ไม่ควรพลาดเมื่อมาเยือนบึงกาฬค่ะFM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
7: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
8: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
9: Color of Life ดำเนินรายการโดย
2: แม่ช้อยนางรำสันติเสวตวิมลและสมเกียรติคุณานิติพงษ์
0: กับประชุม2กับคอลเลอร์ไลฟ์นะครับวันนี้อาจารย์พูดคุยถึงเรื่องราวของร้านปลาเห็ดริเวอร์ฟรอนต์ของคุณสันติสุขนะครับที่อ่างทองละเอียดยิบเลยนะครับมาดู SF ก่อนอาจารย์ครับเดี๋ยวรออาจารย์แป๊บหนึ่งนะครับใครที่อยากไปอยากกินนะครับบรรยากาศดีอาหารอร่อยนะครับมีที่พักด้วยแล้วก็ราคาไม่แพงครับนะฮะไปได้เลยปลาเห็ดริเวอร์ฟรอนต์ของคุณสันติสุขพรหมสิริครับอาจารย์อยู่ในสายได้ยังเอ่ยระหว่างรออาจารย์นะครับเขาบอกว่าอาจารย์ครับร้านกุ้ยช่ายคุณเอ๋คุณเอ๋หรือคุณเอเนี่ยได้ตาเปิบด้วยใช่ไหมเดี๋ยวรออาจารย์ตอบนะครับวิธีบอกวิธีไปร้านปลาเห็ดลิเวอร์ฟรอนต์หน่อยครับผมไม่มีรถค่ะเพราะฉะนั้นไม่มีรถก็โทรศัพท์ไปได้เลยครับถามเส้นทางผมก็ไม่แน่ใจว่ามีรถผ่านเลยครับบนสายเอเชียนะครับอาจารย์ครับ
1: ครับ
0: ร้านคุยช่ายคุณเอได้ตาเปิดด้วยใช่ไหม
1: อยู่ที่ไหนอ่ะ
0: ต้องบอกหน่อยนะครับอยู่ที่ไหนครับ
1: ต้องบอกที่นี่นะครับคุยช่ายที่นครสวรรค์นั่นน่ะอร่อยมากเลยนะ
0: อันนี้ไม่มีรถแต่ว่าอยากไปเห็นรูปฟอนต์ไปยังไงอันนี้โทรไปถามเลยนะอาจารย์เนาะ
1: ไปได้นะครับผมไปได้
0: เพราะว่ามันเป็นสายเอเชียมีรถ มีรถโดย

0: สารสาธารณะเยอะไปลงปุ๊บแล้วก็ไป
1: อ่างทองบอกกันนั้นแหละครับไปเหตุด้วยส่วนเนี่ยไปได้เลยคุณนพเกศ
0: ครับ
1: บอกท่านผู้ฟัง
0: อีกท่านหนึ่งว่าพี่กอบสุขไงเมื่อวันที่15สิงหาไปดูคอนเสิร์ตวง The Palace
1: ที
0: ่ปาเหตุคุณกอบสุขเข้าไปฮะไปดูโอ้ศิลปินเยอะเลยนะมีทั้งคุณปู่อัญชลีคุณสุนทรสุจริตฉันคุณจิ๊บรอดอคุณชมพูฟุตตี
1: ้
0: อินโนเซนต
1: ์ต้น
0: คุณแม็กทอสฮะรวมวงโอ้โหสนุกสนาน
1: เลยโอ้ยเยอะเลยรู้สึกว่าคนนั้นเขาเรียกร้องให้กลับไปเล่นอีกนะ
0: เ
1: ดี๋ยวผมก็บอกเขาเดี๋ยวต้องมาดูคิวก่อน
0: ฮะนี่ใครเนี่ยนะบวมแงนะฮะบอกว่าอ๋อกลุ่มเพื่อนเจ๋งกลุ่มเพื่อนเจ๋งกลุ่มอาจารย์
1: อ
0: ่ะว่าคุณสมเกียรติไปพี่ปองไปรีสอร์ทพี่หนุ่มสันติสุขขโมยกีตาร์มาได้กี่ตัวหรือครับ ไม่กีตาร์มันอยู่ที่บ้านเขาหรือว่าอยู่ที่ปาเหตุอาจารย
1: ์เ
0: อาจารย์เห็นไหม
1: ได้มากี่ตัว
0: ห้าตัวเออไม่ใช่คือกีตาร์เนี่ยเขาไว้ที่บ้านตรงหมู่บ้านของเขาแต่ว่าเขาเอาไว้ใช้ที่ปาเหตุเนี่ยเฉพาะตัวที่เขาเล่นประจำ
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นถ้าจะขโมยผมไปขโมยที่บ้านเขานี่หมู่บ้านแถวไม่อยากบอกหมู่บ้านอะไรหมู่บ้านโฮมเพจบอกก็แล้วนะถ้าไม่นับพี่เกียรติหรือพี่ปองปากหมาเนี่ยทีมบุญชูนิสัยดีทุกคนเลยครับจากนั้นบัว
1: เห็นด้วยครับเห็นด้วย
0: อาจารย
1: ์มันเหลือไอ้จมไปปากหมาเนี่ยคนนี้มัน
0: อาจารย์นี่ลูกศิษย
1: ์ไอ้ลูกศิษย์ก็ไปอยู่ท่อกูก็ด่า
0: ไม่ใช่ก็น้ำบัวเขาด่าผมพี่อาจารย์ก็ต้องช่วยผมสิ
1: โดยช่วยกันละ
0: เราอยู
1: ่ตัวเองเลย
0: เราคลองรักกันมาตั้ง20กว่าปี
1: สมเกียรติ
0: คลองรักเคารพรักเคารพรักเคารพ
1: เออไม่เอารักขุด
0: อะไรนะ
1: รักขุดมันไม่โผล่เว้ย
0: อาจารย์อยากโผล่ไม่ได
1: ้ไม่ต้องโผล่ละเอาที่ดินอยู่ตรงนั้นเขาคลองให้กูก่อนกูจะโผล่ไ
0: อ้เดี๋ยวจัดการให
1: ้โอเคครับ
0: เดี๋ยวไปคุยกับที่บ้านให้เรียบร้อยก่อนนะครับน้ำปลาหวานแม่อารีนะครับอร่อยจริงเนื้อแน่นๆแบบเน้นๆ นะครับรสชาติเข้มข้นบอกได้เลยว่าเป็นน้ำปลาหวานยี่ห้อเดียวที่มีตาเปิดพิสดารอาจารย์สันติเสริมนุนไม่ใช่นางลำการันตีไปดูโรงงานไปดูโหสารพัดเลยต้องให้ตาเปิดใช่ไหมอาจารย
1: ์ไม่ใช่ต้องให้เราไปเห็นกับตาแล้วมันต้องให้ถ้าไม่ให้เราเสียใจครับต้องให้เขาจริง
0: ต้องให้จริงจริง
1: โอ้โหเศรษฐีทำอ่ะใจถึง
0: ใจถึงของโอ้โหเพิ่มนู่นเพิ่มนี่เพิ่มนั่นทุกอย่างเขาอยู่หนองจิกเพราะนั้นของทะเลเขาแบบโอ้โหทั้งแน่นทั้งดีทั้งอร่อยหาซื้อได้แล้วนะครับที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศไม่ว่าจะเป็นเซเว่นอีเลเว่นเป็นท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตเป็นฟู้ดแลนด์นะครับเป็นกูเม่นะครับในห้างเดอะมอลล์ทั้งหมดเลยแล้วก็มีทั้งวิลล่ามีทั้งโอ้โลตัสมีหมดเลยใครที่อยากกินน้ำปลาหวานอร่อยอร่อยนะครับมีทั้งแบบออริจินอลคือไม่เผ็ดกับแบบมีเผ็ดนิดๆเผ็ดแบบแซ่บพอดีอาจารย
1: ์ใช
0: ่ใช้เลยน้ำปลาหวานแม่อารีอร่อยจริงๆนะครับ
1: ครับ
0: เอาละครับเรามาดูต่อว่ามีอะไรอีกไหมอาจารย์ SMS
1: ไม่รู้ว่าไปเลย
0: อ๋อก็ถามว่าเมื่อวานพูดถึงก๋วยเตี๋ยวเป็ดอ่ะผมไปกินก๋วยเตี๋ยวเป็ดกิ่งเพชรประจำก๋วยเตี๋ยวกิ่งเพชรที่ซอยช่องที่4แยก60อ่ะ
1: ใช่
0: อันนี้อาจารย์เขาจริงๆแล้วตัวก๋วยเตี๋ยวเป็ดกิ่งเพชรเนี่ยนะครับเขาอยู่ที่ซอยโชคชัย4แยก60ร้านเขาขายตอนเย็นๆอาจารย์ 5-6 โมงเย็นอ่ะนะ
1: คร
0: ับเพราะฉะนั้นใครอยากกินก๋วยเตี๋ยวเป็ดอร่อยก็เชิญเลยนะครับที่จะเป็นกิ่งเพชรอีกหนึ่งร้านที่เราพูดถึงเรื่องก๋วยเตี๋ยวเป็ดกันนะครับที่อาจารย์ให้ตาเปิดพิสดารไว้
1: ใช่ครับ
0: ครับเอาละครับเดี๋ยวเรามีข่าวประชาสัมพันธ์ต่อ
1: ได
0: ้เพราะฉะนั้นใครอยากไปปลาเห็ดเดี๋ยวถามมาได้เรื่อยๆนะฮะ
1: ครับขอบคุณมากแล้วพรุ่งนี้ต้องฟังนะผมมีเรื่องที่จะเรียนท่านผู้ฟังว่าผมทำมา20กว่าปีเนี่ยหน้าที่รายการเนี่ยอยู่ ไม่เคยขออะไรท่านผู้ฟังเลย
0: ครับ
1: พรุ่งนี้ผมขอสักอย่างนะ
0: อ
1: ันแรกคือขอให้ฟังนะครับผมจำเป็นต้องพูดเป็นเรื่องมันยาวมากเลยนะครับเอาเรา
0: เอาละพรุ่งนี้รอฟัง
1: ได้ฮะรอฟังนะครับขอบพระคุณท่านผู้ฟังอย่างสุดสวัสดีครับ
0: อาจารย์สวัสดีครับเริ่มขึ้นแล้วนะครับกับกิจกรรม Y Entertain Awards 2026งานประกาศรางวัลที่มอบให้กับบุคคลทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังนะครับที่เรียกว่าสร้างสรรค์ผลงานในอุตสาหกรรมบันเทิงซีรีส์วายครับซึ่งปีนี้เนี่ยมาในคอนเซ็ปต์นะครับคอนเซ็ปต์เขาชื่อเพราะมากนะครับ Thai Silk Curtain and the Golden Lotus นะครับถ้าเป็นภาษาไทยก็คือบุษบงกตม่านไหมลายสยามเปิดโอกาสให้คุณผู้ชมนะครับแฟนๆเนี่ยได้ร่วมกันโหวตนะกับนักแสดงหรือนิยายนะครับที่คุณชื่นชอบตอนนี้เรามีทั้งหมด5สาขาซึ่งเราได้รายชื่อผู้เข้าชิงในแต่ละสาขาเรียบร้อยแล้วนะครับผมจะเรียนให้กับคุณผู้ชมผู้ฟังทราบนะครับรางวัลแรกคือ Why Couple of the Year นะครับอันนี้ก็คือเป็นรางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์นะครับแห่งปีซึ่งผู้เข้ารอบนะครับคู่แรกก็ Why 1ครับติวเตอร์กับยิมY 2ภูกับพาเวล Y 3ฟอร์ดกับพีท Y 4ลูกหมีกับซันย่าส่วน Y 5นะครับก็จะเป็นหลิงกับออมนะครับไปที่รางวัลที่2ครับอันนี้เป็น Prince of Boy Love นะครับเป็นฝ่ายชายผู้ที่เข้ารอบนะครับ B 1เก่งฮาริส B 2พาเวลนเรศ B 3พีทวสุธร B 4ภูตินบีห้าฟอร์ดทิติพงศ์นะครับนี่เขารอฝ่ายชายส่วน Princess of Girl รางวัลที่3นะเป็น Princess of Girls Love นะครับเป็นฝ่ายหญิงนะครับผู้ที่เข้ารอบนะครับG 1จินนี่นัทนิชา G 2เจน่าแอนเจลีน่า G 3บีมายจิรัชยาG4 ฝ้ายพีรยาและ B5 นะครับได้แก่ลูกหมีปัญญาพัฒน์ครับน่าบวกเข้ามาเลยส่วนรางวัลต่อไปนะครับรางวัลที่4 Rising Star Couple นะครับอันนี้เป็นรางวัลสำหรับคู่ชิปดาวรุ่งนะครับผู้ที่เข้ารอบก็มี5คู่ด้วยกันนะครับ R1 จินนี่เจน่า R2 ตีตีป๋อ R3ฝ้ายอะตอม R4 มี่พัดเอย่า R5 อุ้มแบมนะครับเลือกกันมาเลยนะครับโหวตกันเยอะๆแล้วก็มาสุดท้ายเป็นรางวัลเกี่ยวกับนิยายฮะ Most Popular Y Novel นะครับนิยายที่เข้ารอบมาทั้งหมดเนี่ยนะครับ5เรื่องด้วยกัน N1 เกมเมอร์และน้องเต๋อของเขานะ Be My Player 2ซอโซ่ล่ามทีนะครับเรื่องแรกเรื่องที่สองเป็นพิษรักนะฮะพิษรักภาษาอังกฤษก็คือ poisonous นะครับ love ส่วนเรื่องที่สามเนี่ยชื่อเรื่อง N3 อ่ะพี่ฝากชอบเธอมู่ crazy love มูมู่นะส่วน N4 นะฮะคือเรื่องสามีบ้านนอกนะฮะ my rustic wifeส่วนเรื่องสุดท้ายครับ N5 Not the best but still good นะครับใครชอบเรื่องไหนใครชอบใครรักใครนะครับก็เชียร์ใครก็โหวตไปเยอะๆเป็นด้อมใครก็โหวตมาเลยนะครับอย่าลืมเข้าไปโหวตนะครับผ่านทางเว็บไซต์ครับง่ายๆเลยนะครับเว็บไซต์ของเราก็คือ yentertainaward นะครับ .mcot.netแล้วสแลดไปที่โหวตนะครับหรือจะไปที่ตัวแอปพลิเคชันนะครับของ eMOS ก็ได้โหวตกันมาเยอะๆเลยนะครับถ้าคนที่เราไม่ได้คนที่เราชอบเราไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวจะเสียใจนะรอต้องปีหนึ่งเราเริ่มโหวตกันวันนี้จนถึงวันที่2กันยายนนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ชอบใครรักใครนะครับโหวตเลยนะฮะโหวตเลยนะมี SMS เข้ามาอีกอันนึงนะครับผมขออนุญาตเหลือเวลานาทีนึงนะ SMS นะครับ เมื่อกี้ร้านคุณเอ๊ไม่ได้บอกว่าอยู่ที่ไหนเนาะอ๋อ

0: ้านซุปเปอร์มังอยู่ที่แถวนานิวาสนะร้านซุปเปอร์มังก็เป็นร้านข้าวต้มแล้วก็ข้าวต้มด้วยข้าวแกงด้วยวันนี้หมดเวลาครับวันนี้สวัสดีครับ
1: Color of Life ดำเนินรายการโดยแม่ช้อยนางรำสันติสเวทวิมลและสมเกียรติคุณานิติพงศ์ฟัง Active Radio ไม่

อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันนายกรัฐมนตรีกำชับดูแลประชาชนพร้อมสั่งบังคับใช้กฎหมายเด็ดขาดหลังเกิดเหตุความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเรียกประชุมหน่วยงานด้านความมั่นคงเพื่อติดตามและรับฟังรายงานเหตุความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้หลายจุดช่วงคืนที่ผ่านมาพลโทนราธิปโผยนอกแม่ทัพภาคที่4ได้โทรศัพท์เข้ามารายงานสถานการณ์ในพื้นที่ให้นายกรัฐมนตรีได้รับทราบโดยนายกรัฐมนตรีได้กำชับให้ดูแลประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บรวมทั้งให้บังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดทางนี้นายกรัฐมนตรีได้ใช้เวลาในการประชุมนานกว่า1ชั่วโมงก่อนเดินทางไปปฏิบัติราชการเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดน่านทหารผาเมืองยึดยาบ้า3ล้านเม็ดตำรวจและทหารกองกำลังผาเมืองเปิดเผยว่าจากการข่าวทราบว่าจะมีการลักลอบขนยาบ้าออกจากพื้นที่บ้านห้วยมะยมตำบลเวียงอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่พันเอกอำนาจวชิรศักดิ์โสภานะผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจชัยยานุภาพและพันตำรวจเอกประดิษฐ์ดิษมาผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรฝางได้ให้เจ้าหน้าที่ร่วมกันทำบูรณาการร่วมกันโดยตำรวจสืบสวนตำรวจสายตรวจฝังพร้อมทั้งทหารกองกำลังผาเมืองตำรวจตระเวนชายแดน334ฝ่ายปกครองฝังรวมวางแผนเข้าทำการปราบปรามพบรถยนต์ Honda CRV สีบรอนเงินหมายเลขทะเบียนงองูพอผ่าน8906จังหวัดเชียงใหม่ขับมาจากบนดอยเส้นทางป้าห่มปกลงมาจอดที่ลานสนามกีฬาบ้านห้วยมะยมทางชุดได้ไล่ติดตามและสกัดแต่คนขับอาศัยความมืดจอดรถทิ้งไว้แล้วหลบหนีไปจึงตรวจสอบพบในรถมีกระสอบยาบ้า13กระสอบกระสอบที่1มียาบ้าประมาณ2ล้านเม็ดกระสอบที่2 200,000 เม็ดกระสอบที่3 270,000 เม็ดกระสอบที่4ยาบ้า 100,000 เม็ดกระสอบที่5 190,000 เม็ดกระสอบที่6 200,000 เม็ดกระสอบที่7 200,000 เม็ดกระสอบที่8 240,000 เม็ดกระสอบที่9 200,000 เม็ดกระสอบที่10 200,000 เม็ดกระสอบที่11 380,000 เม็ดกระสอบที่12 300,000 เม็ดและกระสอบที่13ยาบ้าประมาณ 320,000 เม็ดรวมกว่า3ล้านเม็ดนำส่งเจ้าพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรฝางดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปสหรัฐไม่มีแผนคุยกันค้ารอบใหม่

0: ดาเจมิสันกรีเออร์ผู้แทนการค้าสหรัฐระบุว่ายังไม่มีแผนเปิดเจรจาการค้ารอบใหม่กับแคนาดาและพร้อมดำเนินมาตรการตอบโต้หลังทั้งสองฝ่ายไม่สามารถบรรลุข้อตกลงกันได้โดยสหรัฐเริ่มจะเก็บภาษีอัตราใหม่ร้อยละ50ต่อสินค้าแคนาดาหลายประเภทคิดเป็นมูลค่าประมาณ 20,000 ล้านดอลลาร์หรือประมาณ 650,000 ล้านบาทหรือประมาณร้อยละ5ของมูลค่าการส่งออกไปสหรัฐเพิ่มเติมจากอัตราภาษีเดิมที่สหรัฐจัดเก็บหลักอลูมิเนียมรถยนต์และไม้แปรรูปของแคนาดาอยู่แล้วในขณะที่นายกรัฐมนตรีมาร์คานีของแคนาดาแถลงประณามมาตรการตั้งภาษีระลอกใหม่ของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐว่าเป็นการผิดพลาดอย่างมหันต์ที่ถูกออกแบบมาเพื่อสร้างความเสียหายและแบ่งแยกหลังการเจรจาการค้าระหว่างแคนาดากับสหรัฐทลายลงเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาส่งผลให้สหรัฐเริ่มบังคับใช้ภาษีนำเข้า 50% ต่อสินค้าแคนาดามูลค่ากว่า 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐทันทีเมื่อเข้าสู่ช่วงเที่ยงคืนครอบคลุมประมาณร้อยละ5ของสินค้าส่งออกทั้งหมดจากแคนาดาไปสหรัฐประกอบไปด้วยสินค้าประเภทไวน์ผลิตภัณฑ์นมซีเมนต์เสื้อผ้าอุปกรณ์ตกปลาและอุปกรณ์ฮอกกี้เพิ่มเติมจากภาษีเดิมที่เก็บในกลุ่มเหล็กอลูมิเนียมรถยนต์และไม้แปรรูปนายกรัฐมนตรีธานีประกาศกล่าวว่าแคนาดาจะจัดเก็บภาษีสินค้าสหรัฐคืนในมูลค่าที่เท่ากันแบบดอลลาร์ต่อดอลลาร์โดยจะเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่8กันยายนนี้เป็นต้นไปซึ่งจะมุ่งเป้าไปที่เหล็กผลิตภัณฑ์นมเครื่องใช้ไฟฟ้าและชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในขณะที่ผลการสำรวจความคิดเห็นพบว่าชาวแคนาดาส่วนใหญ่ยังคงต่อต้านการอ่อนผ่อนตามข้อเรียกร้องของผู้นำสหรัฐ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: Techno for Life
3: ดำเนินรายการโดย
4: นายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
5: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
6: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ MCOT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก MCOT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ MCOT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
7: น้ำเปล่าพลังแห่งความสดชื่นและกระตุ้นสมองน้ำเปล่าเป็นสิ่งจำเป็นที่ร่างกายของเราต้องการในแต่ละวันเพื่อดูแลอวัยวะต่างๆให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ปัจจุบันหลายคนต้องเร่งรีบในชีวิตการทำงานหรือกิจกรรมที่ต้องจดจ่อมีสมาธิมากเป็นพิเศษทำให้เราอาจหลงลืมดูแลตัวเองอย่างเช่นการรับประทานอาหารเช้าการออกกำลังกายรวมถึงการดื่มน้ำเปล่าอย่างเพียงพอน้ำเปล่าดูแลสุขภาพอย่างไรช่วยให้ร่างกายสดชื่นกระปี้กระเป๋าช่วยให้อวัยวะต่างๆทำงานอย่างมีประสิทธิภาพน้ำเปล่าตอนเช้าจะช่วยให้สมองของเราได้รับการกระตุ้นหลังจากตื่นนอนเพิ่มสมาธิในการทำงานดื่มน้ำก่อนทานอาหาร30นาทีจะช่วยให้ทานอาหารได้น้อยลงและย่อยง่ายขึ้นการดื่มน้ำในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายมีส่วนช่วยลดความเสี่ยงของโรคที่เกี่ยวกับหลอดเลือดความดันโลหิตสูงและสมองกระเพาะปัสสาวะอักเสบเพราะน้ำนั้นจะเข้าไปลดความข้นของเลือดช่วยให้ระบบไหลเวียนของเลือดดีขึ้นและทำให้เลือดไหลเวียนได้อย่างมีประสิทธิภาพสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
8: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน FacebookYouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยว ได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร022016569
3: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcord.net Facebook FM99 Active Radio SMS 4689899
9: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่เทคโนโลยีนะครับอยู่กับนายบอสพิสารท่ามอประจำการเหมือนเดิมวันจันทร์ถึงวันพุธในเทคโนโลยีเราจันทร์ถึงศุกร์บ่าย 3:00 น. ถึง 4:00 น. นะครับทางคลื่นวิทยุ FM 99ทางเว็บไซต์ fm99radio.com ทางแอปพลิเคชัน Mcord Connect มีให้ดาวน์โหลดทั้งบน iOS แล้วก็ Android นะครับอีกหนึ่งช่องทางก็คือทาง YouTube นะครับใครยังไม่ไปกดติดตามกด Subscribe ก็ฝากไว้ด้วยที่ FM 99 Active Radio บน YouTube ถ้าเกิดฟังหรือดูผ่านทาง YouTube นะครับจะมีช่องไลฟ์แชทอยู่ก็ทิ้งคำถามไว้ในช่องไลฟ์แชทได้เดี๋ยวมาตอบให้นะครับวันนี้วันอังคารอัปเดตข่าวสารแวดวงเกมเป็นหลักแต่ว่าเรื่องราวของประเด็นพูดคุยคำถามต่างๆก็ทุกเรื่องราว IT เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ช่วงแรกขอขอบคุณ TrueFotic ด้วยนึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึง TrueFotic นะครับมากับฝนอีกละพร้อมกับเสียงไอที่ยังไม่หายเท่าที2อาทิตย์แล้วนะครับเดี๋ยวเพิ่งรำคาญกันเนอะโอเคมาลุยกันครับเมื่อเช้ามี State of Play นะครับที่เป็น State of Play Exclusive ของ Phantom Blade Zero นะครับก็ความยาวเกือบๆ20นาทีได้นะครับโชว์เกมเพลย์ใหม่ๆโชว์ระบบเกมโชว์ตัวอย่างอาวุธต่างๆภายในเกมมากมายนะครับก็ใครยังไม่ได้ดูลองไปหาดูแล้วกันนะก็มีโชว์อะไรหลายๆอย่างการันตีอาวุธมากกว่า30ชิ้นนู่นนี่นั่นคือเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยทางด้านของทีมพัฒนาคือ S Game Studio นะครับเขามีการประกาศเปิดพรีออเดอร์ตัว Phantom Blade Zero อย่างเป็นทางการเรียบร้อยไปแล้วคือตัว Phantom Blade Zero เนี่ยมันจะลงทั้งบน PC เนี่ยพรีออเดอร์ได้ทั้งบน Steam หรือว่าจะเป็น Epic Game Store ก็ได้นะครับแล้วก็บนคอนโซลนะปัจจุบันจะลงเฉพาะ PS5 แต่ว่าน่าจะมีแผนสำหรับการไปลงแพลตฟอร์มอื่นบนเครื่องคอนโซลด้วยเพราะว่าที่ลง PS5 เนี่ยจากการเปิดเผยเบื้องต้นนะครับเขาระบุว่าเป็นคอนโซล Exclusive 1ปีหมายความว่า ปลายปีหน้าเพราะว่าตัวเกมของ Phantom Blade Zero จะเปิดให้เล่นจริงๆคือ29ตุลาคมปีนี้นะครับก็หมายความว่าตุลาคมปีหน้าปลายเดือนตุลาคมปีหน้าก็จะหลุดจาก Exclusive ของคอนโซล PS5 ก็อาจจะไปลงบนเครื่องอื่นบน Nintendo Switch 2ไหมบน Xbox ไหมอาจจะไปลงเกม Pass ของ Xbox ก็ได้อะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าคอนโซลตอนนี้จะลงเฉพาะ PS5 แต่ว่ามันลงทั้ง PC ทั้งคอนโซลเพียงคอนโซลมีแค่ PS5 เท่านั้นนะครับผมอิงราคาบน Steam แล้วกันมันจะมีทั้งหมด2 edition นะครับก็คือ Standard Edition 1490แล้วก็ตัวที่เป็น Deluxe Edition 1890บาทนะครับก็ประมาณนี้ความพิเศษอันนึงของตอนที่สัปดาห์ที่แล้วประกาศแล้วก็เมื่อเช้าได้เห็นตัวที่เป็น State of Playกับเกมเพลย์เต็มๆนะเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วที่เปิดเนี่ยมันโชว์เขาเรียกอะไรโชว์คลิปตัวอย่างเกมเพลย์แล้วก็แนะนำระบบนู่นนี่นั่นนี่นี่หน่อยๆเนี่ยความยาวแค่ประมาณ10นาที11นาทีประมาณนี้แต่ว่าเมื่อเช้าตอน9โมงนี่คือเต็มๆเลยเกือบ20นาทีนะครับสิ่งที่น่าสนใจก็คือ Phantom Blade Zero ที่พัฒนาโดย S Game Studio เนี่ยเขาได้ดอนนี่เยนนะครับนักแสดงหมัดยงชุนอะถ้าใครนึกออกนะครับก็นั่นแหละมาเป็นเขาเรียกแหละมาเป็นที่ปรึกษาด้านการสร้างสรรค์และออกแบบการต่อสู้ให้กับตัวเกม Phantom Blade Zero ซึ่งตามข้อมูลที่ระบุไว้เนี่ยเขาบอกว่าดอนนี่เยนเข้ามารับหน้าที่นี้ทำงานร่วมกับทางด้านของ S Game Studio นะครับตั้งแต่เริ่มเปิดโปรเจกต์Phantom Blade Zero เมื่อปี2023เลยนะตลอด3ปีที่ผ่านมาคือดอนนี่เยนทำงานร่วมกับทางด้านของ S Game Studio มาโดยตลอดนะครับอันนี้ก็ น่าสนใจแล้วก็จริงๆแล้วตัวของดอนนี่เยนเอง นอกเหนือจากจะเป็นตัวคอนซัลท์เป็นครีเอทีฟคอนซัลท์ทางฝั่งของเรื่องการออกแบบแล้วก็สร้างสรรค์ฉากแอคชั่นระบบฉากต่อสู้อะไรแบบนี้ตัวเขาเองยังมีตัวละครยึดของเขาที่เป็นหน้าเขาเสียงเขาอยู่ในตัวเกมด้วยนะครับมันจะเป็นบอสอยู่ตัวนึงนะครับซึ่งก็จะเป็นหน้าเขาเลยหน้าของโดนี่เย่แล้วก็ใช้หมัดหยงชุนด้วยก็ลองดูก็ถือว่าเป็นไฮไลท์อันนึงแล้วกันนะครับเมื่อเช้าอย่างที่บอกก็คือมีตัวที่เป็น State of Play ใครยังไม่ดูลองไปหาดูก็ตอนที่นั่งดูอยู่เอาตรงๆก็แบบไม่ได้มีสมาธิมากเพราะว่าดูไปก็พอดีก็มีงานด้วยนะครับประชุมงานอยู่ก็ดูไปสลับไปอะไรเงี้ยแต่แอบระหว่างดูสลับไปสลับมาเนี่ยมันมีห่วงความคิดหนึ่งแวบเข้ามาในหัวว่าทำไมผมไม่เขารู้สึกว่าคอนเซปต์เกมถ้าว่าคอนเซปต์เกมเพลย์นะไม่ใช่รูปแบบนะแต่คอนเซปต์นะมันมีความเหมือนร็อกแมนจังเลยที่เหมือนร็อกแมนคืออะไร เราได้ถึงร็อกแมนเขาคุณหรือเมก้าแมนที่หลายคนรู้จักกันถ้าเด็กยุคใหม่ถ้ายุคผมว่าร็อกแมนเนาะก็คือเราเอาชนะบอส1ตัวเพื่อเอาไอเทมหรือความสามารถของบอสนั้นๆมาใช้ได้ซึ่ง Phantom Blade Zero ก็เป็นแบบนั้นนะครับแล้วไอตัวอาวุธหรือความสามารถที่เราเอาชนะบอสตัวใดตัวหนึ่งมาได้เนี่ยไอความสามารถเนี้ยมันจะเป็นเหมือนกับของแสลงในการต่อสู้กับบอสตัวใดตัวหนึ่งในอนาคตที่เราจะเจอก็คือปกติถ้าเราไม่มีอาวุธนี้ไม่มีความสามารถนี้ของบอสตัวนี้ถามว่าเราเอาชนะบอสตัวนั้นได้ไหมคำตอบก็คือได้แต่ยากหน่อยแต่ถ้าเกิดคุณมีความสามารถนี้มีอาวุธนี้แล้วคุณไปใช้กับบอสที่มันเป็นของแสลงกันมันก็ชนะแบบง่ายๆเหมือนร็อกแมนนึกออกไหมถ้าใครนึกออกนะผมตั้งรู้ว่าคอนเซปต์เกมเพลย์มันก็คล้ายเนาะประมาณนี้แต่ว่าหมายว่าคอนเซปต์ของเรื่องการดึงเอาความสามารถนู่นนี่นั่นนะแต่ว่าเกมเพลย์อะไรมันก็จะอีกแบบหนึ่งนะครับแล้วก็เขาก็ดอนนี่เยนพูดเองนะครับดอนนี่เยนพูดเองว่าการออกแบบฉากต่อสู้แอคชั่นต่างๆภายในตัวเกมเนี่ยเขาหลักๆเขาทีมงานเขาอยากอ้างอิงกับบรรดาพวกหนังจอมยุทธหนังวิทยายุทธฮ่องกงเมื่อประมาณพวกแบบยุคปี90อะไรแบบนี้มันยังมีความเร็วมีความชดชดชิงช่องชิงนึกออกไหมก็ซึ่งมันก็เท่าที่ดูวิดีโอก็มันก็เร็วจริงๆนั่นแหละนะครับสำหรับ Phantom Blade Zero ก็เปิดพรีออเดอร์แล้วราคาไม่ได้สูงจนเกินไปนักด้วยนะครับก็ลองดูถือว่าเป็นเกมที่สำหรับผมว่าน่าสนใจนะโดยเฉพาะถ้าเกิดใครเล่น อย่าง Backlit Wukong แล้วรู้สึกว่าเข้าเส้นผมว่า Phantom Blade Zero ก็น่าจะเข้าเส้นได้ไม่ยากในความคิดผมแต่ว่านั่นแหละลองไปดูวิดีโอเกมเพลย์แล้วก็ตัดสินด้วยตัวคุณเองอีกทีนึงก็ได้นะครับทีนี้มาดูเกมออกใหม่ในช่วงนี้แล้วมีคะแนนรีวิวออกมาบ้างจะมีหลักๆ2เกมที่น่าสนใจนะครับเกมแรกคือ Mortal Shell 2 Mortal Shell 2จริงๆเนี่ยจะเปิดให้เล่นคือวันพฤหัสนี้20สิงหาเพียงแต่ว่าถ้าเกิดใครซื้อตัวที่เป็น Deluxe Edition แต่เขาใช้ชื่อจริงเขาใช้ชื่ออะไร Devo Edition แหละแต่หลักๆมันคือ Deluxe Edition แหละตัวแพงนะครับมันจะสามารถเข้าเล่นได้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็คือตั้งแต่เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่17นะครับแล้วก็คะแนนรีวิวรอบสื่อออกมาถือว่าค่อนข้างดีมากๆนะครับคะแนน Metacritic เนี่ยคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่82เต็ม100หลายสำนักให้9เต็ม10นะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของ Hardcore Gamer Skin Rant Game Surf นะครับอะไรพวกนี้ให้9เต็ม10หรือสื่อที่บ้านเราคุ้นๆดังๆหน่อยอย่างพวกเกม Radar Plusเกมสปอร์ตนะครับหรือแม้กระทั่ง IGN พวกนี้ก็ให้8เต็ม10ก็โดยภาพรวมดูดีนะครับถ้าเกิดใครเป็นสายชอบดูสตรีมเกมเพลย์ด้วยเนี่ยก็เมื่อคืนมีพี่เอกฮาร์ดร็อกเกอร์เขาสตรีมไปละแล้วเขาโจหัวไว้ตัววิดีโอที่เขาสตรีมไว้ยอดเยี่ยมมากๆนี่คือเกมที่ง่ายที่สุดประจำปีนี้คือเขาไปชดนะเพราะเกมมันยากนะครับทีมพัฒนาของ Mortal Shell บอกเราว่าตัวเกมไม่มีการไม่มีออปชันในการเลือกระดับความยากแต่ว่าในภายในตัวเกมเพลย์จริงๆมันจะมีไอเทมอยู่2ชิ้นที่ใช้ตัวกำหนดความยากง่ายในการเล่นไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกก็คือโดยภาพรวมก็ยังถือว่าเป็นเกมที่ยากอยู่ดีสำหรับ Mortal Shell 2นะครับอีก1เกมอันนี้ก็ถือว่านอกสายตานะครับ ม่เชิงนอกสายตาแล้วกันไม่คิดว่าจะทำได้ดีเท่านี้แล้วกันนะครับก็คือ The Sinking City 2ผมนิยามมันว่ามันคืออินเดียนาโจนในรูปแบบของแนวฮอร์เรอร์

แบบปกติอินเดียนาโจนคุณจะนึกออกว่ามันจะเป็นแบบไปไขปริศนาพวกตามสถานที่โบราณอะไรอย่างนี้ใช่ป่ะแต่อันเนี้ยมันจะเป็นการแก้ปริศนาต่อสู้ในฉากภาพรวมที่เป็นแบบแนวแบบสยองขวัญอะฮอร์เรอร์ประมาณนี้เป็นSurvivor Horrorอะใช้ประมาณนี้แล้วกันเพียงแต่ว่าตัวเอกมันมีความเป็นแบบคือตัวเอกแต่งกายนี่โคตรอินเดียนาโจนจัดๆเลยอะแล้วก็ผมว่ามันมีความกลิ่นอายผมว่าเจ้าของทีมพัฒนาน่าจะมีความชอบอินเดียนาโจนไม่มากก็น้อยนะครับตัวเกมจริงๆจะวางจำหน่ายวันนี้นะครับแล้วก็คะแนนรีวิวรอบสื่อออกมาเรียบร้อยก็คะแนนสูงเหมือนกันเมตาคริติกได้81เต็ม100นะครับตัวเกมเรดาร์พลัสดูอัลช็อคเกอร์พวกนี้ให้9เต็ม10นะครับหรือจะเป็นอย่างตัว WCCF Tech อันนี้ให้ 8.5 CG Magazine ก็ให้ 8.5 นะครับก็ลองดูไม่แน่ผมพยายามหาแล้วว่ามันในไทยมีใครเอาแผ่นเข้ามาขายไหมลองเสิร์ชใน Shopee เล่นๆไม่เจอนะแต่ผมไม่แน่ใจว่าถ้าตามหน้าร้านเขามีไหมนะครับแต่ถ้าเกิดใครอยากเล่นจริงก็อาจจะต้องหาเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์เอาประมาณนี้มาดูความสำเร็จของเกมบ้างนะครับเริ่มจากทางด้านของ Mega Chameleon นะครับเกมที่เราสตรีมเมอร์เล่นกันทั่วบ้านทั่วเมืองนะครับก็คือไอ้เกมที่ระบายสีนั่นแหละนะฮะก็ล่าสุดวางขายไป2เดือนนะครับผู้พัฒนาเกมออกมาประกาศเรียบร้อยตอนนี้ตัวเกมขายไปได้แล้วกว่า20ล้านชุดวู้ฮู้ถ้าเราวัดความสำเร็จหรือใช้คำว่าอะไรดีว่าเกมไหนดีไม่ดีจากยอดขายเนี่ยถ้าอย่างนั้นก็ต้องใช้คำว่า Mega Chameleon น่าจะเป็นถือว่าเป็นเกมที่ดีแบบนี้ควรเข้าชิงเกมมาดูเยียไหมถามได้เล่นนะครับแต่ไม่ได้บอกว่าเกมที่พูดอย่างนี้ไม่ได้ประชดประชันอะไรนะเพียงแต่ว่าผมว่าเกมมันเป็นเกมที่สนุกทีเดียวผมเล่นเลยเล่นกับเพื่อนก็ก็มันดีมันตลกแหละมันได้ความเอนเตอร์เทนแหละมันเหมือนยุคนึงสมัยนึงที่เราเล่นพวกแบบไอ้เกมแบบเกมปาร์ตี้ทั้งหลายอะไรเงี้ยก็นี้ไปยุคนึงอะไรเงี้ยนะครับอีกหนึ่งเกมที่สุดท้ายก็ขายดีเนาะแฟนๆโปเกมอนเขาก็ยังให้การตอบรับแม้เปิดมาตอนแรกหลายคนจะวิจารณ์เรื่องการตัวดีไซน์ของตัวโปเกมอนสักนิดนึงนั่นก็คือโปเกมอนโปโกเปียนะครับล่าสุดก็ทีมพัฒนาออกมาประกาศเรียบร้อยหลังจากวางขายมา4เดือนเสร็จๆทำยอดขายทะลุ5ล้านชุดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ตามนั้นนะครับแล้วก็ตอนนี้เขามีการปล่อยตัวที่เป็น Expansion Passที่เป็นพาร์ทแรกออกมาแล้วด้วยนะครับส่วนพาร์ท2จะมาในช่วงปลายปีนี้ ประมาณพฤศจิกาธันวาราวๆนั้นสำหรับโปเกมอนโปโกเปียนะครับไปทางด้านของการทีฟออโต้6บ้างนะครับทีมพัฒนาคือ Rockstar แต่ว่าทีมจัดจำหน่ายคือทางด้านของ Take Two นะเนาะTake Two ก็มาย้ำความคุ้มค่าแล้วกันว่าเอ้ย80เหรียญเนี่ยคุ้มแล้วแต่สิ่งที่น่าสนใจมากกว่านั้นก็คือเขามีการออกมาประกาศว่าจริงๆแล้วจากที่มีการเปิดพรีออเดอร์ไปแล้วก็ไปดูข้อมูลหลังบ้านปรากฏว่าคนส่วนใหญ่ที่พรีออเดอร์ Grand Theft Auto 6เนี่ยไม่ได้พรีออเดอร์ตัว Standard Edition ที่ราคา80เหรียญ นะจ๊ะแต่ส่วนใหญ่เขาเลือกที่จะพรีออเดอร์ตัวที่เป็น Ultimate Edition ไปเลยราคา100เหรียญพอแบบนี้ออกมามันก็อย่างที่บอกก็เลยกระแสที่ว่า80เหรียญแพงไปไหมคุ้มไหมคงไม่ใช่ประเด็นอีกต่อไปเพราะคนส่วนใหญ่ก็เลือกตัวที่เป็น Deluxe Edition อยู่ดีนะครับใครที่เป็นสมาชิก PlayStation Plus ในระดับ Extra แล้วก็ Deluxe นะครับเกมที่กดรับได้ฟรีเดือนนี้นะครับกดรับได้ตลอดเดือนสิงหาคมนี้มาเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือตัวของไม่ใช่อันนี้เหมือนว่าเกมที่เข้าในส่วนตัว PlayStation Plus Extra กับ Deluxe ไม่ใช่เกมกดรับฟรีก็จะมีถือว่าเกมใหญ่หมดเลยนะทั้ง3เกมเลยทั้ง Vampire Survivor Helldiver 2แล้วก็ Kingdom Come Deliverance 2ตอนนี้มีให้เล่นบน PlayStation Plus ในระดับ Extra ก็ Deluxe ก็เรียบร้อยนะครับผมนะฮะ ไปทางด้านของข่าวใหญ่สำหรับผมละกันก็คือ Dev The Diver นะครับล่าสุดทีมพัฒนาคือ Mint Rocket นะครับออกมาประกาศว่าเตรียมปล่อยอัปเดตภาษาไทย

0: ให้กับเดฟไดเวอร์แล้วนะครับโดยที่ภาษาไทยจะมาในวันที่17กันยายนนะครับคือจริงๆเขาประกาศเขาจะเพิ่มภาษาใหม่เข้ามา3ภาษาก็คือจะมีภาษาโปแลนด์ภาษาตุรกีหรือตุรกีนะเนาะแล้วก็ภาษาไทยโดยที่อัปเดตนี้จะเพิ่ม3ภาษานี้เข้ามาเนี่ย17กันยายนนี้แล้วก็ในวันเดียวกัน17กันยาก็คือจะมีการออก Dev Diver ในเวอร์ชั่นมือถือด้วยนะครับทั้งบนระบบ iOS แล้วก็ Android ว้าวน่าเล่น Dev Diver เดี๋ยวดูว่ามีแบบ DLC มาครบไหมอะไรเงี้ยเท่าไหร่อย่างไรนะครับไปทางด้านของ Kingdom Hearts 4บ้างนะครับทางด้านของคุณเทสึยะโนมูระนะครับก็ออกมายืนยันเรียบร้อยว่า Kingdom Hearts 4จะวางจำหน่ายในช่วงปลายปีหน้านะครับปลายปี2027ไม่เลื่อนแน่นอนเพราะฉะนั้นก็รอได้เลยขณะเดียวกันก่อนหน้านี้ทางด้านของแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งอย่าง Disney Plus นะครับก็ออกมาบอกว่าเตรียมคือเขาออกมาประกาศแหละว่าตอนนี้อยู่ๆก็คือโผล่ออกมานะว่าตัวอนิเมะนะครับซีรีส์ของตัว Kingdom Hearts เนี่ยเตรียมฉายทาง Disney Plus เร็วๆนี้แต่เขายังไม่ได้บอกเมื่อไหร่นะแต่ว่ามาแน่ๆนะครับส่วนใครที่รอภาคต่อของเกมพ่อมด Hogwarts Legacy นะครับ Warner Brothers ออกมายืนยันเรียบร้อยว่าตอนนี้เกมภาคต่อของ Hogwarts Legacy เข้าสู่ขั้นตอนการพัฒนาเรียบร้อยแล้วนะครับก็ปกติอย่างภาคแรกใช้เวลาพัฒนาประมาณ3ปีพอเขาประกาศเปิดประกาศโปรเจกต์ตอนปี2020วางขายจริง2023ถ้าตีว่าไทม์ไลน์ใช้ประมาณเดียวกันหมายว่าใช้ระยะเวลาใกล้เคียงกันเราน่าจะได้เล่นภายในปี2029ถ้าไม่ผิดอะไรตอนนี้เขายังไม่ได้ประกาศว่าเขายังไม่ประกาศอะไรเลยนะว่าตีมเนื้อเรื่องจะเป็นแบบเนื้อเรื่องต่อเลยไหมหรือเป็นกี่ปีให้หลังในจักรวาลของนู่นนี่นั่นเลยยังไม่ได้บอกแต่ว่าบอกว่าตอนนี้ภาคต่อของ Hogwarts Legacy เริ่มไฟเขียวในการพัฒนาเรียบร้อยแล้วนะครับขณะเดียวกันทางด้านของ Embracer Group นะครับก็มีการยืนยันว่าตอนนี้ตัวสตูดิโอกำลังพัฒนา2เกมใหม่นะครับแล้วก็จะวางจำหน่ายภายในอีก2ปีข้างหน้าไม่เกิน2ปีข้างหน้านั่นก็คือ Dark Sider 4นะครับมันไม่ใช่จบไปแล้ววะ Four Horsemen อ่ะไม่เป็นไรยังไม่จบก็ยังไม่จบ Dark Sider 4นะครับกับทางด้านของ Kingdom Come ภาคใหม่นะครับก็แต่ยังไม่ได้กำหนดนะว่าจะขายเมื่อไหร่นะครับแต่ว่าเขาบอกคร่าวๆไว้ว่าทั้ง2เกมเนี่ยจะวางจำหน่ายในช่วงปีงบประมาณ 2027-2028 ถ้าตามปฏิทินของบริษัท Embracer Group มันก็คือช่วงตั้งแต่มกราคมตั้งแต่เมษายน2027จนถึงมีนาคม2028ก็คือ2เกมนี้จะออกในช่วงพีเรียดนี้นะครับเมษายน27ไม่เกินมีนาคม28นะก็รอดูแล้วทางนี้ก็รอประกาศอย่างเป็นทางการอีกทีนึงละกันนะครับผมอ่ะประมาณนี้แล้วก็สุดท้ายท้ายสุดนะอันนี้สำหรับคนที่มีเครื่องสตรีมเด็กนะครับหรือมีเครื่องพวก PC Gaming Handheld อ่ะแต่ว่าไปลงตัวระบบปฏิบัติการสตรีม OS ไว้อ่ะนะครับล่าสุดเนี่ยทางด้านของ Epic Game ยืนยันนะครับว่ากำลังเร่งพัฒนาตัว Epic Game Launcher สำหรับ Linuxระบบปฏิบัติการ Linux อยู่นะครับซึ่งถ้าแล้วเสร็จก็หมายความว่าตัว SteamOS ก็น่าจะสามารถได้รับอันนี้ส่งไปด้วย SteamOS ก็ based on Linux เหมือนกันเนาะประมาณนี้นะครับปัจจุบันถ้าเกิดจะเล่นเกมของ Epic Game Store บนเครื่อง Steam Deck มันต้องไปผ่านพวก Third Party ทีมันวุ่นวายพอสมควรก็รอดู Steam ก่อนหน้านี้ทางด้านของ Epic ก็เคยพูดแล้วว่าเขาพยายามเป้าหมายอันนึงที่เขาจะทำให้เสร็จภายใน1-2 ปีข้างหน้านะครับก็คือเรื่องของการที่พัฒนาตัว Epic Games Store ให้ขึ้นมาแข่งขันและสู้ได้กับคู่แข่งซึ่งในวงเล็บคู่แข่งก็คือ Steam นั่นแหละนะครับตอนนี้มันห่างไกลเยอะนะครับก็นั่นแหละก็รอดูนี่คือหนึ่งในแผนงานของทางด้าน Epic ก็คือการพัฒนา Epic Game Launcher ให้ซัพพอร์ตตัวระบบการให้มากที่สุดหนึ่งในนั้นก็คือตัว Linux ก่อนนะครับอ่ะประมาณนี้นั่นคือข่าวเกมทั้งหมดที่นำมาฝากช่วงนี้ก็ ประมาณนี้แหละนะครับเพราะว่าเกมใหม่ๆช่วงนี้ก็มี Mortal Shell 2แหละที่น่าจะเห็นให้ไฮป์กันอยู่นะครับแต่หลายคนก็เลือกที่จะเก็บออมกระสุนเพื่อไปเข้า2เดือนมหาโหดเดือน9เดือน10อ่ะก็ประมาณนี้นะอ้อใครที่รอตัวฟุตบอลเมเนเจอร์2027หรือว่า FM 27นะครับตอนนี้เริ่มมีความเคลื่อนไหวของ FM ภาคใหม่หรือ FM 27ออกมาแล้วแต่ไม่ใช่เรื่องของกำหนดวันจำหน่ายหรืออะไรงี้นะคือล่าสุดเนี่ยทางด้านของ SI Game นะครับที่เป็นผู้พัฒนาแฟรนไชส์ฟุตบอลเมเนเจอร์เขามีการเปิดให้ลงทะเบียนให้ไปทดสอบตัว FM 27ในแบบที่เป็น Earlyเบต้าเทสก็คือแบบยังเป็นเบต้าเป็นช่วงนักแรกของเบต้าอยู่อะไรเงี้ยก็ตอนนี้เขารู้สึกว่าน่าจะปิดลงทะเบียนไปแล้วมั้งเพราะเขาปิดวันที่16หรือไงเนี่ยนะครับไปลงไว้ด้วยแต่ไม่ได้มาบอกเฉยๆว่าไปลงเหมือนกันแต่ไม่ได้นะครับตามนั้นแต่ว่านั่นแหละเขาเปิดแล้วก็แสดงว่า FM 27กำลังพัฒนาอยู่จริงๆเพียงแต่ว่ายังไม่ได้ประกาศว่าจะวางจำหน่ายเมื่อไหร่ถ้าเป็นรอบปกติที่ผ่านๆมานะครับไม่นับตัว FM 26เนาะภาคใหม่ของฟุตบอลเมเนเจอร์มันจะมาช่วงประมาณเดือน11นะครับพฤศจิกายนยกเว้นว่าไอตอน FM 26ที่มันเลื่อนนู่นนี่นั่นแล้วมันวุ่นวายมากๆนะอันนั้นมันเลื่อนไปออกมีนานู่นนี่นั่นก็ว่ากันไปนะครับแต่ว่านั่นแหละก็ยังไม่มีการประกาศแต่ว่าก็อย่างน้อยก็มีความใจชื้นขึ้นมาว่าอย่างน้อย FM 27ก็กำลังพัฒนาอยู่นะครับแล้วก็รอดูว่าเขาจะแก้หลายๆเรื่องที่หลายคนบ่นใน FM 26ไหมโดยเฉพาะเรื่องของ UI UX ที่เขารู้สึกว่าแบบมันไม่ค่อยเอื้อในบางแพลตฟอร์มประมาณนี้นะครับก็นั่นแหละแต่ว่ามีอยู่จริงกำลังพัฒนาอยู่นะเพราะว่าตอนนี้เปิดให้มีการเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเป็นลุ้นเป็นหนึ่งในผู้ทดสอบที่เป็น Early Beta Accessออกมานะครับประมาณนี้อ่ะพักเบรก 15:31 นเดี๋ยวกลับมาพูดคุยตอบคำถามกัน SMS 468 9899รวมทั้ง YouTube FM 99 Active Radio พักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวกลับมาครับ
1: Techno for Life
2: ดำเนินรายการโดย
3: ในบอสพิสารถ้ำอมรดร.ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: ไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
8: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
9: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
1: Techno for Life
2: ดำเนินรายการโดย
3: ในบอสพิสารถ้ำอมรดร.ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
0: กลับเข้ามาครึ่งหลังนะฮะเทคโนโลยีกับนายบอสนะช่วงนี้ขอบคุณบริษัท Acer Computer จำกัดด้วยนะครับก็ติดตามข่าว

ารโปรโมชั่นสินค้าใหม่ๆของ Acer ได้นะครับที่เว็บไซต์ acerthailand.com Facebook Fanpage Acer Thailand แล้วก็ถ้าซื้อสินค้า Acer อย่าลืมเข้าไปเช็คออนไลน์โปรโมชั่น Exclusive ของ Acer ด้วยนะครับที่ Acer Online Store นะ store.acer.com/thth นะครับเห็นอย่างในเพจมีคนมาถามว่าแบบมีคนอินบ็อกซ์มาถามว่าที่หาซื้อ Acer Swift Air ไม่ได้เลยนะครับบนออนไลน์มีบนหน้าร้านมันต้องไปเช็คว่าที่ไหนมีแต่ละถ้าเกิดจะซื้อแน่ๆก็ที่ Acer Online Store มีนะครับลองเช็คเข้ามาละก็มีของมีสต็อกลองเข้าไปดูได้นะครับ ขอบคุณบริษัท Acer Computer จำกัดด้วยนะฮะก่อนจะไปตอบคำถามมาอีกหนึ่งข่าวลืมไปนะครับทางด้านของคุณฮิโรกิโตโตกินะครับที่เป็น CEO ของ Sony Group Corp นะครับแล้วก็ตัวเขาเองก็เป็นประธานกรรมการของทางด้านของ SIE หรือว่า Sony Interactive Entertainment ด้วยนะครับเขาได้ให้สัมภาษณ์แบบ Exclusive กับทางด้านของสื่อใหญ่อย่าง The Wall Street Journal นะครับซึ่งจริงเขาพูดหลายเรื่องมากๆนะครับพูดทั้งในหัวของตัวที่เป็นในฐานะที่เป็น CEO ของ Sony Group Corp แล้วก็ทั้งเป็นในหัวของประธานกรรมการ CIE ด้วยนะครับแต่ว่าในส่วนของที่เป็น CAE หรือว่าส่วนที่เกี่ยวกับเกมเนี่ยสิ่งหนึ่งที่คุณฮิโรกิพูดไว้น่าสนใจก็คือเขาทางด้านมอร์สติจูเนอร์มีการพูดถึงตัวเครื่องเกมคอนโซลรุ่นถัดไปหรือเรียกกันสั้นๆว่า PlayStation 6ละกันนะครับก็ทางด้านของคุณฮิโรกิเขามีการบอกว่าตอนนี้ทางด้านของ Sony คือพวกเราเนี่ยยังไม่ได้มีการตัดสินใจเรื่องของกรอบเวลาการเปิดตัวเครื่องคอนโซลเกมรุ่นใหม่รวมถึงยังไม่มีการตัดสินใจเรื่องของราคาว่าจะเปิดราคาเท่าไหร่เคาะเท่าไหร่นะครับเขาให้ผลว่ามันมีสถานการณ์พิเศษบางอย่างที่ทางด้านของพวกเราในวงเล็บคือ Sony เนี่ย จะต้องคอยจับตาแล้วก็ติดตามเพื่อประเมินอยู่นะครับก็หมายถึงเรื่องของสถานะหรือสถานการณ์เรื่องของหน่วยความจำกับสตอร์เรจที่ราคาพุ่งนั่นแหละนะครับคือประเด็นของเครื่อง PlayStation 6อ่ะมันจะมีคนถามมาเยอะๆเรื่อยๆนะครับประเด็นมันคือถ้าเอาตามข่าวก่อนที่หลุดมาลือมาจากบรรดาลีกเกอร์คนนู้นคนนี้ทั้งหลายอะไรเงี้ยประเด็นมันคือว่ากันว่าจะเปิดตัวช่วงปลายเดือนไม่ใช่ปลายเดือนโทษปลายปี2027แล้วก็จะไปวางขายจริงคือต้นปี2028ซึ่งไอการคาดการณ์เนี้ยมันไปถูกเอาผมใช้คำว่าอะไรดีอ่ะเอาไปผูกโยงกับการประกาศของ Sony ที่บอกว่าจะเลิกวางขายเกมในรูปแบบในรูปแบบแผ่นฟิสิกอลนะครับโดยจะเริ่มตั้งแต่มกราคม2028เป็นต้นไปคือพอเอา2อย่างเนี้ยซึ่งมันเป็นคนละข่าวคนละช่วงเวลาที่ออกมานะแต่เอา2อย่างเนี้ยมาผนวกกันทำให้มีการวิเคราะห์ว่าการประกาศนี้ก็เหมือนเป็นการบอกในบอกตั้งแต่เนิ่นๆนะครับว่าเครื่องเกมรุ่นถัดไปอย่าง PlayStation 6หรือ PS 6เนี่ยจะเป็นแบบดิจิตอลโอลี่จะไม่มีแบบที่เป็นแบบใส่แผ่นแน่ๆนะครับประมาณนี้แล้วก็พอมันถูกระบุเวลาเรื่องของการไม่วางจำหน่ายเกมในรูปแบบที่เป็นแผ่นฟิสิกอลตั้งแต่มกราคม2000หรือง่ายๆตั้งแต่ปี2028เป็นต้นไปจะไม่มีเกมของฝั่ง PlayStation ที่ออกในรูปแบบฟิสิกอลอีกเลยเนี่ยถ้าเป็นเกมใหม่นะไม่นับเกมเก่าที่ออกก่อนหน้านั้นนะครับจะไม่มีอีกเลยเนี่ยเขาก็เลยมันกับว่าเป็นการปูทางไปสู่ในส่วนของการวางจำหน่าย PlayStation 6นะครับซึ่งก็เลยมีการวิเคราะห์หลังจากที่มีการ Sony ประกาศเนี้ยว่าเฮ้ยถ้าอย่างนั้นก็ตามข่าวลือก็ไปได้สิเปิดตัวปลายปี2027แล้วก็วางขายจริงปลายปีต้นปี2028ประมาณนั้นแต่ว่าในการสัมภาษณ์ล่าสุดของคุณฮิโรกิที่เป็นประธานกรรมการของ Sony Interactive Entertainment ก็ที่ให้สัมภาษณ์กับ The Wall Street Journal ก็ใช้คำว่าออกมาพยายามปิดกระแสนี้แล้วกันว่าเขาเหมือนกับว่าโซนี่ก็ยังไม่ได้กำหนดซึ่งก็พอเข้าใจนะเพราะว่าก็คงต้องรอดูสถานการณ์แหละคือโซนี่ก็คงรู้ว่าถ้าเกิดขายในช่วงเวลาที่ราคาแล้วมันพีคมากๆต้นทุนมันสูงมากๆเนี่ยก็มันก็เลี่ยงไม่ได้ที่จะทำให้ตัวเครื่องราคาสูงไปด้วยต่อให้โซนี่จะตั้งเป้าว่าจะขายเครื่องคอนโซลในแบบที่ไม่เอากำไรก็ตามก็คือขายเท่าทุนแต่ทุนมันสูงไงแล้วก็ราคาจะกระโดดไปอีกอะไรเงี้ยก็เป็นไปได้ก็รอดูเพราะนั้นก็ตอนนี้สถานะของ Play 6มีอยู่จริงแหละแต่เมื่อไหร่ยังไม่รู้ไปลุ้นกันว่าจะปลายปี2020

27หรือจะต้องล่วงเลยไปถึงปลายปี2028เข้าสู่2029นะครับประมาณนี้อ่ะมาตอบคำถามการลุยคำถามการ SMS 4689899รุ่นทาง YouTube FM 99 Active Radio นะครับลงท้ายด้วย3758ใส่คำว่าสอบถามโน้ตบุ๊ก Acer อ๋อน่าจะเป็นนายโจอ่ะนายโจ V15 เล่นอยู่แล้วดับติดขึ้นมาเองไปอยู่ 2-3 ครั้งเกิดจากสาเหตุอะไรเข้าสู่แล้วแก้ไม่หายเดี๋ยวเขาแบบถ้าเล่นแล้วดับจะมีอยู่2เรื่องคือถ้าไม่เป็นปัญหาความร้อนก็เป็นปัญหาเรื่องระบบภาคจ่ายไฟเทสได้ก่อนเลยง่ายๆก็คือโหลดโปรแกรมพวกจับความร้อนนะครับพวกคอเทมก็ได้ลองโหลดคอเทมมาก็ได้โปรแกรมชื่อว่าคอเทมหรือจะเป็นพวกฮาร์ดแวร์มอนิเตอร์ก็ได้นะครับ HW monitor จะเป็นโปรแกรมที่เอาไว้ดูอุณหภูมิอะไรเงี้ยก่อนที่คุณจะเข้าเล่นเกมก็เปิดโปรแกรมเลือกตัวใดตัวหนึ่งนะไม่ต้องลงทั้งคู่นะครับลงตัวใดตัวหนึ่งเปิดโปรแกรมขึ้นมาเสร็จแล้วก็ลองเข้าไปเล่นเกมแต่ไม่ต้องเล่นให้จบอะเล่นแค่แบบอาจจะแค่5นาที10นาทีที่ก่อนมันจะดับที่ปกติมันจะมุดถ้ามันดับครึ่งชั่วโมงดับ45นาทีดับลองเล่นสักประมาณ10นาที15นาทีแล้วออกมาแล้วดูอุณหภูมิที่ตัวโปรแกรมตัวโปรแกรมเนี่ยมันจะมีตัวที่เป็น max temp ก็คืออุณหภูมิสูงสุดที่มันเกิดขึ้นก็คือช่วงขณะที่เราเล่นเกมอะไรเงี้ยแล้วดูมันอยู่ที่เท่าไหร่นะครับถ้ามันสูงกว่า95ไม่ว่าจะเป็นส่วนใดส่วนหนึ่งก็คือไม่ว่าจะเป็น CPU หรือ GPU ก็น่าจะอนุมานได้ว่าที่มันดับก็เพราะอุณหภูมิมันสูงเกินไปนั่นเองนะครับซึ่งถ้าศูนย์เขาแก้ให้ไม่ได้อีกวิธีนึงที่อาจจะพอช่วยได้ก็คือไปหาร้านข้างนอกหรือลองถามศูนย์ก็ได้ว่าศูนย์ฮะช่วยเปลี่ยนตัว thermal compound หรือเราเรียกกันสั้นๆว่าซิลิโคนอะเนาะให้ได้ไหมแล้วเราก็เอาซิลิโคนที่เราไว้ใจที่คุณภาพดีๆหน่อยไปใช้ก็ได้นะครับพวกแบบ MX4 MX5 ของ Arctic Cooling หรือว่าจะเป็นตัว thermal glass อะไรพวกนี้ได้หมดนะครับหรือจะไปหาร้านข้างนอกที่รับทำก็ได้ปัญหาอันนี้คือปัญหาเรื่องความร้อนก่อนแต่ถ้าเกิดเช็คแล้วความร้อนแม็กเทมมันขึ้นไปอยู่แค่แบบไม่ว่าจะอย่างใดอย่างหนึ่งนะขึ้นไปแล้วไม่เกิน90อ่ะถือว่าปกติอันนั้นอาจจะต้องไปดูเรื่องของระบบภาคจ่ายไฟอันนั้นอาจจะต้องให้ศูนย์ก็แจ้งศูนย์ตรงๆว่าลองเช็คมาแล้วนู่นนี่นั่นแล้วก็ว่ากันอีกทีนึงประมาณนี้นะครับลองดูนะฮะเอาก็เป็นกำลังใจให้ขอให้รอดแล้วกันคุณวิทฟิตแมนนะครับจอ32:9เล่นเกมชูตติ้งได้เปรียบไหมได้เปรียบไหมเหรอผมก็เคยเห็นคนเล่นนะแต่ผมว่ามันจะได้เปรียบหรอวะมันจะมองยากเอานะเพราะว่ามันจะกว้างมากๆเนาะคืออย่างที่บอกครับจอ32:9ถ้าเอาแบบเหมาะสมเลยนิยมเลยส่วนใหญ่จะเอามาเล่นเกมเรซซิ่งครับแต่ถามว่าชูตติ้งได้ไหมก็คงได้แหละมันก็จะเห็นฉากที่กว้างกว่าชาวบ้านเขาอะครับแต่มันก็จะมีบางเกมที่มีการบล็อกนะว่าไม่ให้มีอัตราส่วนแบบนั้นก็มีเหมือนกันนะครับส่วนใหญ่หลายๆเกมจะบล็อกไว้สูงสุดอยู่แค่27:9ตับ32:9ไม่ได้ก็มีเหมือนกันแต่ปัญหาคือถ้า32:9ส่วนใหญ่มันจะไม่ใช่ส่วนใหญ่ทั้งหมดแหละมันจะเป็นจอเคิร์ฟโค้งมากๆแน่ๆก็มันจะเหมาะกับคนเล่นชูตติ้งหรอวะผมเห็นเล่นคนที่เล่นชูตติ้งจริงจังแล้วกันนะบางคนก็แบบโอ้โหมองจอใกล้มากๆอะไรเงี้ยซึ่งมันก็ไม่ได้มีประโยชน์ไหมถ้าเกิดว่าถ้าเขามองจอใกล้แล้วเขาเน้นมองตรงกลางเป็นหลักโดยเฉพาะเกมที่เป็นชูตติ้งอีสปอร์ตทั้งหลายอะไรเงี้ยแล้วเขาจะเห็นข้างๆเขาก็ไม่ได้สนใจข้างๆไหมผมแค่พยายามนึกว่ามันมีประโยชน์ขนาดนั้นไหมกับเกมแนวที่เป็นชูตติ้งเฟิร์สเพอร์เซนอาจจะไม่คิดว่าไม่แต่ถ้าเกิดเป็นเกมแห่งรถอ่ะมันได้จริงๆเกมแห่งรถมันไม่เชิงว่าได้เปรียบนะที่คนนิยมมาไปหรือว่าที่มันซัพพอร์ตแต่ว่ามันได้ความอิมเมอร์ซีฟมากกว่าได้ความโอบล้อมได้ความสมจริงประมาณนั้นมันไม่ใช่เรื่องของการได้เปรียบเสียเปรียบในการเล่นอ่ะแต่มันได้เรื่องของอารมณ์ร่วมในการเล่นที่เพิ่มขึ้นมากกว่านะครับจัด Samsung A07 A06 สเปคไหนดีเน้นดูวิดีโอกับเบราว์เซอร์จริงๆมันจริงๆตัวไหนก็ได้มันต่างกันนิดเดียวเองนะครับทั้งคู่มันใช้ชิปตัวเดียวกันเนาะ Dimensity 6,300
จอมันก็ 720p เหมือนกันขนาดก็เท่ากันมันต่างกันที่เฮิร์ตอ่ะ90เฮิร์ตกับ120เฮิร์ตสำหรับผมไม่ค่อยรู้สึกเท่าไหร่จะมีแค่สิ่งที่ได้เปรียบจริงๆของ A07 สำหรับผมแล้วกันนะคือเรื่องของแบตเพราะว่ามันให้แบตมาเยอะกว่าครับ A07 5G มันให้แบตมา 6,000 มันก็แบตก็จะอึดกว่าก็จะได้เปรียบหลักๆ ก็จะเป็น A06 ไอ้ A07 5G จะได้เปรียบเรื่องแบตทีนี้ก็ลองไปดูราคาครับ A06 5G ตอนนี้ปัญหาคือมันหาตัวสตอเรจ128ไม่น่าได้น่าถ้าจะมีเหลืออยู่น่าจะเป็นตัวสตอเรจ64เป็นหลักนะครับซึ่งราคามีแค่ประมาณ 3,000 แต่ว่าถ้าขยับมา A07 5G อ่ะมันจะได้มันจะไม่มีตัว64กิกมันจะไปเริ่มต้นที่128กับ256แต่ราคามันแพงกว่าเพราะนั้นจุดหลักเลือกมี2เรื่องก็คือถ้าเกิดว่าซื้อมาใช้งานเบาๆแล้วคิดว่าสตอเรจ64กิกเพียงพอก็เอา A06 5G ก็ได้นะครับเพราะว่าแบต 5,000 กับหน้าจอ 720pยังไงมันก็อึดแน่ๆแหละถึงแม้ว่า A07 จะได้แบต 6,000 อึดกว่าอยู่แล้วล่ะแต่ว่าอย่างที่บอกก็คือยังไงมันก็อึดอยู่ดีอ่ะสำหรับ A06 กับแบต 5,000 เพราะว่ามันหน้าจอแค่720นะเนาะแล้วราคามันต่างกันต้องประมาณเกือบ 2,000 เนี่ยต่างกัน 1,700-1,800 โดยประมาณนะครับแต่ว่าถ้าเกิดคิดว่าสตอร์เรจ64กิกไม่พอชัวร์ๆใช้ไม่เหลือกินเหลือใช้แน่ๆนะครับก็ค่อยขยับมา A07 เพราะ A07 จะมีตัวเลือกทั้งตัวสตอร์เรจมันจะมีสตอเรจ128ให้เลือกแต่ว่าจะมี2รุ่นก็คือรุ่น RAM 4กับ RAM 6ซึ่งไม่จำเป็นต้องขยับมา RAM 6เลยนะครับเอาแค่ RAM 4ก็พอเพราะว่าหน้าจอมันแค่ 720p เท่านั้นมันไม่ใช่หน้าจอ Full HD อ่ะเนาะประมาณนี้ลองดูนะครับสวัสดีคุณณัฐสอนด้วยนะครับคุณปิยวัฒน์นะครับตอนนี้ใช้ Oppo A60 กล้องไม่สวยอยากได้โทรศัพท์กล้องถ่ายรูปสวยกล้องถ่ายรูปวิดีโอสวยงบ 12,000 ไม่มีแนะนำเลยครับเพิ่มงบได้ไหมเอาไงดีวะเอาตามงบแล้วกันอ่ะเอาตามงบก่อนตามงบตัวที่น่าสนใจก็คือ Vivo V70FE มันกล้องมันดีกว่า A60 แน่ๆครับอันนี้คอนเฟิร์มการันตีฮะก่อนแล้วว่ากล้องมันดีกว่า A60 แน่ๆแต่มันจะอยู่ประมาณ 11,000 บวกลบนะครับถ้าเป็น Vivo V70FE แต่ใจอ่ะไหนๆมันเขาคุณบอกมี 12,000 ใช่ไหมเพิ่มอีกสัก 2-3,000 ได้ไหมไม่เกิน 15,000 มันจะได้ตัว Vivo V70 แทนประมาณ 14,000 15,000 มีทอนะครับโดยประมาณซึ่ง Vivo V70 น่ะมันชิปความคุ้มค่าโดยภาพรวมมันดูคุ้มกว่าตัว V70FE แหละทั้งกล้องทั้งชิปทั้งแบตอะไรประมาณนี้แต่ถ้าเพิ่มไม่ไหวจริงๆก็ Vivo V70FE ก็เล่นได้ตัวเทียบจะเป็นตัว Oppo Reno 16F 5G แต่ให้ผมเลือกความคุ้มค่า V70FE คุ้มกว่าเพราะว่าถ้าเกิดจะเอาตัว Reno 16F หรือจะขยับมา Reno 16ผมเชียร์ให้เอา Vivo V70 มากกว่านะครับคุ้มค่ากว่าโดยภาพรวมนะครับประมาณนี้ลองดูนะฮะคุณใช้พกมือถือใช้ยาว 4-5 ปีเล่นโซเชียลทั่วไปไม่ได้เน้นอะไรเลยไม่ได้เน้นอะไรเป็นพิเศษเลยนะครับระหว่าง Samsung A17 4G กับตัว Oppo A6 Samsung อยู่แล้วครับคือถ้าเกิดการจะใช้ยาว Samsung มันได้ในรุ่นร่างรุ่น Entry Level ยังไง Samsung ก็ได้เปรียบทุกแบรนด์เพราะว่ามันด้วยเงื่อนไขว่าต้องการใช้ยาว 4-5 ปีการเลือก Samsung มันจะได้เปรียบทั้งในเรื่องของการอัปเดตแต่ต้องยอมรับก่อนนะซีรีส์ A0 A1 ของ Samsung มันไม่ได้อัปเดต Security Patch ทุกเดือนมันจะอัปเดตถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะรายไตรมาสหรือรายครึ่งปีนี่แหละทำไมทุก3เดือนก็ทุก6เดือนแต่ว่ามันยังได้แน่ๆการันตีว่าได้อย่างน้อยปีละประมาณ 2-4 หนได้แน่ๆแล้วมันก็การันตีอัปเดตยาวประมาณ5ปีทั้งคู่ 5-6 ปีทั้งคู่นะครับเพราะฉะนั้นก็มันก็ได้เปรียบตรงนั้นได้เปรียบส่วนนี้ได้เปรียบเรื่องของการอัปเดตซอฟต์แวร์อัปเดต Security Patch แล้วยังได้เปรียบเรื่องศูนย์บริการด้วยคือศูนย์บริการ Oppo ไม่ได้แย่ส่วนของ Samsung ก็ดีเพราะนั้นก็ถือว่าได้เปรียบอยู่ดีเพราะนั้นก็ในกรณีนี้เลือก Samsung ครับส่วนจะเป็นรุ่นไหนของ Samsung ก็แล้วแต่งบแล้วก็แล้วแต่คุณชอบแต่ถ้าจะเลือกแบบเน้นเรื่องของการอัปเดตกะใช้ยาวๆยังไงก็ต้อง Samsung แหละมาคุยตรงๆคือถ้าตัด
ยกเว้นว่าคุณไม่แคร์เรื่องการอัปเดตถ้าคำว่าใช้มือถือยาว 4-5 ปีเป็นเรื่องของสภาพตัวเครื่องอย่างเดียวเนี่ยอันนี้ยี่ห้อไหนก็ได้ผมจะคำว่ายี่ห้อไหนก็ได้เพราะมันขึ้นอยู่กับการดูแลรักษาของผู้ใช้อยู่แล้วมันไม่ได้เกี่ยวกับแบรนด์ถูกป่ะแต่ถ้าเกิดเรามองว่า 4-5 ปีหมายถึงการซัพพอร์ตด้านซอฟต์แวร์ด้วยอันนั้นต้องไป Samsung ครับหลีกหนีไม่ได้จริงๆต้องยอมนะฮะคุณ MD2DCM50 ขอบคุณคำตอบครับที่ถามเมื่อวาน Oppo Pad 5ราคาหมื่นกลางค่อนปลายจริงครับสงสัยผมนั่นดิฮะผมก็ถึงถามไงมันไม่น่า12,000ไม่วะมันไม่น่า12,000นะเพราะว่าตัว Wi-Fi ก็15,000มีทอนอ่ะถ้าเป็นตัว LTE ก็17,800พอ12,000ก็กำลังคิดไปหาจากไหนผมก็เลยเดาเมื่อวานอย่างที่พูดแหละอย่างเมื่อวานผมเลยเดาว่าไปเจอพวกแบบออนไลน์ใช้โค้ดลดไหมซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นก็อยากให้ระวังตรวจสอบร้านนิดหน่อยเพราะว่าผมไม่ค่อยเห็น Oppo Pad ลดเยอะขนาดนั้นน่ะต่อให้เป็นช่วงแบบDouble Day, Mid Day, Mid Monday, Pay Day อะไรทั้งหลายประมาณนี้นะครับแล้วก็ถามเพิ่มรบกวนขอคำแนะนำเพิ่มครับหาแท็บเล็ต10,000ต้นมีตัวไหนใช้งานได้บ้างเสียมี Pad 8 Wi-Fi ตัว RAM 8 128อันนี้คือยืนพื้นก่อนเลยลองไปหาดูมันยังหาได้อะเดี๋ยวผมชี้เป้าก่อนเดี๋ยวผมขอดูแป๊บอ่ะเอาง่ายๆก่อนเลยนะอันนี้ผมดูเร็วๆนะบนบานาน่าออนไลน์มีของนะครับตัว Xiaomi Pad 8 RAM 8 128 Wi-Fi 11,990 บาทมีของใช้คำว่ามีของซื้อได้เลยยังไงก็คุ้มตอนนั้นมาก่อน8 S Gen 4นะตอน 11.2 นิ้วลำโพงก็ดีนะครับโดยภาพรวมโอเคเลยได้ประกัน15เดือนด้วยก็เป็นตัวเลือกที่น่าจะคุ้มค่าตัวหนึ่งถ้าเกิดว่าอยากใช้ปากกามันก็สามารถซัพพอร์ตได้เพียงแต่ว่าปากกาต้องไปซื้อแยกเท่านั้นเองปากกาก็ประมาณ 2,000 บวกลบโดยประมาณแต่ต้องซื้อแยกนะครับต้องซื้อแยกประมาณนี้มีให้เลือก2สีสีเทาดำกับสีเขียวลองไปเลือกดูอันนี้คือคุ้มค่าสุดแล้วแล้วก็เป็นตัวที่แนะนำมาโดยตลอดนะครับเป็นตัวที่แนะนำมาโดยตลอดสำหรับ Xiaomi Pad 8 Wi-Fiเพียงแต่ว่าถ้าเงื่อนไขนี้เป็นเงื่อนไขที่ต้องการแบบใส่ซิมได้เชื่อมต่อ LTE อันนี้ก็จะยากละ อันนี้ก็จะยากขึ้นมาเลยถ้าเป็นตัว LTE สมมุตินะในงบประมาณ10,000ต้นนะครับแล้วต้องการเป็น LTE ก็อาจจะไปดูตัว Honor Pad X9A แต่จริงมันไม่ถึง10,000อ่ะมันอยู่10,000บวกลบไม่งั้นก็ต้องขยับมา Honor Pad 10 LTE แต่ว่า Honor Pad 10 LTE มันจะราคา 15,990 ไม่แน่ใจว่าถ้าแบบช่วง Double Day ช่วงโค้ดลดนู่นนี่นั่นจะลงมาเหลือไม่เกิน 12,000 ได้ไหมคือเมื่อก่อนอะถ้าราคาก่อนหน้านี้มันจะอยู่ที่ประมาณ 14,990 มั้งอันนี้มันบวกเพิ่มขึ้นไป 1,000 ในล็อตหลังๆที่เข้ามานะประมาณนี้ครับมันก็ไม่มีละถ้าเป็น LTE นะในงบประมาณนี้นึกไม่ออกละครับอ่ะลองดูแล้วกันเรานี้นะฮะคุณเฉลิมพลเห็นข่าวลือ iPhone 18 Pro Max ราคาเพิ่มขึ้น300เหรียญเทียบกับสเปคที่หลุดมาคุ้มไหมผมว่าอย่าเพิ่งสนใจไหมว่าข่าวลือเพิ่มมาเท่าไหร่เพราะมันคือข่าวลือครับมันคือการวิเคราะห์เฉยๆยังไม่มีการยืนยันอะไรสักอย่างเลยครับผมก็เลยตอบไม่ได้แต่สมมติว่ามันขึ้นมา3ผมว่าขึ้นมา300เหรียญหรือว่า10,000นึงอ่ะจริงกลมๆว่าแพงขึ้น10,000นึงจริงๆสมมุตินะอันนี้คำว่าย้ำอีกทีว่าสมมุตินะครับย้ำต้องย้ำแล้วย้ำอีกว่าสมมุตินะกลัวเอาไปเคลมเอาไปใช้กันอย่างไรก็คืออย่าง iPhone 17 Pro Max ปีที่ผ่านมาราคาเริ่มต้น 48,900 สมมุติว่าคุณเชื่อว่ามันจะแพงขึ้น10,000คือ300เหรียญก็เท่ากับว่าตัว17 Pro Max ตัวเริ่มต้นจะราคา 58,900 นะครับย้ำอีกทีว่าสมมุติอิงจากข่าวลือที่ไม่มีมูลสักเท่าไหร่เนี่ยนะสมมุติมันแพงขึ้นเท่านั้นจริงๆนะครับคุ้มไหมเอาจากข่าวลือตอนนี้ที่ออกมา iPhone 18 Pro Maxหรือ iPhone 18 Pro 18 Pro Max ก็ได้นะครับเพราะสเปคมันเหมือนกันอ่ะมันต่างกันแค่ขนาดหน้าจอกับเรื่องของขนาดแบตเท่านั้นเลยนะครับสิ่งที่มันจะต่างจาก17 Pro 17 Pro Max เท่าที่มีข่าวตอนนี้ก็จะมีเรื่องของ
ชุดระบายความร้อนใหม่ Weber Chamber ตัวใหม่ที่จะมีการอัปเกรดวัสดุเป็นสแตนเลสสตีลมีขนาดใหญ่ขึ้นก็ง่ายๆว่าระบายความร้อนดีขึ้นนะครับตัวหน้าจอว่ากันว่าเหมือนเดิมนะไม่ได้ต่างอะไรแต่ว่าตัว notch หรือว่าตัวที่เป็น dynamic island ใช้คำว่า dynamic island ดีกว่า dynamic island จะยังคงอยู่แต่จะมีขนาดหดสั้นลงกว่าเดิมนะครับแต่ยังมีอยู่นะย้ำอีกทีว่ายังมีอยู่แต่จะหดลงจะมีการอัปเกรดในส่วนของกล้องหน้าให้มีความละเอียดสูงขึ้นตามข่าวลือว่าแบบนั้นนะตามข่าวลือว่าแบบนั้นนะก็เดี๋ยวรอดูว่ามันจะอัปเกรดจริงๆไหมนะครับมันจะอัปเกรดคือแต่เดิมมันจะ18ล้านตามข่าวลือมันคือ24ล้านที่เขาบอกว่าจะอัปเกรดความละเอียดในส่วนของกล้องหน้าให้มีความละเอียดเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็กล้องหลังจะเหมือนเดิมเลยคำว่าเหมือนเดิมคือเซนเซอร์เดิมความละเอียดเดิมก็คือจะเป็นกล้องหลัง48ล้าน3ตัวนะครับตัวหลัก48ล้านเซนเซอร์1ส่วน 1.28 นิ้วเหมือนเดิมนะครับเลนส์อัลตร้าไวด์48ล้านนะครับเซนเซอร์1ส่วน 2.5 นิ้วเหมือนเดิมมีออโต้โฟกัสถ่ายมาโครได้เลนส์เทเลโฟโต้48ล้านระยะซูม4เท่าหรือว่า100มม.เซนเซอร์ขนาดเดียวกับอัลตร้าไวด์คือ1ส่วน 2.55 นิ้วเหมือนเดิมสิ่งที่ต่างจากเดิมก็คือในส่วนของกล้องหลัก48ล้านเนี่ยใน iPhone 17 Pro 17 Pro Max จะใช้เลนส์แบบรูรับแสง f1.8 f-stop f1.8 แต่ว่าในตามข่าวลือนะ18 Pro 18 Pro Max ตัวกล้องหลัก48ล้านจะใช้เลนส์แบบที่ปรับรูรับแสงได้ก็คือที่เป็น adaptive aperture นะครับแต่เขายังไม่ได้ระบุว่ามันจะรู f-stop อยู่ที่เท่าไหร่แต่ว่าคาดเดากันว่าอาจจะเริ่มต้นที่ประมาณ f1.4 หรือ f1.6 แล้วก็จะไปจบที่ประมาณสัก f2.4 หรือ f2.8 ประมาณนั้นนะครับก็ไปรอดูซึ่งว่าถ้าเกิดถ้ามันเป็นไปตามนี้ผมว่าสิ่งที่มันจะได้ประโยชน์จากการปรับ f-stop จริงๆจะเป็นเรื่องงานวิดีโอมากกว่าโดยเฉพาะในโหมดที่เป็นซีเนมาติกทั้งหลายอะไรเงี้ยนะครับที่เหลือก็จะมีว่ากันว่าจะมีการอัปเกรดในเรื่องของแบตเตอรี่เพิ่มขึ้นนะครับอย่างตัวปกติรุ่นปัจจุบันมันรุ่นเมืองไทยมันจะเป็นรุ่นที่เป็นนาโนซิมอะเนาะแบตเตอรี่มันจะอยู่ราวๆประมาณเท่าไหร่ 4,823 มิลลิแอมป์หรือประมาณเนี้ยว่ากันว่าของใหม่จะทะลุ 5,000จะอยู่ประมาณแบบ 5,000 มิลลิแอมอาร์บวกลบประมาณนั้นนะครับก็เดี๋ยวรอดูว่าจะอยู่อย่างนั้นไหมก็เนี่ยแหละแค่นี้เลยที่จะอัปเกรดที่เหลือคุณก็ลองไปพิจารณาดูเองว่าเฮ้ยถ้ามันเพิ่มขึ้นหมื่นหนึ่งมันคุณคิดว่ามันคุ้มไหมอันนั้นความคุ้มแต่ละคนไม่เหมือนกันลองดูแต่ถ้าถามอันนี้ย้ำอีกทีว่าไม่ใช่แฟกต์แต่เป็นความเห็นผมแล้วกันผมไม่คิดว่า iPhone 18Pro กับ iPhone 18 Pro Max จะเพิ่มขึ้น300เหรียญในทุกรุ่นความจุผมจะคราวนี้ยังไงราคาก็ขึ้นแต่ผมคิดว่าแต่ละรุ่นความจุจะเพิ่มขึ้นในอัตราส่วนที่ไม่เท่ากันเหตุผลเพราะว่าราคาสตอเรจที่ในสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นแต่ละความจุมันไม่เท่ากันสตอเรจ256กิกกับความจุ1เทราไบต์อ่ะที่มันราคาเพิ่มขึ้นมาไม่ได้เพิ่มขึ้นในอัตราส่วนที่แบบ3เท่า4เท่าเท่ากันนะครับตัวเลขที่เพิ่มขึ้นมันไม่เท่ากันตัวสตอเรจที่ความจุเยอะๆ1เทราไบต์2เทราไบต์สัดส่วนราคาที่มันต้นทุนที่มันเพิ่มขึ้นมันสูงกว่าของตัวความจุ256กับ512ถ้าให้เดาย้ำอีกทีว่าเดานะครับก็ผมว่า300เหรียญมีโอกาสแต่300เหรียญอาจจะเป็นรุ่นที่ความจุสูงก็อาจจะเป็นรุ่นความจุ1เทราไบต์หรือ2เทราไบต์หรือจะเริ่มต้นที่512เลยก็ได้แต่ว่ารุ่น256ผมคิดว่าถ้ามันจะเพิ่มอาจจะเพิ่มขึ้นเต็มที่ประมาณสักไม่เกินยิงผมคิดว่าเนี่ยเพิ่มขึ้นแค่ประมาณ100เหรียญ นะคือประมาณ 3-4,000อาจขึ้นเพิ่มประมาณ 4,000 ก็ได้ 4,000 บาทเท่าที่เป็นเงินไทยอ่ะนะแต่ว่าถ้าเต็มที่อาจจะเพิ่มขึ้นเป็น200เหรียญก็ได้คือประมาณสัก 8,000 หรือประมาณ6ถึง 8,000 อ่ะนั่นคือแม็กซิมัมสำหรับตัวเริ่มต้น
แต่ก็รอดูแล้วกันเดี๋ยวเดือนหน้าก็รู้แล้วครับอีกประมาณ1เดือนก็รู้แล้วครับว่า iPhone 18 Pro 18 Pro Max จะเปิดราคาเท่าไหร่แล้ว iPhone Ultra

0: ่ะก็รอดูนะครับเดี๋ยวไว้ผมว่าเดี๋ยวช่วงปลายเดือนนี้ใช้คำว่าปลายเดือนนี้หรือแม้กระทั่งต้นเดือนน่าจะข่าวของพวก iPhone น่าจะเริ่มกระชับมากขึ้นก็น่าจะพอมาโฟกัสได้ว่าอะไรน่าจะเป็นจริงอะไรไม่น่าเป็นจริงประมาณนี้เพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็เลยไม่ค่อยได้เล่นข่าวของ iPhone มากนักนะครับอ่ะหมดเวลาวันนี้นะบอสลาไปแล้วผิดพลาดประการใดขออภัยไปด้วยสวัสดีครับ
1: Techno for Life
2: ดำเนินรายการโดย
3: นายบอสพิสารถ้ำอมรดร.ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
4: ฟัง Active Radio ไม่

0: ลา12นาฬิกาคนร้ายป่วน3จังหวัดชายแดนใต้คืนเดียวกว่า60จุดนราธิวาสหนักที่สุดจนต้องยกระดับกฎอัยการศึกประกาศเคอร์ฟิวทั่วจังหวัดนายกรัฐมนตรีประชุมฝ่ายความมั่นคงสั่งกำชับดูแลประชาชนพร้อมสั่งบังคับใช้กฎหมายเด็ดขาดล่าสุดรวบ4ผู้ต้องหาพร้อมอาวุธปืน AK-47 ที่อำเภอกรงปีนังน้ำท่วมน่านผ่านพ้นชาวเมืองเริ่มเปิดร้านค้าขายแล้วอธิบดีกรมศิลปากรพระอุโบสถวัดภูมินโครงสร้างยังแข็งแรงการแข่งขันมหกรรมกีฬาหุ่นยนต์โลกครั้งที่2เปิดฉากขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วที่กรุงปักกิ่งโชว์โฉมหุ่นฮิวแมนนอยด์วิ่งทำลายสถิติ100เมตรของยูเซนโบลต์ทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี้
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายท่อเสียงครับสำหรับวันนี้ครับอาทิตย์ที่23สิงหาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณพจนาถ ธนธนากุลและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับไปดูเหตุป่วนใต้กันก่อนเลยครับเมื่อคืนที่ผ่านมาเกิดเหตุคนร้ายป่วน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งนราธิวาสปัตตานีและยะลาคืนเดียวกว่า60จุดครับทั้งวางระเบิดเผาอบต.ระเบิดเสาไฟเผายางรถยนต์ทางฝ่ายความมั่นคงแนะประชาชนเลี่ยงพื้นที่เกิดเหตุหากพบเห็นบุคคลสิ่งของหรือยานพาหนะต้องสงสัยรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ด่วนครับเมื่อคืนที่ผ่านมาครับเกิดเหตุการณ์สร้างสถานการณ์หลายจุดใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้คือนราธิวาสปัตตานีและยะลาตั้งแต่ช่วงเวลา 20:00 นถึง 21:30 นรวม62จุดโดยที่นราธิวาสเกิดขึ้น 33.13 อำเภอครับเช่นที่อำเภอระแงะ8จุดอำเภอเจาะไอร้อง4จุดศรีสาคร1จุดอำเภอแว้ง1จุดอำเภอบาเจาะ3จุดอำเภอเมืองนราธิวาส1จุดอำเภอตากใบ3จุดอำเภอสงไหโกลก1จุดอำเภอตากใบ2จุดอำเภอยี่งอน1จุดอำเภอรือเสาะ3จุดสุงไหปาดี1จุดเบื้องต้นมีรายงานประชาชนได้รับบาดเจ็บ2รายเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงปิดกั้นพื้นที่เกิดเหตุทั้งหมดจัดชุดปฏิบัติการสู่นักทหารหน่วยเก็บกู้และตรวจพิสูจน์วัตถุระเบิดเข้าทำการสแกนพื้นที่ป้องกันการวางระเบิดซ้อนที่อาจจะเกิดกับเจ้าหน้าที่ครับก่อนให้พนักงานสอบสวนเข้าเก็บหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์เพื่อติดตามจับกุมตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายส่วนที่ปัตตานีคนร้ายไม่ทราบกลุ่มและจำนวนครับได้กระจายกำลังเข้าก่อเหตุทั้งการวางระเบิดร้านสะดวกซื้อการลอบวางเพลิงสถานที่ราชการรวมถึงเผายางรถยนต์ก่อเหตุทั้งสิ้น11จุดในพื้นที่6อำเภอก็คือยะรัง3จุดอำเภอยะริง2จุดหนองจิก1จุดสายบุรี1จุดทุ่งยางแดง1จุดอำเภอโคกโพน1จุดแต่ละจุดได้รับความเสียหายด้านทรัพย์สินเป็นจำนวนมากครับล่าสุดเมื่อเช้าที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ได้เข้ากั้นพื้นที่ร้านสะดวกซื้อรอชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดแล้วก็ชุดพิสูจน์หลักฐานเข้ามาตรวจสอบเก็บพยานหลักฐานหลังถูกคนร้าย

0: 5คนพร้อมอาวุธปืนยาวปืนสั้นครบมือเข้าก่อเหตุไล่ประชาชนและพนักงานของร้านออกไปนะครับก่อนนำระเบิดแสวงเครื่องพร้อมน้ำมันบรรจุแกลลอนไปวางไว้ภายในร้านก่อนจะจุดชนวนระเบิดทำให้เกิดเพลิงไหม้อย่างหนักส่วนที่สำนักงานเทศบาลตำบลตะลุบันหลังใหม่ภายในชุมชนหวายขมอำเภอสายบุรีครับก็รอเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบเช่นกันหลังคนร้ายไม่ต่ำกว่า10คนแต่งกายชุดดำพร้อมอาวุธครบมือเดินเท้ามาจากด้านหลังสำนักงานซึ่งเป็นทุ่งนาเข้าควบคุมตัวรปภ.ของเทศบาลมัดมือไฟหลังนะครับแล้วก็ด้วยสายเคเบิลไทนะครับก่อนที่จะนำระเบิดแสวงเครื่องบรรจุกับถังน้ำมันไปวางไว้ภายในอาคารของเทศบาลก่อนจะล่าถอยไปจากนั้นครึ่งชั่วโมงกดชนวนแรงระเบิดก็ทำให้เพลิงไหม้อย่างหนักโดยเฉพาะอาคารฝ่ายยุทธศาสตร์ของสำนักปลัดนะครับส่วนยะลาครับมีเหตุป่วนเกิดขึ้น18จุดที่อำเภอทานโต8จุดบานังสตา6จุดนะครับแล้วก็รามัน2จุดเบื้องต้นไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บภาพรวมปัจจุบันนี้นะครับเจ้าหน้าที่เร่งเข้าตรวจสอบประเมินสถานการณ์ในแต่ละจุดพร้อมควบคุมพื้นที่ที่เกี่ยวข้องดูแลประชาชนตลอดจนผู้ได้รับผลกระทบโดยให้ความสำคัญกับการป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายเพิ่มเติมและเร่งรวบรวมข้อมูลและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายทางนี้แม่ทัพภาคที่4ยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมสั่งการให้ทุกหน่วยเร่งตรวจสอบและควบคุมพื้นที่ดูแลประชาชนและผู้ได้รับผลกระทบตลอดจนเร่งคลี่คลายสถานการณ์ให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วกำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบและคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญครับ
1: นอกจากนี้นะคะเหตุความรุนแรงที่เกิดขึ้นที่จังหวัดนราธิวาสเมื่อคืนนี้ค่ะกลุ่มคนร้ายสร้างสถานการณ์พร้อมกันถึง33จุดครอบคลุมใน13อำเภอระหว่างช่วง 20:20 นาทีถึง 23:30 นาทีนะคะเป้าหมายของการก่อเหตุค่ะก็เป็นสถานที่ราชการระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานเสาไฟฟ้าแรงสูงเสาสัญญาณโทรศัพท์เส้นทางคมนาคมมีประชาชนได้รับบาดเจ็บจากการถูกแรงระเบิดอัดใส่ขณะกำลังขี่รถยนต์ผ่านจุดเกิดเหตุ2รายหนึ่งจุดที่หนักสุดค่ะคือลอบวางเพลิงเผาทำลายอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลระแงะจากนั้นก็ใช้อาวุธข่มขู่ปล้นรถกระบะขับหลบหนีออกจากพื้นที่ก่อนจะนำไปเผาทิ้งในบริเวณบ่อน้ำ10ไร่พื้นที่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนาในตำบลบงการลอบวางระเบิดแสวงเครื่องบริเวณเส้นทางสัญจรเขตรอยต่อระหว่างบ้านกำปงปาเระหมู่ที่8ตำบลมะรือโบตกกับบ้านกูจริงหรือปะค่ะในหมู่ที่4ตำบลเฉลิมและรอบวางระเบิดพร้อมกับทั้งมีการจุดเผายางรถยนต์บนถนนปิดกั้นเส้นทางในพื้นที่บ้านเมาะซาวาตำบลบองอรอบวางระเบิดเสาสัญญาณโทรศัพท์มือถือพร้อมใช้อาวุธปืนสงครามสาดยิงเข้าใส่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่บ้านกำปงปาเระหลังเกิดเหตุระเบิดป่วนเมืองหลายจุดค่ะทางผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสพลตรียอดอาวุธพึ่งพักได้ประกาศใช้มาตรการความมั่นคงขั้นสูงสุดยกระดับการบังคับใช้กฎอัยการศึกพร้อมประกาศห้ามประชาชนออกนอกเคหสถานทั่วทุกอำเภอในจังหวัดนราธิวาสตั้งแต่22นาฬิกา15นาทีถึง6นาฬิกาซึ่งมีผลในทันทีตั้งแต่ค่ำคืนที่ผ่านมาค่ะพร้อมสั่งเปิดแผนยุทธการกวาดล้างเข้าควบคุมสถานการณ์อย่างเด็ดขาดขณะที่ทางฝ่ายปกครองความมั่นคงตำรวจทหารส่วนที่กำลังปิดกั้นพื้นที่เกิดเหตุทั้งหมดจัดชุดสุนัขทหารหน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิดสแกนพื้นที่อย่างละเอียดและเข้าไปดำเนินการเก็บหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ค่ะส่วนที่จังหวัดยะลาเจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วม3ฝ่ายเข้าบังคับใช้กฎหมายพื้นที่ตำบลสะเอะอำเภอกรงปีนังจังหวัดยะลายึดอาวุธปืนยาว AK-47 ได้1กระบอกควบคุมผู้ต้องหาได้4รายได้แก่นายอัมรันนายบุคอรีนายอาลีมีนและนายอิบรอฮิมค่ะดำเนินคดีข้อหาร่วมกันมีอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนที่นายทะเบียนไม่สามารถออกใบอนุญาตไว้ในครอบครองส่วนนายอิบรอฮิมถูกข้อหามีและเสพสารเสพติดประเภท1ก็คือยาบ้าด้วยจากการตรวจสอบปืนนะคะพบว่าเคยถูกใช้ในการก่อเหตุลอบยิงเสียชีวิต2คดีค่ะในจังหวัดปัตตานีเมื่อปี56แล้วก็ในขณะนี้นะคะอยู่ระหว่างการขยายผลเพื่อหาความเชื่อมโยงเพิ่มเติมขณะที่ล่าสุดค่ะทางการรถไฟแห่งประเทศไทยแจ้งปิดเส้นทางการเดินรถไฟช่วงสถานีมะรือโบตันหยงมัด จังหวัดนราธิวาสเป็นการชั่วคราวหลังจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงตรวจพบนะคะว่ามีร่องรอยความเสียหายบริเวณหมอนคอนกรีตทางรถไฟซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุระเบิดก่อกวนเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาซึ่งทาง EOD กับฝ่ายความมั่นคงเข้าไปสนธิกำลังสแกนพื้นที่ความปลอดภัยขั้นสูงสุดก่อนที่ทางเจ้าหน้าที่การรถไฟจะเข้าดำเนินการซ่อมแซมให้สามารถกลับมาใช้งานได้โดยเร็วที่สุดค่ะ
0: ไปดูความเห็นของฝ่ายต่างๆกันบ้างนะครับเกี่ยวกับสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นายกรัฐมนตรีนะครับสั่งกำชับดูแลประชาชนพร้อมสั่งบังคับใช้กฎหมายเด็ดขาดในการประชุมฝ่ายความมั่นคงโดยช่วงเช้าที่ผ่านมาครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเรียกประชุมหน่วยงานด้านความมั่นคงเพื่อติดตามรายงานเหตุความไม่สงบใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้หลายจุดเมื่อคืนที่ผ่านมาโดยมีพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัฒน์เสนาธิการทหารบกและเลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือว่ากรมน.นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยนายณฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเข้าประชุมด้วยรวมทั้งพลโทนราธิปโพยนอกแม่ทัพภาคที่4ครับได้โทรศัพท์เข้ามารายงานสถานการณ์ในพื้นที่ให้กับนายกทราบโดยนายกรัฐมนตรีได้กำชับให้ดูแลประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บรวมทั้งให้บังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดโดยใช้เวลาประชุมนานกว่า1ชั่วโมงก่อนเดินทางไปปฏิบัติราชการเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดน่านแล้วก็ขึ้นเครื่องในเวลา 9:35 น.ครับนายณฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองได้กล่าวถึงสถานการณ์ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่ากำลังทั้งหลายอยู่ในพื้นที่ครับโดยเฉพาะจังหวัดยะลาได้ให้ยกระดับการเตรียมความพร้อมสูงสุดและกำลังหลักในส่วนที่อยู่ในชุดคุ้มครองตำบลได้กำชับให้ระมัดระวังพื้นที่อย่างสูงสุดโดยเฉพาะการแจ้งเตือนประชาชนห้ามออกนอกพื้นที่ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วทั้งหมดก็เป็นเรื่องของการแจ้งกำชับแล้วก็เฝ้าระวังทั้งเรื่องของมาตรการรักษาความปลอดภัยและรักษาฐานที่มั่นของตนเองอีกทั้งกรมการปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่นะครับติดตามตัวผู้ก่อเหตุร้ายแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็ปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนของแผนพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับเมื่อถามว่าระหว่างนี้หากยังไม่สามารถจับกลุ่มตัวผู้ก่อเหตุได้จะมีการประกาศห้ามออกจากพื้นที่จะต้องดูแลอย่างไรนายณฤชาก็บอกว่าเรื่องการประกาศเป็นแผนของจจต.อยู่แล้วโดยเฉพาะกองทัพภาคที่จะเป็นผู้ควบคุมสถานการณ์ดูแลเรื่องนี้ครับเมื่อถามว่าฝ่ายปกครองมีการข่าวหรือไม่ว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นหลายจุดพร้อมกันต้องมีการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์หรือสื่อถึงอะไรนายณฤชานายณฤชาก็บอกว่าด้านการข่าวเราก็ได้รับแจ้งมาเป็นระยะและเราก็ได้แจ้งกลับไปหน่วยปฏิบัติในส่วนของการดำเนินการเมื่อคืนนี้เป็นเรื่องที่ถือว่าเขาได้เตรียมและกระจายพื้นที่ค่อนข้างกว้างและทุกพื้นที่ก็เฝ้าระวังอยู่ตลอดเวลาตรงนี้เรากำชับว่าต้องปฏิบัติอย่างไรด้วยการยกระดับในขั้นสูงสุดอยู่ตลอดเวลาครับ12:11 น.พักครู่หนึ่งแล้วก็ช่วงหน้าไปดูเรื่องของสถานการณ์อุทกภัยในภาคเหนือกันบ้างครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คเครือข่าย

0: ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้ธุรกิจของคุณสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาได้ที่022016512หรือ0894990909 Mcord Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: กลับมาติดตามข่าวกันค่ะมาดูสถานการณ์น้ำท่วมนะคะตอนนี้น้ำท่วมเมืองน่านแห้งลงในทุกจุดแล้วค่ะโดยทางเทศบาลเร่งดำเนินการฟื้นฟูเมืองระดมรถน้ำเข้าไปฉีดทำความสะอาดในบ้านเรือนของประชาชนระดับน้ำในลำน้ำน่านขณะนี้ลดลงต่ำกว่าตลิ่งเกือบ4เมตรสถานการณ์คลี่คลายเข้าสู่ขั้นตอนการฟื้นฟูความเสียหายค่ะแต่ว่าแม้น้ำท่วมขังจะแห้งลงไปแล้วแต่ก็ทิ้งดินโคลนเอาไว้ทั่วเมืองน่านเทศบาลได้ระดมรถน้ำพร้อมกำลังคนเข้าฉีดทำความสะอาดเก็บขยะน้ำท่วมออกไปบ้างแล้วแต่ในชุมชนในพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำน่านที่น้ำลดลงช้าที่สุดยังมีดินโคลนตามบ้านเรือนกับถนนทุกสายต้องรอให้ทางเทศบาลเมืองน่านเข้ามาทำความสะอาดค่ะส่วนบรรยากาศที่เมืองน่านเริ่มคึกคักมากขึ้นบ้านเรือนร้านค้าแผงค้าขายในตลาดสีคำริมถนนสมุทรเทวราชกลับมาเริ่มเปิดสุมนเทวราชค่ะก็เริ่มกลับมาทำการค้าขายกันหลายร้านค้าชาวเมืองน่านออกมาจับจ่ายซื้อข้าวของกันเป็นปกติแล้วนะคะขณะที่วัดภูมินวัดโบราณสำคัญของชาวน่านคราบดินโคลนถูกล้างทำความสะอาดหมดแล้วส่วนรวมจิตใจของชาวน่านฟื้นฟูกลับมาสวยงามอีกครั้งแต่ก็ยังพบว่าในอำเภอปัวหลายชุมชนเสียหายหนักค่ะมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพาสภากาชาดไทยยังคงลุยช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังขณะที่เมื่อ11 นาฬิกาที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลเดินทางมาติดตามความเดือดร้อนของชาวน่านก็มารับฟังรายงานความเสียหายจากอุทกภัยที่ถล่มจังหวัดน่านพร้อมมอบนโยบายวางแนวทางแก้ไขปัญหากำชับทุกหน่วยงานลุยช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่ค่ะส่วนเรื่องของวัดภูมินนะคะนายพนมปูจันทรโชติอธิบดีกรมศิลปากรเปิดเผยว่าหลังจากเกิดสถานการณ์น้ำท่วมทำให้เกิดการซุดตัวบริเวณด้านทิศตะวันออกของพระอุโบสถวัดภูมินก็สร้างความกังวลถึงความปลอดภัยความมั่นคงแข็งแรงและโครงสร้างระยะยาวค่ะหวั่นว่าวัดภูมินโบราณสถานสำคัญคู่บ้านคู่เมืองจะได้รับความเสียหายเบื้องต้นได้มอบหมายให้สำนักศิลปากรที่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งรับผิดชอบพื้นที่จังหวัดน่านไปสำรวจโบราณสถานที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมโดยพบว่าภาพจิตรกรรมภายในพระอุโบสถรอยร้าวที่ปรากฏเป็นรอยเดิมกับที่พบภายหลังจากเหตุการณ์อุทกภัยเมื่อปี68ค่ะซึ่งเป็นรอยร้าวที่ชั้นผิวไม่กระทบโครงสร้างภายในยืนยันว่าโครงสร้างพระอุโบสถวัดภูมินยังคงแข็งแรงโดยทางกรมศิลปากรได้ดำเนินการอนุรักษ์โบราณสถานโบราณวัตถุภายในวัดภูมินมาอย่างต่อเนื่องอย่างเช่นที่ผ่านมาดำเนินการบูรณะปิดทองพระพุทธรูปภายในพระอุโบสถเพราะว่าตระหนักดีค่ะว่าวัดภูมินเป็นโบราณสถานที่สำคัญรวมถึงกรมศิลปากรยังให้ความใส่ใจกับการบูรณะโบราณสถานอื่นๆในจังหวัดน่านอย่างเช่นที่วัดช้างคำที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกันด้วยค่ะ
2: มีประเด็นเรื่องของกกต.นะครับนายณรงค์รักร้อยลงพื้นที่ติดตามการเลือกตั้งนายกอบจ.กาฬสินธุ์ตรวจติดตามการจัดการเลือกตั้งในทุกขั้นตอนคาดมีผู้ใช้สิทธิ์ 60% มากกว่า4ปีที่ผ่านมาครับนายณรงค์รักร้อยกรรมการการเลือกตั้งพร้อมด้วยนายชาตรีจันเพ็ญเลขานุการประจำกรรมการการเลือกตั้งและคณะลงพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ครับเพื่อตรวจเยี่ยมแล้วก็ตรวจติดตามการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์โดยมีนายณวัฒน์บุญศรีผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมลงพื้นที่การลงพื้นที่ในครั้งนี้นายณรงค์ได้ร่วมสังเกตการการลงคะแนนและก็ตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้งในเขตเทศบาลตำบลกมลาสายอำเภอกมลาสายจังหวัดกาฬสินธุ์พร้อมตรวจติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งเพื่อรับทราบการดำเนินงานและก็การจัดการเลือกตั้งในพื้นที่ครับจากนั้นรับฟังบรรยายสรุปการบริหารจัดการการเลือกตั้งที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์พร้อมร่วมทดสอบระบบรายงานผลคะแนนที่ศูนย์รวมคะแนนการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์เพื่อติดตามความพร้อมของกระบวนการรวบรวมและก็รายงานผลคะแนนเลือกตั้งครับนายณรงค์บอกว่าจากการลงพื้นที่ดูการลงคะแนนตามหน่วยเลือกตั้งก็เห็นประชาชนมาใช้สิทธิ์จากการเลือกตั้งเมื่อ4ปีที่แล้วมีผู้มาใช้สิทธิ์ 55% ส่วนตัวก็เชื่อว่าผู้สมัครผู้ว่าราชการจังหวัดอยากให้ ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งออกไปใช้สิทธิ์มากกว่าเดิมปีนี้จึงน่ามีผู้มาใช้สิทธิ์มากกว่า 60% ในการแสดงพลังของชาวกาฬสินธุ์ที่จะเลือกผู้บริหารท้องถิ่นในระดับใหญ่ที่สุดครับก็คือนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมาทำงานให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและช่วงเย็นครับตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้งแล้วก็สังเกตการนับคะแนนณหน่วยเลือกตั้งที่30อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาล1ตำบลกาฬสินธุ์เพื่อติดตามการปฏิบัติงานหลังการปิดลงคะแนนตลอดจนกระบวนการนับคะแนนของเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งการลงพื้นที่ครั้งนี้ครับเป็นการตรวจติดตามการเลือกตั้งในทุกขั้นตอนตั้งแต่การลงคะแนนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งการบริหารจัดการ

0: านและก็การรายงานผลคะแนนตลอดจนการนับคะแนนเพื่อให้การจัดการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมครับเดี๋ยวช่วงนี้ขอพักครู่หนึ่งครับ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
2: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมา
3: มาดูกันที่นิดาโพกันบ้างค่ะมีการสำรวจการทุจริตเกี่ยวกับเรื่องของการทุจริตสอบท้องถิ่นนะคะรวมไปถึงความเชื่อมั่นของรัฐบาลเสถียรภาพของรัฐบาลที่มาจากปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วงนี้โดยนิดาโพค่ะโดยสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์เปิดเผยผลสำรวจเรื่องปัญหามากมายจะรอดไหมเนี่ยจากการสำรวจประชาชนที่มีอายุ18ปีขึ้นไปกระจายทั่วประเทศ 1,310 ตัวอย่างค่ะโดยประเด็นที่อาจจะส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพของรัฐบาลภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวิรกูลเมื่อถามว่าประเด็นที่อาจส่งผลต่อเสถียรภาพของรัฐบาลภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีอนุทินพบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ 62.75 ระบุว่าสิ่งที่ได้รับผลกระทบจะส่งผลกระทบคือการทุจริตสอบเข้ารับราชการท้องถิ่นค่ะรองลงมา 53.88 ระบุว่าการถูกกล่าวหาคดีหุ้นสว.ร้อยละ 42.28 ระบุการโดนส.ส.ตรวจสอบคดีเขากระโดงร้อยละ 37.33 ระบุว่าความผันผวนราคาพลังงาน 33.36% ระบุว่าความขัดแย้งระหว่างไทยและกัมพูชาร้อยละ 28.78 ระบุว่าการใช้งบประมาณตามพระราชบัญญัติขออภัยค่ะพระราชกำหนดเงินกู้นะคะกู้เงิน 400,000 ล้านบาทแล้วรองลงมาความผันผวนในราคาพืชผลทางการเกษตรแล้วก็ยังมีบางส่วนค่ะที่ระบุไปถึงไทย AI Passport ด้วยค่ะส่วนการรับมือในประเด็นที่อาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพของรัฐบาลตัวอย่างร้อยละ 39.69 ระบุว่าสามารถรับมือได้ในบางประเด็นค่ะรองลงมา 31.99 ระบุว่าจะไม่สามารถรับมือได้เลยร้อยละ 16.26 ระบุว่าสามารถรับมือได้ทั้งหมดร้อยละ 11.68 ระบุว่าจะสามารถรับมือได้กับประเด็นส่วนใหญ่และร้อยละ 0.38 ระบุว่าไม่ทราบและไม่ตอบสำหรับความอยู่รอดของรัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินเกี่ยวกับประเด็นที่อาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพพบว่าร้อยละ 37.86 ระบุว่าจะไม่รอดแน่ๆรองลงมาค่ะร้อยละ 26.03 ระบุว่ารอดแต่จะบอบช้ำมากกว่าร้อยละ 17.94 ระบุว่ารอดแต่จะบอบช้ำเล็กน้อยร้อยละ 17.71 ระบุว่ารอดแบบสบายๆและท้ายที่สุดค่ะเมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับนายกรัฐมนตรีอนุทินที่ไปกราบที่ตักของอดีตนายกทักษิณก็พบว่าร้อยละ 41.45 ระบุว่าเป็นแค่การแสดงความเคารพต่อผู้น้อยที่มีต่อผู้ใหญ่รองลงมาร้อยละ 29.62 บอกว่าเป็นแค่ฉากดราม่าทางการเมืองร้อยละ 21.60 ระบุว่าการเมืองไม่มีมิตรแท้และศัตรูที่ถาวรขณะที่ร้อยละ 17.48 ระบุว่าเป็นการกระทำเพื่อขอการสนับสนุนจากอดีตนายกทักษิณค่ะ
0: ประธานรัฐสภาชวนวางการเมืองผนึกกำลังดึงบทเรียนบุรีรัมย์โมเดลแก้ปัญหายาเสพติดชูธงบูรณาการแบบไร้รอยต่อครับนายโสภณ สารัมประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานเปิดโครงการสภาผู้แทนราษฎรพบประชาชนกิจกรรมส่งเสริมบทบาทสภาผู้แทนราษฎรแก้ปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการพร้อมปาฐกถาพิเศษหัวข้อความสำเร็จในการแก้ปัญหายาเสพติดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนโดยนายสมพลเชื่อว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดทำภารกิจอย่างเข้มแข็งมาตลอดครับแก้ปัญหาก็ยังเพิ่มความรุนแรงแต่ว่าปัญหาก็ยังเพิ่มความรุนแรงขึ้นประกอบกับปัจจุบันโลกกำลังเกิดวิกฤตการต่างๆความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ความแปรปรวนไทยก็ได้รับผลกระทบด้วยโดยเฉพาะจากวิกฤตตะวันออกกลางส่งผลเรื่องเศรษฐกิจอย่างมหาศาลขณะที่เรื่องยาเสพติดเป็นหนึ่งในปัญหาที่ฉุดรั้งเศรษฐกิจของประเทศและจากการทำงานในตำแหน่งของรองนายกรัฐมนตรีกว่า3ปีสัมผัสหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวกับยาเสพติดพบสิ่งที่เป็นอุปสรรคสำคัญก็คือต่างคนต่างทำดังนั้นครับจึงเห็น

0: ว่าควรบูรณาการร่วมกันโดยตนเสนอโครงการเข้ามาแก้ปัญหายาเสพติดในจังหวัดบุรีรัมย์สู่ครม.ให้ได้รับทราบก่อนผลักดันสู่การปฏิบัติจริงแล้วก็กลายเป็นความสำเร็จในที่สุดย้ำคำว่าบูรณาการเป็นยาขมของราชการมาโดยตลอดแต่หากวันนี้เราได้ข้อสรุปและนำไปสู่การปฏิบัติในช่วงที่ประเทศกำลังเจอวิกฤตการเรื่องงบประมาณเข้าใจว่ารัฐบาลต้องใช้งบจำกัดส่วนหนึ่งต้องนำไปแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนแต่ในขณะเดียวกันปัญหายาเสพติดจะพอกผุนขึ้นจนฉุดล้าง GDP ต่ำลงประชาชนด้อยคุณภาพดังนั้นจึงอยากเห็นการบูรณาการใช้งบประมาณและวิธีการร่วมกันแบบครบวงจรซึ่งหมายถึงกระบวนการบำบัดฟื้นฟูด้วยครับ
1: มากันที่สถานการณ์ในต่างประเทศค่ะการแข่งขันมหกรรมกีฬาหุ่นยนต์โลกหรือว่า World Humanoid Robot Games ครั้งที่2เปิดฉากขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วที่กรุงปักกิ่งประเทศจีนค่ะซึ่งมหกรรมการแข่งขันกีฬาหุ่นยนต์โลกครั้งนี้นะคะจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่มีผู้เข้าร่วมพัฒนาเข้าร่วมถึง666ทีมจาก16ประเทศทั่วโลกมีหุ่นยนต์ลงแข่งขันมากกว่า 2,056 ตัวเพิ่มขึ้นจากปีแรกถึง4เท่าลงชิงชัยในการแข่งขัน51รายการแบ่งเป็นประเภทกีฬาทั่วไป30รายการภารกิจจำลองสถานการณ์จริง21รายการด้วยกันค่ะการแข่งขันถูกออกแบบเพื่อทดสอบความเคลื่อนไหวความสมดุลและปัญญาประดิษฐ์ของหุ่นยนต์จากหลากหลายด้านทางด้านกีฬาประกอบด้วยฟุตบอลประเภท7ต่อ7กรีฑาวิ่ง100เมตรและ400เมตรแบบอัตโนมัติ 100% ชักเกยอร์ยกน้ำหนักเทเบิลเทนนิสและมวยค่ะไปจนถึงการทดสอบความคล่องแคล่วของมือหุ่นยนต์อย่างเช่นการขันน็อตเปิดขวดแยกแยะเม็ดยาทำภารกิจทำความสะอาดบ้านงานบริการในโรงแรมและงานดับเพลิงโดยเปิดสนามวันแรกเกิดปรากฏการณ์ฮือฮาค่ะเมื่อหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์สามารถทำลายสถิติโลกของมนุษย์ลงได้สำเร็จเป็นผลงานของเอ็กซ์ฮิวแมนนอยด์ค่ะทำเวลาได้ในการวิ่ง100เมตร 9.39 วินาทีซึ่งเร็วกว่าสถิติโลกของมนุษย์อย่างอูเซนโบลต์นะคะที่เคยทำไว้ 9.58 วินาทีส่วนการแข่งขันกระโดดสูงค่ะหุ่นยนต์ทำสถิติกระโดดสูงได้ถึง 2.88 เมตรทำลายสถิติโลกของมนุษย์ฮาเวียร์ซอตยอค่ะยอดนักกระโดดสูงชาวคิวบาที่ทำไว้ 4.45 เมตรขณะที่การแข่งขันครั้งนี้เป็นการสะท้อนถึงความก้าวหน้าอย่างก้าวกระโดดของเทคโนโลยีหุ่นยนต์สองขาและ AI ที่กำลังเปลี่ยนผ่านจากห้องทดลองไปสู่การใช้งานจริงในอุตสาหกรรมและในชีวิตประจำวันอย่างรวดเร็วค่ะ
0: สหรัฐไม่มีแผนคุยกันค้ารอบใหม่กับแคนาดาครับนายเจมิสันกรีเออร์ผู้แทนการค้าสหรัฐบอกว่ายังไม่มีแผนเปิดเจรจาการค้ารอบใหม่กับแคนาดาและก็พร้อมดำเนินมาตรการตอบโต้หลังทั้งสองฝ่ายไม่สามารถบรรลุข้อตกลงกันได้โดยสหรัฐเลื่อนจัดเก็บภาษีอัตราใหม่ 50% ต่อสินค้าแคนาดาหลายประเภทคิดเป็นมูลค่าประมาณ 20,000 ล้านดอลลาร์หรือว่าประมาณ 6.5 แสนล้านบาทหรือร้อยละ5ของมูลค่าส่งออกไปสหรัฐเพิ่มเติมจากอัตราภาษีเดิมที่สหรัฐเก็บเป็นเหล็กอลูมิเนียมรถยนต์และก็ไม้แปรรูปของแคนาดาอยู่แล้วมาร์คคาร์นีย์นายกรัฐมนตรีแคนาดาประกาศจะตอบโต้สหรัฐอย่างเข้มข้นแบบดอลลาร์ต่อดอลลาร์ครับจะมีการบังคับใช้มาตรการภาษีตอบโต้สหรัฐในวันที่8กันยายนนี้ครับ
1: ขณะที่กองทัพเรือสหรัฐเผยแพร่ภาพวิดีโอเรือบรรทุกเครื่องบิน USS George Washington ค่ะขณะอยู่ในทะเลอาหรับเพื่อสับเปลี่ยนกับเรือ USS Abraham Lincoln ที่ปฏิบัติหน้าที่ในตะวันออกกลางสนับสนุนภารกิจรับมือกับอิหร่านมาตั้งแต่มกราคมแต่ได้ประจำการมาก่อนกะหน้านี้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วโดยเจ้าหน้าที่สหรัฐระบุว่าการสับเปลี่ยนเป็นการเตรียมการล่วงหน้าแต่เกิดขึ้นท่ามกลางการรายงานของสื่อเรื่องปัญหาสุขภาพจิตและการพยายามฆ่าตัวตายของลูกเรือบนเรือลินคอนเนื่องจากปฏิบัติภารกิจอย่างยืดเยื้อและต้องเฝ้าระวังภัยคุกคามจากโดรนและขีปนาวุธตลอดเวลาด้านพีเท็กเซสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของสหรัฐชี้แจงว่ารายงานข่าวเกี่ยวกับเรือลินคอนนั้นถูกปิดเบือนไปจากความจริงโดยสิ้นเชิงค่ะ
0: แผ่นดินไหวขนาด 5.8 นอกชายฝั่งทางใต้ของญี่ปุ่นครับสื่อสังคมออนไลน์แสดงให้เห็นนาทีชั้นวางสินค้าในซูเปอร์มาร์เก็ตแห่งหนึ่งเกิดสั่นไหวอย่างรุนแรงจนสินค้าร่วงลงพื้นขณะเกิดแผ่นดินไหวขนาด 5.8 บริเวณชายฝั่งทางตอนใต้ของเกาะฮอนชูประเทศญี่ปุ่นช่วงเช้ามืดวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระดับความลึก78กิโลเมตรขณะที่สื่อญี่ปุ่นรายงานว่าศูนย์กลางแผ่นดินไหวอยู่ที่จังหวัดอิบารากิทางตอนเหนือของกรุงโตเกียวยังไม่มีรายงานความเสียหายร้ายแรงแล้วก็ไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บส่วนโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์โทไกหมายเลข2และฟูกุชิมะไดอิจิ ก็ไม่พบความผิดปกติเกี่ยวกับระดับรังสีอันตรายโดยรอบครับ
1: นอกจากนี้ในญี่ปุ่นก็มีคดีสะเทือนใจนะคะเป็นเหตุการณ์ที่พ่อชาวญี่ปุ่นวัย48ปีทิ้งลูกชายวัย7ขวบไว้ตามลำพังท่ามกลางสายฝนและหมอกหนาบนภูเขาไฟฟูจิค่ะโดยมีการรายงานนะคะว่าครอบครัวมาจากเมืองนาโกย่าเดินทางมาปีนเขาด้วยกันค่ะจนกระทั่งมาถึงสถานีที่6ที่มีความสูงกว่า 2,000 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลลูกชายคนเล็กวัย7ขวบก็เริ่มป่นว่าเหนื่อยผู้เป็นบิดาก็ทิ้งขนมเครื่องดื่มและบอกให้รอค่ะแล้วก็รีบเดินตามลูกชายคนโตอายุประมาณ 12-13 ปีล่วงหน้าไปพิชิตยอดเขาจนกระทั่งเจ้าหน้าที่ประจำกระท่อมของภูเขามาพบเด็กชายที่ไม่มีเงินติดตัวเลยแม้แต่เยนเดียวมีเพียงขนมน้ำดื่มขวดเดียวเท่านั้นแล้วก็นั่งรออยู่บนมานั่งเพียงลำพังจึงได้เข้านำตัวเด็กไปยังที่ปลอดภัยพร้อมกับแจ้งตำรวจค่ะจนกระทั่งตำรวจสามารถติดต่อบิดาได้ในเวลาต่อมาขณะนั้นก็ปีนไปถึงสถานีที่8แล้วค่ะซึ่งก็ทิ้งลูกไว้ถึง3ชั่วโมงซึ่งเด็กเล็กคนนี้ก็อยู่ในสภาพเหนื่อยล้าและหวาดกลัวเพราะว่าคอยอยู่นานถึง8ชั่วโมงกว่าที่บิดาจะเดินกลับลงมาตำรวจก็ได้ว่ากล่าวตักเตือนบิดาอย่างรุนแรงเพราะว่าพฤติกรรมแบบนี้เข้าข่ายความผิดฐานทอดทิ้งผู้ที่อยู่ในความดูแลมีโทษทางอาญาและเน้นย้ำว่าการปีนเขาเป็นกลุ่มต้องยึดความเร็วและประเมินกำลังของคนที่อ่อนแอที่สุดเป็นกลุ่มหลักห้ามแยกจากกันโดยเด็ดขาดค่ะ
0: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้ครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับคุณพจนาถ ธนัฐนากุลและผมณรงค์จันทร์ทองพร้อมทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณฟังไปก่อนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
3: เรียกข้าว่าเซียนดำเนินรายการโดยศักดิ์สิทธิ์แท่งทองโกบอยคลาส
4: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์ 4. Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง 5. Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
6: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
7: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
6: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
8: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
9: เมื่อหนีฝุ่น PM 2.5 ไม่ได้ควรทำอย่างไรปัญหาฝุ่น PM 2.5 กลายเป็นปัญหาสุขภาพที่สร้างความกังวลใจให้กับประชาชนในเมืองใหญ่โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงอย่างผู้สูงอายุเด็กเล็กและผู้ป่วยเรื้อรังฝุ่นเล็กขนาดนี้สามารถแทรกซึมเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจและส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้ในระยะยาวแพทย์แนะนำว่าหากหลีกเลี่ยงฝุ่น PM 2.5 ไม่ได้ควรป้องกันตัวเองอย่างเหมาะสมเช่นสวมหน้ากาก N95 เมื่ออยู่นอกบ้านใช้เครื่องฟอกอากาศในที่พักอาศัยและหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งเมื่อมีค่าฝุ่นเกินมาตรฐานนอกจากนี้การล้างหน้าล้างตาล้างจมูกหลังกลับจากที่โล่งแจ้งรวมถึงการพกยาประจำตัวสำหรับผู้ที่มีโรคเรื้อรังเป็นสิ่งที่ช่วยลดผลกระทบต่อสุขภาพได้แม้การหนีฝุ่น PM 2.5 อาจเป็นไปได้ยากแต่การติดตามค่าฝุ่นจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้และปฏิบัติตามคำแนะนำในการดูแลตัวเองจะช่วยลดความเสี่ยงต่อสุขภาพ และรักษาคุณภาพชีวิตได้ดีขึ้นในระยะยาว
6: สุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
3: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
7: ติดต่อโฆษณาโทร022016569
10: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM99 Active Radio SMS 4689899
3: รายงานทุกความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาอัปเดตข่าวสารประจำวันทั้งไทยและต่างประเทศเก็บตกสีสันในวงการกีฬาพูดคุยทุกประเด็นร้อนที่สำคัญพร้อมต่อสายตรงถึงแหล่งข่าวแบบเจาะลึกโดยเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและทีมงานในรายการ99 Live เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
5: อัปเดตข่าวกีฬาร้อนวิเคราะห์เกมแบบถึงแก่นวิจารณ์แมตช์แบบไม่มีกั๊กเจาะลึกทุกประเด็นทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังกับเรื่องเล่ากีฬาที่คุณห้ามพลาดเข้มทุกสาระเข้าใจง่ายเกาะติดทุกเรื่องวงการกีฬาไทยทุกสนามทุกการแข่งขันสปอร์ตไกด์ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิชวงศ์เจษฎาศรีวิเศษเสริมทัพด้วยทีมวิเคราะห์กีฬาตัวจริงตัวท็อปของวงการอ๋อวังโอ่งคมกฤษณภาลัยและหนุ่ยนนทรีกูรูตัวจริงเสียงจริงทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา16:00 น.ถึง 17:30 น.
11: รายการที่ชวนคุณออกไปเที่ยวเมืองไทยออกไปชมความงามของธรรมชาติวัฒนธรรมประเพณีวิถีความเป็นไทยออกไปช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมออกไปเที่ยวช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจกระจายรายได้ให้คนไทยและท่องเที่ยวไทยอยู่ได้อย่างยั่งยืนกับรายการ Variety Travel ดำเนินรายการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธรดำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทรเม้งพิพัฒน์วรมหาสิริที่จะมาชวนคุณคุยทุกเรื่องท่องเที่ยวทุกความยั่งยืนที่สนุกสนานเฮฮาสาระเพียบทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสเวลา 10:00 น.ถึง 11:00 น.ทาง FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
3: เรียกข่าวว่าเซียนรายการที่จะพาคุณผู้ฟังไปพบกับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งศรัทธาเปิดมุมมองการทัวร์สายมูสร้างเสริมกำลังใจเพื่อชีวิตที่ดีวิเคราะห์เจาะลึกวงการพระเครื่องวัตถุมงคลต่างๆในทุกแง่มุมทั่วประเทศไทยเล่าเรื่องราวพูดคุยสบายๆสไตล์สองหนุ่มศักดิ์สิทธิ์แท่งทองและโกบอยคลัชยูทูบเบอร์คนดังอันดับต้นๆของเมืองไทยติดตามรับฟังเรียกข่าวว่าเซียนได้ทุกวันจันทร์เวลา20:30 น.ถึง 22:00 น.ทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือทางออนไลน์ Facebook YouTube FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
12: สวัสดีครับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านครับขอต้อนรับสู่รายการเรียกข่าวว่าเซียนนะครับฉบับ FM Active Radio วันนี้ขอต้อนรับคุณเกริกท่าพระจันทร์ฮะเซียนพระในตำนานอีกหนึ่งท่าน
13: สวัสดีครับ
12: สวัสดีครับพี่เกริกครับพี่เกริกพี่ได้นามสกุลผมเพิ่งรู้ว่าพี่ได้นามสกุลท่าพระจันทร์เนาะ
13: ครับ
12: เฮ้ยนามสกุลท่าพระจันทร์นี่มันขลังนะ
13: ก็เริ่มเล่นพระจากท่าพระจันทร์ครับ
12: อืมคือจุดเริ่มต้นถ้าเกิดนามสกุลท่าพระจันทร์นี่คือเริ่มต้น
13: เราเริ่มเล่นจากนั้นแล้วก็ทำอาชีพพระครั้งแรกที่นั่น
12: วันนี้จะมาคุยประวัติพี่แล้วก็จะมาคุยเรื่องทิศทางวงการพระในวันนี้ดีกว่าย้ำนะคุณผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านครับใครที่ติดตามหรือว่ามีพระอยู่เนี่ยวันนี้ผมอยากให้ทุกคนฟังให้ดีแล้วคุณจะได้รู้ว่าทิศทางพระมันจะเป็นยังไงและพระในมือคุณจะแบบไหนคือเอาไปดูแล้วมันจะสามารถ collect trade มันเป็นเงินเป็นทองได้หรือควรจะเก็บไว้หรือควรจะยังไงวันนี้ผมจะถามคำถามกับพี่เกิดท่าพระจันทร
13: ์ได้ครับยินดีครับ
12: พี่เกิดครับปัจจุบันอายุเท่าไหร่แล้วพี
13: ่51ครับ
12: 51เล่นพระมากี่ปีแล้ว
13: ถ้ารวมสะสมนี่ก็น่าจะ 30ปี
12: 30
13: แต่ถ้าเล่นเป็นอาชีพประมาณ20ปี
12: จุดพอยต์หลักของการเล่นพระเลยมันเกิดจากอะไรเล่าให้ฟังหน่อยสิ
13: หมายถึง
12: มันมอง

0: เห็นว่าโอ้โหจากศรัทธาหรือการเทรดเป็นเงินชอบเกิดจากการมาเป็นพ่อค้าก่อนหรือว่าอะไรอะไรอย่างไร
1: อ๋อแล้วเจอจากศรัทธาพี่จากชอบอ่านหนังสือพระชอบดูอ่านอภินิหารอะไรเงี้ยครับ
0: อืม
1: แล้วก็อยากได้แต่เด็กๆสมัยเราไม่มีตังค์เราก็อยากได้ก็อ่านโหดูรูปอ่านมันก็เลยพอถึงจังหวะหนึ่งเราก็มาสะสม
0: ในยุคนั้นอะที่เริ่มอ่านเริ่มศรัทธาเนี่ยชอบในพุทธคุณด้านไหนอย่างเช่นตอนนั้นสมัยนั้นเป็นเด็กที่แบบเกเรกากันชอบเรื่องของแคล้วคลาดอยู่ยงคงกระพันหรือชอบในเรื่องของเมตตามหานิยมหรือชอบในเรื่องของการเรียกอะไรเนี่ยอยากจะมีไว้ในครอบครองเรื่องเป็นเมื่อกี้อย่างที่พี่บอกแล้วพี่ชอบไม่ได้ชอบของเรื่องด้านธุรกิจ
1: ก็ชอบหลายอย่างนะพี่สมัยก่อนเนี่ยแม่งเรายังไม่ซื้อขุนแผนมาเลย
0: เออ
1: เพราะเราก็อยากมีเสน่ห
0: ์คนที่เล่นขุนแผนจะเจ้าชู้ทุกคนมันจะถามนี่ถามส่วนตัว
1: เจ้าชู้หรือเปล่านะแต่เขาให้ขุนแผนเนี่ยผมมองว่าไม่ค่อยมีตังค์นะพี
0: ่ยังไง
1: ไม่รู้จะมันจะไม่ค่อยมีตังค์เลยจะใช้อย่างเดียว
0: ใช้
1: อย่างเดียว
0: ที่ใช้ในทิศทางไหน
1: ก็
0: เปย์สาว
1: อืมประมาณนั้นน่ะ
0: เออย้ำนะกูนี่เป็นความเชื่อของทุกคนยังไงพี
1: ่ผมเคยซื้อมาใช้แล้ว
0: ส
1: มัยตอนวัยรุ่น
0: อง
1: ค์หนึ่ง 2-3,000 บาทเอง
0: ฮะ
1: ครับ
0: แล้วยังไงเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตพี
1: ่ก็ใช้แล้วไม่ค่อยมีตังค์นะพี
0: ่ใช้
1: ไม่ค่อยมีตังค
0: ์เปลี่ยนเทรนด์ใหม่ใช้คุณแผนแล้วไม่ค่อยมีตังค
1: ์ครับ
0: ไปด้านไหนต่อ
1: แล้วก็พวกเมตตานะพี
0: ่
1: ตอนมาทำงานก็ห้อยพวกเมตตา
0: แต่อย่างเมื่อกี้ย้อนกลับไปคำถามเดิมตอนที่เล่นพระต้องการพุทธคุณด้านไหน
1: ตอนที่เล่นพระ
0: เหรอไม่หมายถึงว่าตอนที่สะสมตอนแรกอ่ะ
1: ผมไม่ได้อันนั้นผมคือผมชอบอะไรผมก็ซื้ออันนั้นผมไม่ได้เรื่องว่าต้องเหนียวอะไรเงี้ยไม่ได้ซีเรียสเรื่องนั้นครับ
0: อืม
1: ตอนที่สะสมนะ
0: ครับ
1: เราจะสะสมอย่างหลวงปู่เพิ่มเนี่ยผมชอบเพราะชื่อท่านดี
0: ครับ
1: เรื่องสมณศักดิ์เนี่ยผมก็ชอบ
0: เพิ่มก็ถือว่าเพิ่มพูน
1: ใช่
0: เรื่องสมณศักดิ์ก็หมายถึงว่าหน้าที่การงาน
1: เจ้าสัวเนี่ยผมก็ชอบผมก็ซื้อมาไว
0: ้มีคำถามจากทางบ้านก็ถามว่าตัวพี่เกิดท่าพระจันทร์เนี่ยเป็นเซียนพระด้านไหนครับ
1: ก็ชอบแนวเหรียญครับ
0: เป็นเหรียญ
1: ครับ
0: ชอบเหรียญเลยตั้งแต่แรกเลย
1: ใช่ครับ
0: พี่คือจะเก่งด้านเหรียญ
1: ก็ประมาณนั้น
0: แต่คุณผู้ฟังคุณผู้ชมครับผมรู้มาว่าเซียนพระท่านนี้นะเขามีสไตล์ในการเขาเรียกอะไรของเก็บสะสมอ่ะก็คือเป็นรถมอเตอร์ไซค์วินเทจเก่าๆอย่างโดยเฉพาะ BMW
1: ใช่ครับ
0: จริงไหมพี่เขาบอกคันเป็นล้าน
1: จริงครับ
0: เก่าๆเลยนะ
1: ใช่ครับ
0: เหรอเขาดูจากอะไรอ่ะพี่เขาดูจากความเก่าความคลาสสิกหรือความหายาก
1: ความคลาสสิกเลยครับ
0: ความคลาสสิก
1: เก่าแล้วก็ตลาดโลกก็เล่นครับ
0: ยังไงพี่
1: เล่นทั้งโลกครับ
0: เออ
1: BM เนี่ยเล่นทั้งโลก
0: แล้วตอนนี้ปัจจุบันนี้เก็บไว้กี่คันแล้ว
1: BM สะตอนนี้มี
0: สะสมใช่คำว่าสะสมนะ
1: 3ครับ
0: ในชีวิตผ่านมากี่คัน
1: เป็น10
0: เหรอด้วยเศรษฐกิจอย่างนี้ป่ะเลยขายหมดเลยแค่3คัน
1: ผมเนี่ยหวงมอเตอร์ไซค์มากกว่าพระผมรักมอเตอร์ไซค์มาก
0: แต่หลังบ้านเมื่อกี้พี่บอกว่ากำไรที่พี่ได้มาพระมากกว่ามอเตอร์ไซค์
1: เพราะว่าพระมันเทรดเร็วพี่มอเตอร์ไซค์กว่าจะกำไรคันหนึ่งอ่ะบางคันปีหนึ่ง6เดือนปีหนึ่งมันไม่เร็วขนาดนี้พระวันนี้ซื้อพรุ่งนี้ก็ขายแล้ว
0: พี่เป็นนักสะสมมอเตอร์ไซค์หรือเป็นนักเทรดรถมอเตอร์ไซค
1: ์สองอย่างพี่แต่คันที่ผมชอบผมก็ไม่ได้ขายนะพี
0: ่เออแต่ว่าเอาความชื่นชอบความหลงไหลมาแปลให้มันเป็นเรื่องของธุรกิจ
1: ใช่ครับบางทีมันก็เราซื้อมาไม่แพงอ่ะพี
0: ่
1: ม
0: ี
1: กำไรเราก็ขาย
0: พี่เกิดถามพี่เกิดจริงๆแล้วจุดเริ่มต้นของพี่มาเนี่ยก่อนจะมาเป็นเซียนพระพี่ทำอาชีพอะไรมาก่อนครับ
1: สมัยก่อนทำงานธนาคารครับ
0: เป็นหนุ่มแบงก์เหรอ
1: ใช่ครับ
0: ทำมากี่ปี
1: สัก5-6ปีนะพี่นะ
0: 5-6ปี
1: ครับ
0: แล้วมองอะไรทำให้ตัวเองต้องกระโดดเข้ามาอยู่ในวงการพระ
1: รายได้ไม่พอพี
0: ่ตอนนั้นปัจจุบันนั้นเมื่อก่อนเนี่ยไม่ใช่ปัจจุบันเมื่อก่อนเนี่ยรายได้ประมาณเท่าไหร่พี่ต่อเดือน
1: ต่อเดือน
0: เงินเดือนหนุ่มแบงค์อะ
1: สต

0: ตาร์ท 8,400 อ่ะพี
1: ่กี่ปีมาแล้ววะ
0: ก็สตาร์ท 8,400 อ่ะขึ้นปีนึง 300-500 อ่ะ
1: ขึ้นใช่ไหม
0: แล้วก็ไปเรียนจบปริญญาโทมาเป็น 21,000
1: มาอัพ
0: ใช่ก็เอาอาวุธมาอัพเงินเดือนครับ
1: 21,000พอไหม
0: ไม่พอพี่
1: ในยุคกี่ปี
0: ก็ปีประมาณสัก4550อะไรประมาณ4950ประมาณ
1: ไม่ถึง20ปีต่อ4950ไม่ถึงเกือบ20ปี
0: ใช่ครับประมาณนั้น
1: ไม่พอพี่เดิน 20,000 กว่าบาท
0: โหพี่จะไปพอยังไง
1: พี่ใช้อะไรอ่ะพี่เกิดตอนนั้น
0: พี่ค่ามือถือค่าอะไรมันก็ไม่พอพี
1: ่ในยุคย้อนไปเกือบ20ปีเนี่ยนะ
0: ผ่อนบ้านเงี้ยธนาคารก็หักไปละเดือนนึง 5-6,000
1: ครับ
0: ค่ารถค่าลาพี่แล้วมันจะเหลือ
1: พอรู้ว่าตัวเองไม่พออะไรที่เป็นหนทางในการไปมองว่าเฮ้ยเราต้องมาในวงการพระวะ
0: ก็คือหนึ่งเราก็มาปรึกษาเพื่อนผมนะต
1: ้
0: นทับประจันครับ
1: ใครนะ
0: ต้นทับประจัน
1: พี่ต้นเหรอพี่เป็นเพื่อนพี่ต้นเหรอ
0: ใช่ครับเป็นเพื่อนกันมาประมาณ30ปีได้
1: เดี๋ยวนะเป็นเพื่อนกันตั้งแต่เด็กแล้วหรอ
0: ครับคือหนึ่งเรามาเจอกันที่สนามพระครับ
1: เออแล้วยังไงต่อ
0: ก็คบกันมารู้จักกันมา
1: ฮะ
0: เขาก็มาเล่นพระก่อนผม
1: พี่ต้นเนี่ยเขาบอกว่าในวงการพระเนี่ยเขาบอกว่าคือสุภาพบุรุษในวงการพระจริงๆป่ะ
0: คือเขาเป็นเพื่อนผมอะแต่เขาอายุน้อยกว่าผมนะผมนับผมคิดเขาเป็นเพื่อน
1: พอไปรู้จักพี่ต้นแล้วไปเริ่มเรียน
0: ก็
1: หรือศึกษาจากพี่ต้น
0: ไม่ศึกษาก็คือหนึ่งตอนเขามาเป็นเซียนผมก็อุดหนุนเขาซื้อเก็บบ้างเก็บเอาเงินจากธนาคารได้เงินเดือนมาก็มารวมๆมาซื้อเขาครับ
1: ในยุคนั้นนะ
0: ยุคนั้นครับ
1: 30กว่าปีแล้ว
0: ใช่ครับ
1: แปลว่าตอนที่พี่เป็นหนุ่มแบงค์พี่ก็ไปอุดหนุนพี่ต้น
0: ใช่
1: ไปรู้จักกับพี่ต้นต้องนานแล้ว
0: ใช่ครับ
1: แล้วยังไงอ่ะพี่ต้นมีบทบาทอะไรเกี่ยวกับพี่ต่อหลังจากนั้น
0: ก็มีวันหนึ่งอ่ะธุรกิจทางบ้านมันก็ไม่ดีใช่ไหมครับก็เลยมาถามอาจารย์ต้นว่าต้นถ้าผมมาเล่นพระเนี่ยเดือนนึงผมจะได้ไหม90,000 บาทใช่ครับ
1: พี่มีค่าใช้จ่ายต่อเดือน90,000 บาทต่อเดือนหรอในตอนนั้น
0: ไม่ครับ
1: แล้วทำไมเราต้องเป้าตั้งเป้าว่าเอ้ยผมอยากได้ค่าใช้จ่าย90,000 บาทต่อเดือน
0: ก็พี่พวกอาจารย์ต้นเนี่ยพวกนี้เขาเดือนเป็นแสนไปแล้วนะ
1: เออเราก็แบบน้อยๆหน่อย
0: เราน้อยๆก็พอ
1: ขอแค่90,000 บาท
0: เ
1: ขาบอกเหรอตอนนั้นเขาบอกว่าเฮ้ยเงินต่อเดือนในฉันได้เดือนเป็นแสนแน่นอน
0: อาจารย์ต้นบอกว่ามึงมาเล่นพรุ่งนี้เลยออกมาเลย
1: ให้ออกจากหนุ่มแบงค์
0: มาเลย
1: งานประจำให้ออกมาเลย
0: ออกมาเลย
1: แล้วพี่ออกไหม
0: ออก
1: พี่เป็นคนเชื่อคนง่ายนะ
0: ไม่เชื่อพี่ก็คือหนึ่งอ่ะเราเห็นเขาเราเห็นเพื่อนเราเห็นต้นเห็นพี่เฉินเห็นอะไรเงี้ยเราเห็นเขามันเรารู้จักเขามาก่อนที
1: ่ครับ
0: เราจะมาเล่นผ่าอยู่แล้ว
1: อืม
0: โหเขาแม่งเดี๋ยวอันนู้นอันนี้ได้อะไรเงี้ยเราเห็นอยู่แล้วครับ
1: พอหลังจากนั้นเสร็จปั๊บออกมาเลย
0: ใช่ครับ
1: แล้วยังไงต่อ
0: ผมมาเล่นพระวันแรก19 กรกฎาคม
1: 19กรกฎาคม
0: ซึ่งมันไม่เต็มเดือนถูกไหมพี
1: ่ถูก
0: 19-31เนี่ยก็สัก12 วัน
1: ครับ
0: ผมได้แสนกว่าบาท
1: โอ้โหเดือนนั้นยังไม่ครบเดือนแค่ประมาณ19 วัน20 วัน
0: ไม่ถึง12 วัน
1: กรกฎาคม12ฮะ
0: ก็10 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 12วัน
1: 12วันพี่ได้เงิน
0: กำไรแสนกว่าบาท
1: กำไรแสนกว่าบาท
0: ใช่ครับ
1: ตอนนั้นคือเปิดร้านหรือยัง
0: เปิดเลยครับ
1: ไปเปิดร้าน
0: เพื่อนผมเนี่ยให้ล็อกเล็กๆไว้ผมล็อกหนึ่ง
1: ใครเพื่อนนี่คือพี่ต้น
0: ชื่อเอกับเจท่าประจัน
1: อ่าฮะ
0: ตอนนั้นเขาแบ่งให
1: ้อ๋อให้ล็อกในท่าประจัน
0: ใช่ครับให้แบบพี่เดี๋ยวช่วยกันจ่ายค่าเช่าแล้วก็ให้ล็อกหนึ่ง
1: ครับ
0: ก็วางขายซึ่งมาขายไปเงี้ยครับ
1: ผลปรากฏว่า
0: เดือนแรกได้แสนกว่าบาท
1: มองเห็นหนทางตัวเองนะ
0: พี่ว่าเรามาถูกทาง
1: คุณผู้ฟังนะลองคิดดูนะจากคนที่เป็นหนุ่มแบงค์ที่ได้เงินเดือนวุฒิปริญญาโทได้เงินเดือนสูงสุดคือ 21,000 บาท
0: ใช่ครับ
1: ในวันที่ตั้งเป้าตัวเองว่าเอ้ยมันอยู่ไม่ได้ว่ากับสังคมตอนนี้อยากได้เงินเดือนอยากได้มีค่าใช้จ่ายเนี่ยคัฟเวอร์ตัวเองเนี่ยประมาณ 90,000
0: ครับ
1: แต่ผลปรากฏว่าทำงาน12วันแรกโดยไม่ถึงเดือนได้แล้ว 100,000 กว่าบาท
0: ใช่ครับ
1: มองเห็นหนทางแล้ว
0: ใช่ครับ
1: ไอ้ทำไม่ถึงเดือนอ่ะแสนกว่าไอ้เดือนต่อๆไปเนี่ยได้ถึงตามเป้าที่เราต้องการไหม
0: ได้ครับ
1: พี่มันเป็นธุรกิจที่หอมหวานสวยหรูมากๆเลยนะ
0: ก็
1: เขาเรียกว่าอะไรนะอาชีพมหัศจรรย์เหรอ
0: เมื่อแต่ผมก็ไม่ได้เรียกแบบนั้นนะ
1: ครับ
0: แต่บางคนก็บอกว่าเป็นอาชีพมหัศจรรย์เนี่ยผมว่าถ้าเกิดหนึ่งอ่ะเราตั้งใจแล้วเราชอบอะไรเงี้ยเราก็ผมว่าอาชีพไหนก็ทำได้
1: อืม
0: ถ้าตั้งใจอะไรเงี้ย
1: ครับถามหน่อย10 ประวันไอ้ที่ส่วนตัวอยากรู้10 ประวันที่ขายพระขายกี่องค์ได้เงินตั้งแสนกว่าตอนนั้นอ่ะ
0: พี่บอยผมตั้งเป้าเนี่ยวันละ 3,000 ถูกไหม
1: ครับ
0: พี่บอยพระองค์หนึ่งเนี่ย 4,000 ผมขาย 4,500 แต่วันหนึ่งอ่ะผมขายสัก7 องค์
1: อ๋อมีการเทรดเปลี่ยนไม้เปลี่ยนมือตลอดทุกวัน
0: 3,000 มันก็ได้แล้ว
1: อ๋อ
0: พระมีเป็นร้อยๆเป็นพันแบบ
1: ในยุคนั้นนะในยุคนั้นนะคุณผู้ฟังต้องเข้าใจว่าในยุคนั้น
0: ปูทีมาหนึ่ง 6,000 บาท
1: ปลูกปูที
0: เล
1: ยนะ
0: มาล่าง 6,000 บาทตอนนี้ 200,000ซ
1: ื
0: ้อ 6,000 ไปขาย 6,500
1: ครับ
0: 7,000
1: อืม
0: ก็ได้ละ 1,000
1: พอหลังจากนั้นเนี่ยเดือนที่2เดือนที่3เดือนที่4เนี่ยตามเป้าของเราอยู่แล้ว
0: ตามเป้าแต่2 3 4อ่ะพี่ประสบการณ์ผมเยอะขึ้นผมรู้พระเยอะขึ้นผมก็ต้องกำไรเยอะขึ้นซึ่งวันแรกผมได้น้อยเพราะเดือนแรกผมได้เพราะผมรู้ไม่เยอะแต่วันนี้ผมมาโอ้สมเด็จแบบนี้ซื้อแบบนี้เขาซื้อกันอย่างนี้อุ้ยเขาไปขายกันอย่างนี
1: ้แต่ที่ผมข้อมูลที่ผมได้มาคือพี่ตัวพี่เองเนี่ยคือพี่เป็นเซียนเหรียญ
0: ใช่ครับแต่แล้วนี้ยกตัวอย่างให้ฟัง
1: แล้วกำไรที่พี่ได้มาเป็นส่วนใหญ่เป็นเหรียญหรือเป็น
0: เหรียญครับ
1: เป็นส่วนใหญ่เป็นเหรียญ
0: เป็นเหรียญครับแต่ก็แบ่งพวกสมเด็จวัดปากน้ำอะไรอย่างเงี้ยก็มีซื้อขายบ้างพ่อปานเงี้ย
1: หรือพ่อปานอะไรเงี้ยนะ
0: ครับเป็นพาตลาด
1: ครับในยุคนั้นหลวงพ่อปานเท่าไหร่พี่ราคา
0: โอ้ก็พวกนกอะไรก็หลักพันหนึ่งพี่
1: หลักพันนึงเน
0: า
1: ะ
0: อาปาเช่สี่หมื่นหลวงพุทธวัดอ่ะ
1: ครับ
0: อ
1: ุ้ย
0: สองจุดอันหนึ่ง 3-4,000 บาทนะ
1: ผมถามไอ้นี่ส่วนตัวอยากรู้อีกพระนี่เราจะรู้ได้ยังไงว่าอันไหนจะมาคือมันบอกไม่ได้แต่มันคือหนึ่งถ้าผมสัมภาษณ์เซียนหลายๆท่านเขาบอกมาว่า1เรื่องของพุทธคุณ
0: ครับ
1: 2เรื่องของความหายากและไอเทม
0: ครับ
1: ใช่ไหมครับไอ้นี่คือปัจจัยหลักในการที่ทำให้พระมีราคา
0: ใช่ครับ
1: 2 อย่างนี
0: ้หายากเนี่ยก็คนก็ต้องการบางทีแพงเขาก็อยากได
1: ้อืม
0: ครับ
1: ไปถึงว่าถ้ามันหายาก
0: ฮะ
1: คนก็คืออยากจะได้
0: ใช่ก็หายากมันก็ต้องแพงแล้วพี
1: ่อืมแล้วเราเอาอะไรมาเป็นบรรทัดฐานในการที่จะรู้ได้ไงว่าพระนี้ราคาควรจะอยู่ราคาเท่าไหร่ยังไงการประเมินพระงั้นดีกว่า
0: การประเมินพระเหรอโอ้โหต้องใช้ประสบการณ์แล้วต้องเห็นนะบางอย่างผมก็ไม่รู
1: ้ในมุมนี้ผมศึกษาเหรียญนึงอะสมมติราคา10,000อะที่เขาบอกสวยๆเลยซื้อได้10,000ไม่สวยบางทีซื้อกันแค่3,000
0: ก็อันเนี้ยเขาจะเรียกคนแม่นราคาคนไม่แม่นราคาเล่นพระลำบาก
1: แล้วเราจะรู้ได้ไงเราจะไปขายคนที่แม่นหรือไม่แม่น
0: หมายถึงถ้าเราจะซื้อเราต้องแม่นราคาว่าสภาพนี้เราต้องซื้อ 3,000 สภาพนี้ขายได้12,000เราต้องซื้อสัก9,000หรือ10,000
1: ในเซียนพระในวงการเนี่ยไอ้คนที่แม่นราคาจริงๆเนี่ยมันมีทั้งหมดประมาณกี่คน
0: แม่นราคาเหรอครับ
1: เออถ้าอยากรู
0: ้สมัยก่อนตอนที่ผมมาเล่นพระใหม่ๆคนที่แม่นราคาพระมากคือตีวัดไซครับ
1: เฮียตีเคยมีโอกาสไปคุยกับเขา
0: ต้นถ้าอาจารย์นี่ก็แม่นราค
1: าก็ดีอย่างที่บอกเลยว่าเอาอะไรมาวัดไอ้เรื่องของความแม่นราคา
0: ก็ต้องซื้อขายบ่อยๆพี่เราต้องผ่านพระองค์นั้นมาบ่อย
1: ๆครับ
0: เคยได้ซื้อได้ขายกันมาแล้ว
1: เออนี่มีคนทักมาครับสวัสดีครับโกบอยและแขกรับเชิญสอบถามว่าจตุคามรามเทพมีโอกาสกลับมารุ่งเรืองไหมครับผมสะสมไว้เยอะ
0: ถ้าจตุคามรามเทพที่ตอนช่วงนั้นที่สร้างกันแบบเป็นพันรุ่น
1: เออ
0: ลิบหลีครับ
1: มองนะปัจจุบันนี้ถือว่าลิบหลี
0: เลยครับ 0.5% ไม่ถึง1
1: ทำไมอะพี
0: ่ไม่เล่นเลยพี่แปลก
1: เพ เพราะว่าคนมันสร้างกันเยอะเกลือ
0: ก็เหมือนพระที่วันบางวันปลูกเสกร้อยรุ่นอย่างเงี้ยพี
1: ่ผมพอรู้
0: ใช่ไหมครับก็อันเนี้ยคือหนึ่งเราก็พูดกันแบบตรงไปตรงมาว่ายากแต่จตุคามก็จะเล่นปี30 32เนี่ย
1: แค่นั้นเอง
0: อมตะอยู
1: ่ที่เป็นอมตะอย
0: ู่ใช่ครับนอกนั้นก็ยากครับยากคนก็เสียหายกับอันนี้เนี่ยหนึ่งคือหนึ่งประเมินไม่ได
1: ้งั้นพี่เกิดผมถามนิดนึงดิณปัจจุบันเนี่ยมันจะมีการสร้างพระถึงเยอะมาก
0: ใช่ครับ
1: แต่ตัวพี่เองนี่คือไม่เคยสร้างพระอะไร
0: ไม่เคย
1: เคยคิดอยากสร้างพระไหม
0: ไม่เคยครับ
1: ผมถามนิดนึงเลยณปัจจุบันเนี่ยพระเก่ากับพระใหม่ถ้าย้อนไปสมัยเมื่อปี2ปีที่แล้วปี2ปีเนี่ยปี2ปีเนี่ยพระใหม่กระแสกำลังมากันเยอะมาก
0: ครับ
1: เนาะในปี2ปีที่ผ่านมา
0: ครับ
1: ณปัจจุบันเนี่ยมันแทบเงียบ
0: โอ้พี่ก็มันเรื่องไม่ถูกอ่ะพี่มันเก่งได้อ่ะพี่พี่เก่งได้มั้ยไม่ได้เลยแล้วคนก็เจ็บตัวทั้งหมด
1: ครับผมแอบรู้มาว่าหลังๆเนี่ยคนจะเริ่มหันกลับมาเริ่มนิยมพระเก่าเพราะว่าเนื่องจากว่าพระใหม่สร้างกันเยอะมากแต่ละคนสร้างกันแบบสร้างกันเยอะสร้างกัน
0: ใช่ครับ
1: ที่อย่างที่บอกไปสร้างกับหลวงพ่อวันนึงปลุกเสกกันเป็นร้อยรุ่นอะไรประมาณเนี้ยอย่างไรพี่มองลองคาดการเรื่องของพระใหม่นะปัจจุบันหน่อย
0: พระใหม่มันก็ต้องเลือกรุ่นเล่นกับหลวงพ่อที่เล่นดีๆครับ
1: ณปัจจุบันเนี่ยผมเคยมีโอกาสถามเซียนสร้างพระใหม่นะเมื่อก่อนอ่ะผมจะชอบถามมากชอบสัมภาษณ์มาก4อย่างให้ความสำคัญอะไรอันดับแรกเกจิ
0: ครับ
1: อันดับที่2มวลสาร
0: ครับ
1: อันดับที่3พิธี
0: ครับ
1: และอันดับที่4คือผู้สร้างณปัจจุบันนะเมื่อก่อนนะที่ผมถามผมเข้าวงการพระมาปีกว่าไอ้พวกเนี้ย
0: ผมให้น้ำหนักไปที่ข้อ1กับข้อ4ครับ
1: เกจิกับผู้สร้าง
0: ถูก
1: มวลสารกับพิธีถือว่า
0: ไม่
1: ค่อยเท่าไหร
0: ่ผมว่าคนไม่ได้อินอะไรกับตรงนั้นมากมาย
1: แต่คุณผู้ฟังครับล่าสุดหลังๆเนี่ยผมมีความรู้สึกมาว่าเดี๋ยวนี้นะปัจจุบันเนี่ยการสร้างพระเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของผู้สร้างแล้วเป็นหลัก
0: ใช่ครับ
1: ใครเป็นคนสร้างใครเป็นคนที่น่าเชื่อถือ
0: ใช่ครับ
1: เก็บไปเนี่ยมองในมุมธุรกิจนะ
0: ถูก
1: และอันดับของเกจิเนี่ยเป็นอันดับรองมันเริ่มเป็นอย่างนี้ไปแล้วพี
0: ่อย่างที่ผมบอกข้อ1กับข้อ4
1: เออ
0: สาระสำคัญเลย
1: ใช่เพราะฉะนั้นเรื่องของมวลสารเนี่ยคุณอาจจะไม่ได้เยอะไม่จำเป็นต้องเยอะอะไรมากก็ได้
0: ใช่ครับ
1: ผมเลยไม่แปลกใจอ่ะคุณผู้ฟังว่าทำไมนะปัจจุบันเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องของคนหันกลับมาเล่นพระเก่า
0: ใช่ครับ
1: และผมก็มีความเชื่อว่าตอนนี้พระเก่ากำลังเริ่มกลับมาเพราะว่าอะไรเพราะว่าเนื่องจากว่าตลาดในท้องตลาดเนี่ยพระใหม่หลวงปู่คนนู้นหลวงพ่อคนนี้ออกมาก็เต็มไปหมดคนที่แบบว่าศรัทธาจริงเขาไม่รู้จะต้องศรัทธาอะไรยังไงกันแล้ว
0: ใช่ครับ
1: พระเก่ากำลังจะกลับมา
0: ใช่ครับ
1: พี่คิดว่า
0: เพราะว่าพระใหม่เนี่ยมันก็เหมือนช่วงหนึ่งมันแย่งตลาดของพระเก่าไปคนมีเงินเท่านี้แต่อุ้ยปันไปซื้อพระใหม่ไว้เก่งกำไรสักหน่อยหนึ่งเนี่ยทำให้พระเก่าทรงตลาดมันก็ทรงไปจะลงเอาด้วยแต่ตอนเนี้ยกระแสพระใหม่อาจจะเงียบไปหน่อยเขาก็กลับมาเก็บพระเก่าดีกว่าไหม
1: เดี๋ยวช่วงหน้าคุณผู้ฟังครับผมจะมาถามพี่เกิดเลยเกิดอะไรขึ้นกับวงการพระไอกระแสที่เล่นเขาเรียกกระดาษสามานหรือเช็
0: ค
1: เรื่องของเช็คเรื่องของการที่มีเซียนพระมาทำให้ตลาดพระเคยอยู่จุดสูงสุดและกลับมาอยู่อันดับล่างอยู่อันดับแบบโหตอนนี้คือถือว่าราคาหลายคนก็บอกว่ามันเป็นราคาปัจจุบันแต่เซียนบางคนก็บอกว่าราคาบางอย่างนี่มันต่ำกว่ามาตรฐานด้วยซ้ำ ด้วยภาวะเศรษฐกิจอะไรก็แล้วแต่แล้วก็จะมี

0: 13นาฬิกาค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันแม่ทัพภาคที่4เยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บเหตุความรุนแรงในที่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์พลโทนรทิพย์ภายนอกแม่ทัพภาคที่4ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเดินทางเยี่ยมผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จำนวน3รายเพื่อให้กำลังใจสอบถามความเป็นอยู่และติดตามอาการอย่างใกล้ชิดผู้ได้รับบาดเจ็บมีทั้งผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากกระสุนปืนในระหว่างเกิดสถานการณ์ในพื้นที่และผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุระเบิดโดยแม่ทัพภาคที่4กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามดูแลผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้รับความช่วยเหลืออย่างเหมาะสมและไม่ถูกทอดทิ้งการลงพื้นที่ในครั้งนี้สะท้อนว่าท่ามกลางสถานการณ์ความรุนแรงผู้ที่ต้องได้รับการดูแลเป็นลำดับแรกคือประชาชนทางด้านความปลอดภัยการรักษาพยาบาลและการช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบเพื่อสร้างความมั่นใจว่าภาครัฐยังคงอยู่เคียงข้างประชาชนในทุกสถานการณ์ยืนยันการบูรณาการกำลังทุกภาคส่วนเพื่อดูแลความปลอดภัยพร้อมเร่งติดตามผู้ก่อเหตุเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายและขอความร่วมมือประชาชนเพิ่มความระมัดระวังหากพบเห็นบุคคลวัตถุหรือยานพาหนะต้องสงสัยอย่าเข้าใกล้หรือดำเนินการด้วยตนเองให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ในพื้นที่หรือสายด่วนกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าโทร1341ตลอด24ชั่วโมงเพื่อช่วยลดความเสี่ยงและป้องกันเหตุที่อาจจะเกิดซ้ำกอรมน.ภาค4เผยความคืบหน้ายิงตำรวจตากใบเสียชีวิต2นายออกหมายจับแล้ว7รายพันเอกเอกพฤทธิ์ชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยความคืบหน้ากรณีเหตุคนร้ายยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูธรตากใบขณะเข้าปฏิบัติการตรวจค้นเป้าหมายคดียาเสพติดในพื้นที่บ้านบึงฉลามตำบลไพรวันอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่2สิงหาคม2569เป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเสียชีวิต2นายภายหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานอย่างต่อเนื่องจนสามารถระบุตัวบุคคลที่เกี่ยวข้องอย่างน้อยจำนวน16รายโดยสามารถควบคุมตัวบุคคลต้องสงสัยเข้าสู่กระบวนการซักถามจำนวน13รายมีผู้เสียชีวิตจากการปะทะกับเจ้าหน้าที่จำนวน2รายประกอบไปด้วยนายฮะมานและนายอับดุลโมคริสและผู้ที่อยู่ระหว่างการหลบหนีจำนวน1รายทราบชื่อคือนายอิสฮอจากจำนวนผู้ที่เข้าสู่กระบวนการซักถามจำนวน13รายปัจจุบันปล่อยตัวกลับภูมิลำเนาแล้ว4รายประกอบไปด้วยนายมหาดีปล่อยตัวเมื่อวันที่2สิงหาคมนายอาลีฟนางสาวยาริญญาปล่อยตัวเมื่อวันที่4สิงหาคมและนายฮาเซงปล่อยตัวเมื่อวันที่7สิงหาคมส่วนบุคคลที่พบพยานหลักฐานเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตามกระบวนการทางกฎหมายโดยออกหมายจับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาแล้วจำนวน7รายและอยู่ระหว่างการแจ้งข้อกล่าวหาเพื่อดำเนินการขอศาลออกหมายจับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเพิ่มเติมอีก2รายคือนายมรอซีและนางสาวไซยานี
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร081-658-3461
3: เรียกข้าว่าเซียนดำเนินรายการโดยศักดิ์สิทธิ์แท่งทองโกบอยคลาส
4: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมัน

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: เข้ามาสู่เบรกที่2ครับรายการเรียกข้าว่าเซียนฉบับ FM 99 Active Radio ครับคุณผู้ฟังครับลืมบอกไปฮะด้วยความเมตตาของพี่เกิกท่าพระจันทร์ครับวันนี้นำวัตถุมงคลมาร่วมสนุกนะครับนั่นก็คือพระ25พุทธศตวรรษนะครับอันนี้เป็นเนื้ออะไรนะพี่
2: เนื้อดินครับ
1: เป็นเนื้อดินนะครับราคาเช่าหาบูชากันนะปัจจุบันเนี่ยก็ผมว่านะ300 500 1,000แล้วแต่ความสวย
2: ใช่ครับ
1: นะครับผมจำได้ก็เลยผมจำได้เลยก็มีพระป่าต้อยวันก่อนแล้วก็จะมีใครอีกคนไม่รู้ที่เขาบอกมาว่าเป็นพระที่พิธีดีมากๆและการจะสร้างเนี่ยบอกว่าสร้างต้อง1ล้านองค์
2: ครับ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยเก็บไว้ใครที่อยากจะได้ง่ายๆส่ง SMS มาทักทายผมแล้วก็พี่เกิกท่าพระจันทร์ยิ่งถ้าเกิดใครรู้จักในตัวตนพี่เกิกท่าพระจันทร์ด้วยนะครับบอกว่าแกมีร้านอยู่พันทิพย์ชั้นไหนมันมีแค่2ชั้นนี่แหละคุณบอกมาให้ถูกอ่ะรับไปเลยเดี๋ยวผมจะพี่เกิกจิ้มเลยว่าอ่ะกูบอยแจกให้คนนี้ส่ง SMS มาที่4689899ครับถือว่าเป็นการร่วมสนุกกันแล้วก็ผมขออนุญาตจะส่งให้ฟรีนะแล้วก็ใครที่ได้รับวัตถุมงคลมาก็จะเห็นว่าผมเนี่ยเป็นคนที่ให้ความใส่ใจและสนใจในรายละเอียดในการแพ็ควัตถุมงคลเพราะผมเชื่อได้ว่าการจะส่งพระให้ส่งถุงมือเนี่ยไอเนี้ยผมค่อนข้างที่จะสติ๊กมากบอกกับทีมงานอยู่เสมออ่ะส่ง SMS มาละกันถ้าอยากได้นะครับใครที่อยากจะได้ไปเช่าหาบูชาก็คือไม่ต้องเช่าอันนี้เดี๋ยวเราแจกให้ฟรีมาคุยกันต่อครับพี่เกิดครับ
2: ครับ
1: ณปัจจุบันพี่วงการพระถือว่าเป็นยุคที่ตกต่ำไหมตกต่ำจุดสูงสุดตกต่ำสุดไหม
2: ก็ยังไม่ต่ำนะพี่ก็ยังพอซื้อขายกันได้ครับแต่ชุดใหญ่ๆพวกพระใหญ่ๆมันก็จะค่อนข้างจะอืดหน่อย
1: เกิดอะไรขึ้นกับวงการพระเขาบอกว่าผมเคยมีโอกาสสัมภาษณ์กับเซียนพระเบอร์ใหญ่ๆเขาบอกกูบอยลองสังเกตดูต่อให้เศรษฐกิจเป็นยังไงก็แล้วแต่วงการพระจะไม่ค่อยกระทบกระเทือนแต่ณปัจจุบันเราหนีไม่พ้นเลยกับเรื่องเศรษฐกิจผมถามกับเซียนพระณปัจจุบันโดนเงินหมดเลย
2: ใช่ครับ
1: แปลว่าเศรษฐกิจนี่คือถึงขั้นที่แบบว่าโอ้โหมันทำให้มันไปกระทบถึงวงการพระด้วย
2: ใช่ครับ
1: และในวงการพระเกิดอะไรขึ้นกับเศรษฐกิจในวงการพระครับ
2: คือต้องเข้าใจก่อนว่าพระเนี่ยมันเป็นของฟุ่มเฟือยนะครับบอยคือหนึ่งก็ไม่ได้มันต้องแบบมีเงินเหลืออะไรเงี้ยก็มาแบ่งเจียดแบ่งมาสะสมแต่ในเมื่อวันนี้เศรษฐกิจมันโดยรวมมันแย่เงี้ยเราก็ต้องเผาเรื่องพระ
1: ครับ
2: ก็เอาไปทำธุรกิจดำเนินชีวิตเลี้ยงดูครอบครัวอะไรก่อนซึ่งเงินวันนี้มันหายากครับ
1: ครับหมายถึงว่าณปัจจุบันเงินหายาก
2: เงินมันหายากหมายถึงคนทั่วไปรอบนอกเนี่ย
1: ครับ
2: เขาก็หายาก
1: โอเคพี่กำลังคุยถึงเรื่องของธุรกิจเศรษฐกิจว่าตอนนี้มันมีผลกระทบกับวงการพระจริงๆ
2: ซ
1: ึ่งตัวพระเองเนี่ยมันเป็นปัจจัยที่6ที่7ที่8ไปแล้ว
2: ใช่ครับ
1: มันเป็นของสะสมซึ่งคนเนี่ยจะให้ความสำคัญกับการกินอยู่การรักษาโรคการอะไรอย่างไรใน5ปัจจัยหลักก่อน
2: ครับ
1: แต่ผมแอบรู้มาว่าวงการพระมันเกิดขึ้นจากการที่มีปัญหาในเรื่องของการใช้เช็ค
2: ใช่ครับ
1: จากเซียนท่านหนึ่งผมเคยมีโอกาสเชิญท่านมาด้วยเคยมีโอกาสเชิญมาคุยจริงไหมที่เขาบอกว่ามันทำให้เกิดผลกระทบกับเขาเรียกอะไรเนี่ยเกิดผลกระทบกับวงการพระทำให้พระเคยอยู่จุดสูงสุดซึ่งมันมีความเป็นไปไม่ได้ว่าพระบางทีหลักแค่เล่นพระกัน 4-50 ล้านก็โดดไป 7-80 ล้านบางทีเป็น100ล้านเลย
2: ใช่ครับคือตอนช่วงนั้นน่ะพระเหมือนมันราคามันโอเวอร์พี่คือแต่เขาซื้อโดยกระดาษอะพี
1: ่ฮะ
2: มันก็ต้องมีดอกเบี้ย
1: ครับ
2: ชาร์จกันเต็มๆถูกไหมพี่ไฮริทไฮรีเทิร์น
1: อ
2: ่ะคือ5ใบ35เดือน
1: เขาซื้อขายกันยังไงเอออยากรู
2: ้ก
1: ็สมมติ1สมมติว่า50ล้าน
2: ใบละ10ล้าน5ใบ
1: สิบล้านห้าใบ
2: อ่ะพี่ถ้าต้นทุนเขา25พี่บอยคิดดีๆนะต้นทุนเขา25ผ่าน2ใบก็แทบจะไม่เสียหายแล้ว2ใบครึ่ง3ใบวัดเดือนที่4เดือนที่5
1: ว่าจะได้ไม่ได้
2: เขาก็ต้องบวกแบบนั้น
1: สมมติว่าโอเคผมซื้อผมได้ต้นทุนมา25 25ล้าน
2: ครับ
1: ผมจะมาขายพี่50
2: ครับ
1: แต่ผมซอยเช็คผมซอยเช็คให้พี่5ใบใบละ10ล้าน
2: ถูก
1: พี่ก็มาลุ้นแล้วว่า2เดือนแรกถ้าผ่าน20
2: พี่ก็เสียหายแค่5
1: เสียหายพอผ่าน3เดือนแรกกำไร5แล้ว
2: กำไร5
1: อีกเหลืออีก2ใบก็คือไปวัดวาวัดดวงเอา
2: ถูก
1: ถ้าผ่านไอ้นั้นก็จะเริ่มบวก
2: แต่ในกรณีที่ผมซื้อ25ผมขายสดๆเลย28ล้าน30ล้านผมก็ขายแล้วพี
1: ่
2: โอ้โหพี่บอกว่าเสี่ยง
1: หมายถึงว่าพี่ซื้อกันสดโดยที่มันไม่ต้องมานั
2: ่
1: งบูเช็คไม่ต้องมาลงเช็คอะไร
2: ขายพี่บอยเนี่ย
1: เอาความชัวร
2: ์ผมขาย28ล้านก็พอผมเอาเงินเข้าบ้านวันที่3ล้าน
1: ครับ
2: แต่ก็ไม่ต้องเสี่ยงไงแต่ได้น้
1: อ
2: ยแต่ถ้าพี่จะเสี่ยงพี่ก็ต้องตีแบบนั้นหรือเปล่า
1: ซึ่งกำลังจะบอกว่ามันมีนะคุณผู้ฟังในกรณีที่โลภ
2: ถูก
1: โลภอันนี้คือโลภ นี่คือเป็นหลักเลย
2: อันดับหนึ่ง
1: ก็คือตีเช็คก่อนซึ่งเผลอๆไอ้เช็คใบแรกก็อาจจะมีได้ด้วยซ้ำ
2: ใช่ครับ
1: มีไหมแต่พระเนี่ยไปแล้ว
2: มีครับ
1: เขาเสียหายกันขนาดไหนพี่คือหนึ่งในห่วงโซ่ไหมพี่โดนไหม
2: โดนครับ
1: พี่เกิดท่าประจันก็โดนอ่ะ
2: โดนครับ
1: โดนกี่ล้านพี่ผมต้องคุยหลักล้านนะผมต้องคุยหลักล้าน
2: ก็
1: โดนหลักล้านไหม
2: เยอะอยู่ครับล้านกว่า
1: ล้านกว่า
2: หักแล้วเหลือล้านกว่า
1: โอ้หมายถึงว่าหักแล้ว
2: หักแล้ว
1: ไอเราก็จะเข้าใจว่าโอ้ยพี่ล้านกว่าแล้วระดับพี่เกิดคงไม่ต้องมาพูดอะไรหรอก
2: พี่เงินก็เยอะนะพี่ล้านกว่าพี่บอยว่าเยอะไหมล่ะ
1: ร้อยบาทของคนไม่เท่ากัน
2: ถูก
1: เราไปฟังหน่อยได้ไหมไอ้นี่เราไม่ได้บอกนะว่าเจออะไรกับใครนะ
2: ก็ขาย
1: เป็นอุทาหรณ
2: ์ก็ขายเป็นแบบเป็นแบบนี้ครับ
1: ครับ
2: ครับผมแม่โทษตัวเองหนึ่งผมแม่งไม่อดทนพี่พระเนี่ยถ้าเราตั้งขายเนี่ยเราอาจจะได้สักปีนึงเราอาจจะขายองค์นี้ได
1: ้
2: แต่เราโลภ
1: อยากจะ
2: เราขี้เกียจเอาไปเลยเขียนมา
1: เขียนเช็คมาแล้วไงต่อ
2: ก็นี่ไงพี่คือมันก็ไม่รอดไงเพราะเขาย
1: ังไง
2: ไม่ผ่าน
1: ไม่ผ่านตั้งแต่ใบแรกเลยไหมหรือว่ายังไง
2: ก็ใบสักกลางๆครับมันก็เสียหายแล้วพี่
1: ตอนนั้นตกลงซื้อขายกันเท่าไหร่พี
2: ่ถ้าจำไม่ผิดนะน่าจะสัก4ล้านครับ
1: 4ล้านองค์เดียวไหมหรือกี่องค
2: ์2องค
1: ์2องค์4ล้านแล้วผลปรากฏว่า
2: ก็ได้มาล้านกว่าบาท
1: ตอนนั้นกำไรมั้ยกำไรก็ถามจริงว่าไอ้2องค์4ล้านเนี่ยกำไรเราเท่าไหร่
2: กำไรร่วมล้าน
1: เอาฟังให้ดีก่อนนะฟังให้ดีก่อนนะรายกำไรร่วมล้าน
2: ครับ
1: ผลปรากฏว่าวันนั้นก็ซื้อขายไปตีเช็คไปกี่ใบ
2: น่าจะ8ใบนะครับ
1: 8ใบ
2: 8ใบ
1: ผ่านไปทั้งหมดกี่ใบ
2: น่าจะ3นะ
1: โชคดีพี่โทษไม่ได้เดี๋ยวเมื่อกี้คุณรู้ป่ะผมบอกรอดเนี่ยผมยกมือไหว้พี่เกิดด้วยนะผมแค่บอกพี่ผลปรากฏว่าผ่านไป3ใบ
2: ครับ
1: ผ่านไป3ใบเสร็จปั๊บที่เหลือละ8ใบเหลืออีก5ใบเกิดอะไรขึ้นครับพี
2: ่เขาก็หยุดก็มาเปลี่ยนลดลงไปอีก
1: ซอยเช็คยืดอีก
2: ยืดไปอีก
1: จาก5ใบขอเช็คกลับมาแล้วก็ยืดเช็คไปอีก
2: ครับ
1: เ
2: ออสรุปสุทธิอ่ะ
1: สรุป
2: เสียหายสุทธิล้านกว่าบาทก็เขาก็
1: ก็เสียหายกำไรป่ะหรือว่ากำไรน้อยลง
2: โถพี่ก็ไม่ไอ้กับเลยกำไรพี่เพราะก็เรากำไรแค่หลักแสนนะพี่แต่เราเสียหายเป็นล้านฮะ
1: อ๋อผลปรากฏว่าในระยะที่มันจะต้องดึงอ่ะผลปรากฏว่าขาดทุน
2: ครับ
1: แล้วจบไหม
2: ก็จบครับจบกันด้วยดี
1: ต้องมีการฟ้องร้องอะไรอีกไหม
2: ไม่มีครับ
1: สำหรับพี่นะ
2: ครับไม่มีครับ
1: สำหรับคนอื่นไม่รู
2: ้ก็ว่ากันไป
1: แต่ของพี่นี่คือมันจบยังไงตรงสรุปตรงนั้นจบยังไง
2: คือเขามีพระอยู่องค์หนึ่งชุดหนึ่งผมบอกว่าผมขออันนี้แล้วเราหนี้สินเราหายกันเลย
1: ฮ ครับ
2: เขาก็สุภาพบุรุษนะครับ
1: อืม
2: เขาก็ให
1: ้ก็ถือว่าจบ
2: จบ
1: แล้วก็เลิกแล้วต่อกัน
2: ใช่ครับ
1: แต่งานนั้นพื้นเจ็บไปเท่าไหร่ล้านกว่า
2: ล้านกว่า
1: ไอ้ที่ถือว่ามันเป็นการยังไงไม่อยากมีประเด็นไม่อยากมีปัญหาเออจบจบ
2: พี่โกบอยก็น่าจะรู้ว่าถ้ายืดยืดไปอ่ะพี่ปลายน้ำมันก็ไม่เหลืออะไรแล้วมึง
1: โอ้
2: ใช่ไหมครับ
1: เพราะเจ็บเจ็บที่เราเบาที่สุดแล้วก็อย่างน้อยๆมันก็ไม่ได้เจ็บเยอะ
2: ใช่ครับ
1: ถ้าเกิดว่าพี่จะไปยืดอีกเนี่ยเผลอๆพี่อาจจะโดนอีก 3-4 3ล้านกว่า
2: จะไม่ได้อะไรเลยถ้าเรารอจนถึงวันนี
1: ้นี่คือการตัดสินใจ
2: ใช่
1: คิดว่าวันนั้นเป็นการตัดสินใจที่ถูกไหมครับ
2: ถูกต้องที่สุดหนึ่งแล้วเมื่อเราหนึ่งเราไม่เครียดด้วยพี
1: ่ครับ
2: ไม่งั้นวันนี้เราก็ยังเครียดอยู่
1: อืม
2: แต่วันนั้นมันจบไงตามเนี้ย
1: พี่เกิดพี่เชื่อไหมผมอยู่กับพี่ใกล้ๆเนี่ยผมว่าคาแรคเตอร์พี่คล้ายๆพี่หมึกท่าพระจันทร์ว่ะด้วยบุคลิกคาแรคเตอร์คล้ายๆนะมีคนบอกว่า
2: ไม่มี
1: เออรู้สึกแบบเป็นคนที่แบบนี่นี่เป็นคนที่แบบว่าลักษณะแต่ผมไม่รู้นะว่าพี่หมึกจริงๆแล้ว
2: พี่หมึกนี่ดีกับผม
1: เขาบอกว่าเป็นคนที่ดีมาก
2: ๆดีกับผมมากครับต้องใช้คำนี
1: ้ในบรรดาเซียนพระ3คนดีกว่าคิดถึงใคร
2: ว่า
1: 3คนนี่แบบว่าเป็นแบบเฮ้ยกบอยแม่งดีจริงๆควรจะต้องไป
2: พี่หมึกเนี่ยดีกับผมมาก
1: พี่หมึกคนหนึ่งคนละ
2: พี่เฉิน
1: พี่เฉินปากน้ำ
2: นี่ก็ดีกับผมมาก
1: พี่เฉินเคยมีโอกาสได้สัมภาษณ์เขาด้วยพี่หมึกด้วย
2: พี่เฉินนี่กับผมเนี่ยปีเดียวกันอายุเท่ากัน
1: อ๋อเหรอแต่เรียกพี
2: ่เราก็ให้เกียรติกันเขาก็เรียกผมพี่
1: อ๋อเหรอ
2: ครับ
1: พี่เฉินแล้วใครครับ
2: ต้นนี่ก็ดีกับผมมากนี่ผมถือว่าเป็นเพื่อน
1: พี่ต้นนี่น่ารักมากนะแกเป็นคนที่ผมว่าแกเป็นคนที่อยู่ในวงการพระที่แกแบบแกไม่ได้ทำตัวให้มันดูแบบหรูหราเวอร์อะไรมากมายแกเป็นคนน่ารักนอบน้อมกับทุกๆ คนในความรู้สึกนะส่วนตัวพี่รู้สึกยังไง
2: ก็กับต้นเหรอครับ
1: กับพี่ต้นเราคุยเรื่องพี่ต้น
2: เราเป็นเพื่อนกันครับเราก็ไม่มีเอาเปรียบกันอยู่แล้วครับ
1: ครับ
2: ครับเราก็มีน้ำใจให้กันเขาก็มีน้ำใจให้ผม
1: โอ้โหคนส่ง SMS มานะครับเขาบอกว่าร้านพี่เกิดนะครับพี่เกิดท่าพระจันทร์เนี่ยอยู่ชั้น3นะครับอยู่พันทิพย์ชั้น3อยู่ชั้น3ครับอยู่ชั้น3ครับแล้วก็ได้ฟังรายการนี้นะครับได้ฟังรายการนี้ชอบมากครับพี่เกิดท่าพระจันทร์อะไรเนี่ย286เกิดชัยพี่เจริญชัยศิลป์
2: อันนี้เขาไปก๊อปจากไอ้เว็บ www.thapajan.com มา
1: ไอ้นี่รู้เยอะนี่ก็รู้ฮะคนที่ส่งมาเนี่ยเดี๋ยวผมจะส่งให้ทุกท่านครับรับรองได้แน่นอนแล้วตอนนี้มี SMS ส่งมากันเรื่อยๆนะฮะโอเคเรามาคุยถึงเรื่องวงการพระที่มันเป็นผลกระทบและตัวพี่เกิดเองก็โดนผลกระทบจากตรงนั้นซึ่งมันจบไปแล้ว
2: ครับ
1: ไอ้นี่ไม่รู้ว่าเรื่องของเขานะจะถามได้เปล่าพี่ต้นโดนเยอะไหมพี่ต้นก็โดนไหม
2: โอ้ต้นก็พอสมควรนะครับ
1: พี่ต้นก็โดนเยอะเหมือนกัน
2: ใช่ครับใช่
1: มาคุยถึงเรื่องพี่ต้นนะปัจจุบันเนี่ยพี่เองมีร้านอยู่ติดกับพี่ต้นหรืออยู่ในร้านเดียวกัน
2: อยู่ในร้านเลยครับ
1: อยู่ในที่เดียวกัน
2: อาจารย์ต้นแบ่งให้เช่าตู้หนึ่งครับ
1: เอาไปแบ่งไปรู้จักกันยังไงอะพี
2: ่โอ้โหรู้จักกันมานานแล้วพี่
1: จะไม่ไปเข้าใจว่ารู้จักเมื่อกี้ที่พี่เล่าให้ฟังแล้วแบบไปเกิดอะไรขึ้น
2: สมัยก่อนผมอยู่ข้างในพี่อยู่ข้างในผมเช่าตู้อาจารย์นัดนิวเมืองชนอยู
1: ่อืม
2: แล้วมันข้างในครับ
1: ครับ
2: คือผมก็อยากออกมาให้มันข้างนอกบ้างอะไรเงี้ยได้เจอคืออันนี้มันจะอยู่แบบริมทางเดินไงมันสะดวกได้ซื้อได้ขายง่ายกว่า
1: อืม
2: แล้วร้านเขาโหมันกว้างมาก
1: เป็นเรื่องยากไหมในการที่ว่าเราจะเข้าไปแล้วก็ไปขอแบ่งล็อกจากในร้านเขา
2: ก็ไม่ยากนะครับก็บอกต้นเอาล็อกหนึ่งก็เออมาอยู่เลย
1: เหรอ
2: ต้นง่ายครับ
1: เขาให้กันง่ายขนาดนั้นเลย
2: ง่ายครับ
1: เขาไม่ได้บอกเพราะร้านพี่ต้นจะใหญ่มาก
2: ใช่ครับ
1: อืม
2: ถ้าแบ่งเป็นล็อกนี่ต้นนี้น่าจะมี20-30ล็อกนะในร้านนั้นนะ
1: โอ้โหตัวพี่ต้นเนี่ยนะครับ
2: ตรงล็อกในร้านเนี่ยถ้าแบ่งเป็นล็อกๆ
1: ที่ร้านพี่เกิดจริงๆแล้วก็คือรับซื้อวัตถุมงคลส่วนใหญ่เป็นเรื่องอะไร
2: ก็รับทั่วไปครับ
1: อ่า
2: ครับก็ใครจะปล่อยเช่าอะไรก็ส่งรูปส่งอะไรมา
1: ผมเวลาชอบคุยกับพี่แท่งอ่ะพี่แท่งบอกว่า3เหรียญที่น่าสะสมราคาอยู่ละแค่ไม่เกินหลักหมื่นสะสมแล้วมองอนาคตไปไกลเก็บไว้เรื่อยๆถ้าไม่ได้เป็นคนที่ไม่ได้คิดอะไรมากมาย
2: หลวงปู่ทวดครับ
1: อ่ะ
2: หลวงปู่ทวด
1: รุ่นไหนพิมพ์ไหน
2: รุ่น3 รุ่น3รุ่น4อะไร
1: ตอนนี้ราคาปัจจุบัน
2: หลักหมื่นครับ
1: หลักหมื่น
2: 2-3 หมื่นก็ได้สวยๆแล้วครับ
1: มองอนาคตว่าอีกกี่ปีถึงเราจะเห็นผล
2: ไม่หลวงปู่ทวดนี่ขึ้นแทบจะขึ้นตลอดนะพี่นะ
1: ผมจดไว้นะหลวงปู่ทวดองค์ที่2ครับ
2: หลวงปู่ทวดก็ต้องหลวงปู่ทิมแต่หลวงปู่ทิมนี่ก็ขึ้นไปเยอะแล้วพี
1: ่ราคาตอนนี้ประมาณเท่าไหร่พี
2: ่คือถ้าหลักหมื่นก็เหลือน้อยนะพี
1: ่ฮะ
2: ผมจะไปเป็นแสนไม่เกือบหมดนะ
1: ตอนนี้ดีไปแสนแล้วถอยไปถอยมาก่อนถอยมาก่อนหลวงปู่ทิมถอยมาถ้าโทรหลวงปู่ทิมไม่ไหวอ่ะเพราะว่าคนอยากจะเก็งกำไรแล้วซื้อเก็บไว้ถ้าเกิดเขาแบบว่าถอนเงินออกมาจากธนาคารแล้วซื้อพระตั้งใจเก็บไว้ในอนาคตอยากสะสม
2: ก
1: ็อยากแบบว่ามองอนาคต
2: หลวงปู่ดูอย่างนี้ก็ได
1: ้หลวงปู่ดูวัดสแก
2: ก็หลักหมื่น
1: เป็นรุ่นไหนครับพี
2: ่ก็หลายรุ่นที่ยังหลักหมื่นนะครับ
1: เ
2: ศรษฐีก็ยังหลักหมื่นเปิดโลกก็ยังหลักหมื่น
1: ครับ
2: เนี่ยครับ
1: ไอ้นี่คือเก็บสะสมไม่ได
2: ้
1: มีหลวงปู่ทวด
2: ครับ
1: หลักหมื่นหลวงปู่ดู
2: หลวงปู่ดู
1: หลักหมื่น
2: หลวงปู่โตนี่ผมว่าอีกหน่อยก็คงขึ้นไปอีกกลับไปถึงจุดสูงสุดเดิมที่หลวงปู่โตครับที่สมัยก่อนตอนช่วงก่อนหน้านี้ครับ
1: ครับ
2: แต่ตอนนี้มันลงมา 50% เลยนะจากจุดพีคสูงสุดตอนนั้นก็อันนี้น่าจะเป็นราคาจริง
1: พิมพ์ไหนพี
2: ่ถ้าเหรียญก็พวก1817นะครับก็หลักหมื่นครับครับ
1: ก็ยังสามารถซื้อได้
2: ซื้อได้หมื่นกว่าบาท 20,000 อะไรเงี้ย
1: เก็บไว้เน
2: า
1: ะ
2: ครับเก็บสวยๆครับ 10,000 20,000 เก็บสวยๆไปเลยครับ
1: โหผมต้องมีโอกาสไปที่ร้านพี่แล
2: ้
1: วไปซื้อเก็บไว้พี่เกิกผมอยากซื้อเก็บไว้หาสวยๆอะไรเงี้ย
2: พระพวกเนี้ยคือพระเงินสดพี
1: ่
2: เราอยากได้เงินเมื่อไหร่ขายได้เลยขายได้วันนั้น
1: ผมชอบคำนี้จังเลยอ่ะคุณผู้ฟังนี่ผมพูดตรงๆเลยนะบางทีอ่ะผมมาไปถ่ายรายการ
2: ครับ
1: องค์นู้นก็ให้มาองค์นี้ก็ให้มาสิ่งหนึ่งที่ผมชอบเลยคือผมบอกว่าผมไม่ได้เสียนพระผมว่าเป็นเหมือนกับอินฟูที่แบบว่าชอบในด้านสายนี้
2: ครับ
1: บางทีผมก็อยากไปลองนะเข้าไปแล้วก็ไปแบบว่าเฮ้ยอยากรู้ว่าองค์นี้เขาให้มาราคาเท่าไหร่
2: ครับ
1: แล้วพี่ต้นเขาบอกผมมาคำกูบอยพระแท้มันสามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้อย่างที่พี่บอกจริง
2: ใช่ครับ
1: มันมีความรู้สึกว่าว่าแต่บางทีถ้าได้พระใหม่ๆมาไม่รู้จะไปขายใครอ่ะพี่
2: ใช่
1: แล้วมันก็ไม่มีราคาแต่บางคนก็อาจจะบอกพระเขาไม่เล่นกันพระเขาพระไม่นิยมพระนู่นพระนี่อะไรหลายๆคนเขาพูดกันแบบนี้แต่ผมอะเพิ่งมาถึงบางอ้อว่าถ้าเราจะขายพระหรือเราจะนำพระหรือไปถามเนี่ยสิ่งแรกที่ควรผมมีพระองค์หนึ่งอ่ะผมไม่รู้เลยผมจะต้องทำยังไงพี่เกิดผมต้องทำยังไงในการที่เอาพระไปแล้วอยากรู้ราคา
2: วิธีที่แบบ normal สุดคือ Google ครับแล้วก็เข้าไปดูเว็บไซต์ที่มันมาตรฐาน
1: อย่างเช่นเว็บ
2: อ่ะ yourmulet จีพระท่าพระจันทร์ .com พวกเนี้ยครับ
1: เขา
2: จะมีราคาลงไว้เงี้ย
1: ต้องสมัครสมาชิกใช่ไหมเข้าไปใช่ไหม
2: ผมให้ทีง่ายๆคือหนึ่งเปิดเขาไม่ต้องครับ
1: ครับ
2: ผมสมมติว่าพี่มีองค์นี
1: ้
2: พี่ก็ไปเสิร์ชดู
1: ครับ
2: ก็โทรถามว่าเขาขายเท่าไหร
1: ่
2: นั่นแหละ
1: ถ
2: ูกไหมพี
1: ่
2: พระเขาขายอยู่20,000ซึ่งแน่นอนถ้าพี่ไปขายตลาดพระมันเป็นไปไม่ได้ที่พี่จะได้20,000เพราะเขาต้องมาขายทำกำไรเขาอาจจะซื้อพี่สัก15,000หมื่นสองหมื่นสาม
1: เขาเอาไปทำกำไร
2: พี่แฮปปี้ไหม
1: แฮปปี
2: ้แต่ถ้าแบบโหเราดูแล้วไม่ใกล้เคียงให้เรา 4,000 3,000 ก็แล้วแต่พี่แหละ
1: ไอ้นี่ก็ไม่ไหวนะ
2: ก็ไม่ไหว
1: มีคำถามจากทางบ้านเขาก็บอกว่าสอบถามเรื่องแก๊งเงินเทาเอามาซื้อพระเรื่องพระเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องของการฟอกเงินไหมครับมีส่วนทำให้วงการพระซบเซาหรือเปล่าพี่เกิดวงการเทา
2: คือส่วนตัวผมอะผมไม่ได้เล่นพระแบบเป็น10ล้านเนี่ยซึ่งผมก็ซื้อขายกันกับชาวบ้านปกติ
1: ครับ
2: ไอ้เรื่องฟ้องเงินผมว่าสำหรับตัวผมไม่เคยเจอนะ
1: อืม
2: เพราะซื้อเงิน 50,000 แสนนึง 300,000
1: ไอ้นี่คือสำหรับพี่คือแบบว่าเบสิกกลางๆทั่วๆไป
2: แต่ที่เขาแบบเทรดกันที100

0: ไปเนี่ย
1: อ
0: ันนี้ผมไม่รู้จริง
1: ไอ้วงการที่วงการเขาบอกอ๋อเป็นการฟอกเงินไปซื้อพระมาไปเก็บมาแล้วบอกพระพ่อพระแม่เป็นกลุพอไปขายได้มันก็ถือว่าเอากรณีพระเก่าเป็นเงินอ่ะใช่ไหมอ๋อไอ้นี่ก็ถือว่าเป็นการฟอกเงินนะมีคนตอบมาเยอะมากเลยอ่ะมีคนตอบมาเยอะเลยบอกว่าพี่เกิดอยู่พันทิพย์ชั้น3ผมเพิ่มมาอีกทีนะครับอยู่พันทิพย์ชั้น3อยู่ตรงห้องเดียวกับพี่ต้นท่าพระจันทร์
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: เออ
0: ใช่เขาอยู่ครับชาว
1: เขาอยู่อุ้ยน่ารักใช้คำว่าดูนอบน้อมนะพี่เป็นคนนอบน้อมถามพี่เกิดอีกนิดนึงครับณปัจจุบันเนี่ยพี่บอกแล้ว3รุ่นที่ควรเก็บแล้วมองอนาคตไกล
0: ครับ
1: ถามพี่ในวงการเรื่องของพระใหม่หน่อยพี่มีความรู้สึกยังไงบ้างครับเกี่ยวกับพระใหม่ณปัจจุบัน
0: พระใหม่เราก็เลือกหลวงพ่อที่เราศรัทธาเราเห็นศีลปฏิบัติท่านดีๆก็ผมว่าก็เก็บได้นะครับ
1: อืม
0: ครับ
1: ก็เก็บได้
0: เก็บได
1: ้ณปัจจุบันถ้าเกิดว่าให้พี่เลือกให้ผมไปกราบไหว้พระที่วัดไหนสักวัดหนึ่งเอาวัดก่อนนะที่ไม่ต้องหลวงพ่อนะ
0: เขาถามที่อยู่ครับ
1: เ
0: ขาปัจจุบันนะ
1: ปัจจุบันนี่
0: ผมไม่ค่อยรู้จริงพี
1: ่ไม่คือไม่จำเป็นต้องไม่จำเป็นที่ต้องเป็นวัดไหนก็ได้ปกติเข้าวัดไหมเนี่ย
0: เข้าครับ
1: เข้าอะที่พี่ไปกราบบ่อย
0: ๆวัดเอี่ยมมรณุษย์หลวงปู่ทวด
1: อยู่จังหวัด
0: เทเวศเนี่ย
1: อ๋ออยู่เทเวศนี่เหรอ
0: ครับ
1: อยากให้ไปกราบตรงไหนยังไง
0: ก็มีโบสถ์ท่านเลยหลวงปู่ทวดองค์เบลเลย
1: มีเชื่อเรื่องของพุทธคุณด้านไหนเวลาพี่ไปกราบแล้วพี่ไปขอได้ขออะไรได้ท่านได้มั้ย
0: ก็ได้นะ
1: ส่วนใหญ่พี่ไปขออะไร
0: ก็เรื่องเงินทองมากกว่าอะไรเงี้ยครับเง
1: ิน
0: ทองค้
1: า
0: ขายดีๆอะไรเงี้ยครับ
1: เงินทองค้าขาย
0: ครับ
1: เคยขออะไรที่แบบว่าได้แบบโอ้โหมันเซอร์ไพรส์มากสำหรับพี่เคยไหม
0: ผมล่าสุดนะมีอยู่ช่วงหนึ่งสัก 3-4 เดือนนะผมเดือดร้อนมากเลยผมไปไหว้คุณแม่บุญเรือนพี่บอยใช่ไหมผมยังไม่ได้เดินออกจากวัดเลยผมได้เลย
1: เฮ้ยพี่ผมเพิ่งรู้ว่าพี่ก็นับถือคุณแม
0: ่ผมจะไปไหว้คุณแม่หลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงแล้วก็หลวงวัดเอี่ยมมรณุษย
1: ์แล้วไปกราบคุณแม่ไปขออะไรแม
0: ่ไปขอเรื่องก็เรื่องเงินนี่แหละว่าผมอยากให้มีคนมาช่วยผม
1: ม
0: ีอยู่ช่วงหนึ่งที่ผมจะแย่มาก
1: เขาบอกว่าถ้าขอแม่เนี่ยต้องขอแบบสุดๆนะช่วงสุดๆช่วงแบบว่าแย่สุดๆแล้ว
0: ผมก็บีบเท้าท่านแล้วผมก็ขอเลยผมบอกนวดให้อยู่ข้างหลังเนี่ยข้างหลัง
1: อ่
0: ะแล้วผมไปอ่ะหกโมงครึ่งเจ็ดโมงอ่ะคนแรก
1: อ
0: ่ะยังปิด
1: แม่กำลังแกะขี้ตา
0: เนี่ยผมก็บีบเนี่ยนะครับ
1: นะครับ
0: ผมไม่ต้องช่วยผม
1: ผมไม่ไหวแล้ว
0: ผมไม่ออกจากบ้านเลย
1: คุณผู้ฟังครับผมบอกเลยว่านี่คือโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะ
0: ครับ
1: จริงๆเรื่องของความเชื่อความศรัทธามันแต่มันพูดกันยากมากเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาฟังกันดีกว่าว่าเกิดอะไรขึ้นในการศรัทธาของพี่เกิดท่าพระจันทร์กับคุณแม่บุญเรือนตรงบุญเติมพักสักครู่ครับในเบรกต่อไป
2: เรียกข้าว่าเซียนดำเนินรายการโดยศักดิ์สิทธิ์แท่งทองโกบอยคลาสอยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ Shopmania
3: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งภริษฐ์ B2 พาวเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yxtenawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
2: ฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน MCOT Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร 081-658-3466

0: หนึ่ง
1: เรียกข้าว่าเซียนดำเนินรายการโดยศักดิ์สิทธิ์แท่งทองโกบอยคลาส
2: เข้าสู่เบรกที่3ครับคุณผู้ฟังครับอย่างที่บอกไปนะครับใครที่ส่ง SMS มานะครับแล้วก็มาทักทายคุยกับผมนะครับตอนนี้ผมมี25พุทธศตวรรษนะครับ10องค์นะครับได้ความเมตตาจากพิกเกิดท่าพระจันทร์นะครับนำมาร่วมเล่นกิจกรรมให้แล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวผมจะจัดส่งให้ใครที่อยากได้นะพิมพ์คำถามหรือพิมพ์คำตอบมาว่าเพราะอะไรทำไมท่านถึงอยากได้หรือนะครับพิมพ์มาบอกว่าพิกเกิดเนี่ยอยู่ร้านเขาอยู่พันทิพย์ชั้นไหนแค่นั้นเองง่ายๆมากท่านสามารถส่ง SMS มาที่4689899นะครับมาร่วมสนุกกันผมว่าสนุกสนานกันอย่าไปคิดเยอะพิมพ์ข้อความทักทายมาทุกคอมเมนต์ที่ผมอ่านนะครับผมอ่านตลอดนะที่ส่งมาเป็น10เป็นร้อยๆเนี่ยอ่านตลอดแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาคัดกันว่าใครเราจะให้กับใครจะพี่เกดจะให้กับใครนะครับโอเคมาคุยกันในเรื่องของคุณแม่บุญเรือนจากเบรกที่แล้ว
3: คร
2: ับ เล่าถึงความศรัทธาของท่านก่อนพี่เกิดในการศรัทธาท่านอย่างไรเล่าให้ฟังนิดนึงแล้วไปรู้จักท่านได้อย่างไร
3: ก็เซนพาร์ตนับถือหลายท่านนะครับนับถือหลายท่าน
2: ใครบ้างนับถือหลายท
3: ่านพี่หมึก
2: พี่หมึกท้าพระจันทร์
3: เพราะว่าผมมาเคยผมมาไปเจอแก2 3ครั้ง
2: ครับเออ
3: เจอแบบว่าอ้าวแกเดินลงมาจากโบสถ
2: ์ครับ
3: ศาลาท่านสองครั้ง
2: ครับแล้วก็รู้สึกว่าเออศรัทธา
3: ก็แกก็ห้อย
2: แล้วใครแนะนำพี่ไปรู้จักแม่บุญเรือน
3: อุ้ยคนเล่นพาเขารู้จักอยู่แล้วพี
2: ่เออ
3: ครับ
2: ไม่มันก็ต้องมีดิมีคนที่แบบว่าเออแบบว่าเออเป็นคนชักชวนให้พี่รู้จัก
3: ก็เขาก็ซื้อขายกันอะไรเงี้ยเขาผมว่าอ๋ออันนี้แม่เฉียวผมว่าอ่านประวัติก็เลยลองขอท่านบ้าง
2: ครับ อย่างผมเนี่ยอย่างผมเนี่ยผมมีโอกาสได้ไปเข้าไปที่วัดสมานวงศ
3: ์
2: เข้าไปกราบหลวงเตี่ยที่ผมเรียกฮะท่านพระธรรมวชิรวิมลนะครับก็ไปกราบท่านท่านก็บอกเฮ้ยไปฝากตัวเป็นลูกแม่บุญเรือนก็ไปฝากไอเนี้ยคือพาไปรู้จักผมก็ได้ยินจากเซียนพระอย่างพี่นัทแฟนบันแท้โอ้หลายเซียนหลายๆคนเขาก็พูดถึงคุณแม่บุญเรือนแต่ในวันนึงมีโอกาสไปถ่ายที่วัดสมานวงศ์แล้วก็ไปกราบพระท่านเออรู้สึกว่าใช่วะเออรู้สึกนี่เป็นการที่ท่านพาผมไปรู้จักแต่ของพี่อ่ะใครพาพี่ไปรู้จัก
3: ไม่มีผมไปเอง
2: ชีวิตน่าสารนะมีเพื่อนพวกเนี้ยนอกจากต้นบ้าประจัน
3: คืองี้พี่ผมอ่ะผมส่งลูกเสร็จเนี่ย7:30ผมว่างแล้วผมไปวัดนู้นวัดนี้หาก๋วยเตี๋ยวกินอะไรเงี้ยเช้าผมก็ไปวัดคุณแม่ก็ผมไปคนแรกนั่นแหละคนแรกคนที่สอง7:30ผมก็ถึงแล้ว
2: เหรอ
3: ครับ
2: แล้วเข้าไปกราบท่าน
3: ครับ
2: มีวันนึงพี่เล่าผมฟังว่าเหตุการณ์ในวันนั้นเกิดเดือดร้อน
3: ใช่
2: เล่าให้ฟังหน่อย
3: ก็ขอท่านครับ
2: วันนั้นเกิดอะไรขึ้นต้องใช้เงิน
3: ต้องใช้เงิน
2: เยอะไหม
3: ก็พอสมควรครับ
2: ระดับเกลือท่าพระจันทร์ต้องใช้พอสมควรเท่าไหร่ไอ้คำว่าพอสมควรของพี
3: ่น่าจะสักล้านนึงครับ
2: ตอนนั้นรู้
3: ผมพูดเล่าให้กูบอยฟังเนี่ยผมขอว่าวันนี้ผมขอให้มีผู้ใหญ่เมตตาผมคือผมไม่รู้จะเอาอะไรไปขายให้มันมีตังค์อะไรที่จะต้องใช้วันนี้พรุ่งนี้มันไม่มีเลย
2: ครับ
3: ไม่รู้จะทำยังไงก็ขอท่านแล้วก็มีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งบอกว่าเออที่เองบอกไว้อะวันเมื่อสัก2-3 เดือนอะที่แล้วอะเข้ามาเลยยังไม่ได้ออกจากวันเลย
2: เดี๋ยวแล้ววันนั้นพี่ไปขออะไรกับท่านไปบอกแม่ว่าไง
3: บอกว่า
2: วิธีการขอพี่ขอยังไง
3: ก็ขอท่านบอกขอให้มีผู้ใหญ่เมตตา
2: อ้อน
3: ใช่ครับ
2: ไปบอกแม่ว่าไงบอกว่าบีบขาแม่ด้วย
3: ตรงฝ่าเท้าท่าน
2: ก
3: ็นวดไป
2: อ
3: แม่ต้องช่วยผม
2: พี่บอก
3: ช
2: ่
3: วยผมนะต้องช่วยต้องนั่นนะครับ
2: ผมปรากฏว่าวันนั้นยังไม่ทันออกจากวัดผู้ใหญ่ท่านนั้นทักมา
3: ใช
2: ่บอกว่า
3: ที่คุยไว้อะมาเข้ามาเลย
2: เงินนี้จะเอาไปยอด
3: ที่จะที่ผมจะยืม
2: ยอดเท่าไหร่
3: ก็ประมาณล้านหนึ่ง
2: คุณผู้ฟังต้องบอกก่อนนะในบางมุมที่บางคนบอกอ้าวก็มันเป็นเงินยืมมันไม่ใช่เป็นเงินมันไม่ใช่เป็นเงินเขาเรียกอะไรเป็นเงินที่แบบหามาได้แต่ต้องเข้าใจว่าในมุมของนักธุรกิจอะในช่วงนั้นอะเขาอาจจะเป็นทางตันหรือเป็นจุดที่เขาอะมันหาไม่ได้จริงๆอะไอในการที่จะต้องยืมเงินที่ไม่ใช่เงินของเราก็จริงอยู่แต่มันคือหนทางนะอย่างผมเนี่ยผมเล่าให้ฟังด้วยความเคารพครับผมก็เหมือนพี่เกิดในช่วงเมื่อต้นปีที่ผ่านมาผมจำได้เลย12กุมภา
3: ครับ
2: ผมลงทุนผมหมดไปหลายล้านแล้วแล้ววันนั้นเงินในบัญชีผมอะเหลืออยู่ 6,000
3: ครับ
2: ผมว่ากรรมพุทโธน้อยเลยแม่บุญเรือนนี่แหละ
3: ครับ
2: แล้วก็วันนั้นนะผมมีรูปหล่อแม่บุญเรือนองค์นึง
3: ครับ
2: เขากรรมบอกแม่ไม่ไหวแล้วนะหมดแล้วเงินเนี่ยเอาไปลงทุนหมดแล้วทีนี้มันต้องผมมีเหลือติดตัวอยู่ 6,000 บาทแล้วเงินที่ผมจะต้องใช้เนี่ยเท่าไหร่ก็ได้แม่ขอเอามาต่อยอดจากธุรกิจที่ผมมีเครื่องไม้เครื่องมือในการทำมาหากินแล้วผมจำเป็นต้องมีเงินสดเพื่อโฟร์แคสต์เพื่อแบบเดินไปต่อได้อะพี่ผมบอกแม่กรรมเสร็จเดือนไอ้ภายในวันเนี้ยเงินขอทางไหนก็ได้ให้เข้าในบัญชีผม ผมขอไปอ่ะทิ้งไปไม่ถึงชั่วโมงอ่ะพี่มี SMS ส่งมาว่าโกบอยเรือขายได้แล้วนะ1ล้านบาทขอเลขบัญชีด้วยเพราะขอเลขบัญชีด้วยผมตกใจเลยพี
3: ่
2: ผมยังมี SMS ผมยังแคปอันนั้นเป็นความทรงจำในชีวิตผมอยู่เลยผมยังแคปแล้วผมยังจำอยู่เลยว่านี่คือสิ่งที่ผมทำให้ผมศรัทธาคุณแม่มากขึ้นแล้วผมรู้เลยว่าโอเคมันได้จริงซึ่งผมบอกเลยว่าช่วงสถานการณ์โควิดที่ผ่านมาผมมีเรืออยู่ 6-7 ลำแต่ละลำผมขายได้หมดแล้วมีเรือลำเนี้ยที่ขายไม่ได้เพราะว่าพร้อมมาเครื่องแล้วผมก็บอกว่าผมต้องการจะขายลำเนี้ย1ล้านบาทณวันนั้นน่ะอย่าว่าแต่ล้านเลย 600,000 วันนั้นผมก็ปล่อยแล้วเพราะผมต้องการใช้เงินจริงๆ
3: ครับ
2: มันขายได้เว้ยพี่เกิร์กผมเรียกว่าผมบอกแม่ผมเชื่อแม่สนิทใจแล้ว
3: ครับ
2: หลักการพี่อาจจะคล้ายๆกันแต่บางคนก็มาดราม่าอีกบอกผมว่าก็เป็นเงินเรือของคุณนะที่คุณมันเป็นของคุณที่คุณขายได้แต่คุณไม่เข้าใจในโมเมนต
3: ์ตรงจุดวันนั้นมันไม่มันไม่ซ้ายก็ไม่มีขวาก็ไม่มีแล้วพี่พี่ว่าจะยืมคนเงินคนง่ายอ่ะพี
2: ่มันไม่ได้ง่ายนะเออ
3: ไม่ง่ายนะพี่ไม่ใช่ว่าเราคบกันมา20ปีจะไปเดินไปยืมไม่ง่ายนะพี่
2: ใช่
3: ไม่ง่าย
2: ผมก็เลยบอกว่าบางทีอ่ะคนอาจจะไม่เข้าใจตรงจุดๆนั้นน่ะแล้วผมสิ่งที่ผมชอบมากเลยอ่ะขอใครไม่ได้ให้ลองมาขอฉันดูแต่สิ่งที่คุณขอคุณต้องขอแบบไม่เกินกรรมตัวเองที่เขาบอกถูกไหมอ่ะอย่างสมมติธุรกิจของพี่เนี่ยมันก็สมควรที่จะได้เงินหลักล้านอ่ะมันเป็นเรื่องปกติแต่สำหรับผมเนี่ยอยู่ๆวันดีที่คุณดีที่ผมแบบให้ผมได้มาอันนั้นมันเป็นเรือผมก็จริงอยู่แต่ผมขายไม่ได้เลยคุณผู้ฟังตลอดระยะเวลาช่วงโควิดที่ผ่านมาผมกี่ปีมาแล้วผมบอกขายลำนี้ไม่ได้เลยแต่ในวันที่ผมขายได้ผมรู้สึกมันผมแฮปปี้กับมันมากผมรู้สึกว่าเออผมเชื่อและผมศรัทธาความศรัทธามันไม่มีขอบเขตไว้พี่มันไม่รู้ว่าเราจะต้องศรัทธายังไงตราบใดที่คนยังไม่เคยเจอประสบการณ์ตรง
3: ใช
2: ่เออ
3: พี่ต้องเรื่องพวกนี้ต้องถามพี่เฉินนะ
2: พี่เฉินก็
3: พี่เฉินเนี่ยก็
2: เจอประสบการณ์แบบนั้นกัน
3: ที่ตับหมดตังค์อ่ะต้องนั่งรถทัวร์พี่อย่างกับผมเนี่ยสนิทกัน
2: ครับ
3: เลยไปเหลือหาหลวงพ่อเกษมหลับเลยไป
2: ที่ลำปาง
3: เออจะไปลงตากหรืออะไรมันหลับเลยไปถึงหลวงพ่อเสียไว้เจอแกเล่าดิแกจะต้องห้อยเหรียญทองคำตลอดหลวงพ่อเสีย
2: เออ
3: นั่นแหละ
2: ถามพี่เกิดทุกวันนี้ห้อยเหรียญอะไรพี
3: ่ผมห้อยเจ้าคุณนอครับกับคุณแม่บุญเหลือ
2: เห็นไหมเฮ้ยผมแปลกใจมีความรู้สึกว่าเซียนใหญ่ๆอ่ะบอยท่าประจันหมึกท่าประจันแต่ละคนเนี่ยนับถือคุณแม่บุญเรือนมากนะ
3: จันโทน
2: พี่โทนบางแหงเนี่ยเออทำไมส่วนเซียนส่วนใหญ่ทำไมนับถือคุณแม่คุณ
3: เราเจอกับตัวพี่เราก็ถ้าเราไม่เจอกับตัวเราก็ไม่พูดเราก็ไม่เล่าให้พี่ฟังนะ
2: ใช่ไหม
3: นี่เราเจอกับตัว
2: ผมมันจะผมถึงกล้าเล่าไงว่า

0: บางทีชีวิตผมนะต้องเล่าให้พี่เกิดฟังนะวันนี้คุณผู้ฟังวันนี้ผมอาจจะพูดเยอะมากนะเพราะผมมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันอินอ่ะ
1: เราตรงกัน
0: เราตรงกันคือในความศรัทธาเมื่อก่อนเนี่ยพี่ผมจะเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบเข้าวัดเข้าวาการทำ YouTube ของผมเนี่ยผมจะไปชอบสัมภาษณ์คนในเรือนจำจะไปชอบแบบไปอะไรที่มันสายดักๆอ่ะในวันนึงที่เราขอได้ไหว้รับเราขอเรื่องพระเรื่องอะไรได้อ่ะเรารู้มีความรู้สึกว่าเริ่มที่จะอินผมมันเป็นคนไม่ค่อยชอบเข้าพระเข้าวัดเพราะผมตัวผมเองก็เหมือนพระอยู่แล้ว พี่เข้าใจไหมผมเป็นคนที่แบบไม่ชอบแล้ววันหนึ่งที่ผมเข้าไปแล้วผมเกิดผมไปขอได้องค์พ่อจตุคามรามเทพอีกอย่างนึงไอ้ที่ครูบอกพี่เฮ้ยที่ผมมีในปีนี้ที่ผ่านมางานผมเยอะๆเนี่ยผมไม่ขอกับพ่อนะ
1: เนี่ยอันนี้ก็เขาก็ประสบความสำเร็จกันนะพี
0: ่เออ
1: ซึ่งผมก็คิดว่าผมไม่อยากไปสักครั้งหนึ่งนะผมก็ไม่เคยไปนะพี
0: ่จริงป่ะ
1: อยากไปนี่คือหนึ่งทริปที่ผมอยากไป
0: พี่ต้องนั่งเครื่องไปกับผมนะเราต้องไปด้วยกันเนอะ
1: นี่อยากไปมากจริงพูดตรงๆ
0: คุณผู้ฟังปีที่แล้วปากพร้อยไปกราบองค์เท้าจตุคามรามเทพที
1: ่นคร
0: ศรีธรรมราชที่ศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราชแล้วก็บอกว่าถ้าพ่อศักดิ์สิทธิ์จริงเนี่ยขอให้ปีหน้าลูกมีงานทั้งปีเลยเป็นไงล่ะปีที่ผ่านมาพี่นี่คือปีนี้แหละคือผมไปขอปีที่แล้วพี่ใช่ไหมผมขึ้นลงนครศรีธรรมราชเป็น10รอบครับต้องไปถ่ายงานที่นครศรีมันเลยทำให้ผมมาเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตผมวะกับสิ่งการเปลี่ยนแปลงในชีวิตที่ผมแบบผมไปขอได้ไหว้
1: ร
0: ับ แล้วพี่ผมไปขอองค์พ่อจตุคามรามเทพกับคุณแม่บุญเรือนไอ้นี่มันคุณผู้ฟังครับขออับจะขอโทษจริงๆนะไอ้นี่คือเป็นความศรัทธาส่วนตัวของเราสองคนเป็นความศรัทธาจริงๆแล้วมันอินมากนี่ครับที่ชื่นชอบพระ25พุทธศตวรรษนะครับเป็นเพราะเป็นพระที่มีการปลูกเสกจากเกจิและเป็นพระที่ศักดิ์สิทธิ์ทุกด้านซึ่งฟังมาจากรายการนี้ของโกบอยแต่จำแขกรับเชิญไม่ได้แต่จำได้ว่าวันนั้นพูดถึงอาจารย์รักศรีเกตด้วยครับใช่นะครับสวัสดีครับฟังรายการเรียกข้าว่าเซียนเป็นประจำไม่รู้จักคุณเกิดท่าพระอาจารย์ครับแต่ได้มารู้จักในรายการนี้ขอบพระคุณทางรายการมากนะครับไปขอพรคุณแม่บนเรือนที่วัดไหนดีครับพี่เกิดถ้าตัวพี่เองพี่ไปวัดไหนแนะนำ
1: ผมไปวัดอาวุธนะ
0: วัดอาวุธวิคสิตารามนะครับอยู่แถวจรัญนะฮะแต่ถ้าเกิด
1: 72
0: จรัญ72แต่ถ้าเกิดเป็นของโกบอยเนี่ยก็คือจะไปที่วัดสัมพันธวงศ์ก็คือตรงเยาวราชชอบไปพี่พอถึงเวลาเสร็จปั๊บตอนไหว้เสร็จตอนเย็นก็เดินหาอะไรกินเยาวราชแล้วจอดรถเนี่ยจอดในวัดก็ง่ายสบายที่จอดรถก็ถือว่าสะดวกสบายดีใครอยู่ใกล้ที่ไหนก็
1: เหมือนกัน
0: เหมือนกันการไปกราบไหว้ส่วนของผมเนี่ยเวลาผมไปเนี่ยผมลงจากทางด่วนไปลงพระราม4เลี้ยวซ้ายไปทางหัวลำโพงก็เลาะเข้าไปปุ๊บก็ถึงพอดีจากตรงลงทางด่วนอ่ะ 3-4 นาทีก็ถึงแล้วใกล้ๆนะใครสนใจที่อยากไปกราบคุณแม่บุญเรือนตรงบุญเติมก็ถ้าในกรุงเทพนะก็จะมีอยู่2วัดใหญ่ๆที่ไปกราบกัน
1: ครับ
0: เนาะพี่เราคุยกันถึงเรื่องของพระเมื่อกี้เราคุยถึงเรื่องประสบการณ์ตรงเรานะ
1: เร
0: ามาคุยในเรื่องของเหตุเกิดกันณปัจจุบันที่มันมีประเด็นดราม่ากันอยู่เรื่องเหรียญในท่าพระจันทร์ไอ้ไม่ใช่ในท่าพระจันทร์นี่ในพันทิพย
1: ์เหรียญทองคำครับ
0: ณปัจจุบันนี้รู้ไหมว่าเหรียญไปอยู่ที่ไหนยังไงแล้ว
1: ก็น่าจะมีคนซื้อไปแล้วครับ
0: อ๋อแปลว่าไม่ได้อยู่ที่คุณบอยแล้ว
1: ก็น่าไม่น่าจะมีคนซื้อเข้าไปเก็บนะครับ
0: ไปเก็บแล้ว
1: เท่าที่ผมรู้นะครับ
0: ราคารู้ไหมพี่ตอนนี้ไปเท่าไหร่
1: หลังไมล์แล้วกัน
0: หลังไมล
1: ์ครับ
0: ถึง10ไหม
1: ไม่น่าถึงนะ
0: ไม่น่าถึง
1: ครับ
0: แต่ก็ถือว่าโดดจากของเดิมไปเยอะมาก
1: ครับ
0: จริงๆแล้วที่มันมีประเด็นดราม่าพี่มุมมองพี่เอาแบบกลางๆนี้ที่ไม่ต้องไม่ต้องอะไรอ่ะพี่รู้สึกยังไงบ้างครับประเด็นนี้ทำให้วงการภาพมันกลับมาคึกคักอีกรอบนึง
1: ก็เนี่ยจะบอกว่าหลวงปู่ทวดเนี่ยท่านมาถูกเวลาไง
0: เออว่ะ
1: ท่านมาถูกเวลาเลยกลับมาท่านก็เพราะท่านเนี่ยทำใ ตอนนี้ลงทุนขาย

0: ดีมากนะพี
1: ่ครับคนเล่นหากันเยอะเลย
0: ใช
1: ่
0: เนี่ยมันเหมือนผมยังบอกเพื่อนๆ เลยบอกนี่หลวงพ่อทวดท่านมาถูกเวลาจะพระจะลงจะลงท่านก็มาช่วยเซียนพระช่วยวงการพระตลอด
1: ครับ
0: เนี่ย
1: เนาะแล้วถามจริงๆพี่จากประสบการณ์ความคิดอย่างของพี่เรียนรุ่นเนี่ยการซื้อขายพระในระดับเซียนด้วยกันเนี่ยซื้อหลักแสนขายหลักล้านนี่ถือว่ามันเป็นเรื่องที
0: ่ปกติ
1: เข้าใจได
0: ้เข้าใจได้ครับ
1: ไม่ได้มองว่าเป็นการเอาเปรียบใช่ไหมเพราะเซียนกับเซียนซื้อด้วยกัน
0: ไม่เอาเปรียบครับมันเป็น
1: แต่สมมติว่าผมซื้อหลักล้านไอ้หลักแสนอะแล้วผมไปขายพี่หลักล้านอะพี่ก็เซียนเหมือนกัน
0: ครับผมอันนี้ไม่เอาเปรียบครับ
1: เพราะพี่ก็รู้มืออยู่กันว่าเอาพระเพราะพี่มีทางไปต่อได
0: ้ถูกครับถูกถึงซื้อแล้วไปต่อไม่ได้เราก็ไม่โกรธกัน
1: เ
0: พราะเราเป็นนักเล่น
1: ครับ
0: เราเป็นนักเล่นเราเป็นมืออาชีพครับเราเป็นแบบนักมวยขึ้นสังเวียนแล้วพี
1: ่
0: ก็ตามเกมครับ
1: ครับพี่ไม่ได้มองว่ามันเป็นการเอาเปรียบเซียนกับเซียนซื้อกัน
0: ไม่คร
1: ับแต่ถ้าเกิดว่าไม่ใช่เซียนนี่ผมอ่ะเป็นมือที่ผมไปซื้อกับชาวบ้านทั่วๆไปแล้วผมไปขายความรู้สึกมันเป็นยังไง
0: หมายถึงยังไงนะพี
1: ่สมมติผมซื้อจากชาวบ้านหลักแสน
0: ครับ
1: แล้วผมไปขายพี่หลักล้านอ่ะถือว่าผมมีการเอาเปรียบชาวบ้านหรือคนที่ผมซื้อมาไหม
0: โอ้เขาก็ยินดีนะพี่เขาก็ยินดีนะพี
1: ่
0: เราก็ไม่ได้แบบว่าเอาปืนไปให้เขาขายนะแล้วเขาก็พอใจเขาก็พอใจขายในราคานี
1: ้ครับมันไม่ได้ถือว่าเป็นการเอาเปรียบใช่ไหม
0: ก็ไม่นะพี่นะถ้าถามผม
1: ในวงการ
0: ก็ไม่เลยพี่ก็ไม่เราก็ไม่ได้บังคับเขาบางคนเนี่ยพี่จบแล้วเงี้ยพ
1: ี
0: ่ผมเปลี่ยนใจไม่ขายเราก็ไม่ได้ว่าอะไรเขานะพี
1: ่
0: ซึ่งจริงมันผิดจริงจริงมันจบไปแล้วนะพี
1: ่ไม่เดี๋ยวคำว่าจบของพี่นี่คือหมายถึง
0: กฎหมายเนี่ยซื้อขายกันเนี่ยจบแล้ว
1: แล้วถ้าสมมติว่าผมบอกว่าโอเคเนี่ยผมจะขายองค์นี้พี่ล้านนึงสมมติว่าผมขายไปปุ๊บผมโอนไปแล้วไอ้นี่ถือว่าจบถูกไหม
0: ถูก
1: แต่ถ้าบอกผมขายไปแต่ผมพี่ยังไม่ได้โอนให้ผมเนี่ยไอ้นี่ถือว่ายังไม่จบหรือว่าจบแล้วยังไงยังไงสมมติ
0: อย่างนี้อย่างนี้เนี่ยพี่สรุปอ่ะผมซื้อพี่เนี่ย 1,000
1: ครับ
0: พี่บอกเนี่ยสัญญาเกิดนิติกรรมเกิดนะพี
1: ่ครับ
0: พี่อยู่ดีบอกไม่ขายละผมก็ไม่ได้ว่าพี่นะพี่ก็คือไม่ก็ได้ผมก็ไม่ได้แบบอะไรทั้งที่ผมไม่ขายได้2,000 2,000นะผมก็ไม่ได้ว่าพี
1: ่โดยมารยาทแล้วถ้าบอกขายแล้วก็ต้องขาย
0: จริงอ้าวจริงครับพี่แล้วพี่ไปทำที่อื่นเนี่ยแบบพี่ลองไปอันอื่นเนี่ยพี่จะโดนว่าไปละ
1: กติกา
0: พี่บอกขายเรือเงี้ย
1: ครับ
0: ผมไม่ขายละแบบพี่ผิดปะ
1: มันเอาอะไรมาวัดผิดไม่ผิดโดนมารยาทหรอ
0: เขาไม่ทำกันเนี่ยพี่
1: เขาไม่ทำกัน
0: ไม่ทำกันนะพี่
1: อืม
0: ใช่ไหมพี
1: ่เดี๋ยวขอแทรกนิดนึงนะครับอ่านเอสเอ็มเอสเขาบอกว่าฟังแล้วขนลุกครับเรื่องคุณแม่บุญเรือนมากครับก็บอยวัดสัมพันธวงศ์และวัดอาวุธขอบคุณมากครับพี่เกิดอยู่ที่พันทิพย์ชั้น3ครับผมเข้าไปกราบฝ่าเท้าคุณแม่บุญเรือนมาเหมือนกันนะครับแล้วก็โอ้โหหลายหลายคนนะส่งเอสเอ็มเอสมานะเดี๋ยวให้พี่เกิดเลือกนะครับเลือกแล้วก็ใครที่อยากจะได้เข้าสู่10นาทีสุดท้ายพี่
0: ครับ
1: ถามพี่เกิดนิดนึงณปัจจุบันเนี่ยที่ร้านเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเวลาคนไปเขายังมีการซื้อขายอยู่ที่ร้านพี่ซื้อขายแลกเปลี่ยนกันเรื่องอะไรบ้างพระส่วนใหญ่จะเป็นเรื่อง
0: พระ
1: เป็นเบญจภาคีหรือจะเป็นพระเหรียญ
0: ก็เหรียญครับ
1: ส่วนใหญ่ณปัจจุบันนี้คือนอกจากหลวงปู่ทวดแล้วมีเหรียญอะไรอีกไหมครับที่แบบเขามาขายเปลี่ยนช่วงนี้
0: ก็มาหลายหลวงพ่อนะพี
1: ่
0: คือบางคนเขาจะใช้เงินเขาก็หลวงปู่ทิมหลวงปู่โตอะไรก
1: ็ณปัจจุบันเราต้องถามว่าเหรียญเอาคนเอามาขายกับคนมาขอซื้อถ้าตีเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วณปัจจุบันนะที่ร้านพี่อันไหนมากที่สุด
0: ขาย
1: เอามาขาย
0: ช่วงนี้คนมาขายเยอะพี่ผมว
1: ่
0: าวงนอกนี่ประชาชนทั่วไปผมว่าเหนื่อยพี่สมัยก่อนเนี่ยขายพร้ำต้องแอบเดี๋ยวนี้มันเรื่องปกติพี
1: ่ครับ
0: มาขายเยอะมาก
1: ก็แปลว่าตอนนี้ใครที่มีเงิน ใครที่มีเงินหรือว่าพอจะมีกำลังทรัพย์ซื้อเก็บไว้เก็งกำไรได้ดี
0: คือตอนนี้ราคามาตรฐานเลยพี
1: ่
0: มาตรฐานเลย
1: อันนี้ถืออยู่ที
0: ่ไม่มีการปั่นไม่มีในราคาตลาดจริงๆเลยครับ
1: ครับ
0: ไม่ใช่ปั่นกันเหมือนตอนช่วงนู้นที่แบบ
1: สองสามปีที่ผ่านมาอืมอืมอันนี้คือ
0: ราคาจริงๆเลยครับ
1: เป็นสากลและมาตรฐาน
0: คุณขายแพงกว่านี้ก็ไม่ได้ถูกกว่านี้ก็มีคนซื้อคุณมันอยู่ในแก๊ป
1: เพราะฉะนั้นใครที่แบบว่าอยากจะแบบเขาเรียกอะไรดีนะอยากจะลงทุนคิดอยากจะลงทุนช่วงนี้เป็นช่วงที
0: ่
1: ควรจะช้อนซื้อดีที่สุด
0: มาตรฐานที่สุดครับไม่สวิงครับ
1: เป็นช่วงที่แบบว่าน่าเก็บสะสมอย่างที่บอกในเบรกแรกพี่เกิดเป็นคนบอกเองว่าสามเหรียญใช่ไหมสามหลวงพ่อที่ควรจะซื้อสะสมเก็บไว
0: ้พาจริงมันต้องขึ้นทีละนิดพี
1: ่มัน
0: ถึงจะเล่นกันได
1: ้
0: ถูกไหมพี่ขึ้นปีนี้หมื่นหนึ่งปีหน้า1,500หมื่นหนึ่งไม่ใช่หมื่นหนึ่งสองเดือน30,000-40,000 50,000เงี้ยเล่นอย่างนี้เล่นไม่ได้พี
1: ่ปัจจัยมันคืออะไรไอ้ขึ้นแบบนี้ก็คือ
0: ปั่นนะพี
1: ่
0: ถูกไหมพี
1: ่
0: จะอยู่ดีๆมันจะขึ้นด้วยสาเหตุอะไรยึดกระดาษ
1: ครับ
0: มันก็ค่อยๆขึ้นค่อยๆไต่ระดับขึ้นมาพี่
1: ครับ
0: ค่อยๆไต่มันถึงจะมั่นคง
1: อืม
0: แต่แบบนี้หมื่นหนึ่งโห
1: กระโดดไป40,000-50,000
0: สี่ห้าหมื่น
1: ไอ้นี่คือเวอร์แล
0: ้
1: ว
0: เวอร์แล้ว
1: ไอ้นี่คือถือว่าผิดสังเกต
0: ผิดสังเกตก็เรื่องจริงครับพี
1: ่
0: ขึ้นแรงๆก็ตกแรง
1: ๆอืมขึ้นแรงๆก็ตกแรง
0: ๆถูก
1: เฮ้ยชอบคำนี้จังเลยขึ้นแรงๆก็ตกแรงๆให้สังเกตเอาไว้ว่าถ้าเกิดคุณคิดจะเล่นพระอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าพระเก่าพระใหม่ก็แล้วแต่
0: ใช่คร
1: ับ ไอ้พี่อยู่ๆโดดขึ้นไป
0: วันเดียว
1: ให้สันนิษฐานเลยว่ามันมีการปั่นราคาแน่นอน
0: มีพระหลวงพ่อหนึ่งเล่นวันเดียว
1: หลวงพ่ออะไรเล่นวันเดียว
0: ไว้หลังไมค์เล่นวันสองวันเอง
1: จริงเหรอ
0: จริงพี
1: ่พระใหม่ละ
0: ก็ไม่ใหม่เลยพี่ก็อยู่ประมาณสัก2,530สาย40
1: ความหมายขึ้นวันเดียวคืออะไรพี
0: ่ก็เล่นวันเดียวพี่เล่นวันนี้ขายได้พรุ่งนี้ไม่เอาแล้วไม่มีใครซื้อเลยแบบนั้นเลย
1: ไอ้นี่มันเป็นกลุ่มเขาปั่น
0: ใช่ครับนะอย่างนั้นนะพี่แล้วพี่ไปเข้าระหว่างตรงกลางอ่ะพี่ทำไงพี่ก็
1: เ
0: ก่
1: งบง
0: ใช่
1: พี่เกิดผมถามพี่หนึ่งในชีวิตเคยซื้อพระแพงสุดในชีวิตเลยซื้อพระอะไรและองค์เท่าไหร
0: ่ซื้อเหรอครับ
1: ครับ
0: 4-3 ล้าน
1: เป็นพระอะไรพี
0: ่หลวงพ่อลุง
1: วัด
0: ท่ากระบื
1: ออ๋อหลวงพ่อลุง
0: แต่ซื้อ2 เหรียญครับ3 ล้าน
1: เป็นเนื้อ
0: เนื้อเงินกับเนื้อทองแดง
1: ณปัจจุบัน
0: มันจะ
1: ไม่อยู่แล้ว
0: ถูกกว่าเดิม
1: ไม่อยู่แล้ว
0: ไม่อยู่แล้ว
1: แล้วตอนนั้นเอาไปขายเท่าไหร่กำไรเท่าไหร
0: ่กำไรน่าจะ3-4 แสนได้เนี่ย
1: ผมถามส่วนตัวพี่นะ
0: ครับ
1: ณปัจจุบันเนี่ยซื้อหลักร้อยขายหลักล้านถ้าระดับพี่ถือว่าเป็นพระฟุกหรือฝีมือ
0: แบบนี้ฟุกนะพี
1: ่ถือว่าฟุก
0: ฟุก
1: สังเกตเซียนหลายๆคนนะเวลาเซียนหลายๆคนจะพูดเสมอว่าไอ้นี่ถือว่าฟุกเพราะมันไม่ได้มีบ่อย
0: ๆไม่โหพี่พานี่เก่งแค่ไหนไม่มีใครมายื่นนี่ก็ไม่เก่งนะพี่ถูกไหมพี่
1: ไม่ผมกำลังมองคิดไงพี่ผมมโนแบบคนนอกอยู่วงการนอกที่ผมไม่ใช่ไปเซียนพระ
0: คร
1: ับ ผมว่าโอ้ผมก็เดินไปแถวเขาเรียกอะไรนะโต๊ะพระ
0: โต๊ะ
1: เขาเรียกโต๊ะจรยุทธ์ล่ะ
0: ไ
1: ปเดินตามโต๊ะแล้วก็มาลองส่องดูโอ้ยเท่าไหร่ครับพี่300-150ได้ไหมร้อยได้ไหมได้ซื้อมาปุ๊บไปขาย4-5 แสน2-3 ล้าน
0: เดี๋ยวนี้ยากพี่เดี๋ยวนี้ยาก
1: แทบจะเป็นไปไม่ได้
0: ก็เป็นไปได้พี่แต่ก็ยากอะครับ
1: อืมเพราะฉะนั้นจะสรุปว่าในวงการพระณปัจจุบันคนใหม่ๆควรจะ
0: ก็ยังเล่นได้ครับ
1: คนใหม่ๆหมายถึงว่าเด็กรุ่นใหม่ๆที่สนใจในวงการพระสามารถมาเล่นได้ไหมแล้วมองอนาคตแบบเดือนนึงจะหากำไรเกิน90,000แบบพี่ได้มั้งไหม
0: ได้ครับ
1: ณปัจจุบันยังถือว่าเป็นอาชีพที่มหัศจรรย์อยู่
0: ก็7ประคองเนี่ยพ่ออาจารย์ต้นเนี่ยสอนเด็กๆ เสมอว่าเล่นพระเนี่ยเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียได้แน่นอนผมก็ยังจำคำนี้อยู
1: ่ยังได้อยู่ใช่ไหม
0: ย
1: ัง
0: ได้อยู่ครับ
1: ความ
0: รู้มันทำกันทันพี่พระมันก็ ทำตามกันทันเนี่ยพี่เด็กมันก็เก่งกว่าเราได้
1: พี่เกิดผมถามนิดนึงอนาคตมันจะมีการล่มสลายของพระเครื่องไหม
0: โอ้พี่คำพูดนี้มันก็มาพูดมานานแล้วนะมันก็ไม่เห็นจะเลิกเล่นเลย
1: ตราบใดที่คนเรายังนับถือพุทธศาสนายังมีนับถือ
0: ใช่ครับ
1: พุทธศาสนาอยู่
0: ใช่ครับเพราะอันนี้มันเล่นเป็นของแอนทิค
1: แต่เขาบอกมีหลายคนก็บอกผมมาว่าเด็กรุ่นใหม่เดี๋ยวนี้จะไปเล่นพระใหม่จะไม่ค่อยรู้มีความรู้เรื่องพระเก่าแล้วจะทำให้พระเก่าเนี่ยมันจะไม่มีคนเล่นให้ดูจากพระในยุคสมัยก่อนพระกุนาดูนพระกุอะไรเงี้ย
0: เดี๋ยวนี้คนเขาจะมาเล่นเหรียญพอพระกุเนี่ยเขาหนึ่งใหญ่หักซ่อมบิ้วผันยกรรม
1: ครับ
0: เนี่ยเด็กรุ่นใหม่มันก็เบื่อดิถูกไหมพี่เจอแบบนี้มันก็เบื่อมันก็มาเล่นพระใหม่ที่มันสามารถตัดสินใจได้เองมันไม่โดนคนนู้นคนนี้ต้มมันก็อยากเล่นอย่างนี
1: ้ครับ
0: นั่นนะครับเด็กรุ่นใหม่มันก็ไม่ได้โง่มันก
1: ็แปลว่ากระแสพระก็มีผลเกี่ยวกับการเล่นหาของหลายๆคนที่บางทีแบบเขาบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยซื้อขายกันเป็นแสนเป็นล้านแต่ปัจจุบันเนี่ยพอมันไม่มีใครเล่นแล้วมันไม่ได้อย่างที่เห็นเลยก็คือทางเหนือ
0: ครับ
1: น้อยมากทางเหนือ
0: พระ
1: บอกพระกลุ่มพระอะไรที่
0: เนี่ยเดี๋ยวนี้พระกลุ่มคนเล่นน้อยลงครับ
1: น้อยลง
0: ครับหนึ่งเพราะว่าหนึ่งมันเจอซ่อมเจอพระหักแล้วมาซ่อมมาขายเป็นพระสมบูรณ
1: ์ครับ
0: มีอุดมีซ่อมมีสัญญกรรมอย่างเงี้ยมันก็คราวนี้มันขายลูกค้าไปลูกค้าโอ้คืนเฮ้ยมันหักไหมมันบินเนี่ยอันนี้ปิดไว้นะก็คือมันก็เลิกอ่ะเด็กรุ่นใหม่มันก็ไม่เอามันก็มาเล่นเหรียญมันตัดสินใจได้เองเอ้ยไม่มีบิวไม่มีอะไรก็
1: เข้าใจเลยว่ะเนาะอ่ะท้ายสุดครับเหลือเวลาอีก1นาทีพี่เกิกฝากร้านหน่อยเฉลยนี่ปัจจุบันร้านอยู่ที่ไหนครับ
0: อยู่ชั้น3ครับ
1: ชั้น
0: ทิพย์งามวงวานครับ
1: ชั้น3งามวงวาน
0: ใช
1: ่ครับใครที่ต้องการแบบว่านำพระมาที่มีของคุณพ่อคุณแม่นะลองไป
0: ปรึกษาก่อนนะพี่
1: เชื่อผมว่าอย่าไปขออนุญาตเลยเอาไว้เลยเสียดพระไอ้พวกนี้ดังๆอ่ะไอ้พวกที่แบบขโมยเพราะพ่อแม่ทั้งนั้นแหละมาหาพี่เกิดได้ที่ชั้น3เซ็นทรัลไม่ใช่เซ็นทรัลดิที่พันทิพย์งามวงวานนะครับสามารถติดต่อพี่เกิดได
0: ้ครับ
1: นะครับโดยเฉพาะเรื่องเหรียญเรื่องอะไรเนี่ยเข้ามาคุยแบบอยากจะมาคุยขอความรู้ได้ไหม
0: ได้ครับ
1: ก็มานั่งคุยมาเลยได้ปกติแวะมาเยี่ยมที่ร้านได้
0: ได้ครับ
1: วันนี้รายการเรียกข้าวว่าเซียนฉบับ FM 99 Active Radio ขอบคุณพี่เกิดมากแล้วก็เดี๋ยวผมจะให้พี่เกิดเลือกนะครับว่าใครที่จะได้รับวัตถุมงคลก็คือเป็น25พุทธศตวรรษนะครับเป็นเนื้ออะไรนะพี
0: ่เนื้อดินครับ
1: เนื้อดินเนาะเดี๋ยวผมจะจัดส่งให้นะครับวันนี้รายการเรียกข้าวว่าเซียนลาไปก่อนวันนี้ขอบคุณพี่เกิดมากครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
2: เรียกข้าวว่าเซียนดำเนินรายการโดยศักดิ์สิทธิ์แท่งทองโกบอยคลาส
3: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ผมรักในการแข่งขันเพราะเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้เป็นผมในทุกวันนี้ Tiger Wood อดีตนักกอล์ฟมือหนึ่งของโลกชาวสหรัฐเจ้าของแชมป์เมเจอร์15สมัยแรงบันดาลใจไม่ต้องดังแค่เริ่มต้นด้วยใจ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงพร้อมสนับสนุนให้คุณไปไกลถึงเวทีโลก
6: ฟัง FM 99ได้ทั่วทุกมุมโลกไม่มีสะดุดผ่านแอปพลิเคชัน M-Cord Connect Facebook YouTube เว็บไซต์ได้24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองกรมนภาค4ปัดข่าวยิงจากเฮลิคอปเตอร์ย้ำใช้และตระเวนจริงแต่ไม่มีการใช้อาวุธชี้เป็นความพยายามดิสเครดิตเจ้าหน้าที่พลโทนรทิพย์พลอยนอกแพทย์ทัพที่4ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4กล่าวถึงกรณีมีข่าวกล่าวอ้างว่ามีผู้ถูกยิงจากเฮลิคอปเตอร์ยืนยันว่าไม่เป็นความจริงพลโทนรทิพย์ระบุว่าในห่วงเวลาดังกล่าวมีการใช้เฮลิคอปเตอร์และโดรนในการลาดตระเวนตามเส้นทางต่างๆจริงแต่ไม่มีการใช้อาวุธหรือยิงสนับสนุนจากเฮลิคอปเตอร์ลงสู่พื้นดินแต่อย่างใดพร้อมยืนยันหนักแน่นว่าไม่มีการใช้กระสุนจากเฮลิคอปเตอร์อย่างแน่นอนทั้งนี้หากมีการใช้อาวุธจากเฮลิคอปเตอร์ในลักษณะอัตโนมัติจริงยานพาหนะหรือเป้าหมายที่ถูกอ้างถึงจะไม่สามารถรอดพ้นได้อย่างแน่นอนจึงยืนยันว่าเหตุการณ์ดังกล่าวที่มีการเผยแพร่ข่าวไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงการก่อเหตุที่เกิดขึ้นแม้ดูภาพรวมอาจไม่ได้มุ่งหวังต่อชีวิตของประชาชนหรือเจ้าหน้าที่โดยตรงแต่เป็นลักษณะของการสร้างสถานการณ์เพื่อดิสเครดิตการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐพร้อมระบุว่าในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมถึงกลางเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินมาตรการปิดล้อมตรวจค้นและกดดันกลุ่มผู้ก่อเหตุในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่องโดยใช้กำลังที่มีอยู่ในทุกพื้นที่นอกจากนี้ยังมีการดำเนินมาตรการยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดซึ่งสามารถจับกุมยาเสพติดได้จำนวนมากรวมถึงผู้กระทำความผิดอีกหลายรายโดยล่าสุดกลางเดือนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ยังสามารถจับกุมขบวนการค้าของผิดกฎหมายในพื้นที่อำเภอยะรังได้ของกลางบุหรี่ผิดกฎหมายจำนวนมากกว่า2ล้านมวนเงินสดอีกประมาณ18ล้านบาทขบวนการดังกล่าวมีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายยาเสพติดและมีการประเมินว่ามูลค่าการค้าผิดกฎหมายในแต่ละเดือนอาจสูงถึง100ล้านบาทซึ่งอาจเป็นแรงจูงใจให้กลุ่มผู้เสียผลประโยชน์ตอบโต้เจ้าหน้าที่รัฐกรมนภาค4ส่วนหน้าขอความร่วมมือประชาชนหลังเกิดเหตุหลายพื้นที่ในจังหวัดชายแดนใต้ย้ำอย่าเข้าใกล้จุดเกิดเหตุรอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบโดยละเอียดก่อนจากเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เมื่อคืนที่ผ่านมาส่งผลให้เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้าตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุเพื่อติดตามสถานการณ์และดำเนินการตามขั้นตอนคลี่คลายสถานการณ์และสร้างความปลอดภัยให้แก่พี่น้องประชาชนโดยขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียดกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนในพื้นที่หากพบเห็นจุดเกิดเหตุหรือพื้นที่ที่มีเหตุการณ์ผิดปกติขออย่าเข้าใกล้พื้นที่ดังกล่าวจนกว่าเจ้าหน้าที่จะเข้าตรวจสอบและประกาศให้สามารถเข้าใช้พื้นที่ได้เนื่องจากอาจจะยังมีวัตถุหรือสิ่งผิดปกติที่เป็นอันตรายหลงเหลืออยู่และอาจเกิดเหตุซ้ำได้เพื่อความปลอดภัยของประชาชนรวมทั้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบพื้นที่และเก็บรวบรวมหลักฐานได้อย่างครบถ้วนขอให้ประชาชนไม่สัมผัสไม่เคลื่อนย้ายและไม่เข้าใกล้วัตถุต้องสงสัยหรือสิ่งของที่ไม่ทราบแหล่งที่มาหากพบเห็นบุคคลยานพาหนะหรือพฤติกรรมต้องสงสัยรวมถึงมีข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขอให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ในพื้นที่หรือหน่วยงานด้านความมั่นคงใกล้บ้านเพื่อให้สามารถเข้าตรวจสอบและดำเนินการได้อย่างทันท่วงทีมีทำร้ายนักท่องเที่ยวต่างชาติในญี่ปุ่นนักท่องเที่ยวต่างชาติวัย30ปีถูกหมีทำร้ายใกล้จุดชมวิวคันโกไดบริเวณทะเลสาบโทวาดะสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังในจังหวัดอาโอโมริทางตอนเหนือของญี่ปุ่นเมื่อเช้าวันเสาร์ผู้บาดเจ็บมีบาดแผลจากการถูกกัดที่แขนรวมถึงบาดเจ็บที่ไหล่และปากถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลทางเฮลิคอปเตอร์ขณะเขายังรู้สึกตัวดีและบาดเจ็บไม่รุนแรงถึงชีวิตแต่ข่าวไม่ระบุแน่ชัดว่าเป็นนักท่องเที่ยวจากประเทศอะไรหลังเกิดเหตุหมีได้หนีเข้าไปในป่าเจ้าหน้าที่เมืองโทวาดะจึงประสานพลานท้องถิ่นวางกับดักเพื่อจับกุมพร้อมส่งตำรวจลาดตระเวนพื้นที่และเตือนประชาชนรวมถึงนักท่องเที่ยวระมัดระวังเป็นพิเศษ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
3: มอเตอร์เทรนด์ดำเนินรายการโดย

0: บางกอกน้อยและเจี๊ยบบางหลวง
1: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
2: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
0: รายงานทุกความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาอัปเดตข่าวสารประจำวันทั้งไทยและต่างประเทศเก็บตกสีสันในวงการกีฬาพูดคุยทุกประเด็นร้อนที่สำคัญพร้อมต่อสายตรงถึงแหล่งข่าวแบบเจาะลึกโดยเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและทีมงานในรายการ99 Live เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:00 น. ถึง 12:00 น. ที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
3: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM 99 Active Radio SMS 4689899
4: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ Motor In Trend ครับทาง Active Radio FM 99 MHz ครับสถานีวิทยุขอสมทกลับมาพบกันนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์13:00 น. ถึง 14:00 น. กับรายการ Motor In Trend ครับวันนี้ผมคทาทองไวยทยานนท์อยู่ในห้องส่งนะครับร่วมกับพี่โจดินทรรัตน์บุญฉลวยสวัสดีครับพี่โจครับ
5: สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังครับ
4: ครับผมรายการว่าด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับรถยนต์นะครับเกี่ยวกับการเดินทางการสัญจรต่างๆนะครับใครมีข่าวประชาสัมพันธ์นะครับเรื่องราวเกี่ยวกับการใช้เส้นทางนะครับหรือมีปัญหาการใช้เส้นทางก็แจ้งกันได้นะครับเราจะช่วยเป็นกระบอกเสียงให้นะครับหรือถ้าเกิดใครอยากจะแสดงความคิดเห็นสอบถามนะครับเรื่องราวการใช้รถยนต์นะครับปัญหาการใช้รถยนต์เจอปัญหาอะไรมาจะต้องซ่อมจะต้องดูแลยังไงก็ส่งข้อความเข้ามาพูดคุยกันได้หมายเลขที่ใช้4689899นะครับคือหมายเลข SMS ที่ใช้ติดต่อกันและนอกจากนั้นตอนนี้ก็ไลฟ์สดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทาง YouTube นะครับก็มีข้อความทักมาเรียบร้อยแล้วนะครับอ้าวคุณณัฐสอนทักมาสวัสดีพี่เจมส์พี่เบนซ์นะฮะเป็นรายการจับกระแสกีฬาไทยอ๋อของ Motor In Trend ยังไม่ไลฟ์นะครับสักครู่นึงสักครู่นึง
5: มาแล้วนี่มาแล้วยัง
4: เป็นจับกระแสกีฬาไทยไลฟ์สดอยู่นะสักครู่หนึ่งนะครับสักครู่หนึ่งนะครับนะครับทั้ง4689899ส่งเข้ามาได้เลยนะครับใครอยากจะรู้เรื่องราวเกี่ยวกับปัญหาการใช้รถยนต์นะครับส่งเข้ามาได้หรือจะสอบถามก็ได้ว่ารถรุ่นไหนเปรียบเทียบกับรุ่นไหนเป็นอะไรยังไงนะครับวันนี้เมื่อวานนี้เราไม่ได้อยู่ในห้องส่งนะครับเราส่งเสียงมานะครับถึงเรื่องราวของปัญหาต่างๆในวงการยานยนต์นะครับแล้วก็เรื่องราวของการเปิดตัวรถใหม่นะครับ Lexus วันนี้พี่โจมีอีกหนึ่งข่าวเรื่องของการเปิดตัว Honda
5: Honda Super One
4: ครับ
5: นะครับรถที่เคยคุยกันไปแล้วแหละเรื่องคันเล็กๆนะคันเล็กไซส์เล็กนะครับประมาณไหนดีวะมินิอะไรนะมิลล่าประมาณรถไซส์แบบมิลล่านะ
4: เคคาน
5: ะครับประมาณไซส์ขนาดนั้นแต่ว่าเป็น Honda Super One
4: ครับ
5: ที่โชว์อยู่ในงานมอเตอร์โชว์มอเตอร์เอ็กโปก็มาโชว์แล้วที่บอกโชว์แล้วก็ไม่ขายนะครับเราได้โควต้า30คันเท่านั้นเองนะในบ้านเรานะคร
4: ับ เป็นรถที่ประกอบญี่ปุ่นนะครับ
5: เป็นประกอบญี่ปุ่นใช่
4: ไม่ได้ประกอบอินโดนะคันนี
5: ้คุณจะได้ยังไงก็แล้วแต่ว่ามันเข้ามาเนี่ยภาษีมันศูนย์อยู่แล้วไง
4: ครับ
5: นะครับเพราะว่ามันเข้ามามันก็เงื่อนไขภาษีรถไฟฟ้าเข้าได้อยู่แล้วนะครับแต่โควต้าน้อยนะฮะแล้วก็ได้แค่30คันเท่านั้นอินโดได้เยอะนะอินโดได้เป็น100นะครับ
4: ครับ
5: นะครับก็คงทยอยมาเรื่อยๆนะผมไม่ทราบว่าเขาจะขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ยแค่วันนี้เขาเปิดตัวแล้วแต่ว่าไม่ได้ไปเท่านั้นเองนะครับ
4: ครับ
5: ไม่ได้ไปงานซึ่งก็มีรายละเอียดมาครับมาให้ดูนะว่ามันยังไงนะเดี๋ยวนะมันแบบ
4: เขาเปิดตั้งแต่เมื่อวานนะพี
5: ่เมื่อวานเขาให้ถ่าย
4: เมื่อวานเขาถ่ายเอาแต่ยังไม่เปิดตัว ราคาเอาราคาก่อน 990,000 บาท
5: ใช่ครับ 990,000 บาทนะ
4: ครับ
5: แล้วก็เป็นรถขนาดเล็กถ้าสาวก Honda เนี่ยน่าจะชอบนะแล้วก็มาไปมีชุดแต่งมูเก้นจริงๆต้องออกเสียงว่ามูเก้นนะครับมูเก้นในภาษาญี่ปุ่นคืออินฟินิตี้นะครับ
4: แปลว่าอินฟินิตี้
5: ครับมูเก้นนะครับไม่ใช่มูเก้นนะ
4: ครับ
5: ใครออกเสียงมูเก้นนี่คุยกันได้ในหมู่คนไทยได้แต่ถ้าญี่ปุ่นก็ต้องมูเก้น
4: มูเก้น
5: ครับ
4: ครับผม
5: ก็
4: เป็นรถไฟฟ้าที่ชาร์จ1ครั้งนะครับข้อมูลจากเว็บไซต์ของ Honda เลยเนี่ยบอกว่าวิ่งได้นะครับวิ่งได้253กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC
5: ครับ
4: นะครับ
5: 200กว่ากิโลเนี่ยนะซับพวดเดียวจะหมดเอานะ
4: NEDC ด้วย
5: มัน NEDC เนี่ยมาตรฐานที่ต่ำสุดแล้ว
4: ครับหมายความว่าคือสมมติตัวเลขอย่างเงี้ยเราจะต้องหักลบไปประมาณสัก 30% ละ
5: แล้วแต่คนขับพี่แล้วแต่คนขับแล้วก็ขับแบบปกติทั่วๆไปนะ
4: ครับ
5: ก็30แต่ถ้าแบบว่าเท้าหนักหนักคิดว่ามันเอามาขับสนุกสนุกคือสาวกฮอนด้าต้องเป็นแบบนี่นะนักซิ่ง
4: นักซิ่ง
5: อาจจะเหลือสัก150
4: ครับฮะ150เหรอ
5: โอ้โหนี่คือนี่253เองนะ
4: ครับ
5: 253กิโลเมตรต่อการชาร์จเต็มนะครับ1ครั้งนะครับ NEDC เนี่ยแล้วก็ได้แค่30คันจุดเด่นก็คือมีบูทโหมด
4: บูทโหมดอัตราเร่งเพิ่มอัตราเร่งเหรอครับ
5: ขับอยู่กดบูทโหมดปุ๊บเข้าไปอีกหมดเร็วขึ้นไหม
4: ใช
5: ่เหลือถึง150มั้ย
4: ไม่ถึง
5: นะครับแล้วก็กำลังสูงสุดนะครับอยู่ที่70กิโลวัตต์เท่านั้นแรงบิด162นิวตัน
4: ครับ
5: แต่ว่าขับยังไงก็ไม่แรง162
4: เป็นรถที่เน้นความน่ารักอ
5: ่
4: ะ
5: ใช่ๆ
4: เน้นความน่ารักเหมือนแบบชิคๆยูนิค
5: บ็อกซี่เล็กๆ
4: ใช่115นิ้วนะครับไฟหน้าไฟท้ายเป็น LED ไฟหน้าเป็นแบบทรงกลมแล้วก็กระจังใหญ่ๆรูปทรงเป็นแบบบ็อกซี่นะครับจริงๆรถคันนี้ควรจะเป็น2ประตูนะแต่พอเป็น4ประตูแล้วมันก็เลยดูแบบ
5: ผมก็ไม่รู้นะว่าเขาไปเอาข้อมูลจากไหนเคยถาม Honda นะถามบ่อยมาก Honda ว่าทำไมคุณมีรถ2ประตูแต่คุณไม่ทำเขาบอกว่าจากผลการรีเสิร์ชแล้วเนี่ย
4: ค
5: นไทยชอบรถซีดานมากกว่าผมไปถามใครมาไปถามที่ไหน Honda Civic 3ประตูทุกวันนี้ยังแพงอยู่เลย
4: เขาอาจจะถามผมว่าเขาถามฐานลูกค้าที่ซื้อรถซีวิกอะกับแอร์คอร์ดไงซึ่งฐานลูกค้ากลุ่มนั้นมันเป็นกลุ่มที่ใช้รถซีวิ
5: กแล้วก็เอาอย่างซีวิกคูเป้อย่างเงี้ยทุกวันนี้
4: ราคาดี
5: ซีวิกคูเป้นี่ราคาดีกว่า
4: ซีวิก
5: FDนะ
4: ใช
5: ่FDเนี่ยว่าขายดีๆรถขับดีๆ
4: คูเป
5: ้แพงกว่า
4: แพงกว่าแล้วขับดีกว่าด้วย
5: เออแล้วก็บ้านเราขายคูเป
4: ้ครับ
5: มาเลเซียขายอีเคไนก็คือ3ประตูตาโต
4: ครับ
5: สองประเทศเนี้ยไม่เหมือนกัน
4: ไม่เหมือนกันไม่มีเราไม่มีอะไรเขาไม่มีอะไร
5: เรามีคูเป้คนขับคูเป้ไปเที่ยวฝั่งนู้น
4: ครับ
5: โอ้โหเด็กฝั่งนู้นเห็นแล้วอยากได้
4: ใช่
5: ไอ้เด็กฝั่งนี้เห็นฝั่งนู้นเห็นโอ้โหซีวิกอีเคนาย
4: น่าใช้มาก
5: เนอะอยากใช้คือไม่มีความพอดี
4: ครับเขาวางการตลาดที่แบบสนุกดีฮอนด้า
5: ก็ไม่รู้ว่า30คันนี้น่าจะมีเจ้าของหมดแล้วแหละนะครับแล้วก็ใครจะได้เป็นเจ้าของบ้างก็ตอนนี้ก็โปรนะครับถ้าใครจองทันนะตอนนี้มีดอกเบี้ย 1.69%
4: ครับ
5: ฟรีประกันภัยชั้น1นะครับแล้วก็ขยายการรับประกันรถ5ปีหรือ 140,000 กิโลเท่านั้นนะครับรับประกันแบตเตอรี่แล้วก็ระบบขับเคลื่อนของระบบ EV นะ8ปีหรือ 160,000 กิโลเมตร
4: ครับ
5: นะครับใครที่สนใจ EV คันเล็กๆแล้วก็เป็น Honda ดูแล้วมันแบบว่าชั้นนี้มัน1ในตองอูก็ไปลองต่อแถวดูนะครับ
4: ครับ
5: อาจจะจองได้อีกจองอีกแต่ว่าจะได้เมื่อไหร่ไม่ทราบนะครับราคาเปิดตัวเนี่ยจริงๆคาดการณ์ว่าทะลุล้านนะแต่ก็1
4: พอมีคนคาดการณ์ทะลุล้านปุ๊บแฟนๆสาวๆคนว่าก็โวยเลยเพราะว่าราคาที่ Honda
5: ไม่มันวิ่งได้น้อยพอวิ่งได้น้อยเนี่ยแบตเตอรี่มันเล็กวิ่งได้น้อยมอเตอร์มันแรงมันน้อยเนี่ยขายเป็นล้านก็เรียบร้อยเลยครับนี่ได้รถจีน2คันนะ
4: อ่ะใช่ใช่ใช
5: ่ก็ลองคิดดูนะใครจะซื้อก็ว่าไปส่วนผมตังค์ไม่พอตังค์พอก็อาจจะคิดเยอะด้วยมีน้อย
4: ครับ
5: นะ
4: มีท่านผู้ฟังส่งข้อความเข้ามาถามนะครับ1คำถามแล้วก็มีทักทายเข้ามาทาง YouTube เอาเลยไหม
5: ได้ครับได้ครับ
4: นะครับอันดับแรกทาง YouTube นะครับพี่บ่าวนนท์ไทยคนนนท์ไทยบอกว่าสวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่บ่าวนนท์ไทยครับนะครับแล้วท่านผู้ฟังอีกท่านนึงส่งเข้ามาทาง4689899นะครับ สวัสดีครับรบกวนพี่ๆเปรียบเทียบรถไฟฟ้า2ยี่ห้อในด้านความคุ้มค่าแบตเตอรี่ความน่าเชื่อถือและความมั่นคงของบริษัทระหว่างแจคู SEV 579,000 บาทกับ Dipol NIO Q05 599,900 บาทด้วยครับรถคันแรกใช้เดินทางไกลขอบคุณครับ
5: โอ้โหเดินทางไกล
4: รถคันแรกด้วยรถไฟฟ้าคันแรกด้วยใช้เดินทางไกลด้วย
5: ไอ้นี่ Nivo Q นี่05เนี่ยน่ารักนะทรงน่ารักเจคู่ราคาพอๆกันนะครับถ้าใช้เดินทางไกลจริงๆรถมันวิ่งได้เดินทางไกลประเทศเราไม่ได้ใหญ่มากไปได้หมดแหละรถอะไรก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าแล้ว2ตัวเนี้ยระยะทางไม่หนีกันมันก็ต้องไปกองรวมกันในจุดชาร์จเดียวกันหมดนะครับ
4: 300กว่าโลหมดอ่ะ
5: เทศกาลก็ลำบากนิดนึงท่านเองแต่ปกติก็ไปได้ตลอดไปได้หมดแต่เพียงแต่ว่าถ้าคนใช้รถไฟฟ้าเอ้ยคนยังไม่เคยใช้อ่ะนะหรือว่าใช้รถน้ำมันแล้ววางแผนการเดินทางนิดนึงไปได้หมดแล้วแต่พี่ชอบเลยครับคู่นี้แต่ถ้าเป็นผมนะคู่นี้นะผมเลือกแจกคู่นี้ถ้าต้องเป็นคู่นี้นะเพราะว่าดีพอก็ยังไม่อะไรเท่าไหร่คือจริงๆถ้าเกิดมีตัวอื่นผมอาจจะเลือกตัวอื่นแหละแต่ถ้าคู่นี้ผมถ้าต้องจะเป็นต้องคู่นี้ผมออกแจกคู่อ่ะพี่มองเลยพี่พูดสิ
4: ครับ
5: ไปจัดรายการวิทยุพี่ไม่ต้องนั่งมอง
4: ผมก็มองแล้วผมก็ตัดสินใจแต่ผมตัดสินใจแตกต่างกับพี่โจ้นิดหนึ่งครับ
5: ครับ
4: พอด้วยเงื่อนไขรถคันแรกเนี่ยผมค่อนข้างเป็นห่วงนะฮะ
5: ใช
4: ่ด้วยเงื่อนไขรถคัน
5: แต่ว่าคือโจทย์พี่เขาบอกว่าเขาต้องการสองคันนี้ไง
4: ถ้า2คันนี้จริงๆ
5: คือสมมุติถ้าพี่จะไปบอกว่ารถคันแรกพี่ไปไฮบริดมั้ยมันก็ใช่
4: มันยังคือการเปลี่ยนวิถีจากรถน้ำมันมาเป็นรถไฟฟ้าเลยนะอาจจะต้องปรับตัวสักพอสมควรทีเดียวนะครับโดยเฉพาะถ้าต้องเดินทางไกลเนี่ยถ้าพี่ต้องเดินประจำเส้นทางเดิมเนี่ยโอเคไม่ค่อยมีปัญหาเพราะพี่จะรู้ว่าจุดชาร์จอยู่ตรงไหนบ้างนะครับยังพอวางแผนได
5: ้
4: ใหม่ๆเอาละมันชุกชุกคลักทุกคนนะครับแต่พอปรับตัวได้สักเดือนนึงก็จะรู้แล้วว่าตรงไหนเป็นอะไรจอดตรงไหนได้เติมตู้ชาร์จไหนดีคนน้อยอะไรก็จะ
5: แล้วก็
4: จะวางแผนได
5: ้เวลาแถมไอ้ตู้ชาร์จบอชาร์จอะไรที่บ้านเนี้ยคิวมันนาน
4: ครับการติดตั้ง
5: ก่อนจะเข้าบ้านนะท่านจะเลี้ยวเข้าบ้านได้เลยก็ต้องแวะไปชาร์จไฟครับพรุ่งนี้จะได้เดินทาง
4: หรือจะชาร์จที่บ้านก็ต้องดูเรื่องของที่บ้านมีที่พักเป็นบ้านเดี่ยวหรือเปล่านะครับหรือว่าเป็นบ้านแฝดก็แล้วก็เรื่องของการติดตั้งเนี่ยกำลังไฟเพียงพอไหม เดี๋ยวนี้ตอนนี้เริ่มมีปัญหาใหม่เพิ่มเข้ามานะครับก็คือในหมู่บ้านที่เป็นหมู่บ้านบ้านแฝดเยอะๆเนี่ยเวลาจะใช้รถไฟฟ้าเนี่ยมักจะมีข้อไม่ข้อพิพาทกับเขาเรียกอะไรนะนิติ เรื่องของกำลังไฟ การติดตั้งกำลังไฟเครื่องชาร์จใหญ่ๆเนี่ยบางนิติเนี่ยไม่อนุญาตนะ
5: ลิ
4: ม
5: ิ
4: ตกำลังไฟมันโหลดแล้วมัน
5: ไปดึงบ้านอื่นคร
4: ับ หม้อแปลงที่เขาหม้อแปลงรวมอ่ะมันไม่เพียงพอ
5: เขาไม่ได้เตรียมไว้
4: เขาไม่ได้เตรียมพอ
5: ก็ต้องเป็นหมู่บ้านที่
4: เขาต้องขยายกำลังไฟใช่ต้องศึกษาเรื่องพวกนี้ด้วย
5: แล้วไม่ใช่แค่ซื้อรถสมมติเขาแถมให้ก็จริงนะ
4: ครับ
5: มีแถมบอชาร์จให้ที่บ้านเงี้ย
4: ครับ
5: ถึงเวลาพี่ต้องไปคุยกับไฟฟ้าไปคุยอะไรมาเสียตังค์อีกหลายตังค์นะ
4: อ่ะใช่ต้องมีการติดตั้งสายสามเฟสอะไรเงี้ยต
5: ่อให้แถมชุดนี้ให้ก็ต้องเตรียมตังค์อีกเพิ่มเงินเพิ่มอีก
4: ครับก็หลักๆก็ประมาณสัก 20,000 มั้ยค่าติดตั้งเฉลี่ยประมาณมีตั้งแต่หมื่นกว่าจน 30,000 กว่า
5: ไม่ใช่อะไรแค่ตัวติดพี่อะไรแค่ตัววอร์ช
4: ั่นอ๋อถ้าทั้ง
5: เราพี่ต้องไปคุยกับไฟฟ้าพี่ต้องไปขอนู่นขอนี่มาเนี่ยอันนี้เป็นเงินทั้งนั้นเลยนะ
4: ประมาณเท่าไหร่ฮะ
5: ต้องมี 30,000
4: ล่าสุดประมาณ 30,000
5: ไม่รู้นะล่าสุดเท่าที่ทราบอ่ะไม่มีน้องที่ติดอ่ะ 30,000 แต่น้องอีกคนนึงซื้อเจคู่มาเจคู่6อันนี้ชาร์จฟรีมันได้โปรโมชั่นชาร์จฟรี
4: ครับ
5: คือจอดบ้านพี่ชายแล้วชาร์จฟรีตลอดไม่เอารถกลับบ้านเลยจอดรถที่บ้าน
4: แล้วใครใช
5: ้ตัวเขาใช้ไงแต่มาจอดบ้านพี่ชาย
4: อ๋อ
5: ชาร์จบ้านพี่ชายผมก็เลยเอ๊ะรถคันนี้เขา
4: ไม่เอาดีอย่าตลกดิพี่ตลกนี้ไม่ได้ดิผมก็งง
5: ชาร์จฟรีตลอดผมเฮ้ยดีจัง
4: เลยคือถ้า2คันนี้ดิฟพาวกับเจคูนะ
5: คือถ้าโจทย์มา2คันเนี้ยผมให้เจคูแต่ถ้าเกิดว่าเลือกอันอื่นได้เงี้ยผมอยากให้พี่เลือก
4: อันอื่นก่อน
5: สักคัน
4: ครับ
5: มีบ้างไหมเงี้ยถ้าไม่มีก็เล่นได้ครับได้ทั้งคู่แล้วแต่ชอบ ตัว Q05 ก็น่ารักดีทรงก็น่ารักดี
4: ใจผมมันอยากจะเชียร์ไปซีไลออน6มาก
5: ซีไลออน6เป็น DMI เป็นไฮบริด
4: ซูเปอร์ไฮบริดนะ
5: ซูเปอร์ไฮบริด
4: คือพอบอกว่าด้วยต้องเดินทางไกลแล้วเนี่ยผมห่วงเรื่องของการชาร์จจริงๆนะนะครับ
5: แต่เดี๋ยวนี้มันดีกว่าเดิมดีกว่าเดิมขึ้นเยอะมีอย่างปตท.ก็สร้างใหม่แบบ
4: ครับสถานีชาร์จจะเพิ่มขึ้นละ
5: ดีขึ้นเยอะ
4: เพิ่มขึ้นละนะครับแต่ว่า
5: แต่วินัยของคนใช้ยังเหมือนเดิ
4: ม
5: ถึงเวลาไม่มาชักปลั๊กออกต่อให้เราดึงปลั๊กออกเองได้มันก็ไม่มีที่เสียบเข้าไปให้เราชาร์จไง
4: ครับ
5: นอกจากข้างๆมันว่างแล้วสายมันถึงเงี้ย
4: ครับ
5: ซึ่งเราก็ไม่รู้ไปทะเลาะกับเขาทำไม
4: สายไม่ถึงอยู่แล้วสายมันข้างๆบางทียังไม่ถึงนะอ่ะผมอย่างพี่เจ้าบอกถ้าจำเป็นต้องเลือกจริงๆนะ
5: คู่นี้โจทย์ก็คือคู่นี้ไง
4: ไม่อยากเลือกเลยแต่ก็ต้องเลือกแจกคู
5: ่โถ
4: มันไม่อยากเลือกจริงไงนะครับอ่ะ
5: ลองดูครับพี่
4: ครับ
5: แล้วก็นอกจากวันนี้ใช่ไหมที่มีการเปิด Honda นะครับอย่างเป็นทางการพร้อมราคาก็มี Lexus เราคุยไปแล้วนะเมื่อวานนะครับแล้วก็มีJewelry
4: ครับ
5: JewelryมีJewelryเปิดอีกหนึ่งคร
4: ับ Jewelry
5: เดี๋ยววันที่18นี้จะเป็นทดสอบแล้วเดี๋ยวก็จะมากลับมาคุยให้ฟังนะ
4: เมื่อวานเราไปลองขับเชอรี่
5: คิว
4: ครับ
5: นะครับเชอรี่คิวก็ตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะรายละเอียดเนี่ยอยู่ในเส้นทางยานยนต์แล้วก็จูเจี๊ยบการันตีมีให้ดูแล้วนะครับ
4: ฝากดูจูเจี๊ยบการันตีด้วยครับ
5: ได้
4: เลย
5: คร
4: ับได้ยังไง
5: ก็ขับไม่ได้เยอะไม่ได้ไกลมากมายนะครับสำหรับเชอรี่คิวนะเป็นรถไฟฟ้าขนาดเล็กนะครับ
4: ครับ
5: ขนาดกลุ่มเดียวกับที่พี่เขาถามเมื่อกี้เลย
4: ใช่อ
5: ยู่ในกลุ่มนี้เลยนะครับ 400,000-500,000 นี่แหละตัวท็อป519
4: เฮ้ยแต่ไซซิ่งเนี่ยจะเล็กกว่าแจคูนะ
5: เล็กกว่าแจคูก
4: ็เล็กกว่า
5: คิวไงเล็กกว่าคิวก็เท่ากับมันมาคิวอะไรนะคิว
4: เท่ากับไอ้นี่จีนี่เอ็กซ์ทู
5: ไม่กับเมื่อกี้เนี่ย Q05 เท่ากับ Q05
4: อ๋ออ่าอ่าอ่าน
5: ะครับก็คันนี้เนี่ยเอาจริงๆเลยรถไฟฟ้าในกลุ่มเนี้ยเวลานั่งเนี่ยช่วงล่างมันจะมีจ
4: ัง
5: หวะที่ยูไอของมัน
4: ครับ
5: ถ้าเราขับอย่างกลุ่มนี้เนี่ยผมให้ถ้ารถกลุ่มนี้นะ 400,000 ต้นเนี่ยนะ
4: ครับ
5: ผมให้ Geely EX2 เป็นเบอร์หนึ่ง
4: ครับ
5: พอ Chery Q บอกว่าเขานี่คือ City EV ก็คือเขาบอกว่าเขาอะคิ้วเกินคาด
4: พูดมาใหม่อะขอท้าชนอะ
5: คือต้องการมาท้าชนผมว่า Geely เขาทำมาดีมาก
4: ครับ
5: แล้วรถเขาดีแล้วเขาขับดี
4: ครับ
5: อาการย้วยมีแน่นอนราคานี
4: ้ครับ
5: แต่ดูนะครับประมาณ110-120ซึ่งเริ่ม
4: ถึงจะเริ่มอันนั้นหมายถึงจีลี่นะ
5: ออกอาการนะออกอาการนะคุณวุ่นเราวิ่งธรรมดาเงี้ยไม่เป็นไร
4: ครับ
5: นุ่มนวลดีภายในจีลี่ EX2 สวย
4: ครับ
5: พอวันนั้นผมขับบนทางด่วนตามพี่เจี๊ยบเนี่ยเริ่มสัก100หน่อยๆเงี้ยเริ่มมีอาการ110ขึ้นไป120เริ่มแบบวิวๆเลย
4: พี่อย่าเรียกว่าตามเนี่ยพี่ใช้คำว่าพี่ไล่ผมอยู่อ่ะผมหนีพี่อ่ะ
5: แล้วพอมาขับเชอรี่คิว
4: ครับ
5: เชอรี่คิวเมื่อวานนี้ครับมาพอ70กว่าๆเท่านั้นแหละออกอาการมา
4: ผมขับพี่โจนั่งหันมาดูผมว่าผมขับให้มันดีๆหน่อยไม่ได้ไง
5: จะขับไปไหนเนี่ยเฮ้ย
4: ผมขับปกติความเร็วดูหน้าปัด77กม.ต่อชั่วโมง
5: แต่ว่าม
4: ือผมดิ้งมากไม่มีการ
5: รู้สึกว่าแบบ
4: สายขวาเลย
5: แบบว่าเรารู้สึกเหมือนรถมันเร็วมาก
4: ครับ
5: มันไม่ได
4: ้ช่วงล่างมันค่อนข้างนุ่มแล้วก็อาจจะกระพือนิดนึงถ้าความเร็วเกินสัก
5: มันมาเร็วไปแต่ว่ามันก็ในตัวมันก็จะมีความน่ารักคือกลุ่มรถเนี่ยขายผู้หญิงเลยออกแบบมานะครับแล้วก็มีฟังก์ชันต่างๆเนี่ย
4: มีลูกเล่นเยอะมากนะ
5: มีลูกเล่นที่หน้าจอมีใส่สามารถใส่พวกแบบ
4: สามารถ
5: ปิดได้นู่นนี่นั่นได้แล้วก็พูดออกมาได้พูดออกจากในรถได้นะครับ
4: แต่ว่าต้องภายใต้เงื่อนไขคือเวลารถจอดอยู่เฉยๆนะครับห้ามล้อขยับนะ
5: สมมติ
4: จอดติดไฟแดงอยู่เงี้ยแล้วมีรถคนอื่นเขาจะเปลี่ยนเลนขอเข้ามาเงี้ยเราสามารถที่จะกดสวิตแล้วบอกเขาได้เลยว่าไปก่อนได้เลยครับเขาจะมีเสียงที่ทำไว้สำเร็จรูปเนี่ย
5: มันมีข้อความที่สำเร็จรูปไปให้
4: ครับเป็นเสียงสำเร็จรูปไปให้
5: สำเร็จรูปไปให้แล้วก็มีเสียงพวกรถไฟ
4: เสียง
5: ต่างๆเนี่ยอะไรเงี้ยมีพวกนี้มีไปด้วย
4: เสียงช้างร้อง
5: เราสามารถกดเองได้ด้วย
4: ครับ
5: ใช่ไหมครับก็กดเองพูดได้เงี้ยเวลาเจอแบบขอเบอร์หน่อยได้ไหม
4: ไม่ใช่
5: ไม่ได
4: ้หรือว่าเอาพี่ชันก่อนเลยครับอะไรเงี้ยก็ได
5: ้ก็ได้อันนี้ก็เป็นลูกเล่นนึงนะครับซึ่งก็ไม่ได้อะไรแต่ว่าคนอื่นยังไม่มีนั่นเอง
4: คนอื่นยังไม่มี
5: แล้วก็เรื่องของหน้าจอใช้หมวดนู่นนี่นั่น
4: ครับแล้วก็การเปิดฝากระโปรงหน้ากับฝากระโปรงท้ายนะครับสามารถที่จะเอากุญแจไว้ในกระเป๋านะครับถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยอาจจะต้องเตะต้องอะไรตอนนี้ไม่ต้องละสำหรับคันนี้นะครับเดินเข้าไปใกล้ๆในรัศมีไม่เกินสัก3ฟุตเนี่ย
5: นี่คือฝาท้าย
4: ฝาท้ายนะครับถ้าไฟสังเกตพอไฟมันกระพริบ2ครั้งตึ๊ดๆเราถอยออกมาได้เลย ให้พลัสเบร
5: ค
4: ฝากระโปรงเปิด
5: ไฟมาเก้าหนึ่ง
4: ครับประตูไฟฟ้าก็จะเปิดขึ้นเองอัตโนมัติครับ
5: อันนี้คือฝาหลัง
4: ใช่ครับ
5: แต่เวลาปิดเนี่ยก็ไม่
4: ต้องใช้มือนะ
5: แต่ว่าใช้รีโมทไม่ได
4: ้ไม่ได้
5: ป
4: ิ
5: ดครับ
4: ส่วนฝากระโปรงหน้าเนี่ยนะครับสามารถที่จะเปิดแบบอัตโนมัติแบบนี้ก็ได้เดินเข้าไปใกล้ๆนะครับ
5: ได้เดินเข้าไปก็ต้องกดปุ่ม
4: กดปุ่มสองที
5: กดที่รีโมทสองครั้งดับเบิลคลิก
4: ครับ
5: ไอเปิดปุ่มเปิดฝาท้ายเนี่ย
4: ครับ
5: รีโมทตัวเดียวกันเนี่ยกดปุ่มเปิดฝาท้ายหนึ่งครั้งจะเปิดฝาท้าย
4: ครับถ้ากด2ครั้ง
5: ถ้ากดดับเบิลคลิก2ครั้งมันจะเป็นเปิดฝากระโปรงหน้า
4: ครับ
5: นะครับแล้วก็กดปิดก็เหมือนกันกดปิดปุ๊บมันก็ปิดดับเบิลคลิกมันก็ปิด
4: ครับ
5: แล้วก็มีปุ่มที่เปิดด้านข้าง
4: อยู่บริเวณแก้มด้านขวา
5: เหมือนปุ่มไฟเลี้ยวอ่ะ
4: ครับอยู่ตำแหน่งไฟเลี้ยว
5: กดตรงนี้ปุ๊บ1วินาทีค้างไว้ปึ้งมันก็เปิดเองได้
4: ฝากระโปรงหน้าก็จะเปิดขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าจะปิดก็กดปุ่มตรงนี้มันก็ปิดได้ด้วยออโต้นะครับไม่ต้องเอามือไปกด
5: แล้วก็คือเปิดปิดจากในรถ
4: ครับ
5: ก็คือเป็นเพื่อความสะดวกสบายไว้ใช้งานเก็บข้าวเก็บของเนี่ย
4: และไอ้ฝากระโปรงหน้าเนี่ยเมื่อเปิดขึ้นมาแล้วเนี่ยจะเป็นกล่องเก็บของที่เป็นพลาสติกนะครับขนาด70ลิตรแล้วก็ข้างในเนี่ยมีรูระบายน้ำมีจุกยางปิดเอาไว้ในกรณีที่สมมติเราไปไหนเนี่ยเราสามารถที่จะเอาน้ำแข็งใส่แล้วก็แช่น้ำเย็นๆเอาไว้นอกรถไว้ใต้ฝากระโปรงหน้าอย่าง
5: น
4: ี้ได
5: ้ผมถามวิศวะกินน้ำทำไง
4: ก็ต้องจอดรถมากิน ผมถามเอ้าสมมติซื้อใครจะซื้ออาหารทะเลสดๆจากบางแสนกลับอย่างเงี้ยทำได้ไหมผมถามวิศวะนะคุณนิวเมื่อวานคุณนิวบอกลองแล้วพี่ตอนทดลองก็ลองแล้วซื้อกุ้งซื้อปูจากบางแสนเอาน้ำแข็งใส่กันมาประมาณ2ถุงน้ำแข็งยูนิตแล้วก็ซื้อปูซื้อกุ้งกลับมาแล้วก็เอาน้ำแข็งโปะไว้ถุงนึงข้างบนแล้วก็จากบางแสนกลับเข้ามากรุงเทพพอเปิดฝาดู
5: ละลายหมดเลย
4: ไม่ละลายอย่าไปว่ารถรถทุกดีไม่ได้ละลายมากสักเท่าไหร่นะครับก็ยังสดอยู่เหมือนเดิม
5: แค่แบบใช้เป็นกล่อง
4: กล่องเก็บความเย็นได
5: ้แต่ไม่ใช่ลังโฟไม่ใช่
4: แบบนั้น
5: ไม่ใช่กระติกน้ำแข็ง
4: ไม่ใช่
5: แต่ว่าได้อยู่
4: ข้อดีของมันคือพอเสร็จแล้วเนี่ยเอาของออกแล้วเนี่ยสามารถฉีดน้ำล้างได้เลยไม่ต้องกลัวว่าน้ำมันจะเข้าไปโดนระบบไฟหรือต่างๆพอเขาซีลทุกอย่างเอาไว้ค่อนข้างดี
5: ก็จัดว่าดีนะ
4: ครับ
5: อันนี้จัดว่าดีนะ
4: แล้วก็อีกอันนึงที่ถือเป็นจุดเด่นลูกเล่นของเขาก็คือบริเวณเบาะนั่งแถวที่2เนี่ยครับใต้เบาะนั่งเนี่ยใต้ขาเราเนี่ยนะครับเขาจะทำเอาไว้เป็นช่องเก็บของนะครับ
5: ก็สามารถเอาของยัดเข้าไปใต้เบาะนั่งได้
4: อาจจะเป็นกระเป๋าเอกสารกระเป๋าคอมหรืออะไรต่างๆก็แล้วแต่คุณรองเท้าได้หมดนะครับถ้าเป็นรุ่นท็อปเขาจะมีผลิตเป็นลิ้นชักสำหรับแบบนี้เลยไซส์ที่เข้ากับไอช่องว่างตัวนี้เลยขายด้วย
5: ก็ขายเพิ่มนะ
4: ลิ้น
5: ชักไม่เพิ่มนะไม่มีฟรีนะครับ
4: ครับ
5: ซื้อเพิ่มนะแล้วก็สาย V2L เนี่ย V2L มีนะมีระบบนี้แล้วก็
4: V2L ก็มีการจาก
5: มีโหมด
4: ไฟฟ้าม
5: ีโหมดแคมปิ้งเลยนะรถอ่ะเสียบ V2L เอาสายมาใช้เอาไฟมาใช้แต่ว่าสายก็ต้องซื้อนะ
4: ให้ไฟเยอะมากนะฮะ 6.6 กิโลวัตต
5: ์คือสายก็ต้องซื้อนะ V2L ก็ต้องซื้อกระบะก็ต้องซื้อนะ
4: ครับ
5: นะโชคอัพก็ต้องไปซื้อใหม่นะ
4: โชว์อัพก็ต้องเปลี่ยนนะถ้าจะเอานุ่มๆจะเอาเฟิร์มๆหน่อย
5: คือถ้าเป็นคุณสวัสดิ์สตรีขับหรือว่าเป็นคนขับไม่เร็วขับน้อมแหนมน้อมแหนมไปเรื่อยๆนะ
4: ขับไปจ่ายตลาดขับไปรับส่งเด็กนักเรียนใกล้ๆบ้านอย่างเง
5: ี้
4: ย
5: เร็วไปเรื่อย
4: ๆได้อัน
5: นี้ได
4: ้ดี
5: แต่ถ้าใครที่ชอบผมชอบทรงเนี้ยแต่ว่าผมชอบขับเร็ว
4: อยากไปแคมปิ้งนครนายกหน่อยนึงไม่ได้
5: อยากจะขับเร็วๆเนี่ยคันนี้ไม่เหมาะแต่ถ้าชอบจริงๆก็ต้องไปเซ็ตช่วงล่าง
4: ไปปรับแต่งช่วงล่างให้มันเฟิร์มขึ้นนิดนึงนะครับ
5: แล้วก็รถนี่มันพับเบาะได้นะถ้าไม่พับเบาะเนี่ยก็ใส่ของก็370ลิตรถ้าพับแล้วก็เป็น1450ลิตร
4: ครับ
5: ก็ใส่ได้เยอะอยู่นะ
4: ครับ
5: มอเตอร์122แรงม้านะครับความจุแบตเตอรี่ก็คือ 41.27 นะครับกิโลวัตต์ชั่วโมงนะวิ่งได้400กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC
4: ครับ
5: นะครับมาตรฐานเดียวกับที่พูดเมื่อกี้ในซุปเปอร์วันคันนี้400,000เท่าไหร่นะ400,000อะไรนะพี่449,900บาท
4: ครับ
5: ครึ่งหนึ่งของซุปเปอร์วัน
4: ครับ
5: วิ่งได้400ซุปเปอร์วันแพงกว่านี้เท่าหนึ่งวิ่งได้250
4: พี่เปรียบเทียบได้เห็นภาพมาก
5: ก็จะได้รู้ไงสมมติถ้าใครจะซื้อซุปเปอร์วันลองมาหันมาดูคิวนี่ดู
4: แต่นั่นมันรถญี่ปุ่นนะ
5: เดี๋ยวก่อนมินิเนี่ยรถเยอรมันเลยนะมินิอ่ะ
4: รถเอสมีรถจีน
5: กับผลิตในจีนแล้วเนี่ยตอนเนี้ยพี่บอกจีนเลยนะ
4: แต่ว่าออร์ดัสบอลผลิตในญี่ปุ่น
5: ก็ผมก็ไม่ได้ว่าอะไรก็ซื้อดิไอ้เนี่ยแค่คุยแค่ตรงเนี้ยคันที่1กับคันที่2เนี่ย
4: ซื้ออะไร
5: ราคาเท่ากัน
4: ซื้ออะไรซื้ออะไร
5: จะต้องซื้อคันหนึ่งเนี่ยอาจจะซื้ออะไร
4: เดี๋ยวมันจะซื้อคันหนึ่งไม่ได้ พราะถ้าพี่ซื้อทุกวันคันหนึ่งพี่ซื้อไอ้นี่ได้สองคัน
5: ก็ต้องซื้อนี่สองคันนะ
4: เ
5: ออซื้อไว้เป็นอะไรคันหนึ่ง
4: เฮ้ยไม่ใช่ก็โถเอ้ยพี่ก็
5: นะครับก็ถือว่าเป็นรถอีกคันหนึ่งนะถ้าเกิดว่าใครมองใน

0: กลุ่มนี้แต่ถ้าหาความ
1: มีระบบเอดาสนะมีระบบเอดาส21
0: เลเวลนะครับ
1: ยี่สิบเอ็ดข้อมูล
0: เป็นแค่21นี่21ฟังก์ชัน
1: ครับ
0: เลเวล2เอดาสเลเวล2
1: ครับ
0: แต่ที่พูดไปเมื่อวานนี้เล็กซัสที่เลเวล4
1: ครับคนละเรื่อง
0: เลเวล4นะคือความฉลาดเยอะโหมาก
1: อันนั้นเรียกว่าแบบตัวเทพอ่ะอันนั้นของจริงนะ
0: แล้วคันนี้นะเวลาคุณจะชาร์จไฟก็ DC ก็จาก 30% นะ
1: ถึง 80% ใน
0: 16นาทีเท่านั้นนะคร
1: ับ ผมเร็วก็ถือว่าชาร์จเร็วชาร์จเร็ว
0: แล้วจอใหญ่นะจอใหญ่เบลอเทอร์เลย
1: 15.6 นิ้ว
0: เบลอเลยอ่ะใหญ่มากนะคร
1: ับ แล้วแต่หน้าจอที่ใช้ส่งต่อข้อมูลคนขับขี่อันนี้พี่โจชอบมาก
0: 8.88 นิ้ว
1: นี่
0: ผมแบบมาแห
1: ่ได้วงได
0: ้เลขนี้มันดูแบบมันดูมีมูลค่าไง
1: ได้วงจุ้ยมาก
0: ถ้าเป็นทะเบียนรถ888นี่ราคาเท่าไหร
1: ่ไม่รู้แต่880เนี่ยผมรู
0: ้880ผมได้มาฟรีผมกดฟรีผมกดแล้วฟุกได
1: ้ นะครับโดยรวมพี่โจให้กี่คะแนน
0: ให้กี่คะแนนเหรอ
1: ใช่
0: เต็มเท่าไหร
1: ่เต็ม10เลยเอาเต็ม10แต่ขอเป็น5ด้านเลยนะ50คะแนนแต่ละด้านมี10คะแนนด
0: ้านตอบยาก
1: อ้าวก็แล้วแต่พี่เลย
0: ถามมันเป็นข้อดีกว่า
1: ด้านแฟชั่นรูปร่างหน้าตาดีไซน์
0: แฟชั่นรูปร่างหน้าตาดีไซน์เหรอ
1: สิบเต็มพี่ให้เท่าไหร่ครับ
0: แฟชั่นรูปร่างภายนอกภายใน
1: แล้วก็กิมมิกลูกเล่นอะไรต่างๆพวกเนี้ย
0: อ๋อรวมพวกเนี้ยด้วยอ่ะเจ็ดแล้วอะไรอีก
1: สมรรถนะการขับข
0: ี่การขับขี่เหรอ
1: ครับ
0: เจ็ด
1: ช่วงล่าง
0: ห้า
1: ความมั่นใจบริการหลังการขาย
0: 7อ่ะ
1: 7เลยเชอรี
0: ่เขาคือใหญ่ตอนนี้เข้ามาเยอะนะตอนนี้เข้ามาคือต้องให้
1: แล้วมีโรงงานในไทย
0: เครดิตมีสิผมให้เครดิตตอนนี้คือเขาใหญ่มากเข้ามาใหญ่มากเออ
1: ครับราคาขายต่อ
0: โอ้โห3
1: เต็ม10นะ
0: เต็ม10
1: เนี่ยโอเคนะ
0: EX2 มั้ยอันนี้เอาเรื่องนี้ลอง EX2 มั้ย EX2 อ่ะ
1: เอาได้สิมาสิ EX2 อ่ะรูปร่างหน้าตาดีไซน์ก่อน
0: รูปร่างหน้าตาดีไซน์พอๆกัน
1: ภายนอกภายในลูกเล่นต่าง
0: ๆรวมภายในลูกเล่นด้วยเหรออ้
1: าวก็ดีไซน์ไง
0: 8ภายในสวย
1: ครับ
0: ภายในนี่ถ่ายรูปออกมา
1: ครับ
0: ใครเห็นเนี่ยนึกว่าขับซุปเปอร์คาร
1: ์
0: แล้วอะไรอีก
1: การขับขี่สมรรถนะ
0: โหดีกว่าคันนี้เมื่อกี้พอเท่าไหร่นะ
1: เมื่อกี้พี่ให้7
0: โหคันนี้8
1: ช่วงล่างและการทรงตัวการควบคุมพวงมาลัย
0: เมื่อกี้ให้ไหน
1: เมื่อกี้พี่ให้5
0: 6ครึ่ง
1: เฮ้ยจะ7ก็7 6ก็6
0: ไม่มันย้วยตอนนั้นพอมันพอร้อยหน่อยๆเมื่อมันย้วย
1: เดี๋ยว
0: ย้วยแล้วมัน
1: จะวิโรจน์พูดจาไม่เคลียร
0: ์ย้วยแล้วมันนี่ด้วยมันแวะมันเอาผมให้7 6ครึ่ง
1: เอา
0: 7
1: อ่ะ
0: 7อ
1: ่ะบริการหลังการขายความมั่นใจเรื่องอะไรเรื่องบริการหลังการขาย
0: สู
1: ง
0: บริการซีเรียสไหมล่ะ
1: เมื่อกี้พี่ให้7
0: เท่ากัน
1: ราคาขายต่อ
0: ดีกว่าหน่อย4
1: ฮะ4อ่ะ
0: โอ้พี่รถไฟฟ้า
1: ผมรวมคะแนนให้นะครับ
0: รถไฟฟ้าจะไปขายเลยแพงได้ล่ะพี
1: ่จาก50คะแนนเต็มนะครับถ้าเป็นตัวอะไรนะเชอร์รี่คิวใช่ไหมครับพี่โจให้คะแนนทั้งหมด26คะแนนครับพี่
0: ผ่านนะครับ50คะแนน
1: ผ่านมา1คะแนนท้วนนะ
0: ครับก็ถือว่าถือได้เกรด2อ่ะ
1: เกรด1เนี่ย
0: ผ่าน
1: แค่ผ่าน
0: ครึ่งอ่ะ
1: 26คะแนนอ่ะ
0: เอาเกินครึ่งไง
1: ครึ่งมัน25นะพี่
0: ก็เกินครึ่งป่ะล่ะ
1: เกินครึ่งมัน1คะแนนนะ
0: 50เป็นได้เกรด2
1: เกรด1
0: เกรด2พี
1: ่
0: เกรด1ต้องต่ำกว่า25
1: ส่วน EX นะฮะได้34คะแนนครับ
0: นะให้จริงๆมันลดมันดีกว่าถ้าในกลุ่มนี้ผมบอกเขาเลยเขาถามเนี่ยผมก็บอกเลยว่า EX2 ทำมาดีมากถ้าคุณจะขายสู้คือคุณต้องมีรถแรกแจกแถมแล้วก็มีอะไรที่เหนือกว่านี้ที่ขายที่มันดูแยบยลกว่านี้เพื่อที่จะดึงลูกค้าจากกลุ่มนี้มา
1: ครับ
0: นะครับซึ่งผมมีทำเปรียบเทียบไปแล้วนะตรงท้ายคลิปนะครับว่าในกลุ่มนี้รถรุ่นนี้อย่างเชอร์รี่คิวเนี่ยมีเพื่อเจอกับใครเปรียบเทียบอะไรกับใครมีมุมหมดละลงไว้มีทำให้หมดแล้วครับ
1: ยืนยันยังเป็นทางการทั้งสองแบรนด์ที่เราพูดถึงนี่ไม่ได้ซื้อโฆษณาเรานะครับ
0: ไม่ซื้อครับ
1: ไม่มีนะฮะ
0: เราไม่ได้แกล้งเขานะ
1: เพื่อความสบายใจคุณฟังจะได้มั่นใจว่าเฮ้ยเราไม่ได้เอาเรื่องแบบมีผลประโยชน์แอบแฝงมาคุยกันไม่ใช่นะ
0: พี่มีข้อความยูทูบเต็มเลย
1: ได้
0: คุณพี่สายชนทักเข้ามาต่างประเทศมีกฎหมาย
1: ล้อรถไหมครับ
0: ล้อรถไหมครับผมโดนใบสั่งมาม
1: าบ้าน
0: 5เดือนโดน3ใบแล้วครับล้นนิดนิด
1: แล้วล้นผิดกฎหมายไหมครับพี
0: ่มันมีตัวเลขล้นได้เท่าไหร
1: ่ครับ
0: พี่ลองเสิร์ชดูเดี๋ยวล้นได้เท่าไหร
1: ่
0: วันนี้มันมากกว่าเท่าไหร่อันนี้บางทีเนี่ยพอล้นปุ๊บเนี่ยเขาดูด้วยสายตาเราต้องจริงๆเราต้องมีตัวเลขไป
1: สู้ครับพี่
0: สู้ครับพี่บางทีเราพอเราไม่รู้เนี่ยเราก็โดนไงแต่ถ้าเราบอกว่าเฮ้ยล้นได้เท่าไหร่
1: เราล้นอยู่ภายใต้กฎหมายกำหนดครับ
0: ใช่เรามีอยู่มันมีกฎหมายกำหนดอยู่ครับเราต้องเดี๋ยวให้พี่เจี๊ยบหาแป๊บหนึ่งคุณพี่ซันอะไรสัญลักษณ์นะครับผมใช้ MG AS ปี18หมุนพวงมาลัยแล้วมีเสียงอื้อๆตกหลุมตกอะไรเนี่ยตกหลุมมุดกล้องเล็กเล็กน้อยกระเทือนสะเทือนถึงพวงมาลัยผมต้องซ่อมยังไงครับสาเหตุเกิดจากอะไรอันนี้พี่ต้องไปดู
1: เดี๋ยวเอาเรื่องล้อล้นก่อน
0: ล้อล้นมาดิ
1: ล้อล้นแนวซุปล้อนะครับตามกฎหมายนะ
0: ออกมาได้เท่าไหร่
1: ยางและล้อแม็กนะครับเมื่อมองจากด้านบนลงมาต้องอยู่ภายใต้ซุ้มล้อและบังโคลนพอดีห้ามยื่นออกมา
0: ห้ามยื่นออกมาต้องพอดี
1: ห้ามพ้นตัวถัง
0: อันนี้ก
1: ็แล้วหมายความว่าถ้าเกิดพี่ทำตัวถังให้มันโป่งมา
0: ได
1: ้ไม่พ้นนะฮะ
0: ไม่ใช่ไม่พ้นอะไรละได้
1: ได้ไงใช่ไง
0: คือรถที่ล้อล้นๆเนี่ยเขาก็จะตีโป่ง
1: มันก็จะไม่พ้นมันก็ไม่พ้นตัวถังแล้วงานก็จะใช้ได้ไง
0: ใช่
1: ใช่นะครับแล้วตำรวจจะบอกก็คุณตีโป่งก็กฎหมายไม่ได้ห้ามตีโป่งนี่ครับบอกว่าห้ามดัดแปลงไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องดัดแปลงดัดแปลงคือเครื่องยนต
0: ์ไม่การดัดแปลง
1: เผาล้อ
0: ไปเปิดดูในเล่มก็ได้ว่าเล่มมันเขียน
1: กำหนดอะไรบ้าง
0: ดึงซุ้มล้ออะไรเงี้ยมันก็ทำได้ครับ
1: ครับ
0: ถ้าเกิดว่าแบบนั้นอ่ะมันมีรถทำเยอะนะ
1: ครับเขาไม่ได้ห้ามอยู่แล้วเรื่องการดึงซุ้มล้อนะ
0: แต่อย่างพวกเห็นว่าวีโก้หรือว่าไทเกอร์อ่ะมันจะมีโป่งพลาสติกครอบ
1: ใช่ใช่
0: พอออกกับล้อมันเกินเลยนะ
1: ล้นเลยใช่
0: อ
1: ่
0: าอย่างนี้ก็จะโดนต้องไปใส
1: ่ต้องใส่โป่งเอาไว้นะครับมันช่วยอะไรช่วยให้หน้ายางใหญ่ขึ้นแล้วการยึดเกาะถนน
0: มัน
1: จะด
0: ีขึ้นเรื่องของสมรรถนะการขับขี่มันดีขึ้น
1: ครับมันอาจจะแรงเสียดทานมากขึ้นกินน้ำมันมากขึ้นนิดหน่อยละ
0: แต่ว่ามันได้การเกาะถนนที่เพิ่มข
1: ึ้
0: น
1: ใช่
0: แต่ทีนี้เนี่ยมันก็พอไปขัดกับกฎหมายเนี่ยซึ่งผมเองอ่ะผมก็ชอบถ้าเกิดล้อมันล้นได้ผมก็อยากทำ
1: ครับ
0: แต่ว่าบางทีไอ้การล้อล้นเนี่ยข้อเสียมันก็มีอย่างนะ
1: ครับ
0: เวลาไปทับน้ำอะไรหน่อยมันดีขึ้นข้างรถเลย
1: อ๋อข้างรถจะเลอะเลอะง่ายหน่อยนะนี่ถ้าเกิดเป็นแบบเราคุยกันเองตามแบบเพื่อนฝูงนะไม่ให้นักจัดรายการวิญญาณนะผมก็จะบอกไม่ต้องจ่ายหรอกพี่ใบสั่งอะ แล้วถ้าเกิดเขาทวงมาก็บอกว่าก็ไปสู้กันชั้นศาลฮะเราสามารถพิสูจน์ได้ว่าเราไม่ได้ล้นแบบไม่ได้ล้น
0: เ
1: กินกฎหมายกำหนด
0: โป่งเพิ่มมา
1: เออ
0: ลงไปถ้าไม่ติดโป่งเย็บอะเขาเรียกมีโป่งเย็บใช่ไหม
1: ตอนนี้ผม
0: ไปดึงออกก็ได้ดึงตัวถังรถออกมาถ้ามันไม่เยอะมาก
1: ผมเป็นนักจัดรายการวิญญาณผมก็เลยบอกว่าก็ทำตามกฎหมายไปพี
0: ่อ่ะมาของพี่คนนี้บอก MG เนี่ยที่บอกว่าพวงมาลัยมันมีเสียงเนี่ย
1: ครับ
0: ก็มีเสียงเวลาหมุนเวลาอะไรเงี้ย
1: ครับ
0: ถ้ามีเสียงเวลาหมุนเนี่ยหรือว่าคือผมว่าแหลกตัวนี้มันอะไร AS MG AS นี่คือตัวไหนพี
1: ่ MG SS
0: ฮะ
1: MG อะไร SS เหรอฮะ
0: AS
1: ฮะ
0: พี่ผมก็ไม่รู้ว่าตัวไหนมันไฟฟ้า
1: AS เหรอพิมพ์
0: ผิดหรือเปล่
1: าฮะ
0: ตัว AS หรือเปล่า
1: เ
0: พราะว่าที่เป็นมันใกล้กัน
1: ถ้าใกล้สุดก็ต้องเป็น ZSซาเดนก็ SUV เล็ก
0: ZS มันเป็นไฟฟ้าใช่
1: มั้ยไฟฟ้าครับ
0: แหลกไฟฟ้า
1: อื้อ
0: แหลกไฟฟ้าแหลกน้ำมันพี่ดูดิผมไม่แน่ใจเลย
1: เออ
0: มันจะตอบลําบาก
1: เยอะ ZS เนี่ย
0: นะครับบางทีถ้าเกิดว่าเรื่องสะเทือนแล้วมันขึ้นมาที่พวงมาลัยมันก็จะเป็นพวกลูกหมากคันชักคันส่งมันก็จะต้องมีหลวมอ่ะพี
1: ่ครับ
0: แต่ถ้าหมุนแล้วดังอึดๆเนี่ยมันก็อยู่ที่ตัวมองดูว่าไฟฟ้าหรือน้ำมันก่อนตอนนี้ก่อนเดี๋ยวค่อยตอบพี่บ่าวนนทายบอกว่า MG4 ชนกับตัวไหนได้ครับโหเพียบ MG4 นะครับ
1: มีหลักไฟฟ้าพี
0: ่หลักไฟฟ้านะครับเพราะฉะนั้น
1: พี่ PS.
0: ถ้ามันหมุนแล้วพวงมาลัยอืดๆเนี่ยมันก็ต้องมีมอเตอร
1: ์ตัว
0: พุ่มแหลกแล้วก็ถ้าสะเทือนขึ้นมาก็จะเป็นที่ตัวลูกหมากคันชักครับที่มันจะสะเทือนเวลาตกหลุมเนี่ยมันจะสะท้อนขึ้นมาที่พวงมาล
1: ั
0: ย
1: บวกบวกบวกบวก
0: ใช่
1: เสียงประมาณนั้น
0: ลองเช็คร้านช่วงล่างได้ครับพี
1: ่
0: ต้องเข้าศูนย์ก็ได้แต่ถ้าเข้าศูนย์แล้วพี่มีประกันมีอะไรก็ลองเข้าไปดู
1: เข้าศูนย์ได้ครับ
0: MG4
1: ครับ
0: MG4 ก็
1: ชนกับตัวไหนครับพี่ MG4. ชนกับตัวไหนก็ได้พี่เห็นใครไม่ถูกใจพี่อยากชนพี่ชนเลยแล้วเรียกประกันเอา
0: โอ้โหซ่อมยาวเลย
1: ชนกับตัวไหนบ้าง
0: MG4
1: ฮะ
0: MG4
1: ชนในแง่ของถ้าลูกรักเนี่ยไม่ชนกับใครเลยครับ
0: ผมว่าไม่ถ้าเกิ
1: ดดูนิ่งมาก
0: ตกลงพี่จะตอบแบบนี้ใช่ไหมผมได้ตอบด้วยเอาแบบนี้ใช
1: ่
0: ไหม
1: แม่พี่ตอบพี่ตอบ
0: พอผมจะตอบพี่ก็แบบนี้ไงผมก็เลยจะได้แบบพี่บ้าง
1: แม่ดอลฟิน
0: ดอลฟินใช่ นะครับ
1: แล้วอะไรครับ
0: แล้วก็อะไร
1: ไอออน
0: ไอออนยูทีได้ไหมแต่สู้ไม่ได้ไอออนยูทีส
1: ู้ยูทีเล็กไปหน่อย
0: สู้ไม่ได้ช่วงล่าง MG4 กินขาด
1: ครับ
0: MG Urban MG Urban เหนือกว่าในเรื่องของเทคโนโลยี
1: มันก็ตัวอัปเดตของ MG4
0: ใช
1: ่ถ้าแบรนด์อื่นล่ะครับ
0: แล้ว
1: ทางด
0: ้
1: านของ EX2 ได้ไหม
0: EX2 ไม่เป็นกลุ่มนี
1: ้ EX2 ก็จะเล็ก
0: ก็จะอยู่ในกลุ่มนี้ไงอยู่ในกลุ่มเดียวกันแล้วก็ไอเนี่ยเชลล์คิวอย่างเงี้ยคือตัวนี้น่าใช้แล้วก็เขาทำราคาถูกลงด้วยพี
1: ่
0: MG4 นะซูเปอร์วันพี่ๆว่าโอเคไหมครับโอ้โหผมอ่านช้าไปหน่อยพี่ที่ผมเพิ่งตอบไปว่าซื้อเชลล์คิวได้สองคัน
1: แล้วโอเคไหมล่ะสรุป
0: โอเค
1: โอเค
0: ผมไม่กล้าพูดพาดพิงแฟน Honda พี่เพราะว่าแฟน Honda เยอะมากจริงๆโอเคแล้วก็มูเก้น Honda ทำมาใส่ชุดแต่งมาเลยนะ
1: ครับครับ
0: สติ๊กเกอร์มีอะไรมาเลย
1: ราคานี้พร้อมชุดแต่งอินคลูดมาเลยนะครับ
0: แล้วก็สปูนก็ทำชุดแต่งเตรียมขายแล้วนะครับสปูนเตรียมส่งมาเมืองไทยแล้วใครซื้อก็ติดต่อได
1: ้ครับ
0: นะไม่ใช่ติดต่อผมนะติดต่อสปูน
1: ครับ
0: คุณพี่ผมรอมั้ยครับ
1: ก่อนคุณพี่ผมบอกไหมครับเนี่ยเวลาเราจะถามตอบคำถามเราต้องคุยกันยาวๆเพราะนั้นเดี๋ยวเราพักก่อน
0: ได้ครับ
1: นะครับพักกันสักครู่นึงก่อนนะครับเดี๋ยวช่วงที่2กลับมาติดตาม Motor In Trend ครับ
2: Motor In Trend ดำเนินรายการโดยเฮียกำสมบูรณ์จันทราร่มลำดวนณัฐเสตจันทร์โจ้บางกอกน้อยและเจี๊ยบบางหลวง
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรด

0: พอยกปึ๊บมันปั๊มไม่ทันเนี่ย
1: ใช่
0: เพราะคุยขับเร็วนะฮะ
1: ครับคุณพี่สัญลักษณ์บอกว่าน้ำมัน ZX ครับก็คือเรื่องของพวงมาลัยไฟฟ้าเมื่อกี้
0: ถ้าเป็นน้ำมันนะถ้าแหลกน้ำมันนะพี่ที่ยังอืดๆอ่ะพี่ยังดูว่าน้ำมัน
1: อ
0: ่ะมันขาดหรือเปล่าต้นหมุนนะน้ำมันมันน้อยหรืออีกแบบนึงคือน้ำมันมันเก่าผมเคยเจอแบบน้ำมันเก่าเลยนะ
1: ครับ
0: น้ำมันพาวเวอร์เนี่ยไม่ลดไม่ลดไม่อะไร
1: ไม่ลีกไม่รั่ว
0: ไม่รั่วด้วยแล้วก็เต็มกระบอกนี่แหละแต่พอหมุนพวงมาลัยอืดหอนเลย
1: ตะกอนเหรอฮะ
0: ผมว่าเอ๊ะตัวอะไรอยู่ใต้ท้องรถหรือเปล่ามันหอนแล้วขนาดน
1: ั้
0: นน้ำมันมันเก่าครับพี่น้ำมันมันไหม้กลิ่นมันไหม
1: ้
0: เอาขึ้นมาดมเนี่ยกลิ่นมันเหม็นไหม้แล้วมันเก่าถ่ายทิ้งเปลี่ยนเบอร์ที่หนืดขึ้นใส่ลงไปหาย
1: ครับ
0: อันนี้ในกรณีที่มันไม่รั่วไม่ซึมนะ
1: ครับ
0: เออ
1: ส่วนใหญ่น้ำมันหลักพาวเวอร์นี่เราไม่ค่อย
0: เราไม่เคยจะสนใจเปลี่ยนจริงๆมัน
1: ต้องเปลี่ยนไหม
0: ไม่พี่มันร้อยทามันจะไหม้นี่มันก็ต้องไหม
1: ้
0: น้ำมันมันก็ต้องมีการเสื่อมถูกไหมมันร้อน
1: อ่ะแต่เราไม่ค่อยเจอนะน้ำมันแหลกไหม้เนี่ยเจอน้อยมาก
0: ผมเจอไงผมถึงว่าไอ้ตรงพี่ถ้าเกิดว่ามันหอนแบบนี้น้ำมันลองถ่ายน้ำมันดูก็ได้ถ้าไม่เป็นไร
1: ครับ
0: แต่ถ้าไอ้เรื่องสะเทือนแล้วขึ้นมาที่พวงมาลัยอย่างเงี้ยอันนี้ต้องเป็น
1: อันนี้ดูลูกหมาก
0: ลูกหมาก
1: ครับคันชักคันส่งนะฮะพวกไม้ตีกลองนะฮะ
0: คุณมนตรีบอกว่าสวัสดีครับรถน้ำมันจีนน่าเล่นไหมครับเวลาพังเราต้องเข้าศูนย์อย่างเดียวเลยใช่ไหมครับมันก็ต้องอย่างนั้นนะพี่เพราะมันไม่มีอะไร
1: อะไรมันจะหายาก
0: คือรถอะไรอ่ะรถน้ำมันที่เป็นรถน้ำมันจีนอะอะไรรถอะไร
1: รถน้ำมันของจีนเหรอก็เยอะแยะนะ
0: อะไรเดี๋ยวบอกมาดิพี่จะซื้อรถอะไรครับพี่มนตรี
1: รถน้ำมันเออวะ
0: แล้วพวก BYD มันเป็นไอ้นี่
1: มันก็เป็นปลั๊กอินไฮบริดเป็น EV อ
0: ย่าง
1: น
0: ี้มันมีตัวตนไง
1: กระบะไงโผล่อะ
0: โผล่เออมันก็เกตบอลไง
1: เกตบอลรถน้ำมันจีนเนี่ยอันเนี้ยใช
0: ่
1: หรือว่าโจไลออนน่ะอะไรอย่างเงี้ยเกตบอลโจไลออนก็เป็นรถน้ำมัน
0: ไปเลยโจไลออนข้ามไปเลยจริงๆรักกันไม่ต้องพูดเยอะโจไลออนข้ามไปแล้วตอนนี้เขามีนี่แล้วนะครับแทง500ดีเซลที่เป็น 3,000 แล้วนะครับ
1: ครับ
0: เครื่อง 3,000 มาแล้วนะครับเขาก็ไปทดสอบกันอยู่นะ
1: ครับจริงๆเรื่องเทคโนโลยีมันไม่ได้ต่างกันมากแต่ว่าปัญหาที่พี่จะเจอคือเรื่องอะไหล่มันจะหายากกว่าครับ
0: ต้องศูนย์อย่างเดียว
1: เพราะว่าจีนเนี่ยเขาไม่ได้ผลิตอะไหล่ลงตลาดนอกเหมือนรถญี่ปุ่นรถญี่ปุ่นเนี่ยเวลาเขาขายเขาผลิตตลาดอะไหล่ลงขายตลาดนอกเราก็จะหาอะไหล่ง่ายกว่า
0: ใช่หรอกพวกเราเป็นคนชอบใช้อะไหล่มือสอง
1: อ
0: คนไทยเนี่ยมีมือสองไม่มี OEM ไหม OEM ในบ้านเรามันก็ซัพพลายเออร์เรามีอยู่แล้ว
1: ครับแต่รถจีนไม่มีซัพพลายในบ้านเรานะครับ
0: นะครับ
1: สวัสดีครับคุณพี่อำนาจนะบอกว่าสวัสดีครับพี่ทั้งสองอยากทราบว่าน้ำยาหล่อเย็นของมอเตอร์ไซค์ใช้กับรถยนต์ได้ไหมครับขอบคุณครับติดตามตลอดครับ
0: ได้เลยครับใช้ได้เลยครับ
1: เออดีเลยจะได้ถามพี่โจเลยน้ำมันเดี๋ยวท่านผู้ฟังหลายท่านอาจจะงงว่ามันใช้ด้วยกันได้เหรอแล้วน้ำยาหล่อเย็นของแต่รถแต่ละยี่ห้อเนี่ยที่ซื้อตามศูนย์เนี่ยผมเชื่อว่าหลายบ้านเป็นนะพ่อไปเข้าศูนย์สมมติเล็กซัสมา
0: ฮอนด้าสีหนึ่งต้าสีหนึ่ง
1: ซูซูกิสีหนึ่งนิสสันอีซูซูสีหนึ่งใช้ด้วยกันได้ไหมครับพี
0: ่จริงๆใช้ด้วยกันได้หมด
1: ใช่
0: ใช้ด้วยกันได้หมด
1: แต
0: ่ว่า Mercedes Benz ก็จะกรอกใส่ขวดของเขาแบบนี้นะ BMW แบบนี้เงี้ยขวดหนึ่งก็แล้วแต
1: ่
0: แต่ว่าเราซื้อตามร้านอะไร
1: ครับ
0: ขวดหนึ่งแบบ 80cc แล้วไปเติมน้ำอันนี้เข้มข้น
1: ก็ได้นะครับ
0: แต่ดีกว่าเราดีกว่าไม่มี
1: ถูก
0: อันนี้ดีกว่าใช้น้ำเปล่าเพราะน้ำเปล่าเนี่ยมันจะ
1: ก่อให้เกิดสนิมสนิมได
0: ้สนิมสมมติเสื้อสูงเราเป็นเหล็ก
1: งั
0: ดมันก็จะทำให้มีสนิมอยู่ในระบบเพราะมีสนิมเนี่ยสนิมคือผงเหล็ก
1: ครับ
0: ผงเหล็กที่วิ่งวนอยู่ในน้ำเนี่ยมีโอกาสไปอุดตันรูระบายต่าง
1: ๆครับ
0: ในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็จะเก็บความ
1: ทำให้กลายความร้อนยากขึ้นด้วย
0: แล้วก็ทำให้เครื่องยนต์มันร้อนขึ้นมีดีกว่าไม่มีครับ
1: ครับเช่นเดียวกันน้ำยาหล่อเย็นของรถยนต์ก็ไปใช้ในมอเตอร์ไซค์ได้
0: ครับ
1: ได้นะครับสวัสดีครับสามารถติดตามพี่ทั้งสองทางไหนได้บ้างครับพี่ทั้งสองทางไหนได้บ้างนอกจากทาง FM 99แห่งนี้แล้วนะครับเราสองคนเนี่ยก็เป็นสื่อมวลชนที่ทำงานเกี่ยวกับรถยนต์มีเพจชื่อเส้นทางยานยนต
0: ์ครับ
1: นะครับ
0: กดติดตามด้วยนะครับฝากด้วยนะครับ
1: ผมแล้วก็โจ้เจี๊ยบการันตีนะครับกำลังทำอันนี้มา
0: อันนี้กำลังปั้นอันนี้กำลังปั้นเหรอ
1: พี่โจ้เนี่ยทำธุรกิจอย่างก็คืออย่าเรียกว่าธุรกิจเลยคือทำด้วยใจรักแล้วก็ตั้งใจอยากจะมอบสิ่งดีๆให้กับคนที่ไม่รู้เนี่ยจะได้ใช้กันก็คือผลิตน้ำยาเอดิทีฟ
0: นี่ผมรอฟังเลยเพราะพี่จะตบท้ายด้วยอะไร
1: ก็คือผมรู้ว่าพี่ไม่ได้ตั้งใจทำธุรกิจอันนี้หรอกแต่ว่าพอมันเป็นสิ่งต้องเรียนอย่างนี้นะไอ้เรื่องน้ำยาเอดิทีฟเนี่ยคนไทยเนี่ยไปติดภาพลักษณ์ ที่เคยมีผู้ผลิตขายแล้วโดนถล่มทางออนไลน์

0: เยอะมาก
1: ผมเล่าให้ฟังเรื่องนี้เลยพอไปถล่มเขาแล้วก็โชว์ว่าตัวเองมีความ
0: มีความรู้ดูนี่นั่น
1: มีแบบว่าเรียนเคมีเรียนอะไรมาอย่างนี้ถูกไหมครับ
0: ไปให้ร้ายเขาในข้อความที่เป็น
1: ถล่มคือถล่มเนี่ยไปถล่มเนี่ยไม่ได้ถล่มตัวน้ำยานะ
0: ครับถล่มคน
1: ไปถล่มคนเพราะว่าหมั่นไส้เขาก็ลุมด่ากันอะไรกัน
0: แต่ในข้อที่จริงแล้วเนี่ยน้ำยาที่ถีบเนี่ยมันเป็นสิ่งดี
1: สุดท้ายไปฟ้องศาลไปแพ้คาศาลนะต
0: ้
1: องไปกราบขอโทษเขาเพื่อเขาไม่เอาเรื่อง
0: ใช่
1: แล้วเขาก็ไม่เขาก็หยุดขายเลยนะ
0: แต่ปัญหาคือคนไทยเนี่ยมันก็ติดภาพลักษณ์ไปแล้วว่าไอ้น้ำยาตัวนี้มันอาจจะไม่ดีก็ได้คิดไปเองแล้วนะครับด้วยเหตุนี้แต่จริงๆถ้าคนที่เป็นทำงานเกี่ยวกับช่างนะครับเป็นช่างยนต์นะครับหรือว่าอย่างพวกเราที่เป็นสื่อมวลชนเนี่ยเราจะรู้เรื่องของคำว่าน้ำยาเอดิทีฟเนี่ยมาตลอด
1: มันคือออยล์เอดิทีฟหรือทริปเมนต์
0: ต่างประเทศเนี่ยเขาทำขายกันเป็นกิจจะลักษณะเป็นเรื่องเป็นราวเป็นสิ่งปกติมากนะครับบ้านเราก็นำเข้ามาทูแนปก็นำเข้ามานะครับหรือที่เป็นช่องอื่นก็นำเข้ามาเยอะแยะพี่โจเนี่ยเขามีความรู้ตรงนี้เขาก็เลย
1: ต้องนำเข้า
0: ใช่บ้านเรามันไม่คนทำไงพี่โจเขาก็เลยอ่ะทำให้มันดีแล้วเอามาขายดูสิ
1: มันก็เหมือนไปเพิ่มช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้น้ำมันเครื่องเราอะ
0: ครับ
1: มันเจ๋งขึ้นนะครับแล้วก็ช่วยลดการสึกหรอ
0: ครับ
1: พอมันลดการสึกหรอพอมันการสึกหรอการเสียดสีมันน้อยลงมันก็ลดความร้อน
0: ใช่
1: แล้วพอมันแม่มันลื่นขึ้นอะไรเงี้ย
0: ครับ
1: เมื่อวานมีพี่คนนึงถามอะผมส่งให้เขาเมื่อเช้าว่าใส่ไงใช้ไงพี่เอ้าพี่โคตรใจดีนะ
0: ซื้อแต่ยังไม่รู้ใช้ไงเติมลงไปใน
1: ใส่ในเครื่องยนต์ครับ
0: ครับ
1: แล้วพี่สังเกตอาการนะเวลาเราวอร์มเครื่องตอนเช้าอ่ะมันจะเร็ว
0: เสียงมันจะเงียบลงครับ
1: มันเงียบลง
0: เสียงเครื่องยนต์จะเงียบลง
1: การเสียสีมันลด
0: การเสียสีลดลงแล้วจะทำให้พี่ประหยัดน้ำมันจริงๆนะครับช่วยได้จริงๆลองดูนะครับยังไม่ต้องเชื่อผมนะแต่ผมอยากให้ลองดูแล้วก็ตัดสินใจเอานะครับอันนี้คือธุรกิจของพี่โจเขาแล้วก็ส่วนตัวผมเนี่ยผมก็จะทำเป็นสื่อมวลชนนะครับแล้วก็เรื่องของการสอนกอล์ฟแต่ว่าผมจะมุ่งเน้นในเรื่องของ mentality นะครับหรือว่าวิธีคิดนะครับการวางแผน cost management อะไรต่างๆก็จะติดตามได้นะครับสองทาง
1: พี่จอยทักมาสวัสดีครับพี่เจี๊ยบพี่โจ
0: ครับ
1: มีคนว่าพระราม2เมื่อไหร่จะเสร็จผมอยากให้มาดูถนนบางนาตราดวิ่งข้างล่าง
0: โอ้โห
1: ช่วงล่างช่วงบางพลีถึงบางประกง
0: ครับ
1: ทางนี้ซ่อมแล้วซ่อมอีกสะพานกับรถห่างกันเพียงกิโลกว่าๆก็สร้างผมว่าตังค์เยอะเกินอันนี้ก
0: ็ผม
1: บางนาตราดเนี่ยวิ่งข้างล่างไม่ได้
0: ไม่ได้ครับพี
1: ่วิถีนะข้างล่างนี่แย่มาก
0: ข้างล่างพังหมดเลยนะผมสงสารพี่ๆที่ต้องขับรถส่งของ
1: ไม่ได้เลยนะ
0: ตกหลุมตกโอ้โหแล้วแบบหลุมแต่ละหลุมนี่ไม่ได้ห่างกัน3เซน5เซนนะ
1: สะพาน
0: เป็นนิ้วเลยนะ
1: ห่างกันกิโลกว่าก็สร้างมันมีเรื่องนึงพี่จอยสะพานกับรถตรงนวนครตรงนั้นบริษัทมิตซูบิชิเคยอยู่ตรงนั้น
0: ครับ
1: แล้วก็ไอการสร้างสะพานกับรถเนี่ยไอคนที่สร้างหรือใครก็แล้วแต่นะผมอาจจะไม่พูดให้มันชัดเจนแค่กว่านี
0: ้ครับ
1: ไปคุยกับเขาบอกว่าเอาไหม
0: ถ้าจะสร้างตรงนี้
1: เดี๋ยวจะสร้างให้
0: ให้เลยไปหน่อย
1: จะได้กลับรถได้บริษัท
0: จะบริษัทจะได้กลับรถได้
1: กลับรถได
0: ้
1: แต่ขอหลายสิบอ่ะ
0: ขออะไร
1: ก็ถามมาทำไมล่ะเฮ้ยขอเสร็จปุ๊บเขาไม่จ่าย
0: เ
1: ขาไม่จ่ายก็ขยับไปอีกที่หนึ่ง
0: ไม่ใช่ขยับไป
1: เขาก็ไม่สร้างให้คุณสะดวกไง
0: ครับ
1: คือจริงๆเนี่ยถ้าเอาคนสะดวกแล้วก็โรงงานอุตสาหกรรมตรงนั้นสะดวกเนี่ย
0: ใช่
1: มันต้องตำแหน่งที่มาขอตังค์เขา
0: ครับ
1: แต่พอไม่ได้ตังค์ก็แกล้งก็ขยับไปจุดหนึ่ง
0: ออ
1: ตอนนี้ก็แบบแถวนั้นโรงงานมันก็ไม่สะดวกไปหมดเลย
0: ก็เลยกลายเป็นหารถมอเตอร์ไซค์ย้อนสอนเยอะมาก
1: คือจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่พี่จอยพูดมาบอกว่ามีทุกกิโลเนี่ยบางทีมันอาจจะเป็นการสร้างทุนหลวงแต่ว่าพี่เจี๊ยบเอาไหมหน้าออฟฟิศพี่กลับง่ายๆ พอพี่เจี๊ยบได้ผมว่าผมด้วยดี
0: ถ้า
1: เรากลับง่ายๆเนี่ยเพราะมันสะพานกับรถเลยห่างกันกิโลกว่าม
0: ันอยู่ที่ว่าตอนที่เข้าไปคุยอ่ะเฮียเขาใส่ฟันทองเขาเปล่าม
1: ันเลาะหมดเลยเนี่ย
0: ถ้าเฮียเขาใส่ฟันทองก็อาจจะได
1: ้เป็นเลาะซะนี
0: ่อะไรหรือจะอะไรหรือจะ
1: พี่ธนินเพียงไกลก่อน
0: ครับ
1: บนถนนแจ้งวัฒนะ
0: ครับ
1: แย่มากครับโอ้โหพี่แจ้งวัฒนะถือว่าแย่นะแต่ถ้าสู
0: ้บางนาตรา
1: บางนาตรานี่หนักกว่า
0: ครับ
1: แท้งรถใช้น้ำมันจีนครับใช่แท้ง300 500นะครับ
0: ครับเออดีนะพี่แท้งดีเซล300นี่ถือว่าขับดีเลย
1: แท้ง 2.4 ตอนนี้เขามี 3,000 มาแล้ว
0: ครับ
1: อยู่ในแท้ง500
0: ครับ
1: ซึ่งมันก็จะต้องลงใน300ได้อีกแหละ
0: ครับ
1: พี่ปุ๋ย
0: ครับ
1: สวัสดีครับพี่ทั้งสองครับรถกระบะเครื่องดีเซลถ้าเราจะแก้ให้หายควันดำต้องทำอะไรบ้างครับผ ผมล้างท่อร่วมแล้วแต่ไม่อุด
0: EGR
1: แล้วก็ล้างท่อเสียตอนนี้ก็ยังดำอยู่ครับ
0: อืม
1: ขอบคุณครับที่ติดตามพี่ทุกช่องทางนะครับพี่ปุยเป็นปั๊มสายหรือคอมมอนเรียลครับ
0: เออนะครับมี EGR น่าจะคอมมอนเรียลนะ
1: มันก็มีได้หมดแหละครับถ้าเป็นปั๊มสายก็ไปตั้งไอ้นี่ใหม่พี่ไปตั้งเทปปั๊มหัวฉีดใหม่แล้วควันจะดำหายหายควันดำแล้วก็จะวิ่งดีขึ้นประหยัดขึ้น
0: ครับ
1: ส่วนคอมมอนเรียลเนี่ยคอมมอนเรียลนี
0: ่จูนพี่
1: จูนเลยครับต้องจูนฮะ
0: ต้องจูนกล่องครับ
1: ใส่กล่องพ่วงจูนครับบางทีเนี่ยมันก็เรื่องของระบบไอเสีย
0: ใช่วิ่งมานานๆเนี่ยมันการ
1: เชื่อไหมว่าพอเราไปจูนแล้วรถพี่จะประหยัดกว่าเดิมวิ่งดีกว่าเดิมขับสนุกกว่าเดิมกินน้ำมันน้อยกว่าเดิม
0: ครับ
1: เพราะว่าเวลาออกจากโรงงานมาเนี่ยมันก็มีเงื่อนไขของรัฐที่มาตรฐานอุตสาหกรรมควบคุม
0: ไอเสียจะต้องเท่านี้เท่านี้นี้
1: ใช่
0: เขาจะจูนให้พี่ได้แค่ในระดับหนึ่ง
1: บางทีเนี่ยEGR ไม่ได้อุดด้วยเนี่ยมันก็ไม่น่าจะดำขนาดคนอุด EGR ยังมัน
0: จะไม่ดำเลยนะลองดู
1: แต่ว่าท่อร่วม ID ก็ไอเสียก็มีส่วน
0: มีผลนะครับมันเป็นอากาศเข้าม
1: ันมีขม่าวที่เกาะอยู่อ่ะ
0: ครับ
1: พอมีขม่าวเกาะอยู่พอเราเร่งมันก็กวาดพวกนั้นออกมาด้วย
0: ครับมาดูทั้ง48899นิดนึงนะพี่สวัสดีครับพี่ทั้งสองแนะนำรถไฟฟ้าขับแอปพลิเคชันหน่อยครับรถไฟฟ้าขับแอปพลิเคชันเหรอ
1: วิ่งแอปใช้งานแท็กซี่
0: อ
1: ๋อ MG4 ก็ได้ตอนนี้เขามีราคาถูก
0: ครับ
1: ราคาก็ลดลง
0: พิเศษนะครับหรือจะเป็น BYD
1: BYD ก็ BYD มันแพงเลย BYD อะไร
0: BYD Seal มันขับตัวไอ้นี่ได้ขับตัวก็เลยพรีเมียมได
1: ้ Seal ไม่มีแล้วหมดแล้วหมดโชว์รูมแล้ว Seal ตัวใหญ่หมดแล้วนะ
0: ครับพรีเมียมได้อันนี้จะได้ราคาพิเศษนะครับไม่อย่างนั้นถ้าเป็นรถไฟฟ้าจริงๆก็ขับได้หมดนะพี
1: ่ได้หมดแล้วครับ
0: ถ้าเป็นผมนะถ้าเป็นผมนะผมจะเอา Geely EX5
1: Geely EX5
0: ครับเป็นทรง SUV ขนาดกลางนะครับราคาไม่ได้สูงเกินไป
1: แต่ถ้า EX ถูกก็ถูกนะ
0: EX ถูกก็ถูกแต่ว่าทรงมันจะเตี้ยหน่อย
1: ก็ลุกขึ้นอยู่ว่าจะรับกลุ่มไหน
0: ใช่ถ้ามันอาจจะมีกระเป๋าเดินทางลำบากหน่อยถ้าเป็น EX ถูกถ้า EX กระเป๋าเดินทาง2ใบเงี้ยจะไม่ได้ละ
1: ก็ไว้ที่เบาะหน้านี่วางเบาะหน้าก็นั่ง2คนเอาไว้เบาะหลังใบก็ได้ก็ไปได้ที่จะไป
0: เออว่ะเพราะเบาะหลังเบาะหลังมันยังมีที่นั่งที่เก็บของได้นิดหน่อย
1: ใช่
0: Geely X2 เป็นรถที่ช่วงล่างดีพอรถช่วงล่างดีเนี่ย
1: ขึ้น
0: ข้อได้เปรียบมัน
1: ได้ดีว่าพี่จะไปขับอ่ะขับแอปขับแบบขับเลเวลไหนนะถ้าซื้อถูกมันก็จะได้ถูก
0: ได้ราคาถูกแต่ถ้าเกิดซื้อแพงหน่อยก็จะได
1: ้เลเวลที่สูงขึ้น
0: ค่าขับแพงหน่อยสวัสดีครับสุดหล่อทั้งสองท่านโอ้ยขอความรู้ขับ2ขับ4หน่อยครับขอบคุณครับ
1: ครับพี่เจี๊ยบขับ2ขับ4คิดว่านิสสันเออร์แกนราคาใครจะประมาณเท่าไหร่ครับทราบไม
0: ่ทราบกัน
1: อีกรุ่นย่อย
0: ครับ
1: มันต้องเดี๋ยวรอเปิดเดือนนี้พี
0: ่ครับ
1: น่าจะกำลังจะเปิดเร็วๆนี้นะครับ
0: โอ้โห
1: ครับรุ่นย่อยคงไม่เยอะรุ่นย่อยคงไม่เยอะเพราะว่าน่าจะเป็นตัวที่นำเข้ามาแล้วจะเป็น e-power นะ
0: ครับเอาขับ2ขับ4พี่โจ้อธิบายเร็ว
1: ๆพี่อธิบายสิขับ2ขับ4อ่ะพี่อธิบายดิผมไม่รู้ขับ2ขับ4ยังไง
0: ระบบขับเครื่อง2ล้อก็คือใช้แค่2ล้อ2ล้อคู่หน้าหรือคู่หลังก็แล้วแต่ในการขับนะครับส่วนขับเครื่อง4ล้อเนี่ยจะมี4 high กับ4 low จะขับเครื่องพร้อมกันทั้ง4ล้อข้อดีของ4ล้อก็คือถ้ากรณีที่ล้อใดล้อ1นะครับเกิดโดนน้ำนะครับมันจะมีสภาวะลื่นน้ำหรือติดเลงติดลมอีก300ยังไปได้
1: ต้องยาว
0: คือเรื่องนี้ต้องอธิบายยาว
1: นี่ยังไม่หมดเลยเนี่ยผลิตภัณฑ์ที่กาซื้อได้ที่ไหนครับแท็กซี่ใช้ได้ไหมครับได้ครับพี่เข้าไปในอินบ็อกซ์เส้นทางการยนต์ได้เลย
0: ครับผม
1: แอดเจ้าทีตอนนี้ยังไปต่อได้ไหมไปต่อได้นะ
0: พี่
1: เขามีอัพเรื่อยๆนะ
0: ครับ
1: เขายังไม่หมดนะครับเขายังมี EV 3.5 อะไรอีกนะ
0: ครับ
1: น่ายังมีนะครับ2จุดอะไรเนี่ยเขายังมีรุ่นใหม่เพิ่มมาอีกคร
0: ับเพียบเยวิวบอกสวัสดีครับพี่ทีมตามย้อนหลังครับขอบคุณครับพี่แล้วก็พี่สัญลักษณ์บอกว่าผมก็วิ่งเส้นบางนาตราดไปทำงานแถวบางประกงทุกวันครับถนนรถพังหมดเลยครับโอ้โหครับนะครับ
1: เข้าไปได้
0: ตอบกันแบบ
1: ด่วนๆพี่ถ้าเข้าไปซื้อนะครับ
0: ครับผมขอบคุณสำหรับทุกข้อความนะครับวันนี้วันศุกร์ขอให้ขับรถศุกร์เสาร์อาทิตย์ปลอดภัยนะครับเดินทางกันอย่างมีความสุขพักผ่อนแล้ววันจันทร์กลับมาลุยงานกันแบบไฟเต็มร้อยครับพี่ผมคทาทองไวยธนนท์นะครับและพี่โจ้ดินทรรัตน์บุญฉลวยลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: ใต้เทรนด์ดำเนินรายการโดยเฮียกำสมบูรณ์จันทราร่มลำดวนณัฐเสตจันทร์โจ้บางกอกน้อยและเจี๊ยบบางหลวงฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Mcot Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461

0: ชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือขณะเดินทางลงพื้นที่จังหวัดน่านพร้อมแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตโดยเน้นย้ำว่าแม้สถานการณ์ภาพรวมเริ่มคลี่คลายแต่ยังคงอยู่ในช่วงฤดูฝนจึงต้องตรึงกำลังและเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดทั้งสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดบูรณาการร่วมกับปภ.เร่งสูบน้ำท่วมขังและฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดทางบ้านเรือนถนนระบบสาธารณูปโภคและพื้นที่การเกษตรตลอดจนเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อจ่ายเงินเยียวยาโดยเร็วพร้อมกำชับกรมอุตุนิยมวิทยาสทนช.และจิสด้าให้ติดตามปริมาณฝนทำแผนพื้นที่น้ำท่วมและเน้นย้ำให้แจ้งเตือนภัยล่วงหน้าทันทีหากมวลน้ำกำลังเคลื่อนตัวเข้าสู่เขตเศรษฐกิจหรือชุมชนเพื่อให้ประชาชนมีเวลาอพยพกลุ่มเปราะบางและย้ายสิ่งของได้ทันขณะที่ให้กระทรวงคมนาคมและกรมชลประทานเร่งซ่อมแซมเส้นทางและเตรียมสะพานแบริ่งพร้อมใช้งานกรณีถนนขาดโดยยึดความปลอดภัยของประชาชนและทรัพย์สินของประชาชนเป็นเป้าหมายสูงสุดนายกสั่งสบต.ตั้งศูนย์ปฏิบัติการส่งทีมดูแลถึงพื้นที่ชายแดนใต้นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภายหลังนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยติดตามและสั่งการด้านความมั่นคงต่อสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นายกรัฐมนตรีได้กำชับต่อเนื่องถึงการดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยมอบหมายศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบต.เร่งเข้าช่วยเหลือและเยียวยาทุกกรณีให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิตามกฎหมายอย่างรวดเร็วและทั่วถึงครอบคลุมผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงครอบครัวกลุ่มเปราะบางและผู้ได้รับความเสียหายทางเศรษฐกิจล่าสุดสอปต.จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการสื่อสารและให้ความช่วยเหลือเยียวยาตามกฎหมายโดยนำระบบเคสแมเนจเมนต์มาใช้ตลอดกระบวนการมีเคสแมเนจเมนต์ทั้งในภาพรวมและรายกรณีทำงานเป็นทีมเดียวกับจังหวัดตั้งแต่การลงพื้นที่ค้นหาและรับรู้ข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบตรวจสอบสิทธิ์ติดตามการเข้าถึงความช่วยเหลือไปจนถึงการระบุปัญหาอุปสรรคผู้รับผิดชอบและกรอบเวลาที่จะแก้ไขให้แล้วเสร็จขณะนี้ระดับจังหวัดมี3ทีมลงพื้นที่ครอบคลุมทั้ง3จังหวัดเพื่อรับข้อมูลสถานการณ์และปัญหาที่เกิดขึ้นจริงเน้นทำงานเชิงรุกให้เจ้าหน้าที่เข้าหาผู้ได้รับผลกระทบแทนการรอให้ประชาชนเป็นฝ่ายเดินมาติดต่อหรือประสานหลายหน่วยงานด้วยตนเองนายกรัฐมนตรีย้ำว่าประชาชนที่กำลังเดือดร้อนไม่ควรต้องเป็นฝ่ายวิ่งหาหน่วยงานรัฐแต่รัฐต้องเป็นฝ่ายเข้าหาประชาชนแม่น้ำรายลดกระทบห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมของเยอรมนีคลื่นความร้อนฮีทเวฟและภัยแล้งยาวนานทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำสายหลักของเยอรมนีทั้งแม่น้ำรายลดต่ำลงเป็นประวัติการกระทบต่อการขนส่งสินค้าและสร้างแรงกดดันต่อห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมโดยที่เมืองดุสเซลดอร์ฟทางตะวันตกของเยอรมนีระดับน้ำในแม่น้ำรายวัดได้เพียง20เซนติเมตรซึ่งต่ำกว่าสถิติต่ำสุดที่เคยบันทึกไว้23เซนติเมตรในปี2561แม่น้ำรายเป็นเส้นทางขนส่งสินค้าราวร้อยละ80ของเยอรมนีการที่ระดับน้ำลดทำให้ต้นทุนการขนส่งเพิ่มสูงขึ้นเกิดความล่าช้าและกระทบต่อภาคการผลิตและการส่งออกจึงถือว่าฮีทเวฟและภัยแล้งกำลังส่งผลต่อความเสี่ยงด้านสภาพภูมิอากาศเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจที่แท้จริงของเยอรมนีโดยตรง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
3: Quality Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธร.ธำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เม้งพิพัฒน์และทีมงาน
4: คุณต้องมีเป้าหมายในใจเอาไว้และอย่าไปยอมแพ้กับเป้าหมายนั้นจอร์จโฟร์แมนอดีตนักชกรุ่นยักษ์แรงบันดาลใจไม่ต้องดังแค่เริ่มต้นด้วยใจ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงพร้อมสนับสนุนให้คุณไปไกลถึงเวทีโลก
5: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นาน

0: M-Pod Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: น้ำเปล่าพลังแห่งความสดชื่นและกระตุ้นสมองน้ำเปล่าเป็นสิ่งจำเป็นที่ร่างกายของเราต้องการในแต่ละวันเพื่อดูแลอวัยวะต่างๆให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ปัจจุบันหลายคนต้องเร่งรีบในชีวิตการทำงานหรือกิจกรรมที่ต้องจดจ่อมีสมาธิมากเป็นพิเศษทำให้เราอาจหลงลืมดูแลตัวเองอย่างเช่นการรับประทานอาหารเช้าการออกกำลังกายรวมถึงการดื่มน้ำเปล่าอย่างเพียงพอน้ำเปล่าดูแลสุขภาพอย่างไรช่วยให้ร่างกายสดชื่นกระปี้กระเป๋าช่วยให้อวัยวะต่างๆทำงานอย่างมีประสิทธิภาพน้ำเปล่าตอนเช้าจะช่วยให้สมองของเราได้รับการกระตุ้นหลังจากตื่นนอนเพิ่มสมาธิในการทำงานดื่มน้ำก่อนทานอาหาร30นาทีจะช่วยให้ทานอาหารได้น้อยลงและย่อยง่ายขึ้นการดื่มน้ำในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายมีส่วนช่วยลดความเสี่ยงของโรคที่เกี่ยวกับหลอดเลือดความดันโลหิตสูงและสมองกระเพาะปัสสาวะอักเสบเพราะน้ำนั้นจะเข้าไปลดความข้นของเลือดช่วยให้ระบบไหลเวียนของเลือดดีขึ้นและทำให้เลือดไหลเวียนได้อย่างมีประสิทธิภาพสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
2: สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการ Variety Travel พบกับทุกเรื่องท่องเที่ยวทุกความยั่งยืนวันนี้อยู่กับผมเหม่งพิพัฒน์แล้วก็อาจารย์ธรดร.ธรธรรมรงค์นาวาสวัสดิ์ครับเดี๋ยวอีกครู่อาจารย์จะโฟนอินเข้ามาพูดคุยกันในรายการนะฮะ
3: พร้อมแล้วครับคุณหมิง
2: ครับท่านผู้ฟังสามารถส่ง SMS เข้ามาร่วมพูดคุยแนะนำทักทายร่วมจัดรายการกับเราได้ที่4899899หรือ LINE YouTube Variety Travel หรือ Facebook Fanpage Variety Travel ครับก็ส่งเข้ามาพูดคุยกันนะฮะอ่ะนี่ทางฝั่งของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเขาชวนเที่ยวครับอาจารย์ฮะไปสัมผัสดวงตาพญานาคาลุ่มหินธรรมชาติต้องแสงช่วงฤดูฝนที่อุทยานแห่งชาติภูลังกา
3: เห็นแล้วเนี่ยต้องรอวันฟ้าใสแล้วก็พระอาทิตย์จะส่องเป็นประกาย
2: แล้วก็กล้องต้องดีด้วยนะฮะเจ้าหน้าที่อุทยานนี่ถ่ายรูป
3: ดีเราใช้ AI ดิ
2: อุ้ยแหมถ้าเกิดใช้ AI มันจะ เวลาน้องเที่ยวไปเนี่ยแล้วมันไม่เหมือนในรูปเนี่ยมัน
3: โลกนี้ก็ไม่เคยตรงปกอยู่แล้ว
2: อย่างนั้นเลยครับ
3: ทำชัดก้าของผม
2: โอ้ยนี่ที่ฝั่งของอุทยานชาติภูลังกาเนี่ยฝั่งของอีกด้านหนึ่งเนี่ยตอนช่วงที่ฝนตกเยอะๆนะฮะมีเขามีน้ำตกลงมาจากฝั่งของบนยอดเขาอ่ะทุกทิศทุกทางก็สวยเป็นแบบนะผมเห็นก็ถ่ายรูปมาอาจารย์เห็นรูปหรือยังฮะ
3: ถ้าเกิดฝนมันก็เห็นกันอยู่เป็นประจำอยู่แล้วถ้าเกิดฝนมันตกหนักเดิมทีมันไม่ใช่มันไม่ได้เป็นน้ำตกนะฮะคือแต่ว่าคือฝนตกหนักเนี่ยน้ำก็จะไหลไปตามทางน้ำก็จะไหลออกมาเป็นเส้นก็สวยดีฮะแต่ก็เปียกหน่อยฮะอยากเห็นก็ตะลุยไปแล้วกัน
2: มองไกลๆก็สวยดีแต่ไปอยู่บนยอดก็ไม่ค่อยดี
3: ก็รอให้ฝนหยุดเนี่ยพอฝนหยุดฝนใหญ่หยุดเนี่ยมันก็จะมีจังหวะที่เข้าไปน้ำยังเหลืออยู่แล้วก็ฟ้าก็จะดูดีอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องรอจังหวะกันแบบนั้นฮะ
2: ลงไปที่ภาคใต้ครับที่ปากบารานี่เขาแห่เก็บหอยการังกันนะฮะเกยหางโอ้โห
3: หอยหมดแน
2: ่เงินสะพัดเนี่ยอาจารย์เขาบอกว่าวันละ200,000เลยนะ
3: ก็หอยมันเกิดก็แต่ไอ้คือคำถามก็คือว่าแล้วหอยมันโดนอะไรมันถึงตายขึ้นมาขนาดนั้นนะฮะเพราะว่ามันผิดธรรมชาติเจ็บวันนี้พรุ่งนี้ก็ไอ้หอยเดิมทีที่อยู่ในทะเลก็หายไปแต่ง่ายไม่หมายความว่าไม่ควรเก็บนะฮะง่ายๆก็เอาเงินสิบเบี้ยใกล้มือแต่ไอ้ที่บูเบื้องลึกๆก็คือแสดงให้เห็นว่าผลกระทบกับทะเลแต่กับอะไรต่างๆมันก็เริ่มเห็นชัดขึ้น
2: ครับไม่เคยกินเลยไม่รู้รสชาติเป็นยังไงเขาบอกว่าขายที่หน้าหาดเนี่ยตอนที่จับขึ้นมาแล้วก็มีคนมารับซื้อเนี่ยกิโลกรัมละ60 บาท
3: โอ้ก็ราคาก็ดีเพราะว่ากิโลนี่มันรวมเปลือกด้วยนะ
2: คร
3: ับเพราะฉะนั้นเปลือกมันหนักวันนึงได้อยู่แล้วหอยสองฝานะฮะเพราะฉะนั้นก็คงเป็นปรากฏการณ์ชั่วครั้งชั่วคราวนะฮะเหมือนกับปลาที่โดนน็อกน้ำขึ้นมาเคยใช้หาดแล้วก็ไปจับกันอะไรประมาณอย่างนั้นซึ่งมันก็ไปเกิดเป็นระยะอยู่แล้วมันก็เป็นสิ่งที่เป็นปรากฏการณ์ในธรรมชาติที่ในระยะหลังอาจจะถี่ขึ้นแต่ก็บางครั้งเราก็ไม่รู้จะทำยังไงฮะ
2: แล้วก็ไปที่ไฟป่าพรุนี่ที่ครุ

0: ควรเคร่ง
1: ป่าไฟป่าพลุกับไฟป่าบนตามยอดดอยทางภาคเหนือนี่มันต่างกันเยอะไหมฮะ
2: โอ้ต่างกันฮะพลูเนี่ยก็คือมันก็เกิดขึ้นจากความแรงหรือไม่ก็โดนจุดโดนคนบุหรี่หรือโดนอะไรเยอะแยะไฟลามไปแต่เอาไว้ง่ายว่าการดับต่างกันเยอะครับเพราะไฟพลูนี่ดับยากมากเลยฮะมันจะฝังอยู่ข้างล่างข้างบนไหม้กลายเป็นข้างบนดับไปแล้วเป็นสีดำแล้วแต่ข้างล่างเนี่ยอาจจะมีไฟคุกอยู่แล้วก็เหมือนกับฐานนะทำฐานแล้วก็เชื้อเพลิงของพลุเนี่ยมันจะฝังอยู่ข้างล่างถ้าเกิดเป็นป่าทั่วไปป่าภาคเหนือภาคอีสานเนี่ยพื้นมันก็เป็นดินใช่ไหมแต
1: ่
2: พลุเนี่ยมันมีการสะสมของสารนิ่งซีอยู่ข้างล่างนะฮะเลยลงไปเพราะฉะนั้นไฟพลุเนี่ยดับไปแล้วบางทีมันก็ลุกขึ้นมาใหม่ได้จะเป็นการดับไฟป่าที่ยากที่สุดนะครับสำหรับการดับพลุ
1: ครับความเสียหายถ้าเทียบกับทางฝั่งของไฟป่าทางภาคเหนือเทียบกันได้ไหมฮะหรือมันก็เหมือนกัน
2: เมื่อพลุเนี่ยถ้าเกิดวัดกันเรื่องคาร์บอนเนี่ยพลุจะเยอะกว่าเพราะว่ามันสะสมคาร์บอนไว้สมัยเขาว่าเราก็ปล่อยคาร์บอนไปบนอากาศเยอะเยอะเยอะเลยง่ายๆโลกมันก็ร้อนขึ้นขนาดเดียวกันเนี่ยพลูจะเป็นระบบนิเวศเฉพาะมากกว่านะฮะพื้นที่พลูในประเทศไทยก็มีอยู่ไม่มากเพราะฉะนั้นมันก็จะมีระบบนิเวศมีสัตว์มีเพิ่มความสมบูรณ์มีเรื่องของอะไรต่างๆเนี่ยพลูจะเป็นพื้นที่ที่สูญเสียมากกว่าเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเทียบกันในลักษณะของอันไหนไร่ต่อไร่เนี่ยพลูกับป่าภาคเหนือเนี่ยก็คงต้องบอกว่าพลูสูญเสียมากกว่าทั้งเรื่องความหลากหลายทั้งเรื่องของการปล่อยคาร์บอนทั้งกันเรื่องของพื้นที่ที่มีน้อยกว่านะฮะก็คงต้องยอมรับตัวตรงนั้น
1: พื้นที่นี้น่าจะกินพื้นที่ตั้งแต่ภาคใต้ของประเทศไทยมาเลเซียแล้วก็อินโดฟิลิปปินส์ได้หรอครับ
2: ฟิลิปปินส์ก็มีพลูปกติมันก็มีอยู่แล้วเพียงแต่ว่ามันของเราเนี่ยมันหาค่อนข้างยากพลูบางทีเดิมทีก็มีอยู่บางทีก็โดนยึดไปมันเป็นพวกเวทแลนด์พื้นที่ชุ่มน้ำซึ่งโลกให้ความสำคัญเป็นพิเศษเพราะมันมีน้อยม
1: ัน
2: ต้องเป็นพื้นที่เฉพาะแล้วถ้าเกิดมันพินาศไปเนี่ยไม่ต้องคิดจะสร้างพลูขึ้นใหม่ปลูกปลายปลูกไม่ได้ปลูกปลาพลูนี่ไม่ต้องคิดเลยเพราะว่ามันถ้าเกิดมันจะสูญเสียไปแล้วมันเสียสภาพไปเลยการฟื้นคืนฟื้นฟูเป็นเรื่องโกหกนะ
1: นี่มีคนชมอาจารย์ไว้นะฮะมาชมที่คอมเมนต์ที่เฟซผมบอกว่าอาจารย์ธรวิเคราะห์ฟุตบอลดีมากเลยครับที่บอกว่าแมนยูจะมีโอกาสคว้าแชมป์
2: ไม่ได้บอกว่ามีโอกาสคว้าแชมป์บอกว่ามีโอกาสเป็นคู่แข่งอาร์เซนอล
1: อ
2: ๋
1: อเอา
2: แต่ก็ไม่แน่ฮะโลกแล้วลูกบอลกลมๆก็เดี๋ยวรอลองดูแล้วกันตอนนี้เท่าที่ผมดูอยู่ผมก็ยังคิดว่าถ้าเกิดแมนซี่ไม่กลับตัวตอนนี้เนี่ยแมนยูก็น่าจะเป็นทีมที่มีศักยภาพตอนนี้เนี่ย
1: ที่จะไปแข่งขันกับไอ้ปืนใหญ่อาร์เซนอล
2: ใช่เพราะว่าเชลซีผมไม่รู้ว่าเขาทำอะไรอยู่ขณะที่แมนซี่กำลังเป๋เรื่อยกันเปลี่ยนผู้จัดการทีมเมื่อนักเตะตัวหลักหายไปขณะที่ลิเวอร์พูลก็เหมือนกันผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าลิเวอร์พูลทำอะไรอยู
1: ่
2: อาจจะต้องใช้เวลาในการตั้งทีมใหม่
1: ปรับจูนทีมกันหน่อย
2: กี่ปีอ่ะ5-6 ปีนะฮะเพราะฉะนั้นความสำเร็จมันไม่ได้มาในบูเกียว
1: แต่อันเนอร์สล็อตเขามาปีแรกก็ได้แชมป์เลยนะฮะอาจารย์ฮะตอนที่คุมลิเวอร์พูล
2: ตอนนั้นน่าจะผีเข้าเนี
1: ่ย ได้มรดกจากเจอเก้นครอป
2: อะไรประมาณนั้นเนี่ยแต่ตอนนี้เนี่ยก็คงจะบอกว่าถ้าผมดูเนี่ยตามผมคิดว่าแมนยูเนี่ยอยู่ในศักยภาพที่ต่อเนื่องจากฤดูกาลที่แล้วเนี่ยแมนยูอยู่ในศักยภาพที่ดี
1: แต่ก็หวังว่านี่ผมพูดถึงสเปอร์นะ
2: เราสเปอร์เราที่17ไง
1: เอ้าเร็วจังเลย
2: เราไม่เอาที่17แค่นั้นเองเราที่16เราก็ถือว่าประสบความสำเร็จแล้ว
1: อ๋อครับแหมไม่ตกชั้นก็ดีมากแล้วฮะ
2: ใช่แล้วก็เอาให้ที่ดีกว่าเดิมไง
1: โอ้
2: เราต้องก้าวไปข้างหน้า
1: แต่เขาจ่ายไปเยอะเลยนะหลักต้องน่าจะ200 ล้านปอนด์เป็นอย่างต่ำแล้วมั้งฮะอาจารย์
2: ขายไปถึงตอนนี้ตัวเลขซื้อขายตัดลบกันแล้วเหลือ90ไหมฮะตัวเราขายไปเกือบขายเยอะกว่าซื้อ
1: ครับ
2: เพราะฉะนั้นตอนนี้สเปอร์ถ้าเกิดถามว่าทั้งซีทั้งช่วงซื้อขายนักเตะเนี่ยจะตัวจ่ายไป90ซึ่งจะขายทั้งลาเมลมันชื่ออะไรวะโรเมโรสเปนแล้วก็อะไรบล็อกเพื่อคนหนึ่งคนนั้นขายได้แพง ยังไม่เคยเล่นสเปอร์เลยซ้ำเคยเล่นนัดเดียวแต่ขายตั้ง46 ล้าน
1: ช่วงนี้นักท่องเที่ยวต่างชาติก็เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยต่อเนื่องนะฮะทำกิจกรรมที่หลากหลายด้วยที่พัทยานี่ก็เพิ่งจะมีเหตุการณ์นะนักท่องเที่ยวดำน้ำแล้วก็ได้ยินข่าวมาเนี่ย4 คนนะฮะเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการดำน้ำระดับที่เป็นครูสอนเลยฮะอาจารย์นะดำน้ำไปได้ก็กลับมาได้
2: นี่คือพัทยาแสมสาร
1: อ๋อแสมสารครับ
2: แสมสารครับ
1: คร
2: ับ ก็ดูแต่ชุดเขาเชี่ยวชาญจะตายแล้วมันไม่ใช่เป็นนักเรียนเลยนะนักก็ลอยเล่นนะเขาอาจจะอยากลอยก็ได
1: ้ลอยทั้งอุปกรณ์นี่แหละฮะถังออกซิเจนอะไรพวกนี้เนี่ย
2: ส่วนคนเรามันก็พลาดกันได้น้ำแต่น้ำบางทีมันน้ำแรงมันจะเก่งแค่ไหนในพื้นที่ไม่คุ้นเคยอาจจะพลาดได้แต่ก็ไม่เป็นไรหรอกแม่ก็ช่วยเหลือได้หมดก็แล้วเป็นเรื่องดีฮะ
1: ครับอยากจะไปดำน้ำที่เรือปราบอะไรเนี่ยเขามีเลขพิมพ์อยู่แล้วก็หายไปต้องไปดำที่ไหนครับ
2: เรือปราบของจริงๆไอเดียเริ่มต้นของผมเอง
1: ชุมพรหรือเปล่า
2: ชุมพรครับ
1: ครับ
2: ชุมพรเมื่อ15 ปี 16 ปีก่อนตอนนั้นฝึกประการฟอกขาวผมไปคุยกับปตท.สผ.ก็กองทัพเรือเอาเรือไปลงที่นั่นเรือปราบปัจจุบันนี้ปราบเพียบเลยช่วงนี้คือตัวปราบเนี่ยต้องเข้าใจนิดนึงว่ามันมีวันขุ่นกับวันใส
1: ครับ
2: ซึ่งช่วงนี้มันไปมาถ้าใสเนี่ยโอ้โหสุดๆปลาเยอะมากแต่ถ้าเกิดขุ่นก็มองไม่ค่อยเห็นแต่ละคนอาจจะมีฉลามวาฬแวะเวียนมาเป็นระยะเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องถ้าเกิดจะไปที่ชุมพรเนี่ยร้านดำน้ำเยอะแยะครับร้านน้ำท้องถิ่นชุมพร SME เข้าไปเรือปราบได้ทั้งนั้นก็ไปจอยปกติเขาดำ3 ไดฟ์ถ้าไปเรือปราบไดฟ์หนึ่ง
1: ไปจับปลาได้ไหมฮะ
2: อุทยานครับ
1: โอเค
2: อุทยานครับเสียใจด้วยนะครับเกาะงามน้อยเกาะงามหมู่เกาะงามอยู่ในเขตอุทยานหมู่เกาะชุมพรครับเพราะงั้นมันผิดกฎตั้งแต่ต้นแล้วครับไม่ว่าจะจับปลายิงปลาหรือตกปลาหรืออีท่าไหนมันก็ผิดทั้งนั้น
1: ใช่อันนี้แน่นอนครับสวัสดีครับอาจารย์ธรคุณเหม่งรบกวนสอบถามเกี่ยวกับเรื่องแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นติดกันในหลายประเทศอันนี้เป็นผลต่อเนื่องกันหรือเปล่าครับถ้าเป็นแบบนี้จะสามารถคาดเดาได้ไหมว่าต่อไปจะเกิดที่ไหนครับขอบคุณครับ
2: Ring of Fire Ring of Fire เนี่ยไล่มาตั้งแต่อเมริกาใต้นะฮะแล้วก็วนขึ้นมารอบเลยรอบมหาสมุทรแปซิฟิกนั่นก็คือ Ring of Fire แล้วก็มีแตกแขนงมาทางอินโดทางสุมาตราอย่างนิดหน่อยนะครับซึ่ง Ring of Fire เนี่ยมันเขาเรียกกันอย่างนั้นเนี่ยด้วยเหตุผลง่ายๆว่ามันเป็นแผ่นของแปซิฟิกซึ่งเป็นมหาสมุทรขนาดยักษ์กินพื้นที่1/3ของโลกเนี่ยแปซิฟิกมันชนกับไอ้แผ่นเปลือกโลกอื่นๆนะฮะยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดไหวทางอเมริกาใต้ก็จะชนกับแผ่นเปลือกโลกอเมริกาหรืออะไรพวกนั้นนะฮะขณะที่ถ้าเกิดไหวทางฝั่งบ้านเราเนี่ยมันก็ชนกับพวกยูเรเซียก็คือแผ่นที่เราอยู่หรือแผ่นอื่นๆมันก็จะเกิดแผ่นดินไหวกับภูเขาไฟระเบิดบน Ring of Fire อยู่แล้วเป็นเรื่องปกติคำถามก็คือว่าเราเดาได้ไหมสิ่งที่เราบอกได้คือแผ่นดินไหวกับภูเขาไฟระเบิดจะเกิดบนริงออฟไฟมากกว่าที่อื่นนะมากกว่าที่อื่นของโลกแต่เราไม่สามารถคาดเดาได้ว่าครั้งต่อไปมันจะเกิดที่ไหนเมื่อไหร
1: ่ครับ
2: เราเว้นดูดาวเรื่องผมไม่เก่งขนาดนั้นท่านก็ไม่ต้องเชื่อหรอก เอามันไม่เกี่ยวกันเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราบอกได้ก็คือว่าจริงๆแล้วที่มันมีเยอะๆเนี่ยจริงๆมันก็เรียกว่าเท่าๆกับเฉลี่ยนะมากกว่าเฉลี่ยนิดหน่อยแล้วก็ระดับที่เราฟังเนี่ยมันรู้สึกว่ามันน่ากลัวเนี่ยแต่ระดับ6 กว่า 7เนี่ยมันก็แรงอ่ะเพียงแต่ว่ามันก็ไม่ได้รุนแรงเป็นพิเศษถ้าเกิดแรงเป็นพิเศษในปีที่แล้วเนี่ย 8.8
1: ครับ
2: ที่คันชัดก้าที่ผมมึงไปที่ผมมึงไปมาเนี่ยอันนั้นแรงจริง 8.8 แต่ส่วนคือ7 กว่ามันก็เป็นไปได้นะส่วนดาวเนี่ยดูไปเลยคาดการเป็นไปไม่ได้ฮะเราไม่สามารถคาดการแผ่นดินไหวล่วงหน้าได
1: ้
2: เราสามารถบอกเตือนภัยได้ก็เมื่อแผ่นดินไหวเกิดขึ้นเมื่อแผ่นดินไหวเกิดจะปล่อยคลื่นออกมา2 คลื่นคลื่นหนึ่งจะเป็นคลื่นจะเบากว่าแต่เร็วกว่าเพราะฉะนั้นเครื่องมันจะดีเทคจากไอ้คลื่นนั้นได
1: ้ค่
2: ะแล้วมันก็จะเตือนภัยและไอ้คลื่นสะเทือนจริงมันจะตามมาแต่ช่วงเวลาของการตามมานี่มันสั้นมากในระดับวินาที ยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดเราอยู่ห่างจุดเตือนแผ่นดินไหวจุดแผ่นดินไหวจุดศูนย์กลางนะฮะ100กิโลเครื่องเราจะเตือนได้เราแค่4วินาที5วินาทีเท่านั้นระยะมันน้อยมันไล่กันมา

0: ขณะที่ถ้าเกิดเราห่างไป300กิโลมันก็อาจจะเตือนได้15 20วินาที30วินาทีเนื่องจากระยะทางมันห่างขึ้นคลื่นเร็วมันก็เลยฉีกคลื่นช้าได้ระยะมากขึ้นเข้าใจนะ
1: ครับ
0: แต่ก็ยังไงก็อยู่ในหลัก30วินาทีเนี่ยเพราะว่าถ้าเกิดมันจะบอกเตือนล่วงหน้าได้1นาที2นาทีเนี่ยแล้วแปลว่าเราอยู่ห่างมากจนต่อให้มันเตือนก็ไม่มีค่าเพราะมันเหมือนว่าแรงแผ่นดินไหวมันน้อยนะเพราะงั้นก็จงเข้าใจกันซะว่าเราไม่สามารถหรือไม่ถ้าเกิดเราจะบอกอย่างญี่ปุ่นบอกเนี่ยซึ่งจริงๆญี่ปุ่นพูดเนี่ยที่บอกว่าจะเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในรอบ30ปีอะไรเงี้ยในอีก3คือเขาเตือนใน30ปีอ่ะเข้าใจไหมคุณเหม่ง
1: 30ปีข้างหน้าเลยแหละฮะโอ้โห
0: ในช่วง30ปี
1: ไม่เกิด
0: มา 4,600 ล้านปี
1: คนที่ดักจับผิดก็ไม่เสียชีวิตไปหมดแล้วล่ะฮะ
0: ถ้าดีออกบอกแล้วเกิดไม่เกิดสุดเราไม่ต้องรับผิดชอบก็ตายไปแล้วคือเราเขากำลังเข้าใจอะไรสักอย่างว่าไทม์ของโลกเนี่ยไทม์สเกลของโลกของที่เราอยู่เนี่ยมันคนละสเกลกันโลกมัน 4,600 ล้านปีเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ไดโนเสาร์ที่วิ่งไล่กันอยู่ที่เอ็มสเตรทในหนังเนี่ยเพิ่งเกิดมาตอน5ทุ่ม
1: โอ้
0: สเกลกิ๊กก๊อกเหมือนเอาชีวิตมนุษย์ที่เปลี่ยนจากลิงมาเป็นคนเนี่ยคุณเม่งบีบนิ้วใส่ไมโครโฟนเนี่ย
1: ครับ
0: นั่นแหละช่วงเวลาของ24ชั่วโมงโลกเนี่ยเรามีเวลาอยู่บนโลกแค่ดีดนิ้ว1แป๊ะ
1: ก็
0: สามารถเพราะฉะนั้นจะไป30ปีในสเกลของโลกก็ถือว่าแม่นมากแล้วเมื่อเทียบกับ 4,600 ล้านปีแต่ถ้าเกิดเอาแบบของมนุษย์ให้ตายแล้วก็ไม่สามารถจะเตือนได้ในระดับปีหน้าจะเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่7ครั้งที่นั่นที่นี่ผมตายไปแล้วก็ยังไม่เกิดเหตุการณ์อะไรนั้น
1: ครับก็ถือว่าตอบคำถามเรียบร้อยแล้วนะฮะแต่ว่ามันมีเคสแบบเมืองไทยไหมฮะว่าเกิดแผ่นดินไหวที่พม่าแล้วมาตึกถล่มที่ไทยอย่างเงี้ย
0: ก็ไม่เห็นนะฮะเพราะเราอยู่บนดินตะกอนเขาเล่าเนี่ยเราห่างจากแผ่นดินไหวค่อนข้างเยอะนะฮะไอ้จุดที่เกิดพม่าเนี่ยเราไม่อยู่ใกล้ๆเลยนะห่างมาเยอ
1: ะ
0: แต่แรงคลื่นแรงสั่นสะเทือนพอมันเข้ามาถ้าเกิดมันผ่านชั้นหินแข็งๆเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยเดือดร้อนแต่พอมันเข้ามาดินตะกอนดินตะกอนมันก็เหลวอ่ะสุดใจใช่ไหมมันก็สะเทือนเยอะเข้าใจง่ายมากเลยมันก็สะเทือนเยอะแล้วไอ้ตึกเนี่ยปกติไอ้ตึกข้างบนเนี่ยก็จะต้องโยกเยอะมันก็เหมือนกับไม้หลักปักขี้เลนเนี่ยข้างบนมันก็โยกไปมันนั่งเรือก็ได้คุณเหม่งไม่นั่งเรืออยู่ทะเลไม่เยอะ
1: ครับ
0: นั่งเรือถ้าเกิดขึ้นดาดฟ้าเรือมันก็ต้องเอียงมากกว่าไอ้นั่งอยู่ข้างล่างเพราะฉะนั้นข้างบนก็จะรู้สึกเยอะกว่าแต่ถ้าเกิดถามความเสียหายเยอะกว่าเนี่ยก็คือช่วงรอยต่อ
1: ครับ
0: เราคอนโดเมืองไทยชั้น8 9 10เพราะว่ามันจะเป็นช่วงรอยต่อส่วนใหญ่มันจะเป็นตึกข้างล่างจะใหญ่ตึกข้างบนมันจะได้กว่าแล้วก็จะมีสวนดาดฟ้าใช่ไหม
1: ก็แจ็คพอตมาเข้าตึกที่ถล่มพอดีจริงๆมันก็สั่นกันหมดทั้งกรุงเทพนะฮะ
0: ไอ้นั่นไงตึกถล่มเองนะมันถล่มนั้นมันไม่เกี่ยวกับแผ่นดินไหวอย่างเดียวถ้ามันเกี่ยวกับมาตรฐานตึกด้วยนั่นก็ดูกันแล้วกัน
1: ครับ
0: ว่าเป็นยังไง
1: หัวค่ำนี้บอลไทยจะสดรอดช่องสิงคโปร์จะรอดฝนไหมครับแหมนึกว่าจะรอดสิงคโปร์หรือเปล่าจะรอดฝนเลย
0: แต่โทษทีฮะผมไม่ได้ติดตามบอลไทยครับ
1: ครับผมว่าน่าจะสดไม่สดฝนแน่ไม่ตามที่กรมอุตุเขาบอกเนี่ยฝนไม่ตกนะสี่วันในสี่วันข้างหน้านับจากวันนี้ไปนะฮะแต่ว่าได้สดรอดช่องไหมสดรอดช่องแน่แล้วสิงคโปร์เนี่ย
0: มันไม่แม่นเนี่ยไหนได้หรอกบอกได้เลยต่อให้กรมอุตุก็ไม่แม่นขนาดนั้นเพราะฟ้าฝนมันแปรปรวน
1: อ๋อครับ
0: แต่คือไม่ตกในที่นี้คือไม่ตกหนักอาจจะตกบางที่อย่างอยู่เกษตรนี่เดี๋ยวก็ตกแล้วมันก็ตกเกษตรตลอดถ้าเกิดอยู่แถวเอกมัยอาจจะตกหยิมบ้างอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะมีมันไม่ได้มันเป็นช่วงฟ้าฝนหน้าฝนเราอยู่หน้าฝนต้องเข้าใจกันนิดนึงเพราะฉะนั้นความหมายของกรมอุตุคือไม่ได้ตกหนักนะตกรุนแรงหรืออะไรพวกนี้เนี่ยมันก็อาจจะแต่ก็อาจจะมีฝนบ้างโผล่มานิดๆหน่อยๆบางพื้นที
1: ่ครับไปเรื่องของทุเรียนกันหน่อยฮะเนื่องจากราคาทุเรียนนะฮะในฝั่งของมาเลเซียนี่ตกต่ำนี่ก็ทางฝั่งของรัฐบาลเขาก็ลงไปส่งเสริมนะฮะเอาเรื่องของท่องเที่ยวเนี่ยเดินทางไปที่กินทุเรียนผมเพิ่งซื้อพวกน้องนิ่งหน่งทุเรียนที่มันไม่ได้ไซส์มาตรฐานที่จะส่งลงนะครับอาจารย์ขึ้นมาจากเป็นทุเรียนใต้จากจังหวัดนครศรีธรรมราช สนนราคาแกะออกมาเอาแต่เนื้อนะกิโลละ300บาทถูกมากน้องติ้งหน่องติ้งหน่องอะไรภาษาของคุณสุปจีครับ
0: แล้วอร่อยไหมอ
1: ร่อยฮะรสชาติดีเลย
0: เอาเงินมาดิ เนื่องจากคุณสุปจีอยากกินทุเรียนก็เพิ่มเลยคนละครึ่งไม่พอ
1: โ
0: อ้เพิ่มไป 2,000 บาทให้500บาทไปซื้อทุเรียน
1: แกะเข้าห้องเย็นส่งไปขายจีนได้ไหมฮะน่าจะได้นะ
0: นั่นให้คุณสุปจีคิดไปรายการเราไม่อาจเอื้อมไปวิจารณ์นโยบายของรัฐตามสบายอยากคิดอะไรคิดไปไม่ใช่หน้าที่ผม
1: มันมีต่ออีกนิดนึงเรื่องของแผ่นดินไหวแล้วผมเข้าใจถูกไหมครับว่าบางครั้งแผ่นดินไหวระดับ7อาจรุนแรงกว่าระดับ8ถ้ามันเกิดขึ้นที่ตื้นกว่าเยอะๆขอบคุณครับ
0: ถูกครับแผ่นดินไหวต้องดูระดับความลึกครับถ้าเกิดแผ่นดินไหว50โลเนี่ยลึกนะฮะแผ่นดินไหวลึก50โลเนี่ยไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดแผ่นดินไหว10กิโลนะเนี่ยไอ้พวก10โลเนี่ยแหละตัวร้ายสึนามิที่เกิดเมืองไทยคราวก่อนเมื่อ20กว่าปีที่ก่อนก็พัดแรงด้วยแล้วตื้นด้วยอันนั้น10โลแล้วระดับ9
1: ครับ
0: อันอย่างนั้นเนี่ยอย่างนั้นน่ะโหดร้ายแต่ถ้าเกิดระดับ7ถ้าเกิด50โลเนี่ยก็ไม่เท่าไหร่ความลึกของจุดของแผ่นดินไหวคือมันขบกันนะง่ายๆแต่ไอ้ตรงที่มันไหวคือจุดที่ตัวแผ่นดินมันขบกันแล้วมันเกิดมันหลุดขบมันเด้งเหมือนเรายิ้วแตกกันไว้ก็กดแดงเด้งตึ้งเนี่ยถ้าเกิดมันอยู่ลึกมันก็แรงมันก็ส่งมาน้อยถ้ามันตื้นแรงก็เยอะก็แค่นั้นง่าย
1: ๆที่คำชัดก้ากับญี่ปุ่นที่ไหนแผ่นดินไหวมากกว่ากันครับมากกว่าหรือแรงกว่า
0: ถ้าเกิดเอาความแรงนะคำชัดก้ากินขาดครับ
1: โอ้แต่ความถี่กว่าในญี่ปุ่น
0: เดี๋ยวจะว่ากินขาดใช่ไหมล่ะญี่ปุ่นไอ้ไหวแรงที่สุดที่เราเจอมาในระยะ20กว่าปีเนี่ยแรงสุดคือโทโฮกุสึนามิจนย้อนไปปี2011นะฮะปีต้นทีมันเป็นผมจำเป็นปีคศนะฮะ2011ก็15ปีก่อนแล้วก็มาคำชัดก้าปีที่แล้วเนี่ย 8.8 ฉะนั้นคนตรงนั้นใน15ปีเนี่ยแรงสุด2ครั้งครั้งหนึ่งก็คือที่ญี่ปุ่นที่เกิดสึนามิคนตายเป็นหมื่นขณะที่คนหนึ่ง 8.8 ที่คำชัดก้าหนีตายไปหลายตัวแต่คนตายเลือดตายไปคนเดียวเพราะว่ามีเป็นไปเหมือนไม่มีคน
1: ครับดูเวลาแล้วครับเดี๋ยวเราคงต้องพักฟังสิ่งที่ทำใจกันสักครู่หนึ่งก่อนเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อในช่วงที่2ของ Variety Travel พักกันสักครู่ครับ
2: Variety Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธร.ดำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เม้งพิพัฒน์และทีมงาน
3: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love ราวเสน่ห์ G1 จินนี่ณัฐนิชา G2 เจน่าแองเจลิน่า G3 บีมายจิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
4: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
5: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วย คาพูทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
6: เอ็มคอ

0: ออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Mcard Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
1: Quality Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธร ดำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เบงพิพัฒน์และทีมงาน
2: กลับมาต่อกันในช่วงที่2ของ Quality Travel อยู่กับอาจารย์ธร ดร.ธร ดำรงนาวาสวัสดิ์แล้วก็ผมเบงพิพัฒน์ครับก็ย้ำกันอีกทีครับท่านผู้ฟังสามารถส่ง SMS เข้ามาร่วมพูดคุยแนะนำทักทายร่วมจัดรายการกับเราที่4689899หรือไลน์ YouTube Quality Travelหรือ Facebook Fanpage Quality Travel ครับก็ส่งกันเข้ามาพูดคุยกันนะฮะแผ่นดินไหวนี่เราใช้ AI แก้ไขยังไงได้บ้างครับอาจารย์เป็นสึนามิเป็นลิกอีเวนต์ทั้งสองฝั่งเลยนะ
3: คือจริงๆเราก็อยากเดาแผ่นดินไหวให้ได้นะ
2: ครับ
3: แล้วก็การวิเคราะห์ข้อมูลเยอะๆเนี่ยเราอาจจะต้องใช้ AI ในการช่วยวิเคราะห์ข้อมูลแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเรากำลังใช้ AI ในการศึกษาวิจัยอยู่เพื่อในอนาคตซึ่งผมตายไปแล้วเราอาจจะเดาแผ่นดินไหวได้แม่นกว่านี
2: ้หรือไม่ก็บอก
3: ล่วงหน้าได้ดีกว่านี
2: ้หรือไม่ก็บอกก่อนล่วงหน้าได้ไหมฮะก่อนจะเกิดแผ่นดินไหวอย่างเงี้ยมี
3: ไม่ใช่ไงเขาเนี่ยที่เขาศึกษาวิจัยอยู่เขาก็พยายามจะทำตรงนี
2: ้ครับ
3: แต่ต้องเข้าใจว่าโอ้โหโลกมันใหญ่เราจะไปติดเครื่องมือถ้าเกิดเราสามารถทุ่มเครื่องมือทุกสิ่งทุกอย่างยัดเข้าไปในจุดเดียวให้มากที่สุดเนี่ยเราอาจจะสามารถทำการคาดการได
2: ้ครับ
3: มันได้ในระยะที่ล่วงหน้าที่ดีกว่านี้แต่ไอ้จุดที่เรายัดเครื่องมือทั้งหลายทั้งปวงลงไปเนี่ยอาจจะมีมูลค่า 1,000 ล้านเหรียญ
2: โอ้
3: ก็เข้าใจไหมแล้วก็ไอ้ถ้าเกิดได้ถามว่าแล้วต้องยัดกี่จุดก็สัก 20,000 โลมั้ง
2: ต่อจุด
3: ไม่
2: ทั่วโลก
3: ระยะทาง
2: อ๋อฮะ
3: เราต้องใช้เงินสักคือต้องมีเงินขนาดอีลอนมัสก์สักล้านคนเนี่ย คิดเอาเองแล้วกัน
2: ครับ
3: เพราะฉะนั้นเนี่ยมันถึงว่าบางอย่างมันคาดเดาไม่ได้เพราะมันมีข้อจำกัดอยู่หลายประการเหลือเกินที่มันไม่สามารถจะแล้วใครมันจะบ้าเอาเงินมหาศาลจนสามารถจะยึดดาวอังคารได้มันทุ่มกับการคาดการแผ่นดินไหวที่อาจจะไม่เกี่ยวอะไรกับบ้านเราหรือเงินที่ลงไป
2: ครับ
3: อาจจะไม่ได้ใช้เลยก็ได้จริงๆประเทศไทยน่าจะน่าจะคือเก่งด้านนี้นะ
2: อ๋อแต่ก็ไม่ค่อยมีภัยพิบัตินะอาจารย์
3: ไม่ใช่พวกสร้างอะไรแล้วไม่ได้ใช้อ่ะ
2: อย่าไปยุ่งกับเขาสิฮะไม่ใช่แต่เฉพาะไม่ใช่อย่าไปยุ่งแต่เฉพาะผู้มีอำนาจ
3: อ๋อมีเรื่องเลยเรื่องแผ่นดินไหวในพูดแล้วหลายคนมีข่าววูบๆว่า
2: ค
3: ุณสึนามิเจ๊งแล้วหรืออะไรต่างๆเนี่ยจริงๆก็เขาก็มีการตรวจเป็นระยะแต่ต่อให้มันเจ๊งเนี่ยต้องเข้าใจว่าการเตือนสึนามิปัจจุบันเนี่ยมันเรียกว่าทุนมันมีไว้หุ่นเล่นๆ นะฮะแต่ว่าก็ดีอ่ะมีไว้เก็บข้อมูลนะแต่ว่าหน้าปัจจุบันการเตือนแผ่นดินไหวเนี่ยถ้าเกิดจะเกิดสึนามิเนี่ยเราไม่ได้ใช้ทุนรอให้คลื่นวิ่งมาถึงทุนเราหรอกเรารู้เราเตือนตั้งแต่แผ่นดินไหวเกิดขึ้นแล้วเพราะแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นอย่างแรกมันต้องเกิดในทะเลมันถึงจะเกิดขึ้นมันเกิดยอดเขามันจะเอาขึ้นมาจากไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องเกิดในทะเลนะฮะยกเว้นบางจุดอย่างฟยอร์ดอย่างนี้ผมไม่นับเอาไปว่าเกิดในทะเลแล้วกันถ้าเกิดในทะเลแล้วมันต้องเป็นแผ่นดินไหวมีสองแบบคือขนาดเคลื่อนที่แบบด้านข้างกับด้านขึ้นลงถ้าเกิดด้านข้างเนี่ยไม่เกิดแต่ถ้าเกิดขึ้นลงนี่เกิดเพราะฉะนั้นสองข้อจำกัดก็คือต้องแรงพอต้องอยู่ในทะเลแล้วก็ต้องเคลื่อนขยับขึ้นลงถึงจะมีโอกาสเกิดสึนามิแต่ปกตินะปัจจุบันถ้าเกิดดูญี่ปุ่นเป็นตัวอย่างเนี่ยเขาเตือนตลอด
2: ครับ
3: เตือนในทะเลเตือนแล้ว
2: ม
3: ันจะอีท่าไหนแล้วก็จะถามว่าเตือนถูกไหมอาจจะผิดสัก 90% คือเตือนแล้วไม่เกิดหรือเตือนแล้วเกิดขึ้นสูง1คืบเพียงแต่ว่าเขาก็ยังเตือนแล้วคนก็ยังอพยพ
2: ครับ
3: แหมเพราะฉะนั้นสบายใจในส่วนนี้นะฮะว่าเมื่อเกิดปุ๊บเนี่ยการเตือนคลื่นสึนามิเนี่ยยังไงก็ตามเราใช้เทคโนโลยีใช้วิธีการอื่นในการเตือนส่วนทุนเนี่ยมันมีไว้เก็บข้อมูลบางมันอาจจะเจ๊งบ้างไม่เจ๊งบ้างก็ว่าไปแล้วกันแต่แผ่นดินไหวปุ๊บเนี่ยถ้าเกิดในทะเลเขาเตือนอยู่แล้วยังไงเขาก็เตือนไว้ก่อน
2: ครับ อยากให้สเปอร์ลิเวอร์พูลมัดรวมกันมาเจออาร์เซนอลผมทีเดียวเลยได้ไหมครับ
3: มันไม่เกี่ยวกับนิสัยใจนะมันเกี่ยวกับระบบทีมมากกว่าซึ่งอาร์เซนอลก็ต้องยอมรับอย่างนะฮะว่าอาร์เซนอลสร้างทีมมานานมาก
2: ครับ
3: ใช้เวลาหลายปีอ่ะกว
2: ่
3: าอาร์เซต้าจะมาถึงจุดนี้แล้วเขาใช้อาร์เซต้าคนเดียวแล้วก็ขยับตัวนักเตะขึ้นมาเรื่อยๆจริงๆอาร์เซต้าจะไม่ใช่เป็นผู้จัดการทีมที่เก่งที่สุดก็ได้แต่เขาโชคดีที่ตอนที่เขาขึ้นมาเนี่ยม
2: ัน
3: เป็นช่วงที่เขาสามารถเอาอาร์เซนอลมาใกล้ๆตำแหน่งแชมป์ได้ตลอดเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นเขาก็เลยบอร์ดเขาก็เลยให้เวลาพอให้เวลาเสร็จอาร์เซต้าก็เลยสร้างทีมขึ้นมาเรื่อยๆจนสามารถที่จะสร้างทีมอย่างใจได้เพราะฉะนั้นมันต้องใช้เวลาครับก็เหมือนท่านเซอร์สมัยเซอร์อะไรก็เหมือนกัน
2: เออแล้วแท็กติกเขาก็แปลกนะเอากองกลางไปยืนกองหน้าก็ยิงได้เรื่อยๆด้วย
3: คือถ้าเกิดมีเวลาเนี่ยผมเชื่อว่าผู้จัดการทีมที่เก่งพอเนี่ยถ้ามีเวลาเนี่ยเขาก็จะสามารถสร้างทีมได้เพียงแต่ว่าไอ้เวลาเนี่ยจะต้องใช้เวลา 2-3 ปี 4 ปีกว่าจะลงตัวเข้าใจนะเพ
2: ีย
3: งแต่ว่าปัญหาก็คือว่าณตอนนี้คือเสียงเรียกร้องจากแฟนบอลมันรุนแรงแม้กระทั่งลิเวอร์พูลก็เถอะเพราะฉะนั้นเวลามันก็เลยไม่ค่อยมีผู้จัดการทีมไม่ว่าเก่งขนาดไหนจะให้ทีมเก่งได้ภายในพริบตาเดียวเนี่ยก็ลำบาก
2: ถ้าอันเนสล็อตได้อยู่ฤดูกาลนี้ก็อาจจะทำทีมอาจจะไม่ต้องถูกไล่ออกก็ได้มั้ยหรือเปล่า
3: อันนั้นไม่รู้ต้องไปถามแฟนหงไม่เกี่ยวกับผมหรืออีกทีมนึงเนี่ยก็คืออีกทีมนึงก็คือต้องเป็นทีมที่มีระบบแข็งแกร่งแล้วเลือกผู้จัดการทีมที่มาต่อเนื่องได้ซึ่งทีมอย่างนี้มีฮะง่ายสุดนี่คือไบรตัน
2: เห
3: ็นไหม
2: คือ
3: ระบบเขามีระบบของเขาเป๊ะ
2: ผู้จัดการทีมคนไหนมาก็ทำทีมดีหมดเลย
3: ก็คือระบบทีมเขาแข็งมากระบบเขาเป็นอย่างนั้นแล้วเขาเลือกผู้จัดการเข้ามาต่อคนหนึ่งหลุดไปเขาดึงอีกคนหนึ่งเข้ามาระบบเขาแข็งแกร่งเพราะฉะนั้นใครจะออกไปคนใหม่เข้ามาสักเดี๋ยวก็เก่งเองก็คือเขาสร้างทีมในลักษณะนี้เพราะฉะนั้นทีมอย่างนั้นเนี่ยจะเป็นทีมที่แข็งแกร่งแต่ก็ยังไปถึงตำแหน่งแชมป์ไม่ได้ด้วยเหตุผลว่ามันเป็นระบบที่ออกแบบไว้ให้อยู่กับพรีเมียร์ไม
2: ่
3: ได้ให้ได้แชมป์เพราะว่าเขาไม่มีเงินลงทุน
2: ตอนที่เซอร์เล็กซ์เฟอร์กูสันออกจากแมนยูเนี่ยระบบมันก็ดีมากนะฮะอาจารย
3: ์แต่เซอร์แก่ไงระบบแล้วปัญหาของระบบ
2: ครับ
3: ไม่ระบบของแมนยูจริงๆไม่ได้ดีมากขนาดไบรตันนะ
2: แต่บารมีกุนซือเนี่ย
3: ระบบของทีมแมนยูใช่กุนคือกุนของท่านเซอร
2: ์ครับ
3: ที่สามารถตบไอ้พวกนักบอลที่เจอีโก้สูงให้อยู่ในคอนโทรลได้คนไหนที่คอนโทรลไม่ได้ก็ตึกปล่อยไปเลยโรนัลโดเบคแฮมตอนหลังๆพอเริ่มหือหนักขึ้นก็โดนขายออกไปท่านเซอร์ก็ไม่แคร์เพราะฉะนั้นนั่นคือระบบของแมนยูคืออยู่ที่ท่านเซอร์ในยุคนั้น
2: ครับ
3: พอเดวิดมอยมาปุ๊บเนี่ยขนาดเลือกเอาเดวิดมอยที่คิดว่าพลังสูงแล้วก็ยังไม่สามารถคุมนักเตะต่อจากนั้นได
2: ้
3: เด
2: ี๋
3: ยวลองดูแมนซี่ดิ
2: ทำไม
3: ลักษณะผมเชื่อว่าเป๊ปเนี่ยเขามีฝีมือมีพลังมีกลุ่
2: ม
3: เพราะฉะนั้นเนี่ยจะพอเป๊ปไป
2: แต่มาเลสกาเนี่ยมีหรือเปล่า
3: ใครคือมาเลสกา
2: อ่ะก็กุนซือของแมนซีคนปัจจุบันเนี่ยฮะ
3: แล้วเขามีผลงานอะไร
2: เขาเคยคุมเชลซี
3: ครับเลสกาเราไม่ดีกว่านั้นไปคุยคุมเชลซีได้ไง
2: ก็ไม่ยังไงก็ถามว่ามีขืนพอหรือเปล่าผมว่าก็เนี่ยมาเลสกามีไหมผมก็ถามต่อ
3: ก็เนี่ยผมจะไปรู้เหรอผมก็ถามอยู่เนี่ย
2: ครับ
3: เขาน่าจะมีอย่างเดียวน
2: ะ
3: ก็คือรูปลักษณ
2: ์
3: หน้าตาคล้ายๆเป๊ป
2: กวนหัวเหมือนกันเป๊ะเลย
3: ก็คือพอนักเตะวิ่งอยู่หันไปอาจจะนึกว่าเป๊ปกลับมาแล้วก็เลยมีกำลังใจส่วนขืนเนี่ยอื่นนี่เราไม่ได้ดูถูกนะครับ
2: คือ
3: เขาก็ต้องแสดงขืนของเขาออกมาให้เห็นให้มันรู้สึกว่าเคยผ่านงานที่มีกลิ่นเยอะๆมาอะไรประมาณนั้น
2: แบ็คแพ็คไปเที่ยวคำชัสก้าปลอดภัยไหมครับกลัวจะเหมือนฮัลุนโซโล
3: ่ท่านฮัลุนก็เขาถ้าเกิดเรา
2: การ ที่
3: ว
2: ิ่ง
3: ใส่มันไม่ได้แจ็คพอตว่าเขาถ้าเกิดตามที่เขาวิเคราะห์นะตามที่ชันสูตรนะอย่างอื่นผมไม่รู้นะก็คื

0: คือนอนอยู่นอนก็เสียชีวิตครับด้วยสุขภาพ
1: กินอะไรไม่ถูกอาจจะไปเลยไม่รู้ประมาณนั้นหรือเปล่าไม่รู
0: ้คือแต่ว่าก็เกิดเป็นการเสียชีวิตแต่ในลักษณะของสุขภาพไม่ได้โดนจารกรรมไม่โดนฆาตกรรมหรืออะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นผมก็ว่ามันก็ไม่ได้ตามที่เขาชันสูตรนะส่วนคำชัดก้าคำชัดก้าจริงๆประเทศเป็น
1: ถ้าไม่แพ้แซลมอนไม่แพ้ปูก็น่าจะอยู่ได้นะ
0: ปัญหาคือมันแพง
1: อ๋อครับครับ
0: คำชัดก้าไม่ยืดถูกผมไม่เคยเขียนเลยสักครั้งในเฟซที่ลงติดต่อกันมา2อาทิตย์แล้วว่าคำชัดก้าถูกผมเขียนบอกว่าปูถูกกว่าเมืองไทย
1: ครับ
0: เข้าใจใช่ไหมโดยเปรียบเทียบปูชนิดเดียวกันไม่ได้หมายว่าเอาปูคำชัดก้ามาเทียบกับปูม้าคือที่ขึ้นมาไม่ได้ใช้พูดอย่างนั้นเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยแบ็คแพ็คไปคำชัดก้าถามว่ามีไหมมีเพราะว่าไอ้คนจีนที่มาจากกวางสีสาวด้วยนั่งอยู่ข้างๆผมตอนนั่งฮอคุยกันเนี่ยเขามาคนเดียวโซโล่
1: ค
0: นจีนเป็นผู้หญิงด้วยคนผู้หญิงนะฮะแล้วก็ผู้หญิงเนี่ยจะอายุประมาณสัก30กว่าก็โซโล่มาจากกวางสีที่เราว่ามันก็ไม่ได้ลำบากขนาดนั้นเพราะว่ามันก็มีทัวร์ทุกจีนเล็กๆน้อยๆโผล่ขึ้นมาบ้างแต่ถ้าเกิดคนไทยจะไปนั่นผมก็คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรปัญหามีอย่างเดียวอย่างแรกก็คือต้องเป็นแบ็คแพ็คที่มีตังค์เน
1: ี
0: ่ยเพราะว่าค่าเครื่องบินอย่างเดียวก็หลายหมื่นแล้วแล้วค่าของชีพก็ไม่ได้ถูกแล้วข้อที่สองก็คือก็เป็นแบ็คแพ็คที่อึดและอดทนมากยกเว้นคุณพูดภาษารัสเซียได้เพราะว่าเขาไม่พูดภาษาอังกฤษ
1: โอเคครับสมัยอาร์เซนอลมาเยือนไทยปี1998 มีงานเลี้ยงที่เอกมัยอาจารย์ธรได้ไปด้วยไหมครับในฐานะเจ้าบ้านเจ้าถิ่น
0: ผมไม่ได้เชียร์อาร์เซนอลฮะเข้าใจเลย
1: จะไปทำไมเนี่ย
0: เพิ่งถามว่าตอนสมัยไฮริเคนพาสเปอร์มาเตะที่สนามแล้วก็จะเตะไม่ได้เพราะฝนตกหนักสนามน้ำท่วมอย่างนั้นค่อยถามกันหน่อยไม่ใช่ถามผมว่าผมไปต้อนรับอาร์เซนอลหรือเปล่า
1: แผ่นดินไหวทั้งประเทศแต่ตึกที่หล่มมีตึกเดียวน่าคิดนะครับอ้าวก็ดีแล้วแค่ตึกเดียวมองในแง่ดีนะถ้าตึกอื่นด้วยเนี่ยคือเห็นโยกเลยน้ำในสระว่ายน้ำที่อยู่ตามรูปท็อปดาดฟ้าหรืออยู่จำชั้นนะมันหกถ้าขนาดนั้นน่ะถ้ามันมีหลายตึกนี่แย่เลยนะประเทศไทย
0: ก็แล้วแต่เขาก็ตุยไปตรวจสอบอะไรกันได้มีว่ากันไป
1: ครับอ่ะข้ามไปผมคุณธีรวัตรส่งเข้ามาที่ไลน์ YouTube ครับบอกว่าผมแซงเดอใบผมยังดูความแตกต่างกับผู้จัดการคนใหม่ไม่ออกเลยครับผมแฟนเรือใบยังดูความแตกต่างกับผู้จัดการคนใหม่ไม่ออกเลยครับอ๋อโอเค
0: ไม่โอเคฮะผมไม่เข้าใจคือเดี๋ยวนี้ดูความแตกต่างจากผู้จัดการคนใหม่ไม่ออกนี
1: ่เอาใหม่คุณธีรวัตรส่งเข้ามาใหม
0: ่ ผมไม่เข้าใจหมายความว่าทีมแข็งแกร่งเหมือนสมัยเป๊ปใช่ไหมผมว่าไม่น่าใช่นะฮะด้วยผลบอลที่ออกมา 3-0 เนี่ยแล้วก็ดูจากฟอร์มผมว่ามันเตะๆปะๆไงชอบคนลองดูแล้วกัน
1: ไปกันกิจกรรมท่องเที่ยวกันบ้างทางผู้ว่ากทมนะเขาจัดกิจกรรมน่าจะใช้เป็นกิจกรรมเข้าจังหวะทัวริซึมผมไม่รู้จะพูดยังไงนะแดนทัวริซึมอะฮะแอโรบิกเนี่ยก็บูมเพราะแกนะนี่แกจัดอะไรนะสวิงแดนนะฮะที่ลุมพินีสถานที่สวนลุมพินีคนก็ไปกันเยอะมากเลยอาจารย์นะ
0: ฮะไม่มีแล้วแต่ว่าคนจะคิดบ้างว่าอายุ60แล้ว คุณจะจัดกิจกรรมที่สมวัยให้คนอายุ60ไปทำบ้าง
1: เล่นโยคะอะไร
0: บ้า60ใครก็เล่นโยคะ
1: ไทเก้ง
0: เล่นเกาพุงหมา
1: Oh.
0: จริงๆกิจกรรมหมาเขาก็เริ่มมีแล้วนะผมว่าน่าสนับสนุนแล้วก็เร่งให้มันหนักขึ้นยกตัวอย่างเช่นพาคนหลังเกษียณพาจูงหมาไปเที่ยวปาร์คอะไรเงี้ยซึ่งตอนนี้เขาก็มีอยู่บ้างแล้วแต่อยากให้มันชัดเจนมากขึ้นเขาจะมีวันหมาด้วย
1: ครับ
0: วันนี้เป็นวันคอกี้ทุกคนพวกแก๊งคอกี้ก็ไปมีวันลาบาร์ดอผ่านไปแล้วผมพอดีผมเพิ่งตามเจอผมก็เลยไม่ได้พาละไอฮาคุไปแต่ถ้าเกิดจะผมว่าตรงนี้ก็ทำดีเพราะว่าอย่าเอาบ้าแรงนะบ้าพลังก็ทำไปแล้วกันไอพวกเอโรบิกอะไรแต่คิดถึงคนแก่มั้งเว้ย
1: แต่ว่าเขาเป็นผู้ว่าที่แข็งแกร่งที่สุดในปัตตภีนะฮะฉายาเขา
0: แต่เพื่อนผู้เพื่อนร่วมรุ่นผู้ว่าไม่ได้แข็งแกร่งกันขนาดนั้นช่วยจุฬาเป็นมองไปร้อยกว่าคนนี่อยู่รุ่นเดียวกันเนี่ยสามจุฬาด้วยกันเนี่ยมีแข็งแกร่งเหมือนเขาปล่อยเพราะงั้นก็ช่วยกรุณาดูแลเพื่อนรุ่นที่อ่อนแอแล้ววัยเข้าเกษียณกันหมดแล้วด้วย
1: อืมครับแต่ว่าก็อยากให้ทำก็ผมก็ยังพูดต่อเนื่องนะอยากให้ทำสวนสาธารณะอื่นให้มันติดที่ติดชาร์จเหมือนที่นู่นด้วยนะที่สวนลุม
0: ไม่กล้าเพราะว่าตอนสวนลุมใหญ่ๆมีคนไป
1: ห้องน้ำก็ดีทำใหม่ก็ดีผมไปใช้บริการมาโอ้โหล้ำเลิศ
0: ก็ไม่คือสวนลุมเนี่ยมันเป็นหน้าเป็นตา
1: ครับ
0: ต่อให้ผมไม่ได้ว่าผู้ท่านผู้ว่านะฮะเพราะว่าถ้าเกิดผมไปผู้ว่าผมก็ทำที่สวนลุมคือไปกับสวนรถไฟยังพอรุ่นสวนหลวงก็ยังคิดหนักหน่อยแต่สวนลุมเนี่ยยังไงก็มีคนไปคุณเหม่งคิดดูดิ
1: ครับ
0: มันรอบไปสิทั้งออฟฟิศทั้งตึกทั้งคู่คน CBD อ่ะครับคือไปตัดสวนไกลๆแล้วไม่มีคนไปเดี๋ยวเสียหน้าเพราะงั้นเราก็ต้องมุ่งหน้าใส่สวนลุมเข้าไปคล้ายๆกับว่าทางกรุงเทพมีสวนลุมแห่งเดียว
1: ผมว่าทำนี่ทำเชื่อมต่อกับสวนเบญจกิตินะอีกหน่อยลามไปสวนเบญจสิริอยู่กันคนละที่นะคนละชื่อใกล้เหมือนใกล้เคียงกันก็จริงแต่คนละที่เดี๋ยวคงจะทำทางเชื่อมละมั้งฮะวิ่งกันสวนรอบสวนสาธารณะรอบลิงก์กันหมดเลยทั่วทั้งกรุงเทพมหานคร
0: ไม่คุณเหมือนพูดเช่นนั้นไม่ถูก
1: ครับ
0: จะเอาใจผู้ว่ามากเกินไปไม่ได้ลิงก์กันเฉพาะทั่ว CBD
1: โอเค
0: ต้องวัดระยะจากส่วน
1: จบ
0: วัดระยะไล่มาสวนลุมสวนเบนสวนโรงไอโพเรียมโทษทีจำชื่อไม่ได้เนี่ยสามสวนมันห่างกันกี่โล4โล
1: ครับ
0: กรุงเทพพื้นที่ 4,000 กว่าตารางกิโลเมตร
1: คุณธีรวัฒน์ส่งเข้ามาแล้วครับดูความแตกต่างระหว่างหน้าตาเป๊ปกับผู้จัดการคนใหม่ครับ
0: เห็นด้วยเลยครับเพราะว่าผมก็เมื่อทีผมก็แน่ผมก็คิดว่าจะเป็นเทคนิคของเขาก็คือทำให้รู้สึกว่ามีเป๊ปอยู่ที่ข้างสนามตลอดเวลา
1: ฤดูกาลที่แล้วเนี่ยก็มีเทนฮาร์ดแล้วก็มีอันเนสล็อตก็ไม่ได้ช่วยอะไรนะฮะ
0: เดี๋ยวแต่จะช่วยทางใจเล็กๆน้อยๆเดี๋ยวรอผู้ผลงานเรียบแล้วกันแต่ผมเชื่อว่าแต่ปีนี้เนี่ยแฟนเรือใบก็ต้องทำใจหน่อยว่ามันต้องให้เวลา
1: หรือแม้แต่กับผลงานของมาเลสกาตอนที่คุมเชลซีอยู่ก็ดีเนี่ยผมว่ามันก็ไม่ก็เฉยๆนะออกจะไม่ดีด้วย
0: ทีมเชลซีนี่เรานับเป็นผลงานไม่ได้ฮะเพราะว่าทีมเชลซีมีรูปแบบเฉพาะมนุษย์ไหนเข้าใจผู้จัดการเชลซีที่คุมเชลซีนานๆหน่อยระยะหลังนี่ผมดูแทบไม่เห็นเลยสักคน
1: ครับมาเลสกาพาเชลซีถล่มปารีส 3-0 นัดชิงสโมสรโลกที่อเมริกานะครับโอ้เหรอเออไม่บอกนึกไม่ออกเลยนะ
0: ผมนึกไม่ออกเลยด้วยซ้ำลองดูแล้วกันเราดูในพรีเมียร์เนี่ย
1: อันนี้เขาต่ออย่างนี้หนึ่งนะที่พ่อใหญ่ทรัมป์ขึ้นมายืนฉลองแชมป์ด้วยไงครับอีอ๋อนึกออกขึ้นมาทันทีอันเนี้ย
0: อันนี้ตามสบายผมไม่ได้ติดตามพ่อใหญ่ทำกันนะ
1: ครับต้มเนื้อวัดราชประพิษพี่เหม่งอาจารย์ธรเคยกินไหมครับไม่เคยฮะ
0: ไม่เคยเหมือนกันปกติผมไม่ค่อยกินเนื้อถ้าเกิดไม่มีคนเลี้ยงแล้วก็ไม่แพงขนาดนั้น
1: โอ้ยเกาเหล่าเนื้อชามละ50ร้านเด็ด
0: ๆที่ไหนวะชามละ50ปัจจุบัน
1: เฮงชุนสิงตรงแถวคลองเตยฮะอาจารย์ฮะแหม
0: ชี้เป้าเลยข้างบ้านผมไม่50หรอก
1: อ๋อโอ้โหของอาจารย์ไม่ไหวมั้งที่จอดรถยังไม่มีเลยฮะ
0: ผมเดินไปกิน
1: อ๋อครับ
0: แต่ผมไม่ร้านนั้นผมก็ไม่ได้กินเกาเหล่าเนื้อผมตอนหลังๆผมไม่ค่อยกินเนื้อนะฮะเพราะว่าชอบกินอย่างอื่นมากกว่าไม่ใช
1: ่
0: ครับแต่ถ้าเกิดคนเลี้ยงเนี่ยตัวเดี๋ยวมีคนนัดเลี้ยงนะโอ้ตึ้งกลับมาหยกๆก็มีคนนัดเลี้ยงแล้วดีจัง
1: อาจจะได้ตังค์ด้วยก็ได้นะ อยากจะไปดำน้ำจุดที่เรือลบมีเรือจมอยู่มีจุดไหนในประเทศไทยที่แนะนำบ้างครับ
0: ถ้าเขาเก่าจริงแต่สภาพเรือพังเกือบหมดแล้วก็สุธาทิพย์ที่แถวพัทยาอันนั้นเป็นเรือเสือครูเลยดำกันมาหลายสิบปีแล้วนะถ้าเกิดเอาเรือใหม่หน่อยแล้วก็มีคนนิยมดำก็มีเรือปราบที่ชุมพรกับเรือหลวงช้างที่เกาะช้าง
1: สาม
0: ลำนั้นเป็นเรือที่คนไทยนิยมไปถ้าเกิดเอาเรือฮิตที่สุดก็คือเรือที่เกาะเต่า เรืออะไรวะซื้อสัตตกูดนั้นผมก็ทำเหมือนกันนะฮะอันนั้นแต่นั้นเป็นฝรั่งเกือบ 100% นะเพราะว่าเกาะเต่ามีแต่ฝรั่ง
1: ครับ
0: อืมคะแนนเขาบอกไปละหลักๆตัวเนี่ยเรือช้างเกาะช้างกับเรือปราบชุมพร2ลำนี้เอา2ลำนี้จบก่อน
1: อืมได้ไปให้ได้ก่อน
0: อืม
1: ครับคุณสุวิทย์ครับสวัสดีครับเข้ามาทักทายครับสวัสดีครับแหม
0: สวัสดีครับ
1: ถามมั่งอะไรมั่งก็ได้ฮะช่วยกันหน่อยคุณอะไรเนี่ยย้ำกันอีกทีครับท่านฝั่งธรรมะส่ง SMS เข้ามาร่วมพูดคุยแนะนำทักทายร่วมจัดรายการกับเราได้ที่4689899หรือไลน์ YouTube Variety Travel หรือ Facebook Fanpage Variety Travel ครับส่งเข้ามาพูดคุยกันฮะ
0: ได้ครับส่งมาแต่ก็อีก8นาทีฮะตอนนี้ส่งมาก็จะพยายามพูดคุยแล้วกันจริงๆบรรยากาศนะกลับมาบรรยากาศท่องเที่ยวผมเพิ่งเข้ามาเนี่ยคนเต็มด่านเลยนะถ้าเกิดผมถ่ายนี่เป็นดราม่าแน่นอนแต่เขาห้ามถ่ายชุดนะเข้าใจกันหน่อยตรงพื้นที่ของด่านตรวจคนเข้าเมืองแล้วก็พอดีมีอีกคนหนึ่งที่เขาไม่ได้ถือพาสปอร์ตไทยเขาต้องไปเข้าแถวนั่นเนี่ยก็เขาบอกว่าดูคนมันเยอะแต่ก็ถือว่าคิวก็ไหลเร็วอ่ะผมก็ถ้าเกิดเทียบกันกับที่อื่นเนี่ยผมก็คิดว่ามันก็ไม่ได้แปลกสำหรับประเทศที่มีคนไปเยอะ
1: ๆ
0: แต่ถ้าเกิดมันทำดีกว่านี้ก็โอเคแต่มันไม่ใช่หมายความว่าลองไปยืนที่โตเกียวสิบางช่วงหรือโอซาก้าเนี่ยผมเคยเดินยืนเกือบ2ชั่วโมงหรือแม้กระทั่งยุโรปเดี๋ยวนี้เนี่ยก็แต่ละที่ก็ไม่ได้เร็ว
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ถึงบอกว่าก็รับได้เวลาเขามีดราม่าเรื่องนี้ก็ลองดูที่อื่นกันบ้างว่ามันก็บางทีก็เราก็ไม่ได้เลวร้ายขนาดนั้น
1: ถ้าให้เลือกไปเดินทางไปที่ท่องเที่ยวต่างประเทศที่อาจารย์คืออาจารย์ในเดินทางไปเยอะแล้วแต่ยังมีที่ไหนฮะที่อยากเดินทางไปแล้วยังไม่ได้ไปหรือไปครบหมดแล้ว
0: จริงๆอเมริกากลางเป็นประเทศที่ผมสนใจ
1: อ
0: ๋อแต่เป็นแบบว่ามันคือการท่องเที่ยวของผมนี่มันขึ้นอยู่กับอารมณ์คือบางอารมณ์อยากชิลขี้เกียจไม่อยากผจญภัยพบแก่แล้วฮะก็ไปญี่ปุ่นไปเลยง่ายๆไปแคนาดาเงี้ยเดี๋ยวก็จะว่าจะไปแคนาดาขับรถเล่นๆดูนู่นดูนี่ดูวิวไปเรื่อยๆไอ้อย่างนั้นเนี่ยมันเรียกว่าสายชิวแต่ถ้าเกิดเอาแบบผจญภัยไอ้อย่างคัมชัตกาเนี่ยตั้งใจมานานแล้วแล้วก็อารมณ์อยากได้ผจญภัยมันก็ไปเลยไปคัมชัตกาแต่ถ้าเกิดเจอแถวนี้ก็จะมีประเทศแปลกๆนะฮะคีสถานตอนนี้ก็มันนิย
1: ม
0: แต่มันนอนเต็นท์อย่างเดียวหรือไม่ก็กลับไปประเทศที่เคยไปแต่ไม่ได้ไปในช่วงอีกฤดูกาลหนึ่งยกตัวอย่างเช่นไอซ์แลนด์อย่างเงี้ยอาจจะกลับไปหน้าหนาวให้มันดูแปลกเกิดเอาไปซึ่งเหมือนเที่ยวสู้หน้าร้อนไม่ได้หรอกแต่ว่าผมเคยเที่ยวหน้าร้อนหมดแล้วหรืออาจจะไปประเทศที่ตอนนี้น่าจะอีกอันนึงก็น่าจะทะเลสาบใบขาวเพราะมันหนาวดีไม่ได้มีอะไรมากแต่มันหนาวดีชอบ
1: เอ้าไหนบอกไม่ชอบหนาว
0: ใครเป็นคนบอกคุณเบ่ง
1: อ๋อครับครับ
0: ผมเนี่ยนะสายหนาวผมเป็นคนชอบความหนาวไอ้ที่เศร้าใจที่สุดในกรุงเทพเนี่ยไม่ใช่รถติดหรืออะไรเลยมีอยู่อย่างเดียวในกรุงเทพที่ผม
1: กรุงเทพไม่หนาว
0: สดไปใช่แค่นั้นเอง
1: ก็เข้าห้างเลยฮะ
0: เ
1: ข้าห้างเลย
0: มันไม่เหมือนกันความอากาศหนาวเราอยู่ในห้างแอร์มันคนละโลกกันมันเทียบกันไม่ได้อยู่ในห้องแอร์ผมอยู่บ้านนี่เลยมันต้องไปห้างเพียงแต่ว่าโอคาไฟหลายบาทเลยแม่ทวงแล้วแย่จังแต่ก็พูดตามตรงว่าลุงคนละเรื่องกันฮะความหนาวข้างนอกกับความหนาวในห้องแอร์นี่แยกกันให้อย่างชัดเจน
1: จะอ่านก็เกรงใจมนุษย์คู่แรกของโลกคืออดัมกับอีฟตอนเกิดเขาเกิดจากอะไรครับผมนี่ผมเปลี่ยนคำถามให้นะ
0: ก็จ้างมาไงเสร็จแล้วก็อดัมแล้วก็ใส่ซื่อบริสุทธิ์แต่โดนงูที่เป็นซาตานมาหลอกจากนั้นก็กินแอปเปิลที่ห้ามกินเข้าไปผู้ชายก็เลยมีลูกกระเดือกแล้วจากนั้นก็โดนขับไล่ออกมาที่โลกมนุษย
1: ์จริงๆมันมีส่งเข้ามาเนี่ยแต่ว่าค่อนข้างแรงเราก็เลยไม่อยากจะพูดเพราะอาจารย์ก็ไม่อยากจะพูดถึงไปกระทบกระทั่งเท่าไหร่เกี่ยวก
0: ับ กล้าดิ
1: เอาไอ
0: ้แต่ถ้าเกิดไม่ด่าคนไม่เอานะฮะ
1: มันมีนะท่องเที่ยวต่างชาติที่ตั้งค่าหัวผู้ประกอบการคนไทยอ่ะโค ุณมีก็หัว 500,000 บาทนะ
0: แล้วนั้นเป็นแค่ผู้ไปพูดมาฮะ
1: ผมไม่โต้ตอบกัน
0: ผมไม่วิจารณ์กับอะไรที่ผู้ไปพูดมาเนื่องจากไม่มีหลักฐานรอให้มันผ่านกระบวนการทางยุติธรรมหรือทางตำรวจหรือทางอะไรสักอย่างเข้ามาว่าครับ
1: เขามีคลิปวิดีโอเลยอาจารย์ฮะตรงๆนะ
0: คลิปเรื่องของคลิป
1: ครับ
0: ตัวนี้มีทุกวันทุกชั่วโมงนี่ซ้ำอยากดูคลิปไหน
1: ครับผมคุณสวิตส่งเข้ามาครับชวนไปดูบอลเย็นนี้ครับไทยเจอสิงคโปร์ตั๋วถูกแล้วครับตั๋วถูก
0: สำหรับสายบอลไทยก็คงไม่พลาดนะฮะลองกัน
1: ผมเชียร์สเปอร์ครับแต่กลัวจะตกชั้นเหลือเกินครับอาจารย์ครับก
0: ็ไม่ตกผู้หาทีมกระจายแหลกไหลเลี้ยวเปียวแต่นั่นยังไม่ตกเลยตอนนี้มันเริ่มมีความหวังเล็กๆมันก็ไม่ควรจะตกหรอกรู้ไหมว่าผมอุตส่าห์ตามไปดูเวสต์แฮมมา
1: ที่
0: เออเนี่ย
1: ลอนดอน
0: ชิปเนี่ยไม่แชมเปี้ยนชิปตอนนี้เขาถ่ายทอดผมไปดูมาด้วย
1: โอ้
0: ผมเปิดดูทางช่องสดนะฮะเวสแฮมเจอกับเบิร์นลีย์เหมือนกับบอลพรีเมียร์เลย
1: ศึกษาไว้ก่อนเตรียมความพร้อมใช่ไหมอาจารย์นะ
0: ใช่คือเวสแฮมนำไป2แล้วก็ตอนท้ายสุดโดนตีเสมอใน9นาที2เม็ดนูโน่ถึงกับเครียดแต่ไม่ได้ศึกษาไว้ก่อนดูแค่ดูเพราะว่าสงสารเฉย
1: ครับถามอาจารย์ธรครับเราจะปราบปลาหมอคางดำได้ไหมครับอาจารย
0: ์เดี๋ยวรอถ้าเกิดในที่พอดีประมงคนใหม่เขาย้ายไปจริงก็เดี๋ยวค่อยรอว่ากันนะครับส่วนถ้าเกิดปราบได้นี่คือเราให้มันหมดสิ้นประเทศไทยเลยไม่มีทางฝันไปเถอะคำตอบไปยังตอบไปแล้วนะ
1: ครับ
0: คำตอบง่ายๆ3คำเลยฝันไปเถอะแต่ถ้าเกิดเอาให้มันลดลงจนถึงระดับที่ไม่ได้สร้างความเดือดร้อนมาก
1: ระบบนิเวศอะไรเง
0: ี้
1: ย
0: ก็คือไม่สร้างความเดือดร้อนเลยนะความหมายก็คือไม่ได้สร้างมากมายจนเป็นปัญหาใหญ่ระดับชาติเนี่ยมันอาจจะมีหวังแต่ถ้าเกิดจะว่าให้หายเฮี้ยนเนี่ยคงไม่มีทาง
1: ก็ลองพลิกวิกฤตเป็นโอกาสดูเขามีฟาร์มปูบ่อเลี้ยงปูทะเลฮะเขาก็จับปลาหมอคางดำนี่แหละเอาทอแห่ทอดขึ้นมาแทนที่จะต้องไปซื้อเหยื่อมาเลี้ยงปูก็ทอดแห่ขึ้นมาเอาปลาหมอคางดำมาสับแล้วก็โยนให้ปูกินมันก็ได้เหมือนกันนะ
0: ก็ได้ก็แต่มันได้นิดหน่อยไงปัญหามันก็คือผลกระทบมันแรงไอ้ถูกไอ้พลิกวิกฤตเนี่ยมันเป็นแค่พลิกเล็กๆก็ได้สำหรับคนที่มองหาทางได้ก็ได้แต่เดี๋ยวว่าปัญหามันใหญ่ยักษ์
1: แต่ตอนนี้ครับเวลาหมดเวลาเรียบร้อยแล้วสำหรับวันนี้นะครับผมไก่จันทร์นะครับต้องขอตัวลาท่านผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ Quality Travel ดำเนิน

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนากุลเหตุป่วนปัตตานีคาดฝีมือกลุ่มวางระเบิด

0: ราชการเสียหาย3คันคือรถดับเพลิง1คันรถขนขยะ1คันและรถกระบะของสำนักงาน1คันจากการสอบสวนทราบว่าขณะเกิดเหตุเวลาประมาณ 21:00 นมีคนร้ายไม่ทราบฝ่าย6คนขี่รถจักรยานยนต์3คันเข้ามาอย่างด้านหน้าของสำนักงานและกระจายกำลังเข้าก่อเหตุโดยคนร้ายชุดแรก2คนควบคุมทางเข้าสำนักงานด้านหน้าส่วนที่เหลืออีก4คนขี่รถตรงไปยังเจ้าหน้าที่ที่กำลังนั่งอยู่ในศาลา4คนก่อนที่คนร้ายจะยึดโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่เพื่อป้องกันการโทรศัพท์แจ้งตำรวจและนำไปยังป้อมยามจากนั้นเดินไปที่รถที่อยู่ด้านหลังสำนักงานก่อนใช้ของแข็งทุบกระจกทั้ง3คันและใช้น้ำมันราดพร้อมจุดไฟเผาทำให้รถดับเพลิงรถขนขยะได้รับความเสียหายหลังเกิดเหตุคนร้ายได้หลบหนีไปโดยไม่ได้ทำร้ายเจ้าหน้าที่ทางด้านเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงเชื่อว่าเป็นฝีมือของกลุ่มแนวร่วมในพื้นที่และเป็นกลุ่มเดิมที่เคยก่อเหตุมาแล้วหลายครั้งก่อนหน้านี้โดยเฉพาะเป็นกลุ่มที่เคยก่อเหตุลอบวางระเบิดปั๊มน้ำมันหลายแห่งและลอบวางเพลิงโรงไฟฟ้าชีวมวลเชื่อว่าหวังทำลายเศรษฐกิจเรียกร้องให้รัฐบาลหันมาสู่การเจรจาพูดคุยสันติสุขอีกครั้งหลังมีการเลื่อนการเจรจาพูดคุยอย่างไม่มีกำหนดนายกสั่งการประชุมติดตามรับมืออุทกภัยและภัยแล้งลุ่มน้ำเจ้าพระยารับน้ำเหนือนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งลุ่มน้ำเจ้าพระยาและนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีร่วมประชุมและมอบแนวทางการปฏิบัติเพื่อความมั่นคงด้านน้ำของประชาชนโดยที่ประชุมตั้งคณะอนุกรรมการกลุ่มลุ่มน้ำรับทราบคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งตามกลุ่มลุ่มน้ำภาคกลางเพื่อบูรณาการทำงานร่วมกันทุกภาคส่วนประเมินสถานการณ์น้ำโดยสธนช.และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมรายงานสรุปสถานการณ์คาดการณ์การบริหารจัดการลุ่มน้ำเจ้าพระยาแผนรับมือรายจังหวัด9จังหวัดภาคกลางและปริมณฑลได้แก่สิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีปทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพมหานครและสมุทรปราการเพื่อเสนอสถานการณ์และแผนป้องกันภัยแล้งน้ำท่วมในพื้นที่พร้อมเน้นย้ำรัฐมนตรีและประธานการประชุมมอบนโยบายสั่งการให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมรับมืออย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดจากผลกระทบที่เกิดจากมวลน้ำจากภาคเหนือสถานการณ์น้ำสุโขทัยเริ่มคลี่คลายยังติดตามมวลน้ำต่อเนื่องสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัยรายงานสรุปสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่หลังจากเกิดเหตุน้ำหลากและน้ำท่วมขังตั้งแต่19สิงหาคมส่งผลกระทบใน3อำเภอได้แก่อำเภอศรีสัชนาลัยศรีนครและสวรรคโลกครอบคลุม21ตำบล116หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ 1,977 ครัวเรือน 5,259 คนไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตสำหรับความเสียหายพื้นที่ทางการเกษตรอยู่ระหว่างการสำรวจเพิ่มเติมขณะนี้ปัจจุบันหลายพื้นที่คลี่คลายแล้วสำหรับการให้การช่วยเหลือในอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านลงพื้นที่ขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงอพยพประชาชนไปยังพื้นที่ปลอดภัยพร้อมสนับสนุนเครื่องจักรกลยานพาหนะเรืออุปกรณ์กู้ภัยกระสอบทรายรวมถึงจัดหากล่องอาหารน้ำดื่มสิ่งของจำเป็นอย่างต่อเนื่องการบริหารจัดการน้ำและเฝ้าระวังมวลน้ำเหนือจังหวัดสุโขทัยติดตามมวลน้ำเหนือจากจังหวัดแพร่พร้อมเร่งดำเนินการบริหารจัดการการจราจรน้ำเพื่อรองรับสถานการณ์ทั้งนี้จังหวัดสุโขทัยเฝ้าระวัง16จุดตามแนวแม่น้ำยมและคลองผันน้ำโดยเฉพาะในเขตอำเภอศรีสำโรงและอำเภอเมืองสุโขทัยซึ่งได้ดำเนินมาตรการป้องกันโดยการปิดช่องทางเดินบันไดลงแม่น้ำยมผนังเรียบหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยและหน้าวัดคูหาสุวรรณตำบลในเมืองเรียงกระสอบทรายจุดบ้านหลังต่ำบริเวณโค้งเลยร้านอาหารเฟื่องฟ้าตำบลในเมืองเรียงกระสอบทรายจุดประปาเก่าและหลังโรงปีช้างชุมชนวังหินวางบิ๊กแบ็กหลังวัดปากแควและบดอัดดินและปากไม้ยูคาลิปตัสบริเวณริมตลิ่งแม่น้ำยมตำบลปากแควตำบลปากพระและตำบลยางซ้าย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
3: จาะสนามบอลไทยดำเนินรายการโดย
4: ยิ่งรักรักสุวรรณสมยศแสงสวนพิชิตคุณสุนทรนนท์วัน

0: ริกชัยคุณโตและธรรมวัฒน์เอกฉัตร
1: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: 16นาฬิกาอีก10นาทีนะครับขอต้อนรับคุณฟังเข้าสู่รายการจอสนามบันไทยในคลื่น FM 99ที่เรดิโอครับผมวันนี้วันอาทิตย์ที่23สิงหาคมนะครับอยู่กับผมรุดดี้นวัชกรแล้วก็อีกท่านนึงเป็นพี่ตั๋วนะครับซึ่งตอนนี้อยู่ไหนพี่
1: ตอนนี้อยู่ข้างล่างเลยฮะแต่ว่าผมอยากโฟนอิน
0: น่ะอ๋อสบายพี่สบาย
1: เรามีของล่างนั่นแหละ
0: เรามีความหลากหลายในการจัดรายการได้ครับพี่มีความหลากหลายในการจัดรายการนะครับ
1: ไม่เข้าไปห้องโถงเลยนะ
0: เออฝนตกไหมพี่
1: เราโฟนอินบ้างตกไปแล้วฮะทำเลยฮะรุดดี้แต่ว่าตอนเนี้ยฟ้าเปิดแล้วนะฮะแดดออกจ้าเลยอ่ะ
0: คุณไปรอรับใครหรือเปล่า
1: โหยเปลือกคนรู้ทันมากเลยเปลือกคนรู้ทันมากเลย
0: เออ
1: วันนี้อากาศโอ้โหช่วงบ่ายก็กระหน่ำมาอีกแล้วครับฝน
0: ใช่ครับ
1: ตกมาแบบต่อเนื่องแล้วรุดดี้ทุกวันเลยช่วงเนี้ย
0: มันก็อย่างข้อดีคือมันทำให้ไอ้บรรยากาศมันไม่อึดอัดไม่อึมครึมนะฝนตกมามันก็เย็นๆสบายหน่อยนะพี่
1: ใช่ๆอ
0: ัน
1: นี้เตือนรุ่นพี่นะวันนี้ข้อความ SSS ของอามซ่านี่ไม่ต้องไปอ่านนะเพราะว่าเขางอนคุณ5เดือนแล้วอ่านไปแล้วเปล่าประโยชน์ไม่ต้องอ่านเลยนะ
0: ฮะเอ้ยไม่แต่ถ้าไม่มีเขารายการก็มีรายได้จาก SSS เลยนะ
1: หยอกนะหยอกนะอามนะเมื่อกี้เขาทักมาหาพี่ว่าวันนี้จัดกับพี่รุ่นพี่ชัวร์ไหม
0: เออ
1: บอกว่าชัวร์ครับ 100% เพราะตอนนี้รุ่นพี่เขามารอตั้งแต่บ่าย2นะฮะ
0: คือ
1: นั่งกินข้าวอยู
0: ่คือผมเริ่มคิดแล้วว่าเอ๊ะเขาจะมีวางแผนอะไรหรือเปล่าเขาถึงนัดกับพี่ก่อนนี
1: ่คือไม่คิดพี่โทรหาน้องโปรดิวเซอร์ถามว่าร
0: ุ
1: ดดี้มาอย่างเขาพี่ก็กลัวไงว่าเอ้ยเรามาช้าอย่างเงี้ยแล้วถ้ารุดดี้ไม่มานี่มันไรเลยนะใช่ป่ะแต่น้องเขาบอกว่ารุดดี้มาตั้งนานแล้วอะนั่งกินข้าวอยู
0: ่ก็ให้ไข่น้องเขาไป2ฟองนะครับไข่ต้มคนรีซื้อมากินพอดี
1: จริงๆอะคุณแบ่งข้าวเขาด้วยเนี่ย
0: ไม่ผมสั่งไปแล้วเขาเอาให้มันผิดบ้างแล้วผมไม่กินใคร
1: เฮ้ยแล้วคุณหายไปไหนหลายอาทิตย์น่ะไม่มาจัดเลยอ่ะแฟนเขาก็เรียกร้องมา
0: ไม่ได้หายไปไหนคือติดธุระนิดหน่อยครับ
1: เพราะว่าร้านเห็นบอกว่าติดไอ้เรื่องงาน NSCF ที่มาช่วงนี้ไปรับฝิ่นอยู่นะงานฝิ่นอ
0: ่
1: ะ
0: กำลังช่วงนี้กำลังไล่ตรวจงานอยู
1: ่ตอนนี้มาชนป่ะแบบตำรวจตะเวนชายแดนอะไรเห็นว่าคุณไปทำให้เขาอยู่อ่ะ
0: อันนี้กำลังไล่ตรวจงานอยู่พี่ใจเย็นๆกำลังไล่ส่งงานอยู
1: ่แล้วหนูว่าผ่านไม่ผ่าน
0: ผ่านเบิกได้แล้วครับเบิกได้แล้วเดี๋ยวต้องส่งเป็นชิ้นงานให้เขาขอบคุณมากพี่ตัวแ
1: ม่ผมก็เป็นห่วงคุณผมก็เป็นห่วงคุณผมก็ถามใส่ใจดูแลตลอด
0: ครับ
1: แฟนๆก็ส่งข้อความมาให้กำลังใจรุ่นที่ได้ฮะ
0: ครับ
1: 4689899นะครับ
0: ครับ
1: หรือว่าทาง Facebook แล้วก็ YouTube ของ FM 99
0: ได้เลย
1: ที่ไหนที่อ๋อนะ
0: ครับ
1: ก็มาพูดคุยกันหน่อยวันนี้มีประเด็นโหฟุตบอลไทยเมื่อวานนี้ถูกใจหรือไม่ถูกใจใครอะไรยังไงเนี่ยส่งมากันได้ฮะเดี๋ยวเราอ่านทุกข้อความเลยเห
0: ็
1: นยังไงกับผลงานของแอนโทนี่ฮัตสันนะฮะในแชมป์อาเซียนครั้งนี้ครับผ่านไปทั้งหมดผลงานของฮัตสันนี่7เกมแล้วรู้ดีนะ
0: ครับ
1: เป็นไงบ้างรู้ดีพอใจปะ
0: ก็เขาสำหรับทัวร์นาเมนต์นี้ใช่ไหมพี่หรือว่าภาพรวมทั้งหมด
1: แย่ใช่ไหม
0: ภาพรวมทั้งหมดยังไม่ถูกใจอะไรมากเท่าไหร่มันมีองค์ประกอบคือเขาอาจจะไม่ได้ทีมที่สมบูรณ์ด้วยหรือเปล่าประมาณนี้นะครับหรือว่าเราไอ้ถกกันช่วงไหนพี่ช่วงสองไหมรอพี่มาก่อนไหม
1: หมายถึงเรื่องนี้เหรอ
0: คุณชาติ
1: ผมอยู่ข้างล่างอยู่แล้วกำลังเดินขึ้นไปเนี่ยผมอยู่ข้างล่างแล้วก็คุยไปเลย
0: ไม
1: ่นอกจากเรื่องนี้แล้วมีเรื่องอะไรอ่ะ
0: มีโคคับและชิงนี่นะ
1: ฮะ
0: โคคับและชิงตัวนี้นะ
1: ใช่โคคับอัสสัมชัญยูไนเต็ดเจอกับชลบุรีเอฟซี
0: จะพลิกขึ้นนำใช่ตอนนี้เตะครึ่งหลังแล้วนะครับครึ่งแรกเนี่ยเป็นอัสสัมที่นำอยู่2-1ตอนนี้ชลบุรีตามตีเสมอ2-2ละ
1: เอาเหรอ
0: ครับโคคับไออัสสัมเจอกับชลบุรีนี่ทำให้ผมนึกย้อนไปสมัยเทียรศิลป์นายนะนัดชิงเขาเตะที่สนามสุขเหมือนกันปีนั้นอัสสัมชนะชลบุรี 1-0 ธีรศิลป์ยิงได้นะถ้าผมจำไม่ผิดโอ้ฮัลโหลพี่อ๋ออาจจะขึ้นลิฟต์มานะครับเดี๋ยวย้อนมาถึงฟุตบอลที่กำลังแข่งขันกันตอนนี้นิดนึงนะครับเป็นฟุตบอลโค้กครับ U17 ซึ่งมาเป็นการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศนะครับที่สนามสุขพัชราษฎร์ตอนนี้เนี่ยเป็น อัสสัมชัญยูไนเต็ดพบกับชลบุรีนะครับก็ตอนนี้เสมอกัน2-2แล้วก็ใครจะติดตามการถ่ายทอดสดเนี่ยมีทีวีถ่ายทอดสดอยู่นะครับแล้วก็เป็นเกมนัดชิงที่ทั้ง2ทีมนี่ต้องบอกว่าผลงานดีด้วยกันทั้งคู่เลยครับเริ่มเกมมานี่ช่วงครึ่งแรกถ้าใครได้ติดตามนี่ก็ถือว่าเปิดแรกกันสนุกและสุดท้ายที่เป็นอาสามที่ขึ้นนำ2-1ครึ่งหลังชลบุรีมาตามตีเสมอนะจิเมื่อไม่นานเมื่อนาทีที่48นะครับพี่ตัวสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับเมื่อกี้อยู่ล่างมันร้อนอ่ะก็เลยมาจัดข้างในดีกว่าตอนแรกกะว่าจะไม่เข้ามาแล้วนะตอนนี้น้องเอารูปผมลงแล้วอ่ะ
0: เหรอเออ
2: โอ้มันเลยนะตอนนี้ครึ่งหลังแล้วอ่ะ
0: ครึ่งหลังแล้ว
2: 2-2อันนี้ชลบุรีเป็นต่อป่ะ
0: ไม่คืออาสาเป็นเต็งเล่นเต็งด้วยนะ
2: เออสนามสุขวันนี้อากาศดีจังแดดเปรี้ยงเลยอ่ะช่วงบ่ายฝนตกหรือเปล่าที่แถว
0: ปทุมวันใจเหมือนกันพี
2: ่โอ้แต่สภาพสนามดีเลยนะ
0: ครับ
2: ถ่ายทอดสดทาง PPTV
0: ใช
2: ่ตอนนี้ถ้าใครอยากติดตามฟุตบอลระดับเยาวชนนะตอนนี้เขาปรับมาเป็น17 U17 เพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยโค้กครับ U19
0: 19
2: เอออ
0: ุ้ยไม่
2: เป็นอะไร
0: ไม่ร่วง
2: เป็นอะไรเดี๋ยวอัปเดตสกอร์เรื่อยๆแล้วกันถ้ามียิงประตูเพิ่ม
0: ครับ
2: ว่ามะเมื่อวานพูดถึงทีมชาติไทย
0: ครับ
2: พี่ก็ไปดูนะ
0: คือตอนแรกมีคนถามผมว่าคิดว่าผลจะมีขนาดนี้เท่าไหร่ผมบอกเลยว่าผมคิดว่าน่าจะเสมอ
2: คิดเหมือนกัน
0: น่าจะเสมอ
2: แล้วตอบแบบกลางๆนะเพราะว่าเราเล่นในบ้านเราก็มั่นใจว่าไม่น่าแพ้
0: เพราะว่าฟอร์มเอาจริงอย่างทีพี่เตรียมทีมมาพร้อมที่สุดน่าจะเป็นเวียดนามนะในทัวร์นาเมนต์นี้
2: ต้องยอมต้องยอมเพราะว่าเขาเอาชุดใหญ่มาเลย
0: ใช่แต่เมื่อวานเนี่ยเราก็น่าจะได้ประตูหลายครั้งเหมือนก
2: ัน
0: ในด่านของเวียดนามก็เซฟดี
2: เซฟเยอะเซฟเยอะ
0: ความสวยของเราก็มียิงชนคานไปด้วย
2: อืมแล้วสกอร์ก็มีโอกาสหลายครั้งนะฮะในช่วงครึ่งแรกครึ่งแรกทีมไทยบุกเยอะกว่านะ
0: บุกเยอะแล้วมันไม่ได
2: ้แต่ว่าพอทำไม่ได้เนี่ยแหมมันก็เสียดาย
0: แล้วครึ่งหลังมาโดนยิงประตูหลังจากนั้นกลายเป็นเหมือนโอ้โหเกมรับไม่เอาแล้วอะมีโอกาสจะเสียเพิ่มหลายครั้งมาก
2: คือก่อนเริ่มเกมเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเป็นแบบทางฝั่งของเราเนาะกูรูแล้วก็สื่อส่วนใหญ่ก็คิดว่าไม่น่าแพ
0: ้เต็มที่เลยไม่น่าแพ้
2: น่าจะเสมอ
0: ครับ
2: หรือว่าจะพัดจะผูอาจจะเฉือนชัยขึ้นมา
0: ตอนแรกผมบอกว่าถ้าเราจะชนะเวียดนามในรายการนี้เนี่ยแมตช์ในบ้านเนี่ยเราต้องเอาชนะให้ได้ละแต่กลายว่าไปเข้าทางเวียดนามอีก
2: 11ตัวจริง
0: ครับ
2: ของไทยเมื่อวานนี้ก็เป็นชุดเรียกว่าน่าจะก๊อปน่าจะก๊อปมาจากนัดที่เราไปเยือนสิงคโปร
0: ์ครับ
2: นัดแรกที่เราบุกไปชนะ 3-1 นะครับถ้าจะไล่เรียงอีกครั้งหนึ่งเนี่ยก็ในระบบ 4-2-3-1
0: ครับ
2: ประตูก็กำพล
0: กำพล
2: คู่เซนเตอร์ณัฐพงษ์สาลิยานะครับจับคู่กับมานิโอนะทอมเบียแล้วก็ขวานี่ก็เป็นทางวาริชูทอง
0: ครับ
2: ส่วนทางซ้ายอุซามาเทียงคำ
0: ครับตรงกลาง
2: คู่กลางก็สารัตนะ
0: สาร
2: ัตกับชัยพลทนนะครับ
0: ครับ
2: ส่วน3ตัวรุกเนี่ยก็มีเสกสรรราตี
0: ธีรศักดิ์ภิมาย
2: ธีรศักดิ์เนี่ยยืนเป็นหน้าเป้าแล้วก็ยศกรบุรพาแล้วก็มีคคณะคำยกคือพอเห็นรายชื่อชุดนี้พี่ก็มั่นใจนะว่าเราน่าจะสู้ได้สู้ได้และครึ่งแรกก็เล่นดีด้วย
0: เสียได้จังหวะสุดท้ายมันจบไม่ได้นะครับแล้วก็แต่เวียดนามเขาก็เตรียมทีมมาดีนะจังหวะเขาบุกมันก็เสียวอ่ะเสียวตลอดเหมือนกันนะครับ
2: เวียดนามผลงานในรายการนี้โดยเฉพาะรอบรองนี่แหมจัดการมาเลเซียมาแบบนิ่มๆเลยนะ คีนชีทด้วยนะครับ2นัดเนี่ยทั้งเย้าและเยือนเนี่ยยิงรวมไป4ลูก
0: ครับ
2: ชนะด้วยสกอร์2-0นี่ทั้ง2นัดเลย
0: ใช่
2: ทั้ง2นัดเลยแล้วก็ดาซันโวของเขาเหงียนซนเซนนักเตะบราซิลโอนสัญชาติก็ยิงไป5ประตู
0: ครับ
2: ก่อนลงเตะกับไทยนะก็เท่ากับเหงียนดินบัก
0: เบอร์9ใช่ไหม
2: เบอร์9นักเบอร์9หน้าใสกองหน้าของเวียดนามอีก1คนนั้นก็ยิงไป5ลูกเหมือนกันแต่เหงียนดินบักนี่ก็ไม่ยิงช่วงแรก
0: หลังๆก็ไม่ค่อยยิงใช่มั้ย
2: หลังๆไม่ค่อยยิงแต่ว่ารอบรองที่เจอมาเลเซียเนี่ยไอ้คนที่น่ากลัวที่สุดคือเหงียนซนเซน
0: มันเริ่มมาฟอร์มท็อปฟอร์มรอบลึก
2: ๆยิง 3ประตูเลยนะครับ4ประตูของเวียดนามในรอบรองที่เอาชนะมาเลเซียได้เนี่ยเหงียนซุนเซินเนี่ยซัดไป3ลูกแต่เมื่อวานนี้เล่นไม่ออกอะ
0: ก็โดนตามประกบติดเหมือนกัน
2: เมื่อวานครึ่งแรกเล่นไม่ได้เลยนะฮะ
0: ครับ
2: จนสุดท้ายอะครึ่งหลังถูกถอดออกครึ่งหลังเริ่มไปประมาณสัก10นาที
0: เปลี่ยนเลยใช่ไหม
2: เวียดนามคิมซังซิกกุนซือของพวกเขานี่ก็ไม่ไหวแล้วฮะคือตอนเปลี่ยนเหงียนซุนเซินออกเนี่ยพี่เอาแล้วแม่เอาแล้วเว้ยเรามีโอกาสนะดูดิ
0: ครับ
2: เมื่อวานดู
0: อยู
2: ่ดูที่สนามหรือว่าถ่ายทอดสด
0: ถ่ายทอดสด
2: คิดว่ายังไงตอนนั้น
0: คิดว่าเขาขยับเปลี่ยนก่อน
2: อ
0: ะผมว่าลูกเกมเขาไม่ได้เป็นรองด้วยนะเขาขยับเปลี่ยนเหมือนว่าต้องการผลการแข่งขันที่มันดีกว่าตอนเสมอตรงเนี้ยแต่พอเปลี่ยนแล้วเขาทำได้แล้วเรากลายเป็นว่าหลังจากนั้นก็ทำอะไรช้าหมดเลยจะเปลี่ยนตัวผู้เล่นหรือปรับแทคติกอะไรยังไงพวกเนี้ย
2: แต่โค้ชของเขาก็เหมือนเขาไม่ได้ยึดติดกับนักเตะนะพอคนไหนเล่นไม่ดีเล่นไม่ออก
0: ออก
2: เขาก็พร้อมที่จะเปลี่ยนเลย
0: ครับ
2: ขนาดเหงียนซุนเซินเนี่ยเริ่มเกมครึ่งหลังไม่นานนะเลยดิประมาณ10นาทีแหละ
0: เอาไปดูว่า
2: ให้โอกาสอีกว่าไหวไม่ไหวสุดท้ายไม่ไหว
0: ก็เปลี่ยนออก
2: ซึ่งไม่ได้เจ็บอะไรด้วยนะ
0: ไม่ได้เจ็บไม่ได้เจ็บ
2: ถ้าเป็นเหมือนนัดชิงเมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยอันนั้นเขาเจ็บขาหัก
0: เจ็บหนักเลย
2: นะโดนเปลี่ยนออก
0: ครับ
2: ตอนนั้นก็ไทยก็น่าเสียดายนะน่าเสียดายเราไม่ได้แชมป์ที่บ้านเราด้วยนะฮะแล้วก็ดาวยิงตัวเก่งของเวียดนามเขาก็เล่นต่อไม่ได้นะแต่จังหวะมันไม่เอื้องไงมันคล้ายๆกับครั้งนี้เลยกองหน้าเขาถูกเปลี่ยนออกเราก็ทำอะไรเขาไม่ได้
0: เสียดาย
2: กลายเป็นโดน2ประตูด้วย
0: เสียดายจังหวะยุสกรเหมือนกันนะพี่ที่หลุดไปแล้วจะดีดข้ามตัวไปแล้วดีดแรงเกินไปหน่อย
2: จังหวะนั้นพี่ว่ามิกเขาอยากคือเห็นประตูออกมาแล้วด้วยเขาก็ยิงแบบกึ่งๆแบบชิปๆนิดนะ
0: เขาแปลเลยแหละ
2: เนาะ
0: ถ้าแบบสะกิดนิดนึง
2: เหมือนประมาณแบบว่าสะกิดบอลให้มันข้ามประตูให้ได้เพราะประตูออกมาไกลด้วยไง
0: ครับ
2: แต่น้ำหนักบอลมันแรงไป
0: แต่จะว่าน้องก็ไม่ได้หรอกคือน้องเขาก็ช่วยเราบทเกมรับเขาเยอะนะ
2: แต่พอเรามาดูภาพช้าเนี่ยแหมถ้าความสามารถของยศกรถึงนะแตะไปข้างหน้าเลยไหมแตะตัดในอ่ะแตะตัดในตัดกองหลังตัวสุดท้ายของเขาแล้วผ่านทุกสามประตูด้วยฉีกไปเลย
0: เพราะจังหวะนั้นแหละเขาถึงบอลก่อนนะ
2: เขาถึงบอลก่อน
0: แล้วก็ยิงแต
2: ่การตัดสินใจยิงเพราะว่าเห็นประตูออกมาแล้ว
0: ครับ
2: แต่ถ้าเขาเปลี่ยนใจเนี่ยแบบว่าแตะกระชากไปง่ายเลยอ่ะ
0: ครับ
2: จุดทั้งยวงเลยนะเนี
0: ่ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับก็ถือว่ายังมีอีกหนึ่งเกมให้ได้แก้ไขอ่ะแต่เอาจริงๆผมคิดว่ากองเชียร์ไม่ค่อยแฮปปี้หรอก
2: โหยด่ากันเปิงในโซเชียลไปดูดิ
0: ครับ
2: บอกว่าออกไปเลย
0: ใครออก
2: ฮัตซันนี่แหละไม่ใช่มาดามแป้ง
0: แต่เอาจริงอ่ะ
2: ฮัตซันนี่แหละ
0: แต่เอาจริง
2: ออกไปเถอะ
0: จะย้อนไปถึงก่อนทัวร์นาเมนต์นี้เนี่ยเราก็ตั้งเป้าไว้แล้วนะว่าทัวร์นาเมนต์นี้ไม่ได้คาดหวังว่าจะต้องไปถึงแชมป์หรือว่าเอาแชมป์อาเซียนมาครองเพราะทัวร์นาเมนต์จริงเราอยู่ที่ FIFA
2: อาเซียน
0: ครับแต่ยังดึงอารมณ์ออกไม่ได้ใช่ไหมพี่ซึ่งผมคิดว่ายังไม่มีการเปลี่ยนแปลงในตัวของกุนซือหรอก
2: ยังเพราะว่ายังไงก็ไม่ออกฮะเ ชื่อผมด่าไปก็เท่านั้นนะฮะยังไงก็ผมว่าน่าจะอยู่จนครบสัญญาแล้วก็ยังว่าอะไรเขาไม่ได้เพราะว่ายังไม่ใช่ตัวหลักแล้วก็ชุดใหญ่อย่างแท้จริงนะทีมชาติไทยชุดนี้ต้องบอกว่าส่วนใหญ่จะเป็น U23ที่ขึ้นมา
0: ชุดคุณแป้งไปขอยไม่ได้เลย
2: ไม่มันไม่ใช่ตัวหลักจริงๆฮะ
0: ครับ
2: โอ้โหน่าเห็นใจน่าเห็นใจผมอ่านข้อความแล้วผมก็โอ้โห
0: เข้าใจอารมณ์ของแฟนบอลทุกท่านเลยนะครับ
2: ผมก็เข้าใจแฟนบอลด้วยว่าเขาก็มีสิทธิ์จะวิจารณ์นะเพราะว่าเกมมันก็ไม่ได้ด้วยหลายๆนัดก่อนหน้านี้
0: ตั้งแต่แพ้สิงคโปร์ครับบ้านละ
2: ตั้งแต่แพ้สิงคโปร์มาเราก็เสียประตูมาตลอดเลยต่อเนื่องเลยจากตอนแรกเนี่ย4เกมในรอบแบ่งกลุ่มทีมชาติไทยยิงคู่แข่งไป10ลูกนะครับ
0: ครับ
2: แล้วก็ไม่เสียประตูให้ใคร4นัดเนี่ยไล่มาตั้งแต่ชนะลาว 5-0 แล้วก็มาชนะมาเลเซีย 2-0 ชนะฟิลิปปินส์ 1-0 นะ
0: ใช
2: ่แล้วก็นัดสุดท้ายของรอบแรกเนี่ยเอาชนะเมียนมาไปอีก 2-0 ก็10ลูกอะไม่เสียประตูให้ใครแต่ตอนนั้นอะมันยังไม่ใช่ของจริงไงจะบอกว่าเราอยู่สายอ่อนได้มั้ย
0: ก็
2: ก็ได้นะ เออ
0: ก็ได้นะ
2: เพราะว่าฝั่งนั้นแข็งกว่านะฝั่งนั้นมีเวียดนามมีอินโดมีสิงคโปร์นะ
0: โอ้โหแล้วสิงคโปร์ก็ฝ่าด่านมาแล้วนะอ่านเข้ามาด้วย
2: สิงคโปร์รายการนี้ก็ไม่ได้หมูนะฮะผมบอกว่าทีมชาติไทยที่ไปชนะสิงคโปร์ถึงบ้านได้เนี่ยผมว่าก็เป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมแล้ว
0: โอ้เออไอ้บอลกับการท่าสิงคโปร์มีตัวทรัพยากรที่เลือกใช้มากกว่านี้อีกนิดนึงนะ
2: เออ
0: เรามีโอกาสร้องเหมือนกันนะ
2: มีร้องเพราะเราก็นัดสองแล้วก็แพ้คาบ้านให้เขาไง
0: ครับ
2: แต่ว่าสิงคโปร์เขาไปเยือนเวียดนามเนี่ยเขาก็ไม่แพ้นะครับ
0: อ่ายันได้
2: เขายันได้นะฮะ
0: แล้วก
2: ็นัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มเขาเจออินโดเนี่ยเขาต้องการแต้มถ้าเขาไม่แพ้เขาเข้ารอบเขาก็ทำได้เหมือนกัน
0: ใช่
2: เออซึ่งเขาได้หลุดมาเจอกับไทยนี่แหละ
0: ก็สุดท้ายยังมีแมตช์ให้แก้ตัวอีกนัดนึงนะเราอาจจะมองว่าอ่ะเห็นสิงคโปร์เล่นกับเราไหมพี
2: ่
0: เราขอเล่นแบบนั้นได้ไหม
2: ก็เป็นไปได้นะเพราะว่านัดแรกที่เราไปชนะสิงคโปร์ถึงบ้านเขา 3-1 อ่ะแฟนๆของสิงคโปร์ก็ถอดใจแล้วคิดว่ามาเล่นบ้านไทยน่าจะโดนอีกแน่ๆ
0: ครับ
2: ไม่เป็นแบบนั้นอ่ะไม่เป็นหนังคนละม้วนเลยฮะ
0: ถ้าเวลาต่อไปชนิดนึงนะ
2: ถ้าเหลืออีก15ทีผมว่าเราอาจโดนนะ
0: ร้อง
2: แน่นอนอาจจะโดนแล้วอาจจะต้องต่อเวลาและหนังชีวิตเลยนะครับ
0: ครับ
2: หลังจากนั้น
0: แต่ต้องเข้าใจด้วยว่าทีมชุดนี้ก็เล่นเต็มที่แล้วนะนักเตะที่ถูกเรียกกับมาอยู่ในทีมชุดนี้แล้วก็เห็นข้อดีของทีมชุดนี้อะไรดีกว่าพี่ผมเห็นโอกาสของพวกตัวรุก4คนเนี่ยเล่นได้จะเป็นอนาคตที่ดีของทีมชาติไทยได้
2: ใช่ครับเพราะว่า U23 ที่ขึ้นมาเล่นดีทุกคนเลยครับ
0: ครับ
2: เออเล่นดีทุกคนเลยครับทั้ง
0: ชัยพลลาตีนะ
2: ชัยพลอดทนเสกสรรลาตีโดยเฉพาะตัวรุกเนี่ยผมว่ามีความเข้าขานะเข้าขารู้ใจเล่นจังหวะเกมสวนอะไรเงี้ย
0: ครับ
2: ถือว่าดีเลยแล้วก็มียศกรธีรศักดิ์
0: ใช่คณะ
2: แต่ว่าที่ผมชอบสุดเลยนะครับผมชอบคณะคำยกฮะโดยเฉพาะเมื่อวานนี้นะครับเมื่อวานก็เป็นอีกคนหนึ่งที่เล่นได้ดีเพียงแต่ว่าไม่มีสกอร์เท่านั้นเอง
0: ใช่
2: เพราะว่าเป็นตัวเปลี่ยนเกมได้อ่ะคือถ้าบอลอยู่ที่เท้าของซีโฟเนี่ยมีลุ้นแทบจะทุกครั้งนะ
0: ครับ
2: ถ้าไม่โดนนักเตะเวียดนามลุมตัดลุมแย่งก่อนนะ
0: คือเวียดนามเขารู้ที่การเล่นกับเราเนาะแล้วสกอร์ไปต่อเมื่อไหร่เนี่ยความยียวนจะมาละ
2: มาเลย
0: ความยียวนจะมาเลยคือต่อเกมต่อไปที่เราจะไปเยือนเนี่ยผมเชื่อว่าจะได้เห็นอีกเยอะเลย
2: แต่เมื่อวานเราก็คุมอารมณ์ดีนะจริงๆแล้วอ่ะ
0: แต่เวียดนามผมไม่เข้าใจว่าจังหวะพุ่งล้มอะไรมันเอาจริงเอาจังมากคือแบบเฮ้ยมันภาพช้าก็ไม่เห็นว่าคือเราต้องรับมือลูกนี้ให้ได้เน
2: า
0: ะเออสมาธิในเกมนะครับ
2: ก็ต้องฝึกเรื่องของสมาธิแต่เมื่อวานถือว่าก็คุมอารมณ์กันดีนะ
0: ใช
2: ่ไทยหลายๆคนนะครับจริงๆถ้าเจอเวียดนามเนี่ยส่วนใหญ่โอ้
0: ดอนลงนะ
2: มีหลุดบอกเลย
0: เออ
2: เพราะว่าแหมเขาก็ดาวยั่วนะ
0: ใช่
2: ดาวยั่วนะไม่ใช่ดาวทองดาว
0: ยั่วทุกตำแหน่งเลยนะ
2: ยั่วทุกตำแหน่งเลยโดยเฉพาะแฟนบอลสาวๆของเขาเนี่ยยั่วมากด
0: ู
2: ถ่ายทอดสดแล้วบนอัศจรรย์อ่ะรู้ดิเห็นป่ะ
0: เขาแต่งชุดให้เป็นเข้ากับนี่หรือเปล่า
2: เออเมื่อวานอีกหนึ่งไฮไลท์นี่แฟนบอลสาวเวียดนามบนอัศจรรย์ถือว่าน่ารักหลายคนเหมือนกัน
0: เอาจริงถ้าติดตามเวียดนามทุกนัดนะพี่แล้วติดตามภาพไทยแต่ละแมตช์นะมันจะมีภาพนี้มาตลอดนะ
2: มีตลอด
0: เอออากาศอาจจะร้อนแหละ
2: เฮ้ยมีร้อนมันฝนตก ฝนตกตลอดเลยตกก่อนเกมแล้วก็ระหว่างเกมมีนิดหน่อยอ
0: ่
2: ะเออแต่เมื่อวานนี้2ประตูที่เสียไปในช่วงครึ่งหลังอ่ะผมก็ไม่อยากจะโทษกำพลนะ
0: โอ้โหจังหวะประตูแรกเสียไปมันอาจจะยิงไม่แรงมากนะแต่ที่ทางมันได
2: ้
0: ลูกแรกนะแล้วก็ลูกที่สองโอ้โหมาวิ่งมาเต็มปวดเต็มข้ออย่างนั้น
2: ลูกแรกตอกส้นให้แล้วก็เรายิงซับเลยนะ
0: คือคำพลเมื่อวานก็เซฟเยอะ
2: แล้วก็อีกลูกหนึ่งเนี่ยเหยียนกงไฮนี่วันเล่ซ้ายอันนี้สุดตีนนะลูกนี้ต้องยอมเลยว่าบอลนี้คอสมาแล้วก็ไม่ตกพื้นด้วยวันเล่จังหวะเดียว
0: โอสัญชาติใช่ไหมที่เขาโยนมาเป็นบราซิลดิโอสัญชาติต้องจะโยน
2: ใช่เพราะมีตัวโอนอีกคนหนึ่ง
0: แล้วผมโอ้จังหวะอันนี้ต้องโยนให
2: ้แน่แต่ว่าโยนแม่นมากนะ
0: ใช่คนดีก็ยิงดี
2: แต่เหมือนไอ้ตัวโยนนี่ไม่ใช่โอสัญชาติไม่ใช่ตัวโอสัญชาติน่าจะเป็นนักเตะเวียดนามแท้นะถ้าจำไม่ผิดนะแต่เขาโยนจากฝั่งขวามาแล้ว
0: โยนดี
2: กงไฮนี่มาถึงก็พี่แกซัดเลยฮะบอลนี่พุ่งวาบเลย
0: ครับ
2: แต่ทั้งสองลูกเนี่ยมันไม่ค่อยห่างตัวเราก็เลยคิดว่าแบบจริงๆแล้วกำพลน่าจะทำได้ดีกว่านี้แม้ว่าคุณอาจจะเซฟมาพอสมควรแล้วเหอะ
0: ผมว่าลูกสองนี่ก็มันต้องลูกสองนี่ก็เอามือ
2: ก็โอเคยิงดีเขายิงดีเขายิงเร็วเออยิงเร็วแต่ว่ามันน่าจะทำได้ดีกว่านี้เหมือนมันโดนแขนของกำพลนิดนึงแต่ปัดไม่ออกฮะเออ เพราะว่าถ้ายังยื้อต่อไว้ได้ยัง 0-0 อยู่นะหรือว่าเสียแค่ลูกเดียวนะ
0: ครับ
2: เราก็ยังมีโอกาสนะที่จะตามตีเสมอได้นี่เขาโดนติดต่อกันต่อเนื่องเลยอ่ะโดน2เบ็ด
0: ผม
2: ติดกันเนี้ยโอ้โหนักเตะเสียสภาพ
0: ผมคิดว่าหลายคนเนี่ยลูก3ลูก4เนี่ยกลัวจะมาด้วยเพราะหลังจากนั้นเราเปิดเกมลูกแรกเลย
2: เราก็ต้องเปิดแล้วฮะ
0: แต่ว่าแค่วิดามันยังขาดความคมเพิ่มแต่ผมแค่นั้นเอง
2: ตอนนั้นถ้าจะโดน 3-4-0 นี่ก็ไม่ต้องไปสนใจเพราะยังไงเราต้องบุกแล้วครับ
0: ครับ
2: ต้องยังไงต้องให้ได้สัก1ลูกนะ
0: แอ้คืนมาให้สกอร์ไม่ห่าง
2: คือถ้าได้1ลูกเนี่ยแพ้ 2-1 อ่ะนัดหน้ายังพอมีลุ้น
0: ครับ
2: นี่พอแพ้ 2-0 ผมบอกเลยว่าเหนื่อย
0: ไอ้จำไอ้ที่นัดชิงเนี่ยเส้นครับที่เราเจอเวียดนามที่เราแพ้ที่บ้านเรา
2: อืม
0: 2-1 ใช่มั้ยอ
2: ือฮ
0: ึแล้วเราไปโดนไอ้เลของวินมงที่เสมอ
2: ไม่ถึงว่าปีไหน2ปีที
0: ่แล้วที่
2: หรือว่า
0: ปีที่เราปีที่เลของวินนะพี่
2: โอ้เก่าแล้วดิ
0: เก่า
2: แล้วเก่าแล้ว
0: อันน
2: ี้นานแล้ว
0: ความห่างแค่ประตูเดียวนะอันนี้2ประตูแล้วเวียดนามเหมือนกับทีมชุดนี้อาจจะดาวดังอาจจะไม่เยอะแต่เขามีเป็นชุดเต็มของเขาอะเด็กกำลังขึ้นมาแล้วมีตัวโอสัญชาติด้วยซึ่งมันก็เป็นโจทย์ที่เราอาจจะชอบโจทย์แบบนี้ก็ได
2: ้เกินไป2ลูกไปเยือนเขาด้วยแล้วก็เราก็ไม่ได้แหมชุดใหญ่
0: ให้ยิงได้ก่อนล่ะแต่เอาจริงผมไม่ได้ว่าทีมชุดนี้เกมรับก็คงจะน่าเป็นห่วงนิดนึงถ้าเจอทีมที่เกมรุกหนักๆเนี่ยก็เอาไม่ค่อยอยู
2: ่เอาไม่ค่อยอยู่ถ้าเป็นนักเตะแบบจี๊จ๊าจี๊จ๊าหน่อยนะ
0: ครับ
2: ก็ดูทรงแล้วเนี่ยมันเหนื่อยแต่ว่าโอกาสที่จะกลับมาได้ไหมก็ไม่ใช่ว่าไม่มี
0: ครับ
2: เพราะว่าถ้าหน้างานวันนั้นไทยยิงนำก่อนเนี่ยเวียดนามก็มีเต้นเหมือนกัน
0: ครับ
2: เพราะจริงๆแล้วพี่ว่านักเตะเวียดนามเขาก็ไม่ใช่แบบจะนิ่งจะเก่าอะไรขนาดนั้นเพราะว่ามีตัวใหม่ๆขึ้นมาเยอะด้วย
0: ข้างหลังเขายังออกบอลไม่ค่อยดีนะผมมอง
2: ก็เมื่อวานนี้นะฮะในช่วงท้ายเกมอ่ะในช่วง10นาทีท้ายที่เราบุกหนักเลยนะแต่ว่าเจาะไม่เข้าเนี่ยเขาก็มีเป๋ๆล้วนๆอ่ะบอกเลยอ่ะ
0: ใช่แค่จังหวะตอนนั้นเนี่ยเข้าเท้าเราแค่นั้นเอง
2: เขาก็ไม่ค่อยกล้าเล่นแล้วอ่ะกองหลังเขาก็พยายามจะเคลียร์แล้วบางทีก็มีจังหวะวืดวืดวาดด้วย
0: ออกบอลไม่ค่อยดีดีที่กองกลางเขามาช่วยจังหวะโดนเพสอะไรเยอะๆนะครับแต่กลายว่าเรามันเหมือนไม่มีโชคเลยเมื่อวาน
2: ก็มีแฟนๆก็มาบ่นๆว่าโอ้ช่วงท้ายทำไมไทยแบบปลุกไม่มันเลยอ่ะปลุกไม่มันเลยไอเดียไม่มีเลยอ่ะแล้วก็โหพอเจอเกมรับแน่นๆซ้อนหลายๆชั้นเนี่ยเราก็ไปไม่เป็นเลยขวางบอลไปผ่านบอลมาอยู่นั่นแหละไม่ยอมโยนไม่ยอมเปิดสักทีอ่ะดูดิ
0: เมื่อวานผมก็ว่าทีมันแก้เกมช้าด้วยนิดนึงวรชิตถูกเปลี่ยนลงไปไม่ใช่ยาอะไรเลยคือผมเข้าใจว่าโค้ชอาจจะคิดหลายต่อหลายชั้นหรือว่าไม่แน่ใจแต่ผมมองว่ามันแก้เกมช้าไปนิดนึงพี่ว่าไหมเปลี่ยนลงไปบางทีตัวที่เปลี่ยนลงไปมันเวลามันน้อยแล้วอะ
2: ทำอะไรไม่ได้แล้วถ้าเหลือแค่5นาที
0: แล้วก็ตัวผู้เล่นที่เรียกมาชุดนี้สมมติตัวสำรองจะลงไปเปลี่ยนเกมเนี่ยมันไม่ค่อยมีนะ
2: เมื่อวานสำรองที่ลงไปนี่ก็จะมีแพทริก
0: กู
2: สตาฟสันมีวรชิต
0: ไอ้มีพิชาแต่ที่เปลี่ยนลงไปเปลี่ยนลงแต่ตำแหน่งเขานะไม่ได้เสริมลงไปคือเปลี่ยนเอาธีรศักดิ์กับรัศกรออกมั้งแล้วเปลี่ยนพิชากับ
2: แล้วแล้วก็มีเสกสรรด้วยที่ถูกถอดออกเสกส
0: ร
2: รแค่คณะเนี่ยถูกเปลี่ยนช่วงท้ายแล
0: ้
2: วช่วงท้ายแล้วก็อุซามานี่ก็ถูกเปลี่ยนออกไปพร้อมกับธีรศักดิ์นี่แหละ
0: มันเหมือนเปลี่ยนตำแหน่งต่อตำแหน่งอ่ะมันไม่ได้แบบไอ้โยกเกมลุกเพิ่มอะไรลงไปพวกเนี้ยมันก็เลยดูแบบเอ๊ะแล้วเล่นเทคนิคแบบน
2: ี้จริงๆอยากจะให้แบบเสริมตัวลุกเข้าไปอีก
0: ใช่แรกเลย
2: ตัวในสนามเนี่ยก็ให้ยังให้คงอยู
0: ่ครับ
2: ไอ้นี่เปลี่ยนตามตำแหน่ง
0: แต่ผมก็คิดว่าฮัสซันก็อาจจะบอกว่าถ้าเปลี่ยนเอาลุกลงเยอะเนี่ยเกมรับมันไม่เหนียวอ่ะ
2: กลัวโดนมากกว่าเดิมก็กล่าวว่า2ลูกแล้วกันให้แค่2ลูกพอ
0: ครับ
2: ถ้า3เนี่ยคือนัดหน้าเราไม่ต้องไปแข่งแล้วนะไม่ต้องไปแล้วแต่ตัวที่ลงมาเวลาก็น้อย
0: ใช่ครับ
2: มันก็ไม่รู้จะเล่นยังไงอ
0: ่
2: ะ
0: แล้วผมดูเวียดนามเนี่ยเป็นอะไรที่พอได้ไปตอบปุ๊บเนี่ยพลังมามันออกเยอะนะ
2: เฮ้ยพวกนี้แบบว่า
0: คือแบบ
2: แรงไม่รู้มาจากไหนนะ
0: พลังมามันออกเยอะมากแล้วแบบโอ้โห
2: เฮ้ยแต่พวกนี้ถ้าโดนเรานำนี่แม่งก็ไปนะแม่งก็หมดเลยนะ แรงมันก็ไม่มีแล้วนะ
0: ไม่ค่อยมีพิษสูงเท่าไหร
2: ่แรงมันจะน้อยลงไปครึ่งหนึ่งอ่ะแต่ว่ามันจะยอมไหมเขาก็ไม่ยอมของเวียดนามเขาก็สู้ยันวินาทีสุดท้ายแหละแต่ว่าแรงอาจจะน้อยตอนที่เขานำเราโอ้ฉันนำแล้วถ้าได้ใจนี่โอ้มาเต็ม
0: อันนี้เข้าใจว่าสกอร์มันนำเนี่ยอาจจะเล่นสบายกว่าคนทีมที่เป็นบอลตามความเหนื่อยมันไม่เหมือนกันนะพี
2: ่
0: สมมติบอลนำเนี่ยหลายคนจะรู้ว่าถ้านำอยู่มันไม่ค่อยเหนื่อยแต่ให้เราตามอยู่เนี่ยมันเหนื่อย
2: เหนื่อยเหนื่อยแล้วเมื่อวานนี้ ัวที่ลงมาอย่างแพทริกกูสตาฟสันเนี่ยเรียกว่าเล่นไม่ได้เลยนะ
0: เป็นทัวร์นาเมนต
2: ์ต้องบอกแบบนี้เลยนะฮะ
0: เขาไม่ได้อยู่กับเขาไม่ได้ลงช่วยทีมตั้งแต่แมตช์แรกใช่ไหมพี่เขาตามมาจบเกมพบกับวิลล่า
2: ใช่ครับเพราะว่า BG ไม่ได้ปล่อยมาก็เป็นนักเตะคนเดียวนะที่เข้ามาในแคมป์ในช่วงสุดท้ายฮะ
0: ครับ
2: คือเข้ามาหลังจากจบเกมที่ BG อุ่นกับแอสตันวิลล่า4สิงหาคม
0: ใช
2: ่มาก็ยังเล่นไม่ได้อ่ะ
0: เขา
2: ก็เจ็บหนักไปนานเหมือนกันสภาพร่างกายก็อาจจะยังไม่เข้าที่แล้วเมื่อวานเนี่ยที่ผมเห็นเลยนะ
0: ครับ
2: แล้วก็ที่แฟนๆที่สนามเขาบ่น
0: ยังไง
2: ก็คือบอลแรกไม่ดีคือกองหน้าของเราที่ลงมาเนี่ยส่วนใหญ่เล่นไม่ได้แล้วบอลแรกไม่ดีเก็บบอลไม่ได้จับบอลลั่น
0: เ
2: มื่อวานเนี่ยมีหลายจังหวะสำหรับแพทริกกูสตาฟสันเนี่ย
0: เข้าใจ
2: เมื่อวานก็โหโดนบ่นไปเยอะเหมือนกันนะฮะคือถ้าหน้าเราอะเก็บบอลดีๆนะครับบอลแรกดีๆเนี่ยมันจะมีโอกาสมากกว่านี
0: ้
2: เมื่อวานเนี่ยเสียบอลเยอะมากจากจังหวะที่กำลังได้บุกอยู่แล้วก็ต้องกลับไปแย่งบอลคืนมา
0: ครับ
2: พละกำลังมันก็หาย
0: จริง
2: แล้วมันมาในช่วง5นาทีสุดท้ายที่เราต้องเน้นแล้วครับแต่กองหน้าเราเนี่ยจับบอลไม่อยู่เลยฮะ
0: ต้องไปทำความคุ้นเคยกับสนามที่มันเปียกแห้งอยู่แล้วพี
2: ่แล้วก็จังหวะการให้บอลของพิชาเนี่ยก็ผิดช่องผิดทางกันไปหมดเลยยิมก็ไม่ไหวเหมือนกันเนาะ
0: ใช่
2: เพราะว่าก็เวลาก็น้อย
0: ก็
2: แต่อันนี้ไม่ได้ไปตำหนิอะไรเพียงแต่ว่าจุดที่แบบต้องปรับอ่ะคือหน้ามันเก็บบอลไม่ได้ไง
0: คือถ้าต้องการผลการแข่งขันที่แตกต่างเวลาพวกนี้ต้องให้เป็นประโยชน์ที่สุดนะพี่
2: ทดเจ็บ6นาทีเรายังไม่ค่อยได้ยิงเลย
0: ทดเจ็บ6นาทีนี่คือผมว่าทำไมจะหาจังหวะง้างยิงหน่อยได้ไหมเนี่ย
2: ผมว่าตอนนั้นนะผมดูอยู่ที่สนามเนี่ยผมบอกเอาหน่อยคือยิงยังไงก็จะยิงไม่ก่อนเพ
0: ื่
2: อมีจังหวะฉลองฉลับซ้ำดาบสองดาบสองแต่เราก็ยังขวางกันขวางบอลผ่านบอลไปมาซ้ายมาขวาขวามาซ้ายแล้วก็เปิดไม่ค่อยได้อะ
0: แล้วก็โดนเขาตัดตู้ไปอีกนะ
2: ตัดหลายครั้งมากแล้วโหพอตัดทีเนี่ยน้ำบานเลยอะกองหลังต้องวิ่งกลับไปเนี่ย
0: คือถ้าเมื่อวานมันคมกว่านี้หน่อยผมว่ามันมีหลายถึง4นะ
2: คือเมื่อวานนี้ในช่วงท้ายๆคนที่จะพอมีความหวังก็ชัยพลอดทนนี่แหละชัยพลเนี่ยได้ยิงไกล2ครั้งที่แบบโอ้โหโอกาสใกล้เคียงมาก
0: คือทนไม่ไหวแล้วใช่มั้ย
2: ไม่ไหวแล
0: ้
2: ว
0: ไม่ได
2: ้แต่ยิงดีด้วยนะชัยพลนี่ผมบอกเลยว่า
0: เป็นทัวร์นาเมนต์ใจเกิดของเขานะ
2: ยิงไกลดีแล้วก็อึดวิ่งแบบต่อเนื่องจริงๆ
0: ทัวร์นาเมนต์ใจเกิดของเจ้าตัวเลยนะครับ
2: แจ้งเกิดครับนักเตะของสุโขทัยนะ
0: ครับ
2: ปีที่แล้วแล้วก็ตอนนี้เขาย้ายไปอยู่ท่าเรือแล้วแล้วก็อีกคนหนึ่งที่อยากให้บอลได้บอลเยอะๆคือคาคณะถ้าคาคณะได้บอลเนี่ยผมว่ามันก็มีลุ้น
0: อ
2: ่ะมีจังหวะได้จบอ้าว
0: ครับ
2: รายงานผลสกอร์นะฮะคุณดูดี
0: โค้ชครับตอนนี้นะครับอัสสัมชัญได้ประตูที่4หนีห่างไป4-2ครับภูริวัฒน์บุญเจริญนะครับยิงประตูน่าจะเป็นประตูฝังแล้วนะโอ้
2: โหนาที78แล้วนะเนี่ย
0: ครับนี่บัสเซอร์ทอนช่วยกระตุ้นเพราะทีมชุดนี้เขาเป็นกิติพงษ์สมมาตรเป็นเฮดโค้ช
2: อ้าวเหรอ
0: ใช่ครับแต
2: ่
0: มันต้องเอาอ่ะ
2: นึกว่ามาสเตอร์ทอนไม่ใช่
0: อาเซอร์ทอนคือถ้าไม่อะไรจริงจะไม่ลงนะครับก็4-2ยังเหลือเวลาให้ชลบุรีลุ้นอีกราวๆ10กว่านาที
2: อธิบายลูกยิงหน่อยฮะยิงสวยมากเลยอ่ะ
0: จังหวะได้บอลแล้วโอ้โหล็อกหนี2คนตัดเข้าในได้ยิงเสียบเสาแรกเลยครับภูริวัฒน์บุญเจริญโอ้โหกองหลังชลบุรีเข้ามืดเข้าพลาดหมดเลยเนี่ยก็ต้องยอมว่าชลบุรีชุดนี้เขาก็เหมือนจะเต็มรุ่นหรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่ผมเห็นหลายคนมีทัวร์นาเมนต์กับศึกเยอะเหมือนกันแต่ชุดนี้อาสาเป็นเต็งแชมป์อยู่แล้วนะครับ
2: เต็งหนึ่งนะ
0: เต็งหนึ่ง
2: ก็สมราคาครับตอนนี้นี่อะไรเนี่ยเมื่อกี้กราฟิกขึ้นมา4ไม่ใช่นะ
0: 4-2
2: ใช่ถูกไหม
0: ถูกแล้ว
2: ถูกแล้ว
0: 4-2เหลือแล้วบุกแล้วสกอร์นำกับตามันคนละอย่างแล้วหลุดไปแล้วครับทางด้านขวาศิริวัฒน์วาเอียดให้มา
2: โอ้โห
0: จบ5-2ครับเป็นพิชยะวุฒิชัยเลยครับ
2: นี่ไงรุดี้แอบไปภาคบ่อยเนี่ยรู้จักหมดทุกคนเลยนะฮะ
0: นี่มาเสือ
2: จบแล้วน่าจะเป็นแชมป์แล้วแหละ
0: โอ้แล้วเป็นเกมนัดจริงที่สกอร์ขาดนะ
2: เพราะชลบุรีเขาบุกแล้วเนี่ยช่วงท้ายเขาดันหมดแล้ว
0: โอ้โหเดี๋ยวเรามารายงานในส่วนของมูลกันขาดตอนสรุปอีกทีหนึ่งก็แล้วกัน
2: ได้ครับ
0: ทีวีวันนี้คู่ชิงเขาภาคหลายคนนะคุณตู พี่แชมป์พี่ฟุก
2: ฮะพาก3คนเหรอพากจริงเหรอ
0: จริงๆถ้าผมฟังไม่ผิดนะ
2: นั่งกันอยู่3คน
0: และ
2: ใครเป็นปากหนึ่งอ่ะ
0: คุณตู่มั้งเออพี่ฟุก
2: แล้วปาก2
0: มีเสียงคุณตู่มีเสียงคุณแชมป์อ่ะพี่ทีวีเขาไม่หนีเวลาเขาพากเหมือนฟุตบอลไอ้ต่างประเทศอ่ะเขาจะมีคนพาก2คนแล้วมีไอ้คอมเมนเตเตอร์เป็นพี่จุนใช่ไห
2: ม
0: คือจังหวะ

0: ขาจะสอดแทรกได้ตลอดเขาอาจจะใช้วิธีนี้หรือเปล่าในการภาค
1: น่าจะใช่แล้วนี่ใครเป็นคอมเมนเตอร์
0: ไม่แน่ใจ
1: หรือว่าจะแนวใหม่ภาค3คนสลับกันเลย
0: เออจริงในผมฟังวีทีวีเขาลักษณะนี้มาหลายครั้งแล้วพี่จุนก็จะแซงมาตอนภาคด้วย
1: แล้วพี่จุนไม่แปลกใช่ไหม
0: อ
1: ัน
0: นี้อาจจะเป็นคุณแชมป์ไง
1: งั้นเราพักเบรกกันก่อนดีกว่าดูดีนะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อครับ
2: เจาะสนามบอลไทยดำเนินรายการโดยยิ่งรักรักษ์สุวรรณสมยศแดงนวลพิชคุณสุพรนนท์วันต้าขอนแก้วนวัตชัยองการสุรเดชมั่งวิมลเกริกชัยคุณโตและธรรมวัฒน์เอกฉันท์อ
3: ยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจากช็อปแมเนียซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมเนีย

0: 1-2-3-4-1-6-7-3-6
1: เจาะสนามบอลไทยดำเนินรายการโดย
0: ยิ่งรักรักสุวรรณสมยศแดงชวนพิจิตรสุพรนนท์วันกล้าขวัญแก้วนวัชชัยองค์การสุรเดชมั่นวิมลเกริกชัยคุณโตและธรรมวัฒน์เอกฉันท
2: ์เอาครับกลับเข้าสู่ช่วงสองของสนามบอลไทยนะครับแต่เมื่อกี้ชลบุรีไล่มาเป็น3-5นะครับนี่ใครว่าได้สู
3: ้ผมว่าอาจจะแพ้5-4นะ
2: ไม่แน่นะ
3: เอออาจจะเฉื่อยน่ะโอ้แต่ยิงกันกระจายดูแล้วสนุกเลยฮะกลับมาพูดคุยในเรื่องของทีมชาติไทยหน่อย
2: ครับ
3: อนาคตของฮัสซันทุกคนไม่ต้องกลัวฮะ
2: อยู่ต่อ
3: ได
2: ้
3: อยู่ต่อแน่นอนต่อให้นัดที่2แพ้ไปแพ้ที่เวียดนามแล้วเราไม่ได้แชมป์ยังไงก็ได้อยู่ต่อนะ
2: ครับ
3: เมื่อวานพี่ไปดูไม่ได้ไปที่ราชมังนานมากหมายถึงไปดูเกม
2: ฟิลเกมบ้างพี่นั่งตรงไหน
3: นั่งอยู่ด้านหลังประตูเออแล้วก็ตอนแรกไปฝนมันตกไง
2: ครับ
3: เมื่อวานฝนตก2ช่วงเลย
2: ใช่ฝนตก
3: ตั้งแต่ช่วงบ่ายเนี่ยหนักมากเลยนะฮะ
2: สภาพสนามเปียกชุ่มเลย
3: แล้วก็ช่วงเย็นๆมีอีกรอบหนึ่ง
2: ครับ
3: พี่ก็เอ้าไปถึงกูนั่งกินข้าวหลังร้านดีกว่าก็เลยแบบฝนมันตกไงก็เลยไม่เข้าไงก็เลยแบบ
2: เดี๋ยวรอก่อน
3: ครึ่งหลังก็ได้ครึ่งหลังก็ได้ก็นั่งกินข้าวอยู่หลังราม
2: สองหมื่นคนใช่ไหมพี่เมื่อวาน
3: สองหมื่นหกเลยครับก็ถือว่าเยอะสุดนะเกมในบ้านของไทยเตะมาก่อนหน้านี้3เกมก็ไม่เท่านัดนี้3เกมนี่ก็หมื่นกว่าคน
2: ใช่
3: นัดหมื่นกว่าคน
2: นัดเจอสิงคโปร์น่าจะน้อย
3: ก็หมื่นกว่าคนอ่ะหมื่นกว่าคนแต่นัดเนี้ยเยอะสุด26,000ผมก็นั่นแหละดูครึ่งแรกผ่านมือถือไป
2: ครับ
3: แล้วก็นั่งกินข้าวเพราะฝนมันตกพอฝนหยุดผมก็เลยเข้าไปเดินโคตรไกลเลย เออประตูหลังรามอ่ะไอประตูกกท.ด้านหลัง
2: แล้ว
3: ชมังอ่ะ
2: ไม่เปิดใช่
3: ไม่เปิดแล้วก็ผมก็ถามว่าเน
2: ี่
3: ย
2: มุมตรงนู้นอ่ะมุมตรงร้านอาหารตรงตึกกี่ชั้นนะ11ชั้นตึก200เตียงใช่ไหมพี่
3: ใช่เขาเปิดประตูตรงนั้นแต่ประตูตรงราชมังเลยเนี่ย
2: หลังสนาม
3: เขาปิด
2: เขาไม่ปลาเผาอ่ะ
3: เขาปิดผมก็ต้องเดินไปนู่นแหละประตูตรงนั้นผมก็กะว่าเฮ้ยตอนแรกกะว่าเฮ้ยเดินแป๊บเดียวแหละ
2: อันนี้ไม่ได้ไปนานจริง
3: ไม่ได้ไปนานก็เขาไม่ให้เข้าก็เราคิดว่าหรือว่าจะปีนวะ
2: จะปีนเลย
3: ก็กะว่าเฮ้ยถ้าปีนมันเร็วมากหรือดีมันไม่ต้องเดินมากเลยนะ
2: คือต้อง
3: ข้ามปุ๊บมันก็ถึงเลยนะ
2: ก็เข้าใจอายุของพวกเราหน่อยคือแบบบางทีไขข้ออะไรก็มันจะไปมันอาจจะช่วยให้เรามีกำลังดีขึ้นนะแต่เราเซฟไขข้อไว้ดีกว่า
3: แต่ในมุมนึงอีกมุมก็ออกกำลังกาย เดินออกกำลังกายแล้วกันก็เลยเดินไปขึ้นอีกเอ้ยเดินไปเข้าอีกประตูหนึ่งที่เขาเปิดก็เป็นประตูที่มันจะใกล้ๆ A bag อ่ะนะ
2: 200เตียง200เตียง
3: ใกล้ๆตึก200เตียงก็เข้าไปตรงนั้นปุ๊บแล้วก็เดินมาเลยรีบเดินเลยรีบเดินมาก็กะว่าจะเข้าตรงช่วงกลางๆสนามอ่ะไอ้ฝั่งอาจารย์ไม่มีหลังคาใช่ไหม
2: ประตูไม่เปิด
3: ไม่เปิดครับปกติตรงนั้นมันเปิดเว้ย
2: เข้าใจ
3: เลยมันมีจุดตรวจตรงนั้นอ่ะ
2: เข้าใจเข้าใจ
3: ไอ้ไม่เปิด
2: เออ
3: ไม่เปิดคราวนี้คือต้องไปเข้าจุดเดียวครับด้านหน้าเลยด้านหน้าผมก็เดินไปแล้วผมก็บ่นแบบโอ้โหแม่งดูบอลแบบทีนึงนี่เดินเป็นกิโลนะวันนั้นคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราสามารถเข้าประตูนั้นได้เลยเนี่ยแล้วก็มีจุดตรวจด่านตรงนั้นอ่ะเราก็เข้าอาจารย์
2: ใช่ไหม
3: อาจารย์โซนเอสอ่ะ
2: เข้าใจ
3: หลังประตูอ่ะคือโซนเอสเนี่ยคือฝั่งสกอร์บอร์ดเลย
2: เข้าใจ
3: เราจะเข้าได้เลยเล่นอย่างรวดเร็วเลย
2: อาจจะเป็นการจัดการของฝ่ายจัดที่แบบว่าเอาให้มันมิดชิดหน่อย
3: ในปกติเนี่ยเราจะฟังคอมเมนต์ที่เขามาบ่นเนี่ยคราวนี้บ่นเองไปเห็นกับตาเจอกับตัว เออคราวนี้ผมเดินไปเข้าข้างหน้าผมก็เดินพอเข้าข้างหน้าปุ๊บคราวนี้แหละ
2: งงละ
3: ไม่งง
2: ก็เข้าได้ใช่ไหม
3: ก็เข้าได้ปกติครับมันก็จะไปโผล่ตรงโซนเอ็น
2: ครับ
3: อาจารย์กระถางคบเพลิง
2: ใช่ใช่ใช่ใกล้สุด
3: ซึ่งบัตรที่ผมได้มาเนี่ยมันนั่งฝั่งนู้น ผมต้องเดินกลับไป ผมต้องเดินอ้อมกลับไปอ่ะระหว่างเดินอ้อมผมก็เฮ้ยสำรวจหน่อยดีกว่าเพราะว่
2: า
3: ก่อนหน้านี้วันนี้ผมตั้งใจมาสำรวจเรื่องห้องน้ำเลยนะ
2: เป็นยังไงเป็นยังไง
3: ห้องน้ำที่ราชมังแล้วก็จุดขายน้ำผมอยากไปเห็นให้เห็นกับตา
2: เขาบอกว่ามีจุดเพิ่มข้างในใช่ไหมพี
3: ่ก็ไม่เห็นเพิ่มเลยก็จุดเดิมเหมือนเดิม
2: ห้องน้ำเป็นไง
3: ห้องน้ำสะอาดครับ
2: คือทำที่มันมีชำรุดนะมีชำรุดเยอะ
3: ไม่รู้อ่ะแต่ห้องน้ำที่ผมเข้าไปเนี่ยอยู่โซน E กับโซน S ถือว่าใหม่ครับผมอยู่เข้าชั้นล่างไง
2: ใกล้ๆที่สมาคมผู้สื่อข่าวเป็นไง
3: ผมไม่ได้ไปฝั่งนั้นไอ้นั่นฝั่ง W แต่ว่า จุดขายน้ำเนี่ยผมว่ายังน้อยไปเหมือนเดิมเพราะว่าแถวยาวแถวยังคงยาวช่วงมักครึ่งอ่ะเน
2: า
3: ะ
2: เขาไม่นิ่
3: งแบบเพราะพี่เห็นตรงอัตจันโซนอีข้างล่างคนยังมาต่อแถวยาวมากซึ่งบอลมันกำลังจะเตะครึ่งหลังแล้วนะ
2: เอาจริงว่าเราเขาแบบให้คนช่วยแบบขายเหมือนที่ญี่ปุ่นได้ไหมตามแบบยืนขายให้นี่เลยอย่างเงี้ย
3: ก็อยากจะมีเหมือนกันนะ
2: เออมัน
3: เขาจะทำไหมล่ะ
2: เรื่องของบุคลากรค่าใช้จ่ายมันจะเพิ่มเหรอ
3: เราก็ไม่รู้ใครเป็นคนจัดการเรื่องนี้ไงแต่ผมแค่เห็นแล้วผมก็สงสารแฟนบอลที่เขามารอต่อคิว
2: จริง
3: แถวเขายาวมากครับซื้อน้ำมีจุดเดียวแต่ว่าพอเดินมาตรงจุดโซนเอสมันจะมีแบบอย่างอาจารย์แบบโซนละจุดอะโซน E 1จุดโซน S 1จุดโซน N 1จุดจุดขายน้ำนะ
2: เข้าใจ
3: W 1จุดแต่ว่าพอเราไปโซน S เนี่ยโอเคตรงนั้นอะคนมันน้อยโซน S มันก็จุคนได้ไม่กี่ที่นั่ง
2: เบาบางหน่อยไม่หนาแน่นมาก
3: อันนั้นแหละไม่ต้องถ่อยาว
2: ครับ
3: คนน้อยนิดหน่อยซื้อแป๊บเดียวก็ได้กินแล้วเออ
2: เข้าใจ
3: แต่ผมอยากให้ขึ้นไปขายข้างบนเลยดีกว่าม
2: ันมีจุดตั้งอยู่แล้วแหละ
3: จุดที่ว่าไม่ต้องไปขายวัฏจักรไม่ต้องไปเดินก็ได
2: ้ก็อยู่ตรงหลังทางข
3: ึ้
2: น
3: อะไปตั้งบนหลังทางขึ้นตรงบันไดอะ
2: ใช่
3: ช
2: ั
3: ้นสองอะตรงนั้นอะจะได้ไม่ต้องเดินลงมาไกล
2: เอาจริงเวลาไปดูบอลที่สนามใหญ่ๆเนี่ยต้องเข้าใจคนไปดูเลยเวลาขึ้นก็ถ้ามันไม่มีลิฟต์นะขึ้นก็เหนื่อย
3: คือสนามอื่นผมไม่ได้กลัวนะไปบุรีรัมย์ไปบีจีอะไรเง
2: ี้
3: ยเพราะว่าไม่ต้องเดินไกล
2: จุดขายเขาก็มีเพียบเลย
3: ผมกลัวราชมังนี่แหละเออเนี่ยจุดเนี้ยทำให้แฟนบอลไม่อยากจะมาดูไงบางทีมันเหนื่อยมันเสียพลังงานเยอะมาก
2: ผมเคยไปดูแล้วอยู่ชั้นบนนั่นนะพี่ชั้นบนที่แบบที่มันมีห้องน้ำอีกระดับนึงอ่ะกดทีนึงเหมือนซูดเนี่ยแล้วคือแบบ
3: ดูน่ากลัวนะ
2: เวลาจะลงไปอ่ะคือดูเหนื่อยจังเลย
3: แต่ห้องน้ำโอเคครับถือว่าปรับปรุงเรียบร้อยใหม่กิฟต์เพราะว่าก่อนหน้านี้แทบจะไม่ได้รีโนเวทเลยนะตั้งแต่เอเชียนเกมปี98นะ
2: คุณจะเห็น
3: เป็นห้องน้ำทรงเดิมๆเกือบ30ปีอ่ะ
2: มี20ห้องอ่ะจะใช้ได้ประมาณ8ห้องอ
3: ่
2: ะ
3: แต่ตอนนี้คือทำใหม่เลยอ
2: ่
3: ะเครื่องสุขภัณฑ์นี่แบบอย่างดีเลยครับใหม่กิฟต
2: ์
3: เพราะผมไปเยี่ยวมัน5รอบผมประทับใจมากแบบใหม่มาก
2: เออ
3: ถ้าปวดท้องขี้นี่คือขี้แล้วนะไม่ได้ปวดไง
2: นั่งสบายเลยนะ
3: สบายสบายสบายแต่จุดขายน้ำเนี่ยเพิ่มหน่อยเพิ่มหน่อย
2: ครับ
3: โซน E ผมว่าน่าถ้าเพิ่มสัก3จุดดีกว่า
2: ให้มันกระจายหน่อยเน
3: า
2: ะ
3: ให้มันกระจายโซน E โซน W อย่างเงี้ยเพราะคนเยอะไงครับแต่ว่าถ้าหลังประตูเนี่ยแค่จุด2จุดก็น่าจะพอเอาอยู
2: ่เมื่อก่อนเราที่เราแบ็คโดนัลเข้ามาเป็นมีทำเรื่องขายน้ำอะไรในสนามนี่จุดก็เยอะเหมือนกันนะพี่เดี๋ยวเขาเดินขายด้วยไหม
3: เดินขายด้วย
2: อ่า
3: เขาเดินขายหายแฮมเบอร์เกอร์นะ
2: อ
3: ่
2: า
3: เดินขายด้วยมีน้ำด้วยอันนี้มันง่ายไง
2: อ
3: ่าเขาตอนนั้นก็อาจจะได้แบบว่าสิทธิ์ขาดนะในการจัดจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มไง
2: ไม่เอาล็อกสั้นเป็นพรีเซนเตอร์ผมจำได้อยู
3: ่สิบกว่าปีแล้วนะ
2: เออ
3: คุณที
2: ่ใช่ไปเอาล็อบสั้นเห็นไปโฆษณามากกว่าตอนคุมดีมี
3: ตอนนั้นนะ
2: เออ
3: ตอนนั้นเหรอ
2: ล็อบสั้นนะมาหน้าแดงตอนถ่ายโฆษณาอย่างเดียวเลย
3: แล้วก็ประตูเนี่ยคนที่ไปก็โปนนะประตูเปิดไม่ครบ
2: ใช่ไหม
3: เออจะปิดไว้ทำไมก็ไม่รู้อ่ะใช่ป่ะมันเข้าไม่ได้มันก็ต้องไปเดินอ้อมไกลมากเลยอ่ะ
2: เขาอาจจะเรื่องการจัดการเลยมันง่ายไหมพี่
3: ไม่รู้อ่ะก็น่าจะง่ายกว่าเขาแต่ยากสำหรับเราไงมันยากเราเหนื่อยอ่ะเราแล้วเราต้องการเราก็มาช้าเราก็รีบด้วยอ
2: ่
3: ะโอ้แล้วกว่าเราจะเดินอ่ะพี่จับเวลานะเว้ยจากหลังรามเนี่ยแล้วพี่เดินอ้อมอ่ะ
2: ครับ
3: 15นาทีนี่ขนาดฟิตๆนะเดินด้วยวิ่งด้วยนะรู้ดินี่แล้วถ้าเป็นเด็กหรือคนแก่ก็ทำไงวะเนี่ยจบครึ่งแรกแล้วจบครึ่งง่ายเลยอ่ะ
2: จุดที่พี่ตัวเดินอ่ะเป็นช่วงที่ผมเคยพาน้องๆนักเรียนเนี่ยไปขึ้นอาจารย์เหมือนกันเลยเข้าข้างหน้า
3: เออ
2: แล้วก็ต้องขึ้นไปข้างบน
3: เออ
2: แล้วก็ล้มจับขึ้นไปได้หมดแรงเลย
3: ที่อังกฤษเขายังผมก็เคยไปนะมันไม่ได้เป็นแบบนี้นะมันมีทางเข้าหลายจุดมากเลยฮะแล้วก็แต่ละอัฒจันทร์เนี่ยทางเข้าประมาณเป็น10นะฮะ10จุดเลยแล้วสามารถที่เดินขึ้นบันไดไปโผล่ตรงจุดที่นั่งของตัวเองที่ใกล้ได้เลยนะฮะ
2: ครับ
3: เออแต่ว่าราชมังแบบนั้นไม่ได้ครับคือคุณต้องเข้าด้านหน้าอย่างเดียวนะ
2: คือ
3: แล้วคุณต้องเดินอ้อมด้วย
2: ออกกำลังกายแหละ
3: เออได้เรื่องของสภาพร่างกาย
2: เมื่อวานมีคนออกกำลังกายพี่ตอนแข่งกีฬามีคนมาเดินรอบสนามอยู่ไหม
3: ฝนตกขนาดนั้นไม่น่าจะมีแล้วแหละฝนตกขนาดนั้น
2: เออก็ถือว่าเมื่อวานนี้ก็ได้เห็นอะไรหลายๆอย่างใช่ไหมครับ
3: ใช่ครับตอนนี้อัสสัมชัญนี่เป็น6แล้วนะช่วงทดเจ็บมาบวกเพิ่มอีก1ประตูนะครับ
2: คือก็ต้องยอมเลยครับวันนี้รูปเกมครึ่งหลังนี่ยิ้มเลยครับกิโลสมบัติ ล้วเสื้อทอนมันยืนไปข้าง
3: น
2: ี่
3: คือกุนซือนะอันนี้กุนซือ
2: กุนซือใหญ่นี่ชุดตอนยินดีพงศ์สมมาตรนี่เป็นนักเรียนสามทนเขาก็ได้แชมป์นะชุดเดียวกับธีรศิลป์แดงดานะครับ
3: โอ้พลาดกองหลังชนบุรีพลาดนะครับจับบอลพลาดแล้วก็โดนฉกเข้าไปหลุดไปล่อเป้าเลยยิงผ่าน
2: ผู้เจริญนะครับคนยิงคือพวกนี้นี่ถ้าไม่ไปเกโรเกเรนี่โอกาสถึงทีมชาติก็มีสูง
3: ครับ
2: ครับ
3: ถ้าวินัยยังดีนะ
2: ใช่
3: ถ้าไม่เหลืองไปก่อนถ้าไม่ไปติด
2: สาว
3: ติดหญิงนะ
2: เขาจริงไงถ้าติดหญิงแล้วรักคนเดียวตลอดรอดฝั่งเลยมีแฟนเร็วๆ
3: ดี
2: เพราะเขาจะมาคุมไงแต่ส่วนใหญ่นักกีฬาถ้า
3: ชอบมีหลายคนนะดิน
2: ักกีฬาถ้ามันดังปุ๊บอะอย่าไปว่าเลยเราเองก็ถ้าใจพี่อยู่กัน
3: เฮ้ยผมไม่เป็น
2: แต่พี่ตัวนี้ผมยอมรับที่บอกว่ามารอมารอลูกนะร
3: ับ
2: ลูกรอภรรยา
3: ถูกครับ
2: นี่ผมการันตีเลย
3: ใช่
2: อืมคุณกล้าเหมือนกัน
3: ใช่เลยแล้วเมื่อกี้รุ่นที่จับมือถือพี่บอกโอ้พี่ตัวโอ้โหแอปหาคู่เต็มเลยพี่มือถือพี่ อ่ะ
2: เออ
3: เอ้ยแหมเอาว่าก็มาบ่นให้ฟังได้ไปราชมังพอเข้าไปปุ๊บเม
2: ีย
3: ซุนเซินถูกเปลี่ยนออกตอนผมเข้าถึงสนามผมเอาแล้วงานนี้แหละเรามีโอกาสแล้วเรานั่งเสมออยู่ด้วยสักพักเราโดนเลยฮะลูกหนึ่งสักพักลูกสองฮะ
2: ครับ
3: โอ้ผมก็หงอยเลยอ่ะแม่นานๆไปทีทำทีมไทยแพ้ซะงั้น
2: ไม่หรอกพี่มันก็ตอนจังหวะเกมนะ
3: ผมว่ากองเชียร์ก็สำคัญนะฮะถ้าไปเยอะกว่านี้เสียงเชียร์น่าจะโอเคกว่านี
2: ้ผมว่า
3: ประมาณ 26,000 ผมว่ายังน้อยไป
2: นักเตะหลายคนน่ะก็เครียดกับที่แพ้นะเพราะว่าผมเห็นกัมพลนี่ออน Facebook นานเลย
3: ออนว่าไงบ้าง
2: ผมไม่ได้ทักน้องเด็กคิดว่าออนนานคงมีคิดอะไรในหัวว่า
3: เขามีโพสต์อะไรบ้างป่ะกัมพล
2: ผมไม่ได้ดูแต่ผมคิดว่าเขาคงแบบอีเรียกเรื่องผลการแข่งขันอยู่อ่ะมันแพ้ที่บ้าน
3: เขาอาจจะเสียดาย2ลูกที่เสียไปเพราะว่าเขาน่าจะเซฟได
2: ้เข้าใจ
3: ที่ว่านะเพราะว่ามันยิงไม่ห่างตัว
2: แล้วผมก็ไม่กล้าเซลเขาด้วย
3: อ่ะปกติไปเซลอยู
2: ่ผมรู้สึกว่าปีนี้จะย้ายไปหลีกตุรกีทีมไหนผมจะเซลเขาอย่างนี้แต่แบบเฮ้ยไม่เซลว่ะ
3: อย่าไปเซลเลย
2: เซลหลังเกมวันนี้เดี๋ยวให้อะไรมา
3: เดี๋ยวคนด่าวนะมันเครียดกันอยู่นะเหมือนมันก็
2: ไม่ให้กำลังใจน้องๆนะคร
3: ับไม่มีใครอยากแพ้นะฮะ
2: คือทุกคนเล่นเต็มที่เราเห็นสีดวงสีหน้านักเตะแล้วคือเต็มที่แล้วอ่ะโอกาสมีมันทำไม่ได้อ่ะ
3: เดี๋ยวพัก 2-3 วัน
2: ครับ
3: แล้วเดี๋ยววันพุธนะ
2: ใช
3: ่วันพุธ26นะครับ2ทุ่มไปเยือนเวียดนาม
2: เป็นทัวร์นาเมนต์ที่แข่งเอานานพอสมควร
3: เป็นเดือนอ่ะก็ทีมชาติไทยเนี่ยเข้าแคมป์ตั้งแต่วันที่14ฮะ14กรกฎาคมไอ้นี่ก็อยู่กันมายาวนานจนถึงวันนี้23แล้วนะ
2: เอาจริง
3: เดือนกว่าแล้ว
2: มันจัดเป็นมหากรรมกีฬาได้เลยนะ
3: ร่างกายที่บอกว่าแก่งๆผมว่าก็กรอบอ่ะเพราะว่าเตะทุก3วันทีมไทยมีระยะที่ได้พักนานๆก็คือนัดแรกนัด1กับนัด2นี่แหละ
2: ครับ
3: จากที่เราเจอลาวใช่ไหม
2: ใช่
3: เราพัก1สัปดาห์มาเจอมาเลเซีย
2: รอบลึกๆนี่ถือว่า
3: และหลังจากนั้นเนี่ยเตะทุก3วัน
2: ใช่นะนะ
3: แล้วต้องบินด้วยนะครับมันไม่ได้แบบปักหลักอยู่ชาติเจ้าภาพมันต้องเดินทางด้วยเกมเย่าเยือนตลอด
2: ใช่
3: จนถึงรอบรองชนะเลิศเริ่มเห็นแล้ว
2: ครับ
3: เริ่มเห็นภาพชัดแล้ว

0: ว่าร่างกาย
1: แข้งขา
0: ร่างกายนักเตะไทยที่ถูกเรียกมาในช่วงปรีซีซั่นเนี่ยน่าจะไม่ไหวแล้วต่อยไหมจะยอมไหม
1: ไม่ยอม
0: จะยอมแพ้ป่ะ
1: ไม่ยอมหรอกต้องไม่ยอม
0: เฮ้ยแต่ว่าเกมเยือนเราก็เล่นดีนะ
1: เกมเยือนเราเล่นดีนะ
0: เอ้ยรายการนี้ทีมชาติไทยถ้ามองในมุมดีๆก็มีนะฮะ
1: คือ
0: นัดเยือนก็ยังไม่แพ้ใครนะดูดิแต่ว่าเราแพ้คาบ้าน2นัดติดเท่านั้นเองก็ไม่เป็นไรก็ในบ้านก็แพ้ก็แพ้ไปไง
1: แต่บ้านไปเราได้แชมป์อย่างนี้ก็โอเคนะ
0: เออแต่ว่าเกมเยือนเล่นให้ได้เหมือนนัดที่เจอสิงคโปร์โต้คม
1: ๆครับ
0: คือหลุดมาเป็นเข้าเลยเงี้ย
1: โต้มาแล้วได้เลย
0: เออแบบนั้นล่ะวันที่เจอสิงคโปร์ถ้าเล่นได้แบบวันนั้นนะผมว่าก็มีโอกาสได้แชมป์อ่ะ
1: ครับผม
0: อย่างน้อยมีต่อเวลาเราอาจจะยิงเขาได้2ประตู
1: ผมว่า2ประตูมีได้แต่จะเสียหรือเปล่าเนี่ยต้องลุ้น
0: ไม่ให้เสียด้วยนะ
1: ของเราอ่ะ
0: คือมันก็ยาก
1: เราเจอเวียดนามเมื่อไหร่เราชอบยิงนำก่อนนะยิงแต่สุดท้ายมันโดนทำดีเสมอบ่อยเหลือเกิน
0: ป่ะชลบุรีมายิงเพิ่มได้เลยฮะสุดดีโอ้โหวันนี้สกอร์มโหฬาร
1: 3
0: นึกว่าฟุตซอล4แล้วมั้ง
1: 6-3จบแล้วพี่
0: อ๋อเหรออันน
1: ี้จบแล้วครับ
0: อ๋อนี่
1: ไฮไลท์
0: แล้วนี่ไฮไลท์ใช่ไหม
1: ไฮไลท์ครับ
0: แม
1: ่คว้าแชมป์ไม่ได้นะครับอัศวชัญยูไนเต็ดคว้าแชมป์โคกครับครั้งที่เท่าไหร่เนี่ยอีกโอเคเดี๋ยวครั้งที่เท่าไหร่ไม่ได้ดูครั้งผมไปจำครั้งที่ปี48อะครั้งที่13
0: โหเก่ามาก
1: 48ครั้งที่13แล้วมันก็ไม่ได้จัดต่อเนื่องมาแล้วพี่เนาะมีหยุดพักด้วย
0: ก็เขาหายไปตั้งหลายปีฮะก่อนเขาจะมาจัดครั้งนี้แล้วก็ปรับเป็นเลทอายุเป็น17ปีนะครั้งล่าสุดก็บุรีรัมย์
1: ใช่
0: คว้าแชมป์นะถ้าผมจำไม่ผิดเพราะว่าผมก็ไปกับเขาด้วยนะ
1: สุพนัทไหม
0: ไม่
1: ใช่รุ่น
0: ก็สุประโชคอะไรมั้ง
1: ครับ
0: สุประโชคสุพนัทแต่ว่าเหมือนสองคนนั้นไม่ได้ไปทัวร์ญี่ปุ่นกับผมอะ
1: เขา
0: ตอนนั้นพี่ปู่พาไปอะพาสื่อไป
1: ที่ไหนแล้วชิงที
0: ่ทบ
1: อ
0: ่
1: า
0: แล้วก็เป็นมันเป็นสองครั้งติดเลยที
1: ่เมือง
0: ทองเจอกับบุรีรัมย์แล้วก็สลับกัน
1: ใช่
0: ครั้งแรกกับเมืองทองได้
1: พิชาไหม
0: ยุคพิชาแล้วก
1: ็ไปแอดมาร์ต
0: แล้วก็ไม่ใช่ดิ
1: ที่ได้ไปฝึกแอดมาร์ตอ่ะตอนเขา
0: ใช่ตอนนั้นเขาไปฝึกแอดมาร์ตพิชาแล้วก็มีปอลเมธ
1: ครับ
0: เมืองทองยุคนั้นนะ
1: วงศกรไหม
0: ใครนะ
1: วงศกร
0: เอาวงศกรด้วยแล้วก็โค้กเนี่ยเขาพาไปอุ่นเครื่องกับโปฮัง
1: ครับ
0: ไปเกาหลีใต้ทีมแชมป์นะเขาได้พาไปเกาหลีใต้ส่วนหลังจากนั้นอีกครั้งหนึ่งเนี่ยบุรีรัมย์ได้แชมป
1: ์ครับ
0: บุรีรัมย์เนี่ยก็จะมีอีลฟาน
1: ใช่อีลฟาน
0: เป็นรุ่นของอีลฟาน
1: ชวัตไหมชวัตจำไม่ได้เหมือนกัน
0: ไม่แน่จะหมายถึง
1: ชวัตเจ้าอินอะตอนนั้นอยู
0: ่ไม่มีอินนะแต่พี่จำอีลฟานได
1: ้
0: ไปซัปโปโร
1: ครับ
0: โอ้พาไปซัปโปโร
1: แหมจะเมาส์สักหน่อยหมดเวลาไปซะก่อนนะครับ
0: ก็ยังไงก็ยินดีกับอาสัมชัญยูไนเต็ดด้วยนะครับ
1: ค
0: ว้าแชมป์โค้กครับ
1: กำลังใจให้กับชลบุรีด้วยนะครับ
0: ส่วนทีมชาติไทยก็ให้กำลังใจกันต่อได
1: ้
0: ครับวันพุธที่จะถึงนี้ไปเยือนเวียดนามยังได้ลุ้นนะเกมยังไม่จบนะครับ
1: ถ่ายทอดสดทางทรูเหมือนเดิมนะครับ
0: ครับผม
1: วันนี้เราสุขคนลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: เจาะสนามบอลไทย

0: 24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาธนธนากุลแม่ทัพภาคที่4เยี่ยม3ผู้บาดเจ็บเหตุระเบิดถนน4056นราธิวาสย้ำดูแลเต็มที่เร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบพลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4พร้อมนายปุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือแล้วรองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสเดินทางเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบพร้อมพูดคุยสอบถามอาการและมอบให้กำลังใจแก่ผู้ได้รับบาดเจ็บและครอบครัวที่อาคารประชารักษ์โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ได้แก่นางสาวโนรหายาตีอายุ46ปีมีบาด

0: ถึงผู้บาดเจ็บขอให้ทุกคนปลอดภัยและฟื้นตัวโดยเร็วด้านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสลงพื้นที่จุดเกิดเหตุ40จุดกำชับทุกฝ่ายความปลอดภัยของประชาชนต้องมาก่อนนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสมอบหมายให้นายวิชาญชัยเศรษฐสัมพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสลงพื้นที่ตรวจจุดเกิดเหตุจากสถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในพื้นที่เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมากว่า40จุดโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้ตรวจสอบพื้นที่สำคัญ4อำเภอได้แก่อำเภอตากใบสุไหงโกลกแว้งและสุขีรินทร์พร้อมเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโดยที่อำเภอตากใบลงพื้นที่บริเวณศาลาที่พักผู้โดยสารริมถนนสายตากใบนราธิวาสทางเข้าโคกไม้เรือหมู่ที่5ตำบลไพรวันอำเภอสุไหงโกลกตรวจสอบบริเวณศาลาพักริมทางหน้าสำนักงานขนส่งจังหวัดนราธิวาสสาขาสุไหงโกลกหมู่ที่7ตำบลปาเสมัดอำเภอแว้งตรวจสอบ2จุดได้แก่บริเวณ4แยกก่อนเข้าทางเข้าหมู่บ้านบางขุดหมู่ที่1ตำบลคอเลาะมีรายงานได้ยินเสียงปืนหลายนัดในช่วงเวลาเดียวกันและบริเวณเสาไฟฟ้าถนนบุเกตาหมู่ที่2ตำบลโลจูดส่วนที่อำเภอสุขีรินทร์ตรวจสอบบริเวณเสาไฟฟ้าริมถนนสายสุขีรินทร์จะแนะบ้านหรือโบลาซ้อหมู่ที่1ตำบลร่มไทรรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้เน้นย้ำกำชับนายอำเภอและเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยให้บูรณาการการทำงานอย่างใกล้ชิดโดยให้ความปลอดภัยของประชาชนเป็นความสำคัญลำดับแรกพร้อมเร่งประเมินสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการเกิดเหตุซ้ำรวมถึงป้องกันผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนทั้งนี้จังหวัดนราธิวาสยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมประสานทุกภาคส่วนในพื้นที่เพื่อสร้างความเชื่อมั่นดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนต่อเนื่องรองผู้ว่าปัตตานีลงพื้นที่ให้กำลังใจเจ้าของบริษัทSouthern Techwoodที่ถูกคนร้ายเผาวอดกำชับเร่งดับไฟเคลียร์พื้นที่นายชัยพรนิยมแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีลงพื้นที่บริษัทSouthern Techwood 1993จำกัดในพื้นที่ตำบลเขาตูมอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีเพื่อเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าของบริษัทพร้อมติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีกำชับให้เจ้าหน้าที่เร่งช่วยเหลือดำเนินการดับไฟเคลียร์พื้นที่ให้เร็วที่สุดพร้อมให้ความสำคัญกับความปลอดภัยระหว่างการปฏิบัติงานโดยเฉพาะบริเวณโครงสร้างโรงงานไม่แข็งแรงซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานนอกจากนี้กำชับให้กั้นพื้นที่อันตรายอย่างชัดเจนให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวังป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายเพิ่มเติมระหว่างการดำเนินการในพื้นที่พร้อมเน้นย้ำการช่วยเหลือจัดการพื้นที่ให้ดำเนินไปด้วยความรวดเร็วควบคู่กับการดูแลความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่เป็นสำคัญขณะที่นายอับดุลฮาลิมมินซานายกเทศมนตรีเมืองตะลุปันเปิดเผยถึงเหตุระเบิดและวางเพลิงอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองตะลุปันหลังใหม่เมื่อคืนที่ผ่านมาส่งผลให้อาคารได้รับความเสียหายอย่างหนักเบื้องต้นไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตนายกเทศมนตรีเมืองตะลุปันระบุว่าอาคารดังกล่าวเป็นสถานที่ปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลเป็นจุดให้บริการประชาชนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานและสร้างความกังวลแก่บุคลากรรวมถึงประชาชนในพื้นที่ขณะนี้เทศบาลเมืองตะลุปันจะเร่งดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งประเมินความเสียหายจัดเตรียมสถานที่ระบบการทำงานเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถกลับมาปฏิบัติหน้าที่ให้บริการประชาชนได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดพร้อมส่งกำลังใจถึงข้าราชการพนักงานเจ้าหน้าที่บุคลากรเทศบาลและพี่น้องชาวตะลุปันพร้อมยืนยันจะติดตามดำเนินการอย่างใกล้ชิดเร่งแก้ไขปัญหาอย่างเต็มกำลังเพื่อสามารถกลับมาให้บริการได้เร็วที่สุด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: Spot Guide ดำเนินรายการโดยฤทธิกรการะเวกและเจษดาศรีวิเศษ
4: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: สิบเจ็ดนาฬิกาหกนาทีสวัสดีครับคุณผู้ฟังต้อนรับสู่สปอร์ตไกด์สุดสัปดาห์นะครับวันนี้พบกันอาทิตย์23สิงหาคม2569 FM 99 Active Radio ครับวันนี้คุณเจตเจษฎาศรีวิเศษติดภารกิจนะครับก็เมื่อวานขอบคุณคุณโจอี้ด้วยน่าจะมาจัดแทนผมด้วยนะครับแล้วก็วันนี้ก็เลยขออนุญาตโซโล่เดี่ยวนะครับ2ชั่วโมงไปจนถึง1ทุ่มนะครับทุ่มก็อยู่เป็นเพื่อนกันในเรื่องของกีฬาแบบ All Sport เหมือนเดิมในส่วนของ Sport Guide ทั้ง Weekday และ Weekend นะครับขอบคุณกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณนะครับวันนี้ก็เริ่มต้นกันที่เรื่องของนักกีฬาไทยก่อนเลยจริงมีน้องทักมาแล้วก็เดี๋ยวรวบไปในช่วงปลายเบรกกันแล้วกันนะครับเพราะว่าเรื่องของผลงานของนักกีฬาไทยก่อนแล้วกันน่าจะมีเรื่องของกอล์ฟที่มีอยู่หลายรายการอยู่ในสัปดาห์นี้นะครับจริงๆต่อเนื่องจากสัปดาห์ก่อนก็คงต้องว่าที่ LPGA ทัวร์ซะหน่อยเพราะว่าหลังจากน้องจิโน่จิติกุลของเราคว้าแชมป์ได้อีกนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็3แชมป์เข้าไปแล้วสำหรับใน LPGA ทัวร์ในปีนี้นะครับสำหรับในสัปดาห์นี้ครับการแข่งขัน Canadian Women's Open นะครับที่ Edmonton ที่ Alberta แคนาดานะครับวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายเมื่อวานนี้เข้าใจว่าคงจะมีการรายงานกันไปแล้วด้วยใน Moving Day นี่ก็นักกอล์ฟไทยของเราแตะท็อป10ได้อยู่1คนก็คือน้องเมย์นะครับเอริยาจุฑานุการซึ่งเมื่อวานนี้ก็18หลุมนี่พาซะ15นะครับแล้วก็มี3เบอร์ดี้น้องเมย์ถือว่าตีอันเดอร์ทุกวันนะครับเมื่อวานนี้ก็ตี67เพราะว่าผ่าน70เพราะฉะนั้นขึ้นมายังอยู่ในอันดับที่10ร่วมที่9อันเดอร์พานะครับแต่ว่าถ้าจะมองถึงการลุ้นแชมป์ก็น่าจะไกลไปหน่อยแล้วเพราะว่าผู้นำมิยุยามาชิตะนะครับสาวน้อยจากญี่ปุ่นซึ่งต้องถือว่าผมว่าในทัวร์หาคนที่ตัวเล็กกว่าเธอนี้น่าจะไม่แน่ใจจะมีหรือเปล่าจริงๆน้องโมโมริยานี่ก็ถือว่าตัวเล็กแล้วนะครับสัก155แต่ว่ามิยูเนี่ยน่าจะประมาณ150นะครับหลังสื่อก็บอกไม่ถึงด้วยนะครับแต่ว่าคือไม่ถึง5ฟุตซะด้วยซ้ำแต่ว่าเธอชนะไปแล้ว1รายการปีนี้นะครับแล้วก็นี่เป็นอีก1รายการที่ก็มีโอกาสเมื่อวานก็มีถึง6เบอร์ดี้กับ1โบกี้นะตี5อันเดอร์65ก็ทำให้ยามาชิตะตอนนี้นำอยู่ที่19อันเดอร์พาเรียกว่าถ้าเอาตามทฤษฎีนี่แหมโอกาสสูงมากเพราะว่าผู้ตามที่เห็นไล่มาเนี่ยตามอยู่ถึง6สโตรกนะครับอย่างจีน่าคิมอเมริกันเชื้อสายเกาหลีเงี้ยนะครับหรือว่าสาวญี่ปุ่นอีกคนหนึ่งยูริโยชิดะเนี่ยก็ตาม6สโตรกเพราะฉะนั้นโอกาสที่มิยูยามาชิตะจะได้แชมป์อีก1รายการก็มีค่อนข้างสูงเลยเพราะว่าจริงๆถามว่ามีมือท็อปๆมั้ยแม้แต่เนลิคอด้าก็มาแข่งขันนะรายการนี้มือ1ของโลกก็อยู่แค่4อันเดอร์อยู่อันดับ30ร่วมโน่นนะครับปีที่แล้วที่แคนาดานี่ลิเดียโคนะครับที่ได้แชมป์เธอก็ตีอยู่แค่2อันเดอร์เท่านั้นเองส่วนนักกอล์ฟไทยคนอื่นนอกเหนือจากน้องเมที่ผ่านตัดตัวมาแล้วก็เมื่อคืนเป็นวันที่3เป็นรอบ3โปรเมียวปาจารีอนันตการตอนนี้น้องเมียอยู่ที่4อันเดอร์นะครับเมื่อคืนนี้ก็2เบอร์ดี้กับ1โบกี้ก็พาไป15หลุมเท่ากับเอริยาเหมือนกันหรือว่าโปรฮัตอยู่39ร่วมนะครับสุวิชยาวินิจฉัยธรรมน้องฮัตเมื่อวานก็อีเวนต์พาเนาะน่าจะเกิน1ขอโทษครับเกิน1เพราะว่ามี3โบกี้นะครับตี71ก็มาอยู่3อันเดอร์พาน่าจะประมาณนี้สำหรับนักกอล์ฟไทยที่ผ่านตัวมานะครับก็คงจะลุ้นแชมป์ลำบากละแต่ว่าถ้าเอาสักท็อป10ท็อป5นี่ก็ยังมีโอกาสอยู่โดยเฉพาะโมริยาเนาะโดยเฉพาะเอริยานะครับยังไงก็เดี๋ยวตามกันต่อกันแล้วกันแต่ว่าที่สหรัฐเนี่ยนอกจากในทัวร์ใหญ่ก็คือ LPGA ทัวร์แล้วเนี่ยสัปดาห์นี้คงต้องตามทัวร์รองนะครับและวันนี้ก็จะเป็นวันสุด ท้ายแล้วด้วยสำหรับรายการของเอฟซันทัวร์นะครับที่เพเดอร์ตันในออริกอนสหรัฐนะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยผู้นำเป็นผู้นำร่วมซึ่งมีนักกอล์ฟไทยเรานำร่วมอยู่ด้วยก็คือน้องอัปโปนะครับวงชนชิวาวงรัตน้องอัปโปซึ่งปีนี้เนี่ยอยู่ในเอฟซันทัวร์คือทัวร์รองแล้วก็ตอนนี้อันดับที่จะลุ้นคว้าตั๋วไปเล่น LPGA ทัวร์ปีหน้าก็มีอยู่ค่อนข้างสูงนะครับก็คือ15อันดับกอล์ฟเงินก็จะมีโอกาสขยับได้ตั๋วทัวร์การ์ดเข้าไปเล่นใน LPGA ทัวร์ซึ่งโปรไทยหลายคนก็ทำสำเร็จมาแล้วแล้วก็น้องอาโปจริงๆก็ชนะมา1รายการแล้วด้วยก่อนหน้านี้แล้วนี่เป็นอีกรายการหนึ่งครับที่เมื่อวานเธอสตาร์ทวันที่2นะแข่ง3วันแล้วก็ตัดตัวไปแล้วสตาร์ทจาก8อันเดอร์นะแต่ว่าผลงานโอ้โหยอดเยี่ยมมากๆครับเพราะว่าตีเป็นโบกี้ฟรีราวแล้วก็ทำไปเนี่ย7เบอร์ดี้เลยนะครับ7เบอร์ดี้เลยทำให้ไปจบที่15อันเดอร์นะครับก็ส่งผลให้โปรอาโปของเรานะครับน้องอาโปของเราขึ้นมาเป็นผู้นำร่วมแล้วด้วยนะครับ15อันเดอร์พาตอนนี้เท่ากับนักกอล์ฟก็คงมีเชื้อสายเกาหลีใต้เนาะแอนนี่เชนเนี่ยนะครับคิดว่าอย่างนั้นนะเดี๋ยวต้องไปดูรายละเอียดอีกทีหนึ่ง15อันเดอร์พาเท่ากันเพราะฉะนั้นมีลุ้นแชมป์อีก1รายการนั้นโอกาสที่จะได้ทัวร์การนี่มีสูงก็รอผลวันนี้จริงๆในปีนี้ในเอฟซันทัวร์นะครับในทัวร์รองของ LPGA เนี่ยก็มีนักกอล์ฟไทยที่เล่นประจำก็คือน้องอัปโปแล้วก็ยังมีอย่างน้องเจนนี่นะครับก็ลงในรายการนี้ด้วยนะครับเลิศสัตว์วิทยารวมทั้งโปรแจนวิชานิมีชัยนะครับหลุดจาก LPGA ทัวร์มาก็มาเล่นอยู่ในเอฟซันทัวร์ก็อยู่ในรายการนี้ด้วยเช่นเดียวกันแต่ว่าถ้าเอาอันดับที่ดีที่สุดนี้ต้องถือว่าอาโปดน่าจะมีลุ้นได้นะครับในวันสุดท้ายแต่ว่าผู้ตามเนี่ย14อันเดอร์ก็ไล่มาหลายคนโดยที่นภัสของเรานะครับน้องเจนนี่ของเรานภัสเลิศศักดิ์วัฒนาอยู่ที่10อันเดอร์พานะครับตอนนี้อยู่14ร่วมอีกคนนึงก็คือโปรแจนเดี๋ยวผมดูหน่อยว่ายังผ่านตัดตัวได้นะครับอยู่ที่6อันเดอร์พาร์อันดับ52ร่วมก็รายงานตามนี้สำหรับเอฟซันทัวร์นะครับทัวร์รองซึ่งเรามีลุ้นแชมป์ในวันนี้นะครับส่วนนักกอล์ฟหญิงอื่นๆในรายการอินเตอร์นี่น่าจะไม่เหลือแล้วนะครับอย่างที่เกาหลีใต้นะครับ KRPGA ซึ่งเป็นรายการเมเจอร์ด้วยนะครับสัปดาห์นี้ก็วันนี้จบแต่ว่านักกอล์ฟไทยที่ไปแข่งขันนอกจากน้องปลาย PK พัชรจุฑาคงกระพันหรือว่าจะเป็นประว่านปัจจรีบุญจันทร์แล้วก็ล่าสุดที่ได้ทัวร์การ์ดจากการมาคัดตัวกันในบ้านเราด้วยก็คือน้องซิมนัทกฤตตาบงทวีลาภนะครับปรากฏว่าไม่ผ่านการตัดตัวนะก็เลยไม่ได้ลุ้นใน2วันสุดท้ายซึ่งเป็นรายการใหญ่ไงก็เดี๋ยวไปลุ้นในรายการอื่นต่อไปกันแล้วกันนะครับอันนี้คือส่วนของฝ่ายหญิงฝ่ายชายเนี่ยน่าจะต้องไปเริ่มที่ World Tour ก่อนนะครับก็มีโปรอาร์มจิรเดชอภิบาลรัตน์ที่ลงแข่งขันอยู่ในสัปดาห์นี้แล้วก็น่าจะลุ้นถึงวันสุดท้ายด้วยนะครับตอนนี้ออกรอบมาแล้วสำหรับรายการ Nexo Championship 3ล้านเหรียญสหรัฐอยู่ที่สกอตแลนด์นะครับแล้วโปรอาร์มของเราผ่านตัดตัวมาวันนี้เนี่ยออกรอบไปแล้วด้วยหลังจากเมื่อวานตี73วันนี้ล่าสุดถึงหลุม5แล้วแม่ไปประเดิมด้วยการเสียโบกี้ก่อนเลยตั้งแต่หลุมแรกแต่ว่าที่เหลือยังพาอยู่นะครับก็อาจจะถอยลงมา1สโตรกเมื่อวานวันที่3นี่ก็เกิน1เหมือนกันเพราะว่ามี4เบอร์ดี้แต่ว่า5โบกี้นะทำให้โปรอาร์มถอยมา1สโตรกตอนนี้ล่าสุดจากที่อยู่ที่อีเวนต์พาก็ลงมาอยู่1โอเวอร์นะครับแต่ว่าอันดับก็ยังลุ้นจบสักผมว่าท็อป20ก็ยังเป็นไปได้เพราะว่าคะแนนค่อนข้างเบียดๆกันอยู่นะครับผู้นำเป็นนักกอล์ฟแอฟริกาใต้ชอนอริสอันดับโลกก็ประมาณ100บวกลบแถวๆนั้นนะครับชอนอริสล่าสุดหลังจากเมื่อวานเขามีอีเกิลด้วยนะวันนี้ยังไม่ได้ออกนะครับในกวนสุดท้าย ก็อาจจะที่คุ้นๆหน่อยก็อย่างสกอตเจมิสันจอมเก๋า40อัพแล้วครับจากสกอตแลนด์อย่างเงี้ยนะครับก็อยู่ที่6อันเดอร์ตาม3สโตรกโรอาร์มเราตรงนี้ก็คงจะพยายามเล่นให้ดีที่สุดในวันสุดท้ายแล้วกันอีกคนหนึ่งที่ผ่านตัวได้ก็คือโปรเพชรนะครับสะดมแก้วกัญจนาโปรเพชรเมื่อวานตี76เลยเพราะว่าโอ้โหมีหลุดดับเบิลด้วยนะครับแล้วก็มีอีก3โบกี้ได้คืนมา1เบอร์ดี้เกินไป4นะครับวันนี้ก็จบแล้วโอ้โหเป็นวันที่สกอร์นี่แหมไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะว่ามีถึง3ดับเบิลโบกี้เลยวันเดียวนี่เป็นสกอร์การ์ดที่แหมไม่ค่อยจะได้เห็นเท่าไหร่นะแต่วันนี้โปรเพชรน่าจะหลุดอยู่แต่ก็เอาคืนมาเพราะมีอีเกิลแบบพา4ด้วยนะครับเดี๋ยวต้องไปดูรายละเอียดเนาะว่าอีเกิลพา4เนี่ยได้มายังไงแล้วมี2เบอร์ดี้ก็เบ็ดเสร็จก็เกิน4เรียกว่า3วันหลังสุดเนี่ยตีเกิน4ทุกวันนะวันละ4โอเวอร์จบไปตอนนี้ล่าสุดก็อยู่ที่13โอเวอร์พาคืออันดับท้ายๆหน่อยแต่ก็ยังไงก็ตามคือผ่านตัดตัวมาแล้วนะครับจริงๆนะกอล์ฟดังๆหลายคนใน World Tour นี่ก็ตกรอบซะด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นโปรเพชรก็ยังได้รับเงินรางวัลอยู่ดีนะครับจากการที่แข่งจบทั้ง4รอบแม้ว่าสกอร์จะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ในวันนี้ก็ตามอันนี้คือรายการของDP World Tour นะครับส่วนรายการอื่นๆไปดูโปรธงชัยหน่อยโปรช้างเราในรายการ PGA Champions นะครับบรรดาซีเนียร์ลงแข่งขันกันอยู่ที่แคนาดานะครับสัปดาห์นี้นี่มีรายการแข่งที่แคนาดาอยู่ 2-3 รายการเลยแล้วก็ธงชัยก็อยู่ใน Rogers Charity Classic นะครับ 2.5 ล้านเหรียญของ PGA Champions นะครับรายการนี้ก็ไม่มีตัดตัวอยู่แล้วด้วยได้เงินรางวัลแน่ๆนะครับ3วันจบไป2วันแล้วเมื่อวานคงจะมีรายงานกันมาด้วยนะครับธงชัยก็ถือว่าตีอันเดอร์ทุกวันนะครับเมื่อวานนี้กดไป4เบอร์ดี้นะครับกดไปเดี๋ยวขอโทษนะครับ6เบอร์ดี้แต่เสียไป4โบกี้ตี2อันเดอร์นะครับ68พา70นะครับก็ทำให้จบที่7อันเดอร์พาตอนนี้ธงชัยอยู่ในท็อป20นะครับอันดับ18ร่วมผู้นำนี่เป็นโปรอเมริกันแรนามเมอร์ล่าสุดอยู่ที่12อันเดอร์จริงๆก็ห่างอยู่สัก5สโตรกนี่ก็ยังไม่ใช่ว่าไม่มีโอกาสเนาะเพียงแต่ว่านักกอล์ฟในกลุ่มหัวในกลุ่มลีดเดอร์บอร์ดหน้าแรกนี่โอ้โหเยอะเหลือเกินนะครับจะสอดแทรกขึ้นไปนี่ก็ต้องลุ้นกันนิดนึงมีทั้งทางสตีเฟนอัลเกอร์สที่ก็ช่วงหลังก็ฟอร์มดีรายการที่แล้วโบวิงคลาสสิกก็จบท็อป4นะครับแล้วเมื่อวานก็สกอร์มาดีมากขึ้นมา11อันเดอร์เงี้ยนะครับหรือว่าจะเป็นมิเกลอังเกลฮิเมเนสก็อยู่ที่10อันเดอร์แซกจอห์นสันก็10อันเดอร์เหมือนกันธงชัยเราอยู่ที่7อันเดอร์พานะครับเป็นเท่าๆกับพวกทอมเลแมนเดี๋ยวคืนนี้น่าจะออกกับโปรอเมริกันเจสันแครอนนะครับก็เดี๋ยวไว้ตามผลกันอีกทีในวันพรุ่งนี้กันละกันอันนี้คือ PGA Champions นะครับส่วนนอกนั้นเนี่ยคงต้องมาในบ้านเราซะเลยไหนๆพูดถึงกอล์ฟแล้วเพราะว่ารายการ All Thailand Golf Tour ไม่แน่ใจวันนี้เจอฝนหรือเปล่านะครับสำหรับสิง SAT MBK Championship 2026ที่ลำลูกกานะครับที่ลำลูกกากอล์ฟคลับที่ปทุมธานีแต่ว่าจบแล้วนะครับจบแล้วมาปรากฏว่าโปรดราก้อนที่นำมา3วันนี้ไม่ได้แชมป์นะเพราะว่าวันสุดท้ายอติรุธวินัยเจริญชัยเนี่ยตีแค่อีเวนต์พาเท่านั้นเองโอ้โหแล้วหลุมสุดท้ายไปหลุดโบกี้ด้วยค่อนข้างแกว่งพอสมควรมีดับเบิลด้วยนะครับกลายเป็นว่าจากที่จะมีลุ้นชนะแบบม้วนเดียวจบอะไรเงี้ยนะครับมาจบแค่ดับที่3เท่านั้นเองหลังจากจบ4รอบเนี่ยมี2คนที่สกอร์เท่ากันเป็นผู้นำร่วมนะครับสรัตวงศ์ชัยสิทธิ์แล้วก็โปรชัยประวิตรตั้งกมลประเสริฐนะครับแล้วคงต้องไปเพลย์ออฟกันแหละนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยเหมือนจะจบแล้วนะครับโปรเบฟสรุตเพลย์ออฟชนะนะครับในเพลย์ออฟหลุมที่2อันนี้ต้องเช็คจากข่าวแล้วนะครับบังเอิญว่าทาง All Thailand Golf Tour ก็ รายงานเร็วผมยังไม่ได้กลับไปดูนะเพราะว่าเกาะสกอร์อยู่พักหนึ่งปรากฏว่าสรุปวันสุดท้ายนอกจากจะตี8อันเดอร์นะครับเพราะว่าช่วงที่ผมดูเนี่ยโปรใช้ประวิตรนำอยู่นะครับปรากฏว่าสรุปไล่มาทันสกอร์เท่ากันที่18อันเดอร์ก็เลยต้องออกเพลย์ออฟกันหลุมแรกพาทั้งคู่แต่ว่าหลุม2นี่สรุปทำเบอร์ดี้สำเร็จนะครับทำให้โปรเบฟนี่คว้าแชมป์ไปครองเรียบร้อยนะครับก็จบไปแล้วสำหรับรายการสิง SAT MBK Championship 2026ซึ่งก็เป็นแชมป์แรกด้วยนะครับเป็นแชมป์แรกใน All Thailand Golf Tour ของ ProBabe ด้วยก็แสดงความยินดีด้วยกันละกันโดยที่คนอื่นๆก็อย่างอติรุธก็จบที่3ไปโปรดากอนอันดับ16 4ร่วมนี่หลายคนนะครับอย่างโปรนายชลิทิศชื่นบุญงามอย่างนี้นะครับก็จบในอันดับที่4ร่วมด้วยมีโปรจากเกาหลีใต้โอตองจันก็จบ4ร่วมด้วยเช่นเดียวกันคนอื่นก็ลดหลั่นกันลงไปนะครับอันนี้เป็นรายการ All Thailand Golf Tour ครับ Local Tour ในบ้านเรานะครับจบไปเรียบร้อยในวันนี้กอล์ฟน่าจะประมาณนี้ก่อนนะครับถ้ามีรายการอื่นผมนึกไม่ออกนะถ้ามีเดี๋ยวค่อยๆเพิ่มเติมไปแล้วกันนะครับแต่ว่าไปที่เรื่องของแร็กเก็ตเกมส์หน่อยก็แล้วกันเพราะว่าแบดมินตันจริงๆก็มีรายการ World Championship ที่ทุกคนติดตามอยู่ที่อินเดียนะครับเพียงแต่ว่าวันนี้เราไม่ได้ลุ้นต่อหลังจากที่เมื่อวานผมเข้าใจว่าช่วงสปอร์ตไกด์เนี่ยน่าจะรายงานแมตช์ของน้องหมิวพรวีช่อชูวงที่เข้าไปถึงรอบตัดเชือกนะครับแล้วก็เล่นกับอากาเนะยามาจิแล้วก็อากาเนะชนะไป2เกมรวดเข้าใจว่าน่าจะรายงานทันตอนนั้นนะครับก็เต็มที่แล้วน้องหมิวก็ต้องถือว่าไปได้ไกลเกินความคาดหมายนะครับจากการที่ต้องถือว่ามีแมตช์พลิกล็อกสวยๆโดยเฉพาะการล้มเฉินยูเฟยนะครับแล้วก็อาจจะมีจังหวะที่โนซามิโอโกฮาระถอนตัวด้วยครับเธอได้วอล์คโอเวอร์เข้ามาปรากฏว่ามาแพ้ให้กับอากาเนะไปก็เลยทำให้วันนี้เนี่ยเราไม่เหลือนักแบดมินตันไทยนะครับในรอบชิงชนะเลิศทั้ง5ประเภทเพราะประเภทอื่นอย่างวิลกุลวุฒิก็แพ้กับอเล็กซ์ลานีเยไปหรือว่าบาสเฟรมก็มีอาการเจ็บของบาสนะครับต้องถอนตัวไปเกาะหน้านี้คงจะทราบกันไปแล้วแต่ว่าเรื่องของแบดมินตันเนี่ยก็ยังมีอีกรายการหนึ่งเป็นรายการเล็กระดับ International Series นะครับอยู่ที่เวียดนามซึ่งปรากฏว่าผลการแข่งขันวันนี้จบแล้วนะครับในประเภทหญิงเดี่ยวก่อนหน้านี้เรารายงานอยู่ในสปอร์ตไกด์เพราะว่านักแบดมินตันไทยโดยเฉพาะน้องส้มน้องสาวของเจ้าวิวเนี่ยเข้าชิงชนะเลิศมาน่าจะ2รายการติดนะครับชนะทั้ง2รายการแล้วก็เป็นการชนะนักแบดมินตันไทยด้วยกันนะครับทั้งฟิลิปปินส์แล้วก็อีกรายการหนึ่งก็คือที่มาเลเซียนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแล้วสัปดาห์นี้คือ2รายการนั้นชนะน้องโรงข้าวยาตาวีมินไปที่ฟิลิปปินส์นะครับแล้วก็มาชนะน้องหนูแหวนที่มาเลเซียได้รายการนี้ก็เข้ามาชิงชนะเลิศอีกนะครับสำหรับทางสรัญรักวิทิตสารนะครับน้องส้มแต่ว่ามาเจอกับนักกอล์ฟไทยด้วยกันอีกแล้วนะครับก็คือน้องบูมนะครับธิดาพรกลีบยี่สุนปรากฏว่าน้องบูมคราวนี้เอาชนะน้องส้มไปได้ครับต้องเล่นกัน3เกมชนะไป13 21 21 16 21 15นะครับแต่ว่าสำหรับน้องส้มก็เป็นการเข้าชิงรายการระดับ International Series เนี่ย3รายการซ้อนๆเลยถือว่าหลังจากที่เธอมีการเจ็บไปก่อนหน้านี้ในผลงานดีแต่ครั้งนี้ก็ต้องยินดีกับทางน้องบูมธิดาพรกลีบยี่สุนนะครับที่คว้าแชมป์ไปได้แล้วล่าสุดเนี่ยน่าจะน่าจะได้แชมป์หญิงคู่ด้วยหรือเปล่าเดี๋ยวผมขอเช็คก่อนนะครับเพราะว่าเป็นรอบชิงชนะเลิศวันนี้ผมยังหาผลไม่เจอเดี๋ยวถ้าทราบเพราะว่าน่าจะชิง2ประเภทเลยในประเภทหญิงคู่เนี่ยที่จับคู่กับน้องหวานนะครับณัฐมนไลสวนเนี่ยก็เข้าชิงชนะเลิศด้วยเช่นเดียวกันเดี๋ยวถ้าทราบผลผมพยายามจะแอบเช็คอยู่นะถ้าได้ผลเดี๋ยวยังไงรายงานให้ทราบนะครับสำหรับรายการที่เวียดนามนะครับอันนี้เป็นรายการแบดมินตันที่มีนักแบดมินตันไทยของเราอยู่ด้วยสำหรับเทนนิสขออีกสักประเภทแล้วกันเพราะว่าเยอะอยู่นะเนี่ยสำหรับเรื่องของเทนนิสนะครับก็ ในแมตช์เมื่อคืนเอาเมื่อคืนนี้ก่อนมีราย

0: การ WTA ทัวร์250อยู่ที่มอนเตเร่นะครับในเม็กซิโกก็เป็นสัปดาห์ก่อนจะเข้าสู่ US Open ในสัปดาห์ถัดไปแล้วนะครับจริงๆ US Open เนี่ยเขาจะมีการเริ่มก่อนเพราะว่าปีนี้มีสีสันของการแข่งขันประเภทคู่ผสมนะครับก็บรรดาบิ๊กเนมจับคู่เล่นกันก็คงจะทราบข่าวกันอยู่ก็อาจจะมีคนชอบไม่ชอบก็ว่ากันไปแต่ว่านักเทนนิสหลายคนก็ยังแข่งขันในทัวร์อยู่ซึ่งรวมถึงน้องรวงข้าวและละนาธาราฤดีนะครับแต่ว่าน่าเสียดายนะครับเพราะว่าน้องรวงข้าวบินไปเล่นรายการ250ที่มอนเตเร่แล้วก็ต้องควอลิฟายก่อนนะครับจากอันดับโลกของรวงข้าวตอนนี้ก็อยู่ในท็อป80แหละแต่พอเป็นรายการ250เนี่ยในเมนดรอมันจำนวนน้อยแค่32เพราะฉะนั้นก็ต้องไปควอลิฟายก่อนปรากฏว่าควอลิฟายรอบแรกเมื่อคืนนี้ไปแพ้สาวอุซเบกิสถานซึ่งอันดับโลกก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่เจนก็ไล่ๆกันนะครับมาเรียทิโมเฟวาของทางอุซเบกิสถานเนี่ยน่าเสียดายมากเพราะว่าแพ้ไปแบบบุดวิดจริงๆทั้งในเซตแรก 7-6 ก็ไทยเบรกนะครับแพ้ไทยเบรก 5-7 รงข้าวกลับมาเซต2 6-2 เสมอกัน1-1เซตตัดสินก็สู้กันถึงไทเบรกอีกนะครับแต่ว่าทางติโมเฟวามาเฉือนไปได้7-4ก็เลยทำให้เธอเข้ารอบคัดเลือกรอบสุดท้ายจริงๆยังไม่ได้เข้าเมนรอนะต้องชนะ2แมตช์แต่ว่าก็ทำให้น้องรวงข้าวนี่ต้องตกรอบคัดเลือกไปไม่ได้เล่นในสัปดาห์หน้าแต่ถ้ามองในแง่ดีก็คงมีเวลาเตรียมตัวนะครับคงบินมาเตรียมลงแข่งขันใน US Open ที่นิวยอร์กกันต่อไปอันนี้คือส่วนของละละนาธาราฤดีส่วนอีกหนึ่งสาวที่ตอนนี้ก็ต้องถือว่าอยู่ในท็อปร้อยเหมือนกันก็คือน้องใหม่นะครับมนัญชยาสว่างแก้วน้องใหม่เนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับจะลงแข่งขันรายการ 125K ก็เหมือน Challenger นะครับคือเป็นรายการรองแต่ว่าก็ดูแลโดย WTA นะครับรายการ 125K ที่ฟิลาเดลเฟียนะครับก็ไม่ไกลจากนิวยอร์กเท่าไหร่แล้วพรุ่งนี้เนี่ยมนัญชยาซึ่งเหมือนจะเข้าแล้วตอนนี้อันดับอาจจะถอยมานิดนึงนะครับหรือว่าผมเข้าใจว่าอาจจะจัดกันอีกทีหลังจากจบรายการที่ซินซินนาติก็คือเดี๋ยวจะประกาศในวันพรุ่งนี้นะครับเท่าที่ดูน่าจะเข้านะครับก็จะลงแข่งขันวันพรุ่งนี้ในรอบเมนรอหญิงเดียวแล้วโอ้โหเจอระดับอดีตแชมป์แกรนด์สแลมอย่างสโลนสตีเฟนซะด้วยนะครับสโลนนี่หายไปนานมากแล้วก็ค่อยๆกลับมาเธอก็ลงแข่งขันที่ซินซินนาติด้วยนะแล้วก็ไปแพ้มาทาคอสยุคแล้วปรากฏว่าเธอก็บินไปเล่นที่ฟิลาเดลเฟียอีกนะครับเป็นการเตรียมตัวก่อน US Open ผมเข้าใจว่าเธอน่าจะได้ Wild Card หรือเปล่าเพราะว่าดับโลกตอนนี้ก็ลงไปตั้ง200กว่าแต่ว่าก็จะเป็นคู่ต่อสู้ของน้องใหม่มนัญชยานะครับที่จะลงแข่งขันในรอบแรกเลยอันนี้ได้เล่นในเมนดรอเลยเพราะว่ารายการ 125K ด้วยทางสโลนนี่ไปขอวายคาร์ดมาจากผู้จัดนะแล้วก็ได้วายคาร์ดลงแข่งขันในรายการนี้มาเจอน้องใหม่ซะด้วยนะครับก็พรุ่งนี้น่าจะเป็นช่วงสายๆที่โน่นนะครับน่าจะเป็นช่วงสายๆที่โน่นเลยซึ่งบ้านเราน่าจะสัก3ทุ่มเท่าที่ผมเช็คตอนนี้นะครับไงก็เดี๋ยวตามผลกันอีกครั้งแล้วกันอันนี้คือรายการในทัวร์ใหญ่ทัวร์รองนะครับที่มี2สาวไทยของเราลงแข่งขันส่วน อีก1คนที่อ้อน่าจะจบไปแล้วเมื่อวานนะครับก็คือน้องบัวกำมลวันยอดเพชรอันนี้น่าจะยินดีไปได้ตั้งแต่เมื่อวานนะครับการแข่งขันที่เทียนจินซึ่งน้องบัวเนี่ยได้แชมป์หญิงคู่นะครับเมื่อวานนี้เข้าใจว่าเมื่อวานนี้คุณเจตน่าจะแสดงความยินดีไปแล้วรายการนั้นเราก็ไปกันเยอะนะครับแล้วก็น้องเอิร์ธเพียงทานก็ไปตกรอบตัดเชือกประเภทเดี่ยวแล้วก็ในประเภทหญิงคู่เนี่ยทางน้องบัวกำมลวันไปจับคู่กับสาวจีนนะครับก็คือจางเรื่อนหลังๆก็เล่นด้วยกันบ่อยนะครับแล้วก็เล่นซุปเปอร์ไทเบรกชนะคู่จีนไต้หวันนะครับอ๋อน่าจะเป็นไต้หวันนะครับหยางย่าอี้แล้วก็หลินฟางอันไป10-7นะครับในซูเปอร์ไทเบรก10แต้มในเซตตัดสินเนี่ยก็ทำให้ได้แชมป์ไปเมื่อวานนี้อันนี้ขออนุญาตแตะย้อนหลังนิดนึงก็แล้วกัน ดังนั้นน่าจะหมดแล้วนะครับสำหรับเรื่องของนักเทนนิสไทยนะครับเท่าที่เห็นในรายการต่างๆถ้าอย่างนั้นเราเบรกนิดนึงก่อนแล้วกันนะครับ 17:31 เดี๋ยวกลับมาเก็บข้อความแล้วก็เดี๋ยวไปกันต่อในกีฬาอื่นครับ
1: Sport Guide ดำเนินรายการโดยฤทธิกรการะเวกและเจษฎาศรีวิเศษ
2: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ Shopmania
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
1: Sport Guide ดำเนินรายการโดยฤทธิกรการะเวกและเจษฎาศรีวิเศษ
5: ก๊อบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
0: 17:33 นะครับกลับมาในช่วงที่2ของสปอตไกด์สุดสัปดาห์นะครับก็มีน้องอามซ่าทักมาไม่ต้องเหงาอยู่เดี๋ยวอยู่ฟังจนจบขอบคุณนะครับสปอตไกด์วีคเอนด์เน้นทุกเรื่องคุยรู้เฟื่องประเทืองให้สมองเฝ้าติดตามทุกสนามจับตามองนั่งเฝ้าจ้องไขข้องใจให้คนฟังจากน้องอัมซานักเตะคนไหนลืมล็อกบ้านตอบโจลืมล็อกนะครับโจวิวล็อกวันนี้จะลงหรือเปล่านะครับส่วนคุณเทียนวันอาทิตย์ใกล้ชิดใจผูกพันพี่โอ๊ตนั้นมุ่งมั่นมาวันนี้ข่าวกีฬาพาใจให้สุขีช่วยชูชี้จริงจังฟังผ่อนคลายสปอร์ตไกด์ยามเย็นเด่นดีดังจริงจึงจริงจังจากใจให้สบายอยู่ใกล้ไกลแฟนฟังยังไม่หน่ายสุขใจกายแน่นอนในตอนเย็นกับคุณเทียนด้วยนะครับเท่านี้ก่อนเนาะแล้วก็มารายงานเพิ่มเติมนิดนึงนะครับนอกเหนือจากแบดมินตันเทนนิสแล้วเพราะว่าเรื่องของเทเบิลเทนนิสนะครับก็ถือโอกาสรายงานตอนนี้ซะเลยเพราะว่าสองสาวของไทยเราน้องหญิงน้องทิพย์สุธาสินีเสวตบุตรแล้วก็น้องทิพย์อรวรรณภรณังนี่ไปแข่งขันรายการอาชีพอยู่นะครับไปอยู่ที่เบอร์ลินในเยอรมนีถึงแม้ว่าจะเป็นรายการที่เขาเรียกว่าฟีดเดอร์นะก็คือถ้าเอาตามสตรัคเจอร์ตามโครงสร้างของรายการของเทเบิลเทนนิสจากที่รายการสูงสุดที่เคยพูดถึงไปเพราะว่ารายการก่อนหน้าน้องทิพย์ไปเล่นรายการแกรนด์สแมชก็เหมือนแกรนด์สแลมนั่นแหละก็คือใหญ่สุดแล้วก็ลดลงมาเรื่อยๆนะครับสตาร์คอนเทนเดอร์อะไรต่างๆแล้วรายการถ้าเอาตามโครงสร้างเนี่ยฟีดเดอร์คือรายการอาจจะเล็กสุดแล้วก็จะมีเงื่อนไขไม่ให้มือท็อปลงนะครับแต่ว่าสองสาวของเราสามารถลงได้จริงๆในประเภทเดียวเนี่ยน้องหญิงสุธาสินีก็เข้าไปถึงรอบ8คนนะเท่าที่ผมเช็คนะครับแล้วน่าจะแพ้ไปก่อนหน้านี้แพ้กับสาวไต้หวันแต่ว่าในประเภทหญิงคู่ที่พูดถึงเนี่ยนะครับทั้งคู่ได้เข้าชิงชนะเลิศแล้วนะครับเพราะว่าในรอบตัดเชือกที่เล่นกับสาวฝรั่งเศสนะครับเอลิสปูโยแล้วก็เคลียร์เดอะสตอปเปเลนะครับทางคู่ของน้องหญิงน้องทิพย์ชนะไป3เกมรวดเลย11-5 11-4 11-6ก็จะชิงกับคู่ญี่ปุ่นนะครับจะชิงกับคู่ญี่ปุ่นก็คงจะเป็นวันนี้แหละนะครับกับรินเมเดะแล้วก็มิซึสึทาคิยะนะครับเป็นสองสาวญี่ปุ่นในประเภทหญิงคู่ก็เดี๋ยวตามข่าวกันว่าจะได้แชมป์หรือเปล่าเพราะว่า ถ้าเป็นรายการฟีดเดอร์นี่น่าจะไม่มีถ่ายทอดนะน่าจะไม่มีถ่ายทอดแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่ามีช่องทางไหนที่มีสตรีมมิ่งให้ได้ดูหรือเปล่านะครับก็ลุ้นว่าจะคว้าแชมป์หญิงคู่ในวันนี้หรือเปล่าก็นี่แหละครับนักกีฬาไทยก็มีรายการให้ได้ลุ้นแชมป์กันแทบจะทุกสัปดาห์นะครับจะว่าไปแล้วในระดับอินเตอร์นะอย่างว่าเราจะหาเจอหรือเปล่าบางทีก็อาจจะไม่ได้เป็นข่าวเท่าไหร่แต่นี่ก็เห็นจากทางสมาคมด้วยนะครับรายงานอยู่ก็เลยได้ตามแล้วก็เข้ามาถึงรอบชิงก็ต้องรายงานกันนิดนึงก็อันนั้นคือเทเบิลเทนนิสนะครับในต่างประเทศเนี่ยนักกีฬาไทยอื่นๆเท่าที่ดูอย่างสนุกเกอร์หลังจากที่แม่ได้ลุ้นหมูปากน้ำนพลแสงคำกันไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็ได้รองแชมป์เวิลด์โอเพ่นไปก็ต้องถือว่ายอดเยี่ยมแล้วนะครับจับการล้มมือท็อปๆได้สัปดาห์นี้ในรายการอู่ฮั่นโอเพ่นเนี่ยไม่มีนักสนุกเกอร์ไทยนะเพราะว่าตกรอบคัดเลือกไปก่อนซึ่งรวมทั้งหมูปากน้ำรวมทั้งเอฟนครนายกด้วยที่ไม่ได้เข้ารอบเมนดรอมานะครับก็เดี๋ยวไว้ลุ้นรายการอื่นต่อไปกันแล้วกันแต่ว่าในเรื่องของมอเตอร์สปอร์ตซะหน่อยนะครับก็หลังจากที่หยุดซัมเมอร์เบรกกันไปนะครับช่วงหน้าร้อนที่ยุโรปนี่ส่วนใหญ่การแข่งขันเขาก็จะถือโอกาสพักร้อนเพราะว่าคนยุโรปฝรั่งนี่เขาก็ถือโอกาสมักจะพักกันซะมากกว่านะครับนั่นก็เลยหยุดไป1เดือนแล้วก็กลับมาแข่งขันกันในสัปดาห์นี้สำหรับการแข่งขันรถสุด1นะสัปดาห์นี้ที่เนเธอร์แลนด์ที่เซอร์กิตซานฟอร์ดเนี่ยมีเฉพาะ F1 นะครับเพราะฉะนั้นก็ลุ้นรุ่นเดียวจริงๆถ้ามี F2 F3 เนี่ยเราก็ลุ้นได้หมดนะตอนนี้มีนักแข่งไทยอยู่ในทั้ง3รุ่นแต่ว่าในฟอร์มูล่า1กรังปรีปีนี้ครับก็ต้องถือว่าลุ้นยากนิดนึงสำหรับผลงานของอเล็กซานเดอร์อัลบอนอังสุสิงห์ของเรานะครับเพราะว่าอาจจะก็คงเป็นภาพรวมของทีมวิลเลียมส์ด้วยที่ไม่ดีเหมือนกับปีที่แล้วนะครับก็ทำให้แต่ละสนามนี่นะลุ้นแต้มได้ยากจริงๆการแข่งขันดัตช์กรังปรีเหมือนเป็นบ้านของแม็กซ์แฟสเทเปนเนี่ยนะครับเมื่อวานนี้ก็มีสปรินต์เรสนะครับรายการนี้เพราะฉะนั้นมีควอลิฟายสปรินต์ตั้งแต่เมื่อวันศุกร์นะครับซึ่งเกรกรัสเซลได้โพลแล้วก็เขาเองมาได้แชมป์สปรินต์ด้วยเมื่อวานนี้นะครับในส่วนของสปรินต์เรสโดยที่ทางลันโดนอริสนะครับแชมป์โลกคนปัจจุบันลันโดจากแมคลาเรนเนี่ยหลังจากก่อนหน้านี้เขาได้แชมป์สนามก่อนจะเบรกซัมเมอร์ไปเนี่ยเขาได้กลับมาได้แชมป์ที่ฮังการีนะครับกลับมาได้แชมป์ที่ฮังการโรริงแล้วก็หยุดไปเดือนหนึ่งกลับมาปรากฏว่าช่วงสปรินต์เนี่ยเป็นรัสเซลซึ่งได้โพด้วยแล้วก็ชนะสปรินต์ด้วยแล้วนอริสซึ่งตอนควอลิฟายแพ้ให้รัสเซลไปหน่อยหนึ่งแล้วก็มาโดนชาร์ลส์เลอแคลร์แย่งที่2ซะด้วยนะครับในรอบสปรินต์ซึ่งในส่วนนี้เนี่ยนักแข่งไทยของเราอเล็กซานเดอร์อัลบอนก็จบ16นะครับดีกว่าเพื่อนร่วมทีมวิลเลียมส์อย่างคาร์ลอสแซนส์จูเนียร์ที่อันดับต่ำกว่านะในสนามนี้แล้วอันนั้นยังเป็นแค่สปรินต์นะครับเพราะว่าหลังจากนั้นตามสูตรของรายการที่มี2รอบเนี่ยก็จะต้องมาควอลิฟายใหม่นะครับเมื่อวานนี้ก็เลยมีการควอลิฟายสำหรับรอบหลักหรือว่าฟูลเรสในวันนี้ซึ่งปรากฏว่าคราวนี้เนี่ยลันโดนอริสมาได้ตำแหน่งโพแล้วก็เขาบอกว่าคงไม่ง่ายเพราะดูจากคู่แข่งแต่ละคนนี่ก็เกรกรัสเซลแล้วก็คิมี่อันโตนิลีก็เข้า 2-3 มาเลย2นักแข่งจาก Mercedes นะครับออสการ์เพียสตรีเพื่อนร่วมทีม McLaren ควอลิฟายที่4และ5-6เป็น Ferrari นะครับทั้งลุยส์แฮมิลตันแล้วก็ชาร์ลส์เลอแคลร์ส่วนเจ้าถิ่นอย่างแฟร์สแตปเปนปีนี้ก็เป็นปีที่เรดบูลน่าจะเหนื่อยหน่อยนะครับเข้ามาที่7ที่8เลยกับเลียมลอสันเนี่ยขณะที่อัลบอนของเราก็อันดับ16นะครับในการควอลิฟายถือว่าเป็นสนามที่ควอลิฟายดีกว่าคาร์ลอสไซน์นะครับเฮดทูเฮดที่เทียบกันเอง2นักแข่งของทีมวิลเลียมส์เนี่ยก็สถิติอัลบอนน่าจะตีตื้นขึ้นมาได้หน่อยเพราะว่า head to head ปีนี้เป็นรองคาร์ลอสไซน์อยู่พอสมควรนะครับแต่ว่าสนามนี้ควอลิฟายดีกว่านะครับอันดับ16คาร์ลอสไซน์ควอลิฟาย17แต่ก็จะไปอยู่แถวท้ายๆแล้วครับอันดับ16นี่ก็แถวที่8นะครับในการแข่งขันรอบสุดท้ายวันนี้นะครับเดี๋ยวจะมีการแข่งขันในช่วง2ทุ่มบ้านเรานะครับก็ถือว่าเป็นสนามที่สนุกนะถ้าใครติดตามเพราะว่า นี่เป็นสนามค่อนข้างเก่าแก่เป็นสไตล์ย้อนยุคหน่อยค่อนข้างแคบแล้วก็แซงยากนิดนึงนะครับแล้วที่สำคัญก็คือแซนฟอร์ดนี่อยู่เลยจากอัมสเตอร์ดัมมาสัก40กิโลเมตรอยู่ติดทะเลนะครับเพราะฉะนั้นจุดหนึ่งที่เป็นอุปสรรคหลักๆเลยไม่ว่าจะมาแข่งปีไหนที่นี่ก็คือทรายนะครับเม็ดทรายเพราะว่าเป็นสนามที่อยู่บนโดนอยู่บนเนินทรายขึ้นลงๆเหมือนรถไฟเหาะตีลังกานี่แหละนอกจากนี้แล้วเม็ดทรายก็อาจจะเข้ามาในแทร็กด้วยนะครับก็จะยิ่งทำให้พื้นสนามเนี่ยพื้นแทร็กลื่นมากขึ้นด้วยยังไม่รวมถึงโค้งที่เข้าโค้งได้แรงๆพอสมควรนะครับเพราะมีสโลปบางโค้งนี่น่าจะเกือบ20องศานะครับนั่นก็จะเป็นสนามที่น่าติดตามอยู่ก็ต้องลุ้นว่าอัลบอนของเราจะมีอันดับพอที่จะไปลุ้นแต้มหรือเปล่านะครับเพราะว่าคะแนนปีนี้ก็ถือว่าไม่ค่อยดีละตอนนี้ยังมีอยู่แค่5แต้มเท่านั้นเองในอันดับที่16นะครับซึ่งถ้าเทียบกับปีที่แล้วก็แตกต่างพอสมควรรวมทั้งในประเภททีมด้วยวิลเลียมส์ที่อยู่ขึ้นมาถึงระดับสู้กับทีมเล็กอื่นๆถ้าไม่รวม5ทีมใหญ่เนี่ยนะครับปีที่แล้วนี่ผลงานดีสุดในบรรดาทีมรองด้วยกันแต่ตอนนี้ก็อยู่แค่อันดับที่9เท่านั้นนั้นก็เดี๋ยวติดตามกันนะครับสำหรับการแข่งขันฟอร์มูล่า1กรังด์ปรีในช่วง2ทุ่มวันนี้นะครับโอเคนี่น่าจะเป็นมอเตอร์สปอร์ตรายการเดียวที่มีนักกีฬาไทยนะมีอัลบอนของเราเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเนี่ยเหมือนจะเริ่มทยอยกลับแล้วมอเตอร์ GP ถึงจะไม่มีนักบิดไทยของเราแต่ว่าก็จะมีเข้าใจว่าน้องมุกระดาน่าจะกลับไปแข่งนะครับรายการของ WCR เนี่ยครับก็คือมอเตอร์ไซค์ชิงแชมป์โลกประเภทหญิงนะครับเพราะว่าเขาแข่งน่าจะไปแข่งกับซูเปอร์ไบค์มากกว่าขออภัยจำสับสนนะครับก็คือสัปดาห์หน้าเนี่ยจะมี MotoGP Moto2 Moto3 ที่อารากอนในสเปนส่วนซูเปอร์ไบค์คงต้องถัดไปอีกนะครับถัดไปอีกสัปดาห์นึงกันละกันโอเคครับนั่นคงจะเป็นเรื่องของมอเตอร์สปอร์ตคราวนี้มาดูประเภททีมกันหน่อยนะครับก็วอลเลย์บอลหญิงของเราทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยของเราอยู่ในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียนะครับซึ่งวันนี้เป็นวันพักก่อนแล้วก็พรุ่งนี้จะกลับมาแข่งนัดที่2นะครับหลังจากที่สาวไทยของเราก็ประเดิมเก็บชัยชนะเหนือออสเตรเลียไปได้แบบ3เซตรวดนะครับแต่ว่าในวันพรุ่งนี้เราจะเจอกับอินโดนีเซียเป็นคู่ปรับที่เจอกันบ่อยช่วงหลังก็ต้องถือว่าอินโดนีเซียเขาก็ดีขึ้นมาเหมือนกันนะครับอย่างการแข่งขัน CV Cup ที่ผ่านไปนะครับก็ชนะทางเวียดนามได้ด้วยนะครับชนะทางเวียดนามได้ด้วยแต่อย่างไรก็ตามจะว่าไปแล้วเราน่าจะได้เปรียบพอสมควรแล้วก็เราก็ประเดิมสวยกับการชนะออสเตรเลียมา3เซตรวดจริงๆอินโดนีเซียเขาก็ชนะคาซัคสถานได้นะครับในนัดแรกมา3เซตรวดเหมือนกันแต่ว่าถ้าจะประเมินแล้วยังคิดว่าเรายังน่าจะผ่านแล้วก็มีโอกาสคือถ้าชนะอินโดนีเซียซึ่งชนะคาซัคสถานมาแล้วเนี่ยก็ไม่น่าจะพลาดละสำหรับการที่จะเป็นแชมป์กลุ่มนะครับทางสื่ออินโดนีเซียเขาก็พูดถึงแมตช์ที่จะเจอกับไต้หวันพรุ่งนี้อยู่นะครับความหวังของเขาก็หนีไม่พ้นหัวเสาอย่างอาซิล่านูอารีปูนาม่านะครับที่ในนัดแรกเธอก็ทำแต้มสูงสุดให้กับทีมอยู่อย่างไรก็ตามของเรานี่ชุดใหญ่อยู่แล้วเพราะฉะนั้นน่าจะจัดการอินโดนีเซียได้ไม่ยากนักซึ่งกำหนดลงสนามของทีมวอลเลย์บอลสาวไทยในวันพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวผมดูเวลานิดนึงว่าจะเป็นช่วงบ่าย2โมงเพราะว่าเดี๋ยวจะมีคู่ช่วงเช้าก่อนของเราจะเป็นตอนบ่าย2นะครับนั้นก็น่าจะติดตามกันได้ผ่านทาง Monomax นะครับในช่วง14นาฬิกาไทยพบอินโดนีเซียเรียกว่าในรอบแรกนี้ไม่น่าจะมีปัญหายังคิดว่าเราน่าจะผ่านได้นะครับก็เดี๋ยวไว้ตามผลกันอีกครั้งหนึ่งกันละกันอันนี้คือส่วนของวอลเลย์บอลนะครับแล้วก็น่าจะมีบาสเกตบอล33เนาะ 3x3 ในบ้านเราอย่างที่เกริ่นไปตั้งแต่เมื่อสัปดาห์ก่อนแล้วใครเป็นคอบาสเกตบอลก็เชื่อว่าอาจจะมีโอกาสไปส่วนหนึ่งก็คืออาจจะอยากไปเห็นสนามเพราะว่าแหมสวยอยู่นะครับ The Sphere จตุจักรเนี่ยนะครับเป็นสนามแข่งขันของรายการ Women Series ในบ้านเรานะครับคือ Women Series นี่ก็เป็นทัวร์ของบาสเกตบอล3คนหรือว่า33นี่แหละซึ่งอาจจะเล็กกว่า World Tour แต่ก็มีแข่งกันไปทั่วโลกนะครับแล้วก็ทีมบาสเกตบอล3คนของเราก็ไปแข่งขันมาตลอดนะครับสัปดาห์ที่แล้วที่สิงคโปร์ไหมนะครับน่าจะใช่ก็ไปแข่งขันด้วยแล้วเที่ยวนี้ก็เป็นรายการในบ้านเราเป็นช่วงสนามท้ายๆแล้วด้วยนะครับถ้าดูจากคะแนนเนี่ยมันก็คงไม่ง่ายนักสำหรับทีมไทยของเราจริงๆก็มีทั้งทีมชาตินะครับ4สาวของเราน้องโบน้องจูนน้องมั่มน้องมุกส่วนใหญ่ก็จะเป็น4คนนี้นะครับที่ลงเล่นในช่วงหลังๆนอกจากนั้นแล้วยังมีทีมชลบุรีเป็นทีมสโมสรอีกทีมนึงด้วยเพราะว่ารายการ Women Series เนี่ยแข่งได้ทั้งทีมชาติและสโมสรนะครับซึ่งรายการนี้มาแข่งในบ้านเราผลในรอบแบ่งกลุ่มเมื่อวานนี้เนี่ยปรากฏว่าทีมไทยของเราแล้วกันนะครับทีมชลบุรีเนี่ยเหมือนจะไม่ได้ผ่านรอบแบ่งกลุ่มแต่ไทยเราเนี่ยแม้จะแพ้เยอรมนีซึ่งถือว่าสิทธิ์สูงกว่าเนาะนะครับเป็นทีมอันดับสูงกว่าเราแต่ว่าเรามาแก้ตัวชนะนิวซีแลนด์ได้นะครับเรามาชนะนิวซีแลนด์ได้ก็เลยทำให้ไทยเนี่ยได้เข้ารอบ8ทีมสุดท้ายซึ่งล่าสุดปรากฏว่าเราเข้าสู่รอบตัดเชือกได้นะครับเพราะว่าเราชนะออสเตรเลียได้อีกแม่ต้องชมแล้วครับเพราะว่าผลการแข่งขันเนี่ยจบแล้วน่าจะไม่นานนี่เองนะครับเพิ่งจะแข่งกันไปแล้วเราชนะทางออสเตรเลียได้21-17นะครับ21-17ก็น้องจูนรัตยากรอุดมสุขเหมาไป6แต้มเลยนะครับส่วนน้องโบสุภวดีกุลชวนนี่2แต้มนะครับแล้วก็น้องมั่มสัสิธรวงตาผา2แต้มน้องมุกวรินทร์สุมาศอีกแต้มหนึ่งก็ช่วยกันเอาชนะออสเตรเลียได้นะครับนั่นทำให้ทีมบาสหญิง 3-3 ของเราเนี่ยวันนี้เดี๋ยวได้เล่นต่อนะครับเดี๋ยวก็จะแข่งขันต่อในรอบตัดเชือกน่าจะเป็นคู่ต่อไปด้วยเพราะว่าตอนนี้คู่แรกเนี่ยเพิ่งจะจบไปเดี๋ยวนี้เลยนะครับเนี่ยจริงใครอยู่แถวผมจำชื่อโรงแรมไม่ได้ละตรงนั้นนะครับที่มีสเฟียเนี่ยเดอะสเฟียจตุจักรไปตั้งอยู่ก็แถวจตุจักรนั่นแหละใครอยู่ใกล้น่าจะทันนะเนี่ยนะครับก็ทางเยอรมนีครับซึ่งชนะไทยมาในรอบแบ่งกลุ่มนี้ก็เข้าชิงชนะเลิศเป็นทีมแรกไปแล้วเพราะว่าเฉือนสโลวีเนียไปได้17-15นะครับแต่เดี๋ยวคู่ต่อไปเนี่ยทีมชาติไทยของเราจะเจอสโมสรมิตซูบิชิของญี่ปุ่นก็กำหนดที่จะลงสนามนี่คือ18:00 นะครับซึ่งถ้าชนะได้เนี่ยไทยเราจะได้เข้าชิงชนะเลิศเลยครับแล้วก็จะลงแข่งขันต่อเลยในช่วง1 ทุ่มวันนี้นะครับนั้นก็ได้ข่าวดีไปแล้วปราบทางออสเตรเลียมาได้นะครับก็น่าจะเป็นกำลังใจที่ดีด้วยเพราะว่าจริงๆออสเตรเลียในรอบแบ่งกลุ่มนี่เขาชนะรวดมานะครับชนะรวดมาส่วนทีมชลบุรีเนี่ยก็แพ้ให้นิวซีแลนด์กับสิงคโปร์ไปนะครับเมื่อวานนี้ก็เลยวันนี้ไม่ได้มาสู่รอบเพลย์ออฟครับไงก็เดี๋ยวไปลุ้น4สาวไทยของเรานะครับในรอบตัดเชือกเอ๊ะนี่ผมน่าจะรายงานทันไหมเนี่ย18:00 น. 18:06 น. เนี่ยเดี๋ยวน่าจะอัปเดตผลการแข่งขันกันได้ถ้าไม่ลืมก็เป็นเรื่องของบาสเกตบอลในบ้านเราครับนี่ก็น่าจะตามนั้นเพราะว่านอกจากนั้นมีบาสเกตบอลเยาวชนก็คงวันนี้น่าจะไม่มีแข่งนะครับยังไงก็ขออนุญาตข้ามไปก่อนแล้วกันน่าจะประมาณนี้สำหรับนักกีฬาไทยถ้าไม่รวมฟุตซอลฟุตบอลนะก็ไหนๆก็ไปต่อฟุตซอลก่อนเพราะว่าตอนนี้ยังน่าจะมีเฉพาะในบ้านเราอยู่นะครับตอนนี้นักฟุตซอลไทยก็หลักๆคงไปต้องไปรอฤดูกาลที่สเปนเปิดก็แล้วกันนะครับแต่ว่าในบ้านเราการแข่งขันฟุตซอลไทยลีกเมื่อวานนี้คู่สำคัญก็ปรากฏว่าห้องเย็นท่าข้ามยังหยุดเนื่องว่าใครก็ยังหยุดไม่อยู่นะครับเมื่อวานนี้ทีมยักษ์ใหญ่อย่างฉลามชนบลูเวฟชลบุรีเนี่ยเอาไม่อยู่แพ้ไป4-0เลยก็เลยทำให้ทางห้องเย็นท่าข้ามน่าจะยังชนะรวด15 นัด45 แต้มโอ้โหต้องบอกว่า ีนี้มาดีเหลือเกินแล้วที่สำคัญก็เห็นน่าจะมีพีรพัฒน์แก้ววิไลน่าจะ2ประตูด้วยจัดการยิงทีมเก่าซะอีกต่างหากนะครับ

0: ื่อวานในชัยชนะ4ประตูต่อ0ที่ถล่มทางบลูเวฟชลบุรีไปคาบ้านเลยนะครับบลูเวฟนี่เล่นในบ้านด้วยซ้ำไปก็โดนทางเทพชัยคือห้องเย็นท่าข้ามบุกไปถล่มสยับเลยทีเดียวนะครับก็45แต้มน้ำโด่งครับเพราะว่าบลูเวฟหยุดอยู่ที่33นะครับแต่ก็อย่างที่เราทราบกันนะครับในปีนี้เนี่ยมีเพลย์ออฟนะเพราะฉะนั้นก็ยังต้องไปว่ากันตอนเพลย์ออฟอีกทีไม่ใช่ว่าอันดับ1ในฤดูกาลปกติเตะ26นัดแล้วเนี่ยจะได้แชมป์เลยยังต้องไปเพลย์ออฟซึ่งอะไรก็เกิดขึ้นได้นะถ้าฉับกันได้ซีซั่นที่แล้วนี่ก็ดราม่าถึงวันสุดท้ายเหมือนกันสำหรับฟุตซอลไทยลีกวันนี้เนี่ยคงต้องดูทีมที่ตามมานะครับอย่างราชภัฏเพชรราชภัฏเพชรบุรีวันนี้ก็จะลงสนามพบกับทางกุ้งสายฟ้าสุราษฎร์ธานีนะเป็นเกมที่ต้องไปเยือนด้วยที่ยูเนเซียมมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีซึ่งทางกุ้งสายฟ้านี่นัดที่แล้วเขายิงถึงหลัก10นะถล่มท้ายตารางอย่างคริสเตียนยูไนเต็ดมา 10-0 แต่ว่าราชภัฏเพชรก็ถล่มนนทบุรีมาแล้วก็3ตัวเก่งที่ติดทีมชาติในชุดล่าสุดนะครับไม่ว่าจะเป็นโอเว่นมินทนาพิรมอยู่นะครับหรือว่าเจสซิตอดีดันมุนซาบตัวหน้าเป้าแล้วก็กองแก๊งนะครับศิรวิทย์บัวทองเลิศก็น่าจะยังเป็นกำลังสำคัญของทางราชนาวีเหมือนเดิมนั้นก็เดี๋ยวน่าจะคิกออฟกันตอน18นาฬิกานี้แหละน่าจะเริ่มต้นแข่งขันแล้วนะครับ18นาฬิกาก็เดี๋ยวตามผลการแข่งขันได้อีกส่วนหนึ่งเหมือนกันส่วนวันนี้คู่ที่จบแล้วเนี่ยก็คือ Black Pearl United นะครับวันนี้เปิดบ้านเอาชนะราชนาวีไปได้2ประตูต่อ0อันนี้เป็นคู่แรกที่จบอีกคู่หนึ่งก็คงจะต้องเป็นการท่าเรือแหละครับแม่ปีนี้นี่อาการไม่ดีจริงๆแล้วล่าสุดน่าจะได้แรนโกเมสนะครับที่เป็นศูนย์หน้าตัวเก่าของทีมน่าจะกลับมาอยู่กับการท่าเรืออีกครั้งหนึ่งผมเห็นภาพพรีวิวแล้วได้แรนโกเมสกลับมาแล้วเพราะฉะนั้นน่าจะมีส่วนช่วยนะครับแล้ววันนี้เล่นในโกดังสเตเดียมด้วยจะรับการมาเยือนของนนทบุรีนะครับโดยที่ท่าเรือในเพิ่งจะแพ้ราชนาวีไปแบบพลิกความคาดหมายครับในเกมที่แล้วเพราะฉะนั้นก็มีงานให้ต้องแก้ตัวสำหรับทางลูกทีมของโค้ชดมอุดมทวีสุขนะครับคู่นี้ก็จะเตะกันตอน 2:30 นนี่ก็เป็นโปรแกรมของฟุตซอลไทยลีกในบ้านเราครับคงจะต้องไปที่ฟุตบอลต่อเลยก่อนจะไปฟุตบอลชายในช่วงหน้านะซึ่งเข้าใจว่าเจาะสนามบอลไทยน่าจะขยี้กันไปพอสมควรนะครับในเรื่องของทีมชาติไทยเมื่อวานนี้ในศึกชิงแชมป์อาเซียนเนี่ยผมก็ไปฟุตบอลหญิงก่อนดีกว่าเพราะว่าบ้านเราก็มีการแข่งขันแล้ววันนี้ก็เป็นวันสำคัญซะด้วยนะครับสำหรับศึกAFC Women's Champions League ซึ่งอยู่ในรอบแบ่งกลุ่มนะครับของฤดูกาล 2026-2027 ก็คือแชมป์ฟุตบอลลีกของแต่ละประเทศของฟุตบอลหญิงเนี่ยนะครับก็เป็นรายการใหญ่สุดของทวีปแล้วแล้วก็ในรอบแบ่งกลุ่มที่เตะกันอยู่เนี่ยตัวแทนของเราก็คือเดอะทีเร็กเซอร์นะบัณฑิตเอเชียได้เตะในบ้านด้วยเพราะว่ากลุ่มของบัณฑิตเอเชียเนี่ยมาเตะกันอยู่ที่ BG Stadium นี่แหละครับแล้วก็2นัดผ่านไปแล้ววันนี้จะเป็นนัดชี้ชะตาเพราะว่าทีมแชมป์กลุ่มเท่านั้นนะครับทีมแชมป์กลุ่มเท่านั้นถึงจะได้ผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ต่อไปแล้วปรากฏว่าในกลุ่มของทางบัณฑิตเอเชียเนี่ยก็มีทีมจากเกาหลีเหนือนะครับก็คือ April 25เนี่ยเล่นมา2นัดเหมือนกับบัณฑิตเอเชียของเราชนะ2นัดรวดแล้วก็ยิง25ประตูเสีย0เหมือนกันด้วยนะครับโดยที่เกมแรกเนี่ยหลายคนอาจจะตามนะครับก็คือเราเล่นกับทีมจากมองโกเลียแล้วเรายิงทีมอามูเซอร์ไป 10-0 ตอนนั้นเนี่ยทีมเกาหลีเหนือยิงทีมเรายิงทีมจากติมอร์ไป 10-0 ทางเกาหลีเหนือยิงทีมคาราซายคือเป็นทีมจากลีกมองโกเลียแชมป์ลีกมองโกเลียไป 13-0พอนัด2เนี่ยเขาเล่นก่อนเขายิงทีมจากติมอร์อามูเซอร์ไป12เรายิงใส่คาราซายไป15ครับแล้วเกมนั้นเนี่ยกัญญนัทเชษฐบุตรน้องมิ้นเนี่ยยิงคนเดียว10ประตูนะครับใช่ไหมเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะฮะน่าจะใช่นะครับน่าจะยิง8ประตูขอโทษขอแก้ไขหน่อย ผมจะแบ่งให้คนอื่นนิดนึงยิงไป8ประตูคนเดียวสำหรับกัญญนัตเชษฐบุตรต้องไล่นับเลยนะครับยิงกระจายในเกมนี้แล้วเรายิงไป15ประตูก็เกินครึ่งอยู่ดีนะเกินครึ่งอยู่ดีสำหรับศูนย์หน้าตัวเก่งของเราก็เลยทำให้ทีมบัณฑิตเอเชียวันนี้เนี่ยมันสำคัญนะในการแย่งเป็นแชมป์กลุ่มเพราะว่ารองแชมป์กลุ่มก็ไม่ได้ไปต่อนะครับแชมป์กลุ่มถึงจะได้เข้ารอบน็อกเอาท์ต่อไปได้ซึ่งเงื่อนไขเนี่ยถ้าเสมอต้องยิงจุดโทษตัดสินนะครับอันนี้ไปดูจากไทเบรกเกอร์แล้วเนี่ยถ้าเสมอเพราะว่าเสมอก็จะเสมอกันทุกอย่างนะครับผลต่างประตูได้เสียต่างๆเสมอกันหมดเขาคงต้องไปวัดกันที่การยิงลูกโทษตัดสินนั้นก็อย่างน้อยเราแข่งในบ้านนะที่ปทุมธานีเดี๋ยวจะลงสนามกันตอน1ทุ่มนะครับมาลุ้นว่าทีมบัณฑิตเอเชียของเราจะได้ไปต่อหรือเปล่าก็ทีมชาติเพียบแล้วก็มีตัวญี่ปุ่นมีฮารี่ลองที่เป็นกัปตันทีมชาติฟิลิปปินส์ด้วยอยู่ในทีมบัณฑิตเอเชียซึ่งก็อยู่มาพักนึงแล้วนะครับก็เดี๋ยวตามผลกันก็แล้วกันว่าจะตีตัวเข้ารอบต่อไปได้หรือไม่จริงๆก็มีนักเตะไทยเนี่ยไปอยู่ในสโมสรอื่นที่มาแข่งขันรายการนี้ที่ลงแข่งขันรายการนี้ไม่ได้มาเมืองไทยนะครับอย่างทีมแชมป์ของภูฐานภูฏานขอโทษผมพูดผิดแชมป์ของภูฏานน้องไบมอนเจนิสตาก็เล่นให้ทีมยิงประตูได้ด้วยแต่ทีมก็น่าจะยากนะครับที่จะเป็นแชมป์กลุ่มหรือว่าทีมสปป.ลาวนี่ก็ไปดึงนักเตะไทยจากชลบุรีน่าจะมาสัก8คนเลยมาอยู่ในทีมด้วยแต่น่าจะช่วยไม่ไหวเหมือนกันนะครับเพราะว่าแชมป์กลุ่มเท่านั้นที่จะได้เข้ารอบต่อไปก็อันนี้รายงานให้ทราบเพราะว่าเตะในบ้านเราด้วยนะครับเดี๋ยวตอนค่ำวันนี้ลุ้นว่าบัณฑิตเอเชียจะได้เข้ารอบต่อไปหรือไม่เอาละครับเดี๋ยวคงต้องพักก่อนนะครับ 17:58 นาทีนะครับเคารพธงชาติก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามสปอร์ตไกด์อีก1ชั่วโมงครับ
1: สปอร์ตไกด์ดำเนินรายการโดยฤทธิกรกาละเวกและเจษฎาศรีวิเศษ
2: กอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกอบกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
3: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
4: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพาะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ

0: บมจ.อสม
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: Spot Guide ดำเนินรายการโดยฤทธิกรการะเวกและเจษดาศรีวิเศษ
3: สวัสดีครับผมกนัทพัฒน์ครับและนี่คือกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

18:02 นะครับกลับมาต่อกันครับกับสปอตไกด์สุดสัปดาห์นะครับอยู่กันจนถึง1 ทุ่มในวันนี้นะครับก็มีคุณผู้ฟังบอกเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปฟ้องพี่หมอนะฮะก็น่าจะเป็นคุณเจ๋งมากกว่านะเป็นคนกำหนดก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวได้อยู่แล้วนะครับกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณนะครับขอบคุณสปอนเซอร์ของเราด้วยก็คงต้องว่ากันต่อเมื่อสักครู่นี้ถึงไหนแล้วนะครับเรื่องของทีมฟุตบอลหญิงบัณฑิตเอเชียของเรานะยังไงก็เดี๋ยวตามเชียร์กันซึ่งนะฟุตบอลหญิงของเราในต่างแดนเนี่ยก็เมื่อวันศุกร์ไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อวานน่าจะยังไม่มีเพิ่มเติมนะครับไม่แน่ใจว่ารายงานไปหรือเปล่าเพราะว่าน้องนีนามาธิดามาเทนซอนก็ยังลงเล่นให้กับเอลส์บอกนะครับแต่ว่าทีมเหมือนจะแพ้คาบ้านไปแล้วก็ตกจากจ่าฝูงมาด้วยนะครับอยู่ในเหมือนเทียร์2นะครับในลีกฟุตบอลหญิงของสวีเดนคนอื่นน่าจะยังไม่เริ่มนะครับอาจจะต้องรออนิดนึงลีกของโปรตุเกสอะไรเงี้ยนะครับซึ่งมีนักเตะไทยเราอยู่ก็เดี๋ยวค่อยๆหาจังหวะไปนะครับแต่ว่าพอเข้าช่วงที่จะเหลือชั่วโมงเดียวก็คงจะขยี้ได้ยากหน่อยนะครับอาจจะไปแบบรวบๆกันละกันส่วนนักเตะไทยนักเตะชายบ้างนะครับก็ตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับตั้งแต่เมื่อวานนี้มีเกม DFB Pokal ในเยอรมนีนะครับซึ่งทีม Eversberg ซึ่งตอนนี้กลายเป็นทีมใน Bundesliga เรียบร้อยเดี๋ยวจะเปิดฤดูกาลกับ Bayer Leverkusen นะผมก็บรรยายเมื่อวานได้เห็นฟอร์มของ Bayer Leverkusen ด้วยเหมือนกันก็เปลี่ยนกุนซือเอาโค้ชทีมตูลูสมาทำก็สตาร์ทสวยแต่ก็น่าสนใจเจอกับ Eversberg ในสัปดาห์หน้าแต่ว่าเมื่อวานเป็นคิวของ DFB Pokal รอบแรกหรือว่า64ทีมสุดท้ายนะครับซึ่งก็เป็นธรรมเนียมของเยอรมันไม่แน่ใจว่าบ้านเราก็เอาฟอร์แมตนี้มาใช้ด้วยหรือเปล่าก็คือทีมใหญ่ต้องไปเยือนทีมเล็กซึ่งถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยดูอิสบวกสมัยผมดูฟุตบอลยุคแรกเลยนะครับก็ช่อง9นี่แหละบอลเยอรมันเนี่ยก็ยังเป็นทีมในลีกสูงสุดอยู่เลยนะครับทีมมาลายดูอิสบวกตอนนี้ก็ไปอยู่ลีก้า3นู่นนะครับไปอยู่ลีก้า3นู่นก็เป็นเจ้าบ้านรับกำเนิดของเอเวอร์สแบ็กซึ่งก็มีนิโคลัสมิคเคิลสันของเราเป็นตัวสำรองนะครับก็ดูการจัดผู้เล่นเนี่ยไม่ได้ต่างจากตอนที่เล่นหรือที่เราตามกันในลีก้า2ในชไวเตอร์บูเดสลีก้ายานเคียเมรานักเตะกาน่าใช่ไหมครับคนนี้ก็ยังยืนแบ็กขวาส่วนซ้ายเนี่ยลาเซอร์กุนเทอร์ซึ่งคนนี้เป็นนักเตะเรียกว่าปั้นขึ้นมาโดยบาเยิร์นก่อนนะครับเขาก็ยังยึดตำแหน่งแบ็คขวาแบ็คซ้ายตัวจริงไว้ได้มิเคลสันเนี่ยได้ลงมาแทนกุนเทอร์นะครับในช่วง10นาทีสุดท้ายนาที81ไปแล้วนะครับคู่นี้ผมไม่แน่ใจว่ามีถ่ายมาหรือเปล่านะแต่ว่าบทสรุปก็คือเอเวอร์สแบ็กชนะไปได้3-1นะครับเมื่อวานจะว่าไปแทบจะน่าจะไม่มีพลิกล็อกสำหรับทีมในบุนเดสลีก้านะแต่ว่าตอนที่ลงมาเนี่ยทีมยังเสมออยู่เลยทีมยังเสมออยู่เลยแล้วก็มาชนะได้จริงๆประตู2ประตูเนี่ยมาได้เอานาที88กับ90บวก1คือหลังจากที่มีมิเคิลสันอยู่ในสนามแล้วเรียกว่าเกือบจะยืดเยื้อไปถึงต่อเวลาแล้วด้วยซ้ำไปนะครับนั้นก็ต้องถือว่ามีส่วนละกันผมยังไม่แน่ใจว่าประตู2-1ลูกโซ่ของเราเกี่ยวหรือเปล่านะเหมือนจะเห็นแวบๆแต่จำไม่ได้ไม่แน่ใจซะละนะครับแต่ว่าฟรานซิสออนเยก้านะครับนักเตะของเอเวอร์สแบกเนี่ยมาทำ2ประตูได้ในช่วงท้ายเกมก็เป็นรายการที่มักจะมีพลิกล็อกกันอยู่บ่อยๆเพราะว่าลีกรองนี่เขาเปิดไปแล้วนะครับความฟิตต่างๆเนี่ยเรียกว่าอย่างลีก้า3นี่เล่นไปแล้ว2นัดด้วยซ้ำไปนะครับส่วนในบุนเดสลีก้านี่ก็ยังไม่ค่อยพร้อมนักซึ่งก็เกือบจะไม่จบใน90นาทีนะแต่ว่ามีมิเคิลสันเราลงไปแล้วสุดท้ายทีมก็ชนะได้3-1แต่ผมไม่แน่ใจว่าจะมีส่วนช่วยให้เกมกับเลเวอร์คูเซ่นนี่จะได้สตาร์หรือเปล่านะครับยังไงก็ต้องเอาใจช่วยกันนิดหนึ่งกันละกันไหนๆก็เป็นนักเตะไทยของเราในเวทีบุนเดสลีก้าแล้วนะครับไม่รวมอย่างไมคอนคาร์โดโซนี่ถ้าจะแอบเชียร์ด้วยก็คงได้พอได้แล้วก็ลงเล่นด้วยนะเมื่อวานในเกมซูเปอร์คัพเนี่ยนะครับแต่ว่าเอานักเตะไทยก่อนก็แล้วกันนั่นคือมิเคิลสันของเราส่วนที่ญี่ปุ่นก็วันนี้เกมเจลีก2นะครับซึ่งมีเกมของ2

สโมสรที่มีนักเตะไทยอยู่ในทีมโคจรมาเจอกันด้วยนะครับที่ซัปโปโรโดมคอนซาโดเลซัปโปโรครับที่มีธีรศักดิ์ปรือทองแล้วก็เช็คสุภโชคสารชาตินะครับอยู่ในทีมทั้ง2คนวันนี้เปิดบ้านเจอกับอามิยะอาดิจ่านะครับทีมที่มีเจ้าแบงค์สุพนัทเหมือนตาอยู่ในทีมด้วยแล้วจากรายชื่อวันนี้เกมที่เตะไปตั้งแต่ช่วงบ่ายโมงนะเชื่อว่าหลายคนอาจจะได้ติดตามก็ธีรศักดิ์ช่วงหลังเจ้าเปาเนี่ยได้เป็นตัวจริงบ่อยเกมนี้ก็ได้สตาร์ทเป็นตัวจริงด้วยนะครับขณะที่เช็คอยู่ที่มานั่งสำรองเช่นเดียวกับแบงค์นะครับสุพนัทก็อยู่ที่มานั่งสำรองของทางโอมิยะเหมือนกันปรากฏว่าทีมเยือนนะครับโอมิยะอาดิจ่านี่ครึ่งแรกก็นำไป2-0แล้วได้ประตูในช่วงประมาณสักครึ่งชั่วโมงแรกแล้วครึ่งหลังเนี่ยมาโดนอีก1ลูกทางซัปโปโรก็ต้องปรับเปลี่ยนผู้เล่นแล้วเปาเราโดนเปลี่ยนออกไปตั้งแต่ครึ่งหลังผ่านไป10นาทีแต่ว่าเปลี่ยนเปาออกแล้วไม่ส่งเช็คลงมานะครับเช็คก็ยังอยู่ข้างสนามไปเรื่อยๆหลังจากนั้นก็กลายเป็นเจ้าแบงค์ที่ได้ลงสนามแล้วก็ลงไปได้สัก10กว่านาทีคือลงไปตอน1ชั่วโมงนะครับสำหรับสุพนัทเหมือนตาเราลงไปเล่นแทนยูตะโคโยกะวะนะครับปรากฏว่าลงไปไม่ถึง20นาทีนะครับไปแอสซิสต์ให้เพื่อนโทยะอิซุมิทำอีก1ประตูนำ 4-0 เลยได้แอสซิสต์ไปด้วยสำหรับทางสุพนัทของเราแม้ว่าทางซัปโปโรจะมาตีไข่แตกก็แหมสายไปแล้วนะครับแพ้คาบ้านไป1-4เลยถือว่ามีนักเตะไทยเราได้สัมผัสเกม2คนนะครับในเกมของซัปโปโรกับโอมิยะอาดิจ่านะครับซึ่งผลการแข่งขันก็เลยทำให้ตอนนี้ทีมของแบงค์เนี่ยขึ้นมาเป็นจ่าฝูงนะเพราะว่าเป็นทีมเดียวตอนนี้ของ J2 นะครับที่ชนะ3เกมรวดโอมิยะอาดิจ่า9คะแนนเต็มมาด้วยโชนันเบลมาเร่นะครับที่มีอยู่7แต้มนะครับในอันดับที่2ขณะที่ซัปโปโรก็ครึ่งล่างของตารางนะเพราะว่าเพิ่งจะชนะเกมแรกแล้วก็มาแพ้2นัดแล้วก่อนหน้านี้ก็แพ้อเบริกส์นิงาตะไปแล้วก็มาแพ้เกมหนึ่งในวันนี้ด้วยนะครับอันนี้คือล่าสุดใน J2 J3 สักนิดก็ได้นะครับเท่าที่ผมเช็คในวันนี้นะครับในวันนี้เพราะว่าอันนั้นคือเมื่อวานเนาะผมไม่แน่ใจว่าน่าจะรายงานไปแล้วด้วยเมื่อวานส่วนวันนี้เนี่ย J3 ที่เช็คดูเนี่ยซังามิฮาระน่าจะมีแบนของเราแต่ว่าโอ้เกมตอนนี้ล่าสุดน่าจะจบแล้วด้วยนะครับอ่ะจบแล้วด้วยครับเล่นในบ้านนะครับสำหรับเซงามิฮาระที่มีนักเตะไทยของเราอยู่ในทีมวันนี้ก็อยู่ในมานั่งสำรองธนบุตรโพชัยปรากฏว่าเจ้าแบนไม่ได้ลงนะครับไม่ได้ลงแต่ว่าทีมเฉือนได้2-1อันนี้คือวันนี้นะครับอันนี้จบแล้วด้วยนะน่าจะเมื่อสักพักนี่เองเมื่อสักครู่นี่เองนะครับก็สังหามิฮาระเก็บ3แต้มไป3นัดก็ยังไม่แพ้ใครนะครับมี7แต้มนี่ถือว่าอยู่หัวตารางเหมือนกันสำหรับทีมของธนบุตรก็น่าจะตามนี้ส่วนทีมอื่นๆน่าจะเมื่อวานไม่น่าจะมีใครลงสนามนะนาราคลับเท่าที่เห็นก็ไม่มีนักเตะไทยอยู่ในทีมด้วยนะครับก็เอาประมาณนี้ก่อนแล้วกันสำหรับเรื่องของนักเตะไทยในต่างแดนนะครับคงต้องมาที่ทีมชาติก่อนแล้วกันก่อนจะไปลีกต่างประเทศนะครับซึ่งตอนนี้ก็ต้องถือว่าเปิดลีกกันจะครบอยู่แล้วนะครับก็คงจะเหลือบุนเดสลีกาในสัปดาห์หน้านะครับทีมชาติไทยของเราเมื่อวานเชื่อว่าหลายรายการคงพูดถึงแล้วเมื่อวานน่าจะมีรายงานสดด้วยคุณผู้ฟังก็คงทราบผลกันไปแล้วล่ะนะครับที่เราแพ้คาบ้านต่อเวียดนามในเกมนัดชิงชนะเลิศของศึกชิงแชมป์อาเซียน2026ไป0-2เลยก็คงจะพูดกันในหลายแง่หลายมุมนะครับผมว่ามันก็มีส่วนหลายๆอย่างคือความพร้อมเนี่ยมันตั้งแต่ก่อนทัวร์นาเมนต์เริ่มอะไรต่างๆนี่เราก็คงจะรับทราบกันอยู่แล้วว่าเราก็มีข้อจำกัดที่เวียดนามเนี่ยก็เคยคุยกับคุณเจตมาหลายครั้งว่าดูแล้วนี่เป็นทีมที่พร้อมที่สุดจริงๆในทัวร์นาเมนต์นี้จริงๆก็ไม่ได้หมายความว่าถ้าเรามีผู้เล่นครบเราจะเหนือกว่านะช่วงนี้เราก็คงต้องยอมรับอย่างนั้นทีมเวียดนามนี่ไม่แพ้ใครมาในยุคของคิมซังซิกเนี่ย25นัดแล้วด้วยซ้ำนะครับแล้วเกมเมื่อวานนี้ก็ต้องถือว่าจริงๆมันก็คงเป็นทัวร์นาเมนต์ที่แข่งกันค่อนข้างจะยืดเยื้อพอสมควรแล้วนักเตะก็น่าจะมีเรื่องของสภาพ

างกายมาเป็นผลกระทบด้วยไม่ใช่เฉพาะเราก็คงมีผลแน่ด้วยความที่นักเตะของเราก็อายุเยอะก็หลายคนด้วยนะครับแต่เวียดนามเองเขาก็ต้องโรเตชันนะเท่าที่ดูแต่ละนัดเขาไม่ใช่ว่าจะจัดชุดหลักลงไปได้ตลอดเขาก็โรเตชันเหมือนกันแต่อย่างเมื่อวานการเปลี่ยน2ตัวสำรองลงไปแล้วกลายเป็นว่ามีส่วนกับการทำประตูเลยไม่ว่าจะเป็นเหวียนไฮลงแล้วก็กวงไฮด้วยนะครับที่มาทำ2ประตูในช่วงเวลาไม่ถึง10นาทีจากจังหวะที่เป็นจังหวะโต้กลับของเขาก็ต้องถือว่าเขามีความเฉียบคมแล้วก็เขาลงไปในสภาพร่างกายที่กำลังพร้อมด้วยนะครับเราไม่ได้ใช้พลังไปในช่วงแรกซึ่งตอนนั้นเนี่ยของเรายังไม่ได้เปลี่ยนตัวเลยด้วยซ้ำไปนะครับในครึ่งแรกเนี่ยจริงๆเราก็มีโอกาสหลายครั้งนะที่น่าจะได้แต่ว่าก็พลาดไปบ้างหรือว่าติดเซฟบ้างอะไรเป็นต้นสุดท้ายเราแพ้ไป0-2ก็คงต้องถือว่าเป็นงานยากแน่นะครับในเกมที่2นะฮะที่จะบุกไปเยือนแม้ว่าแอนโทนีอัตสันก็บอกว่ายังไม่ได้หรือว่าหมดความหวังนะเกมนัดที่2 26สิงหาคมเราไปเยือนแต่ว่าแหมพอเราแพ้2เกมติดในบ้านด้วยนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เราแพ้ให้สิงคโปร์ไปอย่างดีที่เอาตัวรอดเข้าชิงชนะเลิศมาได้ครับแพ้คาบ้านมาแล้วเกมหนึ่งแล้วก็มาแพ้ให้กับเวียดนามอีกมันก็เป็นธรรมดาที่จะมีเรื่องของเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันอยู่นะครับนั้นก็คงเป็นเรื่องที่ต้องไปว่ากันต่อไปตอนนี้ก็คงยังสรุปไม่ได้ในเมื่ออาจจะมีอะไรก็ยังอาจจะเกิดขึ้นได้นะครับเกมที่เวียดนาม5วันข้างหน้าเนี่ยยังไงก็คงต้องติดตามกันซึ่งของเราก็ดูแล้วหนีไม่พ้นที่จะต้องมาใช้ผู้เล่นชุดที่เล่นในวันนี้แหละนะครับถ้าไม่มีใครหนักจริงๆผมยังมองว่าก็ยังยากในการปรับผู้เล่นอาจจะมีอย่างกูสตาฟเซนจะลงมาไหมคนอื่นๆอย่างเจ้ายิมวรนิตก็อาจจะเป็นทางวรชิตกันที่ศรีบำเพ็ญอาจจะเป็นทางเลือกนึงไหมอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าจริงๆก็เห็นชัดว่าฮัตซันใช้ชุดนี้ในเกมสำคัญสำคัญมาตลอดนะครับแต่ว่าแล้วเป็นช่วงที่อาจจะได้พักมากกว่าเกมในรอบแบ่งกลุ่มซึ่งมีเวลาพักน้อยกว่าได้เห็นการโรเทชันอันนี้ก็คงต้องแล้วแต่โค้ชนะครับในการที่จะจัด11ตัวจริงในเกมที่เหลือเพราะว่าเราไม่ได้มีทางเลือกในการมีอาวุธอื่นๆมากนักเท่าที่เห็นก็ด้วยสถานการณ์ที่เราตามอยู่ด้วย2ประตูนะครับก็คงต้องมองว่าเราจะเอาอาวุธอะไรไปสู้กับเวียดนามในเกมนัดที่2นะครับซึ่งเท่าที่เห็นใช้อยู่ก็ประมาณนี้นะครับวรชิตกูสตาฟสันพิชชาอุทราอะไรเงี้ยนะครับก็คงจะเป็นทางเลือกอยู่ยังไงก็เดี๋ยวคงได้เห็นความเคลื่อนไหวกันในวันท้ายๆก่อนจะถึงเกมนัดที่2ต่อไปแต่ว่าก็เชื่อว่าหลายคนก็อาจจะแอบๆมองว่ามันเป็นงานยากอยู่แล้วเวียดนามเขาก็กำลังฮึกเหิมด้วยนะครับภาพที่แฟนบอลเวียดนามตามมาเชียร์แล้วเขาก็มีป้ายมาอาจจะขิงเราอยู่ด้วยนะว่าเราหมดยุคแล้วหรือเปล่าอะไรประมาณนั้นก็ต้องยอมรับว่าช่วงหลังเขาถ้าเทียบผลงานรายการต่อรายการเขาก็ทำได้ดีจริงๆนั้นจริงอาจจะมีอินโดนีเซียที่มาเป็นคู่แข่งด้วยซ้ำนะครับเราก็คงต้องว่ากันในเกมนัดที่2แล้วก็ต้องไปว่าในรายการต่อไปเดี๋ยวก็จะมีฟุตบอลในเอเชียนเกมส์ในรุ่น U23 ซึ่งนักเตะชุดนี้ของเราก็เป็น U23 ซะเยอะด้วยค่อนทีมด้วยซ้ำในแง่ของการจัดตัวจริงนะครับนั้นก็คงต้องไปว่ากันตามนั้นแล้วกันในส่วนของทีมชาติไทยของเราในศึกชิงแชมป์อาเซียนนะครับโอเคครับถ้างั้นเราไปที่ฟุตบอลต่างประเทศเลยดีกว่านะครับเพราะว่าเปิดลีกกันเรียบร้อยแล้วแล้วก็คงจะมีเวลากันสักนิดนึงในการว่าไล่เรียงกันไปในลีกหลักๆ5ลีกนะครับถึงปัจจุบันบ้านเรานี้ผมนับไม่ถ้วนแล้วเหมือนกันว่าเราถ่ายทอดสดฟุตบอลเอาเฉพาะจากยุโรปเนี่ยกี่ลีกด้วยกันนะครับเยอะมากนะครับแต่ก็คงเอาเฉพาะที่หลักๆผลการแข่งขันเมื่อวานเชื่อว่าคงแตกกันแล้วแล้วก็น่าจะมีการรายงานสดกันไปแล้วด้วยนะครับหลังจากที่ตั้งแต่เมื่อวันศุกร์ที่อาร์เซนอลประเดิมถล่มโคเวนทรีไปเมื่อวานนี้ก็ที่ฮือฮาก็คงเป็นความแพ้ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดลงเล่นคู่แรกแล้วก็โดนน้องใหม่ฮัลซิตี้กดไปซะ 2-0 นะครับอันนี้ก็ต้องถือว่าสตาร์ทไม่สวยเลยสำหรับลูกทีมของไมเคิลคาริกฮัลซิตี้เนี่ย
ก็หายไปแล้วผู้เล่นที่กลับมาจะว่าไปก็มีตัวเดิมๆที่เราก็ไม่แน่ใจว่าเอ๊ะผ่านไปตั้งหลายฤดูกาลแล้วมาตรฐานจะยังเล่นได้ในระดับพรีเมียร์ลีกหรือเปล่านะครับไม่ว่าจอห์นเอเกนหรือว่าโอลิเวอร์แม็กเบอร์นี่อะไรประมาณนี้ที่ยืนเป็นศูนย์หน้าโอ้แต่ว่ากลายเป็นฮาวซิตี้ที่เปิดบ้านถล่มคือ2-0นะอาจจะไม่ถึงกับถล่มนะแต่ว่าชนะแมนยูไปได้2-0นี่ก็พลิกความคาดหมายนะแล้วจริงๆมาได้2ประตูตั้งแต่ช่วงครึ่งแรกด้วยนะครับครึ่งหลังแมนยูก็พยายามเปลี่ยนแล้วครับส่งแรชฟอร์ดลงมาส่งเชสโก้ลงมาแต่ว่าเอาประตูคืนไม่ได้ในชุดที่ก็มีผู้เล่นใหม่แน่นอนอย่างยูริทิเลมันอย่างอันเดรซันโตสลงมาเล่นในเกมนี้ด้วยครับแต่สุดท้ายก็ประเดิมด้วยความพ่ายแพ้ไป0-2ส่วนคู่อื่นๆที่เป็นทีมใหญ่อันนี้ก็มาลงทุนซะเยอะนะครับสำหรับท็อตแนมฮอตสเปอร์แต่ว่าประเดิมไม่สวยเหมือนกันโดนเบรนท์ฟอร์ดถล่มถึง3-0อันนี้ก็น่าจะเจอความกดดันตั้งแต่เกมแรกๆเลยเหมือนกันสำหรับทางกุนซืออย่างโรเบโตเดซาบีนะครับเพราะว่าสเปอร์เป็นทีมที่ลงทุนเยอะมากแล้วก็ได้เห็นผู้เล่นใหม่ๆที่ถูกใช้งานในเกมตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับแต่ว่าผลออกมาแบบนี้ก็แหมน่าคิดอยู่เหมือนกันใช้ริชาร์ลิซอนยืนศูนย์หน้านะแต่ว่าตัวอย่างทางคอนเนอร์แมกเกรเกอร์ก็มาเล่นร่วมกับพวกมาติสดาวกับตรงกลางซันโดโตนาลีอย่างเงี้ยนะครับที่โอ้โหระดับโตนารี่มาเกิน100 ล้านปอนด์ซะด้วยซ้ำไปแล้วก็เซ็นเตอร์แบ็กนะครับจะเป็นอย่างทางเซเนซี่ที่ลงมาเล่นคู่กับฟานฮิเกอร์ใช่ไหมครับนี่ก็คือตัวใหม่ๆที่ได้มาทั้งนั้นแต่ปรากฏว่าโดนเบรนท์ฟอร์ดถล่มไปซะ3-0ทั้งที่เบรนท์ฟอร์ดจะว่าไปแล้วก็คีธแอนดรูสไม่ได้เปลี่ยนทรงของทีมมากนักนะครับตัวหลักๆเนี่ยแทบจะไม่ได้เปลี่ยนไปเท่าไหร่อาจจะมีบ้างนิดหน่อยที่ดูเข้ามาเสริมอย่างเช่นมาบารูซังการ์เร่นะครับตัวที่ได้จากลองมาแต่ว่าอื่นๆก็ไม่ได้เปลี่ยนมากนะครับศูนย์หน้าก็ยังเป็นอีกอร์ติอาโกมีดันโกวัตรามีเควินชาเดอร์อะไรประมาณนั้นแต่ว่าเอาชนะทางสเปอร์ไปถึง3-0อันนี้ก็ยับเยินหน่อยนะครับโดยที่เบรนท์ฟอร์ดได้2ลูกในช่วงครึ่งแรกนะครับทั้งประตูขึ้นนำของคีลิสพอตเตอร์แล้วก็อีก1ลูกจากวิตาลียาเดลและครึ่งหลังมาได้อีก1ประตูนะครับจากไมเคิลคาโยเดนะครับก็ทำให้ชนะไป3-0เลยอันนี้ก็แบบสเปอร์สตาร์ทไม่สวยเช่นเดียวกันสำหรับวันนี้นะครับพรีเมียร์ลีกอังกฤษมี3คู่นะครับจริงๆก็น่าสนใจหมดแหละไม่ว่าจะเป็นเกม20:00ที่ไบรตันจะรับการเยือนของแอสตันวิลล่านะครับซึ่งก็ต้องถือว่าเสียผู้เล่นไปพอสมควรวันนี้ไซออนซูซูกิน่าจะได้ออกสตาร์ทเลยนะครับน่าจะได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงในเกมนี้เลยแล้วก็อาจจะมีตัวที่จะได้ลงกานาโชนี่เขามองว่าอาจจะสตาร์ทตัวจริงแล้วก็เป็นศูนย์หน้าซะด้วยซ้ำนะครับอันนี้ก็รอดูกันส่วนทางไบรตันอาจจะเสียบางคนไปอย่างเช่นเวลเบกใช่ไหมครับก็ยังมีทางจอร์จิเนียรูแทมีแจ็คฮิงชวูดอันนี้ก็ยังไม่ย้ายเนาะหรือมีข่าวกับหลายทีมอยู่ตรงกลางอย่างพวกปาสคาลโครสอย่างยาซินอายารีอะไรประมาณนั้นเป็นเจ้าบ้านด้วยนะครับสำหรับไบรตันก็ต้องดูว่าวิลล่าเมื่อเสียกำลังสำคัญไประดับหนึ่งเหมือนกันจะมีผลแค่ไหนนะครับในเวลาเดียวกันเนี่ยแมนเชสเตอร์ซิตี้เปิดบ้านเจอบอร์นมัธก็ทีมของเอนโซมาเรสกาก็แพ้ยับมาเหมือนกันในคอมมูนิตี้ชิลด์ในช่วงที่ยังไม่ค่อยพร้อมนะครับแต่ที่สำคัญก็คือซิตี้ก็เสียผู้เล่นดีๆไปค่อนข้างเยอะก็น่าจะส่งผลกับสมดุลของทีมอยู่เหมือนกันนะครับแล้ววันนี้เนี่ยยังมีปัญหาเรื่องการเจ็บของเชอร์มิโดกูก็ลงไม่ได้นะครับแล้วก็ซาบินโยก็น่าจะย้ายแน่อันนี้ตามข่าวนะแต่ว่าได้ฮาลันกลับมากำลังสนับสนุนก็คงจะเป็นพวกเรนเชกีหรือว่าเซเมนโยนะครับแต่ว่าตรงกลางเนี่ยแบนาโดซิวาไปแล้วทีเจนี่ไรเดอร์ไปเล่นในซาอุดิโปรลีกเรียบร้อยข้างหลังก็เสียพวกจอห์นสโตนอะไรไปด้วยนะครับนั้นก็ต้องถือว่าน่าจะเป็นซิตี้ที่มาเรสกาจะต้องเหนื่อยเหมือนกันในช่วงแรกๆกว่าจะเข้าที่เข้าทางได้เพียงแต่วันนี้ได้เล่นในบ้านนะครับแล้วผู้มาเยือนก็คือทางบอร์นมัธ
ก็คือบอลเปลี่ยนโค้ชเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าเสียอันโดนี่อีราร่าให้กับลิเวอร์พูล

ไปนั้นก็ได้มาโกโรเซ่นะครับเข้ามาคุมทีมแทนซึ่งตัวผู้เล่นเนี่ยอย่างแทบจะไม่ได้เปลี่ยนไปจากยุคของอิราล่าเลยนะครับเอวานเนลสันหรือว่าจะเป็นจัสตินไคลเวตจะเป็นมาคัสทาวินเนียรายานลูอิสคุกอะไรประมาณนี้นะครับอเล็กซ์สกอตก็เป็นตัวที่เขาคาดหมายว่าน่าจะใช้งานเนี่ยแทบจะไม่ได้ปรับเปลี่ยนไปเลยด้วยซ้ำเป็นหน้าเดิมๆเกือบทั้งหมดซิตี้อาจจะได้เปรียบอยู่เพราะว่าเล่นในบ้านเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ด้วยศักยภาพของผู้เล่นแล้วโรเซอร์ก็คงต้องดูว่าวิธีการของเขาจะแตกต่างไปจากยุคของอิราล่ามากน้อยแค่ไหนนะครับจริงๆก็ถือว่าที่ผ่านมาเนี่ยเป็นทีมที่มีเสน่ห์จนอิราล่าได้งานไปคุมลิเวอร์พูลด้วยก็ต้องดูว่าจะเปลี่ยนแปลงไปประมาณไหนด้วยอันนี้ก็เลยยังคิดว่าซิตี้จะได้เปรียบนิดนึงส่วนเกมของนิวคาสเซิลครับอันนี้ก็เสียผู้เล่นเสียโค้ชไปแล้วด้วยสำหรับซาลิกาโดงนะครับในยุคเปลี่ยนผ่านนี่แหละมาธิอัสจายโซเข้ามารับงานแทนนะครับอุ่นเครื่องก็ยังไม่ถึงกับดีนักนะครับเกมท้ายๆก็แพ้หมดอ่ะไม่ว่าจะเล่นกับเอเวอร์ตันเล่นกับเลเวอร์คูเซนกับสตราสบุร์กแล้วที่เสียไปเนี่ยมันค่อนข้างจะน่าจะมีผลกับทีมอยู่พอสมควรนักเตะระดับดาราที่เรียกว่าสมองไหลออกไปนะครับวันนี้ก็เลยกลายเป็นว่าวิลเลียมโอซูล่าจะต้องเป็นสุดหน้าแหละครับแล้วก็อาจจะยังเหลือฮาวิบาร์สเหลือโยฮันวิซ่าเหลือแอนโทนีเอลังกานะครับที่ยังเป็นอาวุธอยู่ตรงกลางเนี่ยโจลินตันเจ็บไปด้วยนะครับนอกจากจะเสียโตนาลีไปแล้วโจลินตันก็ลงสนามในวันนี้ไม่ได้นะครับแต่ก็อาจจะมีพวกทางเลือกอื่นๆวิลล็อกที่น้องอาร์มพูดถึงมาหรือว่าแอรอนแรมซี่อะไรประมาณนี้ได้ตัวของแอ็กซ์เป็นดาวรุ่งชอนสเตอร์มานะครับก็มีโอกาสจะลงเล่นเหมือนกันลิเวอร์พูลครับในยุคของอิราวล่านะครับก็เกมอุ่นเครื่องล่าสุดคือการชนะโคโมมาได้จากที่แบบมีแพ้ให้ลีดส์มีแพ้ให้โมนาโกไปนะครับแต่วันนี้เนี่ยตำแหน่งของโมซาร่านะครับที่ไปเล่นในตุรกีแล้วเนี่ยเขาคาดกันว่าเจ้าหนูริโอกุโมฮาอาจจะได้ลงสนามเลยเป็นไปได้เหมือนกันเพราะถูกใช้บ่อยนะครับในช่วงพรีซีซั่นอันนี้ก็เดี๋ยวต้องรอดู11ตัวจริงอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าก็อาจจะต้องใช้เชมิฟริมปงเล่นแบ็คขวานะครับนั้นกุโมฮาน่าจะมีโอกาสสตาร์ทเลยด้วยนะครับแล้วเซนเตอร์แบ็คตัวใหม่เชอร์มี่ชาเก้นะครับที่ทีมได้ตัวมาจากแรมส์กว่า60ล้านปอนด์นะนะค่าตัวผมจำไม่ได้ละประมาณนั้นแหละก็น่าจะได้สตาร์ทร่วมกับทางเฟอร์จิฟันไดในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็คที่เหลือก็ยังมีทั้งอีซักที่เจอทีมเก่านะครับฟอร์เรนเวียสทั้งกักโปอะไรประมาณนี้มันก็ถือว่าต้องดูเหมือนกันว่าลิเวอร์พูลเมื่อเปลี่ยนจากอเนอร์สล็อตมาเป็นอิราวล่าเป็นบอลที่ถ้าในช่วงที่เขาคุมทั้งในลาลิก้ามาก่อนรวมทั้งกับบอลหมัดก็เป็นทีมที่เล่นดุดันไฮเพรสอยู่แล้วแล้วก็กลับมาทำงานกับนักเตะเก่าๆอย่างมิลอสเคอร์เคชอะไรด้วยจะกลับมาเป็นลิเวอร์พูลที่ดูดุดันเหมือนยุคยูเกนคล็อปหรือเปล่าอันนี้น่าสนใจเหมือนกันช่วงพรีซีซั่นก็คงจะวิจารณ์กันได้แต่ว่ามันยังไม่ได้ลงตัวเท่าไหร่นะครับยังไงก็คงต้องรอดูชมหน้าลิเวอร์พูลในวันนี้ซึ่งก็จะลงสนามเป็นคู่ช่วงที่2ตอน 4:30 นนะครับนี่คือพรีเมียร์ลีกอังกฤษของเยอรมนีเนี่ยก็นอกจากฟุตบอลถ้วยแล้วก็คือเกมซูเปอร์คัพเมื่อวานนะครับซึ่งก็กลายเป็นทางบาเยิร์นมิวนิกที่สามารถเฉือนทางบอรุสเซียดอร์ทมุนด์ได้2ประตูต่อ1ดูจากตัวผู้เล่นก็อาจจะยังไม่ถึงกับพร้อมนักดอร์ทมุนด์นี่ใช้เด็กไปเยอะด้วยนะครับในเกมซูเปอร์คัพเมื่อคืนนี้โดยเฉพาะแดนหน้านะพวกบางคนเนี่ยอาจจะสตาร์ทด้วยกันเป็นสำรองก่อนด้วยซ้ำไปอย่างแม็กซิเมเลียนมาเออร์อะไรประมาณนั้นเดี๋ยวผมดูรายชื่อ11ตัวจริงนิดนึงคือบาเยิร์นเนี่ยดูแล้วค่อนข้างพร้อมกว่านะครับแล้วก็เอาชนะไปได้2ประตูต่อ1ยังไงก็ต้องรอดูว่าเปิดฤดูกาลใหม่จะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเช็คนิดนึง11ตัวจริงเมื่อวานทางดอร์ทมุนด์อย่างที่เรียนไปครับมีตัวใหม่ๆที่ได้มาอย่างเช่นซามูเอล อินาซิโอนะครับนี่ก็ลงสนามต่อเนื่องคือจริงๆเขาเป็นตัวที่ได้เล่นตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วแต่ว่านัดนี้ได้ออกสตาร์ทตัวจริงเลย18ปีเท่านั้นรวมทั้งอีกคนหนึ่งคือคอนสแตนตินอสคาเรซัสต
ัวนี้ได้มาจากเก้งนะครับจริงๆก็30ล้านยูโรที่ได้มาก็ได้ออกสตาร์ทด้วยนะครับแล้วทำให้ไบเออร์เนี่ยไปสตาร์ทเป็นสำรองฟาบิโอซิวาที่เป็นคนตีไข่แตกก็ลงมาเป็นสำรองรวมทั้งมาเซลซาบิเซอร์ด้วยคือที่เหลือเนี่ยก็ไม่ใช่ตัวใหม่เท่าไหร่อาจจะมีกองหลังนะครับโจอันกาดูอันนี้ก็19ปีเท่านั้นเองนะครับที่ได้จากซาวส์บวกมานี่ออกสตาร์ทตัวจริงในเกมนี้ขณะที่ไบเออร์ก็มีตัวอย่างแนทเนียบราวน์นะครับที่เรียกว่าซื้อมาจากทางสตุตการ์ดจากแฟรงก์เฟิร์ตนะครับตัวแบ็คทีมชาติเยอรมันในชุดฟุตบอลโลกนั่นแหละก็ได้ออกสตาร์ทตัวจริงที่เหลือก็คือตัวหลักๆทั้งหมดอาจจะมีที่หายไปตอนนี้อย่างมูเซล่าที่มีอาการล้มขาสนามไปในช่วงพรีซีซั่นก็เลยเกมนี้อาจจะเอาปรับเหมือนจะเป็นไลเมอร์นะครับที่ขยับขึ้นมาเพราะว่าตอนนี้มีทั้งพาฟโลวิชทั้งสตานิสิตกิมมิชแล้วก็ใช้บราวน์เล่นเมื่อวานเล่นแบ็คซ้ายนะครับแล้วก็มีโอลิเซ่ดีอาร์สก็เคนซึ่งก็เอาชนะได้ถึงแม้จะเฉือนก็ตามนะครับแต่ก็ยังเป็นไบเออร์นที่ยังแข็งแกร่งเหมือนเดิมก็ไว้รอดูในช่วงเปิดฤดูกาลสัปดาห์หน้าต่อไปต่อที่กาโชเซราตาลีนะครับซึ่งเมื่อวานนี้ทีมใหญ่ก็ลงสนามในนัดเปิดฤดูกาลกันไปแล้วนะครับอย่างแชมป์เก่าอินเตอร์มิลานซึ่งลงเล่นในช่วงเกือบเที่ยงคืนบ้านเราเมื่อวานที่ซานซิโร่นะครับรับการมาเยือนของน้องใหม่มอนซ่าครับที่เลื่อนชั้นกลับมาเล่นในลีกสูงสุดอีกครั้งหนึ่งก็เอาไม่อยู่ครับโดนอินเตอร์ถล่มไป 4-1 นะครับอินเตอร์ซึ่งก็มีผู้เล่นใหม่ๆเข้ามาอย่างที่เราทราบข่าวแล้วถ้าดูจาก11ตัวจริงเนี่ยต้องถือว่ายังไม่ใช้เป็นตัวจริงคือหน้าเดิมทั้งนั้นนะครับในการจัด11ตัวจริงเกมนี้ของคริสเตียนคีวูเพียงแต่ว่าคู่หน้าเนี่ยผมก็มองว่าน่าจะเป็นปีที่ฟรานเชสโกหรือว่าพีโอเอสโปซิโตน่าจะมีโอกาสมากขึ้นนะครับเล่นคู่กับลอตาโรมาติเนสโดยที่เกมเนี้ยทางมาคุสตูรามไม่ได้ถูกใช้เลยด้วยซ้ำนะครับนั่งอยู่ในมานั่งสำรองก็อาจจะถึงปีที่เอสโปซิโตหรือแม้แต่ทางอันยูฮันโบนี่จะมีโอกาสมากขึ้นกว่าฤดูกาลที่แล้วด้วยแต่ว่าตัวใหม่ๆก็เห็นอย่างจอห์นสโตนส์ที่ลงมาแทนคู่หูเก่าสมัยอยู่ซิตี้ด้วยกันก็คือทางมาเนียคันยี่นะครับในช่วงท้ายเกมแล้วอีกคนหนึ่งที่ได้ลงสนามเมื่อวานน่าจะเป็นอเล็กซานดราสแตนโควิชตัวนี้จากคลับรูชก็ลงมาเล่นด้วยนะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยอินเตอร์ชนะไปถึง4ประตูต่อ1ก็ได้ประตูเร็วด้วยตั้งแต่ช่วงต้นโดยชาฮานอลูถึงจะโดนทางกุสโตโวบาเลร่านะครับนี่เป็นศูนย์หน้าของทางมอนซาที่ได้จากเบนฟิก้ามาแต่ก็ครึ่งหลังไปโดนอินเตอร์ถล่มอีก3ลูกเลยนะครับทั้งปีเตอร์เซเลนสกี้ทั้งเอสโปซิโตแล้วก็ยานบิเซกด้วยก็ชนะไป 4-1 โคโมครับซึ่งได้เล่นแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับก็เริ่มต้นเสมอกับอูดิเนเซ่ไป 1-1 นะครับก็อาจจะยังต้องไล่ตีเสมอด้วยซ้ำเมื่อวานนี้ขณะที่ในช่วงดึกอีกสักคู่กันแล้วกันก็คือนาโปลีครับหลังจากที่อันโตนิโอคอนเต้ไม่ได้ไปต่อแล้วเอาแม็กซ์อาเลกรีมาคุมนะครับทั้งที่อาเลกรีก็ไม่ประสบความสำเร็จเท่าไหร่กับการคุมมิลานเมื่อฤดูกาลที่แล้วสุดท้ายก็มาไปแผ่วปลายด้วยแต่ว่าก็มาคุมนาโปลีบุกชนะเจนัวของดานิเล่เดรอสซี่ได้ 2-0 นะครับก็ยังมีรัสมุสฮอยลุนที่แย่ขาดมาแล้วเนี่ยเล่นคู่กับเป็น3ประสานครับกับอลิซองซานโตสแล้วก็ดามาติโอโปลิตาโนนะครับเควินเดบรอยนี่เป็นสำรองแต่ว่าลงไปแล้วทำประตูได้เช่นเดียวกับเจ้าหนูอันโตนิโอเวการ่านะครับที่ก็มีโอกาสแจ้งเกิดในฤดูกาลที่แล้วที่ผู้เล่นนาโปลีเจ็บกันเยอะเกมนี้ก็ลงมาทำประตูได้เช่นเดียวกับเดอบรอยด้วยบุกชนะทางเจนัวได้2ประตูต่อ0นะครับก็เหมือนจะเริ่มต้นดีเหมือนกันสำหรับทางนาโปลีซึ่งได้มาร์คมิเลโนอัลเลกรีนะครับเข้ามาคุมอันนี้ก็ต้องดูว่าเที่ยวนี้จะแก้ตัวจากการคุมทีมในช่วงหลังๆของเขาหรือเปล่าสำหรับในวันนี้ครับคู่ใหญ่ๆตอน 5:30 นะครับช่วงแรกนี่จะเป็น 5:30 เลยก็จะมียูเวนตุสนะครับลูชาโนสปาเลติยังคุมยูเวต่อนะครับแต่ว่าก็ซีซั่นที่แล้วอาจจะอกหักที่ไม่ได้สิทธิ์แชมเปี้ยนส์ลีกด้วยนะครับในช่วงท้ายจะเปิดบ้านอาจจะบุกไปเยือนขอโทษจะบุกไปเยือนฟรอซิโนเน่นะครับทีมน้องใหม่ที่เพิ่งจะกลับมาเล่นในเซเรียอาได้
ตามข่าวนี้ก็อาจจะมีตัวใหม่ๆนะ

คาริมอาราเบโกวิชนี่คือตัวที่ได้จากเลเวอร์คูเซนมานะครับเป็นดาวรุ่งซึ่งเลเวอร์คูเซนยังไม่ได้ใช้งานเท่าไหร่เพราะว่า18ปีเท่านั้นแต่ว่าอาจจะช่วงพรีซีซั่นเข้าตาสปาเลติหรือเปล่ามีโอกาสที่จะถูกใช้งานเลยครับอาจจะมีเจ็บบ้างพวกเจฟเอกาตอร์อะไรที่ได้ย้ายมาเนี่ยนะครับก็อาจจะยังไม่ได้ลงสนามข้างหน้าเนี่ยวลาโฮวิชไม่อยู่แล้วก็มีทางเลือกอย่างโจนาธานเดวิดหรือแม้แต่รองดาโคโลมัวนี่ครับที่กลับมาอยู่กับยูเวนตุสอีกครั้งหนึ่งรวมทั้งเคนันยูดิสทั้งฟรานซิสโกคอนไซซาวนะครับตรงกลางโลกาเตลลี่ก็ยังอยู่แมคเคนนี่ก็ยังอยู่ครับแล้วก็ได้ยอร์ลูคูบี้นะครับกองหลังโบโลญญานะครับทีมชาติโคลัมเบียที่มายืนเซ็นเตอร์แบ็กด้วยนี่คือความเปลี่ยนแปลงของทางยูเวนตุสก็แน่นอนครับบุกไปเยือนทีมน้องใหม่นี่คงได้เปรียบพอสมควรนะครับตัวของโฟรซิโนเน่นี่ก็ยังดูไม่คุ้นเลยก็ว่าได้นะครับเพราะฉะนั้นน่าจะต้านลำบากอยู่ก็อาจจะเป็นโอกาสเก็บ3แต้มของยูเว่เหมือนกันแล้วก็ช่วงดึกจริงๆก็มีอาตาลันต้ากับเซซูเวโร่นะครับแต่ว่าหลายคนคงรอดูเอซีมิลานในยุคของอัลโมริมครับจัดการทีมเก่าอย่างแมนยูมาด้วยนะครับในช่วงพรีซีซั่นก็ต้องดูว่าเปิดฤดูกาลใหม่แล้วจะเริ่มต้นได้สวยแค่ไหนสำหรับลูกทีมของรูเบนอัลโมริมมิลานซึ่งได้ศูนย์หน้าตัวใหม่อย่างกอนซาโลรามอสครับวันนี้น่าจะได้ออกสตาร์ทเลยรวมทั้งตัวที่ดึงกลับมาเป็นดาวรุ่งนะครับอัลฟาโจซิเซ่หลังจากที่ปล่อยยืมไปก็คงจะกลับมาใช้งานในฤดูกาลนี้ตัววิงแบ็กซึ่งในยุคของอเลกรีก็เป็นคีย์สำคัญได้ซามูเอลชูกูเซ่มาร่วมทีมด้วยนะครับย้ายจากฟูลแลมมาเนี่ยก็อาจจะมีโอกาสลงเล่นด้วยนะครับรวมทั้งการเสริมแนวรับอย่างมาริโอชิล่านะครับกองหลังจากลาซิโอนะครับก็จะมาเป็นทางเลือกให้กับทางอโมริมในวันนี้ครับก็หนีไม่พ้นคงต้องเล่น 3-4-3 เหมือนเดิมตัวเจ็บก็ยังมีอยู่ทั้งราฟาเอลเลอาลนะครับทั้งซานติฮิมิเนสรวมทั้งนักเตะที่มีข่าวจะย้ายอยู่เนี่ยนะครับทั้งคริสโตเฟอร์เอ็นคุนคูก็น่าจะยังลงสนามไม่ได้เจ้าบ้านคือโตริโน่นะครับซึ่งก็ยังไม่ได้เปลี่ยนทีมหลักๆมากนักถึงจะเปลี่ยนโค้ชเหมือนกันศูนย์หน้าอย่างโจวานนี่ซิเมโอเน่อย่างนิโคล่าวลาซิชตัวทำเกมนะครับตรงกลางก็ได้ตัวอย่างคีอันฟิตจิมที่เป็นเด็กอาแจ็กเก่านะครับย้ายมาน่าจะมายืนเป็นมิดฟิลด์ด้วยข้างหลังก็มีตัวใหม่ๆเข้ามาบ้างอย่างเปียโตรกอมุโซย้ายจากฟิออเรนติน่ามานะครับแต่ว่าอย่างน้อยคือได้เล่นในบ้านครับทางโตริโน่ก็ไม่ง่ายนักแม้ว่ามิลานอาจจะดูได้เปรียบแต่ว่าต้องไม่ลืมซีซั่นที่แล้วมิลานก็เริ่มต้นซีซั่นก็ด้วยความแพ้นะครับแพ้เครโมเนเซ่ด้วยนั้นคงไม่ง่ายเท่าไหร่นะครับสำหรับมิลานในการจะบุกไปเอา3แต้มก็คงจะประมาณนั้นนะครับจริงๆยังมีเกมโบโลญญากับลาซิโอด้วยแต่ว่าคงจะประมาณนี้ก่อนส่วนลาลิก้าสเปนนะครับซึ่งก็เปิดซีซั่นไปก่อนเขาด้วยตั้งแต่ฤดูกาลตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วในฤดูกาลใหม่เนี่ยมีเกมในช่วงเมื่อคืนที่ผ่านมาก็คงไปเจาะที่เรอัลมาดริดเลยเกมแรกนะครับเพราะว่านัดช่วงสัปดาห์เปิดฤดูกาลเนี่ยก็ให้ทีมที่มีนักเตะไปรับใช้ชาติได้พักเพิ่มอีกนิดนึงเดี๋ยวจะกลับมาเล่นกลางสัปดาห์นะครับเรอัลมาดริดบุกไปเยือนเอสปันยอลนะครับเมื่อคืนนี้แล้วก็แมตช์ชนะไปได้แบบบุดหวิดนะครับเป็นการประเดิมแมตช์อย่างเป็นทางการของโชเซ่มูรินโญ่ที่กลับมาคุมมาดริดอีกครั้งหนึ่งการจัดทีมของเขาก็เอ็มบัปเป้อยู่ข้างหน้าแล้วก็มีวินนี่มีอาดากูเลชซึ่งก็เล่นเด่นนะครับแล้วก็จูดเบลลิงแฮมซึ่งก็ทำประตูได้ด้วยแล้วก็มีแบร์นาร์โดซิวานะครับมายืนเล่นคู่กับทางเฟเดบาเบเดข้างหลังก็มีอิบราฮิมาโคนาเต้ยืนเซนเตอร์แบ็กคู่กับดีนเฮาเซนรวมทั้งแบ็กขวาอย่างดันเซลดูมฟีสด้วยก็คือตัวใหม่ของมาดริดที่เป็นตัวดังๆเนี่ยก็ถูกใช้งานเจอกับทางเอสปันยอลอาจจะยังมีอย่างมาร์คคูเรียเนี่ยลงมาในครึ่งหลังรวมทั้งยานเดียวมองเด้ด้วยนะครับก็เปลี่ยนลงมาแทนกูเลชในครึ่งหลังด้วยในตำแหน่งหน้าขวานี่แหละปรากฏว่ากว่าจะชนะได้เหนื่อยเหมือนกันแม้ว่าจูดเบลลิงแฮมจะถือว่ามีทีเด็ดกับความแข็งแกร่งของเขานะครับลูกกลางอากาศอะไรได้อยู่แต่ว่าก็โดนอเล็กซ์คาราตราวานะครับมาตีเสมอให้กับทางเอสปันยอลได้เพียงแต่ว่าเกมที่มันจะจบเสมออยู่แล้วนะครับคาร์ลอสเอสปีครับนี่เป็นนักเตะที่มาดริดดึงเข้ามาเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้เป็นข่าวเท่ากับคนอื่นๆนะครับนี่เป็นส่วนหน้าที่
ฤดูกาลที่แล้วก็ถือว่ามีส่วนช่วยให้เลบันเต้เนี่ยอยู่รอดได้นะครับแล้วก็ถูกดึงมาอยู่กับมาดริด25ล้านยูโรเลยนะครับปรากฏว่าเปลี่ยนลงมาแล้วมาเป็นซุปเปอร์ซับทำประตูชัยให้มาดริดชนะไปแบบเฉียดฉิวนะครับ2ประตูต่อ1ก็เก็บ3แต้มไปได้แบบเหนื่อยนิดนึงสำหรับลูกทีมของมูรินโญ่วันนี้จะมีทั้งแอตเลติโกมาดริดนะครับที่จะลงสนามเกมแรกแล้วก็เป็นเกมที่ไม่ง่ายครับในการเจอกับทีมอันดับ3ฤดูกาลที่แล้วจบอันดับดีกว่าแอตมาดริดซะด้วยซ้ำไปก็คือบีเรียลแต่ว่าบีเรียลซึ่งเปลี่ยนโค้ชไปแล้วครับอินิโกเปเรสกุนซือเก่าของรายโยบาเยคาโน่เข้ามาคุมทีมนัดแรกก็ทำได้แค่เสมอกับราซิ่งซานตันเดแบบโดนนำ 2-0 ได้ซ้ำนะครับวันนี้จะเป็นนัด2ของวีอาร์เรียลขณะที่แอตมาดริดเองก็ประเดิมด้วยการชนะมาลาก้ามา 2-0 นะครับวันนี้ก็น่าจะยังไม่ปรับเปลี่ยนสำหรับทีมของซิเมโอเน่นะครับอาเดโมล่าลุคแมนนัดที่แล้วเขายืนเป็นสุดหน้าตัวจริงเลยงั้นวันนี้เนี่ยก็ยังน่าจะใช้สูตรนี้อยู่หมายความว่าพวกอาวาเรสพวกโซลอตน่าจะยังแล้วก็มีอย่างปาโบลวาริออสอย่างจูริโนซิเมโอเน่นะครับตรงกลางก็จะมีโกเก้แหละแล้วก็จะได้มอร์เทนฮิวแมนที่เป็นมิดฟิลด์ตัวใหม่นะครับที่ย้ายจากสปอร์ติ้งลิสบอนมาก็น่าจะมีโอกาสลงสนามเป็นตัวจริงต่อนะครับข้างหลังก็พวกเลนอกมังพวกฮันสโกประมาณนี้เล่นในบ้านด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในเมโทรโพลิตาโนน่าจะเป็นจุดที่ทำให้ได้เปรียบทีมของบีเรียลอยู่แม้ว่าบีเรียลก็ยังมีตัวดีๆเหมือนเดิมจอร์จมิคาลดัตเซ่หรือว่าตัวเก่าอย่างเคราตโมเรโนอย่างเงี้ยนะครับ

0: ประตูอย่างบริซัมบ้าอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นประตูที่อยู่กับทีมยาวนานเหมือนกันขณะที่ทางปารีสแซงต์แชร์แมงวันนี้คาดหมายว่า11ตัวจริงนี้ยังใช้ตัวเดิมๆก่อนนะครับที่มาใหม่เนี่ยอาจจะต้องรอนิดนึงอย่างเฟอรานอะไรประมาณนี้ก็หน้า3นี่ยังน่าจะเป็นเดมเบเล่ดูเอควิช่าอะไรประมาณนั้นนะครับตรงกลางอย่างแซมเมอรี่อย่างเนเวสอย่างวิตินยาเป็นต้นก็คงประมาณนี้ข้างหลังก็ไปเล่นปาโชอย่างมาคินยอสดูแล้วยังน่าจะยังยึดชุดเดิมไปก่อนสำหรับลูกทีมของลุยส์เอนริเก้ก็อาจจะเสียไปแค่บางคนเท่านั้นก็ไม่ได้กระทบเท่าไหร่นะครับอย่างกอนซาโลรามอสที่ย้ายไปก็คงไม่ได้ส่งผลแล้วก็ได้เฟรนโตเรสมาแล้วด้วยก็ต้องถือว่าเหนือกว่าแน่ครับสำหรับปารีสแซงต์แชร์แมงในเกมนัดประเดิมของลีกเอิงฝรั่งเศสนะครับก็5ลีกหลักคงจะตามนี้ครับลีกอื่นนี่ก็คงต้องไปติดตามกันต่อนะครับเวลาคงมีไม่พอที่จะไปไล่เรียงให้มันครบทุกลีกจริงๆแล้วเดี๋ยวรายการเราอาจจะโดนเรียกว่าลดมาเหลือชั่วโมงนึงนี่คงต้องกระชับยิ่งกว่านี้ด้วยตอนนี้ 18:43 เราพักก่อนนะครับเดี๋ยวช่วงสุดท้ายยังมีกีฬาอื่นครับ
1: Sport Guide ดำเนินรายการโดยฤทธิกรการะเวกและเกษดาศรีวิเศษ
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: 1-6-7-3-6 สปอตไกด์ดำเนินรายการโดย
1: ฤทธิกรกาละเวกและเจษดาศรีวิเศษ
2: กลับมาในช่วงสุดท้ายของสปอตไกด์นะครับ18:45ก็คงไปตามกีฬาอื่นนะเรื่องของฟุตบอลน่าจะไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะครับถ้าตกหล่นตรงไหนต้องขออภัยเพราะว่า5ลีกก็เยอะพอสมควรไปที่กีฬาอื่นก่อนเพราะว่ามีทั้งเรื่องของกอล์ฟ PGA ทัวร์นะครับอยู่ในช่วง FedEx Cup Playoff ด้วยรายการที่2BMW Championship ซึ่งปีนี้ไปแข่งกันอยู่ที่เซนต์ลุยส์นะครับวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายนะครับซึ่งจบไป3วันตอนนี้ผู้นำปีนี้นี่เขาว่ากันว่าจะลุ้นรางวัล นักกอล์ฟยอดเยี่ยมได้เลยนะวินเดมคลาร์กเพราะว่าเขาชนะเมเจอร์มาแล้วด้วยไงนะครับชนะ US Open ด้วยจริงๆก็ชนะ2รายการในทัวร์ไปแล้วนะครับแล้วตอนนี้ก็เป็นผู้นำอยู่นะครับใน BMW Championship ตีดีจริงๆในวันที่3ถึงแม้ว่าเริ่มต้นได้ดับเบิลโบกี้นะครับจริงๆเริ่มต้นได้ดับเบิลด้วยซ้ำแต่ว่ามามีอีเกิลตีตื้นได้แล้วช่วง9หลุมหลังก็แหมเบอร์ดี้มาต่อเนื่องเพียงแต่ว่าไปหลุดโบกี้หลุมสุดท้ายคลาร์กก็ยังถือว่าทำได้ดีอยู่นะครับเพราะว่าตีเข้ามาเป็ดเสร็จแล้วเนี่ย5อันเดอร์นะครับก็ยังขยับต่อนะครับเป็น17อันเดอร์พาร์ตี5อันเดอร์เมื่อวานดูคนตามสักนิดนึงผู้ตามเนี่ยทั้งแพทริกแคลลี่นะครับคือจริงๆก็ถือว่าบิ๊กเนมค่อนข้างเยอะแคลลี่ตอนนี้อาจจะอันดับโลกไม่ได้อยู่ต้นๆ นะลงไปสักหลุดท็อป30ไปแต่ว่ายังมีรอรี่แมคคินรอยมือ2โลกซึ่งก็ตี5อันเดอร์เหมือนกันรอรี่แม็กนี่ช่วง9หลุมหลังมาดีมากครับโดยเฉพาะมีบิงโกเบอร์ดี้15 16 17ก็เลยทำให้ตามอยู่5สโตรกก็5สโตรกมันก็ยังพอจะทันแต่ว่าแหมระดับวินเดอร์คลาร์กปีนี้ผมว่ามีโอกาสที่เขาจะได้แชมป์พอสมควรนะครับแล้วก็จะไปลุ้นกันในรายการสุดท้ายทัวร์แชมเปี้ยนชิพในสัปดาห์ต่อไปรายการนี้เหลือ50คนนะครับแล้วก็จะตัดคะแนน FedEx Cup Point จาก50ไปเหลือ30ที่จะไปเล่นทัวร์แชมเปี้ยนชิพคนอื่นๆที่เอาระดับท็อป10เนี่ยก็ยังมีอย่างคริสโตเฟอร์ก็ทรับ

ที่อยู่11อันเดอร์นะครับตอนนี้อันดับ4ร่วมเท่ากับแกรี่วูดแลนด์อยู่หรือว่าเพื่อนโปรเคมโคลินมอริกาวะตอนนี้อาจจะหลุดท็อป10ไปนิดนึงอยู่11ก็ตีอยู่10อันเดอร์นะครับส่วนสกอตตี้เชฟเลอร์หลังจากที่กลับมาได้แชมป์แล้วนะครับเมื่อสัปดาห์ก่อนก็ว่างเว้นได้แชมป์เป็นพักใหญ่เลยมาได้แชมป์ในเซนจูดแชมเปี้ยนชิพรายการนี้ล่าสุดเชฟเลอร์อยู่5อันเดอร์นะครับตามผู้นำตั้ง12สโตรกคงไม่ได้ลุ้นแต่ว่าก็เดี๋ยวไปลุ้นเอาทัวร์แชมเปี้ยนชิพสัปดาห์หน้านั่นแหละครับนั้นก็มีหลายคนที่กำลังต้องลุ้นว่าจะอยู่ใน30คนหรือเปล่านะครับเพราะว่าแหมรายการสุดท้ายนี่เงินรางวัลเยอะดีเหลือเกินก็เดี๋ยวติดตามกันต่อไปกันแล้วกันอันนี้คือ PGA ทัวร์นะครับถือว่าเป็นรายการรองสุดท้ายแล้วนะครับทัวร์แชมเปี้ยนชิพก็จะเป็นรายการสุดท้ายของฤดูกาลนะครับส่วนที่สกอตแลนด์เนี่ยมาสักครู่รายงานโปรอาร์มอยู่ล่าสุดก็อยู่ที่อีเวนต์พานะเหมือนจะตีตื้นขึ้นมาได้นิดนึงยังอยู่อีเวนต์พาแล้วก็ผ่าน9หลุมแรกไปแล้วด้วยตอนนี้อยู่หลุม11นะครับอันดับ25ร่วมในรายการเวิลด์ทัวร์ที่สกอตแลนด์นะครับส่วนเรื่องของเทนนิสเอ๊ะจริงๆกอล์ฟยังมีลิฟต์กอล์ฟด้วยนะเดี๋ยวจะเหมือนกับเลือกปฏิบัตินะไม่ได้นะต้องรายงาน2รายการใหญ่ลิฟต์กอล์ฟอยู่ที่อินเดียนาโพลิสที่อินเดียนาในสหรัฐ20ล้านเหรียญ นะครับผู้นำของลิฟต์กอล์ฟตอนนี้คือไมเคิลลาซาโซคนนี้เนี่ยได้สิทธิ์เล่นลิฟต์กอล์ฟจากการไปคัดเลือกนะครับในลิฟต์กอล์ฟโปรโมชั่นเมื่อ2ปีก่อนไม่เคยเล่น PGA ทัวร์นะครับตอนที่ไปคัดเนี่ยน่าจะยังเรียนมหาวิทยาลัยอยู่ด้วยแล้วก็ได้สิทธิ์ก็เล่นลีฟกอล์ฟมาเลยตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับแล้วตอนนี้น่าจะมีโอกาสลุ้นแชมป์เหมือนกันขึ้นมา13อันเดอร์นะครับแต่ว่าผู้ตามที่12อันเดอร์เนี่ยตามสโตรกเดียวนี้หลายคนมากครับอย่างเช่นแคมรอนสมิธก็อดีตเกือบท็อปของโลกเหมือนกันแล้วก็อย่างโทมัสเดทรีจากเบลเยียมเป็นต้นนะครับที่ไล่อยู่คนอื่นๆก็ไม่ไกลนะครับเซกิโอกาเซียตาม2สโตรกบับบ้าวัตสันตาม2เบรซันเดอร์ชมโบตาม3สโตรกจอห์นรามก็ตาม3สโตรกนั่นก็ลุ้นวันสุดท้ายต่อสำหรับลีฟกอล์ฟที่อินเดียนาโพลิสนะครับส่วนเทนนิสบ้างครับรายการใหญ่ที่ซินซินนาตินะครับก็ต้องถือว่าถ้าเอาชื่อเนี่ยคงต้องว่าที่ฝ่ายหญิงก่อนเพราะว่าฝ่ายชายมือท็อปบิ๊กเนมหายไปเยอะเหมือนกันแล้วก็มีพลิกล็อกอันอีกต่างหากฝ่ายหญิงเนี่ยจะเป็นรอบชิงชนะเลิศคืนนี้จริงๆก็ทั้งชายทั้งหญิงนั่นแหละแต่ว่าฝ่ายหญิงกลายเป็นออลอเมริกันไฟนอลนะครับเพราะว่าเจสสิก้าเปกูล่าครับเมื่อวานต้องถือว่าแมตช์กับอีก้าชิออนเทคนี่สุดมันนะครับแล้วเปกูล่าชนะได้นะครับโอ้จริงๆอีก้าก็มาดีมากเพราะว่าเธอได้แชมป์รายการก่อนหน้าที่แคนาดาที่โตรอนโตมาด้วยนะครับต้องถือว่าการทำงานกับฟรานซิสโกโรอิกนะครับโค้ชเก่าของราฟิอานาดาวนี่แหละก็ดูจะเริ่มลงตัวมากขึ้นคือคืนฟอร์มมาได้หลังจากที่อีก้าไม่ชนะมาเป็นปีแต่ว่ารายการนี้มาเจอเปกูล่าก็เป็นช่วงที่ดีจริงๆนะครับก็อาจจะมีช่วงที่เธอตกไปบ้างแต่ว่าเห็นเธอเล่นในสัปดาห์นี้นี่การทำงานกับมาร์คโนสก็ดูจะลงตัวแล้วก็ชนะทางชิออนเทคได้บุดบิดนะครับ 7-5-4-6-6-4 เข้าชิงชนะเลิศอีกสายนึงเนี่ยโคโค่กอล์ฟก็เข้าชิงได้เพราะว่าคู่ตัดเชือกของเธอเนี่ยเป็นม้ามืดที่แหมปราบอารีนาซาบาเลนกามาด้วยครับซาร่าเบเล็กเป็นสาวเช็กเกียนะครับแต่ว่าต้านไม่อยู่ครับโดนกอล์ฟนี่ปราบไป2เซตรวดเลย 6-4-6-1 ก็ทำให้โคโค่เนี่ยจะเข้าไปชิงกับเปกูล่านะครับก็ถือว่าเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดประมาณนั้นเนื่องจากว่าคู่นี้ก็เคยเล่นหญิงคู่ด้วยกันมาแล้วด้วยนะครับก็คงจะคุ้นกันเป็นอย่างดีคราวนี้จะมาเจอกันในรอบชิงชนะเลิศแต่ถ้าให้ผมเลือกตอนนี้ชั่วโมงนี้เนี่ยมองว่าเจสอาจจะได้เปรียบนิดๆด้วยซ้ำนะครับก็ก่อนจะไปถึง US Open นะครับเพราะว่าเธอเนี่ยต้องถือว่าเป็นนักเทนนิสอันดับโลกสูงสุดที่ยังไม่เคยได้แชมป์แกรนด์สแลมสักทีเคยชิง US Open ก็ได้แค่รองแชมป์เท่านั้นกอล์ฟนี่ได้มาแล้วนะครับก็อันนี้คือรอบชิงของฝ่ายหญิงตามกำหนดการจะเป็นช่วงเช้านะครับ6โมงเช้าส่วนฝ่ายชายเนี่ยจะชิงก่อนนะครับจะชิงก่อนตอน 3:30 บ้านเราก็มีถ่ายทอดมาทั้ง2ช่องทางนะครับทั้ง AS ทั้ง True ก็เลือกดูเอาทั้งชายทั้งหญิงนะครับซึ่งฝ่ายชายต้องถือว่ามันพลิกล็อกมาค่อนข้างเยอะแล้วก็เมื่อวานในรอบตัดเชือกปรากฏว่าอักตูฟิสนี่เป็นหนุ่มฝรั่งเศสนะครับฟิสก็อาจจะเคยมีช่วงที่บาดเจ็บแต่ว่าตอนนี้เขาดีขึ้นเรื่อย
แล้วน่าจะใกล้เข้าท็อป10แล้วด้วยนะครับก็จับตาดูมาจับตาดูให้ดีเพราะว่ามีการไปวัดเรื่องของสปีดบอลนะครับเป็นคนที่ชั่วโมงนี้น่าจะตีหนักที่สุดแล้วในทัวร์ทั้งโฟร์แฮนด์แบ็คแฮนด์ด้วยนะครับเป็นคนที่ตีหนักที่สุดแล้วแต่ว่าความหนักอย่างเดียวสปีดบอลอาจจะไม่ใช่ทุกอย่างนะครับแต่ว่าฟิสก็ดูมีประสบการณ์มากขึ้นนะครับมีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นแล้วเมื่อวานเขาเอาชนะฟลาวิโอโกโบรีจากอิตาลีไปได้2เซตรวดเลยนะครับ 6-3-6-4 ก็จะชิงชนะเลิศกับบิ๊กโฟครับฟรานซิสติอาโฟซึ่งเพิ่งจะไปผ่าตัดมือมาด้วยซ้ำจบรายการที่แล้วเนี่ยไปผ่าตัดซึ่งตอนที่เขาชนะนักเทนนิสอย่างเลอร์เนอร์เทียนอเมริกันเชื้อสายเวียดนามเนี่ยเลอร์เนอร์ยังไปแซวว่านี่โกหกหรือเปล่านี่ไปผ่ามาจริงหรือเปล่าทำไมยังเหมือนไม่เป็นอะไรเลยปรากฏว่าเตียโฟดไปมาเข้าชิงแล้วนะครับชนะไบรตันนากาชิมาในรอบตัดเชื้อได้อีก7563ก็คงไปผ่ามาจริงแหละแต่ว่าคงไม่ได้เป็นไมเนอร์เซอร์เจอรี่อะไรประมาณนั้นก็เลยทำให้กลับมาเล่นได้แล้วก็เข้าชิงชนะเลิศได้ด้วยนะครับก็จะเป็นคู่ชิงระหว่างอัตตูฟิสกับฟรานซิสเตียโฟครับเจอกันในช่วง 3:30 คืนนี้นะครับอันนี้คือเรื่องของเทนนิสส่วนแบดมินตันชิงแชมป์โลกนะครับเนื่องจากว่าไม่เหลือนักแบดมินตันไทยคงต้องมารายงานกันหน่อยสำหรับผลการแข่งขันในวันนี้นะครับก็อเล็กซ์ลานีเอครับที่ปราบวิวโรมาก็คว้าแชมป์ได้ปีนี้ฟอร์มดีจริงๆแล้วก็เอาชนะกอรีนารากะไปได้ในรอบชิงชนะเลิศวันนี้นะครับผมยังไม่มีโอกาสได้ดูเหมือนกัน21-11 21-11ลานีเอก็ได้แชมป์เป็นปีของพวกนักเทนนิสฝรั่งเศสจริงๆได้แชมป์ชายเดี่ยวไปส่วนหญิงเดี่ยวกำลังแข่งขันอยู่ตอนนี้ครับล่าสุดอันเซยองกับอากาเนะเนี่ย อยู่ในเกมแรกนะครับ6-6อยู่น้องอันซึ่งก็ต้องถอนตัวไปช่วงก่อนหน้าเนี่ยบอกว่าร่างกายยังไม่เต็มร้อยแต่ก็เข้ามาถึงรอบชิงจนได้นะครับเฮดทูเฮดก็ดีกว่าแต่ว่าวันนี้ยามางูชิซึ่งเป็นอดีตแชมป์โลก3สมัยนะครับรายการนี้นี่มาเรียกว่าเธอมักจะทำได้ดีเสมอก็ยังไม่แน่เหมือนกันในประเภทอื่นๆก็เดี๋ยวจะทยอยเหมือนจะชิงไปแล้วอย่างเช่นหญิงคู่อันนี้ก็พลิกล็อกนะครับเพราะว่าคู่รถถังจีนเนี่ยแพ้นะครับแพ้คู่เกาหลีใต้ทางแบคแฮนากับอีโซฮีเอาชนะขันหนิงกับหลิวเซิงซู่ไปได้วันนี้ในรอบชิงชนะเลิศหญิงคู่นะครับรวมทั้งคู่ผสมอันนี้ก็พลิกล็อกเหมือนกันครับโอ้คู่ฝรั่งเศสนะครับทางทอมชีเกลกับเดฟินดูรูไม่เคยชนะคู่เฟิงยันเจ๋อกับหวงตงผิงเลยเที่ยวนี้มาชนะได้เป็นครั้งแรกแล้วก็เป็นแชมป์โลกไปเลยด้วยนะครับชนะไปใน3เกมตัดสิน21-15นะครับนี่คือประเภทที่จบแล้วสำหรับแบดมินตันเวิลด์แชมเปี้ยนชิพที่อินเดียนะครับอันนี้รายงานให้ทราบอัปเดตเลยก็แล้วกันสนุกเกอร์ก็ยังเป็นรอบแรกๆเพราะฉะนั้นขอข้ามไปเกาะนะครับกีฬาอื่นๆเท่าที่จะยังเหลือเวลานี่ก็เมื่อวานนี้เริ่มต้นแล้วสำหรับจักรยานทางไกลเบือต้าเอสปานยานะครับนี่คือแกรนด์ทัวร์รายการที่3ของปีนะครับรายการที่3ของปีซึ่งก็หลังจากมีจิโรดิตาเลียที่อิตาลีตูดอฟรองที่ฝรั่งเศสก็มามีบูเอต้าซึ่งเป็นปีที่ทาเดโปกาชานะครับหลังจากชนะเฟรนช์โอเพนได้เดือนเดียวก็มาลงปกติเขาแทบจะไม่ได้ลงบูเอต้าเคยลงแข่งสมัยแรกๆนะครับอาจจะเป็นการแจ้งเกิดตอนนั้นด้วยซ้ำในปี2019ได้ที่3ชนะ3สเตจแล้วหลังจากนั้นก็ไม่เคยมาแข่งรายการนี้เลยแต่ว่าปีนี้นี่แทนที่จะข้ามรายการนี้แล้วไปลุ้นเอาเวิลด์แชมเปี้ยนชิพนะครับโปกาชาก็ลงแข่งในบูเอต้าด้วยก็เป็นสีสันแล้วเมื่อวานเป็นสเตจแรกไปสตาร์ทกันที่โมนาโกนะครับเป็นการแข่ง ITT ครับ Individual Time Trial เป็นจับเวลาปรากฏว่าโปกาชาก็ชนะเลยตั้งแต่สเตจแรกโอ้แล้วเป็นการชนะแบบว่าเฉือนไปผมจำไม่ได้แล้วประมาณน่าจะเสร็จ8ส่วน100วินาทีนะเวลาเมื่อวานที่จบไปนะครับแต่ก็สวมลาโรคานะครับเสื้อแดงซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของผู้นำเวลารวมหรือว่า GC ของบูเอต้าตั้งแต่วันแรกเลยด้วยนะครับถามว่าจะได้สวมไปจนถึงสเตจ21เลยหรือเปล่าก็ไม่แน่เหมือนกันนะครับอย่างวันนี้เนี่ยมันเป็นพวกสปรินเตอร์เพราะว่าเป็นแฟลตสเตจเป็นทางราบซึ่งมันมีโบนัสไทม์นักปั่นบางคนเนี่ยตามโปรกาชาไม่เยอะจากการแข่งขันจับเวลานะครับถ้าจบอันดับดีในวันนี้เนี่ยมีโอกาสแซงแย่งเสื้อแดงได้อย่างวอลฟานาร์ทซึ่งก็ถือว่าเก่าอยู่แล้วเคยชนะโปกาชามาแล้วในการแข่งขันปารีรูแบร์นะครับก็ตามอยู่9วินาทีถ้าได้โบนัสไทม์ซึ่งเขามี2จุดนะครับมีช่วงระหว่างทางอินเตอร์มีเดียตสปรินต์กับช่วงที่หน้าเส้นด้วยเนี่ยก็มีโอกาสจะแย่งเสื้อแดงได้ในวันนี้เหมือนกัน
ทางโปกาชาเนี่ยเวลาเฉือน

0: ทางอีธานเฮเตอร์อยู่น่าจะจุดเจ็ดนะครับเท่าที่ผมดูประมาณนี้นะครับจากเมื่อวานนี้คือ7ส่วน100วินาทีประมาณนั้นอันดับ3ก็เป็นจอร์จทาริงนะครับนักแข่งไทม์ทริอัลของเวลซึ่งก็เพิ่งเสียน้องชายฟินทาริงเพิ่งเสียชีวิตไปแล้วเขาก็มาได้สวมเสื้อขาวนะครับสัญลักษณ์ของนักปั่นดาวรุ่งจากเมื่อวานนี้ด้วยงั้นก็ยังต้องว่ากันอีก20สเตจครับสำหรับการแข่งขันบูเอต้าซึ่งก็อาจจะดูโหดพอสมควรนะครับสเตจภูเขาค่อนข้างเยอะแล้วก็ไต่ระดับความสูงเนี่ยมากกว่าตูร์เดอฟรองซ์ด้วยซ้ำไปแต่ว่าแตงจ่าก็ยังคงเป็นโพกาชาแหละครับในคราวนี้เพราะว่าคู่แข่งอาจจะไม่ถึงเยอะแชมป์เก่าวิงเกอร์การ์ดก็ไม่ได้มานะครับหายปลาร้าหักไปที่ตูร์เดอฟรองซ์ซึ่งเขาก็คงเตรียมจะไม่ลงอยู่แล้วด้วยในรายการนี้นะครับหรือว่าถ้าจะเป็นอดีตแชมป์4สมัยอย่างพรีมอสโลคริชเมื่อวานก็เริ่มต้นไม่ค่อยดีเท่าไหร่กับไทม์ทรัลนะครับแล้วเขาอายุมากแล้วนะครับ36เพราะฉะนั้นอาจจะยากนะครับที่จะต้านทานโพกาชาได้ถึงแม้จะมีทีมที่ดีก็ตามก็เดี๋ยวติดตามกันต่อไปกันแล้วกันอ่ะน่าจะได้ประมาณนี้นะครับข้อความช่องทางอื่นผมน่าจะต้องขออภัยด้วยน่าจะดูไม่ทันนะครับยังไงก็เดี๋ยวถ้ามี2คนจะช่วยกันตอบให้กับคุณผู้ฟังด้วยต้องขออภัยไปด้วยนะครับแต่ว่าก็ถือว่าส่งมาสื่อสารกันก็ขอบคุณไว้เดี๋ยวจะไปดูย้อนหลังกันแล้วกันหมดเวลาแล้วนะครับกลับมาเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าครับวันนี้ผมฤทธิกรการะเวกสวัสดีครับ
1: สปอตไกด์ดำเนินรายการโดยฤทธิกรการะเวกและเจษดาศรีวิเศษ
2: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
3: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
4: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
6: Soccer Live Report
7: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกล่องมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shop Mania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shop Mania
2: แฟนร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 จินนี่เจน่า R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มี่พัดเอย่า R5 อุ้มแบมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2 กันยายน 2569
3: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3-4 คนเหลือเพียงประมาณ25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆ

0: ธัญไมแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขาสี่ดรุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้าสามสะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าฉือเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่081-498-6322ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
1: Soccer Live Report

0: มาแล้วเอาเข้ารายการสิ
1: สวัสดีครับ19:07 นะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงของซ็อกไลน์รีพอร์ตอยู่กับ2จอพี่เจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรแล้วก็ผมจุนเพ็ญกวินครับสวัสดีครับพี่ครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีน้องจุนแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังนะครับขอกราบคำว่าลาไปก่อนแล้วกัน
1: อย่าพึ่งสิ
0: อ๋อเหรอเฮ้ยแต่คุณต้อง2จอมีแค่ตอกับจอเนาะในยุคก่อนยุค90
1: โอ้โหใหม่มาก
0: มีแค่ตอกับจอแต่มันไม่มากพอ

0: เลยต้องทนเฝ้ารออย่างคนสิ้นหวังเป็นไงล่ะเลขสี่ขึ้นถ้าเลขสี่ขึ้นยังไงก็ต้องจำได
1: ้ต่อกับจอยุค90ต้องมี
0: โอ้ยังเก่าอ่ะ
1: เออเหรอ
0: ต้องมี30ปีอ่ะเพลงเนี้ย
1: เออเพลงยุค90อ่ะ
0: ครับผม
1: จุนก็ทันเหรอ
0: ทันสิทันทันทัน
1: โอ้จุนเกิดมาทันเนาะ
0: อืม
1: นะครับอ้าววันนี้ก็ซักไลฟ์รีพอร์ตนะครับอยู่กับจอกับจอจุนกับเจงนะครับโอ้ไม่ได้จัดรายการด้วยกันนานนะ
0: โอ้นานนานพี่น่าจะหลายเดือนอ่ะ
1: คุณไม่ให้เกียรติผมอ่ะ
0: บารมีผมไม่ถึง
1: เออรู้ตัวก็ดี
0: ปกติต้องเป็นอะไรจอจอเหมือนกัน
1: เจมเจมเจมเจม
0: เจ๋งเจม
1: แต่ว่าเจมตัวนี้เขาดังกว่าเราเราต้อง
0: เล่นตัว
1: เล่นตัวเพลย์บอดี้เราต้องหยุดรัศมีเขาหน่อยเพราะว่าเขาพากบอลไทยแล้วโอ้กระแสดีมาก
0: โอ้โห
1: เราต้องตัดตัดท่อน้ำเลี้ยงเขาหน่อย
0: ครับผม
1: ขาไม่ไหวไม่ไหวจะดังเกินหน้าเกินตาเราไม่ได
0: ้มีแต่คนพูดถึง
1: ในทางที่ไม่ดี
0: ชมเหรอชมสิ
1: เ
0: ออครับผมก็เดี๋ยววันนี้ช่วงผมกับพี่เจ๋งนะครับแน่นอนว่ามีฟุตบอลพรีเมียร์ลีกลงสนามกันแต่ว่าก็จะออกสตาร์ทในช่วง20นาฬิกาพี่เจ๋งนะ
1: ใช่ฮะ
0: ก็คือเกมที่เอติฮัดนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้เจอกับบอร์นมัธแล้วก็เกมที่ MX ไบรตันเจอแอสตันวิลล่านะ
1: ครับ
0: แต่จริงวันนี้พรีเมียร์ลีกเนี่ยมีลงสนาม3คู่นะครับอีกคู่นึงเนี่ยจะเป็นช่วง4ทุ่มครึ่ง
1: ครับ
0: นิวคาสเซิลนะครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของลิเวอร์พูล
1: มีมันเดย์ไนท์มั้ย
0: มีลอนดอนดาร์บี้แมตช์
1: อ๋อเหรอ
0: ฟูลแลมเปิดคาเวนคอตเทจรับการมาเยือนของเชลซีอาเบลัวเจอกับชาบี้ลอนโซ
1: อ๋อเหรออ๋อลอนดอนลอนดอนดาร์บี้นะ
0: ครับผม
1: ครับ
0: แล้วก็วันนี้เนี่ยเดี๋ยวคู่เอกของเราเนี่ยก็จะเป็นเรียกว่า2ทีมที่มีกุนซือใหม่ด้วยทั้งคู
1: ่ยังไง
0: ซิตี้ก็เป็นเอนโซมาเลสกา
1: ครับ
0: ส่วนบอลมัดก็มาโกโลเซอร์ช่วงนี้
1: ดีมากเลยอะ
0: ถ้าฟุตบอลเยอรมันจะเป็นใครไปไม่ได้Bayern Munich come round โอ้สุดยอดเลยอ่ะแหมเสียงใส่กิ๊กเลย
1: อะไรนะ
0: เยอรมันซุปเปอร์คัพเนี่ย
1: ใช่เหรอเอาคุณดานิกรใช่ไหม
0: อีกคนนึง
1: คุณดานิกร
0: คนพักหลักใครนะ
1: คุณดานิกรแหละ
0: อ๋อครับผม
1: เยอรมันของเรา
0: ก็เดี๋ยวช่วงนี้นะครับไปพูดถึงแลอัพก่อนแล้วกันเนอะไปเจ๋งเน
1: า
0: ะ
1: มาแล้วเหรอ
0: มาแล้วมาแล้ว
1: มาเร็วเลยโอเคว่าน
0: ะครับแมนซิตี้ของเอนโซมาเลสกานะครับประตูก็เป็นจารุจิตดอนนารุม่านะครับแบ็คขวาเป็นอับดุลโคดีกุซานอฟนะครับซายอสโกกวาดิโอคู่เซนเตอร์ลูเบนดิอัสกับตันทีมกับมาร์เกฮีนะครับ
1: ครับ
0: ตรงกลางก็จะมีเอเลียตแอนเดอร์สันนะครับมีทางด้านของลิโกลูอิสนะครับแล้วก็ด้านบนนะครับเอาตัวเซเมนโยทางขวาซ้ายฟิลโฟเดนตรงกลางนี่ใช้ก็โอเลลี่นะแล้วก็หน้าเป้าเป็นเออร์ลิงฮาแลนด์ที่เรียกว่ามาลุกใหม
1: ่ครับ
0: ผมสั้นเรียบร้อยละ
1: เอาเหรอ
0: เห็นคลิปยังพี่เจ๋ง
1: ยังเลยยังเลย
0: โอ้โห
1: ตัดผมเหรอ
0: ตัดผม
1: เอาเหรอ
0: ตอนแรกผมก็นึกว่าเอ๊มันเป็นภาพแบบ
1: AI ป่าว
0: AI หรือเปล่าว่าช่วงหลังนี่ไว้ใจอะไรไม่ค่อยได
1: ้ครับ
0: โอ้โหสุดท้ายมาผมสั้นมาเลย
1: เอาเหรอ
0: ครับผมส่วนทางฝั่งของบอลมัดนะครับประตูเป็นจอร์เจ ปาโตวิชนะครับนอกนั้นก็ทางขวากัปตันทีมนะครับเป็นอดัมสมิธนะครับ
1: ครับ
0: ซ้ายเป็นอเดียนชูฟแฟร์คู่เซนเตอร์วันนี้ก็ใช้เซนเตอร์ตัวใหม่นะครับอันโตนิโอซิวาที่ไปดึงมาจากเบนฟิก้านะ
1: โอ้ยเดาลุ้งว่าตัวนี้มีช่วงนึงเหมือนจะดีแต่ไม่ดี
0: ใช่แล้วกลายเป็นว่าใช้คำว่าไงอ่ะ
1: ยังไง
0: สุดท้ายทีมยักษ์ใหญ่ในยุโรปทั้งหลายที่เคยมีข่าวก็เงียบเงียบแล้วก็เลยมาอยู่กับทางบอลมัดนะครับ
1: โอ้โหบอลโปรตุเกสคุณก็ได้แดนไฟทอง
0: ตุรกีก็ได้นะจุดนี
1: ้โอ้ยทัศน์สปอร์ทีมของซาร่าเอาเหรอครับ
0: แล้วก็คู่เซนเตอร์เป็นเจมส์ฮิลล์นะครับตรงกลางมีอเล็กซ์สกอตนะครับมิดฟิลด์เนื้อหอบนะมีลูอิสคุกนะครับด้านบนทางขวาไรยานซ้ายมาคัสเทวิเนียนะครับตรงกลางเนี่ยจะเป็นจัสตินไคเวิร์ตหน้าเป้าก็เป็นทางเอวานิสอนนะครับ
1: ครับผม
0: ก็ให้พี่เจ๋งวิเคราะห์นิดนึงแล้วกันคู่นี้ถ้าจะต้องเป็นทีมที่มีผู้ชนะซิตี้จะกลับมาได้ไหมหลังจากโอ้โหคอมมูนิตี้ชิลด์นี่โดนอาร์เซนอลถล่มเละเลย
1: ส่งไม่ได้เลยนะเจออาร์เซนอลในเกมคอมมูนิตี้ชิลด
0: ์ครับ
1: ผมว่าเกมนี้แมนซิตี้เหมือนเพิ่งสร้างทีมใหม่ไงนักเตะก็ย้ายเข้าย้ายออกด้วยโค้ชใหม่ด้วย
0: ครับ
1: แม้ว่ามาริสกาจะเคยเป็นมือขวาของเป๊ปก็ตามนะ
0: เ
1: กมนี้พี่ว่าไม่แมนซิตี้ไม่น่าชนะเหมือนแมนยูอ่ะเหมือนจะดีแต่ไม่ดีไงตอนน
0: ี้
1: เขาซีก็ชนะไปไงโดนเสือขวนซะแล้ว
0: ครับผม
1: 2-0 เลยอ่ะ
0: โอ้น้องใหม่แต่ว่าใช้คำว่าฟอร์มดีเหลือเชื่อนะ
1: เออ
0: หรือว่าเป็นเพราะแมนยูฟอร์มไม่ดีเอง
1: ก็เฮนรี่แม็กควายเขาให้จับเขาไม่เขาให้ไปดึงไม่ดึงใครไปดึงเจ้ามัสลาวีไง
0: ประกบกันเอง
1: ประกบกันเอง
0: ครับผม
1: แล้วไปกอดเอวมัสลาวีใครสอนเฮนรี่แม็กควายให้ไปกลุ่มแบบนั้นนะฮะโดนสิเหลืออะไรกับแมนยูครับ
0: แล้วก็อีกคู่หนึ่งไบรตันเจอกับแอสตันวิลล่านะครับ
1: ครับ
0: ฟาเบียนออสเซลเลอร์ซึ่งก็ไม่รู้ว่าแกไปทำอะไรมานะพี่เจ๋งได้เห็นภาพไหม
1: ยังไงยังไง
0: ภาพประมาณ3เดือนที่แล้วอ่ะที่ผมแกยังเต็มศีรษะเลยอ่ะ
1: โอ้โ
0: หแต่ณปัจจุบันเนี่ยมันเหมือนแบบคนเพิ่งไปทำไปรักษาผมอ่ะตุ่มผมอ่ะเออก็วันนี้11ตัวผู้เล่นของทางไบรตันนะครับประตูเป็นบาร์ดแฟบูเกนนะครับแบ็กขวาเป็นแมตต์บีเฟอร์ฝั่งซ้ายวันนี้ตามผังที่ขึ้นมาของทางพรีเมียร์ลีกนี่ให้กับตันทีมลูอิสดังไปเล่นนะ
1: ครับ
0: แล้วก็คู่เซนเตอร์เป็นโอลิเวียบอสคัคลี่นะครับจับคู่กับทางลูก้าวุสโควิชนะครับปากกาหลังตัวใหม่ที่ก็ไปดึงมาจากสเปอร์นะตรงกลางมียัสซินอายาลี่นะครับมีปาสคาลโกลสนะครับด้านบนทางขวาเนี่ยเป็นทางด้านของดิโก้โกเมสนะครับแล้วก็ฝั่งซ้ายแม็กซิมเดคไคเปอร์ตรงกลางแจ็คคินชูวูดนะครับหน้าเป้าก็เป็นทางด้านของจอร์จิโญ่ลุตเต้นะครับส่วนแอสตันวิลล่าของอุนาเอเมรี่นะครับประตูวันนี้มือหนึ่งใช้มาโกบิซอสนะไซออนซูซูกินี่ออกสตาร์ด้วยการเป็นตัวสำรองนะครับ
1: แล้วเอมี่อ่ะ
0: เอมี่ก็มีปัญหาการบาดเจ็บอยู่ด้วยนี่แล้วก
1: ็
0: ดูแล้วโอกาสที่จะย้ายก็ค่อนข้างสูงนะ
1: ท่านเหลือจุนจะหมดนักเตะตลาดนักเตะจะหมดแล้วไม่ใช่หรอ
0: ก็ยังพอมีเวลาอยู
1: ่ครับ
0: นะครับตอนแรกก็ทำท่าว่าอาจจะเป็นยูเวนตุสหรือเปล่าแต่ยูเวนตุสก็ไปได้วิคาริโอละ
1: อ๋อครับ
0: แล้วก็นอกนั้นนะครับไลน์อัพของแอสตันวิลล่าประตูแมตติแคชนะครับซ้ายเป็นเยนมัสเซนคู่เซนเตอร์ลินเดเลฟจับคู่กับปาวตอเลสตรงกลางมีลอสบักลี่นะครับมีบูบากากามารานะครับด้านบนทางขวาจอห์นแม็กกินกับตันที
1: ม
0: ซ้ายเนี่ยใช้ทางดาวรุ่งอย่างจอร์ดเฮมมิงส์นะครับออกสตาร์ทเป็นตัวจริงนะดาวรุ่งวัย19ปีนะครับแล้วก็ตรงกลางเป็นชัวโกเมสที่ก็ไปดึงมาจากทางวูแฮมตันนะครับแล้วก็หน้าเป้าวันนี้ใช้ทางด้านของเอมิลิโนบูเอนเดีย
1: เอมิบูเอนเดียนะ
0: ครับผม
1: ครับคู่นี้ก็เตะ2ทุ่ม
0: ใช่
1: 2คู่
0: ใช่
1: เดี๋ยวเราจะรายงานสดเดี๋ยววันนี้เราจะมีไลฟ์สดด้วยทาง
0: ก็คือไปข้างหน้านี่เหรอพี่
1: ได้ได้ได
0: ้หรือว่าที
1: ่ไม่ที่นี่ที่นี่เด
0: ี๋
1: ยวไม่เป็นไรพี่ไม่รบกวนจุนหรอก
0: ครับ
1: นะครับจุนนั่งอยู่เฉยรับตังค์เท่ากัน
0: อ๋อครับผม
1: ดูแลให
0: ้โอเค
1: เดี๋ยวจัดการให
0: ้โอเคอ
1: ยู่เฉย
0: ยอดเยี่ยม
1: อ๋อไม่อยากออกใช่ไหมมันหนาวกันเหรออ๋อเหรออ๋อครับครับครับ
0: ส่วนตัวใหม่ของวิลล่าวันนี้พวกมาเตโอลุชเชลี่อเลฮันโดกานาโชเนี่ยมีชื่อสำรองนะ
1: ม
0: ไม่ได้ออกสตาร์ตัวจริงนะครับ
1: ครับก็สองทุ่มนะ
0: ครับผม
1: นะครับติดตามกันนะครับก็เดี๋ยววันนี้สี่ทุ่มลุ้นลิเวอร์พูลของเราไอ้จุนไปสมองสมัครอะไรเขาในอย่างเนี่ย
0: สมัครอะไรเลย
1: เอาสมัครไอ้แพ็กกูแพ็กเกจเป็นไงสมัครเขาไปหรือเปล่า
0: ของผมตั้งแต่ฟุตบอลโลกแล้วไงพี
1: ่เอาเหร
0: อเออก็รวม
1: ฐานในไทยอ่ะ
0: หารกับรุ่นพี่ที่รู้จักใช่
1: อ
0: ื
1: มอันนี้หาร2ได้ใช่มั้ยแต่ว่าเขาแบ่งเป็นรายเดือนเลยใช่มั้ย
0: ผมไม่แน่ใจอ่ะผม
1: แบ่งเป็นรายเดือน
0: แพ็คเกจเป็นแบบไอ้นั่นไปเลยพี่ทั้งฤดูกาลไปเลยก
1: ็
0: คือทั้งฟุตบอลโลกแล้วก็ในส่วนของ
1: พรีเมียร์ลีก
0: ทั้งฤดูกาลไปใช่
1: อ
0: ๋
1: อไม่ทราบไม่ทราบพอดีสมัคร199ของ AX ไง
0: อ๋อสุดยอดจริงพี่สุดยอดจริง
1: กำลังจะสมัครกำลังจะสมัครครับพอหมดแพ็กเกจมาแล
0: ้วหวานเจี๊ยบ
1: หวานเจี๊ยบต้องมีแล้ว
0: ช่วงนี้ฤดูกาลนี้พี่เมลีคงไม่ค่อยดูมั้งพี่อ่ะ
1: ยาวไหม
0: เอออาจจะเป็นบุนเดสลีกาอย่างนี้ไห
1: ม
0: อ๋อแต่คุณต้องดูเอเรดูซี่ของเนเธอร์แลนด์ด้วย
1: ครับผม
0: โอ้โหสุดยอดจริงๆสุดยอดจริง
1: เฮ้ยคุณเป็นอิจฉาเอ้คนเนี่ยเอ้จนขยายแย่เซ่เขามาคุยกับเราสองคนใน489899นะครับอะไรก็ทางแอปพลิเคชันก็ไม่รู้ว่าฟังได้หรือเปล่านะเห็นว่าบางครั้งก็มีปัญหานะนะครับส่งกันเข้ามาได้นะครับวันนี้สบายสบายเลยกันนอกจากสองคู่ที่เตะไบรตันวิลล่าซิตี้เจอบอลมัดแล้วมีอะไรอีกไหมช่วงนี้จน
0: ก็เดี๋ยวผมไปดูให้นิดนึงนะครับในส่วนของตารางฟุตบอลที่จะลงสนามในวันนี้นะ
1: มีเอเลเรซี่เนเธอร์แลนด์ไง
0: อุ้ยโอ้โห
1: เฮดิโก้รายงานหน่อยชนะอินเดียนาฮากไป 3-1 ครับ
0: อันนี้มีถ่ายทอดสดไหมฮะ
1: มีอะมี
0: อุ้ย
1: จะอุ้ยทำไม
0: ใครให้เสียงภาษาไทยฮะ
1: ก็ทีมงานโมโนฮะ
0: โอ้ครับ
1: ผมแล้วก็พีเอสวีแชมป์เก่านะวันนี้เจอโกรนิเกนด้วย
0: ครับ
1: นะครับน
0: ี่
1: โปรตุเกสคุณได้ไหมคุณได้ไหมโปรตุเกส
0: ก็นิดหน่อยฮะ
1: ได้นิดหน่อยนะ
0: ครับผม
1: ครับ กาโชเตะแล้วนะจูนนะ
0: เกาโชออกสตาร์ท 5:30 นสิ
1: 5:30 นใช่ไหม
0: ใช่วันนี้ 5:30 นออกสตาร์ท
1: ครับ
0: ก็วันนี้เกาโชมี4คู่นะครับเริ่มต้นที่5:30 น2คู่นะเวเนเซียเจอกับเลสเช่นะครับโฟซิโนเน่เจอกับเจ้ามาลายูเวนตุส 1:45 มี2คู่เช่นกันนะครับมีโตริโน่เจอกับเอซีมิลานแล้วก็อัตแลนต้าเจอซาซูโลนะครับ
1: ครับ
0: ลาลิกาสเปนนี่ออกสตาร์ท 4:00 นตรงบ้านเรานะครับแอตเลติโกมาดริดเจอเบียร์เรานะครับเที่ยงคืนครึ่งมีเกตาเฟ่เจอกับราซิ่งซานตาเดแล้วก็ 2:30 นเนี่ยเอลเช่เจอกับบาร์เซโลนา
1: ครับ
0: ลีกเอิงฝรั่งเศสนี่คุณสนใจด้วยมั้ย
1: เลยก็ได้อยู่นะ
0: เอาอุ้ยโอ้โหครับผม
1: ได้อยู่นะ
0: ค
1: าวิชาโคลัสเคเลียเฮ้ยแบลลี่บาโคล่า
0: เฮ้ยไม่อาจจะมาทีมคุณก็ได้อ
1: าจจะมาลิปูก็ได้มิก้าฮอตที่ย้ายมาจากลีกดัช
0: อาแจกจากอาแจกมาเปเช
1: ต้องเสียว่ามิก้าฮอต
0: นี่สุดยอดแม้ว่าจะขึ้นต้นด้วยตัวจีก็ตามคุณนี่มันทำการบ้านมายอดเยี่ยมจริง
1: ปีกึ่งกองหน้า
0: น่าจะมีทีมงานโมโนฟาร์มอยู่นะอย่างนี้
1: ต้องมีแล้วพอแล้วจุนพอแล้ว
0: 20นาฬิกานะครับออกสตาร์ทองเช่เจอกับลิวนะครับลิวนี่เดี๋ยวกำลังจะได้ผู้รักษาประตูคนใหม่ด้วยเดี๋ยวมาว่ากันเดี๋ยวขอพูดถึงโปรแกรมก่อนนิดนึง
1: ครับ
0: 4:15 เลอาฟเจอกับโมนาโกนะครับแล้วก็1:45 เนี่ยมีแรนเจอกับเปเชนะ
1: คร
0: ับ แล้วก็วันนี้แชมเปี้ยนชิพที่ลงสนามอยู่เนี่ยเวสต์บอมบิชอัลเบียนนะครับ61นาทีกับเบอร์ลี่เวสต์บอมบิชอัลเบียนนำเบอร์ลี่อยู่2ประตูต่อ1นะ
1: วันนี้ผ่านมา62นาทีเดอะแบ็คกี้นะครับนำเบอร์ลี่ 2-1 จ้า
0: แชมเปี้ยนชิพคุณก็ด้วยนี่นะ
1: เฮ้ยพอได้พอได
0: ้โอ้ตายแล้วเอ๊คุณจะมีเวลาพักผ่อนไหมเนี่ยฟุตบอลเยอะขนาดนี
1: ้เออ
0: ครับผม
1: จนต้องเรียกผู้ว่าเสียเจ๋งแล้วเสียเจ๋งพี่จับพังงา
0: โอ้ตายแล้ว
1: พี่จับพังงา
0: โอ้
1: ครับ
0: หลายเรียกว่าหลายสำนักเลยตอนเนี้ย
1: ครับผม
0: ผมต้องเรียกพี่เจ๋งอะไรดีเขาเนี่ยอย่างเงี้ย
1: เจ๋งเก้าเก้าก็พอจุนเจ๋งเก้าเก้าพอนะครับอย่าให้พี่เดินลำบากเลยจุนได้
0: โอเคนี่คือโปรแกรมฟุตบอลที่น่าสนใจในค่ำคืนนี้นะครับทั้งที่ลงสนามแล้วแล้วก็เดี๋ยวรอลงสนามนะ
1: ครับ
0: ส่วนที่เตะกันอยู่ตอนนี้เนี่ยจบไปแล้วบ้างก็มีรัสเซียพรีเมียร์ลีกนะครับก็อาครอนชนะแพ้นะครับขออภัยแพ้สเวตอฟ03แล้วก็เพิ่งออกสตาร์ทมาดินาโมกับโรดีน่าเสมอกันอยู่0ประตูต่อ0
1: ครับ
0: นอกนั้นเดี๋ยวผมขอไล่ดูนิดนึงนะฮะเพราะสุดสัปดาห์นี้ฟุตบอลมันจะเตะกันค่อนข้างเยอะเดี๋ยวขอดูก่อนว่ามีอะไรที่ลงสนามไปแล้วบ้างซุปเปอร์ลีก้าของเดนมาร์กนะครับทางซอนเดอร์ซิลันนี่แพ้นอร์เจลันไป0-3แล้วก็ตอนนี้ที่เตะกันอยู่2คู
1: ่
0: อาฮูสนำโอบิโอเดนเซ่1-0แล้วก็มิทิแลนด์กับแลนเดอร์ยัง0-0
1: ครับ
0: ฟินแลนด์ไวท์เคาส์ลีก้านะครับ22นาทีผ่านเฮลซิงกิกับจินิสตาน0-0คูพีเอสตามหลังมาริฮาม1-2มีเดฟเบโพคาวนะครับก็เชื่อเฟือสตามหลังโบคุ้ม0-1แล้วก็มีทางเจตโลนำไทเดนฮาม3-1 2คู่นี้เตะมาประมาณ1ชั่วโมงนะครับ
1: ครับ
0: นอกจากนั้นขอไล่ดูนิดนึงนอร์เวย์นี่ดิวิชั่นมันเป็นลีกล่างลงไปก็อยากได้เพิ่มเติมก็ส่งเข้ามาแล้วกันเซกุนด้าของโปรตุเกสนะครับชาเวสกับเอวีเอสนี่เสมอกันไป2-2
1: ครับ
0: หลักๆน่าจะประมาณนี้นะครับมีสวีเดนซูเปอร์เลฟทานออสเดอะโว62นาทีนำเฮลซิงบอก 2-1 ออสเวนคาร์น2คู่ที่เตะกันอยู่ผ่านมาประมาณ20นาทีนะครับโกเตบอกกับ F บอก 0-0 วาสเตลาร์ดกับคาร์มาก็ยังเสมอกัน 0-0 สวิตเซอร์แลนด์ซุปเปอร์ลีกครับยังบอยส์22นาทีนำวาดูส1-0
1: ครับ
0: น่าจะประมาณนี้ครับพี
1: ่ประมาณนี้พี่เห็นนะทรงผมของเออร์ลิงบราวน์ฮาแลนด์แล้วฮะ
0: เป็นยังไงครับ
1: ตัดผมสั้นเลย
0: ค
1: ือสั้นโหจากที่คนผมยาวนะจุนนะ
0: ครับ
1: ตัดผมแล้วเขาไปแพ้พนันไหนหรือเปล่าสลาตันถามว่าไปแพ้พนันไหนหรือเปล่าหรือว่าไงฮะ
0: ไม่แน่ใจ
1: เลยแจ็คเกดิชเนี่ยหัวเราะไม่หยุดเลยนะตัดเหมือนเด็กอายุ10ขวบแจ็คเกดิชบอก
0: ครับผม
1: ตัดสั้นเลยนะวันนี้เราน่าจะเห็น
0: เหมือนทรงนักเรียนเลยอะ
1: ทรงรอดออ่ะตัดผม ข้างคือข้างๆคือไถสั้นเลยนะข้างบนก็สั้นเลย

0: แต่ก็หล่ออีกแบบนึง
1: เออก็เท่นะผมว่าก็ยังเท่เหมือนเดิมนะ
0: เหรอ
1: เออ
0: แล้วจนไม่ตัดบ้าง
1: ยังไม่รู้จะตัดทรงอะไรเลยฮะก็เลยเออเดี๋ยวยังไม่ตัดดีกว่า
0: อ้าวทำไมอ่ะ
1: ก็ยังนึกไม่ออกไงพี่ว่าเราจะตัดทรงไหนดี
0: อ๋อเหรออ
1: ืมคุณโอ้ยตัดเออร์ลิงฮาแลนด์นี่โอ้โหนี่ถือว่าตัดไปเยอะมากนะ
0: ถูกป่ะโอ้ตัดนี่สั้นเลยสั้น
1: ยาวๆไปจนถึงสกินเฮดอ่ะ
0: เออตัวนี้คือไว้ผมสั้นเลยคงสงสัยขี้เกียจรักษาผมหรือว่าไงฮะ
1: ขี้เกียจสระผม
0: ขี้เกียจสระผม
1: เรื่องยาสระผมไง
0: อ
1: ๋
0: อเหรอ
1: เออแต่แกเคยเป็นพรีเซนเตอร์นี
0: ่เอ้ยใช่ใช่ใช่ยาสระผมนะ
1: ครับ
0: ครับเอานี่น่าจะได้เห็นสระผมใหม่ครับ
1: หรือหมดสัญญาพรีเซนเตอร์ปุ๊บงั้นตัดที
0: อันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกัน
1: รู้เหมือนกัน
0: อืมเอาวันนี้น่าจะได้เห็นทรงผมเขา
1: ครับ
0: ไม่น่าเจ็บมาได้วันนี้นะ
1: อืม
0: น่าจะได้เอาเอ้ยออกสตาร์ตัวจริงไหม
1: ตัวจริง
0: ตัวจริงเลยนะวันนี้นะ
1: วันนี้น่าจะได้เห็น
0: ครับ
1: ครับผม
0: อืม
1: ส่วนข่าวสารที่น่าสนใจเริ่มต้นที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ก่อนเลยพี่เจ๋ง
0: ยังไงมีอะไร
1: 40นาทีที่แล้วนี่ฟาบิโซ่โรมาโน่เฮียวิโกนะครับกำลังที่จะได้กองกลางคนใหม่ก็คือทางอายุบัวดี้มาจากลิวนะ
0: ครับ
1: ตามรายงานเนี่ยเขาบอกว่าค่าตัวแพ็กเกจรวมแอดออนตกอยู่ที่ประมาณ100ล้านยูโรนะครับก็เตรียมที่จะย้ายมาเป็นมิดฟิลด์คนใหม่ให้กับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับสำหรับทางด้านของอายุบูดอัดดี้มิดฟิลด์ดิกรีทีมชาติโมร็อกโกส่วนลิวที่เมื่อกี้พูดถึงเนี่ยกำลังจะได้ตัวใหม่เข้ามาเช่นกันเนี่ยก็คือทางออรันโดกิลผู้รักษาประตูของปารากวัยที่เซฟเยอะๆในศึกฟุตบอลโลกที่ผ่านมา
0: ที่มีปัญหากับไอ้เอ็มบัปเป้นะ
1: ใช่ครับ
0: ที่ไปจับมือแต่ว่าพี่เป้เขาไม่จับมือด้วย
1: ด้วยความเดือดในเกมอ่ะนะ
0: อ๋อเหรอ
1: เออก็กำลังจะย้ายมาอยู่กับลิวนะครับเฮียวิโกและจากซานโลเรนโซนะคร
0: ับ
1: ก็ตามรายงานเนี่ยค่าตัวไม่ได้แพงมากนะครับ 3.6 ล้านยูโรแต่ว่าก็จะมีส่วนแบ่งจากการขายต่อ50% นะ
0: ครับ
1: เออก็เดี๋ยวเตรียมที่จะมาร่วมงานกับดาวิเดอันเชลติลูกชายของคาร์ลอันเชลตินะครับที่ลิวครับผม
0: ก็เอ๊ะแล้วซิตี้จะปล่อยอะไรนะไอ้นิโก้กอนซาเลสเหรอ
1: ก็มีข่าวก็มีข่าว
0: เห็นว่าจะไปเนโกเซน
1: ก็อาจเป็นไปได
0: ้อ๋อเหรอเฮ้ยตัวหลักของแมนซิตี้ไม่เหรออยู่ยุคของเป๊ปกูเดล่าไงเห็นว่า
1: ก็ไม่ถือว่าเป็นตัวหลักนะผมว่าซื้อมานี่ก็ยังไม่ค่อยจะเป็นชิ้นเป็นอันสักเท่าไหร่นะ
0: อ๋อนิโก้เหรอ
1: ใช่ครับ
0: น
1: ิ
0: โก้กอนซาเลสนะใช้ได้อยู่นะเห็นว่าซิตี้เนี่ยจะซื้อ 52.5 ล้านปอนด์ด้วยกัน
1: แต่ซื้อมาค่อนข้างแพงนะแต่ถามว่ายึดตัวหลักได้ไหมก็ยังไม่ได้อ
0: ๋อเหร
1: อแล้วก็ซิตี้ยังไม่พอนะครับ
0: ครับ
1: พวกเขาเตรียมที่จะไปได้ตัวผู้เล่นเพิ่มเติมเข้ามาก็คือเป็นนักเตะบราซิลนะจากพาเมลาสนะครับก็นักเตะคือทางด้านอลันนะผมก็ไม่เคยเห็นฟอร์มการเล่นของนักเตะรายนี้ว่าฝีเท้าประมาณไหนอะไรยังไงนะก็จากพาเมลาสเนี่ยตามรายงานเนี่ยค่าตัวเขาว่าอยู่ที่ประมาณ40ล้านยูโรด้วยกันที่เตรียมจะมาเป็นแข้งใหม่ของทางแมนเชสเตอร์ซิตี้อายุอานามเพิ่งจะ22ปี
0: ครับ
1: นะครับเออก็เดี๋ยวผมขอเข้าไปดูนิดนึงก็เป็นผู้เล่นในเกมรุกนะครับสำหรับทางอลันนะ
0: เป็นยังไง
1: ผลงานกับทางพาเมลาสที่ลงสนามรวมกันไปทั้งหมดเนี่ย71นัดทำไป3ประตูนะสำหรับอลันก็ไม่แน่ใจว่าฟอร์มการเล่นเจ้าตัวจะขนาดไหนอะไรยังไงเพราะยังไม่เคยเห็นฟอร์มการเล่นเหมือนกัน
0: เป็นอลันนะอลันก็คือตัว L ตัว A แล้วก็ double L แล้วก็ AN ใช่ไหม
1: ครับผม
0: อลันนะ
1: โ
0: อ้แต่ว่าไอ้ตัวนี้ทำไมไอ้อายุบัวดี้นั้น100กว่าล้านยูโรเหรอ95ล้าน
1: ก็ฟอร์มระเบิดเถิดเทิงในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายไง
0: 18ปีนะ
1: ใช่ครับ
0: อ๋อเหรอดีอ่ะตัวนี้อ่ะ
1: โอ้ดีเล่นนิ่งเกินอายุฟอร์มดีมากก็โอ้หลายคนชื่นชมฟอร์มเขาตั้งแต่เกมกับบราซิลไง
0: ครับ
1: เออ
0: มาแทนโรดี้ใช่ไหม
1: หลายทีมให้ความสนใจใช่
0: อ๋อโรดี้ย้ายไปบาร์ซ่าเนาะ
1: ครับส่วนอารันที่ผมไปดูเนี่ยตำแหน่งเขาหลักๆนี่คือเป็นตัวเกมรุกทางด้านขวานะ
0: ครับ
1: เออเป็นปีกขวานะครับแล้วก็จริงๆก็เล่นเป็นมิดฟิลด์ตรงกลางก็ได้นะครับก็เดี๋ยวจะเป็นอีกคนหนึ่งที่ตามรายงานก็เตรียมที่จะเข้ามาเป็นตัวใหม่ของทางแมนเชสเตอร์ซิตี้อีกหนึ่งคน
0: อลันนะเป็นปีก
1: ครับ
0: เป็นปีกอย่างเดียวไม่เอาน่องนะ
1: เอ๊ะเอาสะโพกได้ไหมฮะ
0: สะโพกหน่อยก็ดี
1: หรืออกดีฮะ
0: อกก็ได
1: ้เออครับผม
0: ครับวิ่งแซ่บเลยฮะครับผมอารันเอเลียส
1: ครับ
0: นี่ของพาบาร่าใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ของมาแทนซาวินโยซาวินโยจะไปสเปอร์
1: ก็โอ้ทั้งซาวินโยทั้งโอมามามูชไงที่จะออก
0: ครับ
1: เออนั่นแหละ
0: ใช่ไหม22ปีปีกขวา
1: ครับผม
0: ครับอารันนะ
1: อืม
0: แต่ว่าตัวบางไปไหมอ่ะ
1: ก็อาจจะต้อง
0: พี่ไปดูลายพี่ไปดูตัวเล็กๆนะตัวเล็กอ่ะ
1: สูง
0: เท่าไหร่หรือเปล่าเหมือนเอสเตวาลเลยอ่ะ
1: อ๋ออาจจะต้องเพิ่มในเรื่องของกายภาพให้มันแข็งแกร่งหน่อยนะมันเล่นในหลีงกริดแรงปะทะมันอาจจะต้องเยอะมากกว่าเดิมอ่ะไม่ได้สูงมากนะครับประมาณ174เซนติเมตรนะ
0: ครับ
1: เออแต่เป็นผู้เล่นปีกก็ทรงประมาณนี้ก็ไม่ได้ถือว่าเป็นของแปลกอะไรเท่าไหร
0: ่
1: อืม
0: เอ้ยแล้ววิลล่าสรุปแล้วได้โกเลสกาหรือยังคุณ
1: อ๋อยังไม่คอนเฟิร์มแต่ว่าไม่น่าพลาดสำหรับ
0: การ
1: โกเลสกาที่จะได้ม
0: า
1: หมดสั
0: ญญากับบาเยิร์นไง
1: ใช่ครับ
0: ครับ
1: อืมก็เดี๋ยว
0: คนที่เอานกเนี่ยในร้านอาหารนะฮะที่เขาไปฉลองแชมป
1: ์
0: นกเห็นไหมตอนฉลองแชมป์เขาที่มีนกบาเยิร์น
1: อ
0: ่ะกับโกเลสกาเป็นคนที่เอานกมาเป็นนกเหมือนนกอะไรนะนกสัญลักษณ์ของเขาอ่ะของร้านอาหารเนี่ย
1: ครับ
0: เวลาไปไหนต้องเอานกอันนี้ไปด้วยเวลาฉลองแชมป
1: ์อ๋อเหรอ
0: เป็นนกนำโชค
1: โอ้โห
0: โกเลสกาเนี่ยเป็นคนที่เอามาฮะจากร้านอาหาร
1: สุดยอดจริงๆ
0: ในข้อมูลเชิงลึกเมื่อวานนี้ก็เอานกนั้นไปฉลองแชมป์ซุปเปอร์คัพด้วย
1: โอ้โหสมแล้วฮะที่คุณจะต้องได้ภาพบุนเดสลีกาเป็นตัวหลัก
0: ไม่ใช่เหรอไม่ใช่มั้งเสียคุณอานิกรคุณเนี่ยก็ยังไงฮะกอเลสกาสรุปแล้วมา
1: น่าจะไม่พลาดเพียงแต่ว่าเดี๋ยวรอออฟฟิเชียลนะครับส่วนโอลิวัตกินส์วันนี้ที่ก็ไม่มีชื่อในไลน์อัพของทางแอสตันวิลล่าในการเจอกับทางไบรตัน
0: เอาเจ็บไหมเหรอเลมากิน
1: ตามรายงานนี่เขาบอกว่าตอนนี้ก็อยู่ในช่วงกำลังเจรจากับทางอัลฮิลาลอยู่นะครับโดยที่อัลฮิลาลทีมดังจากลีกซาอุดิอาระเบียเนี่ยซาอุดิอาระเบียเนี่ยเตรียมยื่นข้อเสนออีกครั้งหนึ่งแล้วก็มั่นใจว่าจะบรรลุข้อตกลงได้โดยที่โรมาโน่บอกว่าวัตกินส์เองเนี่ยสามารถบรรลุข้อตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับทางอัลฮิลาลได้แล้วนะ
0: 30ปีแล้วนะ
1: ใช่ครับ
0: โอลิวัตกิน
1: แล้วก็
0: มันนี้ไม่มีรายชื่อแม้กระทั่งตัวสำรองนะ
1: ใช่
0: ท่ามกลางกระแสข่าวที่ว่าอัลฮิลาลนะครับสนใจที่จะดึงตัวไปค้าแข่งในลีกซาอุดิโปรลีกนะก่อนที่ตลาดนักเตะจะปิดตัวลงนะคร
1: ับ
0: ค่าตัวเข้าอยู่ที่ประมาณ45ล้านพาวด์ด้วยกัน
1: อุ้ยโอ้ครับสุดยอดสำเนียงคุณนี่สุดยอดจริง
0: เป็นไง
1: ยอดเยี่ยมยอด
0: ยอดเยี่ยมนะเออก็โอ้ไปเฉยเลยเหร
1: อ
0: โอปิดซาอุเฉยนะสาสเปียนะ
1: ครับ
0: ใช่ไห
1: ม
0: ครับ
1: ก็มีนักข่าวพูดถึงการหายไปของโอลิเวอร์กินส์ในขุมกำลังวิลล่าวันนี้เนี่ยก็เหมือนว่ามันจะเป็นความหมายว่าตัวของทางโอลิเวอร์กินส์เนี่ยจะปิดฉากการค้าแข่งกับแอสตันวิลล่าแล้วไหมเนี่ยทางด้านของอูนายเอมิลี่ไม่ตอบนะเงียบ
0: ครับ
1: แต่ส่วนของไดลาของแชมมี่เอบราฮัมนะครับที่วันนี้ไม่มีชื่อเนี่ยก็คือเจ้าตัวมีปัญหาการบาดเจ็บเล็กน้อยทำให้แชมมี่เอบราฮัมไม่มีชื่อแม้กระทั่งตัวสำรองแต่ในรายของโอลิเวอร์กินส์นี่ไม่ตอบก็ถ้าอย่างนี้ความเงียบมันคือคำตอบไหมครับ
0: น่าจะสินะความเงียบก็สามารถที่จะบ่งบอกคำตอบได้อย่างชัดเจนอยู่แล้ว
1: อุ๊ยครับผม
0: ใช่ไหม
1: ครับผม
0: ก็แต่เรื่องเอมี่เมเทเดสดูแล้วน่าจะไปนะเพราะเขาเพิ่งเซ็นสัญญากับเซอร์ซูซูกิมาไง
1: ใช่ครับ
0: จากปาม่า30ล้านปอนด์ด้วยกันวันนี้ไม่มีชื่อนะ
1: ครับ
0: เจ้า
1: เป็นสำรองนะไอทางด้านของเซอร์ซูซูกิวันนี้
0: ใช่ซูซูกิสำรองใช่ไหม
1: ครับผม
0: แต่ว่าเอมี่ไม่มีชื่ออ
1: ่าฮะ
0: ก็น่าจะไปมั้
1: งไม่น่าพลาดครับเพราะจริงๆเนี่ยคือปัญหาค่าตัวของเอมี่มาดิเนสไม่ได้แรงแต่ว่าอาจจะเป็นเรื่องของค่าเหนื่อย
0: ครับ
1: ครับผม
0: นะเพราะว่าตอนที่จะย้ายไปยูเว่ก็มีเรื่องของค่าเหนื่อยไม่ใช
1: ่
0: เหรอ
1: ใช
0: ่ค่า
1: เหนื่อยค่าเหนื่อยค่าเหนื่อยจะสูงหน่อยค่าตัวประมาณไม่ได้แพงมากประมาณ10ล้านยูโรได้ที่ที่ข่าวก่อนหน้านี้ใช่ครับ
0: ไม่แพงส่วนวัตกินถ้าย้ายไปเนี่ยมีข่าวว่านิโคลัสแจ็คสันเนี่ยจะมานะจะเป็นตัวแทนนะครับของโอลิวัตกินในทีมแอสตันวิลล่า
1: ครับ
0: ครับนิโคลัสแจ็คสันนะครับโอ้โหย้ายตัวย้ายทีมเด่นก็เข้มข้นนะ
1: ครับ
0: เออช่วงนี้นะฮะครับผม
1: ลิเวอร์พูลยังไงฮะ
0: ลิเวอร์พูลเนี่ยมีข่าวว่าอิดาวล่าอยากจะได้นักเตะเห็นอิดาวล่าบอกอยากจะได้อีกหนึ่งคนนะ
1: ยังพยายามที่จะล่ามินเตอยู่ไหม
0: มินเตมันเจ็บอยู่อะเดีย
1: แต่ก็เขาบอกว่าต่อให้เจ็บก็ยังจะซื้อมาดิ
0: เจ็บ2เดือนอ่ะ
1: อ
0: เล่นปีกขวาใช่ไหมมินเตีย
1: ครับก็เอามาเผื่อไว้ก่อนไง
0: แต่เจ็บ2เดือนเลยเอาเหรอ
1: ก็เห็นว่ามีความ
0: แต่มีข่าวว่าอยากได้นะไม่มินเตก็แบรดี้บาโคล่าบาโคล่าฝั่งซ้ายไง
1: แต่บาโคล่ามันก็อาจจะเป็นเรื่องของค่าตัวนะ
0: โอ้ค่าตัวแพงไปไม่ไหว
1: เปเชเขาก็แข็งอยู่
0: 150 140 150ไม่ไหวเหมือนกันนะแล้วพี่อยากได้ไมเคิลโอลิเซ่มากกว่า
1: โอ้โห
0: อันนั้นหนักไปเหรอ
1: ยากกว่าบาโคล่าอีก
0: เอาเหรอ
1: โอ้โห
0: อันนี้ยากไปนะ
1: บาเยิร์นเขาคงไม่ปล่อยอยู่แล้วฮะ
0: ไม่ปล่อยนะ
1: เออ
0: ก็กำลังไล่ล่ามินเตอยู
1: ่
0: หนึ่งคนนะเนาะ
1: ครับ
0: ก่อนตลาดนักเตะจะปิดตัวลงนะฮะวันนี้คงจะได้เห็นเขาแล้วว่าอิดาล่าของแท้ไหมวันนี้อ๋อใช่ไหม
1: โอ้โหแต่เจอนิวคาสเซิลนี่เหนื่อยกว่านะทีมเปลี่ยนเยอะนักเตะเปลี่ยนเยอะได้กุนซือใหม่อย่างทางมาทิอัสไยสเลอร์ก็ไม่รู้ว่าจะดีมากน้อยแค่ไหน
0: ครับเอ๊ะมันออกเสียงว่าอะไรเมื่อก่อนไอ้ผมเขาออกเปลี่ยนเป็นไยโซ่ป่ะหรือว่าไง
1: เขาออกเป็นไยสเลอร์นะ
0: เหรอ
1: เท่าที่ผมฟังอ
0: ่
1: ะ
0: เหรอไยสเลอร
1: ์ไยสเลอร
0: ์อ๋อไยสเลอร์นะ
1: เออ
0: นึกว่าไยโซ่ไม่ใช่ใช่ไหม
1: ไม่ใช่นะ
0: อุ้ยเยอรมันครูก็ได้นะ
1: ผมเพิ่งฟังมาหมอพอดีช่วงนี้ทางพวกเว็บไซต์ของ
0: เขาจะปล่อย
1: เขาจะปล่อยการพูดเอาเสียงชื่อของทั้งตัวกุนซือของนักเตะแต่คนออกมาใครได้ยินบางคนก็ต่อให้ออกมาแล้วก็ฟังยากยากอยู่ดี
0: เหรอ
1: ใช่
0: มาเธอทัสยาสเลอร
1: ์อ๋อนะได้ยินไหมเมื่อกี้ฟังด้วยกันเลยเฮ้ยเป็นไง
0: เฮ้ย
1: ไยสเลอร์
0: ใช่เปล่า
1: ใช่พี่ถ้าไม่ใช่ก็คือเดี๋ยวต้องไปกลับไปแค่ที่หมู
0: อ๋อออกเสียงว่าไยสเลอร
1: ์ไยสเลอร
0: ์โอ้ตอนแรกโอ้ยออกนั้นออกเสียงตอนเขาคุมอะไรนะเอาฮิลาวป่ะ
1: อ่ะทีมในซาอุเขา
0: ซาอุเขาคุมอะนะฮะก็ออกเปลี่ยนเป็นไยสเลอร์เลย
1: อ
0: ันนี้ออกเสียงนะไยสเลอร์ใช่ไหม
1: ไยสเลอร
0: ์ของพี่ออกเสียงเป็นยัสโซอะ
1: เอาหรอ
0: คนละคนละอ่ะเรียบร้อยเรียบร้อย
1: อ้าว
0: ครับ
1: ครับผม
0: อ๋อต้องไยสเลอร์นะ
1: ไยสเลอร
0: ์อ๋อไยสเลอร์
1: เฮ้ยพี่ก็เคยไปพากเอาฮีลาวเหรออ๋ออยู่ที่คุณมีอีกหนึ่งที่นี่นะลืม
0: พี่อยู่99พี่อยู่99นี่แหละจุนอย่าไปนั่น
1: บ้าบอคอแตก
0: นี่เอาอาลี
1: นี่รถคุณนี่กิโลแล้วฮะเนี่ยพอขับหลายที่แล้วกัน
0: 99นี่แหละพี่อยู่99นี่แหละจุนพอละ
1: ครับผม
0: พอละ
1: โอเค
0: เอาอาลี
1: ครับ
0: คุมเอาอาลีช่วงนึงไง
1: ทีมของพวกริยาดมาเลส
0: ใช่ได้มาคุมในกอร์เซ่นนะ
1: ครับ
0: โค้ชหนุ่มในวัยเพียงแค่38ปีโอ้อายุน้อยกว่าจุนอีกอ่ะ
1: น้อยกว่าผมตั้งกี่ปีวะเนี่ย
0: โ
1: อ้5ปีได
0: ้เหรอ
1: โอ
0: ้โหได้คุมท
1: ีมแล้วดูชีวิตเขาสิ
0: ร่ำรวยมหาศาลครับ
1: ครับ
0: อีกหนึ่งคนที่เมื่อวานนี้ฟอร์มดีมาก
1: ใครส
0: ิเบรนฟอร์ดไงคิดแอนดรูใช่ไหม
1: โอ้โห30
0: เ
1: นี่ย
0: เมื่อวานนี้แฟนบอลสเปอร์เนี่ยส่งเสียงไปยังเจมส์แมดิสันว่าว้ายว้ายซื้อมาเยอะขนาดนี้ทำไมทีมแพ้ที่จริงน่าจะแพ้0-4เนี่ย
1: ผมไม่ได้ดูเกมนั้นไม่ได้ดูพอดีติดงานอยู
0: ่เหมือนอีโกอิเตโก้ไม่ยิงจุดโทษไม่เข้าอ่ะไม่งั้น4-0ไปแล้วยิงชนเสาอ่ะลูกนึงอ่ะจุดโทษลูกนึง
1: อ๋อเหร
0: ออีโกอิเตโก้ป่ะอยู่เบนฟอร์ดใช่ไหมเหมือนจะเป็นอีโกอิเตโก้นะยิงไม่เข้าอ่ะไม่งั้น4-0เมื่อวานนี้สเปอร
1: ์
0: โอ้เสริมทัพแบบเสริมแบบโอ้โหไม่ร
1: ู้จะใช่ไหมพี่ก็บอกก่อนหน้านี้อยู่แล้วยังต้องมีมาเพิ่มอีกมันก็ยังไม่ได้เต็มชุดขนาดนั้น
0: เออ
1: แต่มันก็ไม่ควรแพ้ขนาดนั้นอยู่ดีอ่ะ
0: ใช
1: ่เออโอ้โหก็แฟนสเปอร์บอกโอ้โหนี่คุณขนาดเสริมขนาดนี้นะแล้วก็มีพวกตัวใหม่ๆลงฟานเนกเกอร์เมียพวกโตนารี่ลงอ่ะ
0: เ
1: ออแต่ว่าก็กลายว่าก็เละเทะอยู่ดี
0: แพ้
1: ฟอร์มโดยรวมเป็นไงพี่เจ๋ง
0: เล่นไม่ดีอ่ะ
1: ไม่ดีเลยเหรอสู้ไม่ได้เลยเหรอ
0: เมื่อวานนี้ฟังคุณเอฮิมสกุลนะ
1: ครับ
0: กับคุณอู่เล็กบรรยายไงสเปอร์สู้ไม่ได้เลยเออแล้วก็ฟอร์มของบันฟอร์ดีมากนะชนะ 4-0
1: ครับ
0: ในมือของคิดแอนดรูนะ
1: ฟอร์มยังดีต่อเนื่องนะ
0: ฟอร์มเนี่ยขึ้นหม้อมาก
1: อุ้ยครับผม
0: จะอุ้ยทำไมขึ้นหม้อไง
1: โอ้
0: และอุ่นเครื่องเนี่ยชนะ4นัดติดเลยนะจนชนะทีมบ้านชนะวีคอมชนะแรน
1: ครับ
0: ชนะแฟรงก์เฟิร์ตอีก 7-0 อ่ะ
1: โอ้โห
0: โหดมาก
1: อ
0: ้อเออฤดูกาลนี้เก็บตัวหลักไว้หลายคนด้วย
1: ครับผม
0: เสริมทัพ80กว่าล้าน
1: อ
0: ่ะนี่แหละมีซันกาเล่ใช่ไหมเออคาร์ล
1: ซันเนี่ยผมเห็นมีคนชมนะไอ้เจ้าซันกาเล่ว่าฟอร์มดีนะเมื่อวาน
0: อ่
1: ะเออ แต่เท่าที่ดูเนี่ยตัวจริงก็มีแค่ซานกาเล่ที่ได้ออกสตาร์ทนะที่เป็นตัวใหม่อ่ะถูกไหม
0: ใช่
1: ในตำแหน่ง11ผู้เล่นตัวจริงอ
0: ่
1: ะ
0: ครับ
1: เออแต่ว่าก็ผลงานดีส่วนทางสเปอร์เนี่ย
0: สเปอร์มีใครบ้าง
1: คู่เซนเตอร์ใช้ฟานเนเกอร์จับคู่กับเซเนซี่ที่ได้มาฟรีซ้ายก็โรเบิร์ตสันตรงกลางก็มีโตนาลี่อ่ะเนี่ยพวกตัวใหม่ๆแต่กับอาจจะต้องปรับต้องจูนหน่อยมึงเพราะว่าเมื่อวานมาทิวส์เฟรนเดสออกสตาร์ทด้วยกันเป็นตัวสำรองเนี่ย
0: ครับใช่ที่ซื้อมาใหม่ใช่ไหม
1: ครับผม
0: ไอ้มาทิวส์เฟรนเดสไง
1: ก็อาจจะ
0: เจมส์ดิสันก็ลงนะเมื่อวานนี้โซลันกี้เบนทันกูเอกโ
1: อ
0: ้ตัวดีดี
1: ใช่
0: ไปแพ้เบรนฟอร์ดเฉยเลยอ่ะ
1: เดี๋ยวรอพวกซาบินโยมาก่อนจะด
0: ี
1: ขึ้นไหม
0: เอ้ยเห็นว่าจะเอานะเอเอาซาบินโยกับมามูชสองคนก่อนตลาดนักเตะจะปิดนะคนต้องเสริมอ่ะโ
1: อ
0: ้สเปอร์จบท้ายตารางมา
1: หนีตกชั้น
0: สองลดการติดเล่า
1: ได้สำเร็จอ่ะกลายเป็นเวสต์แฮมที่ตกไปแต่ปัญหาก็คือว่าคือโอ้โหคือถ้าดูจากการเสริมทัพเนี่ยจบต่ำกว่าที่10นี่ผมว่าก็เดซาบี้ก็โดนวิจารณ์แน่ๆนะ
0: ซีซั่นก่อนจบอันดับ17ใช่ไห
1: ม
0: แล้วซีซั่น2ฤดูกาลที่แล้ว 2024-2025 ก็จบอันดับเท่าไหร่อ่ะ17ไหมอ่ะซีซั่นก่อนอ่ะ
1: ก็น่าจะใช่นะ
0: ประมาณนี้นะสเปอร
1: ์ยุคแอนด์สปอร์ตเซกูแต่ว่านั้นไปได้แชมป์ยุโรปไง
0: แชมป์ยูโรปาลีกไง17ฤดูกาล2ฤดูกาลติด
1: ครับผม
0: สเปอร
1: ์
0: ก็ต้องเสริมแล้วแล้วดูฤดูกาลนี้สิเสริมมาแล้วเป็นไงฮะ
1: โอ้ก็ยังไม่ดีขึ้น
0: ยังไม่ดีขึ้นนะ
1: เอ้ยแต่ว่าอาจจะเป็นเฉพาะฤดูกาลนี้หรือเปล่าเพราะปกติสเปอร์ช่วงหลังอ่ะใช้คำว่าไงอ่ะยังโอ้โหแต่มันก็เนาะมันก็ควรจะดีกว่านี
0: ้เอาม
1: ันก็ควรจะดีกว่านี้เดี๋ยวดูเต็มทีมแล้วกันว่าสเปอร์พอเสริมครบๆแล้วมันจะดีขึ้นมากน้อยแค่ไหน
0: จะทรงไม่ได้นะเมื่อวานนี้ดูแล้วพี่ดูไฮไลท์เมื่อวานนี้อ่ะ
1: ครับผม
0: เล่นไม่ดีเลยทีสเปอร์ของเรานะ
1: ครับ
0: ครับถามมาว่าเบอร์10เอเวอร์ตันชื่ออะไรครับเด่นมากเลยจุน
1: อิมานเอ็นดีไอไงที่มีข่าวกับอัลฮิลาลมีข่าวพวกแมนยูด้วยก็เมื่อวานก็แอสซิสต์เปิดให้เทนโนบาลลี่มงเข้าไปก็ถือว่าเป็นตัวหลักของเอเวอร์ตันมาพักหนึ่งแล้วแล้วก็มีข่าวกับหลายทีมอยู
0: ่ครับ
1: ครับ
0: เมื่อวานนี้ก
1: ็2จุด
0: แอสซิสต์1ลูกเนี่ย
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมเซเนกัลป่ะ
1: ใช่ใช่
0: ตัวนี้
1: ใช่ครับ
0: อ๋อเล่นดีนะบอลลู
1: นเล่นดี
0: เอ็ดีไอตัวสูง
1: อ๋อไม่สูงครับไม่สูง
0: ผมยาว
1: ๆผมสั้นครับแม
0: ่ถนัด
1: คุณจะพาไปไหนครับเนี่ยก็เป็นนักเตะที่ไปกับบอลได้ดีอ่ะว่าถ้าดวลตัวหนึ่งต่อหนึ่งอ่ะหยุดแกยากหยุดแกยาก
0: ถ้าไม่ได้กับบอลล่ะ
1: อะไรฮะ
0: ถ้าไม่ได้ไปกับบอลล่ะ
1: ก็ไปกับมอเตอร์ไซค์ก็ได้คุณเอาฮาไปไหนเขาเนี่ย
0: วิ่งแบบไม่มีบอลก็ได
1: ้ได้ได
0: ้ทำทาง
1: ใช้ว่าเขาเป็นนักเตะที่ทักษะสูงมากจังหวะเลี้ยงกินตัวจังหวะดวลกับคู่แข่งอ่ะทำผลงานดีจริงมีข่าวกับอัลฮิลาลแหละแต่ว่าสุดท้ายก็ไม่ได้ไปอัลฮิลาล
0: อยู่กับเอเวอร์ตันนานยังตัวเนี้ย
1: อยู่กับเอเวอร์ตันประมาณ2ฤดูกาล
0: โอเคโอเค
1: ครับผม
0: คำถามยากไปโทษท
1: ีครับผมโอ้โหให้รวมเวลาโอ้โหให้จำว่าอาทิตย์แล้วภาคคู่อะไรผมยังจำไม่ได้นะช่วงนี
0: ้มันก็งานเยอะแล้ววะ
1: หมดตัวไปหมดแล้วตอน
0: งานเยอะจุดต้องสู้
1: ครับผม
0: จุดสู้ชีวิต
1: เออ
0: ย้ายไหมฤดูกาลนี้ย้ายไหม
1: ไม่ย้ายไม่ย้ายไม่ย้ายไม่ย้าย
0: มาย้ายนะ
1: มาย้ายละ
0: ไอเดียตัวดีนะตัวนี้นะ
1: ดีดีดีดี
0: ย้ายมาจากไหนตัวเนี้ย
1: โอแอมโอลิมปิกมาร์เซ
0: โอลิมปิกมาร์เซ
1: ครับผม
0: เฮ้ยวันนี้ก็สบายสบายนะ 2-0 นะ
1: ใช่
0: ด้านคนเนี่ยชนะพาเลทเฉยเลยอ่ะเสริมทงเสริมทัพมีใครบ้างอ่ะมีไหม
1: เสริมทัพบอกก็เฮเดนแฮกนี่มาจากมิดเดิลสเบอร์ถูกไหมแล้วก็ซื้อขาดมาริโลมาจากฟลายบวกและเนี่ยพยายามที่กำลังจะมองหาแบ็คขวาตัวใหม่อยู่ซึ่งก็มีข่าวกับทางเดนนี่มุนยอสนี่แหละที่ก็มีข่าวอยู
0: ่พาเลทเหรออ
1: ่าใช่แล้วก็ไปสลับเบรนดอนจอห์นสันกับดูไวแม็กนิวกับทางพาเลทมา
0: อ่
1: านะครับแล้วก็เซ็นขาดทลิกจอร์จจากเชลซีพวกนี้มา
0: อ๋อทลิกจอร์
1: จใช่ที่ยืมมา
0: ของเชลซีนะ
1: ของเชลซีที่ยืมมาตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วแหละแล้วก็เซ็นขาด
0: อ๋อโอเคนี่คุณสองท่านใช้ได้นะของคุณเนี่ยครับปล่อยใครไปบ้างอ่ะ
1: ก็ชิมัสโคแมนที่ก็หมดสัญญากับทีมไปดิซ่าการ์น่าเกมหมดสัญญากับทีมไป
0: ดไวท์แมคนีลก็สวอปก็คือเปลี่ยนกับไอ้นี่ใช่ไหม
1: แบรนดอนจอห์นสัน
0: แบรนดอนจอห์นสัน

0: ้าหลักๆตอนนี้ก็หาแบ็คขวาตัวใหม่ที่จะเข้ามาเพราะว่าเจคโอไบรอันแบ็คขวาก็ดูจะไม่โอเคแต่ว่าเมื่อวานใช้มารินโลก็โอเคนะถือว่าเป็นตัวสรรพประโยชน์อะตอนนี้มารินโลเล่นมิดฟิลด์ได้เล่นแบ็คขวาได้แล้วก็เมื่อวานผลงานโดยรวมก็โอเคแต่ว่านั่นแหละก็ยังพยายามจะมองหาแบ็คขวาตัวใหม่แล้วก็เห็นข่าวว่าก็ยังต้องการตัวเกมลูกพวกปีกเข้ามาเสริมนะส่วนแฟนเอเวอเรตันก็อยากให้เติมกองหน้าเข้ามาอยู่ดีแหละ
1: ครับเอเวอเรตันเดี๋ยวคุณไปเยือนบอลบัตนะ
0: ครับผม
1: สัปดาห์หน้าแล้วเล่นในบ้านเจอแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของเราส่วนเมอร์ซีไซด์ดาร์บี้เนี่ยเตะวันที่28พฤศจิกายนนะที่12ครุฑการนี่ที่อะไรนะฮิลดิกิสันสเตเดียมคุณเคยไปยัง
0: ยังไม่เคยเลยครับ
1: เอาเหรอ
0: ครับผม
1: สนามใหม่ใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: ครับจะใช่ครับอะไรนะ
0: ใช่ครับจะใช่ครับจะใช่ครับ
1: ใช
0: ่จ้าใช
1: ่จ้าอ๋อใช่ครับ
0: สลับมั่วไปหมดเลยตอนนี้
1: อ๋อเหรอ
0: ครับผม
1: ยังไม่เคยไป
0: ยังไม่เคยไปฮะ
1: เห็นว่าสนามติดกับแม่น้ำเมอร์ซี่เหรออ
0: ่าใช่ใช่ใช่ใช่ใช่เคยไปได้สมัยนู่นกูดิสัน
1: กูดิสันพาร์ค
0: ใช่ครับ
1: ห่างจากสนามเดิมไหมอ่ะจุน
0: ห่างห่างห่างแต่ไม่ได้ห่างมากนะไม่ห่างมากแต่
1: เดินสนามนี่อยู่ในตัวเมือง
0: แต่ถ้าเดินไม่ไหว
1: เพราะว่าจำได้ว่าไอ้สนามของลิเวอร์พูลมันอยู่อีกฝั่งหนึ่งอ่ะ
0: ก็
1: ไม่ได้อยู่ในตัวเมือง
0: มันจะไปไอ้แถวไอ้นั่นไงสแตนลีย์พาร์คอ่ะศูนย์สแตนลีย์พาร์คอ่ะแต่อันนี้มันจะอยู่ริมน้ำแต่ว่ามันคือมันเดินได้ไหมมันเดินได้นะแต่ก็ค่อนข้างจะไกลในระดับหนึ่ง
1: อ๋อโอเคโอเค
0: ครับผม
1: ครับถามดูถามดูไม่เคยไปสนามสวยดีนะครับแมนซิตี้ฮ่อพอแต่ลิเวอร์พูลยิ่งใหญ่กว่าจากน้องหงร่อนฮะแมนซิตี้ฮ่อพอเขาบอกมา
0: อ๋อครับ
1: ระหว่างนั้นจะระวังเหมือนแมนยูฮ่อพอนะ
0: เรียบร้อย
1: แมนยูฮ่อพอ
0: ตั้งแต่เปิดสนามเลย
1: ตั้งแต่นั้นเปิดสนามเลย
0: ครับ
1: ก็แพ้ลูนิ่งอะสิเจอลูนิ่งขอหมู่เขาเข้าไปสองลูเลยแล้วแม็กควายดันไปกอดคอไปกอดเอวเจ้ามัสลาวีด้วยฮะมัสลาวีกำลังจะไปบล็อกลูยิงฮะแม็กควายบอกอยู่ก่
0: อ
1: นไอ้น้องอยู่กับพี่ก่อน
0: อย่าเพิ่งไปไหน
1: อย่าเพิ่งไปไหน
0: ครับผม
1: วิเคราะห์พรีเมียร์คืนนี้หน่อยครับอ๋อวิเคราะห์พรีเมียร์เมื่อคืนหน่อยเขาบอกมา
0: เมื่อคืนเน
1: า
0: ะ
1: จนอ่ะเป็นไงมองว่าภาพรวมนัดแรกของฤดูกาลเป็นยังไง
0: โอ
1: ้โหอ่ะแมนยูเพื่อผิดฟอร์มอ่ะเจอเฮาสตี
0: อ่ะใช่ใช
1: ่ก็โดนลูนิ่งสองลูกเลยแมนยูอ่ะ
0: ครับ
1: ส่วนเอาอาร์เซนอลก็ตามคาดอ่ะเนาะ
0: โอ
1: ้วันศุกร์ก็ชนะคนที่3ศูนย
0: ์
1: และดูขนาดบูโน่จีนะนี่ก็บูโน่จีตามที่แนทบอกไว
0: ้
1: บูโน่จีไม่ได้ลงนะเนี่ย
0: กิมาไรช์ไม่ได้เหรอ
1: ถ้าไม่รู้สิถ้าบูโน่กิมาไรช์เล่นคู่กับดิคแอนไรส์จะโหดขนาดไหน
0: ครับผม
1: โอ้โหแต่หนึ่งแล้วอาร์เซนอลฤดูกาลนี
0: ้
1: ช้าอีกแล้ว
0: โอ้มันทีมอื่นมันมีการถ้าทีมใหญ่ๆอ่ะมันมีการปรับเปลี่ยนกันพอสมควรถูกป่ะซิตี้เปลี่ยนกุนซือนักเตะก็เปลี่ยนยิ่งคุณขาดโรดี้
1: แ
0: ล้วบวกกับว่าคุณเห็นฟอร์มกับเกมกับทางอาร์เซนอลในคอมมูนิตี้ชิลด์แล้วผมว่ายากอ่ะเพราะว่าไอ้เท่าที่เป็นอยู่มันก็ยังดูแบบไม่ค่อยโอเคถูกไหมแล้วคุณต้องมาเสียหนึ่งในนักเตะสำคัญที่สุดของทีมอย่างโรดี้ออกไปอีกโ
1: อ
0: ้มันก็ต้องใช้เวลาในการปรับจูนสำหรับทางตัวกุนซือแล้วก็นักเตะใหม่ๆที่จะเข้ามา
1: ครับ
0: ลิเวอร์พูลเองก็ปรับเปลี่ยนตัวกุนซืออีก
1: กุนซือนะผู้บริหารก็เปลี่ยนอีก
0: แล้วคุณก็ไม่มีโมซาร่าแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เหมือนเป็นช่วงเปลี่ยนทายสำหรับลิเวอร์พูล
1: ครับ
0: เชลซีก็เช่นกันแมนยูก็อย่างที่เห็นว่าโอ้โหแฟนแมนยูเริ่มแบบเอ๊ะแล้วนะว่าเอ๊ะพอเซ็นขาดคาลิกปุ๊บนี่
1: เหมือนโซชาเลยอะ
0: เหมือนโซชาส่งทำไมมันมาแบบนั้นจังนิวคาสเซิลก็เปลี่ยนเยอะสเปอร์ที่หลายคนกลัวจากการเสริมทัพโอ้โหเห็นนัดแรกเข้าไปก็เอ๊ะสงสัยสเปอร์อาจจะไม่ดีพอ
1: ทำไมแน่เพราะว่าจำได้ว่าลิเวอร์พูลออกสตาร์ท5นัดแรกชนะรวดซีซั่นก่อนและเป็นยังไง
0: อ
1: ันโหนของเรา
0: แต่ปัญหามันคือว่าอาร์เซนอลเนี่ยดูจากทีมเขามันคือจากจุดเดิมมันคือดูดีขึ้นไงถูกไหมดูแข็งแกร่งขึ้นด้วยซ้ำสควอดทีมมันดูแน่นขึ้นดูสลับสับเปลี่ยนตัวจริงตัวสำรองสลับกันได้เลยอะตอนเนี้ยและนี่สมมติว่าถ้าเขาเสริมอีกนะถูกไหมฮิสตอร์โซลิดเข้ามาเนี่ยก็ดูการว่าเหมือนอยู่กับทีมมานานเล่นดีเล่นเข้าขากับเพื่อนดีเหลือเกิน
1: โซลิดเนี่ยเขาเคยอยู่นอริช
0: ใช่อ
1: ยู่ช่วงนึง
0: โอ้โหแต่มาแล้วดูเล่นเข้ากับทีมมากกว่าโนนี่มาดูเอเก้อ่ะ
1: เ
0: ออ
1: เหรอ
0: เออจังหวะให้บอลควรให้ในจังหวะไหนอะไรยังไง
1: เออคือว่าการตัดสินใจดิสชั่นดีมาก
0: ใช่ๆ
1: เหมือนธนบัตรปลือทองนี่น้องเปา
0: ส่วนทีมอื่นมันยังดูแบบโอ้โหมันคือ

0: อย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยทีมอื่นมันดูเหมือนแบบเหมือนต้องถอยหลังก้าวหนึ่งก่อนเพื่อที่จะ
1: คืออาร์เซนอลพร้อมแล้ว
0: เอออาร์เซนอลมันดูเป็นทีมที่ไปข้างหน้าก้าวไปข้างหน้านะแต่ทีมอื่นตอนนี้มันเหมือนแบบถอยมานิดนึงก่อนเพื่อจะปรับโครงสร้างทีมปรับกลยุทธ์ทีมปรับตัวกุนซือในการปรับจูน
1: อ
0: ่ะมันก็เลยดูโหคือถ้าอาร์เซนอลไม่ได้แชมป์พรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้นี่ถือว่าโอ้โหผิดคาดสุดๆอ่ะ
1: ต้องให้เขาแหละ
0: อืม
1: แล้วก็
0: อาที่2ผมถามพี่ดีกว่าที่2พี่ให้ใคร
1: โหมองยากเว้ยซิตี้เห็นฟอร์มแล้วมันต้องดูว่าวันนี้เนี่ยคือกลับมาอย่างเพราะว่าตอนคอมเมดี้ชิลมันสู้อาร์เซนอลไม่ได้อ่ะและทรงทีมไม่มีโรดี้ด้วย
0: อืม
1: เมโรซีวาก็หายไปใช่มั้ยล่ะนักเตะก็ปล่อยไปและซื้อมาก็ไม่รู้ว่าจะเข้าหรือเปล่า
0: ถูก
1: เอลิเดอร์สันซื้อมาก็
0: หลายคนหลายคนบอก
1: เริ่มศึกจากบอลโลก
0: นัดแรกหลายคนเอ๊ะแล้วแบบเอ๊ะหรือว่
1: าศึกจากบอลโลกไหม
0: จะไม่ใช่เอเลียนเดอร์สันเหมือนคนที่อยู่ฟอร์เรสต์หรือเปล่าก็ไม่รู้อีก
1: ใช่ใช่นะครับโอ้โหมองยากนะอันดับสองแต่อาร์เซนอลเต็งหนึ่งอยู่แล้วพี่ว่า
0: ถ้าต้องกั้นใจเลือกหนึ่งทีมพี่เป็นอันดับสอง
1: แมนซิตี้เลยกัน
0: ยังเชื่อใจแมนซิตี้มากกว่า
1: แมนซิตี้นะเพราะว่าขวัญกำลังแล้วก็ลิเวอร์พูลแล้วกันอันดับสาม
0: เอ้ย
1: อันดับสี่แมนยูห้าเชลซีว่าวันว่ากันไป
0: ครับผม
1: เอเวอร์ตันคุณละเอเวอร์ตันคุณอันดับ3นะเอเวอร์ตันคุณเนี่ย
0: โอ้โหยังต้องวัดกันอีกเยอะยังต้องวัดกันอีกเยอะ
1: อย่าถอมตัวสิจวนเอเวอร์ตันคุณเนี่ยอันดับ3
0: แล้วตอนนี้เองเขาก็มีการปรับเปลี่ยนกุนซือไงแต่กาสเนอร์นี่ประเดิมกับฟอร์เรสต์ด้วยการพ่ายแพ้นะ
1: ครับ
0: เออส่วนทางพาเลซก็เป็นทางเปียซาชนะครับอดีตกุนซือลิวเข้ามาคุม
1: ครับ
0: เออก็อาจจะต้องใช้เวลาในการปรับจูนแหละสำหรับทางคริสตัลพาเลซ
1: ขึ้นเพลงมาน้ำตาไหลเลยอาร์มสุบชัยไปยืนเป็นดอแมนนะครับงานนี้พี่เลน่ารักมากป่าปูคืออะไรแน่ใจ
0: งานงานศพพี่เลไง
1: ใช่ไหมเพราะว่าคุณอาก็บอกว่าคุณเลเนี่ยเป็นผู้มีพระคุณนะ
0: ก็ให้โอกาส
1: ให้โอกาสเขาในการที่จะสารฝันการเป็นนักฟุตบอลอาชีพ
0: ครับ
1: นะครับคืนนี้แกคงไปดูเอเวอร์ตันทีมรักของแกในสนามเนอะคุณเดชีเอเวอร์ตันเหรอ
0: ใช่ใช่ใช่พี่เลเคยให้สัมภาษณ์ว่าเชียร์เอเวอร์ตันสมัยก่อนหน้านี้
1: ไอ้เป็นนักบอลเก่านะคุณเดเนี่ย
0: ใช่
1: นักบอลของ
0: สิงห์ธำรงไทย
1: ธำรงไทย
0: เ
1: ออธำรงไทยสโมสรไม่หรอมีสิงห์ด้วยหรอ
0: จำไม่ได้ผมจำชื่อเต็มไม่ได้มันเหมือนมี
1: แต่เหมือนใส่หมายเลข4มั้ง
0: ใช่ใส่หมายเลข4
1: หมายเลข4อ่ะ
0: เออผมก็ตอนนั้นผมเคยดูสัมภาษณ์แกเคยไปฝึกกับบิสตอลแล้วก็เหมือนแกก็บอกโอ้โหพอไปเจอพวกนักเตะที่นู่นแล้วก็ท้อใจนะแล้วก็มีช่วงที่จะกำลังจะไปฝึกกับ QPR ด้วยแต่ว่าสุดท้ายก็ไม่ได้ไป
1: เหมือนมีพี่ชายก็เตะบอลเนี่ยใช่ไหม
0: เอาหรออันนี้ไม่แน่ใจ
1: มันจะมีพี่น้องนะคุณเรนะถ้าพี่เดี๋ยวขออภัยนะว่าเหมือนเตะบอลอะเตะบอลเก่งอะตอนนี้ยูเว่ได้ใครมาบ้างแล้วครับและปล่อยใครไปบ้างครับมีข่าวกับใครบ้างเขาบอกมาย
0: ูเว่
1: ได้มีเทโลไหมเหรอ
0: เซกิเชลิกกุยโมวิคาลิโอเจฟเอกาตอจอร์ลูคูมี่เนี่ยที่เป็นหลักๆที่ได้มานะครับส่วนที่เสียไปดูซานวาราโฮวิชหมดสัญญากันไป
1: ครับ
0: โรอิชโอเพนด้าปล่อยยืมไปอยู่กับโอลิมปิกลียง
1: พี่เสียดายดูซานวาราโฮวิชอ่ะโ
0: อ
1: ้โหนี่คุณสัญญาไม่ลงตัวใช่ไหม
0: คือส่วนหนึ่งผมว่าเรื่องของสภาพร่างกายบวกกับค่าเหนื่อยกันด้วยพี่เพราะแก
1: เดี๋ยว
0: ค่าเหนื่อยแกแพงอยู่แล้วแล้วก็เรื่องของสภาพร่างกายก็มีความอ่อนๆแอดๆไง
1: แล้วก็เห็นว่าฟอร์มไม่ปังเหมือนอยู่ฟิออ่ะว่าไหม
0: ก็ถ้าเทียบกับสมัยฟิออก็ต้องยอมรับว่ามันไม่ปังเท่าขนาดนั้น
1: ไม่มีคนป้อนให้ป่ะมอสสไตล์เขาต้องเป็นคนป้อนให้นะ
0: ผมว่าด้วยตัวของเขาเองก็ฟอร์มมันก็ดรอปลงไปด้วยไงพี
1: ่
0: แล้วก็บวกกับอาการบาดเจ็บ
1: กลางๆนะ
0: ไ
1: อ้เวลาฮุยเนี่ย
0: ครับ
1: ณเดชเนี่ย
0: ก็เดี๋ยวที่จะมีออกเนี่ยดิเกโกริโอนี่ก็มีข่าวว่าเดี๋ยวน่าจะมาอยู่กับบอลหมัดนะ
1: ครับ
0: มาเตเปลินนี่ก็มีข่าวว่าอาจจะย้ายออกไปนอกจากนั้นเดี๋ยวผมขอดูว่ามีใครเพิ่มเข้ามาอีก
1: เป็นไง
0: ลองดาวโคโลมัวนี่ที่ก็กลับมาอยู่กับยูเวนตุสอีกครั้งนึงแต่ว่าคราวนี้มาแบบถาวรนะ
1: ครับ
0: แล้วก็ปีของเลเวอร์นะครับดีกรีทีมชาติบอสเนียก็คือทางเคลิมอาราเบโกวิชนี่ก็ได้มาใหม่แล้วก็ส่วนที่เชลวิโบก้านี่ก็เซ็นขาดมาละหลังจากยืมตัวมาจากนีสแล้วก็ผลงานดีนะครับ
1: ครับ
0: นอกนั้นที่ปล่อยออกไปมีทางเจ้าหนูวาซิเลอัสซิช ก็ปล่อยไปอยู่กับซาซูโร่แบบยืมตัวแล้วก็มีออปชันในการซื้อขาดนะฟิลิปคอสติดก็หมดสัญญาไปอยู่กับ PSV Eindhoven ดูซัมวาลาฮูวิชก็หมดสัญญาไปอยู่กับเบซิกตัสเอมิวโฮมนี่ก็หมดสัญญาการยืมตัวก็กลับไปอยู่กับทางโบโลญญาหลักๆประมาณนี
1: ้ครับ
0: ครับ
1: โอเคประมาณนี้นะ
0: ครับ
1: แต่ฤดูกาลนี้ดูแล้วน่าจะเสร็จอินเตอร์เนาะ
0: ก็โอ้โหอินเตอร์ได้สารหานเสืออังกฤษด้วยไงเคอร์ติสโจน
1: ครับ
0: จอห์นสโตนแล้วก็อีกคนใครนะอยู่ดีๆก็ลืมกระทันหันเลย
1: เ
0: คอร์ติสโจนจอห์นสโตน
1: อินเตอร์ใช่ไหม
0: ใช่ๆเดี๋ยวก่อนเอ๊ะอยู่ดีๆก็ลืมกระทันหันเฉย
1: อินเตอร์เหรออ่ะเดี๋ยวดูให้เดี๋ยวดูช่วย
0: เออได้มา3คนเลยอ๋อเจสเปนไง
1: เจสเปน
0: เออ3หานเสืออังกฤษมา
1: ย
0: ้อนรอยในยุค90อ่ะเรียกว่าปลาย80ต้น90 3หานเสือเยอรมันไงอันเดสเบเม่คริสมันโรธาแมทธิวส
1: ์
0: นี่3หานเสืออังกฤษ
1: ครับ
0: ครับผม
1: สุดยอดบอลเยอรมันนี่คุณสุดยอดเอ้ยไม่ใช่บอลเกาโชนี่คุณสุดยอดครับสุดยอดจุนรอเซอร์คุณเจ๋งรอบูติกผีไก่ทำให้เห็นแล้วเรือหงหอยตามมานะเอฟสุดยอดจากคุณจืดเองวีล็อกยิงครับเด็กหงนะครับแต่คาดการอิเลล่าจะประเดิมสุดท้ายพี่เจ๋งทรงศักดิ์ผมทนายว่านิวเซิล3สู่ลิเวอร์พูลนะครับเปิดฤดูกาลอะไรนะฮะฤดูกาลใหม่ด้วยความปราชัยจากคุณกิจภาคโจวีล็อกหรือเปล่าหรือว่าไงอ๋อนี่ก็สั้นสามเลยเหรอลิเวอร์พูลแพ้ศูนย์สามเลยนะ
0: โอ้โ ห
1: วันนี้ลิเวอร์พูลเล่นในบ้านนี่เหรอ
0: เอ้ยบ้านนี่ก็สั้นสิ
1: อ๋อบ้านนี่ก็สั้น
0: ครับผม
1: สี่ลุ่มครึ่ง
0: เอ้ยนี่คุณแฟนลิเวอร์พูลจริง
1: ลิเวอร์พูลไปเยือน
0: ครับผม
1: มุก
0: อ๋อโอเคโอเค
1: อ๋อไปเยือนเหรออ๋อนึกว่าเล่นในบ้าน
0: ตายแล้ว
1: น
0: ี่จีต้าวันนี้อ่ะพี่เจ๋งบอกหน่อย
1: เฮ้ยเสมอก็บุญแล้ว
0: เฮ้ย
1: ดูฟอร์ม
0: นิวคาสเซิลเขาก็เปลี่ยนทีมเยอะแยะเสียตัวหลักได้มาส่วนใหญ่ก็เป็นพวกนักเตะดาวรุ่งที่ก็เปลี่ยนลีกมา
1: เซนเจมส์พาร์คเซนเจมส์พาร์คสนามที่แฟนชาวจอร์ดี้ส่งเสียงดังที่สุด
0: ไกสเลอร์ก็ไม่เคยคุมทีมในอังกฤษ
1: ครับ
0: นักเตะหลายคนก็อายุน้อยค่าตัวแพงก็จริงแต่มันเปลี่ยนลีกมา
1: บอลเปลี่ยนโค้ช
0: ทีมคุณก็เปลี่ยนโค้ช
1: ใช่
0: ทีมคุณก็เปลี่ยนโค้ช
1: อ๋อเล่นในบ้านเหรออ
0: ่าครับผม
1: บ้านออกบ้านนิวคาสเซิล
0: บ้านนิวคาสเซิล
1: เอาเนี่ยว่าเล่นที่แอนฟิลด์โอ้ตายแล้ว
0: ด้านเดียวเหรอมีอ่ะถ้า
1: ด้านเดียวพอ
0: สามถ้าจะเอา3แต้มให้กี่เปอร์เซ็นต
1: ์โอ้โหเอาสัก 25% พอไม่ค่อยมั่นใจอ่ะมันทีมมันลงตัวเท่าไหร
0: ่
1: โค้ชใหม่ด้วยมาดูว่านักเตะแต่ละคนเนี่ยเข้าใจปรัชญาการแต่งทีมของอิเลวล่าไหมเกเกนเพรสซิ่ง
0: อุ่นเครื่องก็ใช้คำว่าเล่นไม่ค่อยดีแบบตลอดทั้งเกมนะ
1: ออ
0: ชอบแบบนำชอบทำออกสตาร์ได้โอเคแต่ว่ามันไม่สามารถเป็นทรงเดิมได้ทั้งเกมแต่มันเป็นอุ่นเครื่องนะบางทีเรื่องการสลับปรับเปลี่ยนตัวผู้เล่นให้โอกาสมันก็มีผลต่อผลการขันนะ
1: ครับ
0: อุ่นเครื่องไม่ดีอาจจะออกสตาร์ดีก็ได
1: ้ครับเบงคุณพลาดไม่เต้นเพลงแบสของเอทิสได้ไงฮะไม่ทันกระแสเลยรู้จักไหมเอทิส
0: นี่ไงฮะฝึกเต้นไหมฝึกเต้นไหมเต้นโคเวอร์ไหม
1: เอ๊ะเอ๊ะฮะ
0: ฝึกเต้นโคเวอร์ได้ไหม
1: มันไม่ได้ดูอย่างเดียวไม่ไหวอายุเยอะแล้วจวนกระดูก
0: เยอะมันก็ไม่ได้ใช้พลังมากมายใช้กล้ามอกซึ่งพี่มีอยู่แล้วนี
1: ่
0: พี่มีอยู่แล้ว
1: มีแต่กล้ามพุงเนี่ยครับ
0: เห็นบอกว่าเวลาอยู่บ้านนี่พี่ก็ใส่เสื้อกล้ามนะ
1: เออใช
0: ่เขาชื่ออะไรซานนะ
1: ซาน
0: อุ้ย
1: ซานเขาจะ
0: จริงๆถ้าใส่เสื้อกล้ามผมว่าพี่ก็กล้ามเท่ากับซานนะ
1: โอ้ครับผมซานโรนัลโซ่มั้ยก็ไปแอตมาดริดใช่ไหมคนนี้มาที่ไปสโมสรแอตมาดริดคนนี้มาที่ใส่เสื้อแอตมาดริด
0: ใส่เสื้อแอตมาดริดแต่ว่ามันอุ่นเครื่องที่เกาหลีไหมหรอ
1: เออหรอเขาไปเกาหลีใช
0: ่ไหมน่าจะอุ่นเครื่องที่เกาหลีนะถ้าเกมนั้นอ่ะ
1: ก็เลยดังเลยเพลงเขาดังมากนะ
0: เพลงเขาดังอยู่แล้ว
1: เออเพลงอะไรนะแบด
0: แบดแบดแบด
1: ปั๊บปั๊บปั๊บอ๋อแบดเขาไม่เคยใจสั้นไหมหรออ
0: ่ะคนละแบดกันครับพี
1: ่คนละแบดนะโอเคโอเคโอเค
0: เอ้ยคุณฮะคุณนอนหลับเต็มอิ่มครับเนี่ยคุณเอาทุกเม็ดเลยโอ้ตาย
1: พักไม่จน
0: พักควรจะพักนะครับพี่เราคุยมาจะชั่วโมงนึง
1: เพราะว่าเดี๋ยว2ทุ่มเราต้องเข้ารายงานสดเนาะ
0: ครับ
1: วันนี้เอาคู่ไหนบอลมาเจอแมนซิตี้หรือเปล่า
0: พี่จะเอาไบรตันกับวิลล่ากันผมตามพี่ได้หมด
1: เอาแมนซิตี้ดีกว่าเน
0: า
1: ะ
0: ได้ครับ
1: โอเคเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนนะครับ Soccer Live Report ฟังFM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน M-Cord Connect ได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร0816583416

0: 061
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2566MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
3: Why Entertainment Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี 2. Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ 3. Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์ 4. Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง 5. Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
4: ขณะที่เวลา 20:00 น.
5: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
4: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันอาทิตย์ที่23สิงหาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียกรณีเกิดเหตุแผ่นดินไหวที่เกาะฟอเรสต์จังหวัดนูซาเตงการาตะวันออกสาธารณรัฐอินโดนีเซียเมื่อวันที่15สิงหาคม2569ความว่าพระท่านในปราโบโวซูบิยันโตประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียกรุงจาการ์ตาข้าพเจ้าและพระราชินีรู้สึกเศร้าสลดใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบถึงความเสียหายรุนแรงจากเหตุแผ่นดินไหวที่เกาะฟลอเรสต์จังหวัดนูซาเตงการาตะวันออกภัยพิบัติดังกล่าวส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บและผู้ไร้ที่อยู่อาศัยเป็นจำนวนมากทั้งยังก่อให้เกิดความเสียหายต่อบ้านเรือนทรัพย์สินและโครงสร้างพื้นฐานเป็นบริเวณกว้างในนามของประชาชนชาวไทยเราขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมายังท่านประธานาธิบดีและประชาชนชาวอินโดนีเซียที่ต้องประสบความสูญเสียและความทุกโศกนี้เราขอส่งกำลังใจไปยังผู้ประสบภัยและครอบครัวรวมทั้งทีมกู้ภัยที่ทุ่มเทเสียสละและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะพบผู้รอดชีวิตเพิ่มขึ้นอีกทั้งพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจะได้รับการฟื้นฟูอย่างสมบูรณ์ในเร็ววันพระปรมาภิไธยมหาวิชลาลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความยินดีไปยังนายอัตราสบาลินบากาในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฮังการีคนใหม่เมื่อวันที่11สิงหาคม2569ความว่าพระท่านนายอันดราสบาลินบากาประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฮังการีกรุงบูดาเปสต์ในโอกาสที่ท่านเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฮังการีข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านมีความสุขสวัสดีและประสบความสำเร็จในภาระหน้าที่ความรับผิดชอบแห่งรัฐทางเพื่อความผาสุกร่มเย็นและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวฮังการีประเทศไทยตระหนักยิ่งถึงคุณค่าของความสัมพันธ์ฉันมิตรที่ใกล้ชิดกับฮังการีซึ่งเป็นมิตรภาพที่มีมาอย่างยาวนานกว่า1ศตวรรษก่อนจะมีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการระหว่างกันเมื่อปี2516เราชื่นชมในความเข้มแข็งมั่นคงของฮังการี

0: ไม่เพียงแต่เพื่อกระชับความร่วมมือที่มีอยู่ให้แน่นแฟ้นหากแต่ยังร่วมกันแสวงหาโอกาสเพิ่มขึ้นเพื่อพัฒนาความเป็นหุ้นส่วนของเราให้เติบโตก้าวหน้าเพื่อประโยชน์สุขของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายเป็นอเนกประการพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
1: จบข่าวในพระราชสำนักฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: Soccer Live Report
3: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอบกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

Pensavo. Soccer Live Report. เอาละครับกลับมาติดตามกันต่อนะครับในช่วงของ Soccer Live Report นะครับตอนนี้เกมพรีเมียร์ลีกออกสตาร์ทแล้วนะครับคู่ระหว่างแมนเชสเตอร์ซิตี้กับบอร์นมัธนะครับตอนนี้ออกสตาร์ทมา2นาทีนะครับยังเสมอกันอยู่0-0นะครับก็เดี๋ยวไปพูดถึงไลน์อัพกันอีกสักครั้งนึงนะครับทางฝั่งลูกทีมของเอนโซมาเลสกาครับประตูเป็นจารุจิดอนนารุมานะครับแล้วก็แบ็คขวาเป็นคูซานอฟซ้ายยอสโกกวาดิโอคู่เซ็นเตอร์มาร์เกฮีกับกัปตันทีมอย่างลูเบนดิอาสนะครับตรงกลางมีมิดฟิลด์ตัวใหม่อย่างเอเลียตแอนเดอร์สันนะครับมีลิโก้ลูอิสนะครับส่วนด้านบนครับเอาตนเซเมนโยทางขวานะครับซ้ายฟิลโฟเดนตรงกลางนิโก้โอเลลี่แล้วก็หน้าเป้าเป็นเออร์ลิงบราวน์ฮาแลนด์นะครับขณะที่บอลมันนะครับประตูเป็นจอร์เจ็ตเปโตวิชนะครับแบ็กขวาดัมสมิธซ้ายอาร์เดนทูแฟร์คู่เซนเตอร์เจมส์ฮิลกับอันโดรซิวาตรงกลางมีลุยส์คุกนะครับอเล็กซ์สกอตด้านบนมีรายานทางขวานะครับซ้ายมาคัสทวินเนียตรงกลางจัสตินไควอร์ดแล้วก็หน้าเป้าเป็นเอวานิสซอนนะครับแล้วจังหวะนี้ควายมาให้ในกรอบเขตโทษของฟิลโฟเดนแต่ว่ายิงไปติดเซฟเปโตวิชครับโอ้โหโอกาสของทางก็ลุยส์อูต้องชมจังหวะการให้ของฟิลโฟเดนเลยครับเออร์ลิงฮาแลนด์เป็นคนพาบอลมาจากกลางสนามนะครับไหลออกขวามาในกรอบเขตโทษให้ฟิลโฟเดนแล้วฟิลโฟเดนเนี่ยหันหลังให้ประตูก่อนที่จะไขว้ให้ทางลิโก้ลูอิสครับสอดมาตวัดยิงด้วยขวาแต่ว่าต้องชมทางเปโตรวิชครับออกมาปิดมุมเซฟเอาไว้ได้เกือบจะขึ้นนำครับทางฝั่งของแมนเชสเตอร์ซิตี้เอาละครับได้แต่มุมด้านขวาครับซิตี้เปิดมาจังหวะนี้เสาไกลมงกดลงพื้นแต่ว่าโด่งข้ามคานครับแหมกดลงพื้นมากไปหน่อยครับการบอลมันโด่งข้ามคานไปเลยครับหลังจากที่บอลกระเด้งพื้นครับทางด้านของนิโก้โอไลลี่แหมจริงๆเสาไกลมงคนเดียวด้วยนะครับแต่ว่าเน้นกดลงพื้นมากเกินครับกลายว่าบอลมันเลยโด่งข้ามคานออกไปวันนี้ผู้สินหลักเป็นชาเลตจิเลตนะครับส่วน VR นี่เป็นทางพอฮาวเวิร์ดนะครับส่วนเกมที่ Amex โอ้โหมีประตูแรกเกิดขึ้นแล้วนะครับระหว่างไบรตันกับแอสตันวิลล่าเดี๋ยวรอคอนเฟิร์ม

0: ตอนนิดนึงนะครับไบรตันขึ้นนำ 1-0 นะครับเดี๋ยวรอคอนเฟิร์มนิดหนึ่งโอ้โหเป็นจังหวะลินเดเลฟทำเข้าประตูตัวเองครับคือผู้เล่นของไบรตันเนี่ยยิงตวัดไปชนเสาแล้วก็เด้งมาโดนตัวทางลินเดเลฟนะครับผมก็เห็นไม่ทันว่าใครเป็นคนยิงนะเพราะกล้องจับมาเนี่ยบอลมันออกจากเท้าผู้เล่นไบรตันมาแล้วไปชนเสาก็เด้งมาโดนแถวบริเวณตัวของลินเดเลฟที่พยายามจะเข้ามาช่วยสกัดเนี่ยเข้าประตูไปกลายเป็นประตูขึ้นนำของไบรตัน 1-0 นะครับลีกนี่องเช่กับลิวออกสตาร์ทแล้วยัง 0-0 นะครับ
1: ครับผมก็อยู่ที่0-0นะนี่วันนี้บรรยากาศยอดเยี่ยมนะฮะที่บ้านของแมนซิตี้เดี๋ยวเรารายงานไปพร้อมๆกันนะส่วนคู่อื่นมีประตูเดี๋ยวพี่รายงานให
0: ้
1: จุดนำไปเลยนะครับไบรตัน 1-0 แล้วนะเรียบร้อยนะครับอ้าวลินเดเลฟ OG ฮะโอนโกเรียบร้อยนี่คุณสุดยอดเลยอ่ะสมัครโมเดลแม็กด้วยอ่ะครับ
0: คุณไม่เตรียมพร้อมเลยอ่ะ
1: พอดีมีได้สดนิดนึงครับนะโอ้โหไบรตันเปิดฉากมาแค่7นาทีนะนำแล้ว1-0เรียบร้อยลีเกอร์ยัง0-0นะ
0: ครับ
1: ของเช่กับลิวนะครับผ่านมา10นาทีเตะพร้อมกัน2ทุ่มเช่นกัน
0: ซิตี้ลำเลียงบอลขึ้นมาครับลุยส์ออกขวามาโฟเดนไปไม่ได้ครับย้อนกลับหลังไปตั้งกันที่คูซานอฟก่อนโฟเดนยืนด้านขวานะครับโฟเดนเนี่ยซ้ายเนี่ยเป็นทางเซเมนโย
1: สมผมใหม่ปะโฟเดนเนี่ย
0: โฟเดนไม่นะ
1: ไม่นะ
0: ลิโก้ลูอิสอะย้อมผมทอง
1: แต่ทรงผมของไอ้ฮาแล้วเนี่ยมันแปลกตาจริงนะสั้นจริงฮะ
0: ใช่เซเมนโยครับขึ้นมาทางซ้ายแทงมาสุดเส้นหลังแล้วโอเลลี่เปิดมาซ้ายของโฟเดนยิงติดบล็อกครับโอ้โหจังหวะซ้ายโดยที่ไม่ต้องจับเลยนะครับแต่ว่าทางแนวรับของบอลมาดครับยังช่วยขวางไว้ได้ทันเจ็บนาทีแรกนี่บุกได้น้ำได้เนื้อกว่านะครับทางเจ้าบ้านแมนเชสเตอร์ซิตี
1: ้หรือว่าบุกแบบพายุบุกแคม
0: อุ้ย
1: นี่เป็นไงมาโก้โรเซอร์
0: นี่ก็
1: ประสบการณ์บอลเยอรมันเนี่ยอย่าไปยุ่งกับเขา
0: แต่ไม่เคยมาคุมทีมในอังกฤษนะครับมาโกโลเซอร
1: ์ครับ
0: เซเมนโยครับริมเส้นด้านซ้ายมุมธงเจอทีมเก่านะครับของตัวเซเมนโยย้อนกลับหลังมาก่อนครับเดียสโกกาดิโอลูเบนดิอาสจดจดจ้องจ้องอยู่หน้ากรอบเขตโทษของบอลมาดครับเอ้าแม่คืนไม่ดีเซเมนโยสั้นเกินไอ้วานิซอนตัดบอลมาได้สวนกลับขึ้นมาทางซ้ายวิ่งทำทางมาครับทวีเนียด่าให้ไม่ดีเท่าไหร่ครับจังหวะให้โดนจิ้มเสียจังหวะนิดนึงทำให้บอลมันไม่แรงพอที่ไปถึงทางทวีเนียครับบอลอยู่ที่ลิโก้ลูอิสลิโก้ลูอิสเจอทางมาคัสทวีเนียตามกดดันอยู่แล้วจังหวะนี้ล้มไปผู้สินไม่ให้ฟาวด้วยบอลมัดเอาบอลกลับไปได้แต่ก็ต้องย้อนกลับไปไกลเลยครับไปตั้งกันใหม่ที่อันโตนิโอซิวา
1: ก็สู้ดีๆนะวันนี้นะไม่ได้มาตั้งรับนะฮะบอลมัดเซเมนโยเจอทีมเก่านี่ใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: บอลย้อนหลังกลับมาครับบอลมัดมาสู้หมูไม่กลัวมีดผ่านมา10นาที0-0นะฮะ
0: สมบัติสมนวนคุณนี่สุดยอดจริง
1: ส่วนซิตี้ก็บุกเหมือนฉลามได้กินข้าวเลือด
0: เดี๋ยวงานคุณก็เยอะขึ้นนะคุณขนาดเนี้ย
1: โอ้พอแล้วเหรอพอแล้วอยากขายของเยอะเหรอเอ๊ะโจนให้พี่เดสโลกเลี้ยวตัวนี้นำแล้วนะจ๊ะ
0: ครับ
1: นำองเช่แล้ว1-0จ้าดูเปล่าใครยิงเลี้ยวชิรู
0: ดาวรุ่งเลย
1: โอ้ดาวรุ่งพุ่งกับวุโสใช่ไหม
0: ตัวเตี้ยๆหน่อย
1: ครับตัวเล็กๆเอ๊ะตอบอะไรดีคุณ เอา0-0แมนซิตี้กับบอร์นมัธผ่านมาก็โอ้โหนี่อากาศสดใส
0: โอ้นี่มาดูจริงๆเนี่ยมาร์กเกฮีไปเล่นมิดฟิลด์คู่กับเอเลียนอันเดอร์สันนะครับ
1: เนาะ
0: แล้วด้านขวาเนี่ยเป็นทางลิโก้ลูอิสโอ้โหเอนโซมาเลสก้ามาเหนือเมฆครับผังของทางพรีเมียร์ยังเปลี่ยนแล้วให้มาร์กเกฮีไปเล่นเป็นมิดฟิลด์อ่ะเอาละครับแต่ว่าตรงนี้บอลเป็นของทางบอลหมัดลุยขึ้นมาครับอันโตนิซูบาลุยขึ้นมาเองเลยแหมให้ไม่ได้โดนเอเลียนอันเดอร์สันเข้ามากดดันต้องย้อนกลับไปที่แนวรับก่อนครับไปตั้งกันใหม่ที่เจมส์ฮิลล
1: ์กล้าเลยนะบอลหมัด
0: อเล็กซ์สกอตไหลซ้ายมาครับทูแฟเซเวเนียขอกับทางทูแฟร์ครับริมเส้นด้านซ้ายแต่ก็ยังเอาบอลเข้าไปในกรอบเขตโทษของซิตี้ไม่ได้นะครับบอลของทางบอลหมัด
1: ก็กล้าจะขึ้นเกมมาข้างบนนะครับให้เซนเตอร์ขึ้นมาครับเจมส์ฮิลนี่เซนเตอร์เดี๋ยวดันขึ้นมาสูงนะมาในแดนของซิตี้เลยคือหลังกลับมาไม่ได้ก็กลับมาครับนี่กล้าเล่นนะนี่มอนมัดกล้าเล่นนะนี่ลูกทีมของมาโกโรเซอร์
0: เปิดยาวขึ้นหน้ามาครับจะให้จัสตินไคเวิร์ดโดนหม่งดักไว้ได้มาอยู่ที่มาร์กเกฮีเอเลียตอันเดอร์สันครับเคาะกับทางคุซานอฟกวาดิโอลูเบนดิอาสครับยังเคาะกันอยู่ในแดนตัวเองครับซิตี้ยังไม่ได้เร่งครับ
1: วางยาวครับซิตี
0: ้ทิ้งจะให้เซมันโยสมิธครับมงดักไว้ได้บอลมาอยู่ที่อันโตนิโอซิวาทูแฟร์ให้ขึ้นมาริมเส้นด้านซ้ายทาวเนียเข้ากลางมาครับสกอตวางออกขวาทะแยงไปด้านบนครับรายานรายานม้วนแล้วให้ออกด้านนอกครับอดัมสมิธเปิดเข้าไปก็ลึกเข้ามือดอนนารุม่าครับ
1: มีโอกาสเหมือนกันนะครับจังหวะนี้เปิดมาทางขวาแต่ว่าลึกเกินไปครับเข้ามือของจีโจ้ดอนนารุม่า
0: สุดยอด
1: ไม่ใช่ลูจีด้วยชื่อเล่นด้วยเป็นไง
0: วงในวงใน
1: วงในที่ร้านอาหารนั่นแหละครับ
0: อะไรครับทางโอเลลี่สปีดขึ้นมาริมเส้นด้านซ้ายครับด้านในมีตัวขยับทำทางมาโอเลลี่ไปแล้วเปิดเข้ากลางโมงโอ้โหไม่รู้จะโมงหรือยิงแต่ว่าสุดท้ายกลายเป็นโดนเหลี่ยมไม่ดีครับโดนเคลียร์มาโอ้โหโอกาสทองของฮาแลนด์ครับ
1: ฮาแลนด์จะทำอะไรฮะแกไม่โมงหรือแกไม่แทงเข่าแกไม่ทำเลยหรือแกใช้ประมาณหน้าอกกระแทกตัวนี้ไม่ใช่หน้าอกด้วยนะคือหน้าท้องด้วยฮะ
0: เหมือนสองจิตสองใจตอนแรกนึกว่าจะโมงไม่โมงครับโอ้โหเหมือนพยายามจะเอาตัวกระแทกบอลเข้าประตูปรากฏมันโดนแบบเฉือนๆครับกลายว่าบอลตกหน้าเปล่าประตูบอลหมัดแล้วก็โดนเคลียร์ทิ้งออกมา
1: คือถ้าตัวนี้พุ่งตรงไปโดนโมงก็ได้หรือจะใช้เท้าซ้ายกระแทกบอลก็ได้แต่เอาหน้าท้องกระแทกบอลตัวนี้แล้วมันจ่อๆด้วยเนาะ
0: โอ้เหมือน
1: แกไปเลยหลุดออกไปฮะ
0: เปลี่ยนใจกันทันหันนะนะ
1: ตัดใจไม่ดีแมนซิตี้พลาดโอกาสจากขึ้นนำ1-0เอ้าโดนไล่ล่ามาจนนี้ได้ฟาวครับแมนซิตี้โอ้โหทรงผมใหม่ฮะดูจังหวะที่โอเลลี่เนี่ยบอกเสียขอมากลากมาตั้งแต่แดนของตัวเองครับกระชากหนีมาหนีลุยส์คุกมาหนีจะถึงสุดสนามครับแล้วเปิดโค้งเข้ามาตรงกลางโอ้โหแกจะทำอะไรฮะเอลลิ่งฮาแลนด
0: ์คือ
1: มงก็ไม่มง
0: เหมือนอาจจะพยายามพักอกเอาบอลลงมาก่อนแล้วค่อยยิงนะครับไม่พยายามยิงจังหวะเดียวโอ้โหบอลไปโดนท้องครับ
1: โดนบริเวณหน้าท้องมากคุณเอ้ยแล้วระยะเนี่ยมันหกหลาด้วยนะ
0: อืมจริงๆก็หัวมงอ่ะจะง่ายกว่านะครับ
1: แต่ดูจังหวะนี้แล้วโอ้โหบอลมาได้ซัดตรงนี้แต่ว่ายังไม่ผ่านโดนดารุม่า
0: ลุยเข้ามาในกรอบเขตโทษด้านขวาครับระยะจังหวะที่ซิตี้ไปเสียบอลตรงกลางสนามนะครับจัสตินไคเวิร์ดให้ไปติดทางดิอาสแต่ว่าบอลมาเข้าทางรายานกระชากเข้ามาแต่ว่ากะยัดเสาแรกแต่ว่าดอนุม่ายังปัดทิ้งออกหลังไป
1: ต้องชมยอสโกโคดิโกนะที่วิ่งเข้ามาบีบครับบีบไม่ให้รายานะครับยิงถนัดรายานยิงด้วยขวาครับยิงเสาแรกแต่ดอนุม่าปัดทิ้งออกไปอ้าวดูเหมือนจะมีประตูเกิดขึ้นแล้วนะครับไบรตันเนี่ย 2-0 เป็นยังไงไบรตันของเราย
0: ังไงครับเนี่ย
1: ยังไง 2-0 เรียบร้อย
0: น่าจะเป็นแม็กซิมเดไคเปอร์นะครับกล้องจับไปเมื่อสักครู่นี้
1: ช่ไหมBack for Tavernier. Antonio Silva coming round the back. Impossible for him to keep that in. ใช่แม็กซิมเดอร์คายเปอร์นาที18นะฮะแบรตันสองวิลล่าสูตรเรียบร้อยส่วนพีเอสวีตอนนี้นำโกเนเก้นแล้ว3ต่อ1นะจ๊ะฟุตบอลดัชนะครับผ่านมาไม่ถึงยังไม่จบครึ่งแรกเลยครับตอนนี้ PSV นำแล้ว 3-1 ครับแซงนำด้วยโดนก่อน 1-0 แล้วก็ยิงแซง3ประตูส่วนซิตี้กับบอร์นมาเลยครับผ่านมา15นาทีอยู่ที่0-0โอ้โหฮาแลนด์ลูมิสคู่เนี่ยแกทำอะไรก็ไม่รู้นะชมผมใหม่หรือเปล่าเอ้าจังหวะนี้โกเดโอนจะจ่ายออกซ้ายให้เซมิโยเซมิโยมองหน้าเลยฮะโอ้ผมแกสั้นจริงนะ
0: เหมือนสมัยพวกเราเรียนมัธยมอะฮะโอ้แต่
1: จุนเคยจบมัธยมนะ
0: เคยสิครับพี่
1: ครับผมเรียกว่าไม่เคยเรียนครับ
0: ซิตี้ได้บอลอยู่ตรงกลางสนามครับเกฮีย้อนกลับไปที่ลูเบนดิอาสก่อนบอลอยู่ตรงวงกลมกลางสนามนะครับเอเลียตแอนเดอร์สันให้มาลิโก้ลูอิสออกขวามาครับโฟเดนฟิลโฟเดนจะคืนกลับไปให้ลิโก้ลูอิสไม่ได้เอาไปแย่งมาจังหวะนี้แต่ว่าสุดท้ายก็บอลกลับไปเป็นของทางบอลมาอีกครั้งนึงครับที่อเล็กซ์สก็อตเจอกับลิโก้ลูอิสตามกดดันอยู่ก็กล้าของบอลนะครับพลิกหนีมาให้ไปจังหวะนิดแม่แต่ว่าไปเข้าทางโฟเดนบอลมาอยู่ที่มาร์กเกฮีครับโฟเดนเข้ากลางมาเอเลตแอนเดอร์สันลูเบนดิอาสออกซ้ายครับเซเมนโยลายานี่มาช่วยดัมสมิธในการประกบทางเซเมนโยด้วยนะครับไม่ปล่อยให้ดวลตัวลูเบนดิอาสเอเลียตแอนเดอร์สันขวามาครับโฟเดนลิงกรอบเขตโทษกระชากหนีทูแฟร์นะแต่ว่าสุดท้ายจังหวะเปิดยังตามไปบล็อกได้เอาแล้วเจ็บครับทูแฟร์
1: จังหวะเหยียดเท้าไปขวาครับแหมอาเดนทูแฟร์
0: อ้าวโฟเดนก็เจ็บด้วย
1: เอาแบ็คซ้ายฝรั่งเศสนะขอบอลมาจังหวะที่โฟเดนนะครับพยายามที่จะชากหนีออกด้านนอกครับแต่ว่าพยายามที่จะไปถึงสุดสลังสุดเหยียดนะทุกแฟร์เนี่ยเหยียดขาซ้ายไปแล้วอู้ยแล้วโฟเดนจังหวะเปิดก็เจ็บด้วยนะ
0: คือจังหวะโฟเดนที่เจ็บเนี่ยเพราะว่าทุกแฟร์เนี่ยเหมือนไปทับบริเวณข้อเท้าของทางโฟเดนหลังจากที่เขาไปบล็อกกันนะครับแต่ก็ลุกขึ้นมาเล่นต่อได้ทั้งคู่ครับ
1: สองคนลุกขึ้นมาไวแล้วก็โฟเดนพอได้บอลปุ๊บจะเตะมุมแล้วฮะทันทีแต่ผู้สินบอกใจเย็นHard evening.
0: หน้าดูเด็กลงไปเยอะครับเฮอร์ลิงฮาแลนด
1: ์สิบเจ็ดนาทีผ่านครับสัวสัวซิตี้เตะมุมทางขวา
0: เปิดมาลูกนี้ชกมาได้เปโตวิชพยายามจะพักบอลลงมาลิโก้ลูอิสอ้าวแม่บอลห่างตัวกลายเป็นเสียฟาวไปแทนครับลิโก้ลูอิส
1: จังหวะนี้พยายามที่จะไปเล่นเหมือนไปตัดฟาวครับไปตัดฟาวใส่จัสตินไครเวิร์ดไอ้วันนี้มาดีนะไม่ได้มาตั้งรับแล้วรอโต้นะฮะสไตล์ของมาร์โกโรเซอร์ประสบการณ์เนี่ยเหลือล้นนะใช่ไหมเคยคุมทีมดังในเยอรมันนะครับอย่างดอทมุนไลซิกกลับบักนะไม่ธรรมดาจุนชอบเสื้อทีมไหนในพรีเมียร์ซีซั่นนี้ครับและควรซื้อเก็บทีมอะไรแมสซี่ก็สวยนะจุนว่าไหม
0: ก็สวยก็สวยโอ้แต่ถามว่าชอบทีมไหนในฤดูกาลนี้หรอในพรีเมียร์ปีนี้ผมเฉยๆหมดเลยอ่ะพี่เจ๋งมีชอบทีมไหนเป็นพิเศษไหม
1: โอ้ลิเวอร์พูลยังไม่ได้ซื้อเลยว่าเดี๋ยวเสื้อซิตี้สวยนะเขาไม่ได้เหมือนสีฟ้าเขาจะมีสี
0: ขาวด้วย
1: ขาวชมพูแซมมาด้วยเน
0: า
1: ะ
0: ปีนี้ผมไม่ค่อยชอบเสื้อในอังกฤษผมชอบตัวเยือนของโรม่าถ้าชอบแล้วคิดว่าอาจจะมีซื้อเก็บอะนะ
1: ครับ
0: ในพรีเมียร์ลีกผมไม่มีโอ้โหนึกไม่ออกเลยผมชอบทีมไหนพยายามไล่ในขนาดเอฟเวอร์ตันผมก็ไม่ได้ชอบอะแต่พี่เจ๋งเก็บทุกตัวอยู่แล้วไหมลิเวอร์พูล
1: ไม่แล้วก็มีหลังสนามบ้าง
0: อ้าว
1: ไม่ลดราคา
0: เราต้องอุดหนุนสินค้าลิขสิทธิ์เซ่
1: รอลดราคา
0: โอเค
1: ลดราคา
0: เหมือนกันผมก็รอลดราคาสโมสรเนี่ย
1: ครับ
0: มันจะตกท้ายซีซั่นเหลือประมาณสัก25ปอนด์อะไรเงี้ย
1: อันนี้ก็ลดราคาเนี่ย
0: เจอซ้อม
1: ลดราคาไปหมดแล้วเปิดกันเลยเนี่ยใส่หมดแล้ว
0: ก็พออย่างงี้ผมถึงไม่ซื้อ ขนาดแขวนเฉยๆเฟกก็พันหลังๆผมเลยไม่ค่อยซื้อเท่าไหร่ละ

0: ส่วนอย่าซื้อพวกลดราคาเพราะว่ามันซื้อแล้วไม่เสียดายตังค์ไงบางครั้งซื้อมาโอ้โห
1: จะปวดนะ
0: อย่างว่าจะปวดอ่ะ
1: แขวนเฉยๆก็พังพี่เหนียวบ้างอะไรบ้าง
0: นั่งแล้วก็เหลืองที่เกลือขึ้นอย่างเงี้ยโอ้เสียดายเลยอ่ะทำไมต้องซื้อมาตอนไหนวะอะไรอย่างเงี้ยเดซิตี้ตัดวันได้
1: ยกขึ้นหน้ามาครับโอไลลี่จะให้เออร์ลิงฮาแลนด์แต่ว่าทูแฟร์เคลียร์ทิ้งออกข้างไปก่อน
0: ครับตอนนี้ตัดบอสได้แล้วนะครับแล้วจะยกให้กับฮาแลนด์โดนเตะทิ้งไปก่อนนะครับแนวรับของซิตี้เป็นน่าเป็นรายาเนาะเมื่อกี้ฮะลงมาร
1: ายาเจ็บนะครับ
0: เจ็บอยู่แล้วรายา
1: เคลียร์เป็นทางทูแฟร
0: ์บอลโลกก็ไปเนี่ยใช่ไหมรายาอ่ะ
1: ครับผม
0: เกมหยุดไปนะครับรายาอุ้ยไปปั๊มบอล
1: ลูกเดียสโอ้แล้วโดนเกฮีย่ำเข้าไปจังหวะที่เกฮีพยายามไปช่วยทาง
0: เดียสคือปั๊มบอลกับเดียสก่อนแล้วเกฮีมาจากไหนไม่ดูฮะ
1: ทัดก็มา
0: ทัดเดินตะกรวดทุ่งเลยไปย่ำใส่รายานรายานร้องโอ้ยแต่ไวนะรายานโอ้กระเกงหลุดก้นด้วยฮะรายาน
1: พี่พอบ
0: เนี่ยเหมือนนะลามินยาเมา
1: แกง
0: ลามินยาเมาเลยฮะ
1: แต่งตัวสไตล์ฮิปฮอปในการเล่นบอลครับดึงเกมลงมาต่ำๆนิดนึง
0: อ่ะ21นาทีผ่านนะครับซิตี้ยังเจาะบอลมาไม่ได้อีกคู่นะครับแบรตันก็ยังนำวิลล่าอยู่ที่2ต่อ0นะครับบอลดัชนะครับ PSV พักครึ่งแรกครับนำโกเนเกน 3-1 ครับลิวก็นำองเช่น 1-0 นะโอเคจัดให
1: ้อเล็กซ์สกอตครับย้อนกลับหลังไว้ก่อนให้ขึ้นหน้าไปจับเบิ้ลจังหวะเดียวไม่ได้ครับจัสตินคาร์เวิร์ดกวาดิโอดักไว้ได้กวาดิโอให้มาโอ้เลยนี่จับบอลห่างตัวครับไปเข้าทางเล็กซ์สกอตทวีเนียทางซ้ายมีตัวเติมมาครับตักมาให้ทูแฟร์โฟเดนตามมาประกบทางทูแฟร์ครับไปไม่ได้ต้องย้อนมาที่ทวีเนียร์อีกครั้งหนึ่งเข้ากลางมาลูอิสคุกแต่ว่าขึ้นมาช้านิดเดียวนี่สตีก็ลงมาตั้งรับกันเต็มพื้นที่แล้วครับสุดท้ายต้องย้อนกลับไปเล่นกับคู่เซนเตอร์ครับบอลหมัด
0: แต่สิ่งหนึ่งที่เห็นบอลหมัดก็คือกล้าจะต่อบอลขึ้นมานะมีจังหวะตัดบอลได้แล้วพยายามเล่นเร็วนะครับบอลออกปีครับเมื่อสู้พออ้าวขึ้นปีไม่ได้ก็ย้อนหลังกลับมาตั้งกันใหม่ครับที่ตรงกลางลูอิสคุกออกขวามาลายาเอ้าที่มาจังหวะนี้จุนยังไงฮะทางขวาขายเวิร์ดมองหาเพื่อนอยู่ตรงกลางตรงกลางยังดักไว้ได้เอเดอร์สันเกือบตัดเข้ามาด้านในได้นะ
1: เกือบถึงทางเล็กสกอตเหมือนกันนะครับแต่ว่าเอเลียนเอเดอร์สันดักไว้ได้ก่อน
0: มาดูฟอร์มของเอเลียนเอเดอร์สันนะครับว่าคุ้มค่าตัวหรือไม่ค่าตัวเนี่ยแพงเหมือนกันนะ116 ล้านปอนด์นะจุน
1: ก็ถ้านักเตะอังกฤษซัมเมอร์นี้แพงๆก็เนี่ยเอเลียนเอเดอร์สันกับทางโมแกนโรเจอร์สนะครับคุณล่าไปเชลซี
0: ครับ
1: เปอร์เซ็นต์คลองบอลซิตี้ดีกว่านะครับ68-32ในช่วง23นาทีที่ผ่านมา
0: แต่0-0
1: ก็ใกล้เคียงสุดก็คือโอกาสของเออร์ลิงฮาแลนด์นะครับที่ไป2จิต2ใจไม่ยอมหม่งนะครับจะไปพักเอาบอลลงมาแล้วก็ลิโก้ลูอิสนะครับที่มีจังหวะได้ยิงก่อนหน้านั้นแต่ว่าไปติดเซฟของจอร์จเปโตวิชเปิดขึ้นมาของเปโตวิชครับยอสโกกาลิโอเก็บบอลได้ตรงกลางสนามเอเลียตแอนเดอร์สันโอไลลี่พลิกไม่ได้เอาบอลมาเข้าทางเกฮีสเต็ปบอลหนีมาสวยครับเกฮีไหลออกซ้ายมาตัวเซเมนโยเจอ2ด่านตลอดเซเมนโยไปสุดเส้นหลังแล้วสุดท้ายโดนดักเอาไว้ได้โดยรายานครับ
0: พยายามได้กับชาติหนีเพื่อนร่วมทีมเก่ากับรายานต้องลงมาช่วยเกมรับครับแล้วบอลสุดท้ายโดนใคร
1: น่าจะโดนทางเซเมนโยออก
0: น่าจะโดนเซเมนโยออกหลังนะครับเจ้าดิกาชาครับแต่ว่าโดนดักสามนะไทเวิร์ดนะครับมีสมิธมีรายานอุ้ยแต่เหมือนรายานไปสกัดจังหวะสุดท้ายนะ
1: จริงเหมือนโดนรายานนะครับในจังหวะสุดท้าย
0: ผู้ตัดสินเป็นจาริตจินเด็ดนะฮะชี้ว่าบอลโดนใครน่าจะโดนเซเมนโยออกหลังเซเมนโยงงเลยฮะอ้าว0-0ครับซิตี้ยังเจาะไม่ได้
1: It's the first time in 10 years that City have ผ่านครึ่งทางแล้วนะครับในครึ่งแรกครับยัง 0-0 แหมจะกินแดนในการทุ่มครับบอลมาอดัมสมิธผู้สินบอกให้ไปทุ่มให้ตรงจุดครับลูอิสคุกย้อนกลับไปที่เปโตรวิชhistorically favorable fixture as well. Lewis Cook. They beat Bournemouth every time they visit the Etihad. เปิดยาวขึ้นไปครับบอลมาทิ้งมาด้านบนจะให้วานิซอนเอ้าสุดท้ายบอลมาอยู่ที่รายันออกขวามาไอ้วานิซอนกระแทกมาซัดลูกนี้ 1-0 ครับมาคัสทาวิเนียที่เสาไกล
0: มีธงไหมแต่ว่าอ้าวตีกอล์ฟไปแล้วครับเรียบร้อยนะครับบอลมาขึ้นนำ1ประตูต่อ0จังหวะที่หลุดมาทางฝั่งซ้ายครับแล้วได้ซัดจ่อๆครับของมาคัสทาวเนีย
1: โอ้โห
0: ต้องโรเซอร์เนี่ยปรบมือให้เลยนะครับ
1: ต้องชมจังหวะการให้ของเอวานิซอนเลยครับโอ้โหให้มาน้ำหนักทิศทางเป๊ะมากที่เสาไกลกับทางมาคัสทาวเนีย
0: เอนโซมาเลสกานะครับกับทีมงานดูนะฮะดู iPad ไปว่าเอ๊ะมันพลาดตรงไหนครับโอ้แต่ว่าจุดที่หลุดเดี่ยวมาแล้วพลาดไปที่เออร์ลิงฮาแลนด์นะครับเพราะเขาพลาดโอกาสที่จะทำให้ซิตี้ขึ้นนำก่อน1-0จังหวะที่ขึ้นเกมมาครับจากหลังบ้านตัวเองขึ้นมานะจังหวะต่อมาครับแล้ววางขนาดเส้นมาโอ้โหแนวรับไปพลาดครับไปสับสนกันครับแนวรับของซิตี้และสุดท้ายจังหวะจ่ายมาโอ้ไม่ล้ำครับจ่อจ่อจุนจังหวะของเอวานิซอนนะครับที่เปิดมาจากทางฝั่งขวาครับและมาคัสทาวเนียโอ้คูชานอฟกับโรเบนิอาร์ไปทับตำแหน่งกันนะฮะแล้วทำให้มีพื้นที่เอวานิซอนเปิดเรียดมาที่เสาไกลครับแล้วมาคัสทาวเนียนะครับวิ่งเข้ามาชาร์จเหมือนฉลามได้กินข้าวเลือดยิงจ่อจ่อที่เสาแรกครับแล้วโอ้โหดันโดนมาพยายามจะมาปิดมุมแต่ว่าไม่ทันครับยิงเบียดเสาแรกไปมาโกโรเซอร์สะใจนะครับบอลบัตหนึ่งแมตตี้ศูนย์จ้า
1: โอ้โหไบรตันไป3-0แล้วนะครับน่าจะเป็นแจ็คคินชูวูดนะครับกล้องจับไปเมื่อสักครู่นี้โอ้โหแต่ว่าซิตี้ก็แนวรับพลาดเลยครับเล่นจังหวะนี้ไปเรียกว่าพลาดนะครับทับตำแหน่งกันแล้วก็ทางแล้วก็ลูอิสเองเนี่ยก็ไม่เห็นว่าด้านหลังเนี่ยทาวเนียว่างอยู่นะครับเจ้าตัวขุบเข้าไปข้างในนิดนึงก็เลยทำให้ทาวเนียว่างครับแล้วก็เอวานิซอนก็สายตาดีมากครับจ่ายไปเสาไกลก็ยิงเข้าไปง่ายๆเลยครับมาคัสทาวเนีย
0: 1-0ฮะงานเข้าแล้วจุนเลย
1: ซิตี้จะจบฤดูกาลไหมเนี่ยโซมาเลสกา
0: ทันสิโอ้นัดแรกแต่ดูจากที่เซมิโยพยานนี่มีอ้าวโดนเสียบความบุญเซนยังไงฮะเซมิโยบอกสมิธบอกไอ้น้องอย่าพุ่งอย่าพุ่งนี่ได้ไหม
1: อุ้ย4-0ไปแล้วครับไบรตัน
0: โอ้โหโหดมาก
1: ต้องจับมาที่ชัวโกเมสไม่รู้เป็นคนพลาดหรือเปล่า
0: โอ้แต่สมิธไปดึงนะจุนนะจังหวะของสมิธพยายามกระชากเข้าไปในกรอบเขตโทษบริเวณสุดสันหลังนะครับทางฝั่งซ้ายโอ้โหมีดึงนิดนึงสมิธ
1: คือผู้สินจะมองว่าล้มง่ายเกินไปหรือเปล่านะครับไม่ได้ว่าอะไรครับโอ้โหแต่ที่เอเม็กซ์อูไนโดนไป4ละบอลมาดมาอีกครั้งนึงครับอเล็กซ์สกอตออกซ้ายมาทูแฟร์ลูอิสคุกอุกาว่าตอนนี้นี่สร้างความกดดันให้ซิตี้เลยครับบอลมาดหลังจากบุกมาขึ้นนำนะครับ
0: งานเข้านะครับซิตี้จะหยุดจบรุ่นฉาแล้วมาเลสกาครับแต่เมื่อกี้แนวรับก็พลาดจริงเหรอนะแมสตี
1: ้สับสนในการคุมตัวผู้เล่นของทางบอลหมัดระหว่างรายานกับเอวานิซอนนะครับ
0: แล้วไปชนกันด้วยนาดีอาสกับไอ้คุซาดอนเมื่อสักครู
1: ่ส่วนไรตันก็4-0ไปแล้วครับยังไม่ครึ่งชั่วโมงเลย
0: โอ้โหแจ็คเฮนเชนวูดนะครับยิง2ประตูฮะนาที30และ31ครับตอนนี้ไรตัน4วิลล่า0ครับ
1: เอเลียตแอนเดอร์สันโอ้จังหวะออกบอลไปแล้วแล้วโดนเอวานิซอนเข้ามากระแทกใส่นะครับ
0: แทงไม่พอทับไปทีหนึ่งด้วยฮะเอวานิซอน30นาทีผ่านนะครับบอลมันบุกนำแมนซิตี้1-0เร็วนะครับตอนนี้นำ2-0แล้วจ้านำองเช่2-0นะ
1: ใคร
0: ผ่านมานาที32
1: ใครยิงครับ
0: อย่าเพิ่งส่งสิ
1: อ๋อ
0: จะเย็น
1: นึกมุกอยู
0: ่ยังไม่มีชื่อขึ้นมาเอ๊ะจนอย่าเรียบเสียแต่ประตูแรกในชิลูอ่ะ
1: เอ้าจังหวะนี้ทาวานีโดนตัดบอลได้ลิโก้ลูอิสให้มาโฟเดนย้อนกลับมาแม่แต่เกฮียังไม่มีเหลี่ยมยิงสุดท้ายโดนสกอตต์แย่งไม่ได้แล้วจะแหวกขึ้นไปเองแล้วก็เรียกฟาวจากเอเลียตแอนเดอร์สันได้ครับ
0: กล้าเล่นมากครับผู้เล่นของบอลมัดเสียบอล

0: อนอยู่หน้าบ้านตัวเองครับแต่ว่าก็ยังช่วยได้ดีจะดูมาเกฮีไปเล่นตรงกลางดูเขื่อนไงไม่รู้นะดูไม่เป็นธรรมชาติอะจุน
1: ธรรมชาติก็พอ
0: ครับ
1: คนที่ไหนครับเนี่ย
0: คนอีสานนะมาอยู่ไทยโดนแล้วฮะมาอยู่กรุงเทพโดนแล้ว
1: มาอยู่กรุงเทพโดนแล้วนี่หมายความว่าน
0: านแล้วเวลี่ฟ
1: องโดนมาว่านานเหรอ
0: เวลี่ลองเวลี่ลองลองทำมาโก
1: ้
0: ครับผม
1: สุดยอดคุณนี่ก็ได้ได้หลายภาษาด้วย
0: ได้ได้ได้ภาษาคนก็ได้นะจุน
1: ครับผม
0: พอใจไหมล่ะ
1: เปิดขึ้นมาของบอลหมัดดักไว้ได้ตรงกลางสนามครับโอไลลี่แต่ก็โดนเข้ามากดดันเร็วก็ต้องย้อนกลับไปที่กวาดิโอก่อนเอเลียตแอนเดอร์สันยกออกซ้ายไปครับให้เซเมนโยเซเมนโยโอ้โหบอลหมัดไม่ปล่อยให้ดวลตัวเลยนะครับจัสตินไคเวิร์ตมาช่วยครับ
0: โอ้คุณป๊อบวีรพลทักทายเข้ามา FC ครับ2จอ
1: ป๊อบวีรพล
0: ป๊อบวีรพล
1: อ๋อครับผมที่ตรงสูงนะหน้าไทย
0: ไม่เกี่ยวนะป๊อบที่ไม่จวนนะจวน
1: อะไรครับออกขวามาลิมกอยโทษโฟเรนโฟเรนเปิดด้านในไม่ได้แล้วตักไปลูกนิดอย่างโดนสกัดทิ้งออกมาอุบอนหมาดเองก็เกมรับโดยรวมก็ยังช่วยกันได้ดีนะครับคือมีจังหวะพลาดบ้างก็จริงแต่ว่าซิตี้ก็ฉวยตรงนั้นเอาไว้ไม่ได้โดยเฉพาะโอกาสจากเออร์ลิงฮาแลนด์นะครับ
0: ป๊อบอยากจะเอาจุดไปทำงานได้ไหมอ่ะ
1: อุ้ยไปไม่ได้
0: จุดจะไปเลยไปที่ไหนเราก็ลำบากนั่นนะครับ
1: จะเลยรุ่งเรือง
0: โอ้โหครับผม
1: จะเลยรุ่งพวบเลยเอาแทงขึ้นหน้ามาลายานใครถึงก่อนถึงกับกวาดบอลไว้ได้ก่อนครับทางยอสโกกวาดิโฮว่าแล้วลายานถึงก่อนหลุดเดี่ยวเลยนะครับแล้วลุยขึ้นมาเองเลยยอสโกกวาดิโฮหน้ากรอบเขตโทษไหลมาเอเลียตแอนเดอร์สันมาที่โฟเดนโอ้โหแต่ว่าแนวรับของบอลหมัดก็ยังอยู่กันเต็มเลยครับซิตี้จะทำอะไรไม่ได
0: ้ดูฮะเกมเพราะเกมคอมแพคเนาะเกมบีบหรือว่าเกมของบอลหมัดเนี่ยดีมากครับยืนใกล้ๆกันนะช่องหาลำบากครับและจังหวะนี้จ่ายมาก็ตัดได้ครับบอลหมัดรอสวนอยู่จ่ายพุ่งๆข้างหน้ามาแต่ว่ามีตัวสุดท้ายครับดิอาสถึงบอลก่อนอิวานิชอนโอ้โหเอามาร์กเกฮีมาเล่นกองกลางแปลกๆนะมันไม่ใช่อ่ะจน
1: ก็ถ้าสุดท้ายเกมนี้ไม่มีแต้มก็เอนโซมาเลสกาก็เตรียมโดนวิจารณ
0: ์โดนแน
1: ่ต่อไว้ตักขึ้นหน้าไปจะให้เออร์ลิงฮาแลนด์ติดทางโตโรซิวาอเล็กซ์สกอตวันนี้ก็เก็บบอลเยี่ยมเลยครับแดนกลางแต่ซิตี้มาครั้งหนึ่งลิโก้ลูอิสเปิดเข้ากลางไปโดนสกัดทิ้งออกมาโฟเดนยังเก็บกอบอลได้นะกรอบเขตโทษให้ฮาแลนด์ฮาแลนด์ซ้ายยิงติดบล็อกอีกบอลมาเข้าทางทูแฟร์ครับให้ขึ้นหน้ามาทาเวเนียจังหวะอ่าแล้วครับติดสปีดหนีเอเลียตแอนเดอร์สันจังหวะสวนกลับแต่บอลห่างตัวไปหน่อยครับกูซานอฟเอาบอลกลับไปได
0: ้โอ้ทาเวเนียกระชากหนีเอเลียตแอนเดอร์สันเอเลียตแอนเดอร์สันช้าอย่างเห็นได้ชัดฮะพอเห็นกูซานอฟเข้ามาซ้อนแกเอามือหนึ่งคุมเข่าเลยนะโอ้ดีฮะครับผมกูซานอฟมาสอดซ้อนได้ดีไม่งั้นต้องวิ่งจ้ำเอาตามทาเวเนียไม่ทันนะเมื่อสักครู่ฮะเอเดอร์สันเดี๋ยวหน้าต่อครับแมนซิตี
1: ้เอ้าแม่จังหวะคอของเกฮีไปติดพูลสินครับต้องดรอปบอล
0: ดรอปบอลก็เล่นต่อนาทีครับแมนซิตี้ตอนนี้คู่เซนเตอร์ดันขึ้นมาสูงนะคูซานอฟกับดีอาร์สครับมาบริเวณไฟนอลเติร์ด
1: เฮ้ยสุดยอดไปเลย
0: สุดยอดไปเลย
1: กระชากขึ้นมาทางขวาโอ้โหห่างตัวไปหน่อยก็โฟเดนแล้วโดนเบียดจากทูแฟร์สุดท้ายตามไปเล่นต่อไม่ทันนะครับ
0: วันนี้เจอกันทั้งเกมฮะโฟเดนก็พยายามจะกระชากหนีออกด้านนอกครับเลี้ยงโกงไปถึงสุดหลังนะแล้วตกมาจังหวะนี้ก็ไม่ได้ครับโดนบีบบอลหลุดออกหลังไป
1: ฮูโกวิเอน่าครับนี่ก็เป็นอดีตนักเตะของนิวคาสเซิลนะครับปัจจุบันนี้ก็มาทำงานอยู่กับทางเมสซี่ครับเป็นไดเรคเตอร์ให้กับซิตี
0: ้ยังหล่ออยู่เลยนะ
1: ดู
0: ดีอ่ะ
1: ดูไม่เปลี่ยนไปจากสมัยนักเตะเท่าไหร
0: ่
1: อ
0: ่
1: ะแต่นักเตะตอนนั้นเขาก็หล่อๆนะตอนนั้นผมยาวๆแสกกลางหน่อย
0: สเปนใช่ไหม
1: โปรตุเกสสิ
0: เอาล่ะโปรตุเกสเหรอ
1: ครับผม
0: มุกมุกมุก
1: เอาครับโอ้แล้วผมก็ต้องตั้งใจฟังพี่ตลอดจะมาตอนไหนก็ไม่รู้อีกโอ้โห
0: โปรตุเกสอะโอเค
1: ครับผม
0: อยู่ในกระเซิร์นเนี่ยใช่ไหมแต่ก่อนนะ
1: ใช่ครับใช่ใช
0: ่พี่รู้กองหน้าม
1: ิดฟิลมากกว่าครับผมโ
0: อ้สงสัยเราจัดรายการด้วยกันครั้งสุดท้ายแหละจุนเลย
1: โอ้แต่อายุเท่าน้องเลยนะ
0: เหรอ
1: 43
0: แต่ดูดีนะ
1: แล้วน้องล่ะ
0: โอ้ครับผมมามูชครับพาแต่ไปที่มามูชกับแจ็คกิลิช2คนที่น่าจะ
1: มีโอกาสย้ายออก
0: ย้ายทีม
1: หลายย้ายเอ็ดนูลี่วันนี้ก็มีชื่อสำรองนะครับเช่นเดียวกับนิโก้กอนซาเลสที่ก็อนาคตยังไม่รู้จะยังไง
0: huge disparity in terms of the level of city เอาเซมิโยกินตัวมาสวยทางซ้ายแล้วจิ้มมาจังหวะนี้ให้โอลาลิดย้อนเข้ามาตรงกลางโฟเดนโฟเดนโอ้โหโฟเดนตัวเล็กไปนิดฮะจะเกี่ยวที่เสา2ไม่ได้ต้องแตกตัวก่อนเอาสตีโยนเข้ามาข้างในจะให้ฮาแลนด์ลูกนี้โดเกินไปมงเช็ดออกขวาไปครับแนวรับของบอลมัด
1: โอ้โหคือถ้าเมื่อกี้เสาไกลเป็นเออร์ลิงฮาแลนด์น่ะอาจจะงงทำประตูได้เลยนะครับแต่พอมันเป็นแจ็คกิลลิชพอมันเป็นฟิลโฟเดนมันกลายว่าบอลมันโด่งเกินไปครับโด่งไม่ถึงต้องพยายามเกี่ยวบอลลงมาเล่นยังตั้งหน้าตั้งตาบุกอยู่นะครับซิตี้แต่ว่าสกอร์ตามหลังครับเอาแม่จ่ายน้ำหนักขาดครับลูเบนเดียสโดนตัดบอลเอเลียนแอนซันต้องยอมเสียฟาวครับ
0: นี่คือจุดที่แมนซิตี้ต้องระวังครับเสียบอลอยู่กลางทางเนี่ยโดนตัดบอลได้ครับโดนต
1: ั
0: ดบอลได้และหลายครั้งหน้าที่สุ่มเสี่ยงที่จะโดนฟาวครับ
1: วิลล่าเหลือ10คนครับมิดฟิลด์ตัวใหม่อย่างโชโกเมสโดนใบแดงอีก
0: โอ้โหโกโซบิกฮะแปลงกันใหญ่ฮะ
1: ตามอยู่4ด้วยโอ้หนักครับวิลล่าเปิดสนาม
0: ชัวโกเมสโดนแดงนาที40ครับแบตัน4วิลล่าที่เหลือ10คน0ครับยังไม่จบครึ่งแรกด้วย
1: ไม่น่าพลาดแล้วนะลูกทีมของเฟเบียนเซลเลอร์ที่จะเก็บ3แต้มนัดเปิดฤดูกาลนะครับ
0: ครับ
1: นี่กลายเป็นงานโอ้โหขาดสุดนะตั้งแต่เปิดฤดูกาลมาของพรีเมียร์ลีกคู่นี้แล้วยังไม่รู้ว่าสกอร์มันจะไปจบที่เท่าไหร่ด้วยเพราะวิลล่าก็เหลือ10คนแต่หลายคนก็มองว่าถ้าแย่ก็ให้มันแย่ได้ตอนนี้นะครับมันจะได้มีเวลาในการเสริมทัพหน่อยก็เดี๋ยวก่อนหน้านี้เสียยูริติลมันไปนะครับแล้วก็กองหน้าโอลิวัตกินส์ก็คงออกเดี๋ยวต้องดูครับว่าจะมีเสริมใครเข้ามาอีกนะครับแอสตันวิลล่าของอุนาเอเมลี่เปิดยาวขึ้นหน้าไปซิตี้ยังติดทูแฟบอออกข้างแล้วบอไปโดนเล่นซิตี้ออกด้วยครับ
0: เหมือนต่างคนต่างเล่นนะแมนซิตี้เกมไม่ปฏิบัติต่อนะครับหลายๆครั้งพยายามจะให้กับเออร์ลิงฮาแลนด์แต่ว่าไม่แม่นโอ้วันนี้มาเดสก้างานยาวเลยครับบอลหมัดมาดีเหลือเกินใส่สูทนั่งเม้นไปเลยนะวันนี้นะ มาดีมากติดแอร์ด้วยโดดเร่งมาครับ
1: แอร์เย็นเบาะนุ่มเพลงเพราะ
0: โอ้มาดีโอ้ใส่สุดนั่งเบ้น
1: ครับผม
0: มาดีบอลหมัดนะ
1: เครื่องแต่งครบครับผมเปลี่ยนล้อแม็กด้วยไหมซิตี้ขึ้นทางซ้ายครับเกฮีพยายามจะพลิ้วหนีเล็กสกอตก็ตามดีแล้วสมิธก็มาช่วยครับต้องวนย้อนออกมาด้านนอกให้เซมันโยกลับมาที่ลูเบนดิอาสตาร์เข้าไปในกรอบรถงงสะบัดลูกที่โอ้โหเกือบเสียบเสาไกลครับเออร์ลิงฮาแลนด์แต่ว่าเปโตวิชปัดทิ้งออกหลัง
0: จังหวะนี้ได้โอกาสครับของเออร์ลิงฮาแลนด์จังหวะที่ย้อนเข้ามาแล้วเข้าคู่นะครับกับทางซิวาครับโอ้โหที่เสาแรกแต่ว่าบอลน้ำหนักเบาเกินไปครับยอเย่เปโตวิชพุ่งปัดทิ้งที่เสา2ออกไปนะครับได้บ่วงครับของแมนซิตี้
1: โฟเดนเปิดมัดลูกนี้ยังโดนมงสกัดทิ้งเข้าไปครับแล้วเก็บบอได้ด้วยโอ้โหแล้วเป็นจัสตินไคเวิร์ดไปกับบอได้ดีอยู่แล้วครับแหวกหนีเอเลียนแอนเดอร์สันมาได้มาต่อทางซ้ายจัสตินมองตรงกลางเปิดบอมาถึงทางเอวานิซอนเข้าซ้ายยิงลูกนี้โอ้โหเกือบ 2-0 ครับหลุดเสาไกลโอเปนทาเวเนียครับที่ซัด
0: โอ้โหจังหวะนี้มากันแค่2คนนะครับจังหวะที่ไคเวิร์ดแหวก2มาทางฝั่งซ้ายลิเซนฝั่งซ้าย และจ่ายครอสไปเสาไกลนะครับโอ้โหแม่ให้มาคัสทาวเนียนะครับคนที่ยิงประตูขึ้นนำโดยตัวสวนพยาโอ้แต่ดูจากมูนิก็ปั่นลูกนี้พยาได้ปั่นโค้งนะนิดเดียวครับมาโคโรเซอร์เสียดายเกือบ 2-0 ครับลูกนี้โค้งช้าไปนิด

0: คือต้องชมการจ่ายจัสตินไคเวิร์ตด้วยนะครับคือตรงนั้นเนี่ยมีผู้เล่นของซิตี้กองกันอยู่ 4-5 คนเปิดผ่านผู้เล่นซิตี้ไปถึงเวเนียได้นะครับทูแฟร์ตัดบอลมาได้วันนี้ก็เล่นดีนะครับทูแฟร์ในการตามประกบทางฟิลโฟเดน
1: เด่นทั้งรับและลุกนะนี่เป็นไงรับก็ดีลุกก็เด่นจะอื้อทำไมครับฮะฮะคุณ
0: ก็รับพี่ไงอ๋อ
1: ไม่ต้องรู้ก็ได้ครับ
0: แล้วระยันให้มาจัสตินปัดลูกนี้ติดเซฟแล้วได้ซ้ำไหมไม่ได้ครับเกฮีเคลียร์ทิ้งหมดโอ้โหเอาจริงโอกาสแบบเป็นชิปเป็นอันเนี่ยบอลหมัดดูน่ากลัวกว่านะครับ
1: ใช่โอกาสจ่าแจ้งที่จะได้ประตูนะครับครั้งที่2ติดต่อกันนะครับที่บอลหมัดเกือบได้ลูกที่2แต่ว่าจังหวะยิงของจัสตินไคเวิร์ตคือบอลมาติดเท้าด้วยนะครับพยายามที่จะยิงแต่ว่าบดเกินไปโดนาลูม่าปัดทิ้งออกมาแล้วตัว3ไม่มีครับบอลหมัดเกือบ 2-0 แล้ว
0: โอ้โหนี่ก็ 2-0 นี่
1: ก็งานเข้านะครับมาริสก้าครับงานเข้าที่เล้าเรือใบสีฟ้าเลยครับ
0: คือพยายามจะเน้นเข้ามุมนะครับจังหวะยิงด้วยขวาของทางจัสตินไคเวิร์ตรายานให้สวยมากนะครับ
1: โอ้รายานจ่ายเป็นช่องมาเลยครับแต่งตัวก่อนคือจังหวะที่แต่งแล้วพยานจะเอียงยิงด้วยขวาลูกบอลมันใกล้ตัวครับยิงเรียบไปที่เสาไกลแล้วนะยิงตามตำราแล้วนะครับไปที่เสาไกลแล้ว
0: เล่มไหนฮะ
1: เล่มประมาณตำราพิชัยยุทธนะครับผมบัค4ประทัดที่5
0: สุดยอด
1: ครับ
0: โอ้แต่ว่าทางด้านของแล้วก็ลูอิสก็ขบเข้าไปด้านในก็เลยทำให้ทางจัสตินไคเวิร์ตก็ว่างนะแล้วมีโอกาสได้ยิงแต่ว่าก็ยังติดเซฟของดอนูมาโอ้เกมรับซิตี้ต้องพยายามปรับหน่อยเลยครับเวลาโดนบุกเข้ามาก็เปิดโอกาสให้บอลหมัดได้จบอยู่หลายครั้งละโฮเดนเซเมนโยโยกอยู่ในกรอบไปโดนเซเมนโยคลึงหนีไปแต่ซ้อนกันดีครับสุดท้ายติดเจมส์ฮิลคือโอกาสในการพาบอลขึ้นมากดดันน่ะซิตี้ทำได้มากกว่าแต่ว่าโอกาสในการจบเนี่ยเป็นบอลหมัดที่มีมากกว่านะครับ
1: เข้าลำบากครับแมนซิตี้เมื่อกี้เนี่ยคือเซเมนโยนะครับแกไม่ปั่นนะแกจะออกด้านนอกครับจะไปถึงสุดหลังโดนดัก2ก็เรียบร้อยครับโดนซ้อน2นะถ้าซ้อน3นะจุน
0: ตำรวจจับดิครับ
1: เยี่ยมเชียบแฟนพอวิลล่ากัดนิ้วนะตอนนี้ฮะตามหลังอุนซีไม่น่าเชื่อนะวิลล่าครึ่งแรกยังไม่จบตามหลังไปแล้ว0-4นี่แชมป์ยูโรป้าลีกนะ
0: ต้องปรับต้องจูนหน่อยครับอูไนบูซานอฟขวามาครับโฟเดนเอเลียตแอนเดอร์สันเปิดเข้าไปจังหวะนี้ก็โดนสกัดมาเก็บได้เกฮีเบิร์นออกซ้ายครับเซเมนโยเซเมนโยเจอ2อีกแล้วต้องย้อนกลับมาเกฮีตักมาเสาไกลจะให้โฟเดนก็โดนทูแฟร์มุ่งเคลียร์ทิ้งออกหลังไปก่อน
1: วันนี้ตามประกบดีมากครับอาเดียงทูแฟร์พยานิยาหย่อนไปที่เสา2ครับทูแฟร์มุ่งสมัดทิ้งออกหลังไปครับแล้วโฟเดนก็เล่นยากแล้วตัวเล็กแต่ว่าเพื่อนเนี่ยเปิดโด่งมาให้ครับมาเกฮี
0: ที่ดูโอกาสสัมผัสบอลในกรอบเขตโทษของคู่แข่งนี่ซิตี้16บอลหมัด4นะแต่โอกาสที่กลายเป็นบอลหมัดดูจ่าแจ้งกว่าแต่ส่วนหนึ่งคือมันก็มีการยิงไกลด้วยนะครับแล้วทางฮาแลนด์พยายามจะยิงแต่ก็โดนเจมส์ชิวประกบติดยิงไม่ถนัดสุดท้ายบอลก็หลุดออกหลังไป
1: ก็ประกอบดีนะครับกองหลังของบอลหมัดเจมส์ฮิลหมายเลข5ก็ตามประกบที่ตามตลอดนะฮะนี่พยายามที่จะจับบอลและยิงครับเออร์ลิงฮาแลนด์ยิงไม่ถนัดครับเพราะว่าเจมส์ฮิลก็เหมือนเอามือเนี่ยไปรั้งบริเวณเอวเอาไว้ยิงลูกนี้ก็หลุดเสาออกไปครับน่าเซ็งเลยครับหน้าที่สุดท้ายของครึ่งแรกครับภาพก็ฉายไปที่เอนโซมาริสก้าชี้มุมชี้ไม้บอกว่าเอาหน่อยเว้ยเอาหน่อยเว้ยครับพี่เพิ่งมาน้อง
0: ก็ต้องดูครับไม่มีเป๊ปแล้วซิตี้จะกลับมายืนในจุดที่เป๊ปเคยสร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมอีกเมื่อไหร่นะครับแต่ตรงนี้นี่ถือว่าออกสตาร์ทไม่ค่อยดีครับเอนโซมาเลสกา
1: เอาชิงวางการเอาเจ็บฮะเอาจะมีเหลืองกันนะฮะเอาจะมีเหลืองกันแล้วยังไงโกดิโอ ไปทำอะไรเกมตัวนี้นะครับผู้ตัดสินเนี่ย
0: ดูว่าใครล่วงอยู่ครับมีนักเตะบอลหมัดล่วงอยู่นะครับแต่เพื่อนมาบังลายานยืนอยู่เท่าที่ดูอาจจะเป็นเอวานิซอนนะครับ
1: ลายานอยู่ตรงนี้น่าจะเป็นเอวานิซอน
0: อ
1: ่ะจังหวะที่ฮาแล้วนะชิงจังหวะกับซิวาก่อนแล้วบอลจังหวะสองปั๊บบอลกันนิโก้ออเรลี่ออกไปลากขาเตะใส่ทางลุยส์คุกแล้วโอ้เอวานิซอนไปเข้าหนักโอ้ไปชนกับยอสโกโคดิโอน
0: แล้วก็
1: อ๋อเอวานิซอนไปปะทะใส
0: ่เกฮี
1: มาเกฮีก่อนแล้วโคดิโอนก็เลยใช้มือไปผลักใส่เหมือนกระแทกใส่อ่ะ
0: เอาท่อนแขนไปกระแทกใส่ไหล่แต่ว่าเอวานิซอนเนี่ยเอามือไปจับตรงหน้าแหมขึ้นมาละ
1: ไม่มีไหล่นะ
0: โดนเหลืองไปด้วยนะครับเอวานิซอน
1: โดนเหลืองโคดิโอนเดินไหมอ่ะไม่โดน
0: โคดิโอนเหมือนจะไม่โดนนะครับ
1: เขาเวลาแค่ได้ทีเดียวทดไม่เยอะฮะเกมในครึ่งแรก
0: ตวัดขึ้นหน้ามาครับซิตี้ทางขวาลุยส์เปิดเข้าไปในกรอบเขตโทษตรงกลางก็โดนมงสกัดทิ้งเข้ามาอีกซิตี้ยังเก็บบอลได้ครับลูเบนดิอาสยกเข้าไปในกรอบเขตโทษก็แรงครับเข้ามือเปโตวิชรับสบาย
1: โอ้ดันขึ้นมาสูงครับลูเบนดิอาสพยานิยาจ่ายขึ้นหน้าแรงกันไปครับไปเข้ามือของเปโตวิชรับสบายแล้ววางยาวขึ้นหน้ามาทดเวลามาแล้วเกิน1นาทีแล้วนะ
0: ครับแต่ว่ามันก็มีจังหวะความวุ่นวายเมื่อสักครู่นี้นะครับที่วานิซอนโดนใบเหลืองไปก็ทดเพิ่มมาหน่อยครับผู้ตัดสินจะเลจิเลตสายมาครับเซเมนโยจะให้เข้าด้านในก็โดนสกัดไว้ได้เอาบอลยังอยู่ที่กวาดิโอเปิดโดมๆเสากันนะมงตั้งย้อนกลับมาตรงกลางของทาฮาเลตไม่ได้จบเอามีตัวผู้เล่นซิตี้ล้มลงไปครับโอเรลี่แต่ผู้สินไม่ได้ว่าอะไรบอลหมัดยังพยายามบังอยู่แล้วตรงนี้ผู้สินน่าจะมีเช็คจังหวะเหตุการณ์ในกรอบเขตโทษครับ
1: ลิโก้ลูอิสบอกว่าโดนอเล็กซ์สกอตนะโดนไหมโดนอะไรก็กระแทกธรรมดา
0: ดูไม่มีอะไรครับ
1: อเล็กซ์สกอตก็บังธรรมดาแล้วลุยส์คุกเหมือนเข้ามาจากข้างหลังครับก็จบครึ่งแรกครับเป็นบอลมาที่บุกมานำแมนซิตี้อยู่ที่1ประตูต่อ0นะครับประตูสุดสวยของมาคัสทาวเนียครับนาที26เอาละสิแมนซิตี้ฮะงานเข้านะครับจบครึ่งแรกโอ้โหก็สถิติในเกมนี้นะครับครองบอลได้มากกว่านะแมนซิตี้ 68%
0: ครับ
1: บอลหมัด32โอกาสยิง6นะครับตรงกรอบ2บอลหมัดโอกาสยิง4ตรงกรอบมากกว่า3ครั้งค่า XG นะค่าการประตูใน 0.49 นะแมนซิตี
0: ้ครับ
1: บอลหมัดมากกว่า 0.53 ส่วนวิลล่ากับไบรตันเป็นยังไง
0: จบครึ่งแรกครับเป็นทางไบรตันนำ 4-0 นะครับลินเดอเลิฟทำเข้าประตูตัวเองนาที8แม็กซิมเดอะไคเปอร์นาทีที่18แล้วก็แจ็คฮินชูวูดนาทีที่30กับ31โดยที่โชโกเมสนี่มาโดนไล่ออกจากสนามนาทีที่40ด้วยนะครับ
1: ครับ
0: สถานการณ์ย่ำแย่นะส่วนลีกเอิงจบครึ่งแรกอองเช่ตามหลังริว02เอเลดิวิซี่ของเนเธอร์แลนด์60นาทีผ่านนี่ PSV หนีโกรนิงเกน51นะครับโอ้ทางด้านของอีวานเปริซิชดาวลูกนี่ทำ2ลูกด้วยนะ
1: ครับ
0: ครับ
1: เอ็มแมสตี้ทำไมเขาขึ้น1-1อ่ะจุน
0: ก็นั่นไงผมยังงงเลยผิดสิครับถ้าเว็บไซต์ไม่ผิดตาเราก็บอดแล้วครับพี่
1: อ๋อเหรอ
0: ใช่ครับ
1: ก็ถามดูก็พี่เอ๊ะหนูว่าพี่ดูสกอร์ผิดหรือเปล่าจุนก็อยากกระแทกกระทันพี่สิพี่ก็เอ๊ะสกอร์ทางก็ขึ้นมา1-1ไงพี่ก็ถามดู
0: อ๋อโอเค
1: จุนก็อย่าว่าพี่สิ
0: ขออภัยขออภัย
1: ครับไม่ให้ภัยอ่ะประมาณโอ้พีซีตัวนี้นำโกลเด้นเกน 5-1 แล้วนะนาที61เรียบร้อย
0: ครับ
1: ครับโอ้ส่วนองเช่กับเรียวเนี่ยพักครึ่งแรกนะครับก็เรียวนำองเช่2-0นะครับโอเคประมาณนี้
0: ครับ
1: แจ็คกิลลิชมีชื่อสำรองไหมมีใช่ไหมจน
0: มีครับ
1: มีครับนะคิดว่าโชเซ่มอนิโยกลับมาคุมมาติดรอบนี้ เป็นยังไงฮะจูนมองว่าไง
0: ม่วงไม่ได้ดูแต่ว่าสุดท้ายก็เฉือนเอาชนะไปได้นะเจ้ากองหน้าตัวใหม่ครอสเอสปียิงได้ช่วงท้าย

0: เกม
1: ชวนถ่ายเกมอ่ะ
0: เออแต่ไม่ได้ดูเกมเมื่อวานอ่ะผมติดงานอยู
1: ่เหรอ
0: ครับผม
1: ครับ
0: อืม
1: ก็ไม่แน่ใจแล้วก็ต้องดูแต่ว่าบาร์ซ่าก็แข็งแกร่งกว่าพูดตรงอ่ะได้โรดี้ไปด้วยไง
0: แต่มาดริดก็เสริมโอเคนะได้ยาเดียวมันเด้มาได้แวโดซิลวามาเกมรับมีอย่างพวกโกนาเต้เข้ามาอะไรพวกเนี้ยมากูกูเลย่าก็ถือว่าเสริมดีเช่นกัน
1: ครับ
0: ก็น่าจะสู้กันสนุกแหละเพราะยังไงทางราชันชุดขาวก็ต้องการทวงบัลลังก์อ่ะนะ
1: สุดยอดเจ๋งและเรียนมัธยมเนี่ยไปถามจุนทำไมอ้าวเขาหยอกกัน
0: อ
1: ย่าดูดันมันจุนอีกแล้วอ่ะ
0: กิ๊กน่ารัก
1: น่ารักตลอดเลยอ่ะ
0: ครับผม
1: ถ้าพี่เอกฮิมจมน้ำจุนจะผายปอดแบบเมาส์ทูเมาส์หรือเปล่าครับ
0: กดน้ำซ้ำครับกลัวรอด
1: คุณโหดมากเลยอ่ะจิตใจคุณอมหิตโหดเหี้ยมเกินมนุษย์ธรรมดา
0: จริงๆไม่ต้องกดก็ได้นะ
1: เ
0: ขาสูงไม่ถึง
1: อ๋อขาอ้าว
0: ซึ่งสามไม่ได้สูง3เมตรนะ
1: ครับ
0: สูงเมตร70แต่ไม่ถึง
1: รอจมแล้วเหรออ้าวจนพี่เอกเองเอ๊พี่เจครับปล่อยมุกรัวเลยนะส่วนบิ๊กจุนหนักกว่าเจมอีกไม่กล้าขัดเลยเอา
0: เอาผมก็ต้องให้เกียรติผอ.หน่อย
1: มาผอ.อะไรไม่ใช่ผมเป็นพนักงานธรรมดาจุนเลย
0: อ๋อครับผม
1: เบงทำไมเวลาเจอกับหยองไม่เห็นนุ่งหนิงแบบนี้เลยครับ
0: เย็นชาเหรอ
1: เย็นชาเย็นชา
0: คุณเจ้าชายเย็นชา
1: ใช่เจ้าชายชาเย็นด้วยบางครั้งก็เป็นเจ้าชายชาดำเย็น
0: โอ้อย่ากินเยอะอย่ากินเยอะ
1: กินเยอะนะ
0: เดี๋ยวน้ำตาล
1: เยอะหวานเดี๋ยวตับขานะพี่จุนครับเราเนี่ยก็ไม่น่าอยู่ในสถานะไปล้อพี่ป๊อปว่าตัวเล็กได้นะครับเอา
0: ไอ้ป๊อปมันสูงกว่าผมนะจริงนะ
1: จริงเหรอ
0: จริงสูงกว่ามันสูงกว่า
1: อ๋อเหรอ
0: ครับผม
1: จุนยามาทะลึ่งกับเบงนะขนาดพี่ฟลุ๊กเจอเนี่ยเป็นไงยังต้องสูงฮกเขาบอกไปไง
0: เอาพี่เจอพี่ฟลุ๊กแล้วหรอ
1: ยังไม่เจอยังไม่เจอยังไม่เจอฮะ
0: ครับผม
1: ครับ
0: ไปเจอที่ไหนครับเนี่ย
1: เจอแถวเซ็นทรัล
0: เอ้าครับผมเอ๊เดี๋ยวจะมีไปเจอที่อื่นได้ไหมครับ
1: วันนี้ก็เจอนี่ไง
0: อ๋อ
1: เจอเขาเลยเป็นพิธีกรอยู
0: ่พี่กุยพี่เม้งนะ
1: กับพี่เม้งสามเฮียวนะครับเป็นพิธีกรพิธีกรหลังจะเป็นคุณฟลุ๊กใช่ไหม
0: อ่ะใช่ครับเป็นตัวดำเนินรายการแล้วก็ให้พี่กุยกับพี่เม้งวิเคราะห
1: ์ขอวิแคะนะ
0: ครับผม
1: ครับผมโอ้ส่งเข้ามาเยอะนะ
0: ครับ
1: นะครับทางวายทีก็เข้ามานะสวัสดีทั้งสองนะครับสวัสดีเข้ามานะครับท็อฟฟี่ตั้งแต่เกิดนะครับพี
0: ่สุดยอด
1: สุดยอดนะจุดหล่อจังเขาบอกมา
0: ธรรมดา
1: ครับผม
0: โอ
1: ้ไม่
0: ไม่ถ่อมตัว
1: ไม่ถ่อมตัวเลยโอ้รับเฉยเลย
0: ลงตัวเองด้วย
1: โอ้
0: ครับผมนานๆมีคนจะชมที
1: วันนี้พี่หยองไม่มาเลยครับเขาถามมาม
0: าไหมฮะวันนี
1: ้หยองไม่น่ามานะ
0: เขาน่าจะเซ็นชื่อเยอะสุดในคลื่นแล้วไหม
1: น่าจะใช่นะงานเยอะช่วงนี้ครับจุนเนี่ยไม่ใช่หยองเนี่ยฮะเฉินเท่านานปะทะเต๋าถมทรายเลยครับเขาบอกมา
0: ครับผม
1: เขาคือใครฮะ
0: นั่นน่ะสิ
1: ไม่เอาฮาร์ดคูลเหรอครับพี่เจงฮะเอาฮาร์ดคูลใจเย็นไง
0: แล้วพี่ก็เล่นอันนี้ด้วย
1: ไม่ได้เล่นฮะเพราะเจงครับไม่เอาเสื้อมาประมูลช่วยน้ำท่วมอีกเลยครับพี
0: ่
1: ไม่มีแล้วสิเคยประมูลเคยเอาเสื้อมาประมูลน้ำท่วมไง
0: เอาหรอ
1: เออก็เสื้อลิเวอร์พูลมีลายเซ็นของ
0: โ
1: คชิลฟันไดแล้วก็โจโกเมส
0: โอ้ยสุดยอดแล้วตอนนี้ก็มีน้ำท่วมที่น่านนี่ใช่ไหม
1: ใช่ตอนนั้นน้ำท่วมละไอ้น้ำท่วมใหญ่ที่หาดใหญ่ไง
0: ครับผม
1: แล้วเราก็คุยแล้วก็ประมูลเสื
0: ้อ
1: นะครับก็ได้ 4,000 มั้ง
0: โอ้
1: ก็ไปช่วยทางสภากาชาดไทย
0: ครับ
1: พี่ก็หัก500อ่ะ
0: เอ้ยตอนนั้นพี่บอกว่าพี่หักไป 1,000 มั้ยหรอ
1: 1,000 ก็ใช่ใช่ไม่มี
0: จิตใจ
1: ผมเนี่ยบอกให้คนที่ซื้อเสื้อกับผมเนี่ย
0: ครับ
1: โอนเข้าสภากาชาดไทยเลย
0: เ
1: ข้าบัญชีของน้ำท่วมหาดใหญ่
0: ยอดเยี่ยม
1: แต่ว่าเสื้อผมไม่ค่อยได้ใส
0: ่
1: ก็เลยได้ลายเซ็นของฟันไดมาตอนเข้ามาตอนเจอลิเวอร์พูลอ่ะเจอแมนยูอ่ะที่แพ้แมนยูอ่ะ
0: อ๋อที่จัดแดงเดือดบ้านเราอ่ะ
1: มาเราอ่ะ
0: ครับผม
1: ผมได้ลายเซ็นเขามาแล้วก็ขายให้เขาไม่ค่อยได้ใส่ด้วยเลยเราบริจาคดีกว่
0: า
1: พี่ก็ได้บุญไป
0: ยอดเยี่ยมยอดเยี่ยม
1: สร้างภาพกันไป
0: ครับผม
1: ยอดเยี่ยมคืออะไรฮะ
0: ก็ยอดเยี่ยมไงช่วยเหลือคน
1: อ๋อช่วยเหลือคนจุนเคยมีความคิดแบบนี้ไหมเคยอยากช่วยเหลือคนบ้างไหม
0: มีผม
1: หรือว่าอยากใช้ชีวิตให้หายใจไปวันๆ
0: ผมทำบุญเรื่อยๆแต่ทำบาปมากกว่า
1: ทำชั่วมากันเถอะ
0: ใช่ใช่
1: ครับผมชีวิตเกิดมาไม่เคยทำดีกับใครเข้ามาม
0: ีบ้างมีบ้างครับผมแต่น้อยเท่านั้นเองครับผม
1: วันนี้พอเจ๋งกับบิ๊กจุนภาคฟัง ฟังอ๋อพอเจ๋งกับบิ๊กจุนดีกว่านะครับประมาณนี้
0: ขอบคุณแก๊ป
1: ถ้าแบบนี้อาร์เซนอลยิ้มเลยครับยิ้มไหมถ้าแมตช์เล่นแบบนี
0: ้ฟอร์มแบบนี้ก็ผมยิ้มเลยอ่ะแฟนบอลอาร์เซนอลรวมถึงมิเกลอาร์เตต้านะ
1: ใช่บอกว่าขอภาษาดาวดามักหน่อยครับเขาบอกมา
0: ต้องพูดยังไงภาษาดาวดามักโอ้ติดการ์ตูนซะด้วย
1: โอ้ติดการ์ตูนนะอุ้ยเจ๋งจุนเขาบอกมาครับเรือไปซิตี้ไม่มีแป๊บไปไปไปไปเลยนะเขาบอกมาไหวไหม
0: ดูแล้วเหนื่อยอ่ะเดี๋ยวดูจากทรงตรงเนี้ยแล้วเกมรับมันก็ยังดูล่วงง่ายแล้วก็เวลาบอลหมัดมาทีเนี่ยโอ้โหคือไม่ต้องเซตบอลเยอะบอลหมัดอ่ะบางทีแบบเห็นการยืนตำแหน่งของผู้เล่นซิตี้ในเกมรับมันก็ยังดูแบบไม่ค่อยเข้าใจกันด้วยนะ
1: ครับ
0: อืม
1: ชอบคู่นี้ครับถ้าบอนโนหรือทรูมาชวนอย่าประเดี๋ยวนะครับพี่นี่พวกเรารัก99
0: ครับผม
1: ใช่ไหมให้จุดแต่มันยิ้มอ่ะ
0: ก็รักไงครับรัก
1: อ๋อ
0: ร
1: ักอ่
0: ะแต่บางทีเราอาจจะไม่ได้แสดงออก
1: ครับผม
0: ครับผม
1: รักอยู่ข้างใน
0: แต่เราไปแสดงออกที่อื่นเท่านั้นเอง
1: บอททอมอินไมฮาร์ท
0: ครับผมอยู่ที่ขั้นเหนื่อยรักของเราอยู่ที่ขั้นเหนื่อย
1: พี่จุนถามมาแฮปไหมฮะ
0: แฮปสิ
1: แฮปนะแฮป
0: ครับผมแม่รถผมเติมใช้ตังเติมน้ำมันนะฮะ
1: คุณมาจากปากเอปากน้ำเท่าไหร
0: ่
1: ปากน้ำเท่าไหร่กี่กิโล
0: โอ้ถ้ามานี่ผมว่าน่าจะ
1: 200ไปกับ200ไหมน้ำมันได้ไหม200
0: เอ้ยแต่รถผมอาจจะประหยัดน้ำมันหน่อยไม่ถึง
1: อ๋อ
0: เออก็200ประมาณ200อ่ะผมว่าโดยประมาณ
1: รถคุณยังประหยัดน้ำมันอย่างรถบูโรทั้งขนาด
0: นั้นอันนี้มันเป็นตัวประหยัดน้ำมัน
1: อ๋อเหรอ
0: เขาไล่แล้วบอกพักได้แล้วพี
1: ่ลา
0: คุยอะไรเยอะแยะ
1: พักสักครู่ลาไหม
0: ครับผม
2: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถธนากุลสุริยะสั่งเฝ้าระวังลุ่มน้ำสายหลักจับตาน้ำยมตอนล่างและป่าสักน้ำเพิ่มสูงขึ้นนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยหลังได้รับการรายงานจากศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานว่ายังต้องเฝ้าระวังปริมาณน้ำลุ่มน้ำยมลุ่มน้ำน่านและลุ่มน้ำป่าสักอย่างต่อเนื่องหลังพบมีฝนสะสมหลายพื้นที่ขณะที่ภาพรวมระดับน้ำแม่น้ำสายหลักยังต่ำกว่าตลิ่งสำหรับแม่น้ำยมสถานีวาย36อำเภอปงจังหวัดพะเยาระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่ง1เมตร66เซนติเมตรวาย20อำเภอ2จังหวัดแพร่ระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่ง6เมตร29เซนติเมตรสถานีวาย 1C อำเภอเมืองจังหวัดแพร่ต่ำกว่าตลิ่ง5เมตร48เซนติเมตรกรมชลประทานบริหารจัดการน้ำผ่านประตูระบายน้ำบ้านหาดสะพานจันทร์และแบ่งน้ำผ่านประตูระบายน้ำคลอง6ปานส่วนแม่น้ำน่านอย่างเช่นที่สถานี N1 อำเภอเมืองน่านต่ำกว่าตลิ่ง3เมตร62เซนติเมตรสถานี N13A อำเภอเวียงสาจังหวัดน่านต่ำกว่าตลิ่ง2เมตร28เซนติเมตรมวลน้ำผ่านจุดสูงสุดไปแล้วทำให้สถานการณ์บริเวณเมืองน่านและอำเภอเวียงสาคลี่คลายลงเข้าสู่ภาวะปกติในเร็ววันขณะที่แม่น้ำป่าสักบริเวณจังหวัดเพชรบูรณ์ด้านเหนือของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์สถานการณ์น้ำในเกณฑ์เฝ้าระวังโดยที่สถานี S33 อำเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ต่ำกว่าตลิ่ง5เมตร20เซนติเมตรสถานี S3 อำเภอหล่มเก่าต่ำกว่าตลิ่ง1เมตร61เซนติเมตรสถานี S4B อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ต่ำกว่าตลิ่ง1เมตร31เซนติเมตรและสถานี S42 อำเภอวิเชียรบุรีต่ำกว่าตลิ่ง3เมตร12เซนติเมตรมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจึงได้สั่งการให้กรมชลประทานเฝ้าระวังพื้นที่ที่มีฝนตกหนักและฝนสะสมรวมถึงติดตามปริมาณน้ำในลำน้ำสายหลักอย่างต่อเนื่องเพื่อประเมินสถานการณ์และบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์เตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงอย่างทันท่วงทีสุชาติสั่งกรมป่าไม้ลุยปฏิรูปพื้นที่สูงหลังพบเขาหัวโล้นต้นน้ำปัวย้ำทำกินได้แต่ต้องรักษาป่าด้วยนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยว่าได้รับการรายงานจากนายอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชภายหลังขึ้นเฮลิคอปเตอร์สำรวจพื้นที่ต้นน้ำอำเภอปัวจังหวัดน่านซึ่งได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักดินสไลด์และถนนถูกตัดขาดจนประชาชนหลายหมู่บ้านได้รับความเดือดร้อนและต้องใช้เฮลิคอปเตอร์ลำเลียงเสบียงเข้าไปช่วยเหลือจากการรายงานพบว่าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติซึ่งเป็นพื้นที่ ที่ทำกินเดิมของประชาชนยังพบแปลงเกษตรบนพื้นที่สูงและลาดชันโดยบางจุดมีลักษณะเป็นเขาหัวโล้นและมีการปลูกข้าวโพดขึ้นเกือบถึงยอดเขาขณะที่พื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ต้นน้ำมีความลาดชันสูงจึงมีความเสี่ยงต่อการชะล้างพังทลายของดินและการไหลบ่าของน้ำเมื่อเกิดฝนตกหนักพร้อมสั่งการให้กรมป่าไม้เร่งลงพื้นที่ทำความเข้าใจกับประชาชน

0: อินพื้นที่ใดควรฟื้นฟูเป็นป่าและพื้นที่ใดสามารถทำการเกษตรรูปแบบที่เหมาะสมได้พร้อมกำชับกรมป่าไม้เร่งสำรวจจัดทำข้อมูลพื้นที่สูงอย่างเป็นระบบรวมถึงสร้างความเข้าใจกับประชาชนให้ความสำคัญกับการปลูกไม้ยืนต้นลดพืชเชิงเดี่ยวและการปลูกพืชเศรษฐกิจที่สามารถอยู่ร่วมกันกับไม้ยืนต้นเช่นกาแฟโกโก้อะโวคาโดและไม้ผลต่างๆเพื่อสร้างรายได้ควบคู่กับการปลูกป่ายืนต้นรักษาพื้นที่ป่าต้นน้ำและสิ่งที่ต้องทำคือคนอยู่ได้ชุมชนอยู่ได้และธรรมชาติอยู่รอดซึ่งจากการสำรวจพื้นที่ต้นน้ำปัวพบว่าในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยภูคาไม่พบการบุกรุกพื้นที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญประธานาธิบดีอิหร่านยอมรับประเทศกำลังเผชิญสงครามเต็มรูปแบบทางด้านเศรษฐกิจทหารและความมั่นคงประธานาธิบดีมาซูดเปเชสเคียนแห่งอิหร่านแถลงผ่านการถ่ายทอดสดผ่านสถานีโทรทัศน์ของรัฐเนื่องในโอกาสเริ่มต้นสัปดาห์รัฐบาลยอมรับอย่างตรงไปตรงมาว่าอิหร่านกำลังอยู่ในสงครามเต็มรูปแบบทั้งมิติเศรษฐกิจทางทหารและความมั่นคงพร้อมแสดงความเสียใจและละอายใจต่อประชาชนที่ต้องเผชิญกับวิกฤตค่าครองชีพและปัญหาทางเศรษฐกิจที่รุนแรงเขาระบุว่าสหรัฐเคยประเมินไว้ว่าแรงกดดันและการโจมตีจะทำให้ระบบของอิหร่านพังทลายจนกลายเป็นเหมือนประเทศเวเนซุเอลาแต่ท้ายที่สุดเหตุการณ์นี้ไม่ได้เกิดขึ้นและอิหร่านสามารถแสดงความสามัคคีจนทำให้โลกต้องประหลาดใจพร้อมกล่าวถึงการขู่คว่ำบาตรทางเศรษฐกิจครั้งรุนแรงที่สุดจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐยืนยันว่าคณะรัฐบาลจะทำงานอย่างสุดความสามารถเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความแตกแยกภายในประเทศและจะยืนหยัดรับมือกับสงครามที่ไม่เท่าเทียมนี้ต่อไปทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาธนธนากุลรายงานค่ะ
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: Soccer Live Reportอยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
3: เอาละครับกลับมาติดตามกันต่อครึ่งหลังเพิ่งออกสตาร์ทมา
4: ต้องให้พี่เข้าสิ
3: อ๋อก็ตอนแรกพี่เหมือนจะให้น้องเข้าไง
4: หักหน้าพี่รามหักหน้าพี่ต้องเข้าก
3: ลับมาครึ่งหลังยังไม่มีการเปลี่ยนตัวนะครับ
5: ครับ
3: เท่าที่ดูซิตี้กับบอนมัดก็เป็นบอนมัดที่ออกนำอยู่1ประตูต่อ0นะครับประตูจากทางมาร์คัสเทเวเนียนะครับในครึ่งแรกนาทีที่26
5: ก็ซิตี้ในครึ่งหลังนะครับบุกจากขวาไปซ้ายเด้อ
3: โอ้ยครับผม
5: เปิดฉากมาก็ลุยเข้าใส่เลยครับเมื่อกี้เนี่ยผู้ตัดสินเอาบอลมาตั้งให้ทางฮาแลนด์ฮาแลนด์บอกจะเล่นแล้วฮะเล่นแล้วต้องการเล่นคืนนะเปิดฉากมาก็บุกเข้าใส่ครับแมนซี่ลุยมาทางฝั่งขวาให้มาเอเดอร์สันหยอดเข้ามาตรงกลับไม่ถึงไอริงฮาแลนด์คือถ้าหยอดเข้าไปมันก็ระบาดแล้วเพราะว่าดูเซนเตอร์แบ็กของบอลมาตัวใหญ่ทั้งนั้นอ่ะ
3: ส่วนไบรตันกับวิลล่าก็ออกสตาร์ทครึ่งหลังมานะครับย้ำอีกครั้งว่าเกมนั้นนี่ไบรตันก็นำอยู่ 4-0 โดยที่วิลล่าเหลือ10คนด้วยนะครับพี่เจ๋งมองว่าจะพลิกสถานการณ์ได้ไหม
5: โอ้โหดูนะซิตี้ลำบากนะลำบากมากดูจังหวะเข้าทำมันยุ่งขัดขันเกินอ่ะเด็กครึ่งหลังเนี่ยเหมือนเอาเกย์ฮีลงมาเล่นกองหลังมาเดี๋ยวหรือเปล่าจนดูซิเหมือนจะถอยลงมาเล่นกองหลังเหมือนเดิมนะ
3: ใช่
5: แล้วใครเอา
3: เกฮีมาเล่นคู่กับทาง
5: ยู
3: เบนดิอาส
5: ใช่ไหม
3: แล้วก็ทางขวาใช้กุสนอฟไปเล่นนะครับส่วนเดฟเฟโพคาวตอนนี้นะครับที่จบไปแล้ว2คู่ก่อนเทอร์เฟิร์สนี่แพ้โบคุม 1-2 นะครับแล้วก็มียัตโลชนะไฮเดนฮาม 5-2 ขณะที่เตะกันอยู่ตอนนี้มันก็ตามหลังมักเดบวก 0-2 นะครับบาวชวายเสมอกับอุนเบอร์ลิน 1-1 เจน่ากับดามสตัดเสมอกัน 1-1 คายชอฟตามหลังไมล์04ช็อตไมล์ตามหลังกลัดบัก02

0: แล้วก็ทางเวสฟาเลียนี่ตามหลังทีโนโมเดสเดน0ต่อ5นะครับ
1: ครับ
0: ซิตี้เปลี่ยนจากซ้ายไปขวาสุดครับจะให้ทางลิโกลูอิสก็เปิดไม่แม่นเลยครับอันนี้ชูแฟร์ก็ปล่อยเป็นบอลทุ่มเลย
1: เดี๋ยวที่มาเลสกานะครับล้วงกระเป๋าทำหน้าเครียดเลยครับอย่างน้อยประตูต้องมาก่อนนะในช่วงครึ่งแรกโดนบอลหมัดมานำก่อน1ต่อ0เกฮีก็ยังยืนกลางเหมือนเดิมไหมหรือว่ายังไงฮะ
0: คือถ้าเป็นฝ่ายที่กำลังได้ครองบอลลุยขึ้นไปนี่เกฮีเหมือนจะกลับไปยืนเป็นมิดฟิลด์นะถ้าอย่างนี้ลิโกลูอิสหมวนหนีมาสวยครับจังหวะพลิกหนีมาริมเส้นด้านขวาแต่ก็โดนจิ้มสกัดทิ้งออกข้างไปโดยเอเล็กซ์สกอตครับโอ้วันนี้นี่ก็ดักบอลสวยๆได้หลายจังหวะนะครับเอเล็กซ์สกอตก็เป็นหนึ่งในมิดฟิลด์เนื้อหอมอีกคนนึงเลยนะครับของทางบอลหมัดครับ
1: และดีนะหมายเลข8ของบอลหมัด
0: ยอสโกกอริโอครับตากขึ้นหน้ามาทางซ้ายเซเมนโยโอ้โหชิดหลังเลยครับอดัมสมิธไม่ยอมให้พลิกครับเอาบอลลงได้ก็จริงแต่ว่าต้องย้อนกลับไปที่ยอสโกกอริโอครับบอลของเซเมนโยกุสานอฟออกขวามาโฟเดนโฟเดนให้กับลูอิสกลับมาที่โฟเดนโฟเดนพาบอลหนีมาให้ออกซ้ายก็เปิดไม่ดีอีกครับโอ้ทั้งแรงแล้วก็ไม่ตรงกับเพื่อนครับลูกออกหลังไปเลย
1: โฟเดนเนี่ยคือจะลากตัดในเข้ามานะครับเลี้ยงจากฝั่งขวามาฝั่งซ้ายก็เข้ามาตรงกลางโดนบีบซองครับแล้วจังหวะจ่ายก็เลยแรงเกินไปจะออกซ้ายครับบอลแรงเกินไปนะครับพาก็ตัดไปที่สำรองนะครับของแมนซิตี้มีแจ็คกีดิชนะครับมีลายาแชคีมินิโก้มีใครหลายคนอะสำรองอะนะครับลายาเอ็ดนูรี่ใช่ไหมมาดูสนูเนสอะไรพวกนี้นะสำรองนะครับบอลอยู่ข้างสนามแต่ซิตี้ยังไม่เปลี่ยนครับผ่านมา5นาทีแรกของครึ่งหลังยังตามหลังอยู่ที่ศูนย์หนึ่งโอ้ฮาแลนด์ต้องมารับบอลต่ำครับ
0: เกฮีครับออกซ้ายมาเซเมนโยพยายามจะกระชากเข้าไปในกรอบเขตโทษแต่ว่าดัมสมิธมาขวางไว้ได้ทันแล้วสุดท้ายยังได้เป็นเตะมุมสำหรับทางซิตี้ครับทางด้านซ้าย
1: แบ็คขวากับตันนะฮะของบอลหมัดก็ไม่ยอมรู้งานกันดีครับเพราะว่าเคยร่วมงานด้วยกันกับบอลหมัดก่อนที่เซเมนโยนะครับจะย้ายมาอยู่กับแมนซิตี้แต่บอลสุดท้ายได้โดนอดัมสมิธนะครับออกหลังไปเตะมุมครับฝั่งซ้ายเอลิสเอเดอร์สันใส่หมายเลข5ครับจะเปิดเข้าไปยกมือ2มือนะครับน่าจะเล่นเสา2ละดูทรงอะ
0: เปิดดงโดมาเสาไกลมงเอ้าโอ้โหขึ้นคนเดียวแล้วครับเกฮีแต่ว่ามันโดนมงจังหวะที่มันบางไปหน่อยครับบอลเลยหลุดออกหลังไปครับหลุดเสาไกล
1: โอ้โหตัวประกบของบอลแบบหายไปไหนฮะจังหวะที่จ่ายไปที่บริเวณเสา2โอ้โหจอจอครับมาเกฮีบอกว่าลอยตัวเนี่ยมาคนเดียวครับแต่ว่าจังหวะมองไม่มีใครประกบด้วยมงจอจอโอ้โหหลุดเสาไปไกลเลยฮะ
0: โอ้โหมันโดนเหลี่ยมบางครับหนีตัวประกบมาได้แล้วคือไม่มีใครมาประกบด้วยซ้ำเพราะสุดท้ายเนี่ยลูนสกูถอยไปประกบทางด้านของยอสโกกวาดิโอก็เลยทำให้เกฮีโล่งๆเลยครับโอ้โหแต่ว่ามันโดนเฉือนๆครับจังหวะมง
1: มันโดนบางไปนะแล้วมันไม่มีใครประกบด้วยโอ้โหมาเกฮีไม่เข้าแล้วดูเซเมนโยพยายามจะออกขวาออกด้านซ้ายไม่ไหวโดนดัก2ต้องขลังมาก่อนเอาเล่งมาอ้าวจังหวะนี้จะจ่ายเร็วครับกัวดิโอจะจ่ายให้เซเมนโยเซเมนโยไม่พร้อมเล่นนะครับบอลหลุดหลังไปพลาดแต่ที่มาร์เกฮีครับจังหวะที่เปิดเตะมุมมาของเอเลียตเอเดอร์สันโอ้โหขึ้นคนเดียวจริงนะไม่มีใครประกอบด้วยแล้วผู้เล่นของบอลหมัดบอกเอาตัวประกอบหายไปไหนฮะดูสิ
0: คืออย่างน้อยมันต้องตรงกรอบซึ่งถ้าตรงกรอบโอกาสมันเป็นประตูสูงมากเพราะว่าจอร์เจปาโตวิชไม่ได้อยู่ในตำแหน่งที่จะเซฟด้วยนะครับโอ้โหมงโดนบางหลุดออกหลังไปแบบเหลือเชื่อครับเกฮี
1: โอ้โห
0: คือโอ้โหไม่รู้ว่า
1: เปโตวิชประตูของบอลหมัดยิงงงเอาเฮ้ยมงไม่เข้าเหรอเนี่ย
0: โอ้นี่โอกาสจ่อกับเออร์ลิงฮาแลนด์ในครึ่งแรกอีกนะ
1: มันจ่อจริงอะระยะไม่ถึง5หลาด้วย
0: แล้วขึ้นคนเดียวแบบโล่งๆมากๆนะครับโอ้โหมงโดนบานเฉยแต่มุมทางขวาซิตี้เล่นสั้นครับโฟเดนคราวนี้โยนไปเสาไกลมงจังหวะนี้ของลูเบนิอาสก็โดนเคลียร์มาอีก
1: ตอนนี้พยายามจะใช้บอลเดินทางไปให้เร็วนะครับเข้าไปในกรอบเขตโทษของบอลหมัดครับผู้เล่นของแมนซิตี้ ถ้าได้บอลก็ไม่ลากไม่เข้าไปแล้วนะพยายามที่จะจ่ายเร็วนะครับเปิดโดเข้าไปข้างในอย่างลุยต่อครับแมสตี้บอลมาดก็รอโต้ครับถอยลงมาตั้งรับแล้วทิ้งเอเมริซอนนะกับมาคัสทาวเนียไว้อยู่เอาไว้ข้างหน้าครับแมสตี้โดนไล่มาครับดิอาสต้องคืนกลับไปที่ดอนนารุม่า
0: โอ้จริงก็มีโอกาสที่จะได้ประตูอย่างน้อยๆโอกาสทองนี่2ครั้งจะแต่ไม่ได้ครับซิตี้สกอร์ยังตามหลังอยู่ระยานจิ้มมาจังหวะนี้จะทำชิ่งกับเล็กสกอตไม่ได้ครับซิตี้ตัดบอลกลับมาครับโอไลลี่ให้ขึ้นหน้ามาเออร์ลิงฮาแลนด์ดึงจังหวะรอเพื่อนเติมครับกลับมาที่โอไลลี่ฝากออกซ้ายมาเซเมนโยของตัวเซเมนโยตัดเข้าด้านในยังไม่มีเหลี่ยมยิงเซเมนโยจะออกด้านนอกก็โดนขวางโดยสมิธและกลายเป็นเสียฟาวให้สมิธไปแทนครับเซเมนโย
1: แหมวันนี้ด่วนกันทั้งเกมครับเซเมนโยฝั่งซ้ายนะครับตัวรุกของแมนซิตี้ส่วนอันดาซิฟเนี่ยแบ็คขวานะครับกับทีมของบอลมาดก็เลยเจอกันในเกมพยายามที่จะออกด้านนอกก่อนนะแล้วสมิธบังครับบังแล้วเซเมนโยก็เลยเหมือนเลี้ยงไปหาเขาอันดาสมิธบังแล้วครับแล้วสุดท้ายครับเซเมนโยก็เลยไปทำฟาวเยี่ยมครับแหมแบ็คขวากับตันของบอลมาด
0: จริงนี้ก็ไปดึงตัวทางคุณลูซานเชสมาจากเซบีย่านะแต่ว่าวันนี้มีชื่อแค่สำรองนะครับคุณลูซานเชส
1: ส่วนอีกคู่นะครับไบรตันก็ยังนำวิลล่า4ต่อ0นะครับได้4ประตูตั้งแต่ครึ่งแรกวิลล่าเหลือ10คนจอโกเมสครับโดนใบแดงโดยตรงนะนาที40ครับ
0: ขณะที่ลาลิก้าสเปนเดี๋ยวมีคู่4ทุ่มนี่ไลน์อัพออกมาแล้วนะครับก็คู่น่าสนใจนะพี่เจ๋งนะ
1: ครับ
0: ตรามีแอตมาดริดกับบีเรอัลนะครับก็แอตมาดริดนี่ประตูยานโอบลักนะครับแบ็คขวามาร์คปูบิลซ้ายเป็นทางอเล็กซ์กิมาโดคู่เซ็นเตอร์เรนมองกับเดวิดฮันชโกนะครับตรงกลางมีโกเก้กับโรดริโกเมนโดซ่านะครับแล้วก็มีจูเลโนซิเมวเน่อีกคนหนึ่งเป็นทางมอร์เทนดูมันนะครับคู่กองหน้าเป็นอีคังอินกับอเดโมล่าลุกแมนนะ
1: ครับ
0: ส่วนทางฝั่งบีเล่านะครับประตูเป็นทางลุยส์จูเนียนะครับทางขวาซาริโกมูริโญ่ซ้ายเป็นโรเมโร่คู่เซนเตอร์เป็นทางฮวนฟอยนะครับกับเลโตเบก้าตรงกลางมีซาติโกเมซาย่าปาปเกนิโคลัสเปเป้แล้วก็โมเลโร่คู่กองหน้าเป็นมิคาตาเซ่กับอโยเซเปเลสนะครับ
1: สุดยอดจุดลาลิก้า
0: คุณก็เจ๋งลาลิก้าเก่าเลย
1: พอได้นะครับอเล็กซ์ไบน่าเจอทีมเก่า
0: โอ้ยครับผมแต่ว่าวันนี้เนี่ยในรายของทางฮูเลียนอัลวาเรสมีชื่อแค่สำรองนะ
1: ใช่ไหมก็ยังโดนโหอยู่ป่ะโดนแฟนบอลแอมริโหอยู่ป่ะตัวนี
0: ้โอ้โหก็อาจจะต้องมีบางส่วนนะ
1: ไปบาซ่าไงเอาโซเซตี้เปลี่ยนนะครับลิโก้ลูอิสโดนถอดออกครับแล้วส่งกองหลังลงไปนะครับมาดิอุสนูเนส
0: ก็แบ็คขวาแล้วครับช่วงหลังมาเล่นแบ็คขวาเป็นหลักอยู่แล้วนะครับทางด้านของมาดิอุสนูเนส
1: ก็เปลี่ยนแมนซี่เปลี่ยนครับมาดิอุสนูเนสลงไปเล่นแทนลูอิสครับ
0: ต้องหาจุดเปลี่ยนในเกมนี้ให้ได้ครับซิตี้โอกาสมีแต่ก็ยังตีเสมอไม่ได
1: ้ผ่านมา57นาทีครับยังเอาคืนไม่ได้ครับแมนซิตี
0: ้เอวานิซอนครับย้อนกลับมาที่ลูอิสคุกเจมส์ฮิลขอกับอเล็กซ์สกอตครับครึ่งหลัง2คู่ของพรีเมียร์ลีกนี่สกอร์ไม่เปลี่ยนนะครับใกล้เข้าสู่ช่วง1ชั่วโมงแรกของเกมลีกเอิงของเช่ก็ยังตามหลังลิเวอร์พูล02นะ
1: ได้ชื่อลิเวอร์พูลมาแล้วนะอลิโซเมเกอร์นี่ฟาวเสานะ
0: ครับ
1: โอ้วันนี้ใช้ชักเก้คู่ฝันได้จุด
0: โอ้ยชักเก้ก็ยิงอุ่นเครื่องมาแล้วเนี่ย
1: ฟอร์มดีกันนะวันนี้คู่สเตอร์ใช้ชาเก้นะแบ็คขวาฟริมปงไว้เหร
0: อ
1: แบ็คซ้ายเคอร์เคช
0: ครับ
1: ตรงกลางมีกาเฟนเบิร์ชได้หรือว่ากาเฟนแบดนี่แหละฮะคู่ใครคู่โซโบแนวรุกมีเวียบนะกักโปเอ็นกุมาฮาแล้วก็หน้าเป้าใช้อิซัก
0: ครับผมเจอทีมเก่านะอิซัก
1: ครับนี่เปอร์เซ็นต์มีไหม
0: ผมดูแป๊บนึง ขอไปที่ตัวนี้ก่อนโอ้ส่วนนูเนสลงมาได้เปิดจากริมกรอบเขตโทษด้านขวาไปเสาไกลเซมันโยจะกระโดดยิงด้วยซ้ายไม่โดนครับมอสุดท้ายก็คือถ้าโดนก็เฉือนแบบบางๆมากๆนะครับแล้วก็หลุดออกหลังไปอย่างน่าเสียดายครับโอกาสอีกครั้งหนึ่งของซิตี
1: ้เอาละดูบอลมัดจะลุยมาไม่ได้ไรฟาวครับมาร์กเกฮีไปตัดฟาวอีวานิซอนก็เป็นมาครับทาเวเนียฟรีคิกบอลมัดก็ไม่รีบครับค่อยๆเข้ามาเล่นฟรีคิกนะกรอบเขตโทษนะของแมนเชสเตอร์เล
0: ็กสกอตครับอยู่ที่บอล
1: ฮาเมดบอกว่าขอเสียงของป่าหน่อยครับฮาเมดบอกเจมใหญ่บอกจุนเอาหน่อยสิ
0: อย่าเลยอย่าเลยโอ้รุ่นใหญ่เลย
1: รุ่นใหญ่นะฮาเมดให้พี่เดินสะดวกเถอะเจ๋งไปพลาดคู่โทนน่าจะฮาขี้แตกนะครับเขาบอกมาครับ
0: เป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ไหม
1: ทุกอย่างเป็นไปได
0: ้
1: ครับผม Everything is impossible Everything is possible
0: ครับผม
1: พีระ9960นี่ได้พานะครับแมนซิตี้0บอลหมัด1นะจ๊ะซิตี้ยังตีเสมอไม่ได้โหพยาวนี่อย่าบีบสูงขึ้นมาครับผู้เล่นของแมนซิตี้บอลหมัดก็ถอยลงมาตั้งรับครับเล่นเนี่ยบอลอยู่หน้าบ้านตัวเองครับที่เปโตวิชวางยาวออกขวามาหม่งเช็ดมาดิอาสมงเตะทีก็ได้ครับดิอาสบอลชิงกันตรงกลางแล้วจังหวะนี้ซิตี้ได้ฟาวล์โอ้เอเดอร์สันโดนตัดฟาวล์ครับเจ็บเลยฮะเอเดอร์สัน
0: เพื่อนต้องเข้ามาดูอ้าวอ้าวอ้าว
1: มีเรื่องมีเรื่อง
0: กับใครจัสตินไควอร์ดหรือเปล่าทำท่าจะมีเรื่องกันต้องเข้ามาห้ามปามกันครับเจ็บเหมือนจะเป็นแถวเข่าขวานะครับเอเลียตแอนเดอร์สัน
1: จังหวะของเอเดอร์สัน
0: โอ้
1: ตัดบอลได้แล้วไปโอ้ลากขาไป
0: เ
1: ข่าไปชนกับมาคัสทาร์มิเนียนะซิตี้เคลียร์บอลเร็วครับ1ชั่วโมงผ่านนะครับยังเอาคืนไม่ได้ครับแมนซิตี้ตามหลังบอลมา 0-1
0: ตอนนี้ต้องมอง1แต้มก่อนแล้วครับ3แต้มอาจจะไม่ง่ายครับวันนี้
1: นี่เผอเอ้ยครึ่งหลังมา15นาทีโอกาสยิงไม่มีนะแมนซิตี้ในครึ่งหลัง
0: มีจังหวะนั่นไงเกฮี
1: เออเกฮีมงก็เป็นลูกนี่ไง
0: โอ้แล้วมง
1: ลูกเซตเพลย์ลูกโอเมนเพลย์ไม่มีเลย
0: ตะมงแบบไม่ตรงกรอบนะครับ
1: โอ้น
0: ี่ยังอู้อาจจะเล่นต่อไม่ไหวหรือเปล่าก็ยังถูๆอยู่แถวๆบริเวณเหนือหัวเข่านิดนึงครับจังหวะที่ปะทะเมื่อสักครู่นี
1: ้ของเอเดสันนะจังหวะไปข่าวประท่ากับมาคัสทาวเนีย
0: รายันชากีครับกำลังจะถูกส่งลงสนามมาโควาจิชก็เหมือนทำท่าว่าเดินอยู่แถวๆนั้นอาจจะถูกเปลี่ยนลงมาอีกคนด้วย
1: เปลี่ยน2 3ไหมเปลี่ยน2
0: 2คน
1: เปลี่ยน2โควาจิชกับรายันชากีจะถูกส่งลงมาครับเอเลียตเอเดสันไม่น่าไหวครับเพราะว่าเหมือนเข่าไปชนแล้วเข่ามาสถานนะเนาะชนกันแล้วมันน่าจะเจ็บอ่ะก็เลยถอดออกไปครับไม่น่าไม่น่าแต่เดินออกได้นะเดินก็ลดน้ำหนักได้นะครับเดินออกจากสนามได้ครับเอเลียตเอเดอร์สันน่าจะเป็นที่หัวเข่านะอีกคนคือนิโก้โอไลลี่โดนถอดออกไปครับเปลี่ยนซอนะครับแมนซิตี้มาเตโอโควาซิชและรายานแชคีจะถูกส่งลงมาก็สรุปแล้วเนี่ยเปลี่ยนสามแล้วนะก่อนหน้านี้นิโก้ลูอิสออกได้ส่งมาเตโอสโนเนสลงไปครับแมนซิตี้เปลี่ยนสามจ้าส่วนบอลหมัดยังไม่เปลี่ยนเลยครับ
0: ก็ต้องดูว่าการปรับหมากของทางเอ็นโซมาเลสกาครับจะทำให้ทีมกลับมาตีเสมอได้หรือเปล่า
1: เสียงผ้าคู่โทนน่าจะมีผ้าอยู่มีเสียงตุบตุบตับตับหรือเปล่าครับก็บอกมา
0: เสียงนักเตะปะทะกันในสนาม
1: ปะทะกันในสนามปุบปับปุบป
0: ับ ครับ
1: ผมเอ๊ะคุณเนี่ยHe's not tried to do anything special. He's just been himself, and I think he's done okay today. So, City, ตัดบอลได้นะครับบอลตรงกลางให้ฮาแลนด์ทางซ้ายนี่จ่ายพุ่งมาโอ้โหจะจ่ายให้เซมิโย่แต่ว่ายังติดครับยังติดอดัมสมิธแต่ที่ยังได้โฟเดนโดนรุมจินโต้สองคนไม่ไหวครับล้มลงไปผู้สินบอกเล่นต่อครับเล่นต่อเพลย์ออนเพลย์ออนโอ้เล็กสกอตนั้นดีมากนะหมายเลขแปดในของบอลหมัด
0: มีส่วนร่วมกับเกมเยอะมากแล้วดักบอลจังหวะสำคัญสำคัญได้แล้วก็เล่นค่อนข้างนิ่งนะครับจังหวะโดนบีบโดนกดดันก็กล้าที่จะคลองบอลพาบอลหนีเปิดขึ้นหน้ามาครับของทางบอลมาแต่ว่านูเนสถึงบอลก่อนครับแล้วก็ย้อนกลับไปให้กับดอนนารุมานิวคาสเซิลไลน์อัพที่ออกมาประตูก็ประตูคนใหม่นะครับลูคัสคอนิเชกออกสตาร์ทนะครับแบ็คขวาก็ตัวใหม่อย่างทางด้านของเดดิชนะครับเกมรับมีมาลิกจาวกับสเวนบอทมันซ้ายเป็นลุยส์ฮอร์ตรงกลางนี่ก็มีทางลุยส์ไมลี่นะครับมีทางชอนสเตอร์นี่ก็ตัวใหม่นะ
1: ครับ
0: แล้วก็ด้านข้ามีแอชลีย์บาร์นกับอันโทนีเอลังกานะครับคู่กองหน้าเป็นยวนวิซซ่ากับทางด้านของวิลเลมโอซูล่านะ
1: โอ้เปลี่ยนเยอะเหมือนกันนะแมนซิตี้เอ้ยไม่ใช่เอ้ยเนี่ยก็เ
0: ชื่อใช่ตัวใหม่อย่างเจ้าบัมบ้าอย่างตูเร่วันนี้สำรองนะครับก็ถ้าเป็นตัวที่เพิ่งเซ็นเข้ามาก็อย่างคอนิเชตเดดิชชอนสเตอร์พวกนี้ที่ออกสตาร์ทให้นิวคาสเซิล
1: เอาแต่ดูจุดนี้บอลหมัดครับมาทางฝั่งขวาดายานพยาดิ้นหนีไปถึงเส้นหลังแล้วเอาจะสับหลอกบอลออกหลังไปเลย
0: โอ้
1: จะเป็นคนลุ้นช่อง
0: คือโดนครับกดดันจากยอสโกกวาดิโอมันด้วยนะครับโอ้สุดท้ายครับไม่ได้ประวัติเข้าด้านในครับบอลหลุดออกหลังไป
1: เหมือนจะสับหลอกนะข้ามหลอกข้ามบอลข้ามหลอกนะฮะบอลหลุดออกหลังไปเลยมาร์โกโรเซอร์บอกอีหยังวะโอ้แต่ฮาแลนด์วันนี้แทบไม่ได้บอลเลยนะเนี่ยต้องลงมาเอาบอลเองฮะฮาแลนด์ทางฝั่งซ้ายแล้วเปิดเร็วเข้ามาตรงกลางจังหวะนี้เปโดวิชออกมาตัดบอลได้แม่ต้องชกเองคิดเองนะตอนนี้ฮาแลนด์นะฮะส่งผมใหม่ของเขา
0: พยายามจะเปิดเข้าด้านในให้กับฟิลโฟเดนนะครับที่วิ่งทำทางมาแต่ว่าก็ต้องชมเปโดวิชแล้วครับอ่านจังหวะดีครับออกมาตะปบบอลได้ก่อนบอลไปไม่ถึงโฟเดน
1: วิลล่าทีมแตกหรือเปล่าครับพี่โดนแบบนี้ฮะ
0: ใจเย็นก็อาจจะเป็นช่วงที่อาจจะเสียพวกยูริทิลมานส์ไปเสียเอสลีคอนซ่าไปแล้วอาจจะเสียโอลิวัตกินส์ไปแต่ว่ายังไงตลาดนักเตะของวิลล่าก็ยังไม่ปิดนะครับเดี๋ยวก็ต้องมีเสริมเข้ามาอีก
1: แต่ไม่ไหวนะตอนนี้ตามหลัง 0-4 ยังแก้คืนไม่ได้ฮะเหลือ10คนด้วยตอนนี้วิลล่าเจอไบรตัน
0: อเล็กซ์สกอตวางมาทางขวาครับระยานเจมส์ฮิลเคาะใกล้ๆครับกับอันโตนิโอซิวาทวินเนียทวินเนียพลิกไม่ได้ครับนูเนสเข้าชิดตัวเร็วเลยครับต้องย้อนกลับหลังไปก่อนครับไปเซตกันมาใหม่ครับที่เปโตวิชเลยครับบอลของบอลหมัดพยายามบีบสูงนะครับซิตี้โอ้โหแต่บอลหมัดเคาะกันเอ้าเสียการคลองบอลไปยอสโกกวาดิโอชากีให้สมิโยจะคืนกลับไปเอาบอลติดเซฟแล้วจังหวะนี้ยิงอัดเข้าไปก็ยังติดทางเปโตวิชครับลูกยิงอัดเข้าไปของสมิโย
1: ไปเล่นอยู่หน้าบ้านตัวเองครับบอลหมัดเกือบเสียประตูครับสมิโยยิงแต่ว่าเปโตวิชยังตัดทีไม่ได้แต่ซิตี้ยังมาอีกครั้งหนึ่งทางครับบริเวณฝั่งซ้ายครับโควาซิชให้เกฮีนูเนสไม่กล้าเปิดเข้าไปข้างในครับก็อยากที่จะต่อพอต่อบอลก็บอลหนักก็ถอยลงมารับหมดแล้วครับผู้เล่นเอาไป10คน
0: ออกซ้ายมาครับยอสโกกวาดิโอไม่โยนครับเล่นกับลูเบนยาสปัวชิดบูซานอฟออกขวาครับนูเนสยังพยายามป้วนเปี้ยนอยู่หน้ากรอบเขตโทษของบอลมาแต่ยังเจาะเข้าไปไม่ได้ครับบอของเจ้าถิ่นซิตี้โควาชิตโอ้โหก็ลงไปตั้งรับกันแน่นเลยครับบอลมาเกฮี ลายันชากีให้มาโฟเดนเข้าซ้ายซัดลูกนี้ก็ไม่ตรงกรอบน่าจะฉลับแล้วครับหลุดเสาไกลออกไป
1: ทำทางสวยนะครับจังหวะนี้ขึ้นมาทางฝั่งขวาครับจะมาของชากีให้กับฟิลโฟเดนหูวิ่งเพื่อนเนี่ยถ่ายมือเนี่ยยกมือนึกว่าหาเลยครับโฟเดนปัดด้วยซ้ายบอลฉลับก่อนนะครับปั่นบริเวณกรอบเขตโทษ18หลาลูกนี้บอลฉลับออกหลังไปเตะมุมครับของแมนซิตี้เตะมุมฝั่งซ้ายชากีบอกใจเย็นๆยังไม่รีบเปิดหยอดเข้ามาตรงกลางมงสมัดไปก่อนนะครับผู้เล่นบอลมาโฟเดนมงย้อนหลังกลับมาตั้งกันใหม่ครับเซตกันใหม
0: ่เอาให้กันไม่ดีอีกแม่จังหวะนี้โดนปั๊มเอาไว้สกัดออกมาของบอลมัดยังเก็บบอลเล่นต่อได้ด้วยทางด้านของจัสตินไคเวิร์ตแม่แต่โดนขวางไว้แล้วบอลไปโดนไคเวิร์ตออกนะครับบอลทุ่มของซิตี้ตรงกลางสนาม
1: เร่งต่อนะครับ69นาทีผ่านนะครับซิตี้0บอลมัด1
0: ระยันชากีครับทางฝั่งซ้ายสนอฟออกขวามานูเนสนูเนสเจอทูแฟร์พลิกไม่ได้ก็ต้องย้อนกลับหลังไปดิอาสกีจะเจาะยังไงครับซิตี้หัวฉีดกุสนอฟออกขวามาครับแต่ยันชิกิจี้มาลิมกรอบเห็นตัวด้านขวาโอ้โหแต่โดนขวางอยู่2เข้าไม่ได้ครับต้องย้อนกลับหลังมาอีกแล้วเข้ากลางมาครับโควาชิชเคฮีไฮทะลุช่องมาทางขวาสุดเส้นหลังชากีเปิดเข้ากลางมาแล้วโดนสกัดทิ้งออกไปอีกและเก็บบอลได้ด้วยครับทาวเนียย้อนให้ชูแฟร์ก็สาดทิ้งไปด้านบนเลยครับเอาไว้ไกลหน้าบ้านตัวเองไว้ก่อน
1: สาดโดขึ้นมาก็ไม่ได้ครับเพราะว่าจัสตินไคลเวิร์ตอยู่ฝั่งขวานะครับเพื่อนเปิดไปฝั่งซ้ายซิตี้ก็เลยเอาบอลกลับมานะครับเดินหน้าต่อครับแมนซิตี้อีก20นาทีสุดท้ายคูลูซ่า XG 1.36 นะแมนซิตี
0: ้ก็โอกาสทองโดยเฉพาะของทางเกฮีด้วยนะในครึ่งหลังอ่ะ
1: คือคาดการณ์ว่าจะเป็นประตูมันน่าจะมี1ลูกครึ่งแล้วนะตอนนี้นะแต่ว่าแมนซิตี้แค่0เท่านั้นนะตอนนี
0: ้คือถ้าเก็บโอกาสทองจากเออร์ลิงฮาแลนด์ได้จากมาร์กเกฮีได้ตอนนี้ซิตี้นำนะ
1: ไปพลาดเองครึ่งแรกลูกของฮาแลนด์ครึ่งหลังลูกของลูกโมงจ่อของมาร์กเกฮีไม่เข้า
0: เทวเนียครับบอลหมัดขึ้นทางซ้ายมาตรงกลางมีไคเวิร์ตอยู่แต่ว่ายังดักไว้ได้ลูเบนดิอาสเกฮีโฟเดนมาริโควาชิตเกฮีแต่บอลก็ไม่ค่อยถึงเออร์ลิงฮาแลนด์สักเท่าไหร่นะครับ
1: แทบจะไม่ได้เอ่ยชื่อฮาแลนด์เลยฮะในแมตช์นี
0: ้เอาละครับพาบอลหนีมาเองยูเนสออกขวามาโฟเดนโฟเดนกระชากมาในกรอบขอโทษโฟเดนไหลเข้ากลางมาจังหวะนี้ให้ต่อมาเชอร์กิจะให้ฮาแลนด์ซัดก็โด่งข้ามคานออกไปอีกครับ
1: คือผู้เล่นของแมนซิตี้หลายครั้งเนี่ยพยายามที่จะจ่ายให้กับเออร์ลิงฮาแลนด์นะครับจังหวะขึ้นมาสวยนะครับของฟิลโฟเดนไหลมาตรงกลางให้นูเนสแล้วแชร์คีครับจ่ายสั้นๆเข้าไปในกรอบเขตโทษให้เออร์ลิงฮาแลนด์ด้วยความที่บอลมันทิศเท้าเกินไปครับจะเอียงยิงตรงนี้เจอทางเจมส์ฮิลล์นะครับเข้ามาบีบครับฮาแลนด์พยายามเร่งยิงตรงนี้หลุดเสาไปแล้วจะเปลี่ยนคูซาซุปเปอร์แก๊งเลยฮะฝากขอบอลหมัดครับเปลี่ยน3เลยมีใครบ้างอ่ะอาจจะเปลี่ยน3แน่นอนเพราะว่าตอนนี้ออกมาแล้ว3คนครับผู้เล่นของบอลหมัด
0: และแป๊บเห็นไทเลอร์ดัมส์นะครับที่จะลงมาตรงกลางแล้วก็มีตัวเกมลุกอย่างเดนเนจิปิซันนะครับที่จะถูกส่งลงมาด้วยมาจูสนูเนสทางขวาครับเกฮีดิอาสโฟเดนโอ้โหโดนผลักหัวทิ่มเลยครับได้ฟาวครับซิตี้เจมส์ฮิลครับไปเสียฟาวเล่นเร็วครับฟรีคิกของซิตี้ เชเก้กัวชิดให้โฟเดนพลิกมาเอาอู้ไปคนละช่องกับทางเออร์ลิงฮาแลนด์ครับ
1: ฮาแลนด์วิ่งขวาเลยครับโฟเดนจ่ายซ้ายโฟเดนเอ้ยคือจ่ายจังหวะนี้คือเพื่อนให้มาสวยนะครับโควาชิชให้มาสวยแล้วโฟเดนเนี่ยพยายามที่จะจ่ายคือจ่ายออกด้านซ้ายครับฮาแลนด์กำลังจะทำทางให้จะเป็นเหมือนกรมทางหลวงให้แล้ววิ่งไปทางขวาแต่ว่าโฟเดนจ่ายออกซ้าย
0: เดาใจไม่ถูกครับโฟเดนก็ต้องพยายามเรียกฟอร์มเก่งของตัวเองกลับมานะ
1: รู้ด้วยการที่แล้วก็หลุดไปเลยนะโฟเดน
0: เหมือนจะมีช่วงที่ดีแต่ก็สุดท้าย
1: ทีมชาติก็หลุดนี่ใช
0: ่
1: ไหม
0: ก็ใช่ยังกลับมาเป็นโฟเดนคนเดิมไม่ได้ครับ
1: หรือต่อครับแมนซิตี้17นาทีสุดท้ายอีกคู่ก็เหมือนเดิมนะไบรตัน4วิลล่า0นะครับ
0: ไบรตันก็อาจจะผ่อนๆไปแล้วนะทีมของเซเลอร
1: ์ดาวไหมมีดาวไหมมีผ่อนมีดาว
0: เอ้ยครับผมจะซื้อบ้านนะฮะ
1: อ๋อก็คุมผ่อนเนี่ยนึกว่ามีดาวด้วยเห็นเงียบไป
0: โฟเดนแทงมาในกรอบเขตโทษเกย์หักเข้ากลางมาตวัดแล้วก็ยังติดเซฟเปตูวิชครับโอ้โหทางเออร์ลิงฮาแลนด
1: ์จังหวะเด็กขึ้นมาทางฝั่งขวาให้มาสวยครับบอลของแมสตี้ครับเริ่มมีโอกาสมากขึ้นนะครับมาเกย์ฮีครับได้กับโฟเดนแล้วโฟเดนแทงทะลุช่องไปครับเข้าไปในกรอบเขตโทษเกย์ฮีตบเข้าในครับหักเข้ามาข้างในครับบริเวณเส้นเนี่ยหกกลาแล้วบอลพยะโอ้มันยิงด้วยขวาครับยิงไม่เต็มเท้ายิงบริเวณหน้าแข้งครับติดหน้าแข้งของโฟเดนครับเท้าขวาของทางฮาแลนด์ยิงอ่ะโอ้โดนไม่เต็มครับพยะต่อยไปเสาไกลนะ
0: คือมันเป็นขวาด้วย
1: ของเปโตวิช
0: กระเด้งพื้นมาด้วยย้อนหลังไปนิดนึงด้วยจังหวะยิงมันเลยไม่เต็มครับทางเออร์ลิงฮาแลนด์
1: อ่ะเปลี่ยนตัวของทีมบอลหมัดนะครับ
0: เอวานิซอนจัสตินไคเวิร์ตลูอิสคุกโดนถอดออกครับอเล็กซ์ท็อตนะครับแดนนี่เจมิสันแล้วก็ไทเลอร์ดัม
1: อเล็กซ์ท็อตนะลงมาแดนนี่เจมิสันครับและไทเลอร์ดัม
0: 15นาทีสุดท้ายครับ
1: เจมิสันก็เป็นกองหน้าเนาะ
0: จะประเดิมในลีกนัดแรกกับซิตี้ด้วยการไม่มีแต้มในบ้านหรือเปล่าครับทางโซมาเลสกาส่วนมาร์โกโลเซอร์นี่ประเดิมพรีเมียร์ลีกด้วย3 แต้มใหญ่เลยนะ
1: รอเลยแต่เกมยังไม่จบนะอีกประมาณ15นาทีคือบอลหมัดก็เหมือนซื้อเกมรับครับปล่อยให้แมนซิตี้บุกเข้ามาแต่พวกเขาก็รอโต้อยู่นะ
0: นี่ถ้าสมมุติเก็บ3แต้มที่บ้านซิตี้ได้นี่มาโกโลเซอร์ส่งไลน์หาอีลาวล่านะ
1: เอายังไงฮะ
0: เป็นไง เป็นไงเพื่อน
1: รู้จักกันเหรอ
0: ไปดูบอลหมัดเหมือนกันไง
1: อ๋อครับ
0: คุณซื้อเก่าคุณซื้อใหม่
1: โค้ดเก่าโค้ดเก่าโอ้โหครองบอลแมนซิตี้ 70% เลยนะ70กว่าเมื่อกี้แต่ยังเจาะไม่ได้ครับตอนนี้แมนซิตี
0: ้โฟเดนครับได้บอลตรงกลางสนามย้อนมาที่มาทุสนูเนสโฟเดนจะพลิกหนีไปโอ้โหแต่โดนประกบ2ก็ไม่ผ่านครับทูแฟร์ดักได้ครับ
1: ตัวนี้เด่นนะครับเด่นทูแฟร
0: ์โอ้โหเนี่ยเล่นดีหลายคนนะทูแฟร์เล็กสกอตเนี่ยถ้าวันนี้ก็เล่นดีนะครับแล้วเป็นคนที่ยิงให้ทีมขึ้นนำด้วย
1: นี่กล้าที่จะต่อบอลนะครับพอซิตี้ไม่มาไล่ก็เล่นการช้าๆครับต่อบอลพื้นที่แคบๆโฟเดนวิ่งเข้ามาเตะอัดตรงนี้บอลโดนโฟเดนออกข้างไปนะครับมาแล้วแจ็คกิลิชครับจะถูกโซลงมา
0: อีกหนึ่งจอครับมีเจ๋งมีจุนมีแจ็ค
1: เฮ้ย
0: มีใบเหลืองเกิดขึ้นครับเกมที่เอติฮัด
1: แล้วมีใบเหลืองจากจอเจเลตินเด็ด
0: อุ้ย
1: เป็นไง
0: โฟเดนครับโดนไป
1: น่าจะเข้าหนักเมื่อกี้อะโฟเดนเพราะว่าตัวเองไม่ได้ฟาวไงก็เลยโมโหว่าแกไปย่ำใส่โอ้โหไปเข้าหนักฮะ
0: เหมือนไม่มีลูกแถมอะนะใส่ทางชิปิสัน
1: จมิสันที่ลงมาใหม่นะกองหน้าจากแคนาดานะคนนี้แดเนียลเจมิสันใบเหลืองไปฟิลโฟเดน
0: เหลืองแรกของทางซิตี้นะครับแล้วก็เป็นเหลืองที่2ในเกมนี้เหลืองแรกนี่เป็นของเอวานิซอนนะครับ
1: ฟรีคิกครับของบอลมาทางซ้ายใกล้ๆกับริมเส้นฝั่งซ้าย
0: ทวินีเปิดโด่งๆไปมงลูกนี้โอ้โหเกือบ 2-0 ครับทิ้งตัวมงของจิมมี่สันแต่เซฟของดอนูมาปัดทิ้งออกหลัง
1: โอ้โหเกือบได้ฮะส่วนหน้าชาวแคนาดานะครับดาเนียลเจมิสันได้มงครับมือเดียวครับตัวแกสูงนะ190เซนนะครับดาเนียลเจมิสันมงที่เสาแรกครับย่อตัวมงแต่ว่าเห็นทางพอดีครับดอนูมาปัดทิ้งออกหลังไปเตะมุมทางซ้ายอเล็กซ์สก็อตจะเปิดเข้ามา
0: โอ้โหนี่ถ้าได้ประตูที่2นี่โอกาส3แต้มสูงมากนะแต่มุมทางซ้ายเปิดโค้งมามงสกัดเอาไว้ได้ครับยังได้เป็นเตะมุมอีกทีนึงครับบอลไปติดศีรษะของลูเบนดิอาส
1: เปิดมาหน้ากลัวครับที่เสาแรกลูเบนดิอาสมงสมัดทิ้งออกหลังไปครับเปลี่ยนมาเตะฝั่งขวาครับเตะมุมของบอลมัดเกมเหลือ10นาทีสุดท้าย
0: อ้าวแม่ชิปิซันกับดอนรูม่าแม่มีท่อนแขนไปดันใส่นะครับดอนรูม่าอ้าวยังผลักกันอยู่อ้าวยังชุลมุนกันอยู่ผู้สินต้องหยุดมาเตือนหน่อยแล้วครับไทเลอร์ดัมก็มีปัญหาด้วยคนหนึ่ง
1: อาดัมบอกผมก็อยู่ข้างหลังเฉยนะดอนรูม่าบอกแกยั่วฮะแกตีมือไทเลอร์ดัมนี่คนละสายเลยนะผู้สินต้องเรียกมาคุยครับcome on มาคุยหน่อยมันไม่ได้นะเนี่ยเข้าไปอย่าไปรบกวนประตูนะ
0: เอ้ยโอ้คุณอ่านปากเลย
1: อ่านปากได
0: ้คุณก็พูดไปเรื่อยเหมือนกันดูคุณเหงา
1: เงียบเงียบครับผม
0: อ่านปากจาเลจินเลตยืนหันหลังอยู่พออ่านปากคุณสุดยอดจริง
1: ผมมีตาหลัง
0: โอเคเปิดมัดลูกนี้เสาแรกโดนมงสกัดที่เข้าไปครับจังหวะเตะมุมทางขวาของบอลมัด
1: และคืนหลังกลับไปไกลนะครับตามกันที่เปโดวิชครับบอลมัดเซตกันใหม่เปโดวิชได้บอลออกมาห่างจากประตูก็เปิดสวนขึ้นหน้าไป
0: 10นาทีสุดท้ายโดยประมาณแล้วนะครับโอ้โหยังมีแค่ประตูเดียวเกิดขึ้นและเป็นของทีมเยือนนะครับไทเลอร์ดัมส์ย้อนกลับไปก่อนนะครับคือบอลมาตอนนี้ก็ไม่ต้องไปเร่งอะไรครับจังหวะได้บอลถ้าไปไม่ได้ก็พยายามคลองบอลส่งคืนหลังไปครับอย่างน้อยๆก็ฆ่าเวลาไปในตัวครับแล้วจังหวะนี้เอ้ากลายเป็นฟรีคิกของทางบอลมาอีกครับจังหวะดัมสมิธปะทะกับเซเมนโย
1: เซเมนโยวันนี้ก็ไม่ผ่านนะไม่ผ่านนะดัมสมิธอ่ะโฟเดนออกแล้วครับส่งแจ็คกิลิชลงมาเป็นโอกาสของพี่แล้วนะครับพี่กลับมาแล้วพี่ใหญ่กลับมาแล้วนะครับแจ็คกิลิชลงมาประมาณในช่วง8นาทีสุดท้ายครับกิลิชลงมาแทนฟิลโฟเดนมาดูว่าจะแข่งลิศหรือโชว์อีกลิศได้ไหมฮะแจ็คกิลิชฮะน่าจะเป็นบทใหม่ของเขาเหมือนกันนะทีมชาติก็ไม่ได้ไปนะครับได้กลับมาอยู่กับไมซี่อีกครั้งหนึ่งก็ต้องพิสูจน์ตัวเองอีกครั้งหนึ่งในยุคใหม่นะยุคของเอโซมาเดสกาครับแจ็คกิลิช
0: เปิดขึ้นไปของบอลมาติดศีรษะยอสโกกวาดิโอครับกวาดิโอเปิดขึ้นมาข้างหน้าดัมสมิธก็ตวัดทิ้งออกข้างไปครับเป็นบอลทุ่มของทางซิตี้กระสับกระสายแล้วครับตอนนี้ทางโซมาเลสกาก
1: ระสับกระสายอาหารไม่ย่อยตับพิการไม่ย่อยนะครับผมลิ้นเป็นกรดนะ
0: แล้วเวลาเลอเป็นไง
1: เป็นปรี๊ดเฮ้ยผู้ส่งอะไรบ้างวะครับพาแต่ไปที่ฮูโกเวียนานะสเปนใช่ไหม
0: แล้วก็หลุดมาของเออร์ลิงฮาแลนด์แต่โอ้โหแนวแล้วเอ้ายังพยายามจะถ่ายไปโดนสกัดมาได้ยังช่วยกันดีครับยังซ้อนกันทันนะครับแนวรับของบอลมาดกับจะหลุดเดียวครับเออร์ลิงฮาแลนด์เอาแล้วได้สวนขึ้นมาด้วยบอลมาดทีมเยือนไหลย้อนหลังลายานไปนิดนึงสุดท้ายเสียการครองบอลไปครับ ทางก๊อตนะครับจังหวะให้บอลกับลายาแล้วไม่ให้ยอ

0: หลังเลยเสียโอกาสไปรูเบนดิอาสกิลิช
1: Here is Grealish
0: คุซานอฟให้มาทางขวาปราโมทจะหักเข้ากลางของทางนูเนสยังติดทางโตโนซูวาครับออกหลังได้เต็มมุมทางขวาครับซิตี
2: ้ขวางได้ดีครับจังหวะนี้อันโตโนซูวาเตะมุมครับโอ้นานาได้เตะทีนะหลังจากที่เปิดเตะมุมของเอเดียสันนะครับให้มาเกฮีที่เกฮีมงบางเกินไปไม่เข้าลูกนั้นหลังจากนั้นก็แทบไม่ได้ลูกเตะมุมเลยครับแมนซิตี้อ่ะเตะมุมทางฝั่งขวา
0: เปิดโด่งๆมาหมุนลูกนี้1ประตูต่อ1ครับโอ้โหแก้ตัวได้สำเร็จมาเกฮี
2: เอาจนได้ครับแม่หลังจากที่บอกว่านานๆจะได้ลูกคอร์เนอร์สักครั้งครับเอาจนได้ครับนาทีที่85ครับมาเกฮีทำประตูให้แมนซิตี้ตีเสมอได้แล้ว1ต่อ1นี่มาเลสก้าเร่งนะครับบอกว่าอีกลูกอีกลูกนี่ชี้มือชี้ไม้เนี่ยฮะชี้มือชี้ไม้เลยนะ
0: แต่ดูเนี่ยบอลหมัดมีปัญหาการประกบตัวนะนี่เป็นอีกครั้งหนึ่งที่เกฮีก็หม่งโล่งๆนะครับแล้วคราวนี้นี่เต็มศีรษะครับ
2: ไม่พลาดนะคราวที่แล้วเนี่ยมาร์คเกฮีบอกผมพลาดเองครับจังหวะที่เปิดมานะครับเตะมุมทางฝั่งขวาแล้ว
0: โอ้โหโล่งๆอีกครั้งหนึ่งที่ได้หม่งแล้วคราวนี้ไม่พลาดครับ
2: ประกบ
0: ข
2: าอีกแล้วนี่ครับไปประกบฮาแลนด์หมดเลยครับแล้วปล่อยไปประกอบดีอาร์สประกอบฮาแลนด์แล้วปล่อยให้มาร์คเกฮีครับมงจ่อๆวิ่งเข้ามามงเลยครับลูกนี้โอ้โหประกอบรวมครับแมนซิตี้ที่เสมอ1ต่อ1ครับผม
0: ดูแล้วซิตี้ต้องพยายามเอาลูกเตะมุมนะดูบอลหมัดจะมีปัญหาการป้องกันจังหวะแบบนี้นะครับ
2: ครับ
0: โอ้เอาละครับเหลืออีก5นาทีให้ซิตี้ครับในการที่จะลุ้นแซงชนะครับไม่รวมการทดเวลาจับปลุกความมั่นใจของซิตี้กลับมาได้มากน้อยแค่ไหนครับหลังจากตีเสมอได้จากมาร์คเกฮีครับโหแล้วอันโตนซิวามีไปโดนใบเหลืองด้วยเอาละครับกลับมา 1-1 แต่ว่าตรงนี้หมอเป็นของทางชิปิซันให้ทางขวาครับรายานเติมขึ้นมารายานไหลเข้ามาตรงกลางเทเลอร์ดัมส์อดัมส์หมวนหาเพื่อนอยู่นำสมิธไทเลอร์ดัมส์ย้อนกลับไปที่เจมส์ฮิลล์กลับไปที่โดนซูวาโดนบีบกดดันอยู่นะครับต้องย้อนไปไกลที่เปโตวิชเลย
2: สตีก็พยายามบีบสูงขึ้นมาครับแต่บอลใหม่ก็เหมือนจะเปลี่ยนรูปแบบการเล่นนะก็ไม่รับนะครับพยายามบุกขึ้นมาบ้างอุ้ยกอดิโอนเจอกับเจมิสันอ้าวไม่ได้ฟาวด้วยจังหวะนี้โอ้โหไปหยุดได้ครับผู้เล่นของแมนซิตี้แต่ยังช่วยกันได้ดีครับสกัดตัวนี้ออกขวามาให้เซมิโย
0: ขึ้นมาทางขวาโยไปเล่นทางขวาแล้วโดนแย่งไม่ได้ครับแม่จะฟ้องเอาฟาวล์สิไม่ให้ฟาวล์ซิเมนโยอเล็กสกอตเล่นกับทางชิปิซันครับทาเลอร์ดัมดัมสมิธก็ต่อบอลด้วยความระมัดระวังนะครับบอลหมัดไม่เสี่ยงครับคือวันนี้ถ้าไม่ได้3บุกมาหยิบ1แต้มได้นี่ก็ถือว่าเป็นแต้มใหญ่สำหรับบอลหมัดนะเอตโตวิชสาดยาวขึ้นไปเลยครับจะให้ชิปิซันเอาแล้วเบียดลูกนี้อย่างดีที่มีลูเบนดิอาสมาซ้อนไว้นะครับว่าเบียดเอาชนะทางกุซานอฟไปแล้วนะครับ
2: มีธงล้ำหน้าเบนโดกลงมาแล้วเฮ้ยรู้คนนี้
0: อดีตเด็กเก่าคุณเน
2: ี่ยต้องมีแกนนอนเลยนะชื่อเขาอะใช่ไหม
0: ใช่มันต้องมีขึ้นมาแทนก่อนโดกนิดนึงแล้วอะ
2: เป็นแกนนันโดก
0: ก่อนเราก็จะเป็นโดกเฉยๆนะ
2: ตอนบอลโลกก็มีแกนนันด้วยนะ
0: เป็นแกนนันโดกแล้ว
2: ครับน่าจะส่งปีกมานะบอลหมัดครับเป็นโดกจะถูกโซโลมาแต่ว่าบอลยังไม่ตายครับบอลหมัดจะขึ้นมา เปิดมาจังหวะนี้ติดมือของแจ็คกิลิชครับกิลิชลงมาก็มีทุกอย่างเนาะยกเว้นเน
0: าะคุณจะพูดว่าอะไรพูดดีๆนะ
2: ครับ
0: เดี๋ยวแฟนกิลิชก็ SMS มาด่านะ
2: โอ้โ
0: หลายานนะครับโดนถอดออกครับเอาเบนเกนันด็อกลงมาครับก็ตาตำแหน่งแล้วครับเกมรุก
2: มีทุกอย่างยกเว้นประตูตอนนี้88นาทีแล้วเอาบอลหมัดเนี่ยคือเกมตอนนี้ก็เปิดนะเพราะว่าซิตี้ก็ต้องลุยขึ้นมาครับหลังลอยด้วย
0: อเล็กซ์สตาร์ทออกขวามาเกนันด็อกในกรอบไปโทษตักเสาไกลแม่รับสบายเลยครับโดนารุมาต้องรีบออกบอลแล้วครับเวลาเหลือไม่เยอะคว้างมาให้ฮาลันด์ตรงกลางสนามต่อมาและยันชิเก้โอ้โหแต่ซิตี้ตัวเลือกข้างบนมีน้อยครับต้องดึงจังหวะคล้องบอลก่อนชากีฝากออกซ้ายกิลิชทันไหมกิลิชไม่ทันแล้วครับแหมให้นำไปหน่อย
2: จังหวะนี้ไม่รู้จะโทษกิลิชหรือว่าจะโทษระยะแชคีอะโอ้แชคีลูกนี้ให้น้ำหนักแรงเกินไปครับแต่ซิตี้ก็มาน้อยครับมีฮาลันด์มีกิลิชและมีทางครับผู้เล่นอีกคนนอกของแมนซิตี้ขึ้นมานะครับแชคีลูกนี้ก็ให้แรงเกินไปกิลิชเล่นไม่ได้ครับทางฝั่งซ้ายอยู่ที่ทศกิจนาทีครับนาทีสุดท้ายแล้ว
0: เจนันด็อกย้อนให้เจมส์ฮิวสัดขึ้นหน้ามาจะให้จูปิสันเตซิซ่าลูเบนดิอาสครับยูเนสเก็บบอลได้กลับไปที่ลูเบนดิอาสคูซานอฟคูซานอฟจะลุยขึ้นไปโอ้โหทวินเนียก็ฟิตมากนี่นาที90แล้วนะโอ้แกพลังเยอะจริงครับวิ่งลงมาแย่งแล้วก็เคลียร์บอลออกข้างไป
2: โอ้โหนี่ลงมาเล่นเกมรับเลยนะมาคัสทาวเนียคนทำประตูให้กับบอลหมัดทดเวลายังไม่ขึ้นมานะว่าทดกี่นาทีเพราะตอนนี้ใกล้เข้าสู่นาทีสุดท้ายแล้วนาที90
0: ยาสไหลซ้ายมาครับแจ็คกิลลิชกิลลิชโดนประกบ2ทดน้อยจัง3นาทีเป็นอย่างน้อย
2: ทด3นาที
0: แต่ก็จังหวะหยุดเกมก็ไม่เยอะด้วยนะครับแฟนซิตี้ก็เหลือเวลาแค่3นาทีเท่านั้นโดยประมาณช่วงหน้าเดี๋ยวอยู่ต่อนะฮะกับจันเอกแล้วก็จันอู๋ช่วงนี้ต้องใช้เขานำสกุลอะไรดีครับพี่เอาแต่ให้มาตวัดยิง2-1ครับซิตี้มีธง
2: ยกธงล้ำหน้าควอดิโอนยิงเข้าไปแล้วครับแมนซิตี้ครับจังหวะที่โกดิโอหลุดเข้าไปในกรอบเขตโทษนะครับยิงลูกนี้จ่อเดี๋ยวว่ามีโถขึ้นมานะครับสะบัดขึ้นมาแต่ไม่เช็คอยู่แล้วนะดูอีกครั้งหนึ่งจังหวะของเซเมโยนะครับตบในเข้ามาให้เกฮีแล้วดูแชคีให้ลูกนี
0: ้เอ้ย
2: ลุ้นนะเว้ยเฮ้ย
0: ถ้าดูจากขาซ้ายของเจมส์ฮิวตรงนี้จากภาพช้าซ้ายของเจมส์ฮิวอยู่ในลายที่ต่ำกว่าทางกวาดิโอนะครับ
2: คือแชคีให้กับยอสโกกวาดิโอแล้วยิงสวยมากครับยิงลูกนี้บริเวณจุดโทษโอ้หน้าลุ้นหน้ารักน่าลุ้นเพราะว่าขาซ้ายของเจมส์ฮิวยืนต่ำกว่านะ
0: จากภาพช้าที่ให้เราดูนะ
2: แต่ว่าต้องเช็คก่อนต้องดูก่อนเช็คก่อนฮะพูดเสร็จเช็คก่อน
0: แต่มีโอกาสที่จะแซงนำนะครับถ้าดูจากภาพช้าที่จับให้เราดูเมื่อสักครู่นี้เนี่ย
2: แต่คือจังหวะยิงไม่มีปัญหาเพราะยิงดีอยู่แล้วบริเวณกรอบเขตโทษนะประมาณจุดโทษได้ยิงลูกนี้ส่วนตัวขอไปด้วยเข้าไปแต่ต้องดูว่าขาของเจมส์ฮิลกองหลังตัวสุดท้ายของบอลหมัดยืนต่ำก่อนไหมตัวสุดท้ายเช็คแล้วชี้ไปไหนได้ประตูครับแมนซิตี้ครับโอ้โหแซง 2-1 ครับจากยอสโกกวาดิโอ
0: มาเฮเลยครับเอนโซมาเลสกา
2: โอ้โหแซงเฉยเลยฮะแมนซิตี
0: ้มาเลสกาบอกกูรอดแล้วแต่ยังไม่จบนะโอ้เดี๋ยวจะมีเรียกว่าหักมุมอีกหรือเปล่าโอ้แต่เฮเลยครับโอ้โหส่งจูบเลยครับเอนโซมาเลสการ
2: อดแล้วรอดแล้วข้ารอดแล้วครับโอ้โหแต่อย่างที่บอกไปคือเจมส์ฮิลขาซ้ายยืน
0: มันยืนต่ำกว่า
2: จริง
0: โอ้แล้วก็คนให้เป็นโควาซิชโอ้ให้สวยมากนะครับดึงจังหวะแล้วดีดไซก้อยให้แล้วก็จังหวะแรกดีด้วยครับจังหวะจับบอลเป็นชากีเป็นชากีที่ให้
2: ชากีชากีให
0: ้โอ้โหแล้วบอลแรกของทางยอสโกกาดิโอแต่งดีด้วยครับเท้าขวาจับมาแล้วก็หักข้อหนีทางเปโตวิชครับเข้าเหลี่ยมเสาไกล
2: ไม่ลามครับโหซิตี้แซงเฉยเลยออนไซด์ครับผมโอ้นี่ยิงได้นาที90บวก2ครับจากทั้งหมดทด3นาที
0: โอ้โหเรียบร้อยครับ
2: เรียบร้อย
0: คือดูจากวิญญาณ

0: บอกเรียบร้อย
1: เหลือๆนะครับในลายของทางยอสโกกัติโอชื่อไม่ออฟไซด์โอ้โหกระโดดตัวลอยเลยครับซูมาริสกาโอ้โหรอดเลย
0: ขารอดแล้ว
1: รอดเลยมาริสกาบอกแต่ยังไม่จบนะครับมาเดี๋ยวดูว่าบอลหมัดจะมีทีเด็ดหรือเปล่า
0: ครับ
1: ทด3นาทีเนี่ยมัน
0: เกินมาแล้ว
1: เกินมาแล้วแต่ว่ายังไงก็ต้องทดต่อนะครับเพราะว่าได้ประตูในช่วงทดเวลาแล้วก็เช็ควิยากันด้วยก็อาจจะเล่นถึงนาทีที่95ได้นะถ้าดูตรงนี้เอ้าเปิดไปตรงนี้ออฟไซด์ไปอีกครับทางบอลหมัด
0: โอ้เหลือเชื่อกับแมสตี้เหมือนหลับแต่กลับมาได้ครับ
1: และเหลือเชื่อ
0: แบ็คฟีเดล
1: ครับเกี่ยวอะไรกับแบ็คฟีเดล
0: ก็เหลือเชื่อแต่ก่อนนะแบ็คฟีเดลทางบอลใหม่ไง
1: ตื่นเต้นอ๋อเป็นสไตล์
0: ไม่ตื่นเต้น
1: ติดอ่างเลย
0: ติดอ่างเลยแบ็คฟีเดลไอ้จนพี่ใหม่ๆก็ต้องผิดพลาดกันได้คนเรา
1: ผมรู้พี่จำมาจากพี่ทัศน์ไง
0: ไม่ใช่
1: มาจากไหน
0: แบ็คฟีเดลเอ้า90บวก4แล้วตอนนี้ทดเวลาเกินมาแล้วนะฮะกิริชได้บอลทางฝั่งซ้ายจะเข้ามุมธง
1: กิริชของบอลอยู่ริมเส้นโดนแย่ไม่ได้ครับใช่มาจังหวะนี้แม่ด้านบนทางซิตี้ก็เคลียร์ทิ้งออกข้างไปเลยครับตอนนี้นี่ซิตี้ก็เน้นรักษาสกอร์แล้วครับบอลหมัดสาดยาวขึ้นหน้าไปติดศีรษะของลูเบนดิอาสกิริชเสยต่อไปด้านบนเจมส์ฮิลตวัดหนุนขึ้นมาใหม่แล้วได้มงแต่ก็เล่นต่อไม่ได้ก็เทเนียซิตี้ตอนนี้ก็สาดทิ้งขึ้นมาที่ว่าด้านบนให้ทางเออร์ลิงฮาแลนด์ตามไปเก็บบอลครับริมเส้นด้านซ้ายย้อนกลับมาและยันชิกกี้โอ้โหเน้นคลองบอลแล้วครับ เก็บบอลไว้กับตัวครับชิกกี้กิริชขอกับและยันชิกกี้แล้วบุญสินเป่านกหวีดจบเกมที่เอติฮัดสเตเดียมครับโอ้โหซิตี้แซงกลับมาชนะบอลหมัด2ประตูต่อ1
0: ครับรอดแล้วพวกเรารอดแล้วไอ้โซมาเลสก้าโอพาแต่ว่าที่มาเลสก้าครับ
1: โอ้คือจังหวะที่เขาดีใจหนองนึงมันบ่งบอกนะว่าแบบความกดดันอย่างน้อยๆมันหลุดออกไปได้ในเกมนี้นะครับโอ้โหถ้าแพ้ตั้งแต่ออกสตาร์ทรวมกับคอมมูนี่เก้าอี้ร้อนเลยนะฮะ
0: ครับก็จบไปครับโหบอลแบบวันนี้เสียดายครับอุตส่าห์ได้ประตูนำไปก่อน1ต่อ0นะครับจากมาคัสทาเวเนียนาที26ครึ่งหลังเนี่ยซิตี้กว่าจะไม่ได้ประตูไล่มานะครับ1ต่อ1ต้องเป็นลูกโป่งนะและยานแชคีนะครับโอ้แชคีวันนี้แอซิสต์2นะจนเปิดเตะมุมเข้ามานะครับทางขวาให้มาร์กเกฮีมงจ่อเข้าไปนาที84และยอสโกโคเดโอนะครับรับบอลจากกรยานแชคีเอี่ยวตัวยิงตัวนี้ครับก็มีกันดันโดกนะพยายามที่จะเข้ามาขวาหรือว่าไม่ทันนะครับกอริโอนจับบอลติดเท้าดีลิกันแล้วก็ตอดจริงตรงนี้ส่วนตัวของเปโดริชเข้าไปนะครับนาที90บวก1ก็เลยทำให้แมนซิตี้แซงชนะบอลหมัด 2-1 คว้า3แต้มได้อย่างหวุดหวิดนะครับ
1: ครับ
0: จุนบอกทดน้อยเกินไปจะไปคุยกับโค้ชเก่าเขาบอกมาฮะถ้าจุนดังถ้าจุนกับเบงดังเปี้ยงเปี้ยงเปี้ยงจะไปจาก99หรือเปล่าครับจะคุณหมีน้อย
1: ผมไปเปี้ยงแรกแล้วครับ
0: เฮ้ยตอบนี้ได้
1: มุกคลาสสิกเลย
0: แมนยูจะไปแชมเปี้ยนชิพหรือเปล่าครับคำถามมาจุน
1: ใจเย็นเพิ่งผ่านไปเกมเดียวแต่ช่วงหน้านี่เขานำสกุลอะไรฮะเน
0: ี่ยอะไร
1: เขานำสกุลอะไรดีฮะช่วงนี้เขาก็นำสกุลเยอะนะฮะ
0: ครับผมคุณจุนคุณเป็นคนขี้อิจฉาคุณนะคุณ
1: ละลาย
0: คุณขี้อิจฉาคุณเนี่ยคุณละลายคุณเนี่ยงานไม่หาเอ้คุณจุนเนี่ยโอ้เสียดายมาแทนมาโกโรเซอร์นะ
1: ครับ
0: อ
1: ันนี้คู่หนึ่ง
0: ครับ
1: จบเรียบร้อยหรือยังเอ่ยเดี๋ยวขอดูก่อน
0: จบแล
1: ้
0: วแบตันก็ชนะวิลล่าไป4ต่อ0นะครับลีกฝรั่งเศสองเช่แพ้ลิวศูนย์2นะส่วนเอเลเรซีเนเธอร์แลนด์นะครับโกฮิดิเกิลชนะเอดีโอเดนฮาร์ก 3-1 และ PSV ชนะโกนิเกนไป 5-1 เลย
1: ส่วน DFB นี่ที่เตะอยู่ตอนนี้70นาทีนี่บาริงเกอร์ตามหลังมักเดบวก03นะครับ
0: ครับ
1: บาวชไวเสมอกับอุนเดนเบอร์ลินอยู่22เจน่าตามหลังดามสตัด12ไคชอฟตามหลังมาอยู่07ช็อตมายตามหลังกัดบัก05แล้วก็เวสฟาเลียตามหลังดินาโมเดสเดน0-6นะครับ
0: ครับผมอ้าวช่วงหน้าก็อยู่กันต่อนะครับรายงานสดฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษคู่สุดท้ายของค่ำคืนนี้นิวคาสเซิลเปิดบ้านเจอเ ลิเวอร์พูลของเรา

0: ครับ
1: เตะต่อนะ 4:30 นะ
0: ครับผม
1: ติดตามกันได้นะครับทางการสเปียร์ของเรานะครับวันนี้น้องจุนนะครับและผมเจ๋งต้องลาไปก่อนผิดพลาดบริการใดโทษจุนนะครับ
0: ยินดีครับ
1: วันนี้ขอบคุณและสวัสดีนะครับบ๊ายบายแบทฟิเดล
0: ปูนปูน
1: สวัสดี
0: กระจิกกระชักซอกเกอร์
2: ไลฟ์รีพอร์ตอยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
4: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: เสียงแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยกำลังจะดังกึกก้องอีกครั้งกับมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทวีปเอเชียเอเชียนเกมครั้งที่20 IG นาโกย่าประเทศญี่ปุ่น43ชนิดกีฬาทุกเหรียญทุกวินาทีแห่งความสำเร็จติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวผลการแข่งขันและบทสัมภาษณ์สุดพิเศษได้ตลอดมหกรรมการแข่งขันที่ FM 99 19กันยาถึง4ตุลานี้ร่วมส่งเสียงเชียร์ร่วมเป็นพลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยไปด้วยกัน
7: Y Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Y Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 ซอโซ่ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฟากชอบเธอมู Crazy Love มูมู N4 สามีบ้านนอก My Plastic WifeN5 Not the best but still good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
8: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ MCOT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก MCOT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ MCOT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
9: จูนชีวิตให้แอคทีฟอั

0: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ FM 99นะครับ Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงครับในช่วงของช็อกโกแลตรีพอร์ตนะครับวันนี้มีผมจันทร์อุดมศักดิ์แล้วก็จันเอกนพดลนะฮะสวัสดีคุณเอกแล้วก็คุณผู้ฟังด้วยนะครับ
1: สวัสดีครับพี่อูครับสวัสดีแฟน FM 99ทุกท่านด้วย
0: ครับผมเมื่อสักครู่นี้ก็เพิ่งจะจบไปแบบชนิดเส้นยาแดงผ่า18นะเกือบแย่เหมือนกันซิตี้สุดท้ายก็เอาชนะไปได้ในช่วงท้ายนะครับ
1: ครับผม
0: ในขณะที่โอ้โหปีนี้ก็หลายๆคนก็มองว่าน่าเป็นห่วงแล้วก็น่าเป็นห่วงจริงๆแอสตันวิลล่านี่เละเลยนะคร
1: ับ เกมแรกพรีเมียร์พลิกหลายคู่นะ
0: ใช่ครับ
1: แมนยูแพ
0: ้มีไม่พลิกคู่เดียวนะวันศุกร์นะวันศุกร์ไม่พลิกนะตามทรง
1: ไม่
0: คู่ไม่เก่งจริงๆ
1: คู่ไม่พลิกก็คือแมนอาร์เซนอลนั่นแหละมันก็ตามทรงตามคาดไง
0: ไอ้คู่เฮาก็ไม่พลิกมั้ง
1: เฮ้ยใจเย็นๆ
0: คร
1: ับ ใจเย็นเอาไว้ค่อยเล่นสปอร์ตดีแลกวันศุกร
0: ์
1: ก็ถือว่าพลิกสิ
0: ครับ
1: น้องใหม่เฮาซิตี้แต่เมื่อวานน้องใหม่เฮาซิตี้กับอิปสวิชฟอร์มดีนะ
0: ฟอร์มดีฟอร์มดีเล่นในบ้านดี
1: เล่นในบ้านแต่ที่เกินคาดอย่างวันนี้ไบตันกับวิลล่าโหต่อให้ใบแดงมันก็ 4-0 นี่ก็เนาะจาน
0: คือก่อนจะใบแดงอ่ะมัน4แล้วไง
1: ใช่
0: ครึ่งชั่วโมงนะครับ
1: สเปอร์ก็เละเลยสำหรับผมอ่ะ
0: สเปอร์ก็เละสเปอร์นี่ต้องบอกว่าโชคดีไม่โดนจุดโทษเพิ่มไปด้วยไงไม่ทันแพ้เยอะกว่านี้อีก
1: คู่สเปอร์กับเบนฟอร์ดมันออกได้3หน้าแต่สกอร์มันขาดเกิน
0: คู่สเปอร์ผมว่าช็อกเหมือนกันนะสเปอร์กับแมนยูนะผมว่าวิลล่าเนี่ยยังไม่เท่าไหร่แต่ว่ามันอาจจะช็อกตรงที่สกอร์มันไปถึง4เนาะแต่ถ้าคิดว่าแพ้เนี่ยก็มีโอกาสสูงอยู่เพราะว่าการขาดตัวผู้เล่นโอ้โหวันนี้ดูจากตำแหน่ง
1: เฮ้ยวันศุกร์คุณเซฟตารางคะแนนไว้ยัง
0: ที่คือยังไง
1: จากฝูงเกมแรก

0: เออก็ตามนั้นเนี่ย
1: ไม่เพราะตอนนี้ไบรตันแซงแล้วนะ
0: ไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาไม่มีปัญห
1: า
0: เดี๋ยวนี้ก็รอลุ้นว่านิวคาสเซิลจะชนะเท่าไหร่เลยแหละกลัวนิวคาสเซิลคือจ่าฝูงเหมือนกัน
1: ก็กลัวลิเวอร์พูลจะแพ้เหมือนกัน
0: อ่ะก็ตัวเล่นก็ออกมาเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวอีกประมาณสัก20นาทีนะ
1: ใช่
0: คู่นี้นะครับ
1: คิกออฟ4ทุ่มครึ่ง
0: ดึกเลยนะครับ
1: แต่ว่ารายการหลักตอนนี้ที่ออกสตาร์ทกัน4ทุ่มมีลาลิก้านี่ก็น่าดูนะแอตเลติโกมาดริดกับเวียร์เรียลนะครับว่าก่อนหน้านี้ที่ลงเล่นอยู่ฟุตบอลโปรตุเกสวิกตอเรียกิมาไรส์ขึ้นนำนาซองนาว 1-0 เบลเยียมมีทางด้านลอมเบลขึ้นนำเวสโตโล 2-0 ก็น่าจะประมาณนี้มั้งเดนมาร์กมีฮอเซนครับนำริงบี้ 1-0 ฟินแลนด์ไวคาลิก้า TBS กับอินเตอร์ตูคูยัง 0-0 ฟุตบอลฮอลแลนด์ลีกรองครับเอสเตดีวีซีเวนโลตามหลังเลยครับชาร์ป 0-1 มีเซกูน่าสเปนเออีบาเสมอกับเบียบายาโดริด0-0นะครับ
0: ครับ
1: สวีเดนออสเวนคานมีบอมมาพอสกาน่ากับเดเกฟอร์0-0ฮัมมาบี้นำ GAIS อยู่2ประตูต่อ0คร่าวๆก็ประมาณนี้
0: อืม
1: อูจานมีเดฟเบ้โพคาวลงเล่นด้วย
0: ใช่ๆเดฟโพคาวก็สัปดาห์นี้ก็เพียบเลยเหมือนกัน
1: ครับผม
0: นะครับอือใครตกหล่นลีกไหนยังไงก็เหมือนเดิมนะครับ4-8 9-8 9-9นะครับเดี๋ยวก็จัดไปให้นะครับพอฟุตบอลมันเยอะแล้ววันนี้ก็เตะกันเพียบเลย
1: ใช่
0: ครับเพราะว่ามันเปิดกันเรียกว่าเต็มสูบกันหมดแล้วเนาะ
1: ครับอ่ะส่วนไลอัพนิวคาสเซ
0: ิลนะกำลังออกมาเรียบร้อยแล้ว
1: ลิเวอร์พูลนิวคาสเซิลฤดูกาลนี้เห็นคู่กลางแล้วอดเป็นห่วงไม่ได้นะพี่ห
0: ม
1: ูวันนี้ใช้เจ้าหนูเจ้าไมลี่กับนาสเตอร
0: ์ตัวใหม่นะครับที่ได้มา
1: หายคู่เลยตัวนาลี่กับบูโน่
0: ครับ
1: วันนี้ประตูใช้ทางด้านฮอนิเซกครับประตูตัวใหม่เลยแบ็กขวาเดดิสแบ็กซ้ายลุยส์ฮอลคู่เซนเตอร์มาริกเจ้ากับสเวนบอทมัน
0: หลังก็ไม่เท่าไหร่นะหลังยังดูโอเคอยู่นะคร
1: ับ ใช่คู่กลางก็สเตอร์กับไมลี่เกมรุกเนี่ยถือว่ายังโอเคอยู
0: ่
1: มีเอลังกาขวาซ้ายเป็นฮาวิบาลตรงกลางบิซ่าหน้าเป้าใช้โอซูล่านะครับ
0: เป็นนักเตะจอมขี้เมานะโอซูล่านะครับ
1: แต่ช่วงท้ายฤดูกาลที่แล้วฟอร์มดีน
0: ิ
1: กะมาแล้วดับเลยนะ
0: ก็สโมสรเลือกเก็บเก็บโอซูล่าไว้ไงเออนะครับ
1: ส่วนลิเวอร์พูลเองผมสังเกตแฟนบอลหลายท่านถือว่าค่อนข้างโอเคไม่ซับซ้อนก็จัดตามตำแหน่งเลยประตูเป็นอลิสันเบเกอร์แบ็คขวาฟิมปงแบ็คซ้ายเคอร์เคสคู่เซนเตอร์ก็ตามคาดนะครับฟันไดกับชาเก้ตรงกลางกาเฟนแบกโซมอสตรายเกมรุกตัวปั้นเกมครับโพลินเวียสขวาลิโอนโกมูฮาซ้ายแก๊กโปหน้าเป้าใช้อิสักนะครับ
0: ก็ต้องดูว่าวันนี้เอาเอ็นโกมูฮาไอ้เจ้าหนูลิโอเล่นขวาอีกเนี่ย มันจะยังไหวไหมเพราะว่าหลายเกมแฟนบอลก็บ่นอยู่ว่าไอ้เจ้าลิโอมันกับมึงยอดมันเล่นขวาไม่ได้เนาะ
1: ครับ
0: เล่นขวาดูตะกุกตะกักอยู่นะครับ
1: สำรองลิฟูอาราโคเอนโดคูมาสแม็กอลิสเตอร์จอร์จี้มามาดัชวีลี่มีแม็กคอนเนลมูนยอร์ดเอนโยนี่แล้วก็ซิมิการ์ดเฮลฮาเวนเลียสไม่มีชื่ออส่วน
0: เออเลียสไม่มีชื่อ
1: ไม่มีชื่อโคตามก็ลงได้ใส่ได้เท่านี้
0: เพราะมีซิมิการ์ดมีเอโยนี่มีมูนยอร์ด
1: ใช่
0: แม็กคอนเนลนะมามาดัชวีลี่แม็กก้าคูมาสคูมาร์ปีนี้น่าจะได้โอกาสบ่อยเนาะเพราะว่าช่วงอุ่นเครื่องได้ลงบ่อยเหมือนกันนะครับ
1: ใช่ใช
0: ่ใช่ไอ้เจ้าหนูคูมาร์เนี่ย
1: ก็ต้องใช้คำว่าอะไรพี่อุ๋ต้องปั้นเด็กไปด้วย
0: ครับ
1: ต้องหาพื้นที่ให้เด็กๆไปด้วยไม่งั้นมันจะซื้ออย่างเดียวก็ไม่ได้นะ
0: ครับ
1: พวกโฮมโกนอะไรเงี้ยมันก็สำคัญนะครับนี่เกมที่เซนต์เจมส์ปาร์คคนดูนี่แน่นแน่ฮะ
0: ครับ
1: เท่าที่ดูก่อนเกมเนี่ยแน่นทั้งแฟนบอลลิเวอร์พูลที่ตามมาแล้วก็แฟนบอลเจ้าถิ่นนิวคาสเซิลนะครับ
0: ส่วนแอตมาดริดที่ผมเข้ามาดูวันนี้คุณได้เอาไปชื่อเป็นสำรองนะไม่ได้ลงตัวจริงด้วยนะครับ
1: ครับ
0: ก็น่าจะปัญหาเรื่องไอ้ซื้อขายถึงเล่นกันอยู่เนาะยังคาราคาซังกันอยู่นะครับเจ้าตัวอยากย้ายจัดนะครับ
1: ครับ
0: วันนี้เลือกใช้ไอ้ลุกมันกับอีคังอิน
1: ใช่ใช่
0: เป็น2คู่หน้าไปเลยนะครับ
1: แฟนบอลลิเวอร์พูลมีธงมีผ้าของ
0: คีแกน
1: เพราะว่าคีแกนกับทั้งลิเวอร์พูลแล้วก็นิวคาสเซิลเนาะ
0: ก็เป็นตำนานร่วมนะ
1: ตำนานร่วมทั้งคู่นิวคาสเซิลก็มีนะครับเควินคีกัน
0: ครับอันนี้บอกว่าจานอู๋คู่ผีไม่พลิกแล้วจะเรียกอะไรดีครับก็ตามคาดครับแล้วก็ไปบอกว่าเซ็งครับเมื่อวานจบเกมว่าจะโพสต์ลุ้นแชมป์4แชมป์เต็มตัวต้องปรับเหลือลุ้น3แชมป์ คาลิกของเราจากคุณจืดเองนะครับ
1: ใจเย็นเพิ่งเกมแรกเองจืดโอ้โหแพ้เกมแรกมันไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีสิทธิ์ลุ้นแชมป์ไงเจออาร์เซนอลเจอซิตี้ก็ไปเก็บเขาให้หมดก็จะได้กลับมาลุ้นแชมป
0: ์
1: เอ้ยนี่ทานนี่สจวตเพียรหรือดารา007เนี่ย
0: โอ้โหเออเหมือนเลยนะเอ้ยสจวตเพียรพูดถึงหน้าอย่างนี้นี่ถือว่ายังไม่แก่นะ
1: ผมว่าสจวตเพียร
0: ผมว่าไปทำหน้ามาตึงนึบเลยอ่ะ
1: แต่หน้าเขาก็เหมือนดารา
0: ใช่เหมือนไอ้เดนนิสเคลกอ่ะ
1: เ
0: ออเดนนิสเคลก
1: ก็ผมว่าน่าจะเป็นสจวตเพียรอ่ะ
0: แล้วก็มีบอกว่าเกิดอะไรคู่เฟนอร์ดครับเดี๋ยวผมดูให้นะแป๊บหนึ่งนะ
1: ครับผม
0: แล้วก็มีบอกว่าคัมบูไม่เล่นเหรอครับเดี๋ยวดูเช็คดูให้นะอาจจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่านะวันเอลิวิซี่นะครับมีคู่หนึ่งที่เพิ่งคิกออฟมาเริ่มมาตามหลังมานะครับคู่ดึกในลีกเอิงนะครับเลอาฟกับโมโนโกนะครับเพิ่งเริ่มมานะ
1: คัมบูกับเฟนอร์ดเนี่ยมันเล่นแล้วมันเหมือน
0: มีปัญหานะ
1: เออมันเหมือนเกมมันหยุดอ่ะต้องเข้าไปเช็คดูว
0: ่
1: า
0: ใช่นี่เขาบอกประกาศหยุดไปมันมีปัญหาอันนี้ครับบอกในเกมมีปัญหาแต่ผมยังไม่ได้ลงรายละเอียดว่ามีปัญหาอะไรภายในเกมนะครับแล้วก็ทำให้เกมมันหยุดไปนะครับ
1: ครับเหมือนจะมี2เกมเลยมั้งไม่รู้ว่าสภาพอากาศหรือแฟนบอลอะไรเปล่าเนี่ยเขาบอกว่าการแข่งขันหยุดชะงักเนื่องจากเหตุการณ์จราจรจากผู้ชมก็น่าจะแฟนบอล
0: อ
1: ่ะเออไม่รู้ว่ามีประเด็นอะไรกันนะเพราะว่ามันยังเสมอกันอยู่0-0
0: ครับแล้วก็ประกาศมันหยุดไปก่อน
1: อ
0: ยู่นะครับ
1: จริงๆอาจารย์เนี่ยเกมเพิ่งเริ่มมา10กว่านาทีแล้วเหมือนเป่าหยุดเกมนาทีที่12นั่นเองอ่ะ
0: มีปัญหากันแล้วก็หยุดไปอยู่นะครับตอนนี้เขาบอกว่ายังไม่มีการตัดสินใจอยู่ด้วยนะ
1: ครับผม
0: ยังรอลุ้นกันก่อน
1: ยังไม่ได้ยกเลิกนะครับ
0: ครับ
1: ก็คือหยุดส่วนโพสต์โพลที่ขึ้นมาเป็นไนช์เมเกนกับเอ็กเซลเซียร์คู่นี้น่าจะเลื่อนเลย
0: ใช่ก็มีเลื่อนอีก1คู่เหมือนกันนะครับ
1: ครับ
0: มันดูมีสภาพปัญหาเรื่องอากาศไหมแต่คิดว่าคงยังไม่น่าอะไรเนาะแล้วก็มีบอกว่าอ่ะอันนี้คู่เฟนอสจะก็คู่คัมบูนี่ก็เรียบร้อยไปแล้วนะเราเดี๋ยวถ้าเกิดกลับมาเตะหรือว่าเขาประกาศยกเลิกอะไรเดี๋ยวเราบอกให้อีกทีนะครับผมเอาบอกก็อยากให้พี่เอกจันอู๋ย้ำเบอร์เอสเอฟเอสบ่อยๆด้วยครับเผื่อแฟนๆอยากส่งไปด่าจากคุณนันอาร
1: ์
0: ต
1: ไปเด่น
0: ๆแนวจี
1: ๋
0: หาไหมโอ้ยไม่ทันอะไรเลยเนี่ยเขาบอกคู่จุ่นเจ๋งภาคเน้นสาระความรู้เกินไม่เน้นฮาเลยครับคู่เด็กคุณหนูขอแบบฮาไหมครับคุณจืดเองนะฮะเราไม่เน้นฮาเนาะ
1: ผมมันฮาไม่เป็นเลยพี่จืดขอแบบตามสไตล์ตัวเองแล้วกันอยากได้ฮาก็ส่งมาเล่นมุกเอานะ
0: ไม่เพราะว่าเห็นไอ้จุ่นมันก็ออกมาเบะหน้าแล้วตอนอยู่ในเวลาที่พากด้วยกันมันก็ทำเป็นรับมุกนะแต่ออกมามันก็เบะหน้าใส่หน้าเออมาเบะ
1: คู่นี้เขาพี่รักน้องรักกัน
0: ผมนึกว่านางร้ายสมัยหนังไทยเก่าอะออกมาเบะหน้าเลยอะ
1: น้องรักเจ๋งเนี่ยไม่ใช่เจมนะ
0: ไม่ใช่เจมนะ
1: เจมนะบอก
0: เจมนี้หลุดไปแล้วนะ
1: เป็นจุ่น
0: ไปจุ่นไปแล้วก็ชื่อเขาคล้ายๆกันเห็นไหม
1: จุ่นเจ๋ง
0: จะเจ๋งเลยนะเขาหนังเจ๋งจุ่นนะครับอ่ะเดี๋ยวผมไปดูอื่นๆให้นะอ่ะส่วน SMS อะไรพวกนี้ก็ส่งมาได้เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราก็เก็บตกให้นะครับผม
1: สถิติลิเวอร์พูลกับนิวคาสเซิลพรีเมียร์ลีกฤดูกาลที่แล้วพี่
0: อ
1: ยู่ลิเวอร์พูลเนี่ยชนะไปกลับเลยนะบุกมาเยือนนิวคาสเซิลชนะ 3-2 ใครที่จำได้ก็คือจังหวะที่
0: พีคแซงอะ
1: ลีโอยิงท้ายเกมอะ
0: ครับ
1: ที่โมซาร่าเปิดมาแล้วโซโบ9ข้ามเหมือนกัน
0: เจ็บปวดมาก
1: ลีโอก็แบบปั่นไปเสาไฟ
0: นาที9
1: ใช่
0: 90บวก10อะ
1: 3-2
0: โอ้โหแสบเพราะว่าตอนนั้นน่ะมันดราม่าตั้งแต่โอซูล่ามาตีเสมอไง
1: ใช่
0: ใช่ไหมเกมนั้นน่ะท้ายเกมแล้ว
1: จำได้ว่า
0: เกือบจะ90แล้วอะ
1: คือไอ้เกมแรกของลิเวอร์พูลนิวคาสเซิลน่ะมันต่อเนื่องจากฤดูกาลที่นิวคาสเซิลชนะลิเวอร์พูลในคาราบาวครับ
0: ครับ
1: พอลิเวอร์พูลมาเยือนเนี่ยโอ้โหแฟนนิวคาสเซิลน่ะกระหึ่มตั้งแต่ต้นเกมอะจำได้เลยแต่เล่นที่แอนฟิลด์ลิเวอร์พูลก็กดนิวคาสเซิลไป 4-1 นะ
0: เพราะใน EFL มันชนะมา 2-1 ไง
1: ใช่ใช
0: ่แล้วแข่งกันแต่โอ้โหแต่เล่นที่แอนฟิลด์นี่ไม่ไหว
1: ต้อง
0: ยอมโดนประจำนะเละเลยโดนไป 4-1 แต่วันนี้ก็สถานการณ์เขาเปลี่ยนไปเยอะนะครับก็ต้องรอลุ้นกันเพราะว่าโอ้โหเปิดมาสัปดาห์แรกเราได้เห็นแล้วนะ
1: ครับ
0: คือสถานการณ์เนี่ย อะไรมันก็เกิดขึ้นได้อย่างสเปอร์ที่เรามองว่าโอ้มันน่าจะติดลมบนเนอะโอ้เกมแรกต้องดีแน่เลยซื้อตัวไปเล่นมาตั้งหลายร้อยสตาร์ทมายับเลย
1: ใช
0: ่ส่วนนิวคาสเซิลที่เรามองว่าเห็นขาดตัวไปเล่นน่ะแล้วซื้อตัวใหม่มาเสริมอ่ะอาจจะมาดีเกินคาดก็ได้อันนี้เราก็ไม่แน่นะอาจจะเฮ้ยชุดนี้กับกลายเป็นดีนะลิพูโดมเอฟ40อะไรเงี้ย
1: ไม่มีปัญหาลุ้นแชมป์แชมเปี้ยนลีกอยู่แล้ว
0: น้ำเสียงน้ำเสียงไม่ใช่ น้ำเสียงไม่ใช่
1: คุณชนะเสร็จปุ๊บคุณเที่ยวไปขิงคนนู้นคนนี้ไปทั่วเลย
0: ไม่มัน
1: เย็นเย็น
0: ไม่สถานการณ์มันอาจเกิดขึ้นได้
1: 38เกม
0: ไม่มันเล่นในเซนต์เจมส์ปาร์กไงแต่เด็กจะเอกก็หูดูแคลน
1: ก็
0: เซนเจมปาร์กเลย
1: ลิเวอร์พูลก็ไม่แพ้นิวคาสเซิลตั้งแต่ปี2015 11ปีที่แล้วอ่ะ
0: ครับ
1: พรีเมียร์ลีกนิวคาสเซิลที่ชนะลิเวอร์พูลครั้งล่าสุดวันที่6ธันวาคม2015นะหลังจากนั้นมาลิเวอร์พูลในพรีเมียร์ลีกไม่เคยแพ้นิวคาสเซิลเลย
0: ครับก็ไปแพ้ใน EFL แทน
1: ใช่
0: เออ
1: แต่นั้นเล่นที
0: ่แต่ถ้าไปเล่นในพรีเมียร์นี่ยังไม่แพ้นะแล้วช่วงหลังนี่โดนแบบไปกลับประจำเลย
1: แต่ที่ไม่แพ้พี่อู๋มันก็มีเกมเสมออยู
0: ่ก็มี
1: ก็มีเกมเสมออยู่
0: อย่างปีก่อนที่จะโดนไอ้3-2นั่นน่ะมันก็3-3มา
1: ใช่
0: แต่เจอทีไรมักจะยิงกันเยอะคู่นี
1: ้แฟนบอลลิเวอร์พูล
0: วันที่ผมก็เชื่อว่ายิงกันเยอะนะ
1: ใช่
0: เนอะ
1: คู่นี้เวลาเจอกันมันไอ้แฟนบอลเจนเรามันนู่นมันย้อนไปนึกถึงเกมพวกสแตนคอลิมอลนะพี่อู๋ตั้งแต่ยุคจอห์นบาร์นสแตนคอลิมอลมันยิงประตูชัย4-3อ่ะยุคนั้นอ่ะมัน
0: วันนี
1: ้แล้วหลังจากนั้นมามันก็สู้กันสนุกเลยอ่ะ
0: หรือนี้ไม่รู้จริงถ้ายุคผมก็เป็นพวกลีโอเป็นพวกไอ้ทาเลมอตันอะไรพวกเนี้ยเป็นโดกอย่างเงี้ย
1: ทำไมจะไม่ทันยุคคีการทำทีมคุณก็ได้จะทันนะ
0: ครับ
1: ยุคพวกแอนดี้โคเลยอย่างเง
0: ี
1: ้ยถ้าแฟนบอลทีมอื่นมันก็คงไม่ได้จำหรอกหรือว่ามันเป็นแมตช
0: ์
1: อีกแมตช์นึงที่แฟนบอล
0: อันนี้คุณบอลสาริกาส่งเข้ามาบอกว่าแฟนเฟย์นอตจุดพลุครับ
1: ขนาดนั้นแหละคือไอ้ช่วงหลังๆ
0: แสดงว่าจุดหนักแล้วก็ขอบคุณคุณบอลสาริกาด้วยนะ
1: มันจะมีแฟนบอลฝรั่งเศสแฟนบอลอิตาลีแล้วก็ฮอลแลนด์นี่แหละ
0: แต่ถ้างั้นเดี๋ยววันนี้เนี่ยถ้าสาริกายิงปุ๊บนะเดี๋ยวผมกรี๊ดดังๆให้เลยคุณบอลสาริกา
1: จัดไปผมยอมทุกอย่างอ่ะวันนี้รอจบ90นาทีอย่างเดียวอ่ะ
0: คือตอนนี้อาจารย์เอกเอาตัวรอด
1: ก่อนผมขอแค่ไม่ใช่สล็อตพอตอนนี้
0: เพราะที่ผ่านมาเนี่ยสัปดาห์นี้มันพลิกกันเยอะไง
1: ก็ที่ผมไปเช็คดูนิวคาสเซิลเปิดสนามเกมแรกก็ไม่แพ้มา4ปีติดนะพี่
0: หูแต่บรรยากาศปลายอะไรของเควินคีแกน
1: ผม
0: เทียบเลยนะตอนนี้เราได้เห็นบรรยากาศ
1: จุดที่มันทำให้แฟนบอล2ทีมมันมีส่วนร่วมคือเควินคีแกนนี่แหละ
0: อุ้ยเคนนี่เดอะกริสป่ะ
1: เคนนี่เดอะกริส
0: อุ้ยทำไมไม่เห็นแกนานแก่ไปกันเยอะมากเลยนะ
1: เขาก็สายดูบอลประจำ
0: ครับ
1: ชื่อเคนนี่เดอะกริสอ่ะ
0: ตาหรือเปล่า
1: น่าจะเข้ามาแล้วล่ะ
0: ครับ
1: น่าจะเข้ามาแล้วที่สนามบอลไม่น่าจะเป็นเหมือนสนามม้านะ
0: ใช่ไหม
1: สนามม้าเขาไปกาในสนามเลยไง
0: อ๋อเหรอ
1: เออโอ้แต่อังกฤษไม่ต้องห่วงหรอกพี
0: ่ครับ
1: เห็นบอกว่าเยอะเหมือนเซเว่นอ่ะ
0: ใช่ใช่ใช
1: ่โบเบ็ดเขา
0: ก็พวกเด็กไทยอ่ะลองเข้าไปดูไม่ต้องไปตามหาไอแหล่งท่องเที่ยวตรงไหนหรอกอยู่ในนั้นอ่ะตึมอันนี้เขาบอกว่าจุนทำไมตีสนิทอู๋ไม่รู้รุ่นเลยช่วงนี้มันไม่รู้รุ่นหรอกครับ
1: เจอจันเอกมาแล้วจุนอ่ะ
0: มันยังไม่เรียกพี่เลยอ่ะเรียกเอกเลยอ่ะ
1: เฮ้ยโอ้โหพี่เจตฟังอยู่นะเขาบอกขอฮาครับพี่
0: เฮ้ยจันเจตเหรอ
1: เฮ้ยพี่เจตมันฮาไม่ได้สิ
0: เฮ้ยผมไม่เน้นฮานะคุณเจตคุณ
1: พี่หม
0: ูไม่ได้เลย
1: ถ้าฮาต้องไปจุนกับเจ๋ง
0: นั่นเองต้องไปคู่แรกคู่แรกหมูก็คู่แรกมาถึง
1: เขาสายจอเหมือนกัน
0: ผมเพิ่งรู้นะไอสุภาษิตไทยที่เขาทำไว้เนี่ย
1: ม
0: ันเรื่องจริงนะเขาไม่ใช่ว่าแต่งให้คล้องจองนะไอคำว่าฮาขี้แตกขี้แตน
1: อ
0: ่ะเพราะว่าอะไรเพราะจุนเจ๋งภาคอยู่อ่ะจันเอกเลี้ยวมาแป๊บเดียววิ่งไปขี้เลยอ่ะเออเนี่ยฮาขี้แตกขี้แตนของจริงเลย
1: นี่เขาตระกูลจออ
0: ะไร
1: จุนเจ๋งเจ
0: ด
1: มีเจมอีก
0: โอ้แก๊งเดียวกันใช่ไหม
1: แก๊งเดียวก
0: ัน แก๊งกันเราต้องระมัดระวังตัวเองละส่วนนี้ส่งมาบอกฟังอยู่นะคะติดตามตลอดค่ะคืนนี้ยาวไปฟังภาคสดๆอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งคืนค่ะทีมงานรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะจากคุณเทยลึงทุนแฟนนอนนะครับ
1: นี่แสดงว่าอภิเจตน่าจะไปภาคทางโมโนมาเลยต้องมีคู่ใดคู่หนึ่ง
0: อาจจะขับรถอยู่ตอนนี
1: ้ขับรถแต่ไม่ได้กลับบ้านนะ
0: อยู่แล้วไม่เคยกลับบ้านอยู่แล้ว
1: หาอะไรมาเชียดแถวรัชดาซะหน่อย
0: อืมลูกนี้แฟนยังไม่รู้เลยนะ
1: ก็อาจจะโกหกแฟนว่าอุ้ยมีภาค
0: ต่อภาคบันถ้วยวันนี้ก็บอกอ๋อนี่ช่วงนี้บันถ้วย
1: องค์นี้เองก็ถ่าย
0: แล้วเดี๋ยวถึงเวลาก็ไปบอกว่าเนี่ยโอ้โหมันต่อเวลาใช่แล้วก็จุดโทษเตะกัน50 คนเนี่ยอืมใช่ป่ะ
1: ไม่รับสาย

0: ภาคบอลอยู่ก็ห้ามรับสาย
1: ใช่ใช่ใช่วางอยู่ข้างนอกแล้วเปิดเสียงก็ไม่ได้ตั้งฝั่งก็ไม่ได้รบกวน
0: ตีสักตีสามตีสี่กลับบ้านแล้วก็รอส่งลูกเช้าอ่ะมันน่าจะประมาณนี้
1: แล้วก็สมโสมเนาะไอ้เราไม่ได้หาทางไหนเนี่ยเราเดี๋ยวเสียลูกเราหมด
0: เราไม่ต้องเบรกไหมอาจารย
1: ์ครับ
0: ไปเลยไหม
1: ไปเลย
0: นะ
1: เบรกไหมต้องเบรกป่ะลามใช่ไหมอ๋อโอเคเพราะว่าเดี๋ยวกลัวเรื่องของสปอตนะเพราะว่าเดี๋ยวออกไปตอนนี้กลัวเข้าไม่ทันแต่บรรยากาศถึงเควินคีแกนก็ดูยิ่งใหญ่มากแล้ว
0: ใช่
1: เพราะเราได้เห็นสภาพสนามในเซนต์เจมส์พาร์คก็มันก็จะมีอันนี้เขาเรียกอะไรป้ายผ้าป่ะใช่ไหม
0: คือ
1: เขาเรียกป้ายผ้าป่ะ
0: ไม่พี่ตรง
1: ที่เป็น
0: เก้าอี้อ่ะเวลาเก้าอี้นั่งเขาจะมีเหมือนกระดาษอ่ะแต่ละเก้าอี้มันจะมีเป็นแผ่นวาง
1: ผมจำชื่อเรื่องที่เขาเรียกไอ้ที่แปลสอน
0: อ
1: ่ะ
0: มันไม่ใช่ป้ายผ้าป้ายผ้าจะเป็นแบบผืนใหญ่เลยแต่นี่มันเป็นเหมือนกระดาษเนี่ยอาจารย์เนี่ยเหมือนกระดาษมันจะวางไว้เก้าอี้ทุกตัว
1: มันเหมือนติ๊กเกอร์ป่ะมันคล้ายติ๊กเกอร์เพราะก่อนออกบ้านมาผมก็ดึงออกมาที่มันบอกเงินด่วนอะไรเนี่ยผมดึงเดี๋ยวจะโทรแล้วโทรคืนนี้เนี่ย
0: เนี่ยเชียร์เลยยกเลยเนี่ย
1: เออ
0: เชียร์เลย
1: โอ้นี่อย่างนี้น่าจะก่อนเกมน่าจะมีพวกแปลภาพแปลสอนกันมั้งเนี่ยดึงพวกกระดูกกระดาษมาแล้วเนาะ
0: ครับ
1: วันนี้จะได้
0: ก็ทำเป็นสัญลักษณ์ขาวดำของนิวคาสเซิลอยู่แล้ว
1: ก็ถือว่าให้เกียรติเนาะก็เป็นนักเตะระดับอดีตนักเตะระดับตำนานนะครับ คิมคีแกนแล้วก็วันนี้จะรอดูนะครับว่านักเตะใหม่ของทั้งสองทีมเนี่ยจะดูดีไหมนะอย่างไอเดดิชเนี่ยผมได้เห็นในทีมชาติละที่เราได้คว้ากับตัวเองนะโอเคอยู่นะไอเดดิชเอามาเดดิชเนี่ยใช้ได้อยู่ไอแบ็คตัวนี้นะครับส่วนของลิเวอร์พูลเนี่ยก็ลุ้นกันเกิดเอ็นกูโม5ไอเจ้าหนูลีโอเนี่ยมันเล่นทางขวาได้ขึ้นมานี
0: ่
1: มิติเกมรู้ผมว่าดีขึ้นเยอะเลยนะเพราะตอนนี้เหมือนปัญหาเหมือนพยายามหาตัวแทนของโม
0: อ
1: ยู่นะแต่ว่ามันยังหากันไม่ได้ครับลองใช้มาหลายคนแล้ว
0: ไอ้เกมรุกเนี่ยไม่มีทั้งเคียซ่าไม่มีทั้งเอลเลียตนะ
1: ครับ
0: มีริมเส้นอย่างไอ้เจ้ามุนยอสตัวเดียว
1: อันนี้เราก็ไม่ทราบว่าเรื่องของสภาพความฟิตหรือว่ามันใส่ชื่อได้ไม่พอก็ไม่รู้นะเพราะมันได้แค่9คน
0: ใช่
1: ไหมอะไรที่สำรองอะแต่ว่าขนาดชื่อเอเอนโยนี่ยังมีเลยอะไม่รู้ไอ้เจ้าหนูว่าเอเอนโยนี่นี่มันสมบูรณ์เนี่ยก็ไม่รู้เนาะที่เก็บมา
0: ไอ้สมบูรณ์เอเอนโยนี่เขาฟรีเซ็นกับทีมอยู่แล้วท่าน
1: เอ้แต่ผมหลายคนบางที
0: เขาไม่ได้เจ็บอยู่แล้วเอเอนโยนี่ไม่ได้เจ็บ
1: หลายคนมีบ่นเหมือนกันนะเสื้อของนิวคาสเซิลเนี่ยมันคล้ายบาร์โค้ดไอ้จากตัวนี้ผมชอบนะตัวนี้ก็เส้นลายตัวเนี้ยเออผมกลับชอบนะ
0: ตัวเนี้ย
1: เออหลายคนก็บอกไม่ชอบบางทีแฟน
0: ผมว่าสวย
1: ที่รู้จักกันเนี้ยเรื่องของเสื้อนะมันแล้วแต่คนเนาะบางไอ้น้องๆนี่เชียร์นี่ก็เส้นบ่นอยู่เฮ้ยมันเหมือนบาร์โค้ดเลยไอ้เจ๊ผมกลับชอบนะ
0: เออมันแบบดีไซน
1: ์ลายดูสวยดีแต่ว่าเดี๋ยวต้องดูไกลๆนะครับก็ย้ำอีกทีว่าตอนนี้ถังลายชื่อก็ที่จันเอกมาก็ตามตำแหน่งก็ตรงกันกับทางของพีเบียเนาะ
0: ครับ
1: เดดิดขวาซ้ายเป็นลุยส์คอสรุปก็คงไม่น่าย้ายแล้วมั้งล
0: ุ
1: ยส์คอเนาะ
0: ก็เดี๋ยวต้องดูว่าทีมใหญ่มันเข้าตาจนที่จะต้องกล้าทุ่ม
1: เพราะนิวคาสเซิลก็ชัดเจนนะปากป้ายอ่ะเป็นร้อยขึ้นอ่ะ
0: คือถ้างานมาสักร้อยผมว่านิวคาสเซิลก็อาจจะขายเพราะว่านิวคาสเซิลเขาเองก็ต้องการสร้างช่องว่างระหว่างเพดานเงินของเขาอ่ะให้มันสามารถใช้ได
1: ้ครับ
0: เพราะตอนนี้เป็นทีมที่รวยที่สุดแต่ว่าใช้เงินแบบตู้คู่ไม่ได้
1: เพราะวันนี้ก็มีพวกเมอร์ฟี่แลมซี่ฟาเบนแชร์เนาะ
0: ครับ
1: ซูเร่อ่ะมีชื่อสำรองดูนี้ดิวล็อกแล้วก็น้องนิกนะครับ
0: ก็
1: จะมาเดินเพราะว่าเจอร์ลินตันกับทางลิฟเวอร์แมนโตก็ยังไม่พร้อมเล่นนะครับยังเจ็บอยู่ทั้งคู่นะครับ
0: ผู้สินวันนี้เป็นสจ๊วตแอดเวลนะครับผู้ตัดสิน VR เป็นทางด้านเจมส์เบลผู้ตัดสินที่4เป็นโทนี่แฮริงตันนะครับ
1: แล้วก็ยามรอพอป้อมยามหน้าสนามสมนึกนะครับถึงอันนี้นี่มีประกาศมาละ
0: ไม่ต้องเอาก็ได
1: ้ไม่เอาให้ละเอียดเราของเราต้องลึกกันเองเราไม่ได
0: ้ต้องฉีกใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ต้องฉีกนะครับกัปตันก็เป็นทางด้านของมาลิกเจ้ากับทางฟันไดนะครับ
0: ครับ
1: นี่ก็รับหน้าที่เป็นกัปตันทีมเลยครับ
0: มันเล่นในพรีเมียร์ฤดูกาลที่แล้วถือว่าเล่นดีมาก
1: มาลิกเจ้ามาลิกเจ้าก็ดีกรีระดับทีมชาติเหมือนกันน่ะใช่ไหมวันนี้ก็ชุดใหม่เนาะขาวดำในขณะที่ลิเวอร์พูลก็ชุดสีมันแปลกๆไหมปีนี
0: ้ก็เป็นชุดย้อนยุคปี90
1: มันแดงแบบแดงยังไงไม่รู้ผมว่ามันแปลกๆอ่ะ
0: เนื้อผ้ามันจะมีขาวเข้าไปกลืน

0: ก็มียืนไว้อะไรให้กับทางด้านเควินคีแกนด้วยนะครับก่อนเกมลิเวอร์พูลวันนี้นะครับ11ตัวจริงเนี่ยมีนักเตะอังกฤษแค่คนเดียวคือริโอเอ็นกูมู5นะครับ
1: ครับ
0: นอกนั้นนี่โอ้โหต่างชาติล้วน
1: เป็นนานาชาติไปเลยนะ
0: ใช
1: ่โอ้โหมีทั้งโอ้โหบราซิลฮอลแลนด์ฝรั่งเศสบาอาบาเกเลียนะแล้วก็มีอังกฤษ1คนสวีเดน1โอ้โหแล้วก็เยอรมันนะครับแต่ชิลเลอร์ก็ดูผมว่าหน้าแกก็ไม่แก่
0: ไม่ได้เปลี่ยนไม่เปลี่ยน
1: เออมาทรงนี้แล้วก็ยาวๆเลยนะครับอันนี้เขาอันนี้เขาบอกว่าเอกนี่เขาบอกว่ากาออนไลน์กาได้ตลอดทั้งเกมแต่ในสนามต้องส่งก่อนเตะ
0: แต่อยู่ที่นู่นไปออนไลน์มันเดือบเผื่อกล้องมันจับไ
1: งนี่บอกสนมากี่โมงครับสงสัยหนีไปเที่ยวกับเจดแน่
0: สนถ้ามีน่าจะช่วงดึกอ่ะ
1: สนส่วนใหญ่จะช่วงดึกเพราะเขาต้องไปเล่นไปที่อื่นก่อน
0: ใช่
1: มาเขาจะมาดึกๆบ้าง
0: ผมว่าเขาน่าจะมี BG ก่อน
1: ใช่
0: เพราะปกติถ้ามีบอลแข่งอ่ะสนก็จะไป
1: ดูโปรแกรมให้
0: ตีสองเลย
1: อ๋อไปตีสอง
0: อืม
1: ก็ต่อจากเรามั้งเอ้ยไม่เดี๋ยวเราออกเพิ่งขึ้น
0: ต่อจากเราเป็นต้องกับอูเล็ก
1: อ๋อ
0: แล้วก็จุนช่วงเอ้ยไม่ใช่สนช่วงดึกเลยตีสอง
1: เรามีพิธีไว้อะไรให้กับทางเควินคีแกนก่อนนะครับ
0: ครับแฟนหงที่คุยกับผมหลายคนนะวันนี
1: ้
0: ขอมีแต้มขอไม่แพ้นะพี
1: ่
0: หนึ่งแต้มไม่น่าเกลียดนะครับ
1: แต่ผมเชื่อว่าไม่ง่ายนะ
0: ไม่ง่าย
1: เพราะว่าถ้าเกิดเราอาจจะดูว่าตัวผู้เล่นของทางฝั่งนิวคาสเซิลมันเสียตัวหลักแต่ถ้าเกิดดูรายล้อมรอบๆอ่ะอย่างหลังอ่ะไม่ได้มีปัญหาอะไรนะใช่ไหมมันก็เกือบเต็มครบไอตัวลุกข้างหน้า 3-4 ตัวมันก็ตัวเดิมๆอยู่นะครับจะขาดแค่ตัวนารีกับนั่นแหละเนอะตรงกลางอาจจะเสียบอลง่ายหน่อยแต่ว่าก็ได้ในเรื่องของพลังงานได้เด็ก2คนไอเจ้าไมลี่กับสเตอร์เนี่ยแหละ
0: เกมลุกเป็นชุดใหญ่เลยเอลังก้าขาดกอร์ดอนตัวเดียวอ่ะ
1: เพราะปกติมันก็สลับกันอยู่แล้ว
0: ใช่
1: ไหมอาวีบานกอร์ดอนเอลังก้าพวกนี้นะครับส่วนหน้านี่ก็ช่วงหลังนี่ก็ชัดเจนว่าจะใช้โอซูล่าเป็นหลักก่อนแล้วก็จะมีน้องดิกมาสลับนะครับ
0: เกมเริ่มลิเวอร์พูลเคลียร์ก่อนนะครับโอ้เคลียร์ปุ๊บพลาดปั๊บเลยมีดูนิวคาสเซิลต้นเกมอ่ะ
1: โอ้โห
0: โอ้คึกเป็นหมาเลยครับ
1: พุ่งเข้าใส่ทันทีครับโอซูล่าแล้วก็ชาร์จไปแล้วบอลมันฉลับแล้วก็เหมือนจะโดนแฮนด์บอลแล้วผู้ตัดสินเป่าให้นะครับตรงกลางสนามครับจับมาเลยครับอีซักเจอกับทีมเก่าด้วยลูอิสพอจะเล่นลูกตั้งเตะตรงกลางสนามนะครับเลยมาในแดนลิปูตีสหนึ่งจะโยนเข้าไปนะครับนี่ครับทางลูอิสพอถามเพื่อนครับหาไหม
0: อืมยังเพิ่งต้นเกม
1: ออกครับ
0: จะเพิ่งหาครับ
1: ลูอิสพอหยอดเข้าไปในกรอบเขตโทษแล้วมงตั้งมาไม่มีอะไรนะครับบอลมันโด่งอะสบายๆครับอลิซอน
0: ก็มีโอซูล่าขวางอยู
1: ่ไอ้จากนั้นของทางอลิซอนนี้ไปประมาณจะเป็นเจ้าป่าชาซานแล
0: ้
1: ว
0: เฮ้ยเพราะว่าไว้หนวดไว้ผมยาวเขาจะฟอร์มดีดัน
1: กับ
0: ถ้าตัดสั้นเมื่อไหร่ในฟอร์ม
1: ตัดสั้นมีหลุดใช่ไห
0: ม
1: โดนบีบมาครับโซบอสไล
0: ก็ลิเวอร์พูลเพิ่งประกาศรองกับตันทีมก็คือเนี่ยแก๊งอลิซอนเบเกอร์โจโกเมสแล้วก็โซบอสไลเนี่ย
1: ครับประกาศ1 2 3มาเลยใช่ไหม
0: ใช่คือกัปตันทีก็เป็นฟันได้อยู่แล้ว
1: ดูเลยวันนี้คึกเป็นม้าเลยครับพยายามจะแกะอ่ะแกะมาได้เหมือนกันครับเฮ็ดฝากซ้ายไปเลยครับพอมีตัวแอบเติมมาหน้ากรอบไปโทษครับกลับไปให้มาเวียดซัดลูกนี้ติดบล็อกพอดีแล้วก็ตามมาไล่แซะอยู่ก็ฟิมปองต้องเคลียร์ทิ้งไปก่อนครับวางทิ้งมาเลยแล้วสุดท้ายครับไปปั๊มบอลกันกลายเป็นทำบอลออกไปเองครับชาเช่
0: ฟุตบอลฮอลแลนด์กลับมาเล่นแล้วนะครับแล้วก็เฟียนอสบุกไปนำคัมบูอยู่ 1-0 นะครับส่วนลิกเอิงในโมโนโกบุกไปนำเลยอาร์ต 1-0 นะครับ
1: ก็อาจจะเสียเวลาไปพักนึงนะบุนเดสนี่ก็เจอบ่อยนะจุดพุบางทีไอ้มันสภาพไม่ได้เลยมันมองไม่เห็นเลยก็จะหยุดไปก็คู่นี้อาจจะเตะช้าหน่อยนะครับแต่ตอนนี้กลับมาเตะแล้วนะ ใครที่รอเฟียนอร์ดอยู่นะครับ
0: เกมแรกอย่างเป็นทางการของอิราวล่านะครับของการคุมลิเวอร์พูล
1: โอ้โหตัวดีนี่ก็ติดตัวดีเหลือเกินครับทางด้านของสาลิกาครับวันนี้โอ้โหไม่ง่ายเหมือนกันครับลิเวอร์พูลเนี่ยเจอบีบลุมเข้ามาตลอดนะครับยังเซตบอลกันตรงกลางวิซ่าเจอปั๊มเข้าไปทีนึงร่วงเลยครับเล่นเร็วเลยครับวิซ่า
0: เป็นการเป็นแบกที่เข้ามากระแทกจากด้านหลังนะครับ
1: มาเจสไยโซ่ก
0: ็นี่กับโค้ชใหม่นะ
1: จะดูมืออยู่เป็นธรรมดาอยู่
0: เคนนะ
1: จะแก่ตั้งแต่ไหนอะไรละแต่ต้องมีไอ้สูตรลำลองเสื้อเชิ้ตทั้งในแล้วอาศัยความน่าตาดีย
0: ังไม่รู้ความกดดันทางบอลที่นี่
1: เน้นหล่อเน้นหล่อไอ้แต่แกก็มีฝีมืออยู
0: ่
1: ว่าโปรไฟล์แกไม่ธรรมดาอยู่ไยโซ่นะครับบอลยาวๆครับบอลมันวางบอมทิ้งมายังงงดักไม่ได้ครับชาเก้เก็บตกได้เวียดยกมาให้ครับบอลตกมาอีซักเกี่ยวได้อูริชอมารออยู่แล้วครับพอแต่คู่นี้มาได้ดูชึกคักดีเหลือเกินนะครับ
0: ดีแบบนี้แหละคือต้องกระตุ้นให้มันได้เล่นเร็วกันทั้งคู่นะบอลอีซักจับปุ๊บนี่ยังดีที่มีลุยซอที่เข้ามาซ้อนนะครับ
1: มีความคล่องตัวอีซักดูดีกว่าแต่ว่าแหมลุยซอจะซ้อนดีอะลีโอวันนี้เจอดวลกับทางลุยซอถือว่าน่าจะสนุกครับคู่นี้ก็เป็นนักเตะที่มีความเร็วอยู่นะความคล่องตัวทั้งคู่ครับ
0: สดเร็วทั้งสองคนนะครับ
1: ดูจังหวะชิง1 2โอ้โหพลิกดีครับกาเฟนแบกเขาไม่ได้กรอบเขตโทษแล้วจ่ายย้อนหลังกลับมาสั้นเกินแล้วเอาเจอสวนคืนเหมือนกันครับลุยไปแล้วมองหาเพื่อนก่อนโอซูล่าเอลังการ์รออยู่เอากระชากลุยมาเขาไม่ได้กรอบเขตโทษยิงเรียบร้อยครับนิวคาสเซิลนำไปแล้ว1ประตูต่อ0แล้วครับเจอเกมสวนกลับเข้าไปครับโอ4นาทีเท่านั้นครับ
0: กาเฟนแบกทำไมไม่ยิงครับโอ้โหหลุดมาขนาดนั้นอยู่หน้ากรอบเขตโทษครับคือพื้นที่มีแต่ไม่ยิงครับเป็นไหลให้เพื่อนพอโดนดักได้หลังลอยเสร็จเลยครับต้องชมโอซูล่าที่ลากจี้แนวรับของลิปูแล้วก็ความเร็วของเอลังก้านี่นะครับสอดไปทางขวาหลุดเดี่ยวดวลกับอลิสงไม่เหลือครับเอาละครับสกอร์แรกยังไม่ถึง5นาทีเลยครับ
1: จี้คือ
0: ม
1: ันแบบเวลามีเพียบเลยเนาะ
0: เกิดไม่ยิง
1: โอ้มันยากครับแล้วต้องชมจังหวะเอลังก้าดูสตาร์ทดิครับโอ้โหวิ่งฉีกมาเลยครับ
0: เคสไม่ทัน
1: ไม่ทันครับเคสโอ้กันเร็วจริงครับเอลังก้าแล้วจะทันโอซูล่านะแล้วโอซูล่าก็ดึงจังหวะดีมากครับทะลุช่องมา
0: อาริซงเนี่ยไปบีบเสาแรกนะครับยิงหนีมือมายิงดีครับลูกนี้เอลังก้ามันเลือกมุมได้เลยนะครับโอ้โหจังหวะ
1: หลุดสวยแล้วอ่ะ
0: นะโอ้น่ากลัวครับนิวคาสเซิล
1: จริงๆเคอร์เคสเป็นคนที่ไม่ช้านะโอ้โหฉีกวิ่งเลยครับเอลังกาคือวิ่งจากกลางสนามมาตีไล่มาเพราะว่าโอซูล่าแกไปก่อนแล้วครับโอ้แต่เอลังกายิงดีครับมีประตูแรกมาแล้วแล้วก็ตามที่เราจั่วหัวไว้นะคู่นี้มันต้องมีประตูนะครับ
0: งงกับเป็นแบกไม่ดีโอ้โห
1: คือลุยมาดีแล้วแต่ตัดสินใจช็อตสุดท้ายไม่ดีครับแล้วจ่ายก็ดันไม่แม่นด้วย
0: คือจ่ายย้อนหลังอีซักนะคร
1: ับ โอ้แล้วเกมสวนกลับอันนี้สวนกลับจริงๆเพราะว่ามันมาจากในกรอบเขตโทษของทางนิวคาสเซิลเลยนะครับ
0: นะครับสกอร์แรกของอีโรล่าโดนนะครับนิวคาสเซิลนำมาแล้ว
1: มาแล้วประตูแรกแล้วนิวคาสเซิลดูทรงบอกว่าอย่าประมาทนิวคาสเซิลนะครับหลายคนบอกว่าปีนี้จะตกชั้นไหมแต่ดูอย่างตัวผู้เล่นที่จัดมาว่าชุดนี้โอเคอยู่ครับแล้วก็มีประตูแรกแต่ว่าเวลายังอีกเยอะนะครับต้องแก้ไขกันก่อนลิปูเองก็ไม่ได้เร่งอะไรนะครับชาเก้ตรงกลางสนามนะครับโอ้โหแต่นิวคาสเซิลก็ไปรับลึกเหมือนกันนะครับตอนนี้ข้างหน้านี่ไปมาๆนี่เหลือโอซูล่าแค่คนเดียวแล้วนะครับวิซ่านี่ลงไปช่วยเกมรับอยู่นะครับโอ้โหดูสอนสองครับแม่จะพลิกเคสไม่ไหวครับนั่นเหลือเกินนะโอ้โหต้องกลับมาตั้งหลักกันใหม่ชาเก้มาขึ้นขวาบ้างครับมองหาฟิมปงอยู่ให้มาฟิมปงอาวีบานก็บีบไล่มาครับข้างหน้าโอซูล่าก็พยายามจะขยับช่วยไล่กับทางวิซ่าครับโอ้โหไม่ไหวแล้วลิปูพยายามจะแทงยัดในมาให้กาเฟนแบกมองซ้ายอยู่เปลี่ยนไม่ได้ครับลุยฝ่ามาครับสวัสดีไลน์ให้ทะลุมาเวียดขวามีทะลุไปเหมือนกันสุดเส้นหลังฟิมปงคัตแบ็กมาจับไม่อยู่แต่มันไม่มีแถว2แล้วครับก็เลยกลับไปที่ชาร์เก้ใหม่ครับ
0: จังหวะเปิดดีแต่ว่าย้อนหลังไปหมดเลยนะครับ
1: เวียดพยายามจะจ่ายทะลุยัดในเข้าไปใหม่จังหวะขึ้นแล้วมัน
0: ฮาวิบาล
1: พรวดไปหน่อยครับฮาวิบาล
0: เวียดเก่งเก่งรอให้ฮาวิบาลมาชนอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวดูว่าไปโดนท่อนแขนหรือเปล่า

0: โอ้ยเหลืองได้เลยนะครับเนี่ยแขนกลางมาเลยครับ
1: มีศอกมาด้วยนะเนี่ยเวียดแกฉลาดครับเวียดนี่แกรู้เลยว่ามาแล้วครับปุ้มมาแล้วครับ
0: ดีไม่แตกเลยนะโคลินเวียดอาฟริกิกของลิเวอร์พูลนะครับทางด้านขวาโซบอสไตร์ครับจะโยนเข้าไป
1: ตอนนี้เริ่มจะเป็นลิเวอร์พูลมาเรื่อยๆแล้วนะโซบอสไตร์ครับมุมกรอบเขตโทษนะครับเลยมาหน่อยจะได้บอมเข้าไปข้างในครับนะส่งซิกไปแล้วหยอดไปเสาไกลขึ้นมองมาก็ต่างคนต่างฟ้องไม่มีอะไรครับแต่จะเป็น
0: เตะมุมนะวันไหนโมงครับไปฉลับแนวรับของนิวคาสเซิลนั่นแหละบอลสุดท้ายน่าจะเป็นนิวคาสเซิลนะโอ้โหถ้าไม่ขวางบอลพุ่งตรงกรอบนะครับว่า
1: เลยผ่านหน้าฟานไดพอดีครับไปตกที่กองหลังอ่ะได้มันเป็นเตะมุมเลยครับลิเวอร์พูลครับเตะมุมทางกราบซ้ายนะครับก็เหมือนเดิมครับมีผลักกันไปผลักกันมาหยอดเข้ามาตรงกลางโดนโมงทิ้งเอาไปก่อนเลยครับลุยชอครับโมงทิ้งกลับไปได้ครับเคอร์เคสเก็บตกได้ครับตอนนี้ลิเวอร์พูลออกซ้ายมาโอ้ต้องวนก่อนโซบอสไลหยอดเข้ามาอีกทีโอ้โหอยู่กันเยอะเกี่ยวได้แล้วใส่ด้วยซ้ายจัดซ้ำอีกทีโอ้ยังมาช่วยกันได้อยู่ครับนิวคาสเซิลแล้วจะสวนคืนหนีมาได้แต่ว่าหนีไม่ออกครับสุดท้ายทำออกไปเองด้วยครับ
0: เจ็บตัวผู้เล่นนิวคาสเซิลมาเน้นเกมรับจังหวะเนี่ยของลิเวอร์พูลบุกบอลจากโซบอสไลนะครับหยอดมาในกรอบเขตโทษโมงมาไม่ดีแคปโปจับแล้วซัดเลยลูกนี้ไปติดแนวรับก่อนนะ
1: ลิเจ้าครับ
0: จังหวะจะตามซ้ำก็ไม่ทันลิกเอิงล่าสุดเลอาฟตีเสมอโมนาโกเป็น 1-1 นะครับ
1: จักโปก็จะถึงตรงนี้แล้วไม่น่าจะย้ายแล้วมั้งนะ
0: โอ้เปอร์เซ็นต์ของบอลลิเวอร์พูล79นิวคาสเซิล21นะครับ
1: ก็เป็นจังหวะสวนนะครับแกใช้เอลังกาบอมไปก่อนดูแล้วเอลังกาแกเร็วจริงแล้วอูจะแซงเคอร์เคสอีกแล้วนะครับแล้วก็สุดท้ายงัดกันไปงัดกันมาเป็นเอลังกาฟาวครับ
0: เคอร์เคสถึงก่อน
1: คือมันงัดกันไปแล้วเบียดกันล้มไปแล้วจังหวะเคอร์เคสลุกได้เร็วกว่าโอซูล่าไม่ยอมให้นอนครับเป็นดึงเลยครับ
0: เนี่ยบอลจังหวะสวนกลับของนิวคาสเซิลอีกแล้วนะออกตัวทีหลังนะครับเอลังกาเคอร์เคสไม่ทันครับ
1: กำลังจะแซงนั่นเองลูก
0: แต่ฮึดสุดท้ายนั่นแหละเคอร์เคสถึงก่อน
1: แต่เคอร์เคสมันได้ในจังหวะเรื่องปะทะครับเนี่ยปะทะกันแล้วล้มไปทั้งคู่อ่ะแต่ว่าลุกได้เร็วกว่าครับอ๋อที่แกเจ็บก็ไม่ได้แกล้งนะจังหวะแล้วเตะนิวคาสเซิลจิ้มบอลมันเตะโดนหน้าไปหน่อยนึงครับ
0: เฟนอสตอนนี้บุกไปนำคัมบูน 2-0 แล้วนะครับส่วนประตูตีเสมอเลอาฟเดี๋ยวเช็ค VR อยู่นะตอนนี้ครับ
1: ตอนนี้นี่ก็ประตูมานี่ย่ามใจไม่ได้เลยนะครับมันมีเรื่องของ VR มาเนาะ
0: ครับบางทีเช็คนานด้วยส่วนลาลิก้าสเปนท้ายเกมครึ่งแรกแล้วนะครับแอตมาดริดกับวีเรียลยัง 0-0 อยู
1: ่หนักมากนะครับก็ได้ตั้งล้ำกันหน่อยครับนิวคาสเซิลเจอบุกไปเยอะฮาวิบาลบังก่อนแล้วเหลี่ยมซ้ายทะลุมาอาแล้วลุยมาลุยชอทันไหมทันอยู่ครับสุดเส้นพอดีเจอบีบไล่มาลีโอพยายามจะเข้ามาช่วยนะครับลุยชอวนกลับมาแล้วจ่ายทะลุตัดในมาจะดีดหลังเท้าไม่ได้ครับฮาวิบาลคืนกับมาวีซ่าให้มาที่ฮอลโอ้ได้ขึงบ้างแต่มันแน่นซะแล้วครับต้องกลับไปตั้งใหม่ไปเลยครับคืนหลังไปเลยประตูนู้นเลยครับปฏิเสธเลยครับ
0: ของบอลยังได้อยู่นะครับนิวคาสเซิลมาในช่วง10นาทีแรกเนี่ยโอ้โหนี่คึกทุกตัวครับ
1: เกมเปิดอย่างนี้ผมเชื่อว่านะ 1-0 ทำนี้ไม่น่าอยู่หรอกมันจะน่าจะมีทีมไหนได้เพิ่มอ่ะบอลตกจักๆอยู่ต้องออกมาโมงทิ้งแล้วโอ้โหจะยิงสวนวางเท้าไม่ดีครับอาริซอนออกมานอกกรอบเขตโทษมาโมงนะครับแล้วมันเบาเกินครับ
0: จังหวะบอลมันกักฟันได้บังแล้วนะครับไม่ให้โอซูล่าถึงรวมไปถึงชาเก้แต่จังหวะโมงมาเข้าทางวิซ่าวุ้ยดีที่ยิงไปแป๊กนะครับน่า
1: จริงๆวิซ่าจับก่อนก็ได้เนาะ
0: ใช่รถอลิซงนี่หลุดออกนอกกรอบ18หลามาแล้ว
1: คร
0: ับ
1: แกไปรีบยิงแล้วบอลมันหล่นใส่นักแข้งออกไปเลยครับ
0: ก็แก้ไขสกอร์ลิกเอิงนะครับหรืออาร์หรือครับไม่ได้ครับ
1: ไม่ได้ครับลิเวอร์พูลก็ด่าหน้าเขาไปเหมือนเดิมครับบอลกลับหลังมาตอนนี
0: ้เสียงโห่อีซักนะครับน่ะอีซักได้บอลนี่มีเสียงโห่ดิเซนเต็มปาร์คนะ
1: ไม่แน่นะเขาอาจจะแบ

0: รู้ไงเกมนี้ก็9ภาคนะโหจันเอกอะไรเงี้ยแล้วอีซากเวลาอยู่นิวคาสเซิลมันชอบยิงลิเวอร์พูลแต่ตอนนี้ยังไม่ค่อยได้บอลเท่าไหร่นะครับเพราะว่าบอลไปไม่ถึงโอ้โหวันนี้นี่บัตแมนกับทางมาลิกเจ้านี่ประกบติดเลยโอ้โหบอลลึกไปไม่ทันเลยครับลีโอโอ้บอลแรงไม่หน่อยก็ใช้ความเร็วแต่ตอนนี้นิวคาสเซิลพอจะรู้แล้วนะครับว่าสูตรของไยโซ่นี่คือจะใช้ความเร็วของเอลังกาเล่นงานนะครับ
1: จังหวะกระเพื่อนแบกไหลมันย้อนหลัง
0: ย้อนเยอะด้วยนะ
1: ย้อนหลังอีซักแล้วก็มันเหลื่อมโคเรนเบียแต่มันกักทั้งคู่นะแล้วพอนิวคาสเซิลตัดได้นี่เสร็จเลย
0: เจอเคอร์เคสแบบนี้เลยเคอร์เคสบอกโอ้โห
1: ไม่ไหวอะ
0: โอ้ไม่ไหวอะเอลังกาสองช็อตแล้วนะที่เอลังกามันวิ่งแซงแบบนี้นะครับ
1: คือเกมรับกับเกมลุกเวลาวิ่งอย่างสู้เกมลุกไม่ได้อยู่แล้ว
0: ใช่ครับคือแบ็กต่อให้เป็นแบ็กสายบุกยังไงมันเจอปีกอย่างเงี้ย
1: ใช่ใช่
0: เร็วกว่านะโอ้โหดูฟิมปงตัดไหนเข้ามาฟิมปงโอ้ยจะดีดออกขวาให้กับลีโอมาโดนดักได้แล้วสวนยาวๆเนี่ยวางให้กับเอลังกาอย่างเดียววางลึกไปเลยครับเอลังกาไม่ทันเลยครับเอลังกาโอ้โหแรงไปหน่อยครับตบมือให้เพื่อนนะครับลุยชอ
1: ไอเดียดีเลยครับนิวคาสเซิลเนี่ยจังหวะสวนกลับจังหวะวางบอลยาวที่เกมรุกเขามีความเร็วนะครับลิเวอร์พูลดันไลน์สูงๆต้องระวังนะ
0: เฟียนอตกลับมาเตะแป๊บเดียวนี่จำ2-0แล้วเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ๆๆ2-0แล
0: ้วแต่ก็ทีมเหนือกว่าเยอะนะทัมบูนี่ก็สายแบบโดนเยอะอยู่แล้ว
1: ก็ผ่านมา
0: เคยเจออาแจก7-8ลูกมีเลยนะครับ
1: ครึ่งชั่วโมงนะบอลเอเดวิซี
0: ่ก็ย้ำอีกทีว่าเพิ่งจะกลับมาเตะนะครับส่วนคู่หลักของเรานิวคาสเซิลก็นำลิเวอร์พูล1-0นะครับลูกทุ่มทั้งกลับขวาครับทุ่มมาแล้วก็จะเอาฝ่าวไม่ได้ครับเดดิททุ่มมาแล้วก็พยายามจะพิงเอาไว้แต่เปิดยาวบอมมาอีซักโมงเช็ดได้เวียดเจอตัดหน้าไปก่อนคือหลังมาครับลุยชอกลับหลังไปครับวันนี้ก็ถือว่าตัดกันได้ดีครับเซอร์โอ้โหเนี่ยตอนเนี้ยเป้าหมายของนิวคาสเซิลคือด่านแรกเลยครับจับบอลปุ๊บเนี่ยก็ทิ้งให้กับเอลังกาอย่างเดียวครับนี่ประโคตรเพื่อนครับสเตอร
1: ์บอลแนวลึกบอลวางบอลยาวในลิเวอร์พูลต้องระวังนะเพราะแนวรับลิเวอร์พูลมันดันลายสูง
0: คือฟิมปงมันเร็วกว่าไอเจ้าเคอร์เคสไงมันฉีกยากครับบานแต่ว่าเอลังกากับเคอร์เคสเนี่ยเห็นเลยครับว่าเวลาสตาร์ทโอ้โหสนามสตาร์ทก่อนยังโดนแซงเลยครับเอ้าจะฝืนเล่นไปเองกักโปมจะไปลุยเขา 2-1 ไม่ได้ครับแล้วก็พยายามเล่นเร็วตลอดนะครับลุยมาครับเอลังกาตัวเติมทางขวามาแล้วครับเดดิชเอลังกาดึงช้าก่อนครับตรงกลางไมลี่ครับขอบอลบอกไปตั้งใหม่ดีกว่าครับกลับหลังไปเลยครับ
1: กล้าของบอลด้วยนะครับนิวคาสเซิล
0: คือก็ชัดเจนว่าวันนี้นิวคาสเซิลมาเพื่อจะสวน
1: ใช่
0: นะสวนโดยใช้เอลังกาครับ
1: ครับ
0: เนี่ยพอไม่ชัวร์นี่แกกลับหลังอย่างเดียวเลยนะครับกลับวันนี้นี่สมาธิต้องดีหน่อยครับอริเซกเพราะว่าน่าจะคืนหลังบ่อยครับมาลิกเจ้านะสันสันออกมาได้ครับหนีไม่ได้แล้วครับลุยเลาะขึ้นมาเรื่อยๆครับเดดิสมองก่อนให้สั้นไปหน่อยครับโดนฉกมาได้กาโปตัดในมาแล้วเลือกขวาครับลีโอพยายามจะลุยโอ้โหเจอชะลอแล้วมาเลี้ยงเยอะไปหน่อยก็เลยต้องไปตั้งใหม่กลับไปที่ซิมปงเลยครับเหมือนพยายามจะลุยมาแล้วมันยังไม่ได้นะ
1: เก็บบอลไว้นานออกบอลช้าก็เนี่ยผู้เล่นนิวคาสเซิลก็ลงมารับไม่ได้ทันนะ
0: เนี่ยมันแน่นจนเนี่ยเราเห็นอีซักเนี่ยบางทีต้องแลบออกไปอยู่ทางริมเส้นนะ
1: ใช่
0: เกือกี้ไปอยู่ทางขวาเลยครับแต่ก็ช่วยไล่กันดีครับนิวคาสเซิลบีบมาบอลนั้นกลับไปที่อลิซอนนะครับชาเค่ลุยมาใหม่โอ้โหจะถอยลึกมากนะถอยลึกแล้วก็ตรงกลางเนี่ยตัวเข้าก่อนเนี่ยเป็นวิซ่านะครับเลือกแทงทะลุมาลีโอเจอกับพอครับลีโอพยายามจะโยกไปสุดเส้นหลังแล้วก็หยอดไปนู่นไม่มีอะไรครับเลยข้ามไปหมดครับอีซักไปเก็บก่อนมุมชงทางซ้ายอีซักโอ้โหเพื่อนไม่มาซะอีกครับอีซักกักโปอยู่ข้างในต้องฝืนไปเองนะเจอลุม 2-1 เอลังกามาช่วยถือหลังกลับมาเคอร์เคสตั้งป้อมแล้วก็ยัดด้วยซ้ายมาบอลชันแล้วฟอร์เรนเวียนนะครับโอ้โหไม่เข้าฮอริเซกครับเซฟได้ครับ
1: ซุปเปอร์เซฟเลยครับโอ้โหนึกว่าจะไม่ได้ยิงครับอีซักไหลคืนมาเคอร์เคสจับเนี่ยจังหวะคอสมาโดนเคลียร์นะครับแล้วมาเข้าอีซ้ายเวียดยิงวุ้นสุดปลายมือครับฮอริเซกไม่เซฟลูกนี้ตรงตะข่ายแน่นอนแล้วเซฟแล้วมันออกบุดหวิดด้วยนะครับ

0: นี่ขนาดปัดนะไปมุมสวัสดิ์ปั่นเข้ามาจะพุ่งเข้ามาโมงวืดไปซ้ายอีกทีโอ้โหไปนู่นเลยครับเจอเคสโอ้โหใส่แบบเต็มหลอดเหลืองเลยนะครับโอ้โหเฮอร์เบิร์ตไปเยอะครับเจอเคส
1: จังหวะบอลกระโดดขึ้นมาพอดีนะครับเริ่มจะมีโอกาสยิงเรื่อยๆนะครับลิฮูไม่มีทางเลื่อนนะครับเพราะว่าโดนนำไปก่อนนะครับ
0: อิสกออาจจะตามหลังก็จริงแต่ก็กดดันได้ดีนะคือมาได้บ่อยมากขึ้นครับโอ้โหสมาธิก็ข้ามเสียเหมือนกันนะครับ18นาทียัง 1-0 อยู่นะครับบอลยาววางมาแต่เพื่อนวางมาแบบนี้มันก็ยากไปหน่อยนะ
1: มันวางจริงๆอ่ะ
0: มันไม่ค่อยแม่นนะครับจังหวะเตะทิ้งไมลี่โมงดักได้ก่อนนะครับดีดคืนหลังกลับมาครับอีดิตโดนบีบมาก็คือหลังกลับไปเลยครับมาริกเจ้าเป็นธนบัตรมันก็กลับหลังไปเลยครับ
1: การถือว่ายังเล่นได้ดีอยู่นะสเตอร์กับทางด้านจดูไมลี
0: ่คิดได้อาจจะขาดความเก๋าแต่ก็
1: ได้เรื่องขยันนะ
0: มันได้เรื่องของขยันแล้วก็ร่างกายมันสดนะเด็กมันวิ่งได้ตลอดนะครับเพราะตัดเข้าไหนแหมยาวไปนิดนึงต้องคืนไปตั้งหลักกันใหม่ก่อนครับวิซ่าก็พยายามจะตะโกนบอกเพื่อนนะครับค่อยๆเซตกันมาครับเพราะว่ามันนำอยู่นะครับ บัตมันไอมาลุยชอครับโดนบีบพอดีดคืนย้อนหลังไปหน่อยครับโดนแย่งคืนมาอีซักครับฝากทางขวากระจายไม่ดีครับลุยชอก็คืนหลังกลับไปพยายามจะแกะเอาไปจ่ายตรงกลางโดนแย่งมาได้แล้วมุงง้างจะยิงไม่ได้ยิงเลยครับโอ้โหลุยมาเคอร์เคสสุดท้ายไปฟาวครับ
1: เหมือนไปชนกันเองนะครับเคอร์เคสกับโซโบเคอร์เคสง้างจะยิงเหรอโอ้โหโซโบเหมือนจะเอาบอลไปเล่นเองครับ
0: คือแตะมาเนี่ยกะจะใส่ด้วยซ้ายนะครับโอ้โซโบกันมาแปะบอลแล้วเลยชนกันเองสุดท้ายก็เลยไปตัดฟาวครับ
1: ด้านบนลิเวอร์พูลไม่ได้ไล่เพรสนะครับ
0: ดูทีมที่เพรสเนี่ยจะเป็นนิวมากกว่านะนิวจะบีบเยอะมากกว่านะครับพยายามจะเลาะจากริมเส้นโอ้โหทิ้วไปมาก็จิ้มทิ้งไปก่อนครับกักโกลุยไปกับอามาเดดิชแกก็พยายามจะพลิ้วอยู่ทีมชาติแกก็พลิ้วอยู่เหมือนกันนะครับเดดิชเคาะคืนหลังมาโอ้ยเดดิชโดนบีบเร็วกาโกเอาคืนได้ครับเคอร์เคสจะเปิดยาวมาก็ชันแหลบพอดีวีซ่าไปฟาวซะก่อนแล้วครับมือแม่ไปผลักซะก่อนครับ
1: ไปเข้าด้านหลังใส่กันเป็นแบกครับเกมมาริก้าพักครึ่งนะครับเอเลติโกมาดริดกับเบียร์เรียลยัง 0-0 อยู่จับ
0: ส่วนใหญ่ยิงกันปุ๊บแล้วก็นิ่งไปเลยนะช่วงนี้กลายเป็นว่า2คนนี้เริ่มหายแล้วทั้งโอซูล่าทั้งอีซักเน
1: า
0: ะกับเฟนแบกครับเลาะตรงกลางฝากซ้ายไปลีทางด้านของเคอร์เคสจ่ายมาแม่ฮันดิเชกปัดได้ก่อนแล้วก็วิซ่าเอาไปไกลๆก่อนเลยครับเตะเคลียร์ทิ้งไปเลยครับ
1: อ้อมหลังได้สวยครับเคอร์เคสแต่จังหวะเปิดมาเนี่ยต้องชมนะฮันดิเชกอ่านเกมไม่ได้ทันครับปัดทิ้งออกมานี่นิวาเซนเนี่ยรับทั้งทีมแล้วครับตอนนี
0: ้โอซูล่าเขาต้องลงมาแล้วนะครับไม่ได้ห้อยแล้วครับเพราะว่าโอ้ลิปูเขาด่าหน้ากันมาโอ้พยายามจะพลิ้วครับเดียวเจอซ้อน2ครับลุยชอบังไว้ก่อนฮาวิบานคือหลังกลับมาต้องบอมทิ้งอย่างเดียวครับโดนบีบไล่มาเตะไปไกลๆก่อนชักให้เอาโมมาเข้าทางวิซ่าวีซ่าคล้องไว้แล้วเจอบีบมาเหมือนกันครับโซโบไล่มาโอ้โหต้องกลับหลังมาเอาตัวรอดไปได้ครับนิวคาสเซิลคือหลังกลับมาครับตามบีบตามกันเอาดูที่ว่าใครจะพลาดก่อนกันเลยครับเกือบไปเหมือนกันครับวันนี้กลางทำงานเยอะทั้งคู่นะครับ
1: ลิเวอร์พูลต้องบีบกดดันนิวคาสเซิลบ้านนะครับเพื่อนิวคาสเซิลมีช็อตผิดพลาดคือถ้าไม่ไล่นี่จะออกบอลสบายแล้วก็มีจังหวะนี่วางยาวมาอีกแล้วครับ
0: วางยาวมาเดดิสลุยมาครับเดดิสเจอเคอร์เคสเดดิสลากเข้ามาในกรอบแล้วยิงเองซะเลยโดนบล็อกไว้ได้ครับเคอร์เคสครับได้เป็นเตะมุมไปครับนิวคาสเซิล
1: เกิดเนี่ยรู้อยู่แล้วบอลของนิวคาสเซิลตอนนี้จังหวะสวนกลับวางยาวอย่างเดียวครับเพราะลิเวอร์พูลไม่บีบก็เลยทำให้นิวคาสเซ
0: ิ
1: ล
0: วาง
1: ได้มีพื้นที่ได้เล่นง่ายๆครับ
0: เพราะกลางมันมีเวลาวางอะเนาะมันก็จะวางให้แมนขึ้น
1: เข้าไปบีบมันก็เล่นบอลยาก
0: ได้คือก่อนแรกๆอ่ะบีบมันก็เลยเวลาวางมันรีบวางนะมันก็เลยไม่แม่นแต่พอไม่มีใครมาบีบเนี่ยวางบอลยาวๆแบบนี้พวกนักเตะระดับนี้สบายอยู่แล้วครับแม่นด้วยครับ
1: ดูนิวก็ไม่ค่อยต่อบอลด้วยนะเขาใช้บอลยาวบอลแนวลึกลูกเซตพีต้องระวังนะครับเตะบนของนิวคาสเซิล บอลมันขึ้นมาแล้วครับ
0: มีเสาแรกมานี่เจ้าแต่ว่ามาโดนโขกทิ้งไปก่อนครับลงมาช่วยครับกักโบยกกับไอทีครับฮาวิบาลไหวบอลตกมาจะหนีฟิมปงฟิมปงตามไล่บี้อยู่ฟิมปงยัดเร็วมาบานได้หนากว่าครับคืนย้อนหลังกลับมาจ่ายทะลุไปเอ้าไม่มีเพื่อนอยู่เอ้าบอลยังฉลาบกลายเป็นดีซะงั้นครับโอ้โหนิวคาสเซิลรอดไปครับลิเวอร์พูลสวนไม่ได้ครับ
1: จะออกบอลเร็วของเวียดไปติดติดเท้าเล่นนิวคาสเซิลไม่งั้นเนี่ยบอลทะลุถึงข้างหน้าเลยนะครับ
0: 16 goals 6 assists across all competitions เติมแล้วก็เป็นดันจ่ายบอลพลาดครับลูอิสฮอเอาให้มาหึโดนบีบลูกนี้พยายามจะพิงฮาวิบาก็พิงไม่อยู่บอลกลับมาใหม่อีซากโดนเสียบซะเลยครับแบบพลิ้วจัดดีนักครับ
1: ลูอิสฮอครับ
0: เพื่อนสอยซะเลยครับ
1: ไม่ฟาวด้วย
0: โอ้คดีพลิกไม่ฟาวโอ้หันไปบนเลยครับมาแล้วครับยอนวิซ่าข้างหน้าทำทางไปแล้วโอซูล่าวิ่งแซงมาแล้วโอ้โหได้จิ้มติดแล้วโอซูล่าลุกไม่ทันเลยครับโอ้โหบางบอลเหลี่ยมนี้โอ้โหเกือบแย่ครับลิเวอร์พูล
1: ไอส่งไม่ออกครับชาเก้ได้บังให้แล้วครับโอ้โหดีจังหวะจิ้มของโอซูล่านี่เกือบเข้านะครับเนี่ยจังหวะกักกันระหว่างชาเก้กับทางด้านอลิสันเบเกอร์
0: เนี่ยถ้าเกิดโอซูล่าจังหวะที่แกลุกทันเนี่ยโดนประตูแน่นะครับแกลุกไม่ทันเนี่ยแกล้มไปแล้วครับโอ้โหลูกจ่ายของยูอานวิซ่านะครับลูกนี้ถือว่าจ่ายสวยเลยครับ
1: นันดานได้ขึ้นมาทีแต่จังหวะสวนของนิวคาสเซิลได้เสียวตลอด
0: ได้น้ำได้ลุ้นกว่านะได้เสียวตลอดครับเพราะว่าจาเด็กครับพากไปแกก็โหลดลงถังไปนะอันนี้อาจจะมีเสียงแปลกๆนะครับ
1: นิวคาสเซิลยิงไป4ลิเวอร์พูลยิงไป5นะครับตรงกรอบฝั่งละ1แล้วตรงกรอบของนิวคาสเซิลน่ะเป็นประตู
0: นะโซโบตัดได้นะกรอบเขตโทษโดนดึงเสื้อโอ้โหไปล้มแล้วใบเหลืองด้วยหน้าลูกหัวกะโหลกหน้ากรอบเขตโทษอยู่อันวิซ่าครับ
1: ครับแล้วดึงแบบนี้ก็พร้อมที่จะทิ้งตัวอยู่แล้วนะครับระยะที่โซโบบอกว่าฟรีคิกก็ยิงได้ครับ
0: คือแกก็ไม่เถียงครับวิซ่าก็ยอมครับวันนี้ซื้อเหลืองครับเพราะไม่ทันแล้วครับแต่วันนี้แกถือว่าลงมาช่วยเกมรับดีนะ
1: ขยัน
0: วิซ่านะวันนี้ดูผมว่าดีกว่ายุคที่เล่นกับฮาวเยอะเลยเนาะมีบทบาทมากขึ้นยุคกับฮาวเนี่ยวิซ่าแกถ้าไม่มีบทบาทอะไรเลยนะครับยุคใจเซอร
1: ์บางเกมเป็นตัวสำรอง
0: ใช่ครับเนี่ยโอ้โหแต่ระยะนี้น่ากลัวนะครับเยื้องมาทางขวาหน่อยเดียวครับเนี่ยโซโบมายืนรอแล้วครับ
1: ก็ระยะเท้าหนักของโซโบยิงได
0: ้ลองของใหม่เท่าไหร่ครับวันนี้เช็คมันวิ่งมาแล้วก็ใส่ได้หมดครับขวาซ้ายนี่ยิงได้เลยนะครับมุมมันกว้างครับเพราะว่ามันขยับเยื้องมานิดนึงตั้งกำแพงกัน4คนแล้วก็มีหน่วยกล้าตายนอนขวางไว้สักคนนึงนะครับแต่เหลี่ยมนี้ดูทรงแล้วโซโบน่าจะใส่เต็มก่อนแล้วครับเพราะมันมาโซโบสักนิดขวาไม่ผ่านกำแพงครับยิงไปติดบล็อกโซโบอีกทีครับสุบัสลายพยายามจะพลิ้วแบบโดนประกบติดไม่ยอมโอซูล่าขยันแล้วก็แย่งคืนได้เอาละครับจะได้สวนแล้วโอซูล่าไปแล้วไม่มีเพื่อนต้องไปเองก่อนครับโอซูล่าต้องไปครับเพื่อนยังมาไม่ได้โอซูล่าจะฝ่าไปก่อนพยายามจะไถไปเอาวิซ่าได้บอลทางซ้ายเติมมาโอ้โหให้แรงไปหน่อยครับฮาวิบานจะไปแล้วก็ไม่ดีครับบอลโดนขาตัวเองออกข้างครับโอ้แต่โอซูล่าถือว่าช็อตนี้ทำดีนะครับ
1: เกิดเลี้ยงซื้อเวลาแต่โอ้เพื่อนมันเติมมาไม่ทันนะ
0: หมดหลอดแล้วโอ้
1: ส่วนเฟยนอต 3-0 แล้วนะครับ
0: ไปใหญ่แล้วครับ
1: ท้ายเกมครึ่งแรก
0: นี่จุดพลุไงขึ้นเลยครับเวียดครับเวียดไทยมากักโอตัดไหนแล้วใส่ลูกนี้ก็ติดบล็อกนะครับยิงด้วยขวายัดเข้ามานะครับลุยมาใหม่ครับเวียดออกซ้ายมาหน้ากรอบเขตโทษยังขึงกันอยู่นะครับกักโบโอ้วนไปวนมามีแต่ขาวดำครับแทงมาใหม่สุดเส้นหลังกักโบยกข้ามาลุยชอครับเคกไปทีนึงฟิมปงจะแย่อยู่ฟิมปงหน้ากรอบเขตโทษฟิมปงบังไม่อยู่สุดท้ายโดนจิ้มทิ้งมาส่วนไม่ทันครับโอซูล่าเหมือนมีเจ็บข้อเท้านะครับตอนนี้เดินแบบย่องๆอยู่อ่ะบาบาอีกทีโอ้โหก็ไม่ได้เหมือนเดิมครับจะให้กับฟิมปงโดนเคลียร์ทิ้งมาก่อน
1: พื้นที่นี่โล่งเลยครับแต่ว่าจับบอลแรกพลิกไปแล้วเนี่ยเพื่อนยูเวนเซ่นเข้าถึงเร็วกว่านะครับ
0: ภาคยากเหมือนกันเนอะคือทั้งฟิล์มปงวิสซันก็หน้าคล้ายจันเอกเนาะผมก็

0: ไม่ทราบหัวล้นนะ
1: กักโปถากทัวร์ไปก่อนหนีไมลี่มาเจอตัวซ้อนครับนี่วันนี้ลงไปช่วยเกมรับครับเอลังกาหยอดคืนกลับมาเคลียร์ไปก่อนครับติดฟันได้ครับ
0: โอ้โห10ตัวเล่นลิเวอร์พูลอยู่ในแดนของนิวคาสเซิลหมดแล้วนะครับ
1: ตอนนี้นี่ลงไปนี่ไม่รู้ว่าเป็นปีกหรือเป็นแบ็คแล้วครับโอ้โหทั้งเอลังกาทั้งนั้นฮาวิบาลนะครับไปซ้อนแบ็คก่อนครับขวาป่ะลีโอเจอกับพอลแต่คนนี้ก็เจอกับพอลก็ไม่ง่ายนะลิสพอลไปประกบติดจ่ายตัดในมาก็โดนดักไว้ได้ครับพยายามจะไปฟาวซะแล้วครับ
0: ว่าทำได้ดีครับ
1: ได้ดีครับไมลี
0: ่ลีพูก็ตัดฟาวไว้ก่อนเลยไม่งั้นแน่โอ้จังหวะวางบอลยาวสวนกลับก็น่ากลัว
1: เดเบโพคาวก็มีเริ่มมาอีก3คู่นะคู่ดุยบวกกับฟรายบวกคู่ลูเบกกับพาดบอลแล้วก็เอ็ดเซนกับทางด้านของซัมเทาลีนะครับ
0: ครับผม
1: เพิ่งจะเริ่มมาบอลจ่ายตัดเข้าไปตรงกลางครับชาเก้ถึงก่อนเนี่ยแกก็คล่องตัวดีเกินครับชาเก้สวนซะเลยครับจ่ายทะลุตรงกลางมาเคอเคสใส่ด้วยซ้ายมันไกลก็น้ำหนักมันเลยไม่รุนแรงพอครับพอนิเซกก็ไม่มีปัญหาครับ
0: ขอลองส่องบ้างครับโอ้เฟย์นอตได้จุดโทษนะครับ
1: ไปใหญ่แล้วนี่ยังไม่จบครึ่งแรกเลยนะครับเขาบอกว่าตรงกรอบครั้งเดียวแล้วเป็นประตูเลยนะครับของเอลังกาพลิกแล้วจ้าคือเคสมีมือครับไปดึงก็เลยได้ฟาวแล้วครับตรงกลางสนามนะครับ
0: กำลังบอกว่าโชคดีที่ไม่โดนเหลืองให้ง่ายไปแล้วลูกเนี้ย
1: โอ้โหแต่
0: โดนเหล
1: ื
0: อง
1: จริงๆ
0: โดนเหลืองเลย
1: ก็ไม่น่าถึงกับเหลืองนะเนี่ยมันก็เบียดเบียดกันไปแล้วก็ต่างคนต่างดึงนิดนึงแล้วก็โอ้โหจังว่าไปเอลังกาแกทิ้งตัวง่ายด้วยนะโอ้โหจานก็ให้เหลืองโอ้โหออกง่ายไปหน่อยครับ
0: เล่นยากแล้วทีนี้เจ้าตัวยิ้มเลยครับมีลอสเคสจุดโทษเพย์นอตได้นะครับนำ 4-0
1: หาวิบาลตัดไหนมาแล้วแต่มันจ่ายตัดไม่ได้เจอปั๊มร่วงไปโอ้โหเอาละครับทีนี้ฟรีคิกจุดเดียวลิเวอร์พูลแล้วใบเหลืองด้วยครับโอ้โหจานอันนี้ลั่นเลยครับเหลือง
0: 2ใบติดๆที่ลิเวอร์พูลได้ครับนี่ฟันไหนต้องมาถามผู้ตัดสินนะครับจังหวะฟิมปงเวียดแล้วหาวิบาลก็ไปดึงฟิมปงด้วยนะครับโอ้โหลูกนี้ก็แจกง่ายไปครับจาน
1: คือฟาวอ่ะใช่แต่มันไม่น่าถึงเหลืองนะ
0: ใช่
1: เพราะว่ามันต่างคนต่างเบียดแล้วก็คือผู้ตัดสินวิ่งตามหลังก็คงจะเห็นว่าฮาวิบาเนี่ยดึงกางเกงปิงปงนะครับปิงปงก็ไปดึงเสื้อ
0: แบ็คซ้ายโดนเหลืองปุ๊บแบ็คขวาโดนไม่ห่างกันเลยเลยครับลิเวอร์พูล
1: นี่ระยะเดียวกับห่างจากตรงกลางมานิดเดียวประมาณ2-9
0: เกิด
1: เท่ากับ
0: พอกับโซโบอ่ะ
1: เออโซโบเป๊ะเลยครับ
0: ระยะใกล้เคียง
1: จับมามีโอซูล่ามีลุยส์พอนะครับลิเวอร์พูลก็ต้องระวังนะครับตอนนี้นี่ห้ามโดนเพิ่มเหมือนกันนะครับเพราะจังหวะเสียวเอาจริงๆเนี่ยโอ้โหดูนิวคาสเซิลดูมีเสียวมากกว่านะครับจังหวะได้จบอะอลิซอนสั่งกำแพงหน่อยครับเหลี่ยมแบบนี้ยืนกันอยู่2คนครับโอซูล่ากับพอซ้ายกับขวาครับดูละพอน่าจะขอลองก่อนไหมมีซอยเท้าก่อนได้ลองยิงอยู่ตรงไม่ดีครับโอซูล่าติดกำแพงใส่ได้ซ้ายทีบอลชันแหลบได้เป็นเตะมุมแล้วครับยิงทั้งซ้ายทั้งขวาไม่ดีครับ
0: เหมือนเดินกระเพกน่าจะเจ็บเท้าซ้าย
1: เท้าซ้ายนะ
0: ใช่
1: พอตะกี้ไปยิงด้วยซ้ายนี่แกเดินกระเพกเนี่ยครับเพราะว่าเราเห็น
0: นิกออกมาวอร์มสัก
1: วอร์มเดอร์เนี่ยมาวอร์มได้สัก5นาทีแล้วเนาะ
0: ใช่
1: เหมือนน่าจะเห็นอาการอยู่นะครับก่อนมาลุ้นเตะมุมนะครับ
0: ครึ่งแรกก็เหลืออีกเยอะด้วยเตะมุมครั้งที่2ของนิวคาสเซิลครับต้องระวังบอทมันนะครับตัวสูงใหญ
1: ่หรือเจ้าก็ได้ครับหรือชอปั่นเข้ามาตรงกลางเสาแรกมากำลังจะโขกโดนโขกทิ้งออกมาหรือชอไปอีกทีนึงกระชากไปสุดเส้นหลังจะหาเหลี่ยมตัดในไม่ได้แล้วก็ไปดึงเจอเวียดแย่งไปครับเวียดทำดีทะลุคืนกลับมาจับยาวไปหน่อยยังได้อยู่ครับอีซักรอจ่ายผ่านมาโหมันย้อนหลังไปหน่อยไปถึงฟิล์มโปงจักแทงยัดก็ไม่ดีโอ้โหง่ายไปหน่อยนะฟิล์มโปงโอ้เราเจอเทินสวนกลับมาวิซ่าจ่ายเอาตัวรอดไปก่อนแล้วครับวิซ่าอีกทีนึงคืนหลังเลยครับ
0: ส่วนลูกนี้เสียของเลยครับลิเวอร์พูลขึ้นมานี่ตูผู้เล่นเหนือกว่าเยอะเลยนะครับแต่ไม่ได้จบครับ
1: ฟิล์มโปงเก็บก็ปิดเนาะโอ้ยจ่ายอะไรของเก็บก็ไม่รู้แทงยัดเข้าไปเอาไม่รู้กันครับโอ้โหมีบ่นกันเหมือนกันแล้วครับจอห์นสเตอร์ก็จ่ายคืนหลังไปแต่เพื่อนไม่ได้มาเอาบอลออก

0: มูฟนะครับสั่งขอกิ๊บโอ้โหดิบกันจนเล่นกันแบบนี้เนี่ยน่ากลัวเหมือนกันนะครับอูไปบิ้วนี่เอาโดนไล่ครับลุยทอจะไถไปเสียบอลไปครับลีโอลีโอตันไปก่อนเจอกับลุยทอฮอก็ไปยอมตันกันใหม่ๆจ่ายตัดในมากาแฟแบกทะลุมาไม่ดีครับโอ้โหอยู่กันเยอะแต่ฟาวครับ
1: ใบเหลืองอีกแล้ว
0: ใบเหลืองอีกแล้วครับโอ้โหกาแฟแบกไปโดนสอยนะครับเดี๋ยวดูว่าใครครับลุยสไมลี่หรือเปล่าครับ
1: เป็นใบที่2ของนิวคาสเซิลแล้วเป็นใบที่4แมรี่ครับเข้าบอลช้าก็เป็นแบกออกบอลไปแล้วแจกง่ายนะวันนี้ลูกนี้ก็
0: ไม่ดุ
1: เลย
0: คือก็เป็นจังหวะตัดฟาวของแมรี่ก็โอเคเข้าใจได้โอ้โหแกลั่นใบเหลืองนี่เดี๋ยวน่าจะมีแดงอ่ะมุมกรอบเขตโทษทางด้านขวาครับขยับมาหน่อยโซโบหยอดเข้าไปได้โขกทิ้งออกมาครับเก็บตกได้ครับเคอร์เคสนะกรอบเขตโทษเลาะซ้ายไปก่อนเคอร์เคสเจอกับวิซ่าวิซ่าแกปั๊มโอ้โหดูเลยครับโอ้นี่เด่นมากครับยอนวิซ่าปั๊มใส่เคอร์เคสแล้วได้ทุ่มด้วยไปกระตุ้นแฟนบอลเลยครับโอ้โยเอกวิซ่าครับ
1: เอาทุกตัว
2: นี่ครับ
1: ผมโซโบไม่พูดเลยนะ
0: ไม่
1: พูดเลยนะ
0: มาเช็ดอุยยาโซโอ้ดี
1: ม
0: ากแต่มากแกเป็นอย่างนี้อยู่แล้วนะสมัยแกคุมอยู่ที่อารีนาแกเองก็มาดอย่างนี้แหละนะครับ
1: ก็ดูเหมือนเป็นมาดผู้ดี
0: แต่วันนี้ยังไม่เห็นกางเกงเพราะตอนที่อยู่ที่ซาอุตะวันออกกลางเนี่ยเวลาแกใส่กางเกงโอ้โห
1: เนี้ยเลย
0: แจวบองแหนมนี่ออกเลยก็รู้แกใส่3 S มั้งรัดติ้วเลยวันนี้ไม่เห็นนะครับ
1: โซโบฟาแต่ไม่มีเหลืองนะครับเอ๊ะหรือว่าพรีเมียร์ปีนี้เขาจะแบบก็จะพลิกมากขึ้นในเรื่องแจกเหลืองมาก
0: บอลทะลุตามช่องมาโอซูล่าจะหนีพ่อใหญ่ฟันได้ไหมเหลี่ยมถือว่ายังทำได้ดีครับเหลี่ยมเบียดตัดในของพ่อใหญ่ฟันได้ครับฟาวมาครับพ่อใหญ
1: ่ดีโอซูล่ามันเจ็บอ่ะสปีดมันหาย
0: จะดูทรงผมว่าตอนนี้เหมือนพยายามยื้อไว้ก่อนเนาะไม่อยากเสียโควต้าการเปลี่ยนตัวนะแต่ดูเจ้าตัวผมว่าน่าจะมีเจ็บแล้วล่ะโอซูล่านะครับเนี่ยเดินดูเลย
1: ก็เหมือน
0: เพกกลับมาแล้วเนี่ย
1: เหมือนฝืนเล่นนะแล้วก็ไม่เปลี่ยนนะ
0: ไม่เหมือนมันนาที35เนาะไม่อยากรีบเปลี่ยนอ่ะคงอาจจะขอตู้ๆก่อนว่า
1: เผื่อไว
0: ้แรกไปก่อนไหมเนาะลีโอของวันนี้ลีโอก็เจอกับลุยส์ทอลากไปแล้วจ่ายมาก็โดนแย่ไว้ก่อนครับบอลมันก็เลยฉลับมาเข้ามือฮอนิเซกเลยครับไม่มีอะไรครับ
1: ก็ยังไม่ได้โดดเด่นอะไรเลยนะครับลีโออยู่ในตำแหน่งที่ไม่ถนัดด้วยนะครับ
0: คือทางขวามันเป็นจุดที่เขาก็เหมือนก็อีลาวล่าก็พยายามอยู่เนาะใครมาลงขวาไปก่อนนะตอนนี้เพราะตลาดซื้อขายยังไม่หมดนะครับยังไม่จบนะก็ยังต้องหาซื้อตัวอย
1: ู่ก็มีข่าวแบบคนล่ามินเต้คนหนึ่งที่มีข่าวนะครับลิเวอร์พูลก็เป็นอดีตเด็กเก่านี่ก็เซ่นนั่นแหละ
0: แต่มินเต้ตอนนี้ดูเหมือนจะมีโอกาสเหนือกว่าเนาะข่าวดูจะไปเล่นทางมินเต้นะครับอะได้ทุ่มเลยครับอุ้มยัดในมาโอ้เอาทุ่มไม่ได้เอ้าพ่อใหญ่จับไม่อยู่ฟันได้มาโดนฉกไม่ได้อู้เอาแกก็กัดฟันเล่นของแกนะโอซูล่าลูอิสคอครับได้บอลตรงกลางสนามดึงช้าก่อนครับพอพยายามจะฝ่าไปเองดีดซ้ายออกมาอ้าวแล้วไลลี่รอแทงอยู่ให้ฮาวีบานจะตัดมาลูกนี้มาฟิล์มปงจะบังทางไว้แล้วไม่ทันเลยครับจะไปเอาบอลออกหลังไปแล้วครับจะไปเอาลูกความเร็วนี่แกยากครับกินฟิล์มปงยาก
1: ฟิล์มปงสปีดต้นดีอยู่แล้วนะครับแล้วออกตัวนี่เหลี่ยมบอลดีกว่าโหดูข้างหน้าก็ขึ้นไปบีบเหมือนกันนะครับนิวคาสเซิลเนี่ย
0: คือฟิล์มปงเนี่ยอันนี้เข้าใจได้เลยครับผมเมื่อก่อนเคยเล่นบอลกันเองจะเด็กเร็วกว่าฟิล์มปงนิดนึงแต่เด็กเร็วมากนะครับ
1: ดี
0: ดูจังหวะลุยมาดีครับกาเฟนแบกมองอยู่เลือกซ้ายทะลุมาเวียดเจอกับไมลี่เวียดล็อกก่อนแล้วยอดมาโอ้โหโดนชิงมงไปก่อนแหมโซโบง้างรอแล้วครับแต่ยังเก็บตกได้อยู่นะครับกาเฟนแบกโซโบสไลด์ทะลุมาเจอตันไปอยู่ครับฟิมปงออกขวาไปเลยครับลีโอไอ้กุมกุมมาครับตรงนี้ต้องได้ชนะต้องดูการพักบอลฟิมปงยัดเข้าไปข้างในแล้วโอ้โหเตะผิดเหลี่ยมออกหลังครับอามาเดริสได้เป็นเตะมุมครับลิเวอร์พูล
1: เปิดมายังไม่แม่นนะครับจังหวะคอสจากทางด้านขวาลีโอวันนี้ดูยังไม่ค่อยกล้าลุยเท่าไหร่แล้วก็ต้องชมนิวคาสเซิลที่ดิมเซนซ้อน2ตลอด
0: คือด่านแรกก็ไม่ง่ายนะผมเจอลุยส์คอลุยทอมก็ไม่ใช่จะกระชากง่ายนะ
1: ก็ต้องอาศัยลูกเซตพีลูกเตะมุมฟันไดขึ้นมาแล้วนะครับ
0: ก็ได้ลุ้นหน่อย
1: บันไดชักเคอีซัก
0: แล้วก็ไปรอลุ้นว่าเจ้าหนูชักเคมีไหมนะลูกเปิดโค้ง

0: แล้วโอ้โหมงไปติดนักเตะบอสแมนหรือเปล่าครับบอลฉลับมาเร็วครับติดบอสแมนออกหลังได้เตะมุมอีกทีนึง
1: เล่นเสาแรกครับโซโบกักโปมงเช็ดมานะครับโอ้โหสเวนบอสแมนครับมีกาเฟนแบกมีอีซักรออยู่ครับ
0: ไม่ติดโอ้ดูแล้วไม่น่าทำด้วยนะครับเอาเตะมุมอีกทีนึงโซโบหยอดมาครั้งนี้เสาแรกรู้ทันแล้วมงทิ้งไม่ได้ครับเดดิชเก็บตกได้ลิปูมาใหม่ครับเวียดเวียดออกขวาไปก่อนเปิดหักเข้าในมากาเฟนแบกฉันรู้ตรงกลางมาบูยฉันแหลบแล้วมันเลยกลายเป็นเสียจังหวะอีซักไปครับไม่ได้ยิงครับไปถึงมือฮอนิเซกครับ
1: อีซักนี่ขอแล้วนะครับช่องตรงนั้นมีแต่ว่าจังหวะเปิดไปฉลับนิดเดียวครับทำให้เสียจังหวะแล้วอีซักก็เล่นต่อไม่ได้
0: เวลาก็ถือว่างวดไปแล้วนะครับโอ้เอลังกานี่หายยาวเลยครับลิปูมาเป็นชุดอ่ะได้สวนครับวิซ่าวิซ่าออกซ้ายมาเบาไปหน่อยแล้วแทงคืนมาอีกทีจะให้วิซ่าเนี่ยฟิล์มโปงกันเร็วเตะทิ้งดีกว่าตามมาเก็บตกได้ครับเอลังกาคืนกลับหลังมาครับลุยส์มายลี่เคาะหาช่องก่อนลุยส์ฮอโดนบีบซะแล้วฮอมาไม่ไหวครับเจอโซโบไล่มาครับแล้วโซโบทุ่มเร็วเวียดดึงจังหวะวางทะลุไปให้กับอีซักบอลล้นมาลิกเจ้าก็เคลียร์ทิ้งครับไม่สนเหมือนกันครับเจ้าออกไปเลยครับ
1: เล่นปลอดภัยไว้ก่อนเลยนะครับจริงๆมีผู้เล่นนิวคาสเซิลอยู่ 2-3 คนแต่ว่าเคลียร์เพื่อลูกนี้เอาชัวร์เลย
0: วันนี้ก็มาแบบบูบูวาบๆเนาะเวียดเนาะยังไม่
1: ค่อยแน่นอนเท่าไหร่
0: ค่อยแน่นอน
1: แล้วบอลไม่ค่อยอยู่กับเขาเยอะด้วย
0: เหมือนวันนี้มันยังงงในแท็กติกเราล่าอยู่ต้องแท็กติกหลายๆคนบางทีมันขึ้นทั้งซ้อนกันอยู่นะครับเอ้าเนี่ยโอ้โหแทงทะลุไม่ดีอ้าวไปดักขึ้นมาครับกาเฟนแบกแถว2ยิงโอ้โหติดหลังซะอีกจะขอใส่อย่างแถว2ซะหน่อยตามไปก่อนเคลียร์ทิ้งโอ้เตะดีซะอีกครับอามาเดดิดเตะอัดกั๊กโปซะเลยครับ
1: เพิ่งนึกได
0: ้ถ้าตัวนี้ก็เงียบเกินเนาะ
1: ครับโอ้แดนเบิร์น
0: เจ็บหรือเปล่าน่าจะเจ็บนะเบิร์นดูเหมือนแกไม่ค่อยพูดนะเจ็บลิ้นป่ะเบิร์นแต่เบิร์นน่าจะเจ็บลิ้นนะครับ
1: เครียดอยู่นี่ไงพูดนะ
0: โอ้ได้ยินโอเคขอโทษเพื่อนโอ้เราไม่รู้ไงเราเห็นนะโอ้โหมัน
1: ก็นั่งขึมอยู่นั่งขึม
0: อยู่นั่งขึมอยู
1: ่กับเป็นแบบเมื่อกี้เพิ่งนึกได้ว่ายิงแถวสองโอ้ทูเคิลมาดู
0: พี่ทูมาด้วยนะครับนะทูผมทูเคิลนะเข้ามาชมเกมหน่อยพอไม่มีจังหวะได้วางยาวเท่าไหร่หรือว่าเสียบอลให้ได้สวนเนี่ยเกมของนิโคลสันก็ไม่ค่อยได้มีอะไรเนาะส่วนใหญ่จะมาจากลิปูเสียแล้วใช้การสวนแล้วโอ้โหตรงกลางผมว่าไอโยอันวิซ่าเล่นแบบนี้นี่น้องนิกก็เหนื่อยเนาะดูวันนี้ดิมีบทบาทเยอะเลย
1: ว่าวิซ่าเขาได้เรื่องความขยันเนาะเนี่ย
0: แล
1: ้
0: ว
1: เกมรับเด่นกับเกมรุกอีก
0: ใช่แล้วพื้นฐานเนี่ยเป็นถือว่าเป็นพวกตัวที่มีความเร็วอยู่แล้วนะ
1: ใช่ใช่
0: เวลาวิ่งเข้าหาก็โอเคอยู่ครับ
1: เหลือไม่ถึง5นาทีแล้วนะครับครึ่งแรกนิวคาสเซิลยังนำอยู่1-0นะครับ
0: ก็พยายามดึงเวลาเล่นกับเวลาไว้ครับเน้นการครองบอลนะครับนิวคาสเซิล
1: ลาลิก้าสเปนครึ่งหลังกลับมาแล้วนะครับจัดมาดริดกับเบียร์เรียลยัง0-0อยู
0: ่ตอนนี้เซกบอมยาวๆขึ้นไปครับเป้าหมายจะให้ฮาวิบาลโดนมงดักไว้ได้ก่อนกาเฟนแบกโอ้ดึงจังหวะนี้แล้วก็ใบเหลืองอีกไหมโอ้โหโยอันวิซ่าเขาไปดักด้วยเข่าครับ
1: เหลือง
0: โ
1: อ้วิซ่าโดนเหลืองไปแล้ว
0: ต้องระวังนะครับ
1: เขาโดนเหล
0: ืองไปแล้วนะคือตั้งแต่วิซ่าโดนเหลืองนะแล้วก็ไหลไปเลยครับตอนนี้นี่เท่าไหร่42นาทีเหลืองไป4ใบแล้วนะครับฝั่งละ2นะฟิมปงเคอร์เคสนะส่วนฝั่งนี้ก็เป็นลุยส์ไบลี่กับเจ้าวิซ่าเนี่ยโอ้โหนี่ไถช่วยกันดีเหลือเกินครับฮาวิบาลลงมาช่วยเกมรับแล้วก็แย่งมาได้ครับอ่ะลุยมาเอลังกาโดนอัดจากข้างหลังฟาวแล้วครับยอมตัดฟาวก่อนเลยครับเอลังกาแค่สตาร์ทอยู่แล้วครับนี่พยายามบอกว่าใช้ไหล่ครับ กักโปครับ
1: ก็ต้องวิ่งมาช่วยเกมรับด้วยนะกักโปไม่งั้นเนี่ยถ้าไม่มาบีบไม่มาฟาวเนี่ยเอลังกาได้ลุยยาวๆเลยนะครับ
0: ยูนิเจโซแกเน้นคือรับไว้ก่อนแล้วก็อาศัยความเร็วนักเตะความสามารถเฉพาะตัวแบบนี้แล้วตัวเร็วมีเยอะนะครับ
1: ครับ
0: เอลังกาวิซ่าพวกโอซูล่าพวกเนี้ยนี่ก็พวกสายจรวดเหมือนกันเวลาสวนนี่โอ้โหอันตรายครับลิปูนี่หลังต้องระวังครับ
1: แล้วลิปูจังหวะไล่บอลนี่เหมือนกับจะช้ากว่านิวคาสเซิลนะ ไม่ค่อยเพรสเท่าไหร่
0: เหมือนบอนีราวล่ายังไม่ดุเหมือนตอนอยู่สโมสรเดิมนะเขาถึกกว่านี้เนาะ
1: ต้องช่วยกันกดดันให้เยอะเนี่ยต้องไล่ต้องบี้เพื่ออย่างน้อยๆก็มาบังลายบังจังหวะการออกบอลของนิวคาสเซิล
0: เพราะบอลเพรสมันต้องขยับทุกตัวบางทีมันขยับไม่กี่ตัวมันไล่แล้วนิวคาสเซิลเขาไม่จนนะครับกลับหลังมาเลยครับมาลิกเจ้าคืนกลับไปเล็งและหล่อบอมอย่างเดียวครับเป้าหมายทิ้งไปทางขวาให้เอลังกาครับแรงไปหน่อยครับพอนิเซกบอมมาอีกทีนึงครับกำลังจะดูดบอลลงมาวีซ่าไม่ช่วยไถก่อนวีซ่าไม่ฟาวด้วยเอาหน้ากรอบเขตโทษครับม้วนอยู่เอลังการอยอดมาบูนรีบไปหน่อยเอลังกาตัวเติมแล้ววีซ่าเอาขยันยิงมั่วเข้าไปแล้วมันไม่ดีครับโอ้กลายเป็นฮาวิบานก็ไม่ทันครับ
1: โอ้โหชงเบเกอร์นี่ต้องโวยเพื่อนนะครับเปิดจังหวะแรกติดฟันได้จังหวะสองวิซ่าจังหวะยิงลูกนี้โอ้โหฮาวิบานช้าไปนิดเดียว
0: ท่านเร็ว
1: ไม่ล้ำด้วย
0: ท่านเร็วกว่านี้โอ้โหอาริซอนนี่เจอจ่อๆเลยนะครับหมูกันวิ่งแล้วแกไปสะดุดก่อนนิดนึงครับเข้าสู่นาทีสุดท้ายนะครับนาทีที่45ไม่รวมทศครับเจ้าสกัดไม่ดีใช้มือเอามีอะไรอีกไหมมาอีกจ้ะไปสอยอีซักครับอีซักตอนนี้ก็ขยับไปอยู่ริมเส้นไม่ซ้ายก็ขวาแล้วนะครับข้างหน้าบอลมันไม่ถึงนะครับ
1: คืออีซักไปไหนนี่ก็ต้องมีเซนเตอร์ของนิวคาสเซิลตามติดเลยนะครับก็ทำฟาวในพื้นที่ที่ยังไกลจากกรอบเขตโทษนะครับนิวคาสเซิล
0: คือมันก็มีข้อดีตรงที่อย่างน้อยนักเตะนิวคาสเซิลก็รู้ทางอีซักดีเนาะก็ตามประกบไปติดก็สลับกันไปครับ
1: ครับ
0: ออกมาทางซ้ายเนี่ยก็จะเป็นมาริเจ้าออกมาทางขวาก็เป็นบัตแมนที่ไปคอยประกบนะครับลูกตั้งเตะครับหยอดมาไม่ถึงก็โดนมงได้แล้วก็บอลออกข้างไปขยับกินแดนเข้ามาครับทุ่มเร็วครับเจอเคสแปะโซโบยกเข้าไปด้านในเลยบอลตกมาแล้วก็ออกหลังไปเลยไม่ตามไปเก็บได้ครับโอ้แล้วก็มีเก็บครับ
1: ให้ฟาวด้วยหรือเปล่า
0: บอสมันครับโอ้โหโดน
1: ไปที่ก้นเลย
0: จับไปลูกดอกนี้นี
1: ่ถึงเลยถ้าเจ็บแค่นาทีเดียวนะครับ
0: คือใครเคยโดนน่าจะพอรู้ไหมเจ็บขนาดไหนนะช็อตนี
1: ้ก็เจ็บตัวตำแหน่งเนี้ยไม่โอ้ไปโดนศอกของกัคโป
0: ตรงแต่ผมว่าแกเชิง
1: สะโพกอะ
0: ไม่น่าขนาดนั้น
1: ผมเรียกว่าเข่าเออมัน
0: เออตอนแรกนึกว่าเข่าแหวะโดนศอกก็ที่ก้นโอ้โหแกเจ็บซะเยอะเลยครับโอ้แต่ทดไม่เยอะนะครับ1นาทีเองครับ
1: ใช่ๆก็ดึงเวลาไปได้เยอะช็อตเนี้ยของนิวคาสเซิล
0: เห็นแวบๆเดฟเบย์เหมือนจะมีอะไรมั้ยกี้เห็นแวบๆอยู่เดฟเบย์โปขาวที่แข่งมา3คู่หลังเนาะ
1: ไฟบวกบุกเป็นนำด้วยสดอม 1-0 นะครับ
0: ครับก็เวลาที่ทดเลยมาแล้วนะครับแต่น่าจะให้ต่อแล้วครับเพราะว่าจังหวะที่ฟาวกันไปนี่มันก็เลยเวลาทดไปแล้วครับนะเบียดทักอกมาให้แล้วหักขวาอุ้ยแรงไปหน่อยเสียดายครับลีโอพยายามจะกระโดดพักอกแล้วดีดได้ซ้ายทางขวาลีโอเติมมาแล้วมันแรงไปครับไม่ทันเลยครับลีโอ
1: เป่าเลยหรือเปล่าผู้สินว่าทดเก็บนี่เกินมาแล้วนะครับ
0: กลุ่มไกลไปก่อนแล้วก็เป่าจบครึ่งแรกนะครับก็ยังต้องลุ้นกันอยู่ครับสกอร์ที่ถือว่าเราก็รู้เกมมันยังสูสีคู่ขี้กันอยู่นะครับ
1: สกอร์เกิดขึ้นเร็วตั้งแต่ต้นเกมนะครับนาทีที่5จังหวะสวนกลับเป็นเอลังกาที่ยิงให้กับนิวคาสเซิลขึ้นนำก่อน1-0นะครับ
0: ครับ
1: ต้องจับที่โรเซกนี่มีเซฟจังหวะยิงของเรนเวียดนะครับ
0: ใช่ครับจังหวะที่พุ่งมาปัดเหมือนกัน
1: ก็เดี๋ยวตามลุ้นต่อกันในช่วงครึ่งหลังส่วนฟุตบอลที่เล่นอยู่กันตอนนี้นอกเหนือจากพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับลีกเอิงพักครึ่งเลอร์อัพยังตามหลังโมโนโก 0-1 เกมฮอลแลนด์กลับมาลุยครึ่งหลังแล้วนะครับคัมบูตามหลังเฟยนอร์ด 0-4 โปรตุเกสท้ายเกมนะครับวิกตอเรียกิมาไรส์ขึ้นนำนาซองนำ 1-0 แล้วก็ลาลิก้าสเปนแอตเลติโกมาดริดยังเสมออยู่กับวิลเลียร์อัลอยู่0-0 นะครับ
0: วิตเลกิมไลก่อนอันนี้ได้จุดโทษด้วยนะครับยิงไม่เข้านะครับก็เลยนำอยู่ 1-0 นะครับดูสถิติดูเลยครับโอ้โหถือว่าในช่วงครึ่งแรกค่าเอโกน้อยทั้งคู่นะโอ้โหนิวคาสเซิลนำ 1-0 จริงแต่ดูเลยครับเอโก 0.2 นะลิเวอร์พูลมี 0.4 เพราะโอกาสยิงมีเยอะกว่านะครับ
1: ก็เป็นจังหวะที่สวนกลับแล้วคมอ่ะยิงคมจังหวะมันเป๊ะมากนะครับของนิวคาสเซิลแล้วเอลังกาก็ยิงดีนะลูกนั้น
0: โอ้แต่ว่าดูแนวทางเราเริ่มเห็นแล้วเนาะว่าอย่างน้อยเกมแรกอ่ะเปิดมามาเชสไยโซก็เลือกใช้วิธีการโต้กลับ
1: ช่
0: โอ้แล้วก็ถือว่าทำได้ดีด้วยนะครับเกมโต้กลับเพราะว่าอุปกรณ์
1: จังหวะเสียประตูลิเวอร์พูลเนี่ยบอลอยู่ในกรอบเขตโทษดิมาเซ่นแท้ๆแล้วโดนสวนนะครับ
0: คืออีซาก
1: จังหวะสกัดทิ้งมาให้อูซูล่าอูซูล่าไหลต่อให้เอลังกาสามจังหวะเองจาน
0: ใช่ครับจังหวะคาเฟนแบกอ่ะคืออย่างน้อยอ่ะ
1: ต้องยิงแล้วลูกเนี่ย
0: ถ้าจะแทงให้อีซากอ่ะก็เจอสองอีซากก็เล่นไม่ได้
1: ใช่
0: แล้วก็มองไปถึงตัวไกลจะจ่ายผ่านไปทางซ้ายแกดันจ่ายไม่ดีเนี่ยครับดูเนี่ย
1: มันผิดปกติพี่อู๋คือลูกเนี้ยเขาต้องยิง
0: กักโปก็วิ่งเข้าไปไม่ได้เวียดก็อยู่ไกลคือมันจ่ายกักเลยโอ้โห
1: คือถ้าให้อ่ะออกขวาให้ลีโอง่ายกว่า อย่างน้อยก็กระช่างสุดสนังได้เปิดใช่ไห
0: ม
1: แต่พื้นที่ตรงเนี้ยหูธรรมชาติของกาเป็นแบบมันต้องยิงนะครับ
0: ใช่ครับคือจะจ่ายให้กักโปแต่ว่ามันกักไปนะครับแต่ว่าทางนี้ก็เซิร์ฟสวนมาแล้วเขาไม่กักเลยนะครับก็เลยเป็นประตูครับโอ้โหและเอลังกาครับสะใจ
1: ยิงไม่แรงนะแต่ว่าเลือกมุมดี
0: ไม่ได้กางเกงเดิมมาเว้ยเก่งไม่รัดด้วยจันเดชเก่งไม่รัดเก่งไม่รัด
1: ยัง
0: เก่งไม่รัด
1: ยังไม่
0: ใหญ่โซ
1: ยังเดี๋ยวให้สักนัด4นัด5ก่อน
0: แต่ปัญหาเดี๋ยวเราคงต้องรอดูครึ่งหลังนะว่าโอซูล่าตั้งแต่ที่เราพูดว่าเจ็บแล้วเขาหายจากเฟรมไปเลยนะ
1: ใช่
0: แล้วเราก็เห็นไอ้
1: เจ้าน
0: ิกเนี่ยมันก็วอร์มอยู่ตลอดนะครับ
1: ครับ
0: เนี่ยช็อตนี้ครับที่เวียดได้รับลูกฉลับมาแล้วก็ได้ซัดได้ซ้ายนะครับไอ้ยอนิเชกได้เซฟไป1ครั้งแบบจัดๆนะครับส่วนคู่อื่นมันก็น่าจะครบแล้วเนาะ
1: ครับลิเวอร์พูลยังขาดในเรื่องของสปีดบอลที่มันช้าไป
0: โอ้
1: ออกบอลมันช้า
0: เดี๋ยวอันนี้ข้อความส่งมาเดี๋ยวให้จันเอกเลือกนะครับ
1: อะไรฮะ
0: ชอบพี่ทั้งสองมากครับพี่เอกโซโบกับพี่อู๋บุกโยซาก้าครับจันเอกเขาซาก้าไหม
1: ดี
0: ซาก้าเล่นดี
1: ผม
0: นัดแรกบาร์เดอร์แบทเลยนะ
1: ไม่ฮะผมเอาไม่โซโบก็อเล็กซ์สกอตสองคนก็พอ
0: โอ้โห เลือกตัวหล่อด้วยเฮ้ยแต่อเล็กซ์สกอตนี่รอลุ้นอยู่นะ
1: ก็ให้อู๋โอเดกาบแล้วไง
0: ครับครับ
1: ก็อู๋โอเดกาบไง
0: เขาบอกจันอู๋ครับโยอันวิซ่ากับพี่เอกของผมเนี่ยใครหล่อกว่ากันครับจากคุณนานอาร์ต
1: โอ้ถ้าวันนี้ก็ต้องให้วิซ่า
0: แหละโอ้ยวันนี้วิซ่าโอ้แต่วิซ่าที่คนละคนกับวิซ่าเดิมที่เราบรรยายก่อนอันนี้เนาะ
1: คือจุดที่ผมมองว่าจะเป็นจุดที่ทำให้นิวคาสเซิลเสียเปรียบคือตรงกลางดูแล้ววันนี้ก็ยังไม่ได้เป็นจุดอ่อนนิวคาสเซิล
0: โอ้ไอเดเบตมานี่เขาบอกว่าเอกผมนึกว่าหงจะใส่ชุดเยือนแปลกใส่ชุดแดงมา
1: ก็ถ้าชุดเย่าของทีมชุดเย่าของทีมคู่แข่งถ้ามันคนละเฉดสีมันก็ใส่ชุดแดงแหละ
0: ครับแล้วก็บอกหมดหวังบอลไทยเมื่อวานมาฟังคุณเอกคุณอู๋พากบอลนะฮะดีกว่าเอา 1-0 แล้วพรุ่งนี้ผีมีเพื่อนแล้วจากคุณโค้ชบ้านนอกนะครับ
1: กลัวมากสกอร์เนี่ยโอ้ยอย่ามีเพิ่ม
0: นะเล่นก็ไปเยอะแล้วด้วยเนี่ยพี่โค้ชบ้านนอกบอกอีลาโอล่าไม่เอาเซ่ล้อแมนยูก็เยอะเลยเอางานเข้านะครับ
1: ต้องไปแก้เกมเยอะเลยในช่วงครึ่งหลังน่ะ
0: นี่บอกดิวคาสเซิล 4-1 ลิเวอร์พูลลูกแรกโดนแล้วกำลังรอโดนลูก2ครับตราบใดที่ยังไม่ได้บาโคราชครับจากคุณกิตพาดนะครับบาโคราชนี่ไม่แน่แล้ว
1: เป็นเตะแทนแล้วกันค่าตัวถูกกว่าเยอะ
0: เพราะว่าดูแล้วมันเหมือนเขาไม่ยอมลด
1: เนี่ยการไปยื่นซื้อไปดูเนโต้จากเชลซีเนี่ยผมว่าเปโดเนโต้อ่ะผมว่าน่าจะโอเคกว่า
0: ตอนนี้มันเป็น2เสียงนะบางคนก็มองว่าอ่ะก็ถ้ามันแพงมากก็ลดสเปคได้ไหมบางคนก็บอกว่าอ่ะถ้าไหนจะซื้อแล้วมันก็เลยเป็น2เสียงอ่ะเน
1: า
0: ะ
1: เพราะว่าบาโคล่ามันเขาระดับโลกอยู่แล้วไง
0: คือถ้าเทียบฟอร์มอ่ะบาโคล่ามันดีกว่าอยู่แล้ว
1: ใช
0: ่ใช่ไหมแต่ปัญหาคือไอ้ขู่เปเช่มันไม่ยอมลดเลยอ่ะเขาเปเช่เขาไม่จำเป็นต้องขายไงอย่างที่เราเคยคุยกันเนาะ
1: ใช่
0: หรือจะซื้อก็ต้องแพงอ่ะ
1: ก็เป็นทีมรวยที่แบบไม่งออ่ะถ้าไม่ซื้อก็ใช้งานต่อ
0: ครับบอกนะเอกนะอูค่ะแฟนหงบางคนบอกว่าหงแดงยิ่งใหญ่อ๋าวบุกไปตามหลังทีมเขาขายเก่งเกือบจะหมดทีมฮะคุณเธอลงทุนแฟนนอนนะครับ
1: กลัวอยู่เหมือนกันเนี่ยวันนี้
0: แต่เกมเปิดแบบนี้ยัง
1: หงอะไรผีไปเยอะไง
0: ก็เปิดตัวมาโดนก่อนไงคู่แรกเลยอ่ะวันเสาร์นะ6:30 น.เนาะเดี๋ยวเราคงพักกันก่อนนะพักกันก่อนสักครู่นึงเดี๋ยวกลับมาตามครึ่งเวลาหลังกันครับ
2: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
3: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล White Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปีวาย1ติวเตอร์

0: Y 2 Poo Pavel Y 3 Ford Pete Y 4ลูกหมีซอนย่า Y 5หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMods ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย mcot connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: เสียงแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยกำลังจะดังกึกก้องอีกครั้งกับมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทวีปเอเชียเอเชียนเกมครั้งที่20 IG Nagoya ประเทศญี่ปุ่น43ชนิดกีฬาทุกเรียน

0: กันยาถึง4ตุลานี้ร่วมส่งเสียงเชียร์ร่วมเป็นพลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยไปด้วยกัน
1: เมื่อหนีฝุ่น PM 2.5 ไม่ได้ควรทำอย่างไรปัญหาฝุ่น PM 2.5 กลายเป็นปัญหาสุขภาพที่สร้างความกังวลใจให้กับประชาชนในเมืองใหญ่โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงอย่างผู้สูงอายุเด็กเล็กและผู้ป่วยเรื้อรังฝุ่นเล็กขนาดนี้สามารถแทรกซึมเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจและส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้ในระยะยาวแพทย์แนะนำว่าหากหลีกเลี่ยงฝุ่น PM 2.5 ไม่ได้ควรป้องกันตัวเองอย่างเหมาะสมเช่นสวมหน้ากาก N95 เมื่ออยู่นอกบ้านใช้เครื่องฟอกอากาศในที่พักอาศัยและหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งเมื่อมีค่าฝุ่นเกินมาตรฐานนอกจากนี้การล้างหน้าล้างตาล้างจมูกหลังกลับจากที่โล่งแจ้งรวมถึงการพกยาประจำตัวสำหรับผู้ที่มีโรคเรื้อรังเป็นสิ่งที่ช่วยลดผลกระทบต่อสุขภาพได้แม้การหนีฝุ่น PM 2.5 อาจเป็นไปได้ยากแต่การติดตามค่าฝุ่นจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้และปฏิบัติตามคำแนะนำในการดูแลตัวเองจะช่วยลดความเสี่ยงต่อสุขภาพและรักษาคุณภาพชีวิตได้ดีขึ้นในระยะยาวสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
2: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
4: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราน
2: ินทากีฬาโลกรายการที่พูดคุยเรื่องกีฬาใหญ่ในโลกและในประเทศไทยย่อยง่ายใจฟูตามสไตล์คอลัมนิสต์กีฬาระดับแนวหน้าของเมืองไทยเล่าเรื่องสัพเพเหระในวงการกีฬาทั้งโลกแบบสบายๆสนุกสนานอารมณ์ดีเป็นกันเองฟังแล้วยิ้มตลอดเวลาเจาะข่าวลึกข่าวตื้นในแง่มุมที่ไม่เคยได้รู้มาก่อนเกาะติดกับซุปเปอร์สตาร์นักกีฬาขวัญใจคนทั่วโลกสายตรงแหล่งข่าวที่เป็นประเด็นร้อนชนิดลึกสุดใจดำเนินรายการโดยลีหมิงจิรบูรณ์พยองเดชสุภโชคสมชายสายลมบีแหลมสิงห์และทีมงานติดตามรับฟังนินทากีฬาโลกได้ทุกวันอังคารถึงวันศุกร์19:00 น.ถึง 20:30 น.ทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมทางออนไลน์ได้ทุกแพลตฟอร์มของFM 99
1: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน MCOT Connect ฟัง FM 99

0: 19คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
1: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขาสี่ดารุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าฉือเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่081-498-6322
2: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: เข้มข้นเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
5: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
6: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM99 Active Radio SMS 468-98

0: Salso 1673. Soccer Live Report.
1: เอาละครับกลับเข้าสู่ FM 99นะครับ Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงกันต่อในช่วงของ Soccer Live Report นะครับก็มาครึ่งเวลาหลังของฟุตบอลพรีเมียร์นิวคาสเซิลที่นำลิเวอร์พูลอยู่ 1-0 นะครับอยู่กับจันอูแล้วก็จันเอกเหมือนเดิมนะครับวันนี
2: ้ครับ
1: สบายๆกันไปเมื่อสักครู่นี้มี SMS มาคู่ฟรอซิโนเน่กับยูเวนตุสนะครับคิกออฟกันแล้วนะครับมีขอในส่วนของไลน์อัพมานะครับวันนี้เนี่ยประตูเป็นวิคาริโอนะครับแนวรับลาเคลลี่เบรแมร์แล้วก็คารูลูนะครับส่วนขวาเป็นเชลิกซ้ายแมคเคนนี่คู่กลางครับโลกาเตลลี่กับตำแหน่งของนักการ์ดลุยนะครับตัวรุกมีคอนไซซาวยูดิสแล้วก็หน้าเป้าเป็นโครโมนี
2: ่ครับผม
1: ก็ใส่เต็มไปครับสำหรับยูเวคิกออฟแล้วนะครับเพิ่งจะเริ่มมาประมาณไม่กี่นาทีนี้เองนะครับเพิ่งจะเริ่มมานะครับ
2: บอลโปรตุเกสจบแล้วนะครับวิกตอเรียกิมาไรชนะนาซองดาว 1-0 ส่วนลาลิก้าสเปนแอตมาดริดกับเบียร์เรียลเสมอกันอยู่ 1-1 นะครับเกาโชเนี่ยมีเล่นคู่หนึ่งคือเวเนเซียกับเลตเช่จะออกสตาร์ทพร้อมๆกับเกมโอซิโอเน่กับยูเว
1: ่ครับ
2: ส่วนลีกเอโมนาโกยังนำ 1-0 นะครับซึ่งหลังเกมที่เซนต์เจมส์ปาร์คกำลังจะเริ่มนะเดี๋ยวดูว่าอูซูล่ายังอยู่หรือเปล่าเพราะว่าเก็บครึ่งแรกเลยตั้งแต่ครึ่งชั่วโมงครับเหมือนจะอยู่นะพี่อูเนี่ยวิ่งกระเพกกระเพกสตั๊ดสีเขียวเนี่ยอูซูล่า
1: อาจจะลองดูแล้วพอไหวอยู่จะดูจังหวะการวิ่งนั้นน่าจะโอเคนะลิปูมาถึงกดลุยเลยครับเคอร์เคสไถมาก่อนแล้วก็โอ้โหตามไล่มาครับเอรันกาให้กักโปตัดในมาแล้วกักโปโหจ่ายไม่ได้ครับโดนบีบอยู่กักโปให้มากาเฟนแบกซ้ายมีเคอร์เคสกาเฟนแบกทะลุไปได้ดีดด้วยขวาก็ติดบล็อกเลยครับมาตามไปดักได้ดีครับชอนสเตอร์ครับ
2: ช่องนี้สวยครับกาเฟนแบกให้กาโกเพื่อนจะดีดด้านข้างนะแต่ว่ายังไม่ผ่านแนวรับนิวคาสเซิลเปิดฉากต้นเกมครึ่งหลังมาได้คอนเนอร์ครับทางด้านซ้ายชักเก้ฟานไดอีซักกองกันอยู่ครับในกรอบ18หลาโซโบครับจะโยนเข้าไป
1: ลูกนิ่งนี่เก็บหมดเลยครับโซโบปั่นเข้าไปแล้วก็โหมกเสยไปที่เสาไกลแล้วจะโอ้โหทุบทิ้งออกมาก่อนจังหวะคุกคลิกจะซ้ำอีกทีเวียดแล้วโดนบล็อกได้เอาล่ะครับจะสวนแล้วไปแล้วครับก้มหน้าก้มตาวิ่งใส่เกียร์5กันแล้วครับลุยมาให้มาเอลังกาโอ้สุราขอบอลอยู่ไอ้ลังกาพาเข้าไปในกรอบเขตแล้วดีดสั้นเกินครับโอ้โหไม่เลือกโอซูล่านะครับ
2: เกือบจะโดน
1: อ
2: ีกแล้วเมื่อพูดเกือบจะตีเสมอได้ครับโอ้โหฮอสเดกนี่ปัดมาจากบนเส้นเลยครับแล้วสวนกลับเกือบนำ 2-0 นะครับนิวคาสเซิล
1: คือบอลไม่ขู่ขีกแล้วได้โหม่งแล้วพับช้ายังไม่ได้เอาบอลทะลุมาแล้วฟิมโป๊กยกมาไม่ผ่านนะครับมาโดนดักไว้ได้เหมือนเดิมครับบัตมันลูวิสฮอลพาทัวร์ไปก่อนเปิดตัดเข้าในมาโอ้โหจำต้องดึงจังหวะหน่อยครับเอลังกาสเตอร์ก็คืนหลังกลับไปก่อนครับไปตั้งหลักกันใหม่ครับ
2: ครับ
1: มาดิกเจ้า
2: ข้างบนลิเวอร์พูลก็ยังไม่ได้เพลสเหมือนเดิมนะครับเนี่ยปล่อยให้นิวคาสเซิลได้เล่นสบายมาอีกแล้ว
1: อุ้ยอามาเดดิสให้มาแล้วโอซูล่าทำทางไปแล้วดีดมาโอซูล่าหลุดมาแล้วโอ้โหโอซูล่าช้าไปหน่อยคืนหลังกลับมาจะหาช่องยิงฮาวิบาลจิ้มเข้ามาก็โดนเตะทิ้งออกไปแถว2อีกทีนึงได้ซัดแต่ก็โบข้ามคาเลยครับโอ้ยิงไม่ดีเท่าไหร่ครับไมลี
2: ่มีโวยกันแล้วครับลิเวอร์พูลครับโอ้นี่ก็ไปปล่อยให้นิวคาสเซิลเนี่ยจากเตะมุมเคลียร์มาแล้วเกือบจะได้ประตูตีเสมอครับโอ้โห
1: ชักเข้
2: ชักเข้จังหวะโหม่งไม่โดนครับแย่งกับอีซักแล้วโอ้โหปัดหนีหัวอีซักเลยครับ
1: คือบอลมันไปหล่นใส่หลังนักเตะนิวคาสเซิลแล้วมันจะพุ่งเข้าประตูแกปัดทิ้งออกมาแล้วก็เป็นจุดที่โอ้โหเกือบจะโดน2นะครับกูเกมสวนแกน่ากลัวครับแต่โอซูล่าจังหวะที่เอลังกาแทงช้าไปหน่อยครับ
2: ก็เจ็บนะสปีดไม่มีนะ
1: ดูจังหวะวิซ่าให้
2: เ
1: น
2: าะเนี่ยถ้าสปีดมีเนี่ยช็อตแรกตัดเข้ามาถึงบอลเลยนะคร
1: ับ ผมว่า
2: ปล่อยบอลไหลอ่ะมันพื้นที่มันไม่มีแล้ว
1: เหมือนยังฝืนเล่นอยู่เนาะดูสปีดหายไปเยอะเลยเหมือนกันนะครับไม่งั้นน่าจะทันนะครับแทงแบบนี้โดนบีบมาเอาพยายามจะเคลียร์แต่ดูดิครับไปบีบทั้งนั้นหน้าปากประตูลิเวอร์พูลแต่จังหวะแบบเกี่ยวของลุยส์ชอมเอาไม่อยู่คร
2: ับ
1: ล้นออกข้างไปครับ
2: ยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงตัวผู้เล่นทั้ง2ทีมนะครับ
3: ค
1: ือบอลลิฟต์มันไม่ค่อยคืนหลังเหมือนยุคสล็อตแต่มัน
2: ช้าเหมือนเดิมอ่ะ
1: ช้าเหมือนเดิมนะ
2: ก็ยังไม่ได้เห็นความแตกต่างเรื่องของสปีดบอลมากนักเลย
1: คือมาแบบค่อยๆมาเรื่อยๆแบบเนี้ยโอ้โหนิวคาสเซิลเขามารอรับเราส่วนนี่แกรออยู่แล้วแกลงไปแท็กกันได้ทันเลยครับพยายามจะชิง1 2มาร์คเคอร์เคสหลุดมาแล้วตัดไหนมาได้ครับเอลังก้ามาช่วยก่อนโอ้โหเจอชันรอไว้แล้วก็เยอะเหลือเกินครับโอ้โหลงมาช่วยกันดีครับโอ้ดีกายมันเล่นเป็นวิงแบ็คไปแล้วแล้ววิซาม้วนหนีกาเฟนแบกโดนเสียบล่วงไปไม่ฟาวครับผู้สินชี้ว่าเสียบที่บอลนะครับกาเฟนแบกไม่มีอะไรครับเถียงไม่ได้ครับใบเหลืองไปแล้วครับวิซากาเฟนแบกก็ออกขวาไปโอ้โหบอลลิเวอร์พูลก็ยังช้าเหมือนเดิมครับลีโอเจอกับลุยส์ฮอครับลีโอเจอกับฮอไล่พยายามจะทะลุเข้าไปไม่ได้ครับดีดคืนกลับมาโซโบสไลด์กลับมาตั้งกันใหม่ครับฟานไดออกซ้ายโอ้ไม่ทันครับกักโปให้แรงเกินอีกเอา
2: แต่เป็นแบกเจ็บหรือเปล่าต้องมาสไลด์ยอมวิซ่าเมื่อสักครู่พลิกมาสวยนะครับกระชากมาแล้วแต่ว่า
1: เดี๋ยวดู
2: พื้นสนามนี่เป็นรอยเลยครับ
1: น่ากลัว
2: เข่าก
1: ลัวตัวเองจะเจ็บใช่ไหม
2: ครับ
1: กลัวข้อเท้าจะบิดเอาครับโอ้แต่วิซ่ามันไปแล้วต้องสไลด์แต่ยังดีเข้าแม่นนะครับวิซ่าโอ้โหวันนี้วิซ่าแกก็ไล่ตันดีเลยก็ดูไม่ยอมวิซ่าไปไล่แซะใส่กาเฟนแบกฟองจะเอาฟาวไม่ให้ครับผู้ตัดสินมองว่าเป็นลูกทุ่มไปครับ
2: หมดท้ายไปโดนกาเฟนแบกออกข้างนะครับริมเส้นลิเวอร์พูลยังมีวิกเตอร์มุนยอสคนหนึ่งนะครับวันนี้เกมลุกไม่มีชื่อของเคียซ่าไม่มีชื่อของฮาร์วีเอ็นเลียส
1: แต่ถ้าแกลงมาทางขวามันก็ยังไม่ได้นะเราอยู่ซ้ายกันนะโอ้โหนี่ก็ถือว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรครับอามาเดดิชทุ่มไกลเข้าไปโดนมงบอลฉลับมายกขึ้นไปก่อนครับเบียสสุบัสไลหวางทะลุมาฟิล์มปงนะมาเลาะขวามาก่อนครับฟิล์มปงข้างหน้ามีลีโอฟิมปงแทงมาให้กับลีโอลีโอโอ้โหให้ฟิมปงถึงกับม้วนเซ็งเลยโอ้โหให้ออกหลังไปเลยลีโอวันนี้
2: เจตนาดีครับแต่หมู่บอลจังหวะกระแทกแรงไปหน่อย
1: อารมณ์รู้เลยครับว่าผมอยากด่าครับฟิมปงอุตส่าห์ตีคู่อย่างดี
2: ลาโกล่าทีมสตาฟโอ้โหเครียดตั้งแต่เกมแรกเลยครับ
1: ทิ้งบอมยาวๆมาเอลังก้ามงเข้าไปโอซูล่ามงต่อมาให้มันแรงเกินครับเจตน

0: นาก็ดีครับจะให้โอ้โหแต่พี่ก็ยังเดินโอ้แต่ว่า
1: ฝืนเล่นอยู
0: ่ยัยโซ่เก็บเขาเสียบไปไหมเนาะเพราะทั้งเตะเหมือนเกมแรก
1: โอซูล่าก็ฝืนเล่นด้วยถ้าไม่ไหวก็น่าจะบอกแต่เขาอยากเล่นอยู่นะ
0: คือมันอาจจะไม่คุ้มเนาะเพราะเกมแรกแล้วเดี๋ยวอุ่นเจ็บยาวขึ้นมาสโมสรมันมีปัญหาแน่ๆครับเกี่ยวแล้วดีดลูกนี้เจอบังมาดิเจ้าเข้าเหลี่ยมบังพอดีไม่มีอะไรครับแล้วก็โ
1: ดนจับฟาวย้อนหลังนะ
0: ฟาวไปแล้วครับ
1: เกตเบลวันนี้เนี่ยโหเนียบจริงๆนะครับตัดสิน
0: เดเบโพคาวก็มีประตูเกือบทุกคู่เนาะดูเบกก็ตามหลังพาราบอลเป็น 0-2 เอเซนก็นำสังเพาลี 1-0 นะประตูทุกคู่แล้วเนาะส่วนกาโชยังเงียบอยู่นะครับผ่านมาประมาณ10นาทีเนาะthe precision and the incision is ลิเวอร์พูลก็คล้ายๆครึ่งแรกนะครับคือครองบอลเยอะแต่ว่าโอ้โหพอดิวคอสเซนจะลงไปรับกันแน่นนะครับอ่ะทางซ้ายหลุดมาแล้วเคอร์เคสปาดเข้าไปแก๊กโปเข้าขวาแล้วยิงโนนี้มันก็คุมบอลไม่อยู่เลยครับพยายามจะเลี้ยงตัดในแล้วปั่นได้ขวาครับ
1: จอดนี่สวยครับบอลจากเคอร์เคสคัทแบ็คมาให้แก๊กโปง้างจังหวะ2ซัดลูกนี้อื้อคือถ้าบอลตกเร็วกว่านี้ได้มีลุ้นเลยนะครับสามเหลี่ยมเสาไกลครับ
0: แต่ก็ยิงยากครับเพราะว่าไอ้เจ้าไมลี่มันก็บีบอยู่พยายามแตะหนีไมลี่แล้วปั่นเข้ามานะครับจับบอลลงมาชาเก้จับยาวไว้หน่อยครับไมลี่ดีทิ้งมาลุยส์ขอตามบีฟิมโปงมงตั้งมาก็ออกข้างไปแล้วครับ
1: วันนี้โซโบก็ดูเงียบๆนะไม่ค่อยคึกคักไม่ค่อยบู๊เท่าไหร
0: ่อาจจะพวงอิลาล่าให้พวง
1: เกมรับด้วย
0: เผื่อต้องมีเกมรับเพราะว่านี้เล่นเป็นคู่กลางอะนะมาเล็กเจ้าโดนบีบเข้ามาครับต้องคืนหลังนะครับตอนนี้เซกฝากออกซ้ายไปเลยครับสเวนบัตแมน
1: คู่เซ็นเตอร์เล่นสบายครับนิวคาสเซิลเพราะลิเวอร์พูลนี่บีบไม่สุด
0: อวยนิดเดียวบอลมาออกบอลเสียครับแต่ว่าลิฟูก็ไปเร็วไม่ได้ครับต้องกลับมาครับอลิซอนเนี่ยอลิซอนก็บอกเพื่อนขยับกระจายไปหน่อยครับเพราะว่าข้างหน้ามันมีโอซูล่าไล่บีบอยู่นะครับฝันได้ให้มาเวียดพิงก่อนครับพลิกได้ครับเวียดซ้ายมาเรื่อยๆครับเลือกปาดเข้าตรงกลางมาอ่ะทะลุมาได้แล้วพยายามจับเบียดไปกักโปออกขวาทะลุขึ้นมาฟิมปงคัทแบ็กมาแล้วไม่ถึงอีซากระโดดเตะทิ้งออกไปเอายังมาอยู่ครับตอนนี้ลิเวอร์พูลคุมไว้อยู่ครับจะตั้งปอมเข้าไปโซโบดึงจังหวะก่อนครับกาเฟนแบกโหตอนนี้ขึงไว้เอาทะลุตรงกลางมาได้กักโปใส่ลูกนี้เอาเข้าไปเลยครับ 1-1 โอ้โหกักโปกูยิงไกลจากนอกกรอบนะครับตีเสมอเป็น 1-1 ได้แล้วครับ
1: โอ้โหบทจะมาก็มาแบบง่ายๆครับยิงนอกกรอบเลียดแล้วลูกนี้นี่เสียบเสาไกลเลยครับดูจังหวะสมอสไ
0: ลด์ง่ายๆนะ
1: ให้แกเป็นแบกพื้นที่ตรงนั้นมีช่องแกเป็นแบกที่มากักโปจับ2จังหวะแล้วซัดเลียดเลยลูกนี้โอ้โหมีเสกไปไม่ทันเงี้ย
0: จุดนี้ผมว่าคนที่พลาดเป็นชอนเตอร์นะ
1: ใช่
0: คือเห็น
1: ไม่เข้า
0: เห็นกักโปะขยับอยู่แกถอยหนีไปไหนก็ไม่รู้แล้วดูโอ้โหพอมันโล่งอ่ะก็โดนล่อเป้าเลยครับโอ้ไม่ทัน
1: กระถอยลุยส์ฮอร์ก็มาช้าผู้สกอร์มาพร้อมกับลาลิก้าสเปนครับบีเรียลบุกไปนำแอตมาดริด 2-1 แอตมาดริดเหลือ10คนนะครับ
0: โอ้โหขาบ้านเลยนะเนี่ย
1: สกอร์แรกของลิเวอร์พูลภายใต้การนำทีมของเลอร่าคือกัตโต
0: แล้วเปลี่ยนคู่เลยครับสเตอร์กับโอซูล่าออกแต่ว่าเลือกที่จะเปลี่ยนเป็นไอ้เจ้าวิบล็อกกับทางด้านแดมซี่นะ
1: จริงๆคาดว่าคู่นี้จะเป็นตัวจริงเลยครับ
0: นี่แสดงว่าเอาบวอมหลอกเนาะคนที่วอร์มอยู่คนแรกก็ไม่ได้เปลี่ยน
1: ไม่ได้ลง
0: นิกโอ้นิกวอร์มแต่ครึ่งแรกแล้วครับ
1: อูซูล่าครึ่งหลังนะไม่ควรฝืนให้เล่นด้วยซ้ำ
0: นี่ขู่แบบว่ามันก็ผมว่าถ้าเกิดเปลี่ยนไปแล้วอะช็อตนั้นอะที่วิซ่าแทงให้นะถ้าเป็นคนอื่นนะวิลล็อกแรมซี่ไม่แน่อาจจะมีความเร็วไปจิ้มได้เป็น 2-0 ไปแล้วครับโอ้โหพอไม่ได้เนี่ยแล้วพอมันกลับมาเป็น 1-1 แล้วตอนนี้ลิเวอร์พูลกำลังคึกครับกักโปหาทัวร์ก่อนครับให้มาเวียดปาดเข้ากลางไปกาเฟนแบกครับไปตั้งตรงโซโบออกขวามาฟิมปงให้ไปที่ลีโอครับลีโอเจอกับลิชอตัดในมาแล้วลีโอจะควายหลอกเจอบีบไว้อยู่ครับโซโบออกขวามาใหม่ครับฟิมปงปาดเข้าในมาแล้วเหลี่ยมซ้ายได้ยิงลูกนี้มันติดบล็อกแล้วก็สกัดเอาสกัดไม่ดีบอลยังตกบริเวณกรอบเขตโทษแล้วยิงอีกทีนึงเอาคุก

0: คลิกยุบเคลียร์ทิ้งให้ได้ครับโอ้โหรอดไปแต่ได้กันดีกันเซิร์น
1: ยืนกันแน่นมากครับ 7-8 คนครับเริ่มจะคึกคักแล้วครับเวลาเหลืออีกเพียบเลยครับครึ่งหลังผ่านมา10นาทีนิดๆ
0: เป๋ทรงไว้เหมือนกันนะครับแอดมาริดตามหลังอยู่ 1-2 นะครับ
1: เสียเปรียบเรื่องตัวผู้เล่นด้วย
0: วันนี้ก็พยายามจะพาตัวเองไปทั่วพื้นที่นะครับลีโอตัดในมาอีซักจับแล้วใส่ลูกนี้ด้วยซ้ายบอลฉลับไปฉลับมากาเฟนแบกจะตอกส้นโดนสวนได้ไหมวิซ่าขืนไว้ก่อน2เอาไม่อยู่วิซ่าไปแล้วครับยอนวิซ่าไปต่อมีตัวเลือกซ้ายกับขวาเลือกจ่ายตัดเข้าในมาได้แล้วยิงได้โอ้โห2ประตูต่อ1นิวคาสเซิลครับโอ้โหเอาจนได้แล้วก็เกมสวนกลับอีกแล้วครับมาจากโยอันวิซ่าอีกแล้วนะสุดท้ายโจวิลล็อกครับ
1: โอ้โหสำรองครับจังหวะสวนกลับนี่ลิฟูจะยิงอยู่แล้วครับเมื่อสักครู่แล้วโอ้โหจังหวะสวนกลับก็ต้องยอมนะครับลูกเนี่ยเป็นจังหวะของเกมนะครับในเมื่อทำเขาไม่ได้โอกาสที่จะเสียก็ต้องโดน
0: นะไปเสียเองนะครับโอ้โหแต่เกมสวนเขานี่ต้องคิดดูนะครับโอซูล่าออกเร็วกว่านี้ผมว่าไม่แน่นะ
1: ใช
0: ่ตอนนักเตะมันพึ่งลงมาแล้วมีความเร็วอยู่แล้วครับเนี่ยครับจากหน้าปากประตูตัวเองนะครับดูครับโยอันวิซ่าเนี่ยโดนลุมสองอยู่แล้วแกหนีมาได้ครับ
1: 3คนเอาไม่อยู่แล้วโอ้วิ่งตามสูตรกลายเป็นแบกก็ไม่เข้าเวียดก็ไปหยุดครับโอ้ไม่มีใครตามเลยกล้าทันเลยครับฟานไดก็ดินประคองนั่นแหละตัวเดียวที่ขึ้นมาจับบอลแล้วก็ยิงเลยครับบิวล็อกโอ้ง่ายไปครับลูกเนี่ยชาเก้ก็ไม่ทันครับ
0: คือที่ผู้
1: ยิงดีด้วย
0: หลายๆจังหวะนะบางทีมันไม่ได้อะมันยิงเองมีจังหวะแต่ว่าดิวเขาซึ่งก็คือเขาไปแล้วเขาใจจบอะดิวครับแมตช์ใหญ่โซ่ครับโอ้สะใจครับคือรอช็อตแบบนี้อยู่แล้วครับโอ้วันนี้เด่นมากนะยูอันพิซ่าช่วยเกมรับนี่โอ้วันนี้เล่นเนี่ยนึกว่ามิดฟิลด์ตัวตัดเกมนะครับเพราะยืนอยู่หน้าปากประตูตัวเองตลอดนะครับแล้วเกมสวนนี่แกจ่ายดีครับไอ้ช็อตที่ให้โอซูล่าเนี่ยจริงๆสวยกว่านี้อีกนะ
1: ใช่
0: แต่ช็อตวิลล็อกนี่ยากกว่าแล้ววิลล็อกมันเลือกทำเร็วนะครับ
1: 3ประตูผ่านมายังไม่ถึงชั่วโมง
0: มาตรฐานเดิมคู่นี้ คู่นี
1: ้แรกแล้วตอนเนี้ย
0: จบยังไงไม่รู้ลุยส์ฮอมาใหม่ครับออกซ้ายมาแล้วฮาวิบันไม่ทันโดนฉกไปได้พยายามจะไปต้องดึงโอ้โหลีโอไถไปแล้วได้ฟาวครับทีปูก็เล่นเร็วครับกาแฟนแบกติดเครื่องไปก่อนข้างหน้ามีเวียดนะครับขวามีอีซักฉีกไปซ้ายมีกั๊กโปตัดในมาเอาแทงให้มากั๊กโปโดนสไลด์ดักไว้ก่อนครับคือหลังกลับมาม้วนออกพยายามจะหนีอยู่ครับวิล็อกหลุยฝ่าไปเวียดก็ไม่ยอมนะครับสุดท้ายไปเอาคืนจนได้ครับแม่ฝืนไปหน่อยแต่โอ้จ่ายบอลกันไม่ดีลิปูยังได้อยู่กั๊กโปเอาสเปะสปะมาให้กับเวียดนะกรอบเขตโทษเวียดออกซ้ายมาในกรอบเขตโทษกั๊กโปดีดมาบอลฉลับยังอยู่ครับเคเคสก็ลากไปสุดเส้นหลังมาแล้วโยนด้วยซ้ายมาไม่มีใครโดนสกัดทิ้งออกมายังเก็บตกได้กั๊กโปอีกทีนึงก็โมโหไปนู่นเลยครับชั้น8ครับโอ้โหเบิร์ดครับลูกนี
1: ้ยิงเสร็จขอโทษเพื่อนเลยครับโอ้โหเลือกช็อตเล่นไม่ละเอียดครับ
0: โอ้โหมาแล้วครับแม็กกา
1: แม็กเนสกับมูนยอร์ดให้คนหนึ่ง
0: น่าจะแม็กกากับมูนยอร์ดต้องปรับแล้วครับ
1: ครับเดี๋ยวดูว่าจะคือริมเส้นเนี่ยอาจจะเป็นลีโอนะครับเพราะว่ากั๊กโปเนี่ยมีบทบาทแล้วก็ยิงประตูได้
0: ใช่ครับกั๊กโปครึ่งแรกดูเงียบๆกว่าครึ่งหลังดูมีบทบาทมากขึ้นนะครับ
1: ครับ
0: จากลีโอวันนี้เก็บเหมือนไม่เป็นชิ้นเป็นอันเนาะจ่ายบอลเสียบ้างบางที
1: เป็นตำแหน่งที่เขาไม่ถนัดด้วยแล้วเราก็พยายามจะฝืนใช้อะไรครับ
0: โอ้โหวันนี้แวบๆมาหลายคู่แล้วเกินเกาโชนี่ก็มาแล้วมั้งเห็นแบบเตือนมาอยู่นะครับ
1: เวเนเซียขึ้นนำเลเช่1-0นะครับส่วนเอเดวิซี่เนี่ยคัมบูไล่เพนอตมา1-4
0: เปลี่ยนโค้ดนี่มันเห็นผลจริงนะวิซ่าให้โค้ดคนละคนเลยโอ้นี่เด่นมากครับโซโบจ่ายฉลับแล้วก็ยังได้ความแข็งแรงนะแต่ว่าก็เอาคืนกลับมาได้ครับทั้งที่จ่ายคืนกันมาอาเซตกันอีกแล้วจะแทงทะลุมาวิซ่าเจอบล็อก2อยู่ออกซ้ายไปครับฮาวิบาลบาทะลุมาวิซ่าจ่ายมามันไม่มีเป็นทางด้านของเอลังกาจ่ายมามันไม่มีใครครับตัวเติมทางขวาไม่มีครับเคอร์เคสก็ไม่สนแล้วครับแย่งบอลได้พื้นที่ว่างๆมาอยู่ครับเคอร์เคสลุยมาก่อนซ้ายมีกั๊กโปคืนกลับมาตรงกลางก่อนครับ กาเฟนแบก

0: ให้มาเคอร์เคสอีกทีนึงกักโปโอีซักก็เจอหลุม2อยู่นะครับเนี่ยโดนขึงไว้อยู่ครับเบียดมองก่อน
1: นะแล้วเคอร์เคสก็ไม่เติมนะเหมือนจะเหมือนจะหมดนะเคอร์เคส
0: มาไกลไปหน่อยครับเคอร์เคสโอ
1: ้ไม่ออมไม่วิ่งแล้วตอนนี้
0: เบียดชิง1 2กันมาเบียดโอ้โหเจอสไลด์เอาไว้ครับโอ้ลงมาก็เหมือนมาเล่นเป็นคู่กลางไปเลยเนาะเหมือนมาแพ็คตรงกลางนะครับคู่ดัมซี่กับวิลล็อกลุยฝ่ามาก่อนครับไมลี่แต่ว่าโดนบล็อกไว้ได้ครับฟันได
1: โอ้แอดมาดริด10คนตีเสมอเบียร์เรียล 2-2 นะครับ
0: งานนี้มีดราม่านะครับโอ้หาวิบานไปบีบฟินปองเตะอัดซะเลยครับได้เป็นลูกทุ่มเลยครับโอ้แต่วันนี้แฟนๆนิวคาสเซิลดูคึกดีครับพยายามจะกระตุ้นนะครับมาแล้วครับแม็กก้ากับวิตามุนย้อนนะครับ
1: ดีโอออกอีกคนหนึ่งแม่ถ้าถอดได้ผมอยากถอดเวียดออกเอาโซโบไปยืนเป็นมิดฟิลด์เกมลุกไปเลยเดี๋ยวดูครับ
0: จะเวียดเอาไว้ก่อนดีกว่า
1: อีกคนหนึ่งจะถอดใคร
0: ไอ้นี่ดีกว่าเคอร์เคสเราให้มุนย้อนได้มันวิ่งตาย
1: ไปไม่ได้ครับต้องรีบครับดีโอประตูของเวเนเซียไม่ได้นะครับบีอาร์ยึดคืน
0: ครับบีอาร์เช็คแล้วยึดคืน
1: ถอดเวียดออกครับเพราะวันนี้เงียบจริงๆเดี๋ยวดูว่าจะปรับโซบอสไลน์ไปยืนเป็นตัวลุกเลยหรือเปล่าว่าอย่างน้อยมันก็ได้เรื่องการไล่เพรสแดนบนแล้วก็ลูกยิงไกลนะครับ
0: ครับ
1: เกมแรกของวิกเตอร์มุนยอสครับในพรีเมียร์ลีกอังกฤษสำรองครับลงมาแทนลิโอ
0: วิกเตอร์มุนยอสมาแล้วอ่ะดูว่าจะมาเล่นซ้ายไหมนะดูทุ่มมาครับตอนนี้62นาทีนะครับนี่ก็เส้นนำอยู่2-1แต่ว่าดูแกลงมาแพ็คตรงกลางได้ดีขึ้นนะโอ้ไอ้เจ้าพวกวิลล็อกอะไรพวกนี้มันไล่ครับ
1: กล้องจับไปที่คูเดนเวียสมีโอกาสยิงไม่ติดเซฟครั้งหนึ่งนะครับครึ่งแรก
0: ฟิลแลมซี่เนี่ยเข้ามาแพ็คตรงกลางเลยนะครับมาช่วยกับไมลี่มาช่วยกันเล่นนะครับ
1: ได้เรื่องสดได้เรื่องความเร็วด้วย
0: ใช่เกมแทงทะลุตามช่องเคอร์เคสยังดักได้อะจะได้สวนคืนเหมือนกันครับกักโปลุยมาโอ้โหกักโปพอได้บอลในเอลังกาแกมาก่อนเลยนะครับเขารู้ว่าไม่ทันเอาเล่นเร็วครับโอ้โหแทงทะลุมาแล้ววุฒิศิลป์บอกยังไม่ให้เล่นเร็วครับโอ้โหนี่อีลาโวล่าฉุนเลยครับ
1: เป็นซิกฟาเป็นเดดิสแบ็คขวาหลุดตำแหน่งไปแล้วนะครับผู้ลิเวอร์พูลพยายามจะเล่นเร็ววุฒิศิลป์ให้มาเล่นใหม
0: ่พลิกมาครับอีซักโดนเสียบมาแล้วพยายามจะไถเข้ามาก็
1: มาเป่าฟาวย้อนหลังให้หรือเปล่าม
0: าเป่าฟาวให้ครับฟรีคิกหน้ากรอบเขตโทษครับจังหวะแรมซี่ไปสอยช็อตนี้ครับ
1: เกมน่าจะเดือดขึ้นนะครับดูจังหวะพิมพ์ปงไหลมาอีซักพลิกมาจังหวะแรกเนี่ยนี่นะครับไปโดนเสียบ
0: ใจร้อนไปหน่อยแรมซี่ตีซักแกจะทะลุตามช่องให้เพื่อนโอ้โหหวานมาเลยครับ
1: เข้าบอลช้าซักถึงบอลก่อนไปแล้วนะครับเหลือง
0: เหลืองด้วยครับโอ้โหไม่รอดครับ
1: 5ของเกมนี
0: ้แดมซี่โดนเข้าไปครับลงมาแป๊บเดียวเองนะครับ
1: ใช่แต่ระยะถือว่ายังไกลอยู่นะครับน่าจะเปิดเข้ามาลุ้น
0: มุมมันเยื้องไปทางขวาครับมันมีแค่เหลี่ยมซ้ายครับก็โซโบน่าจะหยอดเข้าไปครับฟรีคิกหน้ากรอบเขตโทษไปทางมุมกรอบเขตโทษทางซ้ายนะครับโซบอสไลส่งซิกเหมือนเดิมแล้วก็หยอดทะลุมาได้ยิงเหมือนกันแต่มันโดนไม่เต็มแล้วครับ
1: ตั้งใจยิง
0: ฟันไดครับ
1: หรือบอลหล่นใส่เท้าวันไดต้องกรอบแต่น้ำหนักเบาครับ
0: มันได้แค่แปรเท่านั้นเน
1: า
0: ะ
1: สบาย
0: โอ้อันนี้สู้ฮะ
1: เหลืออีก25นาทีนะครับเกม
0: คัมบูนี่โดนไป4แล้วสู้ฮะไล่มาเป็น 2-4 แล้วนะ
1: ยูเว่ก็บุกไปนำโฟซิโนเน่ 1-0ใครยิงให้ยูเว่เบเบแมครับ
0: โอ้โหเนี่ยรับนะเบเบแรกมีข่าวกันนะแต่ยังแต่ย้ายมาเอามาแล้วลุยฝ่ามากักโปหลุดเดียวมาแล้วกักโปดึงจังหวะโอ้โหช้าไปไม่ยิงจังหวะแรกโอ้สุดท้ายมาลิกเจ้าลงมาช่วยจนได้ครับมาจิ้มได้ครับโอ้โหซาไปล่อเป้าแล้วนะครับอ้าวฟันนี้จ่ายมั่วตัวแล้วครับโอ้นิวคาสเซิลแม็กกาออกขวามาครับให้มาบุญยอสลากไปแล้วพยายามจะจ่ายตัดในมาครับวิตอร์บุญยอสดึงจังหวะเลี้ยงหนีโดยชอก่อนครับเจอกับพอ ก็เลือกใช้ทางขวาเปิดยัดในมาอีซากโดนไม่เต็มนะกำลังจะได้สวนครับลุยทะลุฝ่ามาแล้วครับโอ้โหวิซ่ามองก่อนให้มาครับเอลังกาเอลังกามองทะลุช่องได้ไหมโอ้โหวิซ่าไปแล้วเอลังกาไม่ยอมจ่ายโอ้โดนบล็อก2แน่นซะแล้วครับลิปูลงมาครบแล้วครับจ่ายตัดตรงกลางไปแรมซี่ให้มาช็อตนิดดึงจังหวะไว้ก่อนครับแรมซี่ฝากซ้ายไปเลยครับช่องอยู่1จังหวะอยู่ครับไม่ไหวครับวิลล็อกแน่นซะแล้วครับลุยชอทางซ้ายก็ต้องไปตั้งใหม่กันก่อนละครับไมลี่ซ้ายทะลุตามช่องมาลุยชอหลุดมาแล้วปาดมาลูกได้โอ้โหลูกสาไม่โดนโอ้ก็โดนมาแปรด้วยขวาไม่โดนบอลเลยครับพิซซ่าเอลังก้ามาใหม่มุมทงคืนกลับมาครับยังไม่พ้นอันตรายครับเดดิชให้มาครับเอลังกาคืนหลังกลับมาไมลี่ไมลี่พยายามจะพลิ้วครับออกเลาะมาปั่นด้วยซ้ายลูกนี้ก็ไม่มีปัญหาครับอลิซอน
1: ยังไม่ได้ประตูต่อขาลงครับโอ้โห 3-1 ต้องมาครับจังหวะลุยซอเปิดมาโอ้แต่ถ้าเข้าก็ต้องมาเช็คลายล้ำหน้าของวิซ่าอยู่ดีนะครับแต่จริงๆลูกนี้มันถ้าจิ้มโดนเข้าแน่ๆครับ
0: ช้านิดเดียว
1: นิดเดียว
0: จิ้มไม่ทันนะครับคืออย่างน้อยจิ้มไปก่อนแล้วเดี๋ยวไปลุ้น VR เพราะว่ามันอาจจะดูเหลื่อมๆ
1: เวลาที่เหลือที่เหลือลูก4น่าจะมีแต่จะฝังไหนแค่นั้นเอง
0: ใช่ครับ
1: หรือถ้า 3-1 เนี่ยฝังเลยครับ
0: 3-1 นี่เจ็บเลยนะเพราะเวลาตอนนี้ก็มันก็งวดไปเรื่อยๆครับ
1: โอ้แต่ฮอลแลนด์ยิงไม่หยุดครับเฟนอตหนีคัมบูเป็น 5-2 นะครับ
0: สู้ไงสู้สู้โดนไป4สู้มา2โดนไปอีกเม็ดนึงอีซักครับตอนนี้มันจ้องบนเล่นริมเส้นแล้วนะครับอีซักจ่ายออกขวาไปเหมือนพอลีโอออกไปดูฟิล์มปงได้เติมมากขึ้นนะฟิล์มปงได้เติมมากขึ้นตอนนี้ย้ำทางขวาก่อนครับบุญยอดหยอดเข้ามาด้านในหมงชันแลบมาเอาเข้าทางกาโปคือยิงโอ้โหข้ามคานโอ้ยซักใส่ได้ซ้ายครับกะจะยิงหนีสักหน่อยโอ้โหเบิร์ดไปเยอะครับ
1: ยิงเสร็จแฟนนิวเซนเฮฉีกตัวเองมาแล้วได้จบนะครับแจ็คโปโอ้ไหลมางามๆแล้วโอ้เหมือนจะรีบยิงครับเพราะว่ามลิกเจ้าเนี่ยโถมเข้ามาบังลายครับแต่ก็ยิงไม่ดีครับอีซักเนี่ย
0: คือเห็นเจ้าขยับมาแล้วจะกะโดดมาขวางเลยโอ้โหอีซักนี่ยิงถือว่าผิดทรง
1: ใช่ฮะ
0: โอ้ระดับอีซักมันน่ายิงดีกว่านี้ครับตัวนี้ก็ช่วงครึ่งหลังก็ดูเด่นขึ้นนะไอ้เจ้าหนูไมลี่โอ้ไอมาโยอันพิซซ่าพยายามจะเบียดเป็นเอทังก้านะครับก็ไปแซงไอ้เคอร์เคสมาแล้วแต่ว่าเคอร์เคสตามมาปิดอยู่มุมทงจะชิง 1-2 กันมาเอลังกาพยายามจะตัดในอยู่เอลังกาแทงมาให้แล้วแล้วเปิดยัดในไปก็จังหวะเปิดวิลล็อกติดแมคอลิสเตอร์ออกหลังนะครับได้เตะมุมเลยครับ
1: เราต้องลงมาช่วยเกมรับ
0: มาแล้วครับลาโฮ
1: ลงมาแทนชักเก
0: ้ก็น่าจะให้ลาโฮช่วยเติมแล้วนะก็ที่ผ่านมาชักเก้กับฟันไดก็ยืนคู่กันไม่ได้เติมอะไรนะครับ
1: เกมแรกโดนไป2เลยนะครับชักเก้กับฟันได
0: คือตัวอื่นยังไม่ได้เติมแต่จันเอกครึ่งหลังครึ่งแรกอ่ะก็จบครึ่งก็ไปเติมแล้วนะเมื่อกี้จัดเติมไปแล
1: ้
0: ว
1: เซ็งเลยดูบอลมันเนี้ยนะหมดอารมณ์เลย
0: เฮ้ยยังมีเวลาจันเอกใจเย็นดิเองอย่า
1: ขอเสมอวะแค่ไม่มา
0: อย่าต่อแต่มาเยือนก่อน1แต้มก็ยังดีอ่ะ70นาทีนะครับยัง 2-1 อยู่ก็ยังวันสัตว์นะโอ้โหแตะว่าดักมาแล้วเปิดทะลุมาอาริซอนชิงแล้วแล้วยิงเลยซ้ายสวนอีกทีไม่ตรงกรอบครับโอ้โห
1: คือลูก4ถ้าจะมีชั่วโมงนี้มันจะเอียงมาทางฝั่งยูคาสเซิล
0: ลูกเลี้ยงสตาร์วอร์ครับดูกันรอดดักเวเดอร์มาครับโอ้โหเสียทรงเลยแม็กกา
1: ซ้ำไม่ดีอะไรแล้วยิงตรงกรอบมีโอกาสเข้าเลยนะครับเพราะไอโซเมเกอร์มาไม่ทันแล้วเล่นไปเล่นมาเนี่ยก็เส้นดีกว่านะครับใช่ช่วง5นาที10นาทีที่ผ่านมา
0: คือพอตัดสินใจถูกเลือกเปลี่ยนเอาตัวสดลงมาดีกว่าตัวที่เจ็บนะ
1: เริ่ม
0: ม
1: ุ
0: น
1: เก
0: มมาดูดีขึ้นแล้วก็ดูมีบทบาทมากขึ้นนะมาเรียกฟาวได้แล้วก็อย่างน้อยก็ทำประตูได้ครับโจวิลล็อกผู้สินสุดท้ายคดีพลิกครับไม่ได้ให้ฟาวครับสู่นอนยั่วอยู่ครับวิลล็อก
1: ก็มีจังหวะไปอัดกับแมคลิสเตอร์เสียฟาวด้วยโอกาสยิงนี่โอ้20ครั้งตรงกรอบไป5โอ้ถึง20เลยวะ
0: ครับ yeah, I mean, เยอะไปจะยิงมันไม่มีอะไรแต่มัน20เลย
1: ยิงก็ติดบล็อกเยอะ
0: ใช่ใช่
1: ก็อาจจะเป็นนับช็อตตรงแบบนั้นด้วย
0: ติดบล็อกกับเบิร์ดข้ามคานนะครับ
2: แต่เกมลิเวอร์พูลต้องเร็วกว่านี้นะ
1: ใช่
2: ลาวล่าปกติเกมเขามันเร็วกว่านี้เยอะครับ
1: มันสไตล์วิ่งไม่มีหมดอ่ะเนี่ย
2: เอ้า
1: บอกบอลยังพลาดเลย
2: โอ้ลาวโฮจะหยอดไปซ้ายดันแรงเกินซะอีกครับออกข้าง
1: ไม่รู้ว่าระบบลาวล่ามันจะลงตัวเมื่อไหร
2: ่
1: นักเตะมันก็ต้องปรับสไตล์การเล่นไปด้วยนะ
2: แต่วันนี้ก็ต้องชมทางฝั่งเครดิตเจ้าถิ่นด้วยเนาะวันนี้นักเตะวิ่งไล่กันทุกคนนะครับวันนี้โอ้โหช่วยกันดีครับวิ่งบางทีจังหวะ 1-1 เอาไม่อยู่มีตัวซงตัวซ้อนอยู่นะครับนิวคาสเซิลแล้วก็โอ้โหนี่ก็เด่นมากดูว่าอยู่อันวิซ่าไปแกะมาได้ครับเอาละครับไปขึ้นซ้ายบ้างครับลุยซอวันนี้ก็ทั้งขึ้นทั้งเติมครับโอ้โหแต่ข้างหน้าไม่มีเพื่อนอ่ะฮาวีบานเนี่ยดันไปหุบเข้าไปด้านในครับต้องดึงช้าหน่อยครับแดมซี่ลุยชอพอให้มาหาวิบานตบตัดในมาให้ครับพอดีทะลุมาบายแล้วไม่ทันครับวิลล็อกโดนตัดบอลได้ฟิมปงจากชิง 1-2 กันมาลุยชอแล้วก็วิลล็อกมาจิ้มโดนตัดได้เหมือนกันอ่ะมาแล้วครับลิเวอร์พูลบุญยอดล็อกตัดในมาก่อนครับโอ้โหมีตัวอยู่ตรงกลางโซโบโดนเข้าลูกนี้แล้วก็หน้ากรอบประชดกักโปให้มาเคอร์เคเปิดมาก็ลึกเกินออกหลังโอ้จะให้เพื่อนมงนะเปิดล้นไม่หน่อยครับเคอร์เคส
1: จังหวะโซโบโดนทำฟาวล์ผู้สินปล่อยให้ลูกได้เปรียบแล้วนะครับซ้ายเนี่ยมีคาริกาโกแต่ว่าจังหวะไหลไม่ให้มิลอสเคอร์เคสเจตนาเนี่ยโอ้โหหยอดไปให้อิซักเสา
2: ใต้แล้วบอลฉุนเลยเนี่ยมองตาเขียวเลยโอ้
1: เปิดไม่ดีครับเคอร์เคสลูกเนี่ย
2: เปิดหน้าผิดหวังนะเคอร์เคสนะเติมมาดีแล้วนะครับว่างๆเลยแต่โอ้โหจังหวะเปิดอ่ะคือถ้ามันเหมาะนี่โอ้โหอีซักได้มงอ่ะโอ้โหกลางนี่เสียบอลง่ายนะครับตอนนี้นิวคาสเซิลมาอีกแล้วครับโซโบหาช่องก่อนโซโบโยกจากเข้าขวาอยู่ไม่มีมุมยิงแทงทะลุมาแถว2ไม่ได้ยิงอีกเจอเคลียร์ทิ้งไปก่อนครับลุยซอ
1: โอ้โหหุบมาช่วยเกมรับในกรอบ18หลาครับวันนี้เด่นจริงครับลุยซอเด่นทั้งเกมรุกเกมรับเลยคือตอนนี้นิวคาสเซิลเนี่ย
2: มาที่เขาตั้งราคา100ขึ้นเลยนะ
1: ก็รับแน่นๆแล้วรอส่วนแล้วครับนิวคาสเซิล17นาทีครับ
2: ก็เผื่อนะทัวร์จะอื้อหึโอ้โหหอมดีเลยนะทีมชาติจะได้เป็นตัวจริงก็ได้ครับโอ้โหแต่วันนี้เล่นดีเด่นมากครับซึ่งแรกจนถึงช่วงประมาณสัก1ชั่วโมงแกก็เก็บลีโอได้อยู่นะ
1: ไม่ชอไม่ได้พลาดเบียดเกสเปนยากตอนนี้เจสเปนจองแล้ว
2: ต้องรอดูว่าจะเป็นแบบย้ายมาฤดูกาลนี้จะเล่นดีอยู่ไหมเนี่ย
1: เออเฉิดฉายกับอินเตอร์มิลานนะ
2: ครับจะได้ลงหรือเปล่าดิเอาทางซ้ายวีมาโกเนี
1: ่
2: ย
1: เขาเล่น3เซนเตอร์นะ
2: ตอนนี้ก็ลิเวอร์พูลก็ขึงอยู่ครับคือชัดเจนแล้วครับตอนนี้ถอยไปตั้งรับก่อนจะหาช่องอยู่ครับมุนยอดดีทะลุมันแรงไว้หน่อยจะให้กับฟิมปงลูกนี้ต้องขอโทษฟิมปงเลยครับ ฟิมปงพุ่งไปแล้วเร็วทั้งคู่แต่ว่ามันแรงไปครับ
1: แค่ลงมาดูมีทรงมากกว่าลีโอนะครับแต่ว่าจังหวะความเข้าใจก็อาจจะยังน้อยหน่อย
2: ต้องเปลี่ยนอีกหนึ่งคนครับเมอร์ฟี่ครับก่อนหน้านี้เอาวิลล็อกเอาแรมฟี่มาแล้วคราวนี้ก็เมอร์ฟี่ครับเดี๋ยวเมอร์ฟี่จะลงมาอีกหนึ่งคนครับต้องดูว่าใครหมดนะเพราะวันนี้มันเด่นกันหลายคนนะ
1: วิ่งช่วยกันดีนิวคาสเ
2: ซิลไมลี่หรือเปล่าเพราะว่าโอ้โหวันนี้วิ่งทั้งวันเหมือนกันแล้วโซโบไปอัดลูกนี้ได้ฟาวครับโยอันวิซ่านะครับเรียกฟาวได้ครับโอ้โซโบฉุนเลยครับไปกระแทกก่อนมุมกรอบเขตโทษทางด้านขวานะครับดูถึงบอลก่อนดูยกบอลหนีสวยครับวิซ่าแล้วก็โอ้โซโบฟาวจริงครับ
1: เดี่ยววิซ่าอยู่ข้างหน้าเกมลาลิก้านี่ทดมา9นาทียังไม่เป่านะครับเสมอกันอยู่2-2ก็อาจจะทดนานเพราะว่ามีใบแดงด้วยนะครับเกมนี
2: ้โอ้เปลี่ยนคู่เลยครับเปลี่ยนคู่เลย
1: ซื้อเกมรับเลย
2: ไอ้บัมบ้านะครับบัมบ้าลงมาเอาเอลังก้าออกครับก็น่าจะเป็นพื้นที่ของเมอร์ฟี่เนาะแล้วก็บัมบ้านี่เดี๋ยวดูว่าจะเป็นใครครับหมดจริงลิ้นห้อยทั้งคู่เลยนี่ครับใหญ่โซ่ก็ตามคาดจริงครับก็เป็นไมลี่เป็นพวกที่วิ่งหนักๆครับเช่นใหญ่โซ่ก็ยิ้มแย้มทั้งคู
1: ่
2: เอลังก้านี่คือไม่แน่ผมส่งซิกเอาแกลิ้นห้อยโอ้แต่เอลังก้านี่เด่นมากครับ
1: ช่วยได้เยอะ2ตัว
2: เกมรับนี่แกลงมาเป็นวิงเลยอะ
1: อย่างแดมบ้าเนี่ยเป็นตัวที่เพิ่งซื้อจากโมนาโกนี่
2: ใช่
1: น
2: ี่
1: ฟิววัย20ปี
2: ลูกหยอดมาโอ้ไม่ดีครับก็เปลี่ยนตามตำแหน่งนะใครหมดก็เอาออกไป
1: คือตอนนี้นิวคาสเซิลต้องสู้ด้วยพละกำลัง
2: เพราะว่าเกมตรงกลางก็ยังเห็นดูวันนี้สเตอร์กับ

0: ไหร่ครับเกมแอตมาริดจบแล้วนะครับเสมอกันสุดมันครับ2-2
1: มีใบแดงเดือดด้วยนะครับเดี๋ยวต้องไปเช็คดูว่าสำรองอย่างทางด้านของ
0: โอเลส
1: เอาฮูเดียนน่ะได้ลงไหมนะครับลิเวอร์พูลพยายามจะไถสู้ไปฝ่าเข้าไปครับกาเฟนแบกฟิมโปงเปิดยัดมาติดลุยส์ทอปมาโมงตั้งเข้าไปทีแล้วยิงตามน้ำอ่านเข้าไปมาลิกเจ้าหัวทิ้งซะเลย
0: จะฟ้องเอาแฮนด์บอลด้วยนะ
1: ไม่สนเลยครับเจ้าไปทางไหนเอาไปออกไปก่อนครับ
0: เอาเลสลงสำรองการวันนี
1: ้นึกว่าถ้าตามหลังแล้วยังไม่ใช้เนี่ยย้ายแน่
0: เกมขายเลยโอ้ยบอลโดนแขนมาอีกเช้าแต่แน่จะมองว่าแนบลำตัวหรือเปล่า
1: แต่ว่าให้ยากครับเพราะว่าแขนมัน
0: ไม่ได้การ
1: แนบเลยแล้วมันยิงมาเร็วด้วยมันเหมือนดีดมากกว่านะมุนยอสเนาะ
0: ตอดคาเฟนแบกออกโอ้ยคูมาร์สลงมา
1: คูมาร์สลงมาครับดูเหมือนเราล่าแกชอบคูมาร์สเนาะ
0: ใช่
1: เนาะเลือกตอดคาเฟนแบกแล้วส่งคูมาร์สลงมา
0: ต้องใช้เด็กมาวิ่งไล่นะครับเอเดนซี่จบแล้วนะครับเฟย์นอร์ดบุกไปชนะคัมบู 5-2 นะครับน่าจะทุ่มไกลนะครับอาราโค
1: อาราโคทุ่มโด่งๆย้อยๆลงมาบอลตกพอดีบอลจุดโทษถึงก่อนแล้วจะสวนไม่ได้ครับตามมาปั๊มแล้วมูซินเป่าฟาวให้เอาแล้วครับคราวนี้ฟรีคิกหน้ากรอบเขตโทษเหมือนกันครับแม็กลิสเตอร์ครับเจอปั๊มเข้าไปโอ้โหเมอร์ฟี่ครับ
0: จังหวะย่ำแม็กก้าครับกลุ่มไปที่ข้อเท้าโดน
1: ใบเหลืองครับ
0: ที่เหลือง
1: หกละหกเพราะว่าทั้งแลมซี่เมอร์ฟี่ที่ลงมาก็อีก2เหลืองไงครึ่งแรกมันมี4โอ้โหตอนนี้รวมกัน2ทีม6ใบเหลือง
0: ดีที่โดนข้างๆถ้าโดนข้อเท้ามีโอกาสที่จะเช็คแดงได้เลยนะครับเนี่ย
1: แต่ก็ต้องมาลุ้นฟรีคิกน่าจะเนาะระยะนี้โซโบน่าจะขอแล้วล่ะครับเพราะเนี่ยจะอยู่ตรงกลางหน่อยแล้วครับโอ้โหตรงกลางเลยคร
0: ับ ระยะนี้ไม่ถือว่าไกลว่าโซโบสไลเท้าหนักอยู่แล้วนะ
1: ข้อเลยหัวกระโหลกมานิดนึง
0: ใช่
1: นะครับเนี่ยโซโบมายืนจ้องแล้วครับ
0: ระยะนี้ฤดูกาลที่แล้วก็ยิงใส่อาร์เซนอลแล้วก็แมนซิตี
1: ้อันนี้ก็อยู่ที่ฮอนิเชกเลยครับต้องกำแพงดีๆครับมีฟานไดยืนแต่ก็คงไม่น่าครับเพราะว่าโซโบยืนปักหลักไว้อยู่นะครับ
0: ยิงแน
1: ่นาทีที่80พอดีครับฟรีคิกหน้ากรอบเขตโทษโซบัสไลมองแล้วก็ใส่ด้วยขวาบอลติดกำแพงแล้วมันกำลังย้อยลงมาเอาสกัดอีกทีมาลิกเจ้าก็ยังย้อยลงมาแต่มีจังหวะเบียดกันอยู่เอาปั๊มมั่วกันอยู่สุรัตยกไปทีนี้ยิงโอ้ข้ามคาเหมือนฟาวไปแล้วครับโอ้
0: จากสุดท้ายจะเป็นคูมาสหรือเปล่าจังหวะปั๊มช็อตนี้ครับอาราโคกระแทกคาวิบาล
1: คือไอ้ช็อตยิงก็แต่ก็น่าตำหนิเนาะดังนั้นคูมาสว่าถ้ามันไม่ล้ำหน้ามันน่าต้องกลัวต้องยิงเข้าไว้ก่อนมันจ่อๆแต่ว่าเหตุเกิดคือมันฟาวกันไปก่อนแล้วนะครับมีเช็คนี่มาแม่มีเชิงวิ่งออกไปนอกกรอบคุณศิลป์บอกเฮ้ยฟาวในกรอบคุณวิ่งกลับเข้ามาครับ
0: 10นาทีสุดท้ายนะครับเกมหน้าเนี่ยนิวคาสเซิลจะไปเยือนสเปอร์ครับส่วนลิเวอร์พูลจะเล่นในบ้านเจอนอตติงแฮมฟอร์เรสต
1: ์สเปอร์ก็เป็นหนึ่งทีมที่พลิกล็อกโหลานบานาไทยเหมือนกันนะครับต้องคืนหลังกลับมาก่อนเลยครับมาลิกเจ้าย้อนหลังกลับไปเลยขอนี่เช็ควันนี้ก็เตะเปิดอย่างเดียวนะครับบอมอย่างเดียวก็เป้าหมายโอ้โหวิ่งตามไปเก็บก่อนครับวิซ่า
0: ทงขึ้นใช่ป่ะ
1: เหมือนมีทงขึ้นไปแล้ววิซ่าแกก็มาไม่พอใจว่ามันไม่น่าล้ำใหญ่โตขอคุยผู้ตัดสินที่4หน่อยครับคือมันยังไม่ห่างนะ
0: ม
1: ันยัง 2-1 อยู่มันมีโอกาสตลอดเพราะว่าไอ้ครึ่งแรกก่อนนั้นเนี่ยไม่แทบไม่มีโอกาสบทซึ่งหลังอยู่ดีกักโปยิงก็ได้ประตูเลยนะครับ
0: ครับบิ๊กเอิงโมนาโกจบแล้วนะครับบุกไปชนะเลยอัพ 1-0 เบลเยียมเนี่ยมีคลับบรูซขึ้นนำเซอร์คลับบรูซ 1-0
1: คือเคสแต่ทางฝั่งซ้ายคือเคสมันเหมือนขึ้นคนเดียวไปหน่อยนะโอ้ทำทางไปแล้วคราวนี้กักโปขอโทษเคอร์เคสบ้างครับ
0: พออยู่กับเส้นบีบให้ลิเวอร์พูลเล่นยากเนี่ยก็มีออกบอลพลาดแต่ลิเวอร์พูลไม่เคยไม่กดดันอยู่กับเส้นเลย
1: ไม่บีบเลยครับ
0: งงตรงนี้ว่าทำไมเล่นแบบเหนื่อยปล่อยให้อยู่กับเส้นเล่นสบายขนาดนั้น
1: คือแค่คืนหลังน้อยกว่าสล็อตเนาะแต่ยังช้าเหมือนเดิมนะบอลสปีดช้ามาก
0: บอลข้างหน้าไม่เพรสไม่กดดันเลย
1: ผมว่านิวอ่ะ จบเลยไปขึ้นไปแล้วก็ยิงได้ไม่ได้ก็จบเลยอย่างน้อยได้จ

0: นะครับยิงออกยิงไม่เข้า
1: แล้วซื้อเกมรับรอสวนแล้วสวนดีด้วยนะครับนิวคาสเซิลเนี่ย
0: โอ้โห
1: เซอร์คันนี่เซอร์คันนี่เดอะคริสเซงเลยครับ
0: คลองบอลได้เยอะจริงนะแต่มันกว่าจะไปเอาจ่ายพลาดเองครับโอ้โหแมคอลิสเตอร์หยอดมาโอ้มันรีบไปหน่อยครับซีรีส์เปิดเกินอ่ะโดนสวนกลับมาครับฟิมปงลากลุยไปแล้วบุญยอดทำทางมาทางขวาเจอกับลุยทอบุญยอดชักไปต่อโอ้ไม่ยอมแล้วสุดท้ายปั๊มกันไปปั๊มกันมาดูยังไงบุญยอดเหมือนจะออกไปเองได้ไ
1: ปโดนบุญยอดโอ้ยังสปีดดีอยู่นะครับลุยส์ฮอถึงตรงนี้นี่ฟิตจัดๆครับเอเซนเนี่ยหนีสังพอลีเป็น 2-0 แล้วนะครับนายเดฟเบโคคาวเชลเลอร์ยังยิ้มไม่ได้ครับเพราะว่ายังไม่จบนะเชลเลอร์ขอให้จบ90ก่อน
0: พอลิฟูบุกอยู่นะบอมอย่างเดียวไม่มีบิวแล้วนะครับตอนนี้นิวคาสเซิลเตะบอมมาวิซามงเช็ดมาให้แต่อันนี้คู่ขาอย่างเอลังก้ามันออกไปแล้วอย่างโอซูล่าเนอะที่เร็วๆเหมือนกันเนี่ยมันออกไปแล้วเนี่ยครับ
1: เหมือนให้วิลล็อกไปยืนค้ำอยู
0: ่คือตอนนี้ก็คงไม่เน้นแล้วครับข้างหน้าน่าจะลงมาช่วยมากกว่าเขาไม่มีบอลปุ๊บเลยวิซ่าวิลล็อกดูแดมตี้มันวิ่งกลับเลยนะครับดูแล้ววิ่งถอยกลับมาแล้วครับโอ้กลับไปอยู่ในโซนเลยครับรับลึกเอาบอลโยนข้ามทิ้งไปทางซ้ายครับเคอร์เคสให้มากักโปตัดในมาแล้วกักโปตัดในมาต่อจากยังเจอบัมบ้าดักไว้อยู่นะครับออกซ้ายไปอีกทีหนึ่งเคสตบเข้ากลางไปครับคืนไปตั้งหลักกันครับพอใหญ่ฟันได้ครับกลับหลังมาลาวโฮจะเอาลูกก็ไม่ค่อยได้เติมเท่าไหร่ครับยัวยืนมายืนคู่กับทางฟันได้เหมือนเดิมนะครับอาจจะค่อยๆหาจังหวะนะครับตอนนี้ค่อยๆเลาะไปก่อนครับขี่ม้าเรียบค่าอยู่ครับกักโปตรงกลางคืนกลับมาใหม่ฟานไดโอ้ตอนนี้ขึ้นมาหมดแล้วนะครับตอนนี้กลายเป็นตัวสุดท้ายเป็นอาราโฮนะครับอีก6นาทีครับฟิมปงดวลเดียวหน่อยฟิมปงโอ้โหกระชากเร็วกว่าแล้วเปิดเข้ามาได้โคก็จังหวะขึ้นมันกำลังจะลงอยู่แล้วครับโอ้ลูกโขกมันเลยเบาครับอีซัก
1: ได้โมงครับแต่ว่ายังไงก็กินนิวคาสเซิลไม่ได้น้ำหนักไม่มีเลยนะครับ
0: แต่เห็นความเร็วฟิมปงเนาะกระชากลุยชอโอ้โห
1: สปีดต้นแกครับแกเร็วอยู่แล้วครับลูกเก่งเลยแต่เปิดแบบลอยๆแบบนี้ต่อให้โมง
0: ตรงขอบ
1: มันยาก
0: พอมันหมด
1: มันลอย
0: บอลมันก็ย้อยๆไปก็ไม่มีอะไรน้ำหนักไม่มีเอายาวเลยครับวันโอ้รีบกันไปหน่อยฟานไดจะบอมยาวๆให้กักโปไม่แม่นนะครับออกข้างไปเลยครับ
1: นี่ดูสามสำรองเวียดลีโอจะเป็นแบก
0: ดูหน้าจะเป็นหงิดสุดนะลีโอนะ
1: จะเป็นแบกไงคงจะเซ็งสุดแล้วไอ้ลูก 1-0 น่ะ
0: น่าจะมีการได้ซัดก่อนนะโอ้โหบอลดีดทะลุมาวีซ่าหลุดเดียวมาแล้วลูกสามได้ไหมวีซ่าโอ้โหจ่ายไปติดขาลิซอนครับยังจบไม่ลงครับยูอาร์วีซ่าโอ้หลุดเดียวไปแล้วลิฟุกวางยาวสวนกลับมาบูนยอดหน้าก่อนไปทอดบูนยอดลุยฝ่าไปแล้วยิงด้วยขวาสไลด์ขวางไว้ครับสเวนบอสมันยังไม่ผ่านอันตรายลุยมาต่อบูนยอดจะไปต่อไปสุดเส้นเปิดตัดเข้าในมาบอลย้อนหลังกลับมาแมกกาโอ้โหเซตกันก่อนครับเคอร์เคสโอ้โหโดนบีบเร็วครับแม่วิวล็อกเข้ามาเร็วก็เลยต้องตั้งใหม่ครับออกขวาไปครับฟิมปงไม่มีเหลี่ยมเปิดตอนนี้โอ้โหนิวคาสเซิลลงมาแพ็คกันหมดแล้วครับ
1: จะเจาะยังไงครับบอลสปีดแบบนี้ช่องแทบจะไม่มีเลยครับ
0: คือเขาประจำการหมดแล้วเนี่ยก็ต้องฝืนนี่ไงบอมเข้าไปแบบนี้แล้วก็ไม่มีอะไรครับโอ้โหคือพอเขาอยู่กันแน่นเนี่ยก็พยายามโยนเข้าไปแล้วก็โอ้โหมุนย้อนก็ไปทำฟาวลุยชอลครับโอ้วันนี้นี่ฝั่งซ้ายของลุยชอลนี่ยิ้มเลยครับเก็บหมดครับ
1: เหมือนหมดไอเดียกันนะครับ
0: แต่ดูดิลิ้นพ้อย
1: โอ้โหนี่เล่นดีแบบนี้นี่คือเล่นแล้วค่าตัวมันเพิ่มแน่ๆลุยชอล
0: เฮ้ยนะผลงานเคยตามเขาอยู่พาเขาบ่อยแมนเชสเตอร์ไนเติลถือว่ามีของนี่ไงรูปแบบก็ชัดเจนมา
1: เป็นรองนิวคาสเซิลถ้าเจอทีมใหญ่เนี่ยน่าจะทรงนี้นะ
0: เพราะว่ามันก็ขาดตัวหลักไปมันก็เป็นรองอยู่นะก็ใช้วิธีนี้แล้วตัวเองมีอาวุธในการสวนกลับอยู่แล้วนะครับเอลังกากับวิซ่านี่ถือว่าน่ากลัวแล้วโอซูล่าวันนี้เ

0: ถ้าไม่เจ็บก็น่ากลัวอยู่เนาะ
1: มูล่าม
0: ีบทบาทอยู
1: ่ดูเดี๋ยวฟิวไล่บีบไล่บูท
0: แล้ววันนี้ต้องชมไอ้พวก3สำรองนะวิลล็อกเมอร์ฟี่แรมซี่เนาะมันวิ่งมาไล่อย่างเดียวนะครับลิเวอร์พูลพยายามจะแกะไปฉีกออกซ้ายมาครับคูมาร์สยกเข้าไปข้างในถึงสุดเส้นหลังมาลิกจาวบางเลยครับออกหลังครับไม่ถึงครับเคอร์เคส
1: บังจะปิดเลยเคอร์เคสพยายามจะตามไปเล่นต่อแต่โดนเหลี่ยมบังแบบนี้เนี่ยจิ้มต่อไม่ได้ครับ
0: เวลานี่ตอนนี้นี
1: ่2นาทีครึ่ง
0: ลิเวอร์พูลต้องไปลุ้นรอป้ายนะพอครึ่งแรกโอ้ทดแค่นาทีเดียวเอง
1: ใช
0: ่แทบไม่ได้ทำอะไรเลย
1: แต่ครึ่งหลังเกมหยุดนานๆก็แทบจะไม่มีนะ
0: ใช่ครับก็มีแค่ฟาวกันนิดๆหน่อยๆเนาะแต่คู่นี้ก็ถือว่าอยู่ในเกมนะ
1: ใช
0: ่ไม่ค่อยตัดฟาวไม่ค่อยอะไรกันก็คือต่างคนต่างเล่นอยู่ในเกมครับคูมาร์สพาทัวหมุนหนีไปคูมาร์สยังมาได้อยู่ลองขวามามีฟิมปงอยู่ฟิมปงจับยาไปแล้วให้ติดตัวไปหน่อยลุยชอคืนกลับมาจังหวะให้มันติดตัวไปนิดนึงแกะก่อนเพนบอสแมนหวดไปเลยครับทิ้งไปเลยครับอ่ะพอใหญ่พักอกคืนกลับมาครับอาราโฮตอนนี้นี่เก็บบอลได้ลิปูนี่หันไปข้างหน้าอย่างเดียวโอ้โซโบฝืนไปหน่อยอ่ะโดนตัดได้ครับวิลล็อกแรมซี่ให้มาทางซ้ายแล้วก็ดึงไปครับวิลล็อกพาทัวร์ไปก่อนไปเรื่อยๆครับเจอกับฟิมปงวิลล็อกปาดเข้ากลางมาทางขวามีรออยู่ครับเมอร์ฟี่เลี้ยงจากขามาด้วยก่อนชกเมอร์ฟี่ปาดไปเสาไกลไม่มีใครอยู่เลยครับไหลไปออกนู่นข้างสนามเลยครับ
1: ถ้ามีใครชาร์จสักคนเนี่ยไม่เหลือเลยครับวิลล็อกอยู่ใกล้บอลสุดแต่ว่าไม่ได้ขยับนะเปิดลึกด้วยครับลูกเนี่ย
0: คือเคสก็ตามอยู่เนาะก็เลยโอกาสเปิดไม่ดีอะวิลล็อกบ่นเพื่อนมันเปิดไม่ได้แล้วรู้ทำไงตัดบอลได้ครับบอสแมนปั๊มกันเอาแล้วไม่ฟาวช่วยกันดีครับโอ้ยังคืนหลังกลับมาได้แล้วเรียกฟาวได้อีกครับโอ้คือตัวในเสียปุ๊บตัวอื่นก็มาช่วยกันดีครับนี้อ่ะเข้าสู่นาทีสุดท้ายแล้วครับไม่รวมทดนะครับบอลยาวๆครับพอนิเชกฟันไดมงเช็ดมาให้กักโปเจอลุม2เสียบอลไปมิต้าให้บอลมาอ่ะต้องลุยไปก่อนครับไปก่อนครับไปเรื่อยๆครับวิลล็อกแต่งเข้าซ้ายเราโฮเกียวได้ตามมาซ้ำอีกทีนึงติดบล็อกอยู่ครับยังลุยมาต่อสุดท้ายยูอันวิซ่าจับดิวโดนจิ้มออกข้างครับดูครับกระตุ้นแฟนบอลอีกแล้วครับยูอันวิซ่าโอ้วันนี้นี่ถือว่าได้ใจแฟนเลยครับ
1: นี่เช็คอะไรหรือเปล่า
0: สกิลขึ้นกับมาเดดิต
1: ก็วิ่งทั้งเกม
0: นะใบเหลือง
1: แดงใครหรือเปล่า
0: เหลืองใครครับโอ้โหเพราะมันเป็นจังหวะต่อเนื่องมานะน่าจะให้เป็นย้อนไปนะครับแต่ยังไม่รู้ว่าเป็นของใครครับเดี๋ยวพุทธศิลป
1: ์มีแจกเหลือง
0: อ๋อตะกี้ที่เข้ามาไม่ได้เป็น VAR เมียจดแอดเบลโทรมาให้ไปเหลืองเมียบอกว่าหลังจะโทรมาทำงานอยู่ทด5นาทีครับ
1: กราฟิกก็ไม่ขึ้นแล้ว
0: ยังไม่ขึ้นด้วยนะครับว่าใครโดนเหลืองนะครับคือยังหาอยู่มั้งไม่รู้ว่าใครอ่ะ
1: ให้ฟันใ
0: ดเนี่ยยังไม่ขึ้นอ่ะลูกทุ่มเข้ามาโอ้โหไม่มีใครเลยอ่ะขึ้นมาแล้วนะครับเป็นของฟันใดนะลิเวอร์พูลได้โอกาสทวนอีกแล้วครับลุยมาคูมาร์สจับแล้วลุยไปก่อนต้องไปเลยครับข้างหน้ามีซักไม่ได้ต้องไปเองคูมาร์สเข้าซ้ายแล้วยิงโดนบล็อกไว้ได้ครับอ่ะทำอะไรไม่ได้แล้วไม่มีเพื่อนเติมเลยครับเอามาเดดิตมาบล็อกครับ
1: ถือว่าแก้ไขได้ดีนะครับคือจริงๆคูมาร์สพยายามจะเปิดไปข้างหน้ามีซักอยู่แต่ว่าถูกโดนบังหมดเลยต้องกระชากแล้วเล่นเองครับอย่างดีที่ติดบล็อกแล้วได้เตะมุมนะครับ
0: อีซักนี่ลูกทัวร์มีอยู่2คนครับโอ้โหโดนประกบติดครับก็มาลุ้นจากเตะมุมครับรอลุ้นพวกฟันได้ครับโซบัสลายนะครับเตะมุมทางกราบซ้ายครับจะปั่นเข้าไปครับโซโบวางยอดไปเฉาไกลโอ้โหชกทิ้งไปก่อนยังได้อยู่ครับฟิมปงหน้ากรอบเขตโทษฟิมปงกระชากผ่านไปหนึ่งแล้วยิงอีกทีนึงก็ยังติดบล็อกเหมือนเดิมจะสวนคืนได้ไหมฟิมปงบังทางไว้แล้วก็ไม่ไหวครับเร็วกว่าครับโอ้โหเมอร์ฟี่หนีไม่ออกเซฟอีกแล้วครับพอนิเชกโอ้นี่ตะโกนกระตุ้นเพื่อนเลยครับลิปูก็ไม่สนแล้วตอนนี้ดาหน้าอย่างเดียวครับ5นาทีที่เหลืออยู่ตอนนี้1นาทีครึ่งไปแล้วครับไม่มีใครอยู่ข้างหลังแล้วครับกักโปครับทางซ้ายครับกักโป เจอกับเดดิสกากโปลากตัดในมามีทางด้านของตัวลุมมาช่วยครับไปทีครับกักโปหยอดเข้ามาด้านในก็โดนโขกทิ้งออกไปอาราโคแปะคืนหลังกลับมาก่อนครับเคเคสให้มาโซโบโซโบออกซ้ายเลยครับเจอกันตัวเดดิสเจ้าไปเอาไปฟาวซะแล้วครับโอ้เหลี่ยมนี้เดดิสบังแล้วก็ไปตัดฟาวครับกักโปครับ
1: จะไปดื้อๆนะว่าแต่ชาโรนี้สุดท้ายมันเล่นต่อไม่ได้ก็ไปทำฟาวนะครับเดดิสบังแล้วก็เรียกฟาวได้
0: เหลี่ยมนี้เขาอ่านแล้วครับแต่แล้วก็บังครับทื่อไปหน่อยครับสุดท้ายก็ไปดึงครับ
1: โอ้โหนี่กินน้ำ
0: จะเป็นจะเป็นโรคไตแล้วครับโอ้โหอีราวล่าไม่ง่ายเหมือนกันนะอีราวล่าโอ้โหเกมแรกนี่เจอของหินซะแล้วครับโอ้ที่เซนเจมปาร์คแต่เวลายังมีนะครับ
1: จอโชพักครึ่งนะครับโพซิโดเน่ตามหลังยูนตุส0-1แล้วก็เวเนเซียครับกับเลเช่ยัง0-0
0: โดนเพิ่มอีก1คนอานิเชกเล่นช้าครับโดนใบเหลืองครับโอ้ตอนนี้ใบเหลืองกี่ใบโอ้โห7-8ใบไปแล้วครับเหลืออีก2นาทีครับของการทดเวลานะครับพอทด5นาทีตอนนี้ทดไปแล้ว3ครับโหจริงๆแกไม่น่าถอดเวียดออกอ่ะถ้าจะลุยเกมลุกบุกแบบจ๋าๆแบบนี้นะอย่างน้อยมันยังมีเวียดมาคอยแทงอันนี
1: ้ถ้าเวียดอยู่ต้องให้เวียดเป็นคนออกบอลเหมือนอลองโซ่ใช้แต่บอลไม่ค่อยถึงไง
0: ลุยมาตอนนี้หรือเป็นหลัง5ไปแล้วครับไม่สนแล้วครับลงมาเนี่ยมาเล่นเป็นวิงแบ็กกากโปดหยอดเข้าในก็โดนโมงไว้ได้ครับดูดบอลลงมาซิมปงพาไปมุมทงก่อนครับซิมปงเจอกับลุชชอซิมปงพยายามโยกตัดในได้ซิมปงล็อกหนีมาแล้วซิมปงจะล็อกอีกทีนึงเจอลุม2อยู่ซิมปงจะไปต่อยังหนีลุชชอมาได้ครับโดนจับฟาวซะงั้นโอ้โหซิมปงบอกไม่อาจารย์โอ้แต่ว่าเป่าฟาวไปแล้วครับจังหวะไปขัดขาลุชชอครับ
1: คองบอลเดชไม่ยอมเปิดแล้วซิมปงเดี๋ยวดูว่าช็อตฟาวเป็นฟาวยังไง
0: โอ้โหจะเปลี่ยนฟาวเป็นแชร์ครับ
1: นี่นี่นาทีเดียวนี่ก็ยัง
0: ถอดพิฆาตออกเลยครับโอ้วันนี้ที
1: ่แฮกนั่นแหละโอ้แท็กติกดีมากครับ
0: มีสิทธิ์แมนแล้วจะแบ่งได้เลยนะวันนี้เล่นเด่นมากนะกับเอลังกาครับจังหวะสวนกลับกับเกมรับเนี่ยโอ้โหต้องให้กันเลยครับนี่ถ้าแก่แล้วเลิกเล่นตัวลุกเล่นมิดฟิลด์ตัวรับก็ได้เนาะโอ้โหวันนี้เล่นยังกับกองเต้ครับอยู่ทุกที่ทุกทางครับผู้แฟนบอลก็ปรบมือให้ครับเพื่อนๆมาดีใจเลยครับอิสตาครับ
1: เกือบยิงได้ด้วยนะวันนี้เหลือไม่ถึง20วิแล้วนะครับเขาเจ็บ5นาที
0: ก็อาจจะให้อีกสักนาทีนึงนะเพราะว่ามันมีการเปลี่ยนตัวมันมีจังหวะฟาวอะไรกันไปครับไจโซก็บอกมาช่วยขยับกันมาไล่บอลหน่อยครับไจโซตอนนี้ลิปูต้องรีบแล้วนะครับก็5นาทีไปแล้วอ่ะบอมอย่างเดียวครับตอนนี้วางบอมเข้าไปด้านในเลยโอ้โหฝันใดก็ไม่ลงมูนยอพยายามจะฝ่าเข้าไปแล้วมีอัดกันล่วงไปไม่มีอะไรเกิดขึ้น
1: จุดโทษหรือเปล่าจุดโทษ
0: สุดท้ายบริษัทให้เป็นจุดโทษครับโอ้เดี๋ยวคงต้องรอดูภาพช้าครับพี่ตามูนย
1: อสัมผัสจริงแต่ว่าเดี๋ยวดูว่าจะหนักพอที่จะเป็นจุดโทษคือลังเลอยู่จิ๊กซึ่งเหมือนกันครับเดี๋ยวดูมุนยอสแต่ออกมาแล้วโอ้เข่าของลุยส์ฮอลครับ
0: ลุยส์ฮอลลูกนี้โหถือว่าพลาดครั้งแรกเนาะเหมือนชักขาไม่ทันเนี่ยแล้วมันก็เลยเป็นเข่าไปแทงเข่าครับใส่มุนยอสครับ
1: มือซ้ายเหมือนมีโอ่ด้วย
0: จุดโทษเดี๋ยวดูว่าอีราวล่ายิงเองไหม
1: ไม
0: ่เอาชัวร
1: ์น่าจะเป็นโซโบ
0: ่อะยอดเลยโอ้ยเตรียมล้ออยู่เนี่ยโอ้อ้าวจุดโทษ
1: แต่ก็จะเช็ค VR หรือเปล่า
0: อาจจะจบเลยนะครับ
1: เบื้องต้นเนี่ยจุดโทษไงการ
0: แต่ดูจากภาพช้าน่าจะโทษครับเพราะว่าขาเข่าครับเนี่ยทีมงานเล็งเลยดูนี่
1: เจมส์เบลก็ต้องมาลุ้นต่อนะถ้าได้จุดโทษจะเข้าหรือไม่เข้านะครับ
0: ทางฝั่งสตาฟกับไยโซ่ดิแกก็ชัดเจนบอกว่าไม่ควรเป็นจุดโทษนะครับแต่เดี๋ยวรอดูครับดูปัญหาลุยส์คอ
1: กัสโป
0: โดนโยกแล้วเป็นขาหลุดไม่ทันเนาะเข่าไปชนกับเข่าของมุนยอสนะครับ
1: มันชักไม่ทันพอเป็นเข่าแล้วมันถอนตัวไม่ทัน
0: ดึงขาไม่ทันดีกว่าชักไม่ทันมันดูยังไงแปลกๆนะ
1: กัสโปแต่ถือให้โซโบไหมหรือจะขอยิงเองหรือจะเป็นอี
0: สักนะ
1: แล้วดูครับถ้าโมซาร่าอยู่นะโมนะเบอร์หนึ่งของทีมนะครับโอ
0: ้โหโอ้โหอาจจะมีการหลอกนะครับถือบอลกันนะ
1: อาราโคยิงนะ
0: ครบกัน11คนไงมาดึงหลอกแล้วก็ให้กันไปเรื่อยๆอยู
1: ่โซโบ
0: ขอตอนนี้กักโบครองบอลตอนนี้ไปแล้วเป็นโซโบครับโซโบมันกักโบกักโบดูเซ็งๆตะกี้อุ้งบอลไม่อยู่ไอ้โซโบเอาดึงบอลกลับไปครับดูหน้าหงิกๆอยู่กักโบ
1: กักโบนะถือบอลโซโบมาขอแต่ผมก็เชื่อว่ากักโบถือหลอกนะครับเพราะน่าจะมีการวางมาแล้วว่าใครจะเป็นเบอร์หนึ่งการยิงจุดโทษ
0: มันต้องมีการวางมาอยู่แล้วนะครับ
1: 5ลูกยิงเข้า4นะครับที่ไม่เข้ายิงชนคานอู่แต่เอียงมาทางซ้ายหมดเลยครับโซโบสไลถ้าเข้าเพื่อตีเสมอครับ
0: แล้วก็คิดว่าน่าจะจบแล้วครับตอนนี้98แล้วนะครับโซโบดวลกับฮอนิเชกครับจะไม่มีแต้มหรืออย่างน้อยขอสักแต้มหนึ่งนะครับอยู่ที่โซโบครับกับฮอนิเชกเนี่ยครับนิวจะเอา3ได้ไหมครับดวลกันตัวเลยครับดูสินวิ่งมาสักลูกนี่โอ้โหเสียบสามเหลี่ยมไปเลยครับพุ่งไปถูกทางแต่ก็เซฟไม่ได้นะครับพอนิเซกโอ้เสมอกัน 2-2 ครับ
1: ก็จะเป็นการถ้าเสมอเกมนี้ก็จะเป็นการเปิดสนามไม่แพ้14เกมของลิเวอร์พูลนะครับก็นาทีบาปนะ
0: โอ้เอลังกาเซ็งโอ้ภาพจับมาโอ้แล้ววันนี้ก็เล่นดีมากด้วยนะเอลังกาวิซาพวกนี้โอ้โหอูรุวิชอก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เก่งมากนะแต่ว่าโผล่แบบพลาดลูก
1: ท้ายครับโทษอูรุวิชอทั้งหมดก็ไม่ได้แล้วต้องชมบุญยอดด้วยนะครับกล้าลากโซโบนี่ยิงเยื้องๆมาทางซ้ายมือของตัวเองทุกลูกเลยนะครับ
0: เน้นทางเดินแล้วยิงมุมสูงแล้วดูดิโอ้เสียบอย่างนี้จะไปเซฟยังไงครับ
1: วิญญาณเชียร์เลอร์
0: เข้าใต้คานเลยครับโอ้And Liverpool look as if they've salvaged the point. ถือว่าเป็นหนึ่งเกมที่หนังชีวิตนะ
1: แต่ก็โอ้น่าเห็นใจครับลุยชอคือมันจะจบอยู่แล้วนะครับกราฟิกขึ้นมานาที99ครับ
0: คือเป็นช่วงเวลาที่ให้เล่นไปอีกต่อหนึ่งเพราะเวลามันหมดตรงนั้นพอดีแล้วมันมีการเปลี่ยนตัวแล้วก็จบครับโอ้โหสุดท้ายเสมอกันไป 2-2 นะครับคู่สุดท้ายของพรีเมียร์นะครับนิวคาสเซิลกับลิเวอร์พูลในค่ำคืนนี้เนาะ
1: ครับ
0: โอ้โห 2-2 ครับ
1: ก็นิวคาสเซิลนำก่อน 1-0 จากเอลังกาครับกักโปตีเสมอนาที55ครับบิลล็อกยิงให้ขึ้นนำให้นิวคาสเซิลขึ้นนำ 2-1 แล้วก็นี่ครับซูเปอร์สไลด์จุดโทษ90บวกเลยนะครับกราฟิกขึ้นมา90บวก9นะ
0: ครับ
1: โอ้โหดู
0: โอ้แล้วคนที่เซ็งสุดน่าจะเป็นลุยส์ชอร์ด
1: ใช่
0: ภาพจับมาลุยส์ชอร์ดครับเซ็งชีวิตเลยรู้เลยครับว่าตัวเองก็เป็นคนพลาดนะครับ
1: เสมอก็จริงแต่ก็เชื่อทางด้านอิราล่าก็คงจะต้องมีการบ้านหูเยอะมากๆกับเกมนี้ต้องใช้คำว่าดีแค่การคลองบอลนะพี่หูในเรื่องการไล่เพสหรือว่าจังหวะของฟุตบอลโดยรวมนิวคาสเซิลดูดีกว่าลิเวอร์พูลได้ซ้ำนะครับวันนี้ได้เห็นพรีเมียร์เป่าถือว่าไม่มีข้อผิดพลาดในเกมนี้นะ
0: ใช่
1: ใบเหลืองออกง่ายเป่าตามเกมแล้วก็ในเรื่องของจุดโทษก็ชื่อว่าน่าจะเคลียร์ไหมพี่หู
0: ครับ
1: นะมันมุมได้
0: เพราะมีการสัมผัสจริงอ่ะมันเข่าอัดกับเข่านะ
1: โอ้ซึมเลยอ่ะลุยซอง
0: ก็โอ้โหอันนี้บอกตอนนี้แฟนลิเวอร์พูลบางส่วนเรียกหาสล็อตแล้วครับวีนิสอันเนอร์สล็อตจากคุณพ่อน้องมูบายเฮ้ยคุณข้ามค่ายมาไอ้นี่เขาไม่ได้นะ
1: ไม่หรอกผมว่าอีราล่ามันก็ยังดีกว่าสล็อตตรงที่ขึ้นไปแล้วมันยังเปิดยัดมันยังจบไงแต่สล็อตเนี่ยมันบอลเพย์เซฟ
0: อันนั้นมันไม่มีโอกาสมันเล่นเหมือนจบเวลาม
1: ันวนอย่างเดียวอ่ะ
0: มากกว่าเมื่อคืนจมจุยอะไรเอกเล็กกับอูน้อยเอาไว้
1: ผมมีแต้มนะ
0: มีแต้มนะมีแต้มโอ้เรียบร้อยส่งมาเร็วไว้หน่อยส่งมาเร็วไว้หน่อย
1: ส่งมาตอนที
0: ่
1: กำลังจะทำใจว่าไม่มีแต้มเหรอนะ
0: ครับ
1: นี่เป็นคู่แรกของพรีเมียร์ลีกที่เสมอนะอาจารย
0: ์ครับ
1: ก่อนหน้านี้8คู่เนี่ยไม่มีคู่ไหนเสมอเลยนะครับ
0: บอกเมื่อวานคุณเจ๋งบรรยายคู่แมนยูดีด้าจัดอยากได้ยินเสียงวันนี้ครับก็ได้จะกรี๊ดแหละใช่ไหมเพราะดูตอนแรกมันโอ้โหดูแล้วเหมือนไม่มีคะแนน
1: อ
0: ่ะสุดท้ายอย่างที่จันเอกบอกอ่ะ90บวก9นะครับ
1: ครับผม
0: แล้วผ
1: มมีแต้มก็บุญแล้วลิพูวันนี
0: ้พี่เอก2วันแล้วครับจันอู๋ไม่พูดถึงน่อนเลยผมจะเปลี่ยนทีมเชียร์ดีไหมยูนานอาร์ตมัน มันชนะตามทรงไงมันเลยไม่รู้จะคุยอะไรนะ
1: โทษมองถึงม้วนเดียวจบไปแล้ว
0: อ่ะวันนี้หมดเวลาแล้วครับช่วงหน้าคุณต้องกับอูเล็กมารับหน้าที่แล้วต้องเล็กต้องเล็กกับอูเล็กนะครับมารอแล้วเดี๋ยวนี้อูใหญ่กับเอกใหญ่ลาไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ Soccer
2: Live Reportอยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: เสียงแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยกำลังจะดังกึกก้องอีกครั้งกับมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทวีปเอเชียเอเชียนเกมครั้งที่20 IG Nagoya ประเทศญี่ปุ่น43

0: กันยาถึง4ตุลานี้ร่วมส่งเสียงเชียร์ร่วมเป็นพลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยไปด้วยกัน
1: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love ราวเสน่ห์ G1 จินนี่ณัฐนิชา G2 เจน่าแองเจลิน่า G3 บีมายจิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหนีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
2: สารภาพว่าซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพาะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
3: M

0: บนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร02 201 6569
2: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
1: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
0: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569

0: เที่ยงคืน39นาทีครับขอต้อนรับคุณฟังทาง FM 99 Active Radio ขึ้นในแข็งแรงนะครับเข้าสู่ช่วงช็อกโกแลตดีพอร์ตนะครับค่ำคืนวันอาทิตย์ครับก็วันนี้นะครับอยู่กันประมาณเที่ยงคืนถึงตีสองนะครับอยู่ผมต้องสุภชัยแล้วก็คุณอู่อัครเทพเจริญสวัสดีคุณอู่ครับ
1: ครับสวัสดีคุณผู้ฟังครับสวัสดีคุณต้องด้วยนะครับ
0: อุ๊ยเหมือนเราจะเพิ่งเจอกันหรือเปล่าเนี
2: ่
0: ยอาการสัปดาห์ก็ได
1: ้ช่วงนี้เจอกันหลายที่หน่อย
0: เจอกันบ้างเจอกันบ้าง
1: แต่ว่าช่วงนี้ของ FM 99น่าจะเป็นช่วงที
0: ่ปล่อยจอยแล้ว
1: หยุดหายใจหายคอดีกว่าเป็นช่วงที่ขั้นกลางระหว่างนะครับที่เราเชียร์ฟุตบอลกันมาแบบโอ้โหวันนี้นี่พรีเมียร์ลีกลงเตะกันชนิดที่ว่าคือทำให้แฟนบอลรู้สึกแบบหายอยากได้เลยนะ
0: ไปดูมันยับๆอ่ะ
1: แมตช์แรกของพรีเมียร์ลีกรู้สึกแบบนี้แหละมันคือพรีเมียร์ลีกนี่แหละ
0: เออมันต้องแบบนี้คุณโอ
1: ๋เล่นโหดๆผลการแข่งขันดูแบบมันดูแบบยากๆดูแบบเรียกง่ายๆคือแบบบางทีมันซาดิสซาดิสหน่อย
0: ดูครับอึดอัดนิดๆ

0: เออนะฮะก็จบเรื่องราวของพรีเมียร์ลีกในวันนี้ไปเมื่อครู่นี้เลยโอ้ก็ดราม่าวันนี้ดราม่าหลายคู่นะ
1: อย่างซิตี้หัวค่ำก็ดราม่าอย่างไบรตันไม่เรียกว่า
0: ดราม
1: ่
0: า
1: ดราม่าดราม่าแต่อย่างซิตี้อย่างอะไรนะไบรตันเองก็
0: เ
1: กินเบอร์มานิดนึงในเรื่องของสกอร์นะครับ
0: มันดูรู้สึกแบบเฮ้ย
1: วิลล่า
0: วิลล่าม
1: ันจะเละขนาดนี้เลยเหรอ
0: เออผมรู้สึกแบบพอเปิดมาดูสกอร
1: ์ครับ
0: โอ้โหนึกว่าท้ายเกมอ๋อเปล่าครึ่งแรกยังไม่จบเลย
1: โอ้บอกใช่หรือเปล่า
0: ก็คุยกันได้แต่ช่วงนี้นี่คือมันก็อยู่ช่วงระหว่างรอยต่อ
1: ไปคู่ใหญ
0: ่ของหลายๆลีกนี่กำลังโซยกันมันเลยเนี่ยคู่ที่เราเปิดดูอยู
1: ่วันนี้สุดๆนะฮะเกมบิ๊กแมตช์แล้วคุณฟังเบเนเซียเจอเลเช่
0: เซเรียอิตาลีนะครับ
1: ครับ
0: ก็เมื่อคู่นี้เข้ามาก็มีประตูพอดีครับเลเช่ครับก็ครึ่งหลังได้โอกาสบุกนำเบเนเซียไปแล้ว 1-0 นะ
1: ครับ
0: ส่วนอีกคู่หนึ่งดูยูเว่ดีกว่าไหม
1: ได้ได้แล้วแต่คุณเลยผมเปลี่ยนก็ได้ดูยูเว่ดีกว่าผมว่า
0: เปิดยูเว่ดีกว่าน
1: ี่อยู่นี่ไหม
0: เออเปิดยูเว่ดีกว่าต้องเป็นรีโมทอันนี้
1: ใช่มันจ่ายอันนิดนึง
0: ไปเยือนโปรซิโนเน่นะ
1: ครับ
0: ก็ยูเว่ยังนำอยู่ 1-0 นะครับยูเว่ได้ประตูจากเชลซันเบย์แมนตั้งแต่กลางครึ่งแรกแล
1: ้
0: วเซเรียอาทีมเยือนนำ 1-0 ทั้งคู่นะครับ
1: ครับ
0: เดี๋ยวสอบติดคู่นี้ให้แล้วกันแล้วก็ลาลิก้าสเปนนี่ช่วงของเรานี่เพิ่งลงสนามมาพร้อมๆกับเราเข้ารายการเลยนะ
1: คู่ใหญ่แล้วเหรอ
0: โอ้โหเคตาเฟ่เจอกับราซิงซานดาเด
1: บิ๊กแมตช์บิ๊กแมตช
0: ์0-0นะ0-0อยู
1: ่ครับ
0: เพราะว่าเดี๋ยวช่วงดึกเนี่ยบรรดายักษ์ใหญ่เขาจะลงเล่นกันลาลิก้านี่บาร์เซโลน่าคืนนี้ช่วงดึกตอน 2:30 เนาะ
1: ครับ
0: จะไปเยือนเอลเช่แล้วก็เซเรียอาเนี่ยจะมีช่วงดึกนี้เขามีแต่ของดีๆนะเซเรียอา 1:45 จะมีอาตาลันต้าเจอกับซาสโซโ
1: ลเราจะอยู่รอ
0: ไห
1: ม
0: แล้วก็โตริโน่เจอมิลานเราได้ประมาณ15นาทีอ
1: ่
0: ะ
1: ไม่เป็นไรผมจริงๆผมพอดีแหละ
0: เซเรียอา
1: เรามาขั้นเวลาหาข่าวคุยกับคุณผู้ฟังก็ได
0: ้ส่วนลิกเอิงเดี๋ยว 1:45 ก็จะมี
1: เชไหม
0: เจอไปแอชเ
1: ชก็ถือเป็นคู่ใหญ่นะ
0: ครับ
1: ครับ
0: ก็เดี๋ยวเหลือกัน 3-4 คู่นี่แหละนะครับ
1: จ้ะ
0: เดี๋ยวก่อติดยูเวนตุสให้เป็นหลักในช่วงนี้แล้วกันนะครับก็ข้อความต่างๆส่งมาได้นะครับ4689899จะย้อนไปตั้งแต่พรีเมียร์ลีกใครอยากมีประเด็นไหนก็คุยกันเห็นแต่ละคู่ลงสนามไปแล้วเน
1: ี่
0: ย
1: มีประเด็นกันอยู
0: ่ว่าไงกันบ้างเพราะบางทีมนี่รู้สึกแบบก็อาจจะต้องใช้เวลาเยอะหน่อย
1: ครับ
0: ในการตั้งตัวในการปรับตัวหลายๆทีมนะเพราะผมว่ามันเปลี่ยนกุนซือกันโอ้โหเปลี่ยนเยอะมากเลย
1: แต่มันกลายว่าทีมใหม่ๆเนี่ยโอ้โหดันดีทุกทีมเลยนะ
0: คือเปลี่ยนกุนซือกันเกือบครึ่งลีก
1: ครับ
0: เกือบถึงนะน่าจะ9
1: ทีม
0: 9หรือ10เนี่ย
1: 9
0: ใช่ไหมเกือบครึ่งนึงอ่ะ
1: ดูว่า
0: 9ทีมนะครับที่เปลี่ยนกุนซือไปก็อาจจะดีบ้างส่วนใหญ่อาจจะต้องใช้เวลาเยอะหน่อยในการปรับตัวนะครับ
1: อย่างนี้ก็น่าสนใจเชลซีนี่ก็ชาบีลองโซ่นะในพรีเมียร์ลีกแต่ว่าดูก่อนครับตรงนี้ดูเว่ไหมโอ้โห
0: โอ้โหที่ไม่เข้านะครับ
1: ซานซิสโกฟอนไซเซาครับหมู6ครับ
0: คือจังหวะลุยเข้าไปนี่
1: คือเข้ากรอบต้องมีครับ
0: แล้วปาดเข้ากลางไปนี่คือโคโลมัวนี่เนี่ยชิ่งให้ตัวแบ็คหลุดไปครับน่าจะต้องเป็นใครต้องเดี๋ยวดูอีกทีนึงแต่คนที่ยิงเนี่ยคอนเทซาวยิงโอ้โหคอนเทซาวแปลเสร็จนี่เงยหน้ามองฟ้าแบบไม่เข้าใจตัวเองเลยอ่ะโอ้เซกิเซลิกครับแบ็คซ้ายหลุดทะลุชิ่งกับโคโลมัวนี่แล้วโล่งๆอ่ะเห็นคอนเทซาวแกก็ไหล
1: ตามน้ำไม่เลยอ่ะ
0: เข้าไปในเขตโทษแล้ววิ่งเข้ามาแปลโอ้โหแปลออกได้ไงครับเนี่ย
1: ไม่เข้าได้ยังไงครับเนี่ย
0: โอ้โหโอกาสขนาดนี้ครับคอนเซซาวเดี๋ยวดูยูเว่นี่บุกได้น้ำได้เนื้อมากนะครับช่วงต้นครึ่งหลังวันนี้ก็ยังมีบรรดาตัวหลักๆเนี่ยโคโลมัวนี่คอนเซซาวยูดิสแมคเคนนี่โลพาเตลลี่ดักลาสลุยเจสันเบรย์แมร์ลอยเคลลี่ครับเซกิเชลิกแล้วก็เปียคาลูลูโกก็เป็นตัวใหม่อย่างวิคาริโอนะครับ
1: ครับ

0: ลุ้นคู่นี้ไปให้เรื่อยๆนะครับเพราะว่าน่าจะอยู่ในช่วงเรานี่แหละเราอยู่ถึงประมาณปี2นี
1: ่ครับ
0: โอ้ที่เราเนี่ยนี่ก็มีบวกเหมือนกันโอ้โหยิงไปแล้วติดเซฟครับฟีนี่พี่คาริโอต้องออกแรงเลยครับ
1: โดนเหมือนกันครับตัวลูกกลับขาของโฟซิโนเน่นะครับฟีนี
0: ่มาด้วยความเร็วแล้วก็ชาติตัดเข้าในนะครับส่วนผลฟุตบอลนี่ก็มีเยอะเหมือนกันนะครับพรีเมียร์ลีกได้ย้ำในสกอร์ไปกันนะไบรตันชนะแอสตันวิลล่า 4-0 นะครับซิตี้นาทีบ่าครับเปลี่ยนชนะบอลมัด 2-1 นะครับนิวคาสเซิลเองก็มาโดนจุดโทษในที่สุดท้ายเสมอลิเวอร์พูลไป 2-2 นะคร
1: ับ
0: ส่วนที่ลาลิก้าเนี่ยผมว่าก็แอตมาดริดวันนี้10คนครับตีเสมอวิลเลียลได้ก็ถือว่าโอเคเลยครับ 2-2 นะครับส่วนคู่ของเราที่ตามอยู่ในยูเว่นามี 1-0 มาเลเซียตามเลเช่ 1-0-1 เหมือนกันนะครับเกตาเฟ่ซานตาแดก็ยัง 0-4 นะครับดิกเอิงนี่อองเช่แพ้ลิวไปนะ0-2นะครับเดินทางก็แพ้มอนาโกไป0-1เนเธอร์แลนด์เอเลวิซี่นี่โกเฮดอีเกิลชนะเอเดโอเดนฮาร์ด3-1นะครับกีสเวลแฟนนี่เริ่มมาเลยครับอัดโกลิงเกน5-1นะครับคัมบูแพ้เฟยนอร์ด2-5ครับ
1: ครับ
0: ส่วนลิก้าโปรตุเกสโปรตุเกสนี่เกมาไรส์นะครับก็ชนะนาซิองนาว1-0ซานตาคาร่านี้นำฟอร์มาดิกาอยู่1-0นะครับรัสเซียพรีเมียร์ลีกนี่อาครอนก็แพ้เคียร์สเวตอฟ0-3เดนมูมอสโกชนะโดนิน่ามอสกาว่านะครับ 3-1 นะครับเดนมูมาชคาร่านี่แพ้กาสโนด้า0-1แล้วก็สปาร์ตักมอสโกตอนนี้นำเซนิต 2-0 ไปแล้ว
1: ครับ
0: ประมาณนี้ไปก่อนนะครับลีกใหญ่ๆเน้นๆไปก่อนเน
1: ี่ยเดี๋ยวลีกลองให้ตามคู่ไหนส่งข้อความมาบอกได้นะครับ
0: ครับ
1: ส่วนวันนี้มีแชมเปี้ยนชิพอังกฤษที่จบไปก่อนหน้านั้นแล้วนะครับเป็นเวสต์บรอมในชอบเบียนเอาชนะเบอร์ลี่ไป3-1นะครับ
0: ครับ
1: สนุกนะครับในแชมเปี้ยนชิพอังกฤษเพราะว่าทีมตกชั้นไปจริงๆก็ไม่ได้ทำผลงานดีในช่วงต้นซีซั่นนะตอนนี้นี่ผ่านไป2เกมมีทีมที่ชนะรวดแค่3ทีมนะครับ
0: ครับ
1: ก็คือเวสต์บรอมมีวอลแล้วก็ชาลตันแล้วก็ที่แพ้รวดมีเซาท์แฮมป์ตันเนี่ยออกแต่เซาท์แฮมป์ตันนี่คือแต้มมันติดลบอยู่แล้ว
0: ครับ
1: นะครับออกสตาร์ทฤดูกาลด้วยแต้มติดลบส่วนที่แพ้รวดเซาท์แฮมป์ตันนี่ชนะ1นะครับแล้วก็แพ้1แต่ว่าแต้มติดลบตอนแรกมันออกสตาร์ทด้วยกันลบ4แต่ว่าที่แพ้รวด2นัดจริงๆมีนอริชมีสโตกเพรสตันแล้วก็ลินคอนนะครับส่วนเวสต์แฮมนี่ตัวเต็ง1ในการที่จะเลื่อนชั้นนี่ออกสตาร์ทในเดอะแชมเปี้ยนชิพนะครับในซีซั่นนี้นี่เสมอ1แพ้1นะยังไม่ชนะ
0: ครับ
1: จะดีกับสองนัดแต่ว่าก็ยังตามหาชนะไม่เจอผู้ชนะเขาบอกบรรยากาศเราเวสต์แฮมลงไปเล่นแชมเปี้ยนชิพเล่นในบ้านเกมแรกคนเที่ยวเลย
0: ก็แหมเขาทีมรัก
1: ใช่แต่ว่าผลงานไม่ค่อยดีไง
0: บอกว่าจริงๆเวสต์แฮมเองมันถือว่าเป็นทีมกลางค่อนใหญ่เลยนะ
1: ครับ
0: เพราะว่าแฟนๆเขาเยอะส่วนแฟนๆโมเมนต์ซาร่าวันนี้ก็ซัด2ประตูนะแถบซอนนี้นำบาชักเชเกียอยู่ 2-1 นะยิงคนเดียว2ประตูเลยโมเมนต์ซาร่า
1: เอ้ยมาแล้วน
0: ี่ก็ไปเข้าขากับอังเดโอนาน่าอยู
1: ่ครับ
0: นะคุณซื้อก็มีเทคเคนะครับเทคเคส่วนบักชักเชเฮียในกุนซือเป็นมูริชาหินนะก็โอ้เดี๋ยวทีมเขาถือว่าตัวดีอยู่นะผมนั่งดูเนี่ยมีเซฟานซาวิชใช่ไหม
1: ไอ้ถับฟอนนะ
0: มีลุสลานมารินอฟสกี้โมซาล่ามีโอโนชูใช่ไหมที่มันเคยดังๆเนี่ย
1: ตอนได้ยินตัวใหญ่ๆอ่ะ
0: ที่เราเคยได้ยินเคยได้ยินแล้วกันยังไม่ถึงกระดังแต่ว่าเราได้ยินกันอยู
1: ่อยู่ซาวินตันนั่งรอนทีมอะไร
0: ใช่แล้วก็จะมีอังเดโอนาน่านะ
1: ครับ
0: ก็ถือว่าทีมไม่แย่แต่ว่าอย่างทีมที่เขาเจอเนี่ยอย่างมาชักเชเชียก็มีเนี่ยชโมรูดอฟไฟซูลาเยฟสองนักเตะอุซเบย์
1: อ๋อไฟซูลาเยฟที่ตัวเล็กๆ
0: ที
1: ่
0: เคยยิงไทยอุซเบย์ได้
1: ที่เคยยิงไทยในเอเชียนคัพผมจำได้
0: ใช่ใช่ตัวเล็กๆแต่โอ้โหฟิตอะปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บเลยตัวนี
1: ้อ๋อนี่ก่อนหน้านี้มันอยู่ในลีกยังเล่นในลีกตัวเองอยู่เลยนี่นะ
0: ซึ่งย้ายมาฤดูกาลที่แล้วไปเล่นนี่แหละ
1: มาชักเชเชีย
0: น่าจะไอ้ชมรดอฟชวนแล้วป่ะไอ้น้องมาอยู่กับพี
1: ่มีสิทธิ์มีสิทธิ
0: ์นะจะมันก็ต้องเล่นดีด้วยแหละ
1: พูดแต่ว่าวันนี้นี่ซาร่านี่ก็โอ้โห
0: ซัด2นะผมบอกแล้ว
1: ตอนแรกนึกว่าจะ เก็บตัวไว้โซยในฟุตบอลยุโรปหรือเปล่า
0: ก็ผมว่า
1: ทับซ้อนแพ้มาก่อน
0: ในทางกลับกันก็อาจจะดูในเรื่องความฟิตของหนูใช่ไหมก็คือถ้าได้ลงต่อเนื่องอาจจะดีก็ได้อะไรเงี้ย
1: ต้องไปหาไฮไลท์ดูนะว่าโมซาร่ายิงยังไงบ้าง
0: ล่าสุดเราเจ้าหนูอะไรนะที่เขาที่ซาร่าเคยไปเยี่ยมที่บ้านจำชื่อไม่ได้
1: น้องท้องที่เขา
0: ที่เขามาป่วยอ
1: ่
0: ะ
1: น้องที่เขาป่วยแต่ว่าเขา
0: จำชื่อไอแซคหรืออะไรสักอย่างเนี่ย
1: เออไอแซค
0: เออนั่นแหละไอผมชอบตัวเ
2: ซอร์ไพรส์โม
0: เข้าไป
1: น่ารักน่ารักแล้วก็มีภาพตอนที่โมจูงมือลงไปในสนามแล้วก็แบบตอนเขาแท็กกันสื่อเขายังแซวโซเชียลเรื่องแซวเลยว่าน้องมันอยากจับมือนักเตะฝั่งตรงข้ามใส่นักเตะฝั่งตรงข้ามจับมือของโมซาร่าหมดเลยแต่เขาก็ต้องจับกับนักเตะกันเองอยู่แล้วไง
0: แต่ว่าก็แล้วแต่คนบางทีบางคนก็โฟกัสกับตัวผู้เล่นบางทีบางคนน่ารักเขาก็จะเล่นกับเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยบอกว่าไม่ได้คือเป็นธรรมเนียมเข้าไป
1: แต่เห็นภาพในสนามเป็นภาพที่น่ารักคือรู้เลยว่าสนิทคุ้นเคยกับซาร่า
0: ใช่ก็คือตั้งแต่สนามซ้อมแล้วอะแล้วก็จริงๆเหมือนแท็บซอนเองเขาก็อยากจะสร้างอิมแพคในเรื่องของเอ็นเฟซกับโซเชียลด้วยแหละ
1: ครับ
0: แต่พอน้องก็เป็นคนที่มีคนตามเยอะเองแล้วโมซาร่าก็แหมเป็นซีกันเนาะเรียกกันเป็นเพื่อนเลย
1: เฮ้ยซาร่า
0: แต่เขาก็มีในแซวโอนาน่าเรียกโอนาน่าผมเห็น
1: หลาย
0: ว
1: ิ
0: ด
1: ี
0: โอหมายว่าในวิดีโอมีตอนสนามซ้อมโอนาน่าโอนาน่าก็มาเล่นด้วย
1: ไม่เล่นไม่ได้หรอกคนดังโอนาน่า
0: เหมือนเขาก็เอ็นจอยนะโอนาน่าเนี่ย
1: สองประตูนะครับแล้วก็เวลาใกล้จะหมดละ
0: ใช่ส่วนยูเว่นี่ก็เซตอยู่นะครับ
1: บอกทีมงานคุณบ้าการเห็นต้องมาประจำการแล้วคิดในใจออกเสมอแน่นอนแต่ไม่ใช่เช่นแนวผ่าแปดแบบนี้ดูคุณสร้างผมแดงนะครับ
0: คือผมก็มองว่าคู่นี้มันมีโอกาสเสมอสูงแหละ
1: ครับ
0: เพราะว่าผมก็ถือว่ามันต้องปรับทีมทั้งคู่อ่ะเพราะว่าคุณซื้อใหม่ใช่ปะล่ะ
1: จริงคือแล้วยิ่งฝั่งของนิวคาสเซิลเนี่ยคือใหม่สำหรับพรีเมียร์ลีกเลย
0: อ
1: าร์เทต้าเลอร์คือ
0: มาเลย
1: คุณมาเลยคุณมาจากลีกซาอุดิอาระเบียแต่ว่าถ้าอิลาอูล่านี่เขาก็อยู่ในพรีเมียร์ลีกมา 3-4 ปีแล้วอ่ะ
0: แต่ที่ผมเซอร์ไพรส์คือมาโกโรเซอร์นะคือ ผมนึกว่าอิลาอูล่าคุมบอลหนักเหมือนเดิมเพราะมันเล่นเหมือนเดิมเลยแต่มีความดุดันมากขึ้นคุณลองดูไฮไลท์
1: วันนี้ผมยังไม่ได้ดูบอล
0: คือ2ลูกที่พลาดคือลูกแรกพลาดประกบไม่ดีเตะมุมใช่ไหม
1: ครับ
0: แต่ว่าลูก2เนี่ยมันเป็นจังหวะเช็คล้ำหน้าพลาดแต่ว่านอกนั้นจริงๆก่อนนั้นถือว่าดีมาก
1: ครับ
0: แบบโอ้โหเอาแล้วฟิลโมเดนพลิกไม่ได้อะ
1: คืออารมณ์ถ้าไม่ได้ดูว่าใครคุมทีมข้างสนามก็จะรู้สึกว่า
0: เหมือนเดิม
1: ก็อิลาโอล่ายังอยู่ใช่ไหม
0: ใช่แต่ผมว่าคนที่เล่นดีนะคุณไปดูเลย
1: ใคร
0: อันโตนิโอซิลวาที่มันย้ายจากเบนฟิก้า
1: เซนเตอร์ทีมชาติโปรตุเกส
0: ใช่ที่มันหลุดบอลโลกไปผมดูโอ้โหถ้าจะกลับกันนะซิตี้ซื้อมาคู่กับลูนีอาร์สอ่ะอาจจะดีก็ได้
1: เพราะว่าช่วงเวลาหนึ่งทีมใหญ่จะซื้อเขาเยอะมากเลยนี
0: ่แต่โดนไม่ฟอร์มตกปีที่แล้วก็เลยทำให้เขาไม่ได้ย้ายไปทีมใหญ่แต่ถามว่ามันเริ่มกับบอลหมัดก็โอเคอายุยังน้อยด้วย20ต้น
1: คือจะเห็นบอลหมัดรู้สึกไอตอนแรกที่มาโกโรเซอร์เข้ามาคุมเนี่ยคือโรเซอร์เขาผ่านแต่ทีมที่มันแบบบุกแบบกลางๆแต่ว่าบุกแบบบ้าพลังอ่ะ
0: บุกกัดบักอย่างเงี้ย
1: ไอพวกไลซิกกัดบักดอทมูนไหม
0: ดอทมูน
1: เออมันจะเป็นทีมที่แบบมาบุกเลยผมก็รู้สึกว่าบอลหมัดมันต้องมันกว่าแต่มันจะดีหรือเปล่ายังไม่รู้ไง
0: วันนี้ผมบรรยายผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีจังหวะผ่อนหนักผ่อนเบาให้คุณหนูเพราะว่าเหมือนจังหวะที่เขาจะลุกครบบีบเลยนะแต่พอเขาให้ซิตี้ครองบอลเขาก็ลงไปรับกันหมดแต่จังหวะสวนกลับน่ากลัวเพราะสองไอ้ลูกที่ได้เนี่ยก็คือจังหวะสวนกลับ
1: จริงๆเขาคมอยู
0: ่เขาควรจะได้2ประตูแบบนำห่างเป็นสองศูนย์บางจังหวะแล้วแต่ว่าไม่ได้ไงอย่างลูกแรกคุณไปดูต่อกัน3จังหวะได้ประตูแล้ว
1: ก็เป็นจังหวะโดยที่เราเห็นบ่อยๆกับบอลมัดอยู่แล้ว
0: ใช่
1: แต่ว่าผมว่าข้อดีของบอลมัดโรเซอร์เข้ามาคือทีมมันยังไม่ต้องทำอะไรมากไงนักเตะมันยังอยู่กันค่อนข้างเยอะตัวหลัก
0: เสียไอ้มาโกสเนซี่ฟรี
1: เออก็หลังบ้าน
0: ไปได้เนี่ยซิลวามาก
1: ระดานเล่นดีแล้วไง
0: ใช่นอกนั้นก็เอวานิซอนยังอยู่เหมือนเดิม
1: ใช
0: ่สตูดิโอคูปี้เจ็บไพรเวิร์ดมาคัสเทอร์เวเนียยังอยู่นะครับแล้วก็รายานโดชาเนี่ยก็เล่นได้ดี
1: ผมว่าไอ้ตัวสำคัญที่ทำให้พละกำลังของบอลมัดมันยังเหมือนเดิมคือพวก
0: อเล็กซ์สกอตต
1: ์เอลูอิสคุปอดัมสมิธไอ้พวกเนี้ย
0: เก๋า
1: ไอ้พวกเนี้ยคือแบบไอ้สายพละกำลังสายวิ่งสายตันอยู่แล้วอ่ะ
0: อเล็กซ์สกอตต์เชื่อมเกม

0: ดีเหมือนดูถือว่าหลายคนจะบอกว่าเขาแบบดูบางดูอะไรไปนิดนึงแต่ว่าคือมันมีความคล่องไงมันไม่เหมือนนักเตะอังกฤษปกติ
1: ดูเชิงสูงดี
0: เออไม่เหมือนนักเตะอังกฤษปกติ
1: โอ้วันนี้นี่ไทเลอร์อดัมก็ยังต้องหลุดเป็นตัวสำรองเลยนะ
0: แต่อดัมเห็นบอกว่าเหมือนจะไม่ค่อยฟิตแต่ว่าลงมาก็ปวดเหมือนกันไปผักมีไปผักดารุม่าด้วยดารุม่ายืนอยู่ผักข้างหลังเขาเฉย
1: เสียดายนะเล่นดีน่าจะชนะ
0: หรือไม่ก็มีแต้มกลับบ้านบ้าง
1: น่าจะมีแต้มติดไม้ติดมือหน่อย
0: แต่ก็ต้องยอมรับจังหวะที่เรียนแชกีก็ลงมาเนี่ยเหมือนเปลี่ยนเกมนะคุณฟังอยู่เพราะว่าเหมือนเขาลงมาเก็บบอลแล้วก็หาช่องอ่ะช่องแบบกุ๊กกิ๊กอ่ะแบบจังหวะครึ่งหลบครึ่งเนี่ยแทงช่อง
1: เต็ม
0: ซะ
1: เต็มแก
0: ซึ่งถ้าคนไม่ชอบแกก็อาจจะโบกแกได้จะแกลีลากวนบาทาแล้วเกิน
1: คู่นี้ผมไปดูถามว่ามาร์คเจฮีเป็นไงบ้างวันนี้มาเล่นมิดฟิลด
0: ์ก็เอาตัวรอดได้แต่เพียงแต่ว่าผมว่ามันก็ไม่ใช่กองกลางอ่ะ
1: คือไอตอนแรกประกาศชื่อมานี่คือแบบเฮ้ยเอางี้เลยเหรอ
0: คือตอนแรกอ่ะคุณหูฟังผม
1: เล่นหลังสาม
0: ผมดูกราฟิกก่อนที่มันจะเริ่มเกมอ่ะ
1: เออ
0: มันเป็นเจฮียืนเซนเตอร์กูซานอฟเล่นขวา
1: แล้วลูอิสเล่นกลาง
0: ลูอิสเล่นกลาง
1: เพราะไอลูอิสเนี่ยมันชอบเล่นกลางแล้ว
0: เจยูดีเปิดมาปั๊บ
1: เฮ้ย
0: ทำไมเจมันมาขึ้นมาเป็นกองกลางวะ
1: ไม่ใช่แต่กราฟิกก็ยังไม่ตรงใช่ไหมกราฟิกที่มันลิกใช่ไหม
0: ตรงตอนเริ่มเกมมาตรงเลยแต่ว่าไอ้กอดอันนี้กอดเริ่มเกมคือเราเข้าภาคแล้วอ่ะมันตรงคือเจฮียืนกลางเลยเอเดสัน
1: คือกราฟิกที่มันลิกขึ้นมาเจฮียืนกลางเลย
0: กับเอเดสันเลยแต่ว่าไอ้หนึ่งชั่วโมงอ่ะก่อนที่มันจะเข้าเกมที่มันประกาศไลน์อัพครั้งแรก
1: ใครๆก็นึกเหมือนที่เราคิด
0: อ่ะเขาก็จัดให้เจฮีไปยืนเซนเตอร์คู่กับดีอาร์
1: ชใครจะไปคิดเจฮีจะยืนมิดฟิลด
0: ์
1: ลูอิสมันเล่นมิดฟิลด์อยู่แล้ว
0: แต่เพราะว่าจริงๆตอนแรกถ้าบอกจัดมาสมัยสมุนก็ครูซานองก็เล่นแบ็คขวาได
1: ้ก็เขาเล่นมาประจำอยู่แล้ว
0: ใช่แต่ผมออกมาผมยังเซอร์ไพรส์ฮะ
1: เฮ้ยกราฟิกพรีเมียร์ลีกนี้เลยเหรอ
0: ตอนแรกก็คิดเอ๊ะก็ต้องออกตัวก่อนเลยคุณฟังว่าถ้าแข่งไปแล้วอาจจะมีการเปลี่ยนได้
1: จะไปบอกว่าเขาผิดก็ไม่ได้
0: ก็ไม่ได้บอกก็บอกว่าถ้าเกิดอาจจะมีเปลี่ยนแปลงได้
1: ผมเพราะว่าผมรู้สึกว่าเฮ้ยมาเลสก้าม
0: ันกล้าเว้ย
1: เบาเว้ย
0: มันกล้า
1: คิดอะไรอยู่วะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเห็นรู้สึกว่ามันก็คือฮาตอนที่ผมดูรายละเอียดว่าเฮ้ยมาร์คเจฮีขึ้นมาเป็นมิดฟิลด
0: ์
1: ก็เดี๋ยวอาจจะต้องเห็นกันบ่อยๆหรือเปล่าไม่แน่ใจนะ
0: ไม่แต่คือจริงๆอ่ะผมว่ามันจะได้เรื่องการตัดเกมดันกลางเพราะว่าเกมกับอาร์เซนอลเขาเห็นชัดเจนว่ากลางเขาเป็นรอง
1: ครับ
0: แต่เห็นมาว่าจะได้บัวดี้เร็วๆนี
1: ้
0: บวกกับน่าจะมีกองกลางก็คือได้มา2คนแต่ไม่รู้เป็นใครแล้ววันนี้เอเลียนเนสันเจ็บอีกไปโดนเจาะยางแล้วออกเลยอ่ะ
1: โอ้ตัวแพงแล้วโดนเปลี่ยนตัวออกด้วย
0: ใช่แล้ว116ล้านปอนด์ยังไม่ทันคุ้มเลย
1: สุดเลยวันนี้เอเลีย
0: โอ้โหแต่ว่ามีแต่คนมาแซวผมเห็นเมื่อกี้ผมดูไฮไลท์เขาบอกว่าแม่ตั้งแต่นักเตะ116ล้านปอนด์ออกในเกมไหลเลยนะครับไม่เดี๋ยวโควาชิชลงมาก็เป็นสไตล์เชื่อมบอล1-2บล็อกทูบล็อกอยู่แล้วไง
1: ผมว่าเอเลียตเนสันต้องปรับตัวกับบอลจังหวะจากโคนกับแมนซิตี้สักหน่อย
0: แล้วแฟนซิตี้อย่าเอาเขาไปเทียบกับโรดี
1: ้โอ้คนละแบบ
0: นึกออกไหมคนละแบบไงนึกออกไหม
1: จริง
0: คือผมไม่ได้บอกว่าใครเก่งอะไรแต่ว่ามันคือตำแหน่งเดียวกันอะแต่ว่าสไตล์การเล่นต่างกันเยอะ
1: ผมว่าเขาต้องทำตัวให้มัน
0: โอ้โหแต่ฮูเว่เกือบบอลได้เกือบได้ประตูที่2ครับฟรานซิสโกคอนไซเซา
1: คือต้องปรับตัวกับบอลอย่างแมนซิตี้อ่ะเพราะเราดูจังหวะการเล่นสไตล์ของเอเลียต เนสันก่อนย้ายมาเนี่ยผมว่าเขา DNA เขายังไม่ใช่แมนซิตี้เท่าไหร
0: ่ใช่
1: แต่ว่าความสามารถเนี่ยผมว่ามันพร้อมที่จะไปได้อยู่แล้วแต่ว่ามันต้องทำตัวให้กลมกลืนสักนิดนึง
0: ใช
1: ่ให้จังหวะมันดูแบบ
0: มันไหลลื่นกว่านี้อ่ะบางทีผมรู้สึกว่าการจับบอลให้บอลของเขาอ่ะมันยังดู
1: มันยังไม่ใช่พวกซิตี้อ
0: ่ะแต่คือต้องย้อนกลับไปอีกว่าตอนที่เขาเล่นให้กับฝั่งของไอ้ฟอเรสต์
1: อ่
0: ะคือเขาไม่ต้องแบกตัวเองขึ้นไปลุก
1: ครับ
0: เขาก็ตัดแล้วก็ให้อะไรแต่โอเคมันอาจจะมีจังหวะสอนไปบ้างแต่เนี้ยด้วยความที่โรดี้มันสร้างมาตรฐานไว้สูงมากก่อนจะย้ายอ่ะ
1: แล้วบอลอย่างแมนซิตี้คือเวลาคุณตัดได้คุณจะไปสเปรดสปาอะไรมากไม่ได้ไง
0: ใช่
1: คือไม่เหมือนฟอเรสต์มันสไตล์แบบอ่ะตัดได้คุณโยนให้ปีกวิ่งเลยอะไรเงี้ย
0: ไปฝากความหวังไว้แดนหน้าเลย
1: เป็นอย่างนั้นซะมากกว่าอาจจะต้องใช้เวลาในการทำตัวให้กลมกลืนหน่อยนะครับไอ้ส่วนโอเลรี่ไปเล่นตัวลุกด้านซ้ายเป็นไงบ้างวันนี
0: ้ปิดเลย ไม่หรอกแต่ผมว่าอย่างนึงอ่ะวันนี้มาร์โกโรเซอร์เขาจัดเชฟรับดีผมเห็นแล้วที่ผมบอกอ่ะจังหวะผ่อนเขาลงไปเลยรับ2ชั้นเลย
1: ครับ
0: พอเวลาจะเร่งสวนกลับแม่งขึ้นเป็นแผงเลยพอเขาขึ้นเป็นแผงปุ๊บมันน่ากลัว
1: คือไอจุดโอเลรี่เนี่ยผมรู้สึกว่าเหมือนมาริสก้ากำลังจะหาพื้นที่ที่ดีที่สุดที่จะให้โอเลรี่เล่นคือเพราะว่าถ้าคุณไม่ใช่เป๊ปกวาร์ดิโอล่าคุณเอาโอเลรี่ไปเล่นเป็นแบ็คซ้ายมันเค้นศักยภาพโอเลรี่ได้ไม่เหมือนเป๊ปแบบทีมชาติก็เล่นไม่ดีนะ

0: แบ็กซ้ายอ่ะโอเลลี
1: ่คือจริงๆอ่ะคือแบ็กซ้ายของเขาอ่ะก็คือผมแจ้งว่าโอเลลี่สมัยเป๊ปอ่ะต้องเล่นเป็นอินเวิร์ตฟูลแบ็กหรืออินเวิร์ตวิงแบ็กแต่ทีเนี้ยพอไปเล่นวันเนี้ยมันไม่ได้อินเวิร์ตเนี่ยมันก็จะไปของมันออกข้างไปเรื่อยแต่ซึ่งมันเป็นสไตล์ของโค้ชนะดังนั้นไปบังคับไม่ได้ถูกไหมล่ะแต่เป๊ปเขาชอบใช้สไตล์ที่ว่าใช้แบ็กอ่ะมาไม่ว่าจะเป็นอินเวิร์ตวิงแบ็กหรือฟูลแบ็กอ่ะเป๊ปจะใช้ตรงนี้ประจำ
0: แต่ว่าคนอื่นก็พยายามจะลองใช้เหมือนเป๊ปเอาโอเลลี่มาทำผมว่ามันก็ทำได้ไม่เหมือนเป๊ปแบบบริหารจัดการแมนซิตี้นะค
1: ือ
0: เพราะฉะนั้นการใช้นิโก้โอเลลี่เนี่ยผมว่าหาจุดที่จะทำให้ศักยภาพเขากลับมาเหมือนเดิมเนี่ยไม่ง่าย
1: ใช่ครับ
0: วันนี้เห็นตำแหน่งเอ้ามีกลับไปอยู่มิดฟิลด์ในตำแหน่งที่ตัวเองเคยเล่นแล้วนี่หว่านิโก้โอเลลี่นะครับก็ยังอาจจะต้องหานะครับแท็กติกที่มันลงตัวอีกครั้งนึงนะ
1: ครับ
0: ส่วนฮาแลนด์ฮาแลนด์ตัดผมแล้วเป็นไง
1: ส่วนชาวแฟนตาซีก็เลยบอกเลยว่าเซ็งกับตันฮาแลนด
0: ์ฮาแลนด์ตัดผมแล้วเป็นไงบ้าง
1: ไม่เลี่ยงเลยไม่หรอกมันมีจังหวะบางจังหวะมีจังหวะนึงถ้าคุณผู้ชมไปดูนะคุณฟังไปดูเนี่ยมีจังหวะโอเลรี่เปิดเข้ามาเนี่ยแล้วบอลมันมาประมาณตรงคอเหมือนแกก็ไม่แน่ใจว่าเอ๊ะจะพักอกดีเอ๊ะหรือจะโมงดีว่าอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายมันเลยกลายว่าพอพักอกก็ลั่นแต่ผมเข้าใจนะบางทีเขาก็ต้องคิดอยู่เอ๊ะจะมงจะยังไงไงแต่บอลมันมาแบบก้ำกึ่งตรงคออะไรเงี้ยแต่เมสซี่นี่คะแนนไม่ได
0: ้โอ้ตั้งแต่มีหลายคนเลือกกับตันบูโน่แล้วกับตันบูโน่
1: โอ้โหนี่ในสายผมนี่มีคนใช้กับตันโอเดกาได้ไปพร้อมเบนบูธเลยนะไป63เลยโอ้โหมันวัดใจนัดแรกเลยน้องผมมีเบนบูทุกคนเลย
0: ยิงประตูด้วยโอเดกาดนะครับแล้วก็วันนี้รอดตัวได้แบบบุดวิดนะสำหรับแมนเชสเตอร์ซิตี
1: ้โอ้โหส่ว
0: นทางนี้ก่อนหน้านี้ดูแล้วเกมน่าจะลำบาก
1: ใช่ครับโอ้โหผมนี่อะไรเนี่ยอันดับเท่าไหร่เนี่ย32โอ้โหมี32คะแนนพอได้ว่าได้เรายังมีพิกอยู่ช่วงแรก
0: เกมแรกยังจับจุดไม่ได้ว่านักเตะคนไหนแบบดูแล้วแบบน่าเลือกน่าใช้ไง
1: ยังพอไหวยังพอไหว
0: เออนะส่วนอารมณ์ไบรตันนี่โหไบรตันนี่ขยี้แอสตันวิลล่าไป 4-0 ผมเห็นสกอร์แล้วผมก็อึ้งเลยนะเพราะอย่างแอสตันวิลล่าโอเคแหละเสียตัวหลักเยอะไปแต่ว่าการโดนไบรตันยิงถึง4ลูกภายในระยะเวลาครึ่งชั่วโมงเนี่ย
1: ครับ
0: มันตะลึงนะมันเกินคาดเราไปเยอะมากๆ
1: ใช
0: ่แต่ดูตัวของแอสตันวิลล่าที่เราเห็นแล้วเนี่ยแบบโหผมว่ามันเป็นโจทย์ใหญ่ของอูไนเอมเมอรี่อีกพอสมควรเลยแหละเพราะว่าตัวหลักเขาโหหายไปเยอะมากนะจากการที่เขาขายตั้งแต่หลังบ้านมิดฟิลด์กองหน้าอะไรเงี้ย
1: ยูริเตลมานส์เองว่าจะเป็นคนอื่นๆอย่างนี้โอเลวัตกินนี่ตอนแรกมีบอกว่าจะไปเหมือนกันนะเด็กยังไม่ได้ไปนะอย่างนั้นเนี่ยก็ต้องดูครับแต่เอมเมอรี่ปีแล้วก็ออกสตาร์ทแบบนี้แหละออกสตาร์ทไม่ค่อยดีนะครับแต่สุดท้ายเขาก็เอาตัวรอดกลับมาจนได้นะครับก็ต้องคอยดูครับ
0: อีกอย่างนึงวันนี้โดนใบแดงด้วยแหละแต่ว่าก่อนโดนใบแดงก็โดนไป4ลูก
1: นะใช่
0: แล้วยิ่งโดนใบแดงเข้าไปอีกดีไม่โดนเพิ่มแต่เขาเสริมตัวมาน่าสนใจสำหรับวิลล่าฝีมือของไรเมอรี่ก็เดี๋ยวคอยดูนัดอื่นๆแล้วกันอย่างน้อยได้เลอันกอเรสกาเข้ามาตรงกลางก็น่าจะดูดีขึ้น
1: มาเล่นกับ BG เอาชนะทิพย์
0: เขาบอกมาไทยหรือเปล่าทำให้กลับไปนี่งงเลย
1: ก็ส่วนใหญ่นะมีคนที่ชอบไปแซวเวลาทีมไหนมาไทยปีต่อไปจะไม่ค่อยดี
0: มีแล้วผมเห็นในโซเชียลมีคนแซวอยู
1: ่ตั้งแต่นู่นแดงเดือดปีนั้นแหละแล้วก็มีก่อนนั้นหลายทีแหละเขาบอกส่วนใหญ่ปีต่อมาทีมนั้นอาจจะไม่ค่อยได้แชมป
0: ์เดี๋ยววิลล่าพิสูจน์ตัวเองว่าจะยังไงอันนี้โดนไป 4-0 ก็แค่เกมแรกอย่าพึ่งอะไรมาก
1: ครับโอ้นี่ดูผมเพิ่งเห็นนะครับดูยังก็กลับไปยูเว่ใช่ไหมปีนี
0: ้ที่อิตาลีวันนี้ก็มีคุณลิงเบรนด้วย
1: คอนเซซาวเปิดให้เบรแมนนี่ก็มงพอดีจริงๆนะตัดหน้าผู้เสียประตูเลยคร
0: ับ ดีมงสวยทั้งคู่เลยนะครับส่วนในลีกอื่นๆระหว่างที่เราคุยกันไปนี่ก็ยังไม่มีอะไรขยับเพิ่มนะครับที่สเปนเคตาเฟ่กับราซิ่งยัง0-0 อยู
1: ่
0: เดิมนะครับแล้วก็เลเช่ยังบุกนำเวเนเซีย1-0
1: ครับ
0: เดี๋ยวไปดูรายชื่อคู่เด็กที่จะลงเล่นกันสักหน่อยแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีพวกแก๊งตี1:45เนาะ
1: แก๊งตี1:45
0: ใช่แก๊งตี1:45ไปดูแก๊งมิลานก่อนแล้วกัน
1: ครับ
0: มิลานครับซีซั่นนี้นี่แฟนๆเองก็ลุ้นอยู่เหมือนกันว่าจะดีหรือไม่ดีวันนี้ไปเยือนโตริโน่นะครับเป็นเกม

0: โมริม
1: แล้วตรงกลางเนี่ยมีจาชารีมูซาวิงแบ็กเป็นชูกูเอเซ่กับเอสตูปินยานตัวรุกเป็นซิเซ่กับลอตตาชีกหน้าเป้าเป็นรามอสเฮ้ยนี่มันชุดเจอแมนยูนี่หว่า
0: ก็แมนยูก็ชุดเดียวกับเจอมิลานเนี่ย
1: เอ้ย
0: ตอนแพ้
1: ชุดนี้เลยมิลานนี่ยิงแมนยู 4-2 ไม่เปลี่ยนเลยนะไม่เปลี่ยนเลยแม้แต่ตัวเดียว
0: เจอ11ตัวจริงเร็วดิไม่ตอนไม่เหมือนตอนอยู่แมนยูดิ
1: เออใช้ชุดยำแมนยูอ่ะสำหรับโมริมส่วนฝั่งโตริโน่นี่ข้างหน้านำโดยโจวานนี่ซิเมโอเน่นะ
0: ครับ
1: ไปเป็นหน้าเป้าตัวความหวังของโตริโน่ไปแล้ว
0: พูดถึงชื่อฝรั่งเศสวันก่อนนี่ผมฮามากที่คุณผู้ฟังไปกินอาหารอีสานประกบไปเจอรุ่นน้องมีเพื่อนเป็นฝรั่งเศสผมก็ถามเลยว่าตกลงชื่อนักบอลอ่างเลย
1: คนไหน
0: หลายคนเน
1: ี่
0: ยอย่างเอาละเมยองก็ถือว่าแต่ว่ามียอง
1: เราออกเสียงไม่ได้หรอ
0: มันยองแล้วเขาให้คลิกมาว่า
1: เป็นยองแล้วกัน
0: ถ้าเกิดถ้ามันเป็นตัว E แล้วมีขีดเป็นข้างหลังเนี่ยที่อย่างเงี้ยเอียงเอียงข้างหลังเนี่ย
1: ให้ออกเสียง
0: สระ
1: เอให้ออกเสียง
0: เขาพูดออกสระเอเลย
1: ใช่ให้ออกเสียง
0: พูดใจได้นิดหน่อยก็พูดสระเอเลย
1: เขาเรียกอะไรนะอะไรแอคซองแอคซองเลย
0: สักอย่างเนี่ยผมก็เลยไปถามแต่วันจริงๆหลังๆชื่อไม่ค่อยมียากแล้วแหละอย่างไอตานะไออย่างมาร์กเนสอากิอุช
1: มาร์กเนสอากิอุช
0: ไม่มีอุช่วงอุชเนี่ยอากิอุช
1: อ
0: ากิอุชผมว่าโอเค
1: ตัวนี้ดังตัวนี้ดังแล้ว
0: ดังแล้ว
1: ไปอยู่เปียเชแล้ว
0: ดีเดี๋ยวนี้ชื่อไม่ค่อยยากไงเมื่อก่อนจะมีชื่อแปลกๆเยอะนะถือว่าโอเค
1: มิลานวันนี้ไปเยือนฝั่งโตริโนโตริโนนี่ดูชื่อแล้วมีนักเตะคนหนึ่งผมจำได้ตัวนี้เคยอยู่กับอาจารย์ไอ้ฟิตจิมเนี่ย
0: ฟิตจิม
1: น่าจะเป็นลูกครึ่งไต้หวันเลยสักอย่างนะถ้าจำไม่ผิดเพราะว่าตอนแรกตอนอยู่อาแจกเมื่อก่อนแล้วผมเห็นมันยิงให้ชื่อทำไมมันแปลกๆวะเดี๋ยวดูก่อนว่าใช่หรือเปล่าคนเดียวกันหรือเปล่า
0: แต่ล่าสุดเวเนเซียได้ตีเสมอและเช่เป็น 1-1 แล้ว
1: ครับนี่ไงแทนฟิตจิ
0: ม
1: เป็นกองกลางที่แบบหน้าเอเชีย
0: จริงๆก็เหมือนทีชีนี่ไรเจอร์นะเพราะว่า
1: ครับ
0: อันนั้นอินโดนะอินโดนีเซีย
1: มีเชื้อสายอยู
0: ่พี่ชายก็เป็นน้องชายแล้วเล่นอินโดน
1: ใช่
0: ไม่ได้ไรเดอร
1: ์น้องชายนี่ฟิตจิมนี่คือเขาเกิดที่เนเธอร์แลนด
0: ์แต
1: ่พ่อเนี่ยเกิดที่เนเธอร์แลนด
0: ์
1: แล้วก็มีเชื้อสายซูรินามแล้วก็มีเชื้อสายจีนเนี่ยส่วนแม่เป็นฮ่องกงด้วยนะ
0: ก็นี่ไงว่า
1: ว
0: ุ่นวาย
1: วุ่นวายใช่ก็มีเชื้อสายจีนฮ่องกงมีเชื้อสายแบบเนเธอร์แลนด์สุรินามด้วย
0: เกี่ยวดองหนองยุ่งกันไปหมด
1: เทียนฟิตจิมเนี่ยชื่อตอนแรกเห็นว่าชื่อแปลกอีก
0: นี่แหละผมก็ต้องเจอนี่นะครับแต่จริงถ้าเอาแปลกๆคุณไปภาคเอเดดูซี่สักทีเน
1: ี่
0: ยแปลกทุกทีม
1: ใช่มันต้องมีตัวแบบ
0: เพราะว่าเขาจะมีเชื้อสายพวกสุรินามมีอะไรนะกุลาซาโออะไรเงี้ยแต่คือก็เป็นลูกครึ่งเนเธอร์แลนด์นั่นแหละ
1: ครับ
0: แต่ว่าเลสเช่สรุปไม่โดนตีเสมอนะครับประตูของเวเนเซียโดนยึดคืนครับ
1: เมื่อกี้เห็นมันขยับแวบๆขึ้นมานะ
0: ใช่แล้วกลับไปแล้วครับ
1: ไปดูเปเช่บ้างนะครับวันนี้1:45เดี๋ยวจะไปเยือนแรนลูกทีมของลุยส์เอนริเก้เนี่ยวันนี้ผู้รักษาประตูเป็นมัตเวซาโฟนอฟเซนเตอร์ใช้วิลเลียนปาโชกับมากินยอสนะครับแบ็คขวาเป็นอัคราฟไฮคิมี่แบ็คซ้ายลูก้าแอนนองเดสมิดฟิลด์วันนี้จัดเต็มนะครับชอเนเวสวิตินยาและก็วาเรนซาอีเอเมอรี่ส่วนแนวรุกโอ้โหวันนี้เต็มสตรีมฟิชาคอรัสเคเลียอุสมันเดมเบเล่แล้วก็ดีเซเรดูเอนะ
0: โอ้โหนี่เป็นกองหลังเบื่อเลยอ่ะ
1: วิ่งตามลำบากเลยวิ่งตามลำบากเลยวันนี้เนี่ยตัวสำรองไม่มีชื่อบัลเล่บาโคล่านะ
0: ครับ
1: ก็ไม่ได้มีส่วนร่วมกับเฟสเซหลายนัดแล้วนะ
0: คือมันก็มีข่าวย้ายทีมเรื่อยๆแต่ว่ามันยังไม่ได้องเอ่ยใครนะครับ
1: ลิเวอร์พูลเนี่ยนะอย่างลิเวอร์พูลรอลงเอ่ยกับลิเวอร์พูลอยู่
0: เอาจริงนะผม วันนี้ผมไปดูรายาโรซ่าของไอ้บอลมาผ
1: มคิดเลยตัวลุกบาซิลนะ
0: ผมคิดเลยนะดีกว่าอามาดว่ะ
1: โอ้ยค่าตัวมันแพงมากเลยนะรายาเนาะ
0: มันพึ่งขึ้นนี่แหละพ
1: ึ่
0: งขึ้นตอนมันติดทีมชาติบราซิลนี่แหละ
1: ใช
0: ่แต่ปีแล้วมายังไม่แพงเลย
1: เขาบอกค่าตัวตอนนี้เกือบร้อยล้านแล้วนะ
0: แต่ปีแล้วมาไม่แพง
1: ไม่แพงมา30-40ล้านเอง
0: แต่ว่านะก็มีอาหมัดแล้วไม่เป็นไรเจ็บไปยาวอีกล่าสุดเจ็บยาวอีก

0: อามาเดียโลอามาเจ็บปุ๊บไปอะไรนะเมสันเมาส์เจ็บแฮมสตริงไปอีก
1: เมสันเมาส์นี่ชินแล้วไอ้เรื่องเจ็บเป็นเรื่องปกตินะครับ
0: ครับ
1: ของเมสัน
0: ส่วนสำรองของเปเช่เนี่ยที่ยังได้พักเพิ่มก็คือพวกฟาเบนลุยส์นะกับทีมชาติ
1: ไปเล่นถึงนัดชิง
0: ใช่ก็ยังได้พักอยู่คือส่วนใหญ่นักเตะทีมชาติสเปนในแต่ละทีมนี้ยังได้พักเยอะนะครับขณะที่กองหน้าตัวใหม่วันนี้รอคอยโอกาสนะครับเฉิดฉายอยู่เหมือนกัน
1: เฟรัน
0: เฟรันตอเรส
1: ลูกเขยไหมลูกเขย ลูกเขยริเก
0: ้ย้ายจากบาร์ซ่านะครับมาอยู่กับเปเช่ก็รอคอยโอกาสเป็นตัวสำรองคล้ายๆเดิมนะย้ายมาแล้วสถานะมันไม่ได้ต่างจากเดิม
1: ไม่
0: เขาก็สลับลงเหมือนกัน
1: หนีตามมาที่ปอตา
0: เออ
1: เพราะว่าครั้งแรกที่ไปมาซ่าก็ตอนเอลิเก้อยู่นะ
0: ครับแล้วก็เฟรันตอเรสก็แต่จริงๆแล้วพอมันไม่มีพวกมาคัทแรดฟอร์ดแล้วโอกาสเฟรันตอเรสน่าจะเยอะขึ้น
1: ครับ
0: ถ้ามาโคล่ายิ่งย้ายด้วยนะครับส่วนคนเมื่อกี้ที่คุณบอกเนี่ยมาร์เกนอากริอุสที่เพิ่งย้ายมาจากโมนาโกอันนี้ก็เป็นตัวสำรองด้วย
1: ครับ
0: แล้วก็ลูก้าดีนนะครับมีย้ายกลับสู่เปเช่อีกรอบหนึ่ง
1: จริงๆก็แจ้งเคยกับเปเช่แหละ
0: ใช่นะ
1: ครับเดี๋ยวก็ดีที่เรารู้จักเขาแต่แรก
0: กลับไปเหมือนเดิมนะครับก็ยังคงแข็งแกร่งอยู่นะสำหรับปารีสแซงต์แชร์แมง
1: ครับ
0: ที่1:45ก็จะคิกออฟกันนะครับส่วนชื่อของแลนก็ไม่ต้องก็ได้นะ
1: ไม่ต้องรู้ก็ได
0: ้
1: แต่ว่า
0: ละไว้ฐานเข้าใจ
1: กาโชอีกคู่นึงครับเป็นมาตอนนี้เลเช่หนีเวเซียเป็น2-0เลยนะ
0: ให้เราเปิดดูได้เปิดดูได
1: ้คู่เรามีกิบๆไงไม่รู้นะ
0: ดูดิยิงยังไงไม่ทันละ
1: ในเวลามีรีเพย์ดิ
0: แต่มันแลกกันสนุกเลยนะครับเวเนเซียกับเลเช
1: ่ครับ
0: เวเนเซียนำไป2-0แล้วเหลือ10 นาทีสุดท้ายนี่โอกาสจะเก็บ3 คะแนนสูงเลยนะครับ
1: ก็เดี๋ยวเชื่อเดี๋ยวใช้ได้เลย
0: กลับมาดูยูเว่เดี๋ยวเพราะยูเว่เนี่ยนำแค่ประตูเดียว
1: ครับ
0: อะไรก็ยังไม่แน่ไม่นอน
1: จริงๆโอกาสยูเว่จะเป็น 2-0 อยู่ 3-4 ครั้งแล้วนะครับนะ
0: แต่ก็บุกมันนะผมว่าวันนี้เท่าที่ดูเนี่ยคนหนึ่งที่เล่นดีจริงๆที่ชัดเจนของยูเว่คือลองดาวโคโลโมนี
1: ่
0: ไม่พอกลับมาแล้วบทบาทการมีส่วนร่วมกับทีมมันดูเหมือนเขาเข้ากับยูเว่มากกว่า
1: เนี่ยเกือบจิ้มประตูที่2ให้ยูเวนตุสไง
0: โอ้โหนี่แล้วก
1: ็ยังไง
0: จบเกมของแอตเลติโกมาดริดนะครับวันนี้ผมเมื่อกี้ผมไปนั่ง
1: เช็คผมเห็นผู้เล่นมาเลสอ่ะเดินออกนอกสนามไปเลยไม่จูงมือไม่จับมือกับเพื่อนเลย
0: เขาบอกผู้เล่นมาเลสเนี่ยชัดเจนว่าเป็นนักเตะที่ไม่มีความสุขในตอนนี้จริงๆแล้วปฏิเสธที่จะนะครับเขาเรียกว่าเผชิญหน้ากับแฟนบอลแล้วก็จบการแข่งขันเนี่ยเดินเข้าอุโมงค์
1: คือเมื่อสักครู่ตอนเดินเข้าอุโมงค์อ่ะถ้าใครไปดูภาพคุณจะเห็นว่ามีคนเขาเคลื่อนถ้ามันคอใส่ใจด้วยนะ
0: คือก็เขาแสดงออกชัดเจนขนาดนั้น
1: ก็เหมือนตั้งแต่ตอนถ่ายรูปพรีซีซั่นเห็นปะล่ะที่คนก็แซวอ่ะ2 ปีก่อนนี่ยิ้มหลาเลย
0: ใช่
1: ปีนี้หน้าบึ้งเลย
0: คือเขาบอกว่าตั้งแต่ตอนก่อนเริ่มเกมโฆษกสนามเนี่ยเขาประกาศรายชื่อพอชื่อของฮูเลียนอัลวาเรส
1: เสียงโห
0: ่เรียบร้อยดังกระหึ่มครับเสียงเชียร์เปล่า
1: เสียงโห่เนี่ย
0: เสียงด่าเนี่ยแหละมันจะอยู่กันยังไงอยู่ยากนะแบบเนี้ยโ
1: อ
0: ้แต่ว่าฝั่งอัลลิโกมาดริดเองก็ยังแข็งข้อก็ไม่ยอมปล่อยตัวอยู่ด
1: ีใช่ว่าดื้อแพ่งคือเอาง่ายว่าซิมิเน่เขาก็พูดไปก่อนที่สัมภาษณ์ไปไงตอนไอ้เพชรคอนอ่ะเขาบอกเขาไม่มีส่วนคิดเรื่องนี้แต่ถามว่าในตัวเขายังมีแผนที่จะเอาอัลวาเรสอยู่ในทีมแต่สุดท้ายเป็นเรื่องการตัดสินใจของบอร์ดบริหาร
0: ใช่เป็นเรื่องของบอร์ดเป็นส่วนใหญ่อยู่แล้วโอ้แต่ถ้าเป็นแบบนี้แล้วมันไม่ได้ส่งผลดีต่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเลยนะถึงแม้ว่าการกระทำของผู้เล่นอัลวาเรสก่อนเนี่ยอาจจะดูแบบมันก็ผิดมารยาทไปหน่อยอ่ะ
1: ใช่ครับ
0: คุณไปเปิดเผยเปิดความรู้สึกของตัวเองเกินไปแต่ว่าพอเก็บไว้แบบเนี้ยเขาก็ไม่มีความสุขแล้วคุณก็ใช้ฮูเลียนอัลวาเรสไม่ได้ตามประโยชน์ที่มันควรจะเป็น
1: คือเขาก็เล่นอาจจะพูดตามตรงเลยเขาก็เล่นไม่เต็มที่อ่ะเพราะใจมันไม่ได้อ่ะ
0: จริง
1: อ
0: ืมแต่ว่าแบบนี้นี่มันก็คล้ายๆกับหลายๆกรณีที่นักเตะพยายามแบบรู้สึกแบบไม่มีใจแต่ว่าสโมสรไม่ปล่อย
1: แต่แรดฟอร์ดก็กลับมาแล้วนะของแมนยูอ่ะ
0: โอ้แล้วเวลาย้ายเนี่ยไม่ไปที่อื่นด้วยนะนอกจากบาร์เซโลน่าฮูเลียนอัลวาเรสเนี่ยอันนี้ก็เลือกบ้านด้วยนะ
1: อาจารย์เขาอยากได้ก็ไปดิ
0: ไม่ไปจะไปบาร์เซโลน่าอย่างเดียว ก็ไม่รู้จะจบยังไงโหวันนี้เป็นภาพที่ไม่ดีซะเลยนะครับ
1: ครับ
0: ตอนเดินออกเนี่ยแฟนปาเสื้อใส่เลยอ่ะ
1: ก็ที่ผมบอกปาเสื้อพาพ่อนคอผมเห็นเลย
0: นี่ก็แกก็แรงเกินไปนะเอาจริงใช้ชีวิตอยู่กับแอตเลติโกมาดริดยากแล้วแหละถ้าเป็นยิ่งเป็นแบบเนี้ยคือตอนแรกผมก็ลุ้นอยู่ว่าจากการที่เขาแสดงออกเนี่ยแล้วเขาจะทำตัวยังไงกับเกมวันนี
1: ้ครับคือผมว่าคือไม่รู้นะส่วนตัวผมอ่ะต่อให้อยากย้ายอ่ะก็เล่นแบบมืออาชีพดีกว่าไหม
0: จริงมันต้องทำแบบนั้น
1: ก็คือสุดท้ายเนี่ยคุณจะไปพูดอะไรหลังจากออกไม่มีใครว่าแต่ตอนคุณอยู่อ่ะคุณอาจจะต้องทำให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยคุณเต็มที่แล้วอะไรเงี้ย
0: มันทำให้เห็นว่าจริงๆแล้วคุณเล่นเอาเลสเองก็ไม่เบาเหมือนกันนะ
1: เด็กคนนี้มัน
0: ร
1: ้
0: าย
1: แสดงว่าแสดงจริงๆอ่ะตอนที่ออกจากซิตี้อ่ะเป๊ปอาจจะมองว่าคอนโทรลไม่ได้จริง
0: ๆความเป็นมืออาชีพมันดู
1: ผมคิดว่าน่าจะเป็นแบบนั้นไหม
0: จริงคือมันก็คุณก็ต้องก้มหน้าก้มตาทำผลงานไปอะไรเงี้ยจำได้เลยก่อนไปบอลโลกเขาก็พูดจริงนะว่าเขาอยากย้ายแล้วก็เขาไม่ให้สัมภาษณ์กลางบอลโลกอีกผมจำได้เลยว่าเขาอยากจะย้ายทีมผมก็ยังมองว่านี่มันบอลโลกมันมาพูดเกี่ยวอะไรกับอนาคตตัวเองเป็นสโมสร
1: ถูกไหม
0: เออยังแปลกใจอยู่เหมือนกันแล้ววันนี้นี่กลายเป็นภาพที่มันไม่ดีซะเลยนะครับ
1: แล้วหน้าเขามุมของจริงหรือคุณรู้ไม่ย้อนดูอ่ะคือถ้าใครมีแบบเป็นสมาชิกลองไปย้อนดูฟูลแมตช์อ่ะเห็นเลยครับผมยังแบบเอาหน้างั้นจริงเหรอ
0: ตั้งแต่ตอนที่มันถ่ายรูปแล้วมันจะมีภาพแบบถ่ายรูปมันทำหน้าไม่ค่อย
1: ไม่เอ็นจอยกับเพื่อนที่บอก
0: ไม่ค่อยแฮปปี้แล้วก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร
1: ่ใช่ก็เลยเป็นกรณีที่เขาพูดกันได้นะ
0: สิบเนี่ยก็เป็นเรื่องของบอร์ดไป
1: แกก็ยิ้มแห้งไ
0: ปแกก็ปวดหัวไม่น้อยเหมือนกัน
1: คือจริงๆอ่ะผมว่าแกก็อยากเก็บแหละใครจะไม่อยากเก็บนักเตะระดับคูเรนอัลบาเลสใช่ไห
0: ม
1: แต่ว่าเมื่อนักเตะเขาไม่โอเคแล้วสโมสรก็ใช้เขาว่ายังไม่เคลียร์ให้เขาก็ส่งลงตามหน้าที่อ่ะ
0: มันแย่ตรงไหนมันแย่ตรงที่นักเตะมันไม่มีความเป็นมืออาชีพพ
1: อ
0: คือสมมุติอ่ะถ้าคุณยอมขายเขาไปมันก็ต้องมีนักเตะที่แบบอ้าวอยากย้ายทีมก็ทำแบบนี้ดิว
1: ่
0: าแบบทำแบบนี้เดี๋ยวสโมสรก็ยอมเองอย่างเงี้ยมันก็กลายเป็นตัวอย่างที่ทำให้รู้สึกว่า
1: คนอื่นเขาก็ทำได
0: ้เออแอตเลติโกมาดริดก็ต้องมองตัวเองว่าเป็นสถาบันเป็นสโมสรที่แบบเฮ้ยมันก็ต้องยิ่งใหญ่กว่านักเตะหรือวะ
1: ถูก
0: นักเตะจะมาแบบงองแงแล้วตัวเองจะยอมปล่อยจะยอมทำตามที่นักเตะแบบ
1: มันก็ไม่ได
0: ้หมดก็ไม่ได้ไงแล้วจากการให้สัมภาษณ์ของพวกประธานสโมสรเนี่ยผมว่าเขาซีเรียสเรื่องนี้มากนะ
1: ครับ
0: คือแบบไม่ยอมอะไม่ยอมเสียหน้าแล้วก็ไม่ยอมแบบอ่อนข้อให้กับนักเตะแบบนี้เลย
1: ซึ่งจริงมันก็ถูกอ่ะเห็นไหมล่ะเพราะว่าคุณสัญญาคุณยังอยู่กับเขาอ่ะ
0: ดูถ้าจะขายเนี่ยมันขายให้ใครมันขายบาซ่าด้วยไงจะขายทีมอื่นยังพอทำเนาไง
1: ดันไปขายไอ้ทีม
0: เนี่ยนักเตะก็เรื่องมากอยากจะไปแค่บาร์เซโลน่าด้วยทีมอื่นก็ไม่ไปเออเอาสิ
1: ไม่ไป
0: เฮ้ยไม่รู้จะจบยังไงนะครับตามนั้นนะครับ
1: ครับ
0: ส่วนแมนซิตี้นี่ก็เดี๋ยวรอเปิดตัวอายุบัวดี้นะ
1: ใช่ครับ
0: 100ล้านอีกคนนึงแล้ว
1: จะไม่แต่ปีนี้เขาซื้อตัวผู้เล่นอ่ะเขายังบวกเขาน่าจะได้จากการขายไปประมาณ175ล้าน
0: อ
1: ่ะแต่เขาซื้อประมาณ120อะไรเงี้ย130อ่ะมันยังมีช่องว่างที่เขาจะแก๊ปใช้เรื่องเงินได้ไงคือผมเชื่อว่าซิตี้เขาก็ระวังเรื่องเงินแล้วแหละเพราะว่าเขาเคยโดนคดีมาเอาจริงทุกวันนี้ก็ยังเคลียร์ไม่หมดนะมันเหมือนยังแบบคาราคาซังกันอยู่อ่ะ
0: ยังไม่ตัดสินเลย115คดีของเขา
1: ใช
0: ่โหแต่ว่าบัวดีนี่95ล้านบวก5ล้านยูโรเลยนะครับผมแกไปอำลานักเตะนะครับอำลาพวกเพื่อนๆที่ลิวเรียบร้อยแล้ว
1: ครับ
0: แล้วก็จะย้ายไปแมนซิตี้น่าจะเสร็จสิ้นในวันจันทร์นะครับ
1: ก
0: ็เหมือนแบบช่วงนี้วิ่งหาใครไม่ได้เพราะว่าวิ่งไปหาอดัมวอตันเขาก็ไม่ขายให้ไงนี่แหละชอยก็เหลืออายุบัวดี้คล้ายๆแมนยูนะ
1: ครับ
0: วิ่งไปหาใครไม่ได้ก็ต้องวิ่งไปหากาลอสบาเลบ้า
1: แต่ว่าจริงบาเลบ้าก็อยู่ในลิสต์มานานแล้วแหละ
0: แต่เป็นลิสต์ที่แบบรู้สึกว่าถ้าเอาใครไม่ได้ค่อยมาหาบาเลบ้าตอนแรกๆไอ้ตอนแรกๆเป็นเบอร์หนึ่งเลยจำได้แต่ว่ารู้สึกทำไปทำมาเนี่ยพอไปสนคนนั้นคนนี้แล้วมันไม่ได้ก็ต้องวนกลับมาหาคนเดิมอยู่ดี
1: ผมว่ามันด้วยความที่ก่อนอันเนี้ยมันถ้าตัวบาเลบ้ามันแรงไงแล้วอยู่ดีคุยไปคุยมาเอ้ยมันกลับมาในจุดที่คุยกันได
0: ้ครับ
1: แ
0: ต่ถ้าฟอร์มอย่างนั้นก็ค่าตัวมันคงแพงมากไม่ได้หรอกเพราะว่าฟอร์มมันถ้าฟอร์มดีมันต้องย้อนกลับไปสัก2ปีอ่ะ
1: ใช ช่
0: ถ้าปีที่แล้วเนี่ยค่าตัวประมาณนี้ผมก็โอเครับได้ไม่ได้แย่อะไรลองมาลุ้นกันดูว่าจะเข้ามาแก้ไขปัญหาแดนกลางให้กับแมนยูได้ดีขนาดไหนนะครับ
1: ก็อ่ะเดี๋ยวรอดูแล้วกันแต่เมื่อวานมึนกันอยู
0: ่ครับ
1: เทเลมันโอ้โดนหายับ
0: ผมว่าเขายังต้องปรับตัวเยอะเทเลมัน
1: แต่จริงๆอ่ะผมมีความรู้สึกว่า
0: เขาเล่นได้ผมยังมั่นใจว่ามันได้
1: แต่ผมเคยพูดมาก่อนนะตอนที่เขาออกจากเลสเตอร์ฟรีๆทำไมไม่เอาเขาแต่แรก
0: ตอนที่เขาย้ายไปวิลล่าเลยใช่ไหม
1: ไปฟรีผมงงว่าผมว่าตัวนี้มันก็ได้ไง
0: จริงตอนนั้นรู้สึกเสียดายแล้วก็ทีมใหญ่ก็อกหักไปเยอะตอนที่เขาย้ายไปอาร์เซนอลทีเดียวนะครับ
1: ใช่ผมก็งงเหมือนกัน
0: เดี๋ยวรอจบคู่นี้ก่อน
1: จบคู่นี้ค่อยไปพัก
0: เบรกเพราะว่ามันเข้าสู่ประมาณนาทีสุดท้ายก่อนทดเวลาแล้วนะครับ
1: ว่าเดี๋ยวเราจะเข้าครึ่งชั่วโมงสุดท้ายของเราเหมือนกัน
0: ใช่นะครับ
1: วันนี้ SMS ไม่มาเลยอ่ะ
0: ส่วนบอลเยอรมันวันนี้เดี๋ยวผมดูก่อนดิ
1: เป็นเดฟเวอร์โพคาวไหมคุณคุ้น
0: ใช่เดฟเวอร์โพคาวสุดโอ้แต่ว่าทำไมวันนี้บางคู่นี่ยิงกัน9ลูกเลยเหรอมาชนะแต่ว่าชื่อทีมแล้วก็ไม่รู้จักนะครับ
1: จริงสั่งเล่นอะไรเงี้ย
0: คริสชอปชนะคริสชอป 9-0
1: โอ้โหยิงเต็มยับ
0: ผู้แต่ส่วนใหญ่ทีมใหญ่ที่ต้องออกไปเป็นทีมเยือนก็ชนะถล่มเกือบจะทางนั้นเลยนะครับขาดลอยไปซะเป็นส่วนใหญ่ก็ดูว่าทดเวลากี่นาทีนะครับเวเนเซียกับเลเช่
1: คาริโอนี่ก็หลายเซฟเหมือนกันนะเนี่ยโอ้โหคาริโอก็เซฟยับเหมือนกัน
0: จริงๆเจอโฟซิโนเน่ไม่น่ายากขนาดนี้แล้วจริง
1: จริงครับ
0: โฟซิโนเน่มันเพิ่งเลื่อนชั้นขึ้นมาใช่ไหม
1: น่าจะเพลย์ออฟขึ้นมา
0: ไหมเออใช่น้องใหม่ไง
1: คุ้นๆเนี
0: ่ยใช่น้องใหม่เพราะว่าบางทีต้องเช็คก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมันเลื่อนขึ้นเลื่อนลงอยู่เยอะ
1: ไม่แล้วทีมพวกนี้บางทีเราจำสับสนเพราะว่ามันขึ้นขึ้นลงลง
0: เออ
1: ไอ้อย่างเวเนเซียนี่ก็ขึ้นขึ้นลงลงไง
0: จริงต้องเปลี่ยนโกมาครับเนี่ยโกสำรองของยูเวนตุสอาจจะต้องลงนะคือทดโอ้โหแต่ทดอีก6นาทีก็เยอะนะวันนี้โกสำรองอยู่เว้ยใครครับเนี่ยมาดูปินซอนยิโอวันนี้โกสำรองมากี่คนเนี่ยโกสำรองมาแค่คนเดียวนะครับ
1: ครับ
0: มีมาเตียเปรินด้วย
1: ตัวหลักเก่า
0: เปรินเปรินโอ้เล่นต่อไม่ไหววิคาริโอโดมแตกตั้งแต่เกมแรกเลยเนี่ย
1: มาเป็นเอลิทไอเดอร์ซันอีกแล้ว
0: เนี่ยเอามาเตียเปรินลงมา
1: แต่จริงก็ไม่ได้มีผลหรอกเขาเปรินผ่อนนี่เขาเป็นตัวหลักสบาเลติเซ็งอะไรครับนี่เขาเก็บนาทีนะ
0: เกมแรกโกคนใหม่เจ็บแล้วเนี่ยอุตส่าห์ออกมาแทนพวกเกกอริโออะไรนะกิกอริโอที่ย้ายไปแล้วนะครับย้ายไปมอนมัตเนี่ย
1: จำชื่อไม่ได้เนี่ย
0: ยูมิเคเล่นะเนี่ยพอมาเตะเปย์รินก็ไม่น่าไว้ใจด้วยกันทั้งสองคนเลย
1: ครับ
0: รอทดเวลาผู้ตัดสินเพิ่มไปน่าจะเป็นอีกนาทีนึงเป็น7นาทีนะเพราะว่าโปรเจ็บไปด้วยยังพอมีหวังสำหรับโฟซิโนเน่นะครับใครเป็นแฟนยูเว่นี่ก็ลุ้นกันต่อไปส่วนอีกคู่หนึ่งของเซเรียอาที่จะลงเล่นเป็นอาตาลันต้านะครับตี 1:45 จะเจอกับซาโซโลนะ
1: ครับ
0: โอ้โหชุดเจอกดยัดเข้าไว้ข้างในอย่างแรงนะครับโอ้โหสกัดทิ้งบุญวินแล้วเบย์แมนแฟนโฟซิโนเน่ตอนนี้นี่ลุกขึ้นยืนเกือบทุกคนแล้วเราได้แต่มุมที่จะลุ้มตีเสมอด้วยเฮ้ยมงชนขานโอ้โหชนกับตรงสามเหลี่ยมนี่มาเตเปรินที่เพิ่งลงมานี่หมดสิทธิ์เซฟแล้วนะครับไม่ได้ขยับโอ้โหต้องดูโดนสามเหลี่ยมหรือโดนคานโอ้โดนสามเหลี่ยม มุมเตะมุมเต็มๆเลยครับเนี่ยโอ้โหดวงแข็งจริงยูเวนตุสโอ้โหถ้าตรงกรอบไม่โดนคาเนี่ยเข้าแน่ๆครับเพราะว่าไม่มีโกไม่ขยับแล้วโอ้โหเนี่ยเบอร์3เนี่ยรู้ว่าชื่ออะไรครับโคซิโนเน่มงเสร็จแล้วโอ้ไม่อยากจะเชื่อครับว่าบอลไม่เข้าไม่ง่ายครับยูเวนตุสวันนี้เบอร์3มีเซนเตอร์ครับเซนเตอร์ขึ้นมามง
1: คาวานี
0: ่คาวานี่ครับกาเบียเล่คาวานี่โอ้โหวันนี้ถ้าชนะได้บอกเลยว่าพอเลย0-1ก็พอแล้ว
1: ครับ
0: โอกาสสูสีเหลือเกิน
1: สปาเลตตินี่ได้เฉียน
0: พูดตอนนี้เกมวันเวย์ของโคเซโนเน่กับหมดแล้วนะครับยูเว่นี่เหมือนเกมรุกนี่ขาดช่วงไปดื้อเลยเหมือนบอลได้ใจเลยครับวิ่งทุกคนเลยอ่ะโคเซโนเน
1: ่บอลมันได้ครับ
0: อารมณ์มันกำลังมาตอนนี
1: ้จริงยูเว่ก็มีโอกาส2ทุ่มเยอะมากๆนะครับแต่โมนี่ดูนะเริ่มชิวนะ
0: มีส่วนร่วมกับเกมมากกว่าตอนอยู่พรีเมียร์ลีกชัดๆเลย
1: คือผมว่าอาจจะด้วยสปีดบอลของเกาโช่ด้วยล่ะส่วนหนึ่งนะ
0: ผมว่าตอนที่เขาออกมาจากอะไรนะแฟรงก์เฟิร์ตช่วงที่ดีที่สุดก็ตอนอยู่ยูเว่เนี่ยตอนยืมตัวมาก่อนหน้านี
1: ้ครับ
0: แล้วหลังจากนั้นนี่ไปเปสเ
1: ซ่
0: ไปสเปอร
1: ์ต่อบอลกับเพื่อนชิวเลยเล่นมีไข้มีดึงมีหลอกแบบไอเจเรมี่โบก้านี่ก็ดังมานานแล้วนะ
0: ครับโคซิโนเน่นี่ก็ลุ้นอยู่ครับ
1: ครับ
0: ทดเวลาเหลือประมาณนาทีนิดๆ นะครับกำลังจะหมดแล้ว
1: ขอนิดๆใหม่ดี
0: นิดเดียว
1: ย
0: ูเว่เองก็ไม่ได้ได้เชิงที่จะถ่วงเวลาเลยด้วยนะครับ
1: ครับ
0: คือได้บอลก็พยายามบุกใส่โคซิโนเน่เหมือนกันก็อย่างว่านะเจอน้องใหม่จะมาดึงเกมก็ดูน่าเกลียด
1: ครับ
0: ทีนี้เหลือไม่ถึง1นาทีแล้วนะครับย้อนกลับไปให้มาเตเปรินหวดทิ้งยาวขึ้นมาเลยถ้าจะบุกก็คงชุดสุดท้ายแล้วแหละ
1: ต้องมาแล้วแหละ
0: โอ้โห
1: ขอบใจ
0: ใจร้อนเกินโอ้โห
1: คือ
0: ยิงไกล
1: คือไม่รู้ยิงหรือเปิดด้วยนะแต่สิคือเอาเหมือนจะมองข้างในแหละแต่ว่าแบบยังไงครับโอ้โหแต่ลูกนี้เกือบไปจริงนะชาวานี
0: ่เนี่ยมงชนสามเหลี่ยม
1: เกือบถึงคือถ้ามุดก็คือจบแบบไปลินไม่ถึงอยู่แล้วนะครับ
0: เบาอีกสักหน่อยนึงมีควบเลยอ่ะเรียบร้อยแน่แน่โอ้โหลูกนี้นี่โคซิโนเน่บอกเบากว่านี้สักหน่อยก็ไม่ได้ลูกมง
1: โดนดันหลังเมื่อกี้แอบเมียแล้วว่ามงเนี่ยยังอีกยังอีกยังไม่จบอีก
0: กูแต่สู้ดีมากครับโคซิโนเน่วันนี้นี่ทำให้ยูเวนตุสรู้สึกแบบเหนื่อยเลยอ่ะเป็นเกมที่ไม่ง่ายเลยอ่ะแต่คู่หนึ่งจบไปแล้วนะครับ
1: เล
0: ตเช่บุกชนะเวเนเซีย 2-0 ไปแล้ว
1: ครับ
0: คู่นั้นไม่มีปัญหาครับ
1: เวเนเซียเหมือนจะเพิ่งเลื่อนชั้นกลับมาเลยแหละเมื่อก่อนนี้เขาเป็นทีมปกป้านอีธานอัมบารูเลยนะ
0: ครับ
1: ช่วงนั้นยืนเล่นโอ้ทุกวันนี้กลับมาเป็นตัวหลักของลีสนะ
0: เมื่อก่อนมัน
1: มีเชลซี
0: เสื้อมันจะเขียวสวยอ่ะ
1: เวเนเซียใช่ไหม
0: ลายเขียวลายเขียว
1: ถ้าเอาเขียวก็ต้องนี่แล้วต้องไปแล้วนะซาซูโอโร
0: ่นั่นเขียวชัดเจนอยู่แล้ว
1: ตำนานตัวหลักที่ไม่เคยได้ย้ายเดวิดโกเบราที
0: ่เป็นที่มีฟรีคิกได้สองเท้า
1: เก่งทุกที่แต่ไม่เคยได้ไปทีมใหญ
0: ่ยิงฟรีคิกเท้าขวาแล้วเข้ายิงเท้าซ้ายแล้วเข้า
1: เก่งอะไรนะเชียงผิดที่10ปีก็ไม่รวยนะแต่แกเคยมีช่วงหนึ่งแกมีสัญญาครึ่งกับยูเว่นะแต่แกก็ไม่ได้ไปนะเหมือนแบบถือครองกรรมสิทธิ์ครึ่งสักอย่าง
0: โอ้ทดเลยมานาทีเศษแล้วนะครับโคซิโนเน่กับยูเวนตุสถ้าให้สักทีไหมพุทธศิลป์เป็นบอลของโคซิโนเน่ครับบอลสาดโดมขึ้นมา
1: น้องนั้นกัดยางแทบขาดนะครับ
0: ไปเสียบอลกลางสนามเองครับโคซิโนเน่อันนี้จะได้บุก เฮือกสุดท้ายกลายเป็นบอลกลับมาของยูเวนตุสเลย
1: โมนี่ถือได้ไม่เสียบอลเลยนะ
0: ก็ทางออกไปรับบอลซ้ายขวาตลอดอ่ะอ่ะยังให้โอกาสไหมอ่ะสุดสินยัง

0: ให้โอกาสอีกนะเอาสิทดมา8นาทีแล้วเนี่ย
1: นี่จะหมดได้แล้วแหละ
0: เล่นยากโอ้ได้ฟาว
1: เหลืองอีกนะ
0: ไปต่อไปต
1: ่อแล้วต่อไม่ติดดีๆนะก็เป่าจบไปเลยยูเว่ครับเฉือนชนะโคชโนเน่เป็น 1-0 เนี่ยโอ้โหประตูเบย์แมนครับ
0: โอ้โหวันนี้นี่ไม่ง่ายครับเจอร้องใหม่เกือบแย่ยูเวนตุส
1: จะยืนคู่เซนเตอร์กับรอยเคลลี่แบบสบายๆนะคร
0: ับ ใช่ก็เดี๋ยวพักกันก่อนแล้วกันนะครับ
1: ได้ครับ
0: อีกหนึ่งลีกที่จบไปก็คือลาลิก้าครึ่งแรกเคตาเฟ่กับราซิ่งซานตาเดย์ก็ 0-0
1: ครับ
0: ตามสไตล์ลาลิก้านะครับตอนนี้ที่1 32นาทีแล้วนะครับพักกันก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาช่วงสุดท้ายของเรา2คนครับ
2: Soccer Live Report อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มี Mr. CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: เสียงแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยกำลังจะดังกึกก้องอีกครั้งกับมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทวีปเอเชียเอเชียนเกมครั้งที่20 IG Nagoya ประเทศญี่ปุ่น43ชนิด

0: ถึง4ตุลานี้ร่วมส่งเสียงเชียร์ร่วมเป็นพลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยไปด้วยกัน
1: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
3: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Why Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 Soso ล่ามทีม N2 พิษรัก Poisonous Love N3พี่ฟากชอบเธอมู Lazy Love หมู่มู N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not the best but still good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
2: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชันFacebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
4: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
5: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
8: Soccer Live Report

0: หนึ่งนาฬิกา40 นาทีครับกลับอยู่กับต่อซอลรีพอร์ตนะครับในช่วงเวลาของต้องกับอูนะครับอยู่ถึงตีสองนะจ๊ะอีก20 นาที
1: เพลงแบบญี่ปุ่นเพราะเลยทีเดียว
0: สม
1: ั
0: ยชโนวีเลยผมชอบมากซึบาสะแท็กกี
1: ้ซึบาสะเลยเหรอ
0: เขาชื่อซึบาสะเลย
1: นักบอลนะ
0: แท็กกี้เออนั่นแหละ
1: อันนี้ชื่อเพลงหรือว่าชื่อคน
0: ชื่อคนร้องซึบาสะแท็กกี
1: ้
0: เพลงชื่อ True Heart
1: เออมันดูมีความเป็นญี่ปุ่นผสมกับ
0: ความฝรั่ง
1: กลเออ
0: คือเหมือนประมาณว่าเขาจะบอกประมาณว่าผมมารักคุณจริงๆจากหัวใจที่แท้จริงเลยประมาณเนี้ยTrue Heart ที่แบบว่าฉันจะให้คุณนะอะไรเงี้ยคือผมเพิ่งคุยกับคุณอู๋เพิ่งฟังว่าแบบจริงๆเพลงสากลหรือว่าเพลงที่เขาแต่งมาแบบเอาจริงพอแปลเป็นไทยเนี่ยผมใช้คำว่าคำนี่ดูหวานแบบหวานหยดย้อยอ่ะเอาจริงถ้าลองไปดูอย่างเพลง As Long As You Love Me ในสมัยผมนะบอยแบนด์เนี่ยกับคุณอู๋เนี่ยก็คือแบ็กซีทบอยเงี้ยเนี่ยที่ถามว่า I don't care who you are ก็ผมไม่สนว่าคุณคือใครอ่ะมาจากไหนอ่ะแต่ผมก็จะรักคุณไปตลอดอย่างเงี้ยนะเห็นไหมอ
1: ันนี้เพลงอะไร True Heart ใช่ไหม
0: True Heart
1: อ๋อเพราะว่าเพราะดี
0: ใช่ไหมผมเคยมานั่งเด็กๆอ่ะก่อนที่จะมาเรื่องรู้ภาษาอังกฤษผมว่าเพลงมันช่วยให้เราอยากรู้
1: ทำนองมันดูฟังเพลินๆดี
0: ใช่
1: ไม่เร็วไปไม่ช้าไปนะครับ
0: นะฮะ
1: คู่ดึกลงสนามแล้วนะครับเซเร
0: ีย
1: อาอิตาลี
0: นั่นเอสตูปิญานหรือเปล่า
1: โตริโน่กับมิลาน
0: ครับ
1: เออจริงๆเอสตูปิญานนี
0: ่แบ็คซ้ายชั้นดีนะ
1: ไม่ซื้อตัวแบบนี้
0: จริงๆผมเสียดายแน่เตโอแองเดส
1: เออ
0: ไปเขาไปอุตสาอู่ซะงั้น
1: ไอตอนแรกที่ปล่อยให้ตอนแรกมันอยู่ไบรตันแล้วแบบไปเล่นในอิตาลีผมก็เสียดายนะ
0: เอสตูปิญานใช่ไหม
1: เออทีมในพรีเมียร์ลีกไม่มีใครเก็บเอสตูปิญานไว้เล่นต่อเลยไง
0: สุดท้ายก็ไปแจ้งเกิด
1: มันจะมีตัวที่เรา
0: เสียดาย
1: เออแล้วแบบแมวมองทีมที่เราเชียร์มันคิดไม่เหมือนเราอ
0: ่ะเอาอย่าเอาจริงอ่ะอย่างแมนยูเนี่ยมีท่านผู้ฟังแซวเนี่ยผีซื้อกลาง3คนรวมกัน150 ล้านดีหน่อย
1: อ
0: ายุ22 ปี 2 คนนิวจัมบ้ากับนิวเคียวแบซัน
1: อ้าวแหมตอนแรกเหมือนจะโอเหมือนจะดีนะปิดท้ายด้วยการที่ไม่ดีสิ
0: ผมเห็นแล้วก็พิมพ์มาอย่างนี้แหละผมก็เลยจะแซวเฉย
1: เออแต่3คน150 ล้านก็ผมว่าถ้าทำเรื่องราคาในตลาดนะแต่ไม่ต้องพูดถึงฟอร์มก่อนนะ3คน150 ล้านก็
0: เฉลี่ยคนละ50
1: เออผมว่ามันก็เป็นแผนของแมนยูในการซื้อตัวที่มันแบบเออ
0: ไม่แล้วอายุก็อยู่ในช่วงอายุที่มันน่าจะไปต่อได้อ่ะ
1: ใช่ซื้อบาเลบ้าอันเดซันโต
0: ้ครับ
1: เลมันจะเล่นดีไม่ดีเดี๋ยวค่อยว่ากันยาว
0: แต่ว่าอย่างซานโตสเนี่ยคือผมก็ชอบในเรื่องของการที่เขาต่อบอลดีไงผมก็ชอบนะจังหวะต่อบงต่อบอลอะไรเงี้ย
1: จังหวะตัดบอลจังหวะอะไรเอาอย่างง่ายๆเกมแรกอะผมว่ายังดูดีกว่าทีละมัน
0: เหมือนเขาเล่นง่ายเล่นง่าย
1: แต่ว่าพอมันเป็นมิดฟิลด์แล้วมันมาใหม่ด้วยกันทั้งคู่เนี่ย
0: มันปรับจังหวะกันไม่ถูก
1: ความคาดหวังคุณจะให้มันลงล็อกเลยเนี่ยในเรื่องราวฟุตบอลเนี่ยผมว่าคือแฟนบอลบางคนบอกโอ้เห็นนัดแรกแล้วอู้ไม่ไหวผมว่าใจร้อนไป
0: ต้องใจเย็นเย็น
1: เออฟุตบอลมันเล่นกัน30-40 นัดต่อซีซั่นเนี่ยเกมแรกจะให้ประทับใจเลยเนี่ยมันก็คงเป็นไปไม่ได้
0: เอาจริงผมว่าน้อยนะที่แบบว่า
1: อาร์เซนอลเนี่ย
0: อ
1: าร์เซนอลเดี๋ยวมันลงตัวทุกอย่างอยู่แล้ว
0: จุนก็พูดไป
1: ทีมอื่นมันต้องมาแบบโอ้ตบซ้ายตบขวากันเยอะพี่
0: ไม่แต่ผมว่าอีกส่วนนึงอยู่ที่บอร์ดบริหารเนี่ยคุณหนูคุณฟังผมรู้สึกว่าอย่างอาร์เซนอลนะบอร์ดเขาเต็มที
1: ่
0: กับการที่ซัพพอร์ตอาร์เตต้าไง
1: ครับ
0: ใช่ไหมผมรู้สึกว่าเขาอย่างนั้นจริงๆนะ
1: ก็คุณเอาแชมป์มาให้ทีมได
0: ้เสกมาได้แล้ว
1: คุณจะได้อะไรมันก็มีปากมีเสียงอยู่แล้วอ่ะขุมกำลังผมรู้สึกแบบอาร์เซนอลมาถึงจุดที่เวลาเปลี่ยนตัวสำรองลงอ
0: ่
1: ะ
0: ไม่ได้ต่างกับตัวจริงม
1: ากเราดูตัวสำรองเฮ้ยมันสำรองได้ไงวะเนี่ยพวกเนี้ย
0: บางคนนะ
1: โอ้โหไปนั่งดูรายชื่อสำรอง
0: ครับเยเฮซูสเอาจริงก็คือตัวจริงทีมอื่นได้อ่ะ
1: จัดได้ทีมอ่ะจัดได้1ทีมแบบดีๆเลยอ่ะ
0: ใช่
1: เนี่ยแหละทีมที่มันจะเป็นทีมที่แข็งแกร่งเพราะว่าช่วงยุคเวลานึงเนี่ยที่เป็นยุคที่มันยิ่งใหญ่ของแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ย
0: ครับ
1: สำรองเขาก็จะประมาณนี้นะ
0: อันเนี้ยวิลตองลีบีแรดคือมันลงมามันเปลี่ยนเกมได้หมดอ่ะ
1: คือแล้วยุคสมัยก่อนก็เป็นแบบนี้หรือแม้กระทั่งแมนซิตี้ที่เป๊ปเคยได้แชมป์ยาวๆเนี่ย
0: ครับ
1: สำรองก็จะรู้สึกแบบเฮ้ยสำรองเก่งจังวะ
0: เอาก็มาเลสยังสำรองอะเมื่อก่อน
1: เนี่ยอาร์เซนอลตอนนี้เหมือนคล้ายๆกันแล้วอะ
0: ซึ่งจริงๆมันก็เป็นการบริหารแหละแต่ว่า ต่เขาเลือกปล่อยตัวถูกต้องในคุณหนูไหมฮะ
1: ถ้าไม่ใช้ก็ออกไป
0: คือชัดเจนแหละคาริโอไม่ถึงไม่ไหวไม่อยู่ออก
1: ใ
0: ช่ไหมอ่ะคริสเตียนออกาสซื้อมาเป็นอะไรปีนึงโอเคอาจจะไม่ได้ 100% ขาย
1: ก็ปล่อยไป
0: อ่ะอันนี้เนโดตอสซาต่อสัญญาก็จริง
1: ครับ
0: แต่มันเหมือนไปต่อกับทีแล้วมันไม่พัฒนา
1: แล้วตำแหน่งนั้นมันล้นแล้ว
0: อ่ะปล่อยหน้าเป้าจริงเขาคงอยากได้คนน
1: ่ะก็ปล่อยเชซุสไปถ้าจะปล่อยหรือแม้กระทั่งตัวที่มันหมดสัญญาอย่างโทมิยาสึนี่ก็ไม่ได้มีประโยชน์
0: ไปคริสโตฟาเลนแล้วใช่ไหมครับผมว่าคือการบริหารทีมค่อนข้างชัดเจนใช้ตัวที่อยากใช้ไม่ใช้ขายเลยแต่มันเป็นตัวที่มันมีราคาในการขาย
1: จริงมันปล่อยอันนั้นหมดสัญญาก็อีกเรื่องนึงแล้วการได้มาริสเคลลี่มาเป็นมิดฟิลด์เหมือนได้กองกลางตัวใหม่นะ
0: คือจริงๆก็ค้นพบช่วงปลายฤดูกาลแล้วแหละ
1: เหมือนได้กองกลางเข้ามาใหม่อีกคนนึงอะ
0: แต่คือจริงๆถ้าเราไปย้อนดูจริงๆมาริสเคลลี่เขาก็เล่นกลางมาก่อนนั่นแหละดังนั้นเขาก็เลยไม่ได้เขินในการเล่นแล้วกว่าบวกกับมีแม็กซ์ดาวแมนวันไหนที่เกิดอาจจะแข็งแกร่งแข็งแรงเต็มที
1: ่
0: ก็จะขึ้นมาเป็นตัวหลักได
1: ้เนี่ยมันดูดีไปหมดเลยซ้ายก็ดีขวาก็เก่งอาร์เซนอลตอนเนี้ย
0: จริงจริงมันไอตำแหน่งตรงกลางเนี่ยมันเคยมีนี่ไงคุณจำนี่ได้ไหมแจ็ควิลเชียร์ถ้าไม่หลงทางไปนู่นไปนี่นี่ถือว่าเป็นหนึ่งในคนที่ผมว่าใช้ได้นะ
1: โอ้แต่ตอนนี้กองกลางอาร์เซนอลเองก็สุดติ่งแล้ว
0: เมลีโนซูเมนดี้อยู่เขาหมดอ่ะ
1: คือคุณจะเล่นสไตล์ไหนอ่ะ
0: มีนักเตะแบบบูโน่กิมาไรซ์ใช
1: ่มีนักเตะคอยมาเสิร์ฟอ่ะคุณจะแข็งแกร่งลีลาชั้นเชิงอาร์เซนอลมีนักเตะให้ใช้บริการแทบทุกแบบอ
0: ่ะอย่างแบ็กเนี้ยคาราฟิโอรี่ฮินคาบิเย่เงี้ยคลาสสิกบวกดุดันเลือกเอาแมตช์นี้คุณจะแบบไหนอ่ะ
1: ไม่ฉาอาร์เซนอลนะผมว่าถ้าไม่มีอะไรเกินเลยนะผมว่าโอกาสคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกอีกมีแน่นอน
0: แต่ผมว่าเขามองไปถึงแชมเปี้ยนส์ลีกที่เขาคาใจ
1: ที่ยังไม่ได้นะ
0: แต่ว่าในลีกก็ต้องเน้นแหละ
1: ครับ
0: แต่ว่ามาไหม1-0ไหมโอ้ยจิมเขาหน้าต่างครับ
1: โอ้ยมิลาน
0: โอ้โห
1: ตัวนี้น่าจะซิดเซ่หรือเปล่าว่าดาวรุ่งที่แหมอโมลิมชอบใช้นะซิดเซ่เนี่ยใช่ไหมเบอร์70เนี่ย
0: 70
1: ใช่ซิดเซ่ครับเล่นกับแมนยูนั่นก็เล่นดีนี่ไงซิดเซ่
0: เล่นดีหรือแมนยูมันไม่ดี
1: อันหลังด้วย
0: เอาดี
1: ๆโอ้กองหลังนี่เห็นสภาพแล้ว
0: โอ้จริงๆจริงๆเกมกับมิลานต้องเห็นรูแล้วแหละอู้พอมาเจอเกมกับฝั่งของเฮานี
1: ่
0: รูเบอร์เริ่มเลยครับ
1: เฮาไม่ต้องทำอะไรซับซ้อนเลยนะเล่นบอลไดเรกเปิดยัดเปิดยัดอย่างเดียวเลย
0: แม็กควายมันเอาใจทีมเก่าหรือเปล่าวะ
1: เออผมว่าเขาคือเขาเสียสมาธิว่าเฮ้ยเราเป็นนักเตะเฮาหรือเปล่าวะอะไรเงี้ยย้อนอดีตอะไรเงี้ยแบบเฮ้ยย้อนกลับไปตอนที่เจอกับเฮา
0: ทฤษฎีสมคบคิดไหม
1: เออหรือแม้กระทั่งแบบรู้สึกว่าตอนนั้นเราเป็นนักเตะเฮาอยู่หรือเปล่าวะ
0: เอ๊ะมันยังไงนะ
1: มันไปประกบมาร์ลาวีได้ไงวะ
0: มันดูประกบแปลกๆเลยเอ๊ะยังไงเนี่ยแม่หลังเราก็หาเรื่องเซาไปเลยนะคุณผู้ฟังเพราะว่า
1: เขาหา
0: เราก็คิดได้เหมือนกันมั่วไป
1: เขาอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราเจอเฮาย้อนกลับไปสัก7-8ปีก่อนที่เราอยู่เฮาดีกว่า
0: เราเป็นอย่างนี้เลยนะอะไรอย่างนี้นะเซานะเซาเซา
1: บอกลิเวอร์พูลแบ่งแต้มนาทีบาปอีกแล้วค่ะยินดีด้วยนะครับยินดีกับลิเวอร์พูลหน่อยคืออาจจะไม่ชนะแต่ว่าจะดูจากรูปเกมดูจากทรงดูจากฟอร์มแล้วเนี่ยเสมอนี้คอเซิร์นผมว่าแฟนลิเวอร์พูลต้องอยู่ในสถานะที่แบบต้องพอใจอ่ะ
0: เพราะว่ารูปเกมก็ดูเป็นรองมาจังหวะนะ
1: ที่เล่นแล้วไม่แพ้ผมว่าก็โอเคเพราะว่าผมว่ามันเป็น2ทีมที่ลิเวอร์พูลเองยังโหไม่ค่อยเป็นชิ้นเป็นอันนะวันนี้
0: ใช่ใช่
1: นิวคาสเซิลผมว่าสิ่งหนึ่งที่มันยังดีอยู่คือเกมฉาบฉวยอ่ะเกมโต้กลับ
0: ปีแล้วไงวิลเลียมโอซูล่าเป็นไงซัดแมนยูหงายเงือบเลย
1: มันเร็วขึ้นจริง
0: ได้เร็วมาเลเซียนี่อะเอออะเออ
1: เออแต่โอซูล่านี่มันผมว่ามันเป็นนักเตะที่มีพัฒนาการที่เก่งขึ้น
0: ก็คือ
1: ยิงเร็วทั้งคืนด้วยเออมันคล่องด้วยถ้าดูจากโอกาสดูจากการครองบอลแล้วมันก็น่าเสียดายที่ขู่คุณครองบอลอย่างเยอะยิงอย่างเยอะเลยนะเนี่ยใครยังไม่รู้ว่าผมก็เพิ่งเห็นนะลิเวอร์พูลมีโอกาสยิงเกือบ30ครั้งเลยนะ
0: ก็ครองเกมอ่ะ
1: 27หนน่ะโอกาสยิงอ
0: ่
1: ะ
0: ได้มา2ประตู
1: แต่ว่าไปดูรูปเกมจริงๆนึงจะรู้สึกว่าโอ้โหไม่แพ้ก็ไปดีแล้วเนี่ย
0: เพราะนี่ว่าซึ่งเขามีโอกาสค่า XG ผมลองไปดูสิ
1: ใช่ๆเหนือกว่า
0: อืม
1: นะครับ
0: อย่างนั้นเนี่ย คือบางทีเดี๋ยวนี้ดูฟุตบอลคุณฟังมันอาจจะต้องดูละเอียดหน่อยนะบางทีเราไปดูแต่ผลเนี่ยเราไม่รู้จริงๆว่าลูกเกมมันแบบไหนอ่ะ
1: เนี่ยเหมือนเกมลิเวอร์พูล
0: ใช่
1: นึกว่าจะเหนือว่าเยอะมาก
0: แต่ถ้าคุณไปดูอย่างเกมคู่ที่ผมบรรยายอ่ะซิตี้เจอกับไอ้บอนมัดอ่ะ
1: ครับ
0: ครองบอลก็คือซิตี้อยู่แล้วแต่บอนมัดค่า XG คือมีโอกาสยิง2ครั้งเข้า1อย่างเงี้ย
1: คือพอตอบโต้สักทีนึงก็ได้น้ำได้เนื้อ
0: ประมาณนั้นดังนั้นโอ้โหมันดูเฉยๆโอ้โหแต่ดูโตริโน่ลุยทางซ้ายครับโอ้ลุยมาสุดทางเหมือนกัน
1: เฮ้ยเริ่มเกมมาไม่มีอืดอาดกันเลยนะ
0: เดี๋ยวนี้แล้วแต่จังหวะนะเด็กๆถ้าสมัยผมเริ่มดูฟุตบอลเนี่ยเกาโชชวาที่จะไปเป็นประเภทแบบให้บอลเนี่ยต้องลีลาเซตบอลดึงจังหวะอ่ะผมจำได้เลยบอลมันจะช้าๆจะเคลื่อนที่ขึ้นมาเดี๋ยวนี้รวดเร็วหนึ่งครับคือก็ตามเทรนด์ฟุตบอลสมัยใหม
1: ่ต้องดึงเรตติ้งหน่อย
0: เมื่อก่อนนักเตะอังกฤษยังพยายามจะย้ายไปอิตาลีนะเพราะว่าเป็นลีกที่ให้ค่าเหนื่อยสูงด้วยนะครับ
1: ครับ
0: ก็น่าจะมีเดวิดพลัตมั้งมาแรกๆอ่ะแกสคอยใช่ไหมมันมีพออินช์ลูเบลตัสชิกยังไงฮะหมุนติ้วงงติ้วเลยครับ5นาทีผ่านนะครับโตริโน่ยังเสมอมิลานยัง 0-0 ครับ
1: คือมันก็จะมีไอ้คลิปเรื่องของฮูเรนอัลเรสเพิ่มเติมขึ้นมาอีกนิดนึงนะ
0: ครับ
1: เขาบอกจริงๆแล้วเนี่ยเหมือนเป็นคำแนะนำของสตาฟของแอตเลติโกมาดริดนะที่บอกให้ฮูเรนอัลเรสเนี่ย
0: เข้าไปเลย
1: ออกสนามไปเลยดีกว่า
0: เพราะว่ามันอาจจะได้ฟังจากตั้งแต่ตอนเริ่มเกมได้ไหมที่หูบอกมันโดนโห่ไปแล้วมันก็ลดกระแสก็เดินไปเลย
1: ก็ด้วยบรรยากาศอะไรที่มันไม่ต้องทำให้มันแย่ไปมากกว่าเดิมคือตอนแรกมันจะมีคลิปตอนที่จบเกมเขาก็ยืนอยู่กลางสนามเหมือนกับเพื่อนๆคนอื่นๆนะ
0: ครับ
1: แล้วก็กำลังไปขอบคุณแฟนบอลที่อัศจรรย
0: ์
1: พร้อมกับนักเตะคนอื่นๆเพื่อปรบมือให้กับแฟนๆแต่ว่าสตาร์บอกว่าอย่าไปเลยด้วยสถานการณ์ที่มันเป็นแบบนี้
0: แต่จริงๆทางกับการมันอาจจะดีก็ได้นะ
1: แต่ว่าก็เนี่ยครับจากคำแนะนำของบรรดาทีมงานของสโมสรเนี่ยบอกให้เขาเนี่ยออกไปเลยคือไม่ใช่จบเกมแล้วเขาวิ่งออกไปเลยนะ
0: ครับ
1: เขาก็ยืนอยู่ในกลุ่มเพื่อนๆก่อนแล้วทีเนี้ยเขากำลังเดินไป
0: ด้วยกัน
1: เขตโทษฝั่งนึงที่มันเป็นฝั่งกองเชียร์ตัวเองเนี่ยเพื่อนๆก็กำลังเทไปทางนั้นละแต่มีสตาฟใส่สูทคนหนึ่งทีมงานเนี่ยมาโอบไหล่ฮูเลียนอัลวาเรสแล้วก็ไปคุยอะไรสักอย่างนึงแล้วก็บอกออกไปเลยดีกว่าเขาก็เลยมุ่งหน้าเดินออกจากอุโมงค์นะครับแยกกับเพื่อนๆไปแค่คนเดียวเลย
0: ซึ่งผมว่าจริงๆในทางกลับกันมันอาจจะคุยกันเรื่องตึงๆไปเสร็จแล้วล่ะว่ายังไงผมก็จะย้ายไอ้นั้นก็บอกโอเคก็อาจจะในที่ผมคิดนะคอนเวอร์ไอ้ว่าอ่ะเล่นนัดนี้สักนัดนึงได้ไหม
1: รอช่วงโค้งสุดท้ายของตลาดดีกว่าม
0: ีสินะผมว่ามันจะคุยกันแบบนั้นนะแต่จริงๆถ้าจะเอาแบบให้สวยแบบต้องแบบเอาตัวคริสต์มาสน่ะทั้งไปและกลับไม่มีใครว่า
1: อ๋อนี่ผมเจอบทสัมภาษณ์ของเดียโก้ซิโมเน่เพิ่มเติมแล้วนะครับซิโมเน่บอกว่าเจ้าหน้าที่สโมสรเนี่ยเป็นคนบอกกับตัวเขาเจ้าหน้าที่สโมสรมาบอกซิโมเน่ว่าก็คงตัดสินใจแล้วแหละว่าฮูเลียนอัลวาเรสเนี่ยไม่ควรไปทักทายแฟนบอลด้วยสถานการณ์ตรงนี
0: ้
1: พร้อมกับเพื่อนร่วมทีมคนอื่นๆแล้วก็ซิโมเน่เขาบอกว่าการเดินออกมาเนี่ยมันไม่ใช่การตัดสินใจของฮูเลียนอัลวาเรสนะบอกสโมสรเป็นคนตัดสินใจให้เขาเนี่ยแยกตัวออกมาแล้วก็เดินเข้าห้องแต่งตัวไปเลยเขาบอกว่าผมจริงๆผมก็ไม่ใช่คนที่จะแนะนำให้เขาทำอะไรแบบนี้กับแฟนๆนะเขาบอกว่าอยากให้ฮูเลียนอัลวาเรสเนี่ยโฟกัสกับผลงานของตัวเองเป็นหลักนะครับซึ่งการทุ่มเทกับการเล่นมากกว่าเพื่อประโยชน์กับแอตเลติโกมาดริดแต่ว่านั่นคือการแนะนำของเจ้าหน้าที่สโมสรนะครับ
0: ครับ
1: ก็ทำให้รู้สึกว่าสิ่งที่เขาเดินออกไปเนี่ยคือตอนแรกที่เราเห็นคลิปนึกว่าเฮ้ยมันเดินออกไปเองหรือว่าแต่สุดท้ายไม่ใช่บอกเจ้าหน้าที่สโมสรเนี่ยเป็นคนบอกว่าไม่ต้องไปเขาก็เลยไม่ไปแต่ถ้าไปตรงนั้นก็โดนโห่เปล่าๆนะเอาจริ ง
0: แต่ผมในความคิดโอเคอาจจะโดนโห่แต่ว่าในทางกับการก็คือผมยังอยู่กับคุณนะแต่อันนี้แล้วแต่คนคิด
1: มันมีเส้นบางๆขั้นอยู่ว่าม
0: ันคิดได้สองฝั่งอ่ะ
1: คือถ้าคุณจะอยู่ต่อเนี่ยเดี๋ยวเขาอาจจะคิดอย่างนี้สมมติถ้าคุณอยู่ต่อคุณอาจจะมีโอกาสไปขอโทษแฟนบอลหลังจากนี้ก็ได้แต่ว่าถ้าตอนนี้เนี่ยมันอาจจะยังอารมณ์มันยังร้อนอยู่อ่ะ
0: นี่คุณนี้คิดแบบ CEO เนี่ย
1: ไปตอนเนี้ยมันอาจจะแบบไม่ได้มีผลดีอาจจะเป็นผลเสียมากกว่าผลดีไง
0: ไม่ใช่เตชะราพร
1: รอครั้งหน้าดีกว่าไหมมันยังพอมีโอกาสหรือเปล่าเดี๋ยวต้องดูว่าการตัดสินใจตรงเนี้ยมันจะดีหรือไม่ดี เพราะว่าแฟนๆรู้สึกว่าบางคนไม่เข้าใจนึกว่ามันเดิน
0: ไม่แล้ววันนี้ผลงานทีไม่ดีด้วยไงนึกออกว่ามันก็กลายมันจุดโฟกัสว่าเฮ้ยเล่นไม่เต็มที่หรือเปล่าอยากย้ายหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย
1: โอ้โหเพราะว่าตอนนี้นี่ทุกคลิปอะ
0: ต้องมุ่งไปที่เขาอะ
1: เออมันเบรกกิ้งนิวไปหมดเลยอะเช่นเดียวกับเดียโก้ซิมิโอเน่นะครับเขาบอกว่าจริงๆซิมิโอเน่เนี่ยด้วยสถานการณ์ตรงนี้ไม่อยากเรียกตัวฮูเลียนอัลวาเรซกลับมาอยู่ในทีมสำหรับการเล่นวันนี
0: ้
1: แต่มันเป็นคำสั่งโดยตรงของ
0: เห็นไหมล่ะ
1: ประธานสโมสรอย่างกิลมาริน
0: ผมต้องบอกว่าเขาไป
1: บอกใช่ที่บังคับให้ฮูเลียนอัลวาเรซกลับคืนสู่ทีมแล้วก็บังคับให้ฮูเลียนอัลวาเรซเนี่ยเหมือนไม่ต้องไปขอบคุณแฟนบอล
0: ก็บอกบริหารครับ
1: ใช
0: ่อันนี้ไม่ต้องไปโทษใครครับ
1: คือซิเมโอเน่ก็ไม่รู้จะทำยังไงอ่ะอยู่ตรงกลางก็ทำอะไรไม่ได้อ่ะ
0: เพราะเขาก็พูดมาตลอดว่าเขาไม่มีที่จะตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคตอัลวาเรซ
1: คือเป้าหมายชัดเจนของกิลมารินมาตั้งแต่แรกคือเขาไม่ต้องการขายนะครับไม่ยอมรับข้อเสนอใดๆจากทีมอื่นๆเลยในการที่จะรับข้อเสนอซื้อฮูเลียนอัลวาเรซนะครับ
0: แล้วผมควรจะสงสารใครดี
1: โหเออประธานสโมสรนี่ก็ถือว่าใช้อำนาจหน้าที่ของตัวเองเนี่ยแบบบางทีก็แอบมีมุมเห็นใจฮูเลียนเหมือนกันนะ
0: ก็ใช่ไง
1: แต่สิ่งที่ฮูเลียนทำเนี่ยมันก็ไม่ถูกไง
0: ไม่แต่ว่ามันอึดอัดทั้งคู่สถานการณ์ตอนนี้ผมว่าสุดท้ายอ่ะต้องย้ายแหละเพียงแต่ว่ามันจะอึดอัดแค่ไหน
1: ครับ
0: เพราะว่าสัญญาเขายังเหลือยาวถูกไหมล่ะ
1: ใช่
0: ไม่ใช่แบบหมดสัญญาสิ้นฤดูกาลอาจจะทนได้ไงเหมือนเอ็มบัปเป้กับเปเช่ที่เอลิเก้เลือกไม่ใช้แกในลีกเลย
1: คือเอาจริงๆถ้าเรียกมาแบบนี้มันจะมีจากการทำให้นักเตะแบบรู้สึกโดนกดดันรู้สึกอับอายมากกว่าเดิมเหมือนกันนะคือประธานสโมสรเนี่ยรู้สึกหมั่นไส้ฮูเลียนมาให้แฟนบอลโหเลยแล้วกันอย่าง
0: น
1: ี้เหรอโ
0: อ้
1: ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นโหดร้ายถึงขนาดนั้นหรือเปล่านะ
0: ผมก็พูดไม่ออกบอกไม่ถูกเหมือนกันนะ
1: ครับโอ้เข้าไปแล้วโดนโหอย่างเดียวเลยทีนี้จะมีจิตใจเล่นยังไงวะเนี่ย
0: คือ
1: เล่นในบ้านตัวเองด้วย
0: นะถ้าคุณจำได้อะก็กับเวลาแบบนักเตะที่เขาอยากย้ายมันก็มีโอกาสแบบนี้หรือว่าบางทีเขาโกรธใครโจนาสมัยก่อนน่ะไอ้ดานิเอลเวสไอ้วินิซิอุสเนี่ยมันก็จะโดนแบบล้อโดนอะไรหมดนะ
1: ใช่ตอนนี้เรื่องใหญ่ในโซเชียลเหมือนกันนะเรื่องฮูเลียนอัลวาเรซ
0: เรื่องใหญ่สิผมว่าจริงๆภาพที่เขาเดินออกเนี่ยมันเป็นภาพแรกก่อนที่จะมาชี้แจงกันเรื่อยๆนี่แหละคนจะไปจำภาพนั้นแล้วไง
1: ครับ
0: ผมยังเห็นนะผมดูแต่ด้อยผมยังเห็นเลย
1: อยู่ดีเดินแหวกออกมาคนเดียวใครไม่เห็นก็แย่แล้ว
0: แล้วกล้องเขาก็จ้องจะจับ
1: ขยี้แล้วเขาขยี้อยู่แล้วคือกล้องไม่จับไอ้นักเตะไปขอบคุณแฟนบอลเลยมันจับซิมิจับไอ้ฮูเลียนอัลวาเรซอย่างเดียวเลย
0: สวิตเชอร์เขาก็รู้เขารู้งานนี่ครับ
1: สุดท้ายนี้บอกแวะมาทักทายครับกู๊ดไนท์ครับเวียดนามสู้ๆครับ
0: ไม่เจอกันนานนะสมิตตี้นะ
1: ไอ้คุณสมิตตี้นี่เขาใส่เวียดนามแล้วนี่ใช่ไหม
0: ใช่
1: จำไม่ผิดเพราะว่าเมื่อก่อนเขามาทักทายตอนดึกๆประจำ
0: ใช
1: ่โอ้แต่ว่าคุณเชียร์เวียดนามเลยเหรอเราเป็นศัตรูแล้วมั้งตอนเนี้ย
0: โอ้เมื่อวานคาตาจริง
1: เมื่อวานไปดูที่ราชมังมาใช่ไหมเดี๋ยววันพุธได้ลุ้นต่อ
0: ครับ
1: นะครับบอกเลิกพูดเรื่องนี้สักทีพูดโอ้โหพูดตั้งแต่มิลานไม่ได้เฮ้ยโอ้โหถ้ามีเวลาถ้าจัดรายการต่อเดี๋ยวพูดอีกนะครับแต่เวลามันจะหมดแล้วเนี่ยโอ้คุณ4599โอ้โหเสียดายเวลาหมดถ้ามีเวลาต่อผมจะพูดเรื่องนี้อีกสัก1ชั่วโมงให้คุณรู้สึกแบบส่งข้อความมาอีกนะฮะ
0: ก็เกมก็ยัง0-0นะครับยังครับเกมรุกกันไม่ติดทั้งโตริโน่ทั้งมิลานนะ
1: ใช่นะครับ
0: เพราะว่าจริงๆเราก็ได้ตามแค่นี้แหละ
1: เฮ้ยแล้วลีกเอิง
0: มายัง
1: แรนขึ้นนำไปแอชเชไปแล้ว 1-0
0: เอาละไอ้นี่สกิดหนวดสวยแล้วเซบาสเตียนซีมันสกี้นะ
1: เนี่ยมันจะสนุกตรงนี้แหละถ้าคุณไปนำไปแอชเชขึ้นมาเนี่ย
0: เกมมันแน่นอนชุดใหญ่นะ
1: เออเกมมันแน่นอนนะฮะแล้วก็อัตแลนต้าครับอัตแลนต้านี่ขึ้นนำซาโซโลไปแล้ว1-0นะ
0: ซาโซโลนี่ก็อย่างที่บอกเป็นทีมที่ถ้าดูชื่อผู้เล่นอะผมว่ามันก็ไม่ได้ดูแย่เลยนะเ
1: ร
0: บันย่ามาติชดูอะคริสเตียนโวปาโต
1: นี่เราได้จากตัวเก่ง
0: อย่างเน่มูริชโอ้นี่ก็ตัวที่เราก็รู้จักกันนั่นแหละ
1: คนที่ยิงเป็นลาสปาโดรี่นะครับยิงประตูขึ้นนำไปนี่คู่ที่เราดูไม่ยิงอีกแล้วนะครับแล้วก็ลาลิก้าสเปนนี่จะ70 นาทีแล้วนะครับเคดาเฟ่กับราซิ่งซานตาเดอันนั้นยังเสมอกันอยู่0-0นะ
0: ครับ
1: อ่ะก็เดี๋ยวผลการแข่งขันคู่อื่นๆนะครับคู่ที่เหลืออยู่ในช่วงดึกของทุกๆลีกเดี๋ยวตามได้ในช่วงต่อไปเลยแล้วกันเนาะ
0: ครับ
1: นะครับอ่ะตอนนี้2นาฬิกาตรงแล้วนะครับหมดเวลาของเรา2คนละ
0: ครับ
1: ขอบคุณมากๆที่อยู่เป็นเพื่อนกันเดี๋ยวยังไงเจอกันได้ใหม่ในโอกาสหน้านะครับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ Soccer
2: Live Report ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งพริษ B2 Powell นเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 Ford ทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yntenawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-COT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจร

0: อักทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
3: เสียงแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยกำลังจะดังกึกก้องอีกครั้งกับมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทวีปเอเชียเอเชียนเกมครั้งที่20 IG นาโกย่าประเทศญี่ปุ่น43ชนิดกีฬาทุกเหรียญทุกวินาทีแห่งความสำเร็จติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวผลการแข่งขันและบทสัมภาษณ์สุดพิเศษได้ตลอดมหกรรมการแข่งขันที่ FM 99 19กันยาถึง4ตุลานี้ร่วมส่งเสียงเชียร์ร่วมเป็นพลังให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยไปด้วยกัน
2: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
4: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @ FM 99

0: เห็นน้องเกียวกินข้าวคุกปะ
1: 2นาฬิกา7นาทีครับต้อนรับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านครับเข้าสู่ Scholar Report ช่วงสุดท้ายของสุดสัปดาห์นี้ครับค่ำคืนวันที่23วันนี้อยู่กับเรา2คนเป็นช่วงสุดท้ายแล้วนะครับผมคมอธิคมภูเก้าล้วนแล้วก็น้องสดวิรุณนะครับสวัสดีสดด้วยนะครับ
2: สวัสดีจันคมน้องสวัสดีคุณผู้ฟังนะครับมาเจอกันตี2ถึงตี4
1: ใช่
2: นะครับช่วงนี้ก็ยังมีฟุตบอลให้ตามกันเซเรียอาลีกเอิงแล้วก็แน่นอนลาลีก้านะ
1: จริงๆเราให้คุณผู้ชมเลือกก่อนได้เลยนะว่าแบบเนี่ยช่วงประมาณสัก20นาทีต่อจากนี้อยากจะให้เราตามคู่ไหนเป็นพิเศษระหว่างแรนกับเปเช
2: ่ครับ
1: นะครับหรือว่าโตริโน่กับ AC มิลานนะครับเลือกได้เลือกให้ดูหน่อยนะครับเราก็อยากรู้เหมือนกันว่าอยากจะติดตามคู่ไหนแต่ว่าเดี๋ยวตีสองครึ่งเนี่ยเราต้องไปตามลาลิก้าสเปนคู่ระหว่างเอลเช่กับบาร์เซโลน่ากัน
2: ใช่
1: นะครับเพราะฉะนั้นระหว่างรอคุณผู้ชมเลือกแล้วส่งข้อความมาบอกทาง4689899นะครับขออนุญาตไปสรุปผลการแข่งฟุตบอลในตลอดรอบค่ำคืนที่ผ่านมากันก่อนแล้วกันนะครับอาจจะล่าสุดเมื่อสักครู่นี้
2: ระหว่างรอเนี่ยดาวิดโซเรียเซฟจุดโทษให้เยเดเฟ่
1: เราจะบอกว่าลาซิสเดย์ได้จุดโทษแต่ยิงไม่เข้านะครับวันนี้นี่ก็มีจุดโทษตั้งแต่เกมคู่อเมริกกับเบียร์เรอัลแล้วนะ
2: วันนี้ที่จุดโทษอะไรมันเยอะแยะอะไรตั้งแต่คู่สี่ทุ่มครึ่งเลยมันอะไร
1: ใช่
2: มันทำไมนาทีสุดท้าย เกือบแล้วนะ เซ็งเลยบอกเลยเซ็งมาก
1: เดี๋ยวมาดูผลการแข่งกันครับพรีเมียร์อังกฤษในค่ำคืนนี้จบหมดแล้วนะครับไบรตันโฮปอัลเบียนชนะแอสตันวิลล่าไป4ประตูต่อ0แมนเชสเตอร์ซิตี้เฉือนชนะบอนมัธ 2-1 นะครับแล้วก็นิวคาสเซิลครับวันนี้เสมอกับลิเวอร์พูลไป2ประตูต่อ2นะครับลาลิก้าสเปนครับแอตเลติโกมาดริดเสมอวิลล่าเรอัล 2-2 นะครับแอตเลติกที่เหลือ10คนนะแต่ว่าไล่ตีเสมอวิลล่าเรอัลได้
2: คือมันไปโดนโปสการ์ดพร้อมลายเซ็นไงจ
1: ุ
2: ดโทษใบแดง
1: โอ้โหก็เลยมองผักผักแบบโอ้ผักเป็นแบบโอ้ผักเป็นผักปลาเลย
2: ก็ตัวก็น้อยกว่ามันไม่ควรจะกลับมาได้แล้วไง
1: ใช่
2: แต่ก็แอตมาริดในบ้าน
1: อ่
2: ะ
1: ยูริโน่สเปลเน่นะครับหลุดเข้าไปยิงตีเสมอให้เป็น 2-2
2: ช่วยชีวิตพ
1: ่
2: อเซฟพูดพ่อในการพ่อบอกโอ้โหจ
1: ะแล้วตอนยิงทำท่าแบบทำมือเป็นหัวใจอย
2: ู่เออผมรักที่นี่
1: นะครับ
2: ใครจะไปใครจะอยู่ไม่รู้แต่ตูอยู่
1: แต่ว่าอีกประเด็นหนึ่งที่ถูกพูดถึงมากในเกมที่แอตมาริดเจอกับยูริโน่วันนี้ก็คือการลงไปเล่นของฮูเลียนอัลวาเรสนะครับก็อ๋อได้ลงเล่นเป็นตัวสำรอง
2: เรายังไม่จบเหรอยังพูดอีกเหรอ
1: ยังไม่จบ
2: เดี๋ยว SMS มาอีกนะ
1: ยังไม่จบยังไม่จบนะครับก็วันนี้ได้ลงเล่นเป็นตัวสำรองนะครับซึ่ง
2: ทำไมนะสุดท้ายกับตาหมีเหรอ
1: ยังไม่รู้ว่าจะเป็นนัดสุดท้ายหรือเปล่า
2: โอ้ยสุดท้ายอยู่แล้วเขากำลังจะบินมาลอนดอน
1: ไปไหน
2: เอมิเรตสเตเดียม
1: ใช่เหรอ
2: ก็มันมีทีมเดียวที่มีเงินซื้อแล้วแบบเขาแล้วไอ้คิว
1: เขาอยากไปปารีสแซงต์แชร์แมงหรือเปล่า
2: ปารีสไม่ได้สนใจนี่แต่ว่าก็ประธานสโมสรตาหมีเขาไม่ขายให้บาซ่าเ
1: ออนะครับ
2: คิวมารินน่ะ
1: ส่วนเกราเฟ่กับราซิซาเนยัง 0-0 นะนาที89แล้วนะครับ
2: อย่างนี้ได้ปะล่ะก็โยเคเลสบวกตัง
1: ไม่เอา
2: ให้ตาหมีไป
1: ไม่เอา
2: ทำไมอ่ะ
1: มาร์ตินเนลลี่บวกตัง
2: โอ้ยมาร์ตินเนลลี่ก็เขาก็ไม่เอาไงไม่แต่โยเคเลสคุณเห็นป่าววันศุกร์ไม่ได้เล่นเลยแม้แต่นาทีแม้แต่วินาทีเดียว
1: รู้แล้ว
2: เดี๋ยวพัสดุมันเสียหายต้อง
1: แต่โยเคเลสก็เป็นเหมือนแบบเป็นอะไรชั้นดีเอามาร์ติเนลลี่บวกแกเบรียลเฮซุสแล้วเพิ่มตังค์ไปไง
2: ตาหมีเขาก็เป็นทีมชั้นนำ เขาก็มีสมอง
1: ส่วนเซเรียอิตาลีนะครับจบไปแล้ว2คู่ฟรอซิโนเน่แพ้อยู่ตุนศูนย์ประตูต่อ1นะครับแล้วก็เวเนเซียแพ้เลเช่ศูนย์2ที่แต่อยู่ตอนนี้26นาทีนะครับแอตแลนต้านำซาโซโล1-0นะครับแล้วก็โตริโน่ตามหลังประธานโทษโตริโน่ยังเสมอกับเอซีมิลาน0ประตูต่อ0นะครับลีกเอิงฝรั่งเศสจบแล้ว2คู่องเช่แพ้ลิวศูนย์2เลอาแพ้มอนาโก0-1ส่วนที่เตะอยู่ตอนนี้27นาทีแรนนำปารีสแซงต์แชร์แมง1ประตูต่อ0นะครับไปดูรายชื่อเปเช่วันนี้ก็
2: เต็มแบบสุด
1: เต็มทรงนะ
2: แน่นเอียด
1: ขาดฟาเบียงรุยไง
2: โอ้

0: จะใส่อีไอเวลี่ก็ไม่ต่างอ่ะตามหลังอยู่อ่ะนะครับบอลฮันแลนด์3คู่จบหมดแล้วนะครับโกเฮดีเกิลชนะเอเดียเดนฮาร์ก 3-1 PSV อัลเฟนชนะโกรนิงเกน 5-1 แล้วก็กาบูลูวาเดนครับแพ้เฟนอร์ด2ประตูต่อ5นะครับบอลโปรตุเกส2คู่จบ 1-0 ทั้ง2คู่ครับวิกตอเรียกิมาไรส์กับนาชองนาวแล้วก็ซานตาคลากับฟามาริกาวเป็นเจ้าบ้านกิมไรชนะนาชองนาว 1-0 ซานตาคลาชนะฟามาริกาว 1-0 นะครับพรีเมียร์ลีกรัสเซีย4คู่จบหมดแล้วอาครอนแพ้ครีสโซเวตอฟ 0-3 นะครับดินาโมมอสโกชนะโรดินามอสโก 3-1 ดินาโม MKS แพ้ FK คราสโตนา 0-1 แล้วก็สปาร์ตักมอสโกชนะเซนิตเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก2ประตูต่อ0นะครับสปาร์ตักชนะเซนิตนะส่วนที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวลองไล่เรียงให้ดูนะว่าจะมีใครตามคู่ไหนอยู
1: ่นี่ไงเกตาเฟ่พอเมื่อกี้จุดโทษไม่โดนขึ้นนำ 1-0
0: อ้าวแล้วท้ายเกมนะครับบอลเบลเยียม First Division A นะครับลอมเมลชนะเวสโล 4-0 แล้วก็ขับบรูควันนี้ทำได้แค่ชนะแชคบรูคหรือว่าเซอร์เคิลบรูคเนี่ย1ประตูต่อ0นะครับนอกจากนั้นก็จะมีฟุตบอลเดนมาร์กซูเปอร์ลีกนะครับ5คู่ที่จบไปซอนเดเยเลนแพ้นอร์ทเยลัน0-3อาฮุสเสมอโอเดนเซ่2-2มิทิแลนชนะแรนเดอร์1-0ฮอเซนชนะลิงบี้2-1แล้วก็วีบอกกดโคเปนเฮเกนไป4-0เลยนะครับที่เหลือมีเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษ1คู่เวสต์บรอมวิชอัลเบียนชนะเบอร์ลี่3ประตูต่อ1ฟินแลนด์ไวส์คาลิก้า3คู่ HJK เฮลซิงกิแพ้นิสตาน2-3คูเวตแพ้มาริไทม์2-4ส่วน TBS ตูคูเสมอกับอินเตอร์ตูคู0ประตูต่อ0นะครับมีฟุตบอลเดฟเฟโพคาวครับลงเตะกันในรอบแรกก็เอาเฉพาะทีมใหญ่ที่น่าสนใจแล้วกันเอาไปไหนแล้วเนี่ยเดฟเฟโพคาวอ่ะกราเทอร์เฟิร์สแพ้โบคุ้ม1-2นะครับแล้วก็มีเจเดโลนะครับชนะไฮเดนฮาม5-2บาลิงเกอร์แพ้แม็กได้บวก0-4บราวชวายแพ้อูเนียนเบอร์ลิน2-4คาซัคสตินาแพ้ดามสตัด1-2นะครับคริสโชแพ้ไมล์0-9นะครับช็อตไมล์แพ้โบรุสเซียเมนเช่นกัดบัก0-5เวสฟาเลียไรเนมนะครับแพ้ดินาโมดเรสเดน0-6ฟอร์ตูน่าดุสเซลดอร์ฟแพ้ฟรายบวก1-5ฟินิกลูเบกแพ้พาราบอน2-4แล้วก็ RWS เซนชนะซังเปาลี2-0นะครับกรีซูเปอร์ลีกจบไปแล้ว1คู่โอฟไฟเกรเต้นะครับชนะวอลอส2-0ที่เตะอยู่ตอนนี้ครึ่งหลัง1คู่ PAOK นำเลวาเดกอส2-0ท้ายครึ่งแรก1คู่พานายโตลิกอสนำแอสเปรรัสติบริส1-0นะครับมีฟุตบอลเซเรบีอิตาลีนะครับจบแล้ว2คู่ปิซ่าแพ้กาโชปาโดวา0-1เวโรนาแพ้อัสโคลี1-2ส่วนที่เตะอยู่ตอนนี้เริ่มมา15นาทีเชเซนาเสมอซามโดเรีย0-0แล้วก็ปาเลโมเสมอกับยูเวซาเบียอยู่1-1ประมาณนี้เนาะ
1: ครับ
0: นะครับเอาเป็นว่าใครตามคู่ไหนอยู่เพิ่มเติมส่งข้อความมาสอบถามกันได้4689899นะครับเผื่อหลีกเล็กๆอื่นๆที่ผมยังไม่ได้แจ้งก็สามารถส่งข้อความเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับ
1: ครับ
0: สอบถามได้นะครับ
1: พูดคุยได้เลย
0: อืม
1: นะฮะส่วนยูเว่ย์วันนี้ขอด่ามันหน่อยเมื่อกี้นั่งดูอยู่ก่อนมา
0: ทำไม
1: โอ้โหช
0: นะไม่ยอมยิงใช่ไหม
1: ชุยมากฟรานซิโกคอนเดซา
0: วจะบอกว่าฟรานซิโกคอนเดซาวช็อตนั้นน่ะหมูแบบว่าไอ้นี่มาก
1: ไม่ถึงอ่ะคือสนุกก็แค่จี๊ดจ๊าดแต่ความแน่นอนอะไรไม่มีแล้วก็ชนะโฟซิโนเน่แค่ลูกเดียวคือโอเคชนะแหละแต่ก็โอ้โห
0: แต่ก็ต้องยอมรับว่าโฟซิโนเน่เขาก็สู้เหมือนกัน
1: สู้แต่มันก็อ่อนต่างชั้นกันเยอะ
0: โอ้ยตอนนี้
1: ต่างกับอินเตอร์ไงเขาโอ้โหวันนั้นวันศุกร
0: ์คือคุณต้องยอมรับว่าตั้งแต่ยุคซิโมเน่อินซากี้แล้วว่าอินเตอร์มิลานเนี่ยเป็นทีมที่ขึ้นไปอีกระดับละของเซเรียอา
1: ใช่
0: แต่อย่างวันเนี้ยนั่งดูแมนซิตี้เจอกับบอนมัส
1: แมนซิตี้ก็โกงตายกำลังจะตายแหล่ไม่แหล่
0: แต่เราก็รู้สึกว่าบอลในมือของเอโซมาเลสกากับในมือของเป๊ปกวาร์ดิโอล่าความน่ากลัวต่างกันเยอะนะ
1: โอ้โหมันเอากาเกฮีไปทำลายตรงนั้นนะคือโอเคมันมงประตูตีเสมอแต่ก็โอ้โหถ้าวันนี้แพ้ก็น่าจะยับอ่ะ
0: ใช่
1: อ
0: ื
1: ม
0: ยับ
1: หรือเขาไปชดไงเขาไปชดบอร์ดแบบไม่ยอมจัดเอนโซแฟนันเดสให้ก็เลยเอามาร์คเกย์ยืนกลางให้ดูเลยว่าเนี่ยมันไม่ได
0: ้ซึ่งจริงๆแล้วอ่ะคนที่อยู่ควรจะไปยืนตรงมาร์คเกย์ฮีมันควรจะต้องเป็นพวกอับดุลโคดีคูชนอฟหรือเปล่า เออ
1: โอ้ยโควาชิตไอ้กองกลางลิโก้ลูอิสโอเคลิโก้ลูอิสมันเล่นไม่ออกมีไอ้โอไลลี่ก็เล่นได้โห
0: ก็มีเหมือนจะเอาโอไลลี่เล่นกลางเพราะว่าวันนี้ใช้ยอสโก้กับเดโอยืนเป็นแบ็คซ้าย
1: แต่แฟนเชลซีก็บอกนะว่าเออเดี๋ยวจะรู้ว่าเนี่ยมันชอบคิดค้นตำแหน่งใหม่ให้อะไรเงี้ย

0: แต่ไอ้คู่ซิตี้อ่ะมันก็อ่ะก็ต้องยอมรับว่าเล่นไม่ดีแต่ชนะ
1: แต่การว่าบอลมัดอ่ะคือผมว่าเขาไม่เด็ดขาดพอแค่นั้นเอง
0: เขาผมว่าเขาไม่ได้เหี้ยเหมือนตอนอีโรล่าเพราะว่าอีโรล่าเนี่ยถ้านำแล้วผมว่าเขาเอาเม็ดสองแต่ว่าไอ้ลบมาโกโลเซอร์นี่คือแบบเห็นเลยว่าเอาไปตัวเดียวอ
1: ่
0: ะ
1: ใช
0: ่มันยังไม่รู้จักพรีเมียร์ลีกไง
1: ใช่ถูกต้องก็ลองนั่งนับว่าว่างงานกันไปนานเท่าไหร่เนี่ยอย่างมาโกโลเซอร์เนี่ยปีกว่านะกว่าจะกลับมาเริ่มเดบิวต์ผลงานตัวเองวันนี้นะครับ
0: ครับ
1: แต่ว่าอย่างเอสโซมาริก้านี่ก็พักไปประมาณ7เดือน
0: แต่ไอ้ซิตี้เนี่ยไม่เท่าไหร่คือไอ้ลูกมงมันก็เคลียร์ 1-1 ไอ้ลูกกวาร์ดิโอมันก็ไม่ล้ำแต่คุณว่าไอ้จุดโทษไอ้ตอน 4:30 นเนี่ยมันผมรู้สึกว่าไอ
1: ้สกัดฟาวจริง
0: มันวิ่งไม่ชน คือโอเคไอ้ฮอลมันไม่ได้หุบขาแต่มันมันมีปะทะจริงถามว่าไม่ถามว่าโดนจริงไม่โดน
1: ไม่หรอกปัญหามันเป็นเรื่องของคอนเนคชั่นมันเป็นจังหวะคอนแทค
0: คอนมันมัน
1: แบบจริงๆคือเราก็เถียงไม่ได้ว่าคอนแทคอ่ะถูกป่ะล่ะ
0: อ่ะคุณว่าเป็นจุดโทษใช่ไหม
1: ไม่คือผมมองว่าถ้ามันเป็นคอนแทคอ่ะมันให้ได้มันไม่ได้ถึงขั้นแต่ว่า
0: ถ้ามองว่าโดนไหมก็โดนแต่ผมมองว่ามันก
1: ็อุ้ยคุณ
0: ไม่ให้ก็ได้มันไม่ช้า
1: คุณเห็นเบียร์ไรเอลได้ใบจุดโทษแบบนี้ไหม
0: ไม่ได้ดู
1: ที่โรบินโดนมองอ่ะ
0: ไม่ได้ดูไปเนี่ย
1: อันนั้นคือโดนผลักลูกสองแต่ลูกแรกอ่ะไทออนบูชานั่นน่ะ
0: ทำไมอ่ะ
1: ก็คือพลิกหนีมอเทนยุนมันไปได้เหรอเว
0: ้
1: ยแล้วมอเทนยุนมันอ่ะเข้าสกัดแบบผมว่ามันเข้าข้างๆด้วยซ้ำแต่ผู้สินมองว่าเป็นการเข้าสกัดจากทางด้านหลัง
0: สรุปวันนี้คือบีเรียล2ประตู
1: ใช่2จุดโทษ
0: โอ้โห
1: บีเรียลเนี่ยวันนี้2จุดโทษนะ
0: ทำไมโหดร้ายจังเพื่อน
1: แล้วคุณต้องดูว่า
0: ไม่น่าควรได้ไหมล่ะ
1: แต่ถามว่าควรมันมีคอนแทคสุดท้ายเราก็จะบอกว่ามันโดนจริงๆว่ะ
0: หรืออันนี้สมมุติต่อไปผมเป็นตัวลุกผมวิ่งไปชนคุณเลย คุณยืนอยู่ยืนของคุณอะผมวิ่งใส่เลย
1: มันก็อยู่ที่ว่ามันเป็นวิธีของการเล่นหรือเปล่าด้วยนะครับก็ต้องให้เขาลิเวอร์พูลก็บุกหนักหมายว่าลิเวอร์พูลก็บุกหนักกว่าแต่เขาจะแบบพยายามตีเสมอได้วันนี้ต้องชมนิวคาสเซิลจริงๆนะ
0: ผมมองว่านิวคาสเซิลดีกว่าไงควรได้3แต้มไง
1: คือตัวเล่นของนิวคาสเซิลเนี่ยเอาจริงเป็นรองลิเวอร์พูลมากนะ
0: ใช่ไง
1: วันนี้ในความ
0: รู้สึกกลางไงชอนสตงสเตอร์โอ้โห
1: แต่วันนี้มาเล็กเช้าแม่งเล่นแบบโอ้โห
0: เจ้า
1: แบบคือถวายชีวิตเลยอะมาเล็กเช้าอะนะครับในขณะที่พวกโจวิลล็อก
0: โอ้โหโจวิลล็อกยิง
1: เป็นม้าเลย
0: โอ้โหหนักแล้วโดนโจวิลล็อกยิง
1: แต่จริงนะใครโดนโจวิลล็อกยิงโจวิลล็อกยิงอะส่วนใหญ่นี่ไม่ค่อยดีอันนี้เตือนไว้เลย
0: แต่ว่ามันยิงกี่ประตูอะตีสั้นหนึ่งเต็มที่ยิงลูก2ลูกอะ
1: ใช่โจวิลล็อกนี่คือโคต้าเดียวกับเอ็กโรกองเต้นะก็คือฤดูกาลละ1ประตูหรือ2ประตูเป็นอย่างน้อยนะครับ
0: คนมีโจเดียวที่ยิงน้อยกว่าโจวิลล็อกอะ
1: คือ
0: โจโกเมสเพราะว่าตั้งแต่อยู่ลิเวอร์พูลมาย
1: ังไม่เคยย
0: ิ
1: งเลย
0: ใ
1: ช่ไหมยังไม่เคยยิงเลยนะครับก่อนที่จะไปดูเกมลาลิก้าสเปนกันนะครับไปดูรายชื่อหน่อยแล้วกันนะครับสำหรับเกมในคู่ตีสองครึ่งของลาลิก้าสเปนคืนนี้นะครับเอลเช่เปิดบ้านรับการเยือนของบาร์เซโลน่านะครับเอลเช่เจ้าบ้านเนี่ยวันนี้มีทางด้านผู้สับประตูเป็นมาเทสดิตูโรนะครับฝั่งซ้ายวันนี้จะเป็นเกอร์มันบาเรร่าฝั่งขวาเป็นบูบาซันการ์เร่นะครับส่วนคู่เซนเตอร์แบ็กเนี่ยจะเป็นวิกเตอร์ครัสนะครับเรโนโดโซรารีแล้วก็เดวิดแอฟเฟนกรูเบอร์นะครับกลางเนี่ยจะมีอาลีอูอารีนะครับมีมาร์คอากัวดูแล้วก็กอสโลบีย่ารวมถึงเตเต้โมเรนเต้ครับหน้าเป้าวันนี้จะใช้เฟนิโน่นะครับเป็นแบบเล่นตัวจริงนะครับส่วนบาร์เซโลน่าทีมเยือนวันนี้มีโคนกาเซียผู้สำประตูครับแบ็คขวาวันนี้ไปใช้ชาบีอัสปาชาบีเอสปาครับดาวรุ่งนะครับแบ็คซ้ายใช้เกราดมาตินส่วนเซนเตอร์แบ็คเป็นเอริกกาเซียจับคู่กับอันเดรคริสเซนนะครับกลางมีกาบี้มีมาร์คเบอร์นาวครับมีราฟินญามีเฟมิโลเปสมีลามินยามาลและคาริมอาเดเยมี่นะครับน่าสนใจนะครับวันนี้คู่เซนเตอร์แบ็คนี่เป็นคริสเซนกับกาเซียเลยนะพักชัวกาสโลเป็นแค่สำรองเปาคูบาซี่เป็นแค่สำรองแอนโทนีกรันสำรองชูคุนเด้สำรองนะครับไม่ได้ใช้ตัวจริงแล้วก็กองหน้าที่คาดการณ์ว่าจะได้ลงก็คือฮาเซมอับดุลเคริมวันนี้สำรองเหมือนกันนะครับ
0: เหมือนเขาน่าจะเอาลาฟินญาไปยืนเฝ้านาย
1: ใช่ใช
0: ่ขวายามาลแล้วก็ซ้าย
1: เอางี้ผมจะบอกงี้ว่าใครเชียร์บาร์เซโลน่าวันนี้นะ
0: เหนื่อยอ่ะ
1: สำรองเพียบ
0: ก็มันก็เลยตลาดหุ้นมันก็เลยราคาตกไง
1: ชัวกาสโลสำรองเปากูปาซี่สำรองอันโทนีโกดอนสำรองอันนี้คือรายชื่อตัวจริงที่เป็นสำรองนะครับชูคุนเด้สำรองแดนนี่โอโมสำรองเปดรี่สำรองครับก็ในมานั่งไอในซุ้มเตียงพยาบาลเนี่ยโรดี้ยังไม่ฟิตแฟรงกี้เดยองเจ็บเข่านะครับอเลนโดรบาลเด้ไม่ได้ลงด้วยประการทั้งปวงนะครับเป็นอะไรบ้าง

0: ไม่เจ็บหรอก
1: เออ
0: ก็มีข่าวไงมีข่าว
1: จะย้ายหรอ
0: กับแมนยูด้วยซ้ำอเล็กซ์บาวเด้
1: เฮ้ยจริงดิ
0: เจ๋ง
1: อาร์เซนอลเอาไหม
0: ไม่เอาแบบตอนนี้กองหลังนี่จัดได้2ทีมแล้ว
1: ผม
0: เอาอะไรมาเยอะแยะ
1: ผมว่าเลฮันโดบาวเด้เก่งหน่อย
0: ไม่แล้วมีคาราเฟลลี่ฮินคาบิเย่เอาไว้ไหน
1: อ๋อโอเคโอเคโอเค
0: นี่สวิสเกลลี่กะ
1: อยากได้แบ็คขวาป่ะ
0: เอาไอ้วานิลี่เล่นแบ็คซ้ายแล้วละกันวุ่นวายก็วันนี้นี่สำรอง
1: วานิลี่ต้องขายอ่ะ
0: สำรองมีกอร์ดอนที่อ่ะลงมาแล้วน่าจะโอเคอ่ะมีโอโมมีเปดี้ก็คงตามทรงอ่ะถ้าไม่นำหรือแม้กระทั่งนำน้อยอาจจะมีตัวหลักลงมาท้าย
1: ๆครับ
0: เมื่อคืนนี้มาริดก็บอกเลยก็โกงตายคือแบบก็เล่นแบบเอ้า 2-0 เหรอจริงป่ะเนี่ย
1: แรนว่ะเฮ้ยแรนของพวกเรา
0: ของพวกเราเลย
1: แรนครับออกนำเปรี่เซชแมง2ประตูต่อ0ครับ
0: บ้าไปแล้วคันคือหลายคนไปเช็คว่าถ้าปารีสชุดไม่เต็มเนี่ยมันยังพอมองได้ว่าเอ้ยแบบชุดไม่เต็มเปล่าแต่วันนี้ชุดเต็มโอ้โหแต่ว่าโดนเก่งเลยครับอาร์เซนอลนี่ว่ะ
1: เออ
0: โอ้โหเคลียร์2-0ไม่ล้ำแน่นอน 100% โอเคส่วนบาซ่าเมื่อกี้ต่อก็คือก็โอโมเปตี้ลงมาพิกเกมได้แต่ผมเพิ่งเห็นเนี่ยว่าเอ้ยไอเอลเช่นี่มันก็ไม่ได้ไก่กานะ มีนี่นะมีเฟอร์คูโดบาดาดอตเต้นะ มีไอเซเปด้านี่ทีมชาติชิลีนะ
1: คุณ
0: มีไอเดียงกาน่านะที่เคยอยู่เวสต์บอม
1: ล่าสุดผมไปดูพรุ่งนี้อ่ะพรุ่งนี้นี่มีเหมือนฟิออจะเตะ
0: ฟิออไปเยือน
1: ไปเยือนโรม่าฮะเพิ่งเห็นว่าฟิออมันได้มาสตันตัวโน่ไปเว้ย
0: ก็มันมันได้ไอ้นี่ไงมันได้ไอ้
1: แมนาโดพอละ
0: ไม่ใช่เสียตีที่เป็นข่าวลิเวอร์พูลอ่ะดิโอมันเด้ไง
1: อ๋อ
0: เยนมันได้ยานดิโอมันเด้มันก็เลยปล่อยมาสตานตัวโน่แล้วพรุ่งนี้คุณไม่พูดถึงนี่เหรอฟูลแลมเชลซีอ
1: ่
0: ะ
1: อะไรครับ
0: ฟูลแลมเชลซี
1: อ๋อพรุ่งนี้ก็น่าจะสนุก
0: ดาออนดอนดาร์บี้ไง
1: โอ้เอาอะไรกับอาวโรอาเบลัว
0: นะ
1: คุณจะเอาอะไรกับอาวโรอาเบลัวที่ทีมแบบโอ้โหหายไปเยอะมาก
0: ช่วยเบรกเชลซีหน่อยดิเพราะว่าบิ๊กซิกวีคนี้นี่แมนยูแพ้ลิเวอร์พูลเสมอ
1: ซิตี
0: ้เฉือนสเปอร์พังอาร์เซนอลชนะสมมุติถ้าเชลซีสะดุดทักทีมนี่ใสเลยนะตั้งแต่เกมแรกเลยนะตั้งแต่หัวม้วนเลยนะ
1: อ๋อคุณนี่คือหวังว่าแบบว่าจะนำจนจบทีเดียวเลยว่างั้น
0: โอ้ม้วนเดียวจบ
1: ม้วนเดียวจบเลย
0: อ๋อวันนี้ไม่ม้วนแล้วเพราะวันนี้ไบตันมันสี่
1: ไงไบตันแซงไปแล้ว
0: ไม่แต่ว่าผมว่าเชลซีน่ากลัวกว่าลิเวอร์พูลแล้วก็แมนยูทนะที่เห็นฟอร์มนะเขาขุมกำลังเขาดีไง
1: ไม่หรอกบางทีก็ต้องให้เขาเก่งกันขึ้นมาด้วยเพราะว่าเดี๋ยวไม่มีใครเล่นด้วย
0: ไปทางแล้ว3ตัวหน้านี่ชาวเปโดมอร์แกนโรเจอร์โคพาเมอร์นะ
1: หรอมีบอกว่าสวัสดีครับคุณสนคุณคมตามคู่เอซิมิลานหน่อยครับก็ยังตามอยู่นะครับ39นาทีตอนนี้โตริโน่กับเอซิมิลานยังเสมอกันอยู่0ประตูต่อ0
0: ครับ
1: มีบอกหวัดดีค่ะนักคมและส่วนกะดึกๆแล้วแฟนก้าวทุกท่านฟังอยู่นะคะตั้งลูกอยู่ค่ะนั่นทีมเรานะต่อไปเจอใครครับเย่าหรือเย็นขอบคุณคุณเธอลงทุนแฟนนั่นนะครับไปเยือนแอสตันวิลล่าครับ
0: โอ้ย
1: หน้าอาร์เซนอล
0: หวานเจี๊ยบดิ
1: ต้องรีบเจอผมบอกเลยวิลล่าคุณต้องรีบเจอ
0: วิลล่าแล้วนะมันละสัม
1: ช่วงนี้มันกำลังเหลวอยู่ตอนนี้คุณรีบเจอ
0: แต่ว่ามันก็เหลวดิตัวหลักหายไป3ตัวเน้นๆน่ะคอนซ่าโรเจอร์เตเลมันวัดกินก็งองแง
1: คุณต้องรีบเจอเพราะว่าถ้าเกิดคุณไปเจอมันช้าเนี่ยนะครับแล้วเดี๋ยวมันเก่งขึ้นมาเนี่ยโดนละเดี๋ยวมันจะโดนละนะครับอูไนนี่ต้องใช้เวลาปรับตัวประมาณหนึ่งนะครับก็ถ้าดูจากรายชื่อทีมวันนี้แล้วอะดูจากรายชื่อเกมวันนี้แล้วอะก็เลยรู้สึกว่าถ้าอูแล้วเดี๋ยวนัดหน้าไม่มีชัวโกเมสด้วยนะติดทดแบน
0: โหแล้วมันใช้ใครเนี่ยกามาล่าอูบากากามาล่า
1: ใช่
0: ทุกวันนี้ก็เขาใช้เฮมมิงกันหนักแล้ว
1: แ
0: นวรับนี่เปาตอเลสกับ
1: ลินเดอร์
0: เลิฟเปากับเลิฟไม่ไหว
1: ใช
0: ่
1: นะครับก็เลยมองว่าถ้าจะเจอวิลล่าต้องเจอเนี่ยต้องเจอช่วงเนี้ยกำลังดีแต่ว่าไปยืนไปแล้วพักก็ไม่ง่ายนะครับเหมือนวันนี้เอาใครผมก็เชื่อว่าหลายคนก็คิดว่าลิเวอร์พูลเหนือกว่านิวคาสเซิลแต่ว่าพอเป็นเซนต์เจมส์พาร์กอ่ะไม่มีง่ายอยู่แล้วครับ
0: น่ะเขาขายไปทั้งกิมมาไลท์โตนาลี่กอร์ดอนนะเหลือชื่อนะ
1: นี่วิลล่านี่ไม่รู้ว่าจะ

0: ช้เวลาปรับตัวนานขนาดไหนนี่วันนี้อเลฮานโดกาลาโชลงด้วยนะช่วง5
1: แล้วยังไงทำอะไรไม่ได้
0: เออแต่มันจะเปรี้ยวอย่างนึงกาลาโชเนี่ยเวลามันเจออาร์เซนอลเนี่ยมันจะชอบเล่นดีนะแต่ว่าทีมไม่ชนะนะแต่เล่นดี
1: พลังแฝงอ่ะ
0: อย่างวันเจอเชลอย่างตอนอยู่เชลซีเห็นป่ะได้ลงทุกแล้วก็มีส่วนกับประตูของเชลซีนะ2ลูกตอนเล่นในคาราบาวคัพแต่ว่าสุดท้ายเชลซีก็ยังตกรอบอยู่ดี
1: ใช
0: ่นะครับมีบอกให้ตามพาเมรัสด้วยนะครับโอ้โหดีต้องคุณสนเลยนะครับ
1: เอาเวลา
0: สายบอลบราซิล
1: อ่ะยังเสมอกับวาสโกลามา 0-0
0: เพิ่งจะ28นาทีนะครับ
1: มันมีข่าวตัวพาเมรัสเพิ่งข่าวครับน่าจะซิตี้นะไออารันเอดีอาร์ตเนี่ยปีก
0: คือใครกะ
1: ก็คล้ายๆเอสเตวาเงี้ยเด็กพาเมรัสเออคล้ายๆเอ็นเด็กพวกเนี้ย
0: เอาละครับเกมเราจะเริ่มแล้วนะครับที่สนามคัมนูครับบาร์เซโลนาอ๋อยังไม่เตะด้วยอ่ะเกเรเฟยังไม่จบทด8นาทีอ่ะ
1: 6 6
0: 6 6เออ6นาที
1: เลขมันดูยากคือเออไอ้เกาะไอ้ตรงนั้นน่ะมันจะใหญ่หน่อยไม่ได้แล้วไงไอ้สกอร์รางวัล
0: ลิก้าฟอนต์ตรงสกอร์นี่ใช่ไหม
1: มันจะคือยังไงกลัวนักภาคเห็น
0: มีบอกเล่าเรื่องไปเที่ยวอินเดียแล้วถูกหวย 2,500 อีกทีพี่คมสนเชื่อ UFO มั้ยมันจะเล่าอะไร
1: โหนี่มีหลายท็อปิกรวมกัน
0: เออ
1: เล่าเรื่องไปเที่ยวอินเดียโอ้ผมเล่าหลายรอบแล้วเล่าให้พี่ชิดฟังก็ด้วย2,500 อีกทีเหรอเออ
0: พอแล้วพอแล้ว
1: UFO ตกลงเชื่อไหม
0: พอแล้ว
1: เชื่อไหม
0: เชื่อนะ
1: เหรอ
0: เรายังมีตัวตนได้เลยแล้วมา UFO จะไม่มี
1: ไม่คือก็ไม่คือไม่มีไม่มีไม่รู้แต่ก็มีคนเชื่อว่ามีแต่คือคุณเคยเห็นไหมล่ะ
0: ไม่เคยอ
1: ่
0: ะ
1: ไม่เคยฮะ
0: แต่เชื่อว่ามีในความที่แบบจักรวาลมันกว้างใหญ่นะครับ
1: คร
0: ับส่วนเกมลาลิก้าสเปนจบแล้วนะครับคู่เกเรเฟ่กับราชินซันเดย์นะครับก็เกเรเฟ่ชนะไป1ประตูต่อ0นะครับ
1: ตามทรง
0: บราซิลได้จุดโทษด้วยนะแต่ว่ายิงไม่เข้าเลยครับแล้วก็มาได้ประตูขึ้นนำในช่วงท้ายเกมครับเกเรเฟ่เนี่ยเดบิชอรีได้แมนออฟเดอะแมตช์เลยนะครับผู้สร้างประตู
1: ไฮไลท์ก็คือเซฟจุดโทษอ
0: ่
1: ะ
0: แต่เดี๋ยวเราจะตามลาลิก้าสเปนกันต่อเลยนะครับในเกมคู่ระหว่างเอลเช่กับบาร์เซโลน่านะครับเกมนี้เตะบ้านเอลเช่นะที่เอสตาดิโอมานูเอลมาร์ติเนสบาเรโรคู่นี้เจอกันมาฤดูกาลที่แล้วนี่เกมละ3เม็ด
1: หนักเลย
0: เออบาซ่าโดนไปเกมละ3เม็ด
1: เกือเชื่อนะบาซ่า
0: ไม่ใช่เหมือนว่าบาซ่าอัดเอลเช่เกมละ3เม็ด
1: ใช่แต่คือเกือเชื่อว่าเอลเช่มันเป็นทีมที่จริงๆเหนียวแน่นแพ้ยากอ
0: ่
1: ะแต่บาซ่าก็ผมว่าปีที่แล้วที่บาซ่าได้แชมป์เพราะว่าเก็บทีมเล็กๆได้หมดอ่ะส่วนห้างกับมาดริดที่แบบโอ้โหเมื่อคืนเจอเอสปันยอนเอาตรงไม่ควรชนะ
0: อ
1: ่
0: าใช่
1: เออแบบนาทีบาปจัด
0: มันคือความแบบว่า
1: คือตัวเพียบเลยแต่แบบมันเหมือนเล่นกันไม่เน้นอ่ะยิงมีโอกาสแต่ว่าแบบไม่คมไม่เน้นเล่นโดยเพื่อตัวเองอะไรเงี้ยเออคุณเห็นไอ้วินิสอุสหน้าใหม่
0: ยัง
1: โอ้โหคุณเพิร์ดเลย
0: มั่วยังไม่
1: ดูว่าพี่ชายตัวปอม
0: มั่วไม่ดูคู่มาดริด
1: ไม่เสริมข้างมาม
0: ั่วไม่ดูคู่มาดริดเสริมข้างเลยเหรอ
1: ใช่ก็พอแล้วผมไม่รู้พี่บอมบอกว่าไปแบบเซอร์เจอรี่อ่ะแบบเหมือนกับว่า
0: ก็คือศัลยกรรม
1: ศัลยกรรมต่อข้างให้มันยาวขึ้นจะได้เท่ๆ
0: อ
1: ๋
0: อ
1: เออคุณเสิร์ชเลยวินิสูดแบบหน้าใหม่แบบตอนแรกแบบใครวะแบบไม่ใช่อ่ะหน้ามันไม่ใช่วินิสูดอ่ะเออแล้วมีไว้หนวดไว้เข่า
0: ติดแบบว่าติดไอ้นี่แล้วอ่ะ
1: ติดรอแล้ว
0: ติดรอเลยเหรอ
1: เออเขาบอกตั้งแต่มีคางใหม่มานี่ฟอร์มไม่เอาแล้วดีแล้วเอาจริงนะไม่ได้หาว่าไม่ได้แล้วมาพูดนะคือเอออย่าเอามาเลยปัญหาเยอะ
0: คือเป็นนักเตะที
1: ่น้ำขาม
0: ีโอกาสที่จะทำให้เขาเรียกอะไรบรรยากาศในห้องแต่งตัวมันเสีย
1: ใช่คุณเซิร์ชเลยวินิสูดจูเนียแล้วก็เหมือน
0: นิวเฟส
1: เออซินชินเซอร์เจอรี่เห็นยัง
0: เดี๋ยวก็นะ
1: แต่คุณต้องดูภาพแบบตอนไหนต้องสดอ่ะเห็นแบบ
0: ยาย่าตูเล่ว่ะเนี่ย
1: นั่นแหละหน้าแบบ มันเปลี่ยนไปจริงๆนะ
0: เออ
1: เออแล้วเล่นแบบก็โอ้โหฟอร์มเมื่อวานไม่ได้เลยมีคนขู่สิติเลี้ยงผ่านศูนย
0: ์
1: เสียการคองบอลเยอะ
0: อัดคาเหรอ
1: เออ
0: มีบอกพี่คมว่าสนจะกล้าเล่นบอลเสียบขาคู่ใส่ป่าแปะไหมครับ FC คมตุ้มจิ๋ว
1: โอ้ผมไม่เสียบหรอกผมจริงๆผมเลิกเล่นบอลละผมแขวนตัดละผมรู้สึกว่ากีฬาทีนี้มันไม่เหมาะกับผมแปะนี่ผมเคารพผมไม่ยุ่ง
0: ครับ
1: นะฮะส่วน FC คนตุ้มจิ๋วนี่เข ขาฉายาของบิ๊กจุ่นนะฉายาจุ่นตุ้มจิ๋ว

0: หรอเอาส่วนตอนนี้เอลเช่กับบาร์เซโลน่าเริ่มแล้วครับมาติดตามเกมคู่นี้ไปพร้อมๆกันเลยนะครับวันนี้เอลเช่ก็มาในชุดชุดขาวนะชุดเย้าพวกเขาอะขาวเขียว
1: ออโต้ก็เล่นแล้วนะกับอารัวก้านะบอลโปรตุเกสส่วนโตริโนมิลานพักครึ่ง 0-0 แอตแลนต้าซาโซ่พักครึ่งแอตแลนต้านำ 1-0
0: เช่นเดียวกับปารีสแซงต์แชร์แมงครับพักครึ่งแรนนำเบสเช 2-0
1: คุณว่าเบสเชกับมาชนะได้ไห
0: มก็เก่งไปละ
1: 3-2 อ่ะ
0: ก็เก่งไปอ่ะถ้า 3-2 อาจจะพอไหวอยู
1: ่ก็เออแค่ชนะก็พอไม่ต้องแบบ4-2 เวอร์วังอลังการไม่ต้อง
0: 2-0 ของแรนที่ประตูแรกจากเซบาสเตียนซิมันสกี้นะครับแล้วก็อีกประตูหนึ่งได้จากเอสเตบานเลปอนะครับเปเช่ได้ยิงประตูเข้าไปแล้วด้วยจากดิเซเรดูเอแต่ว่าเป็นจังหวะล้ำหน้านะครับส่วนเอลเช่ลุยขึ้นมาลูกนี้ปั๊มกันโดนเปเช่เตะทิ้งไปก่อนครับพยายามจะหนุนของเอลเช่โดนอันเดรคริสเซนเตะยาวขึ้นมาเสียงนกหวีดดังมาแบบนี้มาจากตำแหน่งล้ำหน้าครับเป็นฟรีคิกของบาร์เซโลน่าหน้ากรอบเขตโทษของตัวเองคร
1: ับน้องนั้นนี่ก็ถ้าใครตามพวกบอลไอซ์แลนด์นี่ไวกิงกูกับวาลู0-0นะครับบอลกีสเพลเคนำลาวาเดกอส3-0
0: ไปไอซ์แลนด์แล้วเหรอ
1: ไปทุกที่อ่ะ
0: ขึ้นไปแถบสแกนดิเนเวียนนะ
1: วันนี้นั่งดูนี่ด้วยนั่งดูแถบซอนสปอร์
0: โอ้โหไงโมซาลา
1: โมซาลายิงไป2แล้วมันยิงเข้าไปอีก2ครั้งอ
0: ่
1: ะแต่โดน VR ยึดไม่งั้นวันนี้ยิง4ลูกคนเดียวแบบโอ้ไปอยู่ที่นั่นนี่เป็นเทพเจ้าอ่ะโอนาน่าก็มั่วเหมือนเดิม
0: โอนาน่าคือโอนาน่า
1: โอนาน่าอยู่แถบซอน
0: ฮันซีฟลิกครับ
1: ฮันซีฟลิกใส่เสื้อเหมือนเป็นกุนซือบาสอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่
1: เหมือนคุมทีมบาสอ่ะ
0: เอลเช่เนี่ยลงเล่นเกมนี้เป็นนัดที่2แล้วนะครับนัดแรกพวกเขาบุกไปเสมอเดอร์บอดิโบราคอรุญญามาได้ 1-1 ก็
1: เกมนั้นเกือบแพ้นะไล่ตีเสมอลากอนได้จากโอบา
0: แต่ว่าบาร์เซโลน่าเนี่ยเพิ่งจะเป็นเกมแรกนะก็งงกับโปรแกรมของบาร์เซโลน่าเหมือนกับสเปนเหมือนกันนะ
1: ค
0: ือเขาจัดให้พวกทีมใหญ่ๆได้เตะทีหลังอาจจะเป็นเพราะว่าทีมใหญ่เนี่ยเสียนักฟุตบอลไปเล่นในฟุตบอลโลกเยอะอะไรประมาณนี้นะครับก็เลยให้พักมากกว่า1สัปดาห์แต่ว่าหันกลับมาดูพรีเมียร์ลีกก็คือใส่เต็
1: ม
0: นะครับไม่มีโอนอ่อนผ่อนตามอะไรทั้งนั้นนั่นจะเป็นสาเหตุว่าทำไมวันนี้แอสตันวิลล่าถึงเละเทะขนาดนั้นไง
1: ไม่แต่วิลล่าคือผมมองว่าไอ้ตัวที่เข้ามามันช่วยทีมไม่ได้อะคุณคิดว่าเอาตรงๆกานาโชมันช่วยไหมหมดสภาพแล้วไอ้มานชามบีเด็กคุณน่ะมันก็ยังไม่
0: คุณได้ลงวะไม่ลงเจ็บ
1: ไม่ได้ดูแต่ว่ามันผมดูคู่ซิตี้ดิผมไม่ได้ดูคู่นั้นแต่ว่ามานชามบีมันเหมือนกันก็ยังไม่ฟิตอ่ะ
0: ผมก็ไม่ได้ดูคู่นั้น
1: แล้วก็วันนี้เขาได้นี่กอเลสก้ามาผมดีไหมผมยังชอบอยู่นะ
0: ดีนะเรื่องกอเลสก้า
1: แต่แค่มันโดนด่าเยอะตอนบอลโลกที่มันไม่ยอมมีจุดโทษอ่ะ
0: แต่แค่มันต้องใช้เวลาในการปรับตัวไง
1: ฟรีด้วย
0: เดอร์กริก้าคือทุกวันนี้ยังไม่รู้จะเอาใครเล่นหน้าเป้าเลยเพราะว่าโอลิเวอร์กินก็เจ็บอยู่ไง
1: ไม่แล้วมันมีข่าวนี้ด้วยจะย้ายแบบขอย้ายไปเอาฮิลาว
0: เหรอ
1: ใช่เพราะว่าเอาฮิลาวมันให้ค่าเหนื่อยเขาเยอะไงเพราะว่าเอาฮิลาวจะเอาไปแทนเบนเซม่าไงเพราะมันมีปัญหากับอินซากี
0: ้ครั้งจะเอาไบอันมัตโจมาก็เจ็บอีกไอคนที่ยิงเปเช่อ
1: ่ะแต่อย่าเอามาเลยโคตรพื้นจริงๆมันต้องแฮตทริกแล้วแต่ยิงเข้าไปลูกเดียว
0: ไม่ใช่มาถึงวิลล่าไงวันนี้จะใช้แบรนด์มาโจ้ลงเล่นก็เจ็บอีกก็เลยบอกว่าอนัดหน้าฉันไปเยือนวิลล่าก็ไม่ง่ายหรอกแต่ว่าช่วงนี
1: ้ว่าสภาพนี้เราไม่ต้องกลัวใคร
0: ใช่ๆวิลล่ายังระทับอยู่ส่วนเอลเช่ขึ้นมากรอบแค่โทษทางขวาจะเปิดเข้ากลางลูกนี้ไม่ผ่านเอริกเซียครับส่วนกลับลูกนี้ชาเบียสปา
1: ไอตัวหัวชมพูนี่ใครของบาซ่า
0: หัวชมพูของบาซ่าใช่ไหมเบอร์แปดหรือเปล่า
1: ไม่ใช่ดิเบอร์แปดมันเปดี้มันสำรองกาบี้ไปทำอะไรกับหัวเขามา
0: อ้าว
1: เดี๋ยวคุณดูดิ
0: เขาอยากเฉิดฉายเฮ้ยแต่ชุดบาเซโลน่าชุดนี้สวยเนาะ
1: นี่เห็นยังนี่
0: ชุดบาเซโลน่าชุดนี้สวยเนาะ
1: เหมือนไอ้นี่ไงคุณเคยทำพาวเวอร์พอยต์มาก่อนปะ
0: เหมือนชุดแบบโครงการบอลทูบีนัมเบอร์วัน
1: อ
0: ะ
1: ไม่เกี่ยวนะไม่เห็นว่าเห็นยังหัวชมพูเลยกาบี
0: ้นี่มีคนส่งข้อความมาบอกแอสเวลล่าเละ
1: เฮ้ยมัน
0: มาไทยแล้วไปแวะซอยคาร์บอยครับ
1: มันไล่สีมาข้างบนเป็นเหมือนกับ ดำแล้วก็ไล่มาข้างล่างม่วงเหมือนไอ้นี่ PowerPoint ที่คุณแบบมีหน้าเทมเพลตนึงที่มันเป็นสีอย่างเงี้ย
0: ส่วนจังหวะที่เอลเช่ได้ฟรีคิกวางไปไหนไม่รู้เลยครับวางออกหลังมาเลยชุดเยือนบาร์เซโลน่าแปลกดีนะเป็นสีม่วงแล้วก็ไล่สีไปจนถึงสีกรมท่าเป็นแบบสีแบบเป็นมีความพาสเทลอะไรอย่างเงี้ย5นาทีแรกครับเอลเช่กับบาซ่ายัง0ประตูต่อ0
1: นะครับถ้าอาจารย์ปักเนี่ยนะอาจารย์ปักทูวิชั่นไม่หลับไม่นอนนี่เขาพิมพ์มาเนี่ยคุณภูมิเลศเอี่ยมเชยเนี่ยเขาบอกว่า
0: อุ้ยครับคุณภูมิเลศ
1: อุ้ยสน BG ตอนนี้นึกว่าฟัง FM 96โอ้โหไง
0: คุณปักเนี่ยเป็นผู้ใหญ่คู่แรกกับผมเลยนะช่วงแรก
1: จริงเหรอ
0: ส่วนบาร์เซโลน่าขึ้นมาจังหวะนี้ทางด้านกลับขวาลามินยามาลแม่เดี๋ยวนี้น้องบ่าวไม่จ่ายแล้วครับใจจะดีดด้วยซ้ายให้มันเข้าประตูไปเลยสุดท้ายข้ามคานออกไปครับตรงกลางเพื่อนรอเพียบเลยครับบอลขวาขึ้นมาของบาซ่าตักขนานกับแนวรับของเอลเช่เลยนะครับแต่ว่านี่ครับซ้ายก็มีรอเป็นคาริมเดยามี่ครับยืนผายมืออยู่แต่ว่าน้องบ่าวเอาเลยครับน้องบ่าว
1: ฉีดยาปกติฉีดนอกสนามบ่อยนี่วันนี้เมื่อกี้ฉีดจะยิงฉีดยาด้วยซ้ายโอ้หลุดไปไหนไม่รู
0: ้ช่วงนี้แฟนตึงด้วยแฟนเขาแบบ
1: เป็นฟูอินฟูไง
0: เป็นอินฟูทิกต็อกเกอร์ด้วย
1: ซอการ์ดสเปนเหรอ
0: คือก่อนหน้านี้เขาจะชอบได้แฟนแก่เนี่ยรุ่นเดียวกันแล้วแบบอายุแบบต่างกันไม่มากอะไรเงี้ยกำลังตึงเลยโอ้เห็นภาพแบบ
1: อะไรตึงครับ
0: ไปเดทกันแบบว่าแบบฉีดโบท็อกมาหน้าตึงปี
1: ๊ะไม่น่าใช่อ่ะคนอื่นน่าจะตึงนี่แหละคุณปั๊กน่าจะขับรถกลับอ่ะผมว่าเขาน่าจะพากอะไรเสร็จอ่ะ
0: สวัสดีคุณปุ๊บเร่นะฮะแต่น่าจะลืมกันไปแล้วลืมกันไปแล้ว
1: ไม่ลืมเดี๋ยวยังพิมพ์มาเลยบอกเนี่ยนึกว่าฟังขึ้นเดิมเนี่ย ผมพร้อมนะถ้าแบบทิปโก้มีพื้นที่อ
0: ่
1: ะ
0: อะไรนะอะไรนะ
1: แบบทิปโก้อ
0: ่
1: ะ
0: เอาอีกแล้วเหรอ เอาแล้วภาพที่คุณถ่ายคุณประวินวันนั้นคุณจะว่าไงอ่ะ
1: โอ้ยอันนั้นนายที่เคารพ แต่เขาคนละตลาด แบบทิปโก้นี่ใครจะออกอะไรใครจะอยู่ไม่รู้แต่ว่า
0: เราพร้อม
1: พร้อม
0: แล้วถ้ามันทับกับงานที่ BG คุณทำไง
1: โอ้ย BG ก่อน
0: โอ้ไอ้ลิ้น
1: ไม่แต่เอาจริง
0: โอ้กดแคมเต็มปากหมดแล้วเนี่ย
1: ช่วงเนี้ยเอาจริงที่ผมรัก BG ดูคุณรู้ไหมเพราะว่าเขาให้โอกาสคนที่แบบไม่ค่อยจากเมื่อก่อนไม่ค่อยมีโอกาสไม่ใช่แค่ผมคนเดียวนะทุกคนน่ะคือแบบจากน้องแบบโปรดิวเซอร์ทีมงานอะไรเงี้ยช่วงนี้เขาก็ดันให้ภาคนะถ้าคุณทำได้
0: แต่เขาไม่ให้โอกาสผมนะ
1: เฮ้ยรอก่อน
0: ไม่ผมเคยพลาด2ทีแล้วก็ไม่ได้พลาดอีกเลย
1: คุณไปทำอะไรไว้ป่ะคุณไป
0: ผมไปแซวเจ้าของสโมสรเนี่ยคุณจะรู้ว่าเป็นโยบอยทีเจแค่นั้นเอง
1: เนี่ยงั้นมึงไม่ต้องมาแล้วรู้เรื่องแล้วทำไมไม่ต้องมา
0: ถ้าพร้อมก็ยังเปิดรับนะครับโอ้ยตอนนั้นเคยไปพลาดอยู่2แมตช์ได้มั้งบีจีช่วงแรกเลยช่วงนั้นสดยังไม่ได้เข้าไปเลยแต่มีพี่เอ
1: เข้าแล้วผมยังจำได้ผมเจอคุณตอนนั้นยังอยู่ในสนามถูกปะล่ะ
0: ใช่ใช่ใช
1: ่นี่เขาย้ายออกมาจากสนาม
0: แต่หน้าตาผมไม่ได้ด้วยแหละ
1: ไม่เกี่ยว
0: หน้าตาผมแบบ
1: ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับหน้าตา
0: เอาแต่เอาจริงๆเห็นที่พี่จีเลือกไปแต่คนก็คือหน้าตาดีทุกคนนะไล่มาจากพี่เป้งพี่แม้แต่อู่เล็กอ่ะ
1: โอ้ย
0: ไ
1: ม่เกี่ยวไม่เกี่ยว
0: มีบอกว่าเห็นพี่วาวใส่เสื้อหงแดงไงครับ
1: โอ้ยเมื่อวาน
0: แมนยู
1: เมื่อวานนี่แมนยูทีมชาติไทยสเปอร์
0: จริงดิ
1: เนี่ยเน้นๆ3ทีมไม่ต้องเห็นต้องดูพี่เอกฮิมโพสคือน่าจะ4ทีมติดอ่ะ
0: ทีเด็ด77ดาวกำลังจะผ่าน10นาทีแรกของลาลิก้าสเปนนะครับเอลเช่กับบาร์เซโลน่ายังเสมอกันอยู่0ประตูต่อ0
1: นี่พี่เอกฮิมโค้ดเมื่อคืนเมื่อวานนี้คุณจารุวัฒน์นี่เขาลบไปละโถเซ็งเลยตอนแรกคือมีแน่ๆคือสเปอร์แมนยูทีมชาติไทยอ่ะมี3อันแล้วแน่ๆส่วนอีกทีมนึงเดี๋ยวขอดูก่อนแต่คือท็อปฟอร์มมากวันเสาร์อ่ะเฮ้ยวันนี้เขาใส่ซิตี้เกือบแย่
0: จากซิตี้จริงๆนะผมไม่คิดว่าจะกลับมาได้นะ
1: จริงเล่นไม่มีโมเมนตัมเลยแต่นักเตะมันดีอันนี้พูดตรงๆ
0: นักเตะมันดี
1: จริงๆถ้าเตต้าชอบกองหลังมากจะโก้กวาดิโอป่ะชอบนะ โอ้ส่วน10นาทีบาซ่านี่นอกจากช็อตลามีนยาเมานี่ยังไม่มีอะไรเลยนะดูแล้วเหนื่อยแล้วทีมใหญ่วีคแรกนี่ถ้าไม่รับอาร์เซนอลนี่แย่หมดอ่ะ
0: อู้แต่ทะลุช่องจังหวะนี้ลาวินยาเมาจะให้ราฟินญาก็ลึกเกินไปครับบอลไปเข้ามือมาเทสดิโตโรครับ
1: อาร์เซนอลวันสัตว์ระบบก็รู้งานนะแล้วพอดีเป๊ะ
0: เออว่ะผม
1: แล้วพอ 3-0 ปุ๊บมันหยุดเลย
0: คุณฟลักถ้าเกิดคุณยังฟังอยู่นะคือสดเนี่ยติดงาน BG ผมไม่ติดอะไรเลยนะ
1: นี่โอ้ย
0: เออทำไมผมไม่บอกคุณฟลักเลยวะแต่เห็นล่าสุดนี่ไทเทิลก็ไปอยู่โมโนแล้วนะ
1: อ
0: เออแต่ไทเทิลภาควันเล่ว่ะ
1: ไปฝั่งไหนดูดีๆนะ
0: ไทเทิลภาควันเล่เฉย
1: คุณมาเล่นนี่เขาภาคคุณครั้งแรกเลยอ่ะ
0: แรกเลยปลั๊กนี่ถือว่าเป็นมือภาคมือแรกก่อนกิมอีกด้วยซ้ำนะคือผมอ่ะคู่แรกที่ผมจับคู่ด้วยเลยคือคุณนัท
1: นัทไหน
0: วันชนะ
1: ผมเรียกเขาว่า
0: ไม่ไหว
1: พูดไม่ได้
0: คือนัทซัดหมดแม็กกันนะ
1: นัทคาราโอเกะ
0: อ๋อโอเค
1: อ
0: ะไรเขาใส่นั้นอยู่แล้วเขาสายตื่นรู้
1: เขาเป็นบัวปั้นงานในทุกค่าย
0: ใช่ใช่ใช่ช่วงแรกๆเลยเป็นนัดแต่ว่าพอมันกลายเป็นว่าเป็นปากหนึ่งทั้งคู่ใช่ไหมมันก็เลยกลาย
1: อ๋อนี่ไงเขาพิมพ์มาเนี่ยปักคมคู่ขวัญเลย
0: ใช่
1: เอาไปคุยกันเลยอ่ะ
0: พอเป็นปากหนึ่งทั้งคู่อ่ะแล้วช่วงนั้นปักเพิ่งเข้ามาพอดีที่ทำงานเก่าแล้วก็กลายเป็นว่าปักกับผมจะจับเป็นคู่แรกเลย
1: เออ
0: แล้วไอ้นัทเขาก็ไปอยู่กับคนอื่น
1: แต่ของผมในดังระยะกงแล้วคู่ดูโออ่ะ
0: ทำไมกับใครอ่ะ
1: เออแยกวงแล้ว
0: ผมจำไม่ได้เพราะคุณทั่วใครตอนนั้นน่ะแต่ตอนที่คุณมาผมแยกวงไปก่อนนานแล้ว
1: สละเรือคุณทิ้งเรือไททานิกอ่ะคุณยงเรือบดอ่ะ
0: มันหนาวไงถึงตรงนี้ยังไม่มีโมเมนตัมกดดันเลยนะครับสำหรับบาร์เซโลน่าครับเอลเช่ก็ยังเอาตัวรอดมาได้ตลอดบอลทางขวาเปิดยัดด้วยติดบล็อกแล้วบาซ่าโฉกได้เข้าทางราฟินญายกเข้าขวาแล้วซ้อล้มลูกนี้ชี้จุดโทษเลยครับโอ้โห
1: เรียบร้อย
0: เขาล็อกเข้าขวาแบบนี้เนี่ยเขาพร้อมทิ้งอยู่แล้วครับไปยืนขวางแบบนี้ก็เรียบร้อยครับวิเตอร์ชูส
1: วิเตอร์ชูสเนี่ยดีเด็กปั้นมาริดนะจังหวะเนี่ยครับตัดได้ตรงกลางโอ้โหแล้วแฟมินโดเปสให้ลาฟินญาเอ้ยแต่เดี๋ยวดูดิมันแบบ
0: คล้องหนีมาแล้วเนี่ยมันเนี่ยไอ้นายก็โดนอย่างนี้แหละไอ้นิวคาสเซิลอ่ะแต่อย่างนี
1: ้ที่ไหนวะ
0: อะไรวะแบ็กไซด์ลุยทอ
1: เออไม่ไอตัวลิเวอร์พูลดิสเปน
0: อ
1: ่ะ
0: อ๋อวิกเตอร์มุนยอส
1: วิกเตอร์มุนยอส
0: มันมีคอนแทคคุณเห็นไหมล่ะมันมีคอนแทคสุดท้ายจุดโทษครับบาร์เซโลน่าได้จุดโทษครับนาที14ราฟินญาจะรับหน้าที่เป็นผู้สังหารครับ
1: นี่พอเห็นพี่วาวใส่เสื้อหงแดงยังครับจาก FC สนทิพย์ไหวพี่วาวใส่เสื้อหงแดงเลย
0: เอาละครับราฟินญาหยุดดวลกับมาเทสดิตูโรจังหวะนี้ราฟินญาซอยแล้วราฟินญายิงเรียบร้อย1ประตูต่อ0ครับ
1: ยิงไปขวามือตัวเองนะครับเสียบผลเสาครับบาซ่านำเอลเช่นาทีที่15
0: นี่เมื่อกี้เกือบหลุดเรียกไปแล้วนะ
1: อะไร
0: ยังดีที่มีคนจำได้ว่าเคยเตือนไว้ว่าอย่าไปตุ้งอะไรเดี๋ยวเหมือนโดนสมิงโดนด่าไปแล้วก็
1: ไม่ได้นะ
0: บาร์เซโลน่าได้ประตูขึ้นนำครับจากจุดโทษของราฟินญาจริงๆก็แทบไม่มีอะไรเลยนะครับเกมบุกของบาร์เซโลน่าแต่ว่ามาได้จุดโทษจังหวะนี้นี่แหมท่ามาเยอะเหลือเกินนะราฟินญา
1: เป็นกัปตันทีมบาร์ซ่าซีซั่นนี้นะครับยิงดีครับเข้าโคนเสาซ้ายขวามือตัวเอง
0: จากนักเตะที่เกือบจะโดนขายออกแล้วนะราฟินญา
1: แล้วคุณจำได้ว่าเป็นข่าวอาร์เซนอลแบบโคตรเยอะอะในตอนยูลีดอะตอนแรกเราก็มีคำถามว่ามันเก่งตรงไหนอะไรเพราะอะไรตอนนี้นี่คือชัดเจนเนี่ยแล้วแทนที่จะได้ราฟินญากลายเป็นมาได้มาดูไอเก้ คืออะไรวะเนี่ย
0: ทำไมอ่ะผมว่ามาดูเก้
1: ชอบผมไม่ชอบ
0: มาดูเก้เขาก็มีความจ็อกเกอร์ดิออกเหมือนสมัยก่อนอาร์เซนอลมีแดนนี่เวลเบกไงหรือเพราะว่าคือคุณทีมคุณมันต้องมีนักเตะที่มันหลากหลายเว้ย
1: อ๋อเหมือนมีชาวินโย
0: เหมือนที
1: ่ก็เขาให้ไอ้ฉายาดิโอมันเด้เป็นนิวแชวินโยอ
0: ่
1: ะแสกกลางเหมือนกันเลยแชวินโยกับนี่ไงเปเป้อย่างนี้ต้องมีตัวนี้เหรอ
0: ไม่ผมจะบอกว่านี้ผมนั่งดูดีครับเปเป้ผมตั้งข้องใจเหมือนกันแล้วมันเล่นกับบีแล้วมันเล่น
1: ใช่ไงเล่นดีทุกทีมอ่ะ
0: เล่นเก่งมาก
1: เล่นตอนอยู่อาร์เซนอล
0: เออมีคุณไก่ร้อยเอ็ดส่งมาบอกคุณนัทวัชนะศรีจำปานี่ผมเห็นเขาเอาไปออกรายการแฟนบันแท้ลิเวอร์พูลเขาไม่ใช่แฟนบันแท้ลิเวอร์พูลเขาเป็นแฟนบันแท้นักฟุตบอลระดับโลกครับ
1: เออไม่ใช่แฟนบอลไทยลิเวอร์พูลแน่ๆ
0: แฟนบอลไทยลิเวอร์พูลไอ้ไม้ไงไอ้เปี๊ยกไง
1: อะไรเดินนัดชั้นหมดด้าม
0: หรอสายขึ้นมาครับผมเดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้เจอนานแล้วนะ
1: ใช่
0: นัดเนี่ย
1: คุณก็ชวนไปร้านปีกไม้ดิ
0: เคยชวนไปคราวที่แล้วแล้วไงแล้วมันมีลูกสมุนตามไปคนในหมูอ่ะ
1: โอ้ภาระ
0: ส่วนจังหวะนี้ซ้ายของเอลเช่เติมขึ้นมาจะเปิดยัดลูกนี้ติดล็อกก่อนครับบอลกระดอนกลับมาปั๊มไว้แล้วพยายามจะพาหนีบอลสุดท้ายเนี่ยมันไปโดนทางด้านของมาเบอร์นาวครับออกหลังไปเป็นเตะมุมของเอลเช่ครับทางด้านมุมตรงฝั่งซ้ายครับ
1: วันศุกร์ผมไปมาผมเจอพี่ติ่งแมวเพชรด้วย
0: ที
1: ่แถวนี้แหละลาซิโอทินเละ
0: แต่ล่าสุดวันนั้นเขาไปเปิดไม่ใช่เขาไปเปิดสิวันเนี่ยนะวันคอมมูนิตี้ชิลอ่ะเออเขาไปเปิดเป็นแบบดูบอลที่ร้านของคุณเบนอาบาเช่
1: อ
0: ๋
1: อ
0: ใก
1: ล้ฮูลิแกน
0: ใกล้ปีกไม้นะ
1: เออฮูลิแกนอ่ะ
0: ห่างปีกไม้ประมาณ5ทีตรงนั้นแหละ
1: อ๋อวันนี้ปีกไม้ที่วันนี้คุณอยากไปนะ
0: อ๋อ
1: นะเห็นบอก
0: หิวข้าวไง
1: อ๋อ
0: เออหิวข้าวอะไรครับบาเซลน่าพอได้ประตูขึ้นนำเนี่ยสถานการณ์มันได้เปรียบไปแล้วครับส่วนลีเออร์ฝรั่งเศสตอนนี้กลับมาลงเตะครึ่งหลังแล้วนะครับแรนกับเปเช่ต้องดูว่าเปเช่จะเรียกฟอร์มกลับมาได้หรือเปล่า
1: เออกลับมาได้ไหมเปเช่เปลี่ยนไม่ได้เดี๋ยวเช็คก่อนโอ้ปีไงเปลี่ยนเฟรันตอเลสลงมาแทนอุสมันเดเมเล
0: ่กล้ากอดว่ะ
1: ลงมาแทนคาวิชาก
0: ล้า
1: เฮ้ย
0: ถือว่ากล้ามาก
1: เฮ้ยถอดแบบควิชากับเดเมเล่สองคนครึ่งหลัง
0: ทั้งที่เดเมเล่เกือบจะยิงประตูได้นะ
1: อะไร
0: ใช่น
1: ั่
0: นมันดูเนี่ย
1: คือมันก็บางทีก็กล้าเกินนะหลุยส์เอริเก้หรือว่าคิดว่ายังไงคือลิกเอิงมันแบเบอร์อยู่แล้ว
0: โหนี่อยากเปิดดูเลยเนี่ย
1: คุณมีโมโนไหมล่ะ
0: มี
1: เปิดเลย
0: บอลเปิดยาวมาของบาเซน่าอีกครั้งนึงครับทางขวาไม่เปิดจังหวะแรกไหลเข้ากลางลูกนี้โดนสกัดทิ้งออกไปก่อนแล้วดูเหมือนจะมีธงลำหน้ามาแล้วด้วยครับจังหวะสกัดของบูบาซังการ์เร่ครับเขาว่าผู้สินตีธงว่าล้ำหน้าไปแล้วครับ
1: แต่จริงๆวันนี้ผมว่าไอ้เดมเบเล่เมื่อกี้ที่ดูอยู่ครึ่งแรกก็ไม่ได้แย่นะแต่ไอ้ควิชชาเนี่ยผมว่าหลังๆแนวรับลีกเอิงเขาเริ่มจับทางได้แล้วมันตัดเข้าขวาตลอดเลยอ่ะ
0: ย้ายไหมล่ะ
1: จะลองดู200ป่ะ200ป่ะ
0: ส่วนตอนนี้เอเช่ขึ้นมาที่กรอบแค่โทษครับตบเข้ากลางตัวจบไม่มีย้อนกลับมามีตัวเก็บหน้ากรอบเขตโทษพยายามจะลุยเข้าไปก็โดนบาร์เซโลน่ากลับมาแล้วครับไปถึงพื้นที่สุดท้ายได้แล้วนะครับสำหรับทางฝั่งของเอลเช่ครับแต่ว่ามันจบไม่ได้ครับ
1: อ๋อไอ้ดิซิเล่ดูเอ้มันเคยอยู่แลนด์นี่น่า
0: อ้าวใช่สิ
1: เออแฟนบอลมาเลโฮ
0: นี่ขาดฟาเบียงรุยเนี่ยวอร์มแล้วนี่ไง
1: 3-2ป่ะ
0: 2-2แล้วกัน3-2มันเก่งไป
1: ก็ปล่อยเข้าไปเถอะ
0: มีความรู้สึกว่าเวลาทีแบบนี้แล้วมันแบบมันไม่ควรกลับมาถึงขั้นแพ้อะไรเงี้ยเอาอย่างวันนี้นิวคาสเซิลเนี่ยผมยังรู้สึกว่าแบบมันไม่ควรเสมอหรือแม้แต่แมนซิตี้อ่ะก็มีความรู้สึกว่าเออบอลมันก็ไม่ควรถึงขั้นแพ้อะไรเง
1: ี้
0: ย
1: โอ้แต่บอลมันรับเยอะเออแต่ไอ้นิวคาสเซิลเนี่ยไม่ควรไงแล้วมันนาทีสุดท้ายเพนั้น
0: อ
1: ่ะ
0: มีบอกว่าไม่ได้ดูคู่ลิเวอร์พูลนิวคาสเซิลขอความเห็นทั้งสองคิดว่าวันนี้ลิเวอร์พูลเล่นเป็นไงครับ
1: ไม่ดีเลยครับ
0: ก็วิวโอซูล่านี่ผมชอบแอซิดลูกแรกมากเลยนะคือ
1: แต่ตั้งแต่ปลายซีซั่นนี้แล้วเขาเป็นตัวหลักแล้ว
0: ไม่ผมกำลังรู้สึกว่าเกมรับของลิเวอร์พูลอ่ะปีนี้มีปัญหาโดยเฉพาะแบ็กสองฝั่งเลยนะทั้งมิลอดเคอร์เคสแล้วก็จะบอกว่าเป็นเจอร์มี่ฟิมปงหรือว่าเป็นคนอื่นก็ได้นะครับยังไม่เห็นใครที่ดูแข็งแกร่งคือมันกลายว่าถึงตรงเนี้ยคุณเหลือแค่เวอร์จิลฟันไดค์คนเดียวที่พอจะไว้ใจได
1: ้เฮ้ยแต่ว่าผมเห็นไออาราโฮลงมากลายเป็นว่าใช้ได้นะ
0: ก็ใช่ไงก็จ
1: ับมาลงมา
0: คือฟันแรกอ่ะตอนที่โดนโอ้โหอาราโฮมันเป็นคนไล่มันไงแล้วครึ่งแรกอ่ะตอนเข้าใครคู่กับฟันไดค์นะวันนี้เจอร์มี่ชัก
1: เก้ชักเก้
0: ซึ่งเจอร์มี่ชักนี่คือปะทะได้แต่ความเร็วยังไม่ได้ครับเจอร์มี่ชัก
1: กระดูกยังไม่ได้
0: ใช่ใช่ก็เลยมองว่าปัญหาของลิเวอร์พูลแล้วมิลอดเคอร์เคสอ่ะพอมีอันโตนีอิราร่าเราก็นึกว่าเขาจะเก่งเว้ย
1: โอ
0: ้โอ้วันนี้นี่คือ
1: ผมว่าไม่ไหวเลย
0: ไม่มีอะไรเลยอ่ะ
1: ลิเวอร์พูลต้องหาแบ็คชายละ
0: ช็อตที่พลาดอ่ะก็ลูกแรกก็มิลอดเคอร์เคสนะโดนจ่ายตัดหลังมา
1: ผมว่าเขารูปร่างเล็กอ่ะแล้วไม่แข็งแกร่งพอที่จะเล่นแบบทีมระดับท็อปในพรีเมียร
0: ์คือกลายว่าเคอร์เคสมันเป็นของปลอมแล้วอ่ะ
1: ใช่
0: คือตอนแรกผมคิดว่าเอออยู่ในมืออันโตนีอิราร่าเนี่ยเคอร์เคสต้องเก่งแน่
1: คือถึงต่อให้อิราร่ามาผมว่าไม่น่าจะดีกว่านี้เท่าไหร่ละไอ้นี่ต้องเข้าแล้วเมื่อกี้ที่พูดกันเรื่องแบ็คซ้ายอ
0: ่
1: ะ
0: อเลนโดเบลเด้นะ
1: โอ้แต่ก็น่าจะไม่มีข่าวของลิเวอร์พูล
0: มีบอกอยากดูคำสารภาพของหมอผีแคเมรูนกังฟูซ็อกเกอร์นะแมวผู้ลุยดงเฟื่องฟ้างงไปหมดนะฮะแล้วมีถามว่าจริงไหมครับที่ว่าสนได้ตอกสาวลาตินตอนอยู่เบอร์มิวด้า
1: ไม่มีฮะผมไปคืนเดียวไป2วัน1คืนวันนุ่งขึ้นผมก็กลับแล้วสเปอร์มิวด้าไม่มีสาวลาตินเขาจะเป็นแนวแบบแคริบเบียนในอเมริกากลางสาวลาตินนู่นอยู่อเมริกาใต
0: ้ข้างสนามมีแดนนี่โอโมกับกาบี้นะครับนั่งเมาอะไรกันอยู่ไม่รู้ครับมาเซน่าบุกขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งทะลุช่องออกมาทางด้านกราบขวาจังหวะนี้ยังโดนขวางไว้ได้ก่อนครับเอลเช่แย่งกลับมาได
1: ้คุณว่าปีนี้ใครเป็นแชมป์ลาลีกาสเปนผมว่าดูแล้วก็อาจจะบาซ่าอีกนะคือเนี่ยดูมันไม่ทุรักทุเลเหมือนมาดริดเมื่อคืนเพราะเมื่อคืนนี่
0: ก็น่าจะบาเซโลน่า
1: ถึงแม้ว่าต้องยอมรับว่ามาดริดปีนี้เสริมโหดกว่าบาซ่านะ
0: ทีมเขาต่อยอดมาเขาไม่ได้ทีมที่ต้องมาสร้างใหม่มาดริดแต่มันเป็นทีมต้องสร้างใหม่ยกแผงอ่ะอ้าวจังหวะนี้เอลเช่ดื้อลุยมาได้แล้วลูกนี้ไหลเข้าไปในกรอบเขตโทษจะยิงแม่เดียวแล้วครับแต่ว่าตัวสุดท้ายของบาร์เซโลน่าเป็นเอริกกาเซียครับตามมากวาดบอลทิ้งออกข้างไปได้ก่อนไม่ได้อะไรเลยครับเอลเช่
1: เหมือนจะมีแค่ทุ่มเลยครับ
0: อู้เอริกกาเซียมาเร็วจริงครับจังหวะดื้อของทางด้านบูบาซาเกเร่ครับดูแบบ 3-4 คนเอาไม่อยู่ครับแล้วไถมาเรื่อยก็จะไหลขึ้นหน้ามานีโน่เนี่ยจ่อแล้วแต่ว่ามีเอริกกาเซียมาก่อนครับ
1: นีโน่เมทานีครับ
0: อันนั้นไม่ใช่ครับนีโน่เอลนิโญ่นะฮะกะแล้วต้องมากะแล้วต้องมาอี
1: วันนี้เหนื่อยแล้วไงวันนี้ตั้งแต่6โมงแล้วเนี่ย
0: โอ้วันนี้ผมก็ตั้งแต่2ทุ่มเหมือนกันเปิดยาวลูกนี้โดนสกัด
1: มีตั้งแต่ยังบอยแล้วแล้วมันยิงเยอะด้วย 4-2
0: ไม่ใช่ไม่มีนะเอลเช่มีเหมือนกันนั่นแหละเดี๋ยวต้องดูว่าจะแพ้ด้วยสกอร์เดิมหรือเปล่าสมมติว่าถ้าวันนี้แพ้นะเพราะดูกันที่แล้วนี
1: ่
0: 3-1ไปกลับเลยครับ
1: ยิงกันเยอะ
0: นั่นแน่อันนี้โยนหินสามทางเลย
1: จะต้องแล้วแหละเป๊ะเชนไม่ทันแล้ว
0: เรามีการกอดเอาเฟลาตอเลสลงมาด้วยเหมือนแบบเหมือนมั่นใจว่าจะยังไงต่อให้แบบเขาเรียกอะไรจะมาเร่งเครื่องได้ทรงเนี้ยของเอริเก้นะไม่ได้หมายถึงว่าในเกมนี้นะหมายถึงว่าสมมติว่าสักสิบนัดแรกเล่นไม่ดีเลยอย่างเงี้ยใช้เวลาจูนแต่พอจูนติดปึ้งก็คือจบเลยไอซ์แมนก็คือลุยเลย
1: แต่ผมรู้สึกว่าเขาไม่ค่อยเน้นในลิเกอร์ยังไงไม่รู้ว่าหรือเอริเก้ จริงๆก็ควรจะเลิกคุมไปเทนอ่ะนะนี่เอาจริงเพราะว่าแบบก็คุณก็ได้ลีกเอิงได้แชมเปี้ยนลีก2ปีแล้ว
2: อิ่มตัวแล้ว
1: เออมันต้องการความท้าทายมั้ย
2: แล้วจะไปไหนอ่ะคุณจะให้ไปไหนลิเวอร์พูล

0: ัวอาจจะไปซิตี้อ่ะเพราะว่าก็อีกไม่น่าจะไม่นาน
1: ส่วนจังหวะนี้ขึ้นมาก็ยังไม่ได้ครับโอ้นี่แรนเล่นดีแรนนี
0: ่ได้ยิงจ่อๆก็ไม่เข้าไอ้ซีเอเมรี่เนี่ย
1: ประตูขยับในเกาโชเซเรียนะครับล่าสุดซัสโซโลครับตีเสมออาตาลันต้าเป็น1ประตูต่อ1เลยครับ
0: ซัสโซโลนี่คุณรู้ป่ะใครคุม
1: ใ
0: ช่อาบาโตอควิลานี่
1: อ๋อเหรอ
0: เออ
1: ไปถึงจุดที่คุมแล้วเหรออควิลานี่ส่วนบาเซโลน่าขึ้นมาถึงหน้ากรอบเขตโทษจะไหลต่อลูกนี้โดนล้มกวาดไว้ยังเก็บได้อีกทีคล้องบอลกลับมาลูกนี้โดนดักครับ
0: เมื่อกี้คุณดูดิไอ้ซีเอเมรี่ได้ยิงเน้นๆเลยติดเซฟ
1: เออ
0: เฉยเลยดวงบาซ่าไอเบเทวันนี้ไม่ได้ละ
1: เออหว่าต้องอะควิลานี่จริงว่ะสุดหล่อของลิเวอร์พูลเลย
0: และกุนซืออาตาลันต้าซาลี่
1: ใช่มาโอ้โห
0: เล่น 4-3-3 ล้านเปอร์เซ็นต
1: ์วันนั่งดูบรีอย่างเดียวอ่ะ
0: แล้วมันก็เปลี่ยนตัวเหมือนเดิมด้วย
1: มีบอกว่าขอความคิดเห็นทั้งสองอีกคู่ครับคิดว่าสเปอร์เป็นยังไงบ้างครับโอ้โหปรับเยอะเลยครับสเปอร์ยังจูนกันไม่ติดโดนง่ายเหลือเกินครับ
0: ผมว่าสเปอร์ไอแมตช์เมื่อวานอ่ะคือผมว่าเดชาบี้ต้องโดนด่านะเลอะเทอะ
1: โดน
0: คือเอาเป็นคิดได้ยังไงเอาไออาชิเกเป็นกัปตัน
1: ถูกต้อง
0: แบบมันไม่ใช่ผู้นำอ่ะคือไหนจะโหแผงหลัง3คนจาก4ตัวใหม่หมดเลยอ่ะ
1: ผมงงว่าอาชิเกเหมาะกับการเล่นแบ็คขวาตรงไหน
0: ก็นั่น
1: ตอนที่มันโดนโยกกลับมาได้เป็นมิดฟิลด์ตรงกลางอ่ะมันเล่นดีของมันอยู่แล้วแล้วอยู่ดีก็โดนไปเป็นแบ็คขวาอีก
0: อินเวิร์ดมั้ง
1: แล้วถ้าเกิดสมมติว่าจะอินเวิร์ดเนี่ยไข่จะสเปนทำไม
0: ก็อาจจะมองว่าจะสเปนเป็นแบ็คซ้ายแต่จริงๆคือปอโลมันก็ไม่สมบูรณ์งงว
1: ่
0: า
1: ก็เลยงงๆครับผมว่ามันยังจูนกันอีกเยอะต้องจูนกันอีกเยอะมากคือทีมที่ซื้อตัวไปเยอะอ่ะไม่ใช่ว่าจะเก่งเลยนะครับมันต้องใช้เวลาในการปรับปรุงมันต้องใช้เวลาในการจูนทีมเยอะมากนะจูนเก่งเนี่ยน่าจะสนจูนเก่ง
0: โอ้ผมจูนไม่เก่งเท่าวันชนะหรอกวันชนะเนี่ยจูนเก่งไปได้ทุกค่ายไปได้ทุกคืนผมเคยเห็นวันชนะกับ7โมงเช้าอ่ะ
1: อ๋อเป็นเรื่องปกติคนนี้เป็นเรื่องปกติเชื่อไหมว่าสมัยทำงานด้วยกันแรกๆชวนไปไหนไม่ไปเลยหรอเว้ยวัชนะ
0: เขาไปของเขาไงเขาไม่ไปอ่ะคุณ
1: ไม่เขาเนิร์ดยุคตอนนั้นไอ้ตอนแม่เขายังอยู่
0: เพิ่งมาเสีย
1: เขาเนิร์ดตอนนั้นอ่ะชวนไปไหนไม่ไปเลย
0: ไม่น่าจะมีทรงนั้นนะนึกภาพไม่ออกอ
1: ่
0: ะ
1: แต่ว่าพอแบบเหมือนมั่งคั่งแล้ว
0: เขาเรียกว่าปลดล็อก
1: เออพอมั่งคั่งแล้วเออพอมั่งคั่งแล้ว
0: เจลเบก
1: ใส่มันแท้เข้าอ่ะนั่นแหละทีเนี้ยเสียผู้เสียคนแต่นัดเก่งอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องยอมรับจริงว่านัดเป็นคนเก่งมากจังหวะขวาขึ้นมาของบาร์เซโลน่าจะให้ลามินยามาลครับเอลเช่ยังดักบอลออกหลังไปได้ก่อนครับโดยบาเรราจริงแต่ก่อนนะเป็นคนแบบชวนไปไหนไม่ไปไหนเลยนี่เรื่องจริงกับบ้านกินข้าวตลอดตอนทำงานใหม่ๆด้วยกันใหม่
0: ๆก็เลยเดี๋ยวนี้เลยปลดล็อกสกิล
1: จริงๆเป็นความคิดที่ถูกนะผมเคยนั่งถามตัวเองเรื่องนี้ว่าสมัยนั้นเราก็คือทำงานไปด้วยเที่ยวไปด้วยตลอดเลยตอนนี้ไม่มีตังค์เที่ยวอยู่บ้านเฉย
0: ขอใช้แบบใช้เงินอนาคตไปแล้ว
1: ใช้เงินอนาคตไปหมดแล้วอะไรเงี้ยน้ำคิดถูกตอนนั้นไม่เที่ยวไม่เที่ยวตอนนี้ไม่คิดถูกส่วนจังหวะนี้เป็นเตะมุมของบาซ่าปุ่มธงฝั่งซ้ายยกเข้ามาแถว2จะหนุนเข้าไปมีฟาวก่อนแล้วครับ
0: ส่วนผมต้องหม่ำเสมอไปแล้ว
1: ผู้สื่อมองอ่ะคุณเป็นคนมีฐานะตั้งแต่แรกอยู่
0: แล้วตั้งแต่20อ่ะคุณรู้จักฟังกี้วิลล่ามั้ย
1: กระเถอะฟังกี้วิลล่าเคยไป
0: โอ้เออตั้งแต่สมัยนั้นนะอายุ20 18ป่านนี้ไม่มีแล้วอ่ะ
1: คุณผมเที่ยวตั้งแต่ FIFA รู้จัก FIFA ป่ะ
0: รู้จัก
1: สุริสารอ่ะ
0: โ
1: อ้แต่ก่อนมี RCA 2อ่ะ
0: เออ RCA 2
1: นั่นน่ะ
0: เออ
1: ส่วนสเปนล่าสุดเป็นคูลิ่งเบรกนะครับสเปนนี่มีคูลิ่งเบรกทุกเกมนะเท่าที่ผมรู้อ่ะแต่ก่อนนี่ยุคก่อนนี่ฟีฟ่าผมว่าม
0: ียูฟ่า
1: ไ
0: หม
1: ไม่มียูฟ่ามีฟีฟ่าม
0: ีคอนคาเคฟ
1: ไม่มี มีฟีฟ่ามีเบบี้บิงแต่ก่อนออกซิเจนนี
0: ่โอ้นั้นไม่ทัน
1: เห็นป่ะผมเรียนแต่ม
0: .4
1: เข้าไม่ได้ก็จะเนียนเข้าโอ้นี่ตั้งแต่ยุค RCA มีออกซิเจนอ่ะ
0: เออแต่ผมเหลือเชื่อเนี่ยทุกวันนี้เขามาตรวจบัตรผมอ่ะผมแบบอะไร
1: เขายังตรวจบัตรคุณ
0: จริงอันนี้ไม่ได้แบบมาแบบแหมมาขิงหรือมาอะไรนะนี่คุณภูมิเลศบอก Big Apple อันนี้ทัน
1: เอ้ย Big Apple ยังถือว่าตอนทำงานแล้ว
0: คุณภูมิเลศเอี่ยมเชยยังขับไม่ถึงบ้านหรอ
1: เที่ยวจริงๆเนี่ยเที่ยวจริงก็นู่นเลยครับตั้งแต่สมัยนี
0: ้แต่ Big Apple ผมเคยได้ยินแต่ไม่เคยไปเพราะว่าแบบ
1: ติดไปแล้ว Apple อยู่เรียบด่วน
0: และใหญ่มั้ย Apple
1: ฮะ
0: Apple อ
1: ่
0: ะ
1: ใหญ่ไม่งั้นมันจะชื่อ Big Apple ได้ไงผมไปอยู่แถวบ้านผมดีกว่าผมไม่ชอบอยู่แถวนี้กลับลำบากครึ่งชั่วโมงผ่านครับเอลเช่กับบาร์เซโลน่ายังเป็นบาร์เซโลน่าบุกมานำ 1-0 นะครับ
0: โอ้ไม่มันเลยอ่ะวันนี้ผมบอกเลยไม่ได้ไม่อยากพากแล้วแต่มันไม่มีจังหวะเลยแต่ผมว่าคนที่เนื้อจริงกันทุกวันนี้ยังไม่เลิกเนื้อจากเพื่อนคุณ
1: ใ
0: ครนี่บางทีเพิ่งกลับไป
1: อู๋นะไม่อู๋เขาไม่ใช่เนยคุณจะไปเรียกอู๋ไม่เนยไม่ได
0: ้ไปปลดล็อกสกิลเขาดิปะพาไปปีกไม้สักแมตช์นึง
1: อู๋นี่เขาเรียกอะไรอู๋เขาเป็นคนเสมอต้นเสมอปลายแบบนี้อยู่แล้ว
0: คุณก็ปลดล็อกสกิลหน่อย
1: คุณรู้เปล่าว่าแต่ก่อนอะเวลาแบบว่าเวลาเลี้ยงปีใหม่ตอนนั้นคุณยังไม่ทำงานนะเขาเลี้ยงปีใหม่กันในไหนรู้ไหม
0: ที่ไหน
1: คลอเดียมั่งล่ะเอ็มมานูเอลมั่งล่ะ
0: เออแล้วไปกินเฉยๆหรือว่ายังไง
1: เขาเล่นเกมวัดใจกัน
0: แล้วไงต
1: ่อสมมติว่า
0: ทำไมผมไม่เข้าไปตอนนั้นน่ะ
1: ใช่ไหม
0: ที่ผมต้องการ
1: แต่ก่อนมันจะมีป๋าเสิร์ฟรู้จักป๋าเสิร์ฟปะ
0: รู้จัก
1: เ
0: ลาะเรื่อง
1: ไม่ใช่
0: เรื่องนู้นเรื่องนี้ช้าไม่ได้อ่ะ
1: ใช่ป๋าเสิร์ฟนี่น่ารักมากแล้วเขาก็จะแบบว่าเขาจะไปเล่นเกมวัดใจกันก็คือตราบใดที่คุณนั่งกินอยู่ที่โต๊ะอาหารเครื่องดื่มฟรีทุกอย่างแต่วินาทีที่คุณตัดสินใจลุกออกจากโต๊ะเพื่อไปทำอย่างอื่นคุณเสียตังค์เอง
0: โอ้ถ้างั้นไม่สเปเชียลเพราะว่าไอ้กินที่ไหนก็ได้หรือว่าแบบหรือว่าอินคลูดเนี่ยหรือว่ารวมหรือว่าแบบ
1: รวม
0: ไม่หมายถึงแบบถ้าล
1: ุกอ๋อบอกว่ารวมเลี้ยงด้วยอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ถ้าลุกไปก็รวมไง
1: ไม่มันมีตลกกว่านี้ด้วยมันมีประมาณว่าลุกไปแล้วสรุปแล้วคุณต้องแบบว่าแยกไปจ่ายใช่ไห
0: ม
1: ไม่จ่ายให้หัวหน้าจ่าย
0: เฮ้ยไปต่อแล้วหัวหน้าก็มาทวงเลยสิ
1: หัวหน้าไม่ทวงหัวหน้าก็จ่าย
0: อ้าวเอ้ยเงินไป
1: แต่มีคนเดียวที่ทำได้นะ
0: ใ
1: ช่มิสเตอร์เอ็กพวกเมาพวกเดินหายเลย
0: ขอแต่บินมา
1: แต่บินมาอ้าวเรียบร้อยตัวขาวเชียมีบอกคมทันสไปทาวบางแคไหมตรงซีคอนปัจจุบันน่าจะทันครับแต่ว่าตอนถ้าเที่ยวแถวนั้นครั้งแรกเลยเนี่ยถ้าเป็นแถวบ้านเนี่ยก็จะเป็นพวกอะไรนะอะไรวะจำชื่อไม่ได้ว่ะเดี๋ยวต้องไปกลับมาเช็คอู้แต่ก่อนทุกวันนี้เจ้าของร้านเขายังอยู่ร้านเพื่อนผมอยู่เลย
0: ปิ่นเก้าร้านดังๆนี่คืออะไร
1: ไม่ใช่ปิ่นเก้าแต่ก่อนตัว
0: ปิ่นเก้าเอาปิ่นเก้าอ่ะไอที่ร้านดังๆเนา
1: ะเอวายแซดเหรอ
0: ไม่ใช่
1: ฟ้า
0: ไม่ใช่ร้านอ่ะแต่ว่าเป็นแบบว่าอาบน้ำอ่ะ
1: โอ้จำไม่ได้แล้วผมไม่เคย
0: ผมเคยได้ยินแต่
1: ผมไม่ค่อยเที่ยวอาบน้ำเท่าไหร่จำไม่ได้แต่โอ้แต่ก่อนบางแคที่คือค้างงาน
0: มีเขาถามซื้อเยอะก็พังได้ครับเวสต์แฮมตัวอย่างชั้นดี
1: โอ้ไม่ใช่แค่เวสต์แฮมอย่างเดียวครับสเปอร์เนี่ยหนึ่งทีมดูได้เลย
0: ไม่แต่อย่าเพิ่งไปตัดสินสเปอร
1: ์ใช่แต่ว่ามันต้องรอเวลาในการจูนก่อนส่วนจังหวะนี้โอ้โหเอลเช่ตักเข้าไปในกรอบเขตโทษได้ปลายเน้นๆแปลวืดครับไม่ได้ประตูตีเสมอครับผู้จังหวะตักเข้าไปเนี่ยข้ามแนวรับบาร์เซโลน่าหมดแล้วแล้วมีตัวสอดเข้ามาครับจังหวะนี้พยายามจะแปลเน้นๆให้มันเข้าประตูแต่ว่าไม่ได้ครับอูเอรี่ครับสอดมาดีแล้วครับแต่ว่าไม่ได้ครับอูเอรี่
0: อ่ะอาตาลันต้านำซาโตโร่ 2-1
1: อีกรอบอาตาลันต้านี่ตั้งแต่เปลี่ยนกุนซือนี่ก็กลายเป็นทีมที่พร้อมจะยิงและพร้อมจะเสียประตูตลอดเวลา
0: อ
1: จำไม่ได้แต่จำไอ้ร้านแถวบางแคผมจำได้ตรงนี้ตรงวงเวียนอะวงเวียนกาญจนาภิเษกอะซึ่งตอนนี้ไม่มีแล้วนะครับ

0: เก็บตัวอุ่นเครื่องผลงานแย่มากอ่ะคือแบบคิดว่าแบบมันไม่น่าจะดีรีนี้แต่โอ้โห
1: แต่โดยภาพรวม
0: ตอนนี้คือดีเฉย
1: แรนเป็นทีมที่ตัวเล่นประมาณหนึ่งแล้วแบบว่าดีประมาณหนึ่งแล้วนะตัวเล่นของแรน
0: เนี่ยมันอุ่นเครื่องเนี่ยมันแพ้แม้กระทั่งซันเดอร์แลนด์ 1-2 แพ้เบนฟอร์ด 2-4 แพ้เบนฟอร์ด U21 1-2 อ่ะส่วนมิลานนำ 1-0
1: มาครับ
0: นำโตริโน่ 1-0
1: มิลานมาแล้วครับ
0: มิลานได้จาก
1: เนี่ยผมงงมากเลยนะไอ้กองหลัง
0: มิลานได้จากโอ้โหไออัลพาโดชิเซ่ตัว17อัลพาโดชิเซ
1: ่นี่มีคนส่งมาแล้วไนสปีดใช่แต่ก่อนผมอยู่ไนสปีดไนสปีดแต่ก่อนใช่โอยุคโอ้ยุคนั้นนี่เพิ่งเข้าสปอร์ตเรโนใหม่ๆเลยพี่บอกเมื่อวานนะสดดูแมนยูที่ไหนคะหนูเห็นผ่านทิกตอกค่ะแล้วสาวคนนั้นแฟนนะสดใช่ไหมคะแหมขาวๆสวยๆตัวเล็กเลยนะคะจากคุณเทยลงทุนครับ
0: โอ้อันนี้คุณเทย
1: เฮ้ยคุณลงทิกตอกไหมหรอ
0: ไม่มีผมไม่เล่นเลยจริงผมไม่มีแอคเคาท์ในแอปดำแหมคุณเทยอําแล้ว
1: ไม่เขาไปเขาไปเห็นในนี่หรือเปล่าในแบบ BG มีเวลาม
0: ี
1: เผื่อเขาถ่ายลงอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: เดี๋ยวนะเมื่อวานใช่เมื่อวานผมดูแมนยูที่ BG สาวเล็กสาวก็คือพี่แดนนรดาโอ้ไม่น่าจะหมวยนะงั้นคุณเธออําแล้วคุณแดนนรดาเป็นภรรยาศิวกรภูดมครับไม่เกี่ยวกับผมครับไม่ใช่แฟนฮะ
1: เอลเช่ก็พยายามจะตามทวง1ประตูที่โดนนำอยู่ให้ได้แต่จังหวะนี้พลาดอีกแล้วครับเปเดรีสายติด
0: ส่วน4599นี้ไม่มีระยะเหมือนเดิมบอกสมัย99ฝนมันเรียกเขาใช้คำว่าฝนมันนะผมไม่ใช่เพื่อนคุณนะฮะฝนมันเรียกพี่อู๋ผมทันไนท์สปีดไหม
1: ไนท์สปีดทัน
0: ฝนมันคุณเพื่อนผมตั้งแต่ตอนไหนเนี่ย
1: คือเก่านี้พี่หนุ่มปาเอ็กพี่ยุงเจแหม่มยืนยงพี่สนพาพี่อู๋ไปบีวา
0: ไม่ไป
1: ขนาดผมไม่อู๋เขาเป็นแบบนี้อยู่
0: แล้วรู้เปล่าขนาดผมแค่ชวนเขาไปกินฟู้ดแลนด์เนี่ยพี่ไม่ไปเลย
1: อู๋เขาเป็นแบบนี้แต่ไหนแต่ไรแล้วโอ้โหคนเขาปาร์ตี้กันโอ้โหอู๋ไปดิอู๋ไปดิไม่เป็นไรทำงาน
0: ท้อเจอคนอย่างเงี้ย
1: เอซิมิลานหนีห่างโตริโน่เป็น 2-0 ครับล่าสุด
0: รีบอ่ะ
1: เต็มกราฟประตูที่2จากอาเดียงราบิโอมาแล้วครับ
0: ถ้าคุณแบบว่าไม่ได้รู้จักเขามานานคุณจะคิดว่าเขาเป็นแบบ LGBTQ+ นะ
1: ไม่ๆๆๆๆผมไม่หรอกไม่หรอกคือผมจะเป็นคนไม่ฟันธงใครกับเรื่องแบบนี้ก่อน
0: ไม่ฟันธง
1: แต่เท่าที่เรารู้จักอู่อ่ะอู่แค่เป็นคนเขาเรียกอะไรเขาเป็นคนมีความชอบมีโลกส่วนตัวสูงคุณต้องเห็นคือผมมี IG เขาไงคุณมี
0: ไ
1: ห
0: มไม่มี
1: วันว่างของเขาคือการขึ้นดอยไปน่านไปแบบตากอากาศริมน้ำตกนี่คือสนไอ้เรื่องนี่คืออู
0: ๋โอเคงั้นถูกแล้วแหละที่คุยกับกูไม่รู้เรื่อง
1: สุนทรีของแต่ละคนไม่เหมือนกันคุณอย่าไปฟันธงว่าเขาเป็น LGBTQ
0: ผมไม่ได้ฟันธงผมแค่แบบผมก็รู้แต่ว่าผมแค่แบบอาจจะมีแบบความคิดแบบเล็กๆอะไรเงี้ยถูกไหม
1: เพราะว่า
0: อย่างคุณเนี่ยผมไม่คิด 100%
1: ทำไม
0: มันต้องมีแบบสมมติแบบเหลี่ยมมุมประมาณ 5% ที่แบบเอ๊ะนี่นึง
1: อ๋อเหมือนว่า LGBT อย่างเงี้ยหรอ
0: แบบว่าอ้าวก็เขาว่ายุเท่ากับคุณแต่แบบ
1: จะไม่ชอบเขาเป็นคนแบบนี้อู๋เนี่ยชอบไปเที่ยวป่าไปขึ้นดอยนั่งริมแม่น้ำอะไรอย่างเงี้ยเท่าที่ผมเห็นนะ
0: คุณมีไหมไปขึ้นดอยนั่งริมแม่น้ำ
1: มีทำไมยังไม่มี
0: คุณไปแต่ลาวอ่ะคุณไปแต่เวียงจัน
1: ทร์เคยไปครั้งเดียวแหมเอาเอลเช่ไปคืนพวดพลาดจะโดนเอานะครับ
0: คือเอลเช่นี่ไม่ทำไรบาซ่าก็ไม่ทำเขาเป็นแบบโอ้
1: เหมือนเล่นให้มันรอพลาดเอง
0: เล่นรอหมดเวลาเนี
1: ่
0: ย
1: แล้วบาเซลน่าก็คือเล่นให้เอลเช่พลาดเองบุกมาบุกมาเดี๋ยวป้องกันเองแต่เดี๋ยวรอให้พลาดเองแต่จังหวะนี้เอลเช่เปิดจากขวาเข้าไปลูกนี้ติดบล็อกครับอาเดเยมี่พยายามจะเข้ามาเก็บบอลก็เป็นฟาวล์แล้วครับโดนขวางไว้ไม่ได้อะไรอีกคู่หนึ่งที่ยังเงียบอยู่เลยก็คือบอลโปรตุเกสนะครับเอฟซีบอโตยังเสมอ

0: กับอารัวก้าอยู่0ประตูต่อ0เนี่ยนาที41แล้วครับ
1: นี่แหละผมชอบผมคิดถึงพี่หนุ่มที่เขาส่งมาพี่หนุ่มหลัก
0: พี่หนุ่มศักดิ์ชนะ
1: ช่วงหลังไม่ค่อยได้เจ
0: อผมไปเจอแกล่าสุดที่ไหนหรือวะญี่ปุ่น
1: โอ้โหไทยต้องกว้างขวางไม่เจอ
0: ไม่เจอเว้ยไปเจอพี่หนุ่มที่ญี่ปุ่นตลกมากแล้วพี่หนุ่มอ่ะเดินมาผมก็ทักใครเอ้ยไงพี่ผมกลับแล้วกลับวันเดียวกันกระเป๋าว่างเหรอวะ
1: ไม่ว่างหรอคุณอ่ะไม่ว่างฮะ
0: ว่าง
1: คุณไปสายการบินอะไรญี่ปุ่น
0: ว่างว่าง
1: ญี่ปุ่นไปสายการบินอะไร
0: ตอนนั้นไปแอร์เอเชียแต่ว่า
1: แอร์เอเชียเอ็ก
0: เหรอแต่ว่าซื้อเพิ่ม30โลเอ้ยใช่ดิไม่รอบล่าสุดไม่ใช่เอเชียอะไรวะJAL ไม่ใช่ JLเป็นโลคอสอีกอันนึงอ่ะ
1: โลคอสของอะไร
0: ของญี่ปุ่นนี่แหละที่มาจาก JL อ่ะ
1: ไอ้นี่ ANA ป่ะ
0: ไม่ใช่ ANA
1: อะไรอ่ะ
0: เดี๋ยวผมหาชื่อแป๊บไม่ใช่พีทแอร์ด้วยมี
1: เหรอแจจูไม่ใช่
0: ไม่ใช่แจจูจะไอ้นี่อะไรล่ะ
1: คุณบอกตัว J
0: มันเพิ่งปิดตัวไปเมื่อตอนมีนาคมสายการบินเนี้ย
1: J อะไรอ่ะ JAS เหรอ
0: ผมไปซิปแอร
1: ์โอ้โหตัว J ตรงไหนวะ
0: ไม่มันเป็นแบบแฟนชายของเจ
1: แล้วมาแล้วแฟนรันตอนเรเลสตีไข่แตกให้เปเช
0: โหนาที70แล้วครับ
1: เป็นไงนี่
0: นักเตะ
1: ผู้ยิงประตูพาสเปนเป็นแชมป์โลก
0: มีคนบอกขอแค่ตีไข่แตกไม่ได้เลยเหรอคุณปารีสตีไข่แตกนะครับ
1: นี่เฮ้ย
0: ล้ำหน้า
1: สเปนคอนเน็กชันไม่ล้ำไอฟาเบียนลุยตักให้แฟรัน
0: เขาบอกแล้วต้องเอาฟาเบียนลุยลงเฟรนตาเรสครับเดบิวต์ครั้งแรกก็ยิงประตูให้เปเชได้เลยครับไล่มา2ประตู1
1: เนี่ยเฟรนตาเรสที่ผมชอบ
0: เขาเป็นคนหันที่ว่างดี
1: เนี่ยเอามาเล่นปีกซ้ายใช่ป่ะเอามาเล่น
0: เขาเป็นกองหน้าเป้าที่ดีเลยเว้ยเฟรนตาเรสอ่ะแล้วนี่โอ้โหแชมป์โลกคอนเนคชั่นว่ะ
1: ก็บอกไปแล้ว
0: หลุดไปดวลแล้วก็ยิงส่วนตัวผู้สาประตูเข้าไปเปเชไล่แรนมา1ต่อ2แล้วนะครับ
1: ไปเหลืออีก2ลูก
0: มีบอกว่าสนเคยบอกว่าในคลื่นเกรงพิชิตมากที่สุดอยากรู้เพราะอะไรคร
1: ับ ใช่อันนี้ยอมรับอีกรอบจะอีกกี่รอบก็ยอมรับคือผมอ่ะนับถือคนที่ผลงานคือพิชิตแต่ต้องยอมรับว่าเป็นคนที่ทำงานละเอียดมาก
0: ใช่
1: แล้วคือด้วยบุคลิกเขาเป็นคนที่อายุมากกว่าผมไงแล้วเขาก็แบบมีผลงานชัดเจนคือบางคนอาจจะแบบอันนี้ไม่ได้ว่าใครนะแต่ว่าเยอะด้วยอายุแต่ว่า
0: อันนี้กูแล้วล่ะ
1: ไม่ใช่แต่ว่าแบบแต่ว่าอย่างพิชิตเนี่ยคือทางเขาอายุเยอะกว่าแล้วก็เขาเป็นคนทำงานละเอียดจริงแล้วเราก็ยอมรับในผลงานบางครั้งเรามีข้อผิดพลาดนิดนึงอ่ะมันก็เขาก็อาจจะบ่นอะไรเงี้ยเพราะนั้นเราอาจจะต้องทำงานที่ละเอียดเป็นพิเศษก็เลยแบบช่วงแรกๆก็แบบไม่เคยคุยกับพี่เขามาก่อนมารู้จักแบบที่นี่เลยก่อนหน้านี้คือแบบไม่เคยเจอจากงานข้างนอกนี้ไงก็เลยค่อนข้างเกรงแต่ก็ถามว่าเขาก็ไม่ได้ดุอะไรหรอกแต่แค่เขาทำงานซีเรียสอะไรเงี้ยเราก็ต้องตั้งใจเป็นพิเศษอะไรใช่ใช่ใช่แล้วแบบทุกเม็ดนะไม่ใช่ว่าแบบแมตช์เล็กหรือแม้กระทั่งแบบเป็นวันที่ไม่มีข่าวเขาจะเป็นคนที่จริงจังกับทุกวัน
0: ถ้ามองคล้ายๆอ่ะผมแนะนำว่าน่าจะคล้ายกับพี่โอ๊ตฤทธิกร
1: โอ้ยพี่หมอโอ๊ตไม่คือ
0: แบบพี่โอ๊ตที่พี่โอ๊ตเนี่ย
1: เขาจะแต่อันนั้นเขาจะเป็นอีกเจนหนึ่งนะ
0: นั่นก็คือปีลึก
1: ได
0: ้
1: แต่อย่างพี่ชิดเนี่ยเป็นน้า
0: ไม่ก็จะบอกว่าถ้าให้ดูวิธีการทำงานว่าความละเอียดในการทำงานก็จะเป็นคนประเภทที่เราไม่กล้าทำงานด้วยก่อนอย่างแรก
1: กล้าแต่ว่าใช้คำว่าไม่กล้าเป็นตัวเองดีกว่าก
0: ลัวว่าเราจะผิดพลาดอะไรเอาอย่างแต่ก่อนนะผมยังเนี่ยผมก็สนใจจัดได้ปกติเพราะว่ารุ่นไม่ได้หนีกันมากแต่ว่าอย่างตอนไปจัดรายการกับอาหมอครั้งแรกไอ้เลือกลากนะเว้ย
1: ไอ้เขาส่งเพจไหมคุณแชร์ป่ะคุณจัดการให้เขาด้วยคุณจัดการให้อาหมอด้วยอะไรนะหมอเมาเก๋าบอลอะไรทั้งอย่างคุณจัดการให้ด้วย
0: เ
1: ขาส่งได้ไหมเขาส่งลิงก์เพจเขาไหมผม
0: ยังไม่ได
1: ้ให้ผมแชร์
0: ไม่เห็นส่งให้ผม
1: นะแต่ผมพก forward ให
0: ้ไม่ต้อง
1: คุณดูช่วยโอ้ดูแลหมอหน่อยสิ
0: โอเคส่งมา
1: หมอเมาเก๋าบอล follow ยังเขาเนี่ยเขาถาม follow ยังหมอเมาเก๋าบอลเนี่ยฝากไว้ด้วย
0: ที่ยังจากหมอแรกๆนี่ก็เลือกลากเหมือนกันนะกลัวแบบกลัวเราจะไปแบบคือเราเป็นคน
1: ไม่แต่หมอเขาดูแบบคือเขาดูไนซ์ไงไม่ใช่ว่าพี่คิดหรือว่าพี่โอ๊ตไม่ไนซ์นะแต่ว่าคือหมอยังดูเข้าถึงง่ายบางครั้งเขาคิดว่าเราคุยก่อนเลย
0: ใช่
1: แต่อย่างพี่โอ๊ตเนี่ยบางทีก็ไม่ไง
0: ใช่พี่โอ๊ตนี่ให้ผมมาจัด
1: บางทีชวนคุยสวัสดีครับพี่โอ๊ตเขาครับโอเคไม่รู้จะไปไงต่อ
0: ใช่ พี่โอ๊ตนี่ให้ผมมาจัดด้วยผมไม่ไหวไม่ได้แบบคือ
1: เราจัดกับพี่โอ๊ต
0: เป็นไง
1: เรียบร้อยพูดไม่ทัน
0: ตาลอย
1: เงียบไปเลยครึ่งชั่วโมง
0: เงียบไปเลยตาลอย
1: เงียบไปเลยครึ่งชั่วโมง
0: คนเดียวที่จะเอาแกอยู่ก็จะเป็นพี่เจตนี่แหละ
1: โอ้พี่เจตก็เหนื่อยบอก
0: ท้ายครึ่งแรกครับทดเจ็บ4นาทีเกมระหว่างเอลเช่กับบาร์เซโลน่าครับบาร์ซ่านำอยู่ 1-0
1: ไม่แต่ผมดักกับพี่โอ๊ตตอนนั้นเด็กไง5ปีที่แล้วอ่ะแบบโอ้โหแบบ30ต้นๆน่ะ
0: มีบอกว่าอะไรเนี่ยสนเดี๋ยวนี้ต่างกับตอน99ชอบดินทาอู่ครับเขาแค่อินโทรเวิร์ต
1: เบอร์เดิม4599
0: ไม่อู่ไม่ได้อินโทรเวิร์ตอู่ไม่ใช่คนอินโทรเวิร์ตอินโทรเวิร์ตกับการมีโลกส่วนตัวสูงไม่เหมือนกันนะครับต้องแยกก่อนอินโทรเวิร์ตนี่คืออยากอยู่คนเดียวไม่อยากอยู่กับใครคุยกับใครไม่ได้ไม่เข้าใจไม่รู้เรื่องนะครับแพนิคเวลาแบบคนเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอันนี้คืออินโทรเวิร
1: ์
0: ตแต่ว่ามีโลกส่วนตัวสูงก็คือเขาก็จะมีวิถีของเขามีความชอบของเขาอะไรอย่างเงี้ยส่วนที่ขอว่าให้ปารีสแซงต์แชร์กแมงตีไข่แตกเรียบร้อยแล้วนะครับไล่แรนมา 1-2บอลโปรตุเกสจบพักครึ่งนะครับปอโต้กับอาร์โรก้ายังเสมอกันอยู่ 0-0 นะครับส่วนบอลตุรกีนี่ท้ายเกมนะอารัญญาสปอร์นำเบสิตัส 1-0 นะครับแล้วก็กอสเตเปตามหลังเกนเกรบริจี้ 0-1 นะครับเซเรียอานี่เหลือ15นาทีนะอาตาลันต้านำซาโซโล 2-1 ครับแล้วก็โตริโน่ตามหลังเอซิลาน 0-2 Tomorrow for that 7:30 Central European time. Not one of the quieter summers. ส่วนคู่บาร์เซโลน่ากับเอลเช่ทดเจ็บนาทีสุดท้ายแล้วครับสาดยาวขึ้นหน้าไปลาซาได้หลุดลูกดีอาเดเยมี่จับแล้วยิงเรียบร้อยเลยครับนี่ครับคือเอลเช่จะเล่นเท่าไหร่เล่นมาครับบาร์ซ่ารอพลาดแล้วสวนเรียบร้อยเลยครับ 2-0 ครับบาร์เซโลน่าขึ้นนำเอลเช่ห่างจากคาริบอาเดเยมี่ครับ
1: คือหลุดเดี่ยวๆงั้นก็แค่ยิงให้ผ่านดิตูโร่นะครับ 2-0 ครับ 4-5 บวก 3
0: ตอนนี้เป็นเกมเดบิวต์ด้วยนี่ใช่ไหมอาเดเยมี่ยิงได้เลยครับ
1: สบายLet's have a look. Once again, it's not a great ball out from the back. The no offside played on the. ใจเด็กอะไรไม่มีปัญหานะบาซ่าไม่ล้ำนะครับช็อตให้มา
0: เหลือเฟือครับบาเซโลน่า
1: Not at all, no. And that is a very comfortable finish, isn't it? He wasn't shy. เท่ากับตอนนี้นี่เหลือแค่ปอร์โตกับอาลัวก้านะยัง 0-0 ที่เหลือเนี่ยอาตาลันต้านำซาโซโล 2-1 โตริโน่ตามหลังมิลาน 0-2 แลนซัมเปเช 2-1บาซ่าหนีห่างเอลเช่2-0นะคร
0: ับ มาได้ประตูแบบนี้นี่ครึ่งหลังเล่นสบายเลยครับสำหรับบาร์เซโลน่าน
1: ี่เขาชวนเล่นนี่แฟนตาซีลาลิก้าคุณเล่นเปล่าแฟนตาซีพรีเมียร์ลีก
0: ไม่เล่นครับขี้เกียจไปนั่งไล่จัดทุกทีรำคาญบางอาทิตย์มี2แมตช์ด้วยพยายามแล้วนะไม่ใช่ไม่เคยพยายามจะเล่นเห็นแล้วล่ะแต่ว่าไม่ดีว่ะ
1: คุณก็ต้องมีอะไรบางอย่างให้เป็นแรงกระตุ้นในการเล่น
0: เดิมพันอย่างเงี้ย
1: จัดกลุ่มจับกลุ่มเพื่อนอะไรเงี้ย
0: เคยทำไมจะไม่เคยสุดท้ายก็เอาเสียตังค์อยู่ดีอ่ะไม่เอาแล
1: ้วอ๋อคุณไม่ชอบระยะยาวไงคุณชอบระยะสั้น คุณไม่ชอบแบบ long term investment
0: โอ้ยเอลเช่จังหวะนี้โดนเฟบิโลเปสไถซะต้องเรียกฟาวเลยครับจังหวะของวิกเตอร์โชสอีกแล้วครับวันนี้โดนพาตัวยับเลยครับวิกเตอร์โชส
1: เอาไม่ไหวอ่ะอยู่ไม่ไหวอ่ะเฮ้ยแต่มีก้ากอดดีนะเนี่ยเอาจริงผมนั่งดูนะค
0: ือ
1: ถ้าในราคาที่จับต้องได้แล้วแบบเขาพร้อมย้ายอ่ะเออมันก็ดีนะ
0: ก็มีข่าวว่าอาร์เซนอลอยากได้ตอนแรกนี่แล้วก่
1: อ
0: น
1: เนี่ยเล่นเปเชสบาย
0: นี่ทดเจ็บเกินมานาทีที่6นาทีที่7แล้วนะครับจะลุ้นโยนเข้าไปโยนลูกนี้แต่ว่ามีตัวชาร์จเป็นมาร์เบอร์นาวข้ามคานออกไปก่อนครับ ไปช้อนใต้บอลลูกนี้แล้วผู้สิบประหมดเวลาครับครึ่งแรกที่ลาลิก้าสเปนครับเอลเช่ตามหลังบาร์เซโลนา0ประตูต่อ2
1: บาซ่าได้2ประตูนะครับ 1-0 เนี่ยจากทางด้านจุดโทษของลาฟินญาครับนาที14แล้วก็คาเลมาดีมี่ครับมาบวกเป็น 2-0 จากลูกยิงหลุดเดี่ยวนะครับ45-3ก็นำห่างสบาย2สกอร์ด้วยลูกเกมที่เหนือกว่าพอสมควรนะครับครองบอล 55% แล้วก็ยิงไป4ตรงกรอบ2ได้2ประตูตัวลีกอื่นนะครับก็ลีกเอิงนี่เหลือ10นาทีนะครับแลนด์ยังนำเปเช่2-1ส่วนเซเรียอานี่ก็เหลือ10นาทีเหมือนกันอัตแลนต้านำซัสโซโล2-1โตริโน่ตำหลังมิลาน0-2ปอร์โต้ยังเสมออาราก้า0-0นะครับแล้วก็นอกนั้นเป็นฟุตบอลเมื่อกี้มีถามบราซิลมาพาเวลัสนี่นำทางวัสโก3-0แล้วนะครับครึ่งหลังแล้วนาที66ส่วนฟุตบอลกรีซนี่พาในโตริกอสนำแอสเตลาสทิโปลิส3-1แล้วก็ไอซ์แลนด์นี่ไวกิงกูนำวาลู1-0เซเลบีนี่เซเซนานำซัมเดเลีย1-0แล้วก็ปาเลโมนำยูเวสตาเบีย1-0นอกนั้นก็เซกุนดาสเปนนะครับเตเนเนเฟ่นำอาร์เมเนีย1-0ตุรกีนี่อรัญญาสปอร์นำเบซิตัส1-0แล้วก็กอสเทปเนี่ยตามหลังเกนคาบริจี0-1นะครับ
0: ครับ
1: ประมาณนี้อะไรตกหล่นก็6899นะครับ
0: เดี๋ยวกลับมาเนี่ยน่าจะรู้บทสรุปของลีกเอิงแล้วก็เซเรียอากันละว่าจบอย่างไรพักสักครู่นึงก่อนเดี๋ยวกลับมาติดตามครึ่งหลังของลาลิก้าสเปนกันต่อทาง FM 99 Active Radio Soccer Live Report
2: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
6: เสียงแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยกำลังจะดังกึกก้องอีกครั้งกับมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทวีปเอเชียเอเชียนเกมครั้งที่20 IG นาโกย่าประเทศญี่ปุ่น43ชนิดกีฬาทุกเหรียญทุกวินาทีแห่งความสำเร็จติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวผลการแข่งขันและบทสัมภาษณ์สุดพิเศษได้ตลอดมหกรรมการแข่งขันที่ FM 99 19กันยาถึง4ตุลานี้ร่วมส่งเสียงเชียร์ร่วมเป็นพลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยไปด้วยกัน
7: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน MCOT Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
8: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล White Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Y 1ติวเตอร์ยิม Y 2ทูพาวเวล Y 3ฟอร์ดพีท Y 4ลูกหมีซอนย่า Y 5หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
9: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ MCOT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก MCOT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ M-COT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
2: รู้หรือ

0: ทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
3: Soccer Live Report
4: กลับเข้าสู่ Soccer Live Report ครับในช่วงสุดท้ายของคืนวันอาทิตย์นี้แต่ว่าน่าจะอยู่กันไม่จบเกมบาร์เซโลน่านะครับแต่ที่น่าจะอยู่กันได้จนจบก็คือเกมลีกเอิงเลยครับซึ่งตอนนี
5: ้มันยังไง
4: ปารีสแซงต์แมงนะครับตีเสมอแรนเป็น2ประตูต่อ2ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับได้ประตูที่2จากเฟราตอเรสครับ
5: เป็นไง
4: ลงมายิง2ลูกเลยครับ
5: เดบิวต์นี่ไม่ใช่แค่ยิงลูกเดียวนะ
4: แล้วเป็นแอสซิสต์2ลูกของฟาเบียนรุยทั้ง2ลูกเลยนะครับ
5: เป็นไงแชมป์โลกคอนเนคชั่น
4: ก็บอกแล้วว่า 2-2 ก็พอ
5: โอ
4: ้
5: โหแทคติกไปเลยลงมา
4: 2-2 จะเก่งไปแรนขึ้นมาทางซ้ายจังหวะนี้เปิดเข้าไปในกรอบแค่ทอนมงโอ้โหเซฟจากเส้นวะเฮ้ยใครวะนั่นอ่ะ
5: ไอ้นี่ไงปาโช
4: วิลเลนปาโชครับเดียวๆอ้าวแล้วเปเช่สวนกลับเลยด้วยอ่ะโดนแรนดักคือตอนนี้เราไม่ได้เปิดคู่นั้นอยู่นะครับแต่ว่าใช้โทรศัพท์ดูเอาซึ่งก็น่าจะพอไปได้อยู่ครับที่เปิดอยู่ตอนนี้เป็นเกมคู่ระหว่างโตริโน่กับมิลานนะครับซึ่งมิลานก็นำอยู่ 2-0 ครับเออแรนเขาก็ไม่ยอมเหมือนกันเว้ยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาตามกันต่อเลยครับ
5: มีลูก5บอกเลยลิกเอิง
4: 5นาทีสุดท้ายแล้วครับเกมระหว่างแรนกับเปเช่นี่พอกลายเป็นว่าแรนตีโดนตีเสมอนี่คู่นี้สนุกเลยครับวางยาวของเปเช่ออกไปทางซ้ายเอาลงลูกนี้ดีสเตรดเวต้องคืนกลับมาก่อนครับขอเข้ากลางมาลุยผมบอกแล้วต้องเอาฟาเบียงลุยลงตั้งแต่แรก
5: เพราะไอ้ซีเอเมลี่แล้วก็วิตินยากับเจ้าเนเวสมันคล้ายๆกันนะ
4: ใช่คือเป็นพวกตัวไล่ตัวตัดมากกว่าจะเป็นตัวสร้างสายโอกาส
5: ไม่มันจะเคาะอย่างเดียว
4: ใช่
5: มันไม่เปิดบอลแนวลึกอะ
4: บอลไปทางขวาเบเชเคาะคืนกลับมาก่อนฮาคิมิย้อนกลับมานี่เร่งแล้วครับลุยเซนริเก้อยากเห็นลูกทีมกลับมาชนะได้ทั้งที่เรานำ 2-0 ครับเปลี่ยนแกนออกมาทางขวาจังหวะนี้ฝากขึ้นหน้าไปลูกนี้ในกรอบเขตโทษยกโดนสกัดครับเตรียมจะฟ้องอะไรครับหน้าข้างหน้าผู้สินไม่ว่าอะไรนะครับแรนแกะออกมาจ่ายเรียดคือการมีทีมอย่างพวกเปเช่อย่างเงี้ยอยู่ในลีกมันทำให้แต่ละทีมในลีกก็ต้องยกระดับตัวเองขึ้นมาเหมือนกันนะ
5: อ๋อผมรู้ทำไมแรนมาเล่นดีโค้ชมันฟ้องไฮส์คนเนี้ยเก่งมากเคยทำลองฝีมือดีมีหน้าพาแลนด์แบบผลงานดีนะ
4: นี่ประตูเกือบจะขึ้นนำอีกรอบหนึ่งวิลเลนปาโชเนี่ยเอาตัวบล็อกไว้แล้วเราจะฟ้องว่าเป็นแฮนด์บอลแต่ว่าผู้สินยังนิ่งอยู่
5: โดนอกโดนอกวิลเลนปาชอนไอ้วันเจอวิลล่ามันตันไอ้มาโจไม่อยู่นะมีเล่นปาโชเนี่ย
4: ส่วนแรนเปลี่ยนตัวครับเอาเรโนลงมาเอานอดินลงมา
5: ไอ้เรโนลงเลยอ่ะ
4: ไม่ใช่ เอ๊ะเราตลกไปไหนวะเนี่ยที่ลงมานี่เป็นไบรอันครับไม่ใช่ไรอันแต่เป็นไบรอันเรโนครับ
5: ไบอันฟอร์มโคเรีย
4: ใช่แล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือทางด้านของคอมพิวเตอร์ช้าซะด้วยนอแดงนอแดงลงมาแทนที่ของฟรานคอฟสกี้มีฟรานคอฟสกี้ลงมาอีกคนหนึ่งด้วยนะครับอ๋อฟรานคอฟสกี้ออกแล้วก็เอาไบอันเรโนลงมาครับ
5: จ้ะ
4: อ๋อมันไม่ใช่แค่ฟาเบียงรุยมันเอาอาร์ลิวส์ลงมาแล้วด้วยนะครับ
5: นักเตะอาร์ลิวส์อาวุธก็เยอะเบเช่อะ
4: ใช่
5: นี่ขนาดเขาตัดไอ้บาโกล่ากับเอ็มบายออกไปเลยนะมันไม่เหมือนแอตมาริดนะจะแบบมีปัญหากันก็มาลงเอาวาเลส
4: ยังต้องลงก่อนอะไรอย่างเง
5: ี้
4: ย

0: นี่จริงๆมีนี่อยู่ในทีมไม่เอาลงอลิซามายันดานะครับที่เคยอยู่ซันเดอร์แลนด์เนี่ยส่วนคู่แรนกับเบสเชนาที90เดี๋ยวต้องน่าจะทดเจ็บเยอะอยู
1: ่ใช
0: ่คู่นี้เพราะว่ามีจังหวะประเด็นปัญหาอยู่พอสมควรทีเดียวน่ะตัดพลาดลูกนี้แรนโดนเบสเชฉกไปขึ้นบอลมาของเบสเชจังหวะนี้จะฝ่าออกซ้ายดีเซเรดูเอได้บอลครับต้องคืนออกมาตรงกลางก่อนรุยปั๊มกันบอลกลับมาที่รุยฟ้าเบียงรุยแปะขึ้นกลับมาเติมขึ้นมาของมาคินยอสให้ออกมาขวาโล่งเลยลูกนี้เฟราโตเรสเปิดติดบล็อกซะก่อนครับส่วนโตริโน่นี่เห็นแบบนี้ก็พยายามจะหาประตูตีไข่แตกให้ได้แต่ว่ามิลานยังบล็อกไว้ได้หมดเลยนะครับจังหวะจะลุยขึ้นมาทางซ้ายลูกนี้ก็ยังโดนบล็อกไว้ได้ครับดูว่าโตริโน่จะตีไข่แตกได้ไหมครับ90นาทีนะครบแล้วนะครับทั้งที่อิตาลีแล้วก็ทั้งที่ฝรั่งเศสครับโอ้มิกากอดนี่ก็เล่นคล้ายๆคุช่าคนละเคเลีย
1: ใช่แบบด้านซ้ายขนาดขวาแล้วแบบสดทรงเดียวกันเลย
0: เปเช่แล้วเจ็บ4นาทีครับจ่ายแล้วจับไม่ดีอีกแรนแกะออกมาเตะทิ้งขึ้นหน้าไปก่อนทางซ้ายโดยเปเช่แยกกลับมาอาริอุสให้ออกไปทางขวาฮาคิมิตบเข้ากลางฟาเบรุยจ่ายทะลุช่องเฟราโตเรสจะเก็บลูกนี้โดนตันไม่ฟาวครับแหมโดนแซะเข้ามาทางด้านหลังจะฟ้องเอาเป็นฟรีคิกผู้สินยังไม่ว่าอะไรครับแต่แรนเคลียร์ทิ้งขึ้นมาก็เสียบอลกลับไปให้เปเช่อีกรอบหนึ่ง4นาทีสุดท้ายครับคู่แรนกับเปเช่รวมทดเจ็บแล้วด้วยครับส่วนคู่มิลานเนี่ยทดเจ็บแค่3นาทีนะครับก็เราจะอยู่กันจนถึงตี4ตรงนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะส่งต่อคู่บาร์เซโลน่ากับเอลเช่ให้กับ
1: รอบโลกกีฬาร
0: อบโลกกีฬาคร
1: ับ ที่แน่ไม่เป็นไร
0: ที่แน่ๆเนี่ยเราตามลีกเอิงเราตามเชียร์อาจบแน่นอนนะครับไม่ต้องกลัว
1: เมื่อวานผมก็ตามมาดริดไม่จบ
0: ส่วนเปเช่ขึ้นมาจังหวะนี้อัชชาฟากิวีโดนขวางไว้สุดท้ายดีดบอลทิ้งออกข้างไปก่อนครับทางฝั่งของแรนโดยชื่อหายากด้วยอิตบูดอิดบูดเหล่าบูดเหล่าไอบูดเหล่างงโมร็อกโกเปเช่อีกทีทางซ้ายจริงๆอ๋อแต่ว่าผมไม่ได้นี่หว่าเดี๋ยวกันนะเดี๋ยวผมเอาเสียงเข้ามาให้หน่อยจะได้บอกว่าดูมีซาวด์นิดนึงปาริสแซงต์แชร์แมงอ้าวกดปิดด้วยเป็นไงนาทีที่3แล้วถึงขั้นกลับมาชนะเลยไหมขวาของฮาคิมิขึ้นมาลูกนี้ยกเข้าไปบอลยังลึกไปเข้ามือผู้สับประตูรับไม่ได้ก่อนครับบริซัมบ้าออกบอลซ้ายมาจังหวะนี้เก็บบอลได้แล้วจะสวนขึ้นมาโดนอัดล้มลงไปผู้สินให้เป็นบอลได้เปรียบนะครับมีตัวตามมาเก็บไว้ได้ก่อนตบเข้ากลางมาโล่งแล้วด้วยดีดออกไปทางขวาครับแรนบุกมาขวามีเติมจังหวะนี้นะกรอบแขกโทษกลางเท้ายิงลูกนี้ฉลับแนวรับอ้าวโตนี่ต้องโตีไข่แตกครับเชอดัม
1: อดีตกองหน้าซาวแธมป์ตัน
0: ฝรั่งเศสยังไม่มีประตูครับแต่ว่าที่อิตาลีมีประตูครับโตริโน่ตีไข่แตกไล่เอซิมิลานมันเป็น1ประตูต่อ2แล้วครับส่วนลูกยิงเมื่อสักครู่นี้ของแรนนี่ไม่ได้อะไรเลยนะครับเหลือเวลาอีกประมาณนาทีเดียวครับปาริสแซงต์แชร์แมง
1: โอ้โหเชียร์ดำยิงไกลมากครับแต่เข้าตวัดยิงตวัดยิงเอี้ยวตัว
0: เซเรียอิตาลีจบแล้วคู่หนึ่งนะครับอัตแลนต้าชนะซาโซโลไปแล้วครับ2ประตูต่อ1
1: กำลังจะสกอร์เดียวกัน
0: ใช่ส่วนแรนแก้ขึ้นมาแล้วครับทางซ้ายพยายามจะพาแหวกฮาคิมีตันไปเลยเอาบอลกลับไปของมาคุนยอสครับมาขึ้นยอดจากบริเวณกลางสนามเปิดทิ้งมาพื้นที่ว่าทางซ้ายมีก็กอดดีดเข้ากลาง 1-2 กันกอดจะยัดเข้ามาตรงกลางก็ยังโดนดักซะก่อนนากรอบเขตโทษยื้อแรนดึงไว้แล้วจะคืนเข้ากลางมานัวเนียกันกลายเป็นว่าแรนยังเอากลับมาได้อีกครับขึ้นไม่ได้เหมือนกันนะครับแรนหลังจากโดนตีเสมอ

0: โดนเปเช่บีบตึงเลยครับส่วนเซราอิตาลีคู่มิลานจบแล้วนะครับโตริโน่แพ้เอซิมิลานไป2ประตูต่อ1และลีกเอิงฝรั่งเศสจบแล้วครับแรนเสมอกับปารีสแซงต์แชร์แมง2ประตูต่อ2ครับเชื่อหมอดิหมอบอกแล้วว่าแค่เสมอก็เดี๋ยวทวนกันนิดนึงแล้วกันนะครับสำหรับประตูที่เกิดขึ้นนะครับอย่างแรนเนี่ย2ประตูที่ได้นะครับจากเซบาสเตียนซิมาสกี้แล้วก็เอสเบเลปอนะครับส่วนปารีสแซงต์แชร์แมงได้2ประตูติดเสมอจากเฟรันตอเรสนะครับในขณะที่เซเรียอิตาลีเนี่ย3ประตูที่เกิดขึ้นแอตแลนต้านะครับคนยิงประตูได้เป็นเจโคโมราสปาโดรีนะครับตีเสมอของซาโซโลเนี่ยโดยคาสโอเดนทาวแต่ว่าเป็นนิโคลาเคิร์สโตวิชครับยิงประตูชัยให้แอตแลนต้าชนะไป 2-1 ในขณะที่โตริโน่กับเอซิมิลานเนี่ยมิลานนำก่อน 2-0 นะครับได้ประตูจากอัลฟาโจซิเซ่นะครับแล้วก็อาเดียงราวิโอครับส่วนโตริโน่ตีไข่แตกจากเชอดัมประมาณนี
1: ้
0: จบเรียบร้อยลีกใหญ่เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็จะเหลือแค่ลาลิก้าสเปนคู่เดียวแล้วนะกำลังจะเริ่มครึ่งหลังครับเพราะฉะนั้นเรามีเวลาตามคู่นี้ให้อีกประมาณ20นาทีนะครับสำหรับเกมครึ่งหลังคู่ระหว่างเอลเช่กับบาร์เซโลน่าครับ
1: ครับ
0: เกมเริ่มแล้วครับครึ่งหลังบาร์ซ่าเคลียร์ลูกนี้แล้วต่อบอลขึ้นมา
1: ปอร์โต้กับลัวก้านี่ก็เริ่มครึ่งหลังแล้วนะครับยัง 0-0
0: เปิดมาลูกนี้ไม่ได้ครับปีนี้บอลโปรตุเกสอะอยากให้ระวังให้ดีไม่ค่อยแบบไม่ค่อยมาตามนัดเยอะไม่ค่อยมาตามนัด
1: ก็ต้นฤดูกาล
0: เออเป็นอย่างนี้แหละ
1: นี่บอกคุณคมและคุณสนชอบดูซีรีส์จีนนะตั้งไหมครับขอถามหน่อยทำไมนางเอกเนี่ยสวยไม่ซ้ำหน้าถูกใจมากเลยครับ
0: ดูบ้างครับดูบ้างส่วนใหญ่ชอบดูที่แบบว่าย้อนเวลากลับไปแล้วก็แบบว่ามีระบบอะไรมีระบบที่แบบว่าคอยไอเนี้ยอัปเกรดอะไรให้ มีส่งมาบอกเซฟพี่อู๋ครับ LG ผู้ชายที่ไหนดูบอลจากพุทธิพงศ์ชอบร้านสดสโมเอกมัยกับเชอร์เบตอู๋ชอบเชอร์เบตเหรอ
1: ไม่หมายถึงเขาสิ
0: อ๋อ
1: คุณพุทธิพงศ์สิ
0: อ๋อ LG ผู้ชายที่ไหนดูบอลเฮ้ย LGดูบอลมีนะมีนะอันนี้นี่อันนี้ขอเถียงหน่อยนึงแล้วกันนะครับ
1: มีไม่ได้บอกว่าเขาเป็นแค่แบบว่าร
0: ู้สึกบางครั้งบางครั้ง
1: บางแวบอะไรอย่างงี้เข้าใจกันผิด
0: อุ่นคนเรียบร้อยมากมาแต่ไหนแต่ไรแล้วส่วนจังหวะนี้ทะลุช่องของเอลเช่จะเข้าไปก็ตอนผมเป็นสมัครงานแหละผมไม่ได้ตำแหน่งงานที่ผมอยากได้เพราะว่าเขารับคุณอู่ไปแล้วนี่แหละ
1: แล้วแล้วตอนแรกคุณเป็นคุณตำแหน่งอะไร
0: ตำแหน่งคุณอู่เลยผู้ประกาศข่าว
1: อ๋อ
0: เ
1: ออแล้วตอนแรกคุณจะเข้ามาตำแหน่งอะไร
0: ฝ่ายข่าวต่างประเทศ
1: ซึ่งเงินก็ไม่ต่างกันสุดท้าย
0: สุดท้ายก็ต้องทำเหมือนกัน
1: ไม
0: ่แต่อู่ไม่ต้องแปลข่าวไงอู่แค่อ่านอย่างเดียวตอนนั้นอะเออ
1: สุดท้ายก็ต้องทำเองหมด
0: ถูกโห
1: general เรียกว่าคำว่า general
0: มีอยู่ช่วงปีแรกเลยอ่ะที่แบบว่าพวกพี่แจ็คกี้พวกอะไรพวกนี้ยังอยู่อ่ะบิ๊กจ๊ะอะไรเงี้ยยังอยู่นะก็คือไม่ได้มีหน้าที่ในการจัดวิทยุใช่ไหมก็คือแปลข่าวอย่างเดียวทุกวันอ่ะปีนึงผมว่าปีนึงเต็มๆนะศูนย์ข่าวชุดแรกมีผมมีนัดมีปลั๊กนี่แหละ
1: ขึ้นมาเลย
0: เออปลั๊กเพิ่งจะตามมาทีหลังชุดหลังเออโอ้ยป่าชุดแรกนี่ทำงานอยู่ปีนึงอ่ะเงินเดือน 8,000 น่ะจะออกจะออกหลายทีแล้ว
1: ต้องไม่หนีกันอ่ะผมอยู่นี่ไงสามินทา48
0: เออ
1: พอกันอ่ะเอาลังทา40นี่48
0: เออ
1: มันลาดเท้า48
0: เออ
1: ล
0: ัง
1: ทา40
0: จะออกจะออกเขาบอกให้ทนหน่อยทนหน่อยเดี๋ยวก็ได้โตเดี๋ยวก็ได้โตบอกงี้เป็นไงโตเลยแล้วให้โตไปโตตอนที่พี่จักกี้เขาไปทั้ง
1: 7
0: แล้วเขาก็อ่ะไม่มีคนแทนเอากูไปแทนพี่จักกี้โดนด่ายับ
1: ทำไมอ่ะ
0: ก็มันเป็นแบบ
1: เกลิกเกกะมา
0: ไม่ได้เอางี้ผมคุณจำได้ไหมว่าคุณบรรยายเกมคู่แรกอ่ะคู่อะไรเชื่อไหมว่าผมยังจำได้ถึงทุกวันนี้
1: เออผมจำไม่ได
0: ้เออผมจำได้เว้ยแล้วคู่แรกที่ผมบรรยายอ่ะคู่นักนี่แหละ West Bromwich Albion
1: คุณภาคกับคุณ
0: ไม่ผมภาคกับนัดก่อนชุดแรกเลยแล้วก็พอมันเป็นปากหนึ่งทั้งคู่อ่ะมันก็เลยต้องโดนจับแยกไปคู่คนอื่นเออคู่แรกผมเป็น West Bromwich Albion เจอ Aston Villa จำได้เลยทุกวันนี้ยังจำได้อยู่เลยส่วนบาร์เซโลน่าทะลุช่องลูกนี้จะให้ราฟินญาเล่นไม่ได้ครับโดนดักไว้ก่อนบอลฝากขึ้นมาให้ออกมาซ้ายเอลเช่พยายามจะสวนกลับลูกนี้ตบเข้ากลางยังมีตัวเคลียร์ครับอันเดรียแอนเดอร์เซน
1: คริสเตนเซน
0: เดรียคริสเตนเซนครับตามมาดักบอลออกไปได้Farelche is not quite working out for him, and I wonder if they might bring on someone like Ponce soon, who they
1: have re-signed. ไปคู่อื่นนี้ก็ยังเหมือนเดิมนะครับอาปอโต้ขึ้นนำอารัวก้าละ1-0นะครับนอกนั้นก็ฟุตบอลไอซ์แลนด์นี้ไวอิงกูหนีว่ารูเป็น2-0
0: ครับ
1: เซเลบีนี่เซเซนากับซามโดเรีย 1-1 แล้วก็ปาเลโมนำยูสตาเบีย 1-0 เซกุนด้าเป็นเตเนนิเฟ่นำอาเมริกา 1-0 นะครับ
0: วันนี้นี่เออนะเขาเรียกอะไรนะไอ้มิลานนี่แค่ชนะก็คือยิ้มแล้วนี
1: ่โอ้ยก็มิลานมันก็ไม่ได้ดีอะไรมากเอ้ยแสดงว่าหัวโมลินคุมนัดแรกในเซเรียอาชนะเลยนะไม่ธรรมดา
0: ใช
1: ่สวัสดีค่ะพี่คมรัฐถวยและพี่ถนฟังอยู่ค่ะปอลลิฮูยิ่งใหญ่ป่ะ
0: ยิ่งใหญ่นะครับตามตีเสมอนิโคเซนได้ยิ่งใหญ่อยู่แล้วครับมีแต้มกลับบ้าน
1: จากจุดโทษอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่มีแต้มกลับบ้านเราต้องชื่นชมครับถูกแล้วThey're showing that they know how to pass the ball, Elche. Yeah. And they're trying to do it from quite a high line as well. ส่วนคู่บาร์เซโลน่ากับเอลเช่นี่ต้องให้เอลเช่ยิงก่อนแล้วบาร์เซโลน่ายิง 3-1 สกอร์เดิมเป๊ะ หนังบนเดิมเป๊ะ Burgos is top scorer in the second division, but
1: scored 7.พยายามพาบอลมานะครับทางฝั่งเอลเช่เริ่มบุกได้มากขึ้นครับครึ่งหลัง
0: ผ่อนทุ่มเข้ามาของเอลเช่เข้าไม่ได้ครับซีรีส์จีนตั้งนี่คุณไม่ดูเลยเหรอ
1: ไม่ได้ดูโอ้ให้ผมนอนเถอะ
0: นี่คุณเชื่อไหมผมกลับไปผมไปนั่งดูซีรีส์จีนเนี่ย
1: คุณนอนกี่โมงเนี
0: ่
1: ย
0: เมื่อวานหกโมงเช้าทุกวันส่วนเอลเช่โอ้โหส้มหล่นมาข้างหน้าแล้วครับแต่ว่ากลับตัวยิงลูกนี้มันไม่ตรงกรอบครับเหมือน
1: บล็อกป่ะ
0: ผู้สื่อจะบอกว่าฟาวครับ
1: ไปผักใส่
0: จังหวะเกี่ยวบอลยิงของเอลเช่จังหวะนี้นี่ผู้สื่อให้ฟาวหรือเปล่าครับเตเต้โมเรนเต
1: ้ฟาวใส่แครอทมาตินก่อนเฮ้ยผมว่าบาร์ซ่ามีโอกาสเป็นแชมป์เนี่ย
0: หรือเยอะเหลือเฟือปีที่แล้วเขาก็แชมป์จ้ะ
1: แต่ไม่พอมาดริดเสริมดีมันเลยอาจจะปรับอะไรนี้ไงแต่ว่า
0: แต่กว่า
1: ฟอร์มนัดแรก
0: ช่วงเวลาที่บาร์เซโลน่าจะกว่าจะไอ้มาดริดจะจูนได้อะไปไหนแล้วไปไหนตอนไหนแล้วบาร์เซโลน่าปีแล้วถ้ายังจำกันได้ยังแบบว่ามีไล่ตามกันไปไล่ตามกันมานะปีนี้ผมดูแล้วยาก
1: แปลกนะวันนี้นี่ไอ้กอร์ดอนยังไม่ได้ลงเลยเนี่ยเป็นชั่วโมงแล้ว
0: ส่วนบาร์เซโลน่าแต่งเข้ากลางไหลแล้วยิงไกลลูกนี้หน้ากรอบเขตโทษข้ามคานออกไปครับ
1: ยามินยามเมาผมว่าน้องบ่าหลังๆยิงมั่วซั่วนะไปกับบอลน่ะดีแต่ว่าจังหวะจบนี่แบบยังทำให้เขายังไม่ได้เป็นแบบระดับแบบตอนนี้เวอร์คัสยังผมว่ายัง
0: ใคร
1: ลามิน
0: ยังยังมีจังหวะลั่นยังมีจังหวะบอดเยอะแยะ
1: มันยังแบบไม่ได้เป็นระดับโลกอ
0: ่
1: ะ
0: มีแต่มาบอก
1: ว่าเป็นระดับท็อปเลยนะ
0: จังหวะที่ลิเวอร์พูลได้จุดโทษเนี่ยผมว่าสุนัขเยี่ยวใส่ใบไม้ยังแรงกว่านี้เลยครับ
1: จริงก็ผมบอกไปแล้วไง
0: เบาๆกรรมการก็โง่ให้จุดโทษส่วนบิ๊กอูผมก็คิดเหมือนบิ๊กสนนะครับว่า แกน่าจะเป็น

0: แค่คิดไม่ได้เป็นไงไม่ได้เป็นไม่คือแล้วพอถ้าผมพูดเยอะไงเดี๋ยวก็นึกออกว่าแฟนลิเวอร์พูลเขาเยอะไงแต่ผมก็คิดว่าแบบคือโดนจริงแต่ว่าคือแบบมันไม่ได้ว่าเตะเพื่อจะเบรกเกมแต่เหมือนกับว่ามันก็ไปขัดจะหยุดเขาอะแต่ว่าก็ไอ
1: ใครเชียร์พามารัตนี่4-0แล้วนะ
0: เหมือนมันวิ่งไปชนลูอิสฮอลล์อ่ะคิดอะไรไม่ออกเนี่ยเหมือนพวกคิดอะไรไม่ออกตอกส้นอ่ะแต่มันจะมีมุมที่ว่าถ้าลูอิสฮอลล์ชักขากลับนี่ก็จบเลย
2: bad muscle injury which ruled him out. Yeah. Now Elche they try to match 3 against 3.
0: ผมยังจำชื่อไอ้นี้ไม่ได้เนี่ยไอ้บิ๊กต้อมุนยอสเนี่ยบิ๊กต้อมุนยอสมันไม่เข้าปากคือเห็นมานานละแต่มันแบบ
1: ขึ้นมาของเอลเช่ลูกนี้ก็ไม่มีอะไรครับ
0: จริงๆแล้วเนี่ยผมไม่ได้คิดว่าเขาเป็นแบบจริงจังอะไรนะผมแค่คิดว่าเอ๊ะอย่างคุณอย่างผมเนี่ยมันต้องมีความแบบความสนใจเรื่องเพศตรงข้ามมันรุนแรงไงมันแบบแสดงออกเยอะไงแต่อันนี้เขาดูนิ่งๆ
1: เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแสดงออกเยอะผมแสดงออกเยอะ
0: โอ้โหแล้วถามคุณผู้ฟังเท่าที่ฟังมาเนี่ยตอนนี้เอานะเอาไลน์อัพปัจจุบันเลยในคลื่นเราผมว่าคุณเบอร์หนึ่ง
1: อะไร
0: เออเรื่องแบบ
1: เรื่องอะไร
0: เรื่อง
1: ผู้หญิงอะนะ
0: ออ
1: บ้าแล้ว
0: โอ้เบอร์หนึ่งไม่มี
1: คุณเบลมาจากไหนเบอร์หนึ่ง
0: คุณเบอร์หนึ่งตอนนี
1: ้ เดี๋ยวก่อนนะผมจะเป็นคนพูดเรื่องผู้หญิงน้อยสุดละมีแต่คุณจะนำเข้า
0: ไม่มีอะไรให้คุณผู้ฟังมาบอกเลยบอกหรือคุณกับผมเนี่ยวัดเฮดทูเฮดเลยส่งเอเมสมาเลยว่าระหว่างคมกับสนเนี่ยใครมากกามกัน
1: มั่นใจเลยว่าไม่เคยนำเข้าเรื่องพวกนี้เลย
0: ให้ถามคุณผู้ฟังเลยผมมั่นใจ
1: เด
0: ี๋ยวนับเอเมสเลย
1: เราจะบอกว่าแบบว่าคืออย่างเต็มที่ผมก็จะบอกตึงมากถึง
0: ได
1: ้ถึงเครื่อง
0: ได
1: ้เออได้ แค่นี้
0: หรือไม่ก็ที่คุณบอกอะไรนะดาราที่คุณชอบสุดอ่ะคุณพูดประจำ
1: คุณแพทคุณแพทนะ
0: เออเดี๋ยวคุณพูดมีเกิน 3-4 ครั้งอ่ะ
1: ก็ชอบจริงอ่ะ
0: เออเห็นปะตึงบอกแล้วคุณตึงสุดแล้ว
1: น้อยมีส่งมาบอกช่วยลุ้นให้ประกัน
0: เดี๋ยวก่อนแล้วถ้าบอกคุณให้ตัวเองแล้วคุณคิดว่าใครแบบถ้าลึงตึงตังสุดในพื้น
1: ตอนนี้เหรอ
0: เออ
1: คุณไง
0: เห็นป่ะ คุณก็ว่าผมก็ว่าคุณเนี่ยถาม NFS เลย
1: นี่มีคุณเคยลงทุนบอกว่าแล้วถ้าคมจำได้ไหมครับตอนอยู่ขึ้นเก่าที่ทุกคนบอกว่าดาราก้นสวยที่สุดคือเบลล่าลานี
0: เห็นป่ะเนี่ยเห็นป่ะมันเป็นมานานแล้วเห็นป่ะคุณเคยลงทุน
1: ผมเห็นมาเอง
0: โอ้เห็นป่ะแล้วใครจะไปพูดผมไม่เคยพูด
1: เพราะว่าเรียนปริญญาโทด้วยกันเออแต่คุณเบลล่าเขาเป็นรุ่นพี่ผมแล้วแบบคือไอความคิดเรานะเวลานั้นน่ะเรามีความรู้สึกว่าเออคุณเบลล่านี่โอเคหน้าตาผู้หญิงก็สวยประมาณนึงแต่ครับก้นเขาสวยจริงๆนะเขาเป็นผู้หญิงที่ก้นสวยมากจริ ง
0: แต่อย่างประโยคนี้ผมไม่เคยพูดแน่นอนเห็นป่ะ
1: ทำไมวะ
0: เพราะนั้นคุณเนี่ยยืนหนึ่ง
1: มันเป็นทัศนะเฉย
0: ๆทัศนะเหมือนวิเคราะห์วันนี้
1: เป็นทัศนะเฉย
0: ๆทัศนะวิเคราะห์ก้นเฉย
1: ไออย่างผู้ชายอ่ะคุณสนผู้หญิงเดินมาคุณมองอะไรก่อน
0: มองหน้า
1: จริงดิ
0: สาบานจริงผมแบบมองหน้าก่อน
1: ผมมองขา
0: อย่างเงี้ยมันก็ไม่เหมือนกันไง
1: เออ
0: ผมต้องมองข้างบนลงมาดิคุณมองข้างล่างขึ้นบน
1: ผมมองขาก่อนอันนี้สมมติจำได้ไอ้ที่บอกว่าดาราคนสวยที่สุดอ่ะคือเบลล่าลานีอันนั้นสมมติเห็นเองเว้ยเห็นเอง
0: อันนี้สมมติอ่ะถ้าแบบใครที่แบบอาขาแบบ
1: แต่ไม่ได้ไปเห็นก้นคุณเบลล่านะหมายถึงว่าเรานั่งแล้วเราแบบเขาเดินผ่านไปผ่านมาเออ
0: แต่ว่าสมมติอย่างนี้สมมติแบบเออเวลาใครที่แบบอาจจะขาใหญ่หน่อยก็ไม่ใช่ทางคุณเลย
1: ว่าอะไรนะขาใหญ่นะ
0: ก็คุณบอกคุณมองขาก่อน
1: แล้ว
0: สมมติใครแบบอาจจะมีขาใหญ่หน่อยคุณก็ไม่ใช่ทางนี้เหรอ
1: จริงปล่อยเบอร์
0: ใช่ไหม
1: ใช่
0: เห็นป่ะคุณบักอันนี้เห็นป่ะแต่ละคนนี่เห็นป่ะพวกผมมาแล้วนี่บอกว่าพี่โคมาทัวร์อันดับหนึ่งค่ะเมาทั้งปีกไม้มีการปะทะในกรอบเขตโทษจุดโทษค่ะเห็นป่ะเห็นป่ะผมมั่นใจไม่ใช่ผมคือตอนแรกอะถ้าคุณยังไม่มาเนี่ยผมยอมรับว่าผมยังแบบโอเคต้นแต่พอเนี่ยพอคุณมาไม่ต้องเช็ค VR เลยผู้ตัดสินชี้โทษเลย
1: เนี่ยคุณอ่านจากข้อความที่ผมเป็นลบเว้ย คุณไม่อ่านว่าโอ้ยสนกันต้องออนเม็ด107ยังไงครับสนได้อินสตาแกรมด้วยอ่ะมา นี่ก็มีเหมือนกันมีบอกว่าบอลเพิ่งเตะนัดเดียวพี่มองบาซ่าเป็นแชมป์แล้วเหรอครับเร็วไปหน่อยไหมครับ
0: ไม่ก็อ่ะโอเคมองเป็นแชมป์เร็วไปแต่ถ้านัดเทียบฟอร์มเกมแรกอ่ะดูมาริดกระตุกตะกุกตะกัดกว่
1: า
0: เช็ค VR เลยเช็ค VR เรื่องนี้ต้องเช็ค VR
1: เรื่องนี้ต้อง
0: เห็นป่ะคุณเธอเขาจำได้เขามาฟ้องเนี่ย
1: โอ้จำได
0: ้โหนี่ผมไม่รู้มาก่อนนะเรื่องคุณแบบ
1: ตอนนั้นคุณยังไม่มาทำงานกับพวกผมเลย
0: สวดทรงคุณแต่ว่าตอนนั้นคุณเบลล่าเขายังไม่ได้ขนาดนี้ไงยังไม่ได้แสดงเรื่อง
1: ตอนนั้นยังไม่ได้บุพเพสันนิวาส
0: เห็นป่ะคุณเป็นแนวมองแบบไปส่องแม้กระทั่งแบบผู้เล่นดาวรุ่งสมัยนั้น
1: ใช่มีบอกว่าดูคลิปแล้วขำเขมรจะจะขิงอะไรน้องเนเน่มากมายน้องเขมรมาร้องแข่ง AGT โดนหัวไล่ลงอันนี้ไม่รู้นะมีว่าผมมองหุ่นครับพี่คมจากคุณเด็กหงแหมพอพูดเรื่องนี้เนี่ยมากันแดงเถือกไปหมดเลยนะมีว่าอู่ชอบดูหนัง X อู่รู้หมดดารา X สน
0: อ๋อคนชอบอาบน้ำ
1: แต่คุณอู่รู้จักจริงผมเลยบอกว่าอู่ไม่ใช่ LG หรอก
0: ก็แนวแบบว่าเหมือนกับว่า
1: ใบเลยเหรอ
0: ไม่ใช่แบบว่าภาคทฤษฎีไงภาคทฤษฎีที่บอกป่ะแบบศึกษาในศึกษาในทีวีในภาพยนตร์แต่ของผมเนี่ยเขารู้จริงผมเขาหาว่าผมชอบชวนพี่เจอาบน้ำเนี่ย
1: ส่วนคุณหงร้อนนี่บอกว่าเหมาทั้งปีกไม้มีการปะทะในกรอบเขตโทษและจุดโทษ
0: เออเนี่ย
1: อันนี
0: ้คุณ
1: อ๋ออันนี้เขาหมายถึงลูกที่ลิเวอร์พูลได้จุดโทษมีการปะทะในกรอบเขตโทษก็เลยได้จุดโทษ
0: ผมนึกว่ามีการปะทะในปีกไม้
1: เนี่ยแล้วคุณแบบว่าเราอยู่ในไอ้ข้อความเดียวกันเนี่ยเขาไปไหนกันหมดเดินเอลเช่เปิดจากขวาเข้ามาครับลูกนี้พยายามจะลุ้นเข้าไปยิงประตูโดนโคนกาเซียออกมารับบอลไม่ได้ก่อนครับ
0: เอลเช่ให้มันบุกถึง6โมงเช้าก็ยิงไม่ได้หรอกดูทรงแล้วเอาเรื่องอธิคมดีกว่าเนี่ยปะทะในกรอบเขตโทษนี่ปะทะในปีกไม้
1: เขาพูดเรื่องฟุตบอลไอ้นี
0: ่แล้วในปีกไม้มีปะทะไหม
1: อ่ะมีคุณจอนเคซิกส่งมาบอกดีสนคมปืนใหญ่เล่นอย่างนี้แชมป์แน่เลยวิจารณ์ฟอร์มหน่อยครับ
0: แต่พัฒนาเกมแรกก็โดดเด่น
1: เขาเรียกว่าตามทรงมากกว่าครับหมายถึงว่าคืออาร์เซนอลเป็นทีมจอมตบเด็กอยู่แล้วครับแต่ไหนแต่ไรเลยครับทีมสุดท้ายที่เป็นทีมน้องใหม่และทำให้อาร์เซนอลแพ้ได้คือใครรู้ป่ะ
0: นอริช
1: เบนฟอร์ด
0: อ๋อใช่ไอตอนเบนฟอร์ดขึ้นมาปีแรก
1: สมมติแฟงปีแรกอ่ะโอ้โหแย่แบบงงมากที่ปีนั้นอาร์เซนอลแพ้สองนัดแรก
0: แล้วผมจำได้เลย1-0
1: ใช
0: ่1-0ในที่แพ้เบนฟอร์ด
1: แล้ว2นัดปีนั้นอ่ะอาร์เซนอลแพ้2นัดแรกแล้วถึงขนาดมีราคาหนีตกชั้นออกมาเลยอ่ะผมจำได้ซึ่งหลังจากนั้นมาเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยไม่ค่อยมีใครที่แบบว่าที่เป็นน้องใหม่แล้วสกิดอาร์เซนอลได้เท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยมองว่าไม่ได้รู้สึกหวือหวาบทพิสูจน์แรกของอาร์เซนอลอย่างแท้จริงนะเกมเล่นเจอเชลซีนะ
0: คุณไม่มองวิลล่าเลยเกิดมันฟื้นในบ้านเนี้ย
1: ปอโต้ดึงกลับนะครับนำแค่ยังเสมออยู่0-0นะ
0: นี่บอกช่วยลุ้นให้บาการดิโน่ยิงนำหน่อยคุณสนจากคุณไก่ร้อยเอ็ด
1: ยิงยัง
0: อ่ะเลดบูบาการดิโน่อ่ะ
1: เมื่อกี้ยังจะทดเจ็บแล้วอ่ะบาการดิโน่0-0อยู่เลยครับ
0: แต่ไอเนี่ยพาเมล่าจบแล้วชนะ4-1
1: วาสโกดากาม่าเพิ่งไปตีไข่แตกช่วงท้ายเกมเมื่อสักครู่นี้ตอนแรก4-0
0: บาการดิโน่กับเกรมิโอ0-0อยู่ทดเจ็บไปแล้ว4 นาทีบาเอียนำวิกตอเรีย1-0
1: ปอโต้ยังไม่ได้นะยังเสมอกับอโรก้าอยู่0-0นะครับส่วนพวกเรานี่ก็น่าจะอยู่กันอีกสักประมาณไม่เกิน5นาทีนะครับแล้วเดี๋ยวจะส่งต่อคู่เอลเช่กับบาร์เซโลน่าให้คู่ต่อไปเขารับผิดชอบไปที่แน่ๆตอนนี้60นาทีผ่านแล้วนะครับเอลเช่0บาร์เซโลน่า2ครับอันนี้คุณไม่เคลียร์เลยสนน้องออนเม็ด1-7เนี่ยคุณยังไง
0: ก็เขาก็
1: สนได้อินสตาแกรมด้วยยังไง
0: ก็บอกว่าถามว่าช่องทางติดตามเขายังไง
1: คุณไปขอเขาเหรอเลย
0: ก็ขอถามดิ
1: ไม่หมายว่าหรือเป็นโรคจิตไล่ตามเอาแล้วก็ไปเจอ
0: ไล่ตามก็ลงลิฟต์ไงลงลิฟต์ไง
1: แล้วเจอเหรอ
0: ใช่เพราะว่าเขาจัดขึ้น107ไงแล้วเขาเลิก2ทุ่มแล้วผมจัดกูรูไงบางทีมันก็เลิกแบบทุ่มกว่าก็นั่งเออระเหย
1: ผีตักพระอ้อมเวลา
0: แล้วก็ระเหยดิรอดิ
1: ส่วนจังหวะนี้บาร์เซโลน่าจะเข้าไปในกรอบเขตโทษโดนดักไปได้ก่อนครับ
0: นี่บอกผลปอโต้ดึงกลับ
1: อ๋อผมมาเป็นคนแปลกอย่างถ้าสมมติว่าแบบว่า
0: อ้าวเรดบูลประกันติโน่นำ 1-0 นะ
1: ร
0: อสายตามอ่ะยินดีด้วย

0: ท้ายเกมบรากาติโน่นำเกรมิโอ 1-0 ในช่วงทดเวลาบาดเจ็บครับ
1: บอโต้นำอีกรอบแล้วอ่ะ
0: คราวนี้น่าจะนำจริงหรือเปล่า
1: เ
0: อฟซีบอโต
1: ้นำจริงไม่จริงไม่รู้เดี๋ยวเราจะไปจริงๆละ
0: ใช่เราจะอยู่อีกประมาณ2นาทีนะแต่เอลเช่เปลี่ยนตัวแล้วครับล่าสุดถอดเตเต้โมเรนเต้ออกถอดอากูเอโดออกครับแล้วก็ส่งทางด้านของเซเปด้าครับแล้วก็เนโต้ลงมาครับ
1: เซเปด้าได้ตัวทีมชาติชิลี
0: ใช่ดูครับเซเปด้าครับแล้วก
1: ็โอ้ยแล้วบาซ่านี่ส่งอันนี้กอร์ดอนมาละ
0: แอนมาแล้วแอนส่งมาติมเนโต้ลงมาด้วยนะครับสำหรับทางฝั่งของเอลเช่นะครับปอโต้ได้ประตูขึ้นนำจากกาเบรียลไวก้านะครับ 1-0 เดี๋ยวต้องดูว่าวันนี้แอนโทนีกอร์ดอนเดบิวต์จะได้เลยหรือเปล่าจะมีประตูเดบิวต์เลยหรือเปล่าเอลเช่ต้องเอาก่อนเอลเช่นี่มีฟาคุโดโบนาโนเต้ด้วยนะครั้งหนึ่งเขาเป็นวันเดอร์คิดนะเว้ยของอาร์เจนตินาแล้วอยู่ดีก็แบบไปดับกับไบรตันอะแล้วก็โอ้โหค่าเหนื่อยมหาศาลมากสุดท้ายย้ายไปไหนไม่ได้แล้วก็อันนี้น่าจะยืมมาอีกครับยืม
1: พอโต้นี่ได้จากกาบี้เวก้านะ
0: ใช่กาบี้เวก้า
1: ส่วนบาเอียนี่หนีบิกตอเรียไป 2-0
0: อ้าวบาซ่าพลาดบ้างเอลเช่นะกรอบเขตโทษยิงยัดโอ้คือเล่นไปเลยอ่ะเหมือนบาซ่าปล่อยให้เอลเช่เล่นไปเลยเล่นไปเลยเดี๋ยวพลาดเดี๋ยวเรายิงเอง
1: บอกแล้วว่ายิงเล่นถึง 6:00 นเช้าเอลเช่ก็ยิงไม่ได
0: ้เดี๋ยวแกพลาดเดี๋ยวเรายิงเองอะไรอย่างเงี้ยจริง
1: ผลวันนี้ก็ตามดูได้นะฟูลแลมเชลซีนะครับทีมอีกมันเดย์ไนท์ไปดีกว่าตีสี่ละ
0: ครับถึงตรงนี้65นาทีนะครับเอลเช่ยังตามหลังบาร์เซโลนาอยู่0ประตูต่อ2หมดเวลาของเรา2คนแล้วครับช่วงหน้าเดี๋ยวเขามาตามให้ต่อนะในคู่ระหว่างรายการอะไรนะ
1: รอบโลกกีฬา
0: ไม่เคยจำคุณรอบโลกกีฬานะครับวันนี้ส่วนวิรุณแล้วผมคงไปคุมลาไปแล้วสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ Soccer
2: Live Reportอยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับคู่นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปีวาย1ติวเตอร์ยิมวาย2คู่พาวเวลวาย3ฟอร์ดพีทวาย4ลูกหมีซอนย่าวาย5หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ whyentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
4: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
5: 99 Music Room

0: สนุกในครั้งแรกยังติดตาแต่ความฟินในครั้งต่อมากำลังจะเกิดขึ้น
1: สมูทตอนนี้ Black for White ไหนที่ไหน
0: สมูท 105.5 ชวนสมูทตี้มาเจอกันอีกครั้งกับปาร์ตี้แฟนมีทที่จะพาคุณย้อนเวลากลับไปในยุค 90s ดินเนอร์แอนด์ดริงค์พร้อมกระทบไหลเหล่าดีเจสมูทแบบเป็นกันเองวันอาทิตย์ที่18ตุลาคม 5:00 น.ถึง 2:00 น.ที่ Hard Rock Cafe ราชประสงค์บัตรราคา 1,550 บาทซื้อบัตรได้ที่ LINE Official Account @smoothfm แล้วมาร่วมสร้างความทรงจำบทใหม่ไปด้วยกัน
1: ไม่ว่าคุณจะทำธุรกิจอะไร

0: ถ้าคุณมีของดีเราคือคนที่จะทำให้เสียงของคุณดังกว่าใครเปลี่ยนร้านของคุณให้เป็น Talk of the Town พร้อมสร้างคอมมูนิตี้ไปกับเรา
1: The Collab Project
0: Smooth 105.5 เปิดรับ Business Partner ทุกสายธุรกิจจะเป็นร้านอาหารสุดชิคคลินิกสุดปังฟิตเนสสุดคูลหรือธุรกิจบริการทุกรูปแบบมาร่วม Collab ไปด้วยกันเปลี่ยนผู้ฟังให้กลายเป็นลูกค้าของคุณมาเป็นคู่คิดที่สร้างสรรค์โปรเจกต์ใหม่ๆเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าของคุณและผู้ฟังของเราสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร02-201-6522
2: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net

0: มาเริ่มทุกต้นชั่วโมงไปกับ5เพลงฮิตที่คุณชื่นชอบใน Smooth Your 5เพลงฮิตที่เราเปิดติดกันให้คุณได้ฟังถึง5เพลงรวดแบบไม่มีโฆษณาคั่นทุกต้นชั่วโมงให้คุณได้ดื่มด่ำกับบทเพลงที่ชื่นชอบแบบเต็มอิ่มทุกวันทุกต้นชั่วโมงฟังได้แค่ที่
1: Smooth 105.5 Smooth Your Life Smooth Music
2: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
0: มาเติมความสดใสผ่านเสียงเพลงไปพร้อมกันในช่วง Smooth Kisses กับ DJ พึ่งณภัสนันจงสงวนพร้อมเสิร์ฟเพลงรักสุดฟินเพลงฮิตสุดละมุนแถมนั่งเมาเล่าเรื่องอัพพลังบวกพิเศษทุกวันจันทร์มาเช็คดวงประจำสัปดาห์ไปกับ
3: หมอเก้จ้าเอ๋ดวง
0: สแตนบายเป็นเพื่อนคุณจันทร์ถึงศุกร์บ่ายโมงถึงสี่โมงที่ Smooth FM 105.5

0: 99 Music Room อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 จิมมี่เจน่า R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มี่พัดเอย่า R5 อุ้มแบมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
0: เสียงแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยกำลังจะดังกึกก้องอีกครั้งกับมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทวีปเอเชียเอเชียนเกมส์ครั้งที่20 IG นาโกย่าประเทศญี่ปุ่น43

0: ถึง4ตุลานี้ร่วมส่งเสียงเชียร์ร่วมเป็นพลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยไปด้วยกัน
1: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569วงสวิงดีอยากวงสวิงสวยเรียนรู้ได้ในรายการ Golf Trick รายการที่นำเสนอเรื่องราวเนื้อหาสาระเกี่ยวกับกีฬากอล์ฟหนึ่งเดียวที่ครอบคลุมมากที่สุดไม่ว่าจะเป็นผลการแข่งขันกอล์ฟเทคนิคการตีปรับวงสวิงการพลัสเรื่องเกี่ยวกับอุปกรณ์กอล์ฟสนามกอล์ฟกิจกรรมเกี่ยวกับกอล์ฟและโปรโมชั่นต่างๆนำเสนอความเคลื่อนไหวล่าสุดทิศทางของอุตสาหกรรมกอล์ฟดำเนินรายการโดยป่าแปะยุทธพงศ์เฉลิมวงศ์บวรกีรติขจรโปรแจ๊ปตรีรัตน์โปรเตวิทยาโปรคิวพงศกรและทีมงานติดตามรับฟังกอล์ฟทริคได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 9:00 นถึง 10:00 นทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมทางออนไลน์ได้ในทุกแพลตฟอร์มของ FM 99ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
0: เสียงแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยกำลังจะดังกึกก้องอีกครั้งกับมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทวีปเอเชียเอเชียน

0: มครั้งที่20 IG Nagoya ประเทศญี่ปุ่น43ชนิดกีฬาทุกเหรียญทุกวินาทีแห่งความสำเร็จติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวผลการแข่งขันและบทสัมภาษณ์สุดพิเศษได้ตลอดมหกรรมการแข่งขันที่ FM 99 19กันยาถึง4ตุลานี้ร่วมส่งเสียงเชียร์ร่วมเป็นพลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยไปด้วยกัน
1: สปอร์ตไกด์วิเคราะห์เจาะลึกรายงานผลการแข่งขันกีฬาในประเด็นที่อยู่ในความสนใจอย่างถึงกึ๋นชนิดรู้ลึกรู้จริง

0: ีฟเรดิโอขึ้นเมืองไทยแข็งแรง
1: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
2: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
1: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางฟักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
3: Mcon Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ Mcot Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก Mcot ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ Mcot Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
1: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
3: เกมคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ Mcot News FM 100.5 เปิดรับสมัคร Mcot CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 Mcot CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
6: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์ทีม Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
7: ดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอ๊ตสิทธิพงษ์การพึ่งกันสุภโชคพยองเดชและบอมประพล
4: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
8: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
9: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM 99 Active Radio SMS 468-9899

0: 5:11 นะครับต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการล้อมรอบกีฬานะครับวันนี้ก็อยู่กับผมสิพลแล้วก็คุณเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรนะจ๊ะ
1: ครับผมขอบคุณเพลงประเพาะด้วยนะฮะก็วันนี้ลามไม่อยู่ในคอนโดนะ
0: ครับ
1: เห็นแล้วแต่งตัวหล่อไม่รู้ไปไหนเหมือนกันนะ
0: อ๋อจีบหญิงมั้ง
1: สงสัยไปหาสาวแน่เลยฟิลิปลามเนี่ยฮะ
0: อือ
1: ช่วงนี้มีความรักธรรมดานะครับ
0: เคล็บ
1: สงสัยโดนหลอกแน่เลยอ
0: ่
1: ะ
0: เอ้
1: าครับผมลามเนี่ยดูแล้วซื่อๆนะ
0: เออ
1: นะครับอ้าวก็เข้ามาอยู่ด้วยกันนะครับรอบลักกีฬารายการสดนะครับวันนี้วันจันทร์ที่24 สิงหาคม 2569นะคุณดอนนะ
0: ครับ
1: ครับผมฝนก็ยังตกเหมือนเดิมนะช่วงนี้
0: อืม
1: ครับ
0: ครับ
1: ยังตกอยู่ใช่ไหม
0: ใช่
1: เดินทางด้วยความปลอดภัยนะ
0: ครับ
1: ช่วงนี้เนาะ
0: เออ
1: นะครับก็เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาก็ไปวิ่งมาเนาะครับขากลับให้จุดไม่ส่งนะฮะ
0: เลอ
1: ะเพิ่งรู้ว่าจุดก็เคยอยู่แถวนี้เหมือนกันนะคุณโดด
0: อ่า
1: เขาบอกว่าเขาเคยแอบมาเช่าห้องพักอยู่แถวนี้นะเขาบอกนะ
0: อ๋อเหรอฮะ
1: ครับ
0: ครับเลี้ยงเด็กเหรอ
1: น่าจะเลี้ยงเด็กแหละดูโซ่เขาบอกอยู่กับแฟนเขาบอกสมัยก่อนอยู่แถวโอเคเด็กห้วยขวางนะสมัยก่อนเขาบอกฮะ
0: อ๋อวิ่งกับจุดเหรอ
1: กับจุดไง
0: ครับ
1: ครับเพิ่งรู้ว่าเจ้าเขาเนี่ยอยู่แถวนี้เน
0: า
1: ะเด็กห้วยขวางเก่านะ
0: ครับ
1: สมัยก่อนไงแกทำงานอยู่แถวว่าโซกอ่ะก็เลยฟังนะ
0: ครับ
1: ก็เลยบอกว่าจุนต่อไปจุนจะไปทำงานที่ไหนก็ระวังนะไม่อยากให้จุนไปไหนไปเข้าบริษัทที่ผมทำงานด้วยนะ
0: ครับ
1: ครับ
0: อืม
1: เพราะว่าถ้าจุนเข้างานที่ไหนแล้วเป็นไงคุณโดนฮะ
0: เจ๋งเหรอ
1: เรียบร้อยครับผม
0: ครับ
1: เข้าโอ้แก๊งไหนคนนั้นนั้นตายหมดใช่ไหมฮะ
0: ม
1: จุนเนี่ย
0: ครับ
1: อันนี้เรื่องจริงนะ
0: เออ
1: จุนเข้างานที่ไหนนะฮะเรียบร้อย
0: ครับ
1: ให้จุนเป็นฟรีแลนซ์ดีกว่านะ
0: เออ
1: นะครับ
0: ครับ
1: เอานะครับก็มาคุยด้วยกันนะครับ4685899แล้วก็ทาง Facebook YouTube และสกอร์เราเหมือนเดิมนะ

0: แล้วก็ทาง TikTok ของเราด้วยนะครับบาซ่าของเราไปยังไงคุณโดนบาซ่าของเราอะไรแล้วก็สเปนไปยังไงจบยังอ่ะ
1: น่าจะจบไปแล้ว
0: จบแล้วมั้ย
1: เออ
0: มันเตะตีสองครึ่งนี่ใช่ไหม
1: ใช่
0: น่าจะจบแล้วเนาะ
1: ก
0: ็วันก่อนก็มาติดก็โอ้โหเฉือนชนะแบบปุดวิดอ่ะเนาะ
1: ครับ
0: ครับเกือบไปเหมือนกันนะลูกทีมของโจเซ่มูรินโญ่นะครับ
1: อืม
0: แล้วก็ลาลิก้าของสเปนนะช่วงน่าเตะตีสองครึ่งมั้ยถ้าจะผิดนะ
1: ก็ตีสองครึ่งชนะไป 5-0
0: โอ้โหครับสบายสบายนะ
1: ครับ
0: บาซ่านะ
1: เฟเมโลเปส2ลาฟินยา2นะครับแล้วก็ตัวใหม่นะคาริมอเดยามีนะครับ1ลูกนะ
0: ครับผม
1: ก็ถล่มไป 5-0 นะครับส่วนคู่อื่นก็มีแอตมาดริดนะเสมอบิยาเรียล 2-2 เกมนี้ฮูเลนอัลวาเรซเหมือนจะโดนโหด้วยนะ
0: โอ้โห
1: นะครับแล้วก็เกตาเฟ่นะครับชนะลาซิ่ง 1-0 นะครับ
0: ก็ฮอลเลนด์ไปได้โดนโหงแต่นั่นแล้วตั้งแต่เกมก่อนแล้ว
1: ใช่
0: เพราะว่าแกจะย้ายไปบาซ่าใช่ไหมล่ะ
1: ก็ดูแล้วน่าจะอยู่กันไม่ค่อยรอดละนะครับสำหรับกูเรียนอเวเลสกับแอตมาดริดนะ
0: เออ
1: ส่วนศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับมีไบรตันชนะวิลล่า 4-0
0: ครับ
1: แมนซีนะครับชนะบอนมัส 2-1 แล้วก็นิวคาสเซิลเสมอลิเวอร์พูล 2-2 นะครับ
0: อ้าวลิเวอร์พูลที่เสมอได้เลยฮะ
1: อ่าฮะ
0: โอ้โห
1: จุดโทษฮะ
0: เสมอได้ไงฮะ
1: ครับ
0: ลิเวอร์พูลเสมอได้ไง
1: เออ
0: เล่นแบบนี
1: ้ครับ
0: ครับผม
1: เออได้จุดโทษดิฮะ
0: โอ้โหบิ๊กตอมุนยอเป็นลากขาใส่เขาได้จุดโทษเฉยเลยอ่ะ
1: ครับ
0: ลิเวอร์พูลของเรา
1: เออ
0: โอ้เล่นทรงไม่ได้เลยคุณโดด้วย
1: อ้าว
0: ดูแล้วฤดูกาลนี้เหนื่อยลิเวอร์พูลฮะ
1: ครับ
0: ถ้าทรงแบบนี้นะ
1: อืม
0: เล่นกันไปคนละแบบคนละทรงแล้วไปส่งกันคนละแบบแล้วฮะ
1: อืม
0: เออฟิลปองก็รออย่างเดียวเลยว่าคุณด้วย
1: ครับ
0: ครับยิ้มฟันขาวมาเลยฟิลปองเนี่ยฮะมีทุกอย่างยกเว้นประโยชน์กับทีมไหมเนี่ยฟิลปองเนี่ยฮะ
1: ครับ
0: ส่วนแรนกับเป้เชเป็นยังไงโคโดส2-2เนาะ
1: 2-2
0: นะ
1: เออ
0: เออ
1: ก็สะดุดตั้งแต่นัดแรกนะสำหรับทางเป้เชไล่ตามตีเสมอด้วยนะ
0: อุ้ย
1: โดนไปก่อน2ลูกอ่ะ
0: เหมือนลิเวอร์พูลเลยอ่ะ
1: ครับ
0: ครับ
1: นะแล้วก็คู่อื่นก็มีเลอฟนะครับแพ้โมโนโก 0-1องเช่นะครับแพ้ลิว0-2นะครับ
0: ครับ
1: ส่วนเกาโช
0: เป็นยังไง
1: โฟซิโนเน่แพ้ยูเว่0-1นะครับเวเนเซียแพ้เลเช่0-2อาตาลันต้าชนะซาโซโล2-1แล้วก็โตริโนแพ้เอซีมิลานนะครับ1-2นะครับ
0: ครับ
1: ลีกอื่นๆก็มีลีกาโปรตุเกสนะครับกิมาไลชนะนาซิองนาว1-0ซานตาคาร่าชนะฟามาลิกา1-0แล้วก็ปอโตชนะอาลูก้า2-0นะครับ
0: ครับ
1: มีบอลเนเธอร์แลนด์โกเอตอีเกิลนะครับชนะเอดิโอเดนฮาร์ก 3-1 PSV ชนะโกรนิงเกน 5-1 แล้วก็คัมบูแพ้ฟีนูดนะครับ2-5นะครับ
0: ครับผม
1: อืม
0: โหตอนนี้ก็ฟุตบอลนะลงเตะกันนะหลายคู่นะ
1: ครับ
0: หลายลีกเลยอ่ะ
1: น
0: ะครับก็เปิดฉากไปหมดแล้วนะยกเว้นนะบุนเดสลีก้านะคุณดอด
1: Uh-huh.
0: สุดสัปดาห์นี้ก็มาแล้วใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: คืนศุกร์นี้นะ
1: เ
0: พราะว่าเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาก็เตะแดกลาสเกอร์กันเลยในศึกฟุตบอลซูเปอร์คัพหรือว่าฟรานเป็กเคนบาวเออร์ซูเปอร์คัพ2026นะ
1: ครับ
0: ก็เป็นบาเยิร์นของเรานะครับที่ชนะนะ
1: ชนะดอร์ทมุนด์ไป
0: ชนะดอร์ทมุนด์ไป 2-1 นะฮะ
1: ครับ
0: ก็ติดตามได้ทาง AIS Play นะครับบริการในรถการนี้นะครับ
1: เออ
0: ติดตามกันได้ในสุดสัปดาห์นี้นะ
1: ครับ
0: ครับบอลไทยก็เดี๋ยวเดือนหน้าก็มาแล้ว
1: อืม
0: ช่วงนี้ก็น่าจะมีอุ่นโคอื่นเพื่อนกันแล้วเนาะ
1: อือฮึ
0: ครับผม
1: ครับ
0: เห็นมันก่อนบุรีรัมย์ก็เปิดตัวเสื้อไปแล้วคุณโดนนะ
1: เออ
0: แล้วเปิดตัวนักเตะใหม่ด้วยอ่ะ
1: ครับ
0: โหรถการนี้เคยจะสู้บุรีรัมย์ได้เน
1: า
0: ะ
1: ก็ไม่น่ามีฮะ
0: เอ้า
1: ครับ
0: ครับผม
1: อืม
0: ก็
1: แชมป์ตั้งแต่ยังไม่เปิดฤดูกาลเลยมั้ง
0: อ้าวเหรอฮะ
1: ครับ
0: ครับ
1: เออ
0: ก็เมื่อวานนี้เห็นอุ่นเครื่องเนี่ยบุรีรัมย์อ่ะคุณรถ
1: ครับ
0: ปีดิสันทัวร์ไง
1: อ
0: ื
1: ม
0: ก็บุกเอาชนะอยุธยายูไนเต็ดไปถึงที่เลยนะ3-0นะครับในเกมอุ่นเครื่องนัดที่6นะครับ
1: ครับ
0: คริสตี้ชิลเลอร์กิเยเม่บิสโซลี่และมาร์คนาบาโร่นักเตะต่างชาติหมดเลยนะ
1: เออ
0: สามคนเลยนะ
1: ครับ
0: เสื้อสวยนะบุรีรัมย์เนี่ยคุณดอส
1: อือฮึ
0: ก็ชนะไป3-0นะครับสำหรับทีมบุรีรัมย์นะครับ
1: ครับ
0: ก็สุดยอดนะ
1: เออ
0: ฤดูกาลนี้แชมป์แล้วคุณดอสได
1: ้เอา
0: อืม
1: ครับ
0: นะครับใช่ไหมฮะ
1: ก็สบายสบายฮะ
0: ธีรธรก็ยังเล่นได้สบายเนาะ
1: อืม
0: อืมโหดมากเลยบุรีรัมย์ฤดูกาลนี้นะครับผม
1: ก็ไปลุ้น FC แล้วกันเพราะ FC นี่อยู่หนักนะ FC แชมเปี้ยนลีกนะครับเพราะว่าจับมาก็เจอญี่ปุ่นครบเลย
0: โอ้ก็ไอ้ท่าเรือลาดลีเจอหมดเลยคุณดวด
1: จอหมดใช่ก็เจอทีมเดียวเหมือนกันหมดอ่ะ
0: อ๋อทำไมเป็นอย่างนั้นนะฮะ
1: ไม่รู้ที่การจับสลากเขาเหมือนกัน
0: เออ
1: ผมจับจริงป่ะก็ไม่รู้ฮะ
0: เอ้า
1: ครับเดี๋ยวมันล็อกไงไม่รู้แล้วมาทีมไทยมันเจอคู่ต่อสู้เหมือนกันหมดก็ไม่รู้เหมือนกันตลกดีอ่ะคือก็จับมาแล้วมันก็แปลกๆ
0: ล็อกเปล่าล็อกเปล่าล็อกเปล่า
1: เออก็จะต้องไปทำให้มันเงื่อนไขมันหลากหลายมากกว่านี้หน่อยหรือเปล่าอะไรอย่างงี้เพราะไม่งั้นมันจับมาแล้วมันเหมือนกันหมดอย่างงี้มันก็ตลกอ่ะ
0: มันไม่ใช่นะ
1: เออตลกดีเหมือนกัน
0: ตลกนะ
1: แล้วก็อียาโฮนี่เบาเชียแม่ไม่เจอญี่ปุ่นด้วย
0: ไม่เจอเลยเหรอ
1: ญี่ปุ่น5ทีมไม่โดนเลย
0: เอาเหรอยาโฮเหรอ
1: เออเยี่ยมเลย
0: แปลกๆแล้ว
1: หนาว
0: แปลกๆแล้ววันนี
1: ้เออ
0: เออ
1: ครับ
0: แปลกๆแล้วคุณโดนได
1: ้หนาว
0: ครับผม
1: ก็รอแล้วกันปีนี้ว่าจะเรียกว่าเข้ารอบลึกๆได้หรือเปล่านะสำหรับบุรีรัมย์ใน FC แชมเปี้ยนลีกส่วนรายการไอ้ในเมืองไทยก็เต็งจ๋ามาเลยนะครับสำหรับทางบุรีรัมย์นะตัวเตอร์อะไรต่างๆมันก็เหนือชั้นกว่าทีมอื่นเยอะ
0: ครับ
1: นะครับ
0: ต้องให้เขาอ่ะนะก็เป็นไงบ้างอ่ะในรายการ CPKC Women Open ครับที่แคนาดาฮะนักกอล์ฟไทยของเราไปยังไงนะครับตอนนี้ก็รอบสุดท้ายนะครับเห็นยิงสุดท้ายเอสเพด้วยนะก็หนึ่งก็ได้ผ่านนะครับทางมิยุยามาชิตะนะสกอร์รวม20ก็ได้ผ่านโอ้ไม่น่าพลาดนะผ่านมา5หลุมแล้วนะครับในรอบสุดท้ายก็หนึ่งก็ได้ผ่านนะครับนำมาเซยองคิมนะครับแล้วก็จีน่าคิมนะครับอยู่ที่6สกอร์คุณรถ
1: ครับ
0: ครับส่วนผลงานของนักกอล์ฟไทยที่สุดคือโปรเมนะเอริยาจุฑานุการ1โอพาโคโดนะ
1: ครับ
0: วันนี้นะ9หลุมไปแล้วก็สกอร์อยู่ที่8อันเดอร์พาร์นะครับอันดับที่13รวมตกลงมานะโปรเมของเรานะครับส่วนปาจลีอันดับด้วยกันนะครับก็3อันเดอร์พาร์นะครับสกอร์รวม7อันเดอร์พาร์อันดับที่19ร่วมนะครับหลุมสุดท้ายแล้วสำหรับโปรเมียวนะนะครับส่วนคนอื่นนะครับก็มีโปฮัตนะสุจิยาวินิจฉัยธรรมนะครับวันนี้อีเวนต์พาจบไปแล้วคุณดอดสกอร์ก็3อันดับพานะ
1: อ
0: ันดับที่40ร่วมนะครับณเวลานี้นะเออนะครับก็ที่เหลือไม่ผ่านการตัดตัวนะ
1: ครับ
0: ผ่านมาในวันสุดท้ายนะครับอ้าวก็ไม่เป็นไรดีสุดน่าจะเป็นโปรเมเน
1: า
0: ะส่วนของเราก็ลุ้นกันในรายการต่อไปนะวันนี้ไม่เห็นโปรจีโน่นะคุณโดน
1: ครับ
0: ครับผมก็ติดตามได้ทาง Splay นะรายการนี้คุณโดนนะ
1: ครับ
0: ครับ
1: เออ
0: ประมาณนี้ครับผม
1: เออ
0: รายการอื่นมีอะไรไหมคุณโดนฮะมี
1: ก็มีเทนนิสนะครับก็ซินซินาตินะรอบชิงชนะเลิศชายเดี่ยวกำลังตีกันอยู่นะครับอาร์ตูฟิลส์นะครับก็ลงสนามเจอกับฟรานเชสติอาโฟนะปรากฏว่าตอนนี้เนี่ยใกล้จะได้แชมป์แล้วสำหรับอาตูฟิลนะครับเซตแรกชนะไปก่อน 6-3 เซต2เตียโฟชนะ 6-1 นะครับแล้วก็เซตที่3ตอนนี้อาตูฟิลนำ 5-0 นะ
0: ครับ
1: ก็เดี๋ยวช่วงเช้าก็จะมีศึกสายเลือดนะครับโคโค่กอล์ฟเจอกับเจสสิก้าเปกูล่านะครับในรอบชิงชนะเลิศประเภทหญิงเดี่ยวนะครับ
0: ครับ
1: ก็ใกล้จบแล้วนะครับสำหรับที่ซินซินนาตินะครับ
0: ครับผม
1: ส่วนแบดมินตันชิงแชมป์โลกอ่ะจบไปแล้วนะครับก็ปีนี้ฝรั่งเศสนี่พังอาจนะครับได้แชมป์โลกไป2ประเภทเลยนะก็ในคู่ผสมนะครับทอมกิเกลกับเดลฟินเดรูนี่พลิกนะครับชนะเฟิ่งหยางเจ๋อกับหวงตงปิงนะคู่มือหนึ่งของรายการจากจีนนะครับ2-1เกมนะครับก็ทำให้คู่ฝรั่งเศสได้แชมป์โลกไปนะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็มาได้ในเพศชายเดี่ยวด้วยนะครับอเล็กซ์ลานิเยนะครับที่ชนะวิลกุลวุฒิอ่ะสุดท้ายก็มาปราบโคไดนาราโอกะนะครับง่ายๆเลย2เกมรวดนะครับ21-11 21-11นะก็ได้แชมป์โลกเช่นกันเป็นประเภทที่2
0: ครับ
1: ของฝรั่งเศสในปีนี้นะครับโคไดก็แฮ้วเป็นครั้งที่2แล้วนะเพราะว่าเคยแพ้วิลกุลวุฒินะครับครั้งหนึ่งตอนที่วิลกุลวุฒิได้แชมป์โลกอ่ะก็ชนะโคไดนี่แหละนะครับส่วนเกาหลีใต้ก็ได้ไป2ประเภทเช่นกันนะครับก็ชัวร์ยิ่งกว่าแช่แป้งก็คืออันเซยองนะชนะอากาเนะยามาคุชิ2เกมรวดนะครับ21-17 21-14ได้แชมป์ประเภทหญิงเดี่ยวนะครับแล้วก็มาได้หญิงคู่นะครับเบคฮานากับอีโซฮีชนะคู่รถถังนะครับหลิวชันชูกับถังหนิงนะก็ชนะไป2เกมรวดนะครับเกาหลีก็ได้ไป2แล้วก็จีนได้1นะ จีนได้1นะครับ

0: ก็คือเหลียงเว่ยเกงกับหวังชางในเวทคู่ชายคู่นะครับก็ชนะคู่จากมาเลเซียไปนะครับ2เกมรวดก็ปิดฉากไปนะครับสำหรับแบดมินตันชิงแชมป์โลกนะครับที่ประเทศอินเดียนะครับสรุปก็คือ
1: ครับ
0: ฝรั่งเศส2เกาหลีใต้2นะครับส่วนจีนได้ไป1ประเภทนะครับ
1: โอ้ยินดีกับน้องมิวด้วยนะคุณโดนะ
0: ครับ
1: น้องมิวเนี่ยฟอร์มดีนะในรายการนี้เนาะเสียดายที่แพ้ก่อนนะฮะแต่ว่าอย่างนั้นก็ได้เหรียญทองแดงเนาะ
0: ครับ
1: ครับให้เป็นเหรียญแรกของน้องด้วยนะ
0: ใช่
1: ในรายการชิงแชมป์โลกนะครับแล้วกลับมาเป็นมือ8ของโลกด้วย
0: ครับ
1: ก็ขอให้มิวนะรักษาฟอร์มดีๆแบบนี้อย่าได้บาดเจ็บนะแล้วก็ได้สิทธิ์ไปแข่งขันโอลิมปิกเกมที่ LA นะ
0: ครับ
1: ครับพูดถึง LA แล้ววอลเลย์บอลของเราวันไหนอ่ะวันที่นัดที่2อ่ะคุณรถ
0: วันนี้มั้ง
1: วันนี้มั้ย
0: ครับ
1: ครับก็เห็นนะวันก่อนโหเกาหลีเข้ามาดีนะในปีนี้อ่ะทำไปเล่นไปฮะ
0: ครับ
1: เข้ามาดีนะเกาหลีใต้อ่ะก็ชนะเวียดนามใช่ไหม
0: ครับ
1: เกาหลีใต้นะเหมือนจะสร้างทีมใหม่แล้วคุณรถน่าจะได้นะ
0: ครับ
1: เดี๋ยวเขาคงกลับมาฤดูกาลนี้เนาะผมเห็นเขาเล่นใช้ได้อยู่นะ
0: ใช่
1: ก็สู้ได้ยานสนุกนะสำหรับทีมเกาหลีใต้เนาะ
0: ก็สู้ญี่ปุ่นไง
1: ญี่ปุ่นไงวันก่อนนะ
0: ก็แพ้ไป3เซตรวด
1: ครับแต่ว่าก็สู้สนุกอ่ะ
0: ครับ
1: เซตแรกเนี่ยแพ้เท่าไหร่30กว่าแต้มอ่ะ31ต่อ33อ่ะ
0: ใช
1: ่เซต2 19 25แล้วก็เซต3แพ้20 25ใช้ได้นะ
0: ครับ
1: ทำประเด็นไปวันก่อนก็ชนะเวียดนาม3ต่อ1เซตเลยฮะครับ
0: ครับ
1: ใช้ได้อยู่นะนะฮะ
0: ก็ถือว่าเริ่มจะกลับมา
1: ครับ
0: นะครับส่วนของเราก็เดี๋ยวเจอกับอินโดนีเซียวันนี้นะ
1: วันนี
0: ้เวลาประมาณบ่ายสองโมง
1: 14นาฬิกาหรือว่า15นาฬิกาตามเวลาที่ประเทศจีนนะ
0: ครับ
1: ที่เทียนจีนก็ปิดท้ายเจอคาซัคสถานในวันพรุ่งนี้เลยวันที่25ก็คือวันอังคารเวลาโหตี9โมงเช้าเลยเหรอ
0: ครับ
1: โอ้ตีเช้าเลยอ่ะ
0: ตีเป็นคู่แรกๆอ่ะ
1: โหคุณรถคุณรถตื่นมาดูแน่นอนใช่ไหมฮะ
0: ครับน่าจะยังไม่ได้นอนมั้งฮะ
1: เอาเหรอฮะ
0: ครับ
1: กลางวงพอดีเนาะ
0: อ้
1: าวรู้เลยก็ติดตามกันนะ
0: ครับ
1: ทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยของเรานะครับพร้อมนี่นะเพราะว่าเราก็ถือว่าจัดเตรียมอ่ะ
0: ครับ
1: ชุดนี้เนาะ
0: ใช่
1: ก็หวังที่จะไปโอลิมปิกเกมเหมือนกันนะนะครับ
0: แต่ก็อย่างที่บอกไปแหละว่ามันก็ชาติอื่นมันก็มากันเต็มทุกชุดอ่ะปกติรายการนี้เกาหลีไม่เกาหลีญี่ปุ่นจีนมักจะส่งไม่ชุดใหญ่นะไม่ค่อยชุดใหญ่นะครับแต่เนี้ยญี่ปุ่นอะไรพวกนี้ก็จัดชุดใหญ่มาทำงาน
1: ครับ
0: เน้นๆเลยเพราะว่ามันมีตั๋วโอลิมปิกเป็นเดิมพันไงตั๋วใบแรกนะครับก็ในฐานะแชมป์เอเชีย
1: ครับ
0: ก็จะได้ไปเลยนะแล้วโอลิมปิกตั๋วมันน้อยด้วยนะครับแค่12ทีมเองที่จะไปเล่นโอลิมปิกนะ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นได้โควต้าไปก่อนก็ต้องคว้าไว
1: ้
0: เพราะฉะนั้นก็รายการนี้ก็ถือว่ายากปีนี
1: ้ครับ
0: ครับ
1: ก็เมื่อวานนี้ก็ซ้อมนะ
0: ครับ
1: นะครับก่อนที่จะลงเตะเกมที่2ในสาย B กับอินโดนีเซียนะครับก็เน้นไปที่การเสิร์ฟรับเสิร์ฟดีเฟนซ์เกมรับนะและการคอนโทรลบอลนะครับและจุดสำคัญเพื่อเตรียมเล่นกับอินโดนีเซียนะครับซึ่งทางโค้ชออสนะครับบอกว่าอินโดนีเซียเนี่ยล่าสุดชนะคาซัคสถานมานะกำลังใจและความเชื่อมั่นของเขาเนี่ยต้องมีแน่นอนดังนั้นเราต้องเล่นละเอียดผิดพลาดน้อยที่สุดเพื่อกดดันอินโดนีเซียนี่คือโค้ชออสเขาบอกไว้นะครับผม
0: เรียบ
1: ได้กล่าวไว้นะหลายๆคนน้องทิพย์แก้วกระยากบุญทลานะฮะก็บอกว่าการเล่นกับอินโดนีเซียคล้ายๆเรานะถ้าหน้าเราบล็อกดีเกมรับก็ทำงานง่ายนี่ยอมรับว่าอินโดนีเซียทำได้ดีนะในเกมที่ชนะมาเราต้องไม่ประมาทและละเอียดทุกลูกนะนี่คือน้องทิพย์เขาได้กล่าวไว้นะฮะ
0: ครับ
1: ครับวันนี้บ่ายสองนะติดตามได้ธรรมโนนะฮะโมโนแม็กยิงสดใช่ไหม
0: ครับ
1: ครับติดตามกันได้นะจ๊ะทีนุยางสาวไทยของเรานะ
0: ครับ
1: ดูเลยก็ให้กำลังใจกันนะ
0: ร
1: ับรองมีแน่นอนฮะครับผม
0: ครับ
1: ในรุ่นการนี้นะส่วนเอ้ยแม็กเป็นไง F1 คนได้เห็นว่าแม็กเนี่ยรีไทร์หรือว่าไงฮะคุณโอ๊ตเป็นไงได้ตามยังไงบ้างหรือเปล่าฮะ F1 เป็นไงบ้างอ่ะ
0: F1 ก็แลนโดนอริสเป็นแชมป์นะ
1: เอา
0: สนามนี้นะครับแลนโดนอริสเป็นแชมป์2เป็นคิมี่คิมี่อันโตเนลลี่นะครับ3ก็จอร์ลัสเซล4ลุยส์แฮมิลตัน5ชาวเลอร์แคลร
1: ์ครับ
0: ครับส่วนพี่แม็กก็รีไทร์ไปฮะ
1: เห็นว่ารีไทร์อ่ะ
0: ครับ
1: พี่แม็กอ่ะ
0: เออ
1: ก็แต่ปลอดภัยเนี่ยใช่มั้ย
0: ใช่
1: พี่แม็กอ่ะ
0: ครับ
1: นะครับสนามหน้าค่อยว่ากันเนาะพี่แม็กนะฮะ
0: ก็พี่แม็กก็ตั้งแต่ต่อสัญญาก็ยังไม่ค่อยดีนะ

0: ทีม Red Bull นะครับ
1: ครับ
0: เออ
1: ออกจากกันตั้งแต่รอบแรกเลยนะดัชกลางปี
0: ใช่
1: โอ้สนามในบ้านเกิดตัวเองด้วยเนาะ
0: ครับ
1: ครับ
0: อืมอ
1: ืมอ่ะสนามหน้าว่ากันใหม่เนาะ
0: ครับ
1: ครับผม
0: เออ
1: เออในครั้งนี้ก็ให้เข้าไปนะ
0: อ่าฮะ
1: ให้แลนโดโนริสไปนะ
0: ก็เริ่มมาแล้วนะซีมแม็กลาเรนนะ
1: ครับ
0: ช่วงหลังก็ถือว่ารถเลยเริ่มจะดีขึ้น
1: อืม
0: นะครับ
1: ครับ
0: อ่าแล้วก็รายการดัชกลางปีนี้ก็จะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะ
1: เอาเหรออ
0: ่าเป็นปีสุดท้ายแล้วนะครับปีหน้าก็จะไม่มีแล้วนะครับก็เป็นการดำลาปฏิทิน F1 ไปอย่างเป็นทางการนะครับ
1: ครับ
0: สนามถัดไปก็จะไปแข่งที่อิตาลีนะครับที่อิตาลีนะครับสนามถัดไปนะจ๊ะสำหรับศึก F1 นะครับ
1: ครับ
0: อืม
1: อืมนะฮะก็ติดตามกันนะครับ
0: ครับ
1: ส่วนหมูกับเอฟโคโดนฮะก็ไปร่วมโชว์ตัวใช่ไหมฮะ
0: ครับ
1: ในการแข่งขันที่นครสวรรค์ไงในการแข่งขันสโตเกอร์ชิงแชมป์ประเทศไทย IEAT Ranking Circuit 2026นะรายการสุดท้ายของปี2569นะครับมีบรรดาสสได้ปรับเพียบเลยนะร่วมงานแถลงข่าวที่ศูนย์การค้า V Square จังหวัดนครสวรรค์มีหมูปากน้ำนพลแสงคำรองแชมป์ชนะประเภทล่าสุดนั้นแล้วก็ F1 นะครับเทพชัยอนุเจ้าของแชมป์เวิลด์โอเพ่นเนี่ย2026และตอกสิทธิ์ชอยนะวัฒนาผู้อบอ้อมไปด้วยนะฮะ
0: ครับ
1: อดีตมือสามของโลกแล้วก็ไม้สากลปัญชยาจันน้อยนะแชมป์โลกหญิงและนักสโตเกอร์ชื่อดังไปร่วมงานอย่างครับครั้งและมีสสไงคุณด้วยนะคุณชาดาไทยเศษไง
0: ครับ
1: สสจอดอุทัยธานีมาด้วยนะเออนะครับนี่รวมพลเลยนะ
0: คลิป
1: หมูก็ไปด้วยคุณดอทเออนะครับก็นครสวรรค์เขาได้เป็นเจ้าภาพรายการใหญ่เนาะเพื่อเตรียมพร้อมนักกีฬาในการเข้าร่วมการแข่งระดับนานาชาตินะครับก็มีนักกีฬาทั้งหมด32คนนะและเงินรางวัลมากกว่า1ล้าน5แสนบาทนะครับนี่รวมพลเลยนะเป็นไงแล้วมีแข่ง6แดงด้วยแมตช์พิเศษระหว่างคุณชาดากับเอฟนครนายกนะฮะและมีการประลองคิวระหว่างหมูปากน้ำกับเหล่าทีมชาตินะครับกับผู้ร่วมงานด้วยนะบรรยากาศก็เป็นมาอย่างสนุกแล้วก็คึกคักนะฮะ
0: ครับ
1: ครับผมรวมพลนะเนี่ย
0: เออ
1: บรรดาสโตเกอร์นะมันก่อนก็รวมพลเหมือนกันเหมือนกันใช่ไหมฮะ
0: ครับ
1: ที่บอดตกกุ้งไงคุณดอท
0: อ้าว
1: อ้าวอ่ะก็บอดตกกุ้งไง
0: เออ
1: ครับ
0: ครับ
1: ใช่ไหม
0: อืม
1: รวมพลเลยนะ
0: เออ
1: เออครับไม่รู้ใครเป็นใครเนาะ
0: เออ
1: ครับ
0: คลิป
1: เอออ่ะประมาณนี้นะ
0: ครับ
1: อื่นก็เอ้ยอเมริกันฟุตบอลตอนนี้มีปีซีซั่นใช่ไหมฮะ
0: อ
1: ่
0: าใช่
1: เป็นไงบ้างเอ่ย
0: แต่ปีซีซั่นมันก็ไม่ค่อยเขาเรียกว่าอะไรมันก็มันวัดอะไรไม่ค่อยได้อะฮะเห็นในแปลอะไรพวกนี้เพราะว่าส่วนมากตัวหลักๆมันก็จะลงมาแป๊บเดียวไงมันจะลงมาแป๊บเดียวนะครับมันก็จะไปโฟกัสกันที่พวกตัวแบบทีม3ทีม4มากกว่าอะไรประมาณนี้นะครับเพราะว่าบางคนมันก็ต้องโชว์ฟอร์มหางานหน่
1: อ
0: ยนะครับเพราะบางคนมันก็ไม่รู้ว่าจะอยู่ได้ติดทีมหรือเปล่านะครับส่วนตัวหลักบางทีมันก็ลงมาดิฟเดียวอย่างเงี้ยแล้วก็นั่งแหละเพราะเขากลัวเจ็บกันนะครับแต่ว่าเมื่อวานนี้นะครับก็เมื่อคืนก็มีบัฟฟาโลบิลนี่ชนะเป็นเกมที่2นะนะครับก็ถล่มเอาคลิฟแลนด์บราวน์ไว้31-7นะครับฟอลคอนชนะโค้นะ34-6เลฟเว่นชนะไวกิ้งนะครับ13-3เซนแพ้แรมนะครับ0-34มีไจแอนท์นะครับชนะดอลฟิน26-3แบร์แพ้เบงกอลนะครับ9-27ยีเกิลแพ้เพเทียตนะครับ21-24ชีฟแพ้บัคคาเนียนะครับ15-16แล้วก็คาวบอยชนะคาร์ดินาลนะครับ34-13นะครับ
1: ครับ
0: ก็ส่วนมากมันก็ใช้เป็นตัวสำรองลงกันนะนะครับสำหรับปรีซีซั่นนะครับปรีซีซั่นนะครับ
1: ครับ
0: ก็ฤดูกาลปกติก็จะเริ่มในวันที่6นะค่ำคืนวันที่6นะครับคู่เปิดสนามเลยไม่ใช่วันที่6สิพูดผิดต้องเป็นวันที่10ดิวันที่10นะครับก็จะเป็นเพเทรียตเจอกับซีฮอคนะครับเจอกับซีฮอคนะครับในเช้าวันศุกร์นะครับ
1: ครับผม
0: ในเดือนกันยายนนะแล้วก็จากนั้นก็จะมีไปเรื่อยๆนะครับโปรแกรมเยอะแน่นเต็มไปหมดเลยนะครับก็ติดตามได้ทาง ESPlay นะครับ
1: NBA ก็ตอนนี้เอสเพย์ก็ยังส่วนเหมือนเดิมนะแล้วก็แต่ว่าตอนนี้เขามีของผู้หญิงอะเนาะ
0: ครับ
1: WNBA นะฮะส่วนการย้ายโทย้ายทีมก็เข้มข้นนะคุณรถ
0: ครับ
1: เห็นว่าเคลย์ทอมสันจะไปไมมี่ฮีทเหรอ
0: ใช
1: ่โอ้โหครับก็เห็นว่าจะเซ็นสัญญามูลค่า 17.5 ล้านเหรียญนะคุณโดนะกับดัลลัสเมเวอริกนะคุณโดนะ
0: ครับ
1: ครับผมสัญญาปีสตาร์ใช่ไหมฮะ
0: ครับ
1: ครับ
0: ใช่
1: แล้วก็จะไปไมมี่ฮีทใช่ไหมฮะเคลย์ทอมสันนะ
0: ครับ
1: ครับก็ยังตัวยังทีมเยอะนะตอนนี้เน
0: า
1: ะครับผม
0: ครับ
1: ก็ต้อง
0: ข
1: ่
0: าว
1: ว่
0: าแกก็ยอมสละค่าจ้างด้วยนะ
1: เหรอ
0: ยอมสละค่าจ้างเพื่อจะไปอยู่กับไมมี่ฮีทอ่ะ
1: ครับ
0: ครับ
1: ใช่ไหม
0: ฮีทปีนี้ก็ได้นี่ไปยานิสนะ
1: ครับ
0: ก็ต้องดูว่าจะดีขึ้นหรือเปล่าสำหรับไมมี่ฮีทนะครับได้ยานิสอันเตโตคุมโปไปเสริมทัพนะครับ
1: ครับผมนะก็ติดตามกันนะครับ
0: ส่วนวิ่งหน่อยแล้วกันนะครับล่าสุดก็มีการทำลายสถิติโลกนะฮาฟมาราธอนนะครับก็โยมิฟเคเจชานะครับนักวิ่งชาวเอธิโอเปียนะก็ทำลายสถิติโลกฮาฟมาราธอนฮาฟมาราธอนก็ประมาณ21โลใช่ไหม21กิโลนะครับแกทำเวลามา56นาที51วินาทีนะก็เพจเฉลี่ย 2.41 นะครับ 2.41 นะครับก็เป็นเจ้าของสถิติโลกคนใหม่นะครับทำลายสถิติโลกเดิมที่เจคอบคลิปลีโมเคยทำเอาไว้นะครับ57นาที20วินาทีนะครับก็ทำลายสถิติโลกไปประมาณเกือบครึ่งนาทีอ่ะทำลายไป29วินาทีนะสำหรับทางเคเจชานะครับก็น่าสนใจว่าไอ้เคเจชาเนี่ยนะครับเดี๋ยวในรายการมาราธอนแบบเต็มๆอ่ะนะครับสถิติแกจะเป็นยังไงนะนะครับเพราะจำกันได้อะแกเคยวิ่งมาราธอนนะแล้วก็เหมือนเวลาดีด้วยนะถ้าจำไม่ผิดอะนะครับเหมือนเวลามาราธอนแกน่าจะเคยวิ่งต่ำกว่า2ชั่วโมงด้วยนะนะครับสำหรับไอ้เคเจชานี่แหละแต่ว่าตอนนั้นน่ะเหมือนแกไม่ได้สถิติโลกไงเพราะว่าไปแพ้ไอ้เจ้าของสถิติโลกคนปัจจุบันน่ะ
1: ครับ
0: ชื่ออะไรนะซาเว่ซาเว่นะครับก็พอมารายการนี้แกก็เลยจัดแบบไม่ต้องลุ้นอะไรทั้งสิ้นนะครับเป็นเจ้าของสถิติฮาฟไปแทนละกันนะครับสำหรับทางเคเจชานะครับ
1: ครับผมนะห้าสิบหกจุดห้าหนึ่งเหรอโอ้โหสุดยอดอยู่นะ
0: ครับ
1: อะไรเป็นชาวเอธิโอเปียใช่ไหมฮะโอ้ทำลายสถิติโลกเลยครับมาราธอน 21K นะคุณโดนะในรายการที่อาร์เจนตินานะฮะ
0: ครับ
1: โอ้โหคนละวิ่ง 56.51 นะฮะ
0: นี่ใช่ด้วยเมื่อเดือนเมษายนแกวิ่งมาราธอนเนี่ย1ชั่วโมง59นาที41วินาทีนะ
1: โอ้โห
0: นะครับปรากฏว่าคือเป็นมนุษย์ที่วิ่งต่ำกว่า2ชั่วโมงได้อะแต่ไม่ได้เป็นเจ้าของสถิตินะเพราะว่าไอรายการเดียวกันในเซบาสเตียนซาเว่มันทำเวลาต่ำกว่าไงแกก็เลยเป็นมนุษย์ผู้โชคร้ายมากนะครับ
1: ครับ
0: คือถ้ามันไปเกิดขึ้นในรายการอื่นนะแกก็จะได้ชื่อว่าเป็นมนุษย์คนแรกนะที่ทำเวลาต่ำกว่า2ชั่วโมงอ่ะ
1: ครับ
0: ใช่ไหมทำเวลาต่ำกว่า2ชั่วโมงในการแข่งขันนะซึ่งขนาดไอ้นั่นยังทำไม่ได้เลยอ่ะไอ้คิปโชเก้อ่ะใช่ไหมคิปโชเก้ทำไม่ได้เลยนะครับแกทำได้นะแต่เปล่าว่าดันไปทำรายการที่ลอนดอนมาราธอนซึ่งมันมีซาเว่ที่มันวิ่งได้ต่ำกว่าแกก็เลยไม่ได้เป็นเจ้าของสถิติอะไรทั้งสิ้นนะครับมารายการนี้แกก็เลยโมโหไง
1: เหรอ
0: สัตว์เป็นเจ้าของสถิติฮาฟมาราธอนนะ
1: ครับ
0: วิ่งนำแบบม้วนเดียวจบนะครับไม่ต้องลุ้นอะไรทั้งสิ้น
1: 56.42 ป่ะครับใช่ไหม
0: 56.51
1: 51เหรอ
0: เออ
1: เพราะทำลายสถิติเดิม 57.31 เนาะ
0: ครับ
1: ครับ
0: ใช่
1: เร็วเร็วขึ้นถึง29วินาทีนะโอ้โหสุดยอดนะและแกก็ใส่รองเท้าอดิดาด้วยนะ
0: ครับ
1: และเขียน WR World Record 56.51 ด้วยแกจุดรองเท้าตัวเองด้วยนะ
0: ครับ
1: สุดยอดนะ
0: ก็น่าดูว่ารายการถัดไปอ่ะเผลอไอ้นี่แหละจะเป็นเจ้าของสี่โลกมาราธอนคนใหม่นะสำหรับเคเจชานะครับ
1: ครับ
0: ก็ตอนนี้ก็สู้กันเนี่ยแหละไอ้เคเจชากับไอ้เซบาสเตียนซาเว่นี่แหละรู้สึกจะใส่อดิดาทั้งคู่นะใส่อดิดาทั้งคู่นะครับ
1: ครับ
0: ต
1: อนนี้ก็มีการในขันนะ World Master Athletic Championship แดกูและที่เกาหลีใต้นะการในขันกีฬาสูงอายุชิงแชมป์โลกนะฮะครับก็มีนักกีฬาไทยไปแข่งขันด้วยนะ
0: ครับ
1: นะครับมีอาจารย์ต้อมแมคโดดจิตพงษ์เมฆเวียนไปแข่งขันด้วยก็วิ่ง 12.28 นะครับวิ่ง100เมตรชิงแชมป์โลกสูงอายุ45ปีนะสุดยอดนะคุณโดนะ ครับผมก็จบอันดับ6ฮะ 12.28 วินาทีนี่คนอายุ40กว่าปีเนาะวิ่ง12วิคิดดูด้วยกันสุดยอดนะในรายการกีฬาชิงแชมป์โลกนะครับมือสวัสดีครับพี่บาพี่โอนะครับผมไม่ได้ว่านะครับเห็นในคำว่าทดจนไม่แพ้เกิดอะไรขึ้นครับถึงทดเวลาขนาดนั้นนะฮะก็ฟาวจริงเอ้ยลุยส์ฮอเขายกขาขึ้นมาตั้งเข่าชั้นเข่าเลยมูลย้อนก็ลากขาเข้าไปไง
0: ครับ
1: เป็นไงแต่ว่านี่ดิวซ์เล่นดีจริงฮะรู้ทีมของต้องเสียว่ามาติสัสไยสเลอร์ใช่ไหม
0: ครับ
1: ก็แต่มันก็จุดโทษจริงละเขาเช็คแล้วมี VR ไงแต่ลิเวอร์พูลเลยส่งไม่ดีจริง
0: ครับ
1: เล่นต่างคนต่างเล่นนะฮะดูแล้วรุ่นการนี้ก็ยากแล้วคุณโดนได้คงจะไม่ได้ลุ้นแชมป์กับเขาแล้วนะฮะ
0: ครับ
1: ลิเวอร์พูลเน
0: า
1: ะฮาตอนสมัยที่เฮียเขียงกรอกใบสมัครที่สยามกีฬามากที่กรอกว่าถึงผมจะเรียนมาไม่ตรงสายแต่ผมก็อุดหนุนและอ่านสตาร์ซ็อกเกอร์ทุกวันนะครับจากคุณปูโยฮะ
0: อ้าวลูกค้าไงกูรู้ให้ลูกค้าไปทำงานเด
1: ็กเอาเลย
0: เอา
1: เอาเลยฮะ
0: ครับไม่ใช่ผมไม่ได้เขียนอย่างนั้น
1: เ
0: ฮ้ยใครเอาไปดัดแปลง
1: เอาเลยฮะ
0: ครับเออ
1: ก็เหมือนกับเพื่อนผมไงที่ไปเหมือนสอบได
0: ้
1: อะสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ไงมันตกสัมภาษณ์นะคุณดวด
0: ครับ
1: เขาถามว่าอะไรนะหอคอยอะนะครับหอแก้วที่มุกดาหารอะจังหวัดมุกดาหารอะใครเป็นคนสร้างครับผม
0: ครับ
1: เฮีย
0: นเด
1: เฮียอะไรสักอย่างนี่แหละแกบอกนะ
0: เอ้าโอ้ไม่มีไหวพริบเลยทำไมไม่ตอบคนงานน่ะ
1: ก็บอกว่าอ๋ออะไรสักอย่างนี่แหละเขาบอกฮะ
0: อ๋อครับ
1: เรียบร้อย
0: เออ
1: ไม่ผ่านเลยฮะ
0: ครับ
1: เ
0: ออก็บอกว่าคนงานก่อสร้างนี
1: ่ระหว่างเราไปสัมภาษณ์งานคุณต้องเตรียมตัวให้ดีนะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือร่างกายหน้าตาแต่งตัวต้องดีนะ
0: ครับ
1: ผมเนี่ยเคยไปสมัยวัยรุ่นอ่ะเนาะ
0: เออ
1: ครับไปสัมภาษณ์งานคนเขาถามว่าทำไมตาแดงฮะก็เพิ่งตื่นนะเน
0: า
1: ะ
0: อ้าว
1: ครับผม
0: ครับ
1: เรียบร้อยคุณโดนไม่ได้งานเลยฮะคุณโดนต้องเขียนว่าอ๋อต้องนี่ใช่ไหมอ่านสตาร์ซิเกอร์ทุกวันใช่ไหมฮะ
0: ครับ
1: ไม่มีนะ
0: ไม่ใช่
1: นะเออใครไปแซวไม่มี
0: ครับ
1: เอาไทยลีกเดี๋ยวฤดูกาลหน้าก็เดือนหน้ามาแล้วเนาะ
0: ครับ
1: วันก่อนก็เพิ่งจะไปพูดคุยกันนะฮะไปก็ได้ไหมทำเวิร์กช็อปใช่ไหม
0: ครับ
1: ยองเข้าไปด้วยนะยองนะฮะสุดยอดลำดวนเพลิงสีเกียรติยูไนเต็ดนะครับก็เปิดตัวศึกฟุตบอลไทยลีก1นะครับก็ผนึกกำลังกับลำดาผู้สับสนกันเพียบเลยนะวันก่อนเมื่อวานนี้เราก็แถลงข่าวที่โรงแรมแกลเลอรี่ดีไซน์จังหวัดศรีสะเกษนะครับ
0: ครับ
1: มีคุณธเนศคือรัฐประธานที่ปรึกษาสโมสรบอกว่าการขึ้นชั้นสู่ไทยลีก1เป็นครั้งแรกแสดงว่าสีเกียรติยูไนเต็ดมีความพร้อมเต็มที่ในลีกสูงสุดนะ
0: อ
1: ันนี้ไม่ใช่สีเกียรติ FC นะอันนี้สีเกียรติยูไนเต็ดนะ
0: ครับ
1: เริ่มชัดครั้งแรกเลยนะครับโอ้โหสีเกียรติมี2จังหวัดเอ้ย2ทีมนะ
0: ใช่
1: มั้ย
0: ใช
1: ่มีณช่วยนะสมชายชมชุมนะครับก็หรือว่าเป็นโค้ชในเวลานี้นะครับผม
0: ครับ
1: แล้วก็ปีซันก็เห็นว่าผลงานก็ใช้ได้นะทำให้มั่นใจว่าเป้าหมายของเรานะครับก็คือจะจบการตลาดอย่างแน่นอนอีกทีมหนึ่งก็เลยราศีสไลใช่ไหมทีมแชมป์ไทยลีก2อ่ะ
0: ครับ
1: นะครับก็บอกว่าเราจะสร้างประวัติศาสตร์ไปด้วยกันนะในศึกไทยลีก1นะครับ
0: ครับ
1: มีใครบ้างล่ะก็มีหลายคนแล้วเนาะ
0: อ
1: ย่างนี้ดีกว่าสุดที่ชอบกันหนูนะคุณรถ
0: อ
1: ยู่ในทีมนี้นะ
0: ใช่
1: ต่างชาติก็เยอะนะ
0: ครับ
1: ญี่ปุ่นก็มีฮะ
0: ม
1: ิคารุมัตสึอิก็มีนะ
0: ครับ
1: ก็มีเบอร์วันนี้ก็เปิดตัวเรียบร้อยนะไปสมัครไปหาซื้อเสื้อกันได้นะฮะ
0: ครับ
1: สีส้มอ่ะเนาะ นะครับบุรีรัมย์เอ้ยไม่ใช่บุรีรัมย์สีเขตนะแล้วก็ชุดเกียร์ก็สีขาวนะครับก็เปิดตัวเรียบร้อยนะครับก็ประมาณนี้ ไทยลีกนะ

0: นะครับฤดูกาลหน้า SP ก็ยิงสดเหมือนเดิม
1: ใช
0: ่ครับ
1: นะครับโควต้าก็เพิ่มมานะต่างชาติเป็น10คนเลย
0: โอ้โห
1: 10ลง7
0: ลง10ใส่ชื่อใส่ชื่อ10ลง7อ่ะ
1: ส่งลง7
0: แล้วนักเตะไทยยังไงฮะวันนี้ฮะ
1: นักเตะไทยก็ครับ
0: เหร
1: ออ่าก็อาจจะได้เล่นบอลถ้วยอะไรอย่างงี้มั้งไม่งั้นกูก็แต่มันก็ต้องมีที่ของนักเตะไทยอยู่แล้วมันก็ลง7คนไงก็เหลือ4
0: ครับ
1: ครับก็พยายามแย่งสอดแซงกันไปให้ได้
0: ใช่
1: 4คนที่เหลือนะครับ
0: ส่วนทีมชาติไทยชุดใหญ่เมื่อวันนี้ก็ซ้อมที่ BGTC 3นะ
1: เออ
0: ก็เตรียมความพร้อมก่อนที่จะลงเตะนัด2ในศึกชิงแชมป์อาเซียนอ่ะ2026หรือว่าอาเซียนฮุนไดครับรอบชิงเกม2ครับก็วันนี้ก็ซ้อมประมาณ1ชั่วโมงครึ่งนะ
1: ครับ
0: นะครับเสียดายนะเออนานถ้าว่ามีประตูสักหน่อยก็เปลี่ยนประตูไปแล้วนะฮะเปลี่ยนโฉมหน้าเกมไปแล้วยิงไม่ครบกันเองเน
1: า
0: ะเราเนาะ
1: ครับ
0: ครับแต่ว่าฮัสซันบอกไม่ยอมนะก็ยังสู้อยู่นะฮะ
1: ครับ
0: ครับในวันพุธนี้นี่นะไปเยือนที่มีดิ้งสเตเดียมนะครับวันพุธนี้เวลา2ทุ่มนะครับ
1: ครับ
0: เออนะฮะอ้าวก็ติดตามกันนะ
1: เออ
0: ครับผม
1: ครับ
0: บอกว่าราคาทองเริ่มขึ้นแล้วใกล้ได้ลงจากดอยกันแล้วจากเขาบอกมา
1: เ
0: หรอ
1: ครับ 70,000 นิดๆแล้วช่วงนี
0: ้
1: แต่ว่าถ้าซื้อไว้ 80,000 ก็ยังอีกไกลอยู่งั้นนะตอนนี้70,000 นิดๆอยู่ 70,000 นิดๆนะครับก็ยังอีกไกลอ่ะถ้าใครซื้อแบบช่วงนู่นเลย 80,000 น่ะแต่ว่าถ้าซื้อตอน 60,000 กว่าก็ยินดีด้วยลงจากดอยได้เรียบร้อย
0: เรียบร้อยนะ
1: ครับ
0: อ๋อเหร
1: อ
0: ช่วงนี้ขึ้นเหรอ
1: ครับ
0: ครับ
1: คือกันหมดอ่ะบิตคอยแล้วขึ้นหมดอ่ะ
0: เหรอ
1: ช่วงนี
0: ้เออต้องลงทุนหน่อยนะช่วงนี้อ่ะนะ
1: ครับ
0: เช้านี้ยังไม่ได้กินข้าวเลยครับรอเงินออกก่อนคุณบ๊อบเพชรนะครับสู้ๆนะครับเรื่องพยองเดชได้เงินเดือนหลักแสนนี่จริงหรือเปล่าครับรายได้นักบรรยายพอๆกับดาราเลยครับที่แสนสหัสสิฮะครับผมหยองเนี่ยถามอยู่เอ๊ะเงินเมื่อไหร่จะออกครับพี่
1: ครับ
0: ผมหยองนะฮะถ้าเจ๋งและโทนมาบรรยายคู่กันค่าตัวมีบวกเพิ่มหรือเปล่าครับก็ต้องมีพิเศษบ้างอะเนาะใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: ธรรมดานะฟีฟ่าอาเซียนขอชุดเต็มสักทีมได้ไหมครับเขาบอกมาแขนเขาบอกมาฮะ
1: ก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะฮะเพราะจริงๆก็จะว่าไปสมาคมเหมือนเขาก็เล็งรายการนี้ไว้อยู่ไงว่าจะเอาจริง
0: เหรอ
1: ครับ
0: ครับ
1: เออ
0: ก็ฟีฟ่าเดย์ด้วยเหรอ
1: ฟีฟ่าเดย์ด้วยใช่ไหมล่ะนะครับก็แต่ว่ารายการก็พูดตรงๆนะมันก็เริ่มกร่อยแล้วนะเอาจริงอ่ะพอไม่มีจีนไม่มีอินเดียมามันก็เริ่มแบบเจือจางแล้วเจือจางแล้วอีกชาติที่มาก็เป็นบังกลาเทศกับปากีสถานเนี่ย
0: อุ๋ย
1: โอ้โห
0: ครับ
1: ครับแม่เจือยังไงก็ไม่รู้งั้น
0: อ๋อเหรอ
1: เออ
0: คำว่าเตะทีมอื่นแล้วนะ
1: ครับ
0: ครับ
1: ใช่
0: แ
1: ล้วไปเตะช่วงนี้ด้วยนะเอเชียนเกมด้วยอ่ะ
0: โอ้โห
1: เออไม่รู้จะดูอะไรเลยเหมือนกัน
0: ดูบอลเอเชียนเกมดีกว่าฮะ
1: เยอะเหลือเกิน
0: ครับ
1: ครับ
0: เห็นล่าสุดเนี่ยดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีเพราะว่าการกระแหน่งเป็นไทยก็เตือนนักกีฬาไทยนะใช้โซเชียลระวังด้วยนะละเมิดลิขสิทธิ์นะ
1: ครับ
0: ขัดกฎหมายญี่ปุ่นนะคุณรส
1: เออ
0: ต้องระวังนะเขาบอกว่าห้ามไลฟ์สดอัดคลิปเสียงละเมิดลิขสิทธิ์นะหรือโพสต์เสื่อมเสียในเชิงไม่สร้างสรรค์เห็นกฎหมายญี่ปุ่นรุนแรงด้วยนะ
1: ครับ
0: ในเรื่องสิทธิบุคคลนะฮะ
1: เ
0: ออระวังนะคุณไปไลฟ์สดไม่ได้นะคุณรสต้องระวังนะ
1: ครับ
0: ครับ
1: เออ
0: หรือไม่เกี่ยวกับภาพหรือผู้ร่วมแข่งขันญี่ปุ่นมีกฎหมายคุมความเป็นส่วนตัวและการหมิ่นประมาททางออนไลน์ที่รุนแรงอย่างมากนะ
1: ครับ
0: ครับเนาะก็ระวังกันหน่อยนะครับไม่ใช่แพ้มาเนี่ยโพสอะไรไม่ได้นะระวังกันหน่อยฮะอยากให้ลีซอเป็นนายกบอลครับแล้วพี่ตู่เป็นตู่บอลไทยเป็นเลขาครับพี่เขาบอกมาฮะ
1: อ
0: ๋
1: อเหรอ
0: เพราะอนาคตรีซอร์มีโอกาสนะ
1: ครับ
0: ใช่ไหมล่ะรีซอร์ก็ผู้บริหารอยู่แล้วเนาะใช่ไหม
1: ครับ
0: ครับต๋องอดีตมือสามของโลกอยากรู้ว่าตอนนั้นมือหนึ่งมือสองคือใครเฮนรี่ไหมคุณดอส
1: เฮนรี่
0: เฮนรี่จอห์นไพลอตไหม
1: มือสองเหรอ
0: เออยุคนั้นน่ะเนาะเคนโดตี้แล้ว

0: นี่เน
1: า
0: ะ
1: จิมมี่ไวท์อะไรพวกนี้
0: จิมมี่ไวท์พวกนี้แหละแต่ว่าต่อมือสามสุดๆอ่ะ
1: ใช่ใช
0: ่ก็ต่อในข้อรับรองปีไหนปี93กับ97อ่ะ
1: ครับ
0: ครับ
1: ใช่
0: แพ้จิมมี่ไวท์ใช่ไห
1: ม
0: กับแพ้เฮนรี่อ่ะ
1: ครับ
0: ครับ
1: ต
0: อนนั้นก็โหดจริงนะตองเนาะ
1: ตอนนั้นเฮนรี่มันครองวงการอยู่คนเดียวเลย
0: เออ
1: เก่งจัดอ่ะใช่ไหมล่ะแล้วก็คนอื่นๆก็เหมือนเป็นรองเฮนรี่หมดอ่ะมันไม่ค่อยเหมือนสมัยนี้ที่มันก็เปิดกว้างไงใช่ไหมล่ะนะครับมีหลายคนอยู่งานวนๆเวียนๆกันไป
0: ครับบอกว่าพี่โอ๊ตคะตอนไปวิ่งเคยมีข้าศึกโจมตีบ้านหรือเปล่าคะเขาบอกมาฮะ
1: โอ้ประจำจ้ะ
0: อ้าวเหรอฮะ
1: ครับแต่ว่าตำสวนสาธารณะจะมีห้องน้ำอยู่แล้วไงห้องน้ำก็ใช้พอได้พอได
0: ้บางคนเดี๋ยวสมมติเมื่อคืนที่บ้านนาสมมติมีปาร์ตี้อะไรเนาะแล้วไปวิ่งนะคุณโดนนะ
1: เออ
0: โอ้แล้วตอนเช้าเนี่ย
1: ครับ
0: ลมเนี่ยออกมาดีมากนะครับ
1: ใช่
0: วิ่งไปแล้วคนข้างหลังเอ๊ะคนข้างหลังบอกเอ๊ะมันกลิ่นอะไรฮะ
1: ครับ
0: ครับผม
1: ก็ต้องหันไปมองก่อนไง
0: เหรอ
1: เออไปมองข้างหลังก่อนว่ามีไห
0: ม
1: ไม่มีจะได้จัดไปสักหนึ่งปูด
0: เอาเหรอ
1: ครับ
0: ครับ
1: เออ
0: บางครั้งผมวิ่งเนี่ยน้ำมูกมันชอบไหลคุณดอนบางครั้งมันสั่งแล้วออกมาอ้าวข้างหลังอ้าวฮี่เขาบอกมาฮะ
1: ครับ
0: ไม่เห็นนะเนาะ
1: เออ
0: เออบางครั้งก็มาเช็ดตัวนี่แหละฮะอ้าวครับผม
1: ครับบางทีก็วิ่งก็ต้อง
0: เพราะมันวิ่งมันบางครั้งมันน้ำอะไรมันออกมาหมดแล้วเนาะ
1: เออ
0: เหงื่อน้ำมูกอะไรพวกนี้ออกหมดแล้วเนาะ
1: ใช่
0: ใช่ไหม
1: คือวิ่งแล้วมันชอบน้ำมูกไหลอยู่แล้วไงแล้วก็ชอบปวดปวดตดด้วยแหละฮะ
0: อ้าว
1: ครับ
0: คนข้างหลังก็วิ่งมาตาข้างหลังเอ๊ะทำไมกลิ่นอะไรใช่ไหมฮะ
1: ก็บางทีข้างหลังก็ขยันวิ่งมาจังเลยจังหวะกำลังเนี่ยจะปล่อยเนี่ย
0: ครับ
1: เออก็ยังไม่ได้ต้องเบรกยั้งไว้ก่อน
0: เอาเหรอ
1: ครับ
0: แบบบิดๆก้นนิดหนึ่งนะใช่ไหม
1: ใช่
0: เออแต่ว่าเวลาเรากินอะไรแบบเช้าเมื่อกลางคืนแล้วก็มาวิ่งตอนเช้าๆนะโอ้ออกดีมากเลยอ่ะ
1: ครับ
0: ครับผม
1: เออ
0: โอ้หลายปูนเหมือนกันนะแ
1: อ
0: ลครับพอใจครับขอเพลงเธอดีที่สุดแล้วให้แฟนแมนยูหน่อยครับพี่เอาหน้านัดที่37นะเห็นเขาวิเคราะห์มาบอกว่าทีมที่แพ้ในนัดปรุตการเนี่ยมีแค่4ทีมเท่านั้นที่ก้าวไปเป็นแชมป์ได้นะคุณโดดไม่กี่ทีมอ่ะ
1: ครับ
0: ครับ
1: เออ
0: ถ้าออกสตาร์ทไปดีอ่ะ
1: ใช่
0: เออแมนยูก็เดี๋ยวกลับมาชนะได้ใช่ไหม
1: ครับแต่ดูแล้วปัญหาก็ยังเยอะเหมือนลิเวอร์พูลฮะ
0: เอา
1: ก็ดูแล้วอาร์เซนอลเนี่ยแหละครับชัวร์ยิ่งกว่าแช่แป้งเลยตอนนี้
0: ใช่ไหม
1: ใช่ดูลงตัวสุดแล้วทีมอื่นดูยังไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่แมนยูก็ปัญหายุบยับลิเวอร์พูลก็ตัวยังไม่ค่อยเยอะนะลิเวอร์พูลทางเลือกในการแก้เกมเลยก็ไม่ค่อยมี
0: ก็ดานิเอลสเตเลตยังบอกว่าลิเวอร์พูลเนี่ยขาดกองกลางตัวรับนะเออบอกว่าการรับของลิเวอร์พูลเนี่ยขาดไปใน3คนแล้วนะคุณโดสามปีนะเขาคุยมา
1: ครับ
0: ครับ
1: ก็โดนลิเวอร์พูลโตมาก็ไม่เบรกเลยฮะ
0: แล้วคือการแฟนแบนไม่ใช่ตัวรับโดยธรรมชาติเป็นตัวลุก
1: ครับ
0: ครับ
1: เออ
0: ถอยไปเล่นเป็นตัวรับไงคุณรถ
1: อ่าฮะ
0: ใช่ไหมก็ต้องซื้อสักตัวเนาะ
1: ครับ
0: ว่าไหม
1: ก็แต่ว่าจะยังขาดอีกหลายตำแหน่งอ่ะปีก็ไม่ได้ปีขวาอย่างงี้นะครับมุนยอดกับไอ้ลิโอดูแล้วผมว่ามันเหมาะกันเป็นสำรองมากกว่าทั้งคู่อ่ะลิโอไม่ได้ทางขวาก็ดูไม่ค่อยเด่นเลยลิโอมันเหมือนเป็นหมอจะเป็นสำรองฝั่งซ้ายอ่ะเพราะดูแกจะทีเด็ดกว่าล็อกตัดในและยิงใช่ไหมพอไปเล่นทางขวานี่แกดูแบบพิษสงน้อยมากอ่ะยึกยักยึกยักก็หลบไม่พ้นอาจจะเจออีลุยซอด้วยมั้งของแข็งหลบก็ไม่ค่อยพ้นเปิดก็ไม่แม่น
0: ครับ
1: ครับสุดท้ายก็โดนเปลี่ยนออกไอ้มูย้อนลงมาก็ดูวูบวาบดี
0: ใช่
1: แต่ว่าถ้าจะลงยาวๆก็ไม่รู้จะวูบวาบแบบนี้หรือเปล่า
0: ก็ต้องเสริมไม่อย่างลิเวอร์พูลอ่ะนะเมื่อวานนี้เราโดยเฉพาะอีซักเขาเนาะ
1: ครับ
0: ไม่รู้ซื้อมาทำไมลิเวอร์พูลนะไม่ร
1: ู
0: ้ครับยิงก็ไม่ได้มงก็ไม่ได้พวกคุณ
1: เนี่ยแล้วพออีซักแบบผลงานไม่เล่นไม่ออกวันไหนเล่นไม่ออกก็ไม่มีตัวเปลี่ยนแล้วไงเออก็ต้องทู่สีใช้ไปเรื่อย
0: ๆครับ
1: ใช่ไหมอีซักอ่ะมันก็เนี่ยแหละก็คือต้องหามาเพิ่มอ่ะลิเวอร์พูลต้องหามาเพิ่มตอนเนี้ยครับแต่ดูแล้วบอร์ดก็นิ่งเลยนิ่งรอยืมอยู่มั้ง
0: เหรอพอบอลไทยดูฟรีพี่โจ้ห้าหลาออกมาเมนแล้วครับพี
1: ่ฮะ
0: เอาเหรอ
1: เหรอ
0: โหปรากฏกายแล้วเหรออ
1: ้าว
0: ออกตัวแล้ว
1: แสดงว่าก่อนหน้านั้นพี่เขาไม่ได้สมัครสมาชิกเหรอ
0: เอาเหรอ
1: ครับ
0: พี่โจ้นะ
1: อ๋
0: อมีไหมมีไหมตอน

0: ถ้าพ้นต้องพ้นมาเสียทุ่มนะ
1: ครับ
0: กำลังได้ที่เลยล่ะ
1: อืม
0: ครับผม
1: อือ
0: หือมาแล้วใช่ไหมคุณดอส
1: ก็น่าจะมาแล้วมั้ง
0: เหรอ
1: โดนคาบ้านไปอย่างนี
0: ้อุ้ย
1: ครับ
0: ครับ
1: อืม
0: อืมก็โพสต์ว่าอะไรดูก่อนเสียโอ้ยตั้งแต่4พฤษภาคมน่ะอ๋อ1วันนี่ไงถึงเวลาที่ต้องมีโค้ชกองหน้าหรือยังไม่ต้องเป็นผมแต่เอาคนที่มีประสบการณ์ไปสอนน้องๆนี่มาแล้ว
1: เป็นไง
0: เป็นไง
1: เออ
0: เขาเปิดตัวแล้ว
1: ใช่จริงเหรอเนี่ยทำไมมันดูไม่ค่อยเหมือนที่พี่โจเขาโพสต์ก่อน
0: ๆอืม
1: ครับ
0: ครับ
1: เอออ
0: ืมโจฮาลาใช่ไหม
1: เออครับ
0: ครับ
1: อืม
0: อืมแต่ดูแล้วก็ชนะอยู่นะคุณโดนนะว่าไหม
1: อืม
0: อืมครับแบ็กซ้ายเลยพูโอเล่นไม่ดีเลยครับพี่โอเคอร์เคสเพิ่งรู้เลยฮะบุกก็ไม่ได้รับก็ไม่ได้ครับเปิดก็ไม่แม่น
1: ครับ
0: ครับปวดปวดหัวแกตอนนี้คุณดอด
1: อ่าฮ
0: ะของดีๆไม่ซื้อมาเรียบผูฮะอืมครับผมนัดเปิดสนามทีที่ไม่ชนะเพราะวาวเอาเสื้อไปใส่ทุกทีมเลยครับบอกให้เลือกทำได้ไหมประมาณนี้จริงจังนะเขาบอกมาอ้าว
1: อ้าวบุญก็ไปสวนเลยฮะ
0: เออ
1: เ
0: ขาว่าในประวัติศาสตร์คุณดอดพรีเมียร์ลีกนะมี4ครั้งที่ทีมแพ้ในนัดประวัติการนะแต่สุดท้ายกลับมาคว้าแชมป์ได้โดยเกิดกับเพียงแค่2สโมสรเท่านั้นก็คือ4ครั้งใช่ไหมคุณดอส
1: ครับ
0: แมนยูนี่3ประวัติการแล้วฮะ
1: อืม
0: ปี92 93 95 96 2012 2013ฮะแล้วก็อีกทีมก็คือแมนซิตี้ฮะ
1: อือหือ
0: 2021ถึง2022ฮะ
1: ครับ
0: เยือนสเปอร์และแพ้ 0-1 ฮะ
1: อืม
0: หลังจากนั้นซิตี้ก็กลับมาครับเป็นไง
1: เออ
0: สามครั้งแรกในยุคของเซอร์ไลฟ์ฟูซันนะ
1: ครับ
0: ครับ
1: อืม
0: แล้วยังไงฮะแมนยูฮะแพ้นัดแรกแล้วฮะ
1: ก็เรียบร้อยเลยฮะ
0: ครับ
1: อืมก็ตัดไปได้เลยเอ้า
0: ตัดได้เหรอ
1: ครับ
0: อืม
1: แต่มันไม่มีลุ้นหรอกพูดตรงๆนะค
0: ือ
1: เทียบกับอาร์เซนอลณปัจจุบันนี้มันก็ยังคือยังไม่ถึงอาร์เซนอลนะแมนยูอะจำมาละยังไม่ถึงอาร์เซนอลนะครับก็ต้องลุ้นสั่งสมขุมกำลังสั่งสมตัวไปเรื่อยๆก่อนนะครับอย่าเพิ่งคิดจะไปท้าทายอาร์เซนอลนะสำหรับแมนยูเอาว่าตอนนี้ตัวให้มันลงตัวก่อนเถอะนะครับก็ไปประมาณนี้กลายไปว่าตัวรุกก็เริ่มขาดแล้วไอ้ใบบานี่เห็นว่าก็เจ็บติดตัวมาอยู่นะก็ไม่รู้จะเล่นได้เมื่อไหร่สำหรับใบบาเนี่ยเรานัดแรกไปใช้อังเดซันโต้คู่กับไอ้ยูริสเตเลมันก็ดูแล้วยังไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร
0: ่อ
1: ืมก็ยังหา11ผู้เล่นตัว11ตัวจริงก็ยังไม่ค่อยเจอสำหรับแมนยูใช่ไหมแล้วก็เชสโก้ก็ไม่มีเกมปีซีซั่นเลยสภาพร่างกายก็ยังไม่ค่อยสมบูรณ
0: ์
1: พอวันนั้นก็เอาคุณย่าไปเล่นไปยืนตัวข้างบนก็ไม่ใช่
0: ครับ
1: ใช่ไหมเอาดอกกูมาเล่นปีกซ้ายเงี้ยอ้าวก็ไม่ค่อยตอบโจทย
0: ์
1: ก็ดูแล้วก็ยังมีปัญหาเยอะแยะไปหมดอ่ะ
0: ครับ
1: สำหรับแมนยูอ่ะ
0: ต้องเอาเกย์ฮีเล่นกองกลางเนี่ย
1: อ้าวก็แมนซีก็ไม่มีตัวเล่นไงก็เกย์ฮีเล่นกองกลาง
0: สเปอร์ไงคุณดอสเป็นไง
1: 3-0 เลยเยี่ยมดีๆทั้งนั้นครับออกสตาร์ทมาแต่ละที
0: ม
1: ดีๆทั้งนั้น
0: ครับ
1: เออ
0: นะ
1: พวกแบบทีมแบบขวัญใจมหาชนทั้งหลายแหล่เนี่ยลิเวอร์พูลก็เกือบโดน
0: โอ้โห
1: ดีว่าได้จุดโทษ
0: เล่นไป
1: แล้วตอนได้จุดโทษนี่คือมันทดครบ5นาทีเวลานิดนึงด้วยนะเออกำลังแล้วครบ5นาทีไปแล้วนะครับเราได้จุดโทษพอดีเลย
0: ครับ
1: ไม่งั้นก็เรียบร้อยแหละนัดเปิดสนามงาน
0: ลิเวอร์พูลของเรา
1: เออ
0: บอกว่านักเตะไทยไปเล่นระดับยุโรปคงไปฝึกยกกระเป๋าใจเย็นสิฮะไอ้เนี่ยนะยังขึ้นลดราคาเลยครับตอนนี้ร้อยละร้อยกว่าบาทท้อแท้มากครับพี่ไก่สดคืออะไรคุณโดนฮะ
1: ไก่สดไม่รู้ฮะ
0: ไม่รู้ว่าคืออะไรฮะ
1: เ
0: ออไทยแลนด์แมนยูอาเซียนสู้ๆจะบทขยี้สามารถอาเซียนไหวไหมครับพี
1: ่
0: ระบาดนะไปเยือน
1: เยือนเขาอ่ะนะ
0: สองลูกตามหลังด้วยอ่ะ
1: ครับ
0: ครับ
1: ยากอยู
0: ่สรุปเรื่องผายลมตอนวิ่งใช่ไหมเขาบอกมาฮะ
1: ผายลม
0: ม
1: ั้
0: ยก็มีบ้างฮะ
1: ครับ
0: ครับผมเมื่อวานได้ยินพอเบ่งนะครับบอลเยอรมันนะครับคนเสียงเหมือนครับก็ติดตามได้บอลดิสก้าในฤดูกาลนี้นะทาง Splay

0: นะครับคนอะไรให้บอล10คู่ผิด8คู่คุณโดนฮะ
1: อืมตอนนี้ทีเด็ดฮะ
0: ทีเด็ดเลย
1: คุณก็สวนไม่ดิ
0: อืม
1: เออคือให้ผิดเยอะขนาดนี้มันก็เหมือนให้ถูกแล้วฮะคุณก็สวนไป
0: เหรอ
1: ใช่ไหมล่ะดีกว่าคุณให้มา10คู่แล้วถูก5ผิด5เงี้ยไม่มีประโยชน์เผลอๆจะเสียด้วยเพราะว่าโดนน้ำ
0: อืม
1: ใช่มั้ยนะครับแต่เนี่ยถ้ามัน8คู่เงี้ยคุณก็สวนไปดิ
0: อืม
1: ก็ใช่มั้ยคุณก็ถูก8ผิด2
0: อืม
1: นะ
0: ครับ
1: กำไรในสัปดาห์แรกคุณตรงข้ามวาไว้คุณก็โหนั่นแล้ว
0: อืมธรรมดา
1: เออ
0: เออนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ไหม
1: ครับ
0: ครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับเรามาคุยกันต่อนะกับรอบโลกกีฬานะครับวันนี้ยังมีฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษ1คู่นะก็เป็นลอนดอนดาร์บี้แมตช์ด้วยนะ
1: ครับ
0: มาดูว่าเชลซีไหวไหมฮะวันนี้เตะตอนตีสองเน
1: า
0: ะ
1: จะตามเพื่อนๆกันไปไหม
0: ไปเยือนฟูลแลมด้วยตีสองวันนี้นะ
1: ครับ
0: ครับช่วงนี้6นาฬิกาพอดีพักกันสักครู่ก่อนนะครับ
2: รอบโลกกีฬาดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอ๊ตสิทธิ์พงษ์การพึ่งกับสุภโชคพยองเดชและบอมประพล
3: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
5: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
6: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcord.net Facebook FM99 Active Radio SMS 4689899
7: เสียงแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยกำลังจะดังกึกก้องอีกครั้งกับมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทวีปเอเชียเอเชียนเกมครั้งที่20 IG Nagoya ประเทศญี่ปุ่น43ชนิด

0: กันยาถึง4ตุลานี้ร่วมส่งเสียงเชียร์ร่วมเป็นพลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยไปด้วยกัน
1: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพาะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
2: M-Code Radio Network ล้วนพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
4: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
5: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM99 Active Radio SMS 4689899
6: กลับมาครับในประเด็นสุดท้ายของรอบลูกกีฬานะครับวันนี้พี่เบเดอร์เกรดมีบันเดย์ไนท์นะ
7: ครับ
6: มันเดย์ไนท์วันนี้มี1คู่นะครับฟูลแลมเจอเชลซีลอนดอนดัมเบิ้ลแบทอาเบโลอาเบลัวนะครับเจอกับชาบี้อลองโซ่สองคนที่เคยอยู่ด้วยกันนะกับลิเวอร์พูล
7: ครับ
6: ยุคลาฟาไง
7: ใช่แล้วก็เป็นกุนซือเรอัลมาดริดเมื่อฤดูกาลที่แล้วไง
6: อุ้ย
7: ก็ใช่ไหมอลองโซ่คุมก่อนแล้วก็โดนเด้งไป
6: ใช่วันนี้อาเบลัวมาคุมฟูลแลมนะแล้วก็อลองโซ่มาคุมเชลซีครับ
7: ครับ
6: เห็นฟูลแลมก็ซื้อมาเยอะอยู่นะคุณโดนะไอ้กอนซาโลกาเซียใช่ไหม
7: ใช
6: ่ชนะอยู่นะ
7: ก็กองหน้า
6: สุนาดาวรุ่งอ่ะ
7: มาติดอ่ะ
6: ครับกอนซาโลกาเซียนะ
7: ครับ
6: ก็ซื้อมาชนะอยู่นะคุณโดส34ล้านปอนด์
7: อ
6: ่ะโอ้โหแพงอยู่นะใช่ไหม
7: ใช่
6: ก็เป็นเซ็นทรัลฟอร์เวิร์ดเนาะ
7: ครับ
6: เป็นกองหน้านะดีกรีทีมชาติสเปนด้วยนะกอนซาโลกาเซียนะคุณโด
7: ครับ
6: ครับที่ปล่อยไปก็มีอิซาดิยอปไปอยู่อิสวิทนะซาซาลูเคชไปอยู่อิสวิทนะครับส่วนฝั่งของเชลซีนะครับก็ฤดูกาลนี้มีเฮนโดมานะเสริมทัพเฮนโดมานะคุณดอสแต่เฮนโดเจ็บเนี่ยใช่ไหม
7: ใช
6: ่โอ้โหแข็งแกร่งตั้งแต่บอลโลกเนาะ
7: ครับ
6: ครับมีใครเมื่อไหร่ที่ดังๆก็
7: โมเกลโรเจอร์ไง
6: โมเกลโรเจอร์เนี่ย117ล้านปอนด์นะ
7: ตัวใหม
6: ่ตัวใหม่เนาะ
7: ใช่
6: ครับก็กระเด็กแมนซิตี้เนาะ
7: ครับ
6: ใช่ไหมล่ะ
7: ก็เด็กปั้นแมนซิตี
6: ้โอ้ก็ซื้อเยอะอยู่นะ
7: ซื้อมา300กว่าแล้วมั้ง
6: เป๊ปชาวาเลียด้วยนะ
7: ครับ
6: ของลาโยไอ้คนน
7: ั้นใช่อ
6: ันนี้ก็ตัวลูกไม่ใช่เหรอไอ้แบ็กซ้ายใช่ไห
7: ม
6: เป๊ปชาวาเลียเนี่ย
7: แม็กซองลาครัว
6: โอ้โห
7: ของหลังนะครับ
6: ครับ
7: ซื้อมาเพียบเลยเชลซีมาโกปาเลสต้า
6: เวเบกก็ซื้อมานะคนน
7: ั้นเวเบกด้วย
6: ใช้ได้อยู่นะ
7: ก็มาเป็นกองหน้าสำรอง
6: ครับ
7: ครับ
6: ปล่อยไปก็บวกมาร์โกโคเดียไทลิกจอร์ดเนาะ
7: อเ
6: ดซานโตสนะฮะแล้วก็เทเบิลชลบาไงที่ไปอยู่โคโม่นะ
7: คร
6: ับอ่ะวันนี้ก็ลุ้นกันแต่เหมือนเฮนโดไม่ได้ลงนะวันนี้นะเจ็บข้อมืออยู่นะฟัวฟาน่าก็ใบแดงฮะ
7: ครับ
6: ครับฟัวน่าไม่มีโยคิมอเดเซนนะที่ใบแดงติดโทษแบนก็แล้วทอมแคนนี่ที่เจ็บเข่าอยู่นะครับ
7: ครับ
6: วันนี้ตีสองนะ
7: เออ
6: นะครับก็ฟูลแลมอุ่นเครื่องล่าสุดกุนอชนะสุดการ1-0นะเสมอมาลาก้า2-2นะครับแพ้พาเลต1-2เชลซีเนี่ยชนะโซซิดาด3-1นะยะโฮที่บอลกระชับมิดใช่ไหม
7: ครับ
6: เสมอกับยะโฮไง3-3ไม่ใช่กระชับมิดกระชากมิดไหมฮะ
7: ครับ
6: ครับแบบนั้นนะเนาะ
7: ก็มีเรื่องกันไง
6: เชลซีก็ชนะมิลาน3-0ด้วยนะ
7: อ
6: ุ่นเครื่องมานะฮะฤดูกาลที่แล้วเจอกันก็โฟลแลมเปิดบ้านชนะเชลซีก่อน 2-1 นะครับ
7: ครับ
6: แล้วก็มาเล่นในบ้านเชลซีก็เชลซีชนะไป2-0เชลซีเล่นบ้านก่อนนะชนะ 2-0 แล้วก็โฟลแลมก็ชนะคืนนะครับ 2-1 นะครับเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาครับ
7: ครับ
6: อ่ะมองว่าไงคุณโดนฮะเกมนี้นัดเปิดฤดูกาลใหม่ฮะ
7: โหก็ดูยากนะคุณซื้อใหม่ทั้งคู่เลยอ่ะนะครับแต่คิดว่าฟูลแลมน่าจะพอต้านไหวมั้งเสมอแล้วกันคู่นี้
6: เสมอนะตีสองแล้วเนี่ยนะ
7: ครับ
6: ลุ้นเลยก็ติดตามกันนะครับทางโมโนเขานะครับก็อื่นๆก็ไม่น่ามีเลยนะวันนี้เนาะ
7: ก็มีลาลิก้า2คู่
6: อุ๊ยครับ
7: เกาโช2คู่นะ
6: อื้อๆ
7: ครับลาลิก้าแต่ว่าคู่ก็อาจจะไม่ค่อยน่านะมีมาลาก้าเจอกับเดปอไงเดปอที่ไปเปลี่ยนชื่อมาแล้วนะครับแล้วก็มีโบลอนอีกคู่นึงโอซาซูน่าเจอเลวันเต
6: ้
7: นะครับส่วนเกาโชก็โรม่าเจอฟิออร์คู่ดึกนะครับแล้วก็คู่ก่อนหน้านั้นก็จะเป็นโบลอญญาเจอลาซิโอนะแล้วก็อย่าลืมกลางสัปดาห์ก็จะมีแชมเปี้ยนลีกด้วยนะครับแชมเปี้ยนลีกเป็นเพลย์ออฟนะจ๊ะก็ใกล้จะเปิดแล้วเหมือนกันนะครับสำหรับฟุตบอลแล้วก็มีคาราบาวคัพไงกลางสัปดาห์นะครับ
6: ครับผมก็ติดตามกันนะนะครับในรายการนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมวอลเลย์บอลหญิงของเราด้วยนะวันนี้นะตอนบ่ายสองใช่ไหมฮะ
7: ครับ
6: ครับ
7: ใช
6: ่ลุ้นกันนะเจออินโดนีเซียนะครับวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียลุ้นทีมวอลเลย์บอลหญิงของเรานะครับไปโอลิมปิกเกมนะครับรายการนี้ก็มีโควต้าโอลิมปิกเกมเป็นเดิมพันนะครับต๊อกซิชอยถ้าเจอหยองสิทธิ์เบ๋งจะได้เกิดหรือเปล่าครับผมหยองไทยสนุกไม่เป็นนะฮะดูทรงอะนะ
7: ครับ
6: ใช่ไหม
7: ก็เป็นตัวแจกนะฮะตัวแจกตังนะฮะ
6: แจกตังนะฮะ
7: ครับ
6: ทองขึ้นราคาจริงครับเมื่อวานไปตลาดซื้อทองม้วนมาแม่ค้าขึ้นจาก20เป็น30แล้วนะครับ
7: อ๋อ
6: นั่นมันขนมจ้ะมาหาอะไรตอนนี้นะฮะลิเวอร์พูลไหวไหมครับคุณเจ๋งคุณโดดไม่น่า

0: อสักตัวนึงอ่ะเพราะเวลานิวคาสเซิลโตมาก็ทะลุมาถึงหลังตลอดมาควบกันมาแต่ละทีก็น่ากลัวน่ากลัว
1: ครับใช่ไหมไอ้เด็กทรงได้แล้วเจเนวิชาเคตัวสูงยาวเขาดีอ่ะ
0: ครับ
1: ใช้ได้เลยก็อีกคนก็คืออารองอารองก็ลื้อสนามไปนานนะเน
0: า
1: ะก็ต้องให้เวลาเขาหน่อยอ่ะ
0: ใช่
1: ใช่ไหมบอกว่าสวัสดีครับพี่รู้จักคริสเตียโนคอร์ดี้เอ็มกักโปไหมฮะหมดซาร่าแล้วถึงเวลาเอาจริงแล้วนะครับซาร่าลัดหน้าสวนยิงประตูชัยด้วยนะซาร่านะคุณรส
0: เ
1: ห็นยิงประตูชัยนาทีบาปด้วยนะโมซาร่านะ
0: ครับ
1: ใช้ได้อยู่นะ
0: เออ
1: ในเกมล่าสุดอะ
0: ครับ
1: นะครับ94นาทีนะที่ลงสนามยิง2ประตู6คีพาร์แล้วก็เสาะตัดบอลได้อีก2นะเป็นแมตช์ออนแมตช์ด้วย
0: uh-huh.
1: เป็นในโมซาร่าในเกมเจออิสตันบูลบาซักไซเฮียครับผมคนที่ไหนอยู่ที่ไหนก็เก่งอะเนาะแต่เมื่อคนไม่เห็นค่าไหมฮะ
0: ครับ
1: ครับ
0: อ
1: ันนั้นสล็อตใช่ไหม
0: ครับ
1: เห็นค่าเหรออ
0: ื
1: มของดีๆปล่อยได้ไงไม่รู้ว่าโมซาร่าเนาะ
0: เออ
1: ใช่ไหม
0: แต่ปีที่แล้วมันก็เลยไม่ดีไง
1: เอา
0: เอา
1: ครับ
0: ครับ
1: ร้อยนะ
0: อืม
1: แมนยูสเปอร์เราคือเพื่อนกันครับกอดกันอยู่ท้ายตารางอีกแล้ว
0: ก็โชคดีมีวิลล่าไปช่วยฮะ
1: เดี๋ยวก็กลับมา
0: ครับ
1: เชื่อผม
0: แ
1: ต่วิลล่าไม่ไหวจริงนะเหลือ10คนด้วยนะแล้วมันกินอาจจะไม่อยู่ด้วยนะ
0: ครับ
1: ครับจะไปเอาฮีลาวมั้ง
0: ครับ
1: แมนยูนัดต่อไปเนี่ยจะเจออิปสวิชนะคุณรถ
0: ครับ
1: วันอาทิตย์นี้นะเวลา16:30ครับ
0: นี่ถ้าโดนน้องใหม่2นัดติดนี่ก็ไม่ไหวแล้วนะ
1: ฮาเลยนะ
0: ครับ
1: ครับใช่ไหมฮะ
0: ใช
1: ่ก็ถ้าโดนอีกก็เรียบร้อยครับอิปสวิชชนะด้วยไม่เหรอนัดแรกอ่ะ
0: ใช่
1: ไม่ง่ายนะแมนยูนะแมนยูของเรานะครับส่วนสเปอร์เนี่ยเจอนิวคาสเซิลฮะ
0: ครับ
1: วันเสาร์17:30ลิเวอร์พูลเตะอะไรด้วยนะเจอฟอร์เรสฮะ
0: ครับ
1: 18.30 ฮะบอตกกุ้งตกลงเคลียร์กันยังไงฮะรูปบางเจ๋งรุ่นน้องบางมัดครับผมก็จับได้แล้วนี่ใช่ไหม
0: ครับ
1: ไปแทนตำรวจแล้วชื่ออะไรไปดูนะอายุ60แล้วคุณรถเห็นว่าเหตุเป็นเพราะไปแย่งน้ำจิ้มซีฟู้ดกันเหรอ
0: เหรอไม่ทราบว่านะ
1: โอ้โหครับก็ขาใหญ่มาเจอกันแล้วเนาะใหญ่ตัดใหญ่ไงใหญ่กันหนังฮะ
0: ครับ
1: ครับหมอตกกุ้งนะใช่ไหมคุณรถเคยเข้าไปป่ะบ่อตกกุ้ง
0: ไม่เคยฮะ
1: เอา
0: พอเข้าไปก็น่าจะตกไม่เป็นอยู่ดีอะ
1: เหรอพอบอลจบปุ๊บซิโก้ยกมือคล้ายๆจริงหรือเปล่าครับพี่ซิโก้ไม่น่านะซิโก้เขาก็ให้กำลังใจอยู่ไม่เหร
0: อ
1: ซิโก้ไปดูเกมด้วยไง
0: ครับ
1: เกมที่ไทยแพ้เวียดนาม0-2ในบ้านนะเนาะไม่เราไว้คมด้วยถ้าคมๆหน่อยเรายิงนำไปก่อนเกมมันเปลี่ยนไปแล้วไอ้ลูกยิงของไอ้ใครล่ะของยศบุรพาลูกนั้นอ่ะ
0: ก็มียศกรมีช่วงครึ่งแรกมีเสกสรรเนี่ย
1: เสกสรรมีวาเลตชูทองเยอะแล้วนะ
0: หลายลูก
1: ประตูเขาพัทธิกอะไรอ่ะ
0: ก็อันนี้ก็เซฟด้วยแล้วก็คือเราจังหวะทามมิ่งมันไม่ค่อยดีอ่ะแล้วก็ไอ้ลูกเสียประตูแรกก็แบบจังหวะแบบเราก็คิดว่าจะได้ฟาวไงไม่ได้เขาสวนมาอ้าวเข้าเลย
1: ครับ
0: แล้วโกจังหวะนั้นโกก็เหมือนไปเจ็บพอดีอ่ะลูกยิงมันก็ไม่ได้มุมอะไรมากมายนะแต่โกเราขยับขาไปแล้วไปเจ็บพอดีเลยก็เลยเซฟไม่ได้ไงแต่ลูกสองก็ต้องให้นะเปิดมาแล้ววิ่งวอลเล่เลยอย่างสวยเลยแต่ว่าลูกแรกก็น่าเสียดายแล้วก็มีจังหวะท้ายเกมก็วาลิสไงใช่ไหมลูกนั้นน่ะก็ยิงไปแล้วก็ติดเซฟอ่ะ
1: ดีดรู้ดีดไงยิงจังหวะแรกไม่โตน่ะแล้วก็ยิงดีดลูกนั้นน่ะ
0: ครับ
1: คือจังหวะไม่ได้จริงอะเน
0: า
1: ะ
0: คือเราโอกาสดีกว่าเยอะกว่าแต่ว่ามันทำไม่ได้อ่ะของเขามาแล้วก็จบได
1: ้ครับต้องให้เขาเนาะ
0: ใช่
1: สวัสดีทั้งสองนะครับเข้ามานะแมนยูตามหลัง0-1กลับมาชนะบอลมา2-1ครับพี่นัดไหนฮะแมนยูได้เจออิสวิชนัดต่อไปนะวันนี้เชลซีชนะฟูลแล้วหรือเปล่าครับ
0: ก็โหบอกยากเหมือนกันนะเพราะว่าตอนนี้ทีมใหญ่ๆนัดเปิดสนามนี่ก็ไม่ดีกันเยอะเลยอ่ะจะมาแมนซีก็ไม่ค่อยดีนะนี่แบบมาแซงชนะได้2-1เนี่ยใช่ไหมนะครับแล้วก็ ลิเวอร์พูลก็ไม่ค่อยดีแมนยูก็แพ้สเปอร์ก็แพ้

0: วิลล่าก็โดนก็บอกยากมันก็คิดว่าเสมอไปแล้วกันเซฟเซฟคิดว่าน่าจะเสมอ
1: เพลย์เซฟนะเอเจนต์เกมใกล้มาแล้วจะติดตามฟังคุณเจนได้ทางช่องทางไหนครับพี่นะครับช่อง9ไงนะครับแต่ช่อง9ไม่แน่ใจยังไงช่อง9แต่ช่อง9ยิงสดอยู่แล้วนะช่อง9กด30นะครับจะยิงสดการแข่งขันเอเชียนเกมด้วยก็หลายหลากหลายช่องทางกันเนาะ
0: ครับ
1: เอสเปก็ยิงสดด้วยนะ
0: เ
1: อสเปก็ยิงสดหลายกีฬาส่วนช่อง9เอ็มคอร์ของเราก็อาจจะมีบางชนิดกีฬานะครับที่ยิงสดกันนะเนาะแต่ต้องฟังผู้ใหญ่นะว่าจะแบบลิงก์สัญญาณไหมหรือว่ามีบรรยายหรือเปล่านะ
0: ครับ
1: ถ้ามีบรรยายก็มวยก็พอได้นะแต่ซ้ายต่อยขวานะฮะครับเอชเกที่ญี่ปุ่นนักกีฬาไทยได้เจ้าเหรียญทองเหรียญเงินและเหรียญทองแดงนะครับสู้จีนญี่ปุ่นได้วันนี้นะเป้าเราอยู่ที่วัน15-20เหรียญทองนะเนาะ
0: ครับ
1: ลีกจีนทำไมตกต่ำครับพี่กีฬาประเภทบุคคลดีประเภททีมทำไมไม่ดีครับประมาณนี้ฮะก็แปลกใจดีเหมือนกันเน
0: า
1: ะ
0: ใช่
1: ฟุตบอลเขาเนาะเขาเอเวอร์แกรนด์คุณโดนล้มละลายไปแล้วนะ
0: ล้มละลายเจ๊งไปแล้ว
1: เ
0: จ้าของติดคุกแล้วฮะ
1: อ๋อเหรอ
0: ครับ
1: เอเวอร์แกรนด์เนี่ยเป็นบริษัทก่อสร้างใช่ไหม
0: เ
1: จ้าของติดคุกแล้วใช่ไหมคุณโด
0: นน่าจะติดคุกไปแล้วนะเห็นเมื่อก่อนมีคนแชร์อยู่อ่ะ
1: เออ
0: ไม่รู้นั่น
1: แต่เห็นข่าวว่าบริษัทเขาล้มละลายอ่ะ
0: ล้มละลายไปแล้ว
1: เหมือนกู้เกิดตัวไหมหรือว่าไง
0: ก็อาจจะไม่รู้มันมีคดีอื่นหรือเปล่านะแต่ว่าบริษัทมันเจ๊งไปไง
1: ครับ
0: มันเขาบอกมันเป็นเจ้าของอสังหาในจีนเยอะมากอ่ะเยอะมากเป็นหนึ่งในบุคคลที่รวยที่สุดในจีนอ่ะ
1: เหรออ
0: ืม
1: ไม่มีเงินจ่ายนี่ธนาคารหรือเปล่าหรือว่าไงฮะ
0: นี่ไงล่าสุดก็สั่งจำคุกตลอดชีวิตนะแล้วก็ยึดทรัพย์สินส่วนตัวทั้งหมดอ๋อข้อหานี่ยักยอกทรัพย
1: ์
0: ช่อโกงการระดมทุนแล้วก็ติดสินบน
1: ครับ
0: เขาบอกว่าว่านะมันถ้าเป็นบริษัทจริงเดี๋ยวมันไม่น่าจะไม่น่าจะติดคุกนะแต่ว่าบริษัทนี่คือเขาล่มไปแล้ว
1: โกยระวังนะ
0: แล้วก็เจ้าของที่มาขึ้นศาลแล้วก็ผมขาวหมดแล้วไง
1: เหรอ
0: จากตอนแรกมีรูปให้ผมดำๆไง
1: แ
0: ล้วก็ไปอยู่ในห้องขังก็ผมขาวหมดแล้ว
1: ไปหมดแล้วนะโอ้โหเน
0: า
1: ะก็กฎหมายรีทีกันที่เป็นโค้ชทีมชาติจีนนะคุณโดด
0: ครับ
1: อันนี้ก็ติดคุกนะ
0: เออ
1: ไปเรื่องของเด็กสินบนอะไรพวกนี้ใช่ไหม
0: ครับ
1: โดนเลยนะรีเทีย
0: ใช่
1: สนิทของกลางทีมชาติจีนเนี่ยที่เคยมาเล่นเอเวอร์ตันเน
0: า
1: ะไปเลยนะกฎหมายจีนแรงเหมือนกันนะ
0: ครับ
1: เขามีประหารชีวิตอยู่นะ
0: ใช่
1: กฎหมายจีน
0: อ
1: ่ะสวัสดีครับคุณเจคุณโอ๊ตนะครับคุณเสียโกะเข้ามานะครับเอสเบงในงานตัวแบ็คขวาหงไหวหรือเปล่าครับไม่ไหวฮะครับก็บอกแล้วว่าแบ็คซ้ายแบ็คขวาเลี้ยวภูมิไม่ไหวมันไม่เหมือนยุคเทนกับยุคเอเลนลูซันนะฮะครับ
0: ครับ
1: เลี้ยงอย่างเดียวคุณรถจ่ายก็ไม่แม่นนะ
0: ครับ
1: ทีมโป่งเนี่ย
0: เ
1: คอร์เคสก็รั่วจังเลยฮะโอ้ครับพี่เจครับจะสอยคิวกับหยองปากหวานบ้างหรือเปล่าครับพี่เยี่ยวเขาบอกมาผมไม่ได้แทงสนุกนานแล้วนะฮะแต่ก่อนสมัยเด็กแทงอยู่นะอ่านข้อความไม่ครบเลยนะครับช่วยอ่านแต่ละข้อความด้วยนะครับพยายามอยู่นะคุณสิทธินะเมื่อวานนี้ลิเวอร์พูลยังไงฮะหวาดเสียวเหลือเกินฮะเล่นแล้วปวดหัวลิเวอร์พูลฮะเมื่อวานนี้ผมทำใจนะหรือว่าจะเสมอแล้วนะหรือว่าจะแพ้แล้วนะฮะได้จุดโทษเฉยเลยอ่ะ
0: ครับ
1: ครับและโซโบก็ยิงดีเหลือเกินนักเตะบางคนที่สโมสรมองว่าแพงเกินต้องต่อราคาลงวันนี้นะบาโคล่า145ไหวเปล่าฮะแต่แพงจริงนะบาโคล่าคุณโดด
0: ม
1: ันแพงไปอ่ะ
0: ครับ
1: เอามินเต้ดีกว่าฝั่งขวานะ
0: ครับ
1: ฝั่งซ้ายก็บุญยอดไปเนาะได้ไหมคุณโดด
0: ครับ
1: ครับ
0: ก็กักโปนี่ไงเมื่อวานก็เล่นดีจะตาย
1: เหรอ
0: แบบสุดเลยแดนหน้าลิเวอร์พูลแล้วโคดี้กักโปเนี่ย
1: ก็ใช่ฮะยิงสวยด้วยไง
0: เออ
1: แล้วอีซักเนี่ยไม่รู้ซื้อมาทำไมก็ไม่ดูนะ
0: ครับ
1: ยิงก็ไม่ได้มองก็ไม่ได้ครับ
0: เอามาให้แฟนโหไง
1: นั่นน่ะสิเออทูวิชั่นยิงสดฟรีทีวีใช่ไหมคุณโดนะ
0: อะไร
1: ต้องโหลดแอปใช่ไหม
0: อ๋อของไอ้
1: นัดจริงไง
0: นัดจริงใช่ไหม
1: แต่เหมือน YouTube เขาไลฟ์สดด้วยนะ
0: ก่อนนั้นมันอาจจะตอนนั้นมันนั่นหรือเปล่าเขาก็เลยให้มาดูทาง YouTube เพิ่มเติมหรือเปล่า
1: เออนะ
0: อันนี้ไม่รู้นะ
1: แต่เห็นมีไลฟ์สดทาง YouTube ด้วยนะ
0: แต่ว่าถ้าปกติเลยมันก็ทูสปอร์ต2กับไอ้ทูชันนาวแอปทูชันนาวนะครับก็ไปโหลดรอไว้ได้เลยนะจ๊ะ

0: แอปประตูผมแนะนำให้ไปหาตลาดไทยครับรับแตงโมเก่งมากไม่พลาดอ๋อมันใช่อันนั้นเขารับพวกผลไม้นะฮะพวกเด็กรับรับของอะไรพวกนี้เนาะ
1: ครับ
0: สรุปคะแนนพรีเมียร์ลีกหน่อยครับพี่เป็นยังไง
1: ก็ไบตันมันจะฝูงจ้ะ
0: โอ้โห
1: ชนะแล้ว4-0นะครับ
0: ประตูบวกได้เสียเนี่ยบวกเสียนะตามด้วยอาร์เซนอลเบนฟอร์ดเอเวอร์ตันฮาวสตี้ฮะ
1: ครับ
0: อิปสวิชแมนซิตี้ครับแล้วก็ลีดลิเวอร์พูลอันดับ9ฮะครับกับนิวคาสเซิลนะ
1: ครับ
0: กระดับ
1: ก็เสมออยู่คู่เดียวนอกนั้นก็มีผลแพ้ชนะกันหมดนะครับ
0: ครับ
1: แต่สังเกตดูเจ้าบ้านใช้ได้นะสัปดาห์แรกนี่ดูจะเทไปทางฝั่งเจ้าบ้านกันนะครับมีฟอร์เรสอ่ะแพ้อยู่คู่เดียวนอกนั้นก็เป็นเจ้าบ้านนะเขาวินกันเกือบหมดนะครับก็ไม่รู้คืนนี้ฟูลแลมเจ้าบ้านจะรอดหรือเปล่า
0: ครับผมมีบอกว่ากักโปใครจะซื้อต้อง150ล้านขึ้นนะครับเขาบอกมาจะไปสเปอร์เนี่ยยังไม่กักโปอะฮะ
1: ก่อนตอนแรกมีข่าวจะไปสเปอร์แต่ว่าสเปอร์มันก็ได้ซาวินโยกับอูมามามูดแล้วไงก็ไม่รู้จะเอากักโปไปอีกหรือเปล่าอ่ะ
0: เ
1: พราะสเปอร์นี่ก็โหได้อีก2ตัวนั้นไปก็อีกร้อยกว่าล้านนะนี่ซื้อมานี่แบบมันจะมาถมที่หรือไง
0: นั่นน่ะสินะ
1: โคตระเยอะเลย
0: ครับอมริมฟอร์มเจ๋งนัดแรกบุกชนะเก็บ3แต้มแรกให้มิลานแล้วเป็นไงอมริมเป็นยังไง
1: ยังไงล่ะชนะโตริโน่ 2-1
0: เอ้ยสุดยอดครับเป็นไงหลัง3เฮ้ยขอดีๆฮะใช่ไหมเสียโอ๊ตไปพัทยาได้เที่ยวบาร์หรือเปล่าครับพี่
1: ไม่ได้ไปอ่ะจ้ะ
0: ครับ
1: เบ
0: คกับโอ๊ตบรรยายบอลเยอรมันหรือเปล่าครับพี่ติดตามกันนะบาร์ราคอร์รัปชันไม่ติดคุกนะครับอ้าวก็มีก็ติดนะถ้าเจ้าจับได้ก็ติดนะ
1: เออ
0: นะฮะใช่ไหม
1: ใช่
0: ครับพี่โอ๊ตคะได้กลิ่นมาดามของพี่เจ๋งหรือเปล่าครับเขาบอกมาฮะในห้องโถงไม่น่านะฮะบอตกุ้งไม่ต้องตกเป็นแค่อ้าวแทงคู่หรือแทงขี้เหรอเอาเขามีเล่นพนันด้วยเหรอ
1: เหรอ
0: ไม่น่ามีมีเหรอเล่นกันยังไงฮะหมอนิ่งเฮเจ๋งเฮโอ้เนี่ยครับผมทำไมไทยแพ้เวียดนามครับ
1: ก็โดนประจำอยู่แล้วช่วงนี้
0: โอ้ได้แพ้คาบ้านด้วยเหรอ
1: ใช่
0: ใช่ไหม
1: เริ่มชาชินแล้วฮะ
0: เหรอ
1: ครับ
0: ครับ
1: ตอนนั้นอะไรซีเกมแล้วก็โดนใช่ไหมครั้งที่แล้วเราก็โดน
0: ครับ
1: ก็เริ่มชินแล้วฮะครับจากแต่ก่อนเราเป็นเจ้าอาเซียนใช่ไห
0: ม
1: ตอนนี้ก็โดนเวียดนามบ่อยๆก็ไม่เป็นไรเริ่มชินแล้ว
0: เริ่มชินแล้ว
1: เริ่มชินแล้วเริ่มรับสภาพได้ละ
0: ก็แล้วเขาก็เตรียมความพร้อมดีเนาะ
1: ครับ
0: ปิดโลกปิดลีกนะเอาตัวหลักมานะ
1: ใช่
0: ครับนะฮะอ่ะก็เชียร์ต่อแล้วกัน
1: ครับ
0: นะครับวันพุธนี้นะงานยากเหมือนกันแหละทีมชาติไทยของเรานะ
1: ครับ
0: ก็ชุดไม่เต็มด้วยนะแต่ว่าชุดนี้ก็มองสัญญาณที่ดีก็พวกยศกรพวกเสกสรรพวกคณะคำยกไอ้วาลิศอะไรพวกนี้เนาะแล้วก็มีใครล่ะมีเจ้าวิชั่นอินเดียลาเนาะดาวลูกหลายคนอ่ะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็ไปแข่งขันเอเชียนเกมก็น่าจะได้ประสบการณ์ไปเพียบแหละก่อนที่จะลุยเอเชียนเกมที่ประเทศญี่ปุ่นนะ
1: คร
0: ับหยองเนี่ยเขาเป็นทนายฮัสซันหรือเปล่าครับปกป้องจางเขาบอกมา
1: เหรอ
0: เป็นยังไงคุณรถ
1: แกจะไม่อยากบู๊มากมั้ง
0: เอาเหรอเดี๋ยววันจันทร์เนี่ยวันจันทร์พี่ลิมิงมาจัดรายการเนี่ย
1: ครับ
0: นะครับมีบ่นฮัสซันแน่นอนนะ
1: โอ้ชัวร์
0: เหรอก็มาหิ้วปีกก็ได้นะครับก็ทีมงานของอาซันนะฮะ
1: ครับ
0: ครับผม
1: เออ
0: แล้วก็พาไปกาญจนบุรีหน่อยนะฮะแล้วก็ตุบตับตุบตับแกหน่อยนะ
1: ครับ
0: วิจารณ์โอ้ยบ้านอีกคนนึงคือเต้ยใช่ไหมฮะเต้ยเดือดหนึ่งใช่ไหม
1: ครับ
0: โอ้วิจารณ์ยับเลยฮะก็ต้องมีบ้างกันเนาะ
1: ใช่
0: ใช่ไหม
1: ก็แล้วแต่ความคิดแต่ละคนไงบางคนก็อาจไม่ค่อยชอบ
0: ครับ
1: ไม่ค่อยชอบฮัตสันอะไรเงี้ยก็ว่ากันไป
0: อ๋อเหรออ
1: ืม
0: บอกว่าคุณเจ๋งไปอยู่ไหนมาครับเขาลงข่าวการโครมนะครับเขาบอกมีพนันคันต่อกันเป็นแสนนะถึงที่กันยับนะครับเหร
1: ไม่รู้
0: อันนี้ผมไม่รู้นะผมไม่เคยเข้ามาในบ่อตกกุ้งนะอันนี้พูดจากใจจริงนะ
1: เออ
0: แล้วผมไม่รู้เขาตกกันยังไงด้วยนะ
1: ครับ
0: ตกกันยังไงคุณดอด
1: ไม่ทราบฮะผมไม่เคยเข้าไปไอ้บ่อเบอร์เลยพวกนี้
0: แต่เห็นอยู่อ่ะพูดตรงๆก็เห็นตรงเนี่ยตรงห้วยขวานี่ก็มีอยู่บ่อตกกุ้งอ่ะ
1: เหรอ
0: เออ
1: ครับ
0: แต่ผมไม่ได้เข้าไปนะ
1: ม
0: ันอยู่ตรงแถวซอยอะไรนะซอยโดมอ่ะคุณดอดโดมก็ซอยอะไรซอยรัชดาพิเศษไอ้ซอยอะไรอยู่ในโดมอ่ะ
1: ครับ
0: ซอยนั้นแหละ
1: อืม
0: คราวนี้ซอยผมก็จำซอยไม่ได้ฮะขณะที่มันทะลุมาแถวตีน้อยอ่ะสุกี้ตีน้อยอ่ะเออ
1: ครับ
0: มันอยู่ใกล้กันอ่ะในบ่อตกกุ้งอ่ะแล้วมีร้านอาหารอยู่ใกล้ๆไงผมเคยไปนั่งกินกับพวกพี่จักรี้อ่ะ
1: ครับ
0: ร้านอะไรวะจำไม่ได้ละพี่จักรี้บอกที่ร้านนี้ดี
1: เหรอ
0: เออ
1: ครับ
0: แกไปนั่งกินอะไรนะพวกไอ้พวกข้าวต้มอะไรพวกเนี้ยจะบอกให้ร้านนี้อาหารอร่อย
1: ครับ
0: ร้านอะไรไม่ต้องจำชื่อร้านไม่ได
1: ้อ่า
0: ครับผมเป็นร้านนั่งชิวๆนั่งกินกันเลยนะฮะ
1: อืม
0: อืม
1: มีเด็กไหม
0: ไม่มีคุณดอด
1: อ๋อ
0: ครับผม
1: ครับ
0: อืมนั่นแหละฮะจำไม่ได้แล้วนั่นแหละอยู่บ่อตกกุ้งร้านนั้นแถวนั้นแหละผมไม่ได้บ่อตกกุ้งร้านนี้ป่ะที่เป็นประเด็นกันนะเน
1: า
0: ะเออแต่ร้านใหญ่นะบ่อตกกุ้งคุณดอด
1: ครับ
0: ก็เห็นคนไปนั่ง นั่งตกกันอยู่อ่ะเอออันนี้ไม่รู้นะอันนี้ด้วยความสัตย์ซื่อนะ
1: ครับ
0: เราไม่เคยเราไม่ได้อยู่ในวงการนะเนาะว่าไหม
1: ใช่
0: ผ
1: มรู้ว่าเกิดเหตุอะไรกันบ้างนะ
0: ใช่ฮะอยากรู้บ่อเล่นหรือเปล่านะครับเราเอากุ้งไปชั่งดูครับพี
1: ่
0: อ๋อเหรอเหมือนว่าเราไปเช่าเวลาใช่ไหมหรือว่าไงฮะ
1: ไม่รู้เลยฮะ
0: คือ
1: ไม่รู้เลยว่าเขาทำอะไรยังไง
0: ไปนั่งแล้วก็ไปเช่าเวลา
1: ไปแต่เคยแบบไปแล้วก็แบบกินเลยอ่ะ
0: อ้าว
1: เราก็สั่งอาหารแล้วกินเลยอะไรเงี้ย
0: น่าจะมีร้านน่าเขาจะมีน่าจะอาหารให้ทำนะแต่ถ้าบ่อตกกุ้งเนี่ยเอากุ้งแล้วไปปิ้งเนี่ยนะไปย่างเนี่ยก็โอเคอยู่นะใช่ไหม
1: ครับ
0: หรือมาทำเป็นล่าไปอะไรพวกนี้ก็ได้นะ
1: อืม
0: แต่ผมกินไม่ได้นะเวลาที่เขาทำไอ้กุ้งเต้นนะคุณรสที่กินแบบสดๆอ่ะ
1: ครับ
0: ไม่ไหวนะ
1: อ
0: ื
1: ม
0: มันสดไปอ่ะครับ
1: อืม
0: ผมชอบแบบถ้ากุ้งก็ต้องไปเผาก่อนนะ
1: อ๋อ
0: แล้วก็จิ้มกับน้ำซีฟู้ดนะ
1: ครับ
0: น้ำจิ้มซีฟู้ดนะ
1: อืม
0: เออก็ลองไปดูฮะเออเหรอไม่กล้าไปฮะครับกลัวมีเรื่องอ่ะนะครับเดี๋ยววิ่งไม่ทันนะตอนนี้ราคาไก่สดแพงมากครับพี่โลละร้อยกว่าบาทครับช่วยบอกคุณสุภจีมาดูหน่อยครับคุณรัฐบอกรัฐมนตรีหน่อยเป็นยังไงฮะ
1: ผมไม่มีเบอร์ครับ
0: ท่านดูกระทรวงการคลังไม่เหรอ
1: ไม่ใช่กระทรวงพาณิชย
0: ์พาณิชย์เหร
1: ออ
0: ๋อเหรอ
1: ครับ
0: อ๋อกระทรวงการคลังอีกคนนึงนะ
1: ไม่มีเบอร์ท่านนะฮะไม่รู้จะบอกยังไงเหมือนกัน
0: ครับ
1: อืม
0: ร้านตั้งหลักครับรัชดา18ครับพี่อ๋อเนี่ยซอยนั่นแหละซอยรัชดา18ฮะผมก็จำชื่อผมก็จำซอยไม่ได้ไง
1: ครับ
0: ครับ
1: อื
0: มแต่ไม่เคยเข้าไปนะแต่ร้านใหญ่อ่ะ
1: ครับ
0: ร้านใหญ่เขาเนาะ
1: อ๋
0: อเหรอต้องเข้าไปแจมนะคุณรถ
1: ฮะอ๋อเดี๋ยวซอยนั้นมันซอยใหญ่อยู่
0: ซอยใหญ่รถติดด้วย
1: รัชดา18อ่ะ
0: แล้วก็มีสี่แยก
1: ด้านหน้า
0: สี่แยกวัดใจด้วยนะ
1: เออ
0: ก็ไม่มีไฟแดงไม่มีไฟเขียวไง
1: ครับ
0: สี่แยกวัดใจด้วยนะแต่เป็นซอยเล็กๆครับครับผมไม่ค่อยมีอะไรหรอกฮะใช่ไหมนะครับอ้าวเวลาหมดแล้วนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับวันนี้พรีเมียร์ลีกอังกฤษลุ้นกันนะครับ Monday Night Fulham เจอเชลซีนะติดตามได้นะครับแล้วก็ก่อนนั้นตอนบ่าย2เนาะก็รู้วอลเลย์บอลหญิงไทยของเรา
1: ครับ
0: นัด2เจออินโดนีเซียนะครับในศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียนะครับในเกม2ของลูกยางสาวไทยนะวันนี้ผมและคุณโอ๊ตต้องลาไปก่อนนะครับพรุ่งนี้เราเจอกันใหม่นะครับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีนะครับ
1: สวัสดีครับ
2: รอบโลกกีฬาดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอ๊ตสินพงษ์การพึ่งกับสุภโชคพยองเดชและบอมประพล
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัด

0: ระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
1: โปรตีนจากพืชทางเลือกเพื่อสุขภาพในยุคใหม่การได้รับโปรตีนเพียงพอเป็นสิ่งสำคัญต่อการดูแลสุขภาพแต่หลายคนยังได้รับไม่ครบถ้วนในอนาคตโปรตีนจากพืชเช่นถั่วชนิดต่างๆและเต้าหู้จะมีบทบาทสำคัญมากขึ้นตามคำแนะนำของนักโภชนาการโปรตีนจากพืชไม่เพียงแต่ช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อแต่ยังช่วยให้รู้สึกอิ่มท้องย่อยง่ายและสนับสนุนการชะลอวัยอย่างเป็นธรรมชาติสารอาหารจากแหล่งพืชยังช่วยลดการบริโภคไขมันอิ่มตัวและเพิ่มใยอาหารในมื้ออาหารซึ่งเป็นผลดีต่อระบบย่อยอาหารและสุขภาพโดยรวมนอกจากนี้อาหารเหล่านี้ยังสามารถปรุงเป็นเมนูที่อร่อยและตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่โปรตีนจากพืชเป็นทางเลือกที่ดีต่อคนรักสุขภาพและต้องการโภชนาการที่ครบถ้วนช่วยเสริมสร้างสุขภาพอย่างยั่งยืนทั้งยังมีความหลากหลายในการปรุงอาหารเหมาะสำหรับทุกคนในทุกช่วงวัยสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
2: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love ราวเสน่ห์ G1 Jinny นัทนิชา G2 Jenna Angelina G3 Be My จิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
3: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM99 Active Radio SMS 4689899
0: ฟัง FM99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM99 กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
4: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
5: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
1: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน MCOT Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99
6: 6:32 น.ค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกๆท่านเลยนะคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ Healthy Time ประจำวันจันทร์ที่24 สิงหาคม 2569นี่ค่ะต่อน้อยอัชราเชิดชูมาแล้วค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะคุณผู้ฟังวันหยุด2วันที่ผ่านมาไปไหนกันบ้างคะทำอะไรกันบ้างเอ่ยนะคะแต่ว่าอากาศช่วงนี้ไม่ค่อยเป็นไม่อยากไปไหนนะคุณผู้ฟังเพราะว่าฝนตกนะฮะไปไหนก็แบบว่า อยู่บ้านดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณผู้ฟังอ่ะเริ่มพูดคุยจัดรายการด้วยกันนะคะ SMS 4689899ค่ะ Facebook YouTube เช่นเดียวกันนะคะส่วนเรื่องของสุขภาพหน้าหนึ่งนำเรื่องนี้มาฝากคุณผู้ฟังเป็นเรื่องใกล้ตัวนะคะแต่ว่าหลายคนอาจจะมองข้ามโดยเฉพาะเรื่องของอาหารการกินสารอาหารบางชนิดคุณผู้ฟังรู้จักแมกนีเซียมไหมคะแมกนีเซียมกับการนอนหลับคุณผู้ฟังเชื่อว่าหลายคนคงจะรู้สึกว่าแม้ถ้าหากว่าวันไหนนอนไม่หลับหรือว่ามีปัญหาในการนอนเนี่ยคือมันไม่โสภาเลยนะคะคุณผู้ฟังประสิทธิภาพในการตื่นออกมาหรือว่าเช้าวันรุ่งขึ้นต่อมามันจะไม่มีความสุขเลยคุณผู้ฟังคะต่อนำเรื่องนี้มาฝากกันค่ะแมกนีเซียมกับการนอนไปติดตามในช่วงสุขภาพหน้าหนึ่งค่ะ
7: ช่วงสุขภาพหน้าหนึ่ง
6: แมกนีเซียมค่ะคุณผู้ฟังแมกนีเซียมเป็นแร่ธาตุชนิดหนึ่งที่มีความสำคัญ ต่อการทำงานของเอนไซม์หลายชนิด

0: ในร่างกายแล้วก็มีข้อมูลว่าประชากรส่วนใหญ่อาจจะไม่ได้รับแมกนีเซียมอย่างเพียงพอกลไกการทำงานของแมกนีเซียมนะคะกับการนอนหลับยังไม่ชัดเจนแต่ว่ามีสมมติฐานว่าแมกนีเซียมอาจจะช่วยคลายกังวลแล้วก็ผ่อนคลายระบบประสาทและคลายกล้ามเนื้อแมกนีเซียมไม่ใช่ยานอนหลับนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็ไม่ได้เหมาะกับทุกคนแม้ผลการวิจัยในผู้สูงอายุจะพบว่าแมกนีเซียมในรูปแบบกินอาหารเสริมเนี่ยอาจจะช่วยให้หลับเร็วแล้วก็หลับลึกขึ้นแต่ว่าปัจจุบันมีข้อมูลยืนยันไม่มากพอนะคะแล้วก็ยังไม่มีขนาดมาตรฐานที่ได้รับการแนะนำเพื่อช่วยในการนอนหลับแต่งานวิจัยมักจะใช้ที่ขนาด200หรือ300มิลลิกรัมต่อวัน2ถึง300มิลลิกรัมต่อวันนะคะแล้วก็ควรเริ่มต้นที่ขนาดต่ำ1ถึง2ชั่วโมงก่อนเข้านอนแต่ว่าทางด้านนักโภชนาการหรือคุณหมอส่วนใหญ่ก็บอกว่าให้รับประทานแมกนีเซียมเป็นอาหารเสริมนะคะคุณผู้ฟังอาจจะเกิดผลข้างเคียงได้เช่นอุจจาระบ่อยหรือถ่ายเหลวแล้วก็ผู้ที่มีโรคประจำตัวเช่นโรคไตควรปรึกษาแพทย์แล้วก็ผู้เชี่ยวชาญก่อนนักโภชนาการแล้วก็นายแพทย์หลายๆท่านบอกว่าแมกนีเซียมในรูปแบบของอาหารมีเยอะแยะเลยคุณผู้ฟังมีทั้งในผักผลไม้นะคะหรือว่าธัญพืชผักผลไม้ที่ต่อกำลังจะเล่าต่อไปนี้มีแมกนีเซียมนะคะผักโขมคะน้าตำลึงอะโวคาโดบรอกโคลีคุณผู้ฟังกล้วยหอมถั่วธัญพืชต่างๆข้าวกล้องข้าวโอ๊ตแล้วก็เต้าหู้นี่เป็นแหล่งอาหารของเขาเรียกว่าแมกนีเซียมชั้นดีนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะในข้อความสรุปจากอาจารย์หมอนะคะบอกว่ายังไม่มีหลักฐานชัดเจนว่าการรับประทานแมกนีเซียมจะช่วยเรื่องของการนอนหลับแต่ว่าควรใช้อย่างระมัดระวังและหากมีโรคประจำตัวควรปรึกษาคุณหมอก่อนเสมอเป็นข้อมูลจากอาจารย์แพทย์หญิงบุญธริกศรีสวัสดิ์นะคะจากโสนิทราเวชโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยนะคะนำเรื่องนี้มาฝากกันในสุขภาพหน้าหนึ่งเช้านี้ค่ะ
1: ช่วงสนทนากับหมอปัญญา
0: เผลอแป๊บเดียวคุณผู้ฟังจะสิ้นเดือนละอีกไม่กี่วันอ่ะวันศุกร์นี้ก็สิ้นเดือนแล้วนะคะคุณผู้ฟังเราร่วมพูดคุยแล้วเราก็จัดรายการด้วยกันนะคะ SMS เข้ามาพูดคุยไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือว่า YouTube เรื่องราวของสุขภาพคงต้องตามติดกันต่ออันจริงแล้วขออนุญาตพูดถึงเรื่องนี้กันนิดนึงนะคะพอข่าวการเสียชีวิตของคุณเรย์มันเกิดขึ้นแล้วก็ทำให้หลายๆคนนะคะไม่ว่าจะเป็น40 50โอหันไปดูแลสุขภาพตรวจสุขภาพกันค่อนข้างให้ความสำคัญมากๆอาจารย์สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับต่อครับมาแล้วครับสัปดาห์นี้ตามสัญญาของท่านฟังนะครับจันทร์อังคารเป็นการพูดเรื่องเกี่ยวกับการผ่าตัดข้อเข่าเทียมข้อเข่าเทียม2วันนะครับต่อเนื่องกันนะครับพุธพฤหัสเป็นการพูดถึงเรื่องการผ่าตัดข้อสะโพกเทียมซึ่ง2วันต่อเรื่องนะครับจะตีแผ่ไม่เห็นเลยครับว่าเมื่อคุณจะเป็นโรคข้อเข่าเทียมนั้นเริ่มต้นจากคุณทำอะไรกับร่างกายคุณจะเป็นข้อเข่าเสื่อมมันเริ่มเสื่อมก่อนนะท่านผู้ฟังครับ แล้วก็พอเสื่อมแล้วก็ยังฝืนใช้ในท่าที่มันแสลงต่อโรคนะครับไประยะหนึ่งเช่น5ปี8ปี10ปีต่อไปอีกนะครับมันยังไม่ยอมชะลอแต่สิ่งที่ทำให้เกิดการเสื่อมมากขึ้นผลตามมาคือการเสื่อมมันค่อยๆเพิ่มขึ้นทีละน้อยทีละน้อยร่างกายก็พยายามจะซ่อมแซมตัวเองคืนกลับแต่ด้วยอายุที่มันมากขึ้นนั่นเองนะครับ55ปีขึ้นไป60 60ขึ้นไป65การซ่อมแซมต่างๆที่เกิดขึ้นในร่างกายมีคุณภาพต่ำลงเมื่อเทียบกับตอนที่อายุน้อยกว่านี้เช่นในช่วงที่เป็นคนวัยกลางคนระยะต้นๆ45 50ระยะวัยกลางคนระยะกลางๆ50 55เห็นไหมครับว่าเมื่อเรามีคุณภาพในการซ่อมแซมลดลงช้าๆแต่เราก็ยังจะใส่สาเหตุมันลงไปอยู่เช่นน้ำหนักตัวเยอะขึ้นนะครับหนักตัวสูงเลยงอเข่าเยอะๆมากเกินไป นั่งยองยองนั่งขัดสมาธินั่งสมาธิต่างๆนะครับมากเพิ่มให้เข่างอมากขึ้นรวมทั้งการที่เราจะไม่ได้ออกกำลังกายกล้ามเนื้อของเข่าเลยการเนื้อปีเฉพาะที่มันออกกำลังกายและช่วยป้องกันช่วยรับแรงกระทำแทนกระดูกเข่าแต่เราไม่เคยใช้การเนื้อเหล่านี้ให้แข็งแรงเลยทั้ง 3-4 ประเด็นรวมทั้งอื่นๆอีกเยอะประเด็นที่จะพูดต่อไปนะครับท่านผู้ฟังมันมีผลทำให้สมดุลระหว่างการสึกหรอการเสื่อมกับการซ่อมแซมของร่างกายคืนกลับเนี่ยไม่สมดุลเราติดลบติดลบเยอะน้อยๆน้อยๆไปเรื่อยๆพอรวมไปรวมไป5ปี10ปีมันก็เลยเยอะครับท่านผู้ฟังกระดูกข้อเข่าก็เลยเสื่อมมากขึ้นมากขึ้นจนกระทั่งถึงจุดที่ท่านจะเริ่มมีอาการเจ็บปวดขณะที่เคลื่อนไหวแต่ช่วงแรกๆที่เป็นอยู่20ปีแรกตั้งแต่อายุ45 50 55 50 60กันครับมันเริ่มเสื่อมแล้วก็จริงแต่เราไม่เจ็บก็เพราะว่าธรรมชาติให้มนุษย์มาตัวให้เข่าที่มีจุดรับแรงกระทำที่ไม่มีแรงไม่มีความรู้สึกเจ็บปวดข้อดีอันนี้ก็คือทำให้เราเนี่ยสามารถใช้ข้อเข่าได้ยังไม่เจ็บปวดถึงแม้มันจะเริ่มสึกหรอไปแล้วก็ตามแต่จิตใจฟังร่างกายฉลาดที่ทำให้ไม่รู้สึกเจ็บปวดโดยที่ไม่ใส่เส้นประสาทเข้าไปในกระดูกความผิวข้อเลยไม่ใส่เส้นประสาทรับความรู้สึกเจ็บปวดเข้าไว้ในกระดูกความผิวข้อที่เป็นตัวรองรับแรงเสียดสีแรงขยี้ขณะที่คุณนั่งยองๆนั่งขัดสมาธิไม่รู้สึกเจ็บปวดมันจริงไม่ได้เตือนเราแต่ธรรมชาติทำอย่างเงี้ยคงจะชั่งน้ำหนักเทียบแล้วล่ะครับว่าเมื่อให้เจ็บดีกว่าหรือให้ไม่เจ็บดีกว่าเพราะว่าคงจะคิดถึงภาวะที่ต้องทำงานใช้ร่างกายในการที่ทำสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกนี้ให้ดีครับดูแลครอบครัวตัวเองให้แข็งแรงมั่นคงมีเงินมีทองไว้เลี้ยงลูกตัวเองให้เติบโตขึ้นพ่อกับแม่ต้องทนใช้เข่าตัวที่ถึงแม้จะรู้สึกมันคลืดคลืดคลาดคลาดในเข่าฟีลลิ่งเป็นอย่างนั้นแต่ว่าจะไม่เจ็บเมื่อไม่เจ็บคุณก็เลยไม่ค่อยจะเดือดร้อนกันมากจนถึงวันหนึ่งไอ้จุดที่เป็นตัวรองรับเหล่านี้เริ่มบางจนกระทั่งถึงจุดที่เป็นกระดูกแต่กระดูกเนี่ยครับมันมีเส้นประสาทแน่นอนนะจนบางร่างกายไม่สามารถที่จะไม่ใส่เส้นประสาทรับความเจ็บปวดเข้าไปในกระดูกได้เพราะกระดูกมันมีธรรมชาติมันมีของแข็งมันต้องมีนะครับตรงนี้ครับที่เริ่มเจ็บปวดเป็นจุดที่คนไข้เริ่มไปหาคุณหมอนะครับแล้วหมอก็จะตรวจดูซิว่าถึงจุดไหนที่รักษาแบบที่ไหนครับนี่คือภาพรวมที่กล่าวว่า2วันนี้จันทร์อังคารผมจะพูดให้คุณฟังเรื่องเกี่ยวพวกนี้นะครับวันอังคารผมจะพูดถึงว่าวันที่คุณสุขส่งเข้าห้องผ่าตัดคุณหมอชวนผ่าตัดญาติลูกๆก็โอเคตัวกันเองก็โอเคนะครับนั่นแหละครับคุณหมอถึงจะนัดวันที่จะผ่าตัดให้ว่าจะผ่าตัดเช้าวันนี้นะคุณลุงเอาแล้วสิตาคุณหมอก็เตรียมหมอเขาเองนะครับเตรียมทีมทั้ง9คนจองห้องผ่าตัดให้ชัดเจนว่าจะผ่าตัดวันนี้ได้คนไข้เองก็จะเตรียมตัวเตรียมใจอย่างไรก็ไม่รู้นะแต่ว่าให้สร้างความรู้สึกที่ดีๆถ้าเกิดมีความศรัทธาในตัวของแพทย์ผู้ดูแลคุณคนนั้นคุณจะเบาใจลงมากและรวมทั้งทีมงานห้องผ่าตัดทั้ง9คนที่ต้องช่วยเหลือคุณในการผ่าตัดให้จบเข่าเทียมนะครับอย่างดีอย่างมีคุณภาพอันนี้รวมถึงเจ้าที่ที่ดูแลเรื่องเกี่ยวกับหุ่นยนต์ต่างๆที่ช่วยผ่าตัดเสริมให้ด้วยในกรณีที่เป็นโรงพยาบาลใหญ่เป็นโรงเรียนแพทย์ตอนนี้เป็นตัวอย่างนะครับและเมื่อจบการผ่าตัดแล้วใครถูกนำออกมาจากห้องผ่าตัดออกสักทีจากกันสักทีห้องผ่าตัดนี่เบื่อแล้วไปนอนในห้อง ICU หลังผ่าตัดสักคืนหนึ่งนะครับเพื่อดูอาการว่าทุกอย่างเรียบร้อยดีแน่นะหัวใจโอเคปอดโอเคสมองโอเคถึงย้ายออกสู่ห้องพักของคุณเองจะจบวันอังคารตอนซีรีส์เรื่องบัตรเรื่องเขาเสื่อมก็จะจบแค่ตรงนี้นะครับท่านฟังลองฟังดูนะครับผมพูดจากประสบการณ์ด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานนะแล้วก็ สอนคนอื่นด้วยนะครับทั้งหมดทั้งหลายนี้ก็จะรวมอยู่ในกระบวนการนี้และบวกกับอัปเดตสุดๆเป็นถึงจุดว่าวันนี้นะครับที่ระบบการผ่าตัดต่างๆเราทำอะไรกันบ้างไม่ใช่เรื่องที่พูดเล่าฟังแบบเล่นๆเล่าจริงๆเล่าปัจจุบันเล่าอัปเดตสุดให้นะครับเริ่มจากวันนี้เลยครับท่านผู้ฟังครับข่าวคุณนะครับถ้าคุณใช้มันดีๆนะมันสึกหลอทุกคนอยู่แล้วตามสัญญาแต่ว่าจะไม่ใช้ดีๆนะครับว่าระวังเต็มที่น้ำหนักตัวไม่ขึ้นไปเกินกว่าที่เข่าจะรับโอเวอร์โหลดเกินไปไม่ใช้วิธีการใช้งอเข่าแบบที่มันบดขยี้มากเกินไปของกระดูกอ่อนผิวข้อหมายความว่าคุณไม่นั่งงอเข่าเกิน90องศามากนักถ้าไม่จำเป็นจริงๆนะครับแล้วก็ออกกำลังกายออกกำลังกายกล้ามเนื้อต้นขาต้นขาด้านหน้าซึ่งประกอบด้วยกล้ามเนื้อ4มัดชื่อว่าควอดไดเซปกล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้าเอามือจับดูสิครับถ้าท่านนั่งนะครับเอามือจับแตะลงไปที่ต้นขาเนี่ยฝ่ามือคุณจะไปครอบคลุมกล้ามเนื้อ4มัดนี้4มัดนะครับคุณจะต้องทำอยู่นี่ครับ4มัดนี้เป็นกล้ามเนื้อที่ควบคุมเข่าโดยตรงนะครับควบคุมการทำงานของกระดูกลดแรงกระทำต่างคอยผ่อนหนักผ่อนเบาเป็นเหมือนคุณแม่เราคอยดูแลเราให้เติบโตขึ้นมาคอยดูซับเวลาเราเสียใจเวลาผิดหวังเวลาสอบเราไม่ได้คะแนนไม่ที่หนึ่งตามที่เคยอะไรเงี้ยเป็นตัวอย่างนะครับแล้วก็คอยให้หาอาหารให้เรากินคอยควบคุมงานต่างๆที่เราทำให้มันพอดีพอดีหาจังหวะเวลาให้เรานอนหลับตามเวลาเหล่านี้เป็นตัวอย่างที่ทำหน้าที่เหมือนกับคุณแม่เรานะครับการทั้งสี่มัดได้จริงมีความสำคัญอย่างยิ่งรวมทั้งการในมัดอื่นๆรอบๆเขาด้วยนะครับท่านผู้ฟังแต่4มัดนี่ครับเป็นคีย์สำคัญถ้าท่านทำมีจิตสำนึกในการดูแลตัวเองแบบนี้ท่านจะชะลอความเสื่อมของเขาลงได้มากเลยอาจจะชะลอไปได้4 5ปีกว่าจะถึงจุดที่ต้องผ่าตัดแล้วซึ่งตอนนั้นท่านอาจจะอายุมากขึ้นกว่านี้จนกระทั่งท่านใช้เข่าลดลงไปมากตามวัยที่เกิดขึ้นเช่นจาก75ปีกลายเป็น80ปีชะลอไปดึงเกมไปดึงเกมไปพอถึง80ปีนะครับอาการเจ็บปวดต่างๆที่มีอยู่บ้างมันดีขึ้นด้วยเพราะคุณดูแลดีเจ็บปวดลดน้อยลงใช้งานได้เป็นปกติแถมแอคทิวิตี้ที่คุณเคยใช้งานร่างกายในการหยิบจับทางการทำนู่นทำนี่เมื่อ5ปีที่แล้วมันลดลงฮะว่าเราแก่มากขึ้นเราไม่ได้ทำแบบนั้นมากขึ้นลูกๆก็ทำแทนเงินทองที่บ้านก็พอมีดูแลกันอยู่แล้วพอลูกรับภารกิจในการจัดหาเงินทองมาแทนเราก็เบาลงเพราะแบบนี้ป๊อปเนี่ยครับคุณแทบไม่ต้องใช้เข่ามากเกินไปในการไปโหลดมันใช้แค่เดินไปเดินมาในบ้านนะครับไปกินข้าวหรือว่าเราจะไปกินข้าวกับลงไปที่โต๊ะอาหารอะไรเงี้ยนะครับไปดูที่เป็นรถต้นไม้ต้นไม้นอกบ้านที่เราปลูกไว้ไปตอนหนุ่มๆก็เป็นรดน้ำต้นไม้อีกแบบนี้ครับคุณจะไม่รู้สึกเจ็บอะไรถึงตอนนั้นคุณอาจจะไม่ต้องผ่าตัดเลยก็ได้จนกระทั่งหมดอายุไข90ปีตามที่เราสัญญากันไว้นะครับคนไทยปัจจุบันนี้หมอเรามองคนไทยแต่ละคนนั้นอายุตั้งไว้ที่เลข90ปีครับพอถึง90ปีแล้วเราก็ไม่เจ็บปวดมากแล้วก็ลดลดแอคทิวิตี้ลงเราก็จะไม่ต้องทำอะไรมากนอกจากว่าค่อยๆทนๆไปดูไปบีบๆตัวนวดไปทาครีมทายาแก้เจ็บปวดบ้างนิดหน่อยต่อฟังอาจารย์พูดเนี่ยเห็นภาพไหมคะ
0: เห็นภาพอาจารย์เดี๋ยวนี้นะอาจารย์ไหนๆก็พูดถึงตัวเลข90หนูขอนอกเรื่องนิดนึง
2: ครับ
0: บริษัทประกันเดี๋ยวนี้ยืดยาวไปถึง90เลยนะอาจารย
2: ์ใช่ครับถ้าไม่ทำแบบนี้เขาไม่ขยายกรมธรรม์ขึ้นไปขนาดนี้คนก็ไม่รับกลับเป็นผู้เป็นลูกค้าเขาสิครับเพราะว่ามันมีบริษัทอื่นมันแยกกันอยู่เพราะว่าคนไปถึง90ปีจริงๆไม่ใช่ฝันนะท่านผู้ฟังไม่ได้เรื่องฝันนะเรื่องจริงๆที่เกิดขึ้นจริงๆสำหรับคนกลุ่มที่มีความสามารถในการประกันชีวิตระยะแบบนั้นนะครับเพราะเขาจึงต้องขยายตามลูกค้าที่ต้องเพิ่มขึ้นอายุดีเพิ่มขึ้นอยู่สบายเพิ่มขึ้นลูกๆก็เข้าใจพ่อแม่มากขึ้นคอยช่วยเหลือคอยดูแลคอยอบคบประงมพ่อแม่นะครับว่ากันลดโหลดต่างๆที่จะทำให้เกิดความเสี่ยงต่างลงพ่อแม่ก็ชะลออาการเจ็บปวดต่างๆสามารถเคลื่อนที่ได้ตามที่เหมาะสมของวัยขนาดนั้นขนาดนั้น เทียบกับ5ปีที่แล้วมันคนละเรื่องกันเลยนี่

0: นะเราใช้มันน้อยลงน้ำหนักตัวเราก็น้อยลงด้วยนะเห็นไหมครับว่ามันมีส่วนหนึ่งทีเดียวประมาณสัก 70% 80% ของคนไข้ที่ชะลอตัวเองได้ไม่ต้องไปให้หมอที่เคยคาดการว่าเห็นแพลนนิ่งไว้ว่าน่าจะมีการผ่าตัดข้อเข่าเทียมในอนาคตเปลี่ยนใจเขาดีเกินไปละไม่ต้องผ่าตัดก็ได้นี่สิ่งที่ผมเจอประสบการณ์เองจากการเป็นแพทย์รักษาคนไข้จริงๆนะเคสที่เคยอยู่ในเครือข่ายอยู่ในวงจรที่ต้องวางแผนว่าจะต้องมีการผ่าตัดใน5ปีข้างหน้ากับถูกเปลี่ยนใจเพราะว่าคนไข้เขาดูแลตัวเองดีเหลือเกินรูปร่างเคยอันอันอ้วนอ้วนพุงลงพุงลงนะครับหน้าพุงลงไปเขาก็ลดลงไปมากเลยร่างตัวลดไปโอเวอร์โหลดที่เข่าก็จะลดลงไปด้วยเป็นการเจ็บปวดต่างๆก็จะไม่ค่อยมีถึงแม้จะสึกหรอเท่าเดิมไม่ได้ชะลอคืนกลับมาแต่ไม่ก้าวหน้าไปข้างหน้าแรงเกินไปเรียกว่าการชะลอเข่าเสื่อมพูดวันนี้จะไม่เหมือนกับคนพูดที่อื่นนะครับผมพูดจากประสบการณ์จริงๆว่าเป็นคนไข้ที่หลุดออกจากวงการที่ต้องถูกชวนผ่าตัดอีก5ปีข้างหน้าวางแผนไว้แล้วเนี่ยหลุดไปเลยหลุดไปอยู่ที่บ้านเฉยๆสบายๆเพียงแค่เขาเปลี่ยนรูปร่างเปลี่ยนหนักตัวยืนยันว่าจะไม่นั่งยองๆอีกเด็ดขาดนั่งเก้าอี้ลูกเดียวถ้าต้องนั่งนะครับแล้วก็ฝึกกล้ามเนื้อต่างให้ดีโดยเฉพาะยิ่งปรับพฤติกรรมต่างๆลงไปพออายุมากขึ้นกิจกรรมที่ต้องทำนานหนักๆต้องยกของหนักๆมันลดลงไปเองจากวัยที่แก่ขึ้นทำแล้วก็สโลไลฟ์ช้าๆลงตามวัยท่านว่าเห็นภาพไหมครับสิ่งเหล่านี้ครับมันเกิดขึ้นจริงๆในคนวัยสูงอายุนะครับ5ปีที่แล้วกับ5ปีนี้มันต่างกันหมดเลยเพราะฉะนั้นคุณจะไม่เจ็บเท่าเดิมก็ได้ไม่ใช่ว่าจะต้องเจ็บไปตลอดเวลาขอเพียงคุณกลับไปแก้เจ้าต้นเหตุต้นน้ำที่เกิดขึ้น3เรื่องที่ผมพูดถึงนำไว้ก่อนเลยหนักตัวต้องลดลงลดถึงจุดที่คุณมีสุขภาพดีนะไม่ใช่ลดจนผอมแห้งไปไม่ไหวนะแล้วก็อย่านั่งยองๆเด็ดขาดตัดออกหมดเลยไม่เอานะครับปรับไปเป็นนั่งเก้าอี้เสมอฝึกสมาธิทุกวันทุกวันที่เคยทำอยู่ตามที่พระพุทธองค์สอนก็แทนที่จะนั่งกับพื้นถือเรื่องเกี่ยวกับต้องนั่งกับพื้นขวาทับซ้ายที่พื้นก็ปรับไปเป็นนั่งที่เก้าอี้ครับเก้าอี้ที่มีเท้าแขนสองข้างคอยคลุมเราด้วยว่าซ้ายกับขวาเราไม่ตกกับเก้าอี้ง่ายๆนะมันมีเท้าแขนซ้ายกับเท้าแขนขวาอยู่ด้วยก็จะสะดวกมากเลยเลือกเก้าอี้ตัวที่มั่นคงถ้าไม่มีก็ไปที่ห้างที่มีขายเฟอร์นิเจอร์เยอะๆครับมีชื่อเฉพาะหรือไม่เอ่ยชื่อเป็นเลือกชี้แล้วก็เอาตัวนี้ส่งที่บ้านด้วยนะครับจ่ายตังค์เข้าไปคุณจะได้เก้าอี้ตัวที่มันมั่นคงนะครับดูสวยแล้วก็นั่งสบายไปลองนั่งด้วยตัวเองเลยว่านั่งตัวนี้แล้วมันสบายมาทำฝึกสมาธิแทนแล้วก็บอกหลวงพ่อนึกในใจอารัตนาว่าทุกช้างขออนุญาตจะไม่นั่งพื้นต่อไปแล้วนะครับขออนุญาตนั่งเก้าอี้เพราะเข่าปวดจังเลยหลวงพ่อก็จะมีแต่โอเคอนุญาตให้เรานั่งเก้าอี้ฝึกสมาธิเพราะการฝึกสมาธินั้นมันเป็นการฝึกที่ใจไม่ได้ฝึกที่กายเลยถ้าจะนั่งท่าไหนก็จะฝึกสมาธิได้เช่นเดียวกันที่ผมพูดแบบคนสมัยใหม่นะท่านฟังครับเป็นฝึกสมาธิแบบคารวะนะท่านฟังครับเราเพื่อป้องกันเราไม่ให้เจ็บด้วยได้ฝึกจิตใจให้สงบนิ่งตาที่เหมาะสมด้วยก็ย่อมดีที่สุดอยู่แล้วลองทำดูสิครับลองปรับวิธีคิดดูลูกหลานที่ฟังลุงหมออยู่ก็ลองเชียร์คุณพ่อคุณแม่คุณด้วยว่าคุณพ่อลองเปลี่ยนท่านั่งจากนั่งที่พื้นนั่งขัดสมาธิก็เข่าแย่เกินไปมันถึงปวดเข่าพ่อลองกลับมานั่งเก้าอี้ฝึกสมาธิดูดีไหมครับหาเก้าอี้ตัวเหมาะแข็งแรงกว้างพอที่พ่อจะนั่งได้สบายสบายมีเท้าแขนซ้ายขวามีพนักพิงด้านหลังที่มั่นคงดูมันท่ามันจะดีเหมือนกันลองดูนะครับท่านฟังครับที่คุยอันนี้ครับเป็นการคุยที่นอกตำราเห็นชัดเจนว่าผมไม่ได้พูดว่าประกอบด้วยด้านนี้แต่ว่าท่านฟังลองรู้ครับว่าเมื่อเทียบกับวันศุกร์ที่ผมพูดมาแล้วคือพฤหัสกับศุกร์ที่ผ่านมาคือผมบอกแล้วว่ากระดูกข้อเข่าเสื่อมนั้นมันเสื่อมที่ดูก่อนผิวข้อสีขาวขาวที่คุมผิวข้ออยู่ตรงปลายกระดูกนะครับไอ้ตรงขาวขาวเนี่ยครับที่หนาประมาณสัก 2-3 มิลลิเมตรตั้งแต่คนนะครับมันเป็นตัวที่สึกหรอลงไปแล้วการซ่อมแซม กิดขึ้นช้าเพราะว่าอายุขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมันซ่อมแซมได้ไม่ค่อยดี50กว่าก็จะเริ่มมีการสึกหรอไปมากมากยิ่งน้องๆสุภาพสตรีที่เริ่มมีเข้าสู่วัยทองในช่วงวัยขนาดนี้ครับวัยทองของผู้หญิงนะครับผู้หญิงไทยจับที่5เห็นเลข5จะเริ่มเข้าสู่วัยนี้ครับก็จะเริ่มสึกหรอน้อยลงไปนะครับก็เพราะว่ากระดูกอ่อนผิวข้อขาวๆนี่ครับร่างกายไม่ได้ใส่เส้นประสาทมาความรู้สึกเข้าไปด้วยไม่ใส่เส้นเลือดเข้าไปไม่ใส่เส้นประสาทมาความรู้สึกเข้าไปที่ขาวๆหนา2ซมมิลที่คลุมอยู่มันถึงไม่เจ็บนะเวลาคุณกระแทกกระทันนะเวลาคุณงอหยุดงอจาก90องศานั่งยองๆตอนที่อายุน้อยอยู่อ่ะมันจึงไม่รู้สึกเจ็บถึงแม้ตัวมันเองจะถูกขยี้ถูกบดถูกบีบจนกระทั่งสึกหรอแต่มันก็จะไม่รู้สึกเจ็บปวดผลตามมาคือมันจะสึกหรอไปโดยที่ไม่มีจุดสัญญาณเตือนธรรมชาติให้เราคือความเจ็บปวดเมื่อคุณไม่รู้สึกเจ็บคุณจึงทำต่อไปโดยที่ไม่หยุดยั้งนะครับแต่ผมขอให้ความรู้กับท่านฟังตรงประเด็นนี้ครับว่ามันไม่เจ็บเพราะมันทำให้เราเนี่ยสามารถทำงานได้โดยที่ไม่ต้องไปอุ้ยไอ้ตลอดเวลาแต่ว่าไม่เจ็บแล้วมันมีข้อเสียต่างๆมาคือเจ้าตัวเองนั้นไม่เอาแวร์แปลว่ารู้สึกมีสำนึกว่ามันจะสึกหรอนะทำอย่างนี้น่าสึกหรอผมมาเตือนคำนี้เท่านั้นเองครับเตือนสั้นๆด้วยความให้เกียรติท่านฟังว่าพอบอกแล้วท่านจะฟังจะเข้าใจว่ามันไม่เจ็บก็เพราะธรรมชาติมันช่วยเราจะให้เราทำงานได้แต่เราต้องคำนึงถึงมันด้วยว่าไม่เจ็บแต่มันสึกหรอนะมันนั่งท่ายองๆแบบนี้มันบีบขยี้ที่กระดูกก่อนขาวๆที่คลุมอยู่นะตัวทั้งน้ำหนักตัวที่ไม่ลดลงไปเลยมันไปกดทับที่ไอ้ขาวๆที่คลุมอยู่เนี่ยเขาเรียกว่ากระดูกอ่อนผิวข้อเนี่ยนะครับมันจึงสึกหรอลงไปถ้าถนอมมันดีๆถนอมมันเท่าที่ทำได้นึกได้ก็พยายามที่จะลดการใช้งานลงไปมีการเอ็กซ์ไซส์กล้ามเนื้อต้นขาสี่มัดควอดเบสิปที่ผมพูดถึงที่เป็นคีย์สำคัญของกล้ามเนื้อมัดอื่นๆรอบๆเข่าทำอย่างนี้ครับมันจะช่วยทำให้คุณเนี่ยอยู่ได้ดีๆเลยจะใช้กายภาพบำบัดช่วยเสริมบ้างเป็นครั้งเป็นคราวเวลามันเจ็บมันปวดมากก็จะลดลงไปได้ดีแล้วคุณก็จะอยู่กับมันได้ดีนะครับโดยที่ถึงวันนั้นอีก5ปีข้างหน้าคุณอาจจะไม่ต้องไปบอกคุณหมอเลยว่าผมขอไม่มาแล้วนะเพราะว่าอาการมันดีขึ้นเยอะเลยก็ค่อยจากไปนะครับใช้ยาช่วยบ้างนิดๆหน่อยๆเป็นครั้งเป็นคราวยาทาบ้างประคบความร้อนบ้างก็ว่ากันไปนะครับเจ็บพอเริ่มรู้สึกว่ามันตึงๆก็ประคบกระเป๋าร้อนสิครับต่างๆนั่งดูทีวีดูฟังข่าววิเคราะห์ข่าวเป็นผู้ชายดูละครเป็นผู้หญิง20:30ตอนเย็นค่ำคุณก็นั่งมาคบเข่าช่วยเอาทำไปเรื่อยๆก็จะช่วยได้ระดับหนึ่งนั่นเองนะครับนั่นเห็นว่าถ้าพูดอย่างนี้ปั๊บน้องเต่าเห็นภาพนะครับ
1: เห็น
0: แม่ตัวเองนะครับว่าเป็นอย่างนี้เหมือนกันนะ
1: โหอาจารย์เห็นภาพขึ้นเอาแรกๆเลยถ้าเป็นที่บ้านนะขึ้นบันไดไม่ได้นะอาจารย์มันมีปัญหาเดี๋ยวนี้ต้องมีห้องนอนไว้ข้างล่าง
0: ไว้ข้างล่างเลยใช
1: ่แล้วถ้าไปวัดนะต้องเก้าอี้นะพอนั่งกับพื้นจะไปลุกเวลาเขาสวดมนต์ใส่บาตรข้าวอ่ะลุกก็โอยนั่งก็โอย
0: ครับทีนี้หลวงพ่อตามวัดท่านเข้าใจนะท่านเข้าใจคนสูงวัยมากเลยโดยเฉพาะพวกโยมที่เป็นสุภาพสตรีอ่ะนะก็จะหาเก้าอี้ให้นั่งแต่ไว้ท้องท้ายของห้องโถงนั่นนะห้องศาลาเนี่ยนะครับซึ่งมีผู้หญิงหลายคนที่เขาอายุมากแล้วแล้วเขายังหนักยังอ้วนอยู่เนี่ยเขายังเจ็บปวดอยู่เขาก็ขอไปนั่งเก้าอี้นั้นซึ่งก็ถือว่าโอเคนะเข้าใจกันระหว่างองค์พระผู้เทศนะครับกับโยมญาติโยมต่างๆก็สามารถทำได้อย่างดีซึ่งผมเชื่อว่าเป็นตามวิธีการแบบไทยๆคนไทยๆเอื้อเกื้อกูลยอมกันในสิ่งที่มีเหตุมีผลครับระหว่างองค์พระที่เป็นคนเทศนะครับเป็นองค์เทศกับคนญาติโยมเนี่ยครับยอมเอื้อเฟื้อต่อกันและกันเพื่อให้ไม่เจ็บไม่ปวดก็เป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนะครับมีสิ่งที่ผมคิดว่าเป็นเรื่องของไทยๆเราแม้จะเริ่มต้นจากนั่งท่าคัจจมาสนั่งพับเพียรตามมาตอนเด็กๆธรรมเนียมสอนมาว่าวัฒนธรรมไทยจะเป็นอย่างนั้นดูอ่อนน้อมอ่อนน้อมถ่อมตนอย่างนี้ครับแต่ถึงเวลาจริงแล้วเมื่อตุ้มคุณโตขึ้นคุณมีสิทธิ์จะเลือกเพื่อเหตุผลสำคัญคือโรคภัยไข้เจ็บของตัวเอง น่าจะเป็นสิ่งที่ดีและยอมกันได้ในกลุ่มของเราเองนะครับ
1: อืมนะคะมันมีอยู่ประโยคนึงต้นรายการที่อาจารย์บอกว่าคน

0: นที่เป็นข้อเข่าเสื่อมมาแม้ไม่มีอาการแต่มันเป็นแล้วเริ่มเป็นแล้วท
1: ี
0: น
1: ี
0: ้อาจารย์คนที่มีอาการจะเจ็บจะโอยเนี่ยมันระยะไหนฮะสำหรับข้อเข่าเสื่อม
1: ระยะที่ให้ขาวๆที่คุมข้อครับที่เรียกว่ากระดูกอ่อนผิวข้อมันหนาประมาณ2-3 มิลมันบางจนไม่มีเหลือแล้วมันบางจนเหลือเกือบศูนย์นะครับมันก็ลึกไปถึงกระดูกที่มันรออยู่ใต้กระดูกอ่อนผิวข้อคือเนื้อกระดูกแท้ๆแล้วเขาเนี่ยมึงนะอันนี้ตอนนี้เขาจะเริ่มเจ็บครับขอบอกนะครับบวกกับเส้นเอ็นรอบๆเขาที่มันมีการพอเขามันเริ่มสึกหรอไปก็เริ่มคอกแคกคอกแคกไม่แน่นหนาไม่แน่นหนึบเหมือนกับหนุ่มสาวเส้นเอ็นรอบๆเขาก็จะกระเทือนด้วยเพราะเดี๋ยวปิดไปซ้ายไปขวาบ้างอะไรเงี้ยไม่แน่นนึบๆเหมือนกับที่เป็นหนุ่มๆตอนนี้เขาจะเจ็บทั้งที่เนื้อกระดูกที่รองรับกระดูกขาวๆอยู่ท่านลองเห็นภาพไหมครับกระดูกก่อนผิวข้อขาวๆมันคลุมกระดูกอยู
0: ่อาจารย์
1: มันปกป้องคุ้มครองนะ
0: ขออนุญาตนะคะคิดได้เร็วๆก่อนที่มันจะเจ็บก่อนที่เราจะปวดไม่มีอาการเตือนล่วงหน้าไหมอาจารย์
1: จะมีบ้างก็คือหนืดฝืดหรือเวลาคุณขยับเข่าโดยที่ถ้านั่งนานๆแล้วเราจะลุกขึ้นยืนเนี่ยคุณจะรู้สึก
0: มันดังเหรอก๊อบก๊อบแก๊บแก๊บนี้เหรอ
1: ไม่ใช่ดังไม่ได้เป็นเสียงดังที่คนอื่นได้ยินนะครับแต่ฟีลลิ่งคุณจะรู้สึกเองว่ามันมีกระเทือนอยู่ในเข่าคุณนะเหมือนเอากระดาษทรายเบอร์ใหญ่ๆมาถูกัน2ด้านนะครับเสียงกระเทือนได้คนอื่นไม่รู้หรอกครับแต่ที่ได้ยินเสียงป๊อปแป๊บนั้นเป็นการสะบัดตัวของกล้ามเนื้อเส้นเอ็นรอบๆเข่าซะมากกว่านะครับแต่ถ้าเป็นสึกหรอมากๆแล้วกระดูกมันถูกันนะข้างบนก็สึกหรอข้างล่างก็สึกหรอหมดแล้วก็เนื้อกระดูกมันถูกันเองคราวนี้ครับมันจะมีการกระเทือนนิดในเข่าคุณนี่แหละครับอาการที่เป็น
0: ถ้าคิดเป็นภาษาชาวบ้านคือจระบีเข่ามันหมดไปแล้ว
1: นั่นนั่นแหละครับใช่ใช่ใช่ใช่ไม่ว่าหล่อลื่นแล้วอะมันเพราะมันในผิวข้อมันก็เลย ฝืดพอดีลึกบางไปเรื่อยๆจนถึงเนื้อกระดูกข้างบนข้างล่างมาถูกันเอากระดูกมาถูกันนะท่านผู้ฟังเราไม่ตื่นมันจะเป็นยังไงนี่คือของแท้ครับข้อเข่าเสื่อมแท้ๆมันเป็นอย่างนี้นะครับมันไม่ใช่ว่าดูคนสึกหรอแต่แรกเลยไม่ใช่นะครับเอาขาวๆมาคลุมไว้ให้คุณนะครับไอ้ขาวๆที่คุณกินในขาไก่ตุ๋นเนี่ยถ้าท่านฟังแล้วมันงงๆนะวันนี้ให้ลูกไปซื้อก๋วยเตี๋ยวน่องไก่ตุ๋นมากินมือหนึ่งนะจะกัดที่น่องเลย
0: มันจะอยู่ระหว่างข้อต่ออ่ะขาวๆแต่มันอร่อยนะอาจารย
1: ์
0: อาจารย์ค่ะขออนุญาตนิดนึงถ้าสมมุติว่าคนเราเนี่ยนะไม่อยากแบบอีกสมมุติตอนนี้50 ปีละ60ไม่อยากเป็น70ไม่อยากเป็น50เนี่ยกินแคลเซียมได้ไหมเพราะว่าอีก20 ปีไม่อยากเข่าเสื่อม
1: ยังไม่ได้คิดถึงเรื่องการบริหารไอ้การเสริมนะท่านฟังครับท่านตอบครับเพราะว่าเราคิดถึงเรื่องการที่จะไม่ให้มันสึกหรอแยะซะก่อนคือไม่ทำลายมันซะก่อนแต่ละการเสริมเนี่ยมันระบายเองเช่นเรากินอาหารต่างๆครบ5 หมู่ก็มีครบอยู่แล้วถ้าทางขาดไปนิดหน่อยคุณหมอก็เติมให้เรานะทั้งวิตามินดีทั้งอะไรต่างๆนี่ก็เสริมกลูโคซามีนที่พูดถึงครับผมไม่เอ่ยชื่อมันเพราะอย่างเงี้ยครับ คุณแค่ถามมาเยอะๆแยะเต็มไปหมดเลยนะครับกลูโคซามีนเนี่ยก็เพราะว่าตรงนี้ครับมันไปช่วยเสริมก็จริงนะแต่แค่อายุหนึ่งนั่นเองพอดีอายุนี้ไปแล้วมันก็ทำงานกินเข้าไปตั้งเข่งนึงก็ซ่อมแซมแค่สลึงเดียวมันก็ไม่คุ้มไงท่านผู้ฟังครับมันได้ช่วยเราได้ไม่ได้มากแต่สู้ไม่ทำลายมันดีกว่าไหมล่ะให้มันหนาอยู่อย่างเงี้ยอย่างน้อยก็สุดท้ายตอนแก่เราอายุ80ให้เหลือสัก1 มิลลิเมตรหนึ่งก็ได้อย่าให้มันหมดไปเลยนะเพราะมันหนาจริงสัก2 มิล 3 มิลนะครับท่านผู้ฟังครับให้เหลือสัก1 มิลลิเมตรมันก็จะปกป้องเราอยู่ได้ไอ้ขาวๆเนี่ยอย่าให้มันบางจนกระทั่งถึงเนื้อกระดูกกระทู้กันก็แล้วกัน
0: นะคะสาเหตุหลักๆอาจารย์นอกจากอายุที่มากขึ้นแล้วก็น้ำหนักตัวที่มากขึ้นที่อาจารย์บอกเนี่ยหรือว่าการใช้ข้อเข่าผิดท่านั่งยองๆนั่งเพียบๆหรือคุกเข่ามันมีอีกไหมอาจารย์อุบัติเหตุนี่มีส่วนเกี่ยวไหม
1: เกี่ยวครับหรือยกของหนักเป็นช่วงตึ๊บเนี่ยต้องยกขึ้นทีเลยเนี่ยยกกระถางต้นไม้อึ๊บขึ้นเนี่ยครับอย่างเงี้ยครับเกิดแรงกระทำเกิดที่เข่าเป็นแบบเฉียบพลันขณะนาทีนั้นการงอเข่าทำสิ่งกิจกรรมต่างๆบ่อยๆเช่นก้มกราบพระถ้าเป็นจังหวะประดิษฐ์ผมแต่ก่อนนี่ก็ก้มกราบพระที่พื้นนะทีนี้ผมก็บอกหลวงพ่อครับลูกช้างแก่แล้วช้างขอยืนยองๆนิดจ่อย่อหน่อยๆเพื่อจะกราบท่านนะครับเพราะว่าจะได้เป็นสึกครับผมก็ใช้วิธีการ ับถือศาสนาพุทธแบบ